0: คดโกงทำลายคุณธรรมจริยธรรมลงอย่างสิ้นเชิงมีพฤติกรรมมือถือสากปากถือศีลไร้ซึ่งความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์จงใจปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายไร้คุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีใช้อำนาจหน้าที่ตำแหน่งหน้าที่เครือข่ายพรรคพวกบริวารครอบครัวและพรรคการเมืองดำเนินการโกงการเลือกสว.อย่างเป็นขบวนการ
1: นางสุขสมรวยวันทินียกุลรัฐมนตรีสำนักรัฐมนตรียัตติระบุว่าขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ
0: ์มีพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันจงใจปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อกฎหมายบริหารราชการแผ่นดินผิดพลาดร้ายแรงสร้างความเสียหายให้กับราชการไร้จิตสำนึกใช้อำนาจไปในทางไม่ชอบมุ่งใช้เงินงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องทุจริตได้มาซึ่งอำนาจรัฐโดยวิธีการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
1: ไร้คุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีรวมถึงดำเนินขบวนการโกงการเลือกสว.เป็นขบวนการรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัตติระบุว่าม
0: ีพฤติกรรมทุจริตช่อฉนคดโกงจงใจปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อกฎหมายและรัฐธรรมนูญใช้อำนาจไปในทางไม่ชอบเพื่อประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องไร้ซึ่งความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ขาดความโปร่งใสมีผลประโยชน์ทับซ้อนสมรู้ร่วมคิดในขบวนการทุจริตอย่างเป็นระบบไร้คุณสมบัติการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี
1: อ่านยังเหนื่อยเลยคนที่17นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
0: ยติระบุว่าจงใจหรือปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายไร้ภาวะผู้นำขาดความโปร่งใสมีผลประโยชน์ทับซ้อนมีพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตใช้อำนาจไปในทางไม่ชอบเพื่อประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์รวมถึงใช้อำนาจตำแหน่งหน้าที่เครือข่ายพรรคพวกบริวารพรรคการเมืองของตนดำเนินการโกงการเลือกสว.อย่างเป็นขบวนการ
1: สุดท้ายรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนาวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์ยัตติระบุว่าจงใจหรือปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายมีจิตใจทุจริตสมรู้ร่วมคิดในกระบวนการทุจริตอย่างเป็นระบบจนทำลายระบบราชการให้เกิดความเสียหายอย่างสิ้นเชิงขาดจิตสำนึก
0: ต่อการรักษาผลประเทศชาติแสวงหาผลประโยชน์จากและประชาชนในช่วงวิกฤตละโมบโลภมากขาดความยับยั้งชั่งใจในความชั่วมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกันกับการกระทำผิดกฎหมายร้ายแรงทำลายระบบคุณธรรมของราชการจนสร้างความเสียหายขนาดใหญ่ให้แก่ประเทศชาติและและบ้านเมืองจนประชาชนจำนวนมากได้รับความทุกข์แสนสาหัสมุ่งแสวงหาผลประโยชน์เพื่อพวกพ้องญาติมิตรสหายมีพฤติกรรมเนรคุณแผ่นดินทำลายระบบคุณธรรมของราชการไม่ส่งเสริมคนดีแต่กลับส่งเสริมคนทุจริตให้มีความก้าวหน้าขาดคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรี
1: ทุจริตช่อฉนคดโกงรวมถึงใช้อำนาจตำแหน่งหน้าที่เลือกคือข่ายพรรคผู้บริวารและครอบครัวและพรรคการเมืองดำเนินการโกงการเลือกสว.อย่างเป็นขบวนการอ่ะนี่อ่านคร่าวๆเป็นข้อกล่าวหาซึ่งก็ถือเป็นการบ้านที่รัฐมนตรีทั้ง18คนจะต้องเตรียมที่จะเข้าไปฟังแล้วก็ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาท่านผู้ชมขณะที่นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลเมื่อวานนี้นักข่าวถามช่วงเย็นประเด็นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านท่านผู้ชมคือ18คนเนี่ยพรรคภูมิใจไทยล้วนเลยนะ
0: ค่ะไม่มีเพื่อไทยเลย
1: ไม่มีเพื่อไทยเลยแม้แต่คนเดียว
0: ค่ะ
1: ประเด็นอย่างคุณเองที่ติคุณสุภจีหรือคุณประกรณ์เนี่ยจะถือเป็นคนนอกไห
0: ม
1: ก็ถือว่ามาในนามของพรรคภูมิใจไทยก็คนคนที่ไม่โดนก็คือคุณเสียศักดิ์
0: ค
1: ุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วเมื่อวานนี้นายกอนุทินตอบคำถามนักข่าวนะครับว่าทุกคนมีความพร้อมที่จะชี้แจงและตอบและชี้แจงข้อสงสัยให้ประชาชนทราบนักข่าวถามว่าสงสัยไหมทำไมมีแต่ภูมิใจไทยนายกบอกไม่มีสิทธิ์ถึงจะแปลกแล้วก็ไล่เรียงว่าทุกวันนี้พร้อมอยู่แล้วถามว่านายกมั่นใจจะชี้แจงข้อสงสัยของฝ่ายค้านได้ใช่ไหมคุณอนุทินออกตัวแล้วเดี๋ยวจะดูว่าตรงไหนเกี่ยวกับใคร
0: ก็ให้รัฐมนตรีท่านนั้นเป็นผู้ตอบค่ะเพราะว่าท่านจะทราบรายละเอียด
1: ตนไม่จำเป็นต้องไปตอบทุกเรื่องเพราะเป็นนายกได้มอบหมายงานสั่งการเพราะฉะนั้นพาดไปเป็นถึงเนื้องาน
0: ของรัฐมนตรีท่านไหนหรือรองนายกท่านไหนก็มอบหมายให้ไปรับผิดชอบท่านก็จะมาตอบแทน
1: นี่ฮะท่านผู้ชมบางช่วงบางตอน คุณอนุทินบอกนะครับว่าเป็นสิทธิ์ของฝ่ายค้านที่เขายื่น18คนเขายื่นอะไรก็ได้นี่ฮะมีแย่นักข่าวนะเขามีเสียงถึง

0: ข่าวถาม
1: ว่ากังวลไหมถ้าอภิปรายพาดพิงถึงบุคคลภายนอกอย่างเช่นคนที่บุรีรัมย์อะค่ะ
0: คุณรู้ทินตอบ
1: มีกฎหมายคุ้มครองอยู่แล้วใครจะทำอะไรก็ต้องศึกษากฎหมายให้ดี
0: เมื่อถามว่าแสดงว่านี่นายกไม่กังวลเลยใช่ไหมท่านนายกตอบเป็นกระบวนการประชาธิปไตยทุกคนต่างทำหน้าที่ก่อนจะทิ้งท้ายว่าถ้าฝ่ายค้านไม่ยื่นอภิปรายแล้วเขาจะไปทำอะไรทุกวันนี้ฝ่ายค้านแทบจะไม่มีอะไรจะทำอยู่แล้วก็ต้องยื่นมาให้รัฐบาลตอบรัฐบาลตอบถือโอกาสชี้แจงประชาชนมองก็เป็นเรื่องดีนะเราก็จะได้ชี้แจงเพราะที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลงานทำงานมีผลงานเยอะมากแต่มัวแต่ทำงานหนักไม่มีเวลาประชาสัมพันธ์ผลงานตัวเองทำให้ฝ่ายค้านได้ข้อมูลผิดๆตลอดเวลา
1: พูดอะไรที่ไม่ตรงกับความจริงสักเรื่อง
0: ก็ใช้โอกาสนี้นี่แหละ
1: เอาผลงานกับสิ่งที่คณะรัฐมนตรีทำเนี่ยมาชี้แจงให้ประชาชนฟัง
0: ย้ำนะ
1: ย้ำว่าเป็นการชี้แจงให้ประชาชนฟัง
0: ไม่ได้ชี้แจงให้ฝ่ายค้านฟัง
2: ไม่มีปัญหาฮะรัฐมนตรีทุกคนมีความพร้อมที่จะตอบชี้แจงข้อสงสัยให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบ
3: แปลกใจไหมคะทำไมมีแต่พรรคภูมิใจไทยพรรคอื่นไม่มี
2: ถ้ามีถึงแปลกก็ผมก็จะดูว่าตรงไหนมันเกี่ยวข้องกับใครก็จะให้รัฐมนตรีท่านนั้นมาตอบเพราะว่าท่านจะทราบในรายละเอียดมากกว่าผมแน่นอนผมไม่จำเป็นต้องไปตอบเพื่อนผมเป็นนายกรัฐมนตรีผมมอบหมายงานสั่งการสั่งงานนะครับ
4: คือการโดนทั้ง18คนรูปเป็นการเบี่ยงแหเกินไปไหมเหมือนไม่มีข้อมูลหลักฐานอะไร
2: มันเป็นสิทธิ์ของพวกฝ่ายค้านนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะยื่นใครก็ได้ถ้าเขามีเสียงถึงเที่ยวนี้มีเสียงถึงใช่ไหม
4: การทำไม่ร่วมด้วยอ่ะ
5: แต่กล้าทำแค่กล้าทำเท่านั้นที่ไม่มี
2: อ๋อเหรออ๋อเหรอ
4: ใช่ค่ะการทำไม่ร่วมอ
2: ่
4: ะ
2: เอาเสียงไม่ครบเหรอฝ่ายค้าน
5: ไม่เสียงฝ่ายค้านอ่ะครบแต่จริงๆ
2: ไม่ใช่เหนือว่าไม่ใช่ฝ่ายค้านทั้งหมดเหรอ
4: ก็ยกเว้นกล้าทำอ่ะค่ะ
2: เขาออกตัวไม่กล้าทำไม่ได้ยื่น
5: ใช่กล้าทำไม่ได้ร่วมด้วยนะ
2: ครับ
4: ทำให้รัฐบาลมั่นใจเสียงที่จะสนับสนุนมากขึ้นม
2: าแล้วทำไมเขาไม่ร่วมอ่ะ
4: ก็เขาออกจากวิปมาตั้งแต่ตอนนู้นแล้วค่ะ
2: ผู้นำฝ่ายค้านไม่สามารถดึงกล้าดำเข้ามายื่นได้หรอ
6: เขาให้เหตุผลว่าเนื่องจากมองเจตนาเหมือนต้องการพุ่งเป้าไปเรื่องหัวสวมากกว่าตรวจสอบการทำงานรัฐบาล
2: อ๋อเหรอโอเคครับเป็นกระบวนการตามระบอบประชาธิปไตยทุกคนต่างทำหน้าที่นะครับฝ่ายค้านถ้าเขาไม่ยื่นอภิปรายเขาจะทำอะไรตัวนี้ก็ได้จะไม่มีอะไรทำอยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องยื่นอีกแหละนะครับแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลก็ต้องตอบเพราะรัฐบาลทำงานเยอะมากก็ต้องถือโอกาสนี้มาชี้แจงพี่น้องประชาชนด้วยบางทีการได้อภิปรายนี่มันก็เป็นสิ่งที่ดีนะเราก็ได้ฟังว่าฝ่ายค้านเนี่ยเขานำเสนออะไรมาบ้างมีภาควิจัยอะไรมีภาควิจารณ์อะไรมาบ้างตำหนิอะไรมาบ้างต้องจดไว้นะครับรัฐมนตรีคุณต้องจดไว้อันไหนที่มีเหตุมีผลต้องรับฟังแล้วก็ไปปฏิบัติเป็นเวทีให้ทั้งสองฝ่ายได้แสดงผลงานอย่างเต็มที่รัฐบาลโมแต่ทำงานหนักมากจนบางทีก็ไม่รู้จักประชาสัมพันธ์ผลงานตัวเองเป็นแต่ไม่ฝ่ายค้านก็ได้รับข้อมูลผิดๆอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไปพูดอะไรที่มันไม่ตรงความจริงสักเรื่องเพราะนั้นก็ใช้โอกาสนี้ในการเอาผลงานแล้วก็เอาสิ่งที่คณะรัฐมนตรีแต่ละท่านได้มาที่ได้ทำมาเอามาชี้แจงให้พี่น้องประชาชนได้ฟังผมย้ำนะชี้แจงให้พี่น้องประชาชนได้ฟังไม่ได้ชี้แจงให้ฝ่ายค้านฟังนะครับ
0: 7:14 นเรื่องเล่าเช้านี้ได้กลับมาครับ
7: เล่าเช้านี้จากช่อง3กด33สนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
8: นายเฮิร์บกรีนบาล์มทาบรรเทาอาการผื่นคันตามผิวหนังลดรอยดำด้วยสมุนไพรไทยกว่า9ชนิด
9: เตก้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวแบรนด์เยอรมันคุก your way to life
10: สี่จุดแปดวินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
11: ๆ4.8นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
12: นะคะ
10: 4.8ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
11: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
10: ีคนอยู่

0: ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
2: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
1: มาเตรียมพร้อมกัน
3: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: เดี๋ยวนี้ไปขอติดมิเตอร์น้ำที่สำนักงานประปาสาขาง่ายกว่าที่คิดกดจ่ายค่าน้ำผ่านแอปแป๊บเดียวจบหรือจะแจ้งท่อแตกรั่วน้ำไม่ไหลล้างถังพักตามช่างประปาก็สบายหายห่วงการประปานครหลวงยกระดับบริการไปที่สาขาก็สะดวกด้วยมาตรฐาน GECC ศูนย์ราชการสะดวกหรือใช้แอปก็ครบจบทุกเซอร์วิสผ่าน MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: ธุรกิจของผมต้องเผชิญปัญหาสารพัดแต่ก็ไม่เคยหวั่นเพราะผมมีเพื่อนร่วมทางชั้นดีอย่าง SME D Bank ธนาคารของรัฐที่พร้อมอยู่เคียงข้างผู้ประกอบการ SME ไทยในทุกสถานการณ์ด้วยบริการด้านการเงินที่เข้าใจคนทำธุรกิจ SME ควบคู่ช่วยพัฒนาครบวงจรสนับสนุนสร้างการเติบโตเพิ่มศักยภาพพาสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
6: รายการสมาร์ท SME สัปดาห์นี้ชวนส่องวิถีผู้ประกอบการอาหารที่ไม่เบียดเบียนสรรพชีวิตในธีมเทศกาลกินเจกระตุ้นเศรษฐกิจจิตใจผ่องใสติดตามได้ตลอดสัปดาห์นี้ในรายการสมาร์ท SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
7: เล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
8: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
9: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
10: มีถั่วแขกผัดกะน้าฉ่ายหมูสับเจGinger Farm Kitchen ก็จะมีเมนูข้าวซอยเจลาบเห็ดทอดเจเต้าหู้ผัดมาเต้าหู้ผัดเม็ดมะม่วงเจ
11: ครับ
10: ร้านบ้านไอซ์ค่ะกับเมนูข้าวยำเจแล้วก็หมูเค็มธัญพืชเจนะคะพาสต้าสไตล์อิตาเลียนลิงกุินี่พรีมาเวราจากร้านเบียนเก้าร้านข้าวจานโปรดแนะนำมันสำปะหลังเชื่อมราดกะทิค่ะรวมถึงเมนูอาหารและเครื่องดื่มสุขภาพอีกหลากหลายเมนูเลยนะคะนอกจากนี้ที่เมืองสุขสยามไอคอนสยามชั้นจียังจัดเต็มยกขบวนอาหารเจ4ภาคทั้งน้ำพริกอ่องเจภาคเหนือ ลาบหมูกรอบเจและน้ำตกเจรสแซ่บจากอีสาน มีคั่วกลิ้งเจขนมจีนน้ำยาภูเก็ตหอมถึงเครื่องแกงใต้แท้ๆแล้วก็เมนูภาคกลางอีกมากมายค่ะน้ำลายไหลเลย อิ่มกายแล้วต้องอิ่มใจนะคะร่วมกราบสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อัญเชิญมาจากประเทศจีนค่ะพระโพธิสัตว์กวนอิ่ม
11: ปางประธานพร
10: มีพระแม่แห่งดวงดาว
11: เต้าบ้องหวนกุนและองกิ้วอ๋องไตเต
10: เพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดเทศกาลกินเจนะคะ
11: ท่านผู้ชมครับ
10: ใครที่กำลังมองหาเมนูเจที่ไม่จำเจได้ทั้งสุขภาพความอร่อยระดับพรีเมีย
11: ม
10: ไปกันได้เลยนะคะที่ไอคอนสยามตั้งแต่วันนี้ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะ
11: ถ้าอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยเข้าไปได้นะ
10: Facebook ไอคอนสยามค่ะ
11: และเราว่ากันต่อเก็บตกให้ครบถ้วนกระบวนความยติของฝ่ายค้าน18รัฐมนตรีมีความดุเดือดอันนี้เกี่ยวกับการเรียบเรียงที่ถือเป็นงานวรรณกรรมนะเรามักจะติดตามกันมาต่อเนื่องเนี่ยท่านผู้ชมอะตั้งแต่ยุคไหนสมัยไหนขณะที่นายกรัฐมนตรีบอกเขาไม่มีงานทำถ้าเขาไม่ยื่นเนี่ยเขาจะเอาอะไรทำประมาณนั้นถูกไหมใช้เป็นโอกาสเลยรัฐบาลทำงานเยอะมากไม่ได้ประชาสัมพันธ์ใช้เวทีอภิปรายไม่ลงใจเป็นการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล
10: ชี้แจงให้ประชาชนฟังไม่ได้ชี้แจงให้ฝ่ายค้านฟัง
11: เมื่อวานนี้ก่อนหน้านายกโฆษกรัฐบาลเอกภพเปลี่ยนพิเศษให้สัมภาษณ์ประเด็นนี้บอกอ่านยติของฝ่ายค้านความรู้สึกแรกที่โผล่ขึ้นมาทันทีก็คือบันเทิงดี ตรงกับคำนิยามของนายปิยบุตรแสงกนกุล
10: ที่บอกว่าบันเทิงทิพย์ไตย
11: คำกล่าวคุณปิยบุตรรัฐบาลหยิบเอาไปใช้กันอึกกระเริกคึกคักทีเดียวคุณเอกภพท่านโฆษกรัฐบาลบอกอยากเห็นว่าเขาจะกล่าวหารัฐมนตรีแต่ละคนยังไงเท่าที่เห็นเนี่ย
10: เหมือนเป็นการกล่าวหาแบบเล่นตลกพูดเพ้อเจ้อ
11: ตอนคิดว่าเขาเอาเขาคาดว่าจะเอาวัฒกรรมมาใส่ร้ายป้ายสีรัฐมนตรีแต่ละคนเอามาเผยแพร่แล้วขยายความวัฒกรรมแต่ละอันเป็นความบันเทิงเป็นความบันเทิงทางการเมืองเป็นเรื่องของแสงทางการเมืองมองหน้าออกว่าใครจะอภิปรายอะไรนี่ฮะท่านผู้ชมทั้งนี้เท่าที่ดูยังไม่เห็นความผิดชัดเจนเลยว่าอะไรถึงต้องอภิปรายไม่ลงใจรัฐมนตรีแต่ละคนเนี่ยทำงานอย่างหนักทำงานอย่างดีมีผลงานก็โดนไปด้วยไม่ได้มีข้อหาอะไรที่เราจะต้องมาชี้แจงหรืออ
10: าจจะเป็นเพราะว่าครั้งนี้เป็นการอภิปรายเพื่อความบันเทิงใช่หรือไม
11: ่แล้วก็บอกว่าอยากรู้นะอภิปรายกันครบไหมเนี่ย มีเวลากี่วัน
10: อยากจะรู้ว่าอภิปราย18คนจะอภิปรายอย่างไร
11: สุดท้ายถ้าอภิปรายได้5คนและที่เหลือมาอภิปรายเนี่ยประชาชนต้องทวงถ้าอภิปรายไม่ครบเท่ากับหลอกลวงคนดูผมนี่แหละจะไปฟ้องสคบหลอกลวงประชาชนถ้าพี่ปายไม่ครบยื่นมามากขนาดนี้เนี่ย
12: ความรู้สึกแวบแรกของการอ่านผมไม่แน่ใจว่าทุกคนเห็นตรงกับผมไหมคือว่ามันบันเทิงดีมันก็ตรงกับคำนิยามของอาจารย์ปิยบุตรอะครับว่าบันเทิงที่ประทายคือผมอยากเห็นนะว่าเขากล่าวหารัฐมนตรีแต่ละคนอย่างไรกล่าวหานายกรัฐมนตรีอย่างไรแต่เป็นการกล่าวหาที่แบบเหมือนอ่านแบบเรื่องตลกอะอ่านเรื่องแบบพูดอะไรเพ้อเจ้ออะไรอวัฒกรรมแต่ละเรื่องที่เขาให้ป้ายใส่ร้ายป้ายสีรัฐมนตรีแต่ละคนเนี่ยออกมาเผยออกมาขยายความของวัฒกรรมแต่ละอันก็เป็นความบันเทิงอย่างนึงของการเมืองที่มีสีสันแล้วก็เป็นเรื่องของแสงทางด้านการเมืองผมคิดว่าก็มองหน้าออกว่าใครจะอภิปรายบ้างอะครับก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าจะอภิปรายให้ครบไหมมีเวลาอยู่กี่วันไม่ใช่ว่าจะอภิปราย 5-6 คนแล้วที่เหลือไม่อภิปรายอันนี้พี่น้องประชาชนต้องทวงด้วยนะว่าตั้งข้อกล่าวหามา18คนแล้วอภิปราย 4-5 คนอันนี้มันถือว่าเป็นการหลอกลวงคนดูผมจะฟ้องพี่พึ่งนะรัฐมนตรีสุภมาศเนี่ยว่าสคบต้องเข้าไปตรวจสอบพรรคประชาชนหน่อยถ้าอภิปรายไม่ครบนะฮะเนาะ
11: แปลว่ามีความมั่นใจถึงขีดสุดเย้ยเลยนะเนี่ยขนาดที่พรรคกล้าทำโฆษกพรรคคุณอัธกรศิริรัตนากรเมื่อวานนี้บอกนะครับว่าไม่ร่วมยื่นซักฟอกและไม่ร่วมอภิปรายเพราะดูจากยติแล้วเห็นรายละเอียดยิ่งเห็นชัดว่าเนื้อหาบางส่วนข้อกล่าวหาหลักต่อนายกกับรัฐมนตรีหลายคนไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริหารราชการแผ่นดินเนื้อหาที่ปรากฏกลับให้น้ำหนักกับประเด็นทางการเมืองโดยเฉพาะเรื่องหัวสวมากกว่าประสิทธิภาพการทำงานเพื่อบริหารประเทศทำให้เกิดคำถามว่า
10: แท้จริงแล้วการอภิปรายครั้งนี้ต้องการตรวจสอบรัฐบาลหรือมุ่งเล่นเกมทางการเมืองกันแน
11: ่นี่ฮะท่านผู้ชมคนอัธกรยังบอกรัฐมนตรีบางคนควรจะมีชื่อกับไม่มีหมายถึงเท่าที่ดูการทำงานและการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะเรื่องอุทกภัยแต่ไม่มีชื่อในยติรัฐมนตรีบางรายซึ่งมีข้อกล่าวหาไม่ชัดเจนกับถูกระบุชื่อพรรคกล้าทำจึงเห็นว่าการอภิปรายไม่ต้องใจเนี่ย
10: ควรอภิปรายเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารประเทศเรื่องที่ประชาชนเดือดร้อนและเรื่องที่รัฐบาลต้องตอบให้ได้
11: ไม่ใช่เอาเวทีอภิปรายไม่ต้องใจ
10: ไปเป็นเวทีขยายประเด็นการเมือง
11: เพราะประชาชนจะไม่ได้ประโยชน์นี่พูดเหมือนรัฐบาลเลยไหม เหมือนเลยไหมอ้าว 7:24 นาทีเก็บตกกันเสร็จสับเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของคุณสุชาดาท่านสสไอเดียปรากฏว่ามีการบล็อกแล้วนะครับการเข้าถึงเว็บพนัน shuffle.com ซึ่งถูกระบุก่อนหน้าว่าสามีของสสสุชาดาเนี่ยเป็นผู้ลงทุนในเว็บพนันซึ่งเป็นการเล่นพนันผ่านออนไลน์แล้วใช้คริปโตเนี่ยปรากฏว่าเมื่อวานนี้ก่อนหน้าเนี่ยคือคนไทยเนี่ยเข้าถึงได้เมื่อวานนี้บล็อกแล้วเดี๋ยวกลับมาฮะ

0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
2: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้า
4: หายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: เมืองที่น่าอยู่ไม่ใช่แค่มีอาคารดีๆแต่คือเมืองที่ทุกพื้นที่ออกแบบให้คนทุกคนใช้ชีวิตร่วมกันด้วยแนวคิดนี้ DAD Asset Development จึงนำมาพัฒนาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะเริ่มจากความเข้าใจวิถีชีวิตของผู้คนสู่การออกแบบให้ใช้งานได้จริงเปลี่ยนสถานที่ราชการสู่ศูนย์ราชการที่เดินเล่นได้ในรูปแบบของ Space City เชื่อมเทคโนโลยีและธรรมชาติไว้ด้วยกันเปิดให้ทุกคนมาเดินวิ่งออกกำลังกายและพักผ่อนท่ามกลางพื้นที่สีเขียวผสานพลังงานหมุนเวียนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาคารมุ่งสู่การเป็น Net Zero Energy Building และเป็นเมืองต้นแบบที่ได้รับการยอมรับระดับโลกเราพร้อมนำแนวคิดนี้ไปพัฒนาพื้นที่และอาคารให้กับทุกหน่วยงานเพื่อให้ทุก Space เป็นพื้นที่ของทุกๆคน DAD Asset Development บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัดส่งมอบความพึงพอใจเพื่อความสุขที่ยั่งยืน
8: ดูโฮมฉลอง43ปีแจกใหญ่รวม10ล้านลุ้นรับ iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันสูงสุด 2,000 บาทพี่ช่างช้อปคุ้มลดเพิ่มทันที 3% ช้อปเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมและดูโฮม 2 Go ทุกสาขาหรือโทร1746ร่วมฉลอง43ปีดูโฮมโดย Rowell DeWalt Pumpkin Midea Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stiebel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
9: ปอร์เช่เช็คอินกลับมาพรึก AAS Auto Service กับหมุดหมายใหม่ปอร์เช่เซ็นเตอร์กลับมาพรึกครบทุกเอลิเมนต์ของ Destination ปอร์เช่บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตรพร้อมดูแลโดยปอร์เช่ Pro และทีมงาน Certified by ปอร์เช่ Germany ปอร์เช่เซ็นเตอร์กลับมาพรึกพบกันเร็วๆนี้ AAS The Name You Can Trust 0911-911-911
10: อยากหมู่ใกล้กรุงให้งานรุ่งเงินเริ่ดต้องปักหมุดสมุทรปราการเปิดทริปที่ศาลหลักเมืองสมุทรปราการขอพรให้งานเปรี้ยงเงินปังแล้วไปต่อที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพระประแดงไหว้องค์พระพิฆเนศเทพแห่งศิลปะและความคิดสร้างสรรค์เสริมมงคลสร้างแรงบันดาลใจให้ชีวิตมาที่เดียวได้ทั้งเที่ยวได้ทั้งมูเลยเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
11: สนับสนุนโดยยาน้ำแก้ไอไอโยราไลท์สูตรไม่มีน้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพไอโยราไลท์ใส่ใจไม่ใส่น้ำตาล

0: 7 29นาทีท่านผู้ชมเช่นเดียวกันเข้าสู่เทศกาลกินเจแจ้งท่านผู้ชมว่าดีน่านมถั่วเหลือง
1: ดีน่าทีมาติกดีน่าเจค่ะจะเข้าสู่เทศกาลเจแล้วดีน่านมถั่วเหลืองชวนทุกคนมาร่วมถือศีลกินเจไปด้วยกันนะคะดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชมีหลากหลายสูตรค่ะตอบโจทย์ทุกความต้องการอิ่มเจอิ่มใจมันต้องดีน่า
0: พร้อมจัดโปรโมชั่นพิเศษเอาใจคนกินเจนะ
1: แล้วก็ยังพบกับบูธกิจกรรมของดีน่าได้ในงานเทศกาลเจทั่วประเทศนะคะ
0: ย้ำนะครับผู้ชมนี่เทศกาลกินเจปีนี้
1: อย่าลืมให้ดีน่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกค่ะกินเจแบบไม่จำเจอย่างแน่นอนนะคะ
0: และที่สำคัญ
1: ดีน่าปรับโฉมใหม่แต่ประโยชน์อัดแน่นอร่อยเหมือนเดิมค่ะ
0: อ
1: ่
0: ะเมื่อแจ้งอย่างนี้ก็ต้องมอบสักหน่อย
1: วันนี้มีดีน่านมถั่วเหลืองนะคะมามอบให้แฟนๆรายการเรื่องเล่าเช้านี้จำนวน5รางวัลมูลค่ารางวัลละ 1,500 บาทค่ะ
0: 5ท่านท่านละ 1,500 เป็นผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองดีน่าที่ว่านี้ถูกไหมน้องไบรท
1: ์ใช่ค่ะ
0: 5ท่านแสดงความเห็นตามปกติเลยและให้วงเล็บว่าทำบุญ
1: ทำบุญ
0: เป็นเงื่อนไขท่านผู้ชมทำบุญเป็นเงื่อนไขกินเจนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่หยิบเอาคำนี้มาก็เพราะว่าชาวบ้านที่บางครา
1: ปลาค่ะที่เลี้ยงปลาค่ะ
0: ที่มันหลุดลอยไปหมดเลย
1: บอกถือว่าปล่อยปลาทำบุญค่ะ
0: ค่ะท่านผู้ชมให้วงเล็บว่าทำบุญเป็นเงื่อนไขข้อความให้โดนใจแล้วกลับมาประเด็นร้อนเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมประเด็นเกี่ยวกับคำสั่งย้ายในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งนายกเนี่ยพูดในที่ประชุมปภ.วันก่อนหลังจากที่มีคำสั่งโยกย้ายในอำเภอบ้านสร้างเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิที่วันนี้ออกนอกพื้นที่ท่านนายกพูดเช้าวันที่7คำสั่งย้ายเนี่ยมีผลเมื่อวันที่6ไม่ใช่ย้ายเมื่อวันที่6มีผลวันเดียวกันนี่แหละอย่างที่บอกน้ำตีก็ตำหนิรุนแรงนะครับท่านผู้ชมบอกถึงขนาดว่าอย่างนี้ต้องสอบด้วยนะไม่ใช่แค่ย้าย
1: บอกน่าอายค่ะ
0: น่าอายเศร้าใจที่สุดเลยตั้งแต่มานั่งประชุมบก.ปภช.เนี่ย
1: คนเหล่าคนแบบนี้ไม่ควรจะอยู่ในระบบราชการ
0: ปรากฏว่ามันกลายเป็นดราม่าอย่างที่ทราบกันไร้เลียงท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ผมก็มีโอกาสที่จะพูดคุยกับในส่วนอดีตผู้ว่าปราจีนบุรีซึ่งเป็นคนลงนามในหนังสือถึงอธิบดีกรมการปกครองขอให้ย้ายนายเศรษฐวุฒิออกจากพื้นที่บ้านสร้างสาระสำคัญเนี่ยตัวคุณวีรพันธ์ระบุนะครับว่าจะส่งตัวกลับนานแล้วคือลงนามในวันสุดท้ายของการทำงานก่อนที่ท่านจะเกษียณ
1: ก็คือวันที่30กันยาที่ผ่านมา
0: วีรพันธ์ดีอ่อนบอกว่าตั้งแต่น้ำมาถึงบ้านสร้างสั่งการไปตลอดแต่ไม่ทำงานอย่างที่คิด
1: มีปัญหาเรื่องการประสานงานค่ะ
0: ถ้าเป็นคนในพื้นที่เนี่ย
1: จะทราบว่าการทำงานของนายอำเภอคนนี้เป็นอย่างไรค่ะ
0: ทั้งที่คนในพื้นที่กับนอกพื้นที่บางทีพยายามจะช่วย
1: แต่
0: ส่งรถส่งราไปก็ถูกปฏิเสธแล้วด่ากลับ
1: ค่ะออกอารมณ์เกรี้ยวกราดประมาณว่าทำได้แต่ว่าจริงๆอ่ะทำไม่ไหวเพราะว่าปัญหามันใหญ่โตมโหฬาร
0: บางช่วงบอกว่าคนภายนอกอาจจะมองว่าภาพสวยทำคอนเทนต์ทุกวันเนี่ย
1: แต่เวลาทำงานเนี่ยไม่เหมือนค่ะ
0: นี่นอกจากนี้ผมก็เลยถามเฮ้ยท่านผู้ว่าวีรพันธ์มีหลักฐานไหมไปหาว่าเขาปฏิบัติตัวไม่เหมาะสมเนี่ยอดีตผู้ว่าปราจีนบุรีบอกว่ากรมการปกครองเขาลงพื้นที่สืบหาข้อที่จริงมีก็ไปสืบหามาหมดแล้วเพราะฉะนั้นปัญหาก็คือนายอำเภอเนี่ยขาดภาวะผู้นำขาดการประสานงานกับผู้ร่วมงานแล้วเขาอยู่มา4ปีมันนานเกินไปแล้ว
1: น่าจะทำงานได้ดีกว่านี
0: ้เพราะฉะนั้นยืนยันนะครับว่าประเด็นที่เกิดขึ้นอย่างที่บอกเนี่ยถ้าอดีตผู้ว่าบอกนะครับว่าคนนอกอาจจะมองว่าภาพสวยแต่การทำงานไม่เป็นอย่างที่คิดหรอกลักษณะเวลาเป็นโซเชียลเนี่ยทำคอนเทนต์การแสดงบอกถึงขนาดเลยนายอำเภอจะต้องเป็นผู้บัญชาการการไปแจกของทำได้แต่งานหลักคือบัญชาการแก้ปัญหาเพราะบ้านสร้างเนี่ยหนักโดยเฉพาะการทำคอนเทนต์เนี่ยระบุถึงขนาดว่าให้ปลัดเป็นคนถ่ายทำและถ่ายทำไม่ถูกใจด่าเขาอีกอะไรอย่างเงี้ยท่านผู้ชมฮะ
2: คิดจะเซ็นส่งตัวคืนตั้งก่อนหน้านี้แล้วล่ะครับประยุทธ์เพราะว่าท่านในอำเภอเนี่ยที่ผ่านมาก็มีปัญหาในการทำงานแล้วก็มีปัญหาในการทำงานร่วมกับผู้อื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านผู้นำรวมทั้งผู้แทนคำชาคือถ้าคนในพื้นที่เนี่ยถึงจะทราบนะครับผู้นำท้องที่ท้องถิ่นเนี่ยว่า การทํางานกับของนายอำเภอนี่เป็นอย่างไรนายอำเภอก็มัวแต่ทําอะไรของแกอยู่ก็ไม่รู้แล้วก็มีปัญหาในการประสานงานกับทุกหน่วยทุกคนก็พยายามช่วยนะครับทั้งคนในพื้นที่แล้วก็คนนอกพื้นที่พยายามที่จะช่วยส่วนในการต่าง
0: ๆ
2: ปรากฏว่าถูกปฏิเสธโดยสิ้นเชิงออกอารมณ์หงุดหงิดเกรี้ยวกราดทํานองว่าตัวเองทําได้ว่างั้นเถอะตัวนายอำเภอเนี่ยคือคนภายนอกอาจจะมองว่าแกภาพสวยนะครับเพราะว่าแกทําคอนเทนต์ทุกวันพอถึงเวลาการทํางานเข้าจริงๆไม่เป็นเหมือนที่คิดปัญหาก็คือผู้นําในพื้นที่เนี่ยก็คือตัวในอำเภอเองเนี่ยนะครับยังขาดความเป็นภาวะผู้นําในการทํางานรวมทั้งการประสานงานกับเพื่อนร่วมงานทั้งหลายถ้าปล่อยไว้เนี่ยเขาอยู่มา4ปีแล้วนะพี่ยุทธ
0: เ
2: พราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าอยู่นานเกินที่จะถ้าพูดภาษาคือมันน่าจะทํางานได้ดีกว่าเดิมอ่ะจังหวัดเนี่ยส่งทั้งคนทั้งรถราม้าช้างไปให
0: ้
2: เขาไล่กลับอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้แล้วจะอีโก้เกินไปแล้วและที่สำคัญก็คือวาจาเนี่ยนะครับด้วยความมุ่งเชื่อมั่นในตัวเองสูงเนี่ยไม่ฟังใครแล้วก็พูดจาก็ไม่ค่อยดีมีแต่คนโทรมาฟ้องไม่เว้นแต่ละวันมันไม่ไหวจริงๆนะครับไม่ไหวชาวบ้านเขาไม่ไหวครับผมเนี่ยผมอดทนได้แต่ชาวบ้านเขาไม่ไหว
0: เข้าไปเขาไล่กลับเลยเหรอเขาให้ผลว่ายังไงที่รายงานท่านอ่ะ
2: เขาบอกว่าเขาไม่ได้ขอเขาไม่ได้ร้องขอ
0: เฮ้ยเยอะยิงจองของขนาดนั้นเหรอจริงเหรอ
2: โอ้โหตอดคนเขาไม่เห็นตัวจริงตัวจริงเขาเนี่ยพิยุทธถึงบางอ้อละคือเขาเนี่ยมัวแต่ไปสารบนแจกของถามว่าเป็นหน้าที่ในอำเภอที่ไหนแล้วในอำเภอต้องนั่งอยู่ที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ
0: ์
2: การบริหารเนี่ยไม่ใช่ไปทําเองมันไม่ใช่หน้าที่และปัญหาก็เกิดการช่วยเหลือเป็นไปอย่างทุลักทุเลพิยุทธเพราะว่าไม่ได้เตรียมการน่ะผมว่ามัวแต่ไปคอนเทนต์น่ะ
0: อย่าไปบัวเป็นอินโฟเหรอให้มาทําหน้าที่หลักเขาไปงานเป็นอำเภออย่างนั้นเหรอ
2: ถูกต้องครับผมถูกต้องครับ
0: ไม่หวั่นไหวเหรอดราม่ามันตีกลับเนี่ยตอนนี้พงพอไปที่ท่านเลยเนี่ย
2: ไม่หวั่นไหวผมก็อยากจะเตือนน้องมันด้วยนะว่าภาษาโบราณก็บอกยิ่งดิ้นยิ่งแน่นนะให้อยู่ในที่ที่ควรอยู่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยความจริงก็จะปรากฏครับพี่หยุดเคยคุยครับเคยตักเคยเตือนแนะนําเขากับผมนี่เป็นคนบ้านเดียวกันนะจังหวัดเดียวกันนะนครศรีธรรมราชผมก็เมตตาเขานะผู้บริหารท้องถิ่นนะเอื้อมระอากับพฤติกรรมของนายอำเภอครับเพราะมิฉะนั้นถ้าอยู่ต่อเนี่ยผมดูว่าชาวบ้านยิ่งลำบากครับ
0: เปลี่ยนม้ากลางศึกเนี่ยมันมีปัญหาไหม
2: ไม่มีครับไม่เป็นผลหรอกพี่ผมว่าดีไม่ดีคนจะดีใจด้วยซ้ำ
0: ดูจากโทรศัพท์มือถือก็พบปะประชาชนเยี่ยมชาวบ้านนะว่ายังไงเนี่ย
2: ถ่ายทำทั้งนั้นวิว
0: ฮะ
2: มันถ่ายทำพี่มันมีคนถือกล้องเดินตามตลอดเวลา
0: ฮะ
2: มีคนเดินถือกล้องถ่ายเขาตลอดเวลาพี่มีปลัดอำเภอที่จะต้องทำหน้าที
0: ่
2: แต่ใครทำไม่ได้เนี่ยเขาตะเพิดเลยนะ
0: ขณะที่เมื่อวานนักข่าวย่อมต้องถามไปที่นายอำเภอเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิซึ่งถูกย้ายออกจากพื้นที่ประเด็นจริงๆมันมีคุณพลพีด้วยที่พูดเนื้อหาสาระไปในทิศทางเดียวกันกับท่านอดีตผู้ว่าคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกถึงประเด็นที่เกิดขึ้นนะครับท่านผู้ชมว่ามันมีปัญหาก็คือมันมีรายงานจากรองผู้ว่าปราจีนบุรีปัจจุบันซึ่งรักษาการผู้ว่าชนาธิปโคกมณีรวมถึงมีการร้องมาจากนายกอบจปราจีนบุรีมีผู้นำท้องถิ่นปราจีนบุรีทุกคนรายงานเหมือนกันหมดเลยคือร้องเรียนปัญหาเกี่ยวกับการรับมือน้ำท่วมของบ้านสร้างไม่ว่าจะเป็นรองผู้ว่ารักษาการไม่ว่าจะเป็นนายกอบจไม่ว่าจะเป็นผู้นำท้องถิ่นรายงานเหมือนกันหมดเกี่ยวกับอำเภอบ้านสร้างผมนี่แหละเป็นคนรายงานนายกก่อนที่นายกจะพูดในวงประชุมวันนั้น
1: ว่าได้รับรายงานมาอย่างนี้จากจังหวัดเป็นการรายงานด้วยวาจา
0: แต่พอมีคำสั่งของที่ปกรมการปกครองเพิ่งมาเห็นเนี่ยว่าอดีตผู้ว่าวีรพันธ์เนี่ย
1: ทำหนังสือตั้งแต่30กันยายนแล้ว
0: แล้วมันเป็นเขาคลองเดียวกันหมดเลย
1: ในการ
0: หมายถึงตัวผู้ว่าอดีตทำหนังสือถึงกรมการปกครอง
1: ค่ะ
0: และที่ได้รับรายงานมาจากรองผู้ว่ารักษาการปัจจุบัน
1: น
0: ายกอบจ
1: ผู้นําท้องถิ่นค่ะ
0: มันเป็นเขาคนเดียวของคงเดียวกันหมดในการตอบสนองนโยบายของผู้ประชาก่อนจะบอกว่านายอำเภอบ้านสร้างทําโซเชียลได้ดีประชาชนจะเห็นวิธีการปฏิบัติหน้าที่ในสื่อออนไลน์แต่ในเชิงการทําหน้าที่
1: หน้าที่การงานการสื่อสารและการสนองนโยบายเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามโซเชียลมีเดีย
0: ก่อนจะบอกว่าพวกตนอาจจะลงพื้นที่ไปวัน2วันไม่ได้เห็นพฤติกรรมหรือวิธีการช่วยเหลือแต่เราจะเชื่อใครอ่ะมันเชื่อใครไม่ได้หรอกยกเป็นผู้บัญชาของเขาว่ารายงานขึ้นมาอย่างไรก็ควรจะเป็นอย่างนั้นมันคงไม่มีเหตุผลอะไรที่อดีตผู้ว่าปราจีนบุรีและรองผู้ว่าปราจีนบุรีจะรายงานเท็จในเมื่อมันมีภัยอุทกภัยอยู่ประชาชนเดือดร้อนถ้าไม่เหลือบากกว่าแรงผู้บัญชาในพื้นที่เขาไม่ทำรายงานขึ้นมาแบบนี้แล้วมันตรงกันเมื่อเขารายงานแบบนี้พอรัฐราชการก็ยังมีความเห็นตรงกันอีกเนี่ยเพราะฉะนั้น ผู้นำท้องถิ่นก็ยังมีความเห็นตรงกันอีก
1: ก็เลยเป็นเรื่องที่ทำให้อธิบดีกรมการปกครองเนี่ยเชิญนายอำเภอออกจากพื้นที่ไปก่อน
0: ทั้งนี้ผมเนี่ยรายงานนายกเองแต่วันที่รายงานนายกคำสั่งย้ายออกมาก่อนแล้ว
1: ออ
0: กมาก่อน
1: ดังนั้นถ้านายกไม่ใช่คนไปสั่งอธิบดีกรมการปกครองให้ย้ายนายอำเภอค่ะ
0: ส่วนที่ชาวปราจีนบุรีสนับสนุนฝั่งนายอำเภอเศรษฐวุฒิเนี่ยคุณพลพีบอกความจริงมันมีสองด้านด้านภาคเอกชนก็มาบอกว่าบริหารจัดการน้ำไม่ดีการดูแลประชาชนบางส่วนอาจไม่ดีนี่ฮะคุณพลพียืนยันนะครับตัวชมกรณีที่มีข่าวว่านายอำเภอบ้านสร้างมีประเด็นขัดแย้งกับอดีตผู้ว่าปราจีนบุรี
1: เรื่องให้ทุนจีนเข้ามาตั้งโรงงานในพื้นที่อะค่ะ
0: คุณพลพีบอกว่าถ้ามีข้อมูลมาก็ต้องตรวจสอบอยู่แล้วแต่สิ่งที่ได้รับรู้มายังไม่ปักหลักว่าจริงหรือไม่ซึ่งต้องให้ความเป็นธรรม
3: ถ้าเกิดว่าไม่เหนือบาปไปกว่าอะไรจริงๆเนี่ยผู้บังคับบัญชาในพื้นที่ก็คงไม่ทำรายงานขึ้นมาแบบนี้ทำให้ท่านอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยได้เอาได้เชิญท่านนายอำเภอเนี่ยออกจากพื้นที่ไปก่อนนะครับแล้วผมเป็นคนที่รายงานนายกเองนะครับแต่ว่าที่รายงานนายกนั้นเนี่ยคำสั่งออกไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านไม่ได้เป็นคนที่ไปสั่งท่านอธิบดีกรมการปกครองในการที่ให้เกษียณหนังสือหรือให้ย้ายท่านนายอำเภอแต่อย่างใดเลยผมเข้าใจว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติการแล้วก็เป็นการคนที่ทำโซเชียลเน็ตเวิร์กิ้งได้ดีโซเชียลมีเดียได้ดีนะครับก็พี่น้องประชาชนก็อาจจะเห็นวิธีการในปฏิบัติหน้าที่ในสื่อออนไลน์ในเชิงของการปฏิบัติหน้าที่หน้างานจริงๆหรือการสื่อสารหรือว่าการสนองรับนโยบายอาจจะไม่ได้เป็นไปตามโซเชียลมีเดียเหลี่ยมไม่มี2ด้านเสมอครับคือความเป็นจริงกับโลกออนไลน์มันอาจจะแตกต่างกันนะครับถ้าเกิดว่าตั้งกรรมการสอบท่านไม่ได้ทำอะไรที่เป็นไปตามข่าวหรือตามรายงานท่านก็กลับไปปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิมไม่มีการเมืองอยู่แล้วเพราะเป็นการรายงานมาจากจังหวัดอยู่แล้วครับแล้วก็เอกสารจากท่านอดีตผู้ว่าก็ชัดเจนแล้วก็รายงานจากท่านรองผู้ว่าก็ชัดเจนนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวพอถ้ามีการสอบจริงๆทุกๆคนที่เกี่ยวข้องก็คงต้องมาให้ข้อมูลนะครับแต่วันนี้ไม่มีวันนี้เราไม่มีการเมืองอยู่แล้วนะครับ
0: ขณะที่เมื่อวานนี้นายเศรษฐวุฒิวงศ์เลอวุฒิอดีตนายอำเภอบ้านสร้างพูดถึงประเด็นคุณพลพีชี้แจงเหตุผลในคำสั่งโยกย้ายโดยระบุว่าหน่วยงานพื้นที่รายงานข้อมูลตรงกันว่าการทำงานจริงไม่เหมือนในโซเชียลนายอำเภอเฉลิมวุฒิบอกก็ไม่ขอก้าวล่วงขอพูดในมุมส่วนของตัวเองอันนี้ฮะท่านผู้ชมคือถ้ามองให้สอดคล้องกับมอตโต้มหาไทยก็คือทันโลกทันสมัยทันท่วงที
1: ก็คือเราปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานได้โดยเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดีย
0: ปฏิเสธว่าการทำงานยังไม่เคยมีปัญหากับใคร
1: แม้แต่ส่วนจังหวัดกับส่วนกลางอะค่ะ
0: นายเฉลิมวุฒิบอกนะครับท่านผู้ชมอันน้อมรับทุกคำติชมทุกคำวิพากษ์วิจารณ์เพียงแต่วิธีการทำงานจะต่างกันส่วนประเด็นที่อดีตผู้ว่าปราจีนบุรีฟาดค่อนข้างรุนแรงคุณเฉลิมบอกไม่เป็นไรท่านเป็นผู้บัญชาก็ยังให้ความเคารพนับถือไม่มีปัญหาส่วนตัวมุมมองการทำงานของท่านท่านก็เป็นแบบของท่าน
1: ผมก็เคารพวิธีการทำงานแบบนั้น
0: ผมไม่อยากใช้คำว่าคอนเทนต์เลย
1: เพราะว่าเวลาเราพูดถึงคอนเทนต์เนี่ยเหมือนงานไม่ทำถ่ายแต่คอนเทนต์แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่าคอนเทนต์มันมาจากเนื้องาน
4: ครับใช่ครับพร้อมครับเพราะทำเต็มที่แล้วจริงๆครับพร้อมครับน้อมรับในข้อติชมน้อมรับในคำวิพากษ์วิจารณ์ครับฟาดใส่ผมไม่เป็นไรครับท่านเป็นผู้บัญชาผมก็น้อมรับนับถือแล้วครับถึงจะเกษียณหรือไม่เกษียณก็น้อมรับนับถือครับแต่ว่าไม่ได้มีปัญหาในส่วนตัวหรืออะไรครับแต่วิธีการมุมมองของท่านก็เป็นแบบฉบับของท่านผมก็เคารพในมุมมองวิธีการทำงานอย่างนั้นของผมก็มีวิธีการอย่างนี้ครับผมของผมเน้นทันโลกทันสมัยแล้วก็ทันท่วงทีครับมันถึงต้องมีโซเชียลมีเดียผมไม่อยากให้ใช้คำว่าคอนเทนต์เลยครับเราพูดคำว่าคอนเทนต์เนี่ยเหมือนกับว่างานไม่ทำถ่ายแต่คอนเทนต์แต่จริงไม่ใช่นะครับคอนเทนต์ที่เราเรียกว่าคอนเทนต์มันมาจากเนื้องานนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าเมื่อเราทำงานแล้วจะมีคนหนึ่งคนถือกล้องเพื่อเผยแพร่ให้รู้ว่าตอนนี้สถานที่ตรงนี้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้คนได้รู้ในวงกว้างได้รู้เร็วเพราะนั้นการช่วยเหลือหรือการแก้ไขปัญหาผมว่าจะเร็วครับดีกว่าไปทำงานแล้วก็รอมันนั่งร่างหนังสืออยู่ในที่ทำงานอะไรเงี้ยผมว่ามันบางทีมันไม่ทันการแต่ไม่ก้าวล่วงการทำงานของวิธีการของท่านอื่นๆนะครับส่วนที่ว่าจะต้องบรรยากาศเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีต่างๆมันทันสมัยไม่จำเป็นว่าต้องนั่งอยู่ในห้องบนสำนักงานและบรรยากาศนั่งอยู่บนรถเคลื่อนที่ก็บรรยากาศสั่งการได้อยู่บนเรือก็บรรยากาศสั่งการได้ครับตัวคนนะครับไม่ใช่เกี่ยวกับสถานที่ครับท่านครับอันนี้มุมมองผมนะครับมุมมองผมอาจจะไม่ถูกนะแต่ผมมองว่ายุคปัจจุบันผมควรจะแบบนี้ครับคือทำงานจริงๆเพราะถ้าเราไม่ทำงานจริงๆมันก็ไม่มีภาพที่จะมาเผยแพร่หรอกครับ
0: ก็บอกว่าอยู่บนเรือก็สั่งการได้เมื่อวานนี้เนี่ยในส่วนของกองการปกครองมีเอกสารออกมาชี้แจงนะครับผู้ชมระบุเกี่ยวกับการทำงานเนี่ยน้องไร
1: บทบาทของนายอำเภอค่ะว่าบทบาทของนายอำเภอต้องแก้ไขปัญหาสาธารณภัยไม่ใช่เพียงการลงพื้นที่แจกของต้องบัญชาการภาพรวมให้ประชาชนปลอดภัย
0: สาระสำคัญเนี่ยระบุเอาไว้นะครับท่านผู้ชมว่าการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจประชาชนให้ความช่วยเหลือประชาชน
1: เป็นภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างเต็มกำลังเพราะว่าในยามวิกฤตประชาชนต้องรับรู้และสัมผัสได้ว่าอยู่เคียงข้างเขา
0: แต่ภารกิจสำคัญของนายอำเภอในสถานการณ์สาธารณภัยคือการอำนวยการและประสานงานการทำงานทุกหน่วยงานในพื้นที
1: ่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตั้งแต่การประเมินสถานการณ์วางแผนป้องกันไม่ให้สถานการณ์น้ำท่วมขยายวงหรือส่งผลกระทบไปยังพื้นที่อื่นการควบคุมและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตลอดจนการวางแผนและอำนวยการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
0: ภารกิจหลักนี้ต้องเข้มข้นจริงจังและต่อเนื่องเพราะเป็นงานที่เราสายการตื่นใจประสานกำลังและการจัดการทรัพยากรทุกภาคส่วนทั้งนี้การลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้แจกจ่ายสิ่งของเป็นเพียงส่วนหนึ่งของภารกิจในการบริหารจัดการสาธารณภัยเท่านั้นเพราะในฐานะ
1: ผู้บัญชาการเหตุการณ์ในอำเภอต้องรับผิดชอบงานเบื้องหลังอีกหลายด้านทั้งการประเมินสถานการณ์การกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาการสั่งการและประสานงานระหว่างหน่วยงานการบริหารกำลังคนและทรัพยากรรวมถึงวางแผนรับมือสถานการณ์ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
0: เมื่อวานนี้อธิบดีกรมการปกครองนรุชาโคสาชิวิไลก็ลงพื้นที่ติดตามที่กบิลบุรีปราจีนบุรีช่วงหนึ่งลงพื้นที่พร้อมกับทางด้านของคุณธนาทิพย์โคกมณีรองผู้ว่าปราจีนรักษาราชการผู้ว่าท่านผู้ชมโดยที่ตัวอธิบดีกรมการปกครองบอกเสียงวิจารณ์เลือกย้อนย้ายในอำเภอบ้านสร้าง อธิบดีระบุว่าเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติในขณะที่เกิดวิกฤต
1: ก็ต้องวางตัวบุคคลให้เหมาะสมเข้าไปทำงานแก้ความเดือดร้อนให้ประชาชนค่ะ
0: ประเด็นการไลฟ์หรือโพสต์คลิปในการลงพื้นที่เป็นเรื่องส่วนตัวแต่การทำงานเนี่ย
1: ต้องดูภาพรวมว่าจะทำงานอย่างไรเพื่อแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้มากที่สุด
0: ขณะที่รักษาราชการผู้ว่าปราจีนบุรียืนยันนะครับตัวชมทั้งนี้ทั้งนั้นที่ผ่านมาที่ปราจีนบุรีเนี่ยเดือดร้อนทุกอำเภออดีตผู้ว่าในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์เรียกประชุมซักซ้อมแผนสั่งการไปหลายครั้งเกี่ยวกับแนวทางช่วยประชาชนประเด็นของอำเภอบ้านสร้างคือเป็นอำเภอจุดอ่อนที่เป็นพื้นที่ต่ำ
1: แล้วก็เป็นอำเภอท้ายสุดของจังหวัดปราจีนบุรี
0: แปลว่าก่อนน้ำจะไปถึงอำเภอบ้านสร้างมันจะมีเวลา
1: ในการวางแผนแจ้งเตือนอพยพชาวบ้านให้ขนย้ายของขึ้นที่สูงเตรียมศูนย์พักพิงประสานหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชน
0: แต่จากการปฏิบัติที่ผ่านมาอำเภอบ้านสร้างไม่เป็นอย่างนั้น
1: บางคนอาจจะเห็นว่าในอำเภอทำงานตลอดเวลาจังหวัดก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าท่านไม่ทำงานแต่ท่านทำงานในสไตล์ของท่าน
0: แต่ผู้บัญชาการเหตุการณ์ต้องมองในภาพรวม
1: แล้วก็พบว่าการบริหารงานของอำเภอบ้านสร้างยังมีอุปสรรคหลายเรื่องก็คือความล่าช้าของการเตรียมการป้องกันเพราะจริงๆเนี่ยมีเวลาพอสมควรเลยกว่าที่น้ำจะเดินทางมาถึงแม้ว่าในอำเภอจะมีคลิปลงพื้นที่ต่างๆแต่ข้อเท็จจริงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมันไม่ได้สอดคล้องกับคลิปที่นำเสนอ
0: รองผู้ว่าปราจีนบุรีรักษาการก็ยืนยันว่าตัวเองลงพื้นที่บ้านสร้างเกือบทุกวันก็เห็นจริงๆว่าไม่มีการตั้งศูนย์บัญชาการแก้น้ำท่วมของอำเภอ
1: ไม่มีการสั่งงานไม่มีการประสานงานคนที่จะเข้าไปช่วยเนี่ยไม่สามารถประสานงานกับใครได้เลย
0: แม้จะคุยกับปลัดอำเภอก็ยังตัดสินใจไม่ได้เลย
1: เพราะว่าต้องให้นายอำเภอเป็นคนตัดสินใจ
0: เป็นแบบนี
1: ้ก็แก้ปัญหาให้ชาวบ้านที่เขากำลังเดือดร้อนไม่ได้ก็เลยต้องหาคนใหม่เข้าไปทำหน้าที
0: ่มีความดุเดือดในมุมนี้ที่สุดเมื่อคืนนี้นายกอนุทินนายมเตียอนุทินชาวบรกูลถูกนักข่าวถามประเด็นเรื่องย้ายนายอำเภอบ้านสร้างท่านนายกก็บอกนะครับว่าที่ย้ายทันทีไม่ต้องตั้งกรรมการสอบก่อนเพราะเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วจริงๆตำแหน่งนี้อยู่มา5ปีต้องย้ายอยู่แล้วต่อให้สอบแล้วไม่มีอะไรก็ต้องย้ายก็แปลว่าไม่ต้องกลับไปในพื้นที่แล้วแต่ก็ไม่มีอะไรแค่สลับตำแหน่งขอให้จบได้แล้วนักข่าวถามว่าที่ท่านไปต่อว่าดูเดือดขึงขังด่าเขาเนี่ยในที่ประชุมเนี่ยท่านนายกบอกก็ต้องเชื่อแม่ทัพปราจีนบุรี
1: เ
0: มื่อแม่ทัพบอกว่าขุนพลใช้ไม่ได้
1: ไม่เอาคนนี้อย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็ต้องเชื่อแม่ทัพสิจะไปเชื่อใครแต่ยืนยันว่าจบได้แล้ว
5: บอกว่า
6: เดี๋ยวนายกไม่ได้สั่งย้ายนายกไม่ได้สั่งย้ายคนที่ย้ายคืออธิบดีกรมการปกครองและปลัดกระทรวงมหาดไทยก็เป็นไปตาม ถานการณ์ทุกประการไม่มีเวลาไปตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพราะว่ามันเป็นสถานการณ์ประสบภัยฉุกเฉินต้องทำให้เกิดการบูรณาการการความร่วมมือนะครับโดยฉับพลันทันใดนะครับคนนี้เขาก็อยู่ที่เดิมมา5ปีแล้วจริงๆควรจะถูกย้ายตั้งแต่ปีที่แล้วเกิดนี่อยู่เกินแล้วนะครับก็ในเมื่อผู้ว่าขอย้ายบุคลากรเขาย้ายไปอีกอำเภอหนึ่งสลับตำแหน่งกันก็ไม่ได้มีความเสียหายใดยังคงเป็นนักบริหารระดับสูงนะก็เรื่องนี้ก็น่าจะจบไปได้แล้วล่ะไม่มีประเด็นอะไร
7: แต่ชาวบ้านบอกว่านายอำเภอลงพื้นที่ค่ะแต่เมื่อวานนายกบอกว่านายอำเภอไม่ได้ทำงานเลย
6: ก็ผมต้องเชื่อผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าการจังหวัดทำหนังสืออย่างเป็นทางการมานะครับไม่มีประเด็นหรอกครับงานอย่าเสียพอนะครับสำคัญตอนนี้คือไปเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในจังหวัดที่น้ำมันยังไม่ลดหลายจังหวัดแทบทุกจังหวัดลดหมดแล้วเหลือตรงนี้แล้วก็เหลือตรงฉะเชิงเทราเหลือตรงนครนายกเอาเวลาไปแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดดีกว่า
8: ที่อดีตปลัดเอามาบอกว่ามันไม่เหมาะสมกับการย้ายอดีตปลัดมหาไทย
6: คือท่านก็พูดในฐานะประชาชนท่านไม่ได้พูดในฐานะปลัดกระทรวงมหาไทยท่านพ้นตำแหน่งไปตั้ง2ปีแล้วท่านจะมีความคิดความอ่านอย่างไรก็เป็นสิทธิของท่านอยู่แล้วแล้วเราปฏิบัติตามไหมเล่าใช่ไหมเราก็ไม่ได้ให้ความสนใจในความเห็นอะไรตรงนั้นเราดูในเรื่องของหน้างานเป็นหลักอย่างที่เรียนมาเนี่ยน้ำหนักทั้งหมดตรงนี้ก็ต้องอยู่ที่ผู้อำนวยการสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีบอกไม่เอาคนนี้ขอให้เปลี่ยนเข้ามาในสถานการณ์น้ำท่วมอำเภออะไรนะบ้านสร้างเนี่ยนะครับที่อื่นเขาลดหมดแล้วที่นี่ยังน้ำยังระดับคออยู่เลยอย่างเงี้ยแล้วโอ้มัวแต่ไปตั้งฐานเป็นยังไงอะไรเงี้ยผมไม่รอหรอกครับอย่าไปคิดอะไรมากเลยนะครับไม่มีประเด็นการเมืองไม่มีการกลั่นแกล้งผมจะไปกลั่นแกล้งอะไรครับระดับนายอำเภอทำไปผมได้เลยขึ้นมาจังหวัดปราจีนบุรีมันก็เป็นจังหวัดที่สสพรรคภูมิใจไทยทั้ง3เขตก็ชนะการเลือกตั้งมามันไม่มีเหตุอะไรที่ผมต้องไปกลั่นแกล้งหรือว่าจะไปแสดงอำนาจบาดใหญ่อะไรตรงนั้นเลยเราไม่ได้ลงโทษอะไรเลยเขาก็ยังเป็นนายอำเภออยู่เพราะนั้นอย่าไปยกตัวอย่างอดีตหรือว่าอะไรพวกนี้มามันเขาไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆกับการบริหารราชการแผ่นดินนะครับ
0: พูดถึงอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยสุทธิพงษ์จุลเจริญที่ออกมาพูดถึงประเด็นที่เกิดขึ้นว่าคงคาดเคลื่อนนายกที่ไปตำหนินายอำเภอเนี่ยจริงๆมีประเด็นปีกย่อยมากมายเรื่องนี้เต็มไปหมดเลยสุดท้ายเนี่ยที่สุดเมื่อคืนที่ผ่านมาม
1: ีคำสั่งกระทรวงมหาดไทยนะคะให้ในอำเภอเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีไปดำรงตำแหน่งในอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีค่ะ
0: แล้วในอำเภอบ้านสร้างคนใหม่ก็คือ
1: คุณนฤทธิ์ปาลกวงศ์ณอยุธยาในอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วค่ะ
0: 7:52 นแล้วกลับมาครับ
9: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
10: สนับสนุนโดยยาน้ำแก้ไอไอยาราไลท์สูตรไม่มีน้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพไอยาราไลท์ใส่ใจไม่ใส่น้ำตาล
11: บางครั้งชีวิตก็มักมีคำถามให้เราต้องเลือกระหว่างคนที่เรารักกับตัวเราเองวันนี้ Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตพร้อมช่วยคุณเลือกได้ทั้งคู่ด้วยประกัน Love Protect 77ประกันสะสมทรัพย์สำหรับคนที่รักตัวเองคุ้มครองชีวิตจนถึงอายุครบ77ปีมีเงินเก็บให้ตัวเองมีเงินก้อนให้คนที่รักประกัน Love Protect 77ทำเพื่อตัวเองและคนที่รักได้พร้อมกันจาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม
12: ์ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับ1จากญี่ปุ่น Auto Bax มีอะไรให้AutoBax ให้ช่างดูแลจริงจัง AutoBax ให้บริการแสนจะจริงใจ AutoBax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม AutoBax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
13: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
14: นาทีนี้กล้องอะไรประหยัดสุด
15: ๆว้าตาชี้กล้องวีซิมไงกล้องวงจรปิดพลังงานโซลาร์เซลล์ยุคใหม่ไร้สายไร้ซิมการ์ดดูออนไลน์ฟรี30กิกะไบต์นานสูงสุด3ปีไม่เสียรายเดือนภาพสีคมชัดตลอด24ชั่วโมงกล้องหมุนรอบทิศทางมาพร้อมระบบตรวจจับมนุษย์และระบบ Two Way Talk คู่ต่อผ่านตัวกล้องได้เลยแข็งแรงทนแดดทนฝนช่วยให้ชีวิตและทรัพย์สินปลอดภัยยิ่งขึ้นและรับประกัน Limited Lifetime Warranty ดูแลคุณ24ชั่วโมงโทร Service Center 1795
14: ว้าตาชี้ไม่ซื้อไม่ได้ละ
16: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:00 น.ถึง 4:00 น.เย็นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
17: สวัสดีครับผมเอคีตะชริตาผมเป็นมักคุเทศผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์จะมาชวนชาววิทยุครอบครัวข่าวออกเดินทางผ่านคลื่นเสียงไปกับรายการตำนานทัศนาที่จะนำประวัติอิงตำนานเรื่องเล่าขานของสถานที่สำคัญมาเล่าสู่กันฟังพบกันทุกวันศุกร์ตั้งแต่3ทุ่มเป็นต้นไปฟังฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เมกะเฮิรตซ์ครับ
18: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังมาฟิตกับรายการใหม่ Golf Weekendกับโปรนาวศิรสิทธิ์ประทีปมงคล
19: สวัสดีชาววิทยุครอบครัวข่าวครับผมศิรสิทธิ์ประทีปมงคลโปรนาวนะครับเคยมาร่วมกวนด้วยกันที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz นะครับ
18: เริ่มทีออฟเสาร์ที่2พฤษภาคมบ่ายโมงแล้วเจอกันทุกช่องทางไลฟ์ของวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
20: ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยธันจันพุทธในเรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: ค่ะ
0: ให้บอกเลยว่าเนแน่นายแน่มาก
1: ฮะ
0: เป็นเงื่อนไขข้อความไม่โดนใจ
1: ค่ะ
0: เพราะเดี๋ยววันนี้น้องเนแน่ให้เกียรติผมกับทีมงานมาร่วมรายการนะครับในช่วงท้ายรายการจะต่อเนื่องไปกรรมกรข่าวคุยนอกจอด้วยเนี่ยน้องเน่เน่นายแน่มากเน่แล้วเวอร์ชั่นเต็มของพี่แอดออกมาแล้วนะในสไตล์เน่เน่เราจะบอกให้ ก่อนจะถึงจุดนั้นเมื่อวานนี้ท่านนายกขอบคุณน้องเน่เน่ที่ตกปากรับคำเป็นแขกรับเชิญของท่านนายกเอง
1: ในงานเลี้ยงต้อนรับผู้นำระดับประเทศที่จะมาร่วมประชุม IMF World Bank 14ตุลาคมอะค่ะ
21: ชมนะแล้วต้องขอบพระคุณขอบคุณน้องเนเน่ด้วยที่สละเวลามาให้อ่ะน้องเขาก็คงเห็นว่ามีแขกบ้านแขกเมืองมาตั้ง193ประเทศใช่ไหมเท่าสสพรรคภูมิใจไทยเลยน้องก็มาให้เพราะว่ามันก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงความสามารถของเด็กไทยนะครับการสร้างชื่อเสียงของเมืองไทยเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนทั้งหลายได้ตื่นตัวนะครับผมต้องขอบคุณน้องเนี่ยขอบคุณคุณพ่อเขาด้วยนะที่เรียกว่าดูแลลูกสาวได้เป็นอย่างดีเวลาดูไอ้โซเชียลมีเดียดู YouTube ดูคลิปต่างๆก็เห็นน้องตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยเขามีแววมาตั้งแต่เด็กแล้วอ่ะนะตั้งแต่ไอ้ตัวยังไม่พ้นเอวคุณพ่อคุณแม่เลยเนี่ยโอ้โหเขาก็แสดงฉายให้เห็นถึงอัจฉริยภาพต่างๆเหล่านี้น่าชื่นชมครับต้องขอบคุณจริง
22: ๆนายโย
23: ขอบแจมเดิม
22: ขอถามอีกแล้ว
21: ฝีมือไม่ได้เซี่ยวของน้องเขา
23: เนี่ยจะเจอกันหนู
21: เรื่องน้องที่จริงๆที่เล่นผมชื่อหนูนะไม่มีใครรู้นะมีแต่
2: ดูแล้วมันน่ารักเกินไป
3: เหมือนน้องร้องเพลงแล้วนายกจะเป็นเรื่องอะไร
20: ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยธันจันพุทธในเรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
0: ชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียกร้องให้รื้อคันดินกั้นน้ำเรียบคลองกั้นน้ำสายบางขนาดท่าไข่ที่ท่วมหนักเพื่อให้ระบายน้ำออกจากพื้นที่คือมีปัญหาแล้วล่ะ
22: วิธีการแก้ของท่านคืออะไร
0: ดุเดือดมาก
22: สเต็ป1สเต็ป2สเต็ป3ทำไมต้องแก้ประชาสัมพันธ์แก้ไขแบบนี้เพราะอะไรแล้วคนที่ฝั่งเนี้ยนะที่เขาท่วมที่หัวเนี่ย
24: แล้ว
22: ทางการที่สุดเนี่ยท่านต้องประชาสัมพันธ์เป็นระยะ
0: ระบุนะครับตัวชมว่าอารมณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยเพราะอำเภอบางแตงอัตบลบางแตงของที่นี่เนี่ยท่วมทุกปีจะเล็กน้อยมันก็ท่วมปรับตัวได้แต่แบบนี้มหาศาลรู้ไหมทำไมเขาถึงโกรธ
1: ประชาสัมพันธ์ท่านก็ไม่ประชาสัมพันธ์ไง
0: ไม่แจ้งเตือนไง
1: อยู่ดีๆ 3-4 ทุ่มเที่ยงคืนรถ10ล้อวิ่งกันพรึบทำแบบนี้เหมือนฆ่าประชาชนทั้งเป็น
0: ก็หมายถึงมาทำคันดินหลักการที่ท่านพูดพ่องน้ำทางโน้นทางนี้เขารู้กันหมดในฮะท่านผู้ชมเป็นความดูเดือดที่เกิดขึ้นสุดท้ายผู้อำนวยการชลประทานจุดนี้ก็คือโครงการพระองค์ชัยานุชิตของชลประทาน11บอกชลประทาน
1: จะยกเลิกการเสริมคันดินกั้นน้ำค่ะ
0: แล้วจะยอมถอนเครื่องจักรฮะ
1: จะเร่งระบายน้ำผ่านระบบคลองเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวบ้านถึงได้ยุติการประท้วงปิดถนนไป
0: เดี๋ยวกลับมาครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รายการ Smart SME สัปดาห์นี้ชวนส่องวิถีผู้ประกอบการอาหารที่ไม่เบียดเบียนสรรพชีวิตในธีมเทศกาลกินเจกระตุ้นเศรษฐกิจจิตใจผ่องใสติดตามได้ตลอดสัปดาห์นี้ในรายการ Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
1: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:00 นถึง 4:00 นเย็นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
2: สวัสดีครับผมเอคีตะชาริตาผมเป็นมักกุเทศผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์จะมาชวนชาววิทยุครอบครัวข่าวออกเดินทางผ่านคลื่นเสียงไปกับรายการตำนานทัศนาที่จะนำประวัติอิงตำนานเรื่องเล่าขานของสถานที่สำคัญมาเล่าสู่กันฟังพบกันทุกวันศุกร์ตั้งแต่3ทุ่มเป็นต้นไปฟังฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 เมกะเฮิรตซ์ครับ

0: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
1: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: และผู้ประกันตนทั่วประเทศกรุณาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งเพื่อเตรียมความพร้อมโดยสามารถตรวจได้อาจที่เว็บไซต์ประกันสังคมรวมถึงระบบ e-service ของนายจ้างและ e-self-service ของผู้ประกันตน
4: ตลอดจนแอปพลิเคชัน SSO Plus ค่ะแล้วก็ Line Official @SSO ไทยนะคะ
3: หรือไปสอบถามก็ได
4: ้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศค่ะ
3: ทั้งนี้ด้วยเหตุน้ำท่วมกระทบตบสถานที่เลือกตั้งบางแห่งก็มีการเปลี่ยนสถานที่32แห่งนะครับท่านผู้ชมโดยวันนี้จะมีการส่ง SMS แจ้งผู้ประกันตน
4: แจ้งสถานที่เลือกตั้งให้ผู้มีสิทธิ์ที่เคยแจ้งความประสงค์ระบุพื้นที่ที่จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งเอาไว้กับสำนักงานประกันสังคมทราบอีกครั้งค
3: ่ะผมดูแล้วส่วนใหญ่ก็ย้ายไปใกล้ๆนั่นแหละ
4: ค่ะ
3: บางทีอยู่ในวัดเดียวกันนี่แหละเพียงแต่ย้ายจุด
4: อ
3: าจท่านผู้ชมเอาไปว่าไปตรวจสอบจะได้ไม่เสียเวลาท่านผู้ชมอย่าลืมเป็นประเด็นกันมายาวนานและรอบนี้ถ้าผู้ประกันตนไม่แสดงตนถึงสิทธิ์ของท่านรวมถึงนายจ้างก็จะกระทบกับท่านเองเพราะเงินทุกบาทที่ส่งเข้าประกันสังคมทั้งตัวท่านผู้ประกันตัวกับนายจ้างจะไปขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของฝ่ายประกันสังคมและบอร์ดจะเป็นผู้กำกับแจ้งย้ำนะครับวันอาทิตย์นี้อย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมและเราว่ากันต่อท่านผู้ชมประเด็นเกี่ยวกับท่านส.ส.สุชาดาสางแทนทรัพย์ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยหลังจากที่มีการเปิดประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องสามีคุณสุชาดาเนี่ยน่าจะมีการดำเนินการหรือลงทุนในเว็บพนันในต่างประเทศซึ่งรัฐวิวิธรรมเมื่อวันก่อนท่านเป็นคนพูดเองเลยเกี่ยวกับ shuffle.com เนี่ยท่านผู้ชมว่า DSI ได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว shuffle เนี่ยเว็บพนันเนี่ยเป็นการจดทะเบียนอย่างถูกต้องในประเทศนั้นก็หมายถึงที่คูราเซา
4: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นก็ยืนยันนะครับว่าเป็นการจดทะเบียนอย่างถูกต้องเพราะในประเทศนั้นเนี่ยการพนันออนไลน์เขาทำได้ไม่ผิดกฎหมายขนาดเดียวกันถ้ามีใครร้องเรียนเข้ามาก็สามารถจะดำเนินการได้หมายถึงให้ร้องเข้ามาที่ DSI แต่ผลจากวันนั้นเนี่ยทำให้เกิดประเด็นปัญหาว่าคนไปเข้าใจว่าคนไทยไปเปิดเว็บที่ต่างประเทศแล้วทำได้อึกทึกครึกโครมไม่ผิดเลยจริงๆมันมีจุดเกาะเกี่ยวหมายถึงเป็นต้นว่าถ้าเล่นจากประเทศไทยหรือมีการชักชวนจากประเทศไทยหรือแม้กระทั่งมีการบริหารจัดการจากประเทศไทยอันนี้ยกเป็นตัวอย่างเมื่อวานนี้น้ำตรีธรรมรุทธพลพูดถึงประเด็นนี้ชี้แจงว่าวันที่ให้สัมภาษณ์ไปครั้งแรกไม่มีเจตนาที่จะบอกว่าเปิดเว็บพนันที่ต่างประเทศไม่ผิดกฎหมายไทย
4: คือใจความไม่ได้มีเจตนาจะสื่อสารออกมาแบบนั้นให้ย้อนกลับไปฟังคลิปฉบับเต็มค่ะที่พูดออกไปอย่าเอามาเป็นตอนๆความหมายมันจะคลาดเคลื่อนเพราะว่าผมไม่ได้พูดถึงพรบการพนันอย่างเดียวแต่หมายถึงความผิดตามพรบระหว่างประเทศอื่นๆด้วย
3: ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการฟอกขาวให้กับสามีและส.ส.ไอเดียสุชาดาของภูมิใจไทยเพราะการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินเนี่ยเป็นเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งก็คงหมายถึงปปช.และตนเองเนี่ยก็จะทำหนังสือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้เช่น DSI ตำรวจสอบสวนกลางปปง.ปปช.และตำรวจไซเบอร์ให้ตรวจสอบเคสนี้ตามขั้นตอนทั้งหมดเท่าที่ทราบในส่วนของเจ้าตัวคือส.ส.ไอเดียสุชาดา
4: จะเข้ามาชี้แจงกับ DSI ค่ะแต่ยังไม่สามารถจะบอกได้ว่าจะเข้ามาตอนไหน
3: ขณะที่ประเด็นที่คุณปรเมศวร์ อินทรชุมนุมอัยการอาวุโสออกมาระบุว่านักเรียนกฎหมายปีหนึ่งเทอมหนึ่งเขายังรู้เลยเรื่องนี
4: ้ค่ะก็อยากให้รัฐมนตรีไปทบทวนกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยค่ะ
3: ท่านก็ตอบโต้ว่าให้คุณวรเมศนั่นแหละย้อนกลับไปดูข้อกฎหมายเพราะตนเองได้ชี้แจงไปแล้วในเพจกระทรวงยุติธรรมอ๋อที่กระทรวงยุติธรรมนี่ท่านรัฐมนตรีบอกว่าท่านชี้แจงเองทั้งนี้ทั้งนั้นแม้จะไม่มีผู้เสียหายเข้ามารัฐมนตรียุติธรรมระบุว่า DSI ได้ดำเนินการรับไปคดีพิเศษแล้วนะ
4: ดังนั้นมีอำนาจในการสืบสวนค่ะ
3: และจะมีการเชิญสามีคือในไทยหยางซางและส.ส.ไอเดียสุชาดาม
4: าให้ข้อมูลในเร็วๆนี
3: ้นี่ฮะส่วนที่ก่อนหน้านี้ส.ส.สุชาดาไม่ยอมรับอาชีพของสามี แต่รัฐมนตรียุติธรรมมาเปิดเองว่าสามีถือหุ้นเว็บพนันที่ต่างประเทศมันเป็นการเปิดข้อมูลส่วนบุคคลไหม
4: ท่านรุทธพลนั่นก็บอกผมไม่ได้พูดว่าสามีของสสไอเดียทำเว็บพนันออนไลน์แต่มีคนมาบอกว่าทำสแกมเมอร์และถือหุ้นเว็บพนัน
3: ส่วนตัวก็สงสัยว่าเป็นเว็บอะไร
4: ก็เลยไปตรวจสอบจนกระทั่งทราบข้อมูลว่าเป็นแบบนี้ผมบริสุทธิ์ใจก็เลยพูดไปในวันนั้น
5: คลิปนะครับทั้งหมดนะครับในวันนั้นที่ผมพูดเนี่ยคือผมไม่ได้ยืนยันว่า

0: นี้ทางสสไอเดียก็จะชี้แจงนะครับว่าจะชี้แจงนะครับเราก็จะรอดูข้อมูลตรงในส่วนนี้นะครับหากเวลาพอสมควรยังไม่ชี้แจงไงก็คงต้องทำเรื่องตามกฎหมายนะครับประสานข้อมูลกับทางต่างประเทศหรือข้อมูลที่ทางพนักงานสืบสวนเนี่ยได้ดำเนินการต่อไปครับผม
1: ก็แปลว่าถ้าฟังจากบริวิธรรมเนี่ยเยสไอรับเป็นคดีพิเศษแล้วแล้วทราบว่าคุณไอเดียสุชาดาแทนซางซางแทนซับจะเข้าไปชี้แจงก็คงอย่างที่เธอบอกก่อนหน้านี้หรือใครนะที่บอกว่าให้หน่วยงานตามกฎหมายเป็นผู้ตรวจสอบนี่ฮะท่านผู้ชมขณะที่ประเด็นเกี่ยวกับปปช.เมื่อวานนี้เนื่องจากถ้ามีกรณีไอ้เว็บไอ้ชัฟเฟิลที่ว่านี้เนี่ยมันไม่มีการยื่นในบัญชีทรัพย์สินแน่ๆเมื่อวานนี้นักข่าวพยายามจะถามเลขาปปช.ที่มาประชุมที่ทำเนียบก็ปรากฏว่านิติพันธ์ประจวบเหมาะเลขาปปช.ปฏิเสธจะตอบคำถามนะครับบอกว่าเดี๋ยวก่อนติดธุระรับโทรศัพท์รับโทรศัพท์เสร็จก็ขึ้นรถไปเลยไม่ตอบคำถามขณะที่ในส่วนของเว็บไซต์เองหลังจากมีเสียงวิจารณ์เกี่ยวกับจุดก่อเกี่ยวอย่างคุณวันเชื่อมันวันที่แถลงเมื่อวันก่อนก็บอกยังเข้าได้อยู่เลยก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้เว็บไซต์ shuffle.com มีความเคลื่อนไหวทางเทคนิค
2: ได้ทำการบล็อกและจำกัดการเข้าใช้งานจากประเทศไทยแล้วค่ะ
1: โดยแสดงข้อความแจ้งเตือนล่วงหน้าอย่างเป็นทางการให้ชัดกันไปเลย
2: ว่าเว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได้ในภูมิภาคของคุณ
1: แล้วให้เหตุผลด้วยว่า
2: เนื่องจากใบอนุญาตการเล่นเกมของเราทำให้เราไม่สามารถรับผู้เล่นจากประเทศไทยได
1: ้มันก็แปลว่าไม่สามารถเข้าถึงจากประเทศไทยเมื่อวานนี้ปิดแล้ว
2: ค่ะ
1: ปิดการเข้าถึงจากประเทศไทยขณะที่คุณรักชนกศรีนอกบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโพสต์เฟซบุ๊กแล้วแท็กชื่อเฟซของคุณสุชาดาด้วยนะโดยระบุข้อความว่า7วันก่อน
2: ไม่มีใครรู้จักคุณสุชาดาและสามีแต่ไอซ์กับโรมตามมาลายแทง888มาสักพักละ7วันที่ผ่านมาคนทั้งประเทศรู้หมดแล้วว่าสามีคุณไอเดียสุชาดาแทนซับทำอาชีพอะไรมีก็แต่ตัวคุณไอเดียเองกับรัฐมนตรียุติธรรมและดีอีแหละที่ทำเป็นไม่รู
1: ้แล้วก็ยังมาเขียนคอมเมนต์ด้วยว่าสรุปเปิดเว็บพนันที่ต่างประเทศผิดไหม
2: คนรอกันเยอะนะแฮชแท็กสร้างงานสร้างอาชีพ
1: 8เวลา13นาทีเดียวกับบานเรื่องเล่าเช้านี้ครับ
3: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
4: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
6: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น AutoBax มีอะไรให้ AutoBax ให้ช่างดูแลจริงจัง AutoBax ให้บริการแสนจะจริงใจ AutoBax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม AutoBax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
7: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
8: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้พอยต์ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็คพอยต์ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสมพอยต์แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Rewardยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี
9: ้ดูโฮมฉลอง43ปีแจกใหญ่รวม10ล้านลุ้นรับ iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันสูงสุด 2,000 บาทพี่ช่างช้อปคุ้มลดเพิ่มทันที 3% ช้อปเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมและดูโฮม2 Go ทุกสาขาหรือโทร1746ร่วมฉลอง43ปีดูโฮมโดย Rowell DeWalt Pumpkin Midea Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stihl Eltron TOA

0: นิปปอนเพนเบเยอร์เดลต้า
1: และ
0: กัปตัน
2: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.ณรุพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าโดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าทางสทร. FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ
4: ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยทัญจันทร์พุฒในเรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
5: มันยังไม่รู้มีอีกกี่ที่ในประเทศนี้คนสูงวัยอย่างผมและท่านผู้ชมหลายท่านกังวลทันทีไม่มีลูกไม่มีหลานหรือมีก็ไม่ไว้ใจว่าจะเป็นเหมือนอย่างนี้ไหม
6: ค่ะ
5: หรือวันนึงเราต้องไปอยู่เนี่ยจะทำกันยังไงประเทศนี้ยังมีปัญหาจริงๆเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยท่านผู้ชมบ้านบางแคผมไปหาข้อมูลมาแล้วถ้าจองวันนี้รอ15ปีถ้าจองบ้านบางแควันนี้ผมต้องรอ15ปีแล้วนี่เงินเนี่ยจ้างอยู่เนี่ย 20,000 นะ
6: ค่ะ
5: เดี๋ยวยกยอดไปได้คุยนอกจอท่านผู้ชมฮะแจ้งมาจากภาพยนตร์เรื่องที่หยดเสมิงเขาขวางว่ารายได้ทะลุ100ล้านบาททั่วประเทศไปแล้วแต่ประเด็นที่ต้องบอกวันนี้ก็คือมีคน
6: ไปเผยแพร่ส่งต่อเนื้อหาภาพยนตร์บนช่องทางออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาตอะค่ะ
5: ละเมิดลิขสิทธิ์และกระทบกับอุตสาหกรรมหนังไทยทั้ง M Studio กับช่อง3
6: ประกาศเดินหน้าปกป้องลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ที่หยดเสมิงเขาขวางนะคะ
5: และขอความร่วมมือประชาชน
6: งดรับชมดาวน์โหลดหรือส่งต่อเผยแพร่เนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์ทุกช่องทางค่ะ
5: เดี๋ยวจะจับจริงแล้วเราจะบอกให้แล้วก็ย้ำด้วยนะที่ไปล่ำลือกันว่าที่หยดเสมิงเขาขวางใช้ Gen AI ไหมไม่มีนะ
6: ไม่มีค่ะกระบวนการสร้างไอ้โหงก็คือสมิงเนี่ยตั้งแต่ผสมผสานเทคนิคหุ่นเชิดกับหัวเสือจำลองนะคะแล้วค่อยไปทำ CG แล้วก็อีกหลายขั้นตอนเป็นผลงานคราฟต์ฝีมือคนไทยค่ะ
5: อ้าวท่านผู้ชมอ้าวกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ด
6: เพราะวันนี้เราต้อนรับน้องเนเน่รอย
5: ชีวิตนี้ไม่เคยเจอเลย
6: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
5: พอรู้จักลุงตัวน้อยๆไหม
7: รู้จักค่ะ
5: อายุ16รู้จักลุงได้ยังไง
7: พ่อหนูค่ะเป็น
5: พ่อเป็นแฟนคลับ
7: ใช่ค่ะ
5: ฮะ
7: พ่อเป็น
5: เสียงปกติเราเป็นอย่างนี้เหรอ
7: ปกติค่ะนี่ปกติเลย
6: เสียงห้าวมากเลยนะ
5: เป็นมานานหรือยังหรือร้องสไตล์ที่ข้างเสียงเป็นอย่าง
7: น
5: ี
7: ้น่าจะร้องสไตล์ล็อกเยอะจนเสียงเป็นอย่างนี
6: ้
7: อาจจะเป็นไปได้ค่ะ
5: เป็นมานานหรือยังพอจำได้ไหม
7: น่าจะเริ่มเสียงห้าวๆน่าจะประมาณ14-15
5: ค่ะ
6: ล
5: ำเป็นเคยได้พูดธรรมชาติเลยใช่ไหม
7: ปกติธรรมชาติเลยค่ะ
5: รู้จักพี่ใบไหม
7: รู้จักค่ะ
6: เห็นไหมคะ
5: ฮะ
6: น้องทัน
5: ตื่นเต้นอ่ะ เราพูดถึงความสำเร็จของหนู
6: ค
5: ่
6: ะ
5: แล้วก็พูดถึงสิ่งที่ผู้คนทั้งประเทศได้เห็นในช่วงที่ผ่านมาคงรับรู้หมดแล้วใช่ไหม
7: ค่ะ
5: มันต้องอธิบายขยายความนะ
7: ได้ค่ะ
5: เอาวันนี้อยากจะคุยถึงอนาคตอย่างนี้เป็นต้นไปด้วยไง
7: ได้เลยค่ะ
5: ว่าจะเป็นยังไงทีนี้ราจะมีเสียงเพลงประกอบมาก่อนหน้านี
7: ้
5: ลุงน้อยๆคนนี้อยากจะฟังเสียงแท้ๆไม่ต้องมีดนตรีได้ไหม
7: ค่ะเลยค่ะ
5: เอาเพลงอะไรลองดู
7: โอเคได้เอาเพลง
5: นี่ไม่ได้บอกเนี่ยล่วงหน้าเลยนะ
7: ไม่ได้บอก
6: สดๆเลย
7: แล้วเอารอบสุดท้ายดีกว่าที่หนูโชว์ที่อาทิตย
5: ์ลองดู
7: I'm gonna fight him offA seven nation army couldn't hold me back. They're gonna rip it off Who taking their time right behind my back ค่ะเอาต่อเหรอโอเค And I'm talking to myself at night because I can't forget
5: นี่ไง
6: เสียงเท่มากเลยอะค่ะ
7: คุณคะ
6: คือเสียงว่ามีเอกลักษณ์เท่มาก
5: เอาเวลาทำพวกนี้ต้องออกแบบเสียงตัวเองไหม
7: ไม่ค่ะแค
5: ่หมายถึงมันต้องมีอาร์เรนจ์แน่นอนถูกไหม
7: ใช่ค่ะ
5: ก่อนจะไปโชว์เนี่ย
7: ถูกต้อง
5: แต่ต้องออกแบบเสียงตัวเองด้วยไหม
7: ก็แค่ร้องแบบธรรมชาติแล้วก็ให้เข้าใจเกี่ยวกับความหมายของเพลงว่าเรากำลังสื่อสารเรื่องอะไรอยู
6: ่
7: ใช่ค่ะ
5: นี่กลับมาเมืองไทยแล้วเดี๋ยวต้องไปสิงคโปร์นะเนี่ย
7: ถูกต้องค่ะ
5: แล้วก็กลับมาเมืองไทยอีก
7: กลับมาเมืองไทยอีก
5: มางานเลี้ยง IMF World Bank อ่ะ
7: ค่ะ
5: ถูกไหม
7: ถูกต้องค่ะ
5: เหนื่อยไหม
7: ก็เหนื่อยแต่ว่าสนุกค่ะ
5: สนุกใช่ไหม
7: สนุกค่ะ
5: อยากฟังเนื้อเสียงอีกอะผมเป็นคนที่อาจจะโบราณสักนิดนึงนะเพลงไทยที่ร้องมาแต่เด็กเลยมีไหมร้องเพลงไทยบ้างไหม
7: ร้องเพลงไทยค่ะสมศักดิ์สมสาร
6: อ๋อใช่ใช่ใช่
7: ของพิเศษ
6: ทางพิเศษไง
7: ใช่ค่ะ
5: ไหนชิ
7: เกิดมาไม่เคยเจอใครเหมือนเธอหลับฝันลาเมื่อภาพเธอคอยร้อนทุกคืน
6: นะสมสารเลยค่ะ
5: พี่เสกขออนุญาตนะเขาร้องเป็นยังไงเห็นไหมดูอารมณ์สมสารนี่มาเลยนะถูกไหม
7: ใช
5: ่แน่ๆมากร้องได้ยัง
7: ร้อง
5: เพลงนี้ร้องยากนะคีย์มันมีความพริ้วนะ
7: หนูร้องได้นิดนึงแค่ท่อนฮุกที่แบบว่าที่เขาทำคอนเทนต์ท่อนน
5: ี้เยอะอยากฟัง
7: โอเคได้

0: เปิดหมวกตามตลาดเธอตามบินไกลบินไปถึงอเมริกาประมาณนี้ค่ะ
1: หุย
2: เฮ้ยทำไมเพราะขนาดนี้วะเฮ้ยจริง
1: ๆสดตรงเนี้ย
2: เดี๋ยวขออนุญาตทำเวอร์ชั่นของเนเน่อีกทีนึงคงจะเป็นทีมมาเขาไปเตรียมตัวกัน
0: ได
2: ้เ
0: หรอ
2: ไม่เพราะมาก
3: ไม่ถึงเพลงนี้แต่เป็นเวอร์ชันของน้องอะค่ะ
2: เอาเวอร์ชันอื่นก็เพราะเพราะแต่มันเป็นอีกสไตล์นึงไง
0: ใช่ค่ะ
2: ถูกไหม
3: เสียงห้าวเสียงล็อกอะไรนี
2: ่ตอนนี้เรียกว่าเศรษฐีได้ยัง
0: เรียกว่ายังดีกว่าย
2: ังเนาะ
0: ใช่ค่ะ
2: เน่ใครเป็นผู้จัดการ
0: พี่ไผ่ค่ะ
2: พี่ไผ่ใช่ไหม
3: สวัสดีค
2: ่
3: ะ
2: คุณพ่อคุณแม่ล่ะ
0: คุณพ่อคุณแม่อยู่ตรงนี้ค่ะ
2: เป็นผู้จัดการด้วยไหม
0: เรียกว่าเป็นผู้จัดการ
3: เป็นด้วยคุณพ่อพยัง
0: เป็นแบบผู้ดูแลอะไรอย่างเงี้ย
2: เป็นผู้ดูแลใช่ไหม
0: ดูแลมาตลอดซัพพอร์ตตลอด
2: ตอนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเราต้องวางแผนชีวิตของเราแล้ว
0: ค่ะ
2: สิ่งที่มันเข้ามาตอนนี้มาพร้อมกับกระแสของเรารู้ได้ข่าวคิวทองนะ
3: ค
2: ิ
3: วแน
2: ่
3: นมาก
2: คิวแน่นมากวันนี้ขอบคุณมากที่ให้เกียรตินะ
0: ยินดีค่ะ
2: จริงๆ
0: เช่นกันค่ะ
2: แต่จะพูดต่อไปว่าต้องวางแผนที่จะเดินหน้า
0: ใช่ค่ะ
2: เพราะAGT ก็ความฝัน
0: ถูกต้องค่ะ
2: แต่ความฝันที่ใหญ่กว่านั้นมันมีถูกไหม
0: มีค่ะ
2: มันมีนั่นก็คือ
0: ทำเพลงด้วยตัวเองแล้วก็แบบออกทัวร์คอนเสิร์ตแบบ world tour เลยแล้วก็หนูก็อยากจะคอลแลบกับวงที่ตำนานมากๆแบบศิลปินวงตำนานคืออย่างเช่นแบบ Linkin Park เหมือนหนูเคยได้คอลแลบแล้วที่ AGT แล้วก็อย่างเช่นอยากคอลแลบกับ Advent Sevenfold แล้วก็ Limp Bizkit System of a Down แล้วก็เยอะแยะมากมายค่ะ
2: ประกาศไปเลยเดี๋ยวเขาก็อยากจะเอาน้องไปแหละ
0: สาธุ
2: สาธุเขาก็อยากจะเอาน้องไปแหละ
0: สาธุ
2: สาธุเลยเหรอการรับของตัวเองต้องมี
0: ต้องมีค่ะก็ยังตอนนี้กำลังทำเพลงอยู
2: ่ก็มีทีมงานเขาทำนะ
0: ใช่
2: สั่งแน่นอนถูกไหม
0: ใช่ค่ะเขาสั่งแน่นอน
2: แล้วเราก็จะต้องมีนะทัวร์คอนเสิร์ตของเพลง
0: ต้องค่ะ
2: อยากมีแบบทัวร์
0: อยากแบบทัวร์เลย
2: สูงถึงขนาดเอาขนาดอีก
0: ก็แบบเหมือนที่หนูทั่วที่ตำนานแล้วแบบทัวร์เลย
3: ค่ะ
0: ค่ะ
3: แล้วก็มีตารางทัวร์ทั้งปี
0: ใช่ใช
3: ่ใช่ไหมคะ
0: แบบอเมริกาอะไรอย่าง
2: เ
0: ง
2: ี้ยแล้วหนังสือน่าจะเรียนยังไงหนุ่ย
0: ก็ใช้เวลาแบบว่าช่วงเบรกค่ะก็กลับมาเรียนแล้วก็บางทีก็เรียนเพื่อว่าแบบลองอะไรไปบ้างจะได้เรียนตัวเอง
2: ทันนะ
0: ทันค่ะ
2: คุณพ่อแม่บอกว่าต้องทำคู่ขนานกันไปถูกไหม
0: ใช่ค
2: ่
0: ะ
2: ไม่เอาไม่ไปเรียนไม่เอานะ
0: ไม่หยุด
2: ไม่หยุดทำให้นี่การเรียนมาเรียนออนไลน์ก็ได้ด้วยไง
0: ใช่ว่าตอนที่หนูเพิ่งจบมาจาก AT ก็กลับโรง

0: อัปเดตจุดเช็คอินสายมุดสุดฮิตใกล้กรุงต้องที่นี่พระเจดีย์กลางน้ำและมาร์คบ้านคู่เมืองสุประการศูนย์รวมจิตใจชาวพุทธศรัทธามาขอพรให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขแล้วคลาดปลอดภัยแถมได้สัมผัสอากาศและเรื่องราวของสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ด้วยนะเต็มสิริมงคลให้ชีวิตได้ทั้งความรู้ได้ทั้งความรู้ในที่เดียวฟังทิ้งนิวชัตเตอร์ในโอกาสบริหารส่วนจังหวัดสุประการ
1: ผู้ประกอบอันฟังทางนี้ออกใบอนุญาตขายสุราสู่ให้ง่ายกว่าทิศเยอะแค่นำใบอนุญาตใบเดิมมาต่อใบใหม่ได้เลยที่เตอร์สกิทในร้านเซเว่นเลเว่นทุกสาขาสะดวกมั่นใจได้ไปจริงเหมือนพิมพ์จากกรมสรรพามิตเป๊และพิเศษสุดโปรโมทเหมาพิมพ์ใบอนุญาตสูงสุด3บาทจ่ายค่าการแค่5บาทแต่วันที่3มกราคม2570นี้นะจ๊ะ
2: เกาะติดทุกกระแสข่าวกับ FM 100วิทยุครอบครัวข่าวชวนทุกคนที่เป็นข่าวนะปีกันเช้านี
3: ้สนับสนุนโดยเฮอร์บิราเคิลออกอาบน้ำและบอดี้โลชั่นสผิวแห้งถึงแห้งมากอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังค่ะ8:33 นปีกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินันท์รัตนิยมนะคะอยู่ด้วยกันทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทท FM106วันนี้วันเลขสวยวันเลขดีวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569นะคะอยู่กันทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสท FM106และทักทายกันได้คุยข่าวกันได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ทักทาง Facebook ของเราค่ะวิทยุครอบครัวข่าวสท FM106 นะคะส่วนคุณผู้ฟังที่รู้ร่วมสนุกลุ้นตอบคำถามเก็บคะแนนไปที่ทิงต่างจีนเราวันนี้วันสุดท้ายกับคำถามสุดท้ายในรอบเก็บคะแนนจบวันนี้ก็นวลคะแนนเลยจันประกาศผลรู้เลยว่าทีมไหนได้ไปที่ชิงเต่าสาธารณรัฐประชาชนจีนถามเบรก2ต้นเบรกขึ้นคือนะคะดังนั้นช่วงแรกของเบรกช่วงแรกของเบรกดังนั้นเบรกแรกของรายการนี้เราก็ว่าด้วยเรื่องของข่าวสารตามปกตินำขึ้นราคาเรียบร้อยตี5 9ตุลาคมปตท.ค่ะปรับราคาขายน้ำมันกลุ่มเบนซินก๊าซโซฮอล์ทุกชนิด75สตางค์ต่อลิตรยกเป็น E20 E85 พรีเมียมแก๊สโซฮอล์95พรีเมียมแก๊สโซฮอล์99คงเดิมกลุ่มดีเซลทุกชนิดขึ้นลิตร75สตางค์ยกเว้นฮาร์ดดีเซลB20 กับพรีเมียมดีเซลนะมีผลตี5ที่ผ่านมาราคาเช้านี้เช็คแก๊สโซ95อยู่ที่ตะ41บาท44สตางค์ E20 35บาท69สตางค์ E85 นี่คือยังถูกอยู่นะคะ31บาท63สตางค์โซฮอล์91ลิตรละ41บาท7สตางค์พรีเมียมโซฮอล์95ลิตรละ47บาท79สตางค์ดีเซล B7 ลิตรละ42.94 สตางค์ดีเซล B20 ลิตรละ37บาท19สตางค์พรีเมียมดีเซล50บาท5สตางค์ราคาขายปลีกนี้ยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครแจ้งทราบเรื่องของราคาน้ำมันและวันนี้เอาตุลาคมเป็นวันที่เริ่มลุ้นกับฝนระลอกสุดท้ายของปีลงมาหนักมากน้อยอย่างไรตี5ต้นตุลาคมกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเป็นฉบับที่5เรื่องฝนตกถึงหนักมากประเทศไทยมีผลกระทบเริ่มวันแรกวันที่9ถึงวันอังคาร13ตุลาคมอากาศแปรปรวนค่ะฝนฟ้าคะนองลมโชกแรงลูกเห็บตกหนักมากบางแห่งมีผลกระทบต่ำภาคว่านตามภาคก่อนจังหวัดว่าทีหนึ่งวันนี้9ตุลาคมนะวันนี้9ตุลาคมฝนจะตกหนักด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้เราระบุจังหวัดเลยนะครับ9ตุลาคมจังหวัดคาดว่าจะได้รับผลกระทบฝนตกนะวันนี้ก่อนนะ9ตุลาคมภาคตะวันเฉียงเหนือฝนจะตกหนักที่บึงกันนครพนมอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลภาคตะวันออก9ตุลาคมฝนตกหนักที่จันทบุรีตราดตาฝนตกหนักในวันที่9ตุลาคมที่เพชรบุรีประจวบสุราษฎร์นครศรีพัทลุงสงขลาขยับไปต่อเสาร์10ตุลาคมเสาร์10ตุลาคมเนี่ยจะเป็นวันที่ฝนตกจำนวนจังหวัดเยอะที่สุดของระลอกเลยเสาร์10ตุลาฝนจะตกหนักที่ไหนบ้างจังที่คาดว่าจะได้ผลกระทบจากฝนตกหนักมากเสาร์10ตุลาคมภาคตะวันออกฝนตกหนักมากที่ระยองจันทร์ตราด

ามรถไฟความเร็วสูงเที่ยวเดินทางดังกล่าวจะถึงสถานีไหนในเวลากี่นาฬิกาฟังใช้ดี 1. 17.31 น. 2. 17.41 น. 3. 17.51 น. 4. 18.01 น. 5. 18.11 น. 6. 18.21 น. คำถามอีกครั้งเราจะไปเที่ยวนะเราจะไปเที่ยวแรกที่เมืองฉิงเต่าตอนเย็นออกเดินไปเมืองไทยห่างออกไปประมาณ120กิโลเมตรเราจะออกเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงเที่ยวเดินทาง4652 46527เที่ยวเดินทางนี้ออกจากสถานีฉิงเต่านะซึ่งสถานีกลางในการสับเปลี่ยนขบวนในเวลา 16:30 นไปสถานีเมืองไทยคำถามถามว่ารถไฟความเร็วสูงเที่ยวเดินทางดังกล่าวถึงสถานีเมืองไทยในเวลากี่นาฬิกา1 10:31 น2 10:41 น3 17:51 น4 18:01 น5 18:11 น6 18:21 นช้อยอย่างดูอีกครั้งนะรถความเร็วสูงเที่ยวเดินทางดังกล่าวจะถึงสถานีเมืองไทยในเวลากี่นาฬิกา1 10:31 น2 17:41 น3 17:51 น4 18:01 น5 18:11 น6 18:21 นต่อกันเข้ามาได้เลย4 8 3 8 1 0 6 8 3 8 1 0 6มาจากสำหรับใครตามข่าวกันอยู่ติดตามข่าวกลับมาเข้าช่วงของการอัปเดตข่าวต่อบ้านใครน้ำท่วมบ้านใครน้ำล้มจะพามาเช็คสิทธิ์เงินน้ำท่วม2569ครม.กับกทม.ต่างกันอย่างไรเปิดอัตราช่วยเหลือช่องทางการยื่นเรื่องก็ตั้งใจฟังนะของครม.ก่อนมติคณะรัฐมนตรีช่วยเหลือตามมติครม.จ่ายค่าดำรงชีพเบื้องต้นเงินช่วยส่วนนี้เป็นมาตรการของรัฐบาลสำหรับผู้ประสบอุทกภัยในฤดูฝน2559บรรเทาภาระค่าดำรงชีพเบื้องต้นจ่ายแบบเหมาจ่ายตามไขกำหนดของครม.นะแบ่งอัตรา9 บาทต่อครัวเรือนสำหรับที่อยู่อาศัยปรับได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมตามเงื่อนไขเช่นน้ำท่วมขังติดต่อกันตั้งแต่7วันไปหรือเข้าเกณฑ์ความเสียหายตามที่มาตรการกับ9,000 นะอัตรา 5,000 บาทต่อครัวเรือนสำหรับที่อยู่อาศัยประจำหรือที่อยู่อาศัยในอาคารสูงถูกน้ำล้อมรอบจนไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดผู้ประสบภัยสามารถยื่นเรื่องผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือไปสำนักงานเขตในพื้นที่หรือศูนย์นันทาการ22นะนี่เงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีนี่ต่างกันไรกับเงินเหลือตามระเบียบกทม.กรุงเทพมหานครพิจารณาความเสียหายจริงดูความเงินช่วยตามระเบียบกทม.ไม่ได้เหมาจ่ายทุกครัวเรือนแต่พิจารณาตามประเภทความเสียหายความจำเป็นคุณสมบัติและหลักฐานจริงมีรายการช่วยเหลือดังนี้ของกทม.นะค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตามจ่ายตามความเสียหายที่เกิดจริงไม่เกิน 88,600 บาทต่อหลังค่าเครื่องมือประกอบอาชีพและเงินทุนไม่เกิน 13,500 บาทต่อครอบครัวค่าการอบไม่เกิน 35,100 บาทต่อรายหากผู้เสียชีวิตเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือผู้หารายได้ได้รับเงินสงเคราะห์เพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกไม่เกิน 2,000 บาทต่อรายผู้ป่วยในไม่เกิน 4,000 บาทต่อรายเงินอบขวัญกรณีบาดเจ็บไม่เกิน 2,300 บาทต่อรายค่าที่พักชั่วคราวหรือค่าเช่าบ้านไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนสูงไม่เกิน2เดือนค่าดำรงชีพเบื้องต้นกรณีที่อยู่อาศัยเสียหายทั้งหลัง 3,800 และเสียหายบางส่วน 1,900 บาทนี่คือกทม.กรุงเทพมหานครช่องทางยื่นขอรับช่วยเหลือตามระเบียบกทม.สามารถยื่นผ่านเว็บไซต์ claim claim.bangkok.go.th หรือไปสำนักงานเขตในพื้นที่หรือศูนย์นันทการ22แห่งไม่เหมือนกันการช่วยเหลือเงินช่วยเหลือและเงื่อนไขของมติครม.กับของกทม.

0: เงินช่วยเหลือ2ส่วนแตกต่างกันที่รูปแบบและวงเงินเงินตามมติครม.จ่ายเหมาค่าดำรงชีพเบื้องต้น 5,000 หรือ 9,000 บาทต่อครัวเรือนตามเกณฑ์ส่วนเงินตามระเบียบกทม.จ่ายตามรายการความเสียหายและหลักฐานก็อย่างที่บอกเช่นค่าซ่อมแซมบ้านสูงสุดไม่เกิน 88,600 บาทต่อหลังผู้ยื่นคำร้องตามระเบียบกทม.ผ่านเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th สามารถตรวจสอบสิทธิ์กรอกข้อมูลและหลักฐานความเสียหายติดตามสถานะคำร้องได้โดยตรงจากนั้นเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตจะลงพื้นที่ตรวจสอบพิจารณาตามขั้นตอนประชาชนติดหลักฐานความเสียหายที่ครบถ้วนก่อนยื่นเรื่องเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาให้ดูความต่างกันตามนี้นะคะทีนี้เรามาโฟกัสเฉพาะวิธีการลงทะเบียนรับความช่วยเหลือจากส่วนของกทม.นะเปิดวิธีการลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือน้ำท่วมผ่านเว็บไซต์ claim claim.bangkok.go.th กรุงเทพมหานครเปิดทางยื่นขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาสมทบสำหรับประชาชนในพื้นที่กทม.ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ท่วมผู้ประสบทุกข์ภัยสามารถยื่นขอรับเงินช่วยเหลือจาก2แหล่งที่มา1เงินเหลือค่าดำรงที่เบื้องต้นจากรัฐบาลตามมาตรา ยื่นเรื่องออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยรัฐให้ชดเชยสูงสุด 9,000 บาทหากเข้าเกณฑ์ความเสียหายตามที่กำหนด2เงินช่วยค่าเสียหายค่าซ่อมแซมตามระเบียบกรุงเทพมหานครยื่นเรื่องออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th โดยกทม.ให้เงินชดเชยตามความเสียหายจริงเช่นดำรงที่เบื้องต้นค่าวัสดุซ่อมแซมที่พาสายความช่วยเหลือด้านอื่นๆพิจารณาตามความเสียหายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดหากคุณต้องการและมีสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือจาก2แหล่งที่มาจำเป็นต้องลงทะเบียนยื่นเรื่องผ่านทั้ง2ช่องทางยื่นทั้ง2ช่องทางแยกกันยื่นทางแอปพลิเคชันรัฐแล้วแล้วคุณก็ทางเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th ด้วยหรือสามารถไปยื่นพร้อมกันที่สำนักงานเขตตามทะเบียนบ้านที่รับผลกระทบจันทร์ศุกร์ตามเวลาทำการแจ้งทราบตามนี้ทีนี้คุณผู้ฟังลองเช็คเขตก่อนถ้าคุณจะไปสัปดาห์หน้าถ้าคุณจะยื่นเรื่องของน้ำท่วมในสัปดาห์หน้านิตินัทแนะนำให้คุณเช็คโทรศัพท์ไปเช็คที่สำนักงานเขตก่อนเพราะอย่างที่เล่าให้ฟังว่าเดือนสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีการประชุมใหญ่ประชุม IMF ทูมเวิลด์แบงก์จะมีชาวต่างชาติมาบนที่ประเทศไทย 15,000 กว่าคน VVIP 400กว่าคนรถจะมหาศาลเลยเขาก็เลยรัฐบาลก็ให้มีการ work from home ของข้าราชการวันจันทร์12ข้าราชการ work from home 13ตุลาเป็นวันหยุดอยู่แล้วจะเป็นรัฐเป็นเอกชนหมดแล้ว10ตุลานะคะแล้วก็14 15ตุลาพุธพฤหัสพรมให้ข้าราชการ work from home ศุกร์16ตุลาเป็นวันหยุดราชการดังนั้นคุณเช็คเอทก่อนว่าคิดเปิดไหมถ้าคุณไปยื่นเรื่องน้ำท่วมโทรไปที่สำนักงานก่อนเพราะว่าเขาจะให้ work from home ทีนี้ไม่รู้ว่าแต่ว่ารัฐก็บอกว่าถ้ามันจะเป็นตรงจุดไหนที่จะต้องประสานหรือดูพี่น้องชาชนอย่างใกล้ชิดเคร่งครัดอะไรก็ตามก็ให้ทำกันไปคุณลองเช็คเขตก่อนจะไปสัปดาห์หน้านะลองดูก่อนก็แล้วกันคุณฟังเดี๋ยวช่วงที่2เราจะพักสักครู่นึงค่ะฟังข่าวต้นช่วงกันก่อนก็กลับมาช่วงหน้าประเด็นที่น่าสนใจเราคุยกันต่อเนื่องคุยเช้านี้กับโอ๊ตนิติดาพักครู่เดี๋ยวมาค่ะ
1: คุณทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี้สนับสนุนโดยบริษัทรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียวข่าวสารสำคัญที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: รายการสมาร์ท SME สัปดาห์นี้ชุด2วิธีผู้ประกอบการอาหารที่ไม่เบียดเบียนสรรพชีวิตติดจากการกินเจกระตุ้นเศรษฐกิจใจของใสติดตามได้ตอนสัปดาห์นี้ในรายการ Smart SE ที่วิธีครอบครัวข่าวสทอ FM 106จะเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่าน Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทอ FM 106
1: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนท่านมาดูดีมีงานด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานคัดสรรมาเล่า

0: กว่าลีโอพบกับมันฟ้า
1: เคลียร์ฟ้าต้องเวลโนวาเมาเคลียร์ด้วยวัตกรรมไบโอซีทีเอ็กซ์เสริมผิวขาวกระจ่างอย่างปลอดภัยเผยผิวใสแบบคุณช้อปที่ที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
2: นี่ก็ไอ้นั่นใครอย่างนี้ก็ต้องเพียวดาวอยากแก้ไอราสดาวสูตรมะขามป้อมเป็นจิตภัณฑ์สมุนไพรช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะให้ชุ่มคอไม่ตบแอลกอฮอล์และตาและขับยังมียาอมแก้ไอราสดาวสูตรมะขามป้อม
3: ฮะยาอมไอราสดาวสูตรมะขามป้อมด้วยเหรอ
4: ใช่อมแก้ราสดาวสูตรมะขามป้อมสับคุณเดียวกันช่วยบรรเทาอาการไอเสมหะให้ชุ่มคอแล้วเธอแบบไหนทำกระฉลากและสารผลิตกำกับก่อนไ
0: อเชียร์ด้วยกันมันสกว่าพี่โอรวมกันมันสกว่า
5: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคู่เช้านี
6: ้สนับสนุนโดยพร้อมดูแลฐานไทรอยด์โดยแพทย์ชทาที่โรงพยาบาลนวเวศเกษตรนวมินทร์โทร157
7: เรานาฬิกา7นาทีค่ะช่วงที่3ของรายการคุยกันเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊คนิธินัทรัตนิยมนะคะสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106วันศุกร์ที่9ตุลาคม2569ราคาผักเป็นไงกันบ้างทุกคนน้ำท่วมแล้วเจวันนี้วันละวันลังทองวันฉันเทพเจ้านะที่เยาวราชงานใหญ่นะคะแต่เจเริ่มกันจริงเป็นวันพรุ่งนี้ถึง19ตุลาคมกับเทศกาลกินเจซึ่งกินเจทุกปีราคาผักปรับตัวสูงขึ้นอยู่แล้วแต่ปีนี้ประกอบกันหลากหลายปัจจัยเหลือเกินน้ำท่วมน้ำมันเพิ่งจะราคาอีกไม่เช้าเพราะว่าสถานการณ์สงครามออกกลางมันก็ยังไม่สงบน้ำมันโลกขึ้นน้ำมันบ้านเราก็ต้องปรับตัวขึ้นดังนั้นปัจจัยทั้งน้ำท่วมสูงผักทุกผลผลิตน้อยลงขนส่งลำบากน้ำมันขึ้นราไหนจะมาเจราคาผักตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างคุยกับผู้ขายผักกันหน่อยค่ะไปที่สายคุณสุภัสกล่องโมงค่ะคุณพรัชสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
7: คุณพรัชขายผักอยู่ที่จังหวัดอะไรคะ
8: ชลบุรีค
7: ่
8: ะ
7: อยู่ชลบุรีถามถึงน้ำท่วมก่อนบุรีเป็นไงบ้าง
8: มีน้ำท่วมอะไรนะคะ
7: ชลบุรีมีน้ำท่วมไหมคะ
8: ชลบุรีตอนนี้ไม่ท่วมค่ะ
7: ท่วมเนาะคุณสุภัสเล่าให้ฟังหน่อยมีสถานการณ์ราคาผักยังไงบ้างคะ
8: ราคาบางอย่างก็สูงบางอย่างก็ลงค
7: ่
8: ะ
7: เหรอราคาที่ยังสูงอยู่เช่นผักอะไรบ้าง
8: ก็มีผักบุ้งจีนมันสูงหลายตัวค่ะบางตัวก็นิดหน่อยค่ะจะลง
7: แล้วเนี่ยยังนิดหน่อยที่จะลงใช่ไหมราคาผัก
8: คะน้าตู้ใบก็แพงอยู่ค
7: ่
8: ะ
7: ราคาผักแพงกว่าไม่หมายถึงช่วงเนี้ยถ้าเปรียบเทียบกับปีที่แล้วราคาแพงไหม
8: แพงกว่ามากเลย
7: โอ้โหฉันว่าแพงกว่ามากด้วยสาเหตุหลักสำคัญที่ราคาผักแพงกว่าปีที่แล้วเลยในเวลาเดียวกันคืออะไรคะ
8: ต้นในสันเขาจะหายค่ะ
7: จากที่กูน้ำท่วมเนาะ
8: ใช่ค่ะ
7: ยังของคุณสุภรัตน์นี่รับผักมาจากพื้นที่ไหนจังหวัดอะไรคะ
8: ตลาดสี่มุมเมืองค
7: ่
8: ะ
7: สี่มุมเมืองทุ่งกระดิ่งซึ่งแน่นอนสี่เมืองเขาก็รับผักจากหลายจังหวัดประเทศโดยเฉพาะภาคกลางไปมาราคาผักอะไรที่แบบคุณสุภรัตน์ช่วงของน้ำท่วมใหม่ๆหรือมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยราคาผักชนิดไหนแล้วก็เท่าไหร่โอ้โหตกใจเลยไม่เคยขนาดนี้ก่อน
8: ผักจีนค่ะ
7: จากก่อนน้ำท่วม
8: แล้วก็คะน้าน้ำท่วมถุงละถุงร้อย
7: กิโล
8: ยี่สิบ
7: กิโล
8: ห้าโล
7: ห้าโลร้อยยี่สิบก่อนน้ำท่วมพอน้ำท่วมตอนนี้ปุ๊บเป็น
8: 450 500ค
7: ่
8: ะ
7: ห้าตัวเหรอ
8: ใช่ค่ะ
7: โอ้โหผักบุ้งกินกับคะน้า
8: ใช่ค่ะคณะก็ตอนนี้ก็สูงละ400ค่ะ
7: จากนั้นจากนั้นนี้ก็500เหมือนกันโดยประมาณ
8: ใช่ค่ะ
7: โอ้โหเพราะว่าผักบุ้งจีนกับน้าส่วนใหญ่เข้ามาจากจังหวัดอะไรคะเป็นที่สิงห์เมืองรู้ไหม
8: ผักบุ้งจีนเหรอผักบุรีก็มีค่ะแต่ส่วนมากจะมาจากจังหวัดอะไรเองมาจากอะไร

0: บุ้งจีนแพงเขาก็หันไปใช้ผักบุ้งไทยอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะเนาะคือผักบางชนิดโดยเฉพาะอันที่แพงบางเมนูมันก็ไม่ได้จำเป็นที่ต้องใช้ตัวนั้นเสมอไป
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่มาเขาก็เลี้ยงทีนี้มันกระทบกับการค้าการขายของเรายังไงบ้างไหมคุณสุภรัตน
0: ์ก็ยอดขายน้อยลงค่ะ
1: น้อยลงชัดเจนเลย
0: ชัดเจนเลยค่ะเพราะว่าพอของเหลือเราก็ต้องมันก็เน่าเสียทิ้งปกติอะค่ะ
1: ค่ะมันก็เลยมากระทบการค้าการขายของเราด้วยเนาะไม่ใช่เฉพาะชาวสวนเท่านั้นที่เขาเดือดร้อน
0: น้ำม
1: ัน
0: ก็แพง
1: น้ำมันก็แพงไปอีกกินเจอีกกินเจอีก
0: กินเจเงียบค่ะปีนี้
1: อ๋อเหรอเขาล้างท้องกันวันนี้เนาะเขาจะเริ่มกินพรุ่งนี
0: ้ค่ะปกติเขาต้องเริ่มสั่งแล้วค่ะแต่ว่าลูกค้ายังลังเลกับราคาอยู
1: ่ค่ะก็เลยทำให้มีผลกระทบกับเราไปหมดทั้งน้ำท่วมทั้งน้ำมันขึ้นราคาทั้งกินเจด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่มาปีนี้นี่ถือว่าสถานการณ์ค้าขายไม่ดีที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมาเลยไหมคะ
0: ใช่ค่ะผักแพงก็จริงแต่ว่ายอดขายตกลงเยอะเลยค่ะ
1: อืมยิ่งผักบุ้งจีนกับคะน้าพอแพงแบบนี้คนก็ไม่ค่อยซื้อละ
0: ค่ะแล้วก็เลี่ยง
1: โอ้แต่เราก็ยังเอามาขายอยู่บ้าง
0: เอามาขายตลอดค่ะแล้วลูกค้าก็มีสั่งบ้างเอามาเฉพาะที่ลูกค้าเขาจำเป็นต้องใช้จริงๆ
1: ค่ะทีนี้ไหนๆเรามีโอกาสได้คุยกันเนาะคุณสุภรัตน์ได้ออกอากาศทางสื่อมวลชนนะทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106ของเราในฐานะผู้ค้าผู้ขายได้รับผลกระทบหลากหลายเลยอยากจะฝากอะไรถึงรัฐบาลบ้าง
0: รัฐบาลไม่รู้จะฝากอะไรเลย
1: ล่ะดูแลตัวเองได้ยังดูแลตัวเองอยู่นะ
0: ดูแลตัวเองอยู่ค
1: ่
0: ะ
1: ยังพอไปได้ยังไม่ถึงขั้นเครียดมากเนาะคุณสุภรัตน์เนาะ
0: ก็เครียดไปก็เท่านั้นนะคะ
1: เราก็ค้าขายอะไรที่มันแพงนักเราก็เปลี่ยนไปซื้ออย่างอื่นมาขายแล้วคนก็ยังต้องกินอยู่เขาก็มาซื้อของเราอยู่ดี
0: ใช่
1: นะโอเคงั้นสะท้อนกันประมาณนี้ขอบคุณมากคุณสุภรัตน์ขอให้ขายดีขายดีนะคะสวัสดีค่ะ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณสุภรัตน์คลองม่งนะคะเป็นหนึ่งในผู้ค้าขายผักอยู่ที่จังหวัดชนบุรีอ่ะทีนี้เราลองมาดูในภาพรวมอย่างเช่นนักข่าวไปสำรวจที่ตลาดสดบ่อนไก่ปากน้ำโพอำเภอเมืองนครสวรรค์วันนี้วันศุกร์ที่9นะคือราคามันต้องว่ากันเป็นวันๆดังนั้นนี่ที่นั่นถ้าจะพูดถึงราคาผักชนิดไหนจะขอเอ่ยวันด้วยราคาผักที่จำหน่ายวันที่7ตุลาคมคือราคาผักเมื่อวันพุธนะราคาผักเมื่อวันพุธผักกวางตุ้งโลละ60 70บาทคะน้าโลละ50 60บาทผักบุ้งจีนโลละ60ถึง90บาทค่ะโลละเลยนะผักบุ้งไทยนี่ไงมันถูกกว่าครึ่งนึงผักบุ้งไทยโลละ35ถึง40บาทแต่จริงๆบางเมนูมันก็เป็นต้องเป็นผักบุ้งจีนนะคุณมันเอาผักบุ้งไทยไปแทนไม่ได้นะบางเมนูนะกะหล่ำปลีโลละ20ถึง25ผักกาดหอมจีนโลละ70เท่ากันเลยกับผักกาดหอมไทยโลละ70เห็ดหูหนูโลละ80ผักตั้งโอโลละ140ต้นหอมโลละ90ถึง100บาทอย่างแม่ค้าคนหนึ่งที่ตลาดสดบ่อนไก่ที่ปากน้ำโพนครสวรรค์ก็บอกว่าช่วงน้ำท่วมราคาผักปรับขึ้นแทบทุกวันเฉลี่ยวันละ 2-4 บาทพ่อค้าคนกลางแจ้งว่าพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรหลายแห่งถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงราคาก็เลยขยับขึ้นตั้งแต่หน้าสวนแล้วผักหลายชนิดรับมาจากต่างจังหวัดต้นทุนขนส่งก็เพิ่มมากขึ้นผู้ค้าต้องปรับราคาขายปลีกให้สอดคล้องกับต้นทุนในขณะที่ตลาดสดเทศบาล2อำเภอเมืองพิจิตรคนไทยเชื้อสายจีนก็ทยอยออกมาซื้อผักเครื่องปรุงสำหรับทำอาหารช่วงเทศกาลกินเจราคาผักสดหลายชนิดปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมีความผันผวนแบบวันต่อวันโดยเฉพาะผักกินใบที่ได้รับผลกระทบจากอากาศร้อนชื้นผักเน่าเสียได้ง่ายด้วยพ่อค้าแม่ค้ามีความเสี่ยงหักกักตุนสินค้าไว้จำหน่ายราคาที่พิจิตรคะน้าโลละ250ไม่กินก็ได้นะคะน้าโลละ250ผักบุ้งจีนโลละ200อุ้ยที่นี่แพงมากโหระพาโลละ160ผักกาดขาวผักกาดแก้วโลละ100จนถึง120โอ้แม่ค้าบอกราคาผักสูงกว่าทุกปีที่ผ่านมาไหนจะผลกระทบอุทกภัยในหลายจังหวัดพ่อค้าคนกลางแจ้งต้นทุนน้ำมันสูงขึ้นค่าขนส่งเพิ่มใช้เวลาขนส่งนานกว่าปกติไหนจะความต้องการผักแนวโน้มเพิ่มขึ้นช่วงเทศกาลกินเจ ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยเป็นเหตุผลให้รา

0: คาสูงขึ้นทั้งสิ้นชัยนาทอีกสักนิดตลาดสดภาษีสุ่งที่ชัยนาทราคาผักบุ้งจีนโลละ90กวางตุ้งโลละ70คะน้าโลละ60มะเขือเจ้าพระยาโลละ50แตงกวาโลละ40แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นทางกระทรวงพาณิชย์เองก็ต้องดูแลอธิบดีกรมการค้าภายในคุณวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมพูดถึงสถานการณ์ผักสดฝนตกหนักอุทกภัยในพื้นที่เพาะปลูกส่งผลให้พื้นที่เพาะปลูกภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับผลกระทบปริมาณผักเข้าสู่ตลาดลดลงพื้นที่เพาะปลูกที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมก็จริงแต่ฝนก็ตกต่อเนื่องก็ได้รับผลกระทบด้านคุณภาพอีกเกิดความเสียหายต่อผลผลิตบางส่วนอีกโดยเฉพาะผักใบการขนส่งใช้เวลานานขึ้นก็ส่งผลต่อคุณภาพสินค้าเป็นปัจจัยให้ราคาผักบางรายการปรับตัวสูงขึ้นกรมการค้าภายในเร่งบริหารจัดการด้านปริมาณผักเชื่อมโยงผลผลิตจากแหล่งผลิตเข้าสู่ตลาดกลางสำคัญตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยตลาดสีเมืองตลาดล้านเมืองเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ระบบตลาดช่วยให้มีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนก็ต้องควบคุมเรื่องของราคาด้วยถึงแม้ว่าจะเข้าใจถึงความเดือดร้อนต่างๆก็ตามนะเรื่องของน้ำท่วมสวนผักปริมาณผักออกสู่ตลาดน้อยน้ำมันขึ้นราคากินเจก็เข้าใจแต่ก็ให้ทางกรมการค้าภายในสำนักงานพาณิชย์จังหวัดติดตามสถานการณ์ด้วยเร่งแก้ปัญหาด้วยก็ต้องดูเรื่องของราคาอย่าให้มันสูงเกินกว่าความเป็นจริงนะก็ต้องดูกันในส่วนนี้นี่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับราคาผักจากอุทกภัยน้ำท่วมและเทศกาลกินเจมาแจ้งคุณผู้ฟังทราบจากโรงรับจำนำรัฐซะหน่อยคือตอนนี้สถานการณ์แบบนี้อะไรที่ภาครัฐหน่วยงานใดที่ภาครัฐช่วยพี่น้องประชาชนได้ก็จะช่วยกันเต็มที่เหมือนกันมาดูเรื่องของโรงรับจำนำโรงรับจำนำรัฐฟรีดอกเบี้ย1เดือนทุกวงเงินช่วยบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยน้ำท่วมรัฐบาลให้ความสำคัญกับการเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่บ้านเรือนทรัพย์สินเสียหายส่งผลกระทบต่อรายได้อาชีพภาระค่าใช้จ่ายครัวเรือนซ่อมแซมที่อยู่อาศัยฟื้นฟูการประกอบอาชีพจึงมุ่งใช้กลไกของหน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเสริมสภาพคล่องให้ประชาชนสามารถตั้งหลักได้โดยเร็วกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ออกมาตรการสทคก็คือสำนักงานธนานุเคราะห์ช่วยภัยน้ำท่วมฟรีดอกเบี้ย1เดือนผ่านสำนักงานธนานุเคราะห์สทคช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินแต่ทีเนี้ย5สาขานี้นะครอบคลุมสำนักงานธนานุเคราะห์5สาขาได้แก่สาขา9สะพานใหม่สาขา19บางกะปิสาขา30ร่มเกล้าสาขา45ปทุมธานีเทพกุญชรสาขา46ลาดกระบังผู้ใช้บริการที่เข้ามาส่งดอกเบี้ยผ่อนเงินต้นหรือเพิ่มเงินต้นณสาขาที่เข้าร่วมมาตรการระหว่างวันที่9ถึง31ตุลาคมจะได้รับสิทธิ์ยกเว้นดอกเบี้ย1เดือนในรอบตั๋วถัดไปครอบคลุมทุกวงเงินกำหนด1คน1สิทธิ์คาดว่าจะมีประชาชนได้รับประโยชน์ประมาณ 4,900 รายคิดเป็นวงเงินที่ใช้บริการรวมกว่า 100.57 ล้านบาทช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้ประชาชนได้ประมาณ 1.11 ล้านบาทก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการบรรเทาภาระทางการเงินให้กับพี่น้องประชาชนนะคะโรงรับจำนำของรัฐช่วยผู้ประสบอุทกภัยฟรีดอกเบี้ย1เดือน5สาขานะสาขา9สะพานใหม่สาขา19บางกะปิสาขา30ร่มเกล้าสาขา45ปทุมธานีเทพกุญชรแล้วก็สาขา46ลาดกระบังค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งช่วงของเราคุณผู้ฟังเราจะพักกันอีกสักครู่หนึ่งกลับมาในช่วงหน้านะคะก็จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจรอคุยกันต่อนะส่วนคุณผู้ฟังที่ส่ง SMS เข้ามาร่วมสนุกรอเฉลยก็เช่นเคยเป็นช่วงสุดท้ายของรายการคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถนะคะช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาตามอัปเดตสถานการณ์ที่น่าสนใจกันต่อในช่วงที่4ของรายการค่ะ
1: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี้
2: สนับสนุนโดยพร้อมดูแลปัญหาไทรอยด์โดยแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลนวเวศเกษตรนวมินทร์โทร1507
3: หนึ่งเสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
4: ้เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
3: หนึ่งเสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
5: ้วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
4: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
1: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิตินาถราชนิยมในคุยกันเช้านี้
0: 9นาฬิกา24นาทีช่วงที่4ค่ะรายการคุยกันเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊คนิธินานราชนิยมนะคะสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106วันศุกร์9ตุลาคม2569เริ่มต้นการไฟฟ้านครหลวง MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงแจ้งเตือนประชาชนและผู้ใช้ไฟฟ้าให้เพิ่มความระมัดระวังหลังพบกลุ่มมิจฉาชีพสร้างบัญชีไลน์ปลอมโดยแอบอ้างนำตราสัญลักษณ์ชื่อการไฟฟ้านครหลวง MEA ภาพแอปพลิเคชัน MEA Smart Life และใช้ชื่อบัญชีว่าฝ่ายทะเบียนกฟน.ไปใช้ในการติดต่อประชาชนอาจเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมยืนยัน MEA ไม่มีนโยบายติดต่อให้ทำธุรกรรมหรือส่งลิงก์ผ่านไลน์ส่วนบุคคล MEA ให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าจึงขอชี้แจงและแนะนำจุดสังเกตเพื่อความปลอดภัยของประชาชนดังนี้MEA ไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ติดต่อประชาชนผ่านบัญชีไลน์ส่วนบุคคลไม่ส่งข้อความขอข้อมูลส่วนบุคคลเลขบัตรประชาชนข้อมูลทางการเงินรหัส OTP หรือส่งลิงก์เพื่อให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนอก App Store Google Play โดยเด็ดขาดวิธีสังเกต LINE Official Account ของจริงบัญชี LINE ทางการของการไฟฟ้านครหลวงต้องมีชื่อว่าMEA Thailand มีเครื่องหมาย @ นำหน้าและต้องมีสัญลักษณ์โล่สีเขียว Verify Account กำกับอยู่หน้าชื่อเท่านั้นบัญชีที่ไม่มีสัญลักษณ์โล่รับรองหรือใช้บัญชีบุคคลทั่วไปถือเป็นมิจฉาชีพการตรวจสอบค่าไฟฟ้าชำระค่าบริการหรือขอรับเงินประกันการใช้ไฟฟ้าสามารถทำได้อย่างปลอดภัยผ่านช่องทางหลักของ MEA ได้แก่แอปพลิเคชัน MEA Smart Life ดาวน์โหลดจาก App Store และ Play และ Google Play เท่านั้นเว็บไซต์หรือ e-service.mea.or.th หากประชาชนพบเห็นข้อความหรือบัญชี LINE ต้องสงสัยขอให้ปฏิบัติตามคำเตือนไม่กดลิงก์ไม่แอดไลน์ไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวไม่โอนเงินพร้อมทั้งกดรายงานปัญหารีพอร์ตและบล็อกบัญชีดังกล่าวในระบบไลน์ทันทีหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ MEA Call Center โทรได้1130ได้ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงค่ะมาที่ข่าวกันคุณผู้ฟังใครจะไปเที่ยวฤดูหนาวอินทนนท์10องศาแล้วนะจ๊ะแจ้งทราบแต่อย่างไรก็ตามไปครึ่งหลังของเดือนนี้เถอะ เพราะว่าฝนยังมาอยู่นะจ๊ะเหนือก็ยังโดนฝนอยู่นะแต่แจ้งทราบว่าเช้าวันนี้อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จอมทองเชียงใหม่คึกคักเลยอากาศเย็นไม่มีฝนนักท่องเที่ยวขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวกันแล้วค่ะเช้าวันนี้อินทนนท์อุณหภูมิต่ำสุด10องศามีน้ำค้างเกาะยอดหญ้าขาวโผล่ไปทั่วบริเวณแล้วจุดชมวิวกิ่วแม่ปานอุณหภูมิต่ำสุด12องศาสัมผัสบรรยากาศพระอาทิตย์สาดแสงสีทองค่อยๆโผล่ขึ้นเหนือทะเลหมอกสีขาวตัดสลับท้องฟ้าสวยงามไปเที่ยวได้แล้วสำหรับอินทนนท์10องศาแล้วจ้ะนี่นะคะแต่อาจจะยังเจอฝนได้ละลอกนี้ให้พ้นไปก่อนนะให้พ้นก่อนนะคะให้พ้นวันที่13ละลอกนี้ไปก่อนใช่มาน้องปุ๋ยบอกถ้ามีไทยเที่ยวไทยแจ่มเลยพี่ก็เสียดายแต่เขาบอกว่าเขาไปให้เมษาโน่นไปช่วงโลซีซันเมษาเป็นต้นไปก็น่าจะแบบพฤษภามิถุนาฤดูฝนอีกทีนึงอะคุณช่วงนี้เขาบอกไม่ต้องกระตุ้นนะคะพอเที่ยวอยู่แล้วถูกต้องอย่างธันวาเนี่ยบ้านดิฉันก็ต้องไปนะคะไปเที่ยวหนาวๆสักที่หนึ่งแต่ยังไม่รู้จะไปไหนคุณพ่อบอกขอไปอีสานบ้างคุณแม่บอกเชียงใหม่เบื่อแล้วเบื่อเลยนักหนาเชียงใหม่ไปมาแค่10ครั้งเองเราะสะใจเอามาที่ข่าวกันต่อมหาไทยสั่งย้ายนายอำเภอบ้านสร้างแต่ไม่ได้ให้มาเข้ากลุ่มมาช่วยราชการนะไม่ใช่ย้ายไปอำเภอลำสนธิให้ไปอยู่ลพบุรีจ้ะทั้งที่อ้างบกพร่องหลายอย่างแต่ยังได้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอแค่ย้ายอำเภอดราม่าเยอะจนคนบอกไม่รู้จะเชื่อฝั่งไหนจะเชื่อผู้บังคับบัญชาหรือจะเชื่อคลิปต่างๆที่ออกมาของนายอำเภอดีจากกรณีกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งลงวันที่7ตุลาคมให้นายเศรษฐวุฒิวงเหลอวุฒินายอำเภอบ้านสร้างประจีนไปดำรงตำแหน่งนายอำเภอลำสนธิลพบุรีแล้วก็ให้นายนฤทธิ์ปลักกวงณ อยุธยาจากนายอำเภอโคกสูงสระแก้วไปเป็นนายอำเภอบ้านสร้างประจีนนะให้ย้ายมีผลตั้งแต่9ตุลาคมวันนี้เป็นต้นไปให้ข้าราชการทั้ง2รายเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่เลยวันนี้คงได้รับต้อนรับกันนะในอำเภอทั้งสองอำเภอต้อนรับกันในอำเภอคนใหม่มานายเศรษฐวุฒิยังคงดำรงตำแหน่งในอำเภอแม้ก่อนหน้านี้จะถูกวิจารณ์การบริหารจัดการน้ำท่วมในพื้นที่บ้านสร้างนายกสั่งให้สอบสวนการปฏิบัติหน้าที่7ตุลาคมประชุมกองบัญชาการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนะที่เราก็เล่าไปแล้วว่านายกและมท.1นะคุณอนุทินเนี่ยบอกว่าไม่ได้เลยนะข้อบกพร่องในการแก้ปัญหาน้ำท่วมของนายเศรษฐวุฒิแบบนี้บอกนายอำเภอไม่กระตือรือร้นไม่ทุ่มเททำงานไม่ตั้งใจส่งของไปก็ต้องใช้เวลาบอกยังไม่ทำขอทำพรุ่งนี้เช้าเป็นสิ่งที่น่าอับอายน่าละอายมากที่เรามีคนแบบนี้อยู่ในระบบราชการรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยนายพลพีบอกว่ารองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนนายชนาทิพย์โคกมณีรักษาราชการแทนผู้ว่าปราจีนรวมไปถึงนายกอบจปราจีนผู้นำท้องถิ่นต่างรายงานข้อมูลตรงกันเกี่ยวกับการทำงานของนายอำเภอบ้านสร้างนายเศรษฐวุฒิรายงานมาในทิศทางเดียวกันเลยนะว่าการปฏิบัติงานจริงแตกต่างจากสิ่งที่นายเศรษฐวุฒิพยายามนำเสนอผ่านโซเชียลมีเดียของตัวเองกรมการปกครองออกคำสั่งให้ข้าราชการช่วยราชการลงนามโดยอธิบดีกรมการปกครองนายณฤชาโคสาศิวิไลให้นายเศรษฐวุฒิไปช่วยราชการกรมการปกครองให้มีผลตั้งแต่7ตุลาถึง5พฤศจิกายนแต่ก็นั่นแหละค่ะมีข่าวโยกย้ายอีกครั้งหนึ่งไม่ได้เข้ากลุ่มไม่ได้มาช่วยราชการที่กลุ่มที่กรุงเทพแล้วให้ไปเป็นนายอำเภอที่อำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีมีผลวันนี้เป็นต้นไปเมื่อวานจะเล่าให้ฟังเมื่อวานนี้ที่น่าได้สัมภาษณ์สสเขต1ของประจีนซึ่งก็ดูในส่วนของบ้านสร้างด้วยเป็นสสของภูมิใจไทยนะเขต1ของประจีนนี่แหละครอบคลุมบ้านสร้างด้วยก็ถามเรื่องสถานการณ์น้ำด้วยว่าเป็นยังไงแล้วก็ให้คุยให้สสเนี่ยคุยให้ฟังกับนายเศรษฐวุฒิในอำเภอบ้านสร้างคนเก่านะต้องใช้คำว่าคนเก่าแล้วเพราะวันนี้เขาไปอยู่ที่ลำสนธิที่ลพบุรีแล้วสสก็บอกว่าอะไรยังไงไม่รู้ล่ะแต่เท่าที่เจอแล้วก็เท่าที่คุยกับผู้นำท้องถิ่นเขาตั้งแต่วันแรกๆที่บ้านสร้างน้ำท่วมอ่ะบ้านสร้างเนี่ยปีนี้สาหัสสาการมากนะน้ำท่วมหนักมากสาหัสสาการไม่เคยหนักขนาดนี้มาก่อนบ้านสร้างอำเภอบ้านสร้างที่ปราจีนมีคนเนี่ยส่งเรือหน่วยงานของรัฐเนี่ยส่งเรือไปที่ตัวอำเภอบ้านสร้างก็ต้องไปที่ว่าการอำเภอถูกปะส่งเรือไปประสานทหารส่งรถทหารไปที่อำเภอที่ว่าการอำเภอบ้านสร้างแล้วอะไรรู้ปะสสเล่าให้ฟังนายอำเภอบ้านสร้างเศรษฐวุฒิบอกว่าไม่ต้องเอามาจัดการเองได้แล้วถึงขั้นให้เอาเรือให้เอารถทหารกลับไปเลยไม่ต้องเอามาเขาจะจัดการเอง สสบอกงงมากแล้วก็เลยถามสสว่าเนี่ยบ้านสร้างท่วมมาแล้วหลายวันจนวันนี้ที่คุยกันเมื่อวานเนี่ยนี่น่าสัมภาษณ์ทางไทยโพสต์เนี่ยจนถึงวันพฤหัสที่8เนี่ยเป็นยังไงสสว่าไงรู้ป่ะรถทหารน่ะยังจอดอยู่เลยจอดอยู่ที่ว่าการอำเภอนายอำเภอไม่อนุมัติให้เอารถทหารออกไปช่วยชาวบ้านเพราะคนที่มีอำนาจสั่งการที่สุดตามลำดับชั้นของราชการหรือความรับผิดชอบหรืออะไรก็ตามเนี่ยคือต้องนายอำเภอเท่านั้นสสบอกงงคนส่งเรือไปส่งประสานทหารส่งรถเข้าไปนายอำเภอไม่เอาบอกให้เอากลับทหารก็ไม่เอากลับก็จอดไว้ตรงนั้นนายอำเภอก็ไม่ให้ออกไปช่วยงงมากว่าเกิดอะไรขึ้นว่าเขาทำงานอะไรเอกชนจะเข้าไปช่วยบอกไม่ต้องเดี๋ยวจัดการเองแล้วก็ไม่ได้จัดการอะไรคนก็เลยงงดังนั้นเดี๋ยววันนี้รับนายอำเภอคนใหม่ที่เข้ามานายนฤทธิ์ปลักวงณ์ณอยุธยาจากนายอำเภอโคกสูงสระแก้วให้ไปประจำที่บ้านสร้างปลาจีนไปถึงงานใหญ่เลยนายอำเภอนฤทธิ์ลงพื้นที่ช่วยชาวบ้านเร่งด่วนแล้วคนที่เขาประสานมงประสานมาก็ต้องเร่งด่วนในการช่วยเหลือเช่นเดียวกันเพราะถือว่าอย่างวิกฤตสำหรับที่บ้านสร้างปลาจีนสสยังงงสสบอกผมงงมากว่าเกิดอะไรขึ้นกับการบริหารจัดการของนายอำเภอเศรษฐวุฒิส่วนเรื่อง Talk of the Town มา 2-3 วันโหนกระแสไม่เคยแผ่วเด้งละผอ.สบส.5ใครที่ฟังพี่หนุ่มกันชัยสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ผอ.สบส.5บอกเลยว่าไม่น่าได้อยู่ในตำแหน่งต่อแล้วไหนที่สุดเด้งเรียบร้อยอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีคำสั่งย้ายผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพสบส.พื้นที่5ท่าม่วงกาญจนบุรีนั่นแหละเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ที่ส่วนกลางแล้วให้เข้ามาอยู่ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเลยนายสมศักดิ์กรีชัยอธิบดีรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพสบส.บอกว่าในฐานะที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องนี้ต่อได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับกรณีนี้ทั้งหมดแล้วเรื่องศูนย์ผู้สูงอายุนะเพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพบอกเราไม่ได้ละเลยวันนี้ผอ.สบส.5ได้มารายงานตัวแล้วกรมออกคำสั่งแล้วเช่นกันกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจัดดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามขั้นตอนคาดว่าจะทราบผลการสอบสวนเร็วที่สุดรัฐมนตรีว่าการสาธารณสุขในพัฒนาพร้อมพัฒน์ก็โพสต์เฟซบุ๊กบอกมีผลทันทีย้ายผอ.ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่5เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกาญจนบุรีรัฐมนตรีบอกกำชับสบส.เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ความเป็นธรรมกับประชาชนโดยเร่งด่วนย้ายเรียบร้อยส่วนอีกแห่งหนึ่งที่เมืองนนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพอีกสบส.ก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบบ้านเสริมสุข Nursing Home ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุอยู่ในซอยเรวดีนนทบุรีหลังพบว่าใบขออนุญาตที่ขอประกอบกิจการไม่ตรงตามวัตถุประสงค์มีผู้ป่วยจิตเวช80กว่ารายแต่ศูนย์เนี่ยแจ้งเป็นศูนย์พักพิงผู้สูงวัยดูแลผู้สูงใหญ่แต่ไม่มีแพทย์ไม่มีเจ้าหน้าที่เฉพาะทางในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเลยNursing Home แห่งนี้ลักษณะเป็นบ้านพักบ้านเดี่ยว2ชั้นรอบขอบชิดบางจุดเสริมลวดหนามสูงขึ้นอีก1ชั้นจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบผู้ได้รับการดูแล14คนผู้สูงอายุ2อายุ70คนหนึ่ง73คนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงอีก12คนเป็นวัยรุ่นมีความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตบ้านเสริมสุข Nursing Home ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุอยู่ซอยเรวดี22ลักลอบเปิดอาคารดูแลผู้ป่วยจิตเวชอีก1อาคารผู้ป่วย58เตียงล่าสุดผิดพ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพชัดเจนนี่ก็เจอกันอีกหนึ่งแห่งดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายและหลักการกฎระเบียบต่อไปศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนี่เป็นอีกหนึ่งช่วงของเราคุณผู้ฟังเราจะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อช่วงสุดท้ายสัมภาษณ์กันก่อนนะคะสำหรับใครที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันอาทิตย์นี้นะ11ตุลาคมดูความพร้อมจากสำนักงานประกันสังคมกันสักนิดหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็จะเฉลยสำหรับคำถามคนที่ร่วมลุ้นไปเที่ยวชิงเต่ากับ106ออนทัวร์ของเราพักสักครู่เดียวคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถอยู่ด้วยกันต่ออีกหนึ่งช่วงของรายการค่ะ
1: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมในคุยกันเช้านี
6: ้มูแบบไม่ซ้ำใครต้องไปสมุทรปราการ กับเส้นทางมูเรียกทรัพย์ด้วยพลังวานรพลังพยัคฆ์เริ่มที่วัดบางพลีน้อยไหว้รูปปั้นพญาวานรเสริมเมตตามหานิยมให้การงานราบรื่นการเงินรุ่งเรืองต่อด้วยวัดปานประสิทธารามไหว้รูปปั้นพญาเสือเสริมพลังบารมีใครเห็นก็น่าเกรงขาม2วัด2พลังเลือกมูได้ตามสไตล์คุณเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
2: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
7: เมืองไทยสมายคลับ
8: ให้เยอะจนคุณยิ้ม
9: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
8: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
9: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
8: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
9: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ
8: ่หรือร้านจองยาก
9: ก็จัดให้
7: เมืองไทยสมายคลับ
8: ให้เยอะจนคุณยิ้ม
7: มาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
8: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
2: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
1: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมในคุยกันเช้านี
0: ้ 9:38 นาทีค่ะคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถราชนิยมอยู่ด้วยกันทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106วันศุกร์ที่9ตุลาคม2569นะคะคุยเรื่องของการเตรียมความพร้อมกันหน่อยค่ะหลังจากกกต.มีมติเลื่อนกันมากับการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมเลื่อนมาจาก27กันยามาเป็นวันอาทิตย์นี้แล้วนะคะ11ตุลาคมเพราะว่าตอน27กันยานั้นน้ำท่วมเลยนะน้ำท่วมกันตั้งแต่26แล้วต่อเนื่องก็เลยเลื่อนมาเป็นวันอาทิตย์นี้เรามาดูความพร้อมกันค่ะไปที่สายคุณนิยดาเสนีมโนใหม่รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานประกันสังคมค่ะคุณนิยดาคะสวัสดีค่ะ
10: ค่ะสวัสดีค่ะคุณโอ๊คแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยนะคะ
0: สวัสดีค่ะมีความพร้อมยังไงกันบ้างคะวันอาทิตย์นี้กับการเลือกตั้ง
10: ค่ะตอนนี้สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศนะคะก็เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่นะคะวันนี้หลายหน่วยก็เริ่มเข้าไปจัดสถานที่เลือกตั้งแล้วนะคะ
0: ค่ะ
10: ก็แต่มีบางหน่วยนะคะที่บางจังหวัดนะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่เลือกตั้งเนื่องจากว่าได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะก็จะมีทั้งหมด32แห่งนะคะในบางจังหวัดบางจังหวัดก็เปลี่ยนแค่สถานที่เลือกตั้งแค่จุดเดียวนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยท่านสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสถานที่เลือกตั้งได้ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมนะคะเราลงไว้ให้แล้วนะคะแล้วก็นอกจากนี้จะมี SMS แจ้งผู้ประกันตนนะคะที่ได้เคยแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้กับเราตอนช่วงที่เราเปิดให้แจ้งความประสงค์ว่าจะไปเลือกตั้งพื้นที่ไหนอะค่ะอันนั้นเขาจะต้องกรอกหมายเลขโทรศัพท์เราก็จะมี SMS แจ้งให้กับผู้ประกันตนกลุ่มนี้ได้ทราบนะคะว่าสถานที่เลือกตั้งจะต้องไปเลือกตั้งที่ไหนนะคะแต่ในเบื้องต้นทุกท่านก็สามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมค่ะ
0: หลายจุดเหมือนกันนะคะเพราะว่าน้ำท่วมหนักจริงๆในหลายจังหวัดเลย
10: ค่ะประมาณ32จุดค่ะก็จะมีถ้าเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีของนครพนม1จุดนะคะสุรินทร์แล้วก็อำนาจเจริญอย่างละจุดนะคะถ้าเป็นภาคใต้ก็จะมีของที่พัทลุงนะคะสงขลานครศรีธรรมราชตรังปัตตานีพังงาแล้วก็นราธิวาสพังงานี่จะมี2จุดนะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงถ้าเป็นภาคตะวันออกนะคะก็จะมีตราดชลบุรีจันทบุรีนครพนมปราจีนบุรีนะคะฉะเชิงเทราอันนี้จะเป็นชลบุรีอาจจะ2ถึง3จุดนะคะเปิดบอกนิดนึงปราจีนบุรีก็ประมาณ2จุดฉะเชิงเทราก็ประมาณ2จุดนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน่วยที่มีการเปลี่ยนแปลงส่วนภาคกลางนะคะเขตพื้นที่ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงก็จะมีของกรุงเทพมหานครพื้นที่7นะคะจากวัดประเสริฐสุทธาวาสนะคะก็จะเป็นวัดประเสริฐสุทธาวาสเหมือนกันเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจุดในภายในวัดนะคะ แล้วก็ตรงวัดมงคลวรารามนะคะก็ยังคงใช้วัดมงคลวรารามอยู่เพียงแต่เปลี่ยนจากสถานที่ลานจอดรถไปเป็นศาลานะคะศาลา2ของสมุทรปราการสาขาบางเสาธงก็มีการเปลี่ยนจากโรงเรียนวัดมงคลโคทาวาสนะคะไปเป็นโรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อนะคะของปทุมธานีมีเปลี่ยนทั้งหมด3จุดนะคะก็จะมีจุดแรกจากหอประชุม100ปีธัญบุรีนะคะก็ไปเป็นห้องประชุมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนะคะ อีกที่หนึ่งก็คือวัดบางกะดีก็จะเปลี่ยนไปเป็นโรงเรียนชุมชนวัดบางกะดีนะคะอีกที่หนึ่งของปทุมก็คือจากโรงเทศบาลเมืองลาดสวายนะคะก็เปลี่ยนไปเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยานะคะสมุทรสงครามก็เปลี่ยนที่เดียวนะคะสมุทรสงครามนครนายกกำแพงเพชรอันนี้เปลี่ยนอย่างละจุดนะคะภาคเหนือก็จะมี2จังหวัดที่เปลี่ยนอย่างละจุดก็คือลำปางกับเชียงใหม่ค่ะ
0: อย่างไรก็ตามก็เข้าไปดูเพิ่มเติม
10: ค่ะ
0: นะคะเช็คกันอีกทีหนึ่งก็แล้วกันหน่วยทั้งหมดนี่มีประมาณกี่หน่วยนะคะ
10: 5,300 กว่าหน่วยค่ะ
0: 5,300 กว่าหน่วย
10: ค่ะแต่มีเปลี่ยนแปลงแค่32แห่งเท่านั้นนะคะจาก 5,000 กว่าหน่วย
0: แต่ต้องเช็คแหละเพราะว่าเดี๋ยวไปแล้วโอ้โหเซ็งเลยเอ้าหน่วยหายไปไหนเนี่ยหาไม่เจอนะคะเดี๋ยวจะเสียโอกาสเสียสิทธิ์ที่ตั้งใจซะเปล่าๆเป็นสถานที่นี่คือ1อำเภอ1จุด
10: บางอำเภอก็มีมากกว่า1จุดค่ะแต่ส่วนมากก็จะ1อำเภอ1จุดค่ะ
0: จะประมาณนั้นเรามีความเป็นห่วงสถานการณ์อะไรด้วยไหมคะสำหรับวันที่11ตุลาคมกับบรรยากาศที่จะไปเลือกกัน
10: คือตอนนี้ก็ห่วงในเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศนะ
0: คะ
10: แต่ว่าก็ได้มีการเตรียมความพร้อมก็คือแจ้งหน่วยปฏิบัติก็ต้องรองรับในเรื่องของดินฟ้าอากาศด้วยนิดนึงนะคะแล้วก็การอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ไปใช้สิทธิ์นะ
0: คะ
10: แต่ก็ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งใหญ่ชุดใหญ่นะคะก็ท่านก็มีความกังวลว่าถ้าเกิดพรุ่งนี้นะคะอาจจะต้องมีฝนตกหนักทั้งอำเภอหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ให้เป็นอำนาจของกดต.ก็คือคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัดอยู่แล้วนะคะที่อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่เป็นการเร่งด่วนนะคะก็ถ้าในอำเภอท่วมอำเภอนั้นท่วมทั้งอำเภอเนี่ยก็อาจจะให้ไปใช้เป็นจุดเลือกตั้งของอำเภอใกล้เคียงที่สะดวกกับผู้ไปใช้สิทธิ์นะคะอันนี้ก็เป็นมาตรการที่รองรับเผื่อเอาไว้ให้นะคะ
0: ค่ะเพราะว่าในโซเชียลมีเดียโอเคเห็นเหมือนกันเห็นมีคนพูดเหมือนกันว่าอ้าวเพราะว่าเดี๋ยวจะมีฝนอีกระลอกหนึ่งเริ่มวันนี้นะคะหลายพื้นที่ทั่วประเทศเลย9ถึง13เลยเห็นคนในโซเชียลมีเดียคุยเหมือนกันบอกอ้าวก็ไปเลือกประกันสังคมไม่ได้แน่เลยฝนถล่มขนาดนี้หรืออาจ
10: เราก็เกรงเรื่องดินฟ้าอากาศนี่แหละค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือยังกำหนดการเลือกตั้งนะคะก็ยังเป็นคงเป็นวันที่11ตุลาค
0: มไม่เลื่อนแล้วเนาะยังไงก็เลือกแน่นอนนะคะอยากจะฝากถึงอะไรเพิ่มเติมกับผู้ที่จะไปใช้สิทธิ์ค่ะ
10: ค่ะก็อยากให้ทุกท่านนะคะเชิญชวนทุกท่านไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งผู้กันตนหรือทางนายจ้างนะ
0: คะ
10: ให้ชวนเชิญนะคะไปเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมกันให้เยอะๆนะคะเพื่อที่จะร่วมกันกำหนดอนาคตของกองทุนประกันสังคมนะคะแล้วก็ท่านที่ไปใช้สิทธิ์นะคะก็ให้เตรียมความพร้อมนิดนึงนะคะเช็คในเรื่องของตัวเอกสารนะคะเพื่อที่แสดงตนถ้าเป็นในส่วนของผู้ประกันตนนะคะหรือในจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดาก็ให้เช็คในเรื่องของบัตรประชาชนนะคะถ้าบัตรประชาชนสูญหายอาจจะใช้พวกเป็นใบขับขี่รถยนต์ที่ทางราชการออกให้มีรูปหน้าแล้วก็มีเลขบัตรประชาชนที่ชัดเจนนะคะอันนี้ใช้แทนกันได้หรือถ้าท่านใดเนี่ยเคยลงทะเบียนใช้ไทยดีไว้แล้วนะคะอันนั้นก็ใช้ไทยดีนะคะแสดงตนกับทางเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งได้นะคะในส่วนของนายจ้างเองอาจจะมีต้องเตรียมเอกสารเยอะกว่าผู้กันตนนิดนึงนะคะคือนอกจากบัตรประชาชนแล้วเนี่ยท่านจะต้องกรณีที่เป็นนิติบุคคลนะคะถ้าเป็นนายจ้างเป็นบุคคลธรรมดาไม่มีปัญหาค่ะก็ใช้บัตรประชาชนเดียวได้แต่ถ้านายจ้างใดที่จดทะเบียนพาณิชย์นะคะเป็นนิติบุคคลท่านอาจจะต้องมีถ้าเป็นกรรมถ้าท่านเป็นกรรมการที่มีอำนาจลงนามเพียงท่านเดียวอันนี้ก็ไม่มีปัญหาค่ะท่านก็สามารถไปใช้สิทธิ์ได้ไม่ต้องมีหนังสือรับรองอะไรใดๆมีแต่หนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์แค่นั้นเองนะคะแต่ถ้าท่านบริษัทเนี่ยมีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามมากกว่า1คนนะคะกรรมการท่านอื่นต้องมอบหมายให้ กรรมการท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ไปใช้สิทธิ์ในฐานะนิติบุคคลนะคะอันนี้แบบการมอบหน้าก็สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของธนาคารประกันสังคมนะคะส่วนหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลนะคะอันนี้ต้องขอว่าต้องมีอายุไม่เกิน6เดือนนะคะก็คือว่าท่านต้องมีหนังสือรับรองที่ออกให้ไม่เกินออกให้ภายในวันที่12เมษายนนะคะหรือว่าถ้าจะล่าสุดก็ได้ค่ะก็คือว่าถ้าก่อนหน้า12เมษายนเนี่ยมันอาจจะเลยจาก6เดือนไปแล้วนะคะขอให้เป็นช่วง12เมษายนถึงปัจจุบันเนี่ยก็สามารถใช้ได้แต่ว่าถ้าท่านเคยลงทะเบียนขอใบหนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส์ไว้แล้วนะคะแล้วท่านไม่ได้นำเป็นสำเนาไปก็ไม่มีปัญหาค่ะท่านสามารถที่จะแสดงไฟล์อิเล็กทรอนิกส์นะคะให้กับทางเจ้าหน้าที่ได้แล้วก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เราจะมีQR code ให้ท่านดาวน์โหลดไฟล์เนี่ยส่งให้เจ้าหน้าที่นะคะเพราะว่าตามระเบียบของเราอะค่ะท่านจะต้องนำเอกสารเช่นหนังสือมอบหน้าการไปใช้สิทธิ์ในฐานะนิติบุคคลกับหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลเนี่ยมอบให้ไว้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งด้วยนะคะอันนี้ก็เน้นย้ำนิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้สิทธิ์ของท่านได้สามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างสมบูรณ์นะคะก็เชิญชวนนะคะผู้กันตนและในจ้างนะคะไปร่วมกันใช้สิทธิ์เพื่อเลือกผู้แทนมาร่วมกันกำหนดอนาคตของกองทุนประกันสังคมค่ะ
0: ได้เลยแล้ววิธีการลงคะแนนไม่ยุ่งยาก
10: ไม่ยุ่งยากค่ะเพียงแต่ว่าให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าของเราเนี่ยเวลาท่านรับบัตรเลือกตั้งมาแล้วนะคะบัตรเลือกตั้งเราก็จะแบ่งเป็น2สีเพื่อให้เกิดความชัดเจนนะคะสีฟ้าจะเป็นของนายจ้างถ้าท่านไปใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนแล้วได้สีฟ้ามาอาจจะต้องตรวจสอบนิดนึงนะคะอาจจะเกิดผิดพลาดตรงไหนก็ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะของนายจ้างจะเป็นสีฟ้านะคะของผู้ประกันตนจะเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็เมื่อท่านได้รับบัตรมานะคะก็วิธีการเหมือนเลือกตั้งทั่วไปเลยคือเข้าคูหานะคะแต่ของเราเนี่ยห้ามใช้กากบาทห้ามติ๊กกากบาทนะคะของเราต้องใช้เลขอารบิกเท่านั้นนะคะเลขอารบิกในจะมีช่องให้ท่านเขียนเลขอารบิกหมด7ช่องนะคะท่านเขียนไปเลยให้ครบ7ช่องนะคะไม่ครบ7ช่องไม่เป็นไรนะคะแต่อยากให้ท่านได้สิทธิ์7เบอร์แล้วท่านเลือกเลย7เบอร์ห้ามเกินนะคะถ้าเลือกเกินจะถือเป็นบัตรเสียทั้งฉบับเลยหรือว่าถ้าท่านเลือกครบ7เบอร์แล้วแต่ท่านชอบคนนี้เป็นพิเศษท่านก็ไปใส่กากบาทหรือใส่หัวใจหรือทำเครื่องหมายใดๆก็ตามแต
0: ่
10: นะคะในคนที่ท่านชอบเนี่ยจะถือเป็นบัตรเสียทั้งใบเลยนะ
0: คะ
10: เพราะฉะนั้นเขียนเฉพาะเลขอาหรับิกเท่านั้นเลขไทยก็ไม่ได้นะคะเขียนเฉพาะเลขอาหรับิกเท่านั้นนะคะแล้วแต่ว่าถ้าท่านไปแล้วเนี่ยท่านไม่ประสงค์จะใช้สิทธิ์เลยไม่ชอบใครสักคนไม่ถูกใจทั้งคนอันนี้อนุญาตให้กากบาทได้เฉพาะช่องที่เขียนว่าไม่ประสงค์ใช้สิทธิ์นะคะ
0: ค่ะ
10: แต่ถ้าเขียนเลขอารามิกแล้วมากาไม่ประสงค์ใช้สิทธิ์ด้วยอันนี้จะถือว่า
0: บัตรเสียอีก
10: นะคะค่ะให้ระมัดระวังแล้วก็พับ
0: ตามรอย
10: นะคะลงหย่อนไปในหีบด้วยตัวท่านเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นวิธีการปกตินะคะ
0: ได้เลยชัดเจนนะคะวันที่11ตุลาคมนะใครที่ดำเนินการอะไรเอาไว้แล้วก็ไปได้เลยวันนี้ขอบคุณมากท่านรองเลขานิยดานะคะ
10: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณนิยดาเสนีมโนใหม่นะคะรองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานประกันสังคมชาวประกันสังคมทั้งหลายเข้าไปตรวจสอบเรื่องของหน่วยเลือกตั้งคุณให้ดีอีกครั้งหนึ่งก่อนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่บ้านน้ำท่วมทั้งหลายที่หนักๆเลยตอนนี้ฉะเชิงเทราปราจีนบุรีแล้วก็อีกหลายพื้นที่นะคะเข้าไปตรวจสอบเพิ่มเติมกันด้วยทางเว็บไซต์ของประกันสังคม SSO ค่ะมาชาวชิงเตาชาวร่วมลุ้นไปชิงเตาตอบกันเข้ามาแล้วเยอะแยะมากมายไก่กองว่าคุณตอบถูกไหมแล้วก็สำคัญว่าตอบถูกมาเป็นที่1หรือไม่มาเป็นที่1ก็รับไปเลย10คะแนนเต็มมาตอบถูกมาเป็นลำดับถัดไปคะแนนก็ลดหลั่นกันไปอย่างที่เราบอกกันมาตั้งแต่วันจันทร์โจทย์ของเราในการไปเที่ยวเราถามคำถามว่ารถไฟความเร็วสูงเที่ยวเดินทาง46527จากสถานีชิงเต่าเหนือซึ่งเป็นสถานีกลางในการสับเปลี่ยนขบวนนะออกตอน 16:30 นไปสถานีเยียนไถเนี่ยจะไปถึงสถานีเยียนไถในเวลากี่นาฬิกาคำถามนี้คำตอบก็คือข้อ4 18นาฬิกาเดี๋ยวนะน้องปุ๋ยน้องปุ๋ยดูน้องปุ๋ยมีใบนี้อยู่ปะเขาเฉลยข้อ4แต่น้องปุ๋ยดูบรรทัดที่3ในคำเฉลยอ่ะเอาละปุ๋ยเห็นความต่างปะปุ๋ยดูช้อยข้อ4แล้วปุ๋ยดูบรรทัดที่3ของคำเฉลยอ่ะมันไม่เหมือนกันเห็นปะเอาละพี่โอก็ไม่ได้ดูต่อเอาไงเลยทีนี้ชัวร์ปะชัวร์ปะอะไรผิดกันแน่ขอโทษนะคุณผู้ฟังมันมีเฉลย5เหรอ sure โอเคเอาใหม่นะคุณผู้ฟังคำถามรถไฟความเร็วสูงเที่ยวเดินทางดังกล่าวจะถึงสถานีเยนไถในเวลากี่นาฬิกาเฉลยคือข้อ5 18นาฬิกา11นาที18นาฬิกา10นาทีคำตอบคือข้อ5นะคะเว็บไซต์ Travel China Guide ที่รับการจองตั๋วรถไฟความเร็วสูงระบุว่ารถไฟความเร็วสูงเที่ยวเดินทาง C6527ออกเดินทางจากสถานีชิงเต่าเหนือในเวลา 16:30 นาทีจะถึงสถานีเยียนไถในเวลา 18:11 นาทีนะถ้าเป็น 18:11 นาทีจะเป็นช้อยลำดับ5เป็นช้อยลำดับ5นะคะต้องตอบว่า 18:11 นาทีค่าโดยสารชั้น1ราคา118หยวนราคาชั้น2อยู่ที่74หยวนนี่เป็นทั้งหมด5วัน5คำถามกับรอบเก็บคะแนนของเราวันจันทร์เนี่ยเราจะได้รู้นะที่จะได้แจ้งให้ทุกคนได้ทราบแล้วล่ะว่าทีมใด4คนทีมที่คุณเซตมานั่นแหละจะเป็นผู้โชคดีได้ไปชิงเต่ากับเราว่ากันแล้วก็ขอทักทายเพื่อนๆทาง Facebook ที่ทักกันมาตั้งแต่เช้าซะหน่อยคุณมี่สวัสดีค่ะคุณนุสรากุดมอร์นิ่งค่ะคุณอิมสวัสดีค่ะคุณอกและทีมงานทุกท่านคุณพรทิพย์ส่งสติกเกอร์มาทักทายกันคุณสุวพัฒน์สวัสดีค่ะคุณตุ๊กบอกว่านครปฐมสวัสดีค่ะเช้านี้ยังสดใสเนาะวันนี้ยังอากาศดีในบางพื้นที่ก็เริ่มมีฝนแล้วคุณสิริพรฟังราคาน้ำมันขึ้นแต่เช้าใจจะปวดค่ะคุณอกเนาะแพงทุกอย่างจริงๆคุณสุสนาสวัสดีค่ะคุณเกษมสวัสดีคุณอกและทีมงานคุยกันเช้านี้ฟังทุกวันเช่นเดิมแวะมาทักทายขอบคุณค่ะคุณวิรัตดีครับคุณมานพกินเจแต่ไม่ไปร่วมพิธีต่างๆจะได้บุญไหมครับได้สิคุณมานพไม่เกี่ยวกันเลยไม่เกี่ยวกันเลยค่ะไม่สะดวกไปก็ไม่ไปมันอยู่ที่เราตั้งใจเรื่องของกินเจมากกว่าค่ะคุณอุศนีสวัสดีค่ะเตรียมพร้อมรับน้ำรอบสองกันค่ะไม่ค่ะไม่พร้อมอย่ามาค่ะตกได้แต่อย่าท่วมค่ะขอร้องเลยPlease เทวดาฟ้าฝน please คุณดวงใจสวัสดีค่ะคุณอกและทีมงานที่น่ารักคุณจำเริญส่งสติกเกอร์มาทักคุณอุศนีบอกปกติฤดูกินเจผักแพงอยู่แล้วเจอน้ำท่วมยิ่งแพงขึ้นไปอีกเราจะผ่านไปด้วยกันถูกต้องคุณตุ๊กบอกผักไม้ที่จริตอะไรอย่างคืออะไรอย่างไม่เข้าใจคุณบุรินคือบางทีดิฉันก็เข้าใจมุกอะไรยากคุณบุรินสวัสดีครับคุณโอ๊กกินเจเป็นช่วงที่ผักแพงทุกทีทานเจปีนี้ขอให้ได้รับบุญทุกคนไม่ย่อท้อจ้าถูกต้องคุณธราทิพย์สวัสดีค่ะคุณนิณาคนสวยขอบคุณนะคะคุณพึ่งสวัสดีค่ะคุณพึ่งมาช้านะวันนี้คุณสุริสุดเดชสักทักทายค่ะคุณสิยานยังไม่ได้ลงทะเบียนไปเลือกตั้งได้ไหมคะไม่ได้ค่ะต้องลงทะเบียนแล้วเท่านั้นคุณตุ๊กผิดไหมที่จะรักผวนคามขอกลับไปอีกทีนึงเลยถ้าไม่ปุ๋ยรู้อะอะไรลูกหนูพิมพ์อะไรหนูพูดอะไรมาผิดไหมที่จะรักอ๋อเลือกตั้งถ้าไม่ได้ลงทะเบียนนะได้เหรอเขาบอกเหรออ๋อถ้าเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมไม่ต้องลงทะเบียนก็ไปได้อ้าวเหรอเออขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณคะโอเคหลายเรื่องมากพอคุยกับคุณผู้ฟังเมื่อกี้ก็ผวนคำไปแล้วรอบหนึ่งเอามาเลือกตั้งอีกเลือกตั้งนะจ๊ะเลือกตั้งประกันสังคมอ้าวทีมงานบอกว่าถึงไม่ได้ลงทะเบียนก็ไปได้โอเคเอาละส่วนคำเฉลยก็18:11 ข้อ5ถูกต้องนะเมื่อสักครู่ก็บอกไปแล้วว่าเป็นข้อ5คุณเทนสวัสดีครับคุณโอคุณชุติการสวัสดีค่ะฟังทุกวันขอบคุณนะคะผิดไหมที่จะรักอ่ะโอเคตามนั้นจ้ะตามนั้นว่ากันไป ไปกันที่เรื่องอื่นอีกสักนิดนึงก็แล้วกันพอที่จะมีเวลาเอาเรื่องโอ้เมื่อเช้ามีไฟไหม้โรงงานที่สมุทรสาครนะไฟไหม้โรงงานบ่อยเหมือนกันนะเมื่อเช้าตรู่ค่ะ 4:30 ท้องที่สภ.กระทุ่มแบนค่ะรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นในบริษัทแห่ง1หมู่4ตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนสมุทรสาครซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตขนมรายใหญ่เลยแต่เขาไม่ได้บอกว่าขนมอะไรนะเป็นบริษัทผู้ผลิตขนมรายใหญ่ของจังหวัดสมุทรสาครเลยค่ะรถดับเพลิงสนับสนุนกันมา20คันน่ะที่กระทุ่มแบนเพลิงไหม้รุนแรงบริเวณอาคาร2ชั้นขนาดใหญ่ที่ใช้เป็นส่วนของสำนักงานออฟฟิศห้องผลิตขนมขบเคี้ยวโกดังสินค้าหมดเลยค่ะฉีดน้ำกันอยู่เป็นชั่วโมงคุมเพลิงอยู่ในวงจำกัดให้ไม่ลุกลามไปอาคารข้างเคียงไม่มีรายงานของผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะแต่ความรุนแรงของไฟส่งผลทำให้ส่วนโครงสร้างของหลังคาด้านหลังพังถล่มลงมาเลยต้นเพลิงเกิดจากบริเวณส่วนที่ใช้เป็นสำนักงานออฟฟิศคือเพลิงเวลามันไหม้อ่ะคุณมันจะลุกลามเร็วมากนะไหม้ในส่วนของออฟฟิศก่อนจากนั้นก็ลุกลามอย่างรวดเร็วจากด้านหน้าสุดไปหลังสุดเลยค่ะแต่เนื่องจากตั้งแต่ส่วนกลางของตัวอาคารไปถึงด้านหลังของตัวอาคารเป็นส่วนของห้องผลิตขนมกับโกดังเก็บสินค้ามันก็เลยเป็นเชื้อเพลิงติดไฟง่ายไฟมันเลยลุกลามอย่างรวดเร็วโครงสร้างหลังคาอาคารบางส่วนพังลงมาเบื้องต้นความเสียหายหลาย10ล้านค่ะสาเหตุก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่นะคะแต่เบื้องต้นอาจจะเป็นไฟฟ้าลัดวงจรหรือไม่อย่างไรนี่เป็นทั้งหมดของเราวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณทุกการติดตามรับชมการติดตามรับฟังติดตามรับชมทุกข้อความที่ส่งเข้ามาทักทายพูดคุยขอบคุณมากและขอบคุณสำหรับการร่วมเล่นเกมนะทุกคนจ๋าคุณพลาดรอบนี้ไม่เป็นไร106ออนทัวร์ของเราขยันเดินทางจ้ะลุ้นกันใหม่ในทริปหน้าสนุกกันทุกทริปแน่นอนนะสำหรับผู้ที่โชคดีเดี๋ยววันจันทร์ก็มารายงานให้ทราบก็แล้วกันว่าเป็นทีมไหนอะไรอย่างไรวันนี้หมดเวลาเสาร์อาทิตย์นี้กรุงเทพฝนมาเต็มๆขอให้ทุกคนปลอดภัยทั้งตัวบุคคลทรัพย์สินบ้านเรือนกันด้วยวันจันทร์คุยข่าวกันต่อวันนี้ลากันไปเท่านี้คุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถสวัสดีค่ะ
11: คุยกันเช้านี้ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมที่วิทยุครอบครัวข่าว FM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: Taste Allow Town รสชาติความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวเปิดบันทึกหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทยย้อนเวลาสู่ประวัติศาสตร์ค้นพบเรื่องราวของความกล้าหาญและความเสียสละที่ควรค่าแก่การภาคภูมิใจเริ่มต้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5ในฉลองพระองค์ชุดจอมทัพเรือที่แสนสง่างามริมแม่น้ำเจ้าพระยาตื่นตาตื่นใจกับปืนเสือหมอบหรือปืนอาร์มสตรองที่ยังคงตั้งตระหง่านเป็นสัญลักษณ์ของการป้องกันประเทศพร้อมชมเรือหลวงแม่กลองเรือรบที่ปฏิบัติภารกิจรับใช้ชาติยาวนานที่สุดของกองทัพเรือไทยก่อนออกเดินทางต่อไปยังป้อมผีเสื้อสมุทรอีกหนึ่งป้อมปราการหลักที่เคยทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติในช่วงเวลาสำคัญของประวัติศาสตร์เปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
1: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
2: รายการสมาร์ท SME สัปดาห์นี้ชวนส่องวิถีผู้ประกอบการอาหารที่ไม่เบียดเบียนสรรพชีวิตในธีมเทศกาลกินเจกระตุ้นเศรษฐกิจจิตใจผ่องใสติดตามได้ตลอดสัปดาห์นี้ในรายการสมาร์ท SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
3: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
4: Smart SME สนับสนุนโดย Day Hair แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวแนบสนิทเป็นธรรมชาติๆ
5: 10:08 น.สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Smart SME ค่ะวันนี้วันศุกร์ที่9ตุลาคม2569อยู่กับดิฉันสายเบญจมาลัญญาสุอินะคะวันนี้เสียงแปลกๆไปมาทักทายคุณผู้ฟังคิดถึงกันไหมเอ่ยปกติเราก็เจอกันอยู่แล้วแต่ว่าจะเจอกันช่วงเย็นๆนะคะทาง FM 106 MHz แต่ว่าวันนี้ใส่มาปฏิบัติหน้าที่แทนพี่ปุ๊กสมาพรชูกิจ1วันนะคะพี่ปุ๊กติดภารกิจค่ะเดี๋ยววันจันทร์พี่ปุ๊กก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะคะเช่นเดิมค่ะพูดคุยกันเข้ามาได้เลยทางหน้า Facebook Fanpage นะคะวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz ค่ะวันนี้มีหลากหลายประเด็นเลยล่ะที่จะมาอัปเดตข่าวกับคุณผู้ฟังกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องราวของเศรษฐกิจนะคะมีหลากหลายข่าวที่น่าสนใจแต่ว่าก่อนอื่นเลยขออนุญาตมาอัปเดตราคาน้ำมันกันก่อนวันนี้ราคาน้ำมันขึ้นแล้วนะน้ำมันขึ้นแล้วนะคะใครติดตามข่าวอยู่วันศุกร์เนี่ยแหละค่ะมีผลแล้วน้ำมันขึ้น75สตางค์ต่อลิตรนะคะตั้งแต่ตี5ที่ผ่านมาไปดูกันนะคะอัปเดตล่าสุดสำหรับหลังการออกประกาศราคาน้ำมันปรับตามกลไกตลาดทั่วประเทศวันนี้หลายๆท่านอาจจะเอ๊ะยังไม่รู้สึกเพราะว่าขึ้นมาสัก75สตางค์แต่ไม่แน่อนาคตอาจจะขึ้นมาอีกเรื่อยๆนะคะไปดูดีเซล B20 ค่ะราคาหน้าปั๊มวันนี้37.19 บาทสตางค์ต่อลิตรค่ะดีเซลนะคะ42.94 บาทสตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่35.69 บาทสตางค์ค่ะแก๊สโซฮอล์91นะคะอยู่ที่41.07 บาทสตางค์แก๊สโซฮอล์95อยู่ที่41.44 บาทสตางค์ส่วนเบนซินอยู่ที่50.43 บาทสตางค์ต่อลิตรนะคะนี่คือบวกขึ้นมาแล้ว75สตางค์ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณนะว่าค่าครองชีพของเราอาจจะกระเตื้องขึ้นมาอีกเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยนึงแล้วก็ขอภาวนาให้ไม่ขึ้นมากไปกว่านี้สักเท่าไหร่นะคะดูราคาทองมั่งดีกว่า ราคาทองคำก็ขึ้นเหมือนกันวันนี้ตามประกาศสมาคมค้าทองคำค่ะราคาทองเปิดตลาดเมื่อเวลา 9:03 นที่ผ่านมานะคะตลาดซื้อขายทองคำในประเทศปรับขึ้น550 บาทจากราคาปิดตลาดเมื่อวานนี้นะคะทองรูปพรรณค่ะขายออกที่ 67,100 บาทส่วนรับซื้ออยู่ที่บาทละ 64,778.68 บาทส่วนทองแท่งค่ะขายออกอยู่ที่ 66,300 บาทนะคะและรับซื้ออยู่ที่ 66,100 บาทค่ะก็มีการวิเคราะห์กันมากมายเลยนะคะที่อาจจะได้รับผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดที่เจ้าหน้าที่เฟดส่งสัญญาณว่าอาจจำเป็นต้องปรับขึ้นดอกเบี้ยนะคะเพื่อควบคุมเงินเฟ้อกับอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของสงครามเนาะเมื่อวานนี้ก็มีข่าวออกมานะคะว่ามีการบอกกันว่าจะไม่มีการโจมตีอิหร่านแล้วนะสหรัฐจะไม่โจมตีอิหร่านในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะก็อาจจะมีส่งผลกระทบต่อราคาทองคำในช่วงนี้ด้วยนี่เราอัปเดตกันนะคะราคาน้ำมันแล้วก็ราคาทองคำเช้าวันนี้ส่วนวันนี้ค่ะ Smart SME จะมีประเด็นที่จะสัมภาษณ์ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องวัยเกษียณอันนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆเลยแต่เดี๋ยวเราจะคุยกันในช่วงที่2ของรายการค่ะเกริ่นให้คุณผู้ฟังรู้ก่อนเผื่อใครสนใจประเด็นนี้นะคะคำว่าเกษียณในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้หมายถึงการหยุดทำงานหรือว่าหยุดใช้ชีวิตนะแต่ว่าเราเนี่ยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยเต็มรูปแบบเพราะฉะนั้นกลุ่มคนอายุ60ปี plus 60ปีบวกเนี่ยแหละค่ะกำลังจะเป็นแรงงานเป็นกำลังคนที่มีศักยภาพในโลกยุคใหม่ในเศรษฐกิจยุคใหม่น่าสนใจมากๆเลยเดี๋ยวช่วงที่2ของรายการเนี่ยเราพูดคุยประเด็นนี้กันคุณผู้ฟังอย่าเปลี่ยนคลื่นไปไหนนะคะอยู่ด้วยกันฟังกัน

0: 22,000 ถึง 30,000 ล้านบาทอย่างที่บอกซึ่งก็จะไปกระทบกับ GDP เนี่ยราวๆ 0.1 ถึง 0.2% พื้นที่ปลูกข้าวภาคกลางค่ะได้รับผลกระทบหนักสุดเลยแต่เศรษฐกิจไทยก็ยังมีเม็ดเงินนะคะจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสรวมถึงงบเยียวยาอุทกภัยแล้วก็เงินชดเชยจากประกันภัยที่จะถูกอัดฉีดเข้ามาช่วยพยุงแล้วก็ชดเชยผลกระทบดังกล่าวด้วยตอนนี้เนี่ยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือนกันยายน2569ที่ผ่านมากลุ่มตัวอย่าง 2,241 ตัวอย่างทั่วประเทศพบว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวมเนี่ยปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 52.1 นะคะซึ่งเป็นการปรับลดลงครั้งแรกในรอบ4เดือนเลยค่ะแน่นอนละค่ะเหตุปัจจัยลบสำคัญที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคมากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยนะคะน้ำท่วมเนี่ยกระทบหนักไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพปริมณฑลภาคกลางภาคตะวันออกภาคเหนือทั้งทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเองผลผลิตการเกษตรไปจนถึงการค้าแล้วก็การท่องเที่ยวด้วยนะคะราคาพลังงานกับค่าครองชีพก็ยังสูงราคาน้ำมันขายปลีกเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นนี่อย่างที่สายเพิ่งแจ้งไปเมื่อช่วงต้นรายการน้ำมันขึ้นนะคะดีเซลก็ขยับเกินระดับ40บาทต่อลิตรไปแล้วเรียบร้อยทีนี้ต้นทุนค่าขนส่งแล้วก็ราคาสินค้าเนี่ยก็แน่นอนค่ะปรับตัวขึ้นกำลังซื้อภาวะเศรษฐกิจของผู้บริโภคก็จะรู้สึกว่าเศรษฐกิจเนี่ยฟื้นตัวช้าแล้วก็มีลักษณะของ K shape นะคะก็คือรายได้เนี่ยไม่สอดคล้องกับค่าครองชีพเลยหนี้ครัวเรือนก็สูงแล้วก็อย่างไรก็ตามนะคะก็ยังมีปัจจัยบวกอย่างที่บอกที่เข้ามาช่วยพยุงตอนนี้เนี่ยก็คือการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทย plus ไปอีก2เดือนวงเงินเฉลี่ยเดือนละ500บาทนะคะรวม 1,000 บาทก็จะคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าแวดไว้ที่ 7% ต่อไปอีก1ปีโอ้ถ้าแวดขึ้นเนี่ยก็หนักเลยนะอันนี้ยังคงแวดอยู่ก็ยังพอได้อยู่นะคะตัวเลขการส่งออกเดือนสิงหาคมที่ยังขยายตัวได้ดีถึง 24.3% ราคาสินค้าเกษตรสำคัญอย่างพวกข้าวยางพาราแล้วก็ปาล์มน้ำมันเนี่ยถือว่าปรับตัวสูงขึ้นนะคะเมื่อเทียบกับปีก่อนทีนี้ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวมก็ยังปรับลดลงมาอยู่ดีค่ะอยู่ที่ระดับ 45.1 นะคะดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสในการหางานทำเนี่ยก็ลดลงมาอยู่ที่ 50.1 ส่วนความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้ในอนาคตนะคะปรับลดลงมาอยู่ที่ 61.2ทำให้ในภาพรวมเนี่ยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในปัจจุบันปรับลดลงมาอยู่ที่ 34.8 นะคะก็ยังเป็นตัวเลขทางเศรษฐกิจที่อาจจะเรียกได้ว่าน่ากังวลแต่ก็เป็นการปรับลดลงครั้งแรกนะในรอบ4เดือนนะคะก็ยังดีที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะคะถึงแม้จะเจอปัญหาไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์อุทกภัยอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นการปรับลดลงครั้งแรกก็ดูไว้เป็นตัวเลขที่อาจจะเรียกได้ว่ารู้ไว้แต่ว่าก็ไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปเนอะเพราะว่ายังไงก็ชีวิตมันต้องดำเนินหน้าต่อไปนะคะคุณผู้ฟังเหมือนจะปลอบใจกันเองแต่ว่าก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราท้อถอยเนาะเห็นตัวเลขแล้วโอ้ยยิ่งท้อยิ่งถอยเลยก็ยิ่งไม่มีอะไรดีขึ้นเพราะฉะนั้นเราเดินหน้าต่อกันดีกว่านะคะเอาละค่ะอย่างที่บอกเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีสัมภาษณ์กันแล้วก็อาจจะมีประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆมาอัปเดตเพิ่มเติมด้วยนะคะแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ค่ะ
1: สมาร์ท SME สนับสนุนโดย Day Hair แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวแนบสนิทเป็นธรรมชาติ
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
6: แค่เปิดบัญชีใช่ไหม
5: ได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
6: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีปรับไม่เกิน300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญ

0: ให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
1: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
2: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี้
3: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME
4: 10:19 น.ค่ะกลับมาช่วงที่2ของ Smart SME นะคะอยู่กับสายเบญจมาลันค่ะวันนี้มารับหน้าที่แทนพี่ปุ๊กสมาพรชูกิจ1วันนะคะเดี๋ยวพี่ปุ๊กกลับมาวันจันทร์มีคุณผู้ฟังทักทายกันผ่านเข้ามาทางหน้าแฟนเพจด้วยนะคะคุณนิกุลสวัสดีครับสวัสดีนะคะแล้วก็คุณสุภัทรบอกว่าสวัสดีทุกๆคนแดดแรงวันนี้แดดแรงจริงแดดแรงมากเลยนะคะเมื่อเช้านี้โอ้โหเพิ่งจะที่บ้านไซเนี่ยเพิ่งจะ7 โมงเช้าเองแต่ว่าโอ้โหแดดแรงสุดๆไปเลยรักษาสุขภาพดูแลกันด้วยดูแลตัวเองกันด้วยนะคะอย่างที่ไซเกริ่นไว้ตั้งแต่ช่วงแรกของรายการนะคุณผู้ฟังประเด็นที่เราจะคุยกันวันนี้นะคะน่าสนใจมากๆเลยเมื่อคำว่าเกษียณเนี่ยอาจไม่ได้หมายถึงการหยุดทำงานหรือว่าการหยุดใช้ชีวิตอีกต่อไปเพราะว่าอย่างในปัจจุบันนี้หลายคนก็จะเห็นนะคะผู้คนอายุยืนยาวขึ้นสุขภาพก็ดีขึ้นมีผู้สูงวัยจำนวนไม่น้อยเลยมีความรู้มีประสบการณ์มีทักษะและที่สำคัญมีกำลังใจที่จะทำงานต่อตอนนี้ประเทศไทยของเรากำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มรูปแบบแล้วค่ะเพราะฉะนั้นกลุ่มคนอายุ60บวกนี่แหละจะกลายเป็นกำลังแรงงานเป็นกลุ่มผู้ประกอบการแล้วเป็นตลาดผู้บริโภคที่มีศักยภาพด้วยเป็นโอกาสของธุรกิจและ SME เลยค่ะที่ต้องมองว่าวัยเกษียณไม่ใช่ปลายทางแต่เป็นตลาดและกำลังสำคัญของเศรษฐกิจยุคใหม่นะคะวันนี้เราจะพูดคุยกันกับผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางานคุณศิริวรรณสุภมิตรพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะคุณศิริวรรณสวัสดีค่ะ
5: ค่ะสวัสดีค่ะคุณทรายแล้วก็ผู้ฟังรายการทุกท่านค่ะ
4: ค่ะก่อนอื่นเลยอยากถามถึงแรงงานอายุ60ปีเนี่ยค่ะคุณศิริวรรณคะทุกวันนี้ประเทศไทยมองว่าแรงงานอายุ60จากคนที่ควรเกษียณเนี่ยกลายมาเป็นกำลังสำคัญของตลาดแรงงานได้ยังไงคะ
5: ค่ะวันนี้ประเทศไทยนะคะต้องปรับมุมมองต่อผู้สูงอายุแล้วล่ะค่ะคุณทรายจากเดิมที่มองว่าเมื่ออายุ60ปีแล้วคนหยุดทำงานมาเป็นการมองว่า60ปีคือวัยที่สามารถทำงานต่อได้ค่ะอย่างที่คุณทรายนำเรียนท่านผู้ฟังเมื่อสักครู่ว่าปัจจุบันนี้เรามีนวัตกรรมและความก้าวหน้าทางการแพทย์นะคะทำให้วัย60ปีในปัจจุบันเนี่ยไม่เหมือน60ปีเมื่อย้อนไป10-20ปีที่ผ่านมาค่ะในวันนี้ยังคงมีความแข็งแรงมีพลังแล้วก็มีความกระฉับกระเฉงเนาะคุณทรายเนาะ
4: ใช่ค่ะ
5: และมีความพร้อมที่จะทำงานต่อและเป็นกำลังแรงงานสำคัญของประเทศอย่างที่คุณทรายบอกท่านผู้ฟังว่าตอนนี้เราก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วแต่ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะคะรวมถึงเป็นเทรนด์ทั่วโลกเลยค่ะคุณทรายซึ่งเราเนี่ยได้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์มาตั้งแต่ปี2548นะคะแล้วก็สภาพัฒน์ก็คาดการว่าเราจะเข้าสู่สังคมสูงวัยในระดับสุดยอดเนี่ยในปี2576แน่นอนนะคะว่าเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยในปี2576เราจะมีผู้สูงอายุมีสัดส่วนถึง28%ของประชากรทั้งหมดค่ะขณะที่วัยแรงงานของเราก็ลดลงนะคะคุณสายทราบไหมคะว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีจำนวนเด็กเกิดใหม่ลดลงต่ำสุดในรอบ75 ปีนะคะเหลือเพียงประมาณ400,000คนต่อปีแต่เรามีจำนวนผู้เสียชีวิตนะคะมากกว่าผู้เกิดเนี่ยเป็นปีที่5ติดต่อกันค่ะสัดส่วนนี้จะมากกว่ากันประมาณ 1,700,000 40,000 คนค่ะต่อปีค่ะคุณสายหมายความว่าตายมากกว่าเกิดอะค่ะ
4: ค
5: ่
4: ะ
5: ดังนั้นผู้สูงอายุเนี่ยจึงไม่ควรถูกมองเพียงในฐานะผู้รับสวัสดิการนะคะแต่ควรถูกมองว่าเป็นทุนมนุษย์ที่มีความรู้มีทักษะและประสบการณ์ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้เพื่อทดแทนกำลังแรงงานที่ลดลงของประเทศเราค่ะ
4: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยไม่อยากเรียกว่าผู้สูงอายุเลยค่ะเพราะว่า60ทุกวันนี้ไม่แก่นะเอาจริงๆใช่ไหมคะคุณสิริวัล
5: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
4: คือดูไม่แก่เลยนะ
5: ให้สัมภาษณ์ด้วยนะคะคุณสาว
4: อุ้ยอุ้ยดูจากในภาพยังสาวแล้วสวยมากๆอ๋อ
5: ขอบคุณค่ะ
4: จริงๆค่ะจริง
5: ๆเดี๋ยวอีก 3-4 ปีเนี่ยต้องอยู่ในกลุ่มซุปเปอร์เอจจิ้งแน่นอนค่ะคุณสายคราวนี้อยากจะนำเรียนคุณสายแล้วก็ท่านผู้ฟังนิดนึงว่ากรมการจัดหางานเรามีภารกิจหลักในการส่งเสริมการมีงานทำให้แก่ประชาชนท
4: ุ
5: กกลุ่มนะคะทุกช่วงวัยซึ่งรวมถึงแรงงานผู้สูงอายุด้วยและเราก็ได้ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุนะคะเป็นพิเศษเพราะอะไรเพราะว่าเราจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างที่ได้นำเรียนข้อมูลไปแล้วนะคะเราอยากส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่ยังมีศักยภาพสามารถทำงานหรือประกอบอาชีพเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจและสังคมมีคุณค่าในตัวเองและพึ่งพาตนเองได้อะค่ะเราได้บูรณาการร่วมมือกับทุกภาคส่วนนะคะคุณสายทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมอะค่
4: ะ
5: ในการรวบรวมตำแหน่งงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุอะคะในสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐรวมทั้งเราก็อยากส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระที่เป็นที่ต้องการของตลาดนะคะในพื้นที่ที่ผู้สูงอายุได้มีภูมิลำเนาอยู่อะค่ะในปีงบประมาณที่ผ่านมาค่ะมีผู้สูงอายุที่มาใช้บริการจัดหางานกับเราอะเกือบ 1,200 คนนะคะซึ่งในจำนวนนี้ได้รับการบรรจุงาน900กว่าคนค่ะเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจนี่ประมาณ92ล้านบาทต่อปีนะคะนอกจากนี้ก็คือได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระแล้วก็ฝึกเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุบางท่านท่านจะมีภูมิปัญญาประจำตัวค่ะคุณทรายเราเลยนำท่านมาฝึกเป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาเหล่านี้ไม่ให้สูญหายไปแล้วก็นอกจากท่านได้เป็นวิทยากรท่านจะมีรายได้จากการเป็นวิทยากรแล้วเนี่ยผู้ที่มาเข้ารับการฝึกกับท่านนะคะยังได้นำความรู้และภูมิปัญญาเนี่ยไปสานต่อได้ค่ะคุณทราย
4: ยอดเยี่ยมเลยเท่าที่ได้พูดคุยกับผู้สูงอายุหรือว่าวัยเกษียณแล้วเนี่ยค่ะเขาสะท้อนว่ายังไงบ้างคะทำไมเขาถึงยังอยากทำงานอยู่แล้วก็มีงานอะไรบ้างที่แบบอยากทำหรือว่าเข้ามามีบทบาทในตลาดแรงงานนะคะ
5: ทำไมผู้สูงอายุถึงต้องอยากทำอยู่อยากทำงานอยู่ใช่ไหมคะ
4: ค่ะ
5: อยากจะขอนำเรียนถึงข้อมูลการทำงานความต้องการทำงานของผู้สูงอายุก่อนดีไหมคะเราจะได้ร้อยเรียงกันไปนะคะว่าจากข้อมูลของกรมกิจการผู้สูงอายุเนี่ยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปัจจุบันนี้ประชากรไทยเรามีราว65ล้านคนนะคะคุณชายในจำนวนนี้เป็นผู้สูงอายุแล้ว14ล้านคนคิดเป็นร้อยละ21แล้วก็มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างที่ได้นำเรียนมาแล้วนะคะซึ่งสภาพัฒน์เขาก็คาดการณ์ว่าในปี2581เนี่ยจะมีผู้สูงอายุมากถึง20ล้านคนคิดเป็นร้อยละ30ของประชากรทั้งหมดกล่าวคือประชากรไทย5คนนะคะจะมีผู้สูงอายุ1คนแล้วก็จากข้อมูลล่าสุดที่สภาพัฒน์ระบุในการประชุมนะคะเชิง ปฏิบัติการเมื่อวันที่8ที่ผ่านมาค่ะให้ข้อมูลว่าปัจจุบันนี้ยังมีผู้สูงอายุประมาณ 6.7 ล้านคนที่ยังทำงานอยู่ค่ะคุณฟายและยังมีอีกประมาณ 1.2 ล้านคนที่พร้อมทำงานหรือยังอยากประกอบอาชีพนะคะตัวเลขนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าตลาดแรงงานผู้สูงอายุเนี่ยไม่ใช่ตลาดขนาดเล็กค่ะคุณฟายแต่โจทย์ที่สำคัญก็คือจะทำอย่างไรที่จะดึงผู้สูงอายุเหล่านี้ให้กลับเข้าสู่ตลาดแรงงานซึ่งเป็นโจทย์ที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอะค่ะไม่ใช่เฉพาะกรมการจัดหางานเองหรือกระทรวงแรงงานเองนะคะภาครัฐอื่นๆหรือภาคเอกชนก็ต้องมาบูรณาการร่วมกันเพื่อลดช่องว่างที่เป็นอุปสรรคนะคะไม่ว่าจะเป็นทางทักษะที่ไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
4: อ
5: ันนี้เป็นความสำคัญเลยนะคะคุณทรายรวมถึงอัตราค่าจ้างสภาพแวดล้อมในการทำงาน และต้องมาร่วมกันออกแบบการจ้างงานที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้สูงอายุได้เข้าสู่ตลาดแรงงานค่ะ
4: นี่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญเหมือนกันทางกรมการจัดหางานของเราได้มีการติดตามผลไหมคะว่าวัยเกษียณที่ทำงานเนี่ยอยู่กับนายจ้างมีปัญหาอะไรที่อาจจะต้องได้รับการช่วยเหลือหรือว่าได้รับการแก้ไขไหมคะ
5: ค่ะเมื่อให้บริการแล้วนะคะบริการจัดหางานไปแล้วหรือบริการส่งเสริมการประกอบอาชีพไปแล้วเนี่ยกรมการจัดหางานเราจะมีระบบติดตามผลการบรรจุงานค่ะเราไม่ได้จบแค่ภารกิจเพียงแค่ส่งตัวผู้สมัครไปให้นายจ้างนะคะคุณทรายผลลัพธ์ของกรมการจัดหางานก็คือจำนวนผู้สมัครที่มาใช้บริการกับเราและก็ได้รับการบรรจุงานก็คือผลลัพธ์ที่เราอยากได้นะคะซึ่งการติดตามนี่เราจะติดตามทั้งจากตัวผู้มาใช้บริการเองและก็นายจ้างแล้วเราก็จะบันทึกข้อมูลลงในระบบไทยมีงานทำซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ให้บริการของเราเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการนำไปพัฒนาต่อยอดนะคะรวมถึงการกำหนดนโยบายที่สำคัญเพื่อส่งเสริมการจ้างงานให้กับผู้สูงอายุขณะนี้อยากเรียนคุณทรายแล้วก็ท่านผู้ฟังว่าเราอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบอะค่ะเพื่อให้มีการติดตามมีการวิเคราะห์การทำงานแล้วก็สถานการณ์การจ้างงานผู้สูงอายุและเราก็ปรับความการวัดความสำเร็จของเราในเรื่องนี้ค่ะคุณทรายจากเดิมที่วัดความสำเร็จว่าจับผู้ได้และบรรจุงานไปสู่การวัดว่าจับผู้แล้วทำงานได้จริงอยู่ได้นานไหมและงานมีคุณภาพหรือไม่ค่ะคุณทราย สำหรับปัญหานะคะที่ควรติดตามเนี่ยว่าผู้สูงอายุมีปัญหาอะไรบ้างในการทำงานนะคะเท่าที่ศึกษาข้อมูลนะคะประสานกับนายจ้างแล้วก็ประสานกับตัวท่านผู้สูงอายุเองอะค่ะก็จะมีทั้งเรื่องลักษณะงาน งานที่ไม่เหมาะสมกับวัยอะค่ะชั่วโมงการทำงานค่ะก็เป็นอีกปัจจัยนึงความปลอดภัยแล้วก็สภาพแวดล้อมในการทำงานค่าตอบแทนนะคะและที่สำคัญค่ะคุณตาย คือการปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีค่ะอันนี้ผู้สูงอายุอาจจะยังก้าวไม่ทันการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ค่ะคุณตาย
4: อันนี้สำคัญมากเลยนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้โลกเปลี่ยนไปเยอะมากถ้าเกิดว่าตามไม่ทันเนี่ยแป๊บเดียวก็คือตกขบวนเลยจริงๆค่ะ
5: ค่ะรวมถึงเราด้วยนะคะคุณชายอย่าว่าแต่ผู้สูงอายุ
4: จริงค่ะขนาดเรายังไม่ค่อยทันเลยต้องคอยอัปเดตอยู่ตลอดเลยนะคะทีนี้ในปัจจุบันเนี้ยค่ะบริษัทในบ้านเราเนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องของการจ้างงานผู้สูงอายุมากน้อยขนาดไหนคะ
5: ค่ะปัจจุบันนี้นะคะบริษัทเริ่มมีความเข้าใจเรื่องการจ้างงานผู้สูงอายุมากขึ้นนะคะคุณทราย
4: ค่ะ
5: โดยเฉพาะบริษัทค้าปลีกแล้วก็บริษัทด้านอาหารด้านบริการด้านการผลิตและธุรกิจที่สามารถออกแบบงานให้เหมาะสมกับวัยเช่นงานพาร์ทไทม์งานบริการงานธุรการหรืองานที่ไม่ใช้แรงงานหนักได้ค่ะในปีงบประมาณพ.ศ.2569ที่ผ่านมานะคะมีสถานประกอบการรายใหญ่เช่น CJ Mall, Big C, Lotus, Home Pro, McDonald's แล้วก็ในเครือเซ็นทรัลนะคะที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุทำงานโดยเน้นงานเบางานพาร์ทไทม์และงานบริการค่ะแล้วก็เราทำงานเชิงรุกค่ะคุณทรายกรมการจัดหางานก็ออกลงพื้นที่สร้างความเข้าใจให้ตระหนักถึงความสำคัญของการจ้างงานผู้สูงอายุเพื่อทดแทนการขาดแคลนแรงงานให้กับสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องนะคะและเราก็ได้จัดทำบันทึกความเข้าใจเรียกง่ายๆว่า MOU นะคะในการส่งเสริมการจ้างงานให้กับผู้สูงอายุกับนายจ้างสถานประกอบการขณะนี้ทำไปแล้ว17แห่งค่ะอาทิบริษัทในเครือ CPO นะคะเซ็นทรัลรีเทลบริษัทอินเด็กซ์บริษัทแบล็คแคนยอนนะคะจากความร่วมมือเหล่านี้ค่ะทำให้เกิดการจ้างงานผู้สูงอายุแล้วกว่า200กว่าคนค่ะสร้างรายได้มูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยประมาณ34ล้านบาทต่อปีนะคะค่าจ้างเนี่ยจะตกอยู่ที่ประมาณ 14,000 ถึง 15,000 ค่ะคุณทรายซึ่งแน่นอนแค่นี้เราไม่พอนะคะเราก็จะขยายความร่วมมือไปยังสถานประกอบการอื่นๆในการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุให้มากยิ่งขึ้นค่ะคุณทราย
4: โอ้โหเยี่ยมเลยเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ายังได้ทำงานอยู่มันกระปรี้กระเปร่านะคะคุณสิริวัลย์จริงๆเป็นข้อดีนะ
5: ใช่มีชีวิตชีวาคุณทราย
4: ค่ะอีกอย่างนึงค่ะเนื่องจากรายการเราเป็น Smart SME นะคะก็เลยจะขออนุญาตถามแทนผู้ประกอบการ SME สักนิดนึงถ้าเกิดว่าทางฝั่งผู้ประกอบการ SME เนี่ยสนใจอยากจะจ้างแรงงานที่เป็นผู้สูงอายุแบบนี้บ้างนะคะจะมีมาตรการอะไรมาช่วยเหลือ SME บ้างไหมคะ
5: ค่ะมาตรการสำคัญที่มีอยู่ตอนนี้ค่ะคือสิทธิประโยชน์ทางภาษีนะคะสำหรับการจ้างผู้สูงอายุโดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนบุคคลเนี่ยสามารถนำค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้สูงอายุไปหักเป็นรายจ่ายได้2เท่าภายใต้เงื่อนไขนะคะผู้สูงอายุต้องมีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแล้วก็เป็นสัญชาติไทยค่ะค่าจ้างที่นำมาใช้สิทธิ์ต้องไม่เกิน 15,000 บาทต่อเดือนต่อคนค่ะและจำนวนผู้สูงอายุที่ใช้สิทธิ์ได้นะคะต้องไม่เกินร้อยละ10ของจำนวนลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น
4: ค่ะ
5: ซึ่งมาตรการนี้ค่ะคุณทรายอาจจะต้องมีการทบทวนนะคะรวมถึงต้องมีมาตรการจูงใจอื่นๆค่ะเพื่อจะให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้มีโอกาสในการทำงานมากขึ้น ค่ะและรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยซึ่งเข้มข้นขึ้นนะคะคุณทรายแน่นอนคิดว่าตัวเนี้ยจะต้องมีการพูดคุยกันในส่วนของมาตรการว่าเราจะต้องมีการทบทวนและปรับมาตรการยังไงให้สอดคล้องแล้วก็ช่วยเหลือ SME ในการจ้างงานแรงงานสูงวัยได้ค่ะคุณทรายค่ะอันนี้ฝากเป็นโจทย์นะคะที่จะต้องไปดำเนินการต่อค่ะคุณทรายค่ะ
4: ค่ะนี่อาจจะต้องมีการคิดมาตรการอื่นๆเข้ามาช่วยเหลือมากขึ้นเพราะว่าอย่างที่บอกว่าสังคมเราก็ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเข้าไปทุกวันแล้วนะคะอันนี้ต้องมีมาตรการจริงๆแต่ใส่เชื่อว่าตอนนี้เนี่ยคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่จะต้องมีกลุ่มที่เป็นไม่อยากเรียกว่าผู้สูงอายุจะเอาเป็นกลุ่ม60ปีขึ้นไปก็แล้วกันเป็นกลุ่มวัยเกษียณเป็นกลุ่ม60ปีขึ้นไปนะคะที่ฟังแล้วอุ๊ยรู้สึกว่าน่าสนใจจังเลยถ้าหากว่ามีช่องทางเนี่ยที่สามารถจะหางานทำได้ซึ่งยังเป็นงานที่เรายังมีแรงมีกำลังอยู่เนี่ยนะคะจะมีวิธีการติดต่อกรมการจัดหางานอย่างไรรวมไปถึงว่าทางกรมการจัดหางานเนี่ยค่ะมีวิธีการอย่างไรบ้างที่จะให้ภาคประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการได้ง่ายขึ้นนะคะ
5: ปัจจุบันกรมเรานะคะได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการนะคะจากเดิมเนี่ยประชาชนต้องเดินทางมาหาหน่วยงานค่ะคุณทรายเป็นบริการเนี่ยต้องไปหาประชาชนค่ะโดยใช้ช่องทางดิจิตอลและช่องทางทางภาคสนามควบคู่กันไปเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้สูงอายุนะคะรวมถึงประชาชนที่ต้องการทำงานทุกคนเนี่ยเข้าถึงบริการของกรมได้อย่างสะดวกและทั่วถึงค่ะปัจจุบันเรามีแพลตฟอร์มสำคัญอยู่2แพลตฟอร์มค่ะคุณทรายซึ่งอยากนำเรียนให้คุณทรายแล้วก็ท่านผู้ฟังได้รับทราบนะคะก็คือแพลตฟอร์มไทยมีงานทำค่ะสำหรับบริการจัดหางานในสถานประกอบการนะคะโดยผู้สูงอายุเนี่ยสามารถลงทะเบียนและค้นหาตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและก็ประสบการณ์ได้ระบบของเราอะค่ะจะจับคู่ตำแหน่งงานตามพื้นที่ที่ผู้สูงอายุอยู่นะคะแล้วก็จับตามทักษะที่ผู้สูงอายุมีนะคะโดยเรามี AI เนี่ยมาช่วยวิเคราะห์และแนะนำตำแหน่งงานที่เหมาะสมให้ค่
4: ะ
5: แต่ถ้าท่านยังมีสกิลหรือมีทักษะที่ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของนายจ้างนะคะระบบเราก็ยังมีลิงก์เชื่อมโยงไปถึงหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือหน่วยงานด้านการฝึกอบรมอื่นๆค่ะเราก็จะส่งลิงก์ไปให้ท่านว่าณตอนนี้ทักษะของท่านยังไม่ตรงกับที่นายจ้างต้องการท่านควรไปเพิ่มอันนี้อีกนิดนึงนะคะซึ่งจะได้สอดคล้องแล้วก็ท่านได้มีโอกาสในการทำงานเพิ่มมากขึ้นค่ะอีกแพลตฟอร์มนึงนะคะเรามีแพลตฟอร์มคนทำงานอิสระนะคะสำหรับคนที่ไม่ต้องการทำงานในสถานประกอบการค่ะคุณทราย อยากทำงานอิสระอันนี้เรามีแพลตฟอร์มเพื่อให้บริการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระและการจ้างงานอิสระค่ะโดยเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุนะคะนำทักษะประสบการณ์ความเชี่ยวชาญหรือความรู้ที่มีอยู่เนี่ยมาประกาศรับงานได้ซึ่งทั้งสองแพลตฟอร์มที่กล่าวมาเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะคุณทรายเป็นการบริการจากภาครัฐนะคะในส่วนของผู้สูงอายุที่ยังไม่ถนัดล่ะคะไม่ถนัดใช้เทคโนโลยีอย่างใช้แพลตฟอร์มทั้งสองอันที่กล่าวมานะคะ กรมเราก็ยังมีช่องทางออฟไลน์ค่ะก็คือสามารถไปที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดได้ทุกจังหวัดค่ะคุณชายเรามีอยู่กันทุกจังหวัดทั่วประเทศนะคะแล้วก็สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10แล้วก็ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยที่ตั้งอยู่กระทรวงแรงงานค่ะแต่ถ้าอยากถามข้อมูลเพิ่มก่อนที่จะเดินทางไปหรือก่อนที่จะเข้าไปใช้บริการในแพลตฟอร์มนะคะเรามีสายด่วนกรมการจัดหางาน1506กด2ค่ะสำหรับให้รายละเอียดเบื้องต้นค่ะคุณทรายสามารถโทรมาที่เบอร์นี้ได้เลยค่ะพร้อมให้บริการค่ะ
4: โอ้โหยอดเยี่ยมมากเลย1506กด2นะคะ
5: ค่ะ
4: เป็นสายด่วนของกรมการจัดหางานเลยสามารถโทรเข้าไปปรึกษาได้แล้วก็แพลตฟอร์มอีกหนึ่งแพลตฟอร์มไทยมีงานทำนะคะสุดท้ายนี้มีอะไรอยากฝากไหมคะถึงกลุ่มคนวัยเกษียณที่อยากจะทำงานรวมถึงผู้ประกอบการที่อาจจะอยากจ้างแรงงานในกลุ่มนี้อยู่ในขณะนี้ค่ะ
5: ค่ะอยากฝากถึงท่านไม่อยากบอกว่าเป็นผู้สูงอายุที่คุณชายบอกนะคะค่ะก็ถ้าท่านใดอยากทำงานนะคะก็คือมาใช้บริการกับเราได้ค่ะกรมการจัดหางานเราพร้อมนะคะแล้วเราก็พร้อมที่จะหามาตรการหรือว่านำส่งเสริมมาตรการต่างๆนะคะเพื่อมาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของเราเพื่อรองรับทั้งผู้สูงอายุและตัว SME เองนะคะให้สามารถขับเคลื่อนไปพร้อมกันเกิดการจ้างงานผู้สูงอายุและขณะเดียวกัน SME ก็มีกำลังแรงงานที่ใช้ในการประกอบธุรกิจไปได้อย่างยาวนานค่ะคุณชาย
4: ค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยอันนี้แหละคือการเตรียมพร้อมรับมือได้ดีที่สุดแล้วนะคะสำหรับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยของสังคมไทยของเราในอนาคตวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณสิริวัลย์มากๆนะคะ
5: ขอบคุณและก็ยินดีมากๆเลยค่ะ
4: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณสิริวัลย์สุภมิตรนะคะผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางานค่ะนี่ได้ข้อคิดได้ความรู้แล้วก็ได้ข้อมูลเยอะมากเลยจริงๆเนี่ยอย่างที่ทรายบอกไว้อะเนาะว่าจริงๆพอสูงวัยแล้วไม่จำเป็นต้องหยุดเสมอไปนะอย่างคุณแม่ทรายนี้ก็60 plus plus 60บวกแต่ทรายบอกตลอดว่าให้ทำงานไว้ทำอะไรก็ได้ทำเล็กๆน้อยๆทำนิดๆหน่อยๆที่แรงเรายังพอไหวเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าทรายเห็นหลายเคสหลายกรณีศึกษามากๆเลยพอเข้าสู่วัยเกษียณปุ๊บพอไม่ทำอะไรเลยเนี่ยปรากฏว่าโรคสมองเสื่อมมาไวมากคุณผู้ฟังกลายเป็นว่าโรครุมเร้าเลยล่ะพอเวลาไม่ทำงานหรือว่าพอหยุดไปนะคะหรือว่าไม่ได้มีสังคมไปเจอผู้คนเหมือนอย่างที่ในวัยทำงานที่เคยเป็นเนี่ยหลายๆท่านก็โรคภัยรุมเร้าแล้วก็โดยเฉพาะโรคสมองเสื่อมโรคอัลไซเมอร์อะไรต่างๆนะอันนี้มีผลนะมาไวมากเพราะฉะนั้นถ้าใครอยู่ในกลุ่มนี้ก็ดูแลตัวเองดีๆนะคะถ้าเกิดว่ายังมีแรงมีกำลังยังกระปรี้กระเปร่าอยากจะออกไปทำงานจัดเลยค่ะกรมการจัดหางานเขาจัดให้แล้วนะคะไปติดต่อได้เลยที่สำนักงานเขตในพื้นที่ในจังหวัดของท่านหรือว่าถ้าในกรุงเทพมหานครก็10พื้นที่นะคะก็เข้าไปพูดคุยปรึกษาได้เลยหรือว่าจะโทรสายด่วนไปที่1506กด2ก็ได้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรายังมีข่าวสารเศรษฐกิจที่น่าอัปเดตน่าติดตามอีกมากมายเลยเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันช่วงนี้พักกันอีกสักครู่นึงค่ะ
6: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME
7: ธุรกิจของผมต้องเผชิญปัญหาสารพัดแต่ก็ไม่เคยหวั่นเพราะผมมีเพื่อนร่วมทางชั้นดีอย่าง SME D Bank ธนาคารของรัฐที่พร้อมอยู่เคียงข้างผู้ประกอบการ SME ไทยในทุกสถานการณ์ด้วยบริการด้านการเงินที่เข้าใจคนทำธุรกิจ SME ควบคู่ช่วยพัฒนาครบวงจรสนับสนุนสร้างการเติบโตเพิ่มศักยภาพพาสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
8: ช่วงใกล้สอบอยากเติมพลังใจต้องไปสมุทรปราการแบบด่วนๆเริ่มที่วัดเสาธงนอกไหว้หลวงพ่อเสือท้าวเวสสุวรรณและพระพิฆเนศองค์ใหญ่ขอพรให้สมปรารถนาแล้วไปต่อวัดสิริเสาธงที่นี่ฮิตสุดๆเรื่องขอพรด้านสติปัญญาเสริมความสำเร็จทั้งการเรียนและการงานเติมพลังใจแล้วกลับไปอ่านหนังสือต่อ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
9: ชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
10: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 นพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 นโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
9: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
11: สมาร์ท SME
12: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
4: 10:43 นค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ Smart SME แล้วนะคะทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยคุณผู้ฟังส่งข้อความมาทางหน้าแฟนเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz ของเรานะคะคุณสืบสกุลบอกว่า Good time for you Good time จริงๆวันนี้มีโอกาสมาพบปะทุกคนอีกนะคะคิดถึงมากๆเลยมาเจอกันตอนกลางวันบ้างปกติจะเจอกันตอนเย็นๆค่ำๆนะคะคุณสุสนาแฟนประจำรายการของเราสวัสดีค่ะแล้วก็คุณสุรศักดิ์นะคะแฟนประจำอีกท่านนึงสวัสดีครับรับฟังจากภูเก็ตเพิ่งมาจากภารกิจเช้ารีบมารับฟังเลยโอ้โหน่ารักมากๆขอบพระคุณมากๆเลยนะคะอัปเดตอากาศที่ภูเก็ตให้ด้วยบอกว่าเมื่อวานไม่มีฝนตอนนี้แดดดีมากยังไม่มีฝนนะคะแล้วก็การจราจรตอนเช้าเนี่ยเบาบางลงบ้างโรงเรียนทยอยปิดเทอมแล้วการท่องเที่ยวก็ไปด้วยดีเยี่ยมยอดเลยนะคะภูเก็ตไฮซีซั่นกำลังมาแล้วขอให้คึกคักนะคะขอให้การท่องเที่ยวปีนี้ดีๆยิ่งๆขึ้นไปเลยไม่ใช่แค่ที่ภูเก็ตด้วยทุกจังหวัดเลยนะคะขอให้คึกคักเลยมาอัปเดตข่าวสารอีกหนึ่งข่าวสารดีๆที่น่าสนใจที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังกันวันนี้นะคะถ้าวันนี้คุณต้องเลือกระหว่างตัวเองกับคนที่รักคุณจะเลือกอะไรคำตอบก็คือคุณไม่จำเป็นต้องเลือกค่ะเพราะว่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตเขามีเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณรักตัวเองอย่างมีแผนนะคะทั้งแผนเตรียมเงินเพื่ออนาคตตัวเองและแผนคุ้มครองชีวิตดูแลคนที่รักได้อย่างอุ่นใจใหม่ประกัน Love Protect 77ประกันสะสมทรัพย์สำหรับเดอะแบกที่รักตัวเองจาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตค่ะออกแบบมาเพื่อคนรุ่นใหม่เลยที่ต้องแบกรับหลายบทบาทในชีวิตนะคะเพื่อให้คุณได้ดูแลทั้งตัวเองแล้วก็คนที่รักช่วยแบ่งเบาสิ่งที่แบกอยู่ให้ได้ใช้ชีวิตทำสิ่งที่รักอย่างมั่นใจไปได้นานที่สุดเริ่มต้นวางแผนวันนี้เพื่อดูแลทั้งตัวเองและคนที่คุณรักได้ยาวนานขึ้นด้วยคุ้มครองยาวถึงอายุครบ77ปีมีเงินเก็บให้ตัวเองมีเงินก้อนให้คนที่รักสนใจโทร1503หรือทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตรักคือพลังของชีวิตค่ะความคุ้มครองและเงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์นะคะน่าสนใจมากๆจาก Ocean Life ไทยสมุทร The Bag เยอะจริงๆนะปัจจุบันนี้ก็เข้าใจกันดีนะคะมองตารู้ใจเลยเป็นกำลังใจให้ The Bag ทุกคนนี่ถ้ามีตรงนี้มาช่วยก็น่าจะดียิ่งขึ้นเลยช่วงสุดท้ายเนี่ยอยากชวนคุณผู้ฟังมาอัปเดตข่าวสารอีกข่าวหนึ่งที่รู้สึกว่าน่าสนใจนะเพิ่งจะออกมาสำหรับการเก็บเงินค่าเหยียบแผ่นดินนี่อันนี้เพิ่งจะอัปเดตเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะคะจากการที่บ้านเราเนี่ยประเทศไทยของเราเตรียมเก็บเงินภาษีแล้วก็ค่าธรรมเนียมต่างๆจากนักท่องเที่ยวรวมทั้งสิ้น3รายการด้วยกันนะคะมีค่าธรรมเนียมบริการผู้โดยสารเนี่ยอันนี้เริ่มจัดเก็บไปแล้วตั้งแต่20มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วนะคะทีนี้เขาเตรียมจัดเก็บเพิ่มอีก2รายการคือค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติอันนี้จัดเก็บเฉพาะชาวต่างชาติกับอีกอันนึงคือภาษีเดินทางออกนอกประเทศอันนี้จัดเก็บทั้งคนไทยและชาวต่างชาติเก็บหมดเลยทีนี้ค่าธรรมเนียมบริการผู้โดยสารเนี่ยนะคะก็เป็นประเด็นร้อนไปละทีนึงเมื่อช่วงกลางปีที่ AOT เขายืนยันว่าจะปรับขึ้นค่าบริการผู้โดยสารขาออกนะสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศนะคะจากเดิมเนี่ยเก็บ 730บาทต่อคนก็เป็น 1,120 บาทต่อคนนะคะส่วนเที่ยวบินภายในประเทศคงเดิมที่130บาทต่อคนอันนี้มีผลบังคับใช้ไปแล้ว20มิถุนายนที่ผ่านมาแต่ทีนี้มีมาเพิ่มแล้วก็กำลังเป็นประเด็นร้อนแรงเลยล่ะในหน้าโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆตอนนี้กำลังเป็นที่ถกเถียงกันอย่างมากเลยนะคะคุณผู้ฟังลองฟังดูอย่างแรกเลยเนี่ยคือการเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติก่อนในอัตรา450บาทต่อคนนี่บางคนเขาก็พูดกันเรียกกันว่าค่าเหยียบแผ่นดินคือนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเข้ามาเที่ยวบ้านเราเหยียบแผ่นดินไทยปุ๊บเสียก่อน450บาทนะคะซึ่งอันเนี้ยหลายๆคนก็เรียกว่าเห็นด้วยนะซึ่งจริงๆถ้าถามในมุมมองของไซก็รู้สึกว่าจะเห็นด้วยนะมีผู้เห็นด้วยกับร่างประกาศเนี่ยถึง 80.5% เลยเพราะว่าเอาจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ประเทศไทยหรอกค่ะประเทศอื่นเขาเก็บมานานแล้วนะเราไปเที่ยวประเทศไหนๆเนี่ยหลายๆประเทศเขามีค่าเหยียบแผ่นดินมานานแล้วไปเที่ยวบ้านเขาเราก็ต้องจ่ายเงินตรงนี้เข้าไปทีนี้ถ้าเกิดว่าบ้านเราเก็บบ้างก็น่าจะดีไม่น้อยนะคะรายได้พวกเนี้ยจะเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยส่วนหนึ่งนำไปจัดหาประกันภัยคุ้มครองนักท่องเที่ยวผู้ชำระค่าธรรมเนียมครอบคลุมกรณีเสียชีวิตค่ารักษาพยาบาลตามเงื่อนไขกรมธรรม์ซึ่งก็อยู่ระหว่างการพิจารณาเพิ่มความคุ้มครองด้วยและส่วนหนึ่งอันนี้สำคัญคือนำไปใช้ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนนะคะโดยไม่ต้องพึ่งงบประมาณประจำปีเพียงช่องทางเดียวซึ่งเขาก็มีการคาดการณ์กันนะว่ารายได้หลังหักค่าจัดเก็บและค่าประกันภัยเนี่ยกระทรวงการท่องเที่ยวจะมีเม็ดเงินอย่างน้อยราวๆ 8,000 ล้านบาทค่ะเอาไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอนุรักษ์แล้วก็ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยได้อันนี้เนี่ยได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ว่าเงินกองทุนควรจะนำไปสนับสนุนในพื้นที่นะคะชุมชนรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างไรให้ทั่วถึงพร้อมกับข้อเสนอกำหนดหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลการใช้เงินให้ตรวจสอบได้ด้วยอันนี้เนี่ยถ้าถามทรายเห็นด้วยเลยเพราะว่าอย่างหลายๆประเทศเขาเก็บมานานแล้วอย่างที่บอกเอาอย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เผชิญกับภาวะนักท่องเที่ยวล้นเมืองเนาะโอเวอร์ทัวริซึมมานานมากๆแล้วตอนนี้เขาก็มีการพิจารณาว่าจะเก็บเพิ่มอีกเพราะว่าพอนักท่องเที่ยวยิ่งเข้าไปเยอะใช่ไหมสถานที่ท่องเที่ยวของบ้านเขานะคะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ทางธรรมชาติอะไรต่างๆมันเสื่อมโทรมนะมันเสื่อมโทรมไปเยอะเลยนะคะก็เลยเนี่ยจะเก็บเพิ่มอีกเพราะฉะนั้นถ้าบ้านเราจะมีการเก็บบ้างก็น่าจะดีเหมือนกันแต่อีกข้อหนึ่งอันนี้น่าจะเป็นที่ถกเถียงกันยกใหญ่เลยล่ะมีการกระจายข่าวสารในโซเชียลมีเดียกันมากมายเลยนะคะว่าจุดนี้เนี่ยคิดอีกทีไหมจะคิดอีกรอบหนึ่งไหมถ้าหากว่าจะเก็บภาษีการเดินทางออกนอกประเทศค่ะคือกรมสรรพากรเนี่ยเขาบอกว่าเขาตั้งอัตราภาษีเดินทางออกนอกประเทศเก็บทั้งจากชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะขั้นต่ำ 1,000 บาทต่อครั้งแต่นี่แค่ขั้นต่ำนะเพดานสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาทต่อครั้งโอ้โหเรนจ์มันค่อนข้างกว้างเลยนะ 1,000 ถึง 5,000 บาทเนี่ยซึ่งก็ยังไม่แน่ใจนะว่าพิจารณาจากอะไรตรงไหนบ้างใครจะต้องจ่าย 1,000 ใครจะต้องจ่าย 5,000 แต่ทีเนี้ยมันก็เป็นที่ถกเถียงกันโดยเฉพาะต้องยอมรับนะว่าปัจจุบันเนี่ยคนไทยก็เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศกันเยอะขึ้นนะคะอย่างญี่ปุ่นนี่ไปกันเยอะมานานแล้วหลังๆมาจีนบูมมากก็การท่องเที่ยวจีนโอ้โหคึกคักคนไทยก็ไปเที่ยวจีนกันเยอะขึ้นต่อไปสายท่องเที่ยวเนี่ยถ้าจะออกไปเดินทางท่องเที่ยวอาจจะต้องบวกไปเลยอีกอย่างน้อยๆเนี่ย 1,000 บาทนะคะแต่ทีนี้เนื่องจากว่าก็มีข้อคิดเห็นแตกต่างหลากหลายเยอะมากกรมสรรพากรเขาก็เลยเปิดรับฟังความเห็นร่างพรบภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเนี่ยเปิดรับฟังความคิดเห็นแล้วนะคะบนเว็บไซต์ law.go.th เกี่ยวกับร่างพรบภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรนะคะตั้งแต่วันที่30กันยายนถึง29ตุลาคมใครอยากไปแสดงความคิดเห็นไปโหวตเข้าไปได้เลยที่ law.go.th ซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นการเปิดรับฟังความคิดเห็นก่อนแต่ใส่ก็ไปทำมาแล้วนิดนึงไปทำมาแล้วนะซึ่งข้อเนี้ยใส่ส่วนตัวใส่นะ ไม่เห็นด้วยที่จะเก็บคนไทยถ้าจะเก็บก็เก็บเฉพาะชาวต่างชาติไหมถ้าเกิดว่าเขาเป็นนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวบ้านเราเนาะแล้วเดินทางออกก็มีการเก็บค่าออกจากราชอาณาจักรอีกเพื่อเอาไว้เป็นการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในบ้านเราเนี่ยได้นะดีนะแต่ว่าถ้าจะเก็บคนไทยด้วยเนี่ยบางทีเราไม่ได้ไปเที่ยวอย่างเดียวเนาะคนไทยเดินทางต่างประเทศเนี่ยเยอะนะคะไปทำงานเยอะไปทำงานเยอะมากไปเยี่ยมครอบครัวบางคนนี่มีครอบครัวอยู่ในต่างประเทศปีนึงอาจจะต้องเดินทางไปเยี่ยมครอบครัวที่ต่างประเทศหลายครั้งนะคะซึ่งก็ไม่ได้เป็นการแบบไปท่องเที่ยวอย่างเดียวเนี่ยอันนี้น่าจะยกเว้นได้ไหมให้กับสัญชาติไทยถ้าเป็นคนไทยแล้วเนาะเข้าออกให้มันสะดวกสบายใจจริงๆเนี่ยในเหตุผลที่เขาให้มาเนี่ยเขาบอกว่าที่ต้องเก็บตอนเดินทางออกเนี่ยนะคะเพื่อจะจูงใจให้คนเที่ยวไทยมากขึ้นให้ไทยเที่ยวไทยมากขึ้นแล้วหลายๆคนก็วิเคราะห์กันว่าจริงๆแล้วไม่เกี่ยวเพราะว่ากลุ่มคนที่เที่ยวไทยเนี่ยกลุ่มคนที่กับกลุ่มคนที่เดินทางเที่ยวต่างประเทศมักจะเป็นคนละกลุ่มอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการเก็บค่าธรรมเนียมตรงนี้เพิ่มขึ้นมาเนี่ยไม่ได้ส่งผลให้คนเปลี่ยนเป้าหมายจากการไปเที่ยวต่างประเทศแล้วก็เอานำเงินตรงนั้นเนี่ยมาเที่ยวในเมืองไทยไม่ใช่แต่อาจจะทำให้คนเที่ยวต่างประเทศน้อยลงจริงแต่ก็ไม่ได้ทำให้เที่ยวในเมืองไทยแต่เขาอาจจะต้องเก็บเงินมากขึ้นในการไปเที่ยวต่างประเทศใช้เวลาเก็บเงินมากขึ้นเท่านั้นเองอ้าวอันนี้ก็หลากหลายความคิดเห็นนะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังคิดว่ายังไงคะคิดว่ายังไงคิดว่าควรเก็บไหมสำหรับคนไทยการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเนี่ยถ้าไปเที่ยวเมืองนอกต่อไปนี้อาจจะต้องเสียแพงขึ้นคิดว่าควรเก็บไหมยังไงก็ลงไปแสดงความคิดเห็นกันได้นะบนเว็บไซต์ law.go.th ไปโหวตกันดูค่ะนี่เอามาอีกหนึ่งข่าวนะคะส่งท้ายในช่วงเทศกาลกินเจปี2569ปีนี้แวบๆเดียวโอ้โหเวลามันผ่านไปไวมากเลยนะคะคุณผู้ฟังเหมือนเพิ่งจะสงกรานต์นี่จะกินเจอีกแล้วไวมากกินเจปีนี้นะคะจากข่าวเนี่ยเขาบอกว่าไม่ง่ายนะเพราะว่าคนไทยตั้งใจกินเจต่ำสุดในรอบ11ปีเหลือเพียงแค่ 32% เท่านั้นช่วงกินเจเนี่ยผักแพงอยู่แล้วแต่ปีนี้น่าจะแพงขึ้นไปอีก 2-3 เท่าเลยล่ะเพราะว่ามาเจอน้ำท่วมอีกนะคะต้นทุนก็พุ่งสูงร้านอาหารเนี่ยเขาแบกทั้งค่าวัตถุดิบทั้งค่าเช่าจนคนที่อยากจะกินเจเนี่ยก็ลดลงเยอะมากบางคนบอกว่าอ่ะจากเต็มแม็กซ์ใช่ไหมบางคนก็กินเจปีหนึ่ง10วัน11วันเอารวมล้างท้องด้วยตอนนี้เนี่ยหลายๆคนบอกว่ากินสัก 2-3 วันพอน่าจะไม่ไหวถ้ากินตลอดเลยนะคะเพราะว่าต้นทุนค่าครองชีพอะไรเนี่ยมันก็สูงจริงๆทางด้านมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะคุณธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจของมหอการค้าเนี่ยเขาก็บอกว่าภาพรวมกินเจปีนี้แน่นอนแหละว่าจะมีความคึกคักนะคะเงินสะพัดในช่วงเทศกาลกินเจจะอยู่ที่ 46,913 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 2.2% ก็เรียกว่าเป็นระดับสูงสุดในรอบ6ปีเลยค่ะและอยู่ในระดับสูงสุดตั้งแต่มีการสำรวจมาเลยแต่อย่างไรก็ตามผู้คนจะระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอยมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้เนี่ยก็ถ้าจะสรุปก็ต้องสรุปว่าคึกคักไม่ต่ำกว่าปีที่แล้วคนบริโภคเนี่ยจะใกล้เคียงเดิมแม้ว่าจะต่ำที่สุดในรอบ11ปีแต่ไม่ได้ต่ำลงไปเยอะเงินก็จะยังสะพัดอยู่ในระดับหนึ่งนะคะแต่ไม่ได้หวือหวาเท่าไหร่นี่อันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลขที่มาพร้อมกับเทศกาลกินเจในช่วงนี้ทีนี้ถ้าพูดถึงแหล่งปลูกผักสำคัญสำคัญโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันตกตอนนี้เนี่ยได้รับผลกระทบเยอะมากเลยค่ะทางด้านคุณวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะคะท่านก็บอกว่าผักบางชนิดเนี่ยราคาสูงขึ้นเยอะเลยแต่ว่าสถานการณ์ก็เริ่มทยอยดีขึ้นเป็นลำดับแล้วล่ะหลังจากที่มีการนำผลผลิตจากพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบเข้ามาเติมในตลาดกลางมากขึ้นซึ่งตอนนี้เนี่ย กรมการค้าภายในเขาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเลยนะคะเพื่อที่จะบริหารจัดการสินค้าพวกสินค้าเกษตรพืชผักผลไม้ต่างๆเนี่ยให้เพียงพอต่อความต้องการโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลกินเจล่าสุดกรมการค้าภายในตั้งวอลลุ่มติดตามสถานการณ์ผักสินค้าอุปโภคบริโภคและระบบตลาดวันต่อวันเลยค่ะพร้อมกับประสานผู้ประกอบการให้ช่วยกันตรึงราคาสินค้าไว้ก่อนนะคะเพิ่มสต็อกแล้วก็ปรับระบบขนส่งรวมถึงขอความร่วมมือให้ลดการส่งออกไข่ไก่ 30-50%เพื่อเพิ่มปริมาณสินค้าในตลาดด้วยซึ่งกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเตรียมงบประมาณราวๆ 1,000 ล้านบาทเลยค่ะเพื่อขับเคลื่อนมาตรการลดค่าครองชีพทั่วประเทศลงไปถึงระดับชุมชนวันก่อนไซเพิ่งเห็นข่าวที่ฉะเชิงเซาใช่ไหมคะน้ำท่วมแล้วปรากฏว่าฟาร์มไก่ไข่อ่ะโอ้โหเสียหายหลายแสนไม่ใช่หลายแสนละหลายล้านเลยล่ะเยอะมากน่าเห็นใจมากๆเลยนะคะเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณว่าน่าจะแย่เหมือนกันในช่วงต่อไปในอนาคตยังไงก็ขอให้ทุกคนผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกันนะคะสู้มีอะไรเกิดขึ้นเราก็ต้องผ่านมันไปให้ได้เดี๋ยวผ่านช่วงนี้ไปพร้อมที่จะเฉลิมฉลองปีใหม่กันได้อย่างมีความสุขแล้วขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยที่ทักทายกันเข้ามานะคะคุณบรรจงสุขสันต์เจริญธรรมเทศกาลวันถือศีลกินเจเช่นเดียวกันนะคะคุณวิรัตดีครับสวัสดีนะคะคุณวิรัตน่ารักมากๆเข้ามาทักทายกันวันจันทร์หน้าพบกับพี่ปุ๊กสมาพรชูกิจกับ Smart SME เช่นเคยส่วนไซก็พบกันใน106 Active Talk นะคะ 18:45 น.จันทร์ถึงศุกร์วันนี้ขอบพระคุณสำหรับทุกๆการติดตามรับชมรับฟังเลยนะคะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีนะคะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
13: Smart SME
12: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยอาบน้ำและ Body Lotion สำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
14: FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33
1: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
2: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
1: แล้วฤดูฝนเล่า
2: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
1: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
2: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
1: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
2: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
3: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
4: นัดมิเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
5: สวัสดีครับผมหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวติดตามผมในเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสได้เลยนะครับเราจะถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะฮะสดตรงจากช่อง3กด33เวลา 11:20 นจนถึง 13:20 น 2 ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยนะครับที่สทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวครับ
6: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:00 นถึง 4:00 นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
7: สวัสดีครับผมเอคีตะชริตาผมเป็นมกุเทศผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์จะมาชวนชาววิทยุครอบครัวข่าวออกเดินทางผ่านคลื่นเสียงไปกับรายการตำนานทัศนาที่จะนำประวัติอิงตำนานเรื่องเล่าขานของสถานที่สำคัญมาเล่าสู่กันฟังพบกันทุกวันศุกร์ตั้งแต่3ทุ่มเป็นต้นไปฟังฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เมกะเฮิรตซ์ครับ
8: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
9: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02-559-2727
10: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังมาฟิตกับรายการใหม่ Golf Weekend กับโปรนาวศิรสิทธิ์ประทีปมงคล
11: สวัสดีชาววิทยุครอบครัวข่าวครับผมศิรสิทธิ์ประทีปมงคลโปรนาวนะครับเคยมาร่วมกวนด้วยกันที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz นะครับ
10: เริ่มทีออฟเสาร์ที่2พฤษภาคมบ่ายโมงแล้วเจอกันทุกช่องทางไลฟ์ของวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
12: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.นฤพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ 5:30 ถึง 7:00 นโดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ 5:30 ถึง 7:00 นทางสทร FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ
13: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา02 024-9755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่02-424-9755
9: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าว

0: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
1: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักชีวิตเข้มข้นจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของใจทิพย์แดงมงคลเขาว่ารักแท้มักมีอุปสรรคเขาและเธอพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นความจริงเพราะกว่าเขาและเธอจะสมหวังในรักก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายเพื่อวันที่เป็นของพวกเขาจริงๆติดตามเรื่องราวสุดเข้มข้นได้ในดอกปาฏิหาริย์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 2:00 ถึง 3:00 และรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 3:00 ถึง 4:00 ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ความรักคือปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นจริงกับหัวใจ
2: พลนิกรกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของสี่สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะอยู่จะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์

0: วันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดย
2: คานิวะคานิวะอาหารแนวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิวะ
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวะหาซื้อได้แล้วที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำและเพ็ทช็อปทั่วประเทศ
1: พร้อมดูแลปัญหาไทรอยด์โดยแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลนวเวศเกษตรนวมินทร์โทร1507

0: ชมครับ
1: สวัสดีค่ะช่วงวันทันเหตุการณ์9ตุลาคม2569ค่ะอยู่กับพี่หนุ่มกรรชัยหมวยอริสราและล่ามภาษามือค่ะคุณกนิษฐารัตนสินค่ะ
0: เช่นเคยนะครับคุณผู้ชมสามารถร่วมพูดคุยกับเราสองคนได้เลยนะครับผ่านทางแฟนเพจของครอบครัวข่าว3และก็เที่ยงวันทันเหตุการณ์นะครับคุณผู้ชมครับ
1: ค่ะ
0: ก็ส่งเข้ามาถามบอกเอ๊ะหน่วงมาหรือเปล่า
1: เขาบอกว่าเที่ยงวันทันเหตุการณ์เป็นรายการเดียวที่ต้องลุ้น
0: มาคือหน่วงมาคือตอนแรกเขาคิดว่าวันนี้จะไป DSI ไปวันนี้แต่จะไปตอนเย็นจบรายการจะไป DSI เพราะว่าเมื่อวานก็เขารู้กันอยู่แล้วว่าพี่ต้องไปเพราะว่าทาง DSI ก็เชิญมานะครับไปให้ปากคำเรื่องของการบริจาคให้มูลนิธินึง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะวันก่อนคุณพุทธพิบัลเนี่ยก็ไปมาละนะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นคิวของพี่ที่พี่ต้องเข้าไปตอนแรกจะเข้าไปตอนเช้าแต่ว่ากลัวกลับมาไม่ทันก็เลยขอเลื่อนเป็นช่วงเย็นก็เสร็จรายการอะไรเรียบร้อยเดี๋ยวก็จะไป
1: ะ
0: นะครับเอาคุณผู้ชมครับไปดูข่าวแรกวันนี้นะครับสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดประจีนบุรีแล้วก็ฉะเชิงเทรานะครับตอนนี้ก็คาดว่ามวล น้ำในบางพื้นที่เองเนี่ยจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้นะฮะเนื่องจากมีปริมาณ น้ำสะสมจำนวนมากนะครับแล้วก็ต้องรอการระบายลงสู่ทะเลครับคุณผู้ชมครับลองดูฮะเนี่ยครับล่าสุดนะครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับหรือว่าสทนชมีการประเมินไปแล้วนะครับว่าพื้นที่รุ่มต่ำในจังหวัดประจีนบุรีแล้วก็ฉะเชิงเทราจะเริ่มคลี่คลายนะครับแล้วก็เข้าสู่สภาวะปกติในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็กำลังเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่แต่ยังมีน้ำท่วมขังนะครับสูงอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่รับน้ำอยู่อย่างเช่นที่อำเภอบ้านสร้างแล้วก็อำเภอเมืองประจีนบุรีรวมไปถึงบางพื้นที่นะครับของฉะเชิงเทราตามแนวแม่น้ำบางประกงเช้านี้นะครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ครับไปที่อำเภอบางคล้าที่ฉะเชิงเทรามีโอกาสได้พูดคุยกับชาวบ้านซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมขังคือเรื่องนี้เนี่ยนะครับทางฝั่งของตัวนางจิราพรอินทยากรแกอายุ49ปีนะครับประกอบอาชีพค้าขายเธอบอกแบบนี้บอกว่าขณะนี้เนี่ยตัวเธอเองได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเลยนะไม่สามารถประกอบอาชีพอะไรได้เลยพอรู้ว่าน้ำจะท่วมเนี่ยนะฮะก็คือลำบากแล้วนะฮะแล้วที่สำคัญพอมารู้ที่หลังอีกว่าจะท่วมขังถึงพฤศจิกายนคราวนี้ยิ่งจุกอกเข้าไปใหญ่เลยครับอยากขอให้หน่วยงานนั้นช่วยเร่งระบายน้ำจะได้กลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติส่วนทางด้านของคุณวิสิทธิ์สุกิจภาพรเอาโทษนะฮะสุกิจภากรขออภัยครับอายุ55ปีเนี่ยคนนี้ฮะบอกแบบนี้ฮะบอกว่าบ้านเนี่ยถูกน้ำท่วมสูงเกือบครึ่งหลังอีกทั้งน้ำเนี่ยมันเริ่มเน่าเสียแล้วแล้วก็ตัวเองเนี่ยไม่มีงานทำนะขาดรายได้เลี้ยงชีพทั้ง2รายเนี่ยก็สะท้อนความเดือดร้อนนะครับแล้วก็ขอให้หน่วยงานของรัฐนั้นช่วยเหลือหน่อยได้ไหมปรับขั้นตอนการขอรับเงินเยียวยาให้มันสะดวกรวดเร็วและเข้าถึงผู้ประสบภัยได้ง่ายขึ้นหน่อยได้ไหมเพื่อจะได้มีการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านชาวช่องกันนะครับช่วงที่ยังอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็ไม่รู้ว่าจะคลี่คลายเมื่อไหร่ลองฟังดูฮะ
2: น้ำจะอยู่ในพื้นที่บางคาเขาบอกว่าน่าจะอยู่ถึงสิ้นเดือนหรือต้นเดือนหน้า
3: ก็พอได้ยินข่าวมาบ้างพูดไม่ออกมันจุกอยู่ในอกเนาะมันไม่รู้จะพูดยังไงแล้วก็อยากจะให้ช่วยเร่งระบายน้ำให้เรามันจะได้แบบใช้ชีวิตได้เป็นปกติเงินเยียวยามันก็รู้สึกว่ามันจะยากไปหมดอะไรอย่างเงี้ยให้ทำขั้นตอนให้มันง่ายแล้วก็ได้เร็วหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: นี่แหละครับคุณจบครับ
1: สวนที่อำเภอบ้านสร้าง
4: ก็ตามสวนเนี่ยสวนที่มีแหน่มันก็ไหลมาเรื่อย
2: เราต้องจะทำยังไงต่อไปนี้
4: มันก็ต้องปล่อยไปตามเวรกรรมแล้วมั้งผมไม่รู้จะทำยังไงไม่มีหนี้ผมก็ไม่มีกำลังด้วย
2: แล้วจะเอาเงินที่ไหนซ่อมบ้านเนี่ย
4: ก็ต้องรอรัฐบาลนี่แหละรัฐบาลจะช่วยเท่าไหร่ก็ไม่รู้ก็จริงว่าการลงทะเบียนอะไรมันยุ่งยากที่เขาพูดตะกี้เนี่ยให้อบต.มาตรวจสอบแล้วเยียวยาอะไรอย่างเงี้ยท่าน

0: คิดเอาเองแล้วกันว่าจะช่วยยังไงว่ามันเป็นอย่างเนี้ยแล้วประชาชนไม่มีกินเนี่ยแล้วความเสียหายมันเกิดขึ้นเยอะครับผม
1: ส่วนที่อำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีบริเวณทางเข้าสี่แยกวังกุ้งที่ตำบลบ้านสร้างระดับน้ำเริ่มลดลงจากเดิมค่ะตอนนี้รถก็สัญจรได้ในบางช่วงระหว่างเส้นทางผู้สื่อข่าวก็เจอพ่อค้าแม่ค้าที่มาจอดรถเพื่อซื้อปลาจากชาวบ้านที่ออกมาหาปลาคือมีชาวบ้านคนนึงจับได้ปลาบึกค่ะตัวใหญ่มากตัวนี้60โลจับได้บริเวณสะพานปราจีนแลนด์แล้วก็มีพ่อค้าคนกลางมาซื้อค่ะซื้อกิโลละ35บาท
2: เห็นไหมล่ะพี่หมวยนั่นน่ะนอนนะเออนอนกอดเลยนะ
1: ค่ะ
2: นี่ดีใจได้ปลาตัวใหญ่นะ
1: โอ้60โลยาวกว่าตัวคนอีกเมื่อกี
2: ้
1: ค่ะชาวบ้านบอกว่าออกมาหาปลาบริเวณสะพานปราจีนแลนด์ปกติเนี่ยคือในแม่น้ำปราจีนบุรีก็มีปลาบึกอยู่แล้วแต่ช่วงน้ำท่วมมีปลาออกมาให้จับเยอะขึ้นแล้วปลาตัวใหญ่ด้วยชาวบ้านบางส่วนก็ออกมาหาปลาเพื่อเอาไปขายสร้างรายได้หลังจากได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมมีคุณชนลดายุ60ปีบอกว่าหลังจากมีข่าวแจ้งเตือนว่าน้ำท่วมอาจจะยืดเยื้อไปอีกเป็นเดือนทำให้รู้สึกกังวลใจเนื่องจากบ้านถูกน้ำท่วมสูงการเดินทางต้องใช้เรือเป็นหลักถ้าต้องใช้ชีวิตอยู่กับน้ำต่อไปอีกนานๆก็ลำบากแน่ๆอยากจะฝากไปถึงรัฐบาลค่ะอยากให้มาเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็บอกถึงในอำเภอคนใหม่ที่จะมารับตำแหน่งด้วยว่าอยากใช้ลงพื้นที่พบปะกับพี่น้องประชาชนอยากให้มาสำรวจความเดือดร้อนให้ครบทุกพื้นที่ลองฟังเสียงคุณชลดาค่ะ
3: พวกรัฐบาลช่วยดูมาดูพวกเรามั่งการเป็นอยู่ของเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยมีคนจะช่วยเหลืออะไรเราได
4: ้คุณป้าอยากฝากบอกอะไรถึงในอำเภอคนใหม่บ้างครับ
3: ก็อยากบอกว่าให้นายอำเภอช่วยมาลงดูลูกบ้านกันหน่อยเพราะต่างคนก็ต่างลำบากกันทั้งนั้น
2: นี่ครับคุณผู้ชมครับทีนี้ไปดูเรื่องราวของนายอำเภอบ้านสร้างกันบ้างคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าเป็นอดีตละน
1: ะคร
2: ับเพราะว่าล่าสุดนะครับทางฝั่งของตัวนายอำเภอเศรษฐวุฒิวงรอวุฒินะฮะท่านก็เป็นนายอำเภอบ้านสร้างคนเก่านะครับล่าสุดเนี่ยนะฮะก็คือถูกย้ายไปอยู่ที่อยู่อีกจุดหนึ่งนะฮะรู้สึกจะเป็นที่ลำสนธิ
1: ลพบุรี
2: ลพบุรี
1: ค่ะ
2: ซึ่งก่อนหน้านี้ผู้ชมครับคือมีข่าวมาบอกว่าตัวท่านเองเนี่ยถูกย้ายนะครับให้ไปช่วยราชการที่วิทยาลัยกรมการปกครองแล้วก็เป็นประเด็นดราม่าปรากฏล่าสุดนี่ไม่ใช่ละ
1: ค่ะ
2: ไปเป็นอำเภอเหมือนเดิม
1: ไปอยู่ที่ลพบุรีแต่ว่าก็ยังมีคำถามเกี่ยวกับคำสั่งค่ะว่าคำสั่งเด้งกับคำสั่งย้ายเราจะต้องยึดคำสั่งไหนคือถ้าไปดูอันนี้จะเป็นคำสั่งย้ายในอำเภอเศรษฐวุฒิในอำเภอบ้านสร้างไปเป็นในอำเภอลำสนธิที่ลพบุรีแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งในอำเภอโคกสูงจะไปเป็นในอำเภอบ้านสร้างที่ปราจีนบุรีแล้วถ้าไปดูอะค่ะวันที่คำสั่งนี้มีผลก็คือ
2: 9
1: วันที่9ลงวันที่คือ7ตุลาคมแล้วดูลำดับเลขที่อะค่ะจะเป็น2681ทับ2569
2: อ
1: ันนี้เป็นย้ายก่อนนะคะ
2: ครับ
1: เป็นย้ายขณะที่คำสั่งเด้งก็ลงวันที่7ตุลาคมค่ะและแต่ว่าดูหมายเลขจะเป็น2871ทับ2569ซึ่งเหมือนกับว่าคำสั่งเด้งมาที่หลังย้ายก่อน
2: แล้วค่อยเด้งเหรอ
1: ย้ายก่อนแล้วก็เด้งก็ตอนนี้ค่ะที่มีการตั้งข้อสังเกตกัน
2: อันนั้นคือเป็น2681อันนี้เป็น2871
1: ใช่ค่ะอันนี้ถ้ายึดตามล่าสุดก็จะต้องเด้งใช่ไหมคะพอยึด2871
2: แล้วก็ออกในวันที่7เหรออ
1: ันนี้สั่งณวันที่6ตุลาคม
2: 6ตุลา
1: ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่7ตุลาคมถึงวันที่5พฤศจิกายน
2: อันนั้นลงวันที่7ตุลาคมทั้งนี้ตั้งแต่9ตุลาคมเอาอันไหนอ
1: ่
2: ะ
1: ค่ะตอนนี้ก็เลย
2: งงไง
1: ก็มีการตั้งข้อสังเกตกันว่าจะยึดฉบับไหนก่อนหลังย้ายก่อนแล้วก็มาเด้ง
2: ว่าไม่รู้เหมือนกันพี่มวย
1: ค่ะแต่ว่าพอมีข่าวว่าจะย้ายไปที่ลำสนธิลพบุรีอะค่ะล่าสุดเพจเรารักลพบุรีทำป้ายต้อนรับในอำเภอเศรษฐวุฒิค่ะจากอดีตในอำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีที่มาเป็นในอำเภอที่ลำสนธิน
2: ี
1: ่ยินดีต้อนรับสู่เมืองลพบุรีลพบุรีได้นายอำเภอฝีมือดี
2: นะ
1: ค่ะ
2: มาแล้ว
1: มีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์กันเยอะเลยค่ะในอำเภอคนเดียวในประเทศไทยที่มีคนออกมาปกป้องคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม
2: ้
1: ค่ะอ้าวมงลงลำสนธิได้ของดีไปเฉยเลยเพชรอยู่ตรงไหนก็ยังเป็นเพชรค่ะยินดีต้อนรับในอำเภอสู่เมืองละโวธานี
2: ก็คือสรุปไปเป็นในอำเภออยู่ที่ลำสนธิ
1: ลำสนธิแต่ก็หลายคนก็งงเรื่องตัวคำสั่งอะค่ะว่าตัวคำสั
2: ่ง
1: คำสั่งเด้งมันมาหลังจาก
2: อันไหนออกก่อนออกหลังแต่ว่าในเนี้ยมันก็คือเด้งออกมาที่หลัง
1: ใช่เราต้องยึดเด้งไหมคะ
2: ไม่รู้เลยอ่ะต้องไปถามทางฝั่งของตัวกรมการปกครองดู
1: ค่ะ
2: มีอะไรนะมีอะไรนะ
1: ที่ล่าสุดมีอัปเดตเข้ามาค่ะ
2: อ๋อรอก่อนกำลังปิ้นลงจากกระทะร้อนๆเลย
1: ค่ะ
2: เนี่ยเห็นไหมดูพินิจเราดิบอกลงจากกระทะร้อนๆแกปับขึ้นมาเห็นไหมแกดูข้างขวาผู้ชมข้างล่างเห็นไหม
1: ค่ะอันนี้ก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์อีกเป็นคนปราจีนแต่มาอาศัยอยู่ลพบุรีได้19ปีแล้วค่ะยินดีต้อนรับในอำเภอสู่จังหวัดลพบุรีค่ะถึงไม่ได้อยู่ลำสนธิแต่ก็ยินดีมาก
2: ๆครับมาแล้วด้วย
1: ท่านอธิบดีกรมการปกครองค่ะอธิบดีนฤชาโคสาศิวิไลเมื่อวานนี้ลงพื้นที่ไปที่กบินบุรีปราจีนบุรีช่วงหนึ่งท่านพูดถึงดราม่าในการย้ายในอำเภอบ้านสร้างด้วยท่านก็บอกว่าเรื่องดราม่าเป็นเรื่องปกติเราจะต้องหาคนที่เหมาะสมในระหว่างที่เกิดวิกฤตโดยเฉพาะของพื้นที่เราก็ต้องเชื่อข้อมูลของเพื่อนที่รายงานเข้ามาประกอบกับเราเองให้โอกาสในส่วนของคนที่จะต้องออกมาก่อนอันดับแรกไปที่วิทยาลัยการปกครองเอาไปช่วยราชการไว้ก่อนและหาคนที่พร้อมที่จะทำงานแล้วก็ดูพื้นที่จริงเข้ามาทำงานทีนี้ค่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงของท่านดูนะคะ
5: ไม่มีอะไรเรื่องปกตินะครับก็อยู่ในสภาพวิกฤตเราจะต้องหาคนที่เหมาะสมที่สุดเอาเข้าทำงานในระหว่างที่เกิดวิกฤตเราก็ต้องเชื่อข้อมูลหมอพื้นที่ที่รายงานเข้าไปประกอบกับเราก็ให้โอกาสในส่วนของผู้ที่เราจะต้องเอาออกมาก่อนนะครับก็วันแรกก็เราก็เอาไปไว้ที่วิทยาลัยการปกครองก็คือเอาไปช่วยราชการไว้ก่อนแล้วก็หาคนที่พร้อมที่จะทำงานแล้วก็รู้พื้นที่จริงเข้ามาทำงานก็ได้จากจังหวัดมาช่วยทำงาน
6: มีภาพไลฟ์ลงพื้นที่ลงเล่นลงอะไรตลอด
5: ไอ้เรื่องนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวก็ว่ากันไปครับแต่ว่าเราดูเรื่องงานในภาพรวมว่าทำอย่างไรเราจะแก้ปัญหาเราจะช่วยพี่น้องประชาชนในภาพรวมให้เรียบร้อยที่สุดมากกว่าในผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็เกษียณนะครับแล้วก็มีท่านใหม่รักษาการคือความเป็นผู้ว่าจะไม่มีการขาดเด็ดขาดเช่นกันนายอำเภอที่ขยับออกไปก็ไม่มีการเว้นว่างเด็ดขาดจะต้องมีคนมาทำหน้าที่แทนไอ้ดึงม้าออกกลางตึกอะไรพวกนี้ไม่ใช่หรอกครับไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับเพียงแต่เราสลับตับเปลี่ยนคนที่เพร็ดกว่าพร้อมกว่าเข้าไปในพื้นที่นั้นเพื่อบริหารจัดการให้พี่น้องได้มีมาตรฐานเท่าเทียมกันทั้งหมดครับไม่มีอะไรครับ
1: ค่ะ
2: นั่นแหละครับชมครับก็ตกลงไปเป็นในอำเภออยู่ที่ลำสนธิ
1: ลพบุรีค่ะ
2: ลพบุรีนะครับส่วนทางฝั่งของตัวในอำเภอนฤทธิ์พารกวงนายุทธยานะครับก็ไปลงตำแหน่งที่บ้านสร้างแทน
1: ค่ะ
2: เห็นไหมครับ
1: เพราะว่าถ้าฟังท่านอธิบดีเมื่อกี้นี้ค่ะท่านบอกว่าเราเชื่อข้อมูลของเพื่อนที่รายงานเข้ามาแล้วก็เอาออกมาก่อนอันดับแรกเอาไปที่วิทยาลัยการปกครองไปช่วยราชการไว้ก่อน
2: แล้วถึงจะไป
1: ย้ายไปที
2: ่ลำสนธิ
1: ลำสนธิ
2: ก็ตามนั้นแหละครับ
1: ค่ะ
2: เนาะคุณผู้ชมครับไปดูอีกเรื่องนึงครับก็มีกรณีของไรเดอร์นะครับเขาช่วยสาวโดนแฟนหนุ่มคนนึงเนี่ยเอาหมวกกันน็อกไล่ตีกลางถนนครับลองดูคลิปเหตุการณ์นี้หน่อยฮะนี่ฮะ
7: พี่ใจเย็นพี่ใจเย็นแล้วก็คุย
2: นี่เนี่ยตีซะแบบนี้คุณผู้ชมลองดูโอ้โหนี่ฮะฮะยังไงเอากล้องโทรศัพท์อะไร
7: ใจเลยมึงมาหนาเลยนะ
8: ว้าโดนแบบนี้
2: ตีซะแบบนี้โอ้โหนี่คุณผู้ชมครับ
8: ขอโทษครับพี่ใจเย็นใจเย็นไม่ต้องไป
9: ได้แล้วพี่ไ
8: งใจเย็นพี่ใจเย็น
2: นี่ครับคุณผู้ชมครับคือพี่ไรเดอร์คนนี้ครับเขาขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ช่วยผู้หญิงคนนี้ครับที่กำลังโดนผู้ชายคนนึงเนี่ยเอาหมวกกันน็อกไล่ตีครับโดยมีชายพลเมืองดีขี่มอเตอร์ไซค์สีแดงกันเอาไว้ครับฝ่ายหญิงตะโกนด่าผู้ชายบอกมึงจะเอายังไงกับกูเนี่ยตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วไม่ฟังก็ไปมึงตีกูตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วฝ่ายชายก็ด่ากลับนะฮะแล้วก็เอาหมวกกันน็อกเนี่ยตีใส่ผู้หญิงครับคุณผู้ชมครับคือไอ้หมวกกันน็อกอันนั้นเนี่ยคือเหมือนเป็นของผู้หญิงนะใช่ไหมหรือตัวของตัวเขาเองน่าจะของผู้หญิงน่ะพี่หมวยแล้วก็หยิบมาฟาดอ่ะเนี่ยครับคือไรเดอร์คนนี้เขาก็ไม่ไหวแล้วครับลงจากรถมาแล้วก็พยายามมาช่วยห้ามนะเนี่ยครับคือฝ่ายชายเองก็เอาหมวกกันน็อกเนี่ยตีที่ฝ่ายหญิงอีกนะครับสุดท้ายผู้หญิงก็วิ่งไปที่รถมอเตอร์ไซค์คันสีแดง
1: ผู้ชายก็วิ่งตามไปอีกค่ะทำให้มอเตอร์ไซค์ของพลเมืองดีที่มาช่วยคนแรกล้มลงแล้วช่วงนี้พลเมืองดีก็เข้ามาช่วยห้ามทำให้ชายคนก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปฝ่ายหญิงเล่าเหตุการณ์นะคะบอกว่าคบกับผู้ชายคนก่อเหตุจริงแต่ว่าตอนนี้เธอต้องการจะเลิกฝ่ายชายไม่ยอมเลิกก็ทำลายร่างกายพลเมืองดีก็แนะนำให้เธอไปแจ้งความที่สน.มักกะสันเพราะว่าถูกทำลายร่างกายขณะที่แฟนหนุ่มของเธอก็ยังทำให้มอเตอร์ไซค์ของพลเมืองดีเสียหายไปด้วยเดี๋ยวจะมีคลิปเสียงช่วงที่ไรเดอร์แนะนำให้ไปแจ้งความอะค่ะ
2: คือทีมข่าวเองนะครับไปคุยกับทางไรเดอร์พลเมืองดีคนนี้นะฮะไรเดอร์นี่เขาชื่อว่าคุณสุดเขตครับผู้ชมครับเขาบอกว่าประมาณสักตีสามครับกำลังไปส่งลูกค้าแถวบางกะปิระหว่างทางได้ยินเสียงกรีดของผู้หญิงริมถนนช่วงสะพานข้ามแยก RCA ครับเขาเองเนี่ยก็คุยกับลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวขอไปช่วยเหลือก่อนได้ไหมลูกค้าก็ใจดีบอกได้พี่จังหวะที่เข้าไปห้ามครับได้กลิ่นแอลกอฮอล์จากตัวผู้ชายด้วยตอนนั้นก็คิดในใจบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยต้องช่วยผู้หญิงเอาไว้ก่อนแล้วเหตุการณ์ก็เป็นไปตามคลิปเลยครับซึ่งระหว่างนั้นพลเมืองดีคนแรกเนี่ยก็โทรแจ้งตำรวจนะฮะก่อนจะมีพลเมืองดีคนอื่นมาช่วยกันห้ามและผู้หญิงก็ไปที่สน.มักกะสันครับผู้ชมครับพอเขาตามไปที่สน.มักกะสันก็เห็นว่าตามตัวผู้หญิงนั้นมีแต่ร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายไม่ว่าจะเป็นใบหน้าเป็นแขนมีรอยเขียวปูดช้ำปูดบวมหลายจุดครับส่วนที่น่องเห็นเป็นรอยล้อรถมอเตอร์ไซค์ด้วยครับเธอให้การกับตำรวจว่าเธอเองเนี่ยเลิกงานก็เรียกไรเดอร์เพื่อจะกลับบ้านแต่ผู้ชายเนี่ยมาดักรอนะฮะเธอเองเนี่ยก็ต้องจำใจขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ไปกับผู้ชายคนนั้นเพราะเขาเป็นแฟนแต่กลับไปทะเลาะกันกลางทางครับผู้ชมครับสุดท้ายเนี่ยก็ไปถึงตรงจุดเกิดเหตุโดนผู้ชายทำร้ายร่างกายจนสุดท้ายมีคนมาช่วยครับฟังเสียงพี่สุดเขตฮะ
10: มาลมแบบว่าตะโกนด่ากันแล้วก็วนแล้วก็วิ่งวนมาหาผมแล้วก็เอาหมวกน็อกตีมาแล้วก็มาโดนผมก่อนทีแรกเขาตีกันจนรถคันสีแดงล้มโดนผมมันเลยครับไม่โดนผู้หญิงเลย
11: แต่ตอนเราเข้าไปช่วยเนี่ยตัวของผู้ชายที่ทำร้ายเนี่ยมีกลิ่นแอลกอฮอล์หรือมีอาการดูมึนเมายังไงไหมคะ
10: ก็มีกลิ่นแอลกอฮอล์พี่น่าจะมีอาการเมาเขาพูดอะไรเขาก็ไม่ฟังเลยแล้วก็มีคนมาอีกสองคนสามคนแล้วก็มีน้องผมก็คือซีนมาพอคนเริ่มเยอะเนี่ยเขาหนีเลย
11: แล้วตอนไปถึงสอนอแล้วค่ะเราเห็นพี่ผู้หญิงเนี่ยตามร่างกายเขามีรอยฟกช้ำรอยถูกทำร้ายมาบ้างไหมคะ
10: โอ้หนักเลยครับหนักขึ้นว่าหนักเลยเหตุการณ์อย่างนี้สมควรไหม
2: เอาครับผู้ชมครับก็ส่วนผู้หญิงวันนี้เขาก็ไปแจ้งความที่มักกะสันนะครับแจ้งความเอาผิดกับแฟนทำร้ายร่างกายก็ประมาณนี้แหละเรื่อง
1: ค่ะ
12: ไม่เขาเป็นแฟนพี่เหรอ
1: ใช่
2: เนี่ยครับเดี๋ยวพักกันสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
13: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
14: สนับสนุนโดย
15: คานิวะคานิวะอาหารแนวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจ
9: คนรู้ใจแมวคานิว่าอาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำและเพ็ทช็อปทั่วประเทศ
14: พร้อมดูแลปัญหาไทรอยด์โดยแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลนวเวศเกษตรนวมินโทร1507
16: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง
17: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น AutoBax มีอะไรให้ AutoBax ให้ช่างดูแลจริงจัง AutoBax ให้บริการแสนจะจริงใจ AutoBax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม AutoBax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
18: ดูโฮมฉลอง43ปีแจกใหญ่รวม10ล้านลุ้นรับ iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันสูงสุด 2,000 บาทพี่ช่างช้อปคุ้มลดเพิ่มทันที 3% ช้อปเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมและดูโฮม2 Go ทุกสาขาหรือโทร1746ร่วมฉลอง43ปีดูโฮมโดย Rowell DeWalt Pumpkin Midea Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stihl Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
19: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
20: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
19: มาเตรียมพร้อมกัน
21: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
22: มองหาอุปกรณ์เน็ตเวิร์คครบวงจรต้อง King IT 15ศูนย์บริการทั่วไทยพร้อมดูแลคุณทุกพื้นที่อุปกรณ์ครบครันทุกปัญหาเน็ตเวิร์คจบที่นี่ที่เดียวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่024190555หรือ LINE @kingit ทักมาได้เลยวันนี้มาที่เดียวครบจบทุกปัญหา
23: อยู่กับวัยสาวกันยาวๆได้ทุกเหตุการณ์กับแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์ชอบเข้มๆขอสีแบล็กชอบไลท์ๆใช้สีบราวน์ Work From Home เลือก500 ml สายเที่ยวพก300 ml ประหยัดมากเลือก500 ml หรือ300 ml เอ้าประหยัดเยอะเหมือนกันเลยนี่ก็เพราะตอนนี้ช็อปเดย์แฮร์แบบไหนก็คุ้มรีบเลยค่ะเข้า Shopee Lazadaหรือ LINE SHOP @dayhair 0893349888 025592727
24: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจากคาตาเลยพี
25: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
26: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
27: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
17: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น AutoBax มีอะไรให้ AutoBax ให้ช่างดูแลจริงจัง AutoBax ให้บริการแสนจะจริงใจ AutoBax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม AutoBax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
27: AirCarrier Tech V และ Tech SD ทน คุ้มแคเรียจัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียเทควีและเทคเอสเย็นดีมีคืนติดแอร์แคเรียเทควีหรือเทคเอสรับเงินคืน500 บาทถึง20 พฤศจิกายนนี้ติดเลยแคเรียเทควีและเทคเอส
0: ผู้ประกอบการฟังทางนี้ต่อใบอนุญาตขายสุรายาสูบไพ่ง่ายกว่าที่คิดเยอะแค่นำใบอนุญาตใบเดิมมาต่อใบใหม่ได้เลยที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาสะดวกมั่นใจได้ใบจริงเหมือนพิมพ์จากกรมสรรพสามิตเป๊ะๆและพิเศษสุดโปรเหมาๆพิมพ์ใบอนุญาตสูงสุด3ใบจ่ายค่าบริการแค่5บาทตั้งแต่วันนี้ถึง3มกราคม2570นี้นะจ๊ะ
3: ปอร์เช่เช็คอินกลับมาพรึก AAS Auto Service กับหมุดหมายใหม่ Porsche Center กลับมาพรึกครบทุก element ของ Destination Porsche บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตรพร้อมดูแลโดย Porsche Pro และทีมงาน Certified by Porsche Germany Porsche Center กลับมาพรึกพบกันเร็วๆนี้ AAS The name you can trust 0911-911-911
4: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
5: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
6: Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300บาทใช้ได้ทันที
2: ประเด็นหนึ่ง
1: ค่ะ
2: ถูกไหมฮะรวมไปถึงไอ้เจ้าเตียงปาปิ้งด้วยนะครับเตียงปาปิ้งเนี่ยทางฝั่งของตัวเจแปนซึ่งเป็นลูกชายก็บอกว่าเขาเป็นคนออกแบบนะแต่คนที่ออกแบบคือแม่เพราะเจตนาดีคือกลัวแล้วครับว่าทางฝั่งของคนป่วยเองเนี่ยเขาจะปีนแล้วก็ตกลงมาหรือดิ้นก็ต้องมัดมือไว้ทีนี้พอมัดแขนเสร็จปุ๊บมันมีกรณีที่คนไข้เนี่ยคนป่วยเนี่ยมือบวมเอาลองดูสิฮะที่ภาพมือบวมมันจะเห็นภาพที่มือบวมอยู่เนี่ยมือบวมแบบนี้เขาก็เลยแบบเขาไม่อยากจะไปมัดแบบนี้ก็เลยทำเตียงปาปิ้งขึ้นมาเป็นคนออกแบบขึ้นมาเองก็คือตัวพี่แมว
1: ค่ะ
2: เนี่ยฮะซึ่งจริงๆแล้วมันมีวิธีอื่นเยอะแยะมากมายเท่าที่ได้ยินมาก็บางคนก็บอกว่าก็ไม่ต้องเป็นเตียงสูงสิก็เอาเตียงบางกับพื้นก็ได
1: ้ค่ะ
2: ใช่ไหมฮะหรืออาจจะแบบข้างบนอาจจะเป็นตะข่ายที่เป็นผ้า
1: เป็นผ้าค่ะ
2: ก็มีที่เขาทำเคยเห็นใช่ไหมเขาทำเป็นตารางสารๆเป็นผ้าปิดไว
1: ้
2: อะไรอย่างเงี้ยครับหลากหลายแล้วฮะที่มีคนเสนอว่ามันมีเป็นร้อยวิธีแต่เลือกวิธีที่ร้อยหนึ่งอะไรอย่างนี
1: ้
2: นะฮะอันนี้คือในมุมของทางเจแปนเขาก็ออกมาบอกเขาก็ยอมรับผิดนะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันพลาดแล้วก็ละเลยจริงๆแต่เจตนาเนี่ยไม่ได้คิดร้าย
1: ค่ะ
2: ว่าอย่างนั้น
1: แล้วพี่หนุ่มก็ถามว่าถ้าสปส.มาตรวจเนี่ยเห็นเตียงไหมเจแปนก็ยืนยันว่าคือเข้ามาก็คือเห็นเลย
2: ต้องเห็น
1: แล้วเตียงมันใหญ่จะเอาไปหลบซ่อนก็ไม่ได้ค
2: ่ะยกไปก็คงจะไม่ได้เนี่ยนะครับเพราะบางทีสปส.ลงมาเนี่ยก็ลงมาตรวจเลยเนี่ย
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเห็นเขาบอกเห็นแล้วก็รู้ด้วยว่าสถานที่นี้เป็นยังไงมีลูกกรงตรงไหนคือเขามาดูไปแล้ว
1: ค่ะ
2: แ
1: ล้วก็เหมือนมีช่วงหนึ่งที่ทางป้าแมวจะได้โฟนอินเข้ามาแต่ป้าแมวก็คือจะพยายามไม่พูดให้ลูกพูดแทนให้ลูกตอบอะค่ะแล้วก็มีพี่หนุ่มก็มีถามว่ามีใครไปห้ามป้าแมวพูดหรือเปล่าแล้วก็คือเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวให้ลูกพูดละกันแต่ว่าเจแปนก็บอกว่าเออได้ยินว่ามีเจ้าหน้าที่เนี่ยคุยกับทางคุณแม่ว่าเดี๋ยวก็กลับมาเปิดใหม่ได้
2: อืม
1: ค่ะ
2: เนี่ยครับคือเขาก็พูดอ่ะลองฟังดูนะลองฟัง
7: ขอไม่ตอบให้น้องตอบ
2: ฮะ
7: ให้น้องตอบ
2: ไม่คุณบอกเขาสิ
8: บอกกับแม
2: ่บอกแม่สิแม่แม่คุยได้ไอ้เตียงอันนี้ตกลงพี่แมวเป็นคนออกแบบใช่ไหม
7: ใช่ค่ะ
2: โอเคพี่แมวครับผมถามนิดนึงสปส.เคยเข้ามาดูไหม
7: ก็มาตรวจทุกปีนั่นแหละ
2: แล้วเขาเห็นไหมครับพี่แมวพี่แมวแม่เขากลัวสปส.ใช่ไหม
7: ไม่อยากทอมฮะไม่อยากให้ใครต้องมา
2: เขาไม่อยากให้ใครต้องมา
11: เดือดร้อน
2: เดือดร้อนนี่คือพี่แมวก็บอกว่าไม่อยากให้ใครเข้ามาเดือดร้อน
1: น
2: ะฮะก็น่าจะหมายถึงทางฝั่งของตัวสปส.5นะครับซึ่งจริงแล้วมันก็คงจะไม่ทันแล้วแหละนะฮะแต่ที่แน่ๆนะครับคือทางฝั่งของตัวเจแปนอ่ะเขาก็บอกเลยบอกว่ามันก็มีนะที่หลังจากเกิดเรื่องแล้วมีคนเนี่ยเข้ามาข
1: อ
2: ก็บอกว่าให้พูด ไปแนวทางที่ดีพูดให้มันเหมือนกันให้มันแนวทางที่ดี
1: ค่ะจะได้เกษียณอายุราชการแบบ
2: สง่างามหน่อย
1: สง่างามค่ะ
2: อย่างเงี้ยนะครับลองมีไหมเราเรียนตรงนี้ไหมอ๋อไม่มีแล้วไม่ได้ตัดมานะ
1: ค่ะ
2: แต่จริงๆแล้วอ่ะทั้งหมดทั้งมวลอ่ะคือก็ต้องบอกเลยว่าผมเนี่ยก็ได้ยินจากปากของทางป้าแมวเองด้วยเพราะก่อนที่จะมาออกรายการอ่ะพี่หมวยพี่เนี่ยโทรไปคุยกับทางป้าแมว
1: ค่ะ
2: ว่ามันยังไงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยป้าแมวเขาบอกว่าเขาไม่อยากให้ใครเดือดร้อนแต่เขาก็ยืนยันว่าสบส.มาดูจริง
1: ๆค่ะ
2: ไอ้เตียงปลาปิ้งผมก็ถามว่าเห็นไหมว่าเขามาดูเนี่ยเขาบอกเห็นสบส.เห็นแน่ๆแล้วไอ้ลูกกรงพวกนี้ล่ะเห็นเขาถามบอกว่าถามจริงๆเขาบอกว่า1,600ตารางเมตรเขาบอกว่าเข้าไปตารางเมตรแรกก็เห็นแล้วว่ามันมีลูกกรงลูกเกิงอยู่อย่างนี้เนี่ยหีบพวงหีบเพลงมีหมดนะฮะแล้วก็ไอ้เตียงนั่นน่ะอยู่ข้างด้านหน้าเลย
1: เข้าไปต้องเห็นเลย
2: เข้าไปต้องเห็นเลยไอ้เตียงปลาปิ้งเนี่ยเห็นเลย
1: ค่ะ
2: นี่ครับแล้วเขาก็บอกว่าก็ยอมรับว่ามีเข้ามามีคนเข้ามาพูดคุยว่าขอให้พูดเห็นกับเขานะมีอะไรก็พูดไปตามข้อเท็จจริงอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เขาบอกพูดไปให้เหมือนกันพูดไปในสิ่งที่ดีๆนะ
1: ค่ะ
2: อะไรแบบเนี้ยแต่ในขณะเดียวกันคือเขาโดนตัดหางแล้ว
1: ใช่เพราะว่าถูกปิดแล้วค่ะแล้วก็จะมีช่วงหนึ่งอะค่ะที่เจแปนบอกว่าเจแปนเนี่ยเป็นคนที่ติดต่อไปที่ลูกเบนซ์ให้มารับทางแม่พัดกลับไปดูแลเพราะว่าหลังจากที่เจแปนเขาเรียนจบมาเขาก็กลับมาอยู่ที่ศูนย์เนี้ยก็คิดมีโครงการต่างๆมีให้ทางผู้ป่วยเขียนจดหมายมาแล้วก็ทางแม่พัดก็คือเขียนจดหมายมาแล้วแม่พัดเนี่ยก็คือเหมือนกับเขาไม่มีใบรับรองแพทย
2: ์ใช่
1: ค่ะแล้วก็อยากจะให้ลูกชายมารับแต่ว่ามันก็จะมีคลิปเสียงที่ลูกชายก็บอกว่าในทำนองที่ไม่อยากให้แม่ออกมาแล้วก็ขอเวลาที่จะไปดูศูนย์อื่นที่จะส่งแม่ไปดู
2: คือง่ายๆคุณผู้ชมจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราไปเดย์แรกเลยนะเดย์แรกก็คือทางฝั่งของตัวลูกชายคือลูกเบนซ์ของแม่เนี่ยลูกเบนซ์ของแม่เนี่ยก็คือเอาแม่เนี่ยไปอยู่ที่โสธรชัยเนี่ยโดยที่ตอนนั้นแม่ไม่รู้ตัวเลย
1: ค่ะ
2: เอาธีรพงษ์ใช่ไหม
1: ธีรพงษ์ที่เป็น
2: ธ
1: ี
2: รพงษ์เนี่ยกู้ภัยเนี่ยเข้าไปเอาตัวนะฮะแล้วตอนนั้นเนี่ยน้องบีมลูกสาวลูกบีมก็อยู่ด้วยลูกเบนซ์ลูกบีมอยู่ด้วยกันนะฮะแล้วก็เอาตัวแม่ไปพอเอาแม่ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยแม่เองก็ยืนยันว่าตัวแม่เองเนี่ยโดนจับแก้ผ้าใส่แพมเพิร์ดแล้วก็เหมือนกับให้ไปอยู่ในเหมือนกับห้องที่เป็นเหมือนกองขังต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณผู้ชมครับซื้อแม่เขาบอกเขาทรมานทรกรรมสุดท้ายแม่เขาบอกว่าที่เขารอดออกมาได้เนี่ยเป็นเพราะว่าเขาอะส่งข้อความไปหาน้องสาวเขาน้องสาวเขาเลยมาตามหากับลูกชายในขณะเดียวกันเนี่ยทางฝั่งของตัวเจแปนเขาบอกมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยไม่ได้มีใครมาตามเลยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยแหละก็คือตัวเจแปนเนี่ยบอกผมเนี่ยแหละเป็นคนโทรศัพท์ไปตามลูกชายเขามาเพราะผมมาดูแล้วเขาไม่มีเวทระเบียนเป็นว่าเขาเป็นคนป่วยแล้วเขาไม่ได้มีอาการป่วยทางจิตผมคุยกับเขาแล้วผมก็เลยโทรบอกลูกชายก็คือลูกเบนซ์เนี่ยบอกลูกเบนซ์มารับแม่กลับไปลูกเบนซ์บอกไม่เอาเอาไว้ที่นี่แหละขอเวลาหน่อยเอาคุณทำแบบนี้คุณจะแบบเหมือนมาดัดหลังผมเหรอคุณจะแบบไม่เป็นคำพูดเหรอคุณก็ต้องเอาไว้ออกมาเนี่ยผมเดือดร้อนนะคุณจะรับผิดชอบยังไงต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยคือพูดง่ายลูกเบนซ์ไม่ให้แม่ออกมา
1: ใช่
2: ทางเขาบอกไม่ได้มันต้องออกยื่นคำขาดสุดท้ายต้องจนทะเลาะกัน
1: ค่ะ
2: ลูกเบนซ์ถึงต้องมาเนี่ยลองฟังดูลองฟังที่เขามีคลิปดู
9: ผมไม่ได้มีอำนาจเท่าเขาแต่แค่นั้นก็เพียงพอที่จะทำให้เห็นได้ว่าเฮ้ยผมทำที่ศูนย์เดือดร้อนได้ผมทำปิดที่ศูนย์ได้เลยนะอย่างเงี้ยคุณจะแปลจะไม่เชื่อว่าแม่ผมทำได้ยิ่งกว่านั้นหรือถ้าเขาทำคนตายแล้วเขาก็ไม่ติดคุกได้เขาทำได้ขนาดนั้น
10: แล้วคุณ
9: นี่เขาเป็นแม่ผมไหมผมทำเขาไม่ได้แต่เขาทำผมได้แล้วเขาก็ทำที่ศูนย์ได้ผมเตือนไปว่าผมจะไม่ก็ไม่เชื่อว่าเขาออกมาเขาบอกว่าเขาจะไม่ทำอะไรเขาทำครับเท่าออกมาเมื่อไหร่เท่านั้นแหละ
10: อย่างที่ผมยืนยันนะจริงๆแล้วไม่ว่าคุณนภัสเขาจะตัดสินใจจะทำยังไงกับตัวผมเนี่ยผมเองตอนที่ผมจะไม่อยากให้เขาทำอะไรก็จริง มันก็เป็นสิทธิ์ของเขานะฮะมันยังอยู่ภายใต้กฎหมาย
9: ประเด็นคือเขาไม่ได้สนกฎหมายครับผมจะไม่กลัวเขาฟ้องหรอกเขาจะฟ้องมาผมไม่ได้กลัวตรงนั้นเพราะเขาไม่ได้ทำสิ่งที่ต่างกฎหมายไงครับไอ้สิ่งที่น่ากลัวของเขาเนี่ยคือเขาไม่ได้เป็นคนที่แก้กฎหมายเลย
10: แล้วคุณกำลังจะให้ผมถ้าคุณภัทรมีความประสงค์ว่าจะไม่อยู่เนี่ยแล้วให้ผมกักขังเขาไว้หรอนี่ผมก็ทำไม่ได้
9: ไม่ใช่กักขังจะถามว่าข้อที่หนึ่งเดี๋ยวมันจะผิดคำพูดเดี๋ยวมันจะโกหกงั้นโกหกผมตั้งแต่แรกแล้วคุณก็โกหกผมที่สุดก็โกหกผมคุณแม่ก็โกหกผมถูกไหมครับผมโทรไปบอกว่าทำอย่างนี้ได้ไหมอย่างเงี้ยต้องควรจะทำยังไงดีเอามาที่สุดแล้วเอาได้ผมไม่รู้ว่าโซนอะไรพวกเนี้ยจะติดมันอยู่หรือเปล่าแล้วก็ผมไม่ได้แทงไว้เลยว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นขอเวลาอีกแป๊บนึง
10: ผมแนะนำว่าคุณควรพูดคุยเรื่องนี้กับคุณนภัสเองโดยตรงเหมือนกันนะ
9: แต่ไม่งั้นคุณจะไปบอกว่าไม่ได้เลยต้องออกเลยผมถือว่าอันนี้ทำลายผมละก็จะบอกว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะขังไว้ตรงนั้นมันก็ต้องนานแล้วแต่ว่าถ้าจะบอกถ้าเขาจะออกต้องให้ออกเลยผมถือว่ามันอันตรายเหมือนกับแค่บอกว่ากฎหมายไม่เขาไม่มีสิทธิ์ใช่ถ้าไม่มีสิทธิ์มันก็ต้องนานแล้วนะครับแต่ว่าทำไปแล้วแล้วก็
10: ถ้าในเจตนาผมที่ว่าอยากให้มันทำร้ายทางคุณเบนเนี่ยเราคงไม่ได้มาคุยแล้วก็มีการประสานคุยกันจนถึงนะตรงนี้นะถ้าในเรื่องหาที่เพิ่มอะไรเงี้ยจริงผมไม่สามารถแนะนำได้นะว่าคุณจะไปหาที่เพิ่มแล้วเอารถมารับอ่ะอันนี้มันก็คิดว่าทำไม่ได้นะครับ
9: ถ้ากฎหมายทำยังไงได้บ้างคร
2: ับ เนี่ยฮะคือในนี้คุณผู้ชมฟังดูเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะชัดเจนว่าลูกเบนซ์เนี่ยไม่ต้องการให้แม่เนี่ยออกมาเรื่องยังบอกว่าออกมาเนี่ยเป็นอันตรายคุณต้องเอาไว้ที่นั่นหรือต้องให้เวลาผมหน่อยดิจะให้ออกเดี๋ยวนี้ได้ยังไงจะให้คุณบอกให้ออกวันนี้ก็ต้องออกเดี๋ยวนี้เลยเหรอ
1: แล้วลูกเบนซ์ก็จะรู้ว่าแบบต้องขังไว้ที่นั่นจะมีคำว่าขัง
2: มีคำว่าขังด้วย
1: ค่ะ
2: เนี่ยครับแล้วคือทางฝั่งของตัวลูกแม่แมวลูกเจแปนก็บอกว่ามันไม่ได้คุณจะให้ผมทำผิดกฎหมายได้ยังไงในเมื่อเขาไม่ได้เป็นอะไรเลยให้มาอยู่ที่นี่ไม่ได
1: ้ค่ะ
2: แต่ลูกเบนซ์ก็ไม่ยอม
1: ใช่
2: ลูกเบนซ์บอกไม่ได้ต้องให้อยู่ที่นี่แหละไม่ยอม
1: ค่ะ
2: สุดท้ายก็เลยแบบเขาก็เลยมีปัญหากันลูกเบนซ์ก็ต้องไปรับ
1: ค่ะ
2: เนี่ยฮะพอไปรับเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนนั้นเหมือนจะเอาไปอยู่ใต้
1: ใช่
2: จะเอาแม่พัดเนี่ยไปอยู่ใต้ปรากฏว่าทางฝั่งของตัวน้องสาวของแม่เนี่ยอีเนี่ยเขานั่งไปด้วยเขานั่งรถไปด้วยเขาก็เลยบอกเขาขอขับเองอีก็เลยขับให้เพราะกลัวลูกเบนซ์น่ะจะขับลงใต้แล้วเอาแม่ไปทิ้งอีกนั่นน่ะคือแม่ได้ยินตรงเนี้ยแม่ร้องไห้ฮือเลยเนี่ยครับคืออันเนี้ยทางฝั่งของเจแปนเขาก็ออกมายืนยันว่าเขาต่างหากที่เป็นคนที่ไปตามแม่ไปตามลูกให้มารับแม่กลับไปเขาไม่ได้ต้องการจะเอาแม่เก็บไว้ที่นี่
1: ค่ะ
2: อันนี้คือแยกเรื่องนะมันเป็นพาร์ทไอ้พาร์ทที่เขาทำผิดเนี่ยไอ้เรื่องโกงปลาปิ้งมีลูกโกงมีทำแบบนี้ไอ้นั้นส่วนหนึ่งแต่อันเนี้ยเขาก็อีกส่วนหนึ่งเขาบอกว่าเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ต้องการจะกักขังแม่พัดเอาไว้เขาไม่ควรโทรไปตามมาแต่ลูกชายไม่ให้เองไม่ให้ออกมาเองเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นประเด็นกันตอนนี้แล้วล่าสุดเนี่ยทางฝั่งของตัวแม่พัดกับลูกเบนซ์ก็ยังไม่ได้คุยกันเลยนะหลังจากจบรายการ
1: หลังจากที่กราบไปนั้น
2: กราบเท้ากันไปนั่นนะ
1: แล้วแม่ก็แจ้งความเมื่อวานนี้แจ้งความทางลูกเบนซ์แล้วก็ลูกสาวก็คือน้องบีมด้วยแต่เมื่อวานนี้ช่วงหนึ่งที่พีคก็คือทางกู้ภัยคนที่ไปรับคุณแม่ค่ะคุณธีรพงศ์ก็ติดต่อเข้ามาที่โหนกระแสแล้วก็อยากจะชี้แจงก็คือทุกวันที่เราฟังมาแม่จะบอกว่าวันที่แม่ถูกจับตัวไปอะค่ะก็คือเป็นชายชะกันมาอุ้มแม่ไปแล้วระหว่างทางก็คือมีการทำร้ายร่างกายมีการต่อยท้องแม่
2: ครับ
1: ค่ะ
2: ก็พี่เขาอยู่พี่เฉยๆนี่แหละแต่น้องก็โทรเข้ามา
1: น้องโทรมาแล้วอยากจะชี้แจง
2: น้องอยากชี้แจงแล้วบอกเอ้ยทำแบบนี้ไม่ได้ผมเสียหายมากเลย
1: ค่ะ
2: ไปบอกว่าผมต่อยท้องได้ยังไงผมขอคุยหน่อย
1: ทัวร์มาลงผม
2: บอกทัวร์มาลงผมเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยไปเสนอกันเนี่ยผมทัวร์ผมลงผมนะ
1: ค่ะ
2: โดนตาเอกกระซวกซะ
1: ค่ะโอ้พี่เอกถามใหญ่เลยมีสิทธิ์อะไรไปจับคือเขาก็ทางกู้ภัยตอนแรกเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาด่าผมตั้งแต่ที่บ้านไปถึงกาญจนบุรี
2: ตอนนั้นพี่เดินไปฉี
1: ่ค่ะ
2: พี่บอกพี่ก็เลยหันเอกคุยไปก่อนพี่ก็เดินไปฉี
1: ่โอ้พี่เอกจัดชุดใหญ่เลย
2: แล้วพี่ก็กลับมาแต่พี่ เห็นแล้วได้ยินอยู่ตลอดตอนไปขี่พี่ก็เปิดฟังอยู
1: ่ค่ะ
2: แล้วลองฟังพี่เอกหน่อยสิ
11: มีสิทธิ์อะไรไปจับตัวเขา
12: คือตอนนี้
11: คุณลูกชายเขาเอาใบจิตเวชให้คุณดูไหม
12: ผมจะอธิบายให้ฟังครับ
11: ไม่คุณตอบผมก่อนว่ามันมีใบที่ยืนยันว่าเขาเป็นจิตเวชไหมคุณตอบผมก่อน
12: ต้องฟังผมก่อนสิครับผมยังไม่ได้บอกเขาเป็นจิตเวชเลย
11: อ้าวแล้วคุณไปจับเขาในฐานะอะไร
12: ลูกชายเนี่ยเขาบอกว่าให้พาเนี่ยคุณแม่ไปหาหมอ
11: ตามกฎหมายคุณมีสิทธิ์ไปล็อกตัวเขาอุ้มขึ้นรถใช่ไหม
12: คือณวันที่ไปเนี่ยเขาไม่ได้ปกติให้คุณเห็นนะครับ
11: คุณพูดให้ดีนะ
12: ว่าโดยวายครับแล้วก็มีกระไกเป็นอาวุธในมือครับ
11: ก็คุณจะไปจับเขาคุณเข้าไปในบ้านเขาว่าคุณมีสิทธิ์อะไรล่ะ
12: คุณลูกชายเป็นคนพาเข้าไปเลยครับ
11: ถ้าใครเขาจ้างคุณไปเนี่ยแล้วไปอุ้มคนอุ้มพ่ออุ้มแม่อุ้มใครก็ตามคุณทำได้ใช่ไหม
12: ถ้าเกิดเขาคุยปกติรู้เรื่องเนี่ยจะไม่มีการทำอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นเลย
11: ทำไมเขาต้องคุยกับคุณด้วยซ้ำอ่ะคุณบุกเข้าไปในบ้านเขาเอาคนไปอุ้มล็อกเขาอ่ะ
12: ยังไม่มีใครแนะนำตัวเลยครับแม่นี่ด่าทอออกมาก่อนแล้ว
11: คุณเอาอำนาจอะไรไปอุ้มเขา
12: ผมไม่ได้อำนาจไปอุ้มเขาแต่ผมคือการพาเขาไปรักษาหาหมอครับ
11: แล้วโสธรชัยเป็นโรงพยาบาลเหรอได้15,000ขับยาไปนู่นเลยเหรอ
12: คืออันนี้เป็นความประสงค์ที่อยากจะพาไปนะครับก็เป็นสถานพยาบาลครับพี
11: ่งั้นเวลาคุณป่วยเอาแม็กเอาคนในครอบครัวคุณไปไหมคุณไม่มีสิทธิ์ตั้งแต่ต้นคุณธีรพงศ์
12: เจตนาผมเนี่ยผมไม่พาเขาไปตามสถานพยาบาลเท่านั้นครับไม่ได้มีเจตนาที่จะพาเขาไปทำร้ายเลย
11: โอเคเดี๋ยวพอจบจากรายการแล้วแวะไปสอนอไปเซ็นรับทราบอะไรหน่อยนะเพราะว่าคุณโทรมาเนี่ยคุณรับสารภาพทั้งหมดในรายการอยู่แล้วขอบคุณมากธีรพงศ
2: ์เนี่ยนะครับล่าสุดมีคนส่งเข้ามาบอกพี่หนุ่มรู้ยังเจแปนเท่ากับคำแล้วนะพี่หนุ่มรู้หรือยังพลิกลิ้นแล้วนะพี่หนุ่มรู้หรือยังส่งเข้ามาลองเช็คที่พลิกลิ้นบ้างไงเขาไปพูดว่าอะไรลองไปเช็คหน่อยที่ทีมงานอยากรู้ลองเช็คนะโอเคแต่อันเนี้ยพีค
1: ใช
2: ่ใช่ไหม
1: คุณธีรพงศ์ค่ะก็จัดโทรมาเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจว่าไม่ได้มีการต่อยท้องไม่ได้มีการเอามือปิดปากหรืออะไรแบบนี้เพราะว่าเขาบอกว่าเขาก็มีการสอนว่าถ้าแบบคนไข้กัดมือจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นคือคุณผู้ชมต้องฟังดีๆบางคนอาจจะไปบอกว่าเอ๊ะทำไมคุณเอกเขาพูดแบบนั้นเอ๊ะทำไมคุณเอกเนี่ยไม่ฟังใครไม่ใช่คือสิ่งประเด็นก็คืออย่างนี้ฮะคุณเอกเนี่ยเขาพยายามที่จะบอกให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ขับรถแอมบูแลนซ์ไปรับเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์เข้าบ้านเขาด้วยซ้ำถ้าคุณไม่ได้รับอนุญาตนะอ่ะไม่เป็นไรอันนี้เขาบอกลูกชายเป็นคนพาเขาไปเข้าไปแล้วเนี่ยคุณบอกคุณอ้างตัวว่าคุณเนี่ยไปเอาคนป่วยซึ่งเป็นจิตเวชไปคำถามก็คือคุณรู้ได้ยังไงว่าเขาเป็นจิตเวช
1: มีเวชระเบียนไหมที่พี่เอกถาม
2: ใช่คือคุณต้องดูเวชระเบียนก่อนคุณต้องดูประวัติก่อนว่าเขาเป็นผู้ป่วยจริงหรือเปล่าถ้าไม่อย่างนั้นมันจะกลายเป็นช่องว่างช่องว่างคืออะไรต่อไปนี้เนี่ยใครก็เรียกรถคุณไปแล้วบอกไอ้เนี่ยบ้าแล้วเอาไปเลยก็ได้คุณก็ทำได้เหร
1: อ
2: ถูกไห
1: ม
2: เออแล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าเบนซ์เป็นลูกชายแท้ๆ อาจถ้าเป็นคนอื่นอะถูกไห
1: ม
2: เออคือคุณไปเนี่ยตรงตามระบบหรือเปล่าก็ต้องบอกงี้ก่อนแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ต้องมีการทำแบบนี้คืออะไรคือคุณไปบ้านใครก็ได้อันนี้
1: แล้วก็ไปเอาตัวมาน
2: ี่ลุงผมเขาสติไม่ดีเขาเป็นบ้าไปเอาเลยผมพาไปเสร็จอุ้มไปเลยเสร็จปุ๊บขึงอยู่ในรถไปอย่างนี้เลยแล้วพาไปบอกจะพาไปหาหมอแต่ไม่ใช่แต่พาไปนู่นน่ะศูนย์ซึ่งก็ไม่ใช่หมออีก
1: ค่ะ
2: แล้วก็ห้ามอีกห้ามรักษาด้วยที่ศูนย์นั้นน่ะขึงมาอย่างเงี้ยอ่ะอย่างเงี้ยจะไปตอบเขายังไงอ่ะ
1: ค่ะเพราะว่าแม่ก็ถูกมัดด้วย
2: เนี่ยนะฮะเอาตอนนี้สัมภาษณ์แม่พัดอยู่เหรอ
1: ค่ะ
2: เอาลองดูสิลองดูอาร์มสิ
1: อาร์มอยู่ที่โสธรชัย เราดูสดไปพร้อมๆกันเลยค่ะ
13: ตอนนี้แม่สบายใจขึ้นไหมที่ทางตำรวจกองปราบมาลงพื้นที่มาตามคดีตรงนี้ครับ
14: สบายใจขึ้นค่ะสบายใจฝากแบบน้องๆสื่อมวลชนอย่าปล่อยให้เรื่องนี้เงียบเออเพราะว่าเรารู้ว่าแบบเรากลัวเรื่องมันจะเงียบเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไม่ใช่ที่นี่ที่เดียวแล้วอะค่ะเราก็ขอบคุณพระเจ้าที่เรามีความกล้าพอที่จะออกมาเปิดเผยตรงนี้แล้วก็ทำให้หลายๆคนที่ได้รับการช่วยเหลือไม่ใช่ที่นี่ที่เดียวแล้วอะมันทั่วไปหมดเลยแล้วก็อย่างที่บอกว่าฝากสื่อเหมือนชนด้วยอย่าปล่อยให้ตรงเรื่องนี้เงียบช่วยติดตามหน่อยนะคะ
13: แม่ยืนยันเหมือนเดิมไหมครับว่าเดินหน้าเอาผิดทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพาแม่มาที่นี
14: ่ยืนยันค่ะ
13: ไม่ว่าจะเป็นลูกก็ตาม
14: ยืนยันค่ะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดทุกคนที่เกี่ยวข้อง
13: เมื่อกี้ตอนที่แม่เข้าไปด้านในเนี่ยได้เจอสัญลักษณ์ที่ได้เคยทำไว้ไหม
14: เจอค่ะเจอค่ะ
13: ทุกอย่างมันยังอยู่
14: เจ้าหน้าที่เจอค่ะแล้วก็จะมีห้องหนึ่งที่เขาจะไปขังแม่ไว้ซึ่งนักข่าวมาก็ไม่เจอนะคะตำรวจมาก็ไม่เจอนะคะห้องนั้นอ่ะแล้วก
13: ็ตรงนั้นมันเรียกว่าห้องอะไร
14: ห้องบอลลูนเขาเรียกนะห้องบอลลูน
13: ตรงนั้น
14: เป็
13: นอะไร
14: เป็นห้องทึบอะค่ะเป็นห้องทึบ
13: เหมือนเรียกว่าห้องมืดอะไรอย่างเงี้ย
14: ห้องมืดก็ประมาณนั้นคือมันแอบในสุดซึ่งในวันที่แม่ดูข่าวเห็นทางคุณอามเดินเข้าไปพอเดินไปตรงนั้นปุ๊บเมื่อกี้เจ้าหน้าที่เดินไปแค่นั้นก็คิดว่ามันสุดแล้วอ่ะแต่มันไม่สุดมันเดินเข้าไปปุ๊บมันยังมี
15: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
16: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
18: มี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: นี่จุดที่โสธรชัย Nursing Home นะครับว่าไอ้จุดไหนที่เขาอยู่ตรงไหนเป็นยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะครับคือแม่เองก็เลยต้องให้สัมภาษณ์กับทางสื่อนะครับว่าก็ไม่อยากให้นิ่งเงียบเพราะมันมีหลายๆที่เนี่ยที่เชื่อว่าน่าจะเป็นแบบนี้นะครับก็เลยอยากให้เคสตัวเองเนี่ยเป็นเคสสตัดดี้ในการที่แบบทำเรื่องนี้ให้มันชัดเจนสักทีไม่อย่างนั้นเนี่ยทางคนเฒ่าคนแก่หรือผู้ป่วยจิตเวชเวลาต้องไปอยู่ในสถานที่หรือศูนย์พักฟื้นอะไรแบบนี้ก็จะไปเจอเรื่องแบบนี้ได้อีก
1: ค่ะ
2: นะฮะเพราะอันนี้มันไม่ได้เป็นมุมสะท้อนจากตัวแม่พัดคนเดียวนะไม่เป็นมุมสะท้อนจากคนอื่นๆถ้าเกิดคนติดตามรายการหนกระแสก็จะเห็นว่าผมเองก็ได้มีโอกาสเอาคนที่เคยอยู่ที่นี่มาพูดหลายคนนะฮะแล้วก็สิ่งที่เขาสะท้อนกลับมาเหมือนกันหมดใช่ไหมฮะอาจจะมีบางคนที่รู้สึกว่าเขาแฮปปี้เขาอยู่ที่นี่ดีกว่าอยู่ที่บ้านก็มีไม่ใช่ไม่มีนะฮะมีแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันอยู่ที่ความสมัครใจคือใครจะอยู่อยากอยู่แบบนี้ก็อยู่ไปแต่พวกนี้เขาไม่อยากอยู่เขาก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ถูกต้องเขาเป็นคนปกติเอาเขามาขังอยู่ในลูกกรงอย่างเงี้ยมันได้เหรออันนี้ก็เป็นมุมสะท้อนของเขา
1: ค่ะ
2: เนี่ยนะครับก็เดี๋ยวลองตามกันต่อไปนะฮะแต่ที่แน่ๆทางฝั่งของตัวอะไรยุทธพงษ์ยังไงนะ
1: ธีรพงษ์เหรอคะ
2: ธีรพงษ์ยับ
1: ค่ะเมื่อวานนี้ก็อย่างที่ได้ฟังไปอะค่ะสุดท้ายแล้วพี่เอกก็บอกว่ายังไงแล้วเดี๋ยวไปให้ปากคำละกันที่ทางสน.
2: แล้วก็ล่าสุดผมได้รับแจ้งมาจากทางฝั่งของตัวป่อเต็กตึงนะฮะ
1: ค่ะ
2: มูลที่ป่อเต็กตึงป่อเต็กตึงเนี่ยเป็นต้นสังกัดของทางธีรพงษ
1: ์ทีมรถพยาบาล
2: ฮะแต่เขาไปรับงานนอกอันนี้เป็นงานนอกของเขา
1: ค่ะ
2: ไม่ใช่งานเกี่ยวข้องกับป่อเต็กตึงนะฮะล่าสุดเนี่ยเขารู้แล้วเขาสั่งพักแล้วเขาสั่งพักธีรพงษ์เลยนะเขาบอกตอนนี้ไม่เกี่ยวข้องกับทางเขาแล้วนะ
1: ค่ะ
2: อันนี้คือเขาแจ้งมาเลยนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเขาก็ได้ยินเรื่องเขาก็ตกใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นงานนอก
1: ค่ะ
2: แล้วก็ไปรับ15,000
1: ใช่ค่ะ
2: 15,000คุณผู้ชมนั่นนะครับแล้วก็จับคนปกติมัดเลย
1: ค่ะ
2: แล้วก็ขึ้นรถไป
1: แต่เขายืนยันนะคะว่าไม่ได้มีการต่อยท้องแล้วก็อ้างบอกว่าคุณแม่โวยวายตลอดด่าทอตลอดนะคะแล้วคุณแม่เหมือนมีแบบมีกันไกล
2: ครับ
1: เหมือนจะทำร้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำให้ลูกน้องต้องมีการล็อกตัวทีนี้อยากจะให้ไปดูที่โสธรชัยวันนี้ค่ะที่ทางแม่พัดกลับไปมีการชี้จุดต่างๆแม่พัดก็พาไปดูจุดต่างๆเลยนะคะตั้งแต่จุดที่รถตู้เนี่ยค่ะถอยหลังมาจอดแล้วก็พาตัวแม่พัดลงจากรถค่ะหลังจากนั้นค่ะก็เดินเข้าไปที่ห้องรับรอง
2: อันนี้เมื่อสักครู่นี้เลยนะ
1: ค่ะในห้องจะมีห้องพักห้องแรกค่ะมีเตียงนอนมีตู้เสื้อผ้าแม่พัดบอกว่าช่วงที่มาอยู่ใหม่ๆห้องนี้ยังไม่มีตู้เย็นยังไม่มีทีวีแล้วก็ให้ข้อมูลด้วยว่าหลังจากถูกพาเข้ามาในห้องเจ้าหน้าที่ก็จับแม่พัดถอดเสื้อผ้าเพื่อจะเปลี่ยนชุดแล้วก็ใช้กุญแจมือมัดเอาไว้กับเตียงบังคับให้แม่กินยานอนหลับแล้วก็ให้อยู่ในห้องนี้1เดือนนะคะ อาหารจะถูกส่งผ่านมาทางหน้าต่างที่มีลูกกรงระหว่างที่แม่พัดกำลังอธิบายค่ะอยู่ๆป้าแมวมาน
2: ะ
1: ป้าแมวมาร่วมรับฟังด้วยพอป้าแมวมาผู้สื่อข่าวรายงานว่าแม่พัดก็เลยมีอาการเหมือนกลัวๆป้าแมวอยู่อะค่ะจนเจ้าหน้าที่ต้องการตัวป้าแมวออกไปแม่พัดจะได้เล่าได้เต็มที่ขึ้น
19: ไม่ใช่คุณแทนมือแบบที่มือแล้วคุณแทนมืออันนี้มันเป็นของตำรวจ
20: เป็นพลาสติกแบบดึงลูกหรือเปล่าใช่ไหม
19: มันเป็นตัวล็อกขาเราอ่ะก็ไม่รู้ว่าใช่
20: เป็นเหล็กหรือเป็นอะไร
19: ไม่ใช่เป็นเหล็กเป็นเหมือนตัวหนาๆเหมือนผ้าหนาๆไอ้เชือกหนาๆจะเส้นใหญ
20: ่ล็อกมาตั้งแต่กรุงเทพหรือว่าเพิ่งมาล็อกเปลี่ยนกันที่
19: นี่
20: อ๋อเพิ่งมาล็อกที่นี่แล้วตอนที่อยู่บนรถตู้นี่
19: แต่ว่าก็ได้ล็อกพอกลับเข้ามาแล้วก็แก้ผ้าก่อนนะตรงนี้เลย
20: อ๋อแก้ผ้าด้วยนะครับ
19: ในนี้เพราะว่าตอนนั้นมันจะไม่มีอันเนี้ยไม่มีแล้วเตียงก็หันไปแบบนี
20: ้แล้วตอนที่มาจากกรุงเทพเขาพันธนาการคุณแม่ยังไงครับเขาใช้กุญแจมือหรือว่าใช้เชือก
19: กุญแจม
20: ือแต่เพิ่งมาเปลี่ยนจากกุญแจมือมาเป็นเชือกที่นี
19: ่ไม่พอลงรถเขาก็ปลดกุญแจมือจากรถตู้
20: มาปุ๊บ
19: แล้วก็จับอันนั้นไม่ได้ล็อกระหว่างเดินมาไม่ได้ล็อกคนล็อก
21: อาจจะ
19: ค
21: ิ้วปีกมา
19: คนล็อกมาแล้วใช่คนแต่ที่นี่ล็อกมาละพอมาเสร็จแล้วเข้าห้องน้ำเสร็จเขาก็จับมาตรงนี้แป๊บเดียวป้าแมวก็เข้ามาก็จะมีผู้ชาย2คนชื่อออฟกับชื่อพีท
22: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
23: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
24: สนับสนุนโดยส้นเท้าแตกผิวแห้งกร้านครีม 91E ช่วยบำรุงผิวแตกลายให้นุ่มชุ่มชื้นเรียบเนียนมีขายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไปไทยสมายบัสรถเมย์ไฟฟ้าคันสีน้ำเงินของคนไทยเช็คเวลารถเมย์ได้ทุกสายผ่าน LINETSB official
19: ให้เรากินยานอนหล
20: ับเดี๋ยวผมถามคุณแม่ก่อนนะการที่พี่แมวมายืนฟังมาร่วมตัวเนี่ยคุณแม่
2: พี่แมวเสื้อม่วงมายืนนะ
19: โอเคไหม
2: ได้
19: เ
2: ล
19: ยถ้าจะฟังว่าอะไรแม่เห็นก็เม
20: ื่อ
19: ก
20: ี้
19: ก็ใ
20: จสั่นงั้นผมขออนุญาตพี่แมวนะคุณป้าน่าจะกลัวงั้นขออนุญาตว่าทางเจ้าที่ยังไม่เข้ามาดู
19: แต่ยังไงก็ตามนะคุณภัทรขอพูดนิดนึงในฐานะที่เราเป็นแม่ด้วยกันเรามีการคุยกันแก้ปัญหาพี่โทรศัพท์ให้คุณโทรหาลูกแต่มาพี่เป็นคนคุยกับลูกคุณว่าให้พาคุณไป
20: ไม่เป็นไรพี่
19: อะไรประมาณนี้นะ
20: คุณต้องไม่เป็นไรตรงนั้น
19: ขอให้พูดเรื่องจริง
20: ไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวกันก็ได้เชิญก่อนนะ
19: ไม่เคยเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเขาได้แหละป่ะ
20: อ๋อไม่ได้แหละพี่
19: มา
20: ไ
19: ปต่อค่ะ
20: เป็นไร
25: ขออนุญาตนะคะ
1: เหมือนแม่ใจสั่นเป็นลม
19: แล้วก็จับเราให้
20: เ
19: จ้าหน้าที่ให้เรานอนแล้วก็ใส่กุญแจมือแล้วก็แล้วเราก็หล
1: ับ
19: ไปจนถึงเช้า
1: จริงๆถ้าตั้งแต่วันจันทร์ที่หนูไม่ได้ทำเรื่องนี้เราจะไม่รู้เลยว่ามีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่มีลักษณะที่กักขังแบบนี้อยู่
2: มันก็จะกลายเป็นปัญหาที่ถูกซุกอยู่ใต้พรม
1: ค่ะ
2: ไม่มีใครรู้เลย
1: เราไม่รู้ด้วยว่ามีกู้ภัยที่สามารถที่จะไปรับคนแล้วก็จับขึ้นมาบนรถแล้วก
2: ็พ
1: ักมือแล้วก็ไปส่งบอกว่าจะไปส่งพาไปหาหมอแล
2: ้
1: วก็ไปส่งที่ศูนย์แล้วก็อยู่ที่นี่ตั้ง2ปีครึ่ง
2: ซึ่งผมว่ามันก็ไม่ค่อยแฟร์นะพี่ว่ามันไม่แฟร์นะ
1: ที่อยู่ๆจะมีคนมาจับเราไป
2: มาเอาไปโดยที่แบบถือวิสาสะว่าลูกชายบอกให้มาเอาไปงั้นพ่อแม่ทางบ้านก็ต้องระวังเลยวันดีคืนดีลูกไม่อยากเลี้ยงแล้ว
1: บอกเนี่ยมาเอา
2: เนี่ยบ้าคนเนี้ยแม่ผมบ้าพ่อผมบ้าแล้วทางฝั่งของตัวแอมบูแลนซ์มารับไปตัวไปเลยแอมบูแลนซ์ก็ไปเลย15,000ล็อกตัวขึ้นปุ๊บพาไปเลยแล้วพอถามว่าเอาไปได้ยังไงเอ้าก็ลูกเขาบอกไงว่าบ้ารู้ได้ยังไงเนี่ยช่องว่างนะ
1: ค่ะ
2: ถูกไหมเนี่ยแล้วยายแมวก็มายืนอย่างนี้มันก็ทำให้เขาไม่กล้าพูดอีก
1: แม่บอกใจสั่นเลยอะค่ะแล้วก็เราจะไม่รู้เลยว่ามันมีเตียงที่เป็นเตียงป่าปิ้งมันมีลูกกรงแล้วก็การใช้ชีวิตของแม่คือต้องฉี่อยู่ในถังผงซักฟอก ได้ทิชชู่แค่อาทิตย์ละ3ม้วนแล้วคือสุขะอนามัยของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุไม่ได้ถูกสุขะลักษณะเลยเราก็จะไม่รู้เลยว่ามันมีแบบนี้เกิดขึ้นนะคะ
2: เนี่ยเขาบอกว่าช่วงสัมภาษณ์ป้าแมวกับเจแปนเขากลับคำพูดว่าให้พี่หนุ่ม
1: อ๋อ
2: ว่าไปเถอะไม่เป็นไรหรอก
1: ค่ะ
2: ครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราพักก่อนเนาะ
1: พัก
2: พักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาฮะพักสักครู่ครับ
23: วันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
24: สนับสนุนโดยส้นเท้าแตกผิวแห้งกร้านครีม 91E ช่วยบำรุงผิวแตกลายให้นุ่มชุ่มชื้นเรียบเนียนมีขายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไปไทยสมายบัสรถเมย์ไฟฟ้าคันสีน้ำเงินของคนไทยเช็คเวลารถเมย์ได้ทุกสายผ่านไลน์ @TSBOfficial
0: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
24: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
3: ไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
4: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว

0: ชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
1: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
2: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
3: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย3โมงถึง4โมงเย็นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
4: สวัสดีครับผมเอคีตะชริตาผมเป็นมกุเทศผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์จะมาชวนชาววิทยุครอบครัวข่าวออกเดินทางผ่านคลื่นเสียงไปกับรายการตำนานทัศนาที่จะนำประวัติอิงตำนานเรื่องเล่าขานของสถานที่สำคัญมาเล่าสู่กันฟังพบกันทุกวันศุกร์ตั้งแต่3ทุ่มเป็นต้นไปฟังฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 เมกะเฮิรตซ์ครับ
1: เราคือ3พี่น้องตระกูลเดแฮพี่ใหญ่ขนาด500 ml เป้ใหญ่ใช้กันได้ทั้งบ้าน
5: พี่กลาง300 ml อินดี้บางทีก็ติดจะส่วนตัวหรือบางทีก็เบื่อง่ายไม่อยากติดกับสีเดียว
6: ส่วนน้องเล็กแบบซอง50 ml คล่องตัวไปได้ทุกที่ขึ้นเครื่องก็สะดวกสบาย
1: แต่ยังไงเราก็คือเดแฮแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเหมือนกันด้วยคุณสมบัติที่ทุกผมมั่นใจสร้างสรรค์จากธรรมชาติสีแน่นติดทนและอ่อนโยนต่อหนังศีรษะเลือกเราช่วยปกปิดและปกป้องผมได้ที่089-334-9888หรือทาง LINE @dayhair
7: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังมาฟิตเพื่อเตรียมออกรอบไปด้วยกันทุกสุดสัปดาห์กับรายการใหม่ถอดด้าม Golf Weekend กับโปรนาวศิรสิทธิ์ประทีปมงคลเริ่มทีออฟเสาร์ที่2พฤษภาคมบ่ายโมงแล้วเจอกันทุกช่องทางไลฟ์ของวิทยุครอบครัวข่าว

0: อ๋อรู้แล้วคุณผู้ชมก็คือมีคนส่งเข้ามาบอกว่าเจแปนเนี่ยเขาไปพูดบอกว่าพี่หนุ่มกดดันให้เขาตอบว่าใช่กับไม่ใช่แล้วก็บอกว่าCIB ไปลงพื้นที่เจแปนพาดพิงคุณหนุ่มประมาณว่าถามนำให้ตอบว่าสบส.5เนี่ยเหมือนแบบไม่ดีอะประมาณอะไรอย่างนั้นอะ
1: หรอคะ
0: เออซึ่งจริงๆแล้วผมบอกเลยผมพูดชัดเจนอยู่แล้วว่าสบส.5ละเลย
1: ใช่พูดตั้งแต่วัน
0: ผมพูดเลยไม่ต้องไปบอกให้เจแปนพูดหรอกผมก็พูดตรงนี้แหละจะบอกว่าผมถามนำเจแปนหรือเปล่าเหรอผมไม่ได้ถามนำผมบอกให้พูดเลยบอกถ้าเขาไม่ดีก็บอกเลยมันไม่ดีทำไมต้องถามนำอ่ะ
1: ค่ะ
0: ถูกไหมผมพูดเลยคุณผู้ชมไปหาดูได้ผมพี่หมวยก็ได้ยินผมบอกเลยว่าเอ็นดูเขาเอ็นเราขาด
1: ค่ะ
0: ถ้าเกิดว่าใครมาสั่งให้คุณเนี่ยพูดว่าให้เป็นไปในทางเดียวกันให้พูดดีๆเขาจะได้เกษียณโดยสง่างามผมบอกถ้าคุณก็พูดเลยคุณอยากพูดเลยคุณพูดเลยขอให้พูดตามข้อเท็จจริงถูกไหม
1: ถ
0: ู
1: ก
0: เออซึ่งอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมผมอ่ะได้ยินมาจากปากของพี่แมวเองเลยว่าเขาพูดว่าอะไรจะเอาเทปมาเปิดให้ฟังยังได้เลย มีเทปด้วยเออเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าผมไปถามนำหรือว่าผมพยายามจะไปบอกให้สบส.ผมบอกเลยกระดุมเม็ดแรกคือสบส.เขต5เม็ดที่2คือโสธรชัย
1: ค่ะ
0: ถูกไหมสุดท้ายเนี่ยผิดทั้งคู
1: ่
0: เม็ดที่3ก็คือไอ้ที่ไปอุ้มอ่ะไอ
1: ้อ๋อกู้ภัย
0: นั่นแหละมันไล่เลียงมาหมดแล้วแหละคุณผู้ชมเพราะอะไรคุณผู้ชมลองคิดดูดีๆนะถ้าเหตุการณ์เนี้ยอันดับแรกเลยนะถ้าผมไม่ทำตั้งแต่แรกอย่างพี่หมวยบอกถ้าผมไม่ทำตั้งแต่แรกสบส.ก็จะปล่อยเรื่องนี้ต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมก็จะมีคนไปอยู่ในเตาปลาปิ้งแบบนี้เรื่อยๆใช่ไหมแม่พัดไปร้องหลายที่ไม่มีใครเชื่อเขาเลยหาว่าเขาโกหกนะฮะจนกระทั่งสุดท้ายเรื่องมันถูกเปิดออกมาแล้วจะบอกว่าสบส.5ไม่ได้ละเลยมันจะใช้คำนั้นได้เหรอถูกไหมพี่หมวยมันละเลยชัดๆนะฮะจะบอกว่าพลาดหรือเปล่าสำหรับผมพลาดไม่ให้แบบนี
1: ้
0: นี่คือการละเลยเพราะอันดับแรกคุณต้องอย่าลืมนะว่าสบส.5เนี่ยลงไปตรวจสอบเนี่ยในเดือนพฤษภาคมไปดูมาทั้งหมดแล้วอ้างบอกว่าดู 1,600 ตารางเมตรตามข้อตกลงแต่ในขณะเดียวกันประเมินจากสายตาเนี่ยท่านผู้ชมก็รู้อยู่แล้วว่ามันเกินกว่า 1,600 ตารางเมตรอย่างเราท่านเห็นกันอยู่แล้วสบส.5จะไม่รู้เลยเหร
1: อ
0: สบส.5จะเข้าไปดูแค่ 1,600 ตารางเมตรอ๋อไม่มีปุ๊บจบไม่เข้าไปดูที่ข้างในแล้วบอกเนี่ยฉันดูแค่ 1,600แต่คุณพลาดไปอย่างหนึ่งครับว่า 1,600 ตารางเมตรเนี่ยตารางเมตรแรกเนี่ยก็มีลูกกรงแล้วมีหีบเพลงแล้ว
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะมาบอกว่าคุณไม่ผิดได้ไงแต่ผมเข้าใจว่าทางท่านอธิบดีหรือท่านรัฐมนตรีก็ต้องมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพราะอะไรเพราะคุณเป็นราชการ
1: ค่ะ
0: ถูกไหมฮะแต่ถ้าอยู่ในบ้านผมนะผมไล่ออกเลยผมไล่ออกเลยถ้าเป็นผมนะคือหมายความว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่ในราชการนะทำงานเป็นแบบอยู่สมมติทำงานเป็นอยู่ภายใต้องค์กรของผมที่เป็นเอกชนนะผมไล่ออกเลย
1: ค่ะ
0: คุณทำงี้ได้ไงคุณละเลยถูกป่ะแต่ราชการเขาก็ต้องไปตรวจสอบ
1: ค่ะ
0: เรื่องนี้ผมบอกเลยนะพี่แมวพยายามจะบอกว่าคุณนายนาเป็นคนดีคุณนุ้นคุณนี่พยายามจะบอกว่าคุณนายนาผอ.นายนาเป็นคนดีเป็นคนดีก็เรื่องนึง
1: ค่ะ
0: เป็นคนดีก็ละเลยไม่ได้เหมือนกันเพราะมันมีผลไปถึงชีวิตของประชาชนคนอื่นๆเขาคำว่าคนดีมันก็ต้องแยกกับสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่เป็นอยู่นะถูกไหมพี่หมวย
1: ถูกค่ะ
0: เพราะฉะนั้นจะบอกว่าผมถามนำแล้วไงสำหรับผมอ่ะผมมองในสายตาชาวบ้าน

0: ผมมั่นใจว่านี่คือการละเลยของสบส5
1: ค่ะ
0: ใครเป็นผู้นำสบส5ก็ต้องดูแลตัวเองด้วยถูกไหม
1: ค่ะ
0: อ่ะต่อพี่หมวย
1: ซึ่งล่าสุดทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์ก็โพสต์เฟซบุ๊กมีผลทันทีค่ะย้ายผอ.ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่5และก็ให้มีการเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะกรณีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่กาญจนบุรีมีผลทันทีค่ะย้ายเข้ามาที่ส่วนกลางที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพระหว่างรอการสอบสวนข้อเท็จจริงหลังจากนี้ก็จะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบด้วยโดยทางรองอธิบดีสบส.ท่านรองสมศักดิ์กรีชัยบอกว่าหลังจากที่รัฐมนตรีสาธารณสุขได้กำชับให้สบส.มาดูแลเรื่องนี้แล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนอธิบดีได้มีคำสั่งย้ายผอ.นัยนาเข้ามาที่ส่วนกลางที่กรมสบส.ระหว่างรอการสอบสวนและตนเองในฐานะที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องนี้ต่อก็ออกคำสั่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วก็ในคำสั่งกำหนดการสอบสวนให้ทราบผลโดยเร็วที่สุดค่ะและเมื่อวานนี้ทางผอ.นัยนาก็มารายงานตัวแล้วด้วย
2: เพื่อความเป็นธรรมโดยเฉพาะทั้งตัวทางข้าราชการเองนะครับแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดแล้วก็ประเด็นที่เป็นฮอตอิชชูในการที่ต้องการให้มันเคลียร์ให้มันชัดเจนมีคำสั่งย้ายท่านผอ.ศูนย์บริการสูสปสเขต5ซึ่งที่ตั้งจริงก็อยู่ราชบุรีนะครับและพื้นที่ครอบคลุมประมาณ8จังหวัดก็เข้ามาอยู่ในส่วนกลางของกรมนะครับแล้วก็มีตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงทั้งหมด
3: การตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงโดยขั้นตอนเนี่ยจะมีกรอบระยะเวลากำหนดไหมคะ
2: ต้องการคำตอบที่มีความชัดเจนจากข้อเท็จจริงทั้งระบบให้คณะกรรมการได้เร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุด
3: คำสั่งย้ายนี่หมายถึงตอนนี้มีผลแล้วใช่ไหมคะ
2: มีผลตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับอาจารย์มีผลแล้วแล้วก็ท่านก็มารายงานตัวแล้วตั้งแต่เมื่อวานครับ
1: ค่ะอันนี้คือที่สบส5ประเด็นของโสธรชัยเนอร์ซิ่งโฮมยังมีอีกจุดนึงค่ะจากที่พี่หนุ่มสัมภาษณ์ลุงเอก่อนที่จะไปอยู่ที่โสธรชัยลุงเอเคยอยู่ที่นนทบุรีมาก่อนอยู่ที่เสริมสุขอะค่ะเมื่อวานนี้ทางสบส4ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เสริมสุขแห่งนี้เป็นเสริมสุขเนอร์ซิ่งโฮมค่ะจุดนี้จะเป็นศูนย์ในการดูแลผู้สูงอายุมีการขออนุญาตไว้9เตียงในอาคารชั้นเดียวค่ะแต่จากการตรวจพบว่ามีอีกอาคารสูง3ชั้นแล้วก็มีเตียงเพิ่มด้วยรวมเป็นทั้งหมด81เตียงมีผู้ป่วยชาย58คนเมื่อวานนี้ที่เจ้าหน้าที่ลงไปมีทั้งทางรองอธิบดีกรมสุขภาพจิตมีทางผอ.สบส.4มีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีแล้วก็มีทีมเยียวยาจิตใจของทางกระทรวงสาธารณสุขมีตำรวจสภ.เมืองนนทบุรีลงพื้นที่ไปตรวจสอบด้วยนะคะหลังจากที่ตรวจสอบที่เสริมสุขเนอร์ซิ่งโฮมประมาณ1ชั่วโมงครึ่งไปตรวจอีกศูนย์หนึ่งชื่อว่าบ้านน้องดรีมเป็นสาขาของบ้านเสริมสุขอยู่ห่างไปประมาณ200เมตรจุดนี้จะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นรั้วรอบขอบชิดค่ะรับดูแลเป็นผู้ป่วยหญิง14คนในจำนวนนี้มีผู้สูงอายุ2คนเป็นผู้ป่วยติดเตียงค่ะอายุ70กับ73แล้วอีก12คนเป็นวัยรุ่นที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตทีมข่าวได้คุยกับป้าเขียวป้าเขียวเป็นคนดูแลฝั่งตึกหญิงอะค่ะบอกว่าดูแลบ้านหลังนี้ก็คือทำหน้าที่ในการดูแลความเป็นอยู่ยืนยันว่าศูนย์นี้ไม่เคยมีการล่ามโซ่ไม่มีการทำร้ายร่างกายเราอยู่กันแบบพี่ๆน้องๆและสุดท้ายถ้าเกิดว่าศูนย์นี้จะต้องเอาผู้ป่วยออกไปป้าเองคงจะไม่มีงานทำต้องกลับไปอยู่ที่ต่างจังหวัด
0: จังฟังเสียงป้าเขียวหน่อย
4: ทำไมเราต้องมีการตั้งเป็นลวดหนามล้อมรอบบ้าน
5: กันผู้ป่วยนี้กัน
6: ป่วยก็คุ้มข้างตรงไหน
5: ไม่รู้นะเพราะว่าอยู่นี่ไม่เห็นผู้ป่วยคุ้มข้าง
7: มีเรื่องของการล่ามโซ่ผูกข้อมืออะไร
5: ไม่มีค่ะไม่มีในโซนผู้หญิงไม่มี
8: ค่ะ10เดือนที่ดูแลผู้ป่วยนี่เคยเจอปัญหาอะไรไหมครับพี่
5: ไม่เจอค่ะคืออยู่ด้วยกันแบบพี่น้อง
9: แล้วพวกพยาบาลเขาจะเข้ามาเมื่อไหร่อะคะเมื่อเราร้องขอหรอ
5: ไม่เวลาเราร้องขอมีเรื่องแบบร้อนอย่างเงี้ยอย่างเช่นผู้ป่วยไม่สบายหรือมีอารมณ์เราก็จะโทรไปออฟฟิศแล้วเขาก็จะออก
9: แล้วเรื่องของอาหารเนี่ยส่วนใหญ่ให้เขาทานอะไรยังไงบ้าง
5: มันก็แล้วแต่ที่ทางศูนย์เขาจะจัดมาแต่ละมื้ออาหารครบ5หมู่ค่ะ
0: นี่ป้าเขียวนะครับค
1: ุ
0: ณผ
1: ู้
0: ชมครับก็ขณะที่ทีมข่าวเองก็มีโอกาสคุยกับทางเจ้าของบ้านในเครือบ้านเสริมสุขนะฮะก็ชี้แจงแบบนี้บอกว่าตนเองเนี่ยได้ยื่นขออนุญาตทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับขอดูแลผู้ป่วยทั้งหมด25เตียงและเข้าใจมาโดยตลอดว่าเอกสารที่ยื่นผ่านศูนย์ใหญ่นั้นเป็นไปอย่างถูกต้องหลังจากนี้คงต้องไปตรวจสอบรายละเอียดจากศูนย์ใหญ่อีกทีนึงเบื้องต้นนะครับเจ้าหน้าที่ก็แนะนำครับบอกว่าให้ส่งผู้ป่วยนั้นกลับไปอยู่กับญาติก่อนและดำเนินการขออนุญาตให้ถูกต้องต่อไปส่วนเรื่องของการถูกล่ามโซ่ครับเจ้าของบ้านยอมรับว่าในช่วงแรกเคยมีการใช้ผ้าเนี่ยมัดผู้ป่วยบางรายที่เริ่มมีอาการอารวาสหรือควบคุมตัวเองไม่ได้ซึ่งจะขออนุญาตจากญาติก่อนทุกครั้งว่าจะขอล่ามโซ่นะเอ้ยโทษนะจะขอผูกผ้านะจะขอผูกตัวนะเหมือนโรงพยาบาลทั่วไปยืนยันนะว่าไม่มีการทำร้ายร่างกายหรือว่าใช้ความรุนแรงผู้ป่วยจิตเวชบางรายเองเนี่ยอาจจะไม่ยอมรับว่าตัวเองนั้นมีอาการป่วยขณะที่เรื่องการให้คำปรึกษาก็จะมีพยาบาลวิชาชีพเนี่ยขอให้คำแนะนำด้านอาหารการกินยืนยันนะว่าผู้เข้าพักเองเนี่ยได้รับอาหารครบ3มื้อเลยยืนยันว่าไม่มีกรงขังเหมือนที่เคสญาติที่กาญจนบุรีอย่างแน่นอนฟังดูครับ
10: ขออนุญาตค่ะค่ะก็สาธารณสุขค่ะก็ทางเราก็ไม่ได้อะไรค่ะทางเราก็ยินดีรับค่ะถ้าเกิดเขาให้เราปรับปรุงอะไรเราก็จะปรับปรุงค่ะเพราะทางเราไม่ได้เป็นตามข่าวอยู่แล้วเราไม่ได้โหดร้ายอย่างที่ทุกคนเห็นถูกไหมคะ
11: ใครที่มาขอรับบริการเนี่ย
10: อาการจิตเวชค่ะ
11: แล้วคนที่ดูแลเองมีทักษะในการดูแล
10: อบรมมาค่ะ
11: แล้วเรื่องความเป็นอยู่เป็นไงบ้าง
10: ก็เท่าที่เห็นนะคะเพราะเวลาอยู่แบบครอบครัวดีกว่าค่ะอย่าว่าอย่าเรียกว่าผู้ป่วยหรือผู้ดูแลค่ะ
12: แล้วบางคนเขาก็ตะโกนลงมาจากศูนย์ใหญ่เนาะบอกสู้มีล่ามเริ่มเนี่ยตกใจไหม
10: ไม่อะค่ะเพราะว่าของเราไม่ได้มีอยู่แล้วเราเฉยๆค่ะเราบริสุทธิ์ค่ะช่วงแรกเขาถ้ามีมัดอะมีมัดด้วยผ้าค่ะเหมือนโรงพยาบาลทั่วไปค่ะเพราะคนไข้จิตเวชก็ต้องรู้กันอยู่นะคะบางคนอารวาสแต
0: ่อันนี้คือบ้านแสนสุขตึกหญิง
1: เสริมสุข
0: เสริมสุขไม่ใช่แต่เสริมสุขตึกหญิง
1: ค่ะ
0: ถูกไหมก็บอกไม่มี
1: ไม่มีการล่ามโซ่
0: ไม่มีการล่ามโซ่
1: ค่ะ
0: นี่นะถามหน่อยสิวันนี้เขาจะมาออกโหนกระแสสวัสดีนะน้อง
1: ๆสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีนะครับป้าเขาบอกไม่มีการล่ามโซ่เนี่ยมีใครโดนไหมไหนยกมือสิคุณโดนเหรอคุณโดนเหรอคุณโดนล่ามโซ่จริงเหรอเขาบอกไม่มีนะมีใช่ไหม
13: มีค่ะ
1: มีค่ะ
0: ยืนยันนะ
1: ยืนยันค่ะ
0: โซ่หรือผ้า
1: โซ่ค่ะ
13: ทั้งโซ่ทั้งผ้าเลยค่ะ
0: ทั้งโซ่ทั้งผ้า
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวนะฮะคือคุณอารวาสหรือเปล่าคนเลยล่าม
13: จะกลับบ้าน
1: จะกลับบ้าน
0: เอาทีละคนทีละคนอันน้องคนก่อนน้องก่อน
13: หนูจะกลับบ้านค่ะ
0: จะกลับบ้าน
13: ใช่
0: เขาล่ามโซ่เลย
13: เขาก็เลยล่ามโซ่เลย
0: อยู่ตึกหญิงเหรอ
13: ตึกหญิงค่ะ
0: เมื่อกี้ที่เขาพูดเนี่ยนะ
13: เขาตึกเก่าหลังเก่าค่ะ
0: โอ้โอเคเดี๋ยววันนี้ได้พูดนี่อยู่ที่เสริมสุขทุกคนเลยนะวันนี้นะ
13: ใช่ค่ะ
0: โอเคคุณผู้ชมครับไหนๆจะตามแล้วก็จะตามไม่ถึงที่สุดอะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไหนๆทำแล้วก็ทำให้มันครบทุกที่เลยแล้วกันเดี๋ยวจะแวะไปจังหวัดอื่นด้วยนะรอนะ
1: ค่ะ
0: รอก่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวัดไหนหรือที่ไหนก็ตามแต่ที่กำลังเป็นแบบนี้อยู่นะฮะอย่าไปทำนะวันนี้มันถึงเทศกาลของท่านแล้วนะเดี๋ยวจะตามให้หมดเลยอ้าวพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ

0: วันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
1: จ๋าในฐานะที่เธอคือตัวจริงของสาวเดย์แฮร์ฉันขอปรึกษาหน่อยสิว่าจะทำไงดี
2: จ้าสาวสาวเดย์แฮร์แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวยินดีมากค่ะ
1: คือฉันต้องบินไปต่างประเทศแต่ฉันอยากพาเธอไปสร้างสีสันให้ฉันระหว่างทริปด้วยน่ะ
2: ง่ายสิคะคุณไม่ต้องควรขวดชุดขนาด500 ml หรือ300 ml ที่มีติดบ้านหรอกนะคะเรามีขนาดซอง50 ml ที่พร้อมจะเดินทางไปกับคุณทุกที่ดูแลคุณด้วยสมุนไพรธรรมชาติเหมือนเดิมค่ะ
1: ดีงามมากงั้นเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ให้เพื่อนรู้จักเดย์แฮร์เพิ่มนะคะ0893349888กับทาง LINE ID @dayhair เหมือนเดิมนะคะ
0: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33

0: อดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: คุณผู้ชมครับไปการตลาดกันหน่อยคุณผู้ชมครับสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนะครับรถเปื้อนสกปรกฟังทางนี้นะครับคุณผู้ชมครับวิสาทออโต้แคร์ครับเขาได้มีการร่วมกับทางช่อง3นะฮะจัดโครงการชื่อว่าวิสาทเคียงข้างช่วยฟื้นฟูรถหลังน้ำท่วมร่วมส่งต่อความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับโดยโครงการนี้จะเปิดให้บริการล้างรถฟรีครับคุณผู้ชมครับในโปรแกรมล้างสีภายนอกนะฮะมูลค่า160บาทคุณผู้ชมครับให้กับทางคนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมจำกัด1คนต่อ1สิทธิ์เท่านั้นนะครับยกเว้นรถตู้และรถสาธารณะนะครับ
2: ค่ะเพียงแค่ท่านผู้ชมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันวิสาแล้วก็ดูเที่ยงวันทันเหตุการณ์หรือว่าเรื่องเด่นเย็นนี้ค่ะจากนั้นถ่ายรูปหน้าจอทีวีหรือแคปหน้าจอช่วงที่ผู้ประกาศข่าวเล่าข่าวโครงการนี้วิสาX ช่อง3ล้างรถฟรีช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วก็นำรูปมาแสดงให้กับพนักงานที่สาขาที่ให้บริการดูเพื่อแจ้งความต้องการใช้บริการล้างรถฟรีพนักงานจะนำคูปองให้กับท่านผู้ชมนะคะท่านผู้ชมก็สามารถกดใช้คูปองได้ตามปกติเลยค่ะล้างรถฟรีมูลค่า160บาทสามารถรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง15ตุลาคมนี้ค่ะที่วิสาทออโต้แคร์ทั้ง29สาขาที่ร่วมรายการในปั๊มปตท.บางจากเชลคาวเท็กซ์และสาขาประดิษฐ์มนูธรรมสิทธิ์ย้ำนะคะ1โค้ดคูปองใช้ได้1ครั้งเท่านั้นค่ะไม่สามารถใช้ซ้ำได้อยากให้ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถไปได้ที่ LINE @วิสาทเมมเบอร์ค่ะ
1: นี่นะฮะมีอีกนะ
2: ค่ะ
1: M Studio และช่อง3นะครับเดินหน้าปกป้องลิขสิทธิ์ที่หยดสมิงเขาขวางนะครับหลังพบการเผยแพร่ภาพยนตร์แบบผิดกฎหมายนี่ฮะคือ M Studio ครับรวมไปถึงช่อง3นะฮะประกาศเดินหน้าดำเนินการปกป้องสิทธิ์ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์เรื่องที่หยดสมิงเขาขวางอย่างจริงจังแล้วนะครับหลังตรวจพบการเผยแพร่แล้วก็ส่งต่อเนื้อหาภาพยนตร์บนช่องทางออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์และส่งผลต่อการกระทบอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยโดยตรงนะครับ
2: ซึ่งหลังจากที่ภาพยนตร์เข้าฉายอะค่ะทางช่อง3ทาง M Studio ก็มีการตรวจสอบแล้วก็ไปรวบรวมหลักฐานการละเมิดอย่างต่อเนื่องนะคะประสานงานกับผู้ให้บริการในทุกช่องทางที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ระงับการเผยแพร่เนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์โดยเร็วที่สุดรวมทั้งดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายกับผู้ทำผิดและคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ภาพยนตร์โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งไม่เพียงต่อส่งผลต่อรายได้ของภาพยนตร์ยังส่งผลต่อผู้สร้างผู้กำกับนักแสดงแล้วก็ทีมงานทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังตลอดจนส่งผลไปถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมของภาพยนตร์ไทยด้วยเพราะฉะนั้นอยากจะขอความร่วมมือนะคะงดรับชมดาวน์โหลดส่งต่อหรือเผยแพร่เนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์ในทุกช่องทางค่ะอยากให้ทุกคนมาสนับสนุนภาพยนตร์ผ่านการรับชมในโรงภาพยนตร์ที่ถูกต้องเพื่อจะเป็นกำลังใจให้กับทีมผู้สร้างแล้วก็ผลักดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยค่ะไปชมได้นะคะที่ยศสมิงเขาขวางค่ะฉายแล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ทั่วประเทศค่ะ
1: นี่นะครับอย่าลืมไปดูนะครับผู้ชมครับ
2: ค่ะ
1: มีอีกไหมพี่หมวย
2: มีอีกค่ะดีดีที่ตึกเตยค่ะ9เดือน10ค่ะช่อง3พร้อมเสิร์ฟของดีของถูกนะคะเอาใจสายช็อปทั่วประเทศกับมหกรรมช้อปปิ้งสุดยิ่งใหญ่ค่ะวันนี้9ตุลาคมกับแคมเปญพิเศษดีดีที่ตึกเตย9เดือน10ช็อปสนั่นก่อนวันดับเบิลเดทค่ะก็ขนทับสินค้าโตแรงๆดีลเด็ดๆมาให้กับท่านผู้ชมได้ช้อปกันสนุกๆเลยนะคะก็ช้อปกันได้ตั้งแต่6โมงเย็นไปจนถึงเที่ยงคืนค่ะทาง TikTok Live ของ CH3 Thailand เสิร์ฟดีลเด็ดดีลดีตลอดทุกชั่วโมงนะคะก็เริ่มกันตั้งแต่6โมงเย็นถึง2ทุ่ม6โมงเย็นถึง2ทุ่มจะเจอกับน้องลูกแก้วกรกมลค่ะแล้วก็มีลูกชายน้องลูก้าหลังจากนั้นก็2ทุ่มถึง4ทุ่มก็จะมีคุณโบ๊ททาราปิดท้ายที่4ทุ่มถึงเที่ยงคืนกับป๊อปปี้แล้วก็น้องสายฝนค่ะก็สามารถจะไปร่วมกิจกรรมกันได้นะคะเป็นโปรเด็ดมากๆค่ะสำหรับชาวช่อง3แล้วก็แฟนๆรายการค่ะ6โมงเย็นวันนี้ไปจนถึงเที่ยงคืนค่ะ
1: ครับผมนะอ้าวโอเควันนี้โหนกระแสนะครับเราก็จะไปตามกันต่อนะฮะเรื่องราวของศูนย์ที่พักพิงผู้สูงอายุนะฮะหรือว่าคนที่มีอาการทางจิตเขาว่างั้นนะครับแต่ว่ามันก็มีข้อห้ามอยู่นะ ในบางมุมในบางจุดนะฮะแต่วันนี้จะไปทำเรื่องราวของบ้านเสริมสุขนะเพราะว่าบ้านเสริมสุขก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่วันนั้นเนี่ยพังลุงเอเนี่ยออกรายการและแกบอกว่าแกเนี่ยอยู่บ้านเสริมสุขเหมือนกันแล้วแกเนี่ยโดนล่ามโซ่ปรากฏพอโดนล่ามโซ่นี่โอ้โหเรื่องมันก็เป็นประเด็นขึ้นมาเลยนะฮะวันนี้ทางฝั่งของบ้านเสริมสุขเขาบอกว่าไม่มีเขาไม่มีโซ
2: ่ค่ะ
1: ปรากฏว่านักข่าวไปตามกันเขาบอกเขาเพิ่งเอาเก็บไปเมื่อกี้เองเมื่อกี้ก็มีการไปสัมภาษณ์กันมาเขาก็บอกว่าไม่มีนะไม่มีไม่มีทางนี้ก็บอกมีเขาโดนเหมือนกัน
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อ่ะโอเคเดี๋ยวไปฟังทางฝั่งของตัวคนที่เขาออกมายืนยันข้อเท็จจริงนะครับว่าเขาเคยอยู่ที่บ้านเสริมสุขมาก่อนแล้วเขาโดนอะไรยังไงบ้างนะครับ
2: ติดตามครับพี่หนุ่มค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับ
3: วันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
4: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย3โมงถึง4โมงเย็นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
5: สวัสดีครับผมเอคีตะชริตาผมเป็นมกุเทศผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์จะมาชวนชาววิทยุครอบครัวข่าวออกเดินทางผ่านคลื่นเสียงไปกับรายการตำนานทัศนาที่จะนำประวัติอิงตำนานเรื่องเล่าขานของสถานที่สำคัญมาเล่าสู่กันฟังพบกันทุกวันศุกร์ตั้งแต่3ทุ่มเป็นต้นไปฟังฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 เมกะเฮิรตซ์ครับ
6: สวัสดีชาววิทยุครอบครัวข่าวครับผมศิรสิทธิ์ประทีปมงคลโปรนาวนะครับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้เราจะออกรอบเรื่องราวเกี่ยวกับกอล์ฟด้วยกันที่นี่ทุกวันเสาร์บ่ายโมงถึงบ่ายสองเชิญมาร่วมกวนด้วยกันที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz นะครับ
7: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.นฤพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ 5:30 ถึง 7:00 นโดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ 5:30 ถึง 7:00 นทางสทร FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ
3: โหนกระแสจากช่อง3กด33
8: สนับสนุนโดย AIS 3BB Fiber 3อนาคตที่มากกว่าเพื่อคุณ
9: เวลโนวาเมลาเคลียร์เคลียร์รอยฝ้าและเสริมผิวให้ดูขาวกระจ่างนวัตกรรมไบโอ CPX จากธนาคารปสาและลำใหญ่
10: ยาน้ำแก้ไอไอยาราไลท์สูตรไม่มีน้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพไอยาราไลท์ใส่ใจไม่ใส่น้ำตาล Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300บาทใช้ได้ทันที
1: คุณผู้ชมครับขอต้อนรับชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับก็กระแสวันนี้ครับยังคงเป็นเรื่องราวของทางศูนย์พักพิงนะฮะแต่ว่าเนี้ยคือขยับเข้ามาในกรุงเทพนนทบุรีแล้วกันนะฮะนนทบุรีก็คือบ้านเสริมสุขคุณผู้ชมครับคือบังเอิญว่าวันก่อนเนี่ยเราทำเรื่องราวของที่บ้านโสธรชัยนะครับที่กาญจนบุรีแล้วปรากฏว่าวันนั้นเราเชิญลุงเอมาลุงเอบอกว่าก่อนที่ผมจะไปอยู่ที่นั่นน่ะผมไปอยู่ที่บ้านเสริมสุขนนทบุรีมาแล้วผมเองก็โดนเขาล่ามโซ่เอาไว้ผมก็เลยหนีออกมาโดนทางฝั่งของตัวลูกสาวหรือว่าทางภรรยาผมจำไม่ได้แล้วจับตัวผมญาติผมจับตัวผมแล้วส่งไปอยู่นู่นที่โสธรชัยก็ไปเจอเหมือนกันลักษณะคล้ายๆกันเลยทีเนี้ยบ้านเสริมสุขก็เลยถูกกากบาทไว้เลยว่าอ้าวมีเหมือนกันเหรอล่ามโซ่ทางผู้บำบัดเขาเนี่ยวันนี้ครับเราจะมาคุยเรื่องนี้กันนะฮะแน่นอนครับวันนี้นะครับผู้บำบัด ที่ไปอยู่ที่บ้านเสริมสุขนั่งอยู่กับเรานะครับมีคุณหมวยนามสมมุตินะฮะมีคุณฟ้านะฮะมีคุณมิ้นนะครับแล้วก็มีลุงเอซึ่งลุงเอก็มาวันนั้นแล้วนะฮะสวัสดีนะฮะทั้ง4ท่านนะครับแล้วก็วันนี้นะครับคุณเอกภพเหลืองประเสริฐนะครับผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดนะครับวันนี้มานั่งกับเราเช่นเคยครับมาพร้อมกับทนายแก้วดร.มนชัยนะฮะแก้วสามโบสถ์สวัสดีครับ
11: สวัสดีครับสวัสดีครับ
12: สวัสดี
1: ครับจริงๆอ่ะผมบอกงี้คุณผู้ชมวันนี้ผมเรียนเชิญมาอีกหนึ่งท่านนะ
11: ครับ
1: ท่านรองอธิบดีนะสบส.ตอนแรกท่านบอกท่านจะมาก็บอกคุยกันเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าอยู่ท่านยังไม่มาท่านไปไหนหายไปไหนก็ไม่รู
11: ้แหม
1: เนี่ยครับแล้วก็โทรไปขอทางรัฐมนตรีด้วยนะรัฐมนตรีก็
11: อนุญาตแล้วคร
1: ับ อนุญาตบอกให้มาแต่ไม่รู้ท่านไปไหนเออผมก็งงอยู่เหมือนกันเนี่ยตอนแรกโทรไปหาท่านท่านบอกว่าเดี๋ยวต้องขออธิบดีก่อน
11: ก็เลย
1: ขออธิบดีสบส.ก่อนอธิบดีสบส.ก็บอกว่ามีประชุมไม่ให้มาทางเราก็เลยโทรไปขอทางรัฐมนตรีเลขามนตรีก็บอกว่าเดี๋ยวประสานให้
11: ครับ
1: เสร็จปุ๊บก็โทรกลับมาบอกว่าเดี๋ยวจะมาท่านจะให้ส่งท่านรองอธิบดีมาตอนนี้ยังไม่มาเลย
11: ไม่กล้ามาแล้ว
13: คงไม่กล้ามา
1: ไม่รู้ยังไงกันแน่เนี่ยตกลงไม่รู้สาธารณสุขเขาคุยกันยังไงผมก็งงอยู่เหมือนกันตอนนี้นะอ้าวไม่เป็นไรเราก็ทำเดินการของเราไปอย่างนี้แล้วกันนะฮะชื่ออะไรนะน้องหมวยนะน้องหมวยเคยอยู่ที่บ้านเสริมสุขใช่ไหม
14: เคยค่ะ
1: อยู่กี่ปีลูก
14: อยู่ประมาณ6เดือนค่ะ
1: 6เดือนนะหนูไปอยู่ทำไมที่นั่น
14: คือหนูไปบำบัดยาเสพติดอะค่ะหนูแบบไปเองอะค่ะ
1: เมื่อไหร่ลูกนานแค่ไหนตอนน
14: ี้ประมาณนัก2ปีที่แล้วอะค่ะ
1: 2ปีก่อนนะ
14: ค่ะ
1: โอเคแล้วยังไงต่อครับ
14: ค่ะก็คือคุณแม่หนูเนี่ยก็เลือกสถานที่นี้ให้โอเคหนูก็ตกลงไปอะค่ะทีเนี้ยเขาก็ส่งรถมารับอะค่ะแล้วต้องเสียค่ารถด้วยนะคะ 5,000 บาทค
11: ่ะในการพาเข้าลงไปที่นี่เหรอคร
14: ับ ใช่ๆคือเขามีแบบมีครบจบวงจรเลยค่ะครบวงจรอะไรเงี้ยค่ะเขามารับแล้วก็เอาเราไปส่งเนี่ยค่ะพอหนูเข้าไปในศูนย์นะคะคือหนูก็ตกใจอ่ะคือพอเข้าไปเนี่ยแบบทำไมมันมีรวมกันหมดเลยคนแก่คนบ้าแบบคนแบบเหมือนไม่เต็มออทิสติกอะไรแบบเนี้ยค่ะมันรวมกันหมดเลยอย่างเงี้ย
1: คืออยู่ร่วมกันเหรอ
14: ร่วมกันค่ะแต่เป็นผู้หญิงหมดเลยนะคะ
1: เป็นตึกหญิงเหรอมันเดี๋ยวก่อนนะที่นั่นเขาจะแบ่งเป็นกี่ตึกลูก
14: คือเมื่อก่อนนะคะที่
1: เมื่อ2ปีก่อน
14: ใช่ก่อน2ปีนั้นน่ะเขาไม่ได้อยู่ตรงเนี้ยนะที่เป็นออกข่าวอะค่ะหนูส่งรูปให้ทีมงานไปแล้วเขาอะค่ะอยู่รวมกันที่เดียวไม่ใช่ที่ออกข่าวตรงนี้ค่ะแล้วเขาเพิ่งย้ายมาตรงนี้
1: อ๋อก่อนหน้านั้นเขาจะอยู่อีกที่นึงก่อนจะย้ายมาตรงนี้นะ
14: ใช่ค่ะ
1: โอเคตอนนั้นจะเป็นรวม
14: รวม
1: มันมีตึกชายตึกหญิงไหม
14: มีค่ะเขาแยกกันแต่ตรงที่หนูอยู่เนี่ยจะเป็นผู้หญิงอย่างเดียว
1: โอเคแล้วยังไง
14: แล้วพอหนูเข้าไปหนูก็แบบงงว่าเอ้ยมันรวมกันหมดแบบเหมือนคนพูดคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็แบบมันเข้าไปใหม่มันก็ยังเบลอๆอยู่อะไรเงี้ยแบบมันงงๆอะไรเงี้ย
1: สมัครใจไปเองนะ
14: ค่ะแล้วคือพอหนู
1: ขอโทษนะเสียเงินไหม
14: เสียค่ะ
1: เสียยังไง
14: คืออย่างแม่หนูเสียค่ะค่ารายเดือนเนี่ยสองประมาณ 24,000 บาทอะค่ะเฉพาะแค่ค่าอยู่กับค่ากินนะคะแต่พวกค่าของใช้ขนมอะไรแบบนี้ค่ะหรือว่าเวลาเราเจ็บป่วยไปรักษาอะไรเงี้ยค่ะคือต่างหากแล้วถ้าเวลาไปเจ็บป่วยเขาพาออกข้างนอกไปรักษาเงี้ยต้องเสียค่ารถอย่างเช่นไปโรงพยาบาลศรีธัญญาเวลาเขาพาไปเสียค่ารถ 2,000 นะคะ
11: ต่อเที่ยวเหรอครับ
14: อะไรนะคะ
11: ที่ไปศรีธัญญาต่อครั้งเหรอ
14: ต่อครั้งค่ะ
11: ครั้งละ 2,000 บาท
14: ค่ะ
1: ค่ะ
14: ค่ะ
1: 24,000 บาท
11: 24,000
1: บาท
11: ต่อเดือน
1: เยอะมั้ย
13: เยอะสิ
1: เยอะนะ
13: เยอะสิพี
1: ่โอเคแล้วยังไงต่อฮะ
14: ค่ะแล้วพอหนูเข้าไปอะค่ะแล้วหนูอะไปเห็นห้องน้ำอะค่ะคือหนูก็ตกใจอะค่ะคือห้องน้ำมันไม่มีประตูเลยอะค่ะไม่มีประตูเลยอะ
1: ม
14: ันโล่งอย่างนั้นเลยอะค่ะแล้วคือแบบหนูแบบไปแล้ว
1: คือเดี๋ยวนะอันนี้คือก็ต้องถามกันมันเป็นไปได้ไหมว่าบางทีพอไม่มีประตูเนี่ยเพราะว่าเขาต้องการ
11: เพื
1: ่อความปลอดภัยหรือเปล่า
14: อันนั้นใช่ค่ะ
1: อันนี้ก็ต้องยกประโยชน์ให้เขานิดนึงนะ
14: ค่ะถ้าไม่มีประตูอะเขาก็น่าจะมีแบบมูลงมูลี่อะไรก็ได้ให้มันแบบแบบมูลงมูลี่ก็ได้อย่างเงี้ยค่ะแต่มันไม่มีเลยมันโล่งอย่างนั้นเลยอะค่ะแล้วไปเนี่ยหนูอะเข้าห้องน้ำไม่ลงอะแบบมันอายอะมันไม่เคยอย่างเงี้ยแบบอยู่บ้านเรามันเคยเปิดปิดประตูอย่างเงี้ยค่ะแล้วคนก็เดินผ่านไปผ่านมาเวลาอื่นมันก็ไม่ลงอย่างคุกเนี่ยเขายังมีกำแพงขึ้นมาครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยคือมันไม่มีเลยอะ
11: แต่มันก็ยังมีชักโครงชักโครกปกติ
14: มีค่ะมี
11: แล้ว
14: คือพอหนูอยู่เนี่ยแบบหนูก็เห็นเหตุการณ์แบบว่าที่แบบเวลาคนไข้อ่ะแบบมีปัญหาหรือว่า ทะเลาะกันหรืออะไรแบบนี้ค่ะ
11: ครับ
14: หนูเห็นเขาแบบโดนล่ามโซ่อะค่ะโดนล่ามโซ่จริงๆแล้วก็เอากระป๋องสีไว
1: ้คือไว้ทำไม
14: ไว้ให้คนไข้ฉี่เวลาปวดท้องฉี่อะค่ะก็ให้ฉี่ใส่กระป๋องอะค่ะ
1: อันนี้คือเป็นตึกที่เราอยู่นะ
14: ใช่ค่ะ
1: ตึกหญิงนะเดี๋ยวผมถามทั้งฝั่งลุงเออยู่ที่เดียวเขาไหมตอนนี้อันนั้นอะ
12: ผมอยู่ตึกชาย
1: อะเข้าใจแต่ว่ามันอยู่ในอันนี้คือที่เก่าใช่ไหม
12: ที่เก่าผมก็อยู่ที่เก่าน
1: นทบุรี
12: ครับ
1: ถูกไหมฮะก่อนที่จะย้ายมาอันนี้ฮะ
12: ใช
14: ่ค่ะ
1: อ๋ออืมอ่ะแล้วยังไงต่อหลังจากนั้น
14: ค่ะแล้วก็คือคนไข้ที่โดนล่ามโซ่เขาก็คือเขาจะปลดให้เฉพาะตอนที่ว่าคนไข้จะต้องการอึดอุจจาระค่ะปวดท้อง
11: นิดเดียวครับหมายถึงว่าการล่ามโซ่เนี่ยคือเขาล่ามโซ่เรากับเสาไว้
14: ใช่ค่ะ
11: ไม่ใช่ว่าล่ามขาสองข้างติดกัน
14: ไม่ใช่ค่ะ
11: อ๋อล่าม
14: ติดกับเสาอย่างเงี้ย
11: ล่ามติดกับเสา
14: ค่ะ
11: แล้วเชือกโซ่มันยาวแค่ไหนครับ
14: ก็มี
11: หรือว่าประมาณสักสองเมตรประมาณ
14: ฟ้าประมาณไหน
13: มันไม่ได้ยาวเลยอะค่ะก็คือติดแบบ
11: คือติดกับเตียงเลยว่างั้นติดกับเสาเลย
13: ไม่ได้เว้นที่ให้เราแบบขยับได้อ่ะ
1: จากนั้นยังไง
14: ค่ะแล้วคือแบบหนูก็พีคือแบบว่าแบบเห็นห้องนอนนะคะที่แบบว่าในนั้นนะคะคือห้องนอนที่เขาโชว์ในเพจอะค่ะมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะคือห้องนอนจริงๆเนี่ยเตียงมันเนี่ยติดกันเลยค่ะมันไม่มีช่องว่างอะค่ะมันไม่มีช่องว่างเลยเงี้ยเวลาแบบคนแก่เวลาจะลงก็กระดึกลงข้างหน้าอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนเขาจะอัดเตียงไปให้ได้เยอะที่สุดเพราะว่าคนไข้เขาค่อนข้างเยอะอะค่ะที่เนี่ยค่ะค่อนข้างเยอะจริงๆค่ะค่ะแล้วก็ค่ะ
11: เชิญครับเชิญ
14: ค่ะแล้วก็
1: จากนั้นยังไงต่อเชิญฮะ
14: ค่ะแล้วคือเวลาหนูกินน้ำอะค่ะหนูรู้สึกว่าแบบน้ำมันเหม็นคลอรีนมากอะค่ะคือเขาไปเครื่องกรองหนูว่ามันไม่ได้มาตรฐานเลยอะค่ะมันไม่มีมาตรฐานเลยคือมันเหม็นคลอรีนหนูยังไม่เห็นผู้ดูแลกินน้ำที่ว่าเขากรองให้คนไข้ในสูตรเลยอะค่ะค่ะแล้วแบบว่าเวลาแบบช่วงนั้นที่มันเป็นโควิดกันนะคะโควิดติดกันทั้งสูเลยอะค่ะเขาไม่ได้พาไปหาหมอนะคะเขาเอาฟ้าทลายโจรให้คนไข้กินในนั้นนะคะ
1: คือติดกันอยู่ในนั้นเหรอ
14: ใช่ค่ะไม่เขาไม่ได้ให้ออกมานะคือเขาเอาฟ้าทลายโจรอะให้กินคนละสามเม็ดมั้งค่ะนั่นนะคะอยู่ในนั้นนะคะใช่
1: อ
14: ัน
1: นี้ทีเนี้ยผมอยากรู้ว่าภายในที่เขาอยู่กันมันเป็นยังไงมันเป็นอย่างที่โสธรชัยเขาไหมมันเป็น
11: มีลูกกง
1: มี
11: ห้องอะไรมีห้องขังอะไรไหมครับ
14: ห้องขังไม่มีค่ะไม่มีลูกกง
15: ค่ะเพราะว่าหนูโดนขัง
1: ของคุณมีเหรออ๋อมันที่เดียวกันปะเนี่ย
15: ที่เดียวกันเนี่ยเขาห้องขังเขาไม่ได้โดนขังแต่หนูโดนขังค่ะมันอยู่โซนข้างหลังบ้านอยู่ใกล้ๆห้องน้ำมันเป็นห้องขังอยู่ส่วนลึกเลยอะค่ะ
13: เขาเรียกว่าห้องขังมืดอะค่ะ
15: ห้องขังมืดค่ะโดนข
1: ัง กับห้องขังมันมีไว้ทำไม
15: คือเพื่อนหนูเขาพ่อแม่เขาเสียแล้วเขาเราจะกลับบ้านเขาโมโหเพื่อนหนูเขาเลยจับหนูขังไปด้วยค่ะ
1: อ๋อ
11: แล้วสภาพห้องขังมันกว้างประมาณเท่าไหร่ครับ
15: มันไม่ได้กว้างมันเล็กค่ะมันเป็นกรงขังแล้วก็เป็นห้องมืดอะค่ะแล้วเขาก็เอากุญแจมาล็อกไว้ค่ะอยู่ข้างล่างข้าง
11: หลังอยู่กับเพื่อนสองคน
15: อยู่สองคนแล้วเพื่อนก็เอาตะร้องไห
16: ้ผมขอถามได้ไหมครับอันนี้คุณเข้าไปด้วยสาเหตุอะไร
15: ทะเลาะกับที่บ้านพ่อแม่ให้เลิกกับแฟนค่ะ
1: พ่อแม่ให้เลิกกับแฟน
16: แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเอาคุณไปไว้ที่นี่อ่ะ
15: เขาหนูทะเลาะ
16: ต้องการแยกเนี้ยเหรอครับ
15: ต้องการให้เลิกกับแฟนก
16: ็
15: เลยจับไปอยู่บ้านเสริมสุขเนี่ยค่ะ
1: ครับอันนี้ปีไหนฮะ
15: ปี2566ค่ะ
1: ปี66นะ
15: ค่ะ
16: แล้วที่บ้านเสริมสุขเขาก็รับคุณไปด้วยเงื่อนไขว่าอยากให้เลิกกับแฟนอย่างเงี้ยนะ
15: ใช่ค่ะ
1: ทางพ่อแม่คุณไปแจ้งบ้านเสริมสุขว่าเหตุผลว่าอะไร
15: ไปแจ้งตำรวจร้อยเวรที่สภอในพื้นที่ค่ะ
1: ไปแจ้งตำรวจในพื้นที่
15: ใช่ค่ะ
1: แจ้งว่าอะไร
15: แจ้งว่าหนูอารวาสจะเลิกเขาจะให้เลิกกับแฟนเขาก็เลยตำรวจก็เลย
1: แล้วหนูอารวาสจริงไหม
15: หนูบอกว่าหนูจะไม่เลิกกับแฟนหนูอยากไปหาแฟนมันไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะเลิกกัน
1: แล้วแต่พ่อแม่เราไม่ชอบผู้ชายคนนั้น
15: ไม่ชอบผู้ชายคนนั้นเขาก็เลยให้เลิกกับแฟน
1: เราก็เลยอารวาสเราไม่อยากเลิกทำไมต้องให้หนูเลิก
15: ใช่ค่ะ
1: พ่อแม่ก็เลยไปแจ้งตำรวจ
15: ก็เลยไปแจ้งร้อยเวรในพื้นที่ค่ะ
1: แล้วร้อยเวรในพื้นที่เขายังไง
15: เขาก็ประสานโรงพยาบาลในพื้นที่พยาบาลที่ดูแลด้านนี้ค่ะมาเขาก็ไปบอกว่าฉีดยาแล้วจะให้กลับบ้านแล้วเขาก็ให้กู้ชีพอะค่ะมาบอกว่าเดี๋ยวจะไปส่งที่มหาลัยแล้วก็จะให้ไปเจอแฟนเขาบอกว่าเดี๋ยวแวะไปนนทบุรีก่อนแล้วพอไปถึงนนทบุรีเขาก็ให้คนมาจับอุ้มเข้าไปในบ้านเลยค่ะ
1: เข้าบ้านเสริมสุขเลย
15: ใช่ค่ะ
1: เข้าไปแล้วคุณยังไงต่อหลังจากนั้น
15: เขาก็จับเอาเชือกสีฟ้าสีน้ำเงินนะคะมัดมือสองข้างขึงไว้อย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ให้กินข้าวเย็นเพราะว่ามันเย็นแล้ว
1: กินยังไงอ่ะ
15: ก็กินเขาก็ป้อนค่ะแล้วหนูก็ร้องไห้แล้วคนไข้นั้นก็บอกว่าไม่ต้องเสียใจหรอกเขาอยู่กันเป็นปีๆแล้วที่นี่อ่ะเขาอยู่กัน 2-3 ปีแล้วเธอมาอยู่แค่แป๊บเดียวเธออยู่ไปเหอะเดี๋ยวเธอก็ชินเองเขาก็ว่างั้น
1: เหรอ
15: ใช่ค่ะแล้วพอตกกลางคืนเขาก็เอาโซ่มาล่ามหนูขาข้างซ้ายติดกับเตียงแล้วก็ให้นอนแล้วก็ให้พี่คนนี้ไปนอนเป็นเพื่อนค่ะแล้วหนูก็ร้องไห้หนูจะกลับบ้าน
11: หนูบอกกับคนที่คุมไหมว่าหนูไม่ได้ป่วยไม่ได้อะไร
15: บอกค่ะบอกว่ามันผิดกฎหมายมันนุ่งเหนียวกักขังเขาบอกว่าไม่มีใครทำอะไรเขาได้หรอกค่ะ
1: ไปถึงใครเป็นคนบอก
15: พี่เลี้ยงค่ะ
1: บอกไม่มีใครทำอะไรเขาได
15: ้ใช่ค่ะ
11: แล้วที่บ้านต้องเสียค่าจ่ายให้กับศูนย์นี้ไหมครับ
15: เห็นแม่บอกว่าประมาณ 25,000 ค่ะ
1: 25,000 นี่ 24,000
15: ยังไม่รวมค่ากินหมายถึงขนมหรือว่าค่าส่งโรงพยาบาลที่ต้องไปหาหมออะไรอย่างนี้ด้วยนะคะที่ต้องเสียให้เพิ่มอีก
16: เลิกกับแฟนต้องเอาไปขังที่นี่อย่างนี้หร
1: อมันแล้วมันได้เหรอ
11: ไม่ได้
16: นั่นสิพี่มันได้เหรอพี่แก้ว
11: ไม่
1: แล้วศูนย์เขารับได้หรือ
11: เ
1: ปล่า
11: เดี๋ยวแล้วไอ้ที่ศูนย์เนี่ยเขาให้ยาคุณกินไหม
15: ให้กินค่ะเอายาของคนอื่นมาให้กินเป็นยานอนหลับให้กินตอน2ทุ่มทุกวัน
16: ไม่ให้ซึมอย่างนี้หรอกินให้แบบ
1: ให้หลับ
15: ให้หลับ
16: คือไม่ต้องคิดอะไรคุณอยู่ที่นี่ให้สบายเลย
15: ใช
11: ่ซึ่งในสถานนี้เนี่ยสถานที่นี้เนี่ยเขาไม่ได้เอายาที่เราเตรียมไปถูกไหมครับ
15: เขาไม่ได้ให้กินยาที่เราเตรียมไปแต่ว่า
1: คือไม่ได้เตรียมอยู่แล้วเขาไม่ได้ป่วยไงแก้วเขาไม่ได้ป่วยไงคือเขาไปเพราะว่าเขาพ่อแม่จะให้เลิกกับแฟน
16: ก็เลยจับไปเลย
11: แล้วเขาให้คุณกินยาคุณกินไหม
15: ก็ต้องกินถ้าไม่กินก็เดี๋ยวเขาจับล่ามโซ่ก็ต้องกินเพราะว่าต้องเอาตัวเองรอดนะคะ
1: แล้วยังไงแล้วคือคุณเข้าไปอยู่ที่นั่นนานแค่ไหน
15: 2เดือนค่ะ
1: 2เดือนแล้วเป็นยังไง2เดือนเขาทำอะไรคุณบ้าง
15: ก็ล่ามโซ่แล้วก็หนูอยากกลับบ้านเขาก็เลยเอามือตีหนูค่ะที่เลี้ยง
1: ลูกพี่ปิดเสียงโทรศัพท์ด้วยนะเชิญครับ
11: ครับ
15: เอามือตีหนูค่ะแล้วก็พอเพื่อนอารวาสเขาก็จับไปขังไว้ห้องมืดค่ะโดนแบบนี้ค่ะแบบนั้นนะคะ
11: คำว่าห้องมืดนี่ก็คือเป็นกรงแล้วก็มืดหมดเลยเหรอครับ
15: ใช่ค่ะเป็นห้องปิดตายแล้วก็เป็นลูกกรงแล้วก็ล็อกกุญแจไว้ข้างนอกค่ะ
11: แล้วเขามาส่งข้าวยังไงครับ
15: เขาไม่ได้ส่งค่ะเขาแบบเหมือนขังจนกว่าเขาจะพอใจแล้วเขาก็จะมาปล่อยค่ะ
11: โอ้โห
15: ก็นั่งรอไปค่ะหนูก็บอกเพื่อนว่าไม่ต้องร้องไห้หรอกเดี๋ยวเขาพอใจเขาก็มาปล่อยเองเพื่อนก็เอาแต่ร้องไห้
1: แล้วเพื่อนของคุณเขาเป็นอะไร
15: เขาไม่ได้เป็นอะไรค่ะแต่เหมือนที่บ้านพ่อแม่เขาเสียชีวิตแล้วเขาโดนเอามาปล่อยลืมไว้อะค่ะแบบนั้นนะคะ
1: ปล่อยลืม
15: ใช่ค่ะขังลืมแบบไม่ให้ออกไปใช้ชีวิตข้างนอกให้อยู่ในนั้นค่ะ
1: ครับ
11: ออกมานี่ผมว่าน
1: ี่แสดงว่าคือเราไม่ชอบใครแล้วก็สามารถเอาไปอยู่ที่นี่ได้หมดเลยอย่างเง
16: ี้
1: ยหรอ
16: ใช่สิพี่
1: เขาไม่มีเกณฑ์อะไรเลยหรอ
11: คือตามหลักการมันมีเกณฑ์พี่แต่กรณีของน้องมิ้นเนี่ยมันเข้าใจว่าตัวของพ่อแม่เนี่ยเขาไปโรงพักไปตำรวจแล้วให้ตำรวจออกใบเรื่องบันทึกประจำวันเพื่อเอาใบนั้นมาอ้างว่าคุณเป็นโรคหรือว่าอารวาส
15: ค่ะ
11: เพื่อจะไปเปิดใบเป็นใบเปิดทางในการที่จะนำคุณเข้าไปสู่ตรงนี
15: ้ค่ะ
11: ถูกไหมครับ
15: ใช่ค่ะ
11: น่าจะเป็นแบบนั้นครับ
16: เพิ่งรู้นะว่ามันมีอะไรแบบนี้ด้วย
1: งงนะ
16: งงพี่มันมีอะไรแบบนี้ไม่ค่อยได้รู้แล้วยิ่งที่คุณเล่าให้ฟังว่าเพื่อนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เสียแล้วถูกคนจับมาถ้าอย่างนั้นเกิดพ่อแม่เขาเสียแล้วเขามีทรัพย์สมบัติมีเงินทองอยู่ที่บ้านก็จะจับใครก็จับไปไว้แล้วก็เอาทรัพย์สินเข้าไปได้หมดอะไรอย่างนั้นนะพี
11: ่ใช่
16: ขังลืมเขาสัก 2-3 ปีมันก็ทำได้จริง
15: เป็นลูกคนสูญหายแล้วค่ะ
1: โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวพักสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอันนี้ยังงงอยู่งงจริงว่ามันเกิดแบบนี้จริงๆเหรอ
11: ครับ
1: แล้วมันเกณฑ์มันอยู่ตรงไหนไม่รู
16: ้ครับ
1: แล้วใครจะบอกเราได้เกณฑ์มันอยู่ตรงไหนเนี่ย
16: ก็หน่วยงานที่อนุญาตให้มันมีสถานที่แบบนี้แหละพี่
1: ก็หน่วยงานก็ยังไม่มาเลย
16: ไม่ให้มา
1: ล่าสุดก็บอกรัฐมนตรีไม่ให้มาแล้วเนี่ย
16: มาไหมพี่รถ
1: ใช่ไหม
11: ไม่มาแล้วครับ
1: รัฐมนตรีไม่ให้มาใช่ไหมเขาว่าอย่างนั้น
16: แล้วใครจะมาตอบคำถาม
1: ท่านรองบอกเหรอใครบอก
16: พี่รถใครบอก
11: เดี๋ยวรอ
1: พักก่อนเดี๋ยวกลับมาครับ
17: โหนกระแสจากช่อง3กด33
18: สนับสนุนโดย AIS 3BB Fiber 3อนาคตที่มากกว่าเพื่อคุณ
9: เวลโนวาเมลาเคลียร์เคลียร์รอยฝ้าและเสริมผิวให้ดูขาวกระจ่างนวัตกรรมไบโอซีพีเอ็กซ์จากธนาคารปสาและลำใหญ
10: ่ยาน้ำแก้ไอไอยาราไลท์สูตรไม่มีน้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพไอยาราไลท์ใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
18: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
19: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
20: คิดถึงนะคะ
18: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
19: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
18: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
21: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
22: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
23: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
24: ธุรกิจของผมต้องเผชิญปัญหาสารพัดแต่ก็ไม่เคยหวั่นเพราะผมมีเพื่อนร่วมทางชั้นดีอย่าง SME D Bank ธนาคารของรัฐที่พร้อมอยู่เคียงข้างผู้ประกอบการ SME ไทยในทุกสถานการณ์ด้วยบริการด้านการเงินที่เข้าใจคนทำธุรกิจ SME ควบคู่ช่วยพัฒนาครบวงจรสนับสนุนสร้างการเติบโตเพิ่มศักยภาพพาสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
25: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
26: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
27: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย3โมงถึง4โมงเย็นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
5: สวัสดีครับผมเอคีตะชริตาผมเป็นมกุเทศผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์จะมาชวนชาววิทยุครอบครัวข่าวออกเดินทางผ่านคลื่นเสียงไปกับรายการตำนานทัศนาที่จะนำประวัติอิงตำนานเรื่องเล่าขานของสถานที่สำคัญมาเล่าสู่กันฟังพบกันทุกวันศุกร์ตั้งแต่3ทุ่มเป็นต้นไปฟังฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 เมกะเฮิรตซ์ครับ
28: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
29: ทุกข่าวสารสำคัญที่ FM 106วิทย

0: พอไม่เลิกเสร็จปุ๊บเขาก็พ่อแม่ไปแจ้งตำรวจว่าลูกสาวอารวาสไม่ยอมเลิกกับแฟนมาดูหน่อย
1: ครับ
0: ตำรวจก็ประสานไปหาทางโรงพยาบาล
1: ครับ
0: โรงพยาบาลส่งนางพยาบาลมาดูแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวไปฉีดยานะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวจะพาไปส่งเดี๋ยวขอแวะนนทบุรีแป๊บนึงแวะไปทำไมนนทบุรีเขาบอกว่า
2: เขาว่าแวะไปเอาของ
0: ไปเอาของนนทบุรีเสร็จแล้วก็พาคุณเข้าไปเลยพอเข้าไปเสร็จปุ๊บเขาจับคุณล็อกเลย
2: จับมัดมือสองข้าง
0: แล้วก็ให้กินข้าว
2: ให้กินข้าวเย็น
0: โดยเขาป้อนให้
2: ป้อนให้
1: แล้วพออิ่มแล้วยังไงเขาก็ปลดให้คุณนอน
2: ก็ล่ามโซ่ข้างซ้าย
1: กับเตียง
2: กับเตียงแล้วก็มีกระป๋องสีขาวเป็นถังเอาไว้ปัสสาวะ
1: ให้ฉีดไปในนั้น
2: ใช่ค่ะให้นอน
1: แล้วพอรุ่งเช้าเหรอครับ
2: รุ่งเช้าเขาก็ให้ไปอาบน้ำแต่ว่าคืนนั้นไม่ได้อาบน้ำ
1: แล้วกิจวัตรประจำวันที่คุณอยู่2เดือนเนี่ยน้องทำอะไรครับ
2: ก็ตื่นเช้ามาใช่ไหมคะหนูตื่นตีสี่เพราะนอน2ทุ่มเพราะกินยานอนหลับที่เขาให้กินของคนอื่นแล้วก็ตื่นมาก็รอพี่เลี้ยงมาทำความสะอาดบ้านแล้วก็ประมาณ6โมงเขาก็เหมือนให้ออกไปกินโอวัลตินอะไรอย่างเงี้ยที่เราเสียตังค์ซื้อมาขนมอะไรอย่างเงี้ยที่พ่อกับแม่เสียตังค์ซื้อมาแล้วก็พอ8โมงก็เคารพธงชาติออกกำลังกายกินข้าวค่ะ
1: แล้วอาหารการกินเขาให้ดีไหมครับแต่ละมื้อแต่ละมื
2: ้
1: อ
2: ไม่อร่อยเลย
1: มันเป็นอะไรบ้างครับ
2: มันก็เป็นข้าวต้มอะค่ะมีหมูนิดหน่อยมีผักนิดนึง
0: คืออันนี้ผมเข้าไปดูเขาเขียนว่าบ้านเสริมสุขสถานพักฟื้นดูแลผู้ป่วยจิตเวชแล้วก็อัลไซเมอร์ที่เดียวกันป่ะ
2: ใช่ค่ะ
3: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วคุณเป็นจิตเวชเหรอ
2: ไม่ได้เป็นโดนทะเลาะกันที่บ้านแล้วพ่อแม่จับไป
4: ผมว่าเขาตั้งเชื่อก็ตั้งได้แต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามที่เขาขออนุญาตหรือเปล่า
1: คืออย่างนี้ครับพี่หนุ่มในกรณีไอ้ nursing home เนี่ยมันต้องไม่รักษาหลักการมันต้องไม่รักษาก่อนครับ
4: ดูแล
1: ถ้าเกิดรักษามันจะไปเข้าเรื่องพรบสถานพยาบาลปี41มันต้องมีใบอนุญาตเกี่ยวกับโรงพยาบาลเมื่อมันเข้าในไอ้ nursing home เข้าอะไรมันเข้าพรบสถานประกอบการเพื่อสุขภาพปี59มันห้ามมีหมอมันต้องประคับประคองเท่านั้น
4: แต่สิ่งที่เขาทำอ่ะเขาทำเป็นสถานพยาบาลหมดเลยเพราะเขาจ่ายยาน
1: ั่นไงคือไอ้ตรงนี้มันจะมีความผิดการจ่ายยา
0: เขาจ่ายยาเหรอ
2: จ่ายยานอนหลับแล้วก็มีฉีดยาหนูด้วยค่ะ
0: ฉีดยา
2: ใช่ค่ะ
0: ฉีดยาอะไร
2: ยาเขาบอกว่ารับมาจากโรงพยาบาลที่จังหวัดที่หนูอยู่แล้วเขาก็ยังมีการ
5: ครับอารมณ์
0: ยาแล้วครับอารมณ
2: ์ถ่ายคลิปวิดีโอแล้วก็ส่งไปให้แม่หนูดูว่าฉีดยาแล้ว
0: แล้วทุกวันนี้หนูญาติดีกับแม่ยัง
2: ดีแล้วค่ะ
0: แล้วแม่ยังมีคลิปนั้นอยู่ไหม
2: ไม่มีมันนานแล้วแม่เขาบอกว่าอยากให้ลืมเพราะว่าอยากให้เดินไปข้างหน้าค่ะ
1: แล้วเขามาฉีดยาเนี่ยเขาอ้างว่าเราเป็นอะไรนะครับถึงมาฉีดยา
2: เขาบอกว่า
5: เพราะว่าเราอารมณ์รุนแรงไงอารมณ์รุนแรงฉุนเฉียวเงี้ยนะเขาเลยฉีดให้เรานอนหลับ
1: ไปถึงลุงก็เคยโดน
5: โดนครับ
0: ฉีดยาเหมือนกันหนูโดนไหม
3: โดน
0: ฉีดยาเนี่ยนะ
3: ค่ะ
0: มันได้เหรอ
4: มันไม่พี่ผมเข้าใจว่าคือคนที่ไม่ได้เป็นอะไรเลยแล้วไปอยู่สถานที่อย่างนั้นอ่ะมันไม่มีใครอยากอยู่ข้อหนึ่งมันไม่มีใครอยากอยู่พอไม่อยากอยู่เราก็เกิดการต่อต้านเพราะเราอยากจะกลับบ้าน
1: ถูกครับ
4: พอเราเกิดการต่อต้านอยากกลับบ้านเขาก็เอามาฉีดให้เรา
1: เพื่อให้เราสงบในอาการนั้นๆ
5: ใช่ใช่ใช่
1: ถูกไหม
5: ถูกครับ
3: มันก็อยู่ต่อเรื่อยๆ
1: คือปกติอย่างนี้ครับพี่เอกก็คือว่าในกรณีถ้าเป็นผู้ป่วยจริงๆตามพรบสุขภาพจิตก่อนกฎหมายมันมีอยู่แล้วครับก็คือพรบสุขภาพจิตปี51ถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลเท่านั้นไม่คือหลักการก่อนครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้เป็นผู้ป่วยมันก็ต้องมาเข้าพรบไอสถานประกอบการเพื่อสุขภาพปี59นี่แหละครับเหมือนกับที่ของโสธรชัย Nursing Home เนี่ยนะครับต้องเป็นแบบประคับประคองเท่านั้น
4: แต่พอไม่ใช่ผู้ป่วยเสร็จปุ๊บแล้วเอาสิทธิ์อะไรไปเอาตัวเขาไว้อะ
1: ตรงนี้ทำไม่ได้ครับ
4: ขนาดในขณะที่พรบสุขภาพจิต2551เนี่ยยังให้ความคุ้มครองผู้ป่วยจิตเวชเลยว่ากรณีที่จะเอาตัวผู้ป่วยจิตเวชจากบ้านหรือจากที่ไหนไปเนี่ยต้องมีคุณหมอประเมินนะพี
1: ่ถูกต้อง
4: และเงื่อนไขคือต้องส่งสถานพยาบาลเท่านั้นสถานพยาบาลคือเมื่อส่งแล้วต้องมีคุณหมอดูแลอาการภายใน48ชั่วโมงประเมินว่าเขาเป็นจิตเวชจริงไหมต้องรักษาต้องเอาตัวไว้จริงไหมโดยมีคณะกรรมการเป็นคนพิจารณานะไม่ใช่ไปถึงปุ๊บพยาบาลชี้ป่วยแล้วเอาไว้เลยก็ไม่ได้อีกนะพี่
1: ถูกครับ
4: ถ้าตามพรบฉบับนี้นะที่พี่แก้วพูดถึง
0: ครับไปเปิดเขาเยอะนี่เดี๋ยวเขาพาไปอยู่ในบ้านนะ
4: เอาเหรอ
0: เดี๋ยวเขาขึงนะป้อนข้าวนะเอาอย่างนั้นเหรอ
4: พี่เราก็เลยไม่รู้ว่า เนี่ยพอเป็นอีกสถานที่นึงเจอไม่รู้ว่าที่อื่นๆน่ะมัน
0: เป็นอย่าง
4: น
0: ี้
4: เป็นอย่างนี้หรือเปล่า
1: แต่ยังไงก็ตามเนี่ยไอ้สถานประคับประคองตัดแบบโสธรชัยเน
0: ี่ย
1: ทำแบบการบังคับขู่เข็นแบบนี้ไม่ได้เด็ดขาดครับพี่จะมาขังจะมาโซ่จะมาบังคับโดยการกินยาอย่างนี
6: ้ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: โหนกระแสจากช่อง3กด33
8: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: ส้นเท้าแตกผิวแห้งกร้านครีม 91E ช่วยบำรุงผิวแตกลายให้นุ่มชุ่มชื้นเรียบเนียนมีขายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
2: จับส่งโรงพยาบาล
0: ก่อนนะคำว่าไม่ดีขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไง
2: ก็เหมือนแบบทำไมลูกเอาแต่ร้องไห้หนูเขามาเยี่ยมอะค่ะเขาก็ไม่ให้เข้าไปข้างในบ้านนะคะให้อยู่ข้างนอกเขามีพื้นที่จำกัดเขาก็แบบเหมือนทำไมหนูเอาแต่ร้องไห
0: ้
2: หนูก็บอกว่าเขาล่ามโซ่แม่ก็ไม่เชื่อเพราะว่า
0: เขาล่ามโซ่คุณ
2: ใช่แม่
0: เขาล่ามด้วยเหตุ
2: หนูจะกลับบ้าน
0: แต่จะกลับบ้าน
2: ใช่ค่ะ
0: ยังไงมันเป็นยังไงเหตุการณ์มันถึงต้องล่ามโซ่กัน
2: หนูไปบอกพี่หัวหน้าพี่เลี้ยงว่าหนูอยากกลับบ้านหนูก็ไหว้เขาหนูก็บอกเขาอีกว่าหนูอยากกลับบ้านหนูก็ไหว้เขาเขาบอกว่าเขาก็เลยจับลามโซ่บอกสองครั้งอะ
3: ลามโซ่ของหนูแหละค่ะเพราะหนูก็อยากกลับบ้านเหมือนกันคือ
4: มันจะทำให้คนปกติเป็นผู้ป่วย
1: ออกมาก็บ้าเลยนะ
4: ใช่มันจะเป็นทำคล้ายคนปกติเนี่ยเป็นผู้ป่วยซึมเศร้าได้นะ
0: วันนี้งง
4: ฮะที่คุณร้องไห้เนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นคนซึมเศร้าไปเลยอะพี
0: ่ครับ
2: แม่ก็บอกว่าทำไมลูกร้องเอาแต่ร้องไห้เขาก็เลยจับส่งโรงพยาบาลศรีธัญญา
0: อ้าวฮะ
2: จริงค่ะ
0: ใครคุณน่ะเหรอ
2: ค่ะ
1: จาก
0: เดียวนะ
1: เป็นปกติ
0: แต่คุณเป็นคนปกติแล้วคุณไม่อยากเลิกกับแฟน
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วพ่อแม่ก็เลยไปตามตำรวจมาตำรวจก็เลยพาไปโรงพยาบาลบอกเดี๋ยวฉีดยาให้เข็มนึงแล้วก็พาคุณไปแวะนนทบุรีแล้วก็พาคุณเข้าไป
2: ใช่
0: คนพาเข้าไปเป็นใครเนี่ยที่พาเข้าไปอ่ะ
2: คนที่พาไปนนทบุรีเป็นกู้ภัยค่ะ
4: กู้ภัยอีกแล้ว
0: กู้ภัยอีกแล้ว
2: ใช่ค่ะ
0: ชื่อไอ้ยุทธพงษ์อะไรนะ
2: ไม่ใช่
0: ไม
2: ่
0: ใช
2: ่
0: ไม่ใช่นะ
2: กู้ภัยแถวบ้านค่ะ
0: อ๋อนึกว่าคนเมื่อวาน
1: เขาบ้านไปอยู่2เดือน
2: หนูอยู่2เดือนค่ะ
0: แล้วเอาแล้วยังไงอ่ะหนูก็เป็นคนปกตินี่แล้วหนูไปศรีธัญญาทำไมอ่ะลูก
2: ก็แม่เขาเห็นว่าหนูไม่ดีขึ้นเอาแต่ร้องไห้แล้วก็บอกว่าถูกล่ามโซ่แม่เขาไม่เชื่อไม่มีใครเชื่อเพราะว่า
4: แม่ไม่เชื่อถูกล่ามโซ
2: ่ใช่เพราะว่าแม่เขาเชื่อ
0: คนที่นั่น
2: ที่ดูแลเราอะค่ะ
0: ว่าเขาไม่ได้ล่าม
2: เขาไม่ได้ล่ามเขาบอกอย่าไปเชื่อคนไข้ให้เชื่อเขาเพราะเขาเป็นผู้ดูแลแม่ก็เชื่อเพราะเขามีจิตวิทยาในการพูด
0: นี่พี่เชื่อหนูได้ไหมเนี่ย นี่พ
2: ี
0: ่เชื่อหนูได้ใช่ไหม
2: หนูไม่มีผลประโยชน์อะไรที่จะมาโกหกเพราะว่าเราโดนกระทำจริงๆอะค่ะ
1: ก็จริงของเขาเดี๋ยวแล้วหนูกินยงกินยาถูกฉีดยาบ่อยแค่ไหนครับ
2: หนูถูกฉีดยาครั้งนึงแต่ว่ากินยาทุกวันที่อยู่2เดือนเลยค่ะ
1: กินทุกวันเลยครับ
2: กินยานอนหลับเนี่ยแหละค่ะ
0: แล้วยังไงต่อ
2: แล้วก็
1: ไปอยู่ศรีธัญญา
2: ก็หาย
0: แม่พาไปศรีธัญญาหรือเขาส่งไหม
2: แม่เขาประสานกับบ้านเสริมสุขเนี่ยค่ะให้ส่งไปที่ศรีธัญญาแล้วก็ไปรักษาหมอก็บอกว่าอยู่สัก2เดือนละกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยดูอาการหนูตอนแรกเขาจะให้ออกเดือนนึงเพราะว่าหนูอาการเขาไปบำบัดแล้วหนูก็แบบอาการดีขึ้นแต่ว่าหมอเขาบอกว่างั้นอยู่2เดือนแล้วก็ออกมาก็ใช้ชีวิตปกติหนูก็กลับไปเรียนหนูก็เรียนจบแล้วก็ใช้ชีวิตปกติอะค่ะก็เป็นวินยูชนปกติเนี่ยค่ะ
0: ไม่หนูไปหายที่ศรีธัญญาหรือเปล่า
2: ก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะเพราะว่าตอนแรกร้องไห้เพราะว่าเครียดเพราะว่าโดนล่ามโซ่อะค่ะถูกมัดและถูกกักขังนวงเหนียวในห้องขังอะค่ะแล้วก็เขาส่งไปศรีธัญญาแล้วก็ไปบำบัดสุขภาพจิตอะค่ะก็จากสภาพบุคคลปกติกลายเป็นบุคคลวิกลจริตแต่ว่าศาลยังไม่ได้สั่ง
1: จากปกติเข้าไปที่เสริมสุขเข้าไปที่นนท์นี้แล้วก็ไปอยู่ศรีธัญญา
2: ใช่ค่ะ
1: อยู่ศรีธัญญานี่อยู่มากี่เดือนเดือนนึง
2: 2เดือนค่ะ
0: งงเลยเนี่ย
2: ก็รวมทั้งหมดอยู่4เดือนค่ะที่ถูกกักขังไว
0: ้โอ้โห4เดือนไปอยู่ศรีธัญญาอีก2เดือน
2: ใช่ค่ะ
4: แต่ว่านี่ยืนยันใช่มั้ยครับว่าเราไม่ได้
0: ป่วยจริงๆ
4: ไม
2: ่ได้ป่วยค่ะ
4: พี่ก็ผมเคยไปช่วย
2: ป่วยเพราะว่าเราเครียดโดนล่ามโซ่แล้วโดนขังโดนตีอย่างเงี้ยเราเครียด
0: โดนล่ามจริงๆเหรอลูก
2: โดนล่ามจริงหนูจะโกหกทำไมคะ
0: โซ่มันเป็นยังไงลูกโซ
2: ่มันก็เป็นโซ่ใหญ่ๆเนี่ยค่ะเป็นสนิมด้วยค่ะ
4: โซ่ตรวนเหรอ
2: โซ่ตรวนเนี่ยค่ะ
0: ลุงโดนไหมลุง
5: โดน
0: โดนใช่ไหม
5: ใช่
0: เดี๋ยวยังไงต่อโซ่สนิมแล้วไง
2: ก็เอามาล่ามไว้ที่เท้าข้างซ้ายค่ะติดกับเตียงติดกับเสาอะค่ะเวลาเขาไม่พอใจที่เราไปบอกว่าจะกลับบ้าน
0: ใครใครที่ไม่พอใจเขาเป็นใคร
2: หัวหน้าพี่เลี้ยงค่ะ
0: เขามีพี่เลี้ยงกี่คน
2: ตอนที่หนูเข้าอยู่ 3-4 คนนะคะ
1: ตามหลักการสถานแบบนี้ต้องมี1ต่อ5ฟังที่ฟังท่านรองนะครับ
2: แต่เขาบอกว่าเขาจบม.6 นะคะเขาไม่ได้เป็นพยาบาลหนูถามเขาว่าพี่จบอะไรมาเขาบอกว่าจบม.6
0: อะไรวะ
4: มั่วกันไปหมด
1: จริงๆครับแล้วไอ้โซ่ที่ล่ามเราเนี่ยมันมีกี่จุดอะครับ
2: มีมันล่ามไว้ล่ามแล้วมันมีหลายโซ่ค่ะแล้วแต่เขาจะล่ามไว้ตรงไหนของบ้าน
3: ขนาด
1: คือเขาล่ามได้หมดทุกที่ที่มันมีเสา
2: ที่มีที่ผูกติดยึด
3: ผูกได
2: ้ผูกได
5: ้ราวบันไดก็ได
1: ้ราวบันไดก็ได
4: ้โซ่หรือกุญแจมือเขาใช้ตรวนหรอ
2: โซ่ค่ะโดน
4: ไม่แล้วตรวนเนี่ยเขาเอาอะไรงัดตรวนเปิดอะ
2: กุญแจค่ะมันเป็นกุญแจล็อกอีกทีหนึ่งแล้วก็ไขอ๋อ
5: กุญแจแบบล็อกบ้านนะครับ
1: อ๋อแล้วที่ราวบันไดลุงเห็นเหรอครับ
5: เขาครับผมด
4: ูอ๋อเขาเอาโซ่มาคล้องขาคุณเลยแล้วก็ล็อกกับโซ่ใช่ไหมอ๋อโอเคโอเคมันจะไม่เหมือนตรวนของเรือนจำที่มันเป็นวงใหญ่ๆอันนึงแล้วปิดออกไม่ใช่ขนาดนั้นใช่ไหมแต่เป็นโซ่เส้นใหญ่แล้วม้วนกับขาคุณ
2: แล้วม้วนกับขาเราม
4: ันก็หนักเหมือนกัน
1: โอ้โหแล้วไข
4: หนักเดินลำบากครับ
2: เดินลำบาก
4: การวิ่งหนี
2: การเราไปที่อื่นก็ติดกับเสาติดกับเตียงไว้ค่ะ
1: แล้วมันมีลูกกงไหมแต่ละแดนแต่ละส่วน
2: มีลูกกงจะอยู่ท้ายบ้านที่หนูโดนขังไว
1: ้อ๋อมีเฉพาะตรงนั้น
2: ค่ะ
0: โอ้โหเอาโอเคเดี๋ยวพักกันสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปพบคุณปอภาคภูมิกับสินค้าโปรโรงงานก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมายังอยู่ในช่อง3นะฮะยังอยู่ในช่อง3เดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้านะครับเดี๋ยวมาไล่เรียงกันต่อน้องนี่ก็โดน
1: ฟ้าครับ
3: ใช่
0: น้องฟ้าโดนอะไรลูก
3: โดนล่ามโซ่โดนฉีดยาโดน
0: หนูเข้าไปไหนเนื่องจากหนูเป็นอะไร
3: หนูเป็นไบโพล่าค่ะ
0: หนูเป็นไบโพล่า
3: ค่ะ
0: แล้วหนูตอนนี้หนูไม่เป็นอะไรใช่ไหมลูก
3: หนูดีขึ้นมากแล้วค่ะ
0: ไม่ใช่นั่งๆอยู่หรือจะหนูจะด่า
3: ไม่ใช่ไม่
0: นะลูกไม่ใช่แบบนั่งๆอยู่แล้วหนูก็แบบปึ๊บขึ้นมาแล้วหนูก็ด่าพี่อย่าง
3: นี้ไม่ค่ะ
0: ไม่เป็นนะลูก
3: ไม่เป็นค่ะไม่เป็น
0: มันเป็นยังไงไบโพล่าที่หนูเป็นอ่ะ
3: ก็เดี๋ยวก็อารมณ์ดีมันก็จะแบบคึกคัก
0: ก็อย่างตอนนี้
3: เฉยๆค่ะเฉย
0: ๆแล้วอะไรจะทำให้หนูโมโหล่ะลูก
3: ไม่มี
0: ถามเยอะๆอย่างเงี้ย
3: ตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะ
0: ไม่มีนะตอนนี้ไม่มีนะหนูคุณล็อกไว้นะลูกนะโอเค
1: ล็อกกลัว
0: กล
1: ั
0: ว
3: มันต้องกลัวค่ะมันต้องกล
0: ั
3: ว
0: พักสักครู่นะฮะไปพบกับทางอะไรนะค
1: ุ
0: ณปอก่อนเดี๋ยวกลับมาครับสักครู่เดียวครับ
10: โรงงานมาเองวันนี้คุณปอนำรังนกแท้มาลดราคาค่ะ
11: สวัสดีครับพี่หมวยครับสวัสดีแฟนรายการช่อง3ครับและสวัสดีพี่หนุ่มที่อยู่ฝั่งนู้นด้วยนะครับทุกผู้ชมครับเหมือนที่พี่หมวยบอกครับวันนี้ผมมาตรงจากโรงงานและวันนี้เลือกเอารังนกขวดสีทองมาปรับลดราคาให้แฟนรายการช่อง3โดยเฉพาะปกติไม่แน่ใจว่าใครเป็นเหมือนผมบ้างเวลาจะซื้อรังนกแต่ทีต้องรอเทศกาล
10: เป็นค่ะ
11: เป็นนะฮะ
10: จ
11: นวันนี้โรงงานมาขายของเองครับผมเอารังนกแท้ขวดสีทองเนาะมาปรับลดราคาอ่ะถามพี่หมวยส่วนตัวพี่หมวยเคยเห็นรังนกขวดสีทองขอยัดกล้องเจ้านะครับราคาต่อขวดอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ
10: ประมาณ120ค่ะ
11: ประมาณ120ปกติขวด120บาทใช่ไหมวันนี้ผมทำเป็นแพ็ค1โหลขอยัดกล้องเจ้านะครับ1โหลเท่ากับ12ขวด1ขวดพี่หมวยว่าประมาณ120บาท12ขวดยังต่ำมี 1,440 บาทกติกาที่เดียวครับวันนี้ใครโทรก่อนบ่ายโมงอีก45ทีผมปรับราคาเหลือแค่พี่หมวยจะตกใจนะ 1,000 บาททวน
10: ว้าว
11: เดี๋ยวแป๊บนึงนะ
12: ให้850
11: อะไรนะ
12: 850ค่ะว
11: ัน
12: น
11: ี้เดี๋ยว
12: 850
11: ปกติขวด120บาท
12: ใช่ค่ะ
11: 12ขวด 1,440 บาท
12: วันนี้ไม่ให้ค่ะวันนี้ให้850
11: เดี๋ยว1,000ว่าถูกนะพี่หมวย
10: รีบแก้เลยค่ะเป็น850
11: แก้เลยค่ะ850บาทท่านผู้ชมขอประทานอภัยด้วยเนาะ850บาท
12: ใช่ค่ะ
11: ของแถมได้เหมือนเดิมไม่เอ่ย
12: เหม
11: ือ
12: นเด
11: ิ
12: มอ่
11: ะเบอร์ของแถมเข้ามาก่อนยืนยันพี่หมวยเป็นพยานแล้ว850บาทเนาะเด
12: ี๋
11: ยวทีมงานแก้เพจโปรให้ผมหน่อยแล้วทางเช่ายังได้เหมือนเดิมไม่เอ่ย
12: เหมือนเด
11: ิ
12: มเลยอ่
11: ะทังเช่าเข้ามาพี่หมวยให้ตกใจเพราะอะไรหมดหน้าจอพี่หมวยเป็นพยานให้ผมคือ850บาท
10: ค่ะ
11: แต่ให้ดูของแถมก่อนอ่ะกล้องจับที่ของแถมพี่หมวยวันนี้ผมเอาถังเช่ากล่องสีน้ำตาลแบรนด์โนวาของเราปกติวางจำหน่ายตาม 7-Eleven บูธวสันต์ CJ บิ๊กซีครับพี่หมวยดูราคาบนหน้าจอครับ1กล่องบรรจุ30แคปซูลก็ได้เดือนเราขายอยู่475บาทที่กลมๆเกือบ500บาทกล้องจับหน่อยครับแต่วันนี้เราขอญาตแถมครับ1กล่อง2กล่อง3กล่อง4กล่องราคาเกือบ 2,000 บาทแต่หมดหน้าจอพี่หมวยย้ำอีกครั้งนึงว่าจ่ายแค่
10: 850
11: เฉพาะของแถมก็ว้าแล้วเนาะ

0: เช่าฟรีอีก4กล่องทีมงานครั้งอาเปียโกอ่ะพร้อมแล้วเนา
1: ะ
0: เวลาส่งถังเช่าขออนุญาตเก็บกับกล่องที่โรงงานให้เป็นกระปุกเนาะถ้าพร้อมแล้วขอโปรรอบที่1ขึ้นเลยครับพี่หมวยวันนี้ยืนยันนะหมดหน้าจอคือ850บาทรังนกขวดทองไปแล้วนกแท้ครับ24ขวด2โลถังเช่าฟรี4กระปุกก็ได้4เดือนหมดหน้าจอแค่850บาทก็02-06-5888ครับพี่หมวยเห็นโปรนี้ในสตูดิโอความรู้สึกพี่หมวยเป็นยังไงบ้างฮะ
1: คือว้าวมากค่ะ 1,000 ว่าว้าวแล้วเหลือ850บาทแล้วรังนกแท้ขวดสีทองเนี่ยคุณปอไม่ค่อยนำมาจ
0: ับไม่ค่อยมาในหัวกระแสเท่าไหร
1: ่
0: หมดหน้าจอแค่850บาทก็02-06-5888ครับผู้ชมทางเช่า1กล่องอ่ะเกือบ500บาทให้ฟรี4กล่องแต่เงื่อนไขในการส่งขออนุญาตเก็บกล่องที่โรงงานเนาะให้มี4กระปุกกินได้4เดือนแต่หมดหน้าจอจ่ายแค่850บาทอ่ะขอโปรรอบที่2ขึ้นเลยครับยืนยันนะครับหมดหน้าจอแค่850บาทรังนกแท้ขวดสีทอง24ขวด2โลถังเช่าฟรี4กระปุกหมดหน้าจอแค่850บาทส่งฟรีและบริการเก็บเงินปลายทาง902-06-5888ให้ดูโรงงานของเราหน่อยนึงโรงงานของเราเป็นมหาชนครับในนามโรงงานคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนช่วยดูบนหน้าจอนะครับทุกขวดเราปฏิฐานทุกขวดเราใส่ใจและวันนี้ใครโทรก่อนบ่ายโมง15นะเรามีสิทธิ์และซื้อแยกให้ต่างหากด้วย
1: อ
0: ่ะขอโปรรอบสุดท้ายขึ้นเลยครับผู้ชมยืนยันนะครับหมดหน้าจอ850บาทรังนกขวดสีทอง24ขวด2โลถังเช่าฟรีอีก4กระปุกหมดหน้าจอแค่850บาทก็02-06-5888เบิ้ล2ชุดเรามีของแถมให้โทรก่อนบ่ายโมงอีก45นาทีย้ำเบอร์ท้ายก่อนดูรายการอื่นของช่อง3ต่อครับ02ครับ02-06-5888ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับ
1: คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วขอบคุณคุณปอ
0: ค่ะ
1: เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: แง่ลมวิ่ง
3: โหนกระแสจากช่อง3กด33
4: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: ส้นเท้าแตกผิวแห้งกร้านครีม 91E ช่วยบำรุงผิวแตกลายให้นุ่มชุ่มชื้นเรียบเนียนมีขายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
10: ดูโฮมฉลอง43ปีแจกใหญ่รวม10ล้านลุ้นรับ iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันสูงสุด 2,000 บาทพี่ช่างช้อปคุ้มลดเพิ่มทันที 3% ช้อปเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมและดูโฮม 2 Go ทุกสาขาหรือโทร1746ร่วมฉลอง43ปีดูโฮมโดย Rowell DeWalt Pumpkin Midea Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stebel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
11: เทสอลาวชาวรสชาติความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวจุดหมายปลายทางที่บางที่ไม่ได้มอบแค่ความสุขแก่ผู้มาเยือนแต่ยังมอบความรู้มอบประสบการณ์ที่มีค่าสามารถนำไปต่อยอดได้ในชีวิตจริงที่โครงการลูกพระดาบสสมุทรปราการตามพระราชดำริศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ใช้ธรรมชาติรอบตัวเป็นห้องเรียนตามแนวทางพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่นี่คุณจะได้พัฒนาทักษะและเรียนรู้เทคโนโลยีหลากหลายจากการลงมือทำจริงทั้งการเกษตรแบบผสมผสานการประมงการปศุสัตว์รวมถึงหลักสูตรวิชาชีพต่างๆทั้งงานช่างงานเคหบริบาลพร้อมซึมซับแนวทางการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ช่วยให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการFinding the new chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
3: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
12: ล่ำโซ่มีการฉีดยามีการกินยา

0: เนี่ยจริงๆ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเรื่องนี้เราได้มีการไปบอกใครหรือไปร้องใครอะไรเงี้ยบ้างไหม
1: เคยคุยกับแม่ว่าจะไปแจ้งความแต่ว่าก็กลัวเพราะว่าร้อยเวรนะคะอยู่ในพื้นที่ค่ะเราไม่รู้ว่าเขามีการผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ค่ะก็กลัวความปลอดภัยของตัวเองค่ะก็เลยไม่ไปร้องเรียนไม่ร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนค่ะ
0: ครับแล้วเป็นไงฮะ
1: ก็ปล่อยเรื่องแต่ว่าตอนที่อยู่ที่ศรีธัญญามีการร้องเรียนผู้ช่วยพยาบาลว่าพูดจาไม่ดีแล้วทางโรงพยาบาลเขาก็ไปตักเตือนค
0: ่ะอ๋อโอเคอ่ะนะครับมาที่น้องฟ้าบ้างน้องฟ้าเป็นยังไงลูก
2: ของหนูก็ตอนแรกก็เป็นไบโพล่าใช่ไหมคะแล้วคุณพ่อคุณแม่เขาได้ยินว่าที่นี่รักษา 3-4 เดือนก็หายเขาก็เลยเรียกรถมาค่ะ
0: ครับ
2: หนูก็ไปแต่โดยดีนะคะแต่ว่าหนูเพิ่งทราบมาทีหลังว่าได้รับค่าหัวคิว 6,000 บาท
0: ครับ
2: ค่ะ
0: แล้วทีนี้หมายถึงรถเหรอ
2: ใช่ค่ะ
0: อ๋อรถที่มารับได้รับเงิน 6,000 บาท
2: ใช่แต่พ่อจากแม่หนูอะค่ะ
0: ครับครับ
2: ใช่
0: แล้วไงอีกครับ
2: แล้วทีนี้พอหนูไปเจอสภาพบ้านก็แบบงงมากเลยว่าอันนี้คือสภาพบ้านที่เราจะมาอยู่หรอ
3: คืนแรกที่หนูเข้าไปเนี่ยโดนแบบของมิ้นไหมครับ
2: ของหนูเหรอคะ
3: ครับ
2: ยังค่ะแต่คือหนูก็นอนด้วยความแบบงงว่าแบบว่าทำไมเราต้องมาอยู่สถานที่ที่มันเป็นแบบนี้ด้วยรวมทั้งคนแก่รวมทั้งคนเป็นจิตเวชรวมทั้งคนติดยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมเป็นสถานที่ด้วยกันหมดเลย
1: คนเป็นเอชไอวีด้วย
2: คนเป็นเอชก็มีค่ะ
1: อยู่นั้นอยู่รวม
2: กันแล้วคนไข้ต้องดูแลคนไข้กันเองอะค่ะคือคนดูแล
0: คนไข้ดูแลกันเองลูก
2: ก็คือว่าคนดูแลที่เป็น3คนนะคะที่เขาดูแลคนไข้ในบ้านก็คือเขาไม่ทำอะไรเลยเขาก็นั่งอย่างเงี้ยนั่งดูไปอย่างเงี้ยแต่เราต้องมานั่งดูแลคนแก่กันเองเปลี่ยนแฮมเพอร์
0: เราก็เปลี่ยนให
2: ้ใช่ค่ะเช็ดอึเช็ดฉี่แล้วก็คนเอ็นเอชไอวีเนี่ยคนเนี้ยเขาเป็นคนเปลี่ยนแฮมเพอร์ให
0: ้รู้เป็นคนเปลี่ยนให้กับแฮมเพอร์ให้กับคนเป็นเอชไอวี
1: ใช่
2: แต่เขาไม่รู้ว่าเขา
1: ไม่รู้ว่าเป็นโรคเอชไอวี
2: ดีเขาไม่ติดอะค่ะ
0: อ๋อไม่อยู่ร่วมกันได้ไม่เป็นไรครับแล้วยังไง
1: ก็เขาก็ให้ป้อนข้าวป้อนน้ำแล้วก็ให้เปลี่ยนแฮมเพอร์ค่ะแล้วก็พากินข้าวแบบเนี้ยวนอยู่อย่างเงี้ย
0: แล้วจากนั้นยังไง
4: คนเป็นผู้ป่วย SIV เนี่ยเขาไปอยู่ที่นี่ด้วยสาเหตุอะไรครอบครัวต้องการจะแยกเขาออกมาอย่างเงี้ยหรอครับ
1: ที่ทราบจากทางพี่เลี้ยงเขาบอกว่าเหมือนที่บ้านให้มาอยู่อะค่ะเหมือนไม่มีใครเอาแล้วค่ะ
4: คือพอรู้ว่าป่วยเป็น SIV ก็เลยแยกมาอยู่ที่นี่เลย
1: ใช่ค่ะเหมือนแพมเพิร์ดก็ไม่พอใช้เขาไม่ซื้อมาให้ก็
2: ไปหยิบจากที่กอกของคนอื่นมาใส่ให้เขาอะไร
0: แต่ที่นี่เขาได้รางวัลไม่ใช่เหรอลูก
2: รางวัลปลอมค่ะ
0: อุ้ยตาย
2: หนูว่ารางวัลปลอมนะคะหนูว่าเขาได้เงินแต้โต๊ะ
0: อุ้ยเดี๋ยวก่อนอย่าไปโทษเขาอย่างนั้นลูก
2: ไม่ใช่หนูคิดว่าอย่างนั้นจริงเพราะว่าความจริงที่เห็นในเพจมันไม่ใช่สวยงามเหมือนที่คิดอย่างนั้นนะคะข้าวมันไก่ที่ไก่สวยๆอย่างนั้นอ่ะมันไม่ใช่เลยมันเศษไก่วิญญาณไก่วิญญาณหมูอ่ะพี่
0: เห็นอยู่เมื่อกี้เห็นอยู่
3: เขาได้เอ็นเตอร์ฟี
0: จะให้ดู
2: เห็นเมนูบอกเราข้าวขาหมูแหมคากิเลยมันไม่ใช่อ่ะ
4: มีไหมมีคากิ
2: มันไม่มีเลยค่ะมันมีแต่เศษคากิอ่ะ
0: เฮ้ย
2: เศษแบบเป็นกระดูกอ่ะถามเพื่อนหนูก็ได้
0: นี่หนูพูดแบบไม่ให้เกียรติรางวัลเขาเลยนะ
3: รางวัลอะไรพ
0: ี่นี่
2: กระดูกแบบห
4: ูยน่ากินเลยอ่ะพี่นี่โอ้โห
2: เขาทำน่ากินอย่างร้าน
4: นี่ไก่ครึ่งตัวเลยมั้งเนี่ยให้
2: บาลาน
0: ซ์
2: เลยอ่ะ
0: เหมือนร้านเลยนะ
3: โอ้โห
0: มีซุปเซิร์ฟวางข้างนะ
2: ใช่ค่ะไม่มีเลยค่ะ
4: มีแตงกวามีซุปแตงกวายังหั่นเป็น
3: แตงเลยอ่ะมีปอกเปลือกด้วยไงแตงกวา
4: ปอกเปลือกความจริง
2: ไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะมันเป็นเศษแบบเศษหมูแบบเศษแบบเศษเล็ก
3: ๆแล้วอาหารที่เขาให้เรากินกี่มื้อครับ
2: ให้กิน3มื้อจริงค่ะแต่คือหนูกินอะไรไม่ได้เลย
0: นี่บะหมี่
2: จนหนูลดภายใน6เดือนนะคะ
4: นี่บะหมี่หมูแดงมีเกี๊ยวปูด้วยนะ
2: โอ้โห
5: ไม่เคยมีปูค่ะ
4: มีมั้ย
5: ไม่เคย
2: ไม่เคยเลยค่ะไม่เคยมีปูกุ้งไม่เคยมีค่ะหนูอ่ะอยู่ไป6เดือนอ่ะน้ำหนักจาก130โลเหลือ80โลค่ะ
0: จาก130เหลือ80
2: ค่ะ
0: มันเป็นที่เข้าคอร์สเพื่อลดน้ำหนักหรือเปล่าฮะ
2: มองในแง่ดีมันก็ดีค่ะแต่ว่าคือมันผอมจนมันโซไปหมดเลยแล้วทีเนี้ย
3: แล้วหนูได้รักษาไหมครับ
2: หนู
3: เขาให้กินยาหรือว่าเขาฉีดยาไหม
2: เขาฉีดยาค่ะตอนหนูแบบคุ้มคลั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ก็ฉีดยาเลยเหรอครับ
2: ฉีดเลยค่ะ
3: ไอ้สามคนที่ดูแลหนูนั่นเหรอ
2: ไม่ใช่ค่ะเขาเอาใครก็ไม่รู้มาฉีดให
6: ้เป็นผู้ดูแลฝั่งผู้ชายอะค่ะ
2: แต่เขาอ้างเป็นหมออะค่ะ
6: แต่จริงๆไม่ใช่หม
3: อมึง
0: หมดแล้วเนี่ย
3: นี่หนูใส่ชุด
0: คนหมออันนี้เรื่องจริงเหรอเนี่ย
2: เขาใส่ชุดคนหมอแต่เขาไม่ใช่หมอ
4: ไม่ใช่เขาไม่ใช่เป็นผู้ป่วยด้วยกันกับเราอย่างนี้เราใส่ชุดหมอมาฉีดแล้วหรือเปล่า
3: ใส่ชุดกาเป็นหมอเหมือนกับเป็นหมอ
2: ใส่ค่ะ
3: แต่จริงแท้จริงแล้วเป็นคนคุมของฝั่งผู้ชาย
2: ใช่ค่ะ
3: เขาปลอมตัวมา
0: เขาปลอมตัวพี่
2: แล้วเขาบอกว่าเขาชื่อหมออะไรเงี้ยหมอ
4: เรียกตัวเองว่าหมอด้วย
2: เรียกว่าเป็นหมอ
0: เรียกตัวเองเป็นหมอแต่มาฉีดยาให้เราทีนี้ประเด็นเดี๋ยวต้องไปถามท่านนักกิจท่านนักกิจจะรู้ดีนะเดี๋ยวตอนโซเชียลเดี๋ยวจะคุยกับท่านนะฮ
2: ะ
0: แต่คุณยืนยันนะว่าคุณถูกฉีดยาจริง
2: ๆใช่ค่ะแล้วก็โดนล่ามโซ่ด้วยค่ะ
0: ทำไมถึงโดนล่ามโซ่อยากกลับบ้าน
2: อยากกลับบ้านแล้วหนูก็แบบว่าหนูว่าจะเป็นหัวโจกในนั้นอยู่แล้วเพราะว่าหนูรู้เรื่องสุดหนูจะรู้เรื่องสุดว่าแบบว่าควรทำยังไงคนไข้ควรคุยไงคนไข้แบบอยู่ในอาการปกติอะไรอย่างเงี้ยหนูก็บอกคนไข้ทุกคนว่าทุกคนต้องได้กลับบ้านนะไม่มีใครจะได้อยู่ที่นี่ตลอดไปนะต้องได้กลับบ้านนะเดี๋ยวเราจะช่วยกันกลับบ้านนะเราต้องได้กลับบ้านนะ
0: พี่พอจะเข้าใจแล้วว่าทำไมอธิบดีสปส.ถึงไม่ส่งท่านรองมา
3: ทำไมพี
0: ่มันจะตอบยังไง
4: ก็พวกนี้พูดเก่งหมดเลยอ่ะ
3: ไม่เหมือนเขาเล่าเรื่องจริงไงเขาเจอมา
4: เรื่อง
3: เขาเล่า
4: ไงต่อแล้วพี
2: ่แล้วพอคนไข้เหมือนกับว่าแบบว่าฮึดสู้กันอย่างเงี้ยเขาก็ตบตีหนูมีรูปอยู่รูปตอนหนูช้ำอ่ะ
0: จริงป่ะ
2: ส่งให้พี่โร
0: เอาเปิดดูสิไอ้ทีมงานก็ไม่เปิดสักอย่างเลย
4: ต้องถาม
0: เอาเปิดไม่ต้องให้ผมเรียกโอ้โห
2: ไม่มีโรแล้วค่ะ
0: มีไหม
2: รอยช้ำอยู่ตรงแขน
0: มีไหมทีมงาน
2: เซ็นเซอร์หน้าหนูนะคะไม่ใช่ตรงนี้ค่ะ
0: ไม่ใช่อันนี้เหรออ
2: ันตัวหนูผอมตัวหนูผอม
0: เอออ่ะมีไหมอันนี้
2: เ
0: หรอรอยช้ำๆเนี่ยนะอันนี้หนูถ่ายในบ้านเขาเหรอ
2: ในบ้านเดิมค่ะบ้านเดิม
0: บ้านเดิมนะ
2: เนี่ยค่ะจะมีรอยช้ำอยู่
0: อันนี้โดนอะไรลูก
2: โดนก็โดนตบโดนอะไรพวกนี้ค่ะ
0: จริงเขาตบด้วยเหรอ
2: ใช่ค่ะตบแล้วก็พวกทุบอย่างเงี้ยอะไรประมาณนี้ค่ะ
6: คือถึงตอนนั้นอ่ะ
2: เนี่ยค่ะแผลเลย
0: เออ
2: เป็นรอยช้ำอย่างเงี้ยค่ะ
0: จริงเหรอเนี่ยงงเนี่ย
2: ถ่ายไว
0: ้เขาได้รางวัลนะหนู
2: รางวัลปลอมค่ะ
0: อุ้ยตาย
2: หนูพูดตรงๆเลยค่ะหนูไม่อยากจะอะไรมาก
0: โอ้โห
2: เขาสร้างภาพค่ะ
0: โอ้โหตายนี่หนูไม่ได้แค้นมีอะไรแค้นเขาหรือเปล่า
2: หนูไม่ได้แค้นค่ะแต่ว่าหนูอยากให้ความยุติธรรมกับเพื่อนๆหนูที่อยู่ที่นั่นเพราะว่าก่อนที่หนูจะเข้าไปแล้วหลังจากที่หนูออกมา 3-4 ปีมาเนี่ยเพื่อนหนูยังไม่ได้ออกมาสักคนเลย
3: แล้วที่บ้านที่หนูเข้าไปฟ้าเข้าไปพ่อแม่จ่ายเดือนเท่าไหร
2: ่ตอนแรกจ่าย 21,000 ค่ะแล้วก็ขึ้นมา 23,000แล้วตอนนั้นหนูร้อนจนหนูเป็นโรคผิวหนังทั้งตัวเลยแล้วทีนี้เขาบอกว่าถ้าอยากได้ห้องแอร์ต้องจ่ายเพิ่ม 5,000 ต่อเดือน
3: แล้วได้ห้องแอร์มั้ย
2: ไม่ได้ค่ะเพราะว่าหนูไม่เอาเพราะว่าเขาเปิดเหมือนเขาบอกว่าห้องแอร์เขาเปิดให้ห้องคนชราใช่มั้ยคะเขาเปิดส่วนกลางอยู่แล้วแต่เขาจะมาเอาเงินเพิ่มจากหนู
3: อ๋อเขานอนรวมอยู่แล้ว
2: ใช่ทีนี้หนูอ่ะอยากได้ห้องแอร์แต่เขาจะให้มันนอนกับคนแก่อย่างเดียวแต่เพื่อนๆหนูไม่ได้นอนด้วยกันน่ะหนูก็เลยไม่เอาค่ะหนูก็เลยยอมนอนกับเพื่อนหนูดีกว่า
0: โอเค
4: ที่แค่อย่างพวกน้องๆพวกนี้นิยามของเขาคืออะไรที่ไปอยู่ที่นั่นน่ะคืออะไรผู้ป่วย
0: ถ้าผมถ
4: ้
0: าถามพี่นะ
4: ครับ
0: พี่รู้สึกเขาเป็นผู้ป่วย
4: เป็น
0: เพราะเนี่ยคือถูกปฏิบัติเหมือนเป็นผู้ป่วย
4: ครับ
0: ต้องมีฉีดยาต้องมีแต่เขาบอกเขาไม่ได้เป็นเขาไม่ได้ขนาดนั้น
4: แล้วที่นั่นให้คำจำกัดความว่าเขาคือใครคือผู้ป่วยที่มาใช้บริการเหรอหรือลูกค้าที่มาอยู่ที่นี
6: ่คนไข้ค่ะ
0: คนไข้
4: คนไข้ยังไงเขาไม่ใช่
0: คนนั่นไงเขาไม่ใช่คนไข้ไง
3: คือหลักการมันอย่างนี้ครับไอ้พรบสุขภาพจิตปี51ถ้าในกรณีที่ป่วยก็คือติดยาเสพติดไบโพล่าโรคซึมเศร้าแบบนี้ถือเป็นผู้ป่วย
2: ค่ะ
3: ต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลเท่านั้น
4: แต่ไม่ใช่ที่นี
3: ่แต่ไม่ใช่เป็นที่นี่เอาหลักก่อนครับที่นี่เนี่ยมันเป็นสถานตามพรบสถานประกอบการเพื่อสุขภาพอยู่แบบประคับประคองอยู่กันแบบเป็นไม่ต้องรักษาแต่ของน้องที่เป็นไบโพล่าที่หนูพูดอย่างนี้หนูต้องไปหาหมอ
2: ค่ะ
3: นะครับดังนั้นไอ้กรณีนี้มันกำลังเข้าผิดประเภทกันอยู
2: ่
3: มันกับตัวของหมวยเองเนี่ยมาบำบัดยาเสพติดเนี่ยมันต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลครับจะมาอยู่แบบนี้ไม่ได้ครับ
4: พ่อแม่เนี่ยสมมติว่าอย่างกรณีอย่างเนี้ยจะเลิกกับแฟนแล้วเอาไปขังไว้แล้วตัวที่เขาไม่ยินยอมพ่อแม่มีสิทธิ์ไหมพี่แก้ว
3: ไม่มี
4: กฎหมายมีไหม
3: ไม่มีสิทธิ์ครับในกรณีนี้มันเป็นการกระทำโดยการที่ว่าพาใครคนหนึ่งเนี่ยไปหน่วงเหนี่ยวกักขังเนี่ยมีโทษจำคุก3ปีครับพี
2: ่
3: ในกรณีนี้จะเป็นคดีอุตลุมหรือเปล่าเนี่ยเป็นคดีที่พ่อแม่ก็ต้องไปดูว่าพนักงานอัยการจะสั่งฟ้องหรือเปล่าตามหลักการแล้วเนี่ยพ่อแม่กับลูกเนี่ยมันเป็นคดีสายโลหิตกันนะครับกฎหมายเขาวางกรอบว่าลูกจะฟ้องพ่อแม่ไม่ได้เป็นคดีอาญานะครับมันก็มีข้อยกเว้นกันไปแต่ในเคสนี้พ่อกับลูกมันก็ต้องมาดูว่ามันจะเข้าข่ายคดีอุตลุมหรือเปล่าครับ มันต้องไปดูอีกคดีหนึ่งแบบนี่คือคดีส่วนคดีอาญา
4: เพราะถ้าเกิดเป็นพรบตามพรบฉบับนี
3: ้สุขภาพจิต
4: ใช่เขากำหนดว่าถ้าต่อให้จะเป็นพ่อแม่หรือผู้สืบสายโลหิตที่จะอนุญาตให้เอาตัวไปเนี่ยมันก็ต้องมีภาวะที่ชัดเจนที่เขาเป็นผู้ป่วย
5: โหนกระแสทุกเรื่องที่อยู่ในความสนใจจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยาน FM 106 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทันเกมค่ะ
8: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวล นุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: กินซูชิคำหนึ่งว่าไหวไหมว้าโอ้โหชนมาเลยหนึ่งไหวปะโถนี่ซื้อรองเท้าใหม่ก็ยังไหวซื้อได้อีก10คู่มันไหวนะครับน้องๆฮะไปฟูจิก็ได้ครับไปเที่ยวต่างประเทศกินเนื้อเอฟไฟมัตสึบะกะไปดูแสงหนงแสงเหนือไปคอนเสิร์ตท่าดาไปได้หมดเลยเพราะว่ามันไหวหมดเลยอย่างนั้นอันนี้ก็ไหวสบายสบายประกันยังไหวค่าเบี้ยต่อปีเฉลี่ยเริ่มต้นวันละไม่ถึง55บาทประกันยังไหวโดยทิปไลฟ์ทิพยประกันชีวิต
2: สนามบินใหญ่จังเลยเราจะหลงไหมเนี่ย
3: หนูก็เป็นห่วงค่ะพ่อไม่รู้ว่าจะไปถึงเกตทันหรือเปล่า
4: สวัสดีค่ะหากต้องการความสะดวกแนะนำ Airport Premium Service มี Personal Butler คอยดูแลตลอดการเดินทางค่ะพร้อมบริการ Express Lane และรถบักกี้รับส่งเพิ่มความสะดวกสบายค่ะ
2: มีคนช่วยถือกระเป๋าด้วย
4: บริการดีแบบนี้หนูก็อุ่นใจค่ะ Airport Premium Service มีผู้ช่วยส่วนตัวคอยดูแลทุกก้าวที่คุณไปเพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความสุขของเราสำรองบริการหรือสอบถามเพิ่มเติมโทร02029789หรือดาวน์โหลดแอปสวัสดี by AOT วันนี้มีผู้ช่วยส่วนตัวคอยดูแลทุกก้าวที่คุณไปสนามบินกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ Airport Premium Service เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความสุขของเรา
5: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
6: สวัสดีครับทันเกมฉบับนักเลงฟุตบอลครับมาพบกันในวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569นะครับวันนี้ศุกร์ดิบแล้ววันพรุ่งนี้10เดือน10เทศกาลช้อปปิ้งของหลายๆคนนะครับแต่สำหรับผมเรียบร้อยไปแล้วเครื่องซักผ้าที่บ้านสรุปสุดท้ายลื้อไปลื้อมาเจอแล้วต้นตอของการไม่ทำงานดีเลย์ช็อตแผงเมนบอร์ดพังนะครับก็ถ้าซื้อใหม่นี่ก็ 2,000 3,000 ก็เลยสรุปใช้มา14ปีซื้อเครื่องใหม่ดีกว่านะครับเสียเงินไปเรียบร้อยอ้าวฮะอะไรนะ
7: สติ๊กเกอร์ขึ้นพอดีครับ
6: สวัสดีคุณยิ่งรักเลยครับผม
7: สวัสดีครับสวัสดีครับจังหวะเข้าทางพอดี
6: เออมาได้เข้ามุกพอดีเลยวันนี้
7: ไฟฟ้าเดี๋ยวนี้ถูกแล้วครับ
6: เออก็ตอนแรกว่าจะซ่อมไง
7: ซื้อหรือยัง
6: ซื้อใหม่แล้วซื้อเมื่อคืนนี่เพิ่งไปจ่ายตังค์
7: ซื้อทำไมอ่ะพรุ่งนี้10เดือน10เขาลดราคากันกระจาย
6: โอ้ยเชื่อผมเถอะไอ้10เดือน10มันลดไม่กี่บาท
7: ซื้อประจำ
6: เออที่ผมดูนะผมเคยแคปจอไว้นะไอ้นี่เดี๋ยวจะเล็งไว้ดูดิพอ10เดือน10มันเท่าไหร่ราคาเท่าเดิม
7: ขาตั้งกล้องผม900กว่าบาทผมซื้อตอน9เดือน9ได้มา300กว่าเอง
6: เออเนี่ยบางอย่างบางอย่างทั้งนั้นแต่ไอ้ที่ผมเจอที่ผมเล็งอ่ะเคยเจอราคาเดิมเลย
7: อ๋อโอเค
6: ครับ
7: ฮะครับ
6: มาว่ากันในเรื่องราวของฟุตบอลไทยของเราวันนี้ก็คงจะมีข่าว1เรื่องที่ถือว่าอยู่ในความสนใจของบรรดาแฟนคลับหลายๆคนเนาะฟุตบอลแตงโมใช่ไหมใช่ทีมแตงโมไหม
7: เขาเรียกผมไม่รู้เรื่อง
6: เขาชื่อเรียกชื่อทีมแตงโมไห
7: มแตงโมเมื่อก่อนมันเป็นทีมเดินสายพี
6: ่
7: เมื่อก่อนนะมันเป็นทีมเดินสายที่ได้แชมป์บอลเงินล้าน
6: อ
7: ่ะแต่ผมไม่รู้ว่ามันอันเดียวกันหรือเปล่าว่าอยู่ดีๆไปโผล่ยังไงที่ดูผมไม่รู้เหมือนกัน
6: ครับครับนะก็เดี๋ยววันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจเลยเดี๋ยวเราคงจะได้คุยกันเพราะว่าโรงเรียนต้นสังกัดเขาก็ออกแถลงการอย่างเป็นทางการออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากนี้ก็จะมี ประเด็นที่น่าสนใจอีก 2-3 เรื่องนั่นก็คือฟุตบอลไทยสโมสรไทยไม่ชนะเลยในช็อปปี้ครับแล้วก็จะได้ผ่านพูดถึงเรื่องของ FIFA Day นะครับกับฟุตบอลรายการนี้ด้วยไอ้ช็อปปี้ครับเนี่ยไอ้ฟุตบอลสร้างปัญหาของทีมชาติเนี่ยรอบหน้าก็เผชิญกันอีกแล้วนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็คงจะมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับวงการฟุตบอลไทยก็คือความคืบหน้าของสัญญาโค้ชวังธวัชชัยดำรงองค์ตระกูลวันนี้ผมก็ไป เรียบเลาะสืบมานะคุณยิ่งรักได้เรื่องราวมาที่น่าสนใจทีเดียวแล้วก็มีทัวร์นาเมนต์เดือนหน้าด้วยนะครับจะไปแข่งขันกันที่เวียดนามนะครับเป็นรายการสี่เศร้าอีกหนึ่งประเด็นก็คงจะเป็นประเด็นของฟุตบอลเพื่อนบ้านนะคุณยิ่งรักนะแต่ว่ามันน่าสนใจผมก็เลยขออนุญาตเอามาพูดคุยในวันนี้กันหน่อยนั่นก็คือเรื่องราวของวงการฟุตบอลสปป.ลาวนะครับที่ล่าสุดเมื่อวานนี้ก็มีข่าวจับนักฟุตบอลในคดีล้มบอลกันอีกแล้วนี่ถือว่าเป็นข่าวในรอบไม่กี่ปีนี่3ครั้งแล้วนะลาวเนี่ยแต่ทำไมของบ้านเรามันถึงทำไม่ได้ไอ้เรื่องพวกเนี้ยหรือทำได้แต่มันไปไม่สุดนะครับก็เดี๋ยวมาคุยกันเอ๊ะเสียงอะไรนะ
7: เดือดเลยครับลาวมีพนันถูกกฎหมายนี่ครับใช่ไหมผมเพิ่งนึกได
6: ้ผมไม่มั่นใจนะว่ามันมี
7: เพราะเขามีบ่อนไง
6: เหรอ
7: เขามีบ่อนอยู่พวกสมบัติเขตหรือพวกอะไรพวกเนี้ยแต่ในเวียงจันทน์เนี่ยผมไม่แน่ใจ
6: ครับ
7: ประเทศที่มันจับส่วนใหญ่มันมีพนันถูกกฎหมายหรือเปล่าพี่
6: ผมว่านะมันก็มีส่วนนะแต่ว่าของบ้านเราเนี่ยในเมื่อการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายแต่ท่านรัฐมนตรีเขาก็บอกถ้าไปเปิดเว็บต่างประเทศก็ไม่เป็นไรนะ
7: ไม่เรื่องนี้
6: ที่เราไม่มีส่วนที่สัญญาอะไรเนี่ยคุณไปจดได้นะคุณยิ่งรักอยากทำคุณยิ่งรักไปจดที่กระทรวงได้นะ
7: เรื่องนี้ผมเห็นตั้งแต่วันแรกแล้ว
6: เออ
7: พี่จะเอาเลยป่ะล่ะเอาระยะยาวนะพี่ขายของก่อนไหม
6: อ้าวขายของก่อนดิโอ้กำลังจะมาเข้าที่เรื่องของยางดันลอบก่อนนะครับ
7: ครับ
6: เพราะว่าหลังจากที่เราไปขับรถบนท้องถนนเนี่ยบ้านเราเนี่ยมันก็มีหลุมมีบ่อเนาะใครที่ตกหลุมบ่อยๆเนี่ยต้องระวังนะครับเพราะว่าจะเกิดผลเสียกับยางรถยนต์ของเรารวมไปถึงช่วงล่างด้วยนะครับสิ่งแรกที่จะเกิดเมื่อตกหลุมแบบแรงๆเลยนะมีกว่าที่จะเกิดก็คือยางบวมจะมีลักษณะปูดออกมาที่บริเวณแก้มยางเหมือนลูกมะนาวหากฝืนใช้ต่อไปจะเสี่ยงต่อการเกิดเหตุยางระเบิดสิ่งที่ตามรองลงมาก็คือล้อแม็กคดหรือแตกซึ่งเป็นจุดอยู่ที่อยู่คู่กับยางทำให้เมื่อตกหลุมบ่อยๆก็อาจทำให้เกิดลักษณะคดหรือขั้นล้อแตกหักเสียหายจนกลายเป็นอุบัติเหตุได้หากขับรถตกหลุมยางรุนแรงแล้วไม่แน่ใจนะครับก็เอาเข้าไปที่ศูนย์ดันลอบนะครับไปตรวจเช็คสภาพกันได้ว่ารถของเรายางของเราที่ตกหลุมแรงๆมาลึกๆแรงๆเนี่ยมันเกิดความเสียหายใดหรือไม่แล้วก็ยังสามารถสัมผัสความเงียบระดับ Luxury Comfort กับยาง Sport Max Lux ที่มาพร้อมเทคโนโลยี Silent Core ฟองน้ำอะคูสติกดีไซน์พิเศษช่วยยกระดับความเงียบและความสบายในทุกการเดินทางพิเศษ 1,000 ท่านแรกครับซื้อยาง Sport Max Luxครบ4เส้นลงทะเบียนรับประกันยาง120วันรับฟรีอีคูปองเติมน้ำมันบางจากมูลค่า500บาทแล้วก็ผ่อน 0% นาน6เดือนเฉพาะธนาคารที่ร่วมรายการรายละเอียดเพิ่มเติมก็ไปดูได้ที่ Facebook Fanpage Dunlop Thai Thailand หรือ www.dunlopthai.co.th ขณะที่กิจกรรมร่วมสนุกกับ Dunlop ครับสุดสัปดาห์นี้มีให้ทายผลคู่ระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็ส่งไปที่ LINE นะครับแอดเบอร์นี้ไว้แอด LINE นี้นะครับ0860354000พิมพ์คำว่ายางรถยนต์ดันลอบแล้วก็ตามด้วยผลการแข่งขันที่ท่านต้องการถ่ายว่าใครแพ้ชนะเสมอด้วยสกอร์เท่าไหร่นะครับตอบให้ครบนะครับใครทายถูกก็ได้ร่มกอล์ฟจากดันลอบ1คันนะครับมีรางวัลทั้งหมด5รางวัลด้วยกันย้ำนะครับส่งไลน์ไปที่0860354000พิมพ์คำว่ายางรถยนต์ดันลอบแล้วก็ตามด้วยผลการแข่งขันที่ท่านจะถ่ายส่วน TIC Group ครับเป็นบริษัทที่ประกอบด้วย3บริษัทดังนี้1 TIC Modular System จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายตู้สวิตช์บอร์ดมาตรฐานระดับสากล2 TIC Engineering จำกัดผู้ผลิตรางไวเวเคเบิลเทเคเบิลแลดเดอร์และ3บริษัท TIC Electric Corporation จำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านการบำรุงรักษา Electrical Switch Boardนอกจากนี้ยังเป็นตัวแทนจำหน่ายบัสดักยี่ห้อลิงจากประเทศมาเลเซียสามารถติดต่อ TAC Group สำนักงานใหญ่ได้ที่หมายเลข02-105-4247 02-105-4247 หรือเข้าชมเว็บไซต์ www.ticcorp.net นะครับอ่ะมาว่ากันที่เรื่องของ วงการฟุตบอลลาวเลยอ่ะคุณยิ่งรัก
7: ครับ
6: มันเป็นยังไ
7: ง
6: เอาเรื่องลาวนี่ก่อนเลยมันเป็นยังไงผมก็ยังสนใจอยู่
7: บอลในไทยก่อนนะคืออย่างนี้ไอ้เรื่องบ่อนที่มันเป็นประเด็นในบ้านเราเนี่ยไอ้ที่เขาไปอํากันอะไรกันเนี่ยนะคือมันจดทะเบียนต่างประเทศเนี่ยมันก็ไม่ผิดหรอครับพี่มันจะไปผิดได้ไงเล็กโบกอะไรพวกนี้เขาก็มีกันเยอะแยะไปหมดเพื่อให้บ่อนถูกกฎหมายแหละประเด็นคือมันต้องถามว่าไอ้บริษัทพนันพวกเนี้ยมันมีเซิร์ฟเวอร์อยู่ในประเทศไทยหรือเปล่าม ันมีคอลเซ็นเตอร์รับฝากเงินอยู่ในประเทศไทยหรือเปล่าม ันเปิดให้คนไทยได้เล่นหรือเปล่าถ้ามันมีก็คือผิดถ้าไม่มีนี่มันก็ไม่ผิดไง
6: แล้วมันมาเปิดในบ้านเรามันก็มีคนไทยแทงแล้วทำไงทีเนี้ย
7: ถ้าอย่างงี้ก็ผิดไง
6: เออ
7: วันนั้นที่จะด่ากันเนี่ยเหมือนพูดรวมๆอ่ะว่าจะไปเปิดถูกกฎหมายที่ต่างประเทศยังไงก็ไม่ผิด ม
6: ัน
7: ก็ไม่ผิดถ้าไม่มายุ่งเกี่ยวคนไทยอ่ะ
6: เออเพราะว่าถ้าเกิด
7: ประสบการณ
6: ์ก็ตามข่าวเนี่ยแหละมันก็บอกอยู่แล้วว่าถ้ากระทำการกระทำเนี่ยเกิดขึ้นในแผ่นดินไทยใช่ไหม
7: ใช่
6: ถือว่ามีความผ
7: ิดที่มันโดนจับกันเนี่ยเพราะว่ามันมีเซิร์ฟเวอร์อยู่ในประเทศไทยมันมีคอลเซ็นเตอร์รับฝากเงินบัญชีม้าเนี่ยอยู่ในประเทศไทยคือคุณจะแทงพนันเนี่ยมันต้องมีการฝากเงินนะพี่ถ้าสมมติคุณฝากเงินได้จากประเทศไทยอะไรเงี้ยคุณมีธุรกรรมอะไรที่เกิดขึ้นในเมืองไทยที่มันเกี่ยวเนี่ยยังไงคุณก็ผิด
6: โอ้อย่างนี้ไอสปอบงสปอเบทที่ฮิตกันเองก็เรียบร้อยดิ
7: มันก็ผิดอยู่แล้ว
6: แล้วไม่เห็นจับเนาะ
7: มันก็ผิดอยู่แล้วอันนี้คือมันก็มันผิดอยู่แล้วอันนี้อธิบายให้ฟังว่าถ้าสมมติว่าคุณจะไปพูดรวมๆว่าไปจดทะเบียนบ่อนต่างประเทศแล้วไม่ผิดเนี่ยมันก็ไม่ผิดจริงๆไม่งั้นเขาก็ผิดกันเยอะแล้วเพราะว่าเขาก็ไปจดกันเยอะแยะ
6: คือไปจดได้แต่คุณอย่าให้มีพฤติกรรมเกิดขึ้นในเมืองไทยถูกไหมล่ะ
7: การกระทำต้องไม่เกี่ยวกับประเทศไทยทำไมคนไทยไปเป็นเจ้าของคาสิโนที่กัมพูชาเยอะแยะไปหมด
6: ม
7: ันก็เป็นได้ไงพี
6: ่
7: มันไม่เกี่ยวว่าคุณเป็นคนไทยแล้วคุณห้ามไปทำธุรกิจนี้ที่ไหนไง
6: ทำได้แต่ต้องไม่ให้มีพฤติกรรมเกิดขึ้น
7: ไม่ให้เกิดในเมืองไทยไอ้เว็บพนันต้องไม่เกี่ยวอะไรกับเมืองไทย
6: อย่างเงี้ยสมมุติอ่ะสโปเบตเงี้ยแล้วผมเข้าไปฝากเงินนะผมอยู่เมืองไทยผมเข้าไปฝากเงินแล้วผมเล่นแทงที่บ้านเราเนี่ย
7: คร
6: ับ
7: อ
6: ันนี้ถือว่ามีความผิดได้ถูกไหม
7: ถูกต้อง
6: แต่ว่าถ้าข้ามไปเล่นที่ฝั่งตรงข้าม
7: ครับ
6: คืออย่างผมเดินทางไปลาวผมไปเล่นบ่อนที่ลาวไปแทงการพนันที่ลาวเนี่ยไม่ผิดถูกไหมล่ะ
7: ถ้ามันผิดผมคงติดคุกหัวโตไปแล้วครับผมเข้าคาสิโนแล้วไม่รู้กี่ทีถูกไหมอ่ะพูดกันตรงๆ
6: ใช่ใช่ใช่ใช่อันนี้ก็
7: ผมไปมาเก๊าผมเข้าผมไปสิงคโปร์ผมก็เข้า
6: ผมก็เข้านะผมเข้าไปกิน
7: เข้าไปเสีย
6: ผมตามผู้จัดการทีมไปผมเข้าไปนั่งกิน
7: ใช่อธิบายให้ฟังส่วนเรื่องล้มบอลในลาวเนี่ยผมตั้งข้อสังเกตเฉยๆว่าที่ลาวเนี่ยมันมีการพนันถูกกฎหมายหรือเปล่าซึ่งผมไม่ชัวร
6: ์
7: ถูกไหมฮะเอาว่าในประเทศในอาเซียนเนี่ยเท่าที่ผมเคยเห็นเนี่ยที่กัมพูชาเนี่ยมันมีแทงพนันฟุตบอลในถูกกฎหมายเลยนะครับถูกกฎหมายเลยมีบินมีอะไรคุณเข้าไปแทงปุ๊บคุณมีบินออกให้เลยเหมือนที่คุณแอบเล่นกันในเมืองไทยแหละแต่ที่กัมพูชาเนี่ยมันถูกกฎหมายครับที่เวียดนามผมไม่ชัวร์แต่เวียดนามมีคาสิโนอยู่ในเมื
6: อง
7: แต่ว่าให้เฉพาะนักท่องเที่ยวไปเล่น
6: เวียดนามนี่น่าจะมีนะคล้ายๆกับที่อังกฤษนะถ้าจำไม่ผิดนะมีให้แทงผลกีฬานะ
7: เหมือนสิงคโปร์อ่ะสิงคโปร์ก็มีคาสิโน
6: มีให้แทงผลกีฬา
7: ไอ้มารีน่าแบร์ใช่ไห
6: ม
7: ก็มีตรงนั้นแต่ลาวเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามีถูกกฎหมายหรือเปล่าแต่ได้เห็นเขาบอกกันว่ามันมีแถวสวรรค์เขตอะไรพวกนี้อันนี้ผมไม่รู
6: ้
7: แต่ทีนี้เนี่ยถ้าประเทศที่มันจับส่วนใหญ่เนี่ยอ่ะเวียดนามเคยจับเนี่ยใช่ไห
6: ม
7: กัมพูชาเคยจับลาวเคยจับผมก็เลยตั้งข้อสังเกตเฉยๆว่าเฮ้ยมันมีเรื่องของการพนันถูกกฎหมายด้วยหรือเปล่ามันเลยมีระบบการตรวจสอบหรือเปล่าที่ผมไม่มั่นใจ
6: คือของบ้านเราเนี่ยมันก็มาแบบฮือฮาอยู่พักนึงเนาะยุคที่แล้วยุคนายกสมยศน่ะเน
7: า
6: ะ
7: โอ้มาทุกยุคทุกสมัย
6: แ
7: ล้วครับ
6: แล้วก็เงียบกริบไปเลย
7: ครับ
6: ก็อย่างล่าสุดอย่างเรื่องของสิทธิสุขอ่ะเปาเก
7: ๋ครับ
6: ก็ติดคุกไปสักปีกว่าสองปีมั้งเมื่อครั้งไปงานศพของเปาลักมาเนี่ยก็ได้มีโอกาสเจอพวกรุ่นพี่พุทธศิลป์ก็คุยกันถึงเรื่องเนี้ย
7: ครับ
6: ก็เห็นว่าล่าสุดนี่ออกจากคุกมาแล้วไปอยู่ที่จังหวัดตากตออากอนะไม่ใช่ตราดไปอยู่ที่ตากแล้วเปาเก๋ตอนนี้ก็ยังไปยุ่งเกี่ยวกับวงการฟุตบอลอยู่แถวนั้นอยู่
7: อันนี้ไม่รู้เหมือนกัน
6: เออเท่าที่มีเท่าที่ทราบมาเนาะ
7: ครับแต่เรื่องนี้สังเกตได้เฉยส่วนที่ลาวเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันยังไงแต่ว่ามันเคยจับไปเมื่อไม่นานนี้ไปทีถูกไห
6: มอืมใช่สามครั้งอ่ะทั้งหมดสามครั้งอ่ะอืม
7: ครับ
6: ก็มีทั้งที่ในอดีตเนี่ยก็จะมีมามากมายหลายหนอ่ะของลาวแต่ว่าถ้าเป็นข่าวเนาะก็จะมีทั้งเรื่องสมัยคำแพงไสยวุฒิเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวปี2018ปี2020นี่ก็เกมอุ่นเครื่องหรือเปล่า
7: ผมจำไม่ได
6: ้ FC ลงโทษแบนไปเนี่ยเจอฮ่องกง
7: ครับ
6: เท่าที่ผมค้นมาจาก Google นะ
7: แต่มันมีชื่ออยู่พวกกำแพงคือไม่เล่นเมืองไทย
6: เออเนี่ย
7: ครับ
6: ก็ล่าสุดนี่ก็มิซูบิชิเอ้ยไม่ใช่ดิฮุนไดครับนี่แหละเออที
7: ่
6: เราก็เอ๊ะมันผิดสังเกตนะกองหลังลาวเล่นแบบนี้เราก็นั่งดูอยู่เออผมก็ยังคิดเลยอ้าวสุดท้ายมีคดีนี้เกิดขึ้นจริงๆนะครับ
7: ไม่นัดไหนนัดไหน
6: ไม่รู้ไม่รู้ไม่ระบุไม่ระบุเขาบอกว่าเนี่ยผลที่มันแพ้เยอะเกินเหตุอ่ะเพราะสังเกตดิโดนใบแดงกองหลังโดนใบแดงทุกแมตช
7: ์อ๋ออันนี้ก็คือวิธีการง่ายๆ
6: ใช่ใช่ใช่เอา
7: ครับ
6: ช่วงนี้ไปพักกันครู่เดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะได้มีเวลาคุยกันอีกสักนิดนึงนะครับช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนครับ
5: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
1: ว้าอยากกินซูชิคำหนึ่งว่าไหวไหมว้าโอ้โหชนมาเลยหนึ่งไหวปะโถนี่ซื้อรองเท้าใหม่ก็ยังไหวซื้อได้อีก10คู่อ่ะมันไหวแล้วครับน้องๆฮะไปฟูจิก็ได้ครับไปเที่ยวต่างประเทศกินเนื้อเอฟไฟมัสบะกับไปดูแสงหนงแสงเหนือไปคอนเสิร์ตทะดาไปได้หมดเลยเพราะว่ามันไหวหมดเลยอย่างนั้นอันนี้ก็ไหวสบายสบายประกันยังไหวค่าเบี้ยต่อปีเฉลี่ยเริ่มต้นวันละไม่ถึง55บาทประกันยังไหวโดยทิปไลฟ์ทิพยาประกันชีวิต
8: บริษัท TAC ผู้นำด้านตู้ควบคุมไฟฟ้าที่ได้รับมาตรฐานระดับโลกจากประเทศเยอรมนีแบรนด์ลิขสิทธิ์รุ่น X-Energy ของ Eaton อีกทั้งยังผ่านการทดสอบ Type Test IEC 61439เวอร์ชันล่าสุด2020และเป็นผู้ผลิตตู้กระแสสูงสุดที่ 16,000 แอมป์นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิตรางไวเวย์เคเบิลเทรย์เคเบิลแลดเดอร์ด้านการบริการหลังการขายในส่วนนี้ยังเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยบริษัท TAC มีประสบการณ์ร่วม30ปีได้รับมาตรฐาน ISO มอก.ทำให้มั่นใจในความปลอดภัยแข็งแรงทนทานพร้อมรองรับทุกการใช้งานให้ TAC เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของคุณ
9: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort
10: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
11: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
10: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
11: ต์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
12: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
5: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
6: ครับกลับมาช่วงที่2ของทันเกมฉบับนักเลงฟุตบอลนะครับในช่วงที่2มีข่าวประชาสัมพันธ์ก็มาจากกรมทรัพยากรน้ำโดยดร.รวิวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับพร้อมคณะผู้บริหารในสังกัดลงพื้นที่ศูนย์ประสานงานกรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังโดยมีนายธีรชุนบุญสิทธิ์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำนายกิตติจันทร์ส่องเลขานุการกรมและเจ้าหน้าที่กรมร่วมลงพื้นที่ให้กำลังใจสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยพร้อมมอบซาลาเปา900ชุดและกระเป๋าเป้สำหรับใส่สิ่งของแก่ประชาชนซึ่งกระทรวงได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า90นายลงพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าอย่างต่อเนื่อง พื่อเร่งฟื้นฟูหลังน้ำรดนะครับซึ่งกรมทรัพยากรน้ำได้จัดเจ้าหน้าที่ลงปฏิบัติงานทุกวันพร้อมสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลประชาชนโดยอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำกล่าวว่ากรมทรัพยากรน้ำให้ความสำคัญกับการดูแลประชาชนตั้งแต่ช่วงเกิดอุทกภัยต่อเนื่องจนถึงระยะฟื้นฟูนะครับแล้วก็จะได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็สนับสนุนน้ำดื่มให้กับประชาชนแล้วกว่า 100,000 ขวดควบคู่กับการจัดทรัพยากรและกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อให้การเข้าช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงนะครับแล้วก็ยืนยันว่ากรมทรัพยากรน้ำพร้อมทำหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชนด้านมวยนะครับศึกมวยกรมพลคนสมุยสุบมวยซุปเปอร์ไฟท์ในวันพรุ่งนี้ครับเสาร์ที่10ตุลาคมที่สนามมวยเพชรบัญชาหาดเฉวงเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีคู่เอกเป็นการชกในพิกัด141ปอนด์มูฮัมหมัดเลด้าและเบตงนักชกโมร็อกโกพบเกาะสมุยเจ้าทะเลทองคู่รองพิกัด145ปอนด์โจอี้ยอดยุทธมวยไทยนักชกเนเธอร์แลนด์พบยอดยุทธนายกนินท่าขนอนคู่ค้ำนะครับพิกัด139ปอนด์ลูกคัดยอดยุทธมวยไทยนักชกฝรั่งเศสพบจักรทองสอสุขสมพิกัด118ปอนด์2คู่ครับฮาเตอร์วอรุ่งทวีวัฒน์พบเพชรสินใจพันชิตมวยไทยและหยกมงคลวอรุ่งทวีวัฒน์พบตะวันแดงกอจำนงพิกัด115ปอนด์ณฤนาถทายาทลูกงูเห่าพบดาราจิ๋ววอสารพัดช่างช่างน้ำหนักพรุ่งนี้7โมงเช้าแล้วก็เริ่มชกคู่แรก3ทุ่มถ่ายทอดสดทางเพจ YouTube ศึกมวยกรมพลคนสมุยสมุยซุปเปอร์ไฟท์และเพจมวยไทยเกียรติเพชรจัดโดยโปรโมเตอร์เดียเกียรติเพชรสนับสนุนโดยคุณสมชายภูลสวัสดิ์และโกเดะคุณพลันชัยอดิเทพวรพันธ์นะครับอ่ะช่วงที่2เรามาว่ากันที่เรื่องของฟุตบอลช็อปปี้ครับกันซะหน่อยดีไหม
7: ครับ
6: สรุป3คู่ไม่ชนะเลยเกิดอะไรขึ้นกับสโมสรไทย
7: ก็วันพุธนะครับเราไม่ได้สรุปผลก็ถ้าจะเอาแบบที่กล้องก็น่าจะเป็นคู่บุรีรัมย์นะครับบุรีรัมย์พบกับบอร์เนียวซาลามินดาชื่อใหม่ของเขา
6: ครับ
7: ก็จะเบิร์นกัน 0-0 ในเกมที่บุรีรัมย์โอกาสยิง20กว่าครั้งนะครับน่าจะได้ประตูเยอะมากแต่ว่ายิงไม่ได้ก็เลยเสมอกัน 0-0 นะครับแต่ว่าบุรีรัมย์ก็เหมือนกับว่าจะเริ่มทัวร์นาเมนต์เนี้ยไม่ชนะมาเป็นฤดูกาลที่3แล้วนะ
6: เออมาแบบนี้ตลอดอ่ะ
7: ครับแต่ว่าสุดท้ายก็เป็นแชมป์มา2สมัยแล้วนะครับ
6: อืม
7: ก็คู่นั้นถือว่าพลิกล็อกบุรีรัมย์ยิงไม่ได้นะครับส่วนคู่ของราชบุรีเนี่ยตามตีเสมอกงอันโฮจิมินห์หรือว่าตำรวจโฮจิมินห์เนี่ย 1-1 นะครับได้ประตูในช่วงทดเวลา 90+2 เลยจากสกอตอาราไดซึ่งก็ไม่ได้มีชื่อเล่นในไทยลีกนะครับเป็นนักเตะที่มีชื่อเล่นเฉพาะในฟุตบอลถ้วยนะครับ
6: ค
7: ู่นี้เนี่ยราชบุรีเนี่ยใช้ผู้เล่น2ชุดเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เขาจะมีแข่งไทยลีกอยู่นะครับคือราชบุรีเนี่ยเขาเตะช็อปปี้ครับวันพุธแล้วเขาต้องเตะไทยลีกวันศุกร์คือเขาจะมีเวลาพักแค่วันเดียวนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ต้องดราม่าเพราะว่าเป็นการเลือกของราชบุรีเองนะครับ
6: ครับ
7: เพราะว่าตามโปรแกรมไทยลีกวันนี้เนี่ยราชบุรีจะต้องเตะกับสุโขทัยในวันเสาร์แต่ว่าราชบุรีเนี่ยทำเรื่องขอมาเตะในวันศุกร
6: ์
7: เพื่อที่วันเสาร์เนี่ยจะเดินทางไปญี่ปุ่นเตะ FC แชมเปี้ยนลีกกับเกียวโตซังงะในวันอังคารนะครับก็เลยทำให้เขาเนี่ยตัดสินใจที่จะเตะวันพุธแล้วก็เตะวันศุกร์เพราะฉะนั้นทำให้ช็อปปี้ครับเนี่ยเขาใช้ผู้เล่นอีกชุดนึงไปเลยนะครับ
6: ครับ
7: ตัวเรียกว่าตัวผู้เล่นมันก็จะไม่มีตัวหลักๆหลายคนนะครับก็ไม่แพ้โ
6: อ
7: จินมีนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะในมุมนึงนะครับส่วนเมื่อวานการท่าเรือนะครับการท่าเรือที่ก็คาบ้านเลยนะครับแพ้ให้กับเปอร์ซิปบันดุงของอินโดนีเซียนะครับเอาจริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นการประเดิมสนามที่ไม่สวยของโค้ชโบซิด้าบันโดวิชนะครับคุณซื้อใหม่คุมเกมแรกแต่ว่าทั้งนั้นและทั้งนี้เนี่ยผมว่าเห็นใจการท่าเรือส่วนหนึ่งเพราะว่าตัวผู้เล่นของเขาเนี่ยเขาก็จำเป็นที่ต้องใช้ผู้เล่นที่ไปติดทีมชาติมานะทั้งธีรศักดิ์มานูเอลทอมเบียพีระดนฉ่ำรัศมีเนี่ยลงตัวจริงหมดเลยนะครับแล้วก็ต้องใช้พวกจุดเบลอะไรลงไปเขาไม่เข้าใจว่าเขาก็รู้อยู่แล้วเขาเตะ5ถ้วยแต่ว่าทำไมเขาเตรียมสกอตของทีมไว้ไม่พอนะครับเพราะว่าพวกทีมชาติกลับมาถึงวันอังคารนะพี่
6: ใช
7: ่กลับมาถึงวันอังคารพักวันพุธวันพฤหัสเตะแล้วนะครับแต่ว่าเปอร์ซิปันดุงเนี่ยเขาเป็นยอดทีมของอินโดนีเซียอยู่แล้ว
6: แข็งแกร่งนะทีมนี้ยักษ์ใหญ่อะมันก็เป็นยะโฮของอินโดอะ
7: เพราะใน AFC แชมเปี้ยนลีกรู้สึกเขาจะไปชนะ FC โซนะถ้าผมจำไม่ผิดนะคือปีนี้เขาค่อนข้างดีแล้วก็เดี๋ยวบอลอาเซียนเนี่ยไปดูชื่อประเทศไม่ได้แล้วครับ
6: ไปชื่อทีมไปดูชื่อเก่าๆไม่ได้แล้วเออใช่
7: แต่ถ้ามันลงที่7คนแล้วก็การท่าเรือนำไปก่อนด้วยแต่ว่ามันโดนลัวในช่วงท้ายเกมนะรู้สึกจะโดนท้ายเกมเลย3ลูกนะครับโดนตีเสมอก่อนแล้วมาโดนช่วงโทษอีก2ลูกแล้วก็ไม่ได้ปลุกได้เปรียบอะไรเลยเพราะว่าจะไปเล่นที่ธรรมศาสตร์นู่นนะครับก็เลยทำให้การท่าเรือก็แพ้ไปก็สรุป3ทีมไม่ชนะเลยนะครับเสมอไป2แล้วแพ้ไป1ครับ
6: แต่ไอ้ช้อปปี้นี่ก็ว่าไปแล้วนะก็มันก็เหมือนอะไรอ่ะถ้วยลีกคัพป่ะถ้วยมิกกี้เมาส์ป่ะ
7: ผมว่าที่อื่นมันไม่มีเตะเอางี้ดีกว่า
6: เออในทวีปอื่นเขาไม่มีอ่ะมันมั่วซั่วไปหมดอ่ะแล้วก็เนี่ยไม่พอนะเดี๋ยว FIFA Day รอบหน้าคุณยิ่งรับผมไปดู
7: ครับ
6: ช้อปปี้ครับนัดต่อไปเตะวันที่18พฤศจิกาFIFA
7: Day
6: วันสุดท้ายคือวันที่17พฤศจิกายน
7: ครับแค่นั้นแหละครับมันก็เหมือนรอบนี้แหละครับ
6: เออที่แบบเอ๊ะ
7: แต่บอลยังกลับสโมสรไม่ทันเลยครับ
6: มันเลอะเทอะมากอ่ะแล้วก็เดี๋ยวฝากหน่อยนะใครจะไปเป็นตัวแทนประเทศไทยไปอยู่ในคณะกรรมการบริหารของ AFF อ่ะคุณยิ่งรักเดือนหน้าเขาจะเลือกตั้งใหม่แล้วนะ
7: อ๋อ
6: เออ
7: ตอนนี้ประธานเป็นใครชาติไหนผมยังไม่รู้เลย
6: น่าจะเป็นคนมาเลย์อยู่นะแต่ว่ามันมีคณะกรรมการเป็นคนไทยด้วยไงทุกประเทศมันจะมีตัวแทนเข้าไปเป็นคณะกรรมการอยู่ในนั้นใช่ก็อย่างสมัยยุคสมัยที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นพี่ตุ๋ยธนศักดิ์สุรประเสริฐ
7: คร
6: ับเออแต่เที่ยวนี้แกไม่ได้เป็นกรรมการบริหารแล้วก็อยู่ที่มาดามแป้งอ่ะจะเอาใครไปนะถ้าเอาใครไปหรือเอาตัวเองไปก็กรุณามีปากมีเสียงหน่อยเนาะ
7: ผมก็ไม่เห็นว่า AFF มันจะเวิร์กมานานแล้วล่ะครับ
6: เออมันก็คือจะไปว่ามันก็ได้ไม่ได้อะจะไม่จัดรายการนี้มันก็ไม่มีเงินมันก็ต้องหาเงิน
7: ใช่
6: เออก็ต้องเข้าใจมันเหมือนกันนะแต่เพียงแต่ว่าเออจะจัดแล้วก็ให้มันดูเวลาหน่อยอย่างไอ้ AFF ฮุนไดครับที่ผ่านมาก็เนี่ยก็ดูมันจัดดิฟุตบอลเขายังไม่เปิดฤดูกาลเลยเขายังอยู่ช่วงเตรียมทีมกันอยู่เลยใช่ไหมเขามาจัดเตะอย่างเงี้ยเออผีบ้าผีบอ
7: เขาอ้างว่ามันติดบอลโลกแล้วก็ติดเอเชียนค
6: ัพครับเออก็เดี๋ยวรอดูดิเดี๋ยวมีเข้าไปเป็นปากเป็นเสียงกันหน่อยนะครับอ่ะช่วงนี้ไปพักฟังข่าวกันครู่เดียวเดี๋ยวช่วงสุดท้ายมาว่ากันต่อครับ
5: ทันเกมทันทุกเรื่องราว

0: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
1: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminence รุ่น Excel GM ด้วยโกลด์ฟินคอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminence Excel GM ขั้นสุดของ Excel Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับโกลด์ Imminence เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
3: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: จะทำยังไงดีแล้วทีนี
6: ้ในช่วงเวลาที่คุณต้องการใครสักคนในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
7: มิตรแท้มาแล้วครับสบายใจได้ทุกอย่างต้องเรียบร้อย
6: มิตรแท้ประกันภัยอยู่เคียงข้างคุณทุกความเสี่ยงภัยเพราะเราเป็นเพื่อนที่ห่วงใยมิตรแท้จริงใจเปิดเผย
8: บริษัท TAC ผู้นำด้านตู้ควบคุมไฟฟ้าที่ได้รับมาตรฐานระดับโลกจากประเทศเยอรมนีแบรนด์ลิขสิทธิ์รุ่น X-Energy ของ Eaton อีกทั้งยังผ่านการทดสอบ Type Test IEC 61439เวอร์ชันล่าสุด2020และเป็นผู้ผลิตตู้กระแสสูงสุดที่ 16,000 แอมป์นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิตรางไวเวย์เคเบิลเทรย์เคเบิลแลดเดอร์ด้านการบริการหลังการขายในส่วนนี้ยังเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยบริษัท TIC มีประสบการณ์ร่วม30ปีได้รับมาตรฐาน ISO มอก.ทำให้มั่นใจในความปลอดภัยแข็งแรงทนทานพร้อมรองรับทุกการใช้งานให้ TIC เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของคุณ
9: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน
0: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
10: ครับกลับมาช่วงสุดท้ายของทันเกมฉบับนักเลงฟุตบอลนะครับช่วงนี้มิตรแท้ประกันภัยครับโดยนายสุขเทพจันทร์ศรีชวลาประธานกรรมการบริหารบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนและนายรังสรรค์จุงวัฒนารองประธานกรรมการบริหารนำคณะผู้บริหารตัวแทนประกันภัยและพนักงานสำนักงานใหญ่ร่วมกิจกรรมมิตรแท้อาสาบริจาคโลหิตครั้งที่3ประจำปี2569ภายใต้แนวคิดสัปดาห์แห่งการให้ร่วมส่งต่อชีวิตด้วยการบริจาคเลือดถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมร่วมสนับสนุนการสำรองโลหิตให้แก่สภากาชาดไทยเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและส่งต่อโอกาสในการรักษาแก่ผู้ป่วยทั่วประเทศพร้อมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิตและการมีส่วนร่วมเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมกิจกรรมมิตรแท้อาสาบริจาคโลหิตดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่3และเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมสนับสนุนโครงการรวมพลังประกันภัยให้โลหิตปีที่3ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยคปภ.และภาคอุตสาหกรรมประกันภัยเพื่อสนับสนุนปริมาณโลหิตสำรองของประเทศให้เพียงพอต่อความต้องการซึ่งในปี2569ตั้งเป้าหมายไม่น้อยกว่า 100,000 ซีซีมิตรแท้ประกันภัยมุ่งดำเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมพร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมและสร้างประโยชน์แก่สังคมอย่างต่อเนื่องส่วน Exxon Mobil ครับรับรางวัลนะครับมีรับรางวัลองค์กรบริษัทดีเด่นจากสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยนะครับด้านการส่งเสริมการศึกษาพัฒนาเยาวชนและขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยจัดต่อเนื่องมาครบเนื่องในโอกาสครบรอบ61ปีของสมาคมนะครับในโอกาสนี้นาวาตรีวรวิทย์เดชะสุภากูลรองนายรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองผู้แทนของคุณสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับพร้อมด้วยนายอนันต์นินมานนท์นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยร่วมมอบโลกเกียรติคุณองค์กรและบริษัทดีเด่นให้กับนางวรนันท์สกุลสิริธารากุลที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ผู้แทนบริษัท Exxon Mobil จำกัด ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่องผ่านความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและเครือข่ายพันธมิตรในหลายภาคส่วนเพื่อยกระดับด้านทักษะด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมและคณิตศาสตร์สเต็มพร้อมควบคู่กับการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการทำงานในโลกยุคใหม่อันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมาว่ากันที่เรื่องของเรากันต่อมาที่เรื่องของโรงเรียนหน่อยฟุตบอลโรงเรียนคุณยิ่งรักเพราะล่าสุดมีแถลงการของโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลเนาะเกี่ยวกับการยกเลิกข้อตกลงความร่วมมือกับการส่งเสริมนักเรียนด้านกีฬาฟุตบอลระหว่างโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลกับชมรมพุทธฟุตบอลพุทธิรังสีพิบูลเพราะหนังสือตัวนี้นะครับก็เป็นแถลงการที่ออกมาจากทางโรงเรียนเมื่อวันที่9เลยนะวันนี้เลยนะสดๆร้อนๆ นะครับก็เป็นประกาศยกเลิกความร่วมมือทั้งหมดเพราะว่าปัญหาที่ผ่านมาสะสมกันมานานที่มีในแถลงการที่ผมสรุปได้นะก็คือ 1. ทางเรียนเนี่ยให้ทางชมรมส่งรายชื่อทีมงานผู้ฝึกสอนทั้งหมดมีใครเป็นโค้ชเป็นผู้ช่วยใครเป็นเจ้าหน้าที่บ้างเพื่อเวลาเข้ามาทำงานในโรงเรียนเนี่ยจะได้ตรวจสอบเพื่อป้องกันเหตุบุคคลภายนอกเข้ามาโดยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะเนาะขณะเดียวกันก็ยังมีประเด็นอีกหนึ่งเรื่องก็คือการไปสร้างอาคารโรงอาหารภายในโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาตและประเด็นใหญ่สำคัญเลยนะคุณยิ่งรักก็คือการนำนักเรียนออกไปแข่งขันกีฬาโดยไม่ได้รับอนุญาตและสำคัญที่สุดที่เป็นประเด็นใหญ่ที่ทางผู้อำนวยการโรงเรียนได้ตักเตือนมาแล้วนั่นก็คือการที่ไม่เอานักเรียนมาเรียนหนังสือไม่มาสอบไม่ส่งงานนี่คือประเด็นที่ทางโรงเรียนเขาห่วงใยลูกๆหลานๆเพราะว่าจะมาเล่นฟุตบอลอย่างเดียวถ้าเกิดวันหนึ่งเล่นฟุตบอลไม่ได้คุณจะเอาอะไรไปเรียนต่อทางโรงเรียนเขาก็จ้ำจี้จ้ำชัยเรื่องนี้แต่ว่าทางฝ่ายชมรมไม่เห็นคุณค่าตรงนี้ไงคุณยิ่งรักเขาก็เลยเป็นที่มาในการยกเลิกการสนับสนุนทั้งหมดแต่ทางโรงเรียนก็ยังใจดีนะถ้าใครนักเรียนคนไหนประสงค์จะอยู่ต่อก็ให้มาดำเนินการคนไหนประสงค์จะย้ายตามชมรมนี้ออกไปหาที่เรียนอื่นทางโรงเรียนก็จะตัดเตรียมเอกสารเพื่อส่งต่อไปที่โรงเรียนปลายทางให้นะครับอันนี้ไม่ใช่แบบตัดหางปล่อยวัดนะ
4: ครับ
10: โอ้เห็นเรื่องนี้แล้วน่าเป็นห่วงนะคุณยิ่งรักฟุตบอลนักเรียนในยุคนี้
4: เขาจะให้ทำจนจบบอลเจ็ดสี่ใช่ไหมคร
10: ับ ใช่ใช่ไงก็จบรายงานนี้ก็คือตัวใครตัวมันทางใครทางมันอ่ะเป็นแต่ว่าสำหรับนักเรียนถ้าคนไหนอยากจะเรียนต่อคุณก็ต้องมาอยู่ในระบบต้องมาเรียนหนังสือ
4: เขาก็จบปีการศึกษาพอดีเพราะว่าบอลเจ็ดสี่ก็จบเทอมสอง
10: บอลเจ็ดสี่ไม่จะเตะเดือนหน้านี่ไหมเหรออ่
4: ะก็เทอมสองไง
10: เทอมสองมันจะไปจบเดือนนู้นเดือนกุมภานู้น
4: ใช่ไงก็แบบเขาว่ามันก็จบในเทอม2อยู่แล้วไงมันจะไปย้ายกลางเทอมยังไงอ่ะ
10: ก็คนไหนจะไม่อยู่ต่อไงก็ต้องไปไม่ไม่ถ้าพวกม .4 ม .5 เนี่ยยังไม่เดือดร้อนแต่พวกม .6 เนี่ยเทอมแรกเนี่ยเอาเกรดเฉพาะเทอมแรกนะพวกม .6 เนี่ยคุณยิ่งรักเดี๋ยวนี้เรียนแค่5เทอมนะจะไปต่อมาอะไรเทอม2เนี่ยไม่ต้องใช้เกรดแล้วนะ
4: คร
10: ับ เอาเกรดเฉลี่ย5เทอมแต่ทีเนี้ยพอไอ้คนที่ไม่เรียนไม่ส่งการบ้านไม่ทำงานส่งไม่สอบแก้เนี่ยไอเนี่ยต้องไปตามแก้โรงเรียนให้จบเพราะไม่งั้น คุณไปต่อสถาบันอุดมศึกษาไม่ได้
4: ครับ
10: โ
4: รงเรียนอื่นมันก็ไม่เรียนคร
10: ับ ใช่เนี่ยผมกำลังถึงจะพูดไงว่าเนี่ยตอนนี้น่าเป็นห่วงลูกหลานเยาวชนไทย
4: นักฟุตบอลในเขาเปลี่ยนผอ.หรือเปล่า
10: เขาไม่เปลี่ยนไงโรงเรียนนี้ไม่เปลี่ยนไงโรงเรียนอื่นหลายๆโรงเรียนในกรุงเทพตอนนี้ก็ใช้นโยบายแนวนี้นะไอ้ฟุตบอลเนี่ยนักบอลเนี่ยมา
4: คือความหมายของผมหมายความว่าคือก่อนที่เขาจะทำด้วยกันน่ะ
10: ว่าผอ.คนนี้เลย คนเดิม
4: มันก็ต้องคุยกันแล้วว่าจะต้องทำอะไรได้
10: ใช่ใช่นี่ถึงทำ MOU กันออกมาไงที่พุทธพุทธรังสีเนี่ยทำ MOU กันออกมา
4: แล้วมันทำไม่ได้ถ้าอย่างนั้นก็ผิดสัญญา
10: เออก็
4: แต่ว่าถ้าเกิดเป็นรายละเอียดที่มันเพิ่มขึ้นมาอันนี้โรงเรียนก็ไม่ถูกต้องถูกไหม
10: ไม่นี่คือที่โรงเรียนคำออกแถลงการนะผมอ่านแบบครบทุกหน้า3หน้านะ

0: ตามใน 100% เนี่ยมันจะมีสักกี่เปอร์เซ็นต์ที่มันหลุดล่อไปถึงกีฬาอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ใช่ไหม
1: ครับ
0: ถ้าผู้ใหญ่ยังเห็นแก่ตัวนะอยากจะสร้างผลงานตัวเองโดยไม่ดูอนาคตลูกหลานนะอันนี้ก็น่าตำหนิผู้ใหญ่อะทำเกิดวันหนึ่งเด็กบาดเจ็บเล่นไม่ได้เด็กจะเอาความรู้ที่ไหนไปเลี้ยงตัวเองนะคุณจะเลี้ยงเขาตลอดชีวิตหรือไม่
1: ไม่ไปเรียนเลยมันก็โหดไป
0: ก็ใช่เนี่ยปัญหาที่มันเกิดหลายๆที่นะตอนเนี้ยนะที่ผมได้ยินมาเนี่ยบางคนเอ้ยมึงไม่ต้องไปเรียนหรอกเดี๋ยวมึงลองไปสอบตายเลยผมบอกเลยนะครับก็เอาคดีนี้เป็นตัวอย่างนะสำหรับหลายๆสถาบันผมก็อยากจะเห็นนักเรียนที่มันจบแล้วมีเพื่อนร่วมรุ่นอ่ะนะแล้วมีความรู้ติดตัวเพราะคุณไม่สามารถเป็นนักกีฬาได้อาชีพได้ 100% ในประเทศไทยมีล้านคนเป็นนักกีฬาฟุตบอลอาชีพได้กี่คนจำเอาไว้นะครับ
1: แต่ทำไมเขามีปัญหาจังดราม่าไม่รู้ตั้งกี่เรื่องแล้วเน
0: ี่
1: ย
0: โอ้ยคนเดิมทั้งนั้นแหละ เออคนเดียวคนไม่รู้จักก็สรรเสริญเยินยอกันไป
1: ผมถึงบอกไปตื่นเต้นอะไรกัน
0: เออถ้าคนรู้จักเนี่ยเราอย่างเรารู้จักดีเราก็จะรอดู
1: ครับ
0: นะอ่ะก็เรื่องนี้ก็จบภายนะก็เป็นบทเรียนกันหน่อยเป็นอุทาหรณ์นะหลายๆโรงเรียนนะที่กำลังทำแนวนี้นะผมคิดว่าท่านควรจะปลูกฝังให้ลูกหลานนักเรียนในสังดูแลของท่านอ่ะเอาเรื่องการเรียนด้วยนะครับอย่าเอาเรื่องกีฬาอย่างเดียวมันไม่รอดหรอกเพราะว่าทุกวันนี้แม้แต่สมาคมเองก็ยังเหนื่อยเลยและเห็นนโยบายรัฐบาลออกมาแล้วเนี่ยแล้วก็ยิ่งจะเหนื่อยเข้าไปอีกนะวงการกีฬาไทยผมบอกเลยทุกวันนี
1: ้ตอนนี้อะไรก็แย่หมดแล้วครับ
0: มากันที่เรื่องของโค้ดวังกันบ้างนะครับ หลังจากเมื่อวันพุธผมก็ไปสืบเสาะหาความมาก็ปรากฏว่าถึงเวลานี้ก็ยังไม่มีสัญญาณว่าจะมีการเซ็นสัญญาเป็นทางการนะคุณยิ่งรัก
1: คร
0: ับเพราะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะทำไมสมาคมเวลาจะต่อสัญญากับโค้ชจะแต่งตั้งใครเป็นโค้ชผู้ฝึกสอนเนี่ยเขาทำไมเขาไม่ทำสัญญาแล้วก็มาจัดแถลงข่าวให้เป็นทางการเหมือนสโมสรที่แบบเขาให้เกียรติกับโค้ชอ่ะอ้าวเปิดตัวโค้ชชูผ้าพันคอชูเสื้ออะไรอย่างเงี้ยฮะใช่ไหม
1: เคยมีอยู่นะเคยมีอยู่บ้างไหม
0: ไม่เนี่ยนะมันควรจะต้องทำทุกครั้งไงในทุกรุ่นเงี้ยอย่างโค้ดเอ็กแต่งตั้งโค้ดเอ็กมีไหมมีมาชูเสื้อมีโค้ดหมีอ่ะมีเห็นโค้ดหมีเนี่ยที่ล่าสุด
1: มีข่าวออกแต่ว่าไม่ได้มีไปเรียกไปทำข่าววัน
0: เออนะคือแบบถ้ามันเอามาจัดแถลงข่าวผมว่าเป็นการให้เกียรติกับโค้ดที่จะเข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้เนาะ
1: ครับ
0: อย่างโค้ดวังเนี่ยอ้าวเฮ้ยจดเซ็นสัญญาแล้วมาคุยกันเซ็นสัญญาแถลงข่าวเป็นทางการแล้วโค้ชก็ได้พูดถึงทิศทางที่เขาจะทำงานจะเป็นอย่างไรอนาคตของทีมชุดนี้สมาคมคุยกันแล้วจะวางแผนระยะสั้นกลางยาวเป็นแบบไหนผมว่าถ้ามันออกมาแนวนี้นะ 1. สปอนเซอร์สมาคมก็ดีใจนะมีกิจกรรมมีป้ายบิลบอร์ดข้างหลังใช่ไหมถ่ายรูปมาเห็นออกประชาสัมพันธ์ 2. สโมสรก็เห็นว่าเอ้าคนนี้เป็นโค้ชมีทิศทางบริหารงานแบบนี้เฮ้ยมันตรงกับเขาอาจจะอยากเข้ามาให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการปล่อยตัวนักกีฬาด้วยนะเพราะที่ผ่านมามันกลายว่าเตะเสร็จทัวร์นาเมนต์นี้จบรออีกทัวร์นาเมนต์นึงอ้าวเดี๋ยวเรียกมารวมตัวมาเตะแต่มันไม่มีแผนระยะกลางระยะสั้นระยะยาวที่เราจะทำกันยังไงใช่ไหมล่ะ
1: คร
0: ับ ส่วนในกรณีโค้ชวังเนี่ยเท่าที่ผมรู้มาก็มีแค่เลขาธิการสมาคมคุณยิ่งรักที่โทรไปคุยกับโค้ชวังตอนเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นให้สัญญา
1: ว่า
0: ก็เลขาที่มีคนเดียวนั่นแหละก็
1: เรียกว่าเลขาประดาม
0: เลขาหนึ่งเลขาสมาคมดิก็โทรไปบอกว่าก็เดี๋ยวเสร็จภารกิจสมาคมก็จะให้ทำต่อไปจนถึงโอลิมปิกนะแต่ว่าในเรื่องของเงินเดือนค่าจ้างเนี่ยเท่าที่ผมรู้เนี่ย ไอ้เงินก้อนนี้มันเป็นเงิน

0: ที่สมาคมเขามีอยู่ส่วนหนึ่งอยู่แล้วคุณยิ่งรักเป็นเงินที่สมัยที่ไม่ได้ไปต่อกับนิชิกายะเกือบครึ่งล้านได้นะเขาก็แบ่งสายบันส่วนเอามาลงชุดนี้ให้ทีมงานชุดนี้แต่ว่าล่าสุดนี่โค้ชเบียร์ไม่ได้อยู่ในสตาฟชุดนี้แล้วนะ
1: ธนพัฒน์และท่าเรือเหรอ
0: เออไปอยู่แบงคอกก็ป่ะ
1: เออใช่ครับ
0: ใช่ไหม
1: ไปอยู่ในเอเชียนเกมแล้วมั้งไม่เห็น
0: เนี่ยเออตอนเอเชียนเกมไม่ได้ไปแล้วไงเพราะว่าได้ตอนแรกว่าจะเอาไปก็ปรากฏว่าสมาคมไม่ได้ส่งชื่อไปขึ้นทะเบียนกับคณะกรรมการโอลิมปิกก็เลยไม่ได้ไปเออไม่รู้ไปตกหล่นกันยังไงแล้วก็
1: ไม่แจ้ใจไว
0: ้เออแล้วก็สุดท้ายนี่กลายเป็นว่าทางทีมเนี่ยตอนนี้ก็หายไป1คนใช่ไหมเขาก็อยากจะได้เจ้าเบิร์ดสุธีสุขสมกิจมาเป็นสตาร์โค้ชในส่วนของเกมรุกแต่ทีนี้ปัญหาคือสมาคมบอจีคุณยิ่งรัก
1: คร
0: ับ ผมไม่เข้าใจว่ามันบอกจีได้ยังไงในเมื่อบอกว่าอ้าวสตาฟชุดนี้มันเป็นเงินที่คงคลังมาจากที่เราปลดนิชิกายะไม่ต้องเอาเงินตอนนี้ไปจ่ายเขาใช่ไหมก็เอามาลงที่ชุดนี้ในเมื่อโค้ชเบียร์ไม่อยู่แล้วจะเอาโค้ชเบิร์ดมาแทนอ้าวทำไมสมาคมมาบอกว่าไม่มีเงินแถมจะขอลดเงินเดือนด้วยนะ
1: เออไปดูกัน
0: นะไอ้เรื่องนี้ก็เห็นแล้วก็งงอ่ะกับทิศทางการบริหารทุกวันนี้นะทุกอย่างพอควรจะเดินกันต่อก็เอ้ามาบอกว่าไม่มีเงินไม่พอแต่ก็ลดเงินเดือนผู้คนทำงานอีกแล้วคัดสรรนี่จ่ายเท่าไหร่ก็ไม่รู้อ่ะ
1: ไม่รู้เลยไม่มีข้อมูล
0: นะเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันก็ไม่มีใครรู้จริงๆแหละแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ในการแถลงข่าวมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรจะต้องเอามาเปิดเผยไงใช่ไหมล่ะว่าเออฉันจะจ้างเธอเท่านั้นเท่านี้คือเรื่องเงินเดือนเนี่ยมันบอกกันไม่ได้แม้แต่คนทำงานด้วยบริษัทเดียวกันเนี่ยเขาถึงย้ำกันเนาะว่าพยายามไม่พูดถึงเงินเดือนกันว่าคนรับเท่านั้นฉันได้เท่านี้มันเดี๋ยวมันก็เกิดปัญหากันภายในอีก
1: ใช่ครับ
0: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากเห็นนะผมก็อยากเห็นนะว่าเวลาตั้งใครมาทำงานเนี่ยมีการแถลงข่าวเปิดตัวเขาหน่อยให้เกียรติเขาหน่อยเนาะในการได้ทำหน้าที่ตรงนี้นะซึ่งทีมชุดนี้คุณยิ่งรักเดี๋ยวเดือนหน้าจะมีภารกิจนะชุดเตรียมโอลิมปิกซึ่งพอรู้เรื่องนี้ผมก็เลยโทรไปหาโค้ชวังเลยก็ได้ข่าวมาว่าช่วงเดือนหน้าครับ10ถึง14พฤศจิกายนเนี่ยเราจะมีทัวร์นาเมนต์ไปแข่งสี่เศร้าที่ประเทศเวียดนามก็จะมีเวียดนามไทยสิงคโปร์กาตาร์นะครับเป็นรายการที่ใช้นักเตะอายุไม่เกิน21ปีนั่นก็เท่ากับว่าจะเป็นชุดเตรียมสำหรับคัดเลือกโอลิมปิกได้ด้วย
1: ครับ
0: ตอนนี้เขาก็เล็งไปที่เด็ก48ใช่ไหม48ใช่ไหมรุ่นนี้48ใช่ไหม20 21เออประมาณนี้ก็ตอนนี้ก็จะไปไล่ดูนักฟุตบอลจากรายการของ21ปีอ่ะที่กำลังเตะกันอยู
1: ่
0: แล้วก็ส่วนหนึ่งก็ขอข้อมูลจากทางของบุรีรัมย์รวมไปถึงในอนาคตก็อยากจะได้ข้อมูลชุด17จากโค้ช X ด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะจะไม่ไปเอาชุด20ปีของโค้ชโบมาเล่นทีมชุดนี้ด้วยอย่างเด็ดขาดเขาว่างั้นเพราะว่าจะให้โค้ชโบเนี่ยได้เตรียมทีมกันยาวๆไปเลยโดยไม่ต้องมาพะวงพะวงตัวผู้เล่นจะซ้ำซ้อนกันนะเพราะว่าในตัวของชุด20ปีที่โค้ชวังเขาจะใช้งานผมว่ามันก็มีเห็นๆอยู่แล้วล่ะอย่างวิชั่นอย่างเงี้ยใช่ไหมยังไงถ้าถึงโอลิมปิกเขาก็คงจะต้องดึงขึ้นมาอยู่ในทีมชุดเตรียมโอลิมปิกกันอยู่แล้วนะครับแต่สำคัญเลยนะไอ้ชุดที่โค้ชวังจะไปเวียดนามคุณยิ่งรักเอ้ยไม่มีซ้อมนะ
1: ผมในช่วงฟีฟ่าเดย์พอดี
0: 10ถึง14พฤศจิกาไม่มีซ้อมนะไม่มีเรียกมาซ้อมนะ
1: ครับ
0: นัดเจอกันสนามบินวันที่9พฤศจิกาบินไปถึงเวียดนามวันที่10เตะเลย
1: แล้วทำไมไม่ให้ทีม U20 ของโค้ชโบไปทั้งนั้น
0: มันจะเป็นน่าจะเป็นการเตรียมสำหรับชุดแยกชุดกันมั้ง
1: ก็พูดถึงว่าความพร้อมถ้าเป็น U21
0: ผมก็ไม่รู้นะ
1: เด็กโคตรโบ้ก็แบก2ปีเองเพราะเป็นเด็ก50
0: อืมไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเขาจะเป็นแนวนี้มาแล้วเนี่ยก็มอบหมายโคตรวางทำนะตอนนี้ก็เห็นว่าได้อยู่ประมาณนักรายชื่อเห็นมาประมาณสัก30ละว่างั้นอืม
1: คือถ้าโคตรวางเริ่มไปแล้วแล้วมันมีทรงอยู่แล้วเนี่ย
0: อืม
1: มันก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่ก็อย่างที่พี่บอกอ่ะเนี่ยทีมไม่ได้ซ้อม
0: อืม
1: ก็แทนที่จะเอา U20 ที่เขามีโครงอยู่แล้วเนี่ยไปเล่นก็ได้ประโยชน์กว่าหรือเปล่าน
0: ั่นแหละ
1: ถูกไหมในมุมมองผมนะ
0: ก็เป็นมุมมองที่ก็เป็นเหตุผลที่ดีนะผมก็ผมก็เห็นด้วยนะ
1: โค้ชวังก็มีเสียก็เสียบอลก็ไม่ได้ซ้อมตัวก็ไม่ได้เซตเจอกันขึ้นเครื่องไปแพ้มากระโดนได
0: ้คืออะไรไหม
1: ต่อสัญญาทำไมเห็นไหม
0: คืออะไรไหม
1: คือ
0: ไอ้โค้ชวังเนี่ยไม่รู้มันเป็นอะไรมันเจอแบบนี้ตลอดอะเอเชียนเกมได้ซ้อมไหมซีเกมได้ซ้อมไหม
1: คร
0: ับ นะซ้อมกันก็ไม่เต็มที่นะแต่ว่า
1: ครับ
0: เขาก็ถึงบอกว่าถ้าสมาคมมันทำงานแบบมีแบบแผนนะเนาะอย่างที่เราก็เห็นมันคือมันไม่ใช่แค่สภาชุดนี้หรอกไอ้ทีมเยาวชนมันแต่ไหนแต่ไรแล้วประเทศไทยเนี่ยทัวร์นาเมนต์นึงก็เรียกมาทีนึงใช่ไหมม
1: ัน
0: ไม่มีความต่อเนื่องอ่ะพอเสร็จทัวร์นาเมนต์นี้คุณจะมีอะไรต่อให้เด็กที่แบบอ้าวเรียกมาเข้าแคมป์มาซ้อมมีทัวร์นาเมนต์ต่อเนื่องกันให้หน่อยเพราะมันก็เหมือนที่ฮัตสันมันพูดอ่ะคุณยิ่งรักใช่ไหมว่าทีมของผมก็อยากได้โครงชุดเนี้ยแล้วมีทัวร์นาเมนต์ต่อเนื่องให้มันเล่นไม่ใช่ทัวร์นาเมนต์นี้เสร็จไปทัวร์นาเมนต์หน้ากูต้องเปลี่ยนคนอีกแล้วมันไม่ได้ซ้อมแบบสโมสรนะไอ้ทีมชาติเนี่ยใช่ไหมล่ะนี่ก็เป็นปัญหาล่ะเอ้าก็ฝ่ายเทคนิคก็ต้องไปดูแลกันหน่อยเนาะนะครับจะทำยังไงให้ฟุตบอลไทยมันดีกว่าเดิมนะครับเหลือเวลาอยู่ประมาณ 5-6 นาทีนะวันนี้ต่อเวลาเจ็บให้2นาทีมากันที่ทั้งผู้ฟังเนาะคุณยิ่งรักมีอะไรเสริมไหม
1: โปรแกรมไทยลีกปิดท้ายแล้วกันนะครับโปรแกรมไทยลีกวันนี้ก็กลับมาเตะกันเป็นนัดที่4นะครับวันศุกร์วันนี้เตะ1คู่แต่ว่าเตะ6โมงเย็นนะฮะราชบุรีพบกับสุโขทัยนะครับ
0: ครับ
1: วันเสาร์มี3คู่ครับ6โมงเย็นบีจีปทุมวิเศษพบอยุธยานะครับ6โมงครึ่งบุรีรัมย์พบระยองนะครับ
0: 1
1: ทุ่มอุทัยธานีพบราศีสไลด์นะฮะส่วนวันอาทิตย์มี4คู่นะครับ6โมงเย็น2คู่ครับประจวบพบเชียงรายลำพูนพบแบงคอกนะครับ
0: ครับ
1: 6โมงครึ่งมีศรีสะเกษพบชลบุรีแล้วก็1ทุ่มการท่าเรือพบกับปัตตานีนะครับได้ข่าวว่าบัตรทีมเยือนหมดแล้วคู่ปัตตานี
0: ครับทีนี้มาที่ท่านผู้ฟังกันบ้างนะเมื่อสุดเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราคุยถึงน้องสุปการเนาะแสงหัวช้างใช่ไหมก็ขอบคุณคุณแบงค์สุนทิพย์นะให้ข้อมูลมานะครับชื่อเล่นน้องน้ำตานะครับก็เป็นลูกสาวของพี่ชิดแสงหัวช้างจริงๆนะครับขอบคุณมากนะครับผมนี่เจ้าสีแห่งร้อยเอ็ดนะครับเล่นทันกันเล่นทันกันผมสีแล้วก็บิ๊กเอแห่งร้อยเอ็ดนะครับแต่สองคนนั้นเขาโกงอายุนะผมไม่ได้โกงนะ มาที่ท่านผู้ฟังครับคุณแบงค์สวนทิพย์ผมว่าไทยลีกกลับมาเตะแล้วทั้ง3ลีกนครปฐมสุดสัปดาห์นี้ไม่มีโค้ชธงทีมงานโค้ชไผ่โค้ชบาสพิทยาสิทธิ์ทองอินก็จะคุมทีมเจอเมืองทองโค้ชธงไปไหนอ่ะ
1: โปรไลเซ้นไปเกาหลีครับ
0: ไปแล้วเหรอ
1: ไปเรียนกันแล้วครับ
0: โอ้คอร์สเป็นไอ้นี่เนาะโมดูล2สิโมดูล3สิ
1: สัปดาห์นี้หลายคนเลยครับไม่อยู
0: ่
1: คนโจก็ไม่อยู่ธ
0: ีร
1: ศักดิ์โคอ้นก็ไป
0: เป็นโมดูล3แล้วโมดูล3แล้วใกล้จบแล้วเหลืออีก1เพราะนี่อบรมที่เมืองไทยไป2แล้ว
1: ครับ
0: ทีมแตงโมคือทีมโรงเรียนผลิตเสื้อแตงโมพุทธมณฑลสาย6ที่จ้างนักบอลดังๆสมัยก่อนเดินสายแถว3,000นครปฐม
1: ครับผมบอกแล้วกันว่าเป็นทีมเดินสายมาก่อนอ่ะครับ
0: ทีมไหนใน T3 ภาคตะวันออกที่มีปัญหาม
1: ีปัญหาเรื่องอะไรครับ
0: เรื่องอะไรวะ
1: ก็มันมีประเด็นก็คือคนนั้นไงคนที่เขาเคยไปทำบอลที่ไหนแล้วก็มันก็มีแต่ปัญหาแหละแล้วเขาก็ไปทำอีกทีนึงแล้วก็มีปัญหาอีกเหมือนกันคนที่เป็นคนอียิปต์อ่ะ
0: ไอสโมสรตอนนี้เหรอลีกปีนี้เหรอ
1: ใช่พี่เคยทำทีมฟาโลแล้วเขาก็ไปทำทีมอะไรอีกสักทีมนึงผมจำชื่อไม่ได้แล้วก็มีปัญหาว่านักบอลไม่มาซ้
0: อ
1: มนักบอลไทยไม่มาซ้อม
0: มีแต่ต่างชาติซ้อมอ่ะนะ
1: ประมาณเนี้ยเห็นพวกเงินไม่ออก
0: เห็น
1: น
0: ี่แวบๆอยู่
1: ประมาณนั้นนะครับตัวละครเดิม
0: ก็มีลูก ของพรรคพวกผมก็โดนเหมือนกันที่ภาคอีสาน
1: คร
0: ับ ลูกอ้อยอ่ะฤทธิ์โรงดาลิศคดแพทราชนาวีได้ลาออกแล้วแหละหลังละเอ้ยได้ลาออกแล้วหลังทำทีมไม่ชนะผลงานไม่ตรงเป้าทีมที่ไปเพย์ออฟตอนนี้ได้ตั้งนาวาเอกสมศักดิ์อักษรคุมทีมราชนาวีแทน
1: ไปเลยไปเลยเหรอไม่รู้
0: เลยไม่รู้นะผมก็ทักทายกับมันไม่เห็นมันแจ้งข่าวผมสักวันเลยเออเอาพี่ศักดิ์มาแทนนะพี่ศักดิ์ก็หัวล้านแล้วนะเดี๋ยวนี้เว็บพนันปัจจุบันเห็นเต็มโซเชียลไปหมดยังกำจัดไม่ได้สักทีก็อย่างที่คุณยิ่งลักษณ์บอกอ่ะเขาไปจดทะเบียนต่างแดนอ่ะใช่ไหมล่ะแล้วก็ถ้าเขาไม่ทำพฤติกรรมเกิดขึ้นในแผ่นดินไทยก็จะไปจับเขาไม่ได้
1: แต่ที่มันเห็นต่างประเทศอยู่แล้วครับเพราะเมืองไทยมันจดไม่ได
0: ้แต่ที่มันทำกันอยู่ก็อย่างว่าแหละประเทศไทยของเรานะพายมินิสเตอร์เจ้าคุณจอมานบูพายมินิสเตอร์ยุทธครับน่าจะเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณนี่ผมกับคุณยิ่งลักษณ์ก็ไม่เห็นด้วยตั้งแต่ต้นกันอยู่แล้วนะครับ
1: ครับ
0: จูดเบลน่าจะลองฟูลแบ็กเปิดบอลจ่ายบอลดีน่าจะเป็นประโยชน์เล่นหน้าดูไม่ค่อยเวิร์ก
1: ก็เล่นหน้านั่นแหละครับเอาหน้าให้ดีก่อนครับปรับตัวให้ได้ก่อน
0: มาริโอเป็นประธานเทคนิคไทยได้ไหมมาริโอยูรอฟสกี
1: ้
0: เออนะ
1: ครับ
0: เอ้าทำไมนักเตะอินโดต้องผักอกนักเตะไทยโอ้ยฟุตบอลมันก็อย่างนี้เนี่ยเห็นไหมไม่ใช่หมากเก็บไม่ใช่ปิงปองไม่ใช่เทนนิสที่มันอยู่คนละฝั่งสนามอ่ะมันเป็นกีฬาต้องมีการปะทะเนาะเพียงแต่ว่าสิ่งสำคัญคือคุณมีน้ำใจสปิริตนักกีฬาพอหรือเปล่าการยั่วยุมันเรื่องธรรมชาติอ่ะนะเหมือนนักเตะที่กัปตันอินโดอ่ะที่มันแอคอ่ะที่ผมบอกอ่ะตอนนี้เหมือนเช่นกันบัตรในบุนเดสลีก้าคุณยิ่งรัก4แมตช์0คะแนนอ่ะ
1: ครับ
0: เอาเวลาวันนี้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่วันจันทร์นะครับวันนี้ผมคุณยิ่งรักแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
3: ที่จบลงไปนั้นคือรายการทันเกมค่ะที่นี่สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานวิทยุเพื่อความตระหนักรู้ข้อมูลข่าวสารความมั่นคงของชาติทางทะเลรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัด
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมทายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
4: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02-559-2727
7: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:00 น.ถึง 4:00 น.เย็นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
8: สวัสดีครับผมเอคีตะชริตาผมเป็นมกุเทศผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์จะมาชวนชาววิทยุครอบครัวข่าวออกเดินทางผ่านคลื่นเสียงไปกับรายการตำนานทัศนาที่จะนำประวัติอิงตำนาน เรื่องเล่าขานของสถานที่สำคัญมาเล่าสู่กันฟังพบกันทุกวันศุกร์ตั้งแต่3ทุ่มเป็นต้นไปฟังฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz ครับ
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
6: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
9: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าว3สีนะคะวันนี้อยู่กับจอยชนทิชาและอาร์มธนภูมิค่ะเดินทางมาถึงวันศุกร์กันแล้วนะคะวันนี้ก็มีสาระแล้วก็ข่าวสารดีๆมาอัปเดตให้กับผู้ชมได้ติดตามกันเหมือนเคยหลากหลายเรื่องราวเลยด้วยวันนี
10: ้ถูกต้องครับโดยเฉพาะเรื่องของน้ำท่วมต่างๆนี่ก็ต้องติดตามกันนะครับแล้วก็อยากเริ่มต้นวันนี้พาไปดูเรื่องของตัวเลขค่าครองชีพของคนไทยกันก่อนดีกว่าแน่นอนยังไม่ต้องดูข่าวผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเดาได้ว่ามันก็ต้องพุ่งสูงขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมานะครับซึ่งตัวเลขในปีนี้นะครับโดยภาพรวมนะครับเป็นไปตามคาดว่าค่าครองชีพของคนไทยนะครับ9เดือนแรกของปี2569นั้นเพิ่มสูงขึ้นซึ่งปัจจัยหลักๆที่ดันให้ค่าครองชีพของเรานั้นเพิ่มสูงขึ้นนะครับก็คือค่าน้ำมันค่าเดินทางและค่าอาหารครับนายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.ได้เปิดเผยว่าภาพรวมค่าใช้จ่ายครัวเรือนไทยเฉลี่ยต่อเดือนในช่วง9เดือนแรกคือตั้งแต่มกราคมถึงกันยายนของปี2569ปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่ 21,217 บาทต่อเดือนเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่ 28,91 บาทต่อเดือนโดยเพิ่มขึ้นมา326บาทนะครับโดยมีปัจจัยกดดันหลักนะครับมาจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงค่าเดินทางและอาหารสำเร็จรูปที่ปรับตัวสูงขึ้นตามต้นทุนพลังงานและอุปทานในตลาดโลกซึ่งถ้าเราเจาะไปเป็นกลุ่มนะครับกลุ่มพาหนะการขนส่งและการสื่อสารเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงสุดเลยนะครับมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 4,895 บาทต่อเดือนเพิ่มขึ้น228บาทคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 23.07% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับซึ่งสาเหตุก็มาจากราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าโดยสารสาธารณะที่ขยับขึ้นตามราคาพลังงานโลกด้วยตามมาด้วยกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์นะครับใช้จ่ายเฉลี่ยกันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 8,342 บาทต่อเดือนเพิ่มขึ้น118บาททุกวันนี้เรากินกาแฟกันทุกวันนะพี่จอยมันก็รวมอยู่ตรงนี้ด้วยนะโดยอาหารสำเร็จรูปนะครับอย่างเดียวเนี่ยเพิ่มขึ้นนะ 3,528 บาทเพิ่มขึ้น93บาทแน่นอนน้ำตรงน้ำตาลพลาสติกต่างๆเพิ่มขึ้นมันก็ทำให้อาหารสำเร็จรูปราคาเพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับส่วนกลุ่มเคหสถานและสินค้าฟุ่มเฟือยกลุ่มนี้พบว่าชะลอตัวลดลงนะครับเหลือ 5,117 บาทต่อเดือนคือลดลงมาจากปีที่แล้ว17บาทก็คาดว่ามาจากมาตรการการลดค่าไฟนะครับรวมถึงประชาชนเองก็หันมาใช้จ่ายอย่างระมัดระวังรัดเข็มขัดกันมากขึ้นนะครับแนวโน้มการใช้จ่ายค่าครองชีพของคนไทยหลังจาก9เดือนหลังจากนี้ไปนะครับก็คาดว่าจะยังคงทรงตัวไปใน ทางค่อนข้างสูงนะครับโดยเฉพาะราคาน้ำมันที่ยังคงผันผวนกันอยู่นะครับอย่างไรก็ตามก็มีเรื่องของน้ำท่วมเข้ามาด้วย
9: ใช่ค่ะ
10: เดี๋ยวต้องรอดูว่าช่วงเดือนที่เหลืออยู่นะครับค่าครองชีพของไทยเราจะพุ่งขึ้นอีกหรือเปล่าครับ
9: เรามาพูดถึงเรื่องของการฟื้นฟูหลังน้ำลดกันบ้างดีกว่าเมื่อวานนี้นะครับประชาชนใน5จังหวัดแรกก็ทยอยได้รับเงินเยียวยา 9,000 บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อวานนี้ปภ.และธนาคารออมสินค่ะโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมล็อตแรกให้กับผู้ประสบอุทกภัย5จังหวัดนะคะได้แก่สมุทรปราการสระแก้วตากจันทบุรีและแม่ฮ่องสอนที่ผ่านการยืนยันแล้วจำนวนกว่า 8,216 ครัวเรือนค่ะรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 68,300,000 บาทนะคะซึ่งเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับเงินเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรีค่ะส่วนพื้นที่ประสบอุทกภัยอื่นๆที่ลงทะเบียนแล้วก็จะต้องผ่านการสำรวจและตรวจสอบจากจังหวัดและกทม.ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและตรวจสอบได้ซึ่งถ้าผ่านการตรวจสอบแล้วจะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาแน่นอนตามหลักเกณฑ์ก็คือบ้านใครน้ำเข้าไปในตัวบ้านจนได้รับความเสียหายจะได้รับเงินเยียวยา 9,000 บาทแต่ในกรณีที่น้ำล้อมรอบค่ะจะได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทซึ่งยังสามารถลงทะเบียนรับเงินเยียวยาได้ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือไปยื่นได้ด้วยตนเองนะคะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้เลยค่ะ
10: ส่วนสถานการณ์ฝนตอนนี้ก็ยังถือว่าไว้วางใจยังไม่ได้นะครับกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยซึ่งจะมีผลกระทบในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ฉบับที่5นะครับโดยระบุว่าวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง ลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังต่อไปนี้นะครับวันนี้9ตุลาคมนะครับกระทบที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมไปถึงภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่10นะครับพรุ่งนี้บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับและภาคตะวันออกและภาคใต้ด้วยส่วน11ตุลาคมนะครับภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนวันที่12และ13ตุลาคมนะครับภาคใต้จะเจอค่อนข้างหนักเลยทีเดียวจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมนะครับซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยอาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้นะครับดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงกันด้วยนะครับ
9: ส่วนเมื่อวานนี้ที่อาคารรับรองกองพลที่1รักษาพระองค์มูลนิธิเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยก็ได้ร่วมกับองค์กรต่างๆช่วยการบรรจุถุงยังชีพพระราชทานสีม่วงส้มสำหรับจัดเตรียมไปนำให้ช่วยเหลือประชาชนนะคะที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดต่างๆซึ่งช่อง3ก็มีทั้งผู้บริหารรวมถึงนักแสดงค่ะไม่ว่าจะเป็นสมิทธ์ภาสวิทย์ทากิเฟรนไผ่วิสรุตร่วมด้วยน้ำฝนพัชรินและอามพิพัฒน์และทีมหนุ่มๆจาก Lock Love Game Reality ไก่ร่วมด้วยช่วยกันในครั้งนี้ค่ะก่อนที่จะลำเลียงถุงยางชีพพระราชทานไปช่วยเหลือตามจุดที่ได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะที่จังหวัดปราจีนบุรีและใกล้เคียงค่ะ
11: วันนี้นะคะเรามาช่วยกันแพ็คของนะคะทั้งหมด 2,000 ถุงเลยค่ะเพื่อที่จะเอาไปช่วยผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมนะคะก็คือต่างจังหวัดเลยเพราะว่าตอนนี้หนักมาก
12: ก็ดีใจครับดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเนาะก็รู้สึกว่าอยากส่งกำลังใจให้กับพี่น้องทุกคนที่แบบว่ากำลังเผชิญกับสถานการณ์นี้อยู่แล้วก็ขอให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วครับผม
13: เป็นเกียรติจริงๆครับที่ได้มาร่วมเพราะว่าจริงๆก็รู้สึกอยากมามีส่วนร่วมอยากมีส่วนช่วยอยู่แล้วก็ถือว่าได้เป็นตัวเล็กๆคนนึงเนาะได้มาออกแรงช่วยกันบ้างก็ขอให้ทุกคนผ่านไปได้ด้วยดีครับ
14: ก็อยากจะส่งกำลังใจให้กับพี่ๆที่แบบประสบอุทกภัยในตอนนี้นะครับว่าสู้ๆครับผมว่าเดี๋ยวมันจะดีขึ้นครับ
15: ขอเป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นกำลังใจแล้วก็รอยยิ้มเล็กๆนะครับที่อยากส่งให้คนที่กำลังแบบว่าหรือว่าประสบปัญหาน้ำท่วมเจอปัญหาต่างๆนะครับขอให้ทุกคนสู้ๆครับอดทนนิดเดียวครับเดี๋ยวมันก็จะผ่านพ้นไปด้วยดีครับสู้ๆครับ
9: ผู้มีจิตอาสานะคะสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้ผ่านช่องทางการบริจาคบัญชีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยตามที่เราขึ้นให้นี้ได้เลยค่ะ
10: ทุกการบริจาคก็สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ช่วยเหลือกันในช่วงนี้ด้วยนะครับพูดถึงทาคิกับเฟรนนะครับเจอกันแล้วไหนๆเจอสักทีเดี๋ยวอัปเดตกันหน่อยนะฮะว่าซีรีส์ Decoding You โคตรรักที่ออกอากาศไป1 EP กระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างนะครับเห็นบอกเจ้าตัวนี้ยิ้มปลื้มปริ่มกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหน้าครับ
16: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
17: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
18: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
19: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
18: โดนครับซื้อครับ
20: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
21: เชียร์ด้วยกันมันกว่าลีโอรวมกันมันกว่า
22: สัมผัสความสุขใกล้กรุงแบบใกล้ชิดธรรมชาติที่ชุมชนบางกอบัวสมุทรปราการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศคาร์บอนต่ำเพลิดเพลินกับการล่องเรือลอดอุโมงค์ต้นจากสีเขียวขจีสนุกกับกิจกรรมเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งการทำผ้ามัดย้อมทำลูกประคบสมุนไพรปิดท้ายด้วยเมนูเด็ดอย่างเมี่ยงกลีบบัวและแกงกลุ่มมะพร้าวกุ้งความสุขบางทีก็อยู่ไม่ไกล Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
23: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้
0: ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
21: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
1: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
2: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 089-334-9888 02-559-2727
23: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. เย็นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
22: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
10: ข่าวบันเทิงช่วงนี้นะครับไปดูความปลื้มปริ่มของทาคิเฟรนนะครับกับกระแสตอบรับของซีรีส์ดีโคดิ้งยูโคตรรักครับดีโคดิ้งยูโคตรรักสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับคนดูแบบไม่ทันตั้งตัวนะครับเพราะว่าอะไรเปิดมาฉากแรกก็คือพระเอกนางเอกแต่งงานกันเลยพี่จอยแต่งงานกันเป็นการเริ่มต้นกันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่ามันเป็นการแต่งงานเพื่อหนีปัญหาบางอย่างซึ่งแน่นอนเคมีความน่ารักของทั้งคู่ทำเอาคนดูฟินไปตามๆกันนะครับเมื่อเช้านี้เลยเราเจอกับทาคิเฟรนนะครับก็เลยยื่นไมค์สัมภาษณ์กันหน่อยว่าหลังออกอากาศไปแค่1ตอนกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวฟัง2หนุ่มกันหน่อยครับ
24: เรียกว่าจริงๆพอได้ไปอ่านแล้วรู้สึกดีเนาะเพราะว่าเราก็ตั้งใจกับโปรเจกต์นี้มากจริงๆแล้วใช้เวลากันอยู่นานเนาะกว่าที่จะปั้นมันออกมาเป็นรูปเป็นร่างขนาดนี้พอเราได้เห็นคอมเมนต์มันก็เป็นความแบบดีใจอ่ะความแบบ
25: ชื่นใจเลย
24: ชื่นใจเพราะว่ามันก็นี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการ
25: ใช่ก็เรียกว่าเป็นกำลังใจให้พวกเรา2คนแบบทำเต็มที่ต่อไปเนาะก็แบบว่าเสิร์ฟไปเรื่อยๆก็ต้องบอกว่า EP 2เนี่ยเรื่องมันก็จะเข้มข้นมากขึ้นนะเพราะว่า EP 1เนี่ยเราพอจะรู้เรื่องราวไปแล้วว่าเหตุผลของงานแต่งงานของเราว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเรื่องราวมันเป็นยังไงเพราะงั้น EP 2เนี่ยเราจะได้ทำความเข้าใจกับนิสัยใจคอของแต่ละคนมากขึ้น
24: แล้วผมก็ฝากติดตาม EP 2ด้วยกันใครอยากเห็นนนท์กับเกียรติใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันก็อย่าพลาดเด็ดขาดเลย
25: ครับผมแล้วก็ติดตามก็อยากให้มาติดตามแบบดูสดไปเลยเนาะจะได้แบบว่าทันทุกวินาทีไปเลยจะได้แบบว่าฟ
24: ิน
25: ใช่แล้วก็รู้สึกว่าอยากรู้คอมเมนต์อยากรู้ฟีดแบคของทุกคนก็มาแบบพูดคุยกันได้ในแฮชแท็กก็ได้หรือว่าในแบบคอมเมนต์ก็ได้ครับผม
10: เมื่อกี้นี้ฟังเสียงสัมภาษณ์ไปผมกับพี่จอยก็ดูสดก็ได้ครับคืนวันอาทิตย์นะครับติดตามกันต่อว่าหลังจากทั้งคู่เขาแต่งงานกันแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับส่วนดูย้อนหลังก็ติดตามได้ทางแอปพลิเคชัน 3+ ครับ
9: เอาละค่ะมาที่หนึ่งซีรีส์นะคะที่กำลังจะออนแอร์ผ่านหน้าจอช่อง3เหมือนกันนะคะนั่นก็คือเรื่องเกมรักนายศัตรูค่ะที่เพิ่งจะแถลงข่าวอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันก่อนค่ะ บริษัทวิเวียนเอนเตอร์เทนเมนต์จัดงานแถลงข่าววิเวียนเดอะนิวอีราค่ะก้าวสู่ยุคใหม่ของความบันเทิงอย่างเป็นทางการพร้อมเปิดโผไลน์อัพและคอนเทนต์ประจำปีค่ะหนึ่งในนั้นก็คือโปรเจกต์ซีรีส์เรื่องเกมรักนายศัตรูนะคะผลงานการกำกับของพิธาสถาพรที่มาพร้อมกับทีมนักแสดงค่ะอเล็กซานเดอร์มิลนะคะทีมธีรดลปอนจิรพัฒน์ก๊อฟสรวิทย์หลุยชนทัศน์และบอสโสภณัฐค่ะส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงไปฟังทีมนักแสดงกันค่ะ
3: ก็เลยก็คือว่ามีเกมรักที่เกิดจากความแค้นกันครับครับผม
4: แล้วก็ความแค้นเกิดกลายเป็นความรัก
3: ตัวลมเหนือครับมาแค้นผู้หญิงที่ผมจ้างมาเป็นแฟนครับใช่แต่ลมเหนือก็ไม่รู้ว่าแดนชน
5: เขาเป็นอะไรก็ไม่รู้
3: ผมก็ตื่นเต้นมากๆเป็นเรื่องแรกผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบครับผมแล้วก็เตรียมรับมือกันครับพร้อมอีกหนึ่ง
10: จากboy love มาที่ girl love กันบ้างดีกว่านะครับคืนนี้ please love รักได้ไหมเราจะได้เห็นลีน่าลลินานะครับเปิดโหมดปากร้ายแล้วครับกระแสดีต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับซีรีส์ please love รักได้ไหมนะครับยิ่งออกอากาศก็ทำคนดูนี่อินเข้าเส้นนะฮะโดยเฉพาะ EP 5ที่จะออกอากาศในคืนนี้อยากบอกว่าแฟนๆทุกคนเตรียมตัวเตรียมใจกันให้ดีเลยแล้วก็มาตัดสินใจกันว่าคุณดูแล้วเนี่ยคุณจะอยู่ทีมใครนะครับจากคนที่เคยอยู่ในโหมดคลั่งรักมาตลอดอย่างพีมที่รับบทโดยลีน่าเนี่ยนะฮะกำลังจะเปลี่ยนโหมดมาเป็นแบบชนิดที่ทำเอาคนดูเนี่ยตั้งตัวไม่ทันเลยแหละเพราะว่าพีมเนี่ยไปรู้ความจริงว่าป่านซึ่งรับบทโดยน้องหมิวณชาเนี่ยนะครับยังคงกลับไปทำงานที่เดิมทั้งที่เคยขอร้องกันแล้วว่าอย่าโกหกแล้วก็อย่ากลับไปทำงานที่เดิมอีกนะงานนี้พีมก็เลยกลายร่างเลยครับจากสายคลั่งรักกลายเป็นภคินีปากร้ายใจร้ายแบบไม่ไว้หน้าใครอีกต่อไปนะครับงานนี้บอกเลยแม่ๆทั้งหลายเตรียมกอดลูกเอาไว้ให้แน่นนะครับติดตามความสัมพันธ์ที่กำลังจะเดือดขึ้นเรื่อยๆได้เลยนะครับใน Please Love รักได้ไหมนะครับคืนนี้ 20:30 ครับ
9: จากวงการซีรีส์นะคะเราย้ายมาที่วงการเพลงกันบ้างดีกว่ากับเจ้าพ่อเพลงรักพี่บอยโกศิยพงษ์ค่ะเตรียมที่จะจัดคอนเสิร์ตครั้งใหญ่เป็นคอนเสิร์ตการกุศลที่จับมือกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติส่งท้ายปลายปีนี้ค่ะ TUH Presentsบอยโกคริสต์มาสคอนเสิร์ตค่ะเป็นคอนเสิร์ตการกุศลครั้งใหญ่ที่เจ้าพ่อเพลงรักอย่างพี่บอยโกศิยพงษ์ค่ะจะชวนแฟนๆมาร่วมบุญสมทบทุนอาคารศูนย์นวัตกรรมด้านมะเร็งและรังสีรักษาอาคาร90ปีมท.ซึ่งนี้เป็นครั้งแรกของไลฟ์คริสต์มาสบาริตี้คอนเสิร์ตส่งท้ายปีที่จะมาสร้างประสบการณ์ครั้งใหม่ภายใต้แนวคิด Surprise After Surprise ที่จะเปลี่ยนฮอลล์คอนเสิร์ตให้กลายเป็นสตูดิโอรายการบาริตี้เต็มรูปแบบโดยรายได้จะนำไปสมทบทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์สร้างอาคารศูนย์นวัตกรรมด้านมะเร็งและรังสีรักษาค่ะในงานแถลงข่าวเมื่อวานนี้นอกจากพี่บอยก็ยังมีศิลปินที่มาร่วมบุญครั้งนี้อย่างพี่โป้ยูกิเพมบลอยรวมถึงพี่เบนชลาทิศไปร่วมงานด้วยนะคะซึ่งคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็จะมีศิลปินมากกว่า20ชีวิตจากหลากหลายรุ่นหลายแนวดนตรีโดยคอนเสิร์ตรอบการกุศลนี้จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่11ธันวาคม2569ค่ะเริ่มการแสดงตั้งแต่4:00 นโชว์จะยาวมากกว่า5ชั่วโมงที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะคะสอบถามเพิ่มเติมและจองบัตรได้ที่หน่วยรับบริจาคชั้น1อาคารหม่อมราชวงศ์สุวพันธ์สนิทวงศ์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติโทร02-926-9432หรือ LINEofficial account @tuh_donation ค่ะ
10: ครับยังอยู่ที่วงการเพลงแว็บไปเอาใจเหล่าเจนอัลฟากันหน่อยแล้วกันนะครับใครที่เป็นแฟนคลับของศิลปินตัวน้อยน้องพรีเมียร์ปรินภพนะครับ 5:00 นวันนี้เป็นต้นไปไปเจอกับน้องได้ที่ H&M Podcast Studio ชั้น1 H&M สยามพารากอนนะครับโดยน้องจะไปร่วมพูดคุยถึงเบื้องหลังการทำงานเพลงนอนน้อยวิทยาซิงเกิลแรกที่กำลังเป็นที่โดนใจของเด็กๆเจนอัลฟาเล่นแผ่นเสียง TikTok กันเยอะมากๆตอนนี้นะครับไปพูดคุยแล้วก็ให้กำลังใจกับน้องพรีเมียร์กันได้เยอะๆส่วนใครที่ยังไม่ได้ฟังหรือว่าดู MV เพลงนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามได้ที่ YouTube Premier Official TH ครับ
9: ปิดท้ายช่วงนี้นะคะกับรายการ168ชั่วโมงสัปดาห์นี้จะพาไปพูดคุยนะคะกับผู้ที่พลิกโฉมขันเงินธรรมดาเพิ่มมูลค่าให้กลายเป็นขันเงินลายไทยค่ะรายการ168ชั่วโมงคืนวันอาทิตย์นี้ค่ะจะพาไปพูดคุยกับคุณหมิวสาริสาและคุณเฟิร์นธนัชชา2พี่น้องตระกูลตั้งสุขสว่างพรค่ะผู้ที่ปิ๊งไอเดียและพลิกโฉมขันเงินธรรมดาธรรมดาที่เราคุ้นเคยกันนะคะสู่การเป็นสังฆภัณฑ์และเครื่องครัวลายวิจิตรแนวไลฟ์สไตล์ค่ะในชื่อแบรนด์สุชัยคราฟต์ที่มีความโดดเด่นและแตกต่างจากแบรนด์อื่นๆนะคะด้วยการเพิ่มสีสันผ่านกระบวนการอโดนไนซ์ค่ะแล้วก็ปรับเปลี่ยนฟังก์ชันขันอลูมิเนียมดั้งเดิมให้กลายเป็นไอเทมไลฟ์สไตล์ร่วมสมัยสามารถรับชมบทสัมภาษณ์แล้วก็รับแรงบันดาลใจดีๆได้นะคะในการทำธุรกิจในรายการ168ชั่วโมงคืนวันอาทิตย์นี้23:55แล้วก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ผ่านทาง YouTube Search Group Official ค่ะ
10: ช่วงหน้าครับชาวกทมคนไหนที่บ้านน้ำท่วมนะครับเราจะมีอีกหนึ่งช่องทางนะฮะในการให้แจ้งข้อมูลต่างๆนะครับเพื่อที่จะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูกันต่อไปจะเป็นช่องทางไหนเดี๋ยวกลับมาติดตามกับคุณซีฉัตรประวีช่วงหน้าครับ
7: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
8: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
11: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมทายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามี Day Hair ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาว Day Hair แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
12: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02559-2727
13: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่ายสามโมงถึงสี่โมงเย็นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
14: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ1:30ถึง2:00เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
26: คณะกีทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักชีวิตเข้มข้นจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของใจทิพย์แดงมงคลเขาว่ารักแท้มักมีอุปสรรคเขาและเธอพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นความจริงเพราะกว่าเขาและเธอจะสมหวังในรักก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายเพื่อวันที่เป็นของพวกเขาจริงๆติดตามเรื่องราวสุดเข้มข้นได้ในดอกปาฏิหาริย์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา20:00ถึง23:00และรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา15:00ถึง16:00ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106

0: กำลังหามุมใหม่ๆไว้อัพคอนเทนต์อยู่หรือเปล่าถ้าใช่บอกเลยว่าห้ามพลาดตลาดค่ำปากน้ำสมุทรปราการแหล่งรวมสตรีทฟู้ดที่กำลังอยู่ในกระแสสุดๆจุดเช็คอินมุมชมดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าวิวปากแม่น้ำเจ้าพระยาเดินชมสกายวอล์กพื้นที่ออกกำลังกายเติมพลังและความสุขยามเย็นริมเขื่อนสารกลางสมุทรปราการเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
1: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าหายกลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: วิทยุครอบครัวข่าวชวนเติมบ่ายให้ดูดีมีสง่ากับทีมสง่าดามาพงศ์

0: ืชกุ๊กทุกวันคือวันศุกร์ซื้อน้ำมันพืชกุ๊กติดครัวไว้สุกได้ทุกวันค่ะ
1: ดูดีมีสง่าขอแนะนำเรื่องดีดีที่สง่าเล่า
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกๆท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับดูดีมีสง่าครับทางสทร106วิทยุครอบครัวข่าวครับ1สัปดาห์กลับมาพบกัน1ครั้งนะครับเวลาประมาณนี้นะครับ 15:00 น.ถึง 16:00 น.ทุกๆวันศุกร์ครับวันนี้วันศุกร์ที่9ตุลาคมพุทธศักราช2569ผมบัณฑิตดาวบุตรมารับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับฝากขอบพระคุณฝากติดตามกันด้วยนะครับทางเพจแล้วก็ Facebook ของทางสทร106นะครับวิทยุครอบครัวข่าวครับวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวครับมาพร้อมกับอีก2ท่านนะครับที่จะมามอบเรื่องดีๆให้กับคุณผู้ฟังครับท่านแรกครับอาจารย์ดร.สง่าดามาพงศ์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับโอ๋ครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
2: อีกท่านหนึ่งเนี่ยนะครับลืมไม่ได้ครับไม่ได้มากับรายการของเรานานแต่ว่าวันนี้นะครับเธอบอกว่าแม้จะมีอาการป่วยแต่รักรายการต้องมาเยี่ยมรายการต้องมาอยู่กับรายการครับพี่แหม่มประวิตาปัญญามงคลครับสวัสดีครับพี่แหม่มครับ
4: สวัสดีคุณโอ๋บัณฑิตดาวบุตรแล้วก็สวัสดีอาจารย์สง่าดามาพงศ์นะคะ
3: สวัสดีครับแหม่มครับไม่รู้เลยน้ำเสียงเป็นคนป่วยอย่าบอกเขาสิโอ๋แหม่มก็ปกติดีอยู่นะ
4: ค่ะจริงๆก็เป็นอาการไข้หวัดมาประมาณ 2-3 อาทิตย์นะคะก็มีเสียงอู้อี้ขึ้นจมูกแล้วตอนนี้เหมือนจะหายแล้วก็เลยกลายเป็นแบบปวดศีรษะเล็กน้อยนะคะยังไม่ได้เป็นคนป่วยอะไรมากมายนะคะแต่ก็ขอทำหน้าที่นะคะเนื่องจากในทีมเราคนหนึ่งก็ประสบภัยเรื่องเกี่ยวกับน้ำท่วมนะคะก็คือพี่หนูนานั่นเองนะคะตอนนี้ต้องปล่อยให้พี่หนูนาเคลียร์เรื่องบ้านก่อนนะคะหลังจากน้ำลดนี่โอ้โหงานหนักเลยทีเดียวนะคะคิดถึงแฟนๆรายการทุกคนด้วยค่ะ
2: โอ้โหส่งรูปมานะครับผมพี่นี่หนักจริงๆนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกในรอบ30ปีด้วยนะครับที่เจอกันนะครับเหตุการณ์แบบนี้สัปดาห์ที่แล้วคุณผู้ฟังถ้าเกิดติดตามรายการของเรานี่นะครับพี่หนูนามาเล่าประสบการณ์ตรงแล้วก็บอกว่าวิธีในการที่จะผ่านพ้นช่วงวิกฤตตรงนั้นอย่างมีสติเป็นยังไงไปติดตามฟังรายการย้อนหลังกันได้นะครับอาจารย์ครับยังคงต่อเนื่องกันใช่ไหมครับสำหรับสัปดาห์นี้เชิญอาจารย์เลยครับ
3: คือเนื่องจากว่าสภาพน้ำท่วมมันยังไม่ดีขึ้นแม้ว่าน้ำจะลดน้ำจะแห้งแต่หลายคนบอกน้ำตายังไม่แห้งยังร้องไห้กันอยู่นะฮะวันนี้เราก็เลยหยิบเอากรณีตัวอย่างที่คนประสบภัยน้ำท่วมอุทกภัยนะครั้งยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันกับกรุงเทพมหานครผมว่าหนักกว่าด้วยนะใครที่จำภาพปี2ปีที่แล้วที่น้ำท่วมในตัวเมืองหาดใหญ่ได้ไหมแม่จำได้ไหม
4: จำได้ค่ะดูข่าวแล้วสะเทือนใจมาก
3: สะเทือนใจเป็นภาพหลอนที่ตัวเองไม่ลืมแล้วก่อนหน้าหาดใหญ่อ่ะก็เห็นแม่สายจำได้ไหมที่โคลนมันทะลักเข้าไปในบ้านชั้นหนึ่งแล้วจุไปบนเพดานอ่ะเป็นทะเลโคลนอ่ะท่านผู้ฟังครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เราเอาชนะมันยังไม่ได้แต่เมื่อเราเอาชนะมันไม่ได้เนี่ยวันนี้รายการดูดีมีสง่าจะมี2ช้อยส์ไอ้2เบรกเบรกแรกผมจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อน้ำท่วมแล้วเราเสียอกเสียใจเราสูญเสียเราร้องไห้แต่พอมาถึงวันนี้ปุ๊บนั้นเนี่ยเราคงต้องหยุดร้องเช็ดน้ำตาแล้วก็เดินหน้ากู้ชีวิตกลับคืนมาอีกรอบหนึ่งจะกู้ได้อย่างไรเดี๋ยวเรามาฟังกันแต่ในเบรกที่2จะเชื่อมโยงกับเบรกแรกครับท่านผู้ฟังเอากรณีของปีที่แล้วผมเมื่อสุขที่แล้วเราก็เอากรณีของพี่หนูนาแต่ก็ยังผิวๆอยู่เนาะเพราะว่าเพิ่งจะกู้ชีวิตตัวเองขึ้นมาได้ไม่กี่วันแต่ในเบรกที่สองเรามีแขกรับเชิญได้รับเกียรติอย่างสูงนะจากหาดใหญ่ที่จะมาเล่าให้เราฟังว่าเมื่อปีที่แล้วเขากู้ชีวิตเขากลับคืนมาได้อย่างไรแล้วน่าสนใจแล้วจะตบท้ายด้วยเทศกาลกินเจหาดใหญ่นะครับท่านผู้ฟังอ่ะโอ้ครับข่าวดีอะไรบ้าง
2: อ่ะคุณผู้ฟังครับผู้ที่สนับสนุนรายการดูดีมีสง่ามาตั้งแต่ต้นนะครับอยู่คู่กับสทร106วิทยุครอบครัวข่าวมาจนถึงปัจจุบันนี้ลืมไม่ได้นะครับน้ำมันพืชกุ๊กครับสโลแกนของเขานะครับย้ำแล้วย้ำอีกทุกๆครั้งที่เรามาจัดรายการครับทุกวันคือวันศุกร์ครับภาษาอังกฤษก็คือ Cook Your Happiness แนวความคิดนะครับก็คืออาหารอร่อยเวลาทานก็มีความสุขใช่มั้ยครับได้ทำอาหารให้คนรักรับประทานก็มีความสุขคนได้รับก็ดีใจ กุ๊กยังคำนึงถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยของเสียทำให้ทุกคนนะครับได้อยู่ในที่มีอากาศดีมีน้ำสะอาดไม่มีมลภาวะดังนั้นกุ๊กจึงอยู่ในทุกโมเมนต์ของความสุขขอขอบพระคุณกุ๊กไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะครับวันนี้นะครับโจหัวเรื่องมานะครับเป็นดราม่ากันนิดๆนะฮะอาจารย์ครับเช็ดน้ำตาเดินหน้าพาชีวิตไปต่อครับอาจารย์ครับเชิญเลยครับอาจารย์ครับ
3: คือต่อคำว่าเช็ดน้ำตาโอ้แม่มท่านผู้ฟังผมไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะร้องไห้เมื่อน้ำท่วมแต่ผมเอาพฤติกรรมอากับกิริยาที่คนไม่ได้ร้องไห้หรอกแต่เสียอกเสียใจผมก็เลยใช้คำว่าร้องไห้แล้วก็เช็ดน้ำตาซะแล้วก็ตั้งสติว่าจะเดินต่ออย่างไรอันนี้เราจะชวนท่านผู้ฟังคิดตามไม่จำเป็นต้องเอาสิ่งที่เราแนะนำทั้งหมดก็ได้สิ่งแรกเลยผมจะบอกว่าแม้ว่าน้ำมันจะท่วมบ้านเรือนท่วมสิ่งของท่วมทุกสิ่งทุกอย่างทรัพย์สินสูญสลายหายไปแต่มันก็ไม่จำเป็นว่าน้ำมันจะมาท่วมใจเราท่วมคุณค่าแห่งชีวิตเรา
2: ครับ
3: ท่วมอนาคตเรามันไม่จำเป็นการที่เราบอกว่าหากเรายังมีสติมีชีวิตอยู่ชีวิตต้องเดินต่อเราจะทำอย่างไรเมื่อเราสูญเสียวัตถุแต่เราไม่สูญเสียพลังแห่งจิตใจเราจะเดินหน้าเพราะฉะนั้นก็อยากจะบอกว่าหลัก5ประการต่อไปนี้ชาวกทมชาวแม่สายชาวหาดใหญ่และที่อื่นๆที่เขาถูกน้ำท่วมใหญ่แม้กระทั่งทุกคนในปี54เราก็เจอกันมาแล้วเราต้องเอา5หลักประการนี้ไปใช้สักผู้มีความรู้สึกว่าชีวิตมันพังทลายแล้วหมดแล้วสูญเสียแล้วแล้วปี54คนลุกขึ้นมาต่อสู้กับชีวิตอย่างไรแขกรับเชิญของเราในช่วงที่2เขาลุกขึ้นมาได้อย่างไรจึงมีความสง่างามจนกระทั่งมาถึงวันนี้ภายใน1ปีมันน่าสนใจสิ่งแรกผมบอกนะว่าทุกคนน่ะต้องยอมรับความจริงโอ้แม่มท่านผู้ฟัง
2: ครับครับ
3: อย่าไปพิลี้พิไลว่าทำไมผู้ว่าไม่มาดูแลอนุทินไปอยู่ไหนทำไมเทวดามาลงโทษพี่ลิพี่ไลตรงนั้นต่อไปอีกไม่ได้แล้วแต่เราต้องยอมรับความจริงว่านี่คืออุทกภัยนี่คือภัยทางธรรมชาติที่ไม่มีใครอยากให้เกิดเมื่อเรายอมรับความจริงแต่เราไม่ยอมจำนนต่อความจริงเราเห็นบ้านที่พังทลายแล้วแต่เราบอกว่าเราจะไม่ยอมแพ้มันเราจะกู้สิ่งเหล่านี้กลับคืนมาสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแก้ไขไม่ได้ทั้งหมดแต่สิ่งที่จะทำต่อไปมันมีทางเลือกที่จะให้เราทำได้ครับท่านผู้ฟังครับประการที่1
2: ครับ
3: ประการที่2แก้ปัญหาทีละเรื่องอย่าทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันไปทีเดียว
4: ค
3: ่อยเป็นค่อยไปคุณมานั่งคิดก่อนตั้งสติก่อนว่าคุณจะเริ่มแก้เรื่องไหนเดี๋ยวผมจะบอกว่าเรื่องแรกที่คุณจะแก้คืออะไรเอาสุขภาพก่อนมั้ยพยายามฟื้นทุกอย่างพร้อมกันน่ะมันลำบากฟื้นทีละเรื่องทีละเรื่องอันต่อมาก็คือเราจะต้องมีสติไปรักษาสิ่งที่ยังเหลืออยู่ถามตัวเองว่าสิ่งที่ยังเหลืออยู่นะวันนี้มันคืออะไรไม่มีตู้เย็นแล้วไม่มีที่นอนแล้วรถพังหมดแล้วสิ่งที่เหลืออยู่คือตัวเราครับแม่มสิ่งที่เหลืออยู่คือพ่อแม่คือลูกสิ่งที่เหลืออยู่คือชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าเรานึกว่าสิ่งที่มันยังเหลืออยู่คือครอบครัวคือความรู้คือปัญญาคือทักษะ

0: ใช่ผมบอกเลยเดี๋ยวในเบรกที่2อ่ะผมมั่นใจต้องมีเหตุการณ์นี้ความเป็นพี่เป็นน้องความเป็นญาติกันเนี่ยพอใครตกทุกข์ลำบากเราช่วยเหลือกันนะแม้ว่าจะไม่ใช่พี่น้องกันก็ตามต้องกล้าขอความช่วยเหลือจากเขาอันสุดท้ายเปลี่ยนวิกฤตเป็นบทเรียนก็เดี๋ยวเรามาคุยกันรอบ2ว่าหาดใหญ่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่จะท่วมปีนี้เองยังบอกไม่ได้ว่าจะท่วมเหมือนปีที่แล้วไหมเพราะฉะนั้นปีที่แล้วเราเจอยังไงปีนี้เราจะต้องตั้งรับมันและเป็นบทเรียนได้อย่างไรเหมือนรัฐบาลพยายามที่จะบอกว่าสาเหตุที่น้ำท่วมใหญ่ในกทม.ปีนี้1 2 3 4 5เขาพยายามจะถอดบทเรียนแล้วก็นำมาแก้ไขในปีหน้าต่อในที่สุดแล้วก็จะบอกว่า1ฟื้นจิตใจและความหวังฟื้นก่อนอันที่1อันที่2ฟื้นชีวิตและความปลอดภัยเรื่องอาหารเรื่องที่อยู่อาศัยทำไปทีละอย่างอันที่3พอมันตั้งหลักในระดับหนึ่งแล้วกลับไปทำงานมีงานที่ไม่เคยทำมาเดือนกว่าต้องกลับไปทำงานเพื่อจะมีรายได้มาฟื้นฟูอันต่อมาก็คือฟื้นสภาพจิตใจของคนในครอบครัวรวมรวมทั้งคนในชุมชนด้วยสุดท้ายจริงๆเราต้องมาดูแลสุขภาพเราแล้วเราจะปล่อยให้เรานั้นโหยหาอดครวญหรือพร่ำพรรณนาถึงเหตุการณ์ที่มันสูญเสียสุขภาพจิตเราจะเสื่อมในที่สุดแล้วสุขภาพกายความภูมิคุ้มกันก็จะต่ำชีวิตต้องเดินต่อครับโอ้แม่มท่านผู้ฟังครับ
1: ครับผมอาจารย์ครับอาจารย์ทิ้งไว้ตอนแรกนี่นะครับบอกว่าแก้ปัญหาไปทีละเรื่องค่อยเป็นค่อยไปแต่ละเรื่องนี่นะครับอย่างแรกสุดนะครับอาจารย์ก็คือว่าเราต้องฟื้นสภาพจิตใจของตัวเราเองก่อนใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
0: ถูกต้องเลยโอ้ครับตอนนี้มันเกิดคำถามขึ้นมาแม่มพอจะยกตัวอย่างได้ไหมว่าเมื่อแม่มเจอปัญหากับตัวเองแล้วสิ่งแรกที่แม่มต้องทำก็คือมีสติแล้วฟื้นจิตใจเราขึ้นมาแม่มใช้วิธีไหนฮะ
2: ค่ะอันดับแรกก็เหมือนที่อาจารย์บอกนะคะต้องตั้งสติก่อนตั้งสติให้รอบข้อว่ามันเกิดขึ้นแล้วเราจะไม่ฟูมฟายนะคะอาจารย์แล้วก็มามองว่า1 2 3 4 5เราจะเริ่มจากอะไรเหมือนเวลาน้ำท่วมอะค่ะก็เข้าใจนะคะถึงแม้ว่าตัวเองจะยังไม่เจอสภาพนี้แต่ว่าในปี54นี่ก็เกือบปิ่มๆหน้าหมู่บ้านนะคะเราก็ตั้งสติว่าสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดของครอบครัวเราคืออะไรอาจจะต้องย้ายเด็กไปอยู่ต่างจังหวัดไปอยู่บ้านญาติพี่น้องที่ไม่ต้องเจอสภาพแบบนี้หรือว่าย้ายรถไปไว้ที่สูงหรือว่าเตรียมยกของอันนั้นคืออันดับแรกค่ะถ้าเรามีสติปุ๊บเนี่ยเราจะทำได้ทั้งหมดเลยแล้วหลังจากนั้นนะคะค่อยฟื้นฟูหมายถึงว่าฟื้นฟูสภาพร่างกายแล้วก็จิตใจของเราอย่างยกตัวอย่างพี่หนูนานะคะเราก็ได้แค่ส่งกำลังใจเพราะเราไม่สามารถเข้าไปช่วยในตรงนั้นได้เรารู้สึกว่ากำลังใจจากพวกเราเพื่อนๆเนี่ยจะทำให้พี่หนูนาเขามีสติแล้วก็นำพาครอบครัวผ่านตรงนี้ไปได้อะค่ะเหมือนเริ่มต้นเลยค่ะจุดแรกสติเท่านั้นเรามีสติปุ๊บเราจะแก้ปัญหาได้ทุกอย่างแต่ถ้าครั้งแรกเราไม่มีสติร้องไห้ฟูมฟายหรือว่าบ่นด่าทอนะคะเราก็มีแต่จะแบบเดินถอยหลังแล้วเราก็ยิ่งจะแบบไม่สามารถแก้ปัญหาได้เลยค่ะอาจารย์อันนี้ในมุมมองตัวเองค่ะ
0: ระหว่างคุณด่าคนอื่นว่าทำไมทำให้น้ำท่วมบ้านตัวเองท่วมรถตัวเองนะปัญญามันไม่เกิดปัญญามันไม่เกิดว่าเฮ้ยแล้วเราจะแก้ปัญหาอย่างไรต่ออันนี้ต้องขอโทษท่านผู้ฟังนะฮะว่าสิ่งแรกที่ถูกน้ำท่วมทุกคนมีอารมณ์แบบนี้หมดไม่มีห้ามใครได้ทุกคนต้องโกรธทุกคนต้องเวียงแต่พอมันเป็นแบบนี้แล้วการยอมรับความจริงแล้วตั้งสติแล้วมันจะเกิดปัญญาอย่างที่แม่บอกแล้วเราจะเดินหน้าต่อได้ครับโอครับ
1: ครับผมอีกประเด็นหนึ่งนะครับอาจารย์ครับเปลี่ยนวิกฤตที่เกิดขึ้นให้เป็นบทเรียน อาจารย์จะมีข้อแนะนำเกี่ยวกับตรงนี้ยังไงบ้างครับว่าบทเรียนที่ได้เนี่ยนะครับก็คือว่าอย่างที่พี่แม่บอกเมื่อสักครู่นี้อะไรที่มันไม่เคยเกิดใน30ปีมันก็เกิดขึ้นมาได้แล้วดังนั้นจะต้องดำรงตนอยู่ในความไม่ประมาทแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ครับถ้าเกิดเป็นแบบนี้
0: คือวิกฤตที่เราเจอแล้วจะเอาเป็นบทเรียนเนี่ยมันมีสองห่วงห่วงแรกก็คือเป็นบทเรียนระหว่างที่เราฟื้นตัว
1: ครับ
0: ระหว่างที่เราฟื้นตัววิกฤตที่เราเคยเจอความสูญเสียความสูญเสียนี่ผมยกตัวอย่างผมสูญเสียพ่อสูญเสียแม
1: ่
0: ผมฟื้นจิตผมกลับคืนมาได้อย่างไรในห่วงเวลาวันสองวันผมตั้งสตินี่คือความจริงนี่คือถึงเวลาที่พ่อกับแม่ต้องไปนี่คือสัจธรรม

0: พอมาทำใจได้ปุ๊บมันเริ่มหยุดฟูมฟายแล้วเกิดปัญญาขึ้นมาว่าแล้วเราจะจัดงานศพส่งพ่อแม่สู่สวรรค์ได้อย่างไร มันก็เป็นแบบนี้มันเหมือนกับน้ำท่วมมันเหมือนกับน้ำท่วมเพื่อเราตั้งสติได้ปุ๊บนั้นเนี่ยการฟื้นฟูหลังน้ำท่วมเนี่ยบทเรียนที่จะเอามาทำก็คือบทเรียนที่ได้จากการสูญเสียที่ผ่านมาแล้ว
1: ครับ
0: นี่บทเรียนในระยะยาวเราต้องจำไว้ว่าการที่เราเจอน้ำท่วมครั้งนี้มันอาจจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายบันทึกบทเรียนผมยกตัวอย่างเช่นวันศุกร์ที่น้ำและฝนตกไม่หยุดไม่ใช่ศุกร์ที่ผ่านมาศุกร์นู้นจำได้
1: อ
0: ่
1: ะครับ
0: เราไม่ได้รับการเตือนภัย early warning จากใครเลยแต่สัญชาตญาณของบางคนเนี่ยเขารู้ว่าตกแบบนี้ติดกันมา2วัน3วันไม่หยุดแล้วมันยิ่งหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วน้ำก็เริ่มเอ่อเนี่ยออกจากบ้านเถอะออกจากบ้านเอารถออกขึ้นไปไว้ที่สูงเถอะแต่หลายคนคิดว่ามันไม่เกิดไงโอ
1: ้
0: คิดว่ามันคงไม่รุนแรงเพราะไม่เคยเจอเลยบทเรียนตรงนี้จำไว้นะฮะถ้ามันเป็นแบบนี้อีกทุกคนต้องเอาไปใช้ว่าถ้าฝนตกติดต่อกันอย่างนี
1: ้
0: คุณจะต้องยกของขึ้นที่สูงคุณต้องย้ายรถ
1: ถ้า
0: บ้านคุณชั้นเดียวคุณต้องอพยพไปอยู่กับบ้านญาติที่มันสูงกว่าจำไว้เลยครับโอ้
1: ต้องกันไว้ดีกว่าแก้แล้วเนี่ยนะครับนะฮะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับที่อย่างที่อาจารย์บอกก็คือฝนตกติดต่อกันมันผิดปกติกันแล้วถ้าเกิดผิดปกติมันอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้แต่เตรียมพร้อมไว้สำหรับที่อาจจะเกิดจะดีกว่านั่นเองนะครับ
0: โอ้ครับเมื่อวานนี้ผมดูข่าวทางช่องไทย PBS หรือช่อง
1: เป็นยังไงครับอาจารย์ครับ
0: นักศึกษาปัตตานีเยาวชนหรือนักเยาวชนหาดใหญ่เนี่ยตอนนี้เขาเตรียมฝึกซ้อมเมื่อเวลาน้ำท่วมใหญ
1: ่
0: เขาจะเข้าไปช่วยเหลือคนแก่ออกมาได้อย่างไรเขาจะเอาอาหารไปส่งบ้านนู้นได้อย่างไรเฮ้ยผมว่าดีมากๆเลยการฝึกซ้อมพวกเราฝึกแต่หนีไฟเนาะ
1: ไม่ฝึกหนีน้ำท่วม
2: ไม่ฝึกหนีน้ำท่วมไม่เคยค่ะ
0: ไม่ฝ
2: ึ
0: กหนีน้ำท่วมไม่ฝึกภัยแล้งไม่ฝึกแผ่นดินไหวอะไรเนี่ยฝึกแต่ไอ้ดับเพลิงอยู่นั่นแหละโอ้แม่เจ้า
2: ดับเพลิงโดดหอ
0: โอ้มันถึงเวลาแล้วที่จะต้องฝึกเมื่อเวลาน้ำท่วมเนา
1: ะ
0: อันนี้คือการเอาบทเรียนมาเป็นฉวยโอกาสนะครับโอ้ครับ
1: ครับผมอ่ะคุณผู้ฟังครับช่วงหน้านะครับไปคุยกับแขกรับเชิญนะครับคุณผู้ฟังพอจะจำได้ไหมครับเมื่อเดือนพฤศจิกายนประมาณกลางๆเดือนพฤศจิกายนของปีที่แล้วครับปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่นะครับที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเราก็ไม่เคยเชื่อนะครับว่าน้ำมันจะท่วมเยอะถึงขนาดนี้เดี๋ยวผมสักครู่เดี๋ยวผมจะโชว์ภาพกันให้ดูเพื่อเตือนสติหรือว่าเตือนความจำของคุณผู้ฟังนะครับในช่วงต่อไปเรามีแขกรับเชิญอยู่ท่านหนึ่งนะครับตอนนี้ท่านเข้ามารออยู่ในระบบซูมของทางสทร106แล้วท่านนะครับเป็นเจ้าของร้านอาหารที่มีชื่อเสียงโด่งดังร้านหนึ่งในจังหวัดสงขลาที่หาดใหญ่ได้รับรางวัลต่างๆมามากมายครับอาหารตัวอย่างร้านยอดเยี่ยมร้านยอดนิยมแต่น้ำท่วมมาทีหนึ่งนะครับเสียหาย 100% กลับมาฟื้นฟูสภาพจิตใจกลับมาฟื้นฟูร้านให้อย่างแข็งแกร่งและให้อย่างมั่นคงอยู่ได้อย่างไรช่วงหน้าครับเดี๋ยวเราไปพบกับแขกรับเชิญท่านนี้แต่ว่าช่วงนี้ขอพักกันสักครู่เดียวก่อนครับ
3: วิทยุครอบครัวข่าวชวนเติมบ่ายให้ดูดีมีสง่ากับทีมสง่าดามาพง
4: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
5: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
4: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
5: เ
3: วิทยุครอบครัวข่าวชวนเติมบ่ายให้ดูดีมีสง่ากับทีมสง่าดามาพงศ
6: ์ดูดีมีสง่าขอแนะนำคนดูดีที่ทำได้จริง
1: 15:26 น.ครับคุณผู้ฟังครับในช่วงที่2ของรายการดูดีมีสง่านะครับก็จะเป็นช่วงของแขกรับเชิญนะครับที่ชื่อว่าช่วงคนดูดีที่ทำได้จริงนะครับเราจะเชิญแขกรับเชิญนะครับเข้ามาร่วมรายการของเราเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับไม่ซ้ำหน้ากันนะครับแขกรับเชิญแต่ละท่านนะครับก็จะมาถ่ายทอดประสบการณ์มีเรื่องเล่าสร้างทั้งแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นข้อคิดข้อเตือนสติต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะครับผู้ฟังครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรตินะครับจากแขกรับเชิญท่านหนึ่งแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงแขกรับเชิญท่านนี้นะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ของรายการของเรานะครับซึ่งเราจะต้องพูดถึงท่านก็คือนี่แหละครับสปอนเซอร์ของรายการนั่นเองนะครับขอพระคุณน้ำมันพืชกุ๊กนะครับดีต่อสุขภาพแล้วยังดีต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยพัฒนาการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเองครับสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ถึง 50%ก๊าซเรือนกระจกที่ว่านี้ก็ทำให้ฝนไม่ถูกตกต้องตามฤดูกาลเกิดน้ำท่วมเกิดโลกร้อนอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยนะครับลดได้ถึง 50% ในช่วงปี2012ถึงปี2020และยังคงต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันครับรักครอบครัวให้เลือกกุ๊กน้ำมันพืชที่ใส่ใจต่อสุขภาพแล้วก็ดีต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยการันตีโดยกุ๊กเป็นน้ำมันพืชรายเดียวครับได้รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ5สูงสุดจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมขอขอบพระคุณไว้ณโอกาสนี้นะครับและในช่วงนี้นะครับตอนนี้แขกรับเชิญของเรามาสู่ระบบซูมของสทร106วิทยุครอบครัวข่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแนะนำสั้นๆนิดหนึ่งนะครับท่านนี้นะครับเป็นคุณสุภาพสตรีครับชื่อว่าคุณสุภลักษณ์โชติพฤกษกุลนะครับหรือว่าคุณยุกถ้าเกิดผมอ่านนามสกุลผิดก็ขออภัยไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะครับคุณยุกเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับเธอเป็นเจ้าของร้านที่ชื่อว่าตำรับกงร้านตำรับกงก็เป็นร้านที่มีชื่อเสียงเป็นร้านอาหารที่มีชื่อเสียงเป็นร้านอาหารจีนเนี่ยนะครับที่มีชื่อเสียงร้านหนึ่งนะครับที่อำเภอหาดใหญ่ที่จังหวัดสงขลาครับได้รับรางวัลต่างๆมาแล้วมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารดีเด่นของจังหวัดสงขลาประเภทอาหารจีนเมื่อปี2567รางวัลยอดเยี่ยมนะครับหมวดสตรีทฟู้ดนะครับหรือเมื่อปี2566แต่เชื่อไหมครับเมื่อน้ำท่วมมาเมื่อปี2558เธอได้รับความเสียหายเกือบ 100% กันเลยทีเดียวมาฟังประสบการณ์ของเธอนะครับว่าเธอได้ผ่านพ้นวิกฤตต่างๆตรงนี้แล้วเป็นยังไงเพื่อเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นข้อคิดข้อแนะนำดีๆสำหรับคุณผู้ฟังที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับเอาละครับคุณยุกหรือคุณสุภลักษณ์อยู่ในระบบซูแล้วครับสวัสดีครับคุณยุกครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณยุก
7: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านอาจารย์ดร.สง่านะคะสวัสดีอาจารย์บันทิตสวัสดีพี่แหม่มนะคะ
0: สวัสดีครับขอบคุณมากคุณยุกเป็นครั้งแรกที่เข้าระบบซูมคุณยุกครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงการเอาชีวิตเดินหน้าหลังจากถูกน้ำท่วมหาดใหญ่เนี่ยผมได้ยินร้านของคุณยุกเนี่ยตำรับกงเนี่ยมานานมากแต่ยังไม่เคยริมรสช่วยแนะนำร้านนิดหนึ่งครับประวัติความเป็นมาอย่างไรสั้นๆเชิญครับคุณยุกครับ
7: ยินดีมากค่ะร้านตำรับกงเกิดจากความตั้งใจของเราเองค่ะที่อยากจะถ่ายทอดรสชาติอาหารของชาวจีนแคะหรือชาวฮักกาซึ่งเป็นรสชาติของครอบครัวเราเองค่ะเราเกิดมาในครอบครัวของบรรพบุรุษและพี่ๆหลายท่านประกอบธุรกิจด้านอาหารทำให้เราซึมซับวิธีการทำอาหารตั้งแต่เด็กเราก็เลยอยากจะนำรสชาติเหล่านั้นมาเสิร์ฟให้กับพี่น้องชาวหาดใหญ่ได้ทานกันค่ะ
0: ครับคุณยุคคุณยุคครับคุณยุคเนี่ยเป็นเจเนเรชันที่เท่าไหร
7: ่ที่3ค่ะ
0: อ๋อที่3แสดงมาตั้งแต่อากง
7: อากงเลยค่ะก็เลยชื่อตำรับกงนะคะ
0: อ๋อคำว่าตำรับกงเมนูที่เชิดชูร้านแล้วทุกคนไปแล้วต้องกินเป็นซิกเนเจอร์ยกตัวอย่างเมนูหน่อยครับ
7: เมนูที่เราคว้ารางวัลก็คือตัวตาตั้มค่ะอาจารย
0: ์มันคืออะไรเอ่ย
7: มันคืออะไรอาจารย์ไม่เคยได้ยินใช่ไหมคะ
0: ไม่เคย
7: ตัวตั้มเป็นเมนูของเป็นชื่อภาษาจีนตัวแปลว่าครึ่งตาแปลว่าแห้งตั้มแปลว่าน้ำผัดแบบกึ่งแห้งกึ่งน้ำเป็นลูกครึ่งอะค่ะเป็นลูกผสมระหว่างราดหน้ากับผัดซีอิ๊วอะค่ะอาจารย
0: ์ระหว่างราดหน้ากับผัดซีอิ๊วโอ้ย วันเสาร์นี้วันพรุ่งนี้ผมได้ชิมแน่นอน
7: ได้ทานค่ะอาจารย์บนเวทีเลยค่ะเราจะเสิร์ฟ
0: แล้ว
7: จะ
0: เดี๋ยวโอ๋กับแหม่มรู้ไหมว่าคุณยุทธเนี่ยจะขึ้นเวทีกับผมที่เทศกาลกินเจหาดใหญ่อ่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดกันเรื่องตำรับโขงอีกรอบหนึ่งนะฮะแล้วผมก็จะมานั่มเล่าสู่ต่อไปแต่นี้มาเข้าเรื่องวันนี้ต้องให้คุณยุทธเนี่ยเป็นกำลังใจให้กับคนกทม.นะฮะว่าเขาเจอประสบอุทกภัยเหมือนกับคุณยุทธเจอที่หาดใหญ่เลยช่วยเล่าสถานการณ์ในปีเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมาหน่อยครับว่ามันท่วมแล้วบ้านคุณยุทธกับสูญเสียอะไรไปบ้างครับเชิญครับ
7: น้ำท่วมครั้งนี้ถือเป็นเหตุการณ์ที่หนักมากสำหรับเราและก็ร้านค่ะร้านเราสูญเสีย 100% เลยค่ะทั้งอุปกรณ์โต๊ะเครื่องครัววัตถุดิบเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างไปกับน้ำหมดเลยค่ะ
0: ยกไม่ทันเหรอฮะ
7: คือมันมิดหมดเลยค่ะอาจารย์ค่ะ3เมตรครึ่งนะคะ
0: ไม่รู้จะยกไปไหนใช่ไหมครับ
7: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: โอ้มาเร็วมาก
7: ใช่ค่ะ
0: ช่วงระหว่างนั้นเนี่ยคุณยุคครับสัญญาณที่มันจะเตือนเราว่าเฮ้ยน้ำมันจะท่วมสูงอ่ะมันได้บอกอะไรดูสิดูภาพที่โอเอามาแชร์เนี่ยดูแล้วว่าไม่รอดมันไม่ได้เตือนอะไรเราเลยเหรอครับ
7: ไม่เลยค่ะตอนที่น้ำตอนที่น้ำมาเนี่ยมันถึงขั้นถึงเอวนะคะเราว่าอุ้ยเราอยู่ไม่ได้แล้วเราหนีตายดีกว่าเราก็ขึ้นไปเก็บสัมภาระประมาณไม่เกิน10นาทีถึงคอเลยค่ะจะต้องลอยคอไปจากร้านเลยอะค่ะ
2: ค่ะ
7: โหยโหดร้ายมากเลยค่ะไปโอ้โหไม่เคยเจอเลยค่ะทุกอย่างมันโอ้โหมันมาเร็วมากอะมาเร็วแบบชนิดที่เราไม่ได้ตั้งตัวเลยอะค่ะ
0: คุณยุทธตอนลอยตอนลอยคอออกมาสมาชิกในบ้านมีทั้งหมดกี่คนนะที่ลอยคอออกมา
7: ออกมากับน้องที่ทีมงาน3ท่านค่ะ
0: แต่ไม่มีพ่อแม่อายุมากใช่ไหมไม่มี
7: คุณพ่อคุณแม่เสียแล้วอะค่ะ
0: อ๋อนี่ถ้ามีผู้สูงอายุแล้วเป็นคนนอนติดเตียงเนี่ยหนูดูไม่รู้จะหาทางออกยังไง
7: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วคุณยุคอพยพออกมาลอยคอไปอยู่ที่ไหนครับ
7: พอดีโชคดีได้ไปพักกับบ้านพี่สาวอะค่ะ
0: อ
7: ๋
0: อ
2: ค่ะ
0: บ้านพี่สาวอยู่ที่สูงหน่อยเลยไม่ท่วม
7: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: คำว่าสูญเสีย 100% เนี่ยหมายถึงข้าวของแล้วตัวบ้าน
7: ใช่ค่ะ
0: ช่วยฉายภาพตอนหลังน้ำลดแล้วอะกลับมาดูอะคุณรู้สึกยังไงฮะคุณยุคเห็นบ้าน
7: น้ำตาเห็นสภาพแล้วน้ำตาไหลเลยค่ะโหมันโหดร้ายมากเลยค่ะตู้เย็นจากด้านหน้าไปด้านหลังด้านหลังไปด้านหน้าทุกอย่างระเนระนาดไม่มีอะไรชิ้นดีเหลือแม้แต่ชิ้นเดียวเลยค่ะ
0: สรุปแล้วต้องทิ้งหมดเลยใช่ไหมครับ
7: ทิ้งหมดเลยค่ะแล้วบังเอิญที่ร้านเนี่ยร้านที่น้ำท่วมเนี่ยเป็นร้านที่เป็นสองห้องใช่ไหมมันก็ใหญ่
0: แล้ว
7: เสียหายหมดเลยเราก็เลยจะต้องถ้าเราจะต้องซ่อมแซมเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายเยอะด้วยอะค่ะ
0: เอาล่ะ
7: ทำให้เราได้ร้านใหม
0: ่เดี๋ยวก่อนที่จะไปร้านใหม
7: ่
0: ก่อนที่จะไปซ่อมแซมบ้านหรือตั้งสติใหม่เนี่ยสิ่งแรกที่เราคุยกันเบรกแรกก็คือคุณยุคสลัดความเศร้าหมองสลัดความโหดร้ายออกไปจากตัวเองได้ยังไงช่วยบอกคนกทม.หน่อยฮะ
7: อันดับแรกคือต้องตั้งสติเลยค่ะตั้งสติแล้วก็ตั้งจัดการกับกระบวนความคิดตัวเองว่าเราจะต้องสู้ค่ะเรานึกถึงคนอื่นที่จะต้องบางท่านต้องสูญเสียคนที่เราตายใช่เราแค่สูญเสียทรัพย์สินเองเราจะต้องสู้อะค่ะ
0: จำได้ว่าปีนั้นปีแล้วผู้ที่สูญหายและผู้ที่เสียชีวิตจากน้ำท่วมมาหลายชีวิตเลยเนาะคุณยุ
7: คใช่ค่ะใช่
0: แต่เรายังมีไม้มีมืออยู่สติเราเลยมาพอสติมาปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่คุณยุคอยากจะกอบกู้มันกลับคืนมาคืออะไรครับ
7: เดี๋ยวขออนุญาตอาจารย์ครับขออนุญาตคำถามใหม่อะค่ะ
0: หมายถึงพอได้สติแล้วมันก็เกิดปัญญาว่าฉันจะไม่ฟูมฟายอีกต่อไปแล้วฉันจะกู้ชีวิตฉันกลับคืนมาสิ่งแรกที่คุณยุคทำคืออะไรครับ
7: ก็ลุกให้เร็วอะค่ะลุกให้ไวเพื่อที่จะเปิดร้านใหม่ให้เร็วอะค่ะ
0: อ๋ออันนี
7: ้
0: พ พอปรับสภาพจิตแล้วเราก็จะบอกว่าเราต้องลุกให้เร็วขึ้นการลุกให้เร็วขึ้นเพื่อจะปรับให้ร้านกลับคืนมาเนี่ยจากร้านใหญ่ๆเราปรับยังไงฮะ
7: บังเอิญเราไปได้ร้านเล็กซึ่งเป็นห้องเล็กๆแต่ว่ามีอุปกรณ์ครบครันเลยเราแค่นำอุปกรณ์อย่างเดียวเราก็สามารถเปิดร้านได้ก็เป็นความโชคดีอีก
0: ใช้เวลาเท่าไหร่ครับ
7: ประมาณเดือนหนึ่งได้ค่ะ
0: โอ้เร็วนะแมม
7: ใช่ค่ะ
2: ค่ะ
0: คุณยุก
2: หนึ่งเดือนสามารถฟื้นตัวแล้วก็มีที่เหมาะเจาะพอดีเลยนะคะ
7: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวคุณยุกไอ้สองห้องที่เป็นร้านตำรับโก๋งเดิมอ่ะเป็นร้านของเราเองหรือเราเซ้งหรือเราเช่า
7: เราเช่าค่ะอาจารย
0: ์อ๋อที่เราถูกน้ำท่วมเราเช่า
7: เช่าใช่ค่ะ
0: โอ้แล้วที่ไปหาที่ใหม่เนี่ยขนาดมันใหญ่กว่าหรือเล็กกว่าฮะ
7: เล็กกว่าค่ะอาจารย
0: ์เหตุผลที่เอาเล็กกว่าเพราะ
7: ว่าบังเอิญช่วงเวลานั้นมันอะไรก็ที่มันง่ายแล้วก็บังเอิญร้านใหม่เนี้ยมันมีอุปกรณ์ครบเลยแล้วอยู่ในตัวเมืองด้วย อยู่ใกล้สถานที่ซึ่งเป็นโรงเรียนแสงทองซึ่งผู้ปกครองเนี่ยเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเราด้วยอะค่ะก
0: ็
7: เลยตอบโจทย์เลยอะค่ะอาจารย
0: ์เอ๊ะทำไมเขาไม่ถูกน้ำท่วมเหมือนคนอื่นฮะ
7: ตรงนั้นก็ท่วมค่ะอาจารย
0: ์แต
7: ่ค่ะแต่เป็นร้านเป็นห้องเล็กอะคะอาจารย์สามารถที่จะแก้ไขปรับปรุงได้ง่ายกว่านะคะ
0: อ๋อโอเคอันนี้คือท่านผู้ฟังครับนี่คือกรณีตัวอย่างที่เราคุยกันในเบรกแรกว่าเมื่อคุณมีสติแล้วคุณหยุดฟูมไฟล์แล้วคุณยอมรับความจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องทำสิ่งแรกก็คือจะกู้มันกลับคืนมาได้อย่างไรเมื่อคุณยุคเขาตัดสินใจว่าเขาไม่อยู่ร้านเดิมแล้วมันใหญ่เกินไปยากเกินไปลงทุนเยอะที่จะกู้มันกลับคืนมาก็ไปหาเช่าที่เล็กกว่าเฮ้ยคุณยุคทำไมคุณไม่เคยคิดเลยเหรอว่าหมดเนื้อประดาตัวฉันจะไม่ทำร้านอาหารอีกแล้วฉันจะทรยศโก๋งฉันแล้วเคยคิดไหม
7: ยังไม่คิดเลยค่ะเพราะว่าส่วนตัวชอบทำอาหารค่ะอาจารย
0: ์โอ้อยู่ใน
7: จิตวิญญาณเป็นคนชอบทำอาหารเป็นคนชอบจินตนาการอาหาร
0: โอ้
7: ก็เลยมีความสุขกับการทำอาหารนะคะ
0: มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้ว
7: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: อ่ะตอนนี้พอมาที่ร้านเล็กๆแบบนี้จุดแรกในการฟื้นฟูอ่ะเล่าให้เราฟังหน่อยฟื้นฟูแบบไหนอะฮะ
7: บังเอิญร้านที่เราไปเช่าต่อเนี่ยเขาจัดการให้หมดเลยค่ะอาจารย
0: ์โอ้โหน่ารักมาก
7: ดูแลให้หมดเลยค่ะก็ดูแลให้หมดเลยค่ะเราแค่เอาอุปกรณ์ครัวไปก็สามารถที่จะเปิดได้เลยค่ะ
0: การเปิดร้านใหม่นี่มาจะครบปีแล้วการฟื้นกลับคืนมาผมหมายถึงลูกค้าเขายังมาอุดหนุนเหมือนเดิมไหมรายได้มันน้อยหรือมากหรือเท่าเดิม
7: ก็ถือว่าดีเลยนะคะอาจารย์ลูกค้าเก่าก็ตามมาลูกค้าใหม่ก็เพิ่มอะค่ะ
1: ครับ
7: ใช่ค่ะก็รายได้ก็เพิ่มขึ้นค่ะเพราะว่าเราอยู่ในเมืองอะค่ะ
0: ไม่น่าเชื่อว่าเห็นไหมนี่วิกฤตเป็นโอกาสนะโอ
7: ใช่ค่ะใช่ค่ะแถมเรายังได้รับเชิญเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของสสร.ด้วยนะคะ
0: คืออะไรฮะสสร.
7: สสร.คือสมาคมสมาพันธ์ของจังหวัดอาหารของจังหวัดสงขลานะคะ
0: อ
7: ๋อใช
0: ่
7: ค่ะ
0: เฮียเพ้งเป็นประธานเป็นนายกหรือเปล่
7: าท่านนายกจักรนะคะปัจจุบันท่านนายกจักรค่ะ
0: อ๋อนายกจักรสรจักร
7: ใช่ค่ะ
0: อ๋อได้เป็นกิตติศักดิ์อ๋อสุดยอดเลยถือว่าเป็นกรณีตัวอย่าง
7: ใช่ค่ะ
0: ในที่สุดแล้วน้ำมันท่วมทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันไม่ได้ท่วมใจของคุณยุคไม่ได้ท่วมจิตวิญญาณอาโก๋งสร้างไว้มันไม่ได้ท่วมความเพียรพยายามท่วมความรักที่ตัวเองเป็นคนจินตนาการอาหารคุณยุกอธิบายคำว่าจินตนาการอาหารของคุณหน่อยสิ
7: จินตนาการส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ชอบทานอาหารมากเลยค่ะ
1: ค
7: เป็นคนที่ชอบทานอาหารมากมากแล้วเราก็นำประสบการณ์ตรงที่เราได้ทานมาเนี่ยเราก็เอามาจินตนาการใหม่ว่ามันควรจะได้อันนี้แมทกับอันนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยออกมาเป็นเวอร์ชั่นของตำรับกงค่ะ
0: อ๋อนี่แหม่มคุณยุคเขาชอบทานอาหารแต่ทำไมดูรูปร่างเขาลีนมากเลยนะ
2: ผอมมากนะคะดูดีแต่ว่าไม่ได้ผอมไม่ได้ผอม
7: อยู่เป็นคำชมนะคะ
2: ค่ะ
7: ก็ ถือเป็นคำชมค่ะอาจารย์กราบขอบพระคุณค่ะ
0: ไม่ฮะ
1: คือ
2: ดูแลร่างกายยังไงคะ
1: ดูแลร่างกายยังไงครับ
0: ใช่หลังน้ำท่วมแล้วเนี่ยนอกจากเราฟื้นฟูร้านขึ้นมาแล้วเนี่ยการดูแลร่างกายสุขภาพอ่ะคุณยุคดูแลยังไงฮะ
7: ก็ปกติเป็นคนที่เป็นคนคิดบวกนะคะเออใช่ครับในใจเราเนี่ยมีแต่ความสุขเลยนะคะชื่นชมคนที่ยินดีชื่นชมสำหรับคนที่ประสบความสำเร็จนะคะใจเราไม่มีพลังลบให้กันเลยค่ะก็เลยมีความสุขค่ะ
0: ใช่ไหมโอ้แม่ท่านผู้ฟังครั้งแรกที่ผมโทรศัพท์คุยกับคุณยุคเนี่ยผมสัมผัสได้กับประโยคนี้ผมสัมผัสกับคนที่มองบวกอ่ะคำแรกการสนทนาผมรู้เลยว่าคุณยุคอ่ะเป็นคนมองบวกเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาผมสัมผัสได้เลยในที่สุดแล้วก็หลุดออกมาจากปากคุณยุคแล้วนะฮะ
7: คุณยุคเป็นอาจารย์ค่ะ
0: เป็นผลนี้หรือเปล่าที่มันทำให้เราอ่ะฟื้นตัวเร็วขึ้นการมองบวกการมองบวกผมยกตัวอย่างพอคุณเห็นทุกอย่างมันล่มสลายแล้วคุณก็คิดว่าเฮ้ยสักวันหนึ่งมันต้องดีขึ้นนะเฮ้ยลุกขึ้นมาใหม่ลุกให้เร็วอันนี้คือบวกเนาะใช่ไหม
7: ใช่ค่ะ
0: มันเป็นพลังจริงๆนะฮะ
1: ครับ
0: โอ้ครับคุณเชิญ
1: คุณยุคครับคำถามสุดท้ายก่อนจะปิดเบรกช่วงนี้นะครับมีคุณผู้ฟังถามเข้ามานิดนึงนะครับนะฮะคุณยุคครับในช่วงที่ก่อนเกิดเนี่ยนะครับเกิดวิกฤตนะคืออุทกภัยเมื่อปี68เมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับในร้านตำรับก๋งเนี่ยได้มีการทำประกันอะไรต่างๆกันไว้ครอบคลุมกันสักขนาดไหนแล้วเวลาเกิดปัญหากันจริงๆเนี่ยนะครับประกันนี่ได้มีส่วนช่วยหรือเปล่าหรือยังไงครับคุณยูฟครับเชิญค่อยเข้าแนะนำนิดหนึ่งครับ
7: ขอบคุณครับขอบคุณสำหรับคำถามนะคะ
1: คร
7: เราไม่ได้มองถึงเรื่องประกันเลยนะคะตอนที่เราเช่าร้านนะคะน
0: ั่
7: นเป็นข้อเสียนะคะเราก้าวข้ามไปเลยเราไม่ทราบเลยอะค่ะ
1: ครับ
7: ทราบเลยอะค่ะ
0: มาดึกได้ทีหลังว่าน้ำท่วมแล้วทำไมเราไม่ทำประกัน
7: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: อันนี้ก็น่าจะเป็นบทเรียนอีกอันหนึ่งเนาะ
1: บทเรียน
7: ค่ะร้านใหม่นี้รีบทำด่วนๆเลยค่ะอาจารย
0: ์ทำเลย
2: ทำแล้วนะคะค่ะ
0: พอร้านด่วนเดี๋ยวในช่วงหน้าครับท่านผู้ฟังในช่วงหน้าเราจะคุยกับคุณยุคต่อในเรื่องเทศกาลถือศีลกินเจเมนูที่ว่าเนี่ยผมจำชื่อมาแล้วจำยากหน้าตาเป็นอย่างไรไอ้ระหว่างราดหน้ากับผัดซีอิ๊วตัวโอ้มีตัวอย่างไหมนะฮะ
2: เมื่อกี้เห็นภาพ
1: นี่เมื่อกี้เห็นภาพแล้วกิ๊บเมื่อกี้นิดหนึ่งนะครับนี่
2: ประ
1: มาณนี้นี่ฮะ
2: หั
0: ว
2: ตา
1: หัวตาตั้มครับ
0: ผัวตาตั้มผัวไม่ใช่ผัวครับท่านผู้ฟัง
2: ผัว
0: ไม่ใช่ผัวตาตั้มนะผัวตาตั้มอ่ะช่วงนี้เดี๋ยวคุณยุคครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าเรามาเจอกันครับโอครับ
1: ครับผมคุณผู้ฟังครับสามารถฝากคำถามนะครับมาที่แขกรับเชิญผ่านทางผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะนำคำถามต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะครับมาถามแขกรับเชิญให้ท่านตอบกันสดๆเลยทีเดียวนะครับเผื่อว่าจะเป็นนะครับข้อคิดข้อเสนอแนะที่คุณผู้ฟังสามารถนำกลับไปใช้ได้พักกันครู่เดียวครับ
8: วิทยุครอบครัวข่าวชวนเติมบ่ายให้ดูดีมีสง่ากับทีมสง่าดามาพงษ์
9: เทสอลาวชาวรสชาติความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวสัมผัสพระอัจฉริยภาพที่ผสมผสานความรู้ด้านวิศวกรรมและความเข้าใจในธรรมชาติเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนมากมายที่โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของรัชกาลที่9ช่วยลัดน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาออกสู่ทะเลได้เร็วขึ้น30เท่าถือเป็นโครงการที่บรรเทาปัญหาน้ำท่วมให้ชาวสมุทรปราการและพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างยั่งยืนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่นี่คุณจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพที่แสนงดงามของโค้งแม่น้ำเจ้าพระยาที่ทอดยาวสุดสายตาพร้อมพักผ่อนหย่อนใจในสวนสุขภาพลัดโพเพลิดเพลินกับการเดินเล่นปิกนิกปั่นจักรยานได้ตามใจชอบท่ามกลางบรรยากาศสีเขียวสุดร่มรื่นของต้นไม้นานาพันธุ์เปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการFinding the new chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
6: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 นพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 นโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
5: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
8: วิทยุครอบครัวข่าวชวนเติมบ่ายให้ดูดีมีสง่ากับทีมสง่าดามาพงศ์

0: กุ๊กทุกวันคือวันศุกร์ซื้อน้ำมันพืชกุ๊กติดครัวไว้สุกได้ทุกวันค่ะ
1: ดูดีมีสง่าขอแนะนำช่วงอยากดูดีมีคำตอบ
2: 15:48 นะครับช่วงสุดท้ายของดูดีมีสง่าครับในช่วงของอยากดูดีมีคำตอบครับผมมีคำถามประมาณ1หรือว่า2คำถามเดี๋ยวมาถามคุณยุกเนี่ยนะครับขอขอบพระคุณนะครับน้ำมันพืชกุ๊กทุกวันคือวันศุกร์ครับกุ๊กอยู่แฮปปี้เนสนะครับคุณยุกครับนิดหนึ่งครับมีคุณผู้ฟังท่านหนึ่งถามมาผมว่าประเด็นนี้น่าสนใจคือเวลาเราเกิดวิกฤตอะไรต่างๆเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยนะครับคุณยุกเป็นคนที่มองโลกในแง่บวกก็คือเดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไปเลยเนี่ยมันดูเหมือนกับพูดง่ายแต่ว่าทำยากเนี่ยนะครับคุณยุกนะใช้เวลากี่วันหรือว่าใช้เวลานานไหมครับในการฟื้นฟูสภาพจิตใจนะครับคงจะต้องมีการคิดลบๆหรือว่าคิดในแง่ไม่ดีกันแล้วนั่งละนะฮะใช้เวลานานไหมครับเป็นแล้วจะมีคำแนะนำยังไงกันตรงนี้เชิญเลยครับผม
3: ใช้เวลาไม่นานค่ะโชคดีที่มีพี่สาวและหลานๆคอยเป็นกำลังใจอบกอดในวันที่เราแย่นะคะ
4: คือตรงนี้เนี่ยผมจะบอกท่านผู้ฟังเจ้าของคำถามนี้นะฮะว่าการใช้เวลาในการฟื้นฟูสภาพจิตใจให้กลับคืนมาเพื่อจะเกิดปัญญาและสติในการแก้ปัญหาเนี่ยแต่ละคนไม่เท่ากันครับไม่เท่ากันคนที่มีต้นทุนทางความคิดอยู่เดิมเช่นคุณยุคเป็นคนชอบคิดบวกเพราะนั้นการฟื้นฟูจิตใจเนี่ยจะเร็วแต่ใครก็แล้วแต่ที่เจอสภาพลบแล้วมองลบมาตลอดเวลาคนนี้ต้องใช้เวลานานกว่านะฮะแต่อย่างไรก็แล้วแต่คุณยุคหลุดมาคำหนึ่งว่าคนรอบข้างคือสิ่งที่สำคัญที่สุดจะคอยซัพพอร์ตด้านจิตใจใช่ไหมครับคุณยุคครับ
3: ใช่ค่ะกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญมากค่ะอาจารย
4: ์บทเรียนชาวกทม.ที่รักเวลาคุณไม่ได้รับภัยพิบัติน้ำท่วมและญาติคุณได้รับสิ่งที่คุณซัพพอร์ตด้านจิตใจและสำคัญมากช่วยเหลือเกื้อกูลกันโทรศัพท์หากันไปช่วยเหลือกันตรงนี้สำคัญเลยโอ้ต่อครับคำถามต่อไป
2: ครับก่อนที่เราจะไปเรื่องของเทศกาลกินเจนะครับนะฮะคุณผู้ฟังครับคืออยากให้คุณยุคเนี่ยนะครับให้กำลังใจคนที่ประสบภัยน้ำท่วมณเวลานี้นะครับไม่ว่าที่ในกทม.หรือว่าในต่างจังหวัดเนี่ยนะครับสั้นๆได้เลยครับคุณยุคครับเชิญครับ
3: ทุกภัยธรรมชาติเราไม่สามารถควบคุมได้ขอให้เรามีสติและอย่าประมาทค่ะทุกอย่างเกิดจากเราต้องเตรียมความพร้อมรับกับทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นค่ะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านด้วยนะคะ
5: ขอเพิ่มอีกหนึ่งคำถามสั้นๆนะคะคำถามว่าถ้าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะคะคุณยุคเนี้ยมีการเตรียมพร้อมยังไงบ้างคะ
4: ดีมาก
3: ก็เราก็จากประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นนะคะเราก็วางแผนในระดับหนึ่งเช่นของที่อาจจะเกิดความเสียหายเราจะต้องเก็บไว้ในที่สูงให้ปลอดภัยเลยค่ะอย่ามองข้ามอย่าประมาทนะคะเราวางแผนไว้แต่เนิ่นๆแล้วเราไม่เราจะเกิดความสูญเสียน้อยที่สุดค่ะ
4: เพราะว่าอันนี้เดือนตุลาปีที่แล้วท่วมเดือนพฤศจิ
3: กา
4: เดือนหน้าเดือนหน้าอกสั่นขวัญแขวน
3: ค่ะ
4: แล้วเราก็จะใช้บทเรียนจากปีที่แล้วเหมือนที่คุณยุคบอกนะฮะอันนี้คือเรื่องจริงเลยแต่ถ้าปีเดือนปีนี้ไม่ท่วมปีหน้าไม่ท่วม3ปีไม่ท่วมความเลือนลางในบทเรียนมันจะหายมันจะหายไปแล้วจะกลับสู่ภาวะปกติแล้วพออีก5ปีหรือ10ปีมาท่วมอีกครั้งหนึ่งเราก็จะเจอแบบเดิม
3: ขออนุญาตเล่านิดนึงคืนที่น้ำท่วมมานะคะประชุมหอการค้าทั่วประเทศที่เซ็นทรัลเฟส 1,500 ท่านตำรับกงเราก็ได้รับเชิญไปออกบูธที่โรงแรมเซ็นทรัลนะคะระหว่างทางกลับเนี่ยก็น้ำก็มาน้ำนะคะถึงจะจมมิดล้อเลยนะคะเราก็จะกลับไปที่ร้านไม่ได้เราก็ต้องไปจอดเพื่อที่จะจอดตรงไหนสักแห่งหนึ่งก็เลยเป็นอนิสงส์ทำให้รอดจากน้ำท่ว
5: ม
3: อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไปออกบูธก็รอดด้วยอะค่ะก
2: ็ครับ
3: ค่ะ
4: เป็นประสบการณ์ตัดสินใจที่ถูกต้องเนาะ
3: ค่ะ
4: ครับอ่ะตอนนี้มาเทศกาลกินเจจะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้วคุณยุคครับคุณเคยเห็นเทศกาลกินเจภูเก็ตที่ตรังและจังหวัดอื่นๆ แต่เทศกาลกินเจของหาดใหญ่มันมีความต่างยังไงครับคุณยุคในสายตาและมุมมองของคุณยุค
3: เทศกาลกินเจของหาดใหญ่เนี่ยเป็นงานที่ตั้งใจแล้วก็คัดสรรทุกอย่างแบบโอ้โหจัดได้อย่างแบบลงตัวมากเลยค่ะทุกๆหน่วยงานทีมงานหลายฝ่ายร่วมมือกันนะคะเป็นงานที่ใหญ่อลังการมากเลยค่ะฉะนั้นถ้ามีโอกาสอยากจะเรียนเชิญพี่น้องชาวจังหวัดต่างๆมีโอกาสมาร่วมทานเจในหาดใหญ่นะคะ
4: ครับในมุมมองของผมที่ได้ไปสัมผัสมา 4-5 ปีติดกันเนี่ยเทศกาลกินเจหาดใหญ่ไม่เหมือนภูเก็ตและตรังในหลายประการแต่ประการหนึ่งที่ผมชอบมากเขาถือโอกาสเอางานเทศกาลกินเจที่มีการออกบูธออกร้านอาหารเนี่ยมาออกร้านแล้วบูรณาการเรื่องอาหารปลอดภัยบูรณาการเรื่องโภชนาการไม่หวานไม่มันไม่เค็มล้างผักให้สะอาดบูรณาการเรื่องสิ่งแวดล้อมการแยกขยะบูรณาการกันเยอะหนึ่งในนั้นที่ผมชอบมากร้านขายกาแฟเย็นใครเอาถ้วยกาแฟมาจากบ้านโดยไม่ใช้ถ้วยของร้านคุณจะได้ลดราคาจุดๆๆบาทโอ้โหมันช่วยสิ่งแวดล้อมเยอะเลยโอ้
2: อืมฮะนะฮะครับผมฮะเอาอาหารอะไรหรือว่าตำรับกงอะไรไปโชว์ในงานกันบ้างครับเนี่ยนะครับที่จะมีขึ้นเนี่ยนะครับเทศกาลกินเจเชิญครับ
3: ค่ะปีนี้ตำรับกงไม่ได้เปิดขายเมนูเจเป็นเมนูหลักนะคะแต่เราอยากมีส่วนร่วมเล็กส่งต่อกำลังใจให้กับพี่น้องชาวหาดใหญ่เราได้นำข้าวสารแล้วก็ขนมหวานชื่อลูกเดือยเผือกแปะกล้วยมะพร้าวอ่อนและวัตกรรมเจไปเสิร์ฟในงานด้วยค่ะ
4: สรุปแล้วคุณยุไม่ได้ออกร้านเหรอครับ
3: ใช่ค่ะไม่ได้ออกร้านค่ะแต่ปีหน้าคาดว่าปีหน้าอาจจะวางแผนเพื่อที่จะไปเสิร์ฟค่ะวางแผนอยู่ค่ะ
4: ผมจำได้แล้วปัวตาตั้มเนี่ยป
3: ั
4: วตาตั้มเนี่ยนึกภาพออกราดหน้าปนกับผัดซีอิ๊ว
2: นี่ฮะ
4: ถ้ามันจะประยุกต์เป็นเจได้ไหมครับคุณ
3: ได้ค่ะก็ได้ค่ะ
4: ปกติคุณใช้เนื้อสัตว์อะไร
3: โอ้ยเนื้อสัตว์ที่ร้านใช้เยอะมากเลยค่ะก็ใช้ปลานะคะเป็นใช้ปลาใช้กุ้งแล้วก็เราก็จะใส่ความอรังคือใส่เห็ดแชมปิญองใส่เห็ดเป่าฮื้
4: อ
3: แล้วก็ใส่ผักเป็นคะน้าฮ่องกงเป็นยอดข้าวโพดอ่อนแล้วก็ใส่ลูกชิ้นปลาพรีเมียมอะค่ะ
4: อันนี้เป็นอาหารจานเดียวเนาะ
3: ใช่ค่ะ
4: ลองยกตัวอย่างเมนูของร้านตำรับกงที่เป็นสำรับแล้วคนมาแล้วมักจะสั่งเยอะๆอะไรบ้างครับนอกจากปัวตาตั้ม
3: มีเมนูอีกเมนูนึงก็คือเต้าหู้ทอดอะค่ะ
4: อ๋อ
3: เต้าหู้ทอดที่ร้านเต้าหู้ทอดที่ตำรับกงเนี่ยเราจะไปออกบูธบ่อยมากเลยค่ะเราเป็นร้านเดียวร้านแรกในหาดใหญ่นะคะที่สามารถขึ้นไปทอดเสิร์ฟบนโรงแรมชั้นนำของหาดใหญ่ค่ะ
4: ว้าว
5: ครับเยี่ยมเลยค่ะ
4: โอ้เต้าหู้ทอดนี่มันเป็นอาหารเจชัดๆเลยนะ
3: ใช่ค่ะเต้าหู้ทอดที่นี่คือเต้าหู้ทอดมันก็จะปกติทั่วไปนะคะแต่มันชี้วัดกันที่น้ำจิ้มกับวิธีการทอดค่ะเพราะว่าเราใช่ค่ะแล้วเราก็ได้องเป็นภูมิปัญญาองค์ความรู้ของอากงสมัยโบราณนะคะว่าเวลาเราทานของทอดแล้วร้อนในเนี่ยเราจะมีวิธีการแก้ร้อนในอย่างไรเราก็จะมีเสิร์ฟน้ำจิ้มน้ำเกลือค่ะเพื่อที่จะแก้ร้อนในเวอร์ชั่นของอากงค่ะ
5: โอ้ดีเลยค่ะ
4: ที่แสดงว่ามีสตอรี่ด้วยนะเนี่ยเนาะ
3: มีค่ะ
2: มีคนถามเข้ามานิดนึงนะครับคุณยุคครับคือในช่วงของเทศกาลกินเจนะครับที่ร้านตำรับกงเนี่ยมีเมนูอาหารเจบริการด้วยไหมครับหรือว่าไม่มีครับหรือยังไง
3: ไม่เราไม่ได้เปิดขายอะค่ะเราเอาแจกค่ะเราเป็นแจกค่ะ
2: อ๋อครับผมแล้วที่ร้านแล้วที่ร้านเนี่ยที่เปิดทำการอยู่ตอนนี้นะครับที่มันไม่ได้ออกมาร่วมเทศกาลเนี่ยนะครับมีเมนูไหมครับ
3: ที่ร้านเหรอคะที่ร้านมีเมนูหลากหลายมากค่ะร่วม100กว่าเมนูนะคะเยอะมากเลยค่ะ
5: แต่อาจจะไม่ได้ทำเจในช่วงนี้ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะที่ร้านเรามีเมนูยอดฮิตอีกเมนูนึงก็คือเผือกหิมะนะคะ
2: เหลือ
3: เหลือหิมะที่ร้านตำรับกงเนี่ยเวอร์วังมากเลยค่ะใครได้ทานหลงรักทุกท่านเลยค่ะ
5: ฝากอาจารย์ทานแทนนะคะ
4: โอเคแบบฟังชื่อฟังชื่อก็น่าทานแล้วเหลือเวลาอีกแค่1นาทีเองท่านผู้ฟังครับในวันศุกร์หน้าเนี่ยผมไม่อยากให้ท่านผู้ฟังพลาดเพราะอาจารย์ดร.สุภัตรานะท่านเป็นหัวหน้าโครงการยกระดับครัวหาดใหญ่สู้ภัยน้ำท่วมเนี่ยผมชอบมากเลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูมุมมองของอาจารย์สุภัตราว่าเอ๊ะในเดือนหน้าเดือนพฤศจิกาหาดใหญ่อาจารย์สุภัตราเป็นรองที่การบดีฝ่ายกิจการอาเซียนและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เนี่ยของมอ.มาลัยสงขลานครินทร์เนี่ยอาจารย์มีแผนอะไรที่จะป้องกันล่วงหน้าไว้ก่อนศุกร์หน้าห้ามพลาดครับโอครับ
2: ครับผมแล้วว่าศุกร์นี้นะครับคุณผู้ฟังครับแหมเวลาหมดเวลากันจริงๆแล้วครับเราไปต่อกันไม่ได้คงจะได้ข้อคิดต่างๆมากมายจากคนตัวจริงเสียงจริงครับที่ประสบเหตุจริงในเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ที่หาดใหญ่เมื่อปีที่แล้วหวังว่าบทนี้คงจะเป็นบทเรียนแก่คุณผู้ฟังนำไปประยุกต์ใช้นำไปปรับใช้เพื่อให้ชีวิตนั้นมีความสุขแล้วก็ผ่อนคลายความเครียดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมีทางแก้อยู่เสมอครับอาจารย์ดร.สง่าดามาพงศ์ผมบัณฑิตดาวบุตรพี่แหม่มประวิตาปัญญามงคลและแขกรับเชิญครับคุณสุภลักษณ์โชติพฤกษกุลหรือว่าคุณยุกเจ้าของร้านตำรับกงต้องขอลาไปก่อนโชคดีเป็นของทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับคุณยุก
6: อย่าพลาดมาดูดีมีสง่ามีนัดกันทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงที่นี่วิทยุครอบครัวข่าว
7: ข่าวสารสำคัญที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: รพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
1: สวัสดีครับเต่าผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบอกเคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: เผยผิวหน้าของคุณได้อย่างมั่นใจไม่ต้องปิดใหม่เพียวละมูลเซรั่มสารสกัดคอมบูชาเซรั่มช่วยบำรุงผิวหน้าที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากใบชาคอมบูชาและสารสกัดจากสมุนไพรมีวิตามินซีวิตามินอีและคอลลาเจนใส่ใจผิวทุกวันด้วยเพียวละมูลโบใช้เพียวละมูลเพราะผิวละมุนหอมละมุนชอบมากเลยค่ะมีจำหน่ายแล้วที่ Shopee Lazada หรือโทรสั่งซื้อได้ที่0922798035
3: ตลอดเวลากว่า20ปีที่หญิงทำรายการสุขภาพหญิงได้เรียนรู้จากแพทย์และนักวิจัยมากมายจนวันที่หญิงมีปัญหาสุขภาพจึงเริ่มค้นคว้าและได้รู้จักคอมบูชาวันนี้หญิงตั้งใจผลิตเฟอร์เมนเต้คอมบูชาใช้ใบชาจากชาป่าธรรมชาติในภาคเหนือของไทยผ่านกระบวนการที่ได้มาตรฐานสากลไม่มีแอลกอฮอล์ดีแคฟคาเฟอีนและได้รับรางวัลรับประกันรสชาติจากหลายสถาบันเฟอร์เมนเต้คอมบูชาเครื่องดื่มที่หญิงตั้งใจทำมีจำหน่ายที่ Shopee Lazada Line Miss Organic และร้านค้าชั้นนำ
4: ใหม่เฟอร์เมนเต้คอมบูชาสปาร์คลิ่งกลิ่นน้ำผึ้งเลมอนอร่อยหอมหวานจากหล่อหังกล้วยสนับสนุนด้วยทุนวิจัยจาก NIA สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติทักเลยที่ LINE Miss Organics
5: ลักยิ้มลูกอมที่มีส่วนผสมของกระชายขิงและตรีพลาอร่อยเขียวนุ่มชุ่มคอมีกลิ่นหอมของสมุนไพรที่จำหน่ายแล้วทั้งช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
6: อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวใน News From Home กับศิริบูรณ์ณัฐพันธ์
7: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางสทอ FM 106วิทยุครอบครัวข่าวค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News From Home นะคะวันนี้วันศุกร์วันสุดท้ายของสัปดาห์ที่เราจะได้พบกันวันนี้เราจะมาคุยกันกับอาจารย์ดร.สมเกียรติอ่อนวิมลผู้ซึ่งปกติประสบภัยธรรมชาติน้ำท่วมแต่ว่าปีนี้น้ำไม่ท่วมนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
8: ที่จริงผมก็ไปติดอยู่3วันนะที่เมืองทองธานีบ้านที่กรุงเทพที่นั่นแหละปากเกร็ดนั่นแหละ
7: ค
8: ่
7: ะ
8: แล้วก็ตอนนี้กลับมาอยู่ปากช่องก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วผมคิดว่าผมรู้วิธีแก้ปัญหาน้ำท่วมแล้ว
7: อืมอาจารย์จะไปบอกท่านนายกอนุทินหรือจะบอกท่านผู้ว่าชัดชาติหรือผู้ว่าน
8: ายกอนุทินเป็นคนบอกพวกเราเองว่าแก้ปัญหายังไงใช่ไหมถ้าน้ำมันท่วมเราก็ย้ายในอำเภอ
7: ไม่ใช่อาจารย์
8: เพราะว่าในอำเภอเนี่ยมันน่าอับอายใช่ไหม
7: มันจะไปช่วยได้ยังไงน้ำมันมาจากทุกส
8: าร ทิศแบบนั้นเห็นนายกอนุทินบอกว่ามันน่าอับอายคนแบบนี้โอเคแหมฟังแล้วมันรู้สึกเกิดอารมณ์ขันผิดที่ผิดทางนะครับคือน้ำท่วมเป็นประจำแล้วทุกปี
7: อย่างน้อยปาจีนนี่ชายปาจีนนี่ท่วมทุกปีอยู่แล้ว
8: ปาจีนภาคกลางเจ้าพระยาตอนล่างแต่ว่าปาจีนปีนี้พิเศษที่สุดใช่ไหมท่านนายกอนุทินเราต้องเรียกให้เต็มนะครับเพราะว่าเดี๋ยวรัฐบาลญี่ปุ่นจะไม่พอใจนะฮะ
7: ทำไมล่ะคะ
8: เห็นไหมเป็นวิธีหาเรื่องคุยคือผมจะบอกคุณสิริบูรณ์ให้น้ำท่วมเนี่ยผมเนี่ยว้าวุ่นข่าวโน้นมาข่าวนี้มาตีจนงงไปหมดเลยนะครับผมยกตัวอย่างนี่เราพูดว่าข่าวน้ำท่วมทำให้ชีวิตผันแปรปรวน
7: ค่ะ
8: บางทีก็เออคนนี้ใช้ได้ในอำเภออ้าวไหนอำเภอใช้ไม่ได้อ้าวปลัดมหาไทยว่าอย่างนี้อ้าวแล้วก็อธิบดีว่าอย่างนั้นนายกว่าอย่างนั้นปนเปไปหมดตอนนี้คืออย่างนี้ครับ เวลาเมื่อกี้พูดถึงว่าถ้าเราไม่ให้ความเคารพตำแหน่งของบุคคลนะ
7: ค่ะค
8: เรา
7: ่ะ
8: ก็อันนี้การใช้ภาษานะ
7: ค่ะค
8: เร
7: ่
8: า
7: ะ
8: ก็เรียกชื่อเขาเฉย
7: ค่ะ
8: ๆวันนี้เราสังเกตว่าใครไม่พอใจใครก็จะไม่เรียกตำแหน่งคือเมื่อวานเนี่ยรัฐบาลญี่ปุ่นอ่ะ
7: ค่ะ
8: ก็แสดงความไม่พอใจไปยังกระทรวงการต่างประเทศจีนที่โฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนเนี่ยแถลงข่าวโดยเรียกเพียงชื่อนายกรัฐมนตรี
7: ค่ะค่ะ
8: ไม่มีคำว่า Prime Ministerใช่ไหมก็เลยว่าคุณควรจะเคารพนายกรัฐมนตรีของเราอย่าเรียกแต่ชื่อเมื่อวานใช่ไหมแล้วผมก็เนื่องจากว่าชีวิตข่าวสารมันตีกันยุ่งไปหมดเมื่อวานในเรื่องนายอำเภอเรื่องผู้ว่าเรื่องปลัดเรื่องนายกผมก็เลยตั้งข้อสังเกตตามรัฐบาลญี่ปุ่นนะครับว่าถ้าคุณไม่เคารพใครคุณก็ไม่มีคำนำหน้าชื่อยกเว้นคำด่าชื่อไอ้อีอะไรแบบนี้ใช่ไหมนี่คือภาษาอังกฤษภาษาไทยมันจะเหมือนกันนะ
7: อาจารย์ในเวลาสมมติว่าพูดถึงชื่อของนายกรัฐมนตรีหรือประธานาธิบดีของทางฝั่งฝรั่งเนาะถ้าเรียกมิสเตอร์โดนัลด์ทรัมป์นี่เป็นไรไหมคะ
8: ก็ไม่เป็นไรมิสเตอร์ทรัมป
7: ์นะมิสเตอร์ท
8: ร
7: ัมป์อย่
8: าง
7: เงี้ย
8: เดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่คนอเมริกันสื่อมวลชนอเมริกันจะไม่เคารพทรัมป์ก็จะเรียกทรัมป์เฉยๆใช่ไหม
7: โอ้โหหนักเข้าไปอีกเรียกทรัมป์เฉยๆ
8: เรียกทรัมป์เฉย
7: ๆแล้วก็ไม่มีใครว่าอะไร
8: คือมันฝรั่งอาจจะไม่ถืออะไรมากมายนักนะ
7: ค่ะ
8: ถ้าพูดกันธรรมดาแต่ว่าถ้าเป็นพิธีการการทูตเราต้องให้ความเคารพ
7: หรือแถลงข่าวเป็นทางการ
8: ก็รัฐบาลต่อรัฐบาลเจ้าหน้าที่ต่อเจ้าหน้าที่เนี่ยเราจะต้องให้ความเคารพเพราะมันเป็นพิธีการทางการ
7: เป็นทางการ
8: เรียกว่าโปรโตคอลใช่ไหม
7: เป็นโปรโตคอล
8: แต่ว่าถ้าพวกเราจะเรียกอนุทินเพราะเราโกรธเราไม่ชอบเราเรียกท่านอนุทินเพราะเรายกย่อง
7: ค่ะ
8: ก็เป็นวิธีตีความภาษาเวลาผมดูข่าวเมื่อวานผมก็เลยเอาระบบญี่ปุ่นมาประยุกต์กับความรู้ที่เรามีอยู่ว่าเราควรจะเรียกใครด้วยตำแหน่งเพราะเราเป็นสื่อมวลชนใช่ไหม
7: ค่ะ
8: ก็คือว่าใครเขาโกรธหรือเขาชอบนายกเนี่ยของก็แล้วแต่นะก็จะมีคำนำหน้าที่หายไปหรือประหลาดมานะฮะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่เราควรจะรู้หมายถึงสื่อมวลชนนะแต่คนทั่วไปจะเรียกไงก็ได้แต่เราจะตีความได้ว่าไอ้คนนี้มันมีปัญหาโมโหไม่พอใจหรือไม่เคารพหรือบางทีเราก็อาจจะดูน้ำเสียงเช่นชาวบ้านอาจจะไม่ได้คิดเป็นวิชาการอย่างเราใช่ไหมก็ไม่เป็นไรไงถ้าเกิดชาวบ้านว่าอนุทินเขาดีเข้ามาก็ได้ก็ไม่ได้เนี่ยจะดูโทนของเสียงที่จริงผมจะคุยเรื่องการแก้ปัญหาน้ำระยะยาวนี่แหละนะแต่ว่า
7: ได้การแก้ย้ายในอำเภอเนี่ยเหรอคะ
8: ก็อันนี้เป็นอารมณ์ขัน
7: คิดว่าเอาจริงจัง
8: แต่ถ้าคนเขาไม่ขันเขาก็ลุยเราเลยใช่ไหม
7: ค
8: ่
7: ะ
8: เฮ้ยน้ำท่วมใจเกียรติก็แต่ว่าเราก็จะมองโลกในแง่ที่ว่าเราจะตีความว่ายังไงในการมองปัญหาตอนนี้แต่ว่าทีนี้มาเรื่องซีเรียสจริงจังก็คือว่าคุณสิริบุญจะเห็นว่าทุกครั้งที่มีน้ำท่วมผมก็จะงัดเอกสารเก่าๆที่ผมมีอยู่ขึ้นมานะครับขออนุญาตลบตัวผมทิ้งไปแล้วกันแล้วก็จะดูถ้าดูภาพบนจอสลับกันไป
7: ถ้าดูทางช่อง YouTube นะคะจะเห็นภาพแผนที
8: ่ก็คืออย่างเงี้ยทุกครั้งที่มีปัญหาน้ำท่วมใหญ่ๆซึ่งเดี๋ยวนี้มันมีทุก2ปีเดี๋ยวนี้ช่วงนี้จะมีทุกปีทุกนายกรัฐมนตรีเนี่ยผมก็จะเอาเอกสารเก่าๆนะก็ซึ่งรายงานครั้งสุดท้ายมัน10กว่าปีมาแล้วแต่ว่าเขาวิจัยมาปัญหาแก่งเสือเต้นเนี่ยมันเป็นเวลา 3-40 ปีแล้วนะครับยุคที่ผมเริ่มทำข่าวใหม่ๆเพราะฉะนั้นทุกครั้งเนี่ยผมก็ไม่มีเอกสารอย่างอื่นที่จะมาบอกว่ามันควรจะทำอะไรนอกจากว่าผลงานวิจัยและการศึกษาโดยงบประมาณกรมชลแล้วก็เริ่มทำนิดๆหน่อยๆก็คือลุ่มน้ำยมตอนบนนะ
7: คร
8: ับจะพูดถึงทำไมต้องพูดแต่ลุ่มน้ำยมตอนบนเพราะว่าลุ่มน้ำยมตอนบนเนี่ยมันก็คือสถานที่ที่จะกันน้ำเก็บน้ำไว้ใช้ทางเหนือที่เหลือไหลลงมาทางใต
7: ้
8: ก็คือไหลลงมาลุ่มเจ้าพยาใช่ไหม
7: ค่ะ
8: ถ้าดูแผนที่ง่ายๆอย่างเงี้ยคือทางซ้ายก็ปิงใช่ไ
7: หมค่ะ
8: ปิง
7: แม่น้ำปิงแม่น้ำวัง
8: แล้วก็แม่น้ำวังแม่น้ำวังก็มีเขื่อนลมแม่น้ำปิงก็มีเขื่อนยันฮีเขื่อนภูมิพลคือปิงวังยมน่านมารวมกันที่ปากน้ำโพเป็นแม่น้ำเจ้าพยาโอเคเราจะดูว่าทำไมผมพูดแต่เรื่องน้ำยมตอนเหนือนะหรือจะเรียกว่าพูดว่าเสียบโมเดลเสียบโมเดลเนี่ยก็คือชาวบ้านที่ตำบลเสียบกับตำบลเตาปูนอำเภอสองจังหวัดแพร่เนี่ยเขาไม่อยากย้ายเพราะถ้าคุณไปสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นที่เขาก็ท่วมใช่ไหมอ่างเก็บน้ำมันก็เลยเป็นโมเดลว่าชาวบ้านช่วยกันคิดงานวิจัยมอนเรสวนแล้วก็รับจ้างกรมชลอันนี้ก็ออกมากว่า10ปีแล้วที่เป็นทางการรายงานล่าสุดเนี่ย
7: ค่ะ
8: ก็จึงมีข้อเสนอว่านั่งแม่น้ํายมเมื่อมันมีเขื่อนไม่ได้เพราะว่าในยุคสมัยนี้เขาไม่เอาเขื่อนกันแล้วใช่ไหม
7: ค่ะ
8: ได้ก็คือว่าก็ทําอ่างเก็บน้ําซ้ายขวาของลุ่มน้ํายมตอนบนก็จะได้เนี่ยจังหวัดแพร่31+6ก็เป็น37 จุดพะเยา26 จุดลำปาง8 จุดก็แปลว่ามันมีวิธีคิดแล้วว่าผันน้ำซ้ายขวาของน้ำลุ่มน้ำแม่น้ำที่จะท่วมข้างเหนือก่อนนะฮะ
7: ค่ะ
8: เพราะว่าเขื่อนภูมิพลอยู่ที่แม่น้ำปิงใช่ไหมกิวลมอยู่ที่วังส่วนที่จังหวัดแพร่เนี่ยก็เป็นแม่น้ำยมแต่มันไม่มีเขื่อนจังหวัดน่านมีเขื่อนสิริกิติ์ใช่ไหม
7: ค่ะ
8: เพราะฉะนั้นมันก็มีแม่น้ำเดียวที่น้ำท่วมอุตรุดอยู่ทุกปีแล้วการดูแลน้ำมันก็ได้แค่3 เขื่อนใช่ว่า4 เขื่อนถ้ามีที่แม่น้ำยมจะพอถ้ามีเขื่อนแก่งสือเทพก็ไม่พอแต่วิธีคิดเนี่ยมันไปกันได้กับประชาชนคือว่างั้นเราไม่ต้องเอาเขื่อนแล้วความคิดที่เอาใจประชาชนเนี่ยคือว่าเราทำบ่อน้ำเยอะๆแหล่งเก็บน้ำเมื่อน้ำมันเต็มที่ในแม่น้ำเขื่อนที่สร้างแล้วรวมทั้งป่าสักล่าสุดเนี่ยก็กักน้ำไว้เต็มที่แล้วตอนนี้มัน80เซนนะผมดูข้อมูลกรมชลจากเว็บไซต์กรมชลเนี่ยปีนี้ได้น้ำเยอะแต่ยังไม่100%นะเพราะมันมีเขื่อนก็อ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนก็เหมือนอภิมหาแก้มลิงพอมันลด

0: ลอดชีวิต
1: ค่ะ
0: ก็น้ำมันไหลลงมาเยอะก็ต้องระบายมันก็ท่วมเพราะฉะนั้นถ้าจะแก้ปัญหาหลักนะลุ่มน้ําเจ้าพระยากับลุ่มน้ํายมลุ่มน้ำยมตอนบนนะก็คือทําให้เสียมันเสร็จผมจึงพูดแต่ที่ว่าที่เขาเรียกว่าสะเอียบโมเดลอย่างที่เห็นบนจอนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่ว่ามันก็แค่หนึ่งลุ่มน้ํานะลุ่มน้ำยมตอนบนแล้วที่รัฐบาลพูดทุกวันเนี้ยคือไม่รู้ว่าน้ํามาจากไหนเราจะผันทิ้งลงทะเลให้ได้เห็นไหมคือเราจะไม่เก็บน้ําเราจะเอาทิ้งไป
1: แต่ถ้าเป็น
0: วิ
1: แก
0: ธี
1: ้ม
0: คิด
1: จริงๆมันก็คือ
0: เก
1: เก็
0: ็
1: บ
0: บ
1: เก็บน้ําตอนที่น้ํามากแล้วก็เก็บเอาไว้ใช้ตอนที่น้ําแล
0: ก็
1: ้
0: ค
1: ง
0: ือเอาไว้ให้ลิงกินลิงใช้ก็คื
1: ถ
0: อ
1: ูกถูก
0: ให้ชาวบ้านชาวนาเกษตรกรและชุมชนตำบลต่างๆได้มีน้ำประปาที่ดีมีน้ำทำการเกษตรมีน้ำลงเล่นเป็นบึงเป็นบ่อเที่ยวเตร่นะพายเรือตอนนี้ถ้ามาที่ลำตะคองอ่างเก็บน้ำลำตะคองแถวสีคิ้วเนี่ยเลยปากช
1: ค
0: ่อ
1: ่
0: ง
1: ะ
0: ไปหน่อยใช่ไหมพวกเราคนแถวนั้นเนี่ยตอนนี้มีรถไปจอดปูเสื่อกินข้าวดูน้ำทะเลสาบนะครับผมนั่งดูภาพแล้วโอ้ยลำตะคองมันเกือบมันยังไม่เต็มนะครับยังเกือบเต็มมันก็สวยงามแล้วพอถึงเวลาหน้าแล้งลำตะคองก็จะไหลไปเนาะเลยโคราชแล้วก็ใช้กันตลอด
1: คือเข้าใจหลักการแล้วอะว่ามันปล่อยน้ําไปหมดมันก็จะเจอปัญหาแล้งไม่มีน้ําก็เข้าใจก็เป็นสิบปีเนาะทําไมถึงไม่มีอะไรที่มันเกิดขึ้นมาน
0: ี่เรา
1: ไ
0: พ
1: ด
0: ู
1: ้
0: ดเฉ
1: เล
0: พ
1: ย
0: าะ
1: เนาะ
0: ลุ่มน้ําเดียวนะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าวิธีคิดภาพรวมภาพกว้างคือประเทศไทยมี22ลุ่มน้ำนะครับ
1: ค่ะ
0: 22ลุ่มน้ำตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาผมเคยสัมภาษณ์คุณสุวิทย์คุณกิตินานมาแล้วปี2008-2009สมัยที่แกเป็นรัฐมนตรีดูแลเรื่องลุ่มน้ำเนี่ย
1: ค่ะ
0: มันก็นานมาแล้วเรารู้ว่าเรามีลุ่มน้ำประกาศแล้ว22ลุ่มน้ำที่ผมพูดที่เป็นห่วงก็คือลุ่มน้ำใหญ่ที่จะดูแลเจ้าพระยาและกรุงเทพที่เดียวลุ่มน้ำยมตอนบนมันอีก20เอ็ดลุ่มน้ำเห็นบนจอนะครับ
1: อ
0: น
1: ื
0: ี่ค
1: ม
0: ัดมาจากราชกิจจานะครับ
1: สารว
0: ป
1: ิ
0: ร
1: น
0: ะกาศ
1: น้ำโขงเหนือ
0: ลุ่ม
1: โข
0: น้
1: งตะ
0: ำ
1: ว
0: ท
1: ั
0: ั้
1: น
0: งนั้น
1: อ
0: เล
1: อ
0: ย
1: กเฉียงเหนือชี
0: ค
1: ม
0: ื
1: ู
0: อ
1: ล
0: ถ้า
1: ป
0: เริ าง จะ
1: ว
0: แ
1: า
0: ก้
1: กุล
0: เนี่
1: น
0: ย
1: ่านเจ้าพระโอ้โหเยอะแยะเลย
0: อ่ะที่จริงรัฐบาลโดยคณะกรรมการทรัพยากรน้ำเนี่ยเขามีเนี่ยที่
1: ก็มีตั้งนานแล้วใช่
0: ผม
1: มี
0: ก็
1: ตั้
0: ป
1: ง
0: ี้
1: น
0: ไป
1: าน
0: จากเอกสารเขานะ
1: ค่ะค่ะ
0: ก็เข้าไปอ่านสวยมีกราฟิกมีการพลิกหน้าเหมือนแบบ e-reader แล้วก็มีฉบับพกพาคือมีแผนจัด
1: แม
0: ก
1: ่
0: าร
1: บท20 ปีนะ
0: เออ
1: เริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะอาจารย์20 ปีเนี่ย
0: ก็เริ่มมาตั้งแต่พูดถ้าเข้าไปดูปีนะแผนแม่บท20 ปีก็คือเริ่มมาช่วงตีสว่าช่วง2008-2009ที่คุณสุวิทย์คุณกิตินะถ้าผมจะย้อนหลังไปนะครับแต่
1: ค
0: ผ
1: ่ะ
0: มไม่ได้กดไปดูปีที่เอกสารนี้ออกนะ
1: คุ
0: เพ
1: ณ
0: รา
1: ส
0: ะ
1: ุ
0: ว่
1: ว
0: า
1: ิทย์ตอน
0: ลุ
1: เ
0: ่
1: ป็
0: ม
1: นร
0: น
1: ั
0: ้
1: ฐมนตรีเกษตรเหรอคะ
0: ำเพราะว่า
1: วิ
0: ใช
1: ท
0: ่
1: ยาศ
0: ใช
1: า
0: ่
1: สตร์
0: คุณสุวิทย์คุณกิติในยุคนั้
1: ค
0: น
1: ่ะ
0: น่ะ
1: ค่ะ
0: ผมสัมภาษณ์แกที่ตอนนั้นผมทําเรื่องอาเซียนอ่ะสัมภาษณ์แกที่ภูเก็ตหรืออะไรผมจำไม่ได้แล้วนะครับเขาประชุมใหญ่เพรา
1: ค
0: ะ
1: ่ะ
0: แผนเนี้ยมัน
1: โอ
0: มี
1: ้
0: มาน
1: ค
0: า
1: ุ
0: น
1: ณส
0: แต
1: ุ
0: ่
1: วิ
0: ว
1: ท
0: ่
1: ย
0: า
1: ์
0: แผนใหม่ล่าสุด
1: ยาว
0: เมื
1: น
0: ่อ
1: า
0: เร
1: น
0: าม ี
1: าก
0: ตอนยุคหลังเรามีคณะกรรมการน้ําแห่งชาติ
1: ค
0: ใช
1: ่
0: ่
1: ะ
0: ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ก็จึงมีข้อมูลเนี่ยแต่เข้าไปอ่านแล้วนะ
1: อื
0: ทั้ง
1: ม
0: ยี่สองลุ่มน้ำเนี่ยอยู่ในระหว่างการรับฟังความเห็นพิจารณา
1: อ
0: ศึ
1: ุ
0: ก
1: ้
0: ษ
1: ย
0: า
1: ฟังอะไรกันนานขนาดนั้น
0: ซึ่งจะถามว่ากี่ปีก็ไม่รู้อะแต่แผนเนี้ยมัน20 ปีเราพูดง่ายๆคือมีแผนแต่ไม่สปีดแผนให้เร็ว
1: อื
0: เพ
1: ม
0: ื่อจะได้มีทางออกว่าจะทำอะไรกันจะได
1: ช
0: ้
1: ่วง
0: จัน ด
1: ี้
0: ข้
1: ม
0: อ
1: ัน
0: ค
1: ต
0: ว
1: ้อ
0: าง ออกกฎห
1: ม
0: ม
1: ัน
0: าย
1: ก็
0: เร่
1: ม
0: ง
1: ี
0: ข
1: ส
0: ึ้น
1: ปีดอัพเนาะอะไรที่ต้องเร่งด่วนอะไรต้องเนี่
0: เ
1: ย
0: พราะฉะนั้น
1: อาจารย์
0: ท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินเรียกเต็มด้วยความเคารพใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ก็เรียกมาดูแล้วก็ลุยเลยผม
1: ค่ะ
0: แต่ผมคิดว่าที่ต้องลุยเลยแล้ว30 ปีอย่างน้อยน่าจะเสร็จก็จะเป็นลุ่มน้ำยมตอนบนที่ต้องเรียกว่าเป็นสะเอียบโมเดลอันนี้เป็นภาษาของกรมชลแล้วก็ของมหาลัยนเรศวรที่ทำงานวิจัยอาจารย์สิตางอาจารย์คณะใครที่เ
1: อื
0: ก
1: ม
0: ่ง
1: อืม
0: ๆ
1: ค่ะ
0: ร
1: ค
0: ู
1: ่ะ
0: ้
1: รู้
0: ไม
1: หม
0: ่
1: ด
0: รู้
1: อ่า
0: แต่เขาไม
1: ค
0: ่
1: ่ะ
0: ใช่ผู้ตัดสินทางการ
1: ใช
0: เมือ
1: ่
0: ง
1: มันเรื่องของคนมีอำนาจเป็นคนตัดสินใจก็ฝากท่านนายกเผื่อท่านอยากจะเป็นอันนั้นเป็นรัฐบุรุษ
0: เ
1: ออ ยาก
0: อ
1: จะ
0: เรี
1: เ
0: ย
1: ป
0: ก
1: ็น
0: เรียกให้เพราะๆนะ
1: เนาะ
0: นายกรัฐ
1: ให
0: เร
1: ้
0: ียก
1: ท่า
0: ช
1: นเ
0: ื
1: ป
0: ่
1: ็
0: อ
1: นรัฐบุรุษถ้าท่านแก้ปัญหาเรื่องน้ําได้เนี่ยท่านจะเป็นนายกเกิน
0: โอ้
1: สี่สมัยที่คุณเนวินอวยพรเลย
0: จะเอาอีกกี่สมัยก็ได้น
1: ไ
0: ะ
1: ด
0: คร
1: ้
0: ับ
1: เลยเอาเลยถ้าท่านแก้ปัญหาเรื่องน้ําได้คือ
0: ท
1: แก
0: ่า
1: ้
0: น
1: ป
0: ต
1: ั
0: ้
1: ญ
0: อง
1: หา
0: ย้าย
1: น้ํ
0: น
1: า
0: ้ํา
1: แล้งน้ําล้นเนี่ยได้นะโอ้
0: ท่านต้องย้ายน้ําไม่ใช่ย้าย
1: นายอำเภอ แหมเริ่มต้นด้วยเรื่องนี้แล้วก็ปิดด้วยเรื่องนี้นะคะว
0: แ
1: ั
0: ล
1: นน
0: ้
1: ี้
0: ว
1: ขอบพ
0: ห
1: ร
0: ว
1: ะ
0: ั
1: ค
0: ง
1: ุณ
0: ว่าม
1: า
0: คุ
1: ก
0: ณ
1: ค่ะ
0: ทินจะยิ้มนะผมไม่ได้
1: ขอบพระคุณค่ะอาจารย์
0: โ
1: ค
0: อ
1: ่ะ
0: เค
1: ขอบ
0: ส
1: พร
0: ว
1: ะ
0: ัส
1: คุ
0: ด
1: ณ
0: ี
1: ค
0: คร
1: ่
0: ั
1: ะ
0: บ
1: ท่านอาจารย์

0: ดร.สมเกียรติอ่อนวิมลนะคะและนี่คือรายการ News From Home กับดิฉันสิริบุญณัฐพันธ์อย่าลืมนะคะวันอาทิตย์นี้นะคะท่านผู้ประกันตนและนายจ้างทุกคนอย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกบอร์ดประกันสังคมดิฉันย้ำเสมอว่าเงินที่ท่านส่งมาหลายหลายสิบปีเนี่ยจะได้ดอกออกผลมีคุ้มค่าสวัสดิกงสวัสดิการอย่างไรนี่ก็ขึ้นอยู่กับบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่นี้นะคะท่านต้องเลือกให้ดีใช้สติให้มากดูประวัติให้ดีแล้วก็ไปตัดสินใจเลือกค่ะเขาเริ่มตั้งแต่8โมงเช้าถึง4โมงเย็นเพราะฉะนั้นท่านไปดูในเว็บไซต์ของประกันสังคมไปใช้แอปพลิเคชันนะคะของเขาแล้วไปดูว่าท่านจะไปใช้สิทธิ์เลือกที่ไหนอย่าลืมพบกันที่หน่วยเลือกตั้งวันนี้หมดเวลาแล้วลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: News from home อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวกับศิริบูรณ์ณัฐพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าว
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: สนุกกับชีวิตอิสระทุกไลฟ์สไตล์อย่างไร้ขีดจำกัดเปิดมิติใหม่กับ New Isuzu V-Cross 4x4 The One and Only ครั้งแรกกับเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงเร้าใจส่งพลังต่อเนื่องกับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดพร้อมเทคโนโลยีขับเคลื่อน4ล้อล่าสุด New Isuzu V-Cross 4x4 2.2 DDI Max Force The One and Only 1เดียวเท่านั้น
6: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
7: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าหายกลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
8: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
9: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 089-334-9888 02-559-2727
10: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ1ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มเจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
11: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักชีวิตเข้มข้นจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของใจทิพย์แดงมงคลเขาว่ารักแท้มักมีอุปสรรคเขาและเธอพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นความจริงเพราะกว่าเขาและเธอจะสมหวังในรัก ก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายเพื่อวันที่เป็นของพวกเขาจริงๆติดตามเรื่องราวสุดเข้มข้นได้ในดอกปาฏิหาริย์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มและรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาตี3ถึงตี4ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
12: สวัสดีครับผมเอคีตะชริตาผมเป็นมกุเทศผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์จะมาชวนชาววิทยุครอบครัวข่าวออกเดินทางผ่านคลื่นเสียงไปกับรายการตำนานทัศนาที่จะนำประวัติอิงตำนานเรื่องเล่าขานของสถานที่สำคัญมาเล่าสู่กันฟังพบกันทุกวันศุกร์ตั้งแต่3ทุ่มเป็นต้นไปฟังฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เมกะเฮิรตซ์ครับ
13: พลนิกรกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของสี่สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะอยู่จะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่มหลังข่าว3มิติทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz พลนิกรกิมหงวนเสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด
14: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังมาฟิตเพื่อเตรียมออกรอบไปด้วยกันทุกสุดสัปดาห์กับรายการใหม่ถอดด้าม Golf Weekend กับโปรนาวศิรสิทธิ์ประทีปมงคลเริ่มทีออฟเสาร์ที่2พฤษภาคมบ่ายโมงแล้วเจอกันทุกช่องทางไลฟ์ของวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
6: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าว
1: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: ด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว AAS Auto Service ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ปอร์เช่อย่างเป็นทางการแห่งแรกในประเทศไทยยาน้ำแก้ไออายุราไลท์สูตรไม่มีน้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพอายุราไลท์ใส่ใจไม่ใส่น้ำตาล
2: เป็นการเข้าให้ปากคำกรณีเคยบริจาคเงินให้กับมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้พี่หนุ่มยืนยันว่าเคยบริจาคจริงนะครับรวมเป็นเงินกว่า1ล้านบาทแต่ขอไม่พูดพาดพิงคือในช่วงก่อนที่จะเข้าไปให้ปากคำเนี่ยพี่หนุ่มพร้อมกับทนายตุ๋ยพรศักดิ์มาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับพี่หนุ่มก็ไล่เลียงว่าที่ต้องมาวันนี้เนื่องจากว่ามีหมายเรียกไป2อาทิตย์ก่อนให้เข้ามาชี้แจงเรื่องการบริจาคเงินให้กับทางมูลนิธิก็ขอเลื่อนมาจนมาเป็นวันนี้ยอมรับว่ามีการบริจาคเงินอยู่หลายครั้งรวมๆเนี่ยล้านกว่าบาทมีทั้งการโอนเข้าบัญชีส่วนบุคคลและบัญชีมูลนิธิครั้งแรกเป็นการโอนช่วยน้ำท่วมตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงของการฟื้นฟูผู้ประสบภัยทางภาคเหนือโอนเข้าบัญชีส่วนตัว1ล้านบาทนั่นเป็นการโอนเมื่อปี67ครับพี่หนุ่มก็บอกว่าตอนนั้นเข้าใจว่าก็โอนเข้าบัญชีส่วนตัวก็สะดวกแล้วก็ตั้งใจอยากจะให้เอาเงินไปถึงพื้นที่เร็วๆไปฟื้นฟูคนทางเหนือหลังจากนั้นก็มีการโอนเข้าอีกเป็นก้อนๆครับ 500,000 บ้าง 30,000 บ้างอย่างมูลนิธิการจอมพลังช่วยสู้เนี่ยมีการโอนเข้าไป 500,000 บาทวันที่17มีนาคม68อย่างนี้เป็นต้นจุดประสงค์ของการโอนทั้งหมดคืออยากจะช่วยคนลำบากอยากจะตอบแทนสังคมและก็ไม่ได้โอนเข้าเฉพาะของคุณกันก็มีการโอนไปอีกหลายมูลนิธิเลยแล้วก็ยกตัวอย่างมาหลากหลายครับทั้งหมดเกิดจากความไว้เนื้อเชื่อใจถ้าตัวเองไปลงพื้นที่เองเนี่ยมันจะเกิดความยากลำบากต้องจัดคนมาต้อนรับต้องอะไรดังนั้นถ้าทำแบบนี้โอนเงินเข้ามูลนิธิมันก็จะไปถึงพื้นที่เร็วไว้เนื้อเชื่อใจไม่ได้ต้องการให้มาชี้แจงอะไรในอดีตเนี่ยเขาเคยมาบอกว่าเอาเงินไปทำนู่นทำนี่ไปซื้อหลอดไฟแต่ก็บอกเขากลับไปว่าไม่ต้องมาบอกเราไว้ใจเราไว้ใจเหมือนกับทุกมูลนิธิที่เราบริจาคไปช่วงท้ายครับพี่หนุ่มกันชัยยืนยันว่าที่มาวันนี้ไม่ได้จะมากล่าวหาใครเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่จะไปตรวจสอบกันเองตัวเองก็คือพี่หนุ่มมาชี้แจงในส่วนของตนเท่านั้นว่าทำอะไรไปบ้างเดี๋ยวจะกลายเป็นว่ามันไม่เป็นธรรมนะเพราะเรามีประเด็นกันอยู่อยากอยู่ในมุมของตัวเองดีกว่าเรื่องอะไรก็ให้หน่วยงานไปตรวจสอบเรื่องของเขาไม่อยู่ในสาระระบบของผมถ้าไม่เรียกก็ไม่มาไม่มีประเด็นไม่กังวลใจอะไรเลยเพราะผมมาในฐานะพลเมืองดีมาให้ข้อมูลในส่วนของผมไม่ปรักปรำใครนักข่าวก็ถามว่าเอ๊ะอย่างนี้คือตัดกันเลยหรือเปล่าพี่หนุ่มบอกว่าอย่าใช้คำว่าตัดขาดเลยขอให้ใช้คำว่าต่างคนต่างอยู่ดีกว่า
3: คือผมเชื่ออย่างว่าการที่ผมมาในวันนี้ผมไม่ได้กล่าวหาใครผมก็แค่มาชี้แจงในมุมของตัวผมเองว่าผมทำอะไรไปบ้างแล้วก็ผมไม่ได้มานั่งกล่าวหาบุคคลอื่นๆว่าเขาต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะไม่ใช่หน้าที่ของผมเป็นหน้าที่ของหน่วยงานเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าไม่เป็นธรรมกับเขาใช่ไหมฮะเพราะว่ามันก็มีประเด็นกันอยู่ถูกไหมครับทีนี้ถ้าเกิดผมพูดอะไรที่มันมากเกินไปหรือที่มันอะไรที่มันทำให้ไปทำให้รู้สึกไม่ดีอีกเดี๋ยวมันจะเป็นประเด็นอีกผมอยากอยู่ในมุมของผมมากกว่าอะไรเงี้ยก็คือต่างคนต่างอยู่กันไปจะผิดจะถูกก็เป็นเรื่องของหน่วยงานต้องไปตรวจสอบถ้าวันหนึ่งมันมีอะไรไม่ชอบมาพากลเดี๋ยวหน่วยงานคงจะเรียกหรือสอบถามผมเองว่าจะเอายังไงไม่ได้คิดอะไรเลยไม่มีอะไรเป็นสุญญากาศมากเรื่องของเขาไม่ได้อยู่ในสารระบบของผมอะผมก็แค่มาตามคำเรียกคือถ้าไม่เรียกผมก็ไม่มาผมก็จะอยู่ใช้ชีวิตของผมปกติอะไร
4: ตอนนี้ตัดขาดกัน
3: อย่าใช้คำว่าตัดขาดหรือไม่ตัดขาดเลยนะเพราะว่าสำหรับผมว่ามันอาจจะดูรุนแรงไปหน่อยคือผมมองว่าต่างคนต่างอยู่ดีกว่า
2: ช่วงท้ายพี่หนุ่มเสนอนะครับว่าต่อไปนี้มูลนิธิทุกแห่งเนี่ยควรจะชี้แจงรายละเอียดการใช้เงินบริจาครวมไปถึงยอดเงินที่เหลืออยู่ในบัญชีมันจะได้เกิดความโปร่งใสมันจะได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนหากทุกมูลนิธิมีการชี้แจงมันจะส่งผลกลับไปที่มูลนิธิเหล่านั้นเองนั่นคือความสง่างามจากนั้นพี่หนุ่มก็เข้าไปให้ปากคำกับทาง DSI นะครับ ขณะนี้ 16:35 ก็ยังอยู่ในระหว่างการให้ปากคำอยู่ครับ
5: สำหรับมาดูอีกเรื่องนึงคุณผู้ชมคะจากสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยที่ฉะเชิงเทรามีเหตุการณ์ที่คุณผู้ชายคนหนึ่งอายุ74แล้วค่ะออกไปลากท่อสูบน้ำซิ่งคือกลัวมันจะจมน้ำท่วมนะคะปรากฏว่าท่อมันใหญ่แล้วก็หนักมากเนาะ
2: ครับ
5: ปรากฏมันเอียงมันยุบแล้วก็มาทับคุณผู้ชายท่านนี้เสียชีวิตทีนี้ปัญหาต่อมาก็คือเราทราบกันว่าเหตุการณ์ที่เกิดหลัง1ตุลาคมมันมีประกันภัยพิบัติ
2: ใช่
5: ซึ่งจริงๆจะต้องได้2ล้านบาทด้วยนะคะแต่ลูกสาวกังวลว่าอาจจะไม่ได้รับเงินก้อนนี้เพราะว่ามันไม่ได้เขียนชัดเจนในใบรับรองแพทย์ว่าเหตุการณ์เสียชีวิตเกี่ยวเนื่องมาจากน้ำท่วมค่ะไปดูเหตุการณ์นี้นะคะคือวันนี้เนี่ยมีการตั้งศพบำเพ็ญกุศลศพที่วัดก้อนแก้วที่อำเภอคลองเขื่อนจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะผู้เสียชีวิตคือคุณวิเชียนค่ะอายุ74ปีอย่างที่บอกนะคะเหตุการณ์การเสียชีวิตของคุณวิเชียนเนี่ยลูกสาวเล่าให้ฟังว่าคืนวันที่6ตุลาคมคันกั้นน้ำบริเวณบ้านมันพังเพราะว่าน้ำมันสูงขึ้นน้ำก็ทะลักเข้าท่วมบ้าน7ตุลาคมเนี่ยพ่อออกไปเก็บท่อสูบน้ำพญานาคซิ่งคือเกรงว่าท่อมันจะจมน้ำพ่อก็เลยไปเก็บขณะนั้นมีเพื่อนบ้านออกไปช่วยกันอีก2คนแต่ขณะที่กำลังเก็บท่อสูบน้ำอยู่ล้อของท่อดูดน้ำอะค่ะมันยุบลงไปข้างหนึ่งหางของท่อคุณผู้ชมนึกภาพเนาะท่อพญานาคซิ่งมันใหญ่หางท่อมันก็เลยฟาดเข้าที่ลำตัวของคุณพ่อก่อนที่จะล้มทับคุณพ่อจนร่างคุณพ่อตกลงไปในทุ่งนาซึ่งน้ำเนี่ยมันลึกระดับเอวคือท่วมอยู่ก่อนแล้วอะค่ะจากนั้นคนในเหตุการณ์ก็พยายามช่วยเหลือคุณพ่ออยู่10นาทีได้นะคะนำตัวขึ้นจากน้ำแล้วก็พยายามนำส่งโรงพยาบาลแต่แน่นอนว่าด้วยน้ำที่ท่วมสูงในขณะนั้นมันก็เป็นไปอย่างยากลำบากสุดท้ายคุณพ่อเสียชีวิตค่ะวันนี้ครอบครัวกังวลค่ะคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมคะโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนนะคะที่เราจะคุ้นเคยกันเนี่ยมันเราจะไปคุ้นเคยไอ้หมวดเบอร์หนึ่งคุ้มครองที่อยู่อาศัยที่เราบอกกันว่ากรณีของอุทกภัยถ้าน้ำท่วมหลังหนึ่งตุลาคมเป็นต้นมาเนี่ยประกันภัยจะจ่ายเลยเบื้องต้นก้อนแรก 10,000 บาทหลังจากนั้นไปพิสูจน์ความเสียหายกันจะได้อีกไม่เกิน 90,000 บาทนี่คือน้ำท่วมใช่ไหมคะแต่คุณผู้ชมดูข้อ2มันจะมีส่วนที่คุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุนะคะนี่ค่ะ2ล้านบาทต่อคนนะแต่เขียนรายละเอียดไว้ว่าคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุทีนี้ลูกสาวค่ะบอกว่าใบรับรองแพทย์เนี่ยไม่ได้ระบุรายละเอียดที่เชื่อมโยงกับเหตุการณ์น้ำท่วมชัดเจนว่ามันมาจากอุบัติเหตุที่เกี่ยวโยงกับน้ำท่ว
2: ม
5: ก็เลยกลัวว่าจะได้หรือเปล่าเนี่ยถ้าใบรับรองแพทย์เขียนอย่างนี้แต่ในมุมลูกสาวและครอบครัวก็คือมองว่าถ้าน้ำไม่ท่วมพ่อก็ไม่ต้องออกไปจัดการกับท่อสูบน้ำแล้วก็คงไม่ถูกทับเสียชีวิตแบบนี
2: ้รู้สึกกังวลใจอะไรยังไง
6: มีสองประเด็นคือเรื่องเงินประกันอุทกภัยใบรับรองแพทย์ไม่ได้ระบุว่าอะไรนะที่โครงหักที่โครงหักจากน้ำท่วมจากการตกน้ำอะไรอย่างเงี้ย
2: แต่เขาไม่ได้บอกว่าคุณพ่อจมน้ำเสียชีว
6: ิ
2: ต
6: ไม่เขาไม่ได้พูดนะเขาไม่ได้พูดจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ตอนแรกเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีประกันนี้ก็กลัวว่าจัดไม่ได้นะจริงๆเราก็อยากให้ได้เพราะว่าต้นเหตุที่พ่อตายก็มาจากน้ำที่มันท่วม
2: ถ้าน้ำไม่ท่วม
6: ถ้าน้ำไม่ท่วมพ่อก็ไม่ตายมันก็ต้องไม่ต้องขนท่อนี้ที่กังวลอีกส่วนนึงคือปริมาณน้ำมันไม่ระบายออกซึ่งอีกฝั่งตรงกันข้ามคือแห้งน้ำก็เน่าข้าวของเสียหายหมดอ่ะลงนาก็จมหมดเลยกุ้งซึ่งน้ำไม่ระบายออกอ่ะอยากให้ระบายน้ำออก
5: อันเนี้ยน่าสนใจเพราะว่าจริงๆแล้วอะค่ะใบรับรองแพทย์เนี่ยก็อาจจะไม่ได้ระบุเหตุจากน้ำท่วมอยู่แล้วเนาะสมมุติว่าถูกท่อทับที่โครงหักก็อาจจะเขียนว่าที่โครงหักเป็นเพราะถูกอะไรทับของแข็งอะไรก็ว่าไปคือเอาเรียกว่ามันไม่ผิดวิสัยที่ใบรับรองแพทย์จะไม่ได้เขียนว่ามาจากน้ำท่วมแต่ทีนี้เนี่ยเราจะช่วยเหลือครอบครัวนี้ได้ยังไงเพราะเขาควรต้องได้รับถูกไหมคะ
2: ครับ
5: เราก็ไม่รู้รายละเอียดนะว่ากลไกมันต้องเป็นยังไงคะเป็นผู้นำท้องถิ่นมายืนยันได้ไหมหรือตำรวจที่ทำสำนวนมันต้องมีสำนวนการเสียชีวิตนะคุณผู้ชมคะเวลาเสียชีวิตผิดธรรมชาติแบบนี้ต้องถามคปภ.ไหมที่ดูแลเรื่องการจ่ายสินไหมทดแทนกรณีประกัน
2: อ
5: ะค่ะ
2: หรือถามสอบประกันก็ได้มั้ง ทางสมาคมประกัน
5: สมาคมประกันเน
2: า
5: ะฝากช่วยดูแลครอบครัวนี้หน่อยนะคะอยู่ที่ฉะเชิงเทราเนี่ยค่ะ
2: เขาก็พูดมีเหตุผลนะถ้าน้ำไม่ท่วมพ่อเขาไม่ตายนะ
5: พ่อเขาก็ไม่ต้องออกไปจัดการกับท่อจนถูกท่อทับไงก็จริงค่ะ
2: คุณผู้ชมฮะพูดถึงน้ำท่วมก่อนหน้านี้ในกรุงเทพเราเห็นภาพที่โอ้โหกลางเมืองหลวงวันนี้ภาพแบบนี้เกิดขึ้นที่ชิลีครับกลางเมืองหลวงเช่นกันแต่หนักกว่าเราเยอะเลยเพราะเป็นทั้งน้ำฝนน้ำป่าและดินโคลนมาพร้อมกันหมดไหลเข้าเมืองอย่างนี้ฮะคุณผู้ชมนี่กลางเมืองหลวงเลยนะฮะถนนลาดชันในเขตลาสกอนเดสครับอย่างที่บอกนะครับมวลน้ำมหาศาลแล้วพัดพาเนี่ยทั้งรถเมย์รถยนต์ไหลไปตามทางแล้วไปกองรวมกันลักษณะเป็นแบบนี้เสาไฟฟ้าก็หักโค่นมีก้อนหินมีดินโคลนกระจัดกระจายอยู่ทั่วบริเวณเนี่ยฮะแล้วยังมีน้ำเข้าไปท่วมขังตามบ้านเรือนตามคลินิกตามโรงเรียนพูดง่ายๆว่าทั้งเมืองเลยฮะคุณผู้ชมมีชาวบ้านในพื้นที่นะครับเล่าว่าได้ยินเสียงดังสนั่นแบบที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนแล้วสักพักหนึ่งโครมไหลมาแบบนี้หอบเอาโคลนมหาศาลเข้ามาท่วมกลางเมืองหลวงสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของชิลีประกาศเป็นเขตภัยพิบัติด่วนนะครับและขึ้นป้ายเป็นระดับสีแดงเตือนอย่างน้อย10พื้นที่ประชาชนต้องอพยพออกด่วนประธานาธิบดีโฮเซอันโตนิโอคาสริสครับของชิลีประกาศให้เป็นเขตภัยพิบัติและเปิดทางให้เจ้าหน้าที่สามารถระดมกำลังและทรัพยากรเข้าไปรับมือในสถานการณ์เบื้องต้นไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตแต่มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย6คนผู้สูงอายุได้รับการอพยพออกจากศูนย์ดูแลผู้สูงอายุอย่างปลอดภัยทุกคนครับ
5: คุณผู้ชมจำเหตุการณ์คุณป้าท่านหนึ่งขับรถเบนซ์ย้อนสอนถนนวิภาวดีได้ไหมคะ
2: จำได
5: ้ไม่นานนี้เองวันนี้ศาลสั่งริบรถเบนซ์ของกลางค่ะ
2: ยึดรถเบนซ์เลย
5: นี่เหตุการณ์นี้ค่ะเป็นถนนวิภาวดีขาเข้านะคะคนขับรถก็คือคุณพยาวอายุ77ปีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่9กันยายน69นี่เองนะคะก็ถูกตั้งข้อหาฐานขับรถไม่คำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและร่างกายของผู้อื่นล่าสุดวันนี้ค่ะศาลแขวงพระนครเหนืออ่านคำพิพากษาค่ะศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าผิดจริงนะคะก็สั่งจำคุก2เดือนปรับ 8,000 บาทแต่เนื่องจากจำเลยสารภาพก็ลดกึ่งหนึ่งเหลือคงจำคุก1เดือนปรับ 4,000 บาทโทษจำคุกรอการลงอาญา2ปีค่ะสั่งให้คุมประพฤติ1ปีด้วยทำกิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์เป็นเวลา12ชั่วโมงพักใช้ใบอนุญาตขับขี่6เดือนที่สำคัญที่สุดริบรถเบนซ์ของกลางนี่เอาแหละเห็นกันบ่อยมากขึ้นแล้วนะคะกรณีที่ขับขี่ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่นแบบนี้ศาลสั่งริบรถของกลางไม่ใช่แค่มอเตอร์ไซค์แล้วนะรถเก๋งนี่โดนมานักต่อนักล่าสุดรถเบนซ์ค่ะ
2: ครับปิดท้ายเบรกหนึ่งเหมือนเช่นเคยนะครับเราแจกเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเด่นเย็นนี้สีดำครับสนับสนุนโดยรถยนต์ BYD นะครับคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นใน Facebook เรื่องเด่นเย็นนี้ครับขณะนี้เราไลฟ์กันอยู่แล้วใส่แฮชแท็กบันเทิงทิปปไต
5: ค่ะ
2: บันเทิงทิปปไตวลีนี้ผู้คิดก็คืออาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายเมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการอาจารย์โพสต์ตอบโต้นะฮะนี่ไม่ใช่การประดิษฐ์วาทกรรมอย่ากล่าวหาผมเกินจริงเดี๋ยวสักครู่มาติดรายละเอียด
5: นี้แต่ว่าก่อนปิดเบรกนี้นะคะคุณผู้ชม M Studio และช่อง3ค่ะประกาศเดินหน้าดำเนินการปกป้องลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ที่หยดสมิงเขาขวางอย่างจริงจังแล้วนะคะหลังตรวจพบการเผยแพร่และส่งต่อเนื้อหาภาพยนตร์บนช่องทางออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์และส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยโดยตรงนะคะโดยหลังจากที่ภาพยนตร์เข้าฉาย M Studio และช่อง3ก็ได้ตรวจสอบและรวบรวมหลักฐานการละเมิดอย่างต่อเนื่องค่ะประสานงานกับผู้ให้บริการในทุกช่องทางที่เกี่ยวข้องเพื่อระงับการเผยแพร่เนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์โดยเร็วที่สุดรวมถึงดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายกับผู้กระทำความผิดและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ภาพยนตร์โดยไม่ได้รับอนุญาตเพราะมันไม่เพียงแค่กระทบต่อรายได้ของภาพยนตร์เรื่องหนึ่งเรื่องใดนะคะแต่ยังส่งผลต่อผู้สร้างผู้กำกับนักแสดงทีมงานเบื้องหน้าและเบื้องหลังตลอดจนการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยในภาพรวมซึ่งต้องอาศัยการสนับสนุนจากผู้ชมและการเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาค่ะ
2: M Studio และช่อง3นะครับขอความร่วมมือจากประชาชนครับงดรับชมงดดาวน์โหลดและส่งต่อหรือเผยแพร่เนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์ในทุกช่องทางนะครับเชิญชวนให้ร่วมกันสนับสนุนภาพยนตร์ผ่านการรับชมในโรงภาพยนตร์อย่างถูกต้องครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้แก่ทีมผู้สร้างและร่วมกันผลักดันให้ภาพยนตร์ไทยสามารถเติบโตและแข่งขันในระดับสากลได้อย่างยั่งยืนนะครับ M Studio และช่อง3จะติดตามตรวจสอบและดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดกับการละเมิดลิขสิทธิ์ทุกรูปแบบ พื่อคุ้มครองสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ผลงานและยังเป็นการรักษามาตรฐานของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยต่อไปด้วยนะครับที่หยดสมิงเขาขวางฉายแล้ววันนี้นะครับในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศขอความร่วมมือคุณผู้ชมทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนภาพยนตร์ไทยอย่างถูกลิขสิทธิ์ด้วยครับพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าชมข่าวกันต่อครับ
7: ต้องแปลงร่างเป็นไทย
8: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
9: สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว AAS Auto Service ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ปอร์เช่อย่างเป็นทางการแห่งแรกในประเทศไทยยาน้ำแก้ไอไอยาราไลท์สูตรไม่มีน้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพไอยาราไลท์ใส่ใจไม่ใส่น้ำตาล
10: ระวังนะลูก
11: ค่อยๆวิ่งนะลูก
10: อย่าปีนสูงนะ
11: เดี๋ยวล้มนะลูก
12: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
13: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
14: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
15: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
14: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
15: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
14: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
15: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่
14: หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับสนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
16: เดี๋ยวนี้ไปขอติดมิเตอร์น้ำที่สำนักงานประปาสาขาง่ายกว่าที่คิดกดจ่ายค่าน้ำผ่านแอปแป๊บเดียวจบหรือจะแจ้งท่อแตกรั่วน้ำไม่ไหลล้างถังพักตามช่างประปาก็สบายหายห่วงการประปานครหลวงยกระดับบริการไปที่สาขาก็สะดวกด้วยมาตรฐาน GECC ศูนย์ราชการสะดวกหรือใช้แอปก็ครบจบทุกเซอร์วิสผ่าน MWA on mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
17: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
18: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
19: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีปรับไม่เกิน300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
20: อยากหาที่พักกายพักใจแต่ไม่อยากขับรถไกลลองไปสมุทรปราการที่สถานตากอากาศบางปูจุดหมายปลายทางยอดฮิตติดชายทะเลอ่าวไทยเดินเล่นบนสะพานสุกตาเลิศเลินกับวิวทะเลที่มีฝูงนกนางนวลบินโฉบไปมาพร้อมชมโมเมนต์พระอาทิตย์รับขอบฟ้าริมน้ำที่สวยงามชาร์จพลังกายฮิวพลังใจใกล้ๆกรุงเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
9: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
21: ธุรกิจของผมต้องเผชิญปัญหาสารพัดแต่ก็ไม่เคยหวั่นเพราะผมมีเพื่อนร่วมทางชั้นดีอย่าง SME D Bank ธนาคารของรัฐที่พร้อมอยู่เคียงข้างผู้ประกอบการ SME ไทยในทุกสถานการณ์ด้วยบริการด้านการเงินที่เข้าใจคนทำธุรกิจ SME ควบคู่ช่วยพัฒนาครบวงจรสนับสนุนสร้างการเติบโตเพิ่มศักยภาพพาสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
9: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
8: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
9: สนับสนุนโดย New Isuzu D-Max The One and Only ส้นเท้าแตกผิวแห้งกร้านครีม 91E ช่วยบำรุงผิวแตกลายให้นุ่มชุ่มชื้นเรียบเนียนมีขายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
5: ตรวจอย่างที่บอก คนแรกนี่คนนี้ค่ะคุณเสื้อขาวชมพูที่มาทักแม่พัดเป็นแม่ครัวนะคะก็เดินมาบอกว่าตอนอยู่เราเป็นเพื่อนกันใช่ไหมเราไม่มีอะไรกันเนาะอะไรอย่างนี้ก็ทักทายกันนิดหน่อยนะคะแม่ครัวบอกเลยว่าโอ้นี่ไม่รู้เลยนะเนี่ยว่าเป็นเจ้าของบริษัทพันล้านนะเพิ่งจะมารู้ตอนออกไปแล้วมาเป็นข่าวนี่แหละจากนั้นแม่พัดก็เดินต่อเข้าไปนะคะเจอป้าแมวรอบนึงตรงนี้ก่อนนี่จังหวะนี้เจอนิดนึงก่อนแต่ก็ไม่ได้คุยอะไรกันทางนี้ก็ชะงักทางโน้นก็บอกงั้นเดี๋ยวเข้าไปข้างในก่อนละกันไปดูข้างในให้เรียบร้อยก่อนก็ยังไม่ได้คุยอะไรกันพอพระจากกันออกมาค่ะนักข่าวถามแม่พัดว่าแม่พัดรู้สึกยังไงเจ้าตัวก็บอกว่าก็ยังกลัวอยู่นะแต่ทีนี้หลังจากนั้นนี่แหละค่ะหลังจากนั้นเมื่อตำรวจพาแม่พัดเข้าไปแล้วไปทำแผนชี้จุดแต่ละจุดมันมีจุดสำคัญก็คือห้องแรกนะคะที่ตำรวจบอกว่านี่คือห้องแรกที่พาไปใช่ไหมแม่พัดบอกใช่นี่ห้องนี้เลยห้องนี้ห้องบอลลูนนะคะประตูจะถูกล็อกจากด้านนอกเปิดออกเองไม่ได้แล้วก็มีการสาธิตท่านอนที่ถูกจับบังคับให้นอนถูกใช้เชือกมัดมือมัดขาไว้ห้องนี้แม่พัดบอกว่าถูกจับแก้ผ้าก็ห้องนี้แหละตำรวจถามด้วยนะคะว่าตอนที่ถูกคุมตัวขึ้นรถตู้มาเขาพรรณนาการเราด้วยอะไรแม่พัดก็บอกว่าตอนแรกกุญแจมือพอมาถึงจะเปลี่ยนเป็นผ้าคล้ายๆเชือกและห้องนี้อีกเช่นกันนะคะเป็นห้องที่ได้เจอป้าแมวเป็นครั้งแรกแม่พัดเล่าว่าตอนนั้นก็บอกกับป้าแมวว่าทำแบบนี้ไม่ได้นะผิดกฎหมายนะป้าแมวก็เลยบอกว่ากูคือกฎหมาย
7: แต่ว่าแค่มือแบบที่มือแล้วคือแค่มืออันนี้มันเป็นของตำรวจ
11: เป็นพลาสติกแบบดึงลูกหรือเปล่าใช่ไหม
7: มันเป็นตัวล็อกขาเราอ่ะก็ไม่รู้ว่าใช่
11: เป็นเหล็กหรือเป็นอะไร
7: ไม่ใช่เป็นเหล็กเป็นเหมือนตัวหนาเหมือนผ้าหนาไอ้เชือกหนาเส้นใหญ
11: ่ล็อกมาตั้งแต่กรุงเทพหรือว่าเพิ่งมาล็อกเปลี่ยนกันที่น
7: ี่
11: อ๋อเพิ่งมาล็อกที่นี่แล้วตอนที่อยู่บนรถตู้นี่
7: แต่ว่าแก้ผ้าเราพอจับเข้ามาเราก็แก้ผ้าก่อนนะตรงนี้เลย
11: อ๋อแก้ผ้าด้วยนะ
7: ครับในนี้เพราะว่าตอนนั้นมันจะไม่มีอันเนี้ยไม่มีแล้วเตียงก็หันไปแบบนี
11: ้แล้วตอนที่มาแต่กรุงเทพเขาพันธนาการคุณแม่ยังไงครับเขาใช้กุญแจมือหรือว่าใช้เชือก
7: กุญแจมือ
11: แต่ขึ้นมาเปลี่ยนจากกุญแจมือมาเป็นเชือกที่นี
7: ่ไม่พอลงรถเขาก็ปลดกุญแจมือจากรถตู้แล้วก็จับอันนั้นไม่ได้ล็อกระหว่างเดินมาไม่ได้ล็อกคนล็อกอ
22: าจจะคิ้วปีก
11: มา
7: คนล็อกมาแล้วใช่คนจากที่นี่ล็อกมาละพอมาเสร็จแล้วเข้าห้องน้ำเสร็จเขาก็จับมาตรงนี้ก็แป๊บเดียวป้าแมวก็เข้ามาก็จะมีผู้ชาย2คนชื่อออฟกับชื่อพีทซึ่งเป็นผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยแต่เขาก็จะใส่เสื้อให้มากับคุณมาช่วยงานเขาอ่ะแล้วก็มีผู้หญิงคนนึงชื่อนาจับเราเข้ามาในนี้ออฟกับนา
11: เป็นคน
7: ใช่กับพีทใช่พีทก็เติมแบบเป็นเจ้าหน้าที่ล่ะ
11: เป็นเจ้าที่ของผู้นี
7: ้ตอนที่ลงมาใช่แล้วก็ที่เราเห็นลูกชายนั่งก็คือออฟฟิศตรงนั้นน่ะที่เป็นห้องกระจกเราหันสักพักหนึ่งก็คือป้าแมวก็เดินขึ้นมาแล้วก็จะบอกเป็นพยาบาลนะเป็นเจ้าของนี่เราก็เลยอ้าวนี่แบบนี้จับเราเข้ามาทำไมทำอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะว่ามันผิดกฎหมายนะเขาคู่คือกฎหมายคู่คือกฎหมายแล้วเขาก็บอกว่าจับมันแก้ผ้า
5: จังหวะที่แม่พัดก็กำลังเล่าอยู่เนี่ยนะคะป้าแมวโผล่เข้ามาเฉยเลยพี่ไก่มาพร้อมกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์ซึ่งเป็นคนที่ดูแลแม่พัดแล้วแม่พัดบอกว่าเจ้าหน้าที่ที่มาเขามาพร้อมป้าแมวอีก2คนเป็นคนที่เคยตีแม่พัดตำรวจก็เลยเบรกเลยคุณแม่พัดโอเคไหมแม่พัดบอกก็กลัวอยู่อะค่ะตำรวจก็เลยหันไปบอกป้าแมวว่าขออนุญาตนะก็คือชวนให้ออกป้าแมวก่อนออกยังพูดอีกว่า
7: คุณ
5: ณภัทรเราในฐานะแม่เหมือนกันนะเราเคยช่วยคุณนะยังไงคุณต้องพูดเรื่องจริงตำรวจเราบอกรีบเบรกแล้วก็ให้ออกไปเลยที่สุดอะค่ะ
7: ค
5: ุ
7: ยก
5: ับ
7: ล
5: ู
7: กคุณว่าให้พาคุณไปไหนเจ้าตัวเดิมแล้วก็ให้เรากินยานอนหลับ
11: เดี๋ยวผมถามคุณแม่ก่อนนะการที่พี่แมวมายืนฟังมาร่วมตัวเนี่ยคุณแม
7: ่
11: รู้สึกกลัวไหม
7: โอเคไหมถ้าจะมาฟังว่าอะไรมันคือแค่เห็นก็เมื่อกี้ก็ใจสั่น
11: งั้นผมขออนุญาตพี่แมวนะคุณป้าน่าจะกลัวงั้นขออนุญาตว่าทางเจ้าที่ยังไม่เข้ามาดู
7: แต่ยังไงก็ตามนะคุณณภัทรขอพูดนิดนึงในฐานะที่เราเป็นแม่ด้วยกันเรามีการคุยกันแก้ปัญหาพี่โทรศัพท์ให้คุณโทรหาลูก
0: ใช่ไหมพี่เป็นคนคุยกับลูกคุณว่าให้พาคุณไป
11: ไม่เป็นไรพี
0: ่อะไรประมาณนี้นะ
11: คุณต้องไม่เป็นไรตรงนั้น
0: ขอให้พูดเรื่องจริง
11: ไม่เป็นไรพี
0: ่
11: เดี๋ยวกันก็เดี๋ยวเชิญก่อนนะ
0: ไม่เคยเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเขาเนี่ยแหละป่ะ
11: อ๋อไม่ได้พี
0: ่มาไปเอาค่ะ
11: เ
5: ป็นแบบหลังจากนั้นค่ะปรากฏว่าทีมงานสายใหม่ต้องรอดต้องเปิดยาดมให้แม่พัดดมเลยนะคะ
2: โอ้เป็นลมเลย
5: ไม่รู้แม่พัดบอกว่าสงสัยตำรวจหรือทีมงานเขาคิดว่าแม่น่าซีดอ่ะเขายอมรับว่ากลัวแต่ก็ป้าแมวก็พาเจ้าหน้าที่2คนที่เคยดูแลแม่พัดมาในห้องนี้ทำไมก็ไม่รู้มันไม่ได้มีการสอบปากคำอะไรไงคะจะเป็นการชี้จุดใช่ไหมคะหลังจากเสร็จเรียบร้อยในการชี้จุดกับตำรวจเสร็จแม่พัดก็เดินออกมาด้านนอกแล้วให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะคะบอกว่าวันนี้พอเข้าไปข้างในเนี่ยไปชี้จุดแต่ละจุดที่ตัวเองเคยโดนขังเนี่ยร้องไห้ออกมาเลยค่ะคือมันรู้สึกแย่มากยิ่งตอนเจอป้าแมวเนี่ยใจสั่นมือเย็นเลยกลัวมากมีขยายความด้วยนะคะว่ามันมีห้องนึงอ่ะที่คนยังไม่ค่อยรู้จักพี่ไก
2: ่ครับ
5: สรุปห้องตะกี้นี่ไม่ใช่ห้องบอลลูนนะคะห้องตะกี้คือห้องแรกที่ไปถึงแต่ห้องบอลลูนเนี่ยจะเป็นห้องที่มันซ่อนอยู่ข้างในสุดป้าแมวอธิบายอย่างนี้ค่ะบอกว่าเวลาที่ภาพข่าวออกไปเนี่ยหรือตำรวจลงพื้นที่เนี่ยตรงทางเดินที่เดินอย่างอาร์มนฤชาเดินนะคะจะเดินไปเรื่อยๆๆๆๆแล้วเหมือนจะสุดแล้วอ่ะจริงๆมันยังไม่สุดนะมันจะมีเหมือนกับเป็นหลืบเข้าไปแล้วพอไอ้หลืบเข้ามาปุ๊บจะมาโผล่เป็นห้องนี้ค่ะห้องนี้มีเขียนกระดาษกาวอยู่ว่าห้องบอลลูนประตูห้องเป็นแบบนี้คุณผู้ชมคะคือเป็นประตูเหมือนกับประตูเหล็กหนาทึบอะแล้วมีช่องแค่นี้กลมๆแล้วเมื่อเปิดเข้าไปข้างในค่ะข้างในเนี่ยเป็นห้องทึบแบบไม่มีแม้แต่หน้าต่างแบบนี้ค่ะนี่แม่พัดเล่าว่าห้องนี้เนี่ยเขาจะเอาแม่มาขังเวลาที่มีใครมาตรวจมาเยี่ยมปั๊บเนี่ยตัวเองจะถูกพามาขังที่ห้องนี้ตลอดเขาคงกลัวแม่จะร้องให้คนช่วย
1: ไปชี้จุดพอเราเห็นแล้วเรารู้สึกแบบมันเราร้องไห้ออกมาเลยอะแบบความรู้สึกตรงนั้นมันแย่มาก
22: เมื่อกี้ได้เจอกับป้าแมวรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับหรือก็เจอกับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่นี
1: ่พอยืนใกล้เขาแบบเราจะรู้สึกใจสั่นแล้วก็มือเย็นแบบมันกลัวมันกลัวเราก็พยายามจะลบภาพพวกนั้นออกไปด้วยแต่บ้านเราเพิ่งได้ออกไปแค่มันรู้สึกเจ็บปวดมันรู้สึกความเจ็บปวดความทรมานมันเกิดความรู้สึกนั้นมันเกิดขึ้นมาเลยอ่ะเรารู้สึกเข้มแข็งแล้วเราลืมตรงจุดความเจ็บปวดตรงนี้ไปแล้วแต่พอมันมาตรงนี้ที่มาเห็นปุ๊บมันก็ผุดขึ้นมาอีกมันไม่ไหวอ่ะสบายใจขึ้นค่ะฝากแบบน้องๆสื่อมวลชนอย่าปล่อยให้เรื่องนี้เงียบเรากลัวเรากลัวเรื่องมันจะเงียบตอนนี้เนี่ยไม่ใช่ที่นี่ที่เดียวแล้วอะขอบคุณพระเจ้าที่เรามีความกล้าพอที่จะออกมาเปิดเผยตรงนี้แล้วก็ทำให้หลายๆคนที่ได้รับการช่วยเหลือตื่นยันค่ะ
11: ไม่ว่าจะเป็นรูปก็ตาม
23: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
24: สนับสนุนโดยNew Isuzu D-Max The One and Only ส้นเท้าแตกผิวแห้งกร้านครีม 91E ช่วยบำรุงผิวแตกลายให้นุ่มชุ่มชื้นเรียบเนียนมีขายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป

0: ลูกชายของป้าแมวเจ้าของศูนย์เดินเข้ามาหาแม่พัดมายกมือไหว้ค่ะบอกว่าขอโทษที่เมื่อสักครู่นี้คุณแม่ก็คือป้าแมวเข้าไปหาแม่พัดขณะที่แม่พัดกำลังชี้จุดกับตำรวจแล้วพูดไปพูดมาเจแปนก็บอกว่าขอโทษทุกเรื่องด้วยที่ผ่านมาแม่พัดก็บอกว่าให้อภัยแต่ในเรื่องข้อกฎหมายก็ต้องว่ากันไปให้ถึงที่สุดจากนั้นแม่พัดหันมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวค่ะบอกว่าตอนที่ป้าแมวเข้ามาเนี่ยคือมันเหมือนกับเขาข่มขู่เราอะมีการสำทับว่าพูดดีๆนะทั้งที่ในใจเราเนี่ยแค่เห็นเขาเนี่ยแค่มองเขาเนี่ยใจเราเต้นตึกๆๆเลยไม่ได้มาเปล่าด้วยมาพร้อมกับเจ้าหน้าที่อีก2คนซึ่งเป็นคนเคยตีเราเป็นคนเคยให้เราอดข้าวพอมายืนกัน3คนความกลัวมันกลับขึ้นมาเลย
1: กราบขอโทษอีกครั้งนึงนะครับตอนที่เข้าไปดูห้องตอนแรกเนี่ยอันนี้ผมต้องขอโทษคุณแม่แล้วก็ทุกคนที่ดูคอยดูอยู่ทางบ้านด้วยที่คุณแม่เข้าไปนะอันนี้ผมต้องขอโทษจริงๆคือด้วยความตั้งใจของวันนี้เนี่ยผมอยากให้คุณพัฒน์อ่ะมาถึงแล้วก็ได้มีพื้นที่ของตัวเองมากที่สุดความจริงในมุมของคุณพัฒน์แล้วของมุมของตัวแม่ผมเองเนี่ยอาจจะยังมีความไม่ตรงกันอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องของความรู้สึกนะผมก็อยากจะขอโทษอีกครั้งนึงจริงๆทั้งสำหรับเรื่องทั้งหมดเลยที่ผ่านมา
2: เรื่องอภัยอ่ะอภัยแต่ว่าเรื่องกฎหมายก็ดำเนินคดีไปให้ถึงที่สุดแล้วก็ตอนที่ไปชี้จุดแรกอ่ะพี่แมวเข้าไปนะไปแล้วก็ไปบอกว่าเนี่ยผู้เห็นคุณเจแบงก็ได้ยินเห็นไหมฮะถ้าในความรู้สึกเราอ่ะเราคิดว่าไปข่มขู่เราไหมพูดดีๆนะพูดความจริงเราก็โทรแบบอย่างเงี้ยพอเราแค่มองเขาเนี่ยหัวใจเราใจเราเต้นแบบตึกๆๆๆจนแบบแล้วเราเชื่อว่าหน้าเราซีดนะจนเจ้าหน้าที่ตำรวจอ่ะบอกว่าไหวไหมเราบอกไม่ไหวแล้วเจ้าหน้าที่อีก2คนที่เดินเข้ามาอ่ะเราเนี่ย2คนนั้นน่ะเขาก็ตีตลอดเลยให้อดข้าวบ้างอะไรบ้างเขามายืนกัน3คนเนี่ยเรารู้สึกมันกลัวความกลัวอยู่ๆกลัวขึ้นมาเฉยๆ
0: หลักใหญ่ใจความก็ประมาณนี้ค่ะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยก่อนที่แม่พัดจะมานะคะป้าแมวเนี่ยก็ได้บอกกับสื่อหนังคนละม้วนกันเลยนะ
3: ครับ
0: แม่พัดบอกอุ๊ยแค่เห็นหน้าเขาเรานี่แบบมือเย็นเลยนะใจสั่นเลยนะป้าแมวบอกว่าโอ้ยก่อนหน้านี้ตอนอยู่ในศูนย์น่ะนั่งปรับทุกข์กันเรื่องลูกคุยกันดีป้าแมวจริงๆก็มันเป็นลักษณะว่าเหมือนป้าแมวเนี่ยจะให้สัมภาษณ์เจแปนก็เดินมาสะกิดอยู่ตลอดลักษณะเหมือนไม่อยากจะให้คุณแม่ให้สัมภาษณ์อะค่ะแล้วเจแปนก็บอกออกตัวกับสื่อนะคือวันนี้อยากให้พื้นที่กับคุณณภัทรไปเลยสะกิดแม่อยู่หลายรอบแต่ไม่รู้นักข่าวถามยังไงสุดท้ายป้าแมวพูดก็คือนักข่าวไปจี้จุดว่านี่แม่พัทรเขาบอกว่าเขายังกลัวป้าแมวอยู่นะเท่านั้นแหละป้าแมวนี่ยกมือกุมขมับเฮ้ยเขาจะพูดยังไงเขาก็พูดได้แต่ที่จริงแล้วอะนะตอนอยู่ที่นี่เนี่ยนั่งปรับทุกข์กันเรื่องลูกทุกเย็นเลยนะเขาอะปลื้มลูกพี่ก็คือหมายถึงคุณจะแปนว่าไปไหนมาไหนก็เดินจับมือประคองแม่ตลอดทำไมลูกเขาไม่เป็นแบบนี้และเขาก็ยังร้องห่มร้องไห้ปรับทุกข์กับเราเราก็ยังปลอบเขาไปว่าคือทะเลาะกันเนี่ยไม่ว่ายังไงมันเป็นในครอบครัวนะเราก็ต้องให้อภัยกันได้นะป้าแมวบอกว่าตนเองยังเคยต่อโทรศัพท์ให้แม่พัดคุยกับลูกด้วยซ้ำนักข่าวก็ยังบอกอันนี้คือจะยืนยันใช่ไหมว่าเราไม่ได้ร้ายกาจอะไรใช่ไหมป้าแมวบอกว่าเดี๋ยวก็ดูกันละกันแล้วป้าแมวยังเล่าถึงสุขภาพด้วยนะคะว่าตัวเองเนี่ยเป็นมะเร็งมา5ปีส่วนถามต่อไปว่าอนาคตของศูนย์แห่งนี้จะเป็นยังไงต่อป้าแมวก็เล่นมุกค่ะแซวผู้สื่อข่าวว่าเอาได้ข่าวว่าน้องจะซื้อพี่ไม่ใช่หรอจากนั้นก็บอกว่าวันนี้ถ้ามีนักธุรกิจที่เขาอยากทำธุรกิจแบบพี่เนี่ยยินดีขายนะมาติดต่อซื้อได้เลยทุกอย่างในศูนย์ทำถูกต้องหมดหิ้วกระเป๋าเข้ามาดำเนินการต่อได้เลยยกเว้นแค่อย่างเดียวที่อาจจะผิดก็คือนวัตกรรมที่พี่ออกแบบเอาไว้นั่นก็คือเตียงปิ้งปลาค่ะแต่ว่าป้าแมวเขาเรียกว่านวัตกรรมที่พี่ออกแบบที่ทำให้มือหายบวมทำให้คนไข้ได้นอนสบายขึ้นเท่านั้นแหละที่มันอาจจะผิดนอกนั้นมันถูกหมดเชิญนะคะเชิญชวนใครจะมาซื้อ
1: วันนี้คือเป็นพื้นที่ของคุณณภัทรเลยอยากให้เขาได้ชี้แจงความจริงในมุมเขาอย่างเงี้ยเราก็อยากจะเคารพตรงนี้ให้มากที่สุด
4: กังวลอะไรไหม
1: ครับก็ไม่ได้กังวลอะไร
5: ไม่ตัดได้ไม่รู้ความจริง
4: เขาซื่อตรงไหมแม่กับที่ผ่านมา
5: ก็
3: พูดเลยโจมตีพี่ในฐานะเป็นพยาบาลยังไม่ควรที่จะไปตอบโต้คนไข้เดิมคิดว่าจะไม่ไปสื่อไปสารอะไรนั่นแหละใช่ไหมคนไม่รู้คนที่เขาก็จะไป

0: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยน้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: พร้อมดูแลปัญหาไทรอยด์โดยแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลนวเวศเกษตรนวมินโทร1507
3: เดี๋ยวก็ดูกันแล้วกัน
4: พื้นที่ตรงนี้จะเอายังไงกันต่อค่ะหรือว่าจะยังไงจะอยู่ต่อ
3: ก็ได้ข่าวว่าน้องจะซื้อพี่ไม่ใช่เหรอ
5: เท่าไหร่
6: ขายเท
5: ่
6: าไหร่
3: ขายเท่าไหร่
6: ขายเท่าไหร่
3: มันยังไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่ว่าถามว่าถ้ามีนักธุรกิจไหนที่เขาเห็นว่าเขาอยากจะทำธุรกิจแบบพี่หิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยจริงมากเพราะมันทำถูกต้องทั้งหมดอยู่แล้วไอ้มันจะมีผิดก็คือเรื่องที่ว่าพี่ออกนวัตกรรมทำให้ไข้หายมือบวมไม่ได้ไปขังเขา
7: คุณผู้ชมเดี๋ยวติดตามกันต่อเพราะว่าบทสัมภาษณ์หลังจากนี้มันกลายเป็นประเด็นที่ทำให้นักข่าวต้องกลับเข้าไปอีกครั้งแล้วคุณเจแปนก็ต้องยกมือไหว้ขอโทษขอโทษพี่หนุ่มกรรชัยเดี๋ยวจะได้มาติดตามเรื่องนี้กันนะครับแต่ว่าปิดท้ายเบรกนี้ครับคุณผู้ชมครับสำหรับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมที่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลแล้วรถของคุณผู้ชมเปื้อนสกปรกโปรดฟังทางนี้ครับวิสาดออโต้แคร์เขาได้เข้าร่วมกับไทยทีวีสีช่อง3นะครับจัดโครงการวิสาดเคียงข้างช่วยฟื้นฟูรถหลังน้ำท่วมครับร่วมกันส่งต่อความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในกรุงเทพและปริมณฑลโครงการนี้เปิดให้บริการล้างรถฟรีครับในโปรแกรมล้างสีภายนอกนะครับมูลค่า160บาทให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมแต่ว่าจำกัด1คนต่อ1สิทธิ์นะครับยกเว้นรถตู้และรถสาธารณะครับ
8: วิธีการค่ะเพียงแค่คุณผู้ชมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันวิสาดค่ะแล้วก็ดูข่าวเที่ยงวันทันเหตุการณ์หรือเรื่องเด่นเย็นนี้แล้วถ้าใครดูทีวีถ่ายรูปหน้าจอทีวีได้เลยค่ะใครที่ดูผ่านทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็แคปหน้าจอช่วงที่นำเสนอข่าวโครงการนี้ได้เลยนะคะนั่นก็คือณตอนนี้นั่นเอง
7: แคปเลย
8: เดี๋ยวนี้ได้เลยนะคะ
7: ถ่ายเลย
8: ค่ะนี่ค่ะโครงการนี้วิสาด X ช่อง3ล้างรถฟรีช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะเมื่อได้รูปแล้วเอารูปไปแสดงให้พนักงานที่สาขาที่ให้บริการได้ดูนะคะแล้วแจ้งความต้องการใช้บริการล้างรถฟรีพนักงานจะทำคูปองให้ค่ะจากนั้นคุณผู้ชมก็กดใช้คูปองตามปกติเลยล้างรถฟรีมูลค่า160บาทค่ะ
7: คุณผู้ชมสามารถรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่15ตุลาคมนี้ครับที่วิสาดออโต้แคร์29สาขาที่ร่วมรายการในปั๊มปตท.บางจากเชลล์คาวเท็กซ์และสาขาประดิษฐ์มนูธรรม10ย้ำนะครับว่า1โค้ดคูปองใช้ได้1ครั้งเท่านั้นไม่สามารถใช้ซ้ำได้คุณผู้ชมสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ LINE @wisardmember แคปยังครับถ่ายรูปหน้าจอยังไปรับสิทธิ์กันนะครับพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาชมข่าวกันต่อครับ
0: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยน้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: พร้อมดูแลปัญหาไทรอยด์โดยแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลนวเวศเกษตรนวมินโทร1507
9: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
10: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
11: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
10: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
11: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
10: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนาน

0: 31ธันวาคมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ BeQuick สอบถามโทร1153
1: ทั้งที่เพื่อรถทั้งร้อยเพื่อคุณ
2: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ๊ะจ๊ะชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
3: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
4: ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ
5: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
6: สนับสนุนโดยการไฟฟ้านครหลวง Energy for City Life Energize Smart Living
5: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
6: Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300บาทใช้ได้ทันที

0: ที่คุณแม่พัดไปที่โสธรชัยเนอร์ซิ่งโฮมเนี่ยบรรยากาศจริงๆโดยรวมก็ราบรื่นดีถึงแม้ว่าคุณแม่พัดจะไปเจอกับป้าแมวเล็กน้อยอ่ะนะแต่ปรากฏว่าคุณผู้ชมฮะมันมีเรื่องที่ทำให้นักข่าวต้องกลับไปหาคุณเจแปนที่โสธรชัยอีกครั้งแล้วคุณเจแปนก็ต้องถึงกับยกมือไหว้ขอโทษพี่หนุ่มกันชัยต้องย้อนไปดูต้นเรื่องก่อนครับก็คือบทสัมภาษณ์ของป้าแมวกับเจแปนเนี่ยครับช่วงนี้แหละครับคุณผู้ชมครับสืบเนื่องจากนักข่าวเนี่ยถามถึงสบส5แล้วก็ถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรายการโหนกระแสว่าโอ้โหเจแปนไปออกรายการโหนกระแสลักษณะไปพูดถึงดีลลับดีลลับในที่นี้ถ้าคุณผู้ชมจำได้ในรายการโหนกระแสเนี่ยมันจะมีการพูดทำนองว่ามีเจ้าหน้าที่ของสบสไปคุยกับป้าแมวบอกว่าก็ให้พูดตรงๆกันถ้าเราพูดตรงกันเดี๋ยวจะได้กลับมาเปิดใหม่ตรงนี้ก็ถูกมองว่าเป็นดีลลับและถูกเปิดโดยเจแปนในรายการโหนกระแสป้าแมวก็บอกว่าก่อนอื่นก็ขอพูดถึงคุณนายนาผอ.ของสบส.5ก่อนว่าเขาเป็นคนดีนะป้าแมวบอกพี่ก็อยากจะให้ความยุติธรรมคือเขาเป็นคนที่ยุติธรรมเขาเป็นคนดีเขาตรวจอะไรก็จริงจังเขาทำงานละเอียดรอบคอบเรื่องดีลลับเนี่ยป้าแมวบอกว่าคือเจแปนเนี่ยลูกชายเนี่ยเขาเหมือนเป็นเด็กฝรั่งอ่ะคือแต่สิ่งที่เขาพูดไปมันไม่ใช่คนไทยเขาไม่พูดกันแบบนี้ปรากฏว่าเจแปนซึ่งอยู่ข้างหลังเนี่ยก็แทรกเข้ามาบอกว่ามันก็ต้องยอมรับว่าพิธีกรเขายัดคำพูด
1: ดีนะที่บอกไว้ก่อนนะน้องเขาเป็นคนดีและพี่ก็ส่งเสริมคนดีพอพี่ฟังจากตรงนั้นน่ะบางทีให้คำพูดคลาดเคลื่อนกันแต่พี่ยอมรับว่าน้องเขาเป็นคนดีเขามีความยุติธรรมเขาเข้ามาเนี่ยนะเขาตรวจจริงตรวจจังไอพี่พูดไปอย่างนั้นน่ะคือต้องการให้เห็นว่าเขาเป็นคนดีทำงานละเอียดรอบคอบ
2: แต่ว่าน้องมีดีลลับไปแล้วอ่ะดีเมื่อวานน่ะ
1: ไม่ใช่คืออย่างนี้น้องเขาเข้าใจพี่อย่าไปใช้คำว่าดีลลับมันคือคำพูดของคนเด็กฝรั่งเนี่ยบางทีต้องสอนว่าพูดอย่างนี้พูดไม่ได้ในนี้ความหมายอ่ะมันไม่ใช่คนไทยเราจะไม่พูดแบบนี้นะ
3: ในเวลาเดียวกันนะผมคิดว่าในรายการอ่ะผู้ดำเนินรายการเองก็มียัดคำพูดนิดนึงเหมือนกันแต่ผมก็เข้าใจนะเขาก็คือพยายามให้เนื้อหามันกระชับแต่ว่าบางทีบอกว่ามีไม่มี
1: คือมันไม่ได้ขยาย
3: หรือไม่รู้ทีนี้
1: มันได้ขยายความไงไม่ได้ขยายความ
2: ยันว่าไม่มีดีลลับอะไรเนาะ
1: ไม่มีเอ้ยไม่ถูกใช่คำพูดไม่ถูกแค่นั้นเอง
2: แต่ว่าคำพูดน้องทำให้ผอ.นายนาโดน
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะไปออกขนกระแสให้คนดีเราต้องปกป้องน้องทำงานมาตลอดชีวิตพี่เข้าใจเขาไม่ควรจะออกไปด้วยเรื่องอย่างนี้คำว่าอย่างนี้เราสามารถที่จะ
3: ใดๆก็ตามนะผมเห็นด้วยกับคุณแม่นะครับคุณนายนาเป็นคนดี
0: ปรากฏว่าในเวลาเดียวกันเลยครับคือช่วงเวลาเดียวกันเลยของการให้สัมภาษณ์เนี่ยแน่นอนมันมีไลฟ์ออกไปพี่หนุ่มกันชัยกับพี่หมวยก็กำลังจัดรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ
4: ์
0: ก็มีคนส่งข้อความไปบอกพี่หนุ่มเยอะมากเจแปนเอาแล้วนะ
4: กลับคำแล้วนะ
0: เจแปนพลิกลิ้นแล้วนะพี่หนุ่มก็เฮ้ยมันเรื่องอะไรหรอก็เลยถามทีมงานกลางอากาศเลยครับว่าเจแปนไปพูดอะไรหรอมันเกิดอะไรขึ้นมันเปลี่ยนคำพูดอะไรมันพลิกลิ้นยังไงทีมงานก็เลยพูดกลับมาบอกพี่หนุ่มบอกว่าเจแปนเขาบอกว่าสิ่งที่เขาพูดมันเป็นเพราะพี่หนุ่มถามนำทีมงานบอกพี่หนุ่มแบบนี้ครับพี่หนุ่มก็เลยชี้แจงว่าเฮ้ยไม่ได้ถามนำนะแค่บอกว่าให้พูดเลยถ้าเขาไม่ดียังไงก็ให้บอกไปเลยเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดแล้วพี่หนุ่มก็บอกว่าแต่สิ่งที่พี่หนุ่มพูดอ่ะคือสิ่งที่พี่หนุ่มได้ยินจากปากพี่แมวก็เลยเอามาขยายความให้
5: เข้ามาบอกพี่หนุ่มรู้ยังเจแปนเท่ากับคำแล้วนะพี่หนุ่มรู้หรือยังพลิกลิ้นแล้วนะพี่หนุ่มรู้หรือยังส่งเข้ามาลองเช็คที่พลิกลิ้นบ้างไงเขาไปพูดว่าอะไรลองไปเช็คหน่อยที่ทีมงานอยากรู้จริงๆแล้วผมบอกเลยผมพูดชัดเจนอยู่แล้วว่าสบส5ละเลย
6: ใช่พูดตั้งแต่วัน
5: ผมพูดเลยไม่ต้องไปบอกให้เจแปนพูดหรอกผมก็พูดตรงนี้แหละจะบอกผมถามนำเจแปนหรือเปล่าเหรอผมไม่ได้ถามนำผมบอกให้พูดเลยบอกถ้าเขาไม่ดีก็บอกเลยมันไม่ดีทำไมต้องถามนำอ่ะ
6: ค่ะ
5: ถูกไหมผมพูดเลยคุณผู้ชมไปหาดูได้ผมพี่หมวยก็ได้ยินผมบอกเลยว่าเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดถ้าเกิดว่าใครมาสั่งให้คุณเนี่ยพูดว่าให้เป็นไปในทางเดียวกันให้พูดดีๆเขาจะได้เกษียณโดยสง่างามผมบอกถ้าคุณก็พูดเลยคุณอยากพูดเลยคุณพูดเลยขอให้พูดตามข้อเท็จจริงถูกไหมผมอ่ะได้ยินมาจากปากของพี่แมวเองเลยว่าเขาพูดว่าอะไร จะเอาเทปมาเปิดให้ฟังยังได้เลย มีเทปด้วยเออพี่แมวพยายามจะบอกว่าคุณนายนาเป็นคนดีเป็นคนดีก็ละเลยไม่ได้เหมือนกันเพราะมันมีผลไปถึงชีวิตของประชาชนคนอื่นๆเขาคำว่าคนดีมันก็ต้องแยกกับสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่เป็นอยู่นะจะบอกว่าผมถามนำแล้วไงสำหรับผมอ่ะผมมองในสายตาชาวบ้านผมมั่นใจว่าเนี่ยคือการละเลยของสบส5
6: ค่ะ
5: ใครเป็นผู้นำสบส5ก็ต้องดูแลตัวเองด้วย
0: เป็นเรื่องเลยนักข่าวกลับไปโสธรชัยอีกครั้งหนึ่งฮะแล้วไปถามคุณเจแปนดูข่าวเที่ยงยังเจแปนดูข่าวเที่ยงไหมคุณเจแปนก็ยกมือไหว้ขอโทษครับขอโทษพี่หนุ่มพี่หนุ่มไม่ได้บังคับและไม่ได้ชี้นำผมขอโทษตรงๆจากใจจริงๆครับพี่หนุ่มพยายามรับฟังและให้พื้นที่ผมมาตลอด
4: มีประเด็นที่ว่าเหมือนว่าเจแปนกลับลำเนี่ยว่าจากในรายการเมื่อวานเหมือนว่าเป็นพี่หนุ่มเนี่ยบีบหรือว่ายังไงฮะเราถึงต้องพูดเพื่อโยนความผิดให้สบส

0: ความเป็นห่วงนั่นแหละเพราะว่าตลอดเวลามาคุณนายนาเข้ามาตรวจสอบให้คำแนะนำเพราะฉะนั้นนี่ก็คือความดีนะตอนนั้นที่เขาทำให้แต่ว่าเหมือนที่ผมพูดไปในรายการเมื่อวานนะครับก็คือผิดก็ว่าไปตามผิดนะคุณแนะนำเราผิดในวันที่โทรคุยกับพี่หนุ่มเนี่ยมีผมมีแม่คุยกับพี่หนุ่มพี่หนุ่มอ่ะก็ให้คำแนะนำมาบอกคุณแม่ว่าเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดผมเข้าใจว่าแม่จะเข้าใจแต่ตอนนี้แม่ยังไม่เข้าใจว่าคนที่เขาควรจะสงสารเนี่ยเขาควรสงสารผมผมรักแม่นะแต่ว่าผมขอยืนยันว่าพี่หนุ่มไม่ได้ชี้นำอะไรและสบส.ควรรับผิดชอบ
1: ก็ประมาณนี้ครับคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวรอดูว่าพี่หนุ่มเอายังไงว่ายังไงต่อไปแต่ทีนี้ไม่ใช่เฉพาะที่โสธรชัยอย่างที่เราบอกนะครับมันมีอีกที่หนึ่งก็คือบ้านเสริมสุข Nursing Home อันนี้ก็ถูกแฉว่าลักษณะคือมีการล่ามโซ่ใช้กระบอกฉี่วันนี้จริงๆมันมีการแฉเพิ่มเรื่องถูกจับฉีดยาด้วยนะ
2: ใช่ค่ะ
1: แต่ให้ดูบรรยากาศตรงนี้สักนิดนึงนะครับวันนี้นักข่าวเข้าไปอีกครั้งคือสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้สบส.4เขาลงพื้นที่ไปแล้วก็มีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปอยู่ศรีธัญญาแล้วส่วนหนึ่งก็จะมีแค่ส่วนที่เป็นสีเขียวที่ยังรักษาตัวอยู่ที่นี่ดูก็โซนผู้หญิงปิดเงียบเลยปรากฏมีช่วงหนึ่งมีชายแว่นดำมาชายแว่นดำมาจอดรถอยู่ที่หน้าศูนย์แล้วก็เดินเข้าไปข้างในตอนนั้นเนี่ยนักข่าวพยายามเข้าไปถามชายแว่นดำก็เขาบอกเขาเป็นญาติเข้าไปสัก10นาทีถือถุงดำออกมาก็ไม่รู้มันยังไงไม่รู้ถุงดำนั้นคืออะไรเนี่ยนะฮะไปเลยไปแล้วเขาไม่พูดอะไรทีนี้เรื่องนี้กลายเป็นมี2มุมครับสืบเนื่องจากมีญาติของผู้ป่วยเข้ามาคนหนึ่งชื่อคุณวัชิระอายุ57ปีบอกว่าเขาเป็นเพื่อนของชาวต่างชาติที่มาดูแลที่นี่คือที่นี่ดูแลดีนะจ่ายเงินอยู่ประมาณ 20,000 ถึง 30,000 นี่แหละขึ้นอยู่กับบุคคลจะเลือกเอายังไงแต่ว่าอยู่ห้องปรับอากาศส่วนตัวนะไอ้เรื่องที่พูดกันไปผมก็ไม่รู้จริงไม่จริงแหละ
3: มาพบเพื่อนเขาผมไม่ค่อยได้มาเยี่ยมบ่อยแต่ภรรยาเขาเนี่ยจะมาเยี่ยมบ่อยก็ช่วยในเรื่องของการตัดสินใจมาช่วยดูให้พี่ก็ดูข่าวเมื่อวันก่อนนะโหนกระแสใช่ไหมนะครับแต่ว่าอันนี้พี่ไม่แน่ใจว่าประเด็นนั้นน่ะมันถูกต้องหรือเปล่าที่บอกว่าใช้โซ่อะไรเงี้ยนะครับก็ต้องไปดูความจริงเอาว่ามันคือเรื่องจริงหรือเปล่าอันนี้พี่ตอบเราไม่ได้แต่สำหรับพี่แล้วที่นี่พี่ว่าสำหรับพี่มันเป็นที่ที่ดีแล้วก็ดูแลเพื่อนพี่ดีนะครับแต่ว่าอาทิตย์หน้าก็คงจะต้องเอากลับแล้วเพราะมันถึงดีลที่เราต้องเอากลับพอดี
4: ได้ไปที่ไหนมาก่อนไหม
3: อยู่ที่โรงพยาบาลศรีธัญญานะครับดูในเรื่องของค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ดูว่าเหมาะสมที่จะมาที่นี่ครับ
4: ทางโรงพยาบาลศรีธัญญาเขาเป็นคนแนะนำด้วยนะ
3: คือเขาก็คงจะถามเราว่าถ้าเกิดไม่อยู่ในศรีธัญญาเนี่ยไปอยู่ที่ไหนได้บ้างแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่เราว่าเราจะตัดสินใจมาหรือไม่มาก็ต้องมาดูก่อนเราดูแล้วมันโอเค
4: เราได้คุยกับเพื่อนเราเพื่อนเขาว่ายังไงบ้าง
3: เขาโอเคครับเขาโอเคแต่ว่าเพื่อนผมก็จะเป็นลักษณะโรคซึมเศร้าซึ่งมันมีปัญหาค่อนข้างเยอะอันเกิดจากการดื่มสุราเยอะเกินไปหรืออะไรก็แล้วแต่ครับมันก็ต้องเข้าสู่กระบวนการรักษาซึ่งก็ดีขึ้นถามว่าก็ดีขึ้นไหมก็ดีแล้วก็ดีที่สุดก็คือกลับไปอยู่ที่บ้าน
4: เขามีเล่าให้ฟังไหมครับว่าเขาเคยอยู่ไหม
3: ไม่เคยครับที่นี่ไม่มีเวลาที่ต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลศรีธัญญาเนี่ยทางนี้จะจัดการพาไปส่งให้แล้วค่าใช้จ่ายก็เบิกตามความเป็นจริงครับเท่านั้นเองครับพี่ว่าเขาโคกันก็เลนจิ๋วประมาณ 20,000 ถึง 30,000 อะไรประมาณนี้ครับแล้วแต่คนนะต่อเดือนครับมันก็คงจะสะท้อนให้เห็นชีวิตนะครับว่าเวลาที่เรามีบุพการีหรือใครก็แล้วแต่หรือว่าเป็นโรคก็อย่าทิ้งเขานะครับอันนี้สำคัญ
1: ขณะนี้ยังมีผู้ป่วยและผู้สูงอายุพักอาศัยอยู่เหลืออยู่9คนเป็นผู้ชายทั้งหมดนะครับคือจะเป็นกลุ่มที่อยู่ได้ตามเกณฑ์ครับคือเป็นกลุ่มสีเขียวที่ไม่ต้องใช้ยาก็ยังคงพักรักษาแล้วก็อยู่ที่นี่9คนทีนี้อีกด้านหนึ่งในรายการโหนกระแสวันนี้ปรากฏว่าผู้ป่วยที่เคยอยู่ในศูนย์เนี้ยมานั่งกันเต็มรายการเลยฮะผมยกตัวอย่างอย่างเช่นคุณมิ้นนามสมมุตินะฮะแม่จับให้มาอยู่ที่นี่เพราะว่าตัวเองอารวาสคือแม่อยากจะให้เลิกกับแฟนตัวเองอะอยู่บ้านไม่ได้อารวาสแม่ก็เลยจับเอามาไว้ที่นี่ถูกทุบตีถูกขังห้องมืดมีคนเข้ามาฉีดยาไอ้คนฉีดจบม.6 ไม่ได้จบพยาบาลด้วยแต่ที่สุดเธอถูกส่งต่อไปที่ศรีธัญญา2เดือน
2: ไม่ชอบผู้ชายคนนั้น
5: ไม่ชอบผู้ชายคนนั้นเขาก็เลยให้เลิกกับแฟน
2: เราก็เลยอารวาสเราไม่อยากเลิกทำไมต้องให้หนูเลิก
5: ใช่ค่ะเขาก็ไปบอกว่าฉีดยาแล้วจะให้กลับบ้านให้กู้ชีพอะค่ะมาบอกว่าเดี๋ยวจะไปส่งที่มหาลัยแล้วก็จะให้ไปเจอแฟนแล้วพอไปถึงนนทบุรี

0: เขาก็ให้คนมาจับอุ้มเข้าไปในบ้านเลยค่ะ
1: เข้าบ้านเสริมสุขเลย
0: ใช่ค่ะเขาก็จับเอาเชือกสีฟ้าสีน้ำเงินนะคะมัดมือสองข้างขึงไว้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้กินข้าวเย็นเพราะว่ามันเย็นแล้ว
1: กินยังไงอ่ะ
0: ก็กินเขาก็ป้อนนะคะแล้วหนูก็ร้องไห้พอตกกลางคืนเขาก็เอาโซ่มาล่ามหนูขาข้างซ้ายติดกับเตียงหนูอยากกลับบ้านเขาก็เลยเอามือตีหนูค่ะพอเพื่อนอาละวาดเขาก็จับไปขังไว้ห้องมืดค่ะโดนแบบนี้ค่ะ
2: เป็นกรงแล้วก็มืดหมดเลยเหรอครับ
0: ใช่ค่ะเป็นห้องปิดตายแล้วก็เป็นลูกกรงแล้วก็ล็อกกุญแจไว้ข้างนอกค่ะ
2: แล้วเขามาส่งข้าวยังไงครับ
0: เขาไม่ได้ส่งค่ะเขาแบบเหมือนขังจนกว่าเขาจะพอใจแล้วเขาก็จะมาปล่อยค่ะ
2: โอ้โห
0: เอายาของคนอื่นมาให้กินเป็นยานอนหลับให้กินตอน2ทุ่มทุกวัน
2: แล้วเขาให้คุณกินยาคุณกินไหม
0: ก็ต้องกินถ้าไม่กินก็เดี๋ยวเขาจับล่ามโซ่ก็ต้องกินเพราะว่าต้องเอาตัวเองรอดนะคะ
1: เขาจ่ายยาเหรอ
0: จ่ายยานอนหลับแล้วก็มีฉีดยาหนูด้วยค่ะ
1: ฉีดยา
0: ใช่ค่ะ
1: ฉีดยาอะไร
0: ยาเขาบอกว่ารับมาจากโรงพยาบาลที่จังหวัดที่หนูอยู่แล้วเขาก็ยังมีการ
3: ยาระงับอารมณ
1: ์ถ่ายยาระงับอารมณ
0: ์ถ่ายคลิปวิดีโอแล้วก็ส่งไปให้แม่หนูดูว่าฉีดยาแล้วบอกว่าเขาจบม.6นะคะเขาไม่ได้เป็นพยาบาลหนูถามเขาว่าพี่จบอะไรมาเขาบอกว่าจบม.6
4: เขาฉีดยาค่ะตอนหนูแบบคุ้มคลั่งเลย
2: ไอ้3คนที่ดูแลหนูนั่นเหรอ
4: ไม่ใช่ค่ะเขาเอาใครก็ไม่รู้มาฉีดให
5: ้เป็นผู้ดูแลฝั่งผู้ชายอะค่ะ
4: แต่เขาอ้างเป็นหมออะค่ะ
5: แต่จริงๆไม่ใช่หม
1: อง งไปหมดแล้วเนี่ย
4: เขาสั่งชื่อคุณหมอแต่เขาไม่ใช่หมอ
0: แม่บอกว่าทำไมลูกร้องเอาแต่ร้องไห้เขาก็เลย
6: เนี่ยครับคืออีกคนหนึ่งที่นั่งข้างๆของมิ้นเนี่ยก็จะเป็นฟ้าฟ้าก็พูดในทำนองเดียวกันว่าถูกจับฉีดยากรณีของฟ้าเนี่ยป่วยเป็นไบโพล่ามาอยู่ที่นี่ถูกล่ามโซ่ทั้งกินยาทั้งฉีดยาเอาไปรวมกับคนที่ติดเชื้อ HIV อันนี้เธอกล่าวอ้างนะฮะทีนี้พี่หนุ่มก็ถามว่าศูนย์นี้เขาได้รับรางวัลเลยนะฟ้าบอกรางวัลอะไรของปลอมไอ้ข้าวมันไก่ข้าวขาหมูที่โพสต์ดูดีๆเนี่ยมีแต่ซากไก่ซากหมูให้กินทั้งนั้นน่ะตอนเข้ามาน้ำหนัก130ตอนจะออกอะเหลือ80กิโล
4: แบบว่าทำไมเราต้องมาอยู่สถานที่ที่มันเป็นแบบนี้ด้วยรวมทั้งคนแก่รวมทั้งคนเป็นจิตเวชรวมทั้งคนติดยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมเป็นสถานที่เดียวกันหมดเลย
0: คนเป็นเอชไอวีด้วย
4: คนเป็นเอชก็มีค่ะ
0: ด้วยนั้นอยู่รวม
4: กันแล้วคนไข้ต้องดูแลคนไข้กันเองอะค่ะคนดูแลที่เป็น3คนนะคะก็คือเขาไม่ทำอะไรเลยเขาก็นั่งอย่างเงี้ยนั่งดูไปอย่างเงี้ยแต่เราต้องมานั่งดูแลคนแก่กันเองเปลี่ยนแฮมเพ
1: อร์เราก็เปลี่ยนให
4: ้ใช่ค่ะเช็ดอึเช็ดฉี่คน HIV เนี่ยคนเนี้ยเขาเป็นคนเปลี่ยน
1: รู้เป็นคนเปลี่ยนให้กับแฮมเพอร์ให้กับคนเป็น HIV
0: ใช่
4: แต่เขาไม่รู้ว่าเขา
0: ไม่รู้ว่าเป็นโรค HIV เหมือนแฮมเพอร์ก็ไม่พอใช้เขาไม่ซื้อมาให้ก็ไม่
4: หยิบจากที่กล่องของคนอื่นมาใส่ให้เขาอะไร
1: แต่ที่นี่เขาได้รางวัลไม่ใช่เหรอลูก
4: รางวัลปลอมค่ะอ
1: ุ๊ยตาย
4: เพราะว่าความจริงที่เห็นในเพจมันไม่ใช่สวยงามที่คิดอย่างนั้นนะคะข้าวมันไก่ที่ไก่สวยๆอย่างนั้นอ่ะมันไม่ใช่เลยมันเศษไก่วิญญาณไก่วิญญาณหมูข้าวขาหมูแหมคากิเลยมันไม่ใช่อ่ะ
1: มีไหมมีคากิ
4: มันไม่มีเลยค่ะมันมีแต่เศษคากิอ่ะ
1: เฮ้ย
4: เศษแบบเป็นกระดูกอ่ะเศษแบบเศษเล็ก
1: ๆนี่บะหมี่หมูแดงมีเกี๊ยวปูด้วยนะ
4: โอ้โห
5: ไม่เคยมีปูค่ะ
1: มีไหม
5: ไม่เคยมีปู
4: ไม่เคยมีปูกุ้งไม่เคยมีอยู่ไป6เดือนอ่ะน้ำหนัก330โลหรือ80โลค่ะ
7: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
8: สนับสนุนโดยการไฟฟ้านครหลวง Energy for City Life Energize Smart Living
7: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
8: มี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
9: เดี๋ยวนี้ไปขอติดมิเตอร์น้ำที่สำนักงานประปาสาขาง่ายกว่าที่คิดกดจ่ายค่าน้ำผ่านแอปแป๊บเดียวจบหรือจะแจ้งท่อแตกรั่วน้ำไม่ไหลล้างถังพักตามช่างประปาก็สบายหายห่วงการประปานครหลวงยกระดับบริการไปที่สาขาก็สะดวกด้วยมาตรฐาน GECC ศูนย์ราชการสะดวกหรือใช้แอปก็ครบจบทุกเซอร์วิสผ่าน MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
10: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทย การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี้
8: ตลอด68ปีที่ผ่านมาการไฟฟ้านครหลวงหรือ NEA ภาคภูมิใจที่ได้อยู่เคียงข้างและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาเมืองสู่การเป็น Smart City ด้วยโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Grid and Smart Meter พัฒนาบริการ e-service ให้ทุกการเชื่อมต่อเป็นเรื่องง่ายควบคู่กับการวางระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สอดรับนโยบาย Action 5 Plus ทำทันทีของกระทรวงมหาดไทยเพราะหน้าที่ของเราไม่ใช่แค่การจ่ายไฟแต่คือการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราให้ดีขึ้นเรามุ่งมั่นขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าสู่มหานครแห่งอนาคต MEA Powering the Future City
3: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
11: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
3: มาเตรียมพร้อมกัน
12: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
13: ผู้ประกอบการฟังทางนี้ต่อใบอนุญาตขายสุรายาสูบไพ่ง่ายกว่าที่คิดเยอะแค่นำใบอนุญาตใบเดิมมาต่อใบใหม่ได้เลยที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาสะดวกมั่นใจได้ใบจริงเหมือนพิมพ์จากกรมสรรพสามิตเป๊ะๆและพิเศษสุดโปรเหมาๆพิมพ์ใบอนุญาตสูงสุด3ใบจ่ายค่าบริการแค่5บาทตั้งแต่วันนี้ถึง3มกราคม2570นี้นะจ๊ะ
14: ดูโฮมฉลอง43ปีแจกใหญ่รวม10ล้านลุ้นรับ iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันสูงสุด 2,000 บาทพี่ช่างช้อปคุ้มลดเพิ่มทันที 3% ช้อปเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมและดูโฮม 2 Go ทุกสาขาหรือโทร1746ร่วมฉลอง43ปีดูโฮมโดย Rowell DeWalt Pumpkin Midea Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stebel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
15: สรุปข่าวเด่นตรงประเด็นทันเหตุการณ์ในเรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
16: ไม่พายเอาทีนราน้ำหลงตัวเองคิดว่าตัวเองสูงส่งเหรอสอสอส้มเนี่ยทำงานหนักพยายามจะย่อยข่าวยากให้ประชาชนสนใจเพราะทุกวันนี้คนดูแต่โหนกระแส
17: ตอนนี้ไม่ค่อยแน่ใจว่าบันเทิงทิปไตยกับมือไม่พายแต่เอาตราน้ำเนี่ยอันไหนที่มันไร้สาระกว่ากันอดีตผู้ก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่นะคะเขาก็ได้มีการออกมาวิพากษ์วิจารณ์ด้วยประโยคที่ยาวยืดนะเป็นคนไทยเนี่ยก็อาจจะอ่านแค่3บรรทัดแรกเนาะแล้วก็ปัดทิ้งเพราะว่ามันเข้าถึงยากในฐานะที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์คนหนึ่งในสังคมนี้แล้วก็ทำคอนเทนต์วิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองมาหลายปีพูดตรงๆว่าไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งกับการวิพากษ์วิจารณ์ของอาจารย์ปิยบุตรในครั้งนี้โอ้โหแล้วรู้สึกว่าผิดหวังอย่างรุนแรงมากคือเป็นการที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้ดู4ดู8อะไรเลยคือยิ่งอาจารย์ปิยบุตรออกมาพูดพร่ำอะไรแบบนี้เนี่ยมันยิ่งทำให้คนรู้สึกว่าก็การเมืองมันน่าเบื่อมึงจะสูงส่งไปถึงไหนอ่ะทุกวันนี้คนหาเช้ากินค่ำกูก็เหนื่อยจะแย่อยู่แล้วกูจะเอาเวลาที่ไหนมาอ่านไอถ้าเฟซบุ๊กมึงที่มันเป็นร้อยบรรทัดที่มึงเขียนมากูจะอ่านกี่โมงเข้าใจกูไปนั่งดู TikTok ดีกว่ากูนั่งปัดแบบปัดชึบๆการสื่อสารที่เฮงซวยที่สุดในยุคนี้คืออะไรคือการที่อยู่ๆก็ออกมาโพสต์ส้นตก็ไม่รู้ในขณะที่สสหลายๆคนเนี่ยกำลังพูดถึงประเด็นแบบเอ้ยสามีใครเป็นสแกมเมอร์ตรวจสอบบัญชีการเงินคืออะไรคนไม่ไปสนใจเลยคนไปสนใจว่าปิยบุตรด่าใครคือนึกออกมั้ยนี่ค่ะนี่คือวิธีการสื่อสารที่เฮงซวยที่สุดถามจริงมันมีประโยชน์อะไรตรงไหนจริงๆนะมันแบบมันอ่อมแก่อ่อมแก่มากเนี่ยคือถ้าเกิดว่าพูดแล้วมันไม่มีประโยชน์ไม่ต้องพูด
16: โอ้ยแต่ว่าในเวลาต่อมาเนี่ยเธอลบคลิปนี้ไปนะตูนพอลบคลิปก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยใครสั่งเฮ้ยมันมีใครสั่งหรือมันมีใครไปด่าโปรดปรานหรือเปล่าโปรดปรานทำไมลบล่ะโอ้โหจัดอัดหนับเต็มขนาดนี้แต่ลบทิ้งวันนี้คุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนถูกถามถึงเรื่องนี้นะฮะจริงๆเนี่ยถามประเด็นหลักเนี่ยเรื่องยติอภิปรายแต่ต้องมาเรื่องนี้ก่อนเลย ปรากฏว่าคุณเทงก็บอกว่าคือในกระบวนการและองคาพยพทั้งหมดของพรรคประชาชนเนี่ยมันมีบุคคลที่เกี่ยวข้องอยู่หลายกลุ่มผู้ช่วยส.ส.ก็คืออยู่ในกลุ่มเดียวกันกลุ่มของพวกเรานี่แหละดังนั้นเราต้องยืนยันในหลักการเดิมในฐานะพรรคมวลชนยืนยันว่าในฐานะหัวหน้าพรรคตนไม่สามารถสั่งปิดปากใครที่แสดงความเห็นไม่ว่าจะแสดงความเห็นเรื่องอะไรผมไปปิดปากเขาไม่ได้ถ้าเขาคิดว่าการแสดงความเห็นของเขามาด้วยความบริสุทธิ์ใจเขาสามารถแสดงความเห็นได้แต่สิ่งที่อยากจะสื่อสารไปถึงทุกคนคือการที่เราจะรักษาการเดินหน้าการทำงานและกระบวนการทำงานที่เรียกว่าเราคือพรรคมวลชนไปพร้อมกันอย่างไรยืนยันว่าไม่ได้สะท้อนถึงใครคนใดคนหนึ่งขอฝากไปถึงทุกคน
18: ในฐานะพรรคมวลชนเนี่ยผมในฐานะหัวหน้าพรรคคงไม่ได้ไปสั่งปิดปากใครที่จะแสดงความคิดความเห็นได้ถ้าเขาคิดว่าเขาสามารถแสดงความคิดความเห็นด้วยความบริสุทธิ์ใจก็แสดงความคิดความเห็นกันได้แต่ว่าสิ่งนึงนะครับที่ผมคิดว่าอยากสื่อสารถึงทุกๆคนเลยละกันนะครับผมคิดว่าการที่เราอยากจะรักษาการเดินหน้าการทำงานขบวนการทางการเมืองที่เราเรียกกันว่าพรรคมวลชนเนี่ยจริงๆแล้วการที่แสดงออกภายนอกให้เรามีความเป็นเอกภาพก็สำคัญไม่แพ้กันก็อยากฝากถึงทุกคนไม่ได้ฝากถึงใครคนใดคนหนึ่งครับ
19: คำที่ผู้ช่วยคนนั้นใช้เนี่ยค่อนข้างแรง
18: ก็นั่นแหละครับก็คำฝากเมื่อสักครู่ของผมก็คือฝากถึงทุกๆคนนะครับดังนั้นคำวิพากษ์วิจารณ์ภายในพวกเราเองก็ควรจะเป็นเรื่องที่พูดคุยกันภายในเป็นหน้าที่ของส.ส.ที่จริงๆก็ถือว่าเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงอยู่แล้วเพราะว่าผู้ช่วยส.ส.จะถูกแต่งตั้งได้ก็ต้องมีการลงนามจากส.ส.นะครับแล้วก็ผมก็เชื่อว่าทางคุณรักชนกเองก็น่าจะมีการพูดคุยกับตัวผู้ช่วยของเขาโดยตรงอยู่แล้วครับ
19: ในโซเชียลเขาวิจารณ์ว่าทั้งส.ส.ผู้ช่วยต้องเ
18: หมือนกันก็อย่างที่ผมได้บอกแล้วครับหลักการเมื่อสักครู่ก็อยากจะฝากถึงทุกๆคนที่ทำงานอยู่ในองค์คาพยพของพรรคประชาชนครับ
16: ทีนี้ไอ้คำว่าบันเทิงที่ปไตยเนี่ยคุณผู้ชมครับวันนี้ปรากฏว่าฝ่ายรัฐบาลเอามาใช้คำนี้ครับเป็นเรื่องของการยื่นยติอภิปรายรัฐมนตรี18คนของฝ่ายค้านนักข่าวไปถามคุณภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขิงเลยใช้คำนี้เลยเอาคุณผู้ชมลองฟังดูฮะเรียกยตินี้ว่ายติบันเทิงที่ปไตย
20: ก็เป็นเรื่องปกติที่เขาจะต้องกล่าวหานะและตามปกติธรรมเนียม151ก็ไม่มีเบาการอภิปรายไม่ว่าต้องใจไม่มีครั้งไหนเบานะครับก็ต้องกล่าวหาอย่างรุนแรงไว้ก่อนแต่จะไปหาเหตุผลประกอบไปหาหลักฐานประกอบพวกข้อกล่าวหาได้อย่างไรก็เป็นเรื่องที่ต้องมาพิจารณากัน
21: คำรุนแรงในยตินี่เหมือนเป็นการแบบต้องการระบายต้องการแบบให้ประชาชนรู้ว่าแบบสิ่งที่รัฐบาลทำมันรุนแรงอะไรขนาดนั้นเลย
20: ก็ดีครับบันเทิงทิปไตยเป็นแบบไหนก็ลองถามอาจารย์ปิยบุตรประมาณ
21: เยอะมันเยอะไปนะคร
20: ับ ก็ถึงได้บอกว่าบันเทิงทิปไตยไง
21: ถ้าอย่างนี้มันเหมือนกับว่าข้อกล่าวหามันอาจจะแบบไม่ได้พุ่งเป้าไม่ค่อยมีเนื้อหาที่ชัดเจนในการที่จะพุ่งเป้าไปที่ทั้งที่แต่ละคน
20: ก็เป็นสิทธิ์ของเขาสิทธิ
16: ์นานคุณภราดรใช้คำนี้บันเทิงทิปไตยซัดกลับฝ่ายค้าน
22: ตอนนี้กลายเป็นคำฮิตของฝั่งรัฐบาลนะคะวันก่อนก็หมอเอกโฆษกรัฐบาล
16: ก็เลยกลายเป็นที่มาให้คุณหนุ่มเมืองจันทร์สรกลอดุลยานนท์คอลัมนิสต์ชื่อดังก็แชร์ข่าวนี้ครับที่คุณภราดรใช้คำนี้เย้ยกลับฝ่ายค้านบันเทิงทิปไตยนึกแล้วว่าต้องโดนนี่คือรายจ่ายที่ต้องจ่ายของปิยบุตรแสงกนกกุลกับการประดิษฐ์วัฒกรรมเพื่อเชือดเฉือนพวกเดียวกันต่อไปไอซ์โรมพูดอะไรฝ่ายรัฐบาลก็จะแขวนป้ายบันเทิงทิปไตยทันทีและไม่ใช่แค่นี้ในสภาตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจคำนี้ก็จะถูกนำมาใช้เชือดเฉือนส.ส.พรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาชนที่ขึ้นอภิปรายแน่นอนโดยเฉพาะไอซ์กับโรมเห็นต่างได้ท้วงทิ้งได้เรื่องที่ปิยบุตรเตือนมันก็เป็นเรื่องที่ดีมากคนในพรรคประชาชนต้องคิดว่าเราเล่นกับกระแสมากเกินไปจนกลบเรื่องใหญ่ที่เราต้องทำหรือเปล่าหรือมีเรื่องอะไรที่เราหลงลืมไปบ้างแต่การสะกิดเตือนมิตรสหายโดยเฉพาะคนที่ทำงานหนักเหมือนเป็นวันสุดท้ายของชีวิตท่วงทำนองก็เป็นเรื่องสำคัญไม่มีคำว่าบันเทิงทิปไตยความหมายมันก็ยังเหมือนเดิมเพียงแต่ไม่เท่เท่านั้นเองโอ้โหหนุ่มเมืองจันทร์โพสต์ถึงอาจารย์ปิยบุตรแบบนี้1ชั่วโมงหลังจากคุณหนุ่มเมืองจันทร์โพสต์มาเลยครับอาจารย์ปิยบุตรโพสต์ยาวเลย แล้วก็แนบลิงก์ของคุณหนุ่มเมืองจันทร์ที่วิพากษ์วิจารณ์ด้วยโดยอาจารย์ปิยบุตรบอกอย่างนี้ครับผมพูดเรื่องบันเทิงทิปไตยมาตั้งแต่หลังเลือกตั้งปี66แล้วครับตอนนั้นไม่ได้ระบุคำนี้ลงไปแต่บรรยายความเพื่อเตือนส.ส.หน้าใหม่ว่าอย่าคิดอย่าติดกับการเป็นอินฟลูในโลกออนไลน์มากจนเกินไปจนกระทบต่อเนื้อหาสาระทางการเมืองหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อผมมีโอกาสไปพบปะสื่อมวลชนหรือไปออกรายการใดผมก็จะแทรกเรื่องนี้ลงไปตลอดในข้อเขียนผมก็เอาลงเพจของผมผมก็เคยยกคำนี้มาใช้หลายครั้งเมื่อไรที่มีโอกาสเจอคณะนำเจอผู้บริหารพรรคผมก็ทัดทานเรื่องนี้ไปเสมอและชักชวนให้หาจุดสมดุลใช้บันเทิงเป็นเครื่องมือในการรณรงค์ได้แต่อย่าให้มันครอบงำจนคุมไม่อยู่คุมไม่ได้และเสียเป้าหมายใหญ่ของพรรคไปช่วงหนึ่งอาจารย์ปิยบุตรบอกว่าเพราะว่าผมเล็งเห็นแล้วว่าแนวโน้มเช่นนี้มันเกิดขึ้นทั่วโลกถ้าเราไม่ควบคุมให้ดีมันจะอันตรายซึ่งการเขียนแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมทำเป็นประจำหากการที่ผมเคยร่วมก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่แล้วต้องทำให้ผมไม่สามารถแสดงความคิดเห็นในฐานะนักวิชาการหรือพลเมืองได้เลยหรือผมต้องมากังวลกับเรื่องพรรคเสมอผมคิดว่าก็ไม่เป็นธรรมสำหรับผมเหมือนกันผมถูกฝึกฝนทางวิชาการณเวลานี้ก็ต้องใช้ความรู้ที่ศึกษามาเอามาเผยแพร่และมาทำงานด้านความคิดให้คนได้ฉุกคิดคนจะเปลี่ยนหรือเชื่อที่ผมเสนอหรือไม่ก็ไม่เป็นไรผมทำหน้าที่เสมอแล้วก็เสนอออกไปด้วยความหวังว่าวันหนึ่งคนอ่านจะเข้าใจถ้าจะย้อนไปช่วงปี65-66ผมเคยบอกในที่สาธารณะไปแล้วว่าต้องแยกแยะตัวผมออกจากพรรคเสียทีผมไม่สามารถอยู่ในแวดวงการเมืองได้เพราะผลทางกฎหมายนั่นก็ทำให้ผมทำงานการเมืองแบบเดิมไม่ได้แล้วแต่ถ้าจะมาให้ผมไม่สามารถใช้เสรีภาพในการแสดงความเห็นได้อีกหรือต้องใช้อย่างระแวดระวังผมว่านี่คือเป็นการลงโทษผมเกินไปกระมังช่วงหนึ่งอาจารย์ปิยบุตรบอกว่าผมมาทำงานความคิดผมเผยแพร่ลงเพจไปออกรายการตามที่เขาเชิญไม่เคยไปยุ่งกับใครไม่ได้ไประรานใครไม่ได้บังคับใครใครจะเชื่อไม่เชื่อเห็นด้วยไม่เห็นด้วยชอบไม่ชอบวิจารณ์กลับด่ากลับไม่เป็นไรทำได้เต็มที่ผมก็แสดงความเห็นในพื้นที่ที่ผมมีเท่านั้นและผมก็ยึดมั่นในคติมาทั้งชีวิตว่าผมจะไม่ฟ้องหมิ่นประมาทแก่ใครเลยเพื่อประกันเสรีภาพในการแสดงออกผมเห็นว่าการคิดคำขึ้นมาใช้เป็นการแทนคำหรืออธิบายปรากฏการณ์มันเป็นพันธกิจของนักวิชาการผมเป็นคนคิดคำว่านิติสงครามผมเป็นคนคิดคำว่าประชาธิปไตย2ใบอนุญาตและอีกหลายๆคำก็ไม่เห็นมีปัญหาใช้กันทั่วไปหรือจะเป็นคำว่าระบอบสีน้ำเงินที่มีคนคิดขึ้นผมเสนอให้ช่วงชิงเอาความหมายอย่าให้แค่เป็นสีของพรรคการเมืองคำว่าบันเทิงทิปไตยก็เป็นไปในทำนองเดียวกันผมคิดของผมมานานแล้วใช้มานานแล้วเคยพูดในหลายรายการแล้วคุณสรกลบอกว่าผมประดิษฐ์วาทกรรมเชือดเฉือนพวกเดียวกันหรือจะบอกว่าไม่ต้องใช้คำนี้ก็ได้แค่ไม่เท่เท่านั้นเองผมไม่เห็นด้วยผมเห็นว่ามันไม่ถูกต้องผมเห็นว่าเป็นการกล่าวหาผมเกินจริงและผมยืนยันปฏิเสธผมพูดเรื่องนี้มานานแล้วใช้คำนี้มานานแล้วพูดในสื่อหลายรายการแล้วและผมเห็นว่านี่คือข้อกล่าวหาที่ไม่เป็นธรรมกับผมผมจึงจำเป็นต้องชี้แจงครับพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อครับ
0: สรุปข่าวเด่นตรงประเด็นทันเหตุการณ์ในเรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
2: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
6: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
2: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
6: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
2: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
6: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ
2: ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับสนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บม.จ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
1: เดี๋ยวนี้ไปขอติดมิเตอร์น้ำที่สำนักงานประปาสาขาง่ายกว่าที่คิดกดจ่ายค่าน้ำผ่านแอปแป๊บเดียวจบหรือจะแจ้งท่อแตกรั่วน้ำไม่ไหลล้างถังพักตามช่างประปาก็สบายหายห่วงการประปานครหลวงยกระดับบริการไปที่สาขาก็สะดวกด้วยมาตรฐาน GECC ศูนย์ราชการสะดวกหรือใช้แอปก็ครบจบทุกเซอร์วิสผ่าน MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง
5: ปอร์เช่เช็คอินกัลลาบพฤกษ์ AAS Auto Service กับหมุดหมายใหม่ Porsche Center กัลลาบพฤกษ์ครบทุก element ของ Destination Porsche บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตรพร้อมดูแลโดย Porsche Pro และทีมงาน Certified by Porsche Germany Porsche Center กัลลาบพฤกษ์พบกันเร็วๆนี้ AAS The name you can trust 0911-911-911
23: เทสอลาวชาวรสชาติความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวในวันที่โลกหมุนเร็วขึ้นทุกวันยังมีสถานที่หนึ่งที่ชวนให้เราใช้ชีวิตให้ช้าลงที่สวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติศรีนครเขื่อนขันปลอดกลางเมืองที่ดีที่สุดของเอเชียบนพื้นที่สีเขียวสุดร่มรื่นกว่า200ไร่ในย่านบางกระเจ้าแหล่งผลิตอากาศบริสุทธิ์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงจากนักท่องเที่ยวที่รักการพักผ่อนและการออกกำลังกายท่ามกลางพันไม้ที่อุดมสมบูรณ์ตอบโจทย์การศึกษาระบบนิเวศของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ด้วยหอชมนกสูง7เมตรสำหรับชมวิวมุมสูงและนกประจำถิ่นพร้อมเส้นทางปั่นจักรยานท่ามกลางความเขียวชอุ่มของแมกไม้ถือเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญที่ใครมาเยือนก็ต้องหลงรักอยากกลับมาเช็คอินบ่อยๆเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการFinding the new chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
24: เอ้านี่ก็ไอนั่นก็ไออย่างนี้ก็ต้องพี่เสือดาวยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอไม่เติมแอลกอฮอล์และน้ำตาลและเขายังมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
25: ฮะมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมด้วยหรอ
26: ใช่ยาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมสรรพคุณเดียวกันช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอแล้วเธอชอบแบบไหนล่ะคำเตือนในฉลากและเอกสารผลิตภัณฑ์กำกับก่อนใช้
27: สรุปข่าวเด่นตรงประเด็นทันเหตุการณ์ในเรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
22: ปะตังได้มอบเข็มกลัดสมเด็จพระนารายณ์ให้กับคุณเศรษฐวุฒิค่ะอวยพรให้การทำงานราบรื่นแล้วก็ถามว่าพร้อมไหม
28: เดี๋ยวพี่มอบให้น้องเพราะว่าเดี๋ยวต้องได้ลุงโจเดี๋ยวก็เรียนท่านผู้ว่าให้แต่งตั้งไปเป็นแม่ทัพฝ่ายเหนือคุมรอยต่อของโคราชแล้วก็มีเพชรบูรณ์กับชัยภูมิอำเภอของน้องเนี่ยจะมี3จังหวัดติดเรานะลำเหมือนที
29: ่พร้อม
22: คุณเศรษฐวุฒินะคะล่าสุดค่ะหลังจากที่ได้รายงานตัวแล้วค่ะตอนออกจากห้องท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีคุณวีรพงษ์ลิตรอดค่ะให้สัมภาษณ์นักข่าวนะคะคือแน่นอนว่านักข่าวก็ต้องถามเรื่องการใช้โซเชียลเพราะว่าตั้งแต่อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีผู้ที่เซ็นคำสั่งขอให้มีการย้ายไล่ไปจนถึงระดับรัฐมนตรีช่วยมหาไทยก็พูดเรื่องการทำงานว่าอาจจะไม่ได้เป็นไปตามโซเชียลพูดง่ายๆก็คือทำคอนเทนต์มากกว่าทำงานหรือไม่นายอำเภอเศรษฐวุฒิบอกว่าคือผมมองว่ายุคนี้มันเร็วอ่ะมันสื่อสารกับประชาชนได้ดีนะการใช้โซเชียลเนี่ยยืนยันว่ายังคงต้องทำต่อไปนะคะการใช้โซเชียลของท่านเนี่ยเพราะภาพกิจกรรมแบบนี้มันจะได้เข้าถึงประชาชนประชาชนเองก็จะได้รับทราบข่าวสารของทางราชการมากขึ้นส่วนเรื่องที่ถูกโยกย้ายมองว่าเป็นเรื่องปกติเป็นวิถีของข้าราชการ
30: ผู้ว่าท่านที่เกษียณไปบอกว่าท่านโซเชียลมากเกินไปท่านคิดว่าไงกับคำพูดนะครับ
31: ก็น้อมรับในคำวิพากษ์วิจารณ์แต่ของผมนี่ก็คือลักษณะว่าคอนเทนต์หรือโซเชียลเนี่ย
30: จะเน้นเอามาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านประชาชนได้รู้เป็นวงกว้างแล้วก็กว้างแล้วก็ลึกแล้วก็เร็วนะครับนี่คือเจตนาคล้ายๆเหมือนว่าโต๊ะทรงหมัดไทยครับทันโลกทันสมัยทันท่วงทีครับก็เลยต้องใช้ตรงนี้ก็ยุคสมัยนี้ผมในส่วนมองผมนะครับคิดว่าการใช้โซเชียลสื่อสารเนี่ยจะเร็วลึกแล้วก็กว้างนะครับจะทันเหตุการณ์นะครับก็ยึดชอบมอเตอร์นี้ครับทันโลกทันสมัยทันท่วงทีหรืออะไรเงี้ยครับอันนี้ผมขอตัว
28: ก็มาอยู่ตรงนี้แล้วก็ยังใช้ปฏิบัติการเหมือนเดิมไหมคร
30: ับ ก็ผมว่ายังในยุคนี้ยังมองว่ายังมีประโยชน์นะครับยังมีประโยชน์นะยังมีส่วนโซเชียลมีเดียนะครับผมว่าก็เดี๋ยวนี้คนก็จะดูโซเชียลมีเดียถ้าเราต้องการสื่อสารไวก็ผมว่าใช้โซเชียลมีเดียครับท่านครับ
28: อยากจะฝากอะไรเกี่ยวกับข้าราชการมหาไทยที่ถูกยกย้ายอย่างนี้บ้างไหมครับ
30: เป็นวิถีครับเป็นวิถีของราชการครับเป็นวิถีครับเป็นวิถีก็เป็นเรื่องปกติครับเป็นวิถีเชื่อผมครับก็ถ้าไม่ย้ายเนี่ยแปลกครับครับ
22: ฉะนั้นแปลว่าในโซเชียลของท่านก็คงจะมีภารกิจการลงพื้นที่เช่นเคยนะคะเพราะท่านยืนยันว่าจะทำต่อไปขณะเดียวกันวันนี้มันมีเสียงจากผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลบางพลวงค่ะที่บ้านสร้างที่ลพบุรี
3: ครับ
22: ก็ออกบอกว่าท่านอดีตในอำเภอบ้านสร้างคนนี้เหรอถ้าใครอยากรู้ความจริงมาถามผู้ใหญ่บ้านที่นี่ที่มี300กว่าคนได้เลยหลายคนอึดอัดมานานแต่ไม่กล้าพูดวันนี้ขอระบายหน่อยเถอะ ออกตัวอย่าง
3: น
22: ี้เลยนะ
3: ให้มาถาม300กว่าคนนี้เลย
22: มาถามได้เลยจะได้รู้ว่าเป็นยังไงแล้วก็เริ่มเลยค่ะคุณผู้ใหญ่บ้านคนนี้ก็เล่าเวลาทำงานด้วยนะในอำเภอคนนี้ทำอะไรไม่ถูกใจโดนแจกกล้วยเลยนะพี่ไก่โอ้แต่นายอำเภอFC เยอะซึ่งเขาทำโซเชียล FC ก็เลยเยอะซึ่งคนที่เป็น FC เขาเนี่ยไม่รู้จักนายอำเภอตัวจริงรู้จักแต่ใน TikTok เวลาลงพื้นที่นายอำเภอเข้าบ้านประชาชนไปได้แค่2บ้าน3บ้านก็กลับแล้วกลับไปทำ TikTok
7: คือบางเรื่องที่เราต้องการฉับไวและไม่ฉับไว
8: ก็เห็นไวตลอด
7: ไวแค่ได้แค่2บ้านไวแค่2บ้านคือเรื่องจะต้องไปทำTikTok คือ2บ้านนอกนั้นก็จะไม่ทำทำไม่ถูกใจเขาก็ด่าต่อหน้าอันนี้เลยต่อหน้าที่ประชุม
8: พูดคำหยาบกับลูกน้องเหรอ
7: นี่นะแจกกล้วยมีพยานมียืนยันด้วยมึงจะเป็นอึดอัดในโลกโซเชียลอ่ะโอ้โหคอมเมนต์กันคนบ้านสร้างอยากแนะแนมเพิ่มกับ
8: ถ้ามีนักข่าวมาถามจะกล้าพูดแบบนี้อีกไหมเนี่ย
7: ท่านแถว
8: ท่านแถวเลย
7: ขอให้ถามมาเถอะจะบอกเขาเรื่องจริงไม่ต้องแต่งเราเกิดมาจากใจของเราจากใจเลยว่ามันเป็นแบบนี้แล้วเป็นขนาดมันไม่ได้มีแค่นี้นะเพราะอยู่ป้านายมาตั้ง6คนนะไม่เคยเจอก็ไปแล้วแถมไม่เห็นหัวเราด้วยนะไอ้ยังที่ปลูกต้นไม้แล้วก็จะลงมาหมู่บ้านรู้ไหมว่าผู้ใหญ่บ้านหมดเงินไปเท่าไหร่ซื้อต้นไม้มาเพื่อจะให้นายมาลงตรวจแค่3หมู่นอกจากนั้นซื้อต้นไม้ไว้คนละพันกว่าบาทหมดไปยังไม่ได้ตรวจเลยนายคนนี้ทิ้งท้ายไว้อย่างหนึ่งว่านักบุญแต่ทุนผู้ใหญ่บ้านจบไหมคะ
22: แต่ก็ต้องฟังแบบว่าฟังหูไว้หูนะคือที่ผ่านมามันก็จะมีทั้งคนที่ชื่นชมในอำเภอทางนี้ก็อ่ะมาต่อว่าในอำเภอบ้างแล้วนะคะส่วนนายอำเภอบ้านสร้างคนใหม่มาจากอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วค่ะคุณนริศปาลกะวงณ์ณอยุธยานะคะก็มารายงานตัวต่อท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีคุณชนาทิพย์โคกมณีเรียบร้อยแล้วเช่นกันนะคะนอกเหนือจากการพูดคุยกันเสร็จเนี่ยคุณนริศก็บอกเลยว่ารายงานตัวรับมอบนโยบายเสร็จเดี๋ยวลงพื้นที่เลยจะได้ดูเรื่องการประสานงานกับภาคีเครือข่ายในการช่วยชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยให้เร็วที่สุด
9: นายนริศปาลกะวงศ์ณอยุธยาครับได้รับคำสั่งให้มาดำรงตำแหน่งในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็ได้มารับมอบนโยบายจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีที่รักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะลงไปดูพื้นที่นะครับแล้วก็จะไปดูว่าจะต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานหรือภาคีเครือข่ายอะไรต่างๆเพื่อที่จะดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาพ่อแม่พี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากทุกข์ภัยให้เร็วที่สุดครับ
3: พี่ไปก่อน
22: หลังจากที่รายงานตัวเสร็จท่านลงพื้นที่ทันทีอย่างที่ท่านบอกนะคะท่านในอำเภอบ้านสร้างคนใหม่คุณนริศแล้วไม่ได้ไปคนเดียวพี่ไก่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าก็ไปด้วยนะคะลงพื้นที่นำถุงยังชีพไปมอบให้กับประชาชนบ้างละไปประสานงานรับ มอบสิ่งของสนับสนุนจากอบจ.ปราจีนบุรีบ้างล่ะนี่ท่านลงเลยทันทีนะคะแล้วก็ไปจุดที่เยี่ยมผู้ประสบภัยศูนย์พักพิงวัดบ้างสร้างอบต.บางปลาร้าไปประชุมหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วที่น่าสนใจมากคือระหว่างการประชุมค่ะท่านรองผู้ว่ารักษาราชการแทนผู้ว่าคุณชนาทิพย์โคกมณีฝากแนวทางการทำงานถึงนายอำเภอคนใหม่เน้นเรื่องการทำงานร่วมกันเป็นทีมเน้นเรื่องการประสานงานบอกนี่นะไอ้อดีตนี่นะบางครั้งเนี่ยติดต่อทางโทรศัพท์ไม่ได้เลยการประสานงานมันก็เลยติดขัด
10: ความหวังไม่จับทันท่านนี้เลยนะครับตอนนี้มาเป็นผู้ชนะเหตุการณ์แล้วทีมงานนะครับต้องตอบคำถามได้ครับผมถามมาว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรต้องการอะไรท่านต้องตอบได้ผมจะถามทุกวันนะครับตื่นขึ้นมาผมโทรถามเลยทุกอำเภอการให้เป็นทีมนะครับฉะนั้นอะไรที่มันผ่านมาถ้ามันเป็นเรื่องไม่ดีนะครับก็ลืมมันไปนะครับเริ่มต้นกันใหม่นะครับเพราะฉะนั้นหัวใจของพวกเราต้องอยู่ที่พี่น้องประชาชนนะครับพี่น้องประชาชนต้องมีความปลอดภัยในสถานการณ์วิกฤตน้ำท่วมนะครับต้องมีอาหารทานนะครับแล้วให้เขากลับไปสู่บ้านเรือนด้วยความปลอดภัย
22: มีบอกด้วยค่ะว่าการทำราชการไม่ควรเก่งอยู่คนเดียว
16: ครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับผู้ว่าราชการกทม.นำทีมลงพื้นที่เก็บขยะชิ้นใหญ่ในชุมชนเคหะร่มเกล้าลาดกระบังอันนี้เป็นปัญหาใหญ่จริงๆในพื้นที่ที่เรานำเสนอมาต่อเนื่องคุณผู้ชมฮะไปเจอลุงจีลุงจีอายุ60ปีบอกว่าก็เข้าใจกรุงเทพมหานครนะน้ำมันท่วมเยอะขยะมันเยอะจริงๆแต่มันจะอยู่ไม่ได้แล้วมันเหม็นเน่าแล้ว
11: ในบริเวณร่มเกล้าเนี่ยเข้าสู่โหมดฟื้นฟูอย่างเต็มที่นะผมเชื่อว่าขยะที่นี่มีประมาณไม่น้อยกว่า 5,000 ตันนะตอนนี้เราเก็บปีเมื่อวานนี้ไป100กว่าตันวันนี้น่าจะถึงหลัก 1,000 ตันรูปแบบของร่มเกล้าเนี่ยจะมีถนนหลักแล้วก็มีซอยย่อยจำนวนมากตัวปัญหาจริงๆคือตัวซอยย่อยเพราะว่ารถเครื่องมือหนักเข้าไม่ได้งั้นหลักคือต้องให้ชาวบ้านประชาชนเนี่ยเอาของมากองแล้วก็ใช้ระบบกองทัพมดก็คือพี่กวาดพี่ขนแล้วก็เจ้าที่ต่างๆเราเข้าไปเก็บลากออกมากองบริเวณถนนหลักก็เอารถทรัคไอ้รถเกรดเอาตัวหยิบขึ้นรถทรัคขนไปส่งจุดที่พักรวมเพราะว่าถ้าเกิดเราเอารถทักขนไม่ถึงในหัวกองที่อ่อนนุชเสียเวลามากวันหนึ่งได้แค่2เที่ยววันนี้เรามีกำลังคนมา600คนนะเป็นฝ่ายสิ่งแวดล้อมที่เป็นทำงานตามสวนต่างๆเขตบัดดี้คือเราใช้วิธีเอาเขต3เขตที่น้ำไม่ท่วมมาจับมือกับเขตลาดกระบังมีอุปกรณ
12: ์หนักไหมหนักไหม
13: หนัก
12: เหม็นยังขยะนี่เหม็นไหม
13: ก็เริ่มแล้วเริ่มมาเริ่มมีกลิ่นแล้ว
12: ตรงนี้เราเรียกว่าชุมชนอะไรคุณนะ
13: ชุมชนเคหะร่มเกล้าลาดกระบังนี่บ้านผมอยู่เนี่ยแล้วมีรถเข้าออกอยู่ไงแล้วที่นี่มาทิ้งแบบนี้มันก็โมโหมากเลยเนี่ยแต่ก็เข้าใจนะว่าคือมันเดือดร้อนแต่ว่าคือ
16: คุณผู้ชมครับปิดท้ายรายการวันนี้ข่าวนี้ถือเป็นข่าวเศร้านะครับแล้วก็เป็นการสูญเสียครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งของวงการสื่อสารมวลชนและโทรทัศน์ไทยครับพี่หนูสิทธิชาติบุญมานนท์จากไปอย่างสงบแล้วนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาครับในเวลา 5:55 นาทีณโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติรวมอายุ81ปีครับพี่หนูล้มป่วยและเข้ารับการรักษาด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายจนกระทั่งมีอาการทรุดลงและต้องเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตั้งแต่วันที่4ตุลาคมที่ผ่านมานะครับก่อนที่พี่หนูจะจากไปอย่างสงบในคืนวันที่8ตุลาคมท่ามกลางความอาลัยอย่างสุดซึ้งของสมาชิกในครอบครัวเพื่อนพ้องร่วมวงการและแฟนข่าวที่เคยติดตามผลงานกันมาอย่างยาวนานพี่หนูสิทธิ์สุทธิชาติบุญมานนท์นั้นเป็นผู้ประกาศข่าวอาวุโสของช่อง3นะครับเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3ครับโดยเฉพาะบทบาทการอ่านข่าวในพระราชสำนักทางช่อง3บุคลิกของพี่หนูที่สุขุมสำรวมน้ำเสียงหนักแน่นชัดเจนออกอักขระอย่างถูกต้องตามหลักภาษาไทยแฟนๆรายการจดจำพี่หนูในแทบจะทุกวันที่เราได้เห็นการอ่านข่าวในพระราชสำนักของพี่หนูตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาครับแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพี่หนูด้วยนะครับพิธีบำเพ็ญกุศลศพและพิธีพระราชทานเพลิงศพนั้นกำหนดการสวดพระอภิธรรมวันที่ 9-11 ตุลาคมนะครับณวัดเปรมประชาจังหวัดปทุมธานีครับส่วนพิธีพระราชทานเพลิงศพนั้นวันที่12ตุลาคม2569แสดงความเสียใจกับครอบครัวของพี่หนูอีกครั้งหนึ่งครับ
22: ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ ปิดท้ายรายการวันนี้คุณผู้ชมคะกลับมาอีกครั้งนะคะดีลดีที่ตึกเตย9เดือน10ค่ะช่อง3พร้อมเสิร์ฟของดีและของถูกเอาใจสายช้อปทั่วประเทศกับมหกรรมช้อปปิ้งสุดยิ่งใหญ่ในวันนี้วันที่9ตุลาคมค่ะแคมเปญดีลดีที่ตึกเตย9เดือน10ช้อปสนั่นก่อนวันดับเบิ้ลเดย์ค่ะจะขนทัพสินค้าโปรโมชั่นแรงกับดีลเด็ดทุกชั่วโมงไปกับแก๊งพิธีกรสุดฮอตที่จะมาไลฟ์สดให้เหล่านักช้อปกดลงตะกร้ากันแบบจุใจทั้งบนแพลตฟอร์มออนไลน์และทางหน้าจอช่อง3ค่ะ
0: สำหรับสายออนไลน์นะครับช้อปกันได้เลยครับตั้งแต่6โมงเย็นนะฮะอีก2นาทีฮะไปจนถึงเที่ยงคืนนะครับทาง TikTok Live ของ CH3 Thailand เสิร์ฟดีลเด็ดตลอดทุกชั่วโมงนะครับเริ่มกันที่6โมงเย็นถึง2ทุ่มก็จะได้เจอกับลูกแก้วกรกมลและลูกชายขายของเก่งฮะน้องลูก้า2ทุ่มถึง4ทุ่มไปกดดีลกับโบ๊ททารานะครับปิดท้ายที่4ทุ่มถึงเที่ยงคืน2พิธีกรครับป๊อปปี้รัชพงษ์และสายฝนชีช้างและคู่นี้ก็ยังจะมาชวนคุณๆปักตะกร้าหน้าจอช่อง3ในช่วง4ทุ่มครึ่งหลังข่าว3มิติกับรายการพิเศษนะครับดีลดีที่ตึกเตย9เดือน10ช็อปสนั่นก่อนวันดับเบิ้ลเดทสนใจสินค้าชิ้นไหนก็สามารถสแกน QR Code ที่เราขึ้นให้ทางหน้าจอได้เลยย้ำอีกครั้งนะครับว่าวันนี้มาช็อป
27: สรุปข่าวเด่นตรงประเด็นทันเหตุการณ์ในเรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว FM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: เกาะติดทุกกระแสข่าวกับ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: สี่จุดแปดวินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
2: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: อ้าวสายต่อไป
5: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
4: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอาสายต่อไป
6: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างอย่างปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
7: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างอย่างปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกรรชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
8: คุณผู้ชมครับขอต้อนรับชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับก็กระแสวันนี้ครับยังคงเป็นเรื่องราวของทางศูนย์พักพิงนะฮะแต่ว่าเนี้ยคือขยับเข้ามาในกรุงเทพนนทบุรีแล้วกันนะฮะนนทบุรีก็คือบ้านเสริมสุขคุณผู้ชมครับคือบังเอิญว่าวันก่อนเนี่ยเราทำเรื่องราวของที่บ้านโสธรชัยนะครับที่กาญจนบุรีแล้วปรากฏว่าวันนั้นเราเชิญลุงเอมาลุงเอบอกว่าก่อนที่ผมจะไปอยู่ที่นั่นน่ะผมไปอยู่ที่บ้านเสริมสุขนนทบุรีมาแล้วผมเองก็โดนเขาล่ามโซ่เอาไว้ผมก็เลยหนีออกมาโดนทางฝั่งของตัวลูกสาวหรือว่าทางภรรยาผมจำไม่ได้แล้วจับตัวผมญาติผมจับตัวผมแล้วส่งไปอยู่นู่นที่โสธรชัยก็ไปเจอเหมือนกันลักษณะคล้ายๆกันเลยทีเนี้ยบ้านเสริมสุขก็เลยถูกกากบาทไว้เลยว่าอ้าวมีเหมือนกันเหรอล่ามโซ่ทางผู้บำบัดเขาเนี่ยวันนี้ครับเราจะมาคุยเรื่องนี้กันนะฮะแน่นอนครับวันนี้นะครับผู้บำบัดที่ไปอยู่ที่บ้านเสริมสุขนั่งอยู่กับเรานะครับมีคุณหมวยนามสมมุตินะฮะมีคุณฟ้านะฮะมีคุณมิ้นนะครับแล้วก็มีลุงเอซึ่งลุงเอก็มาวันนั้นแล้วนะฮะสวัสดีนะฮะทั้ง4ท่านนะครับแล้วก็วันนี้นะครับคุณเอกภพเหลืองประเสริฐนะครับผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดนะครับวันนี้มานั่งกับเราเช่นเคยครับมาพร้อมกับทนายแก้วดร.มนชัยนะฮะแก้ว3โบสถ์สวัสดีครับ
9: สวัสดีครับสวัสดีครับ
10: สวัสดีครับ
8: จริงๆอ่ะผมบอกงี้คุณผู้ชมวันนี้ผมเรียนเชิญมาอีกหนึ่งท่านนะ
9: ครับ
8: ท่านรองอธิบดีนะสบส.ตอนแรกท่านบอกท่านจะมาก็บอกคุยกันเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าอยู่ท่านยังไม่มาคุณท่านไปไหนหายไปไหนก็ไม่รู
9: ้แหม
8: เนี่ยครับแล้วก็โทรไปขอทางรัฐมนตรีด้วยนะรัฐมนตรีก็
9: อนุญาตแล้วคร
8: ับ อนุญาตบอกให้มาแต่ไม่รู้ท่านไปไหนผมก็ยังงงอยู่เหมือนกันเนี่ยตอนแรกโทรไปหาท่านท่านบอกว่าเดี๋ยวต้องขออธิบดีก่อน
9: ก็เลย
8: ขออธิบดีสบส.ก่อนอธิบดีสบส.ก็บอกว่ามีประชุมไม่ให้มาทางเราก็เลยโทรไปขอทางรัฐมนตรีเลขาธิการก็บอกว่าเดี๋ยวประสานให
9: ้ครับ
8: เสร็จปุ๊บก็โทรกลับมาบอกว่าเดี๋ยวจะมาท่านจะให้ส่งท่านรองอธิบดี
9: ม
8: าตอนนี้ยังไม่มาเลย
9: ไม่กล้ามาแล้ว
11: คงไม่กล้ามา
8: ไม่รู้ยังไงกันแน่เนี่ยตกลงไม่รู้ สาธารณสุขเขาคุยกันยังไงผมก็งงอยู่เหมือนกันตอนนี้นะอ้าวไม่เป็นไรเราก็ทำเดินการของเราไปอย่างนี้แล้วกันนะฮะชื่ออะไรนะน้องน้องหมวยนะน้องหมวยเคยอยู่ที่บ้านเสริมสุขใช่ไหม
3: เคยค่ะ
8: อยู่กี่ปีลูก
3: อยู่ประมาณ6เดือนค่ะ
8: 6เดือนนะหนูไปอยู่ทำไมที่นั่น
3: คือหนูไปบำบัดยาเสพติดอะค่ะหนูแบบไปเองอะค่ะ
8: เมื่อไหร่ลูกนานแค่ไหนตอนน
3: ี้ประมาณนัก2ปีที่แล้วอะค่ะ
8: 2ปีก่อนนะ
3: ค่ะ
8: โอเคแล้วยังไงต่อครับ
3: ค่ะก็คือคุณแม่หนูเนี่ยก็เลือกสถานที่นี้ให้โอเคหนูก็ตกลงไปอะค่ะทีเนี้ยเขาก็ส่งรถมารับอะค่ะแล้วต้องเสียค่ารถด้วยนะคะ 5,000 บาทค่ะ
10: ในการพาเข้าลงไปที่นี่เหรอคร
3: ับ ใช่ใช่คือเขามีแบบมีครบจบวงจรเลยค่ะครบวงจรอะไรเงี้ยค่ะเขามารับแล้วก็เอาเราไปส่งเนี่ยค่ะพอหนูเข้าไปในศูนย์นะคะคือหนูก็ตกใจอ่ะคือพอเข้าไปเนี่ยแบบทำไมมันมีรวมกันหมดเลยคนแก่คนบ้าแบบคนแบบเหมือนไม่เต็มออทิสติกอะไรแบบเนี้ยค่ะมันรวมกันหมดเลยอย่างเงี้ย
8: คืออยู่ร่วมกันเหรอ
3: ร่วมกันค่ะแต่เป็นผู้หญิงหมดเลยนะคะ
8: เป็นตึกหญิงเหรอมันเดี๋ยวก่อนนะที่นั่นเขาจะแบ่งเป็นกี่ตึกลูก
3: คือเมื่อก่อนนะคะที่
8: เมื่อ2ปีก่อน
3: ใช่ก่อน2ปีนั้นน่ะเขาไม่ได้อยู่ตรงเนี้ยนะที่เป็นออกข่าวอะค่ะหนูส่งรูปให้ทีมงานไปแล้วเขาอะค่ะอยู่รวมกันที่เดียวไม่ใช่ที่ออกข่าวตรงนี้ค่ะแล้วเขาเพิ่งย้ายมาตรงนี้
8: อ๋อก่อนหน้านั้นเขาจะอยู่อีกที่นึงก่อนจะย้ายมาตรงนี้นะ
3: ใช่
8: โอเคตอนนั้นจะเป็นรวมม
3: ัน
8: ม
3: ี
8: ตึกชายตึกหญิงไหม
3: มีค่ะเขาแยกกันแต่ตรงที่หนูอยู่เนี่ยจะเป็นผู้หญิงอย่างเดียว
8: โอเคแล้วยังไง
3: แล้วพอหนูเข้าไปหนูก็แบบงงว่าเอ้ยมันรวมกันหมดแบบเหมือนคนพูดคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็แบบเข้าไปใหม่มันก็ยังเบลอๆอยู่อะไรเงี้ยแบบมันงงๆอะไรเงี้ย
8: สมัครใจไปเองนะ
3: ค่ะ
8: แ
3: ล้วคือพอหนู
8: ขอโทษนะเสียเงินไหม
3: เสียค่ะ
8: เสียยังไง
3: คืออย่างแม่หนูเสียค่ะค่ารายเดือนเนี่ยสองประมาณ 24,000 บาทอะค่ะเฉพาะแค่ค่าอยู่กับค่ากินนะคะแต่พวกค่าของใช้ขนมอะไรแบบนี้ค่ะหรือว่าเวลาเราเจ็บป่วยไปรักษาอะไรเงี้ยค่ะคือต่างหากแล้วถ้าเวลาไปเจ็บป่วยเขาพาออกข้างนอกไปรักษาเงี้ยต้องเสียค่ารถอย่างเช่นไปโรงพยาบาลศรีธัญญาเวลาเขาพาไปเสียค่ารถ 2,000 นะคะ
10: ต่อเที่ยวหรอครับ
3: อะไรนะคะ
10: ที่ไปศรีธัญญาต่อครั้งหรอ
3: ต่อครั้งค่ะ
10: ครั้งละ 2,000 บาท
3: ค่ะ
8: ค่ะ
3: ค่ะ
8: 24,000 บาท
10: 24,000
8: บาท
10: ต่อเดือน
8: เยอะมั้ย
11: เยอะสิ
8: เยอะนะ
11: เยอะสิพี
8: ่โอเคแล้วยังไงต่อฮะ
3: ค่ะแล้วพอหนูเข้าไปอะค่ะแล้วหนูไปเห็นห้องน้ำอะค่ะคือหนูก็ตกใจอะค่ะคือห้องน้ำมันไม่มีประตูเลยอะค่ะไม่มีประตูเลยอะมันโล่งอย่างนั้นเลยอะค่ะแล้วคือแบบหนูแบบไปแล้ว
8: คือเดี๋ยวนะอันนี้คือก็ต้องถามกับมันเป็นไปได้ไหมว่าบางทีพอไม่มีประตูเนี่ยเพราะว่าเขาต้องการ
10: ที่จ
8: ะเพื่อความปลอดภัยหรือเปล่า
3: อันนั้นใช่ค่ะ
8: อันนี้ก็ต้องยกประโยชน์ให้เขานิดนึงนะ
3: ค่ะถ้าไม่มีประตูอะเขาก็น่าจะมีแบบมูลงมูลี่อะไรก็ได้ให้มันแบบแบบมูลงมูลี่ก็ได้อย่างเงี้ยค่ะแต่มันไม่มีเลยมันโล่งอย่างนั้นเลยอะค่ะแล้วไปเนี่ยหนูอะเข้าห้องน้ำไม่ลงอะแบบมันอายอะมันไม่เคยอย่างเงี้ยแบบอยู่บ้านเรามันเคยเปิดปิดประตูอย่างเงี้ยค่ะแล้วคนก็เดินผ่านไปผ่านมาเวลาอื่นมันก็ไม่ลงอย่างคุกเนี่ยเขายังมีกำแพงขึ้นมาครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยคือมันไม่มีเลยอะ
10: แต่มันก็ยังมีชักโครงชักโครกปกติ
3: มีค่ะมี
10: แ
3: ล้วคือพอหนูอยู่เนี่ยแบบหนูก็เห็นเหตุการณ์แบบว่าที่แบบเวลาคนไข้อ่ะแบบมีปัญหาหรือว่าทะเลาะกันหรืออะไรแบบนี้ค่ะ
10: ครับ
3: หนูเห็นเขาแบบโดนล่ามโซ่อ่ะค่ะโดนล่ามโซ่จริงๆแล้วก็เอากระป๋องสีไว
8: ้คือไว้ทำไม
3: ไว้ให้คนไข้ฉี่เวลาปวดท้องฉี่อ่ะค่ะก็ให้ฉี่ใส่กระป๋องอ่ะค่ะ
8: อันนี้คือเป็นตึกที่เราอยู่นะ
3: ใช่ค่ะ
8: ตึกหญิงนะเดี๋ยวผมถามทั้งฝั่งลุงเออยู่ที่เดียวเขาไหมตอนนี้อันนั้นอ่ะ
12: ผมอยู่ตึกชายอ่ะ
8: เข้าใจแต่ว่ามันอยู่ในอันนี้คือที่เก่าใช่ไหม
12: ที่เก่าเขาก็อยู่ที่เก่าน
8: นทบุรี
12: ครับ
8: ถูกไหมฮะก่อนที่จะย้ายมาอันนี้ฮะ
12: ใช่อ๋ออ
8: ืมอ่ะแล้วยังไงต่อหลังจากนั้น
3: ค่ะแล้วก็คือคนไข้ที่โดนล่ามโซ่เขาก็คือเขาจะปลดให้เฉพาะตอนที่ว่าคนไข้จะต้องการอึดอุจจาระค่ะปวดท้อง
10: นิดเดียวครับหมายถึงว่าการล่ามโซ่นี่คือเขาล่ามโซ่เรากับเสาไว้
3: ใช่ค่ะ
10: ไม่ใช่ว่าล่ามขาสองข้างติดกัน
3: ไม่ใช่ค่ะ
10: อ๋อล่าม
3: ติดกับเสาอย่างเงี้ย
10: ล่ามติดกับเสา
3: ค่ะ
10: แล้วเชือกโซ่มันยาวแค่ไหนครับ
3: ก็บีแบบ
10: หรือว่าประมาณสัก2เมตรประมาณ
3: ฟ้าประมาณไหน
13: มันไม่ได้ยาวเลยอะค่ะก็คือติดแบบ
10: คือติดกับเตียงเลยว่างั้นติดกับเสาเลย
13: ไม่ได้เว้นที่ให้เราแบบขยับได้อะค่ะ
8: อืมจากนั้นยังไง
3: ค่ะแล้วคือแบบหนูก็พีคือแบบว่า แบบเห็นห้องนอนนะคะที่แบบว่าในนั้นนะคะคือห้องนอนที่เขาโชว์ในเพจอะค่ะมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะคือห้องนอนจริงๆเนี่ยเตียงมันเนี่ยติดกันเลยค่ะมันไม่มีช่องว่างอะค่ะมันไม่มีช่องว่างเลยเนี่ยเวลาแบบคนกงคนแก่เวลาจะลงก็กระดึกลงข้างหน้าอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนเขาจะอัดเตียงไปให้ได้เยอะที่สุดเพราะว่าคนไข้เขาค่อนข้างเยอะอะค่ะที่เนี่ยค่ะค่อนข้างเยอะจริงๆค่ะค่ะแล้วก็ค่ะ
10: เชิญครับเชิญ
3: ค่ะแล้วก
11: ็มันยังไงต่อเชิญฮะ
3: ค่ะแล้วคือเวลาหนูกินน้ำอะค่ะหนูรู้สึกว่าแบบน้ำมันเหม็นคลอรีนมากอะค่ะคือเขาไปเครื่องกรองหนูว่ามันไม่ได้มาตรฐานเลยอะค่ะมันไม่มีมาตรฐานเลยคือมันเหม็นคลอรีนหนูยังไม่เห็นผู้ดูแลกินน้ำที่ว่ากรองให้คนไข้ในสูตรเลยอะค่ะค่ะแล้วแบบว่าเวลาแบบช่วงนั้นที่มันเป็นโควิดกันนะคะโควิดติดกันทั้งสูตรเลยอะค่ะเขาไม่ได้พาไปหาหมอนะคะเขาเอาฟ้าทลายโจรให้คนไข้กินในนั้นนะคะ
11: คือติดกันอยู่ในนั้นเหรอ
3: ใช่ค่ะไม่เขาไม่ได้ให้ออกมานะคือเขาเอาฟ้าทลายโจรอะให้กินคนละ3 เม็ดมั้งค่ะนั่นนะคะอยู่ในนั้นนะคะใช่
11: อ
3: ัน
11: นี้ทีเนี้ยผมอยากรู้ว่าภายในที่เขาอยู่กันมันเป็นยังไงมันเป็นอย่างที่โสธรชัยเขาไหมมันเป็น
10: มีลูกกง
11: มี
10: ห้องอะไรมีห้องขังอะไรไหมครับ
3: ห้องขังไม่มีค่ะไม่มีลูกกง
14: ค่ะเพราะว่าหนูโดนขัง
11: ของคุณมีเหรออ้าวมันที่เดียวกันปะเนี่ย
14: ที่เดียวกันเนี่ยห้องขังเขาไม่ได้โดนขังแต่หนูโดนขังค่ะมันอยู่โซนข้างหลังบ้านอยู่ใกล้ๆห้องน้ำมันเป็นห้องขังอยู่ส่วนลึกเลยอะค่ะ
13: เขาเรียกว่าห้องขังมืดอะค่ะ
14: ห้องขังมืดค่ะโดนข
11: ัง กับห้องขังมันมีไว้ทำไม
14: คือเพื่อนหนูเขาพ่อแม่เขาเสียแล้วเขาร้องจะกลับบ้านเขาโมโหเพื่อนหนูเขาเลยจับหนูขังไปด้วยค่ะ
11: อ๋อ
10: แล้วสภาพห้องขังมันกว้างประมาณเท่าไหร่ครับ
14: มันไม่ได้กว้างมันเล็กค่ะมันเป็นกรงขังแล้วก็เป็นห้องมืดอะค่ะแล้วเขาก็เอากุญแจมาล็อกไว้ค่ะอยู่ข้างล่าง
10: อยู่กับเพื่อน2คน
14: อยู่2คนแล้วเพื่อนก็เอาแต่ร้องไห
15: ้ผมขอถามได้ไหมครับอันนี้คุณเข้าไปด้วยสาเหตุอะไร
14: ทะเลาะกับที่บ้านพ่อแม่ให้เลิกกับแฟนค่ะ
11: พ่อแม่ให้เลิกกับแฟน
15: แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเอาคุณไปไว้ที่นี่อ่ะ
14: เขาหนูทะเลาะ
15: ต้องการแยกอย่างเงี้ยเหรอครับ
14: ต้องการให้เลิกกับแฟนก็เลยจับไปอยู่บ้านเสริมสุขเนี่ยค่ะ
11: ครับอันนี้ปีไหนฮะ
14: ปี2566ค่ะ
11: ปี66นะ
14: ค่ะ
15: แล้วที่บ้านเสริมสุขเขาก็รับคุณไปด้วยเงื่อนไขว่าอยากให้เลิกกับแฟนอย่างเงี้ยนะ
14: ใช่ค่ะ
11: ทางพ่อแม่คุณไปแจ้งบ้านเสริมสุขว่าเหตุผลว่าอะไร
14: ไปแจ้งตำรวจร้อยเวรที่สผอ.ในพื้นที่ค่ะ
11: ไปแจ้งตำรวจในพื้นที่
14: ใช่ค่ะ
11: แจ้งว่าอะไร
14: แจ้งว่าหนูอารวาสจะเลิกเขาจะให้เลิกกับแฟนเขาก็เลยตำรวจก็เลย
11: หนูอารวาสจริงไหม
14: หนูบอกว่าหนูจะไม่เลิกกับแฟนหนูอยากไปหาแฟน
11: เออ
14: มันไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะเลิกกัน
11: แล้วแต่พ่อแม่เราไม่ชอบผู้ชายคนนั้น
14: ไม่ชอบผู้ชายคนนั้นเขาก็เลยให้เลิกกับแฟน
11: เออเราก็เลยอารวาสเราไม่อยากเลิกทำไมต้องให้หนูเลิก
14: ใช่อ่ะ
11: พ่อแม่ก็เลยไปแจ้งตำรวจ
14: ก็เลยไปแจ้งร้อยเวรในพื้นที่ค่ะ
11: เออแล้วร้อยเวรในพื้นที่เขายังไง
14: เขาก็ประสานโรงพยาบาลในพื้นที่พยาบาลที่ดูแลด้านนี้ค่ะมาเขาก็ไปบอกว่าฉีดยาแล้วจะให้กลับบ้านแล้วเขาก็ให้กู้ชีพอะค่ะมาบอกว่าเดี๋ยวจะไปส่งที่มหาลัยแล้วก็จะให้ไปเจอแฟนเขาบอกว่าเดี๋ยวแวะไปนนทบุรีก่อนแล้วพอไปถึงนนทบุรีเขาก็

0: เอาโซ่มาล่ามหนูขาข้างซ้ายติดกับเตียงแล้วก็ให้นอนแล้วก็ให้พี่คนนี้ไปนอนเป็นเพื่อนค่ะแล้วหนูก็ร้องไห้หนูจะกลับบ้าน
1: หนูบอกกับคนที่คุมไหมว่าหนูไม่ได้ป่วยไม่ได้อะไร
0: บอกค่ะบอกว่ามันผิดกฎหมายมันนุ่งเหนียวกักขังเขาบอกว่าไม่มีใครทำอะไรเขาได้หรอกค่ะ
2: ไปถึงใครเป็นคนบอก
0: พี่เลี้ยงค่ะ
2: บอกไม่มีใครทำอะไรเขาได
0: ้ใช่ค่ะ
1: แล้วที่บ้านต้องเสียค่าจ่ายให้กับศูนย์นี้ไหมครับ
0: เห็นแม่บอกว่าประมาณ 25,000 ค่ะ
2: 25,000 นี่ 24,000
0: ยังไม่รวมค่ากินค่ากินหมายถึงขนมหรือว่าค่าส่งโรงพยาบาลที่ต้องไปหาหมออะไรอย่างนี้ด้วยนะคะที่ต้องเสียให้เพิ่มอีก
3: เลิกกับแฟนต้องเอาไปขังที่นี่อย่างน
2: ี้
3: หรอ
2: มันได้เหรอ
1: ไม่ได้
3: นั่นสิพี่มันได้เหรอพี่แก้ว
1: ไม่
2: แล้วศูนย์เขารับได้หรือ
1: เ
2: ปล่า
1: เดี๋ยวแล้วไอ้ที่ศูนย์เนี่ยเขาให้ยาคุณกินไหม
0: ให้กินค่ะเอายาของคนอื่นมาให้กินมันยานอนหลับให้กินตอน2 ทุ่มทุกวัน
3: ไม่ให้ซึมอย่างเงี้ยหรอกินให้แบบให้หลับ
0: ให้หลับ
3: คือไม่ต้องคิดอะไรคุณอยู่ที่นี่ให้สบายเลย
0: ใช่
1: ซึ่งในสถานนี้เนี่ยสถานที่นี้เนี่ยเขาไม่ได้เอายาที่เราเตรียมไปถูกไหมครับ
0: เขาไม่ได้ให้กินยาที่เราเตรียมไปแต่ว่า
2: คือไม่ได้เตรียมอยู่แล้วเขาไม่ได้ป่วยไงแก้วเขาไม่ได้ป่วยไงคือเขาไปเพราะว่าเขาพ่อแม่จะให้เลิกกับแฟน
3: ก็เลยจับไปเลย
1: แล้วเขาให้คุณกินยาคุณกินไหม
0: ก็ต้องกินถ้าไม่กินก็เดี๋ยวเขาจับล่ามโซ่ก็ต้องกินเพราะว่าต้องเอาตัวเองรอดนะคะ
2: แล้วยังไงแล้วคือคุณเข้าไปอยู่ที่นั่นนานแค่ไหน
0: 2 เดือนค่ะ
2: 2 เดือนแล้วเป็นยังไง2 เดือนเขาทำอะไรคุณบ้าง
0: ก็ล่ามโซ่แล้วก็หนูอยากกลับบ้านเขาก็เลยเอามือตีหนูค่ะที่เลี้ยง
2: ลูกพี่ปิดเสียงโทรศัพท์ด้วยนะเชิญครับ
1: ครับ
0: เอามือตีหนูค่ะแล้วก็พอเพื่อนอารวาสเขาก็จับไปขังไว้ห้องมืดค่ะโดนแบบนี้ค่ะแบบนั้นนะคะ
1: คำว่าห้องมืดนี่ก็คือเป็นกรงแล้วก็มืดหมดเลยเหรอครับ
0: ใช่ค่ะเป็นห้องปิดตายแล้วก็เป็นลูกกรงแล้วก็ล็อกกุญแจไว้ข้างนอกค่ะ
1: แล้วเขามาส่งข้าวยังไงครับ
0: เขาไม่ได้ส่งค่ะเขาแบบเหมือนขังจนกว่าเขาจะพอใจแล้วเขาก็จะมาปล่อยค่ะ
1: โอ้โห
0: ก็นั่งรอไปค่ะหนูก็บอกเพื่อนว่าไม่ต้องร้องไห้หรอกเดี๋ยวเขาพอใจเขาก็มาปล่อยเองเพื่อนก็เอาแต่ร้องไห
2: ้แล้วเพื่อนของคุณเขาเป็นอะไร
0: เขาไม่ได้เป็นอะไรค่ะแต่เหมือนที่บ้านพ่อแม่เขาเสียชีวิตแล้วเขาโดนเอามาปล่อยลืมไว้อะค่ะแบบนั้นนะคะ
2: ปล่อยลืม
0: ใช่ค่ะขังลืมแบบไม่ให้ออกไปใช้ชีวิตข้างนอกให้อยู่ในนั้นค่ะ
2: ครับ
1: ออกมาดิผมว่าน
2: ี่แสดงว่าคือเราไม่ชอบใครแล้วก็สามารถเอาไปอยู่ที่นี่ได้หมดเลยอย่างเง
3: ี้
2: ยหรอ
3: ใช่สิพี่
2: เขาไม่มีเกณฑ์อะไรเลยหรอ
1: คือตามหลักการมันมีเกณฑ์พี่แต่กรณีของน้องมิ้นเนี่ยมันเข้าใจว่าตัวของพ่อแม่เนี่ยเขาไปโรงพักไปตำรวจแล้วให้ตำรวจออกใบเรื่องบันทึกประจำวันเพื่อเอาใบนั้นมาอ้างว่าคุณเป็นโรคหรือว่าอารวาส
0: ค่ะ
1: เพื่อจะไปเปิดใบเป็นใบเปิดทางในการที่จะนำคุณเข้าไปสู่ตรงนี
0: ้ค่ะ
1: ถูกไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: น่าจะเป็นแบบนั้นครับ
3: เพิ่งรู้นะว่ามันมีอะไรแบบนี้ด้วย
2: งงนะ
3: งงพี่มันมีอะไรแบบนี้ไม่ค่อยได้รู้แล้วยิ่งที่คุณเล่าให้ฟังว่าเพื่อนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เสียแล้วถูกคนจับมาถ้าอย่างนั้นเกิดพ่อแม่เขาเสียแล้วเขามีทรัพย์สมบัติมีเงินทองอยู่ที่บ้านก็จะจับใครก็จับไปไว้แล้วก็เอาทรัพย์สินเข้าไปได้หมดอย่างนั้นนะพี
1: ่ใ
3: ช่ขังลืมเขาสัก2-3 ปีมันก็ทำได้จริง
0: เป็นลูกคนสูญหายแล้วค่ะ
2: โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวพักสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอันนี้ยังงงอยู่งงจริงว่ามันเกิดแบบนี้จริงๆเหรอ
1: ครับ
2: แล้วมันเกณฑ์มันอยู่ตรงไหนไม่รู
3: ้ครับ
2: แล้วใครจะบอกเราได้เกณฑ์มันอยู่ตรงไหนเนี่ย
3: ก็หน่วยงานที่อนุญาตให้มันมีสถานที่แบบนี้แหละพี่
2: ก็หน่วยงานก็ยังไม่มาเลย
3: ไม่มา
2: ล่าสุดก็บอกรัฐมนตรีไม่ให้มาแล้วเนี่ย
3: มาไหมพี่รถ
2: ใช่ไหม
1: ไม่มาแล้วครับ
2: รัฐมนตรีไม่ให้มาใช่ไหมเขาว่าอย่างนั้น
3: แล้วใครจะมาตอบคำถาม
2: ท่านรองบอกเหรอใครบอก
3: พี่รถใครบอก
1: เดี๋ยวร
2: อพักก่อนเดี๋ยวกลับมาครับ
4: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจากคาตาเลยพี่
6: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15 ตุลาคม 69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: ไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
1: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว
2: แอร์แคริเอร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคริเอร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคริเอร์เทควีและเทคเอสเย็นดีมีคืนติดแอร์แคริเอร์เทควีหรือเทคเอสรับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลยแคริเอร์เทควีและเทคเอส
3: นาทีนี้กล้องอะไรประหยัดสุด
4: ๆว้าตาชี้กล้องวีซิมไงกล้องวงจรปิดพลังงานโซลาร์เซลล์ยุคใหม่ไร้สายไร้ซิมการ์ดดูออนไลน์ฟรี30กิกะไบต์นานสูงสุด3ปีไม่เสียรายเดือนภาพสีคมชัดตลอด24ชั่วโมงกล้องหมุนรอบทิศทางมาพร้อมระบบตรวจจับมนุษย์และระบบ2-way talk ผู้ต่อผ่านตัวกล้องได้เลยแข็งแรงทนแดดทนฝนช่วยให้ชีวิตและทรัพย์สินปลอดภัยยิ่งขึ้นและรับประกัน Limited Lifetime Warranty ดูแลคุณ24ชั่วโมงโทร Service Center 1795
3: วาตาชิไม่ซื้อไม่ได้ละ
5: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องง้อตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
2: Air Carrier Tech Week และ Tech SDคุ้มแคริเอร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคริเอร์เทควีและเทคเอสเย็นดีมีคืนติดแอร์แคริเอร์เทควีหรือเทคเอสรับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลยแคริเอร์เทควีและเทคเอส
6: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
7: โหนกระแสจากช่อง3กด33
8: สนับสนุนโดย
9: อาหารแมวคานิวา
10: คานิวะคานิวะอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิวะ
11: เฮิร์บมิราเคิลออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
12: กลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับอ้าวมาคุยกันต่อคือตอนนี้เราก็สับสนกันแล
13: ้
12: ว
13: ครับ
12: เริ่มงงกันแล้วเพราะว่าคือเขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นผู้ป่วยอะไรเลยแต่ที่แน่ๆเขาจะเลิกพ่อแม่จะให้เลิกกับแฟน
13: ครับ
12: เขาไม่เลิก
14: ต้องเอาไปขัง
12: พอไม่เลิกเสร็จปุ๊บเขาก็พ่อแม่ไปแจ้งตำรวจว่าลูกสาวอารวาสไม่ยอมเลิกกับแฟนมาดูหน่อย
13: ครับ
12: ตำรวจก็ประสานไปหาทางโรงพยาบาล
13: ครับ
12: โรงพยาบาลส่งนางพยาบาลมาดูแล้วก็บอกว่าอ่านเดี๋ยวไปฉีดยานะเดี๋ยวจะพาไปส่งเดี๋ยวขอแวะนนทบุรีแป๊บนึงแวะไปทำไมนนทบุรีเขาบอกว่า
15: เขาว่าแวะไปเอาของ
12: ไปเอาของนนทบุรีเสร็จแล้วก็พาคุณเข้าไปเลยพอเข้าไปเสร็จปุ๊บเขาจับคุณล็อกเลย
15: จับมัดมือสองข้าง
12: แล้วก็ให้กินข้าว
15: ให้กินข้าวเย็น
12: โดยเขาป้อนให
15: ้ป้อนให้
13: แล้วพออิ่มแล้วยังไงเขาก็ปลดให้คุณนอน
15: ก็ล่ามโซ่ข้างซ้าย
13: กับเตียง
15: กับเตียงแล้วก็มีกระป๋องสีขาวเป็นถังเอาไว้ปัสสาวะ
13: ให้ฉีดไปในนั้น
15: ใช่ค่ะให้นอน
13: แล้วพอรุ่งเช้าเหรอครับ
15: รุ่งเช้าเขาก็ให้ไปอาบน้ำแต่ว่าคืนนั้นไม่ได้อาบน้ำ
13: แล้วกิจวัตรประจำวันที่คุณอยู่2เดือนเนี่ยต้องทำอะไรครับ
15: ก็ตื่นเช้ามาใช่ไหมคะหนูตื่นตีสี่เพราะนอน2ทุ่มเพราะกินยานอนหลับที่เขาให้กินของคนอื่นแล้วก็ตื่นมาก็รอพี่เลี้ยงมาทำความสะอาดบ้านแล้วก็ประมาณ6โมงเขาก็เหมือนให้ออกไปกินโอวัลตินอะไรอย่างเงี้ยที่เราเสียตังค์ซื้อมาขนมอะไรอย่างเงี้ยที่พ่อกับแม่เสียตังค์ซื้อมาแล้วก็พอ8โมงก็เคารพธงชาติออกกำลังกายกินข้าวค่ะ
13: แล้วอาหารการกินเขาให้ดีไหมครับแต่ละมื้อ
15: ไม่อร่อยเลย
13: มันเป็นอะไรบ้างครับ
15: มันก็เป็นข้าวต้มอะค่ะมีหมูนิดหน่อยมีผักนิดนึง
12: คืออันนี้ผมเข้าไปดูเขาเขียนว่าบ้านเสริมสุขสถานพักฟื้นดูแลผู้ป่วยจิตเวชแล้วก็อัลไซเมอร์ที่เดียวกันป่ะ
15: ใช่ค่ะ
14: ใช่ค่ะ
12: ใช่ไหม
14: ใช่ค่ะ
12: แล้วคุณเป็นจิตเวชเหรอ
15: ไม่ใช่เป็นโดนทะเลาะกันที่บ้านแล้วพ่อแม่จับไป
16: ผมว่าเขาตั้งเชื่อก็ตั้งได้แต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามที่เขาขออนุญาตหรือเปล่า
13: คืออย่างนี้ครับพี่หนุ่มในกรณีไอ้ nursing home เนี่ยมันต้องไม่รักษาหลักการมันต้องไม่รักษาก่อนครับ
16: ดูแล
13: ถ้าเกิดรักษามันจะไปเข้าเรื่องพรบสถานพยาบาลปี41มันต้องมีใบอนุญาตเกี่ยวกับโรงพยาบาลเมื่อมันเข้าในไอ้ nursing home เข้าอะไรมันเข้าพรบสถานประกอบการเพื่อสุขภาพปี59มันห้ามมีหมอมันต้องประคับประคองเท่านั้น
16: แต่สิ่งที่เขาทำอ่ะเขาทำเป็นสถานพยาบาลหมดเลยเพราะเขาจ่ายยาน
13: ั่นไงคือไอ้ตรงนี้มันจะมีความผิดการจ่ายยา
12: เขาจ่ายยาเหรอ
15: จ่ายยานอนหลับแล้วก็มีฉีดยาหนูด้วยค่ะ
12: ฉีดยา
15: ใช่ค่ะ
12: ฉีดยาอะไร
15: ยาเขาบอกว่ารับมาจากโรงพยาบาลที่จังหวัดที่หนูอยู่แล้วเขาก็ยังมีการ
17: ครับอารมณ์
15: ถ่าย
12: ยาครับอารมณ
15: ์ถ่ายคลิปวิดีโอแล้วก็ส่งไปให้แม่หนูดูว่าฉีดยาแล้ว
12: แล้วทุกวันนี้หนูญาติดีกับแม่ยัง
15: ดีแล้วค่ะ
12: แล้วแม่ยังมีคลิปนั้นอยู่ไหม
15: ไม่มีมันนานแล้วแม่เขาบอกว่าอยากให้ลืมเพราะว่าอยากให้เดินไปข้างหน้าค่ะ
13: แล้วเขามาฉีดยาเนี่ยเขาอ้างว่าเราเป็นอะไรนะครับถึงมาฉีดยา
15: เขาบอกว่า
17: เพราะว่าเราอารมณ์รุนแรงไงอารมณ์รุนแรงฉุนเฉียวเงี้ยเนี่ยเขาเลยฉีดให้เรานอนหลับ
13: ไม่ถึงลุงก็เคยโดน
17: โดนครับ
12: ฉีดยาเหมือนกันหนูโดนไหม
15: โดน
12: ฉีดยาเนี่ยนะ
13: มันได้เหรอ
16: มันไม่พี่ผมเข้าใจว่าคือคนที่ไม่ได้เป็นอะไรเลยแล้วไปอยู่สถานที่อย่างนั้นน่ะมันไม่มีใครอยากอยู่ข้อหนึ่งมันไม่มีใครอยากอยู่พอไม่อยากอยู่เราก็เกิดการต่อต้านเพราะเราอยากจะกลับบ้าน
13: ถูกครับ
16: พอเราเกิดการต่อต้านอยากกลับบ้านเขาก็เอามาฉีดให้เรา
13: เพื่อให้เราสงบในอาการนั้นๆ
17: ใช่ใช่ใช
13: ่ถูกไหม
17: ถูกครับ
14: มันก็อยู่ต่อเรื่อยๆ
13: คือปกติอย่างนี้ครับพี่เอกก็คือว่าในกรณีถ้าเป็นผู้ป่วยจริงๆตามพรบสุขภาพจิตก่อนกฎหมายมันมีอยู่แล้วครับก็คือพรบสุขภาพจิตปี51ถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลเท่านั้นไม่คือหลักการก่อนครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้เป็นผู้ป่วยมันก็ต้องมาเข้าพรบไอสถานประกอบการเพื่อสุขภาพปี59นี่แหละครับเหมือนกับที่ของโสธรชัยเนอร์ซิ่งโฮมนี่แหละครับต้องเป็นแบบประคับประคองเท่านั้น
16: แต่พอไม่ใช่ผู้ป่วยเสร็จปุ๊บแล้วเอาสิทธิ์อะไรไปเอาตัวเขาไว้อะ
13: ตรงนี้ทำไม่ได้ครับ
16: ขนาดในขณะที่พรบสุขภาพจิต2551เนี่ยยังให้ความคุ้มครองผู้ป่วยจิตเวชเลยว่ากรณีที่จะเอาตัวผู้ป่วยจิตเวชจากบ้านหรือจากที่ไหนไปเนี่ยต้องมีคุณหมอประเมินนะพี
13: ่ถูกต้อง
16: และเงื่อนไขคือต้องส่งสถานพยาบาลเท่านั้นสถานพยาบาลคือเมื่อส่งแล้วต้องมีคุณหมอดูแลอาการภายใน48ชั่วโมงประเมินว่าเขาเป็นจิตเวชจริงไหมต้องรักษาต้องเอาตัวไว้จริงไหมโดยมีคณะกรรมการเป็นคนพิจารณานะไม่ใช่ไปถึงปุ๊บพยาบาลชี้ป่วยแล้วเอาไว้เลยก็ไม่ได้อีกนะพี่
13: ถูกครับ
16: ถ้าตามพรบฉบับนี้นะที่พี่แก้วพูดถึง
12: ครับไปเปิดเขาเยอะนี่เดี๋ยวเขาพาไปอยู่ในบ้านนะ
16: เอาเหรอ
12: เดี๋ยวเขาขึงนะป้อนข้าวนะเอาอย่างนั้นเหรอ
16: พี่เราก็เลยไม่รู้ว่าเนี่ยพอเป็นอีกสถานที่หนึ่งเจอไม่รู้ว่าที่อื่นๆ
12: เ
16: นี่
12: ยมันเป็นอย่าง
16: น
12: ี้
16: เป็นอย่างนี้หรือเปล่า
13: แต่ยังไงก็ตามเนี่ยไอสถานประคับประคองตัดแบบโสธรชัยเน
12: ี่ย
13: ทำแบบการบังคับขู่เข็นแบบนี้ไม่ได้เด็ดขาดครับพี่จะมาขังจะมาโซ่จะมาบังคับโดยการกินยาอย่างนี้ไม่ได้ครับ
12: ผมรู้แล้วโทรหาพี่ธนกิจจ้ะ
16: ให้แกตอบได
12: ้พี่ธนกิจแกน่าจะรู้นะโฟนอีพี่ธนกิจเดี๋ยวต่อสายให้พี่ธนกิจหน่อยสิ
16: เลขาและบัญชีอ้าวพี่ล็อตโดย
12: พี่ธนกิจน่าจะรู้อันเนี้ยว่าในมุมเพราะแกเคยทำอยู่ที่
13: สาธารณสุข
12: สาธารณสุขเก่าสาธารณสุขเก่า
13: ครับ
12: ลองถามแกได
16: ้ถามเลยค่ะแล้ว
12: ทีเนี้ยตัวคุณเองเนี่ยตัวน้องเองน้องมิ้นนะน้องมิ้นเองเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยทำไมถึงออกมาได
15: ้ก็แม่เขาตั้งข้อสังเกตว่าทำไมอยู่2เดือนแล้วไม่ดีขึ้นเขาก็เลยจับส่งโรงพยาบาล
12: ก่อนนะคำว่าไม่ดีขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไง
15: ก็เหมือนแบบทำไมลูกแบบทำไมลูกเอาแต่ร้องไห้หนูเขามาเยี่ยมอะค่ะเขาก็ไม่ให้เข้าไปข้างในบ้านนะคะให้อยู่ข้างนอกเขามีพื้นที่จำกัดเขาก็แบบเหมือนทำไมหนูเอาแต่ร้องไห
12: ้
15: หนูก็บอกว่าเขาล่ามโซ่แม่ก็ไม่เชื่อเพราะว่า
12: เขาล่ามโซ่คุณ
15: ใช่แม่
12: เขาล่ามด้วยเหตุ
15: หนูจะกลับบ้าน
12: แต่จะกลับบ้าน
15: ใช่ค่ะ
12: ยังไงมันเป็นยังไงเหตุการณ์มันถึงต้องล่ามโซ่กัน
15: หนูไปบอกพี่หัวหน้าพี่เลี้ยงว่าหนูอยากกลับบ้านหนูก็ไหว้เขาหนูก็บอกเขาอีกว่าหนูอยากกลับบ้านหนูก็ไหว้เขาเขาบอกว่าเขาก็เลยจับล่ามโซ่บอกสองครั้งอะ
14: น้ำโซ่ของหนูแหละค่ะเพราะหนูก็อยากกลับบ้านเหมือนกันคือ
16: มันจะทำให้คนปกติเป็นผู้ป่วย
13: ออกมาก็บ้าเลยนะ
16: ใช่มันจะเป็นทำคล้ายคนปกติเนี่ยเป็นผู้ป่วยซึมเศร้าได้นะ
14: วันนี้งง
16: ฮะที่คุณร้องไห้เนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นคนซึมเศร้าไปเลยอ่ะพี
14: ่ครับ
15: แม่ก็บอกว่าทำไมลูกร้องเอาแต่ร้องไห้เขาก็เลยจับส่งโรงพยาบาลศรีธัญญา
16: อ้าว
14: ฮะ
15: จริงค่ะ
14: ใครคุณน่ะเหรอ
15: ค่ะ
13: จากจาก
14: เดียวนะ
13: ปกติ
14: แต่คุณเป็นคนปกติแล้วคุณไม่อยากเลิกกับแฟน
15: ใช่ค่ะ
14: แล้วแล้วพ่อแม่ก็เลยไปตามตำรวจมาตำรวจก็เลยพาไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลบอกเดี๋ยวฉีดยาให้เข็มนึงแล้วก็พาคุณไปแวะนนทบุรีแล้วก็พาคุณเข้าไป
15: ใช่
14: คนพาเข้าไปเป็นใครเนี่ยที่พาเข้าไปอ่ะ
15: คนพาคนที่พาไปนนทบุรีเป็นกู้ภัยค่ะ
16: กู้ภัยอีกแล้ว
14: กู้ภัยอีกแล้ว
15: ใช่ค่ะ
14: ชื่อไอ้ยุทธพงศ์อะไรนะ
15: ไม่ใช่
14: ไม
15: ่
14: ใช
15: ่
14: ไม่ใช่นะ
15: กู้ภัยแถวบ้านค
14: ่
15: ะ
14: อ๋อนึกว่าคนเมื่อวาน
13: เขาบ้านไปอยู่2เดือน
15: หนูอยู่2เดือนค่ะ
14: แล้วเอาแล้วยังไงอ่ะหนูก็เป็นคนปกตินี่แล้วหนูไปศรีธัญญาทำไมอ่ะลูก
15: ก็แม่เขาเห็นว่าหนูไม่ดีขึ้นเอาแต่ร้องไห้แล้วก็บอกว่าถูกล่ามโซ่แม่เขาไม่เชื่อไม่มีใครเชื่อเพราะว่า
16: แม่ไม่เชื่อถูกล่ามโซ
15: ่ใช่เพราะว่าแม่เขาเชื่อ
14: คนที่นั่น
15: คนที่นั่นที่ดูแลเราอะค่ะ
14: ว่าเขาไม่ได้ล่าม
15: เขาไม่ได้ล่ามเขาบอกอย่าไปเชื่อคนไข้ให้เชื่อเขาเพราะเขาเป็นผู้ดูแลแม่ก็เชื่อเพราะเขามีจิตวิทยาในการพูด
14: นี่พี่เชื่อหนูได้ไหมเนี่ย นี่พี่เชื่อหนูได้ใช่ไหม
15: หนูไม่มีผลประโยชน์อะไรที่จะมาโกหกเพราะว่าเราโดนกระทำจริงๆอะค่ะ
13: ก็จริงของเขาเดี๋ยวแล้วหนูกินยงกินยาถูกฉีดยาบ่อยแค่ไหนครับ
15: หนูถูกฉีดยาครั้งนึงแต่ว่ากินยาทุกวันที่อยู่2เดือนเลยค่ะ
13: กินทุกวันเลยครับ
15: กินยานอนหลับเนี่ยแหละค่ะ
14: แล้วยังไงต่อ
15: แล้วก็
13: ไปอยู่กินยา
15: ก็หาย
14: แม่พาไปศรีธัญญาหรือเขาส่งไหม
15: แม่เขาประสานกับบ้านเสริมสุขเนี่ยค่ะให้ส่งไปที่ศรีธัญญาแล้วก็ไปรักษาหมอก็บอกว่าอยู่สัก2เดือนละกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยดูอาการหนูตอนแรกเขาจะให้ออกเดือนนึงเพราะว่าหนูอาการเขาไปบำบัดแล้วหนูก็แบบอาการดีขึ้นแต่ว่าหมอเขาบอกว่างั้นอยู่2เดือนแล้วก็ออกมาก็ใช้ชีวิตปกติหนูก็กลับไปเรียนหนูก็เรียนจบแล้วก็ใช้ชีวิตปกติอะค่ะก็เป็นวินยูชนปกติเนี่ยค่ะ
14: ไม่หนูไปหายที่ศรีธัญญาหรือเปล่า
15: ก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะเพราะว่าตอนแรกร้องไห้เพราะว่าเครียดเพราะว่าโดนล่ามโซ่อะค่ะถูกมัดและถูกกักขังนวงเหนียวในห้องขังอะค่ะแล้วก็เขาส่งไปศรีธัญญาแล้วก็ไปบำบัดสุขภาพจิตอะค่ะก็จากสภาพบุคคลปกติกลายเป็นบุคคลวิกลจริตแต่ว่าศาลยังไม่ได้สั่ง
13: จากปกติเข้าไปที่เสริมสุขเข้าไปที่นนท์นี้แล้วก็ไปอยู่ศรีธัญญา
15: ใช่ค่ะ
13: อยู่ศรีธัญญานี่อยู่มากี่เดือนเดือนนึง
15: 2เดือนค่ะ
14: งงเลยเนี่ย
15: ก็รวมทั้งหมดอยู่4เดือนค่ะที่ถูกกักขังไว
14: ้โอ้โห4เดือนไปอยู่ศรีธัญญาอีก2เดือน
15: ใช่ค่ะ
16: แต่ว่านี่ยืนยันใช่ไหมครับว่าเราไม่ได้
14: ป่วยจริงๆ
16: ไม
15: ่ได้ป่วยค่ะ
16: พี่ก็ผมเคยไปช่วย
15: ป่วยเพราะว่าเราเครียดโดนล่ามโซ่แล้วโดนขังโดนตีอย่างเงี้ยเราเครียด
14: โดนล่ามจริงๆเหรอลูก
15: โดนล่ามจริงหนูจะโกหกทำไมคะ
14: มันโซ่มันเป็นยังไงลูกโซ
15: ่มันก็เป็นโซ่ใหญ่ๆเนี่ยค่ะเป็นสนิมด้วยค่ะ
16: โซ่ตรวนน่ะเหรอ
15: โซ่ตรวนเนี่ยค่ะ
14: ลุงโดนไหมลุง
17: โดน
14: ใช่ไหมเดี๋ยวยังไงต่อโซ่สนิมแล้วไง
15: ก็เอามาล่ามไว้ที่เท้าข้างซ้ายค่ะติดกับเตียงติดกับเสาอะค่ะเวลาเขาไม่พอใจที่เราไปบอกว่าจะกลับบ้าน
14: ใครที่ไม่พอใจเขาเป็นใคร
15: หัวหน้าพี่เลี้ยงค่ะ
14: เขามีพี่เลี้ยงกี่คน
15: ตอนที่หนูเข้าอยู่ 3-4 คนนะคะ
13: ตามหลักการสถานแบบนี้ต้องมี1ต่อ5ฝั่งที่ฝั่งท่านรองนะครับ
15: แต่เขาบอกว่าเขาจบม.6นะคะเขาไม่ได้เป็นพยาบาลหนูถามเขาว่าพี่จบอะไรมาเขาบอกว่าจบม.6ล่ามแล้วมันมีหลายโซ่ค่ะแล้วแต่เขาจะล่ามไว้ตรงไหนของบ้าน
16: ขนาด
13: คือเขาล่ามได้หมดทุกที่ที่มันมีเสา
15: ที่มีที่ผูกติดยึ
18: ดได
15: ้ผูกได
17: ้ราวบันไดก็ได
13: ้ราวบันไดก็ได
16: ้โซ่หรือกุญแจมือเขาใช้ตรวนเหรอ
15: โซ่ค่ะโดน
16: ไม่แล้วตรวนเนี่ยเขาเอาอะไรงัดตรวนเปิดอ่ะ
15: กุญแจค่ะมันเป็นกุญแจล็อกอีกทีนึงแล้วก็ไข
17: กุญแจแบบล็อกบ้านนะครับ
13: แล้วที่ราวบันไดลุงเห็นเหรอครับ
17: เขาครับผมด
16: ูเขาเอาโซ่มาคล้องขาคุณเลยแล้วก็ล็อกกับโซ่ใช่ไหมอ๋อโอเคมันจะไม่เหมือนตรวนของเรือนจำที่มันเป็นวงใหญ่ๆอันนึงแล้วบิดออกไม่ใช่ขนาดนั้นใช่ไหมแต่เป็นโซ่เส้นใหญ่แล้วม้วนกับขาคุณ
15: แล้วม้วนกับขาเราม
16: ันก็หนักเหมือนกัน
13: โอ้โหแล้วใคร
16: หนักเดินลำบากไง
15: เดินลำบาก
16: การวิ่งหนี
15: การเราไปที่อื่นก็ติดกับเสาติดกับเตียงไว้ค่ะ
13: แล้วมันมีลูกกงไหมแต่ละแดนแต่ละส่วน
15: มีลูกกงจะอยู่ท้ายบ้านที่หนูโดนขังไว
13: ้อ๋อมีเฉพาะตรงนั้น
15: ค่ะ
14: โอ้โหอ้าว
12: โอเคเดี๋ยวพักกันสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปพบคุณปอภาคภูมิกับสินค้าโปรโรงงานก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมายังอยู่ในช่อง3นะฮะยังอยู่ในช่อง3เดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้านะครับเดี๋ยวมาไล่เรียงกันต่อน้องนี่ก็โดน
13: ฟ้าครับ
15: ใช่
12: น้องฟ้าโดนอะไรลูก
15: โดนล่ามโซ่โดนฉีดยาโดน
12: หนูเข้าไปไหนเนื่องจากหนูเป็นอะไร
15: หนูเป็นไบโพล่าค่ะ
12: หนูเป็นไบโพล่า
15: ค่ะ
12: แล้วหนูตอนนี้หนูไม่เป็นอะไรใช่ไหมลูก
15: หนูดีขึ้นมากแล้วค่ะ
12: ไม่ใช่นั่งๆอยู่หนูจะหนูจะด่า
15: ไม่ใช่ไม่ใช
12: ่ไม่นะลูกไม่ใช่แบบนั่งๆอยู่แล้วหนูก็แบบปึ๊บขึ้นมาแล้วหนูก็ด่าพี่อย่าง
15: งี้ไม่ค่ะ
12: ไม่เป็นนะลูก
15: ไม่เป็นค่ะไม่เป็น
12: มันเป็นยังไงไบโพล่าที่หนูเป็นอ่ะ
15: ก็เดี๋ยวก็อารมณ์ดีมันก็จะแบบคึกคัก
12: ก็อย่างตอนนี้
15: เฉยๆค่ะเฉย
12: ๆแล้วอะไรจะทำให้หนูโมโหล่ะลูก
15: ไม่มี
12: ถามเยอะๆอย่างเงี้ย
15: ตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะไม่มี
12: นะตอนนี้ไม่มีนะหนูคุณล็อกไว้นะลูกนะโอเค
13: ล็อกกลัว
12: กล
13: ั
12: ว
15: มันกลัวค่ะมันต้องกลัว
12: เพื่อความเป็นธรรมของเขาเขาอาจจะอยากพูดก็ได้นะทีมงานครับประสานหาบ้านเสริมสุขหน่อยสิยังไม่รับสายเลยนะเอ๊ะถ้าเกิดมีใครที่เขาอยากจะพาใครเข้าไปตอนนี้ทำยังไงอ่ะ
18: คงไม่สะดวกพี
13: ่ตอนนี้ยังไม่รับ
18: ยังไม่สะดวก
12: หรอคุณพยายามติดต่อคนข้างนอกออกมาใช่ไหม
15: นูนล่ะคะติดต่อไม่ได้ค่ะ
12: เพราะอะไร
15: เพราะเขาไม่ให้ติดต่อเลย
19: ไม่ให้เลย
12: คุณทำยังไงบ้างที่คุณจะติดต่อออกมาคุณทำยังไงบ้าง
15: หนูก็ให้ยาส่งจดหมาย
12: จดหมายอะไรครับ
15: จดหมายเขียนนะคะ
18: เขียนจดหมาย
12: คุณไม่มีโทรศัพท์ใช่ไหม
15: เขาไม่ให้โทรศัพท์
12: เขาไม่ให้นะขอโทรได้ไหม
15: ไม่ได้
12: ไม่ให้นะจะติดต่อโลกภายนอกไม่ได้เลย
15: ไม่ได้ค่ะ
12: คุณเขียนจดหมาย
15: จดหมายอย่างเดียวค่ะ
12: คุณเขียนจดหมายเสร็จปุ๊บคุณให้ใคร
15: ให้คุณเจ้าของอะค่ะเขาชื่อป้าอรหัย
12: ไม่เป็นไรให้ทางคุณป้านี่คนนี้เป็นเจ้าของนะ
15: ใช่ค
12: ่
15: ะ
12: ให้ส่งออกมา
15: ใช่ค่ะ
12: แล้วปรากฏว่าเขาทำยังไง
15: พอเราพูดถึงแบบกับว่าเรื่องจริงของศูนย์นะคะว่าเป็นยังไงให้พ่อให้แม่เราฟังเขาก็ฉีกทิ้งเลยเขาก็ด่าแล้วว่ามึงทำให้ศูนย์กูเสียหาย
12: อุ้ยตาย
15: มึงพูดสิ่งที่มันไม่เป็นความจริงนะ
12: นี่เรื่องจริงปะเนี่ย
15: เขาก็เลย
12: ล่ามโซ่คุณไปไต่ร้ายป้าอรหัยหรือเปล่าน
15: ี่พยาน
12: คุณไปใส่ร้ายป้าอรทัยหรือเปล่า
15: ไม่ใส่ร้ายค่ะพูดเรื่องจริง
12: ป้าอรทัยเป็นเจ้าของศูนย์เหรอ
15: เจ้าของศูนย์ค่ะปัจจุบันชื่ออะไรนะ
19: รัชดา
12: พิเศษหรือเปล่าร
15: ัชดาพิเศษ
12: ถนนเหรอ
15: ไม่ใช่ค่ะรัชดาเนาะ
19: รัชดา
12: ถนนรัชดาเนี่ยนะเปลี่ยนแล้วเป็นรัชดา
15: เป็นรัชดาอะไรสักอย่าง
12: โอเคไม่เป็นอะไรยังไงแล้วยังไงคุณเขียนจดหมายคุณจะส่งไปให้พ่อให้แม่
15: เพราะว่าไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
12: อืมแล้วเขาอ่านก่อนเหรอ
15: เขาอ่านก่อนค่ะอ่านก่อนพ่อแม่หนูอีก
18: ถึงว่าเขาอ่านทุกฉบับที่ส่งออกไปเลย
15: ใช่ๆค่ะ
18: หรอ
15: ตรวจสอบก่อนครับขอตรวจสอบก่อนค่ะ
19: หมวยอะค่ะพ่อแม่หมวยอะไม่ได้มาเยี่ยม6เดือนเหมือนประมาณว่าเขาไปพูดประมาณว่าอย่ามาเลยเดี๋ยวน้องร้องกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะและที่นี่มันเหี้ยมากอะแบบ
12: อุ้ยได้ไม่เป็นไรยังไง
19: มันแบบหนูเข้าไปเนี่ยมันหดหู่อะค่ะมันล่ามโซ่มันแบบอะไรแบบเนี้ยคือ แล้วหนูก็แบบว่าเวลาใครแบบที่เขาจะมาเยี่ยมอะค่ะแบบญาติมาเยี่ยมเนี้ยค่ะหนูก็จะแอบเขียนจดหมายอย่างเงี้ยค่ะฝากเขาไปอย่างเงี้ย
18: หนูแอบให้อย่างนั้นทำท่าอยู่ใช่ไหม
19: แบบว่าแอบเฮ้ยเดี๋ยวแบบถ้าไปเจอญาติฝากไปให้แม่เธอทีนะสมมติเงี้ยแล้วก็ฝากไปแบบแม่เธอไปติดต่อพ่อเราทีแล้วเอาจดหมายนี้ไปให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบเขาจับได้อย่างเงี้ยหนูก็โดนละเขาจะค้นนะคะ
12: เขาจะค้นก่อน
19: ใช่แบบ
12: แล้วเขาฉีกเลยเหรอ
15: เขาจะทำลายทิ้งเลยค่ะ
12: ฉีกต่อหน้าคุณเลยเหรอ
15: ไม่ค่ะเขาบอกเลยว่าเขาทำลายไปแล้ว
12: อ๋อเขาบอกใช่ไหม
15: ใช่แล้วเขาก็บอกว่ามึงทำให้ส่วนกูเสียหายแล้วมึงอ่ะแบบยังไงวะเขาพูดไม่ดีเลยอ่ะมึงทำให้ส่วนกูเสียหายมึงอ่ะพูดสิ่งที่แบบ
12: เขามาเจอเราสามคนเขาจะพูดอย่างเงี้ยพวกมึงสามคนเนี่ยทำให้
15: ส่วนกูเสียหาย
12: จริงๆถ้าเราสามคนมีอำนาจผมสั่งแล้วเนี่ยเอาตรงนะนี่อย่าหาว่าอย่างงู้นอย่างนี้นะนี่ผมไม่ได้ว่าท่านเลยนะนี่พูดจากใจความรู้สึกจริงๆเลยนะถ้าท่านทำงานอยู่กับผมนะแล้วผมเป็นภาคเอกชนแล้วท่านทำงานอยู่ในภาคเอกชนท่านอยู่เบื้องข้างล่างอันเดอร์ผมนะ
13: โดน
12: ผมไล่ท่านออกเลย ผมบอกให้ผมไม่เก็บไปด้วย จริงๆผมไล่ออกเลยเพราะผมมั่นใจว่ามันมีคนอื่นที่อยากจะมาอยู่ในตำแหน่งเหล่านี้และเพื่อจะพัฒนาประเทศเราไปในทางที่ดี
13: จริงพี่พี่หนุ่มพูดโดน
12: พูดจริงๆแต่ไม่ใช่ทำแบบนี้วันนี้ขอบคุณนะฮะขอบคุณนะครับ
18: ครับ
12: ขอบคุณผู้ชมด้วยนะครับเดี๋ยววันจันทร์พบกันใหม่สวัสดีครับ
18: สวัสดีครับ
15: สวัสดีค่ะ
20: โหนกระแสจากช่อง3กด33
21: สนับสนุนโดย
22: คานิวะคานิวะอาหารแนวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิวะ
23: อาหารแมวและสุนัขคานิวะหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
0: เฮิร์บมิราเคิลออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
1: ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ
4: ปอร์เช่เช็คอินกลับมาพรึก AAS Auto Service กับหมุดหมายใหม่ปอร์เช่เซ็นเตอร์กลับมาพรึกครบทุกเอลิเมนต์ของเดสติเนชันปอร์เช่บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตรพร้อมดูแลโดย Porsche Pro และทีมงาน Certified by Porsche Germany Porsche Center กลับมาพรึกพบกันเร็วๆนี้ AAS The Name You Can Trust 0911-911-911
21: อยากหมู่ใกล้กรุงให้งานรุ่งเงินเริ่ดต้องปักหมุดสมุทรปราการเปิดทริปที่ศาลหลักเมืองสมุทรปราการขอพรให้งานเปรี้ยงเงินปังแล้วไปต่อที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพระประแดงไหว้องค์พระพิฆเนศเทพแห่งศิลปะและความคิดสร้างสรรค์เสริมมงคลสร้างแรงบันดาลใจให้ชีวิตมาที่เดียวได้ทั้งเที่ยวได้ทั้งมูเลยเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
24: อุปกรณ์เน็ตเวิร์กตั้ง King IT 15ศูนย์บริการทั่วไทยที่เดียวครบจบทุกปัญหาเน็ตเวิร์กโทร024190555หรือ LINE @kingit ทักมาได้เลยจ้า
25: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
24: อุปกรณ์เน็ตเวิร์กตั้ง King IT 15ศูนย์บริการทั่วไทยที่เดียวครบจบทุกปัญหาเน็ตเวิร์กโทร024190555หรือ LINE @kingit ทักมาได้เลยจ้า
26: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: วิทยุครอบครัวข่าวคูณความคิดยกกำลังธุรกิจด้วยการคุยกับตัวจริงสิงการตลาดใน106 Active Talk
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการ106 Active Talk อยู่กับดิฉันสายเบญจมาลัญญาสุอิเช่นเคยนะคะทักทายคุณผู้ฟังทางวิทยุและทาง Facebook Live วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ค่ะพูดคุยกันเข้ามาได้เลย SMS 4838106ค่ะคุณผู้ฟังคะประเด็นวันนี้ต่อเนื่องจากเมื่อวานเลยนะคะทำไมคนอายุยังน้อยควรเริ่มคิดลงทุนอสังหาริมทรัพย์เมื่อวานนี้เนี่ยโอ้โหได้ความรู้มากมายเลยว่าทำไมเราถึงควรจะเริ่มมาสนใจอสังหาริมทรัพย์ในช่วงที่อายุยังน้อยๆอยู่รวมถึงปัจจัยต่างๆมากมายนะคะที่ทำให้อสังหานั้นน่าลงทุนหรือไม่วันนี้มาพูดคุยกันต่อเนื่องเลยค่ะกับประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยบจก. Agency for Real Estate Affairs และนายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากลดร.โสพลพรโชคชัยพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะอาจารย์โสพลสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณชายครับสวัสดีครับ
1: ค่ะรบกวนคุยกันต่อเนื่องเลยนะคะอาจารย์อีกวันนึงค่ะมีอีกหลายประเด็นเลยที่น่าสนใจอย่างเช่นเรื่องของการใช้สินเชื่อธนาคารนะคะอาจารย
2: ์
1: ที่บอกว่าเดี๋ยวนี้เราสามารถกู้ได้เราอาจจะมีเงินก้อนสักก้อนนึงแล้วก็ไปกู้ธนาคารมาแต่ทีเนี้ยมันก็จะมีทั้งโอกาสมีทั้งความเสี่ยงด้วยถ้าคนอายุยังน้อยอยู่เนี้ยควรประเมินความสามารถในการผ่อนยังไงก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ
2: ครับอย่างที่ว่าถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยเราควรจะมีเงินดาวบ้างเนี่ยครับคือเดี๋ยวนี้แบงก์ก็พยายามให้เรากู้โดยที่แบบว่าไม่มีเงินดาวนะครับอันนี้เป็นกับดักกันสำคัญเนี่ยครับเรากู้ไปเนี่ยเงินผ่อนมันจะสูงกว่าค่าเช่าเรื่องอย่างนึงช่วง3ปีแรกเนี่ยทำให้เราตายใจว่าเนี่ยเรากู้แค่3จุดดอกเบี้ยแค่ 3.5% อะไรพวกนี้เนี่ยครับซึ่งจริงๆแล้วเดี๋ยวพอผ่านไปแล้วเนี่ยต้องไปรีไฟแนนซ์ใหม่ยุ่งยากไปอีกดอกเบี้ยเพิ่มเป็นเท่าตัวอันนี้ไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราต้องศึกษาดีๆว่าแบงค์ไหนเป็นยังไงบ้างชอบอะไรก่อนแต่ว่ายังไงก็ตามถ้าเป็นคนหนุ่มสาวเนี่ยครับนะเราเป็นถึงแม้จะเป็นหนี้อะไรก็ตามในระยะเวลา10ปี20ปีหรือ30ปีเนี่ยเราก็จะจบได้ไวนะครับบางทีเนี่ยสมมติเราเริ่มต้นอายุประมาณ21 22เนี่ยครับหรือเรากู้เงินซื้อแม่บ้านเนี่ยอาจจะไม่เกิน45ปีแล้วก็ผ่อนหมดแล้วแต่ความจริงแล้วเราควรจะผ่อนให้ไวกว่านั้นเนี่ยครับมีเงินเท่าไหร่เราก็เทลงไปได้โบนัสมาก็เทลงไปมันก็ลดทั้งต้นทั้งดอกอันนี้เป็นข้อดีอย่างหนึ่งครับของคนที่อายุน้อยเนี่ยเราก็จะหมดภาระหนี้สินได้ไวขึ้นนะครับ
1: ค่ะตอนนี้เนี่ยโอ้โหโครงการอสังหาก็มีเยอะมากเลยนะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นหลากหลายมาดึงดูดใจ
2: ครับผม
1: อะไรเป็นสัญญาณที่บอกว่าเอ๊ะอันนี้เนี่ยควรซื้อหรือว่ายังไม่ควรซื้อคะอาจารย
2: ์สำคัญดูแล้วต้องชอบอะไรดูก่อนอย่าซื้อเพราะว่ามันเซลล์น่ารักดีหรืออะไรพวกนั้นเนี่ยนะครับ นะอาจจะต้องซื้อดูว่าคุ้มค่าอันไหนที่คุ้มดูแล้วคุ้มค่ากว่าอันที่สองเนี่ยเราดูโครงการอาจจะไม่ใช่ดูแต่โครงการใหม่นะโครงการบ้านมือสองเนี่ยที่ไม่มีคนอยู่เลยก็มีหรือบ้านมือสองมีคนอยู่จนรวยๆแห้งๆแล้วก็ย้ายออกไปก็มีเยอะแยะอะไรเงี้ยเนี่ยครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นคนหนุ่มสาวเนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งคือเรามีพลังนะเรามีพลังและมีเวลาออกไปช็อปอาราวเดินดูตามชุมชนต่างๆได้คอนโดในตึกต่างๆเนี่ยได้มากกว่าพวกคนที่แก่แล้วเนี่ยนะครับนะดังนั้นการที่เรามีพลังหนุ่มสาวอย่างนี้เนี่ยเราไปลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลวิจัยต่างๆสำรวจได้ดีกว่าเราก็จะได้ทรัพย์สินที่เหมาะสมกับการซื้อได้มากกว่านั่นเองนะครับ
1: ค่ะทีนี้การลงทุนในอสังหาบางทีเนี่ยก็จะคนอายุน้อยอาจจะมองข้ามไปมีอะไรบ้างที่ควรจะคำนึงถึงนอกจากเงินที่เราจะไปซื้ออย่างเดียวเนี่ยค่ะอาจารย์
2: ก็อย่างที่บอกเรื่องของทำเลอะไรต่างแต่คนหนุ่มสาวอย่างที่สำคัญก็คือว่าเรามีเทคโนโลยีมี AI อะไรเงี้ยนะครับเราสามารถที่จะใช้ChatGPT ใช้หลายอันเนี่ยครับมาเพื่อที่จะศึกษาดูว่าข้อมูลตรงนี้มันเป็นยังไงบ้างแนวโน้มการลงทุนตรงนี้เป็นยังไงบ้างสามารถที่จะถาม AI อะไรต่างได้ดีเนี่ยครับอันนี้คนที่อายุมากกว่าเนี่ยอาจจะมีความคล่องตัวทางด้านนี้น้อยดังนั้นถ้าเราเป็นคนหนุ่มสาวเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะศึกษาแหล่งต่างได้ดีกว่านะแล้วก็ไม่ยึดติดใจจนเกินไปไม่ได้เชื่องช้าจนเกินไปนะก็ทำให้เราลงทุนในฐานะคนหนุ่มสาวได้ดีกว่าที่เราไปลงทุนตอนที่เราเริ่มจะแก่แล้วอะไรพวกนั้นนะครับ
1: ค่ะพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันนี้มีผลต่อการเลือกลงทุนในอสังหาไหมคะอาจารย
2: ์มีผลมากเลยเพราะว่าตอนนี้ธนาคารทั้งหลายหรือว่าแหล่งเงินต่างๆก็พยายามที่จะส่งเสริมให้เราไปกู้ไปเที่ยวบ้างศูนย์เปล่าเนี่ยครับหรือไปซื้อรถบ้างนะครับซึ่งถ้าเกิดโดยเฉพาะรถที่เป็นรถไฟฟ้านี่ก็ซื้อแล้วก็ขายทิ้งอย่างเดียวเอาไปซ่อมอะไรไม่ได้แล้วอะไรมองนั้นเนี่ยครับมันอาจจะเป็นความศูนย์เปล่าก็ได้ดังนั้นถ้าเราเป็นคนหนุ่มสาวเนี่ยเราต้องคิด ในลักษณะที่เป็นคิดแบบแนวคิดที่ปฏิวัติหรือแนวคิดที่เป็นกบฏต่อแนวคิดเดิมๆแบบคอนเวนชั่นอลทั่วไปเนี่ยเรามาซื้อบ้านอะไรต่างๆเนี่ยครับน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าที่เราจะไปเอาเงินไปใช้จ่ายอิรุ่ยฉุยแฉกต่างๆนั่นเองครับ
1: ค่ะแล้วพวกผังเมืองล่ะคะอาจารย์มีผลไหมอย่างเช่นว่าแนวรถไฟฟ้าหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ที่มันจะเพิ่มขึ้นมาเราควรจะเอามาเป็นปัจจัยในการพิจารณาด้วยไหมคะ
2: ครับส่วนใหญ่คนผังเมืองนี่มีผลต่อการพิจารณาในแง่ของผู้พัฒนาที่ดินเนี่ยครับนะก็แถวนี้มันดีก็สามารถที่จะพัฒนาที่ดินให้มันดีขึ้นมาได้แต่สำหรับเราก็มีส่วนเกี่ยวข้องบ้างเช่นแถวนี้มีโอกาสที่จะพัฒนาเป็นในเชิงพาณิชย์มากขึ้นบ้านเราก็จะเจริญมากขึ้นได้ด้วยนะครับแต่ว่าในแง่ของถ้าเราซื้อบ้านจริงๆเนี่ยตัวผังเมืองต่างๆทางผู้ประกอบการพัฒนาที่ดินก็จะคิดเอาให้เราอยู่แล้วเนี่ยครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะคิดต่อไปก็คือว่าในย่านนี้เนี่ยถ้ามันเจริญขึ้นมาได้มากเนี่ยมูลค่าทรัพย์สินก็จะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าแถวนี้มันไม่เคยมีอะไรดึงดูดให้เจริญเท่าที่ควรไม่มีโครงการอสังหาทรัพย์ในเชิงพาณิชย์มากนักเนี่ยมูลค่าก็จะไม่มีเพิ่มขึ้นเท่าที่ควรนะครับ
1: ค่ะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์พูดถึงตลาดของบ้านหรือว่าคอนโดมือสองด้วยน
2: ่
1: าสนใจมากๆเลยแสดงว่าตอนนี้ตลาดอสังหามือสองก็ยังน่าเข้าใช่ไหมคะ
2: โอ้ใหญ่กว่าตลาดมือหนึ่งด้วยครับมีขายเป็นล้านหน่วยเลยทีนี้ถ้าเราซื้อมือสองเนี่ยหนึ่งมันใกล้กว่าถ้าเกิดเทียบกับการเดินทางเนี่ยใกล้กว่ามือหนึ่งแล้วก็ถูกกว่านะครับถูกกว่าแล้วก็ที่สามเนี่ยเราก็ดูได้ว่าบ้านหลังนี้หรือคอนโดแห่งนี้นี่มีใครเสียชีวิตผิดปกติไหมหรือว่าเพื่อนบ้านเป็นยังไงหรือน้ำเคยท่วมหรือเปล่าเออนะไอ้มือหนึ่งเลยไม่รู้ว่าจะออกหัวออกก้อยเลยเนี่ยนะครับดังนั้นถ้าเราซื้อมือสองเนี่ยเราสามารถที่จะได้บ้านที่คุณภาพดีๆถ้าเกิดต้องซ่อมแซมบ้างก็ธรรมดาต้องซ่อมบ้านก็เหมือนเราซื้อบ้านใหม่เนี่ยเราก็ต้องต่อตกแต่งต่อเติมไอ้บ้านมือสองก็ซ่อมแซมไปนิดหน่อยดังนั้นเงินที่จ่ายไปนอกเหนือจากค่าซื้อบ้านเนี่ยอาจจะถูกกว่าบ้านมือหนึ่งด้วยซ้ำไปครับ
1: มีอะไรที่ต้องคอนเซิร์นเป็นพิเศษไหมคะสำหรับการเข้าไปเลือกดูอสังหามือสองพวกนี้
2: คือถ้ามันเก่าเกินไปเนี่ยนะแล้วก็อย่าไปซื้อมาเลยนะครับนะต้องซ่อมแซมมากเกินไปเนี่ยเราก็อาจจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้นะอาจจะอย่าไปนั่นเลยนะและเดี๋ยวนี้มือสองเก่าๆมือสองที่ใหม่ๆเนี่ยมือสองที่แทบไม่มีคนอยู่เลยหรือไม่มีคนอยู่เลยเนี่ยมีเยอะแยะไปหมดนะดังนั้นเราสามารถที่ซื้อได้ตอนนี้เป็นช่วงตลาดของผู้ซื้อนะราคาไม่ค่อยขึ้นไม่ใช่แบบสมัยก่อนราคาไปถึงไพลิสเนี่ยราคาไพลิสในโครงการจัดสรรมันขึ้นรายเดือนอันนี้ไม่มีขึ้นละมีแต่ลงหรือว่าเท่าเดิมเนี่ยดังนั้นเราค่อยๆไปต่อรองยังได้นะครับดังนั้นอย่าไปรีบร้อนซื้อครับ
1: ค่ะแสดงว่าในตลาดผู้บริโภคเองก็หันมาให้ความสนใจกับบ้านหรือว่าคอนโดมือสองมากขึ้นเหมือนกัน
2: ใช่ครับ
1: คือซื้อมาแล้วก็ปล่อยง่ายใช่ไหมคะ
2: อ๋อใช่ครับก็ซื้อมาต้องดูว่าไหนปล่อยง่ายๆด้วยเหมือนกันบางที่อาจจะปล่อยไม่ง่ายเหมือนกันนะมือหนึ่งก็เหมือนกันบางที่ก็อาจจะปล่อยไม่ง่ายเหมือนกันแต่อย่างน้อยสุดถ้าเราซื้อมือสองเนี่ยหนึ่งมันใกล้กว่าสองมันถูกกว่าโดยเฉลี่ยประมาณ 20-30% ดังนั้นเราซื้อมือสองเนี่ยอย่างเช่นว่าอยู่แถวมินบุรีเนี่ยครับคอนโดตารางเมตรละ7-8 หมื่นนะแถวที่ผมอยู่แถวยานาวาเนี่ยทางด้านใต้ของสาทรไปแค่3 กิโลเมตรนะราคาก็7-8 หมื่นเหมือนกันถ้าเป็นมือสองราคาประมาณสักอายุประมาณ30 ปีแต่ยังสภาพดีๆอยู่เลยนะแผ่นดินไหวไม่สะเทือนเลยเนี่ยครับนะขายแค่4-5 หมื่นเองแต่ว่ามินบุรีไปถึงนู่น7-8 หมื่นโอ้โหมันนึกไปนึกมาจะซื้อบ้านมือหนึ่งนี่มันเป็นเรื่องที่ต้องคิดให้ดีๆนะครับ
1: ค่ะทีนี้ถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนแต่ว่าอยากจะลงทุนแล้วแต่มีเงินเก็บไม่มากอาจารย์คิดว่าเราควรจะเริ่มจากอะไรเป็นอันดับแรกครับ
2: ก็หนึ่งเนี่ยศึกษาทำเลก่อนแล้วโครงการก่อนเดินดูหลายโครงการต้องชอบมาราวสัก10 กว่า 20 โครงการก่อนอะไรเงี้ยนะครับอย่าไปซื้อเพราะแรกพบอะไรเงี้ยสองเนี่ยเราก็มีแค่เงินดาวก็พอแล้วเช่นคอนโดล้านนึงมีเงินดาวแค่1.5 ล้านก็พอนะยิ่งถ้าเกิดเราไปเจอคอนโดไหนที่เป็นมือสองเขายอมลดราคาจากล้านหนึ่งเนี่ยเหลือแค่8-9 แสนเนี่ยครับแล้วเราก็ซื้อมาได้กำไรตั้งแต่วันแรกแล้วนะครับแล้วถ้าเงินไม่พอจริงเงินแค่100,000-200,000เนี่ยหยิบยืมจากพ่อแม่มาก็ยังได้นะครับหรือญาติพี่น้องอื่นก็ยังได้ดังนั้นมันไม่ต้องใช้เงินเยอะเลยไม่ใช่ว่าเราต้องมีทั้งล้านหนึ่งถึงจะซื้อได้ไม่ได้ซื้อสดสักหน่อยเพราะเราใช้เงินในอนาคตของเรามาซื้อนั่นเองครับ
1: ค่ะเรียกว่าต้องดูข้อมูลให้เยอะๆแล้วก็เปรียบเทียบให้เยอะๆนะคะ
2: อ๋อใช่ครับแบบว่าซื้อแบบปัจจุบันทันด่วนฉุกเฉินไม่ได้ครับ
1: ค่ะอาจารย์คะสุดท้ายอยากให้อาจารย์ฝากคำแนะนำถึงคนรุ่นใหม่อายุสัก20-30ที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์เลยอาจารย์มีอะไรอยากจะฝากไหมคะ
2: ก็หาข้อมูลให้ดีๆเนี่ยครับนะแล้วก็ศึกษาให้ดีๆแล้วก็มันลงพื้นที่นะครับในโครงการบ้านเรามีโครงการคอนโดอยู่4-5 โครงการแล้วก็ไปเดินช็อปอะไรสี่ห้าโครงการนี้เนี่ยจะได้รู้ว่าชั้นบนสุด ที่วิวสวยๆเนี่ยขายตารางเมตรเท่าไหร่รองลงมาประมาณเท่าไหร่และเตี้ยสุดประมาณเท่าไหร่นะครับหรือริมสระว่ายน้ำราคาถูกกว่าหรือแพงกว่าเนี่ยเราเห็นเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราก็จะรู้ว่าอันไหนที่น่าซื้อนะครับแล้วก็ค่อยๆไปต่อรองคุยกับลูกค้าแล้วบางทีเปิดไปเจอคนที่ซื้อขายเนี่ยแล้วจะไม่ต้องรีบขายไปเมืองนอกจะไปต่างจังหวัดกับต่างจังหวัดแล้วหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราซื้อไว้นี่เราก็ได้กำไรตั้งแต่วันแรกขึ้นราคามันแค่ 70% ของราคาปกติเนี่ยเราซื้อในราคาถูกกว่าปกตินี่อีกสัก 2-3 ปีราคาไม่ขึ้นเลยแล้วก็กำไรตั้งแต่วันแรกที่เราซื้อแล้วเพราะเราซื้อในราคาที่ถูกกว่าปกตินั่นเองครับ
1: โอ้โหได้ความรู้ได้ข้อมูลเยอะมากเลยวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะ
2: ยินดีครับแล้วอย่างนึงธนาคารก็เชื่อถือด้วยว่าโอ้โหเด็กหนุ่มคนนี้นะก็สนใจซื้อนะเขาอยากจะได้เอาไว้เนี่ยไม่ใช่ประเภทเอาเงินไปลุ้ยฉวยแฉกเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเออคนนี้น่าสนใจที่จะให้สินเชื่อนะก็จะมีความมั่นคงในการปล่อยรับสินเชื่อมากขึ้นนะครับ
1: ค่ะโอ้วันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะได้ความรู้เยอะเลยขอบพระคุณค่ะ
2: ครับขอให้มีสุขสวัสดิ์ครับโชคดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: และทั้งหมดก็คือ106 Active Talk ในวันนี้นะคะติดตามรายการได้ทุกจันทร์ถึงศุกร์ 18:45 ค่ะวันนี้ดิฉันสายเบญจมาลันลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: ให้บทสนทนาสร้างพลังไฟธุรกิจติดตาม106 Active Talk ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 18:45 ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
3: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
0: ขณะนี้คุณกำลังอยู่กับสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคนจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการจากทางราชการ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัด
1: ธุรกิจของผมต้องเผชิญปัญหาสารพัดแต่ก็ไม่เคยหวั่นเพราะผมมีเพื่อนร่วมทางชั้นดีอย่าง SME D Bank ธนาคารของรัฐที่พร้อมอยู่เคียงข้างผู้ประกอบการ SME ไทยในทุกสถานการณ์ด้วยบริการด้านการเงินที่เข้าใจคนทำธุรกิจ SME ควบคู่ช่วยพัฒนาครบวงจรสนับสนุนสร้างการเติบโตเพิ่มศักยภาพพาสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
2: วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เปิด movement ธุรกิจให้สุดแทร็กใน106 Active
3: กลับมาพบกับ106 Active กับดิฉันสายเบญจมาลัญญาสุอิรายการข่าวกิจกรรมทางธุรกิจการตลาดเพื่อการประชาสัมพันธ์และข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงเวลานี้ค่ะเริ่มกันที่งานที่ไม่อยากให้พลาดกับมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31มหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31 Book Expo Thailand 2026จัดโดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยหรือ PUBAT การออกบูธจำหน่ายหนังสือจากสำนักพิมพ์ชื่อดังนักอ่านจะได้พบกับหมวดหนังสือ7โซนได้แก่โซนหนังสือทั่วไปโซนหนังสือนิยายและวรรณกรรมโซนหนังสือนิยายวายวันเดอร์วายโซนหนังสือการ์ตูนและวัยรุ่นบุ๊ควันเดอร์แลนด์โซนหนังสือเด็กและการศึกษาโซนหนังสือเก่าและโซนหนังสือต่างประเทศพร้อมมีกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆมากมายนอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นพิเศษพบกับส่วนลดจากสำนักพิมพ์ต่างๆไปกันได้นะคะกับมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31วันที่23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน2569ที่ฮอลล์5-7ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ค่ะต่อกันที่เทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี2026เทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี2026 International จันทบุรี Gems and Jewelry Festival 2026เวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตผู้ส่งออกนักออกแบบผู้นำเข้าครูช่างและช่างได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้พบปะกับผู้ซื้อทั้งไทยและต่างชาติและเจรจาธุรกิจกับคู่ค้าที่มีศักยภาพโดยผู้เข้าชมงานจะได้พบกับผลิตภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับและสินค้าเกี่ยวข้องมากมายได้แก่พลอยดิบพลอยเจรไนวัตถุดิบประกอบอัญมณีเครื่องประดับอัญมณีและอุปกรณ์จากผู้ประกอบการชาวไทยและต่างชาติไปกันได้นะคะวันที่4-8ธันวาคม2569ที่ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี KP Jewelry Center และตลาดพลอยถนนสีจันทน์ค่ะและนี่ก็คือ106 Active ในช่วงเวลานี้ติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 19:30 นวันนี้ดิฉันทรายเบญจมาลันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ส่งข้อมูลจูนกระแสธุรกิจกับ106 Active ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ได้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106อัปเดตข่าวกีฬาในเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะสาธิตกรีกุล
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านได้เวลาของเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะผมบิ๊กจ๊ะสาธิตกรีกุลครับค่ำวันนี้ค่ำวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569หรือ2026วันนี้เดี๋ยวมาคุยกันเรื่องของฟุตบอล UEFA Nations League บทสรุปหลังจากที่แต่ละชาติลงเล่นในช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งก็ทำให้ฟุตบอลลีกของหลายๆชาติดังในยุโรปเนี่ยก็ไม่ได้มีเตะกันมาในช่วง2สัปดาห์หลังสุดและเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้ก็จะกลับมาเตะกันเหมือนเดิมนะครับโดยที่เกมทีมชาติโดยเฉพาะของแต่ละชาติในยุโรปก็ลงเล่น UEFA Nations League กันไปแต่ละชาติคือเล่นกันไปแล้ว4นัดยังเหลือ2นัดสุดท้ายซึ่งจะเล่นในเดือนหน้าก็อีกราว1เดือนข้างหน้า1เดือนนิดๆ นะครับอยู่ในช่วงราวกลางเดือนหน้าก็จะเล่นนัดที่5และนัดที่6ในรอบแรกหรือรอบแบ่งกลุ่มเพื่อที่จะหาทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ต่อไปโดยเฉพาะในลีกสูงสุดของ Nations League ก็คือลีก A ที่แบ่งออกเป็น4กลุ่มกลุ่มละ4ชาติทั้งหมด16ชาติตอนนี้ก็เล่นไปแล้ว4นัดเหลืออีก2นัดสุดท้ายเดี๋ยวเรามาดูบทสรุปจาก4นัดแรกของแต่ละชาติในแต่ละกลุ่มกันนะครับในขณะที่ฟุตบอล FIFA อาเซียนครับก็ได้พูดถึงไปแล้วโดยเฉพาะเมื่อวานนี้นะครับที่ว่าบทสรุปก็รู้ผลออกมาเป็นที่เรียบร้อยคือทีมชาติไทยเราก็สามารถเข้าถึงรอบชิงได้แต่ก็อกหักได้รองแชมป์จากการพ่ายให้กับเจ้าภาพอินโดนีเซียไปแบบน่าเสียดายคือแพ้ในการดวลจุดโทษชี้ขาด อย่างที่ผมได้พูดไปแล้วเมื่อวานนะครับโอเคในนัดชิงชนะเลิศเนี่ยก็ถือว่าเราก็พยายามทำเต็มที่ที่สุดละแล้วจะบอกว่าเราแพ้เพราะว่าชาติเจ้าภาพเขาเอารัดเอาเปรียบหรือว่ากรรมการช่วยอะไรแบบอย่างชัดเจนก็คงจะไม่สามารถพูดตรงนั้นได้คือพูดง่ายคือไปถึงการดวลจุดโทษแล้วถ้าเกิดเรายิงได้ดีเราก็มีสิทธิ์ที่จะชนะแล้วก็เป็นแชมป์บนพื้นแผ่นดินของอินโดนีเซียเขาได้เหมือนกันผมยังจำได้เมื่อปี1997ซึ่งมาถึงปีนี้มันก็คือ29ปีก่อนเกือบ30ปีที่แล้วเลยนะครับเผอแป๊บเดียวเนี่ยปี1997เพราะปีนี้2026ครั้งนั้นผมก็ไปที่อินโดนีเซียเป็นหนึ่งในทีมข่าวกีฬาของช่อง3ที่เดินทางไปทำข่าวรายงานข่าวกีฬาซีเกมส์ซึ่งครั้งนั้นอินโดนีเซียโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุงจาการ์ตาเมืองหลวงของอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพและไทยก็เข้าถึงรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลชายแล้วก็ชิงกับเจ้าภาพอินโดนีเซียนะครับครั้งนั้นที่เหมือนกับครั้งนี้ก็คือไทยกับอินโดนีเซียต้องไปลุ้นถึงการดวลจุดโทษชี้ขาดแต่แตกต่างกันตรงที่ว่าเมื่อปี1997ในรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลชายใน SEA Games ครั้งนั้นเนี่ยหลังจากเสมอกัน1ประตูต่อ1ในเกมที่ก็ต้องแตกกันถึง120นาทีแล้วก็ยังหาผู้ชนะไม่ได้ก็ต้องไปโดนจุดโทษชี้ขาดแต่ครั้งนั้นเนี่ยถ้าเรายิงจุดโทษชนะที่บ้านของอินโดนีเซียซึ่งก็คือในสนามเกลอราบังกาโนซึ่งก็คือสนามเสนายันในชื่อเดิมคือเสนายันในสมัยนั้นเนี่ยยังเรียกชื่อสนามนี้เป็นสนามเสนายันนะครับแต่ก็เป็นสนามเดียวกันที่ไทยเราไปเตะกับอินโดนีเซียล่าสุดใน FIFA อาเซียนครับครั้งนั้นก็มีเรียกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นวุ่นวายเรียกว่ามากกว่าที่ผ่านพ้นไปในครั้งนี้ครั้งนี้ก็ยังไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรวุ่นวายนะครับโดยเฉพาะยิ่งพอเราแพ้เนี่ยแฟนเจ้าภาพเขาก็ดีใจไปเพียงแต่ทางเจ้าภาพก็จะเป็นนักเตะบางคนโดยเฉพาะยิ่งไม่ใช่เป็นพวกอินโดนีเซียแท้ด้วยนะครับเป็นพวกอินโดนีเซียโอนสัญชาติมันเป็นสิทธิ์ของพวกเขาที่พวกเขาจะแสดงความรู้สึกยินดีปรีดาอย่างเต็มที่เขาก็มีสิทธิ์ที่จะดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาเขาจะเป็นอินโดนีเซียแท้ 100% หรืออินโดนีเซียครึ่งนึงหรืออินโดนีเซียชนิดโอนมาก็ตามแต่ในเมื่อเขาเลือกเล่นให้กับทีมชาติอินโดนีเซียแล้วเขาชนะคว้าแชมป์ได้ก็เข้าใจตรงนั้นได้แต่การดูถูกปรามาสหรือไม่ให้เกียรติอีกชาติหนึ่งสำหรับนักเตะบางคนที่แสดงออกมานะครับในการพูดในลักษณะคุยโวคุยข่มเยอะอันนั้นก็ในมุมมองเองผมก็มองว่าเวอร์เกินไปก็ไม่ได้น่าชื่นชมอะไรแต่อย่างใดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าในความเป็นจริงจะมาบอกว่าอินโดนีเซียณปัจจุบันนี้อยู่เหนือกับอยู่เหนือกับไทยเราเหมือนอย่างที่นักเตะของอินโดนีเซียบางคนพูดอวยทีมชาติตัวเองทั้งที่จริงๆก็ไม่ได้ชาติของพวกเขาเองแต่กำเนิดของพวกเขาด้วยนะครับแต่พอมาเลือกเล่นให้กับทีมชาติอินโดนีเซียโอนสัญชาติมาก็เรียกว่าอวยทีมชาติที่ตัวเองเล่นเต็มที่แต่การจะยินดีโดยส่วนตัวมันก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอกและปกติแล้วในแวดวงฟุตบอลหรือว่าในวงการกีฬาระดับโลกเนี่ยเขาก็จะต้องมีมารยาทในการพูดถึงอีกฝั่งกันอยู่พอสมควรไม่จำเป็นจะต้องมาอวยชมอะไรก็ได้เพียงแต่ว่ามันก็คงไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมถ้าหากมาพูดถึงอีกทีมหนึ่งในลักษณะเหมือนดูถูกดูแคลนเยอะอะไรทำนองนั้นแต่เอาละไทยเราแพ้แต่ไม่เป็นไรก็ตามอันดับโลกไทยเราก็ยังเป็นทีมในอาเซียนที่มีอันดับโลกสูงสุดอยู่นะครับไม่ว่าจะเทียบกับชาติไหนๆก็ตาม ไม่ใช่เพียงแค่อินโดนีเซียแต่รวมถึงเวียดนามแล้วก็ชาติอื่นๆทั้งหมดด้วยครับแล้วพูดถึงตรงนี้อ่ะเพิ่มเติมเกี่ยวกับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยเรานิดแล้วกันนะครับเพราะว่ามันก็เพิ่งมีการจัดอันดับจะเรียกว่าจัดอันดับก็ได้คือเขาก็จะดูจาก FIFA World Ranking แล้ว FIFA ก็จะมีการจัดให้แต่ละชาติในแต่ละทวีปโดยเฉพาะยิ่งในทวีปเอเชียเนี่ยมันจะต้องมีการเตะรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกซึ่งแน่นอนถ้านับจากปีนี้มันก็คืออีก4ปีข้างหน้าเพราะว่าฟุตบอลโลกครั้งล่าสุดก็เพิ่งจะเตะกันไปเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมานี้เองนะครับเพิ่งจะผ่านมาหมาดๆเมื่อราวสัก2เดือนกว่าๆที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เพราะว่าเตะกันตั้งแต่11มิถุนายนแล้วก็ไปถึงรอบชิงชนะเลิศ19กรกฎาคมก็ราวว่า2เดือนกว่าๆยังไม่ถึง3เดือนดีนะครับก็ต้องมีการเตะในรอบคัดเลือกครั้งหน้าแต่ไม่ใช่ในปีนี้นะครับก็จะเริ่มเตะรอบคัดเลือกฟุตบอลโลก2030ของโซนเอเชียเราในปีหน้าแต่ก็จะต้องมีการจับสลากแบ่งสายแบ่งกลุ่มกันก่อนนะซึ่งก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติในช่วงเดือนธันวาคมของปีนี้ก็จะมีการจัดพิธีจับสลากแบ่งสายฟุตบอลโลกเพราะว่ามันไม่ใช่แบ่งสายเพียงแค่ในทวีปเอเชียของเรามันก็คือทุกทวีปทั่วโลกอ่ะยกเว้นอเมริกาใต้ซึ่ง10ชาติก็เตะกันไป2นัดเย่าเยือนเตะกัน18เกมอ่ะก็ไม่ต้องมีการจับสลากแบ่งสายเพราะว่าชาติในทวีปอเมริกาใต้ที่ลงเล่นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกกันมาโดยตลอดก็คือ10ชาติเท่านั้นนะครับแต่ทวีปอื่นๆเนี่ยมันมีหลาย10ชาติไงยุโรปมี50กว่าชาติเอเชียมี40กว่าชาติแอฟริกาก็รวม50ชาติอะไรเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการจับสลากแบ่งสายก่อนทวีปเอเชียก็เช่นกันนะครับก็จะจับสลากแบ่งสายในแต่ละโซนแต่ละทวีปก็พร้อมกันทั้งหมดในวันที่15ธันวาคมก็ตีซะอีก2เดือนเสร็จๆข้างหน้านะครับแล้วก็จะเตะกันเริ่มตั้งแต่กันยายนของปีหน้าไปจนถึงมีนาคมของปี2028นู่นเลยนะครับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยอย่างที่ได้พูดไปแล้วเมื่อครู่นี้นะครับปัจจุบันเนี่ยเรารั้งอันดับ93ของโลกเป็นอันดับ14ของทวีปเอเชียแล้วก็จะลงเล่นในรอบคัดเลือกรอบ2ก็คือไม่ต้องลงเล่นรอบคัดเลือกรอบแรกรอบ2เนี่ยก็จะเป็นรอบที่จาก40กว่าชาติในเอเชียก็จะเหลือ36ชาติแบ่งออกเป็น9กลุ่มกลุ่มละ4ชาติแข่งพบกันหมดในกลุ่มแบบเย่าเยือนก็คือจะต้องลงเล่น6นัดเพื่อหาทีมแชมป์กับรองแชมป์ของแต่ละกลุ่มเข้าไปเตะในรอบ3ของรอบคัดเลือกโซนเอเชียต่อไปนะครับซึ่งแน่นอนว่าการที่เราถูกจัดอยู่ในโถ2เนี่ยเราก็จะต้องเจองานหนักเจอชาติที่อยู่ในโถ1แน่นอนอยู่แล้วมันก็จะมีโถ1 2 3 4แล้วเราก็จะเจอชาติที่อยู่ในโถ3โถ4ด้วยก็เดี๋ยวรอรู้ว่าจับสลากแบ่งสายมาแล้วเราจะเจอกับชาติไหนที่อยู่ในโถ1ซึ่งพวกโถ1ก็พวกประเภทแบบชาติมหาอำนาจในวงการลูกหนังของทวีปเอเชียพวกชาติยักษ์ใหญ่อยู่แล้วนะครับส่วนในโถ2เนี่ยนอกเหนือจากไทยก็มีหลายๆชาติเพราะว่ามันจะต้องมีทั้งหมด9ทีมที่อยู่ในโถ2นะครับก็รวมถึงจีนที่อยู่อันดับ96บาเรน97เวียดนามนี่ก็อยู่อันดับ99ของโลกนะครับเดี๋ยวแต่ในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกครั้งล่าสุดที่ผ่านมาอย่างที่เราเห็นนะครับเวียดนามอินโดนีเซียพวกเนี้ยเขาก็ทำผลงานได้ไม่ได้เป็นรองไทยเราจะดีกว่าไทยด้วยโดยเฉพาะในอินโดนีเซียแต่ก็เป็นเพราะว่าก็เขาหานักเตะที่เป็นลูกครึ่งของเขาที่เพราะว่าต้องไม่ลืมว่าอินโดนีเซียเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยก็เป็นใช้คำว่าเป็นเมืองขึ้นของเนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์ในปัจจุบันสมัยก่อนก็อาจจะเรียกว่าฮอลันดานะครับแล้วก็ถือว่าก็เป็นชาติที่พอเคยเป็นเมืองขึ้นอยู่ตรงนั้นมาในอดีตก็เลยส่งผลให้นักเตะหลายๆคนก็อาจจะมีเชื้อสายมีบรรพบุรุษที่เป็นชาวชวาก็คืออินโดนีเซียในปัจจุบันในยุคนั้นนะครับเขาก็จะไปสืบหาเป คนไหนปู่ย่าตายายมีเชื้อสายอินโดนีเซียก็โอนสัญชาติมาบางคนก็จะเป็นลูกครึ่งหรือว่าบางคนก็อาจจะไม่ได้มีเชื้อสายเลยแต่ก็สามารถโอนสัญชาติดึงมาเล่นได้ก็เป็นอย่างนั้นก็เลยทำให้อินโดนีเซียในปีหลังๆมาเนี่ยก็ดูแข็งแกร่งขึ้นอ่ะเพราะถ้าเทียบกับอินโดนีเซียในช่วงก่อนหน้านี้ที่เป็นอินโดนีเซียแท้ๆยังไม่ได้มายุคอินโดนีเซียอินเตอร์เนี่ยนะครับเราเห็นว่าปีหลังๆนี่อินโดนีเซียเป็นรองไทยเราแล้วก็เป็นรองเวียดนามแล้วก็อาจจะไม่ได้เหนือกว่ามาเลไม่ได้เหนือกว่าฟิลิปปินส์อะไรด้วยเรียกว่าตกต่ำไปอยู่พักหนึ่งอ่ะจนนั้นทำให้สมาคมฟุตบอลของอินโดนีเซียก็ใช้ทางเลือกเนี่ยวิธีการเนี่ยเพื่อจะทำให้ทีมชาติของพวกเขาแข็งแกร่งขึ้นซึ่งก็ไม่ใช่เพียงแค่อินโดนีเซียชาติเดียวชาติอื่นๆแม้แต่เวียดนามที่เราเห็นนะครับก็มีนักเตะโอนสัญชาติเป็นพวกบราซิลพวกชาติอื่นๆด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็หลายชาติในเอเชียก็ใช้วิธีการนี้แต่ของไทยเราเนี่ยอย่างที่ผมได้เคยพูดไปแล้วนะครับเท่าที่ผมเห็นก็คือเราก็จะหานักเตะที่อย่างน้อยเป็นลูกครึ่งไงจะครึ่งหนึ่งเป็นชาติอะไรคุณพ่อคุณแม่เป็นไทยและอีกครึ่งนึงคุณพ่อหรือคุณแม่เป็นชาวต่างชาติชาติใดก็ตามเนี่ยเราก็จะพยายามดึงมาเล่นให้กับทีมชาติไทยเราก็จะเป็นการเสริมความแข็งแกร่งได้แต่การเป็นลูกครึ่งเนี่ยถือว่าไม่ได้ผิดอยู่แล้วเป็นสิทธิ์แต่การโอนสัญชาติมาอันนี้ก็สุดแล้วแต่แต่ละชาติจะยึดนโยบายอย่างไรแต่เท่าที่ผมเห็นทีมชาติไทยเราก็ยังไม่ได้มีการใช้นักเตะที่ผู้นี้คือไม่ได้มีเชื้อสายไทยเราเลยแล้วก็โอนสัญชาติมาเล่นให้ทีมชาติไทยผมก็ยังไม่เห็นอย่างนั้นนะครับซึ่งผมก็มองว่าก็ดีนะก็เป็นการเรียกว่ายิงในศักดิ์ศรีที่ผมคิดว่ามันก็ดีมันก็ดูโอเคในความคิดของผมนะครับขอให้นักเตะไทยแท้และลูกครึ่งเนี่ยพยายามทำให้ดีๆที่สุดอันนี้ก็ถือว่าเราได้ทำเต็มที่แล้วดีกว่าไปดึงนักเตะที่ไม่ได้มีเชื้อสายไรไทยเราเลยแล้วดึงมาเล่นผมว่าถ้าเป็นอย่างนั้นทีมชาติไทยเก่งขึ้นแกร่งขึ้นดีขึ้นโดยส่วนตัวผมก็จะไม่ได้รู้สึกดีใจอะไรมากมายนะถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับแต่สำหรับแฟนฟุตบอลคนอื่นจะคิดอย่างไรนะก็สุดแล้วแต่ละกันแต่สำหรับผมก็คิดอย่างนี้นะครับคราวนี้ไปดูฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นส์ลีกอย่างที่เกริ่นนำไปแล้วนะครับก็เตะกันไปแล้ว4นัดเอาเราคุยกันเฉพาะในลีกสูงสุดคือลีก A นะในกลุ่ม1ตอนนี้ฝรั่งเศสก็เป็นจ่าฝูงของกลุ่มจากการชนะ3เสมอ1เป็นทีมเดียวในกลุ่มนี้ที่ยังไม่แพ้ใครนะครับเก็บไปแล้ว10คะแนนในขณะที่อิตาลีตามไปอันดับ2ชนะ2เสมอ1แพ้1มี7คะแนนเบลเยียมชนะ2แพ้2มี6คะแนนและตุรกีหรือจะเรียกว่าเทอร์เกียก็สุดแล้วแต่ตามชื่อประเทศของพวกเขาที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่แต่ผมเห็นที่สื่อต่างชาติก็ยังใช้ตัวสะกดในภาษาอังกฤษแบบเดิมก็คือบ้านเราก็เรียกตุรกีนั่นแหละนะครับเป็นที่เข้าใจกันตุรกีเนี่ยแพ้ไปแล้ว4นัดรวดยังไม่มีแม้แต่แต้มเดียว4นัดเพิ่งจะยิงได้2ลูกเสียไปแล้ว11ลูกเพราะฉะนั้นตุรกีก็เป็นทีมแรกอ่ะที่ตกรอบแน่นอนละส่วนอีก3ทีมที่เหลือยังต้องลุ้นใน2นัดสุดท้ายเพราะว่าการที่อิตาลีมี7แต้มเบลเยียมมี6แต้มนั่นหมายถึงว่าอีก2นัดสุดท้ายก็ยังมีสิทธิ์เบียดแย่งอันดับ2ของกลุ่มกันได้ในขณะที่ฝรั่งเศสเองมี10คะแนนก็ไม่ได้หมายความว่าจะเข้ารอบ 100% นะเดี๋ยวต้องดูว่าอีก2นัดเนี่ยพวกเขาเจอใครเพราะถ้าเกิดฝรั่งเศสแพ้2นัดอิตาลีกับเบลเยียมชนะ2นัดมันก็ยังเป็นไปได้ไงที่อิตาลีกับเบลเยียมจะมีคะแนนมากกว่าฝรั่งเศสแต่ในอีก2นัดที่เหลือเนี่ยยังไงก็ตามอิตาลีกับเบลเยียมก็ยังต้องมี1นัดที่เจอกันเองเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการแย่งแต้มตัดแต้มกันนะครับฝรั่งเศส4นัดที่ชนะ3เสมอ1ก็เริ่มจากการบุกไปเฉือนชนะตุรกีได้ 1-0 จากคิเลียนเอ็มบัปเป้ทำประตูชัยนาที54แล้วก็บุกไปเฉือนชนะเบลเยียม 1-0 เหมือนกัน2นัดแรกเนี่ยออกไปเยือนทั้ง2นัดเลยนะครับบุกไปชนะเบลเยียมนี่ก็เรียกว่าหืดจับเลยนะเพราะว่าได้ประตูชัยในนาที88จากไมเคิลโอลิเซ่แล้วก็มา2นัดหลังเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงแต่กันมาจนถึงต้นสัปดาห์นี้นะครับก็ฝรั่งเศสเสมอกับอิตาลีในบ้านตัวเองก็เป็นเกมที่โอลิเซ่ก็ทำประตูให้ฝรั่งเศสต่อเนื่องอีกหนึ่งเกมและบาสโซนี่ตีเสมอให้กับอิตาลีได้ก็มายิงกันได้ในครึ่งหลังทั้งสองทีม นัดที่4ที่เตะกันเมื่อ4วันก่อนเนี่ยฝรั่งเศสก็เปิดบ้านถล่มเบลเยียมไปถึง4-1แต่ในครึ่งแรกในเบลเยียมนำ 1-0 ด้วยนะครับฝรั่งเศสเนี่ยมาพลิกสถานการณ์ในช่วงเหลือ10กว่านาทีสุดท้ายแล้วตีเสมอก็นาที77แล้วแซงนำนาที81จากเดซรีดูเอตีเสมอแรนแชกีเป็นคนช่วยทีมขึ้นนำนาที81แล้วก็เป็นไมเคิลโอลิเซ่ทำคนเดียว2ประตูก็เท่ากับว่าเขาทำ4ประตูใน3นัดหลังให้กับฝรั่งเศสโดยโอลิเซ่ทำประตู 3-1 นาที88แล้วก็ปิดท้ายลูก 4-1ช่วงทดเวลานาที96นี่ก็เลยทำให้ฝรั่งเศสก็เก็บไปแล้ว10คะแนนเต็มส่วนอิตาลีก็บุกไปถล่มตุรกี 4-1 จากนั้นก็อิตาลีในนัดแรกแพ้เบลเยียมก่อนครับแพ้คาบ้าน 0-2 จากนั้นก็บุกไปถล่มตุรกี 4-1 แล้วก็บุกไปเสมอฝรั่งเศส 1-1 ก่อนที่นัดสุดท้ายก็จะเล่นในบ้านชนะตุรกีได้ 3-1 นะครับ2นัดสุดท้ายเนี่ยฝรั่งเศสจะต้องบุกไปเยือนอิตาลีแล้วก็เล่นในบ้านเจอกับตุรกีในขณะที่อิตาลีหลังจากเปิดบ้านเจอฝรั่งเศสแล้วนัดสุดท้ายจะต้องบุกไปเยือนเบลเยียมโดยเบลเยียมก่อนหน้านั้นนัดรองสุดท้ายก็จะต้องบุกไปเยือนตุรกีก่อนอันนี้คือในกลุ่ม1กลุ่ม2เนเธอร์แลนด์กับกรีซครับชนะ2เสมอ2ยังไม่แพ้ใครทั้งคู่นะครับมี8คะแนนเท่ากันในขณะที่เยอรมันมี5คะแนนแต่ยี่ห้อเมดอินเยอรมันยังไงชาติไหนก็ประมาทไม่ได้นะครับเยอรมันในชนะ1เสมอ2แพ้1เยอรมันในยุคใหม่ภายใต้การกุมมือเห็นของเยอร์เกนคล็อปตอนนี้นะครับในขณะที่เซอร์เบียในแพ้ไปแล้ว4นัดรวดก็แน่นอนว่าเป็นทีมแรกที่ตกรอบไปละโดยที่4นัดของเนเธอร์แลนด์เนี่ยพวกเขาเสมอเยอรมัน 1-1 แล้วก็บุกไปชนะเซอร์เบีย 2-1 บุกไปเสมอกรีซ 2-2 แล้วก็เล่นในบ้านเฉือนชนะเซอร์เบียได้ 2-1 ในขณะที่กรีซที่ชนะ2เสมอ2ยังไม่แพ้ใครเช่นกันนัดแรกบุกไปชนะเซอร์เบียได้ 2-1 นัดที่2บุกไปชนะเยอรมันได้ 1-0 เลยครับแล้วก็มาถึงนัดที่3ก็เสมอเนเธอร์แลนด์ 2-2 โดยที่นำก่อน 2-0 ในครึ่งแรกเนเธอร์แลนด์มาตามตีเสมอได้อย่างหืดจับตีไข่แตกนาที89แล้วตีเสมอนาที89และนัดที่4เมื่อ5วันก่อนกรีซเล่นในบ้านก็ไม่แพ้เยอรมันนะเสมอ 0-0 นี่ก็เป็นผลงานของแต่ละทีมในกลุ่ม2ซึ่งเยอรมันก็อย่างที่เห็นนะครับ4นัดเนี่ยผลงานถือว่าไม่ดีนะเพราะว่านัดแรกบุกไปเสมอเนเธอร์แลนด์ 1-1 นัดที่2เล่นในบ้านแพ้กรีซ0-1 มาชนะเกมแรกก็คือเปิดบ้านชนะเซอร์เบียไป 2-0 และนัดที่4เมื่อ5วันก่อนก็บุกไปเสมอกรีซ 0-0 ครับส่วนในกลุ่ม3ครับสเปนนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่มเป็นทีมเดียวที่ชนะ4นัดรวดเก็บไปแล้ว12คะแนนเต็มในขณะที่อังกฤษชนะ3แพ้1 1นัดที่อังกฤษแพ้ก็คือแพ้สเปนคาบ้านตั้งแต่นัดแรกสุดทั้งที่มีโอกาสที่จะชนะได้ในเปอร์เซ็นต์สูงพอสมควรถ้าพวกเขาได้ประตูลูก 3-1 คือได้จุดโทษและแฮร์ริเคนยิงไปชนคานไม่เข้าก็เลยนำอยู่แค่ 2-1 หลังจากนั้นในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายสเปนก็มาตามตีเสมอแล้วก็มาแซงชนะได้นะครับหลังจากนั้นสเปนก็เปิดบ้านถล่มโครเอเชีย 4-1 แล้วก็เล่นในบ้านต่อเนื่อง1เกมก็ชนะเช็ก 3-1 และปิดท้ายเมื่อ3วันก่อนก็บุกไปเฉือนชนะโครเอเชียได้2-1โดยได้ประตูชัยในช่วงก่อนหมดเวลา2นาทีเท่านั้นในขณะที่อังกฤษครับหลังจากที่แพ้สเปนแบบพลาดเองนะครับแพ้คาร์เวมบลีย์ 2-3 ก็หลังจากนั้นก็ทำได้ดีแล้วก็ชนะมา3นัดรวดโดยที่ไม่เสียประตูให้คู่แข่งเลยนะ3นัดที่ชนะมาติดต่อกันเนี่ยยิง12ประตูเลยเริ่มจากบุกไปพิชิตเช็กได้ 2-0 แล้วก็บุกไปถล่มโครเอเชียอย่างเหลือเชื่อ 7-0 แล้วก็นัดที่4เมื่อ3วันก่อนก็กลับไปเล่นในเวมบลีย์นัดแล้วก็ชนะเช็กได้2-0นะครับอันนี้ก็เป็นผลงานที่ก็ถือว่าสวยหรูของอังกฤษแต่การที่พวกเขาแพ้สเปนในนัดแรกอังกฤษถ้าจะเป็นแชมป์ของกลุ่มก็จะต้องบุกไปชนะสเปนในเกมนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มให้ได้ในกลางเดือนหน้า15พฤศจิกายนโดยก่อนหน้านั้น3วันอังกฤษจะต้องเล่นในบ้านเจอโครเอเชียส่วนสเปน3วันก่อนหน้านั้นก็จะต้องบุกไปเยือนเช็กกลุ่มสุดท้ายคือโปรตุเกสก็เป็นอีกทีมนะครับที่ชนะไปแล้ว4นัดรวดโดยมีเดนมาร์กชนะ2แพ้2มี6คะแนนเวลส์ชนะ1แพ้3มี3คะแนนเท่ากับนอร์เวย์ครับโดยโปรตุเกสเนี่ยก็ที่มีดราม่าก็คือคริสเตียโนโรนัลโดหลังจากลงเล่นนัดแรกอีก3นัดไม่ได้ลงแล้วก็ออกจากค่ายทีมชาติไปก็มีความเป็นไปได้ที่จะอำลาจากทีมชาติโปรตุเกสแบบจบกันไม่ค่อยสวยนะครับโดยโปรตุเกสเนี่ยนัดแรกก็เฉือนชนะเวลส์ได้1-0นัดที่2บุกไปชนะนอร์เวย์ได้2-1จากนั้นก็บุกไปพิชิตเดนมาร์กอีก 4-2 แล้วก็เมื่อ5วันก่อนเล่นในบ้านชนะนอร์เวย์ได้อีก2-1อันนี้ก็เป็นบทสรุปจาก4นัดแรกของแต่ละชาติใน UEFA Nations League อ่ะฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเดี๋ยวจะกลับมาเตะกันในช่วงสุดสัปดาห์นี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวผลการขันของแต่ละทีมแต่ละคู่เป็นอย่างไรเราก็มาเก็บตัวควันหลงคุยกันแล้วกันก็มีเล่นกันตั้งแต่คืนนี้แล้วก็ไล่ไปเรื่อยจนถึงวันอาทิตย์ซึ่งคู่เอกลิเวอร์พูลจะพบกับแมนซิตี้ผลเป็นอย่างไรเดี๋ยววันจันทร์เรามาคุยกันนะครับวันนี้เวลาหมดผมพิจารณาสาธิตกริกุลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: เจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะสาธิตกริกุลอัปเดตข่าวกีฬา ที่วิทยุครอบครัวข่าว
5: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมทายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
6: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 089-334-9888 02-559-2727
7: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับเฮาไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าหายกลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
8: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักชีวิตเข้มข้นจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของใจทิพย์แดงมงคลเขาว่ารักแท้มักมีอุปสรรคเขาและเธอพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นความจริงเพราะกว่าเขาและเธอจะสมหวังในรักก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายเพื่อวันที่เป็นของพวกเขาจริงๆติดตามเรื่องราวสุดเข้มข้นได้ในดอกปาฏิหาริย์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มและรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาตี3ถึงตี4ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ความรักคือปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นจริงกับหัวใจ
9: สวัสดีครับผมเอกคีตะชริตาผมเป็นมกุเทศผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์จะมาชวนชาววิทยุครอบครัวข่าวออกเดินทางผ่านคลื่นเสียงไปกับรายการตำนานทัศนาที่จะนำประวัติอิงตำนานเรื่องเล่าขานของสถานที่สำคัญมาเล่าสู่กันฟังพบกันทุกวันศุกร์ตั้งแต่3ทุ่มเป็นต้นไปฟังฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 เมกะเฮิรตซ์ครับ
10: พลนิกรกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของสี่สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะยูจะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่มหลังข่าว3มิติทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz พลนิกรกิมหงวนเสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด
11: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าว
2: ข่าวสารสำคัญที่ FM 106 วิทยุครอบครัวข่าว

0: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
3: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02-559-2727

0: ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายรักที่ลงเอยกันได้แบบไม่น่าเชื่อจะบทประพันธ์ของใจทิพย์แดงมงคลดอกปาฏิหาริย์เขาว่ากันว่ารักแท้มักมีอุปสรรคเขาและเธอได้พิสูจน์แล้วว่ามันเป็นความจริงเพราะกว่าเขาและเธอจะสมหวังในความรักได้ก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายจนท้ายสุดเมื่อเธอใกล้จะตายเธอจึงได้ความรักของเขากลับคืนมาทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้เธอพร่ำบอกกับใครๆว่ามันเกิดขึ้นเพราะอนุภาพของดอกปาฏิหาริย
1: ์กาโน่กาโน่กาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยาบกาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กรับ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักรับ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: 3วันแล้วมันคลาดเคลื่อนมา3วันแล้วปกติมันก็มาตามกำหนดทุกเดือนนี่นาเราจะทำยังไงดีอะซื้อยามาตรวจดีไหมนะใครน่ะ
1: ลิ้นเองน่ะเป็นยา
0: อ๋อไพลินเหรอเดี๋ยวนะมีอะไรเหรอไพลิน
1: มีเรื่องจะบอก
0: เหรอเข้ามาสิ
1: อยากจะบอกก่อนที่คุณลุงจะเรียกเบนไปบอกเองตอนนี้คุณลุงออกไปข้างนอกแต่อีกเดี๋ยวนึงคงกลับมาแล้วคงเรียกเบนไปพูดน่ะ
0: พูดเรื่องอะไรอ่ะ
1: วันนี้คุณพ่อคุณแม่คุณเป้มาเบนรู้หรือเปล่าร
0: ู้ก่อนจะออกไปหาคุณแม่คุณพ่อบอกแล้วยังขอให้อยู่พบเลยแต่ว่าเราไม่อยู่หรอกอ้างคุณแม่นัดคุณพ่อก็เลยต้องยอมให้เราออกไปทำไมเข้ามาทำไมกันเหรอ
1: รู้แล้วอย่าช็อกนะ
0: มีอะไรอ่ะ
1: เข้ามาสู่ขอเบนให้คุณเป
0: ้อะไรนะ
1: สู่ขอเบนไง
0: บ้า
1: ไม่บ้านะตอนนี้คนในบ้านรู้กันหมดแล้วล่ะ
0: ไม่นะเบนไม่ยอมแล้วคุณพ่อว่าไงอ่ะ
1: เรื่องนี้ไม่รู้สิเด็กรับใช้คนใหม่มันได้ยินตอนกำลังยกของว่างไปให้ทานมันก็เลยมาเมาส์ในครัวเราก็เลยพลอยรู้ไปด้วย
0: บ้าที่สุดเราไม่ได้รักในเต้สักหน่อย
1: รักไม่รักแต่เขาก็รักเบนยาแล้วล่ะถึงให้พ่อแม่มาขอก็รักจริงหวังแต่งอ่ะ
0: ไม่เราจะไม่แต่งงานกับเขาหรอก
1: เบนจะขาดใจคุณพ่อเหรอจ๊ะ
0: ยังไงเบนก็ไม่ยอม
1: ทำได้เหรอเบนยา
0: คอยดูกันแล้วกัน
1: เสียงรถคุณลุงคงกลับมาแล้ว
0: คุณพ่อ
1: เดี๋ยวคุณลุงก็คงเรียกเบนเข้าไปพบแล้วก็บอกเรื่องนี
0: ้เราไม่ยอมเราไม่ยอมหรอก
1: จะว่าไปแล้วนะเขาก็รีบร้อนจังเลยเพื่อจะจบการศึกษาน่าจะเรียนต่อก่อนหรือไม่ก็ให้ได้งานทำก่อนนี่อะไรอ่ะพอจบปุ๊บก็แต่งปั๊บเราก็ว่ามันเร็วเกินไปนะ
0: ใช่ทำแบบนี้น่าเกลียดที่สุดเราไม่ยอมหรอกเราไม่ยอม
1: พูดกับคุณพ่อด้วยเหตุผลนะเบญญา
0: ใช่คงต้องใช้เหตุผลกันแล้วล่ะ
1: นั่นไงให้คนมาเรียกแล้วล่ะเดี๋ยวจะลงไปเรียนคุณลุงด้วย
0: เบญญาในเป้รู้ก็รู้อยู่ว่าเราไม่ได้ชอบเขาตอนหลังนะเราจะทำให้เขารู้เลยว่าเราไม่ชอบแต่เขาก็ยังจะ
1: ผู้ชายคนนี้เอาแต่ใจจะเอาอะไรต้องได้
0: แต่เขาจะไม่มีวันได้ตัวเราหรอกไพลินเขาจะไม่มีวันได้ตัวของเราคุณพ่อคะ
2: อ๋อลงมาแล้วเหรอลูกนะอ่ะมานั่งคุยกับพ่อก่อนไหมไปหาแม่มาเนี่ยเป็นไงบ้างล่ะ
0: ค่ะคุณแม่ฝากตะโก้มาให้คุณพ่อด้วยบอกว่าเป็นตะโก้จากร้านที่คุณพ่อชอบทานเราอยากจะถามคุณพ่อเรื่องของในเป้แต่ไพลินห้ามเอาไว้เพราะกลัวว่าจะโดนคุณพ่อดุถ้ารู้ว่าคนในบ้านเอาเรื่องของเราไปพูดเป็นสิ่งที่สนุกปากเราคงต้องรอให้คุณพ่อพูดเองก่อนคุณพ่อเรียกเป็นมีอะไรเหรอคะ
2: วันนี้คุณลุงปิยะกับคุณป้าวิภามานะ
0: ค่ะเบนทราบแล้วคุณพ่อบอกแล้วนี่ค่ะ
2: พี่เป้เขาคงจะลงเล่นการเมืองแล้วนะ
0: ค่ะลงข่าวคลึกโครมใครจะไม่รู้อายุเพิ่งจะ25ประสบการณ์ยังไม่มีจะลงเล่นการเมืองได้ยังไง
2: อีกหน่อยก็เก่งนะมีคนสอนมากมายหัวดีซะอย่าง
0: แต่เบนว่าคนจะเล่นการเมืองน่าจะอายุมากกว่านี้นะคะ
2: มันก็จังหวะชีวิตมันเลวลูกนะเมื่อมาถึงก็ต้องรีบก้าวเดินไปไม่งั้นอาจจะสายเกินวันนี้คุณลุงมาพูดเรื่องหนูด้วยนะ
0: เบนไม่นะคะ
2: ไม่อะไรลูก
0: เปล่าค่ะเขาคุณลุงปิยะมาพูดอะไรเกี่ยวกับเบนหรือคะคุณพ่อ
2: คุณลุงรักและเอ็นดูหนูมากนะเป้ก็ชอบหนูมาก
0: จะมาขอเบนเหรอคะคุณพ่อ
2: เออหัววัยดีเนี่ยลูกจ้ะเข้ามาสู่ขอลูก
0: แล้วคุณพ่อว่ายังไงคะ
2: ใจพ่อนะก็พอใจ
0: คุณพ่อตอบตกลงไปแล้วเหรอคะ
2: ยังหรอกลูก
0: งั้นก็แล้วไป
2: เออนี่พ่อบอกกับคุณลุงคุณป้าไปว่าจะรอถามลูกก่อนจะตอบตกลงยกให้ทันทีนี่เดี๋ยวจะหาว่าลูกสาวพ่อน่ะขายไม่ออกก็เลยต้องรีบยกให้
0: ถ้าถามเบนไม่ตกลงค่ะ
2: ฮะอย่า
0: เบนไม่ตกลงค่ะคุณพ่อ
2: ทำไม
0: คุณพ่อฟังเหตุผลเบนก่อนนะคะ
2: อ่ะว่ามา
0: ตอนนี้เบนเพิ่งเรียนจบอายุเพิ่ง22เบนยังอยากเรียนต่อหรือไม่ก็ทำงานก่อนไม่ใช่พอเรียนจบก็แต่งงานปุ๊บปั๊บใครเขาชื่อจะไงล่ะคะสมัยเนี้ยไม่มีใครเขาแต่งงานกันเร็วนักหรอกค่ะคุณพ่อนอนเกือบ30แล้วเขาถึงจะนิยมแต่งงานกัน
2: เหตุผลลูกนี่ก็พอใช้ได้พ่อก็คิดเหมือนกันว่ามันเร็วไปแต่คุณปิยะเนี่ยเขาก็มีเหตุผลว่าอยากได้ให้ลูกชายของเขาเนี่ยมีคนคอยควบคุมดูแลมีแม่บ้านคอยเป็นกำลังใจนะแล้วก็เหตุผลก็พอฟังได้อะ
0: แต่เบนยังไม่อยากแต่งงานตอนนี้นี่ค่ะคุณพ่อบอกเข้าไปสิคะว่าเรายังไม่พร้อม
2: แล้วพ่อจะลองพูดดูนะปฏิเสธเขาเลยนะเขาคงไม่พอใจแล้วพ่อก็ไม่คิดจะปฏิเสธไปด้วยยังไงลูกกับเขานี่ก็ต้องได้แต่งงานกันนะ
0: คุณพ่อ
2: นี่อย่าค้านพ่อนะเบนยาพ่อพิจารณาดูแล้วว่าปองพลนี่แหละจะเป็นคนที่เหมาะสมกับลูกที่สุดเขาจะทำให้ลูกพ่อน้ำมันคงมีเกียรติยศและศักดิ์ศรีอย่าทำให้พ่อผิดหวังกับสิ่งที่พ่อหวังไว้กับลูกนะเบนยา
0: เราอยากจะคัดค้านคุณพ่อให้ถึงที่สุดแต่อย่าดีกว่าตอนนี้เรายังไม่มีข้อต่อรองอะไรกับคุณพ่อขอเพียงประวิงเวลาไปก่อนเถอะแล้วอะไรๆภายหน้ามันอาจจะเปลี่ยนไปเราคงต้องถ่วงเวลาให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได
3: ้อ๋อท่านในพล
2: อ๋อท่านคมนตรีอ่ะเชิญ
3: เอ้ยมารอผมนานหรือยังครับเนี่ย
2: ผมเพิ่งมาถึงได้สัก5 นาทีเท่านั้นเองเพิ่งประชุมเสร็จนะ
3: ผมก็เหมือนกันเพิ่งเข้าเฝ้ามาทูลกระหม่อมยังทรงถามเรื่องลูกชายผมเลยว่าจะแต่งงานหรือยังก็เลยบอกไปว่ากำลังมองหาเจ้าสาวอยู่ผมพูดถึงหนูเบญจาด้วยนะทูลกระหม่อมยังอยากเห็นหน้าเลยเออตกลงเรื่องที่ผมขอเนี่ยคุณจะว่าไง
2: เดิมไว้ก่อนคุณปิยะเดี๋ยวนะเชิญไว้จากท่านหัวหน้าพรรคการเมืองนะเขาส่งไปให้ผม2 ตรังผมเลยหิวมาดื่มที่นี่ด้วยเดี๋ยวอาหารจะตามมานะ
3: ขอบคุณครับเยี่ยมขวดนี้คงไม่ต่ำกว่า50,000นะนี่นะ
2: ก็แสนกว่านี่ขนาดย่อมๆนะ
3: เศรษฐกิจยามนี้จากขวดละ400,000ลดเหลือขวดละ100,000แล้วเหรอเนี่ย
2: นี่คุณปิยะ
3: ครับ
2: ผมถามลูกสาวแล้วนะ
3: แล้วหนูเบนว่าไงครับ
2: ยายเบนเนี่ยเขาอยากจะเรียนต่อก่อนจะแต่งงาน
3: งั้น
2: นี่อย่าโกรธนะไม่ใช่ไม่ยอมยกให้แต่งนะแต่งแน่แต่ให้เวลาเด็กมาเรียนต่ออีกสักปี2 ปีได้ไหม
3: แต่ว่านายเป้นี่มันรบเร้าผมเหลือเกินนะมันบอกกลัวว่าคนอื่นเนี่ยจะคว้าเอาไปเพราะว่าลูกสาวคุณก่อนเนื้อหอมไม่ใช่เล่นนะท่านในพ้น
2: รับรองคุณปิยะยายเบนเนี่ยไม่ไปไหนหรอกนะ

0: ไม่ค่ะเชิญ
1: ผมไปทานอาหารรอบบ่ายกับคุณปิยะที่โรงแรมใกล้ๆแถวนี้นะก็เลยแวะมาหาคุณสักหน่อยมีเรื่องจะคุยด้วย
0: เหรอคะนั่งก่อนค่ะ
1: ขอบคุณ
0: กาแฟนะคะ
1: อย่าลำบากเลยผมน่าอิ่มตื้อแล้ว
0: อ๋อค่ะ
1: กิจการคุณนี่ดูดีนะ
0: กิจการเครื่องประดับก็ซบเซาอยู่พักเดียวค่ะตอนนี้เริ่มกระเตื้องขึ้นคนเราพอเริ่มกินดีอยู่ดีก็เริ่มนึกถึงเครื่องประดับเพื่อเชิดชูบุคลิกของตนเองเมื่อวานคุณหญิงท่านนายกโทรมาสั่งเครื่องเพชรตั้ง2ชุดใช่ไหมคะ
1: ดีดี
0: แล้วคุณมีธุระอะไรกับฉันหรือเปล่าคะหรือว่าไม่มีที่ไปก็เลยมา
1: คุณก็รู้นะผมไม่ค่อยมีที่ไปที่ไหนนะนอกจากที่ทำงานกับบ้านเท่านั้นเอง
0: ทำไมไม่มองหาผู้หญิงสักคน
1: โอ้ไม่มีใครน่าสนใจและอีกอย่างนึงคุณก็รู้ว่าผมไม่ค่อยสนใจกับเรื่องอย่างนั้นมากนะนี่ผมว่าจะมาพูดเรื่องลูกของเรานะ
0: ยายเบนทำไมเหรอคะ
1: คุณปิยะกับคุณหญิงวิภาเนี่ยมาสู่ขอลูกสาวเราแล้วนะ
0: เหรอคะแล้วคุณว่ายังไง
1: ไอ้ผมน่ะพอใจคุณก็รู้ว่าตระกูลของคุณปิยะน่ะใหญ่โตเก่าแก่แค่ไหนเขามาสนใจลูกสาวในพลที่ไม่ค่อยจะมีบารมีอย่างผมเนี่ยก็นับว่าเขาให้เกียรติมากแล้วเขาเป็นเพื่อนเก่าแก่กับผมด้วยผมคงไม่ปฏิเสธนะ
0: แต่ลูกสาวเราย
1: ายเบนเนี่ยดูจะไม่ค่อยชอบลูกชายคุณปิยะ
0: ค่ะแกมีคนรักแล้ว
1: ไม่ผมไม่ยอมรับ
0: คณินก็เป็นเด็กดีนะคุณเรียนก็เก่งนี่ก็จะสอบชิงทุนไปเรียนต่อเด็กคนนี้ต้องมีอนาคตไกลแน
1: ่แต่ยังไงนี่ก็คงไม่ไกลไปกว่าอนาคตลูกชายของคุณปิยะนั่นน่ะในอนาคตเนี่ยอาจจะได้เป็นใหญ่เป็นโตในบ้านเมืองลูกสาวเราอาจจะได้เป็นคนหญิงซึ่งเด็กคนนั้นน่ะไม่มีวันทำให้ลูกสาวเราเป็นคนหญิงได
0: ้คุณคะถ้าบังคับลูกแกจะไม่มีความสุขนะคะ
1: ตอนนี้ลูกอาจจะทุกข์แต่ต่อไปเนี่ยแกจะลืมได้นะความรักแบบเด็กๆเนี่ยคงจะลืมได้เองนะพออายุมากก็จะรู้ว่าความรักไม่ได้มีความหมายสักเท่าไหร่หรอก
0: คุณพูดเหมือนไม่สนใจเรื่องความรัก
1: จราผมน่ะรักคุณนะไม่ใช่คนไม่สนใจเรื่องความรักผมยังมีความรักให้คุณและผมก็รักคนที่ดีพร้อมอย่างคุณผมเลือกคนไม่ผิดแต่ผมไม่มั่นใจว่าลูกจะเลือกคนถูกผมต้องเลือกให้ลูกเองเข้าใจไหม
0: คุณไม่ให้เกียรติลูกสาวคุณนะคะไม่เคารพความคิดของลูก
1: ไอ้ผมเนี่ยอาจจะหัวเก่าไม่ทันสมัยเหมือนคุณแต่ผมก็รักลูกมากนะจิรา
0: แล้วลูกว่ายังไงคะ
1: แกบอกว่าขอเวลาให้เรียนต่อหรือไม่ก็ทำงานก่อน
0: ค่ะอายุแกก็ยังน้อยเหลือเกิน
1: คุณปิยะก็เลยขอมั่นเอาไว้ก่อนถ้ายังไม่แต่งตอนนี
0: ้มั่นเหรอคะ
1: ใช่
0: แล้วถ้าลูกไม่ยอม
1: คุณต้องช่วยพูดกับลูกนะ
0: ฉันไม่อยากบังคับใจลูก
1: เฮ้ยคุณเนี่ยเลี้ยงลูกแบบตามใจมาตลอดเลยนะ
0: เราจะเถียงกันอีกแล้วนะคะ
1: เอาล่ะละงั้นผมก็คงต้องจัดการเองแม้จะต้องบังคับใจกันผมก็จะทำ
0: คุณบารมี
2: สวัสดีค่ะขอสายคุณคณินค่ะไปไหนคะแล้วจะกลับเมื่อไหร่คะค่ะถ้าเขากลับมาแล้วบอกเขาด้วยนะคะว่าเป็นยาโทรมาให้เขารีบโทรกลับด่วนด้วยนะคะคณินเป็นกำลังจะแย่แล้ว
3: เบญญา
2: ไพลิน
3: เบญญาทำไมหน้าตาตื่นๆแบบนั้นน่ะมีอะไรเหรอจ๊ะ
2: ไพลินเรากำลังมีปัญหา
3: ปัญหามีปัญหาอะไรอ่ะมองหาใครเหรอ
2: กลัวคนจะได้ยินนี่เราออกไปคุยกันข้างนอกเถอะ
3: ไปสิไปนั่งที่ชิงช้าสนามกัน
2: อ่ะไป
3: เมื่อกี้โทรหาใครเหรอเบญญา
2: คณินน่ะ
3: แล้วติดต่อกันได้ไหม
2: เขาไม่อยู
3: ่ไปไหนล่ะ
2: ทางบ้านเขาบอกว่าไปอยุธยาคงจะไปหาจามอนเนี่ย
3: เหรอ

0: ันต้องการพูดกับเขามากที่สุดแต่เขาก็ไม่อยู่เบอร์บ้านจามอนก็ไม่มีอีกตั้ง 4-5 วันกว่าเขาจะกลับมาแล้วฉันจะทำยังไงอ่ะ
1: ดูเธอมีกังวลจังเลยมีอะไรกันแน่อ่ะนั่งก่อนเบนคุยกันตรงนี้แหละไม่มีใครได้ยินหรอก
0: ไพลินฉันตายแน่เลยอ่ะ
1: เบนพูดอะไรน่ากลัวจังเธอมีปัญหาอะไรอ่ะ
0: สัญญานะว่ารู้แล้วจะไม่บอกใคร
1: เรื่องอะไรกันแน
0: ่สัญญาก่อนสิไพลินว่าจะไม่บอกกับใครเด็ดขาด
1: ได้ฉันสัญญามีอะไรเหรอเบน
0: ฉันท้อง
1: อะไรนะเบนยาเธอมันจะท้องแล้วเหรอเบนยา
0: ฉันท้องกับไพลินฉันกำลังท้อง
1: คุณพระช่วยเราไม่อยากจะเชื่อเลยว่าสิ่งที่เบนยาพูดมันจะเกิดขึ้นได้นี่แสดงว่าเบนยากับคณินแอบลักลอบมีความสัมพันธ์กันแล้วไม่อยากจะเชื่อคณินดูจะเป็นผู้ชายที่สุภาพเรียบร้อยเขาต้องไม่ใช่ผู้ชายที่ชอบฉวยโอกาสกับผู้หญิงส่วนเบนยาก็ไม่ใช่ผู้หญิงใจแตกตรงกันข้ามเบนยากลับเป็นผู้หญิงที่ดูรักนวลสงวนตัวเป็นลูกสาวที่พ่อแม่ชื่นชมรักหนาว่าเป็นคุณสตรีมีชาติมีตระกูลแล้วกลับมาเกิดเรื่องแบบนี้ได้ยังไงอ่ะเบนยาเธอพูดจริงเหรอ
0: เมนฉันไม่มาอาทิตย์กว่าแล้วฉันไปซื้อยาตรวจจากร้านขายยาแล้วมันพิสูจน์แล้วว่าฉันท้องจริง
1: กับคณินเหรอ
0: ใช่
1: เธอทำได้ยังไงกันน่ะหรือว่าเขาหลอกเธอ
0: ไม่ฉันเต็มใจเอง
1: เบนยาเธอไม่ใช่คนแบบนั้นเธอไม่ใช่คนใจเร็วด่วนได้ฉันไม่อยากจะเชื่อว่าเธอจะยอมเขา
0: ฉันรักเขาอะไพลินรักเขามากฉันถึงยอม
1: เขาหลอกลวงเธอใช่
0: ไหมไม่หรอกไพลินฉันยอมเขาก็เพื่อให้เขามั่นใจว่าฉันรักเขาไม่อย่างนั้นเขาจะไม่ยอมไปเรียนต่อเขาต้องการแต่งงานกับฉันเพราะกลัวว่าในเป้จะมาแย่งฉันไปฉันก็เลย
1: ยอมเป็นของเขาเพื่อมัดจำกันไว้ก่อน
0: ทำนองนั้น
1: โถเบญญานี่ถ้าคุณพ่อคุณแม่เธอรู
0: ้ฉันจะทำยังไงดีอะไพลินฉันก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้
1: เธอคงต้องรีบแต่งงานแล้วนะเบญญา
0: ก็นี่แหละฉันถึงต้องติดต่อกับคณินต้องบอกกับเขา
1: อ๋อนั่นคุณลุงกลับมาแล้วเบญญา
0: คุณพ
1: ่
0: อ
1: เธออย่าทำหน้าแบบนี้ให้คุณลุงเห็นนะเบญญารีบเช็ดน้ำตาเร็ว
0: ๆจ้ะ
2: เบญญาเดี๋ยวเข้ามาคุยกับพ่อในห้องนั่งเล่นหน่อยนะลูกนะ
0: ค่ะคุณพ่อไพลินไม่ฉันจะทำยังไงดีอะ
1: รอติดต่อคุณคณินก่อนแล้วค่อยคิดว่าจะเอายังไงแต่ตอนนี้ไปพบกับคุณลุงก่อนเธอเบญญาไปเร็ว
2: หน้าซีดๆนะลูกไม่สบายหรือเปล่าฮะ
0: เปล่าค่ะ
2: แต่พ่อว่าหน้าหนูซีดนะ
0: เบนเปล่าค่ะเบนไม่ได้เป็นอะไรคุณพ่อมีอะไรเหรอคะ
2: วันนี้พ่อนัดลุงปิยะไปทานข้าวรอบบ่ายกัน
0: เหรอคะ
1: กาแฟค่ะคุณลุง
2: ขอบใจ
0: ไพลินนั่งเป็นเพื่อนเบนก่อนนะ
2: นั่งเป็นเพื่อนยายเบนก็ได้ไพลินนะหน้าตาก็สิดสีดลุงกลัวจะไม่สบาย
0: ค่ะคุณลุง
2: เบนเรื่องแต่งงานเนี่ยตกลงคุณลุงเขาจะไม่เร่งรัดตอนนี้นะลูก
0: ค่ะคุณพ่อ
2: แต่เขาขอมั่นไว้ก่อน
0: มั่นเหรอคะ
2: ใช
0: ่คุณพ่อคะ
2: คราวนี้ห้ามคัดค้านนะลูกพ่อตอบตกลงไปแล้วตอนนี้รอให้ทางคุณหญิงวิภาไปหาเลิกมันได้วันเวลาแล้วก็จัดงานกันเลย
0: แต่เป็นไม
2: ่อย่า อย่าทำตัวให้เป็นปัญหานะลูกพ่ออยากให้ลูกของพ่อเนี่ยรับรู้เอาไว้ว่าพ่อรักแล้วก็หวังดีลูกอย่างแท้จริง
3: ท่านกำลังฟังดอกปาฏิหาริย์จากคณะเกตทิพย
4: ์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
5: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
4: คิดออกแล้ว
5: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
4: พริ้วเลย
5: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
6: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
5: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
1: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
0: ้ครบทุกรส
1: สะกดทุกอารมณ
0: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
0: ์ฟังเพลินทุกที
1: ่เติมเต็มทุกอารมณ
2: ์
3: ไม่ค่ะพ่อเบนมั่นกับเขาไม่ได
4: ้เบนยา
3: ไฮลินนี่ฉันจะทำยังไงดีอ่ะ
5: โทเบนยา
4: อะไรกันฮะแค่ใจมั่นกับปองพลเท่านั้นถึงกับร้องห่มร้องไห้อยู่เหรอยายเบน
3: เบนมั่นไม่ได้ค่ะคุณพ่อเบนไม่ได้รักเขา
4: เบนยาพ่อรับปากคุณลุงปิยะไปแล้วยังไงงานมั่นก็ต้องเกิดขึ้นนะเบนยานี่อย่าดื้อกับพ่อนะ
5: เบนยา
3: ไพลินฉันจะทำยังไงดีช่วยฉันคิดหน่อย
5: โถเบนยาฉัน
4: อะไรกันเนี่ยครับยายเบน
5: คุณลุงคะอย่าทำอะไรเบนยานะคะ
4: ยายเบนเขาเป็นอะไรกันนะแค่จะให้มั่นแค่นี้ร้องไห้จะเป็นจะตายเชียว
5: คุณลุงคะคุณลุงพอทราบหรือเปล่าคะว่าเบนยาเนี่ยชอบพออยู่กับคนชื่อคณิน
4: ลุงน่ะพอรู้แต่ลุงไม่เห็นชอบด้วย
5: แต่เขาสองคนรักกันนะคะ
4: ฮะนี่ถึงกับใช้คำว่ารักเชียวเหรอไพลินลุงไม่สนใจหรอกนะว่าเบนยาจะรู้สึกกับหมอนั่นยังไงแต่ลุงจะไม่ยอมให้ยายเบนยาในคบหากับเจ้าคณินคนนั้นอีกต่อไป
5: คุณลุงงั้นหนูขอไปดูเบนยาก่อนนะคะ
4: นี่พูดกับเขาหน่อยนะไพลินพูดให้เขาเข้าใจด้วยว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปรักกับคนไม่มีอนาคตไกลอย่างเจ้าคณินนั่นน่ะเพราะลุงจะไม่ยอมให้ยายเบญญาในคบหากับเจ้าหมอนั่นอีกไม่ว่าจะมีเหตุผลอะไรก็ตามนะ
5: เบญญา
3: คุณพ่อว่ายังไงบ้างอะไพลิน
5: คุณลุงยังยืนกรานจะให้เธอมั่นกับคุณแป
3: ้ไม่นะฉันมั่นไม่ได้เธอก็รู้อะ
5: แต่คุณลุงยังไม่รู
3: ้ไพลินฉันจะทำยังไงดีบอกหน่อยสิว่าฉันจะทำยังไงดี
5: ถ้าเธอจะไม่ยอมมั่นกับคุณเป้เธอก็ต้องบอกความจริงกับคุณลุง
3: บอกว่าฉันท้องกับคณินน่ะเหรอ
5: ใช
3: ่คุณพ่อคงโกรธฉัน
5: เธอไม่มีทางอื่นแล้วนะเบญญาถ้าไม่บอกเธอก็ต้องยอมมั่นกับคุณเป
3: ้ไม่
5: ถ้าไม่ยอมมั่นกับคุณเป้เธอต้องบอกถึงความจำเป็นที่มั่นกับเขาไม่ได
3: ้คุณพ่อคงเสียใจเรื่องนี้มาก
5: เรื่องมันเกิดแล้วนะเบญญาเธอทำอะไรไม่ได้ละนอกจากพูดความจริง
3: แล้วคุณพ่อจะยอมรับคณินไหมไพลิน
5: คุณลุงคงต้องยอมอ่ะก็เธอมีท่ากับเขาแล้วนี
3: ่ได้ฉันต้องบอกกับคุณพ่อฉันต้องแต่งงานกับคณินไม่ใช่ในเป้คนนั้น
5: งั้นก็ลองไปพูดกับคุณลุงให้เข้าใจเธอเบญญาเรื่องนี้ช้าไม่ได้แล้วนะ
3: ได้ฉันจะลองไปพูดกับคุณพ่อเดี๋ยวนี้แหละ
6: คุณพ่อยืนอยู่ที่หน้าเทเรสข้างกระถางบัวใบใหญ่รูปร่างที่สูงใหญ่ของคุณพ่อทำให้เรารู้สึกหวาดหวั่นเรายอมรับว่าเรากลัวคุณพ่อจับใจในยามนี้แม้ว่านับตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงทุกวันนี้คุณพ่อจะไม่เคยตบตีเราเลยสักครั้งยามเราทำความผิดคุณพ่อก็จะใช้วิธีลงโทษเราด้วยการสั่งสอนหรือว่าหนักหน่อยคุณพ่อก็จะไม่พูดจากับเราหรือไม่ก็สั่งกักบริเวณเราให้อยู่แต่ภายในบ้านแค่นี้เราก็รับรู้ถึงบทลงโทษของคุณพ่อได้แต่เท่าที่ผ่านมาความผิดที่เราทำมันไม่ได้ร้ายแรงอย่างที่เรากำลังจะบอกคุณพ่ออยู่ในเวลานี้คุณพ่อคะเบนไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงดี
4: ใครอ่ะ
3: เบนเองค่ะคุณพ่อ
4: มีอะไรจะพูดกับพ่อใช่ไหม
3: ค่ะ
4: ดี
3: คุณพ่อหันกลับมาช้าๆสีหน้าของท่านยามเนี่ยดูเคร่งขรึมคุณพ่อเริ่มบทลงโทษเราโทษฐานที่ขัดใจท่านแล้ว
4: จะมาบอกว่าตอนนี้ลูกตัดสินใจได้แล้วใช่ไหม
3: คุณพ่อคะ
4: ยอมรับหรือจะยังยืนกรานไม่ยอมรับ
3: คุณพ่อคะเบนมั่นรู้ว่าแต่งงานกับคุณเป้ไม่ได้จริงๆ
4: เพราะอะไร
3: เบน
4: ถ้าจะบอกว่าลูกรักคนอื่นอย่าพูดให้พ่อได้ยินลูกรู้แล้วว่าพ่อจะไม่ยอมรับคนที่พ่อไม่ไว้ใจว่าจะดีที่สุดสำหรับลูกสาวคนเดียวของท่านในพลบรมีเบญจรงค
3: ์คุณพ่อคะได้โปรดฟังเหตุผลของเบนด้วย
4: ยังจะมีเหตุผลอะไร
3: เบน
4: อะไรพูดมาพูดออกมาอย่างลูกทหารเจเบนพ่อไม่ชอบคนขี้ขลาดนะ
3: เบนจะพูดเบนกำลังท้องค่ะคุณพ่อ
4: ชาว่าไปทุรังสิ่งที่ลูกสาวคนเดียวของเขาพูดถึงกับทำให้เราชาว่าทันทีนี่ยายเบนพูดเรื่องจริงหรือโกหกเรากันแน่ยายเบน
3: คุณพ
4: ่อสายตาลูกสาวเรายามขนาดนี้ลูกคลายกลัวยังเห็นได้ชัดไม่เจเบนต้องไม่ได้สร้างเรื่องขึ้นมาหลอกเราแต่สายตาอย่างนี้มันเป็นสายตาของคนที่กำลังทำความผิดชัดๆเจเบนกับใคร
3: คณินค่ะคุณพ่อเบนต้องแต่งงานกับคณินค่ะไม่ใช่คุณเป้เพราะเบนท้องกับคณิน
4: ใหญ่เบน
2: คุณพระช่วยเราแอบดูคุณลุงกับเบญญาอยู่ที่ข้างประตูห้องรับแขกนั่นคุณลุงบารมีกำลังเงื้อมือจะตบหน้าเบญญาแต่คุณลุงไม่ทำเราเห็นได้ชัดแม้ว่าจะไม่ใกล้จนเห็นชัดทุกรูขุมขนก็ตามเราเห็นคุณลุงลดมือลงแล้วก็กำมือแน่นกลางของท่านขบกันจะเป็นสันนูนในขณะที่เบญญากำลังร้องไห้หนักขึ้นและหนักขึ้นจนร่างแบบบางของเบญญาสั่นสะท้านใจเราสั่นรู้สึกหวาดหวั่นจนจับใจ
4: ไปเล่น
2: คุณลุงเรียกเราสะดุ้งสุดตัวรีบยืดตัวตรงทำใจให้เป็นปกติคุณลุงจะได้ไม่รู้ว่าเรากำลังแอบฟังอยู
4: ่ไปเล่นปล่อยไปลิน
7: ขามาแล้วค่ะคุณลุง
2: มาแล้วค่ะ
4: ไพลินพาเบญญาขึ้นไปชั้นบนแล้วให้อยู่แต่ในห้องฉันจะไม่อนุญาตให้เบญญาออกไปไหนจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งนะแล้วก็ห้ามโทรติดต่อกับคนภายนอกเธอต้องคอยดูนะไพลินถ้าเบญญาติดต่อกับใครนี่ฉันจะลงโทษเธอด้วยนะ
2: ค่ะคุณลุงเบญญาขึ้นบนเถอะไปเถอะเบญญา
3: ฉันจะต้องพบกับคณินฉันต้องการพบเขานะไพลิน
2: เบนคุณลุงห้ามเธอโทรออกข้างนอกนะ
3: เธอต้องช่วยฉันนะไพลินฉันต้องติดต่อกับคณินต้องช่วยฉันได
2: ้ตอนเนี้ยใครก็ช่วยเธอไม่ได้หรอกเบนเธอก็รู้เวลาคุณลุงโกรธใครก็ห้ามท่านไม่ได้
3: ไพลินฉันจะต้องทำยังไงดีฉันต้องการพบคณินเขาต้องรู้ว่าฉันท้องฉันต้องบอกให้เขารู้เขาจะได้มาช่วยฉันกับลูกไพลินเธอต้องช่วยฉันนะ
2: เบนตอนนี้คณินไม่อยู่บ้านที่ปทุมไม่ใช่เหรอแล้วเราจะติดต่อเขาได้ยังไงกันล่ะ
3: แล้วฉันจะทำยังไงดีอะไพลิน
2: ฉันว่ารออีกสักสองสามวันเถอะนะแล้วฉันจะลองหาทางติดต่อกับคุณคณิน
3: เธอต้องช่วยฉันนะ
2: ฉันจะพยายาม
3: สัญญานะไพลิน
7: ได้ฉันสัญญาว่าจะพยายามช่วยเธอ
4: เลวไอ้สารเลวนั้นมันต้องหลอกลวงลูกสาวเราไอ้ขันนิน
7: คุณลุงคะ
4: มานั่งคุยกันก่อนไพลิน
7: ค่ะ
4: เบญญาเป็นยังไงตอนนี
7: ้นอนร้องไห้อยู่ในห้องค่ะ
4: เธอรู้เรื่องเขากับไอ้คณินนั่นไหม
7: หนูทราบแต่เพียงว่าเขาชอบกันแต่เรื่องนั้นเนี่ยหนูไม่ทราบมาก่อนเลยค่ะ
4: แล้วเธอไปไหนมาไหนกับยายเบนตลอดเนี่ยมันเกิดเรื่องแบบนี้ได้ยังไงกันเธอยอมให้ยายเบนไปไหนมาไหนกับเจ้าคณินสองต่อสองเนี่ยเธอรู้เห็นเป็นใจงั้นเลย
7: ไม่ค่ะหนูไม่ได้ทำแบบนั้นเมื่อก่อนเนี่ยบรรยาจะไปไหนมาไหนกับหนูแต่ระยะหลังๆเนี่ยบางครั้งเขาก็ไปเที่ยวห้างกับคณิน
4: แล้วเธอก็ยอมให้ไป
7: หนูจะมีสิทธิ์อะไรไปห้ามบรรยาได้ล่ะคะคุณลุง
4: แต่เธอก็น่าจะบอกฉัน
7: เป็นคนโกรธหาว่าหนูมาฟ้องเรื่องของเขา
4: โอ้แต่กลัวเนี่ยลูกสาวฉันถึงป่นเปี้ยอย่างนี้มันหลอกลวงลูกสาวของฉัน
7: คณินเขาคงไม่
4: เธอจะเข้าข้างมันอีกคนหรือไงพลอยปริน
7: เปล่าค่ะคุณลุง
4: ลูกสาวฉันท้องงามหน้าไหมนี่ถ้าใครรู้ฉันจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนฮะ
7: คุณลุงคะงั้นก็ให้เป็นยาแต่งงานกับคณินไม่ได้เลยคะ
4: อะไรนะนี่เธอแนะนำให้ฉันยกลูกสาวให้ไอ้สารเลวนั่นเหรอ
7: สีหน้าคุณลุงบารมีน่ากลัวจนเราขนลุกเกลียวชายอยากจะพูดอะไรอีกแต่ปากก็ต้องหุบเอาไว้แน่น
4: อย่าแนะนำทุเรศแบบนี้ให้ฉันได้ยินอีกนะไอ้สารเลวแบบนั้นน่ะจะไม่มีวันเข้ามาเป็นลูกเขยฉันเท่าที่มันทำกับลูกสาวของฉันเนี่ยมันก็ต้องได้รับโทษกับความผิดของมัน
7: คุณลุงบารมีคิดจะทำอะไรคะนินใจเราลดเป็นไฟละคุณลุงจะทำอะไรเขาหรือคะ
4: แล้วเธอจะรู
7: ้คุณลุงจะฆ่าเขาหรือคะ
4: หยุดพูดนะพลอยพลินนับตั้งแต่นี้ไปเนี่ยจนกว่าเรื่องจะเรียบร้อยเธอก็เป็นยาห้ามออกไปไหนห้ามติดต่อกับใครฉันจะมีคนคอยเช็คว่าเธอสองคนได้ทำตามคำสั่งฉันหรือไม่เข้าใจที่ฉันพูดไหมพลอยไพลิน
7: เข้าใจค่ะคุณลุงหนูเข้าใจ
8: สวัสดีครับครับขอสั่งคุณเบญญาฮะไม่อยู่หรอครับครับไม่เป็นไรครับแล้วติดต่อไปใหม่นะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพลอยไพลินอยู่ไหมครับไม่อยู่เหมือนกันเหรอฮะทราบไหมครับว่าออกไปไหนอ่ะคือผมโทรมา 2-3 ครั้งแล้วนะครับไม่ทราบเหรอฮะครับๆขอบคุณครับ
9: โทรติดไหม
8: ติดแต่ไม่อยู่อะ
9: อะไรกันเมื่อวานก็เห็นนายโทรไปก็ไม่อยู่วันนี้ก็ไม่อยู่อีกออกไปไหนอ่ะ
8: ไม่รู้คนรับสายไม่ได้บอกอะไรเลย
9: ใครรับสายอ่ะพลอยไพลินหรือเปล่าน
8: ั่นก็ไม่อยู่เหมือนกันน่ะคนรับสายคงเป็นพลทหารรับใช้ในบ้าน
9: หรือว่าพ่อเขาจะไม่ยอมให้นายติดต่อไปหาลูกสาวเขา
8: อาจจะใช่นะ
9: นายถ้าจะลำบากซะแล้ว
8: ฉันต้องพบกับเบญญาไม่งั้นคงไม่มีกำลังใจอ่านหนังสือไปสอบแน่เลย
9: นายก็อาการหนักแฮะ
8: ฉันคิดถึงเธออย่าได้ยินเสียงเธอ
9: ไม่เห็นหน้ากันสัก 3-4 วันตายหรือไง
8: นายไม่เข้าใจหรอกจามอน
9: ทำไมฉันจะไม่เข้าใจอ่ะนายคิดว่าฉันไม่เข้าใจเรื่องความรักเหรอสิฮัตโธ่ฉันน่ะนะเคยมีความรู้สึกแบบนายแต่มันแค่แวบเดียวพอรู้ว่าเธอไม่สนใจฉันก็พยายามหักข้ามใจจนกระทั่งทุกวันนี
8: ้นายยังชอบแพลินอยู่อีกเหรอ
9: หล่อนไม่สนใจฉันแล้วไม่เคยสนด้วยดิฉันก็พยายามลืมอะ
8: จามอนตอนนี้นายกำลังจะมีบริษัทก่อสร้างเป็นของตัวเองสักวันนายจะตั้งตัวได้เป็นคนรวยถึงตอนนั้นน่ะพลอยแพลินอาจจะหันมาสนใจนายก็ได้
9: ถ้าเธอจะไม่มีแฟนไปซะก่อนนะนะ
8: คงยางลอกพลอยไปรีเป็นคนฝ่ายสูงเธออยากเรียนให้สูงๆคงอีกหลายปีค คอยคิดถึงเรื่องครอบครัวถึงตอนนั้นนายต้องรีบพัฒนาตัวเองนะนายอาจจะเตะตาพลอยพลินเขาก็ได้ตอนนั้น
9: ฉันจะพยายามแล้วกันแต่ไม่หวังจะโชคดีอย่างนายหรอกนะ
8: จามอน
9: ว่าไง
8: ฉันมาช่วยนายเรื่องตั้งบริษัทนี่หลายวันแล้วฉันว่าจะกลับบ้านนะ
9: อ่ะก็เอาสิ
8: งั้นจะกลับบ่ายนี้เลยนะ
9: ได้งั้นนายออกไปตลาดกับฉันก่อนเลยกัน
8: ไปทำไมอ่ะ
9: อ้าวก็จะซื้อของไปฝากแม่นายที่บ้านดูไง
8: เฮ้ยไม่ต้องไม่ต้อง
9: อย่าขัดศรัทธาไปออกไปตลาดกันนายน่าจะหาซื้ออะไรไปฝากไอ้เบญญาบ้างฉันรู้นะว่านายคงต้องหาโอกาสไปที่บ้านเบญญาแน่เลยอ่ะ
8: ฮะอ้าวงั้นก็ได้ไปไปตลาดกัน

0: เบนยาชอบกินมะขามกวนที่ห่อเป็นเม็ดๆอ่ะ
1: เขาเรียกมะขามแก้ว
0: เออไหนแก้วมะขามแก้วล่ะเขาชอบกิน
1: งั้นก็ซื้อไปสิของแบบนี้นะต่างจังหวัดทำขายกันเกลือคนกรุงเทพก็มักซื้อกันกลับบ้านน่ะ
0: ซื้อแล้วก็ไม่รู้จะเอาไปให้ได้เมื่อไหร
1: ่หลังจากงานเลี้ยงคราวที่แล้วนายเคยไปบ้านเบญจาไหม
0: ไม่อ่ะเบญญาบอกว่าคุณพ่อเธอเคร่งครัดเรื่องพาเพื่อนชายมาในบ้านปกตินะฮะไม่เคยพาเพื่อนชายไปบ้านเลยเพราะที่ผ่านมานะเบญญาบอกไม่เคยมีเพื่อนชายที่สนิทสักคนเลยด้วย
1: ยกเว้นนาย
0: ใช่กับคนชื่อเป้
1: เออฉันเห็นข่าวของหมอท่านด้วยชื่อในปองพลใช่ไหม
0: ใช่
1: เขาลงข่าวว่าหมอจะลงเล่นการเมืองสังกัดพรรคฝ่ายค้านที่ใครๆเขาเกรงกันว่าคราวหน้าอาจจะได้เป็นรัฐบาลไง
0: เขาก็มีอนาคตไกลนะ
1: เอ้ยนายก็ทำได้นี่ว่า
0: ฉันจะมีอนาคตไกลสักแค่ไหนกันฉันไม่ได้เล่นการเมืองอย่างเขานี่นาน
1: ายก็ทำให้ตัวเองเป็นคนเก่งสิสร้างตัวเองให้เป็นนักวิศวกรที่ยิ่งใหญ่ฉันว่าไอ้พวกนักการเมืองนะอนาคตมันก็ไม่แน่ไม่นอนเลยเหมือนกับนักแสดงนั่นแหละเดี๋ยวก็ดังเดี๋ยวก็ดับน้อยคนนักที่จะอยู่ทนเป็นดาวค้างฟ้าถ้าไม่เก่งจริงดวงไม่แข็งพอนะแต่อาชีพอื่นถ้าเก่งจริงมันอยู่ได้นานนะถึงไม่ดังสุดโด่งแต่เอาไอ้ที่อยู่ได้นานและมั่นคงดีกว่ายิ่งอยู่นานมั่นคงและดังด้วยยิ่งดีใหญ่นายทำได้อยู่แล้วนายเก่งขนาดสอบเข้าไปที่หนึ่งของคณะวิศวะนะคนเก่งอย่างนายอ่ะบริษัทดังๆยังต้องการตัวตอนนี้นายตอบรับก็คงได้งานทำทันทีแต่ใจฉันนะคิดอย่างเป็นยาคืออยากให้นายเรียนให้มันถึงระดับด็อกเตอร์ไปเลยจะได้มันคงกว่าจบปริญญาตรี
0: ท่านจะพยายามนะเขาเองก็เป็นยาของท่านเองอะนะตอนนี้ฉันรู้สึกวุ่นวายชอบกลมาเพื่อน
1: อะไรของมันวะ
0: อะไรอะจามอนฮะ
1: ไออ
0: ะไร
1: ไอรถปิกอัพสีขี้ม้านี่ไงเห็นไหมมันเบียดแซงขึ้นหน้ารถเวกแล้ว
0: เอ้ยมันจะแกล้งขับนำหน้าเราอะนะ
1: นั่นสิมันจะเอายังไงวะ
0: เฮ้ยนั่นมันได้สัญญาเราหยุดรถอ่ะ
1: ทำไมวะ
0: เอาไงดีจามอนเขาต้องการให้เราหยุดรถนะเนี่ย
1: เรื่องอะไรต้องไปฟังคำสั่งมันเนาะใช่พ่อแม่เราที่ไหนอ่ะแซงไปเลย
0: เฮ้ยเฮ้ยพ่อทำท่าจะไม่ยอมนะจามอน
1: มันจะเอายังไงขับดักหน้าอยู่ด้วยจะชนตูมันซะเลย
0: เฮ้ยท่าทางจะไม่ดีซะละมั้งแบบนี
1: ้เฮ้ยมันอะไรเนี่ยมันมีปืนอ่ะ
0: จามอนพูดถูกนี่เขาที่โบกมือให้เราจอดรถบัตรในมือของมันน่ะมีเป็นพวกขนาดกลางกำลังเล็งมาที่รถของเราแล้วจะมาทำท่าจะหักรถหลบแต่ว่า

0: ท่านครับ
1: ว่าไงผู้พัน
0: เรียบร้อยแล้วครับท่าน
1: มีรูปมาหรือเปล่า
0: ถ่ายมาแล้วครับนี่ครับ
1: จัดการยังไงฮะ
0: ผมมีคนตามไปถึงอยุธยาแล้วดักเล่นงานกลางคันครับมันไปกับเพื่อนอีกคนเลยจัดการไปด้วยแต่เจ้าคนนินน่ะหนักหน่อยครับ
1: ดีมากไม่ทิ้งหลักฐานอะไรนะ
0: ไม่มีครับท่านรับรองว่าจะไม่มีระแคะระคายหูท่านเด็ดขาด
1: ขอบใจผู้พันผมคงไม่รบกวนผู้พันอีกแล้วล่ะนะขอบใจที่ช่วย
0: ไม่ได้ครับท่าน
2: อ้าวผู้พันอังกูล
0: สวัสดีครับท่าน
2: สวัสดีสวัสดี
0: ผมต้องขอตัวก่อนนะครับท่าน
2: เชิญผู้พัน
0: กลับลาครับท่าน
2: ไม่ได้มาคุยด้วยกันแล้วผู้พัน
0: ไม่ได้ครับผมมีเรื่องด่วนมารายงานท่านอิทธิพลนะครับเรียบร้อยแล้วผมต้องขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: เชิญเชิญตามสบายนะผู้พัน
0: ครับผม
2: แม่ทหารนี่ขนาดนอกเวลาราชการอยู่ในร้านอาหารยังต้องตามมารายงานอีกแล้วเนี่ยฮะ
1: เอาวันนี้จะดื่มอะไรดีคุณปิยะ
2: วันนี้คุณเอาวายจิตมาด้วยหรือเปล่าล่ะ
1: เกรงใจเจ้าของร้านว่าจะสั่งจากในร้านนี่แหละ
2: เอาสิน
1: ี่ผมสั่งแล้วนะเดี๋ยวคงเอามาน
2: ี่ผมว่าจะไปหาคุณที่บ้านอยู่ชนะแต่คุณนัดออกมาทานอาหารซะก่อนคุณหญิงก็หาเลิกได้แล้วอีก2 เดือนเป็นไง

0: กาโน่กาโน่กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟัง

ท่านผู้ฟังที่รักดอกปฏิหารจะบทประพันธ์และบทละครวิทยุของใจทิพย์แดงมงคลจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกรุ่งสยามบันทึกเสียงกริยาธีรพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามดอกปฏิหารในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงกับท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุข

0: สวัสดีครับผมเอคีตะชาริตาผมเป็นมักกุเทศผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์จะมาชวนชาววิทยุครอบครัวข่าวออกเดินทางผ่านคลื่นเสียงไปกับรายการตำนานทัศนาที่จะนำประวัติอิงตำนานเรื่องเล่าขานของสถานที่สำคัญมาเล่าสู่กันฟังพบกันทุกวันศุกร์ตั้งแต่3ทุ่มเป็นต้นไปฟังฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 เมกะเฮิรตซ์ครับ
1: พลนิกรกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของสี่สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะอยู่จะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่มหลังข่าว3มิติทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 เมกะเฮิรตซ์พลนิกรกิมหงวนเสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด
2: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังมาฟิตกับรายการใหม่ Golf Weekend กับโปรนาวศิรสิทธิ์ประทีปมงคล
3: สวัสดีชาววิทยุครอบครัวข่าวครับผมศิรสิทธิ์ประทีปมงคลโปรนาวนะครับเคยมาร่วมกวนด้วยกันที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 เมกะเฮิรตซ์นะครับ
2: เริ่มทีออฟเสาร์ที่2พฤษภาคมบ่ายโมงแล้วเจอกันทุกช่องทางไลฟ์ของวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 เมกะเฮิรตซ์
4: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
5: ข่าวสารสำคัญที่ FM 106วิทยุ

0: วังนะลูก
1: ค่อยๆวิ่งนะลูก
0: อย่าปีนสูงนะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
2: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
5: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: เพื่อนจ๋าในฐานะที่เธอคือตัวจริงของสาวเดย์แฮร์ฉันขอปรึกษาหน่อยสิว่าจะทำไงดี
7: จ้าสาวสาวเดย์แฮร์แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวยินดีมากค่ะ
6: คือฉันต้องบินไปต่างประเทศแต่ฉันอยากพาเธอไปสร้างสีสันให้ฉันระหว่างทริปด้วยน่ะ
7: ง่ายสิคะคุณไม่ต้องควรขวดชุดขนาด500 ml หรือ300 ml ที่มีติดบ้านหรอกนะคะเรามีขนาดซอง50 ml ที่พร้อมจะเดินทางไปกับคุณทุกที่ดูแลคุณด้วยสมุนไพรธรรมชาติเหมือนเดิมค่ะ
6: ดีงามมากงั้นเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ให้เพื่อนรู้จักเดย์แฮร์เพิ่มนะคะ0893349888กับทาง LINE ID @dayhair เหมือนเดิมนะคะ
8: วิทยุครอบครัวข่าวชวนพินิจอดีตในหลายมิติกับตำนานทัศนา
9: สวัสดีครับ
10: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการตำนานทัศนากับวิทยุครอบครัวข่าว
9: สวัสดีพี่เดียว
10: สวัสดีครับพี่เอกครับ
9: รอดพ้นจากน้ำท่วม
10: อ๋อก็อยู่อยุธยาก็จะท่วมใกล้ๆกับบริเวณติดกับแม่น้ำครับโซนแม่น้ำแล้วก็ไปทางโซนแถวอำเภอเสนาอำเภอบางบานครับผมอยู่อุทัยอุทัยนี่จะเป็นโซนที่ค่อนข้างสูงขึ้นมานิดนึงครับแต่มันก็จะท่วมด้านหลังมาจากภาชีท่าเรือ
9: แต่สำหรับพี
10: ่เป็นยังไงครับ
9: จั่วเต็มที่เลยค่ะ
10: อ๋อ
9: เพราะว่าอยู่ซอยเสือใหญ่นะคะเพราะว่ามันอยู่ติดคลอง
10: ครับ
9: แน่นอนแหละก็ต้องเจอปัญหาน้ำ
10: ได้ข่าวว่า
9: ปัญหาน้ำ
10: วันนั้นที่ท่วมวันแรกก็พี่เอ๋นี่จะต้องบินไปไหว้พระที่พม่า
9: ใช่
10: เป็นยังไงบ้างเดินทางแบบว่าฝ่าฟันฝ่าอุทกภัย
9: คือเรื่องน้ำท่วมเนี่ยเราว่ากันไม่ได้เนาะเพราะมันไปเป็นเรื่องของธรรมชาติ
10: คร
9: ับ แล้วก็มันก็ทำให้เราเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจไปตามวาระ
10: เพราะวันนั้นรู้สึกว่าจะเป็นช่วงร่องมรสุมอันนี้ผมเอาคำของทางอุตุนิยมวิทยามาก็บอกว่าเป็นร่องมรสุมเขามาพัดผ่านมาเจอกัน
9: เต็มเลยแหละ
10: เต็มใช่ไหม
9: แล้วก็ฝนแรกเลยคือจะเล่าฟังแบบนี้มันเริ่มตกตั้งแต่ตอนหัวเย็นตอนเย็นใช่ไหมแล้วมันก็เราก็มองดูไปเว้นด้านหน้าที่พักมันจะมีขั้นบันไดอยู
10: ่
9: มันก็ยังไม่ปรากฏน้ำขังเท่าไหร่หรอกเนี่ยก็รอจนถึงสี่ทุ่มมาทุ่มจริงๆเราต้องพักสายตาแล้วล่ะเพราะว่าต้องตื่นเช้าไปสนามบินปรากฏว่ามันตกไม่หยุด
10: นอนไม่ได้แล้ว
9: ทีนี้เริ่มใจไม่ดีแล้ว แต่ก็มีน้องคนนึงเขาบอกว่าอาจารย์ถ้ามันท่วมถึงขั้นบันไดขั้นนี้นะรถที่จะไปส่งอาจารย์มันออกไม่ได
10: ้ต้องรีบ
9: เราก็เลยลุ้นแล้วเราก็เลยบอกว่ายังไงมันคงไม่ท่วมหรอกนะเพราะว่ามันตกแบบนี้
10: จริงๆหลายท่านก็ไม่คิดว่ามันจะขนาดนี้ครับ
9: ไม่คิดเลยอยู่มาขนาดนี้จะว่าไปแล้วอยู่มาถึงอายุขนาดจะ60เนี่ยไม่เคยคิดเลยว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี
10: ้ครับ
9: ก็แข็งใจไปก็ขึ้นห้องไปนอนก็ไม่ได้หลับหรอกครับเพราะว่าตื่นเต้นมากเลยก็เลยลุ้นว่าจะเป็นอย่างไรลงมาอีกตอนเที่ยงคืนก็ไม่หยุดเพราะตอนแรกเนี่ย ต้องบอกก่อนว่าที่ห้องมันมีทั้งแอร์พัดลมใช่ไหมก็เลยไม่เปิดแอร์ก็เลยเปิดพัดลมก็คิดว่าเสียงพัดลม
10: เสียงพัดลมแข่งกับ
9: ปลอบใจตัวเองว่ามันคือเสียงพัดลมที่ไหนได้ปิดพัดลมเสียงฝนเต้ยตกใจว่ามันไม่อยู่จริงๆหรอปรากฏว่าก็เลยลงมาดูพอลงมาดูจริงน้ำมันเริ่มท่วมมาเป็นขั้นบันไดแล้วก็เลยคิดว่าออกไม่ได้แน่นอนรถก็เลยต้องตัดสินใจค่ะ
10: ก็คือต้องตัดสินใจ
9: ตีสาม
10: เดินทางเลย
9: ตีสามอาบน้ำอาบท่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเดินออกมาค่ะจากซอยเสือใหญ่แต่ว่าเป็นการตัดสินใจที่ช้าไปสิแล้วถ้าเกิดอ๋องแต่ก่อนเที่ยงคืนเนี่ยก็ถือว่าเรายังผ่านได้ใช่ไหม
10: ครับ
9: เรายังมีรถไปส่งปรากฏว่าเดินออกมาเนี่ยคุณผู้ฟังชีวิตยิ่งกว่าคำว่าเรานางอะไรนะวันลี เดินออกมาเนี่ยมันท่วมอ่ะ
10: แล้วกระเป๋าเดินทงเดินทางแล้ว
9: กระเป๋าก็เปลี่ยนจากกระเป๋าราบเป็นกระเป้อะไรที่ไม่จำเป็นต้องออกหมดแต่มันต้องมีของที่ไปบริการลูกค้าเป็นถุงพลาสติกก็ต้องเอาแกะจากกล่องมาใส่ถุงเพื่อถือ
10: ครับ
9: เดินออกมาปรากฏว่าคิดเยอะเกินแทนที่จะไปในจุดที่น้ำมันไม่ลึกดวงชะตาชีวิตคนเนี่ยมันผันเผ มันพาไปทางลึก
10: ขอซ้ำกรรมซัด
9: ก็ไปทางลึกเดินไปเรื่อยๆก็ลึกลงไปเรื่อยๆเดินไปในจุดที่คนอื่นเขาไม่เดินก็เดินมนุษย์เรากว่าจะพ้นออกจากปากซอยสี
10: ใหญ่ก็เรียกว่ามันลอกมาแลก
9: ยิ่งกว่ามารอกยิ่งกว่ามาแลกนะฮะก็เดินออกจากปากซอยสีใหญ่เนี่ยคิดแล้วกันว่ามันไกลแค่ไหนปรากฏพอทนดูทนเส้นรัชดาเผื่อเงยหน้าขึ้นมาก็เลย
10: รัชดาท่วมเยอะเหมือนกันนะครับหน้าศาลอาญาหน้าศาล
9: แล้วปรากฏว่าแทนที่จะไปทางใต้ดินก็ไปทางเส้นรัชโยธิน
10: โอ
9: ้คือเรื่องทั้งเรื่องคือเดินขึ้นสะพานลอยเพราะอะไรเห็นรถแท็กซี่จอดอยู่ก็เลยคิดว่าจะตั้งนั่งแท็กซี่พอข้ามสะพานเสร็จเดินกำลังเดินลงคนขับแท็กซี่รับลูกค้าคนอื่นไปเรียบร้อย คือชีวิตเนี่ยมันแทบอยากจะร้องไห้คือพองั้นเราก็ต้องเดินไง
10: แต่ก็ถือว่าผ่านมาได้มันก็เป็นประสบการณ์
9: ดีไฟไม่รั่ว
10: ประสบการณ์ชีวิต
9: ระหว่างทางไฟไม่รั่วไอ้เรื่องท่อไม่กังวลแล้วเดินลุยไปทางฝั่งพหลน่ะทางฝั่งรัชโยธินน่ะเดินไปตรงจริงถึงสน.สน.พหลกินแล้วกันค่ะ
10: เ
9: ราก็เลยเข้าสน.แทนที่จะรอดพ้นสน.ดันลึกอีกไปนั่งรอ
10: จะไปพึ่งพาตำรวจ
9: ไปพึ่งพาตำรวจปรากฏว่ายิ่งกว่าผู้ประสบอุทกภัยไปนั่งรออยู่สถานี BTS
10: ครับ
9: แต่สุดท้ายก็ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
10: ก็สำหรับคุณผู้ฟัง ท่านก็ทางรายการตำนานทัศนาและวิทยุครอบครัวข่าว
9: เราเป็นกำลังใจให้กันเน
10: า
9: ะ
10: เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่ประสบอุทกภัยส่วนท่านใดที่อาจจะกำลังประสบอยู่ณปัจจุบันนี้ก็ยังไงเราก็พยายามเราก็ให้กำลังใจเป็นอย่างมาก
9: คือเราอะ
10: ส่วนท่านใดที่
9: เราทั้งสองคนนะให้กำลังใจเต็มที่อยู่แล้วล่ะ
10: ใช่
9: แล้วก็เราก็ตัวเราเองเราก็ต้องให้กำลังใจตัวเราเองด้วยนะครับ
10: ใช่ครับคืออย่า ก็ถือว่ามันเป็นภัยธรรมชาติ
9: ธรรมชาติเข้าใจนะหลายๆเรื่องเราเข้าใจมันไม่เกิดกับใครไม่รู้เรื่องนี้ผมเข้าใจเลยนะดังนั้นเนี่ยผมก็คงจะพูดได้อย่างเดียวว่าสู้ๆนะครับเพราะตัวป
10: อ
9: บอิงก็สู้มาแล้วสุดท้ายก
10: ็ยังไงมันชีวิตเราผ่านพ้นมาได
9: ้วันกลับก็แทนจะรอดพ้นวันกลับก็ยังตกอยู่ปรากฏว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่หนักไง
10: เราอยู่ในช่วงน้ำฝนเราอยู่ในช่วงทุกข์ภัยเราอยู่ในช่วงของน้ำท่วมเรื่องตำนานทัศนาผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราอยากจะให้อาจารย์เอ๋เล่าให้เราฟังหน่อยเกี่ยวช่วงสมัยอยุธยาเนี่ยน้ำท่วมเขาเป็นยังไง
9: โอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเมืองอยุธยาศรีรามเทพนครเนี่ยเป็นเมืองที่เป็นเกาะเนาะมันก็เป็นเมืองที่เขาเรียกว่าเป็นเมืองน้ำอยู่แล้วอ่ะล้อมรอบด้วยแม่น้ำสำคัญคือทิศเหนือแม่น้ำลพบุรีทิศตะวันออกแม่น้ำป่าสักทิศตะวันตกแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำป่าสักมันไหลรวมกันตรงบริเวณวัดพนัญเชิง
10: ก็คือแถวป้อมเพชร
9: ใช่แล้วก็ไหลลงสู่อ่าวไทยไหลมาผ่าน
10: เข้าก
9: รุงเทพ
10: ปทุมธานีนนทบุรี
9: ตรงนั้นน่ะแหล่งน้ำวนเลยนะหน้าน้ำหลากอ่ะไปฝนต้นหนาวเรือมาถึงล่มไงเพราะว่าแรงลมแรงน้ำหลายอย่างไปฝนต้นหนาวแล้วก็มันเป็นช่วงที่ต้องอาศัยเรือสำเภาอ่ะมันต้องอาศัยแรงลมเนาะพัดเพื่อจะเข้ามาทำการค้าขาย ไม่นอนละมันก็ไม่แปลกที่เรือมันอาจจะเจอวิกฤตเรื่องน้ำด้วยเรื่องลมด้วยนะครับก็จึงเราจึงไปเห็นสมอเรืออยู่ที่บริเวณศาลเจ้าแม่ซอยดอกหมากอ่ะ
10: ยังคง
9: ใช่จึงมีสมอเรือเก่าโบราณอยู่นะตรงนั้นไปชมได้ว่าเรือสมัยก่อนมันยิ่งใหญ่เพียงใดในสมัยก่อนอีกเรื่องนึงส่วนเรื่องของน้ำเนี่ยอย่างที่บอกก็รู้แล้วว่ามันคือจุดรวมของน้ำดังนั้นบ้านเรือนต่างๆเนี่ยสมัยนู้นอ่ะอยุธยาเนี่ยก็คงในเกาะเนี่ยไม่ได้เป็นบ้านประชาชน
10: ครับ
9: นอกเกาะจะเป็นบ้านของประชาชน
10: คร
9: ับ ก็แยกกันอยู่ระหว่างชาวโปรตุเกสชาวมุสลิมชาวหลายๆอย่างชาวจีน
10: ชาว
9: ญี่ปุ่นเขาจะไม่อยู่รวมกันหรอกเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมหากษัตริย์ที่กลัวจะก่อการกบฏก็ได้จับแย่งกันอยู
10: ่ก็เป็นชุมชนของแต่ละเชื้อชาติ
9: สมัยก่อนเนาะแต่สมัยปัจจุบันเราจะเห็นอยู่ในเกาะก็ยังไงปัจจุบันยังไงก็พื้นที่ล่างอ่ะก็จะต้องสูงอยู่แล้ว
10: อ๋อคือถ้าเกิดหลายๆท่านดูแผนที่แล้วก็ทางภูมิศาสตร์หรือทางแม่น้ำอ่ะถ้าเกิดมาคุณจะเห็นชุมชนญี่ปุ่นหมู่บ้านญี่ปุ่นก็คือก่อนถึงวัดพนัญเชิงเพราะมันเป็นเรียบ
9: ยามาดะในงามาซา
10: แล้วก็หมู่บ้านชาวดัชซึ่งอยู่ตรงนั้น
9: ใช่ก็คือ
10: เลยกันไปฝั่งตรงข้ามบ้าง
9: แม้ปัจจุบันสังเกตดีๆบ้านเรือนแถวยุธยาเนี่ยแต่ถุนสูง
10: ใช่
9: ค่ะเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าเป็นเมืองที่เราต้องเจอปัญหาเกี่ยวกับน้ำเน
10: า
9: ะ
10: เอาแล้วน้ำท่วมเกิดขึ้นทุกปีที่อยุธยาเนี่ยเขาทำยังไงครับว่าถ้าน้ำท่วมขึ้นมา
9: เขามีเรืออยู่ใต้ถุนบ้านเขารู้กันอยู่แล้วล่ะเขาพร้อมที่จะใช้ชีวิตกับน้ำให้ได้แต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีมาแต่ยุคปัจจุบันมันมีตั้งแต่ยุค
10: แต่
9: สมัยโอ้โห
10: เพราะว่าอยุธยา
9: เป็นเมืองหลวงอ่ะ
10: ไปแล้วล่ะ
9: เป็นเมืองเป็นราชธานีก็คือก็จะคอยยกตัวอย่างยุคตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็คือปลายกรุงศรีอยุธยาเนี่ยก็สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยมีการบันทึกเกิดขึ้นของชาวฝรั่งเศสนิโคลัสแชเวร
10: ์ครับ
9: ก็คือบันทึกเอาไว้แล้วคำให้การชาวกรุงเก่าก็บันทึกเอาไว้ว่ามันมีเรื่องน้ำท่วมซึ่งเป็นปัญหาหลักเพราะว่าในตัวเกาะเนี่ยมันจะมีคลองน้อยๆเยอะแยะมากมายก็เหมือนเป็นเวนิสแหละเป็นเวนิสเลยนะนะครับมากมายเพราะว่าเป็นเมืองอย่างที่บอกว่าเป็นเมืองที่อยู่กับน้ำพอน้ำท่วมเสร็จหนักมากๆเข้าเนี่ยเรื่องนี้พระมหากษัตริย์ก็ทรงห่วงใยนะฮะห่วงใยบรมวงศานุวงศ์ห่วงใยประชาราษฎ
10: ร์ครับ
9: ห่วงใยทุกๆคนที่ประสบปัญหาในสมัยยุคนั้นก็จึงมีพิธีกรรมอ่ะ
10: เขาทำยังไงครับ
9: พิธีกรรมที่กระทำขึ้นก็คือเป็นพิธีกรรมของราชสำนักอยุธยาคือประกอบราชพิธีที่เรียกว่าพิธีไล่น้ำหรือพิธีไล่เรือ
10: ครับ
9: พิธีไร่ชนชอช้างลอลิง
10: ชนที่แปลว่าน้ำนะครับ
9: เป็นพิธีกรรมเชิงสัญลักษณ์ในการเร่งน้ำให้ลดลงแล้วก็ไล่ลงทะเลโดยเร็วที่สุดนะครับวิธีการประกอบพิธีก็คือพระมหากษัตริย
10: ์
9: จะเสด็จลงเรือพร้อมบรมวงศานุวงศ์นะครับจากนั้นแล้วก็มีข้าราชบริพารด้วยเน
10: า
9: ะพระองค์จะมีพัดวิชนีถือนะคะก็โบกระหว่างที่เรือแล่นไปเนี่ยก็โบกพัดนะคะเพื่อเป็นการไล่น้ำ
10: ศิลปมงคล
9: โบกไล่น้ำแล้วก็ใช้ไม้กระทุ้ง
10: กระทุ้งลงไปที่ไหนในเรือ
9: กระทุ้งเนี่ยการกระทุ้งผมคาดการนะผู้ฟังว่ามันไม่มีการบรรทุกก็กระทุ้งลงไปในไหนกระทุ้งลงไปน่าจะตัวบนตัวเรือนะครับเพื่อเป็นการย้ำเตือน
10: เขาเรียกข่มขวัญ
9: ข่มขวัญแต่ก็ยังมีอันนึงที่สำคัญคือใช้พระแสงดาบนะดา
10: บ
9: ฟันไล่ฟันน้ำอ่ะฟันไปในสายน้ำอ่ะ
10: ครับ
9: อันนี้ผมเคยอ่านเจอคือหลายหนังสือหลายเล่มเหมือนกันเนี่ยอันนี้เจอคือฟันลงไปในน้ำเพื่อเป็นการตัดน้ำอ่ะเพื่อไม่ให้น้ำมันบากเข้ามาอีกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นพิธีที่พระมหากษัตริย์ทำโดยพระองค์เองเลยนะครับเพื่อจะให้น้ำมันลดระดับโดยเร็วที่สุด
10: อ
9: ันนี้เป็นการบันทึกแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแล้วดังนั้นอย่าลืมว่าโอ้โหแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรคือแผ่นดินสมัยยุคของพระเจ้าประสาททองถูกไหมครับแล้วก็จึงเป็นยุคของบ้านภูหลวงก็ห่างกันยาวพอสมควรนะแต่ประเภทราชาพระเจ้าเสือพระเจ้าอยู่บรมกฎพระอยู่ท้ายสะพระเจ้าฟ้าอุดมพรแล้วก็พระเจ้าเอกทัตก็2310แล้วก็เสียกรุงจนมาทั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์ รัตนโกสินทร์ก็คือที่กรุงเทพมหานคร
10: ครับผม
9: จริงๆแล้วเนี่ยก่อนรัตนโกสินทร์มีกรุงธนเนาะกรุงธนก็คือ2310 15ปีแห่งการเป็นราชธานีพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวคือพระเจ้าตักสินมหาราช
10: คร
9: ับ ก็ท่านสร้างราชธานีใหม่เพราะว่าอยุธยาเกินเยียวยาแล้วอะคือตั้งแต่วัดอรุณไปจนถึงวัดโลกโมรีอะแล้วท่านก็สร้างเพราะดังนั้นเชื่อว่ามันสามารถจะสร้างพระราชวังได้เนาะพระองค์ท่านน่ะก็สร้างเสร็จจึงทำให้วัดแจ้งหรือวัดอรุณเนี่ยเป็นวัดประจำวังไม่มีประสงค์จำพรรษาแต่เนื่องด้วยว่ายุคที่พระเจ้าตักสินเนี่ยเป็นหรือเป็นมหากษัตริย์อยู่เนี่ยจบลงเข้าสู่ยุครัตนโกสินทร์นี่แหละเรื่องสำคัญเรื่องของน้ำ
10: ใช่
9: สมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนี่ยรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยท่านสร้างบ้านแปลงเมืองใหม่เพราะท่านบอกว่าถ้าขืนอยู่ในเขตเดิมของพระเจ้ากรุงธนบุรี

0: คน้ำ
1: นาคน้ำคือนาคก็คือเกี่ยวข้องกับน้ำ
0: ก
1: ็
0: น้ำ
1: ก็คือเป็นจุดที่ถือว่าคนจีนเนี่ยเวลาเขาจะตั้งบ้านอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ดูฮวงจุ้ยนะดังนั้นเนี่ยก็แสดงว่าจุดนั้นเป็นจุดที่ฮวงจุ้ยที่ดีด้วยคือหนึ่งที่ดีหมายความว่าอะไรไม่พังแน่นอนที่ดินตรงนั้นอ่ะ
0: แล้วก็คือต้องมีน้ำ
1: มีน้ำ
0: ถ้าไม่มีน้ำนี่ถ้า
1: สมัยก่อนมันไม่มีถนนนะทีเดียว มามีถนนก็ยุครัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยุคต้นกรุงเนี่ยเราไปไหนมาไหนแล้วก็ด้วยทางคลองทางน้ำทั้งสิ้นนะก็ไม่เป็นเรื่องที่แปลกนะเราก็เจอกับน้ำมาโดยตลอด
0: จริงๆคือน้ำเนี่ยมันมีทั้งคุณและโทษคือน้ำมากเกินไปมันก็มีโทษ
1: อะไรที่มันมากไป
0: ใช่ไหมแต่น้อยไปก็มีก็เกิดโทษ
1: เกิดโทษเหมือนกัน
0: ก็พอดี
1: ไม่หย่อนไม่ตึงเกินไปทางสายกลางมัชฌิมประธานนั่นแหละก็สุดแล้วหลักธรรมของพระพุทธเจ้านำมาใช้ได้ในทุกเรื่องเลยนะ
0: เอ๊ะผมสงสัยอีกนิดนึงเพราะเดี๋ยววันนี้เรายังติดค้างคุณผู้ฟังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องพระบรมมหาราชวังใช่ไหมครับทางพี่เอ๋ยังเล่าไม่จบ
1: โอ้ครับใช่ไห
0: ม
1: ครับ
0: ยังเล่าไม่จบมีเกิดเยอะแยะมากมายจริงๆมันมีเรื่องเล่าในพระบรมมหาราชวังแต่ละจุดแต่อันนี้เดี๋ยวเราต่อเนื่องไปที่พระบรมมหาราชวังเลยผมอยากรู้ไหนๆเราพูดเรื่องน้ำแล้วอยากพูดเรื่องอยากรู้เรื่องระบบประปานิดนึงครับไหนๆก็มาน้ำแล้วเขาบริหารจัดการยังไง
1: ได้ก
0: ็ในสมัยอยุธยา
1: จริงๆแล้วพี่เดี่ยวก็รู้เนาะแต่ว่าเราก็มาสนทนากันแหละ
0: คือ
1: จริงๆแล้วเนี่ยผมก็อยากจะเล่าว่าน้ำเนี่ยที่เรามาใช้กันเนี่ยพอเราตั้งกรุงรัตนโกสินทร์นะยุครัตนโกสินทร์ยุคร1ยุคร2ยุคร3เนี่ยยุคร4เนี่ยเรายังไม่มีระบบน้ำสะอาดที่ใช้ที่เราเรียกว่าระบบประปาน่ะเอาง่ายๆที่เรารู้จักกันน่ะมันจึงเป็นเหตุให้ตั้งแต่ร.3 ร.2ก็หิวาตกโรคไงก
0: ็
1: คือเป็นเหตุของเรื่องน้ำเชื้อโรคมาทางน้ำ
0: กินอาบดื่มก็จากแม่น้ำนั่นแหละ
1: จะลืมนะถ่ายก็ลงน้ำ
0: คืออาบน้ำก็อยู่ตรงน
1: ั้
0: น
1: ก็น้ำตักมาบริโภคก็น้ำยังไม่รู้จักการใช้น้ำอ่ะจึงทำให้เกิดโรคที่ตายกันเยอะๆที่เรียกว่าโรคหา
0: อะไรก่อนเรียกว่าหายังไม่ได้อ
1: ะไรที่ตายเยอะๆเรียกโรคหา
0: เ
1: ั้นเนี่ยมันมีได้หลังการตายหลายๆอย่างนะ
0: ร
1: .2ก็ตายเยอะมากจนต้องโอ้โหเผาไม่ทันน่ะออกประตูผีมาเผาวัดสะเกดนะจึงว่ากลายเป็นเรื่องผีวัดสะเกดเปรตวัดวัดสุทัศน์น่ะแล้วก็ตายเป็นหมื่นนะมันเกิดขึ้นในฤดูแล้งแล้วก็มาตายเยอะอีกรัชกาลที่3ก็ถึงจะเบาบางลงดังนั้นพอสู่ยุครัชกาลที่4แม้จะได้รับอิทธิพลหรืออารยธรรมตะวันตกเข้ามาก็ตาม
0: แต่ก็ยังไม่มีประปาย
1: ังไม่มีประปาประปาเกิดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์เรื่องทั้งเรื่องคือพระองค์เสด็จประพาสยุโรปการเสด็จประพาสยุโรปของพระองค์ท่านเนี่ยเสด็จ2ครั้งถูกไหม2440กับ245ประมาณ2450เนาะ2ครั้งท่านก็ไปเห็นความเจริญ ของพวกยุโรปเขาก็เลยอยากจะให้เขาเรียกว่าประชาชนของพระองค์ท่านเนี่ยมีน้ำใช้ที่ดีแต่นี่วิธีการที่พระองค์นำมาเนี่ยก็เอามาเขาเรียกว่าอะไรดีอะผสมผสานนะครับหลายท่านน่ะคงนึกตามผมน่ะเหมือนแรกๆอ่ะถ้าไม่ได้อ่านเพิ่มเติมก็จะเข้าใจว่าเนื่องจากอยู่ใกล้แม่น้ำเจ้าพระยาก็คงต้องเอาแม่น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยามาใช้เลยแล้วเอามาแล้วจะมาดึงยังไงล่ะผ่านเข้ามายังไงก็ต้องขุดคลองเข้ามาใช่ไหมครับขุดคลองก็มาขุดยังไงอะใช่ไหมก็เป็นเรื่องราวที่ต้องตั้งคำถามแต่ทีนี้อย่าลืมว่าความคิดเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แต่พอเราค้นคว้าไปกลายเป็นว่าน้ำเนี่ยมันมาจากนู่นแหละหัวเมืองทางเรียกว่าอะไรก็ตามที่อยู่เดียวกรุงเทพเหนืออยุธยาเรียกหัวเมืองเหนือใต้อยุธยาเรียกหัวทางเมืองหัวเมืองใต้ดังนั้นเช่นเดียวกันที่เลยกรุงเทพไปอ่ะก็คือเราคิดว่าเป็นหัวเมืองปทุมก็เอาน้ำเนี่ยที่มาจาก
0: เชียงราก
1: นะคะขุดมาขุดเป็นทองมาเนาะขุด
0: ต้องเข้าใจก่อนว่าพอกรุงเทพอ่ะติดกับทะเลไง
1: น้ำก่อยน้ำเวลาน้ำมันลดเปลี่ยนน้ำก่อยมันหนุน
0: ขึ้นน้ำทะเลหนุน
1: ใช้ไม่ได้น้ำเป็นน้ำก่อยไงก็แน่นอนมันเกิดปัญหาเกิดขึ้นมาแต่ไหนแต่ไรมาแล้วล่ะเรื่องน้ำทะเลหนุนเนี่ยทีนี้เขาก็เลยต้องเอาน้ำเนี่ยความคิดคนสมัยก่อนเก่งก็เลยเอาน้ำที่มาจากคลองหนึ่งที่ว่าคลองเชียงรากเนี่ยนะครับเอามาแล้วมาใช้ขุดมาเรื่อยใช่ไหมน้ำมาเนี่ยเสร็จปุ๊บก็มากักเอาไว
0: ้
1: พี่เดี่ยวเอามากักไว้ที่บริเวณสามเสนก็คงจะสร้างถังเก็บเอาไว้แต่สมัยก่อนเนี่ยมันคงไม่มีระบบอะไรที่ทันสมัยหรอกก็เลยใช้เครื่องกวนที่มีส่วนผสมของสารส้มเนี่ยเป็นก้อนสารส้มมันจะเป็นสารส้มเนี่ยจะ

0: แต่จริงๆสันส้มเนี่ยสันส้มนี่เป็นภูมิปัญญาของคนไทยด้วยนะ
1: ใช่ครับผม
0: ส้มสตุ
1: สันส้มเนี่ยผมเนี่ยตั้งแต่สมัยเรียนตอนอยู่มอต้นเนี่ยเน
0: า
1: ะปี2526ถ
0: ้
1: าใครเรียนจำปีพ.ศ.ได้เลย2526 27ผมอยู่มอต้นเขาชี้วิชาวิทยาศาสตร์เขาต้องให้เราเอาสันส้มไปต้มต้มใส่กระป๋องนมอะกระป๋องนมแต่ก่อนเรามันต้องแกะกระป๋องนมใช่ป่ะเอาไปต้ม
0: อ๋อเอามาให้ตกผลึก
1: ตกผลึกเพื่อให้เป็นพีระมิด
0: มันจะสวยมันจะสวย
1: ใครเอาเชือก
0: เดี๋ยวนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาเด็กๆยังเรียน
1: คือเราเอามัด
0: ทดลองกัน
1: เอาสำส้มมัดก้อนแรกก่อนเร
0: ื่อง
1: ที่ก้อนดีที่สุด
0: ใช่ใช่
1: ใช่ไหมครับแล้วห้อยกับกระป๋องนม
0: ครับ
1: แล้วก็น้ำในนั้นไปเป็นน้ำจากสารส้มที่เราต้มเย็นแล้วทีนี้ก็คอยดูว่ามันเกาะใครเกาะได้เป็นรูปทรงเรียวพีระมิดได้คะแนนเต็ม
0: นี่แหละใครยังใช้สารส้มทุกวันนี้อังกฤษสมัยเขาใช้มาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วแล้วก็ตามต่างจังหวัดก็ยังใช้อยู
1: ่อันนี้เราพูดถึงว่า
0: น้ำสมัยเราห้างไง
1: น้ำเอามากักไว้แล้วก็ใช้สารส้มแกว่งคงจะมีเครื่องขนาดใหญ่
0: จะทำให้น้ำมันใสขึ้น
1: พอใสเสร็จปุ๊บก็ถึงจะต่อท่อ
0: ครับ
1: นะครับต่อท่อเข้ามาใช้ใน
0: พระนคร
1: แล้วก็อาจจะสื่อถึงหมายถึงในพระบรมมหาราชวังด้วยซึ่งในปัจจุบันเนี้ยมันยังมีท่อประปาประปาแปลว่าน้ำทางน้ำไหลใช่ไหมฮะ
0: ประปานี่เป็นคำภาษาสันสกฤต
1: ใช่แปลว่าทางน้ำไหล
0: ก็ยังคงกรมพยาน
1: กรมพยานนริศนานุวัติวง
0: ไม่ใช่ครับเดี๋ยวก่อน
1: ใช่ไหม
0: ไม่ใช่ครับพระสังฆราช
1: อ๋อขอโทษนะครับผู้ที่ออกแบบใช่ไหมฮะ
0: ผู้ที่คิดประดิษฐ์ค่ะตั้งคำ
1: ประปาก็คือสมเด็จมหาสมณเจ้าสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรยานมโรรส
0: ใช่ครับ
1: ส่วนพระสังฆราชองค์ที่10แห่งกรุงรัตนโกสินทร
0: ์เป็นผู้
1: คิดคำว่าประปาบัญญัติประปาเนี่ย
0: ขึ้นมาน
1: ะครับก็ถือว่าโอ้โหพระองค์ท่านเก่งเนาะบวชเป็นพระนะฮะ
0: ก็คือประปาเนี่ยมีความหมายว่าเป็นเหมือนน้ำที่ผ่านแล้วเป็นน้ำพุอ่ะ
1: มัน
0: ขึ้นมาเป็นพุเป็นอะไรเงี้ย
1: เราจึงมีน้ำใช้ในพระนครและพระบรมมหาราชวังซึ่งก็มีหลักฐานให้เราเห็นจุด
0: ยังไงครับจุด
1: เป็นรูปก๊อกน้ำเลย
0: อยู่ตรงบริเวณไหนของพระบรมมหาราชวัง
1: คือจริงๆเนี่ยน่าจะอยู่ผมสันนิษฐานเอาเนาะน่าจะเป็นจุดที่อยู่บริเวณทั้งชั้นในและชั้นนอกเพราะว่าชั้นใน2เขตมันจะเป็นถังขึ้นมาเลยเป็น
0: แท่ง
1: เป็นแท่งขึ้นมาเลยนะฮะจากรูปเนี่ย
0: คล้ายเสาหรืออะไรไหม
1: ครับใช่มันเป็นรูปที่ผมมีหนังสือเนี่ย
0: ถ้าเคยคนอยู่ใน Facebook
1: เปิดดูได้เลยครับ
0: ก็จะเห็นภาพเดี๋ยวทางจันเอโชว์ให้ดู
1: เนี่ยครับเนี่ยมันจะเป็นถังขนาดเนี่ยครับ
0: โชว์อันนี้โชว์ในกล้องได้ไหม
1: เป็นแบบนี้นะฮะเป็น
0: คล้ายเสาขึ้นมาเป็นโลหะ
1: เป็นโลหะขึ้นมาเป็นแท่งขึ้นมาเรียกก๊อกน้ำประปานะฮะก็เกิดจากการที่แนวความคิดเนี่ยเป็นการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2
0: ครับ
1: คือ2450นะครับแนวความคิดนี้จึงนำแนวความคิดจากตะวันตกเอามาพัฒนาใช้ในสยามประเทศในยุครัชกาลที่5
0: ครับ
1: นะคร
0: ับ แล้วขออนุญาตย
1: ้
0: อนไปนิดนึงไปอันนี้เราพูดถึงการระบบประปาในสมัยรัชกาลที่5กรุงรัตนโกสินทร์แล้วถ้าเกิดอยุธยาเขามีไหม
1: สมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่เราทราบกันเป็นอย่างดี
0: ครับ
1: ผมคิดว่าท่านผู้ฟังก็คงทราบด้วยแหละ
0: ถ้าบางท่าน
1: โดยเฉพาะที่เราเห็นเด่นชัดเนี่ยเกิดขึ้นด้วยหลักฐานก็เกิดขึ้นที่ปีพระนครศรีอยุธยาด้วยก็มีหลักฐานถ้าใครเดินเข้าไปในพระราชวังโบราณเนาะก็จะเจอ
0: ทางทิศเหนือไปทางวัดพระเมรุน่ะ
1: แถวพระที่นั่งสุริยันต์อมรินทร์น่ะก็คือวิหารพระที่นั่งใหญ่ๆมันจะเรียงกันเป็นแนวใหญ่ๆเลยอ่ะวิหารสมเด็จสันเพชรประสาทสุริยันต์อมรินทร์คือจะมีท่อน้ำประปา
0: เป็นดินเผา
1: แล้วก็พระที่นั่งบางองค์ก็ยังมีช่องเชื่อมท่อน้ำประปาอยู่ด้วยท่อดินเผาอ่ะอยู่ด้วย
0: อ
1: ันนั้นคือเราเชื่อว่าเกิดขึ้นตั้งแต่ในยุคของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแต่ถ้าที่เด่นชัดที่คนจะพูดถึงกันเยอะๆเลยก็คือบริเวณวังนารายณ์ราชพระราชวังนารายณ์ราชนิเวศ
0: ที่ลพบุรี
1: ครับเดินเข้าไปประตูพยัคฆาประตูใหญ่อ่ะ
0: ครับ
1: นะครับเดินเสร็จปุ๊บซ้ายมือท่านจะเห็น1ถังใหญ่ๆถังเก็บน้ำประปาติดกับถังเก็บน้ำประปาจะเป็นโขผนังอ่ะทำด้วยโบกด้วยอิฐและปูนซีเมนต์นะครับแต่ว่าไม่ได้สมบูรณ์นะมันมีแค่ส่วนฐานล่างแล้วก็ข้างๆก็จะมีลักษณะการจำลองท่อด
0: ิน
1: เผาเอาไว้ให้เห็นว่าเนี่ยเป็นการเก็บจุดเก็บน้ำประปาในยุคนั้นที่น้ำเนี่ยผ่านมาน่ะมี2จุดนะ
0: ใน
1: ย
0: ุคพระนารายณ์เนี่ย
1: ท่านได้จากนายช่างชาวอิตาลีกับฝรั่งเศส
0: ครับ
1: ช่วยกันคิดขึ้นมาจุดน้ำเนี่ยจะมี2จุดก็คือ1 เลยออกไปแหล่งน้ำเลยออกไปทั้งด้านเมืองใหม่ปัจจุบันเนาะเพราะลพบุรีจะมีเป็นเมืองเก่าคือโบราณสถานเมืองใหม่ตั้งแต่ยุคสร้างสมัยเจ้าพลปอเนี่ยก็ไล่ตั้งแต่กรมประชาการทหารพิเศษไล่ตั้งแต่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยขึ้นไปสถานที่ราชการทั้งหมดตั้งแต่วงเวียนพระนารายณ์ที่เราเรียกว่าโรงเรียนพระนารายณ์จริงๆที่เรียกวงเวียนเทพสตรีนะครับคุณก็บอกทำไมชื่อโรงเรียนวงเวียนเทพสตรีทั้งๆเป็นประจวบเดียวพระนารายณ์มหาราชอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นั่นอย่างเงี้ยก็ไม่เราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะอะไร ก็เลยไปจนแถวเลยจะไปทางเส้นทางพุทธบาทนะคะแต่ถึงก่อนน
0: ั่
1: น
0: แหละที่ไหนครับมาจาก
1: อ่างซับเหล็กผมเคยขึ้นไปดูน้ำใสมากปัจจุบันยังน้ำใสเลยนะไปเป็นอ่างน้ำขนาดใหญ
0: ่แล้วก็วันนี้ก็ยังใช้งานอยู่
1: ยังใช้งานคือเป็นแหล่งที่พักผ่อนหย่อนใจแล้ว
0: จะมีตั้งแต่สมัยอยุธยา
1: เออครับมันเป็นแหล่งน้ำอันนั้นน่ะน้ำใสเชื่อว่าเอาไว้ใช้บริโภคคือใช้ดื่ม
0: ซับเหล็ก
1: ส่วน
0: อีกแหล่งนึง
1: อีกแหล่งนึงจากทะเลชุบศรทะเลชุบศรก็อยู่เลยไปทางโรงพยาบาลเมืองใหม่ก็คือถ้าเราหันหน้าก็หาพระบรมราชานุสาวรีย์พระนารายณ์มหาราช
0: ครับ
1: หันหน้าขวามือทางไปโคกกระเทียมอะค่ะทางไปโคกกระเทียมปุ๊บแล้วพอผ่านโรงพยาบาลเมืองใหม่มันจะมีแยกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเนี่ยแอ่งนั้นทั้งหมดน่ะมันจะมี
0: เรียกว่าทะเลชุบศร
1: ทะเลชุบศร
0: ก็คือเขาก็เอาน้ำจากทะเลชุบศรก็เอาเข้ามาสู่
1: แต่น้ำทะเลชุบศรเขาชื่อว่าเป็นน้ำขุ่นไม่ได้ใส่มันอ่างซับเหล็กก็ต่อท่อดินเผาระหว่างเดี๋ยวลืมว่าทำเป็นรางน้ำอ่ะทำเป็นรางน้ำแล้วก็อัดอิฐแตกอ่ะเป็นรางเอาไว้แล้วก็ใช้ท่อดินเผาวางเอาไว้นี่อย่าลืมน้ำมันจากที่สูงเนาะเขาผ่านจากที่สูงแต่งั้นแหละคือเป็นที่ที่สูงทั้งสองแห่ง
0: เป็นเหมือนภูเขาขึ้นไปแล้วก็
1: ชาวอิตาลีกับชาวฝรั่งเศสเก่งเขาระบายน้ำออกมาระบายน้ำมาเสร็จปุ๊บด้วยความแรงอัดของน้ำเขากลัวท่อแตกเขาก็เลยสร้างที่ระบายน้ำเป็นป่องขึ้นปัจจุบันก็มีอยู่เหลือ1ป่องอยู่ในวีราชพัฒน์เทพสตรีคุณเรียกครูเทพสตรี
0: ใครอยากไปดูก็ไปเห็นได้ก็เหมือน
1: แต่ไปดูยังไงรู้ป่ะ
0: พอน้ำมา
1: ปัจจุบันมันเป็นศาลที่เขาบูชาก็เรียกว่าเจ้าพ่อป่อง
0: แต่จริงๆคือเป็นป่องสำหรับ
1: ระบายน้ำ
0: เพื่อลดแรงดัน
1: ก็ไหลมาใช่ป่ะไหลมาเสร็จปุ๊บถ้าเทชุบศรน่ะมาเก็บเอาไว้ที่บริเวณวงเวียนสระแก้วก่อนแต่ก่อนวงเวียนสระแก้วเนี่ยมันเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่พอยุคโจพลปพิบูลสงครามเนี่ยแกจะสร้างอนุสาวรีย์ตัวแกเองที่ก็ดูอาจจะไม่เหมาะสมก็เลยสร้างเป็นลักษณะของเชือกของพานและเป็นแท่งเทียนน่ะแต่ในสมัยอดีตน่ะคือเป็นจุดที่เก็บน้ำเก็บน้ำเสร็จปุ๊บน้ำที่มาจากอ่างสะเบ็บก็มาเลยใช่ไหมเพราะมันใสแต่ถ้าน้ำจากเรือชุบศรแล้วมันต้องมาเก็บให้ใสก่อน
0: ตัวก่อนให้ตกตะกอน
1: ทั้งสองแนวเนี่ยก็มารวมกันที่บริเวณปางแขกเพราะปางแขกจะมีที่เก็บกักน้ำอยู่ด้วยถ้าใครปางแขก
0: แสดงว่ามีหลายจุดจะมันเป็นระบบเขาเรียกว่าเป็นระบบชลประทาน
1: ชลประทานสมัยก่อนแล้วจึงทั้งผมไม่แน่ใจนะครับขอโทษทีทั้งสองสายเนี่ยก็มารวมกันน่าจะมารวมกันบริเวณที่ปางแขกแล้วจึงไหลเข้าสู่บรมมหาราชวังพื้นที่ของวังนราราชนิเวศเนี่ยบริเวณที่เราเดินเข้าไปเนี่ยคือบริเวณพระราชฐานชั้นนอกจะสูงผ่านชั้นกลางจะต่ำลงไปเรื่อยผ่านชั้นในจะต่ำเลยน้ำก็เลยผ่านจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำจึงเป็นที่เกิดน้ำพุแห่งแรก
0: น่าสนใจมาก
1: ปัจจุบันมีน้ำพุแล้วนะไอ้ในอดีตมีน้ำพุด้วยนะเสียมพระลายอ่ะข้างตึกกับถังน้ำประปาก็เรียกตึก12ท้องประคังตึก12ท้องประคังจะเป็นตึกเลี้ยงรับรองแขกเมืองตึกเลี้ยงรับรองแขกเมืองเวลาแขกราชทูตมาเนี่ยจะต้องเลี้ยงตรงนั้น
0: เดี๋ยวเล่าหมดเราจะไม่มีเรื่องกันในวาระต่อไปผมว่าน่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของสมเด็จพระนารายณ์กับลพบุรีซึ่งเราอาจารย์เอติดผมไว้หลายทีผมไม่อยากให้พูดเรื่องลพบุรีเอาไว้เดี๋ยว
1: เราพักเองก่อนสนุกมากเลยนะเพราะเป็นคนลพบุรี
0: เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาฟังกันต่อเรื่องของระบบประปาแล้วก็พระบรมมหาราชวังในสมัยกรุงรัตนโกสินทร
1: ์ได้เลยครับ
0: เดี๋ยวสักครู่ครับ
2: วิทยุครอบครัวข่าวชวนพินิจอดีตในหลายมิติกับตำนานทัศนา
3: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
4: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
2: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02559 2727วิทยุครอบครัวข่าวชวนพินิจอดีตในหลายมิติกับตำนานทัศนา
0: ครับเราก็กลับเข้าสู่เบรกที่2ของรายการตำนานทัศนาในค่ำคืนนี้ซึ่งเรากำลังอยู่กันที่ระบบประปาในสมัยพระนารายณ
1: ์มห
0: า
1: รา
0: ชเรื่องน้ำกันอยู่เพราะว่าสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งผมว่าตอนนี้ก็คลี่คลายลงบ้างแล้วหลายๆท่านก็ระดับน้ำบ้านเรือนก็เริ่มทำความสะอาดกันแล้วหรือหลายๆท่านก็กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติก็เราก็ยังคงเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเสมอนะครับ
1: ครับ
0: ก็เมื่อกี้เราอยู่ลพบุรีกันอยู่สนุกมากผมสงสัยนิดนึงว่าในปัจจุบันนี้ทั้งอ่างซับเหล็กแล้วก็ทะเลชุบศรยังมีอยู่ไหมครับ
1: ทะเลชุบศรยังมีอยู่อ่างสับเด็กก็ยังมีอยู่อ่างสับเด็กยังมีน้ำเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่
0: ก็คือเหมือนเป็นสวนสาธารณะสำหรับประชาชนปัจจุบัน
1: สถานที่พักผ่อนหย่อนใจด้วยนะครับ
0: ส่วนทะเลชุบศร
1: ส่วนทะเลชุบศรเนี้ยก็กลายเป็นตัวทะเลเนี่ยเป็นบ้านเรือนคนไปแล้วนะครับแต่ว่ายังมีร่องรอยเวลาเราเดินทางเข้าไปเราจะรู้เลยว่าเป็นทางสูงซ้ายขวาจะเป็นแอ่งนั่นแหละคือบ้านอยู
0: ่
1: แต่ก่อนในอดีตสมัยพระนารายณ์เป็นแหล่งปลูกน้อยหนาเยอะนะครับแล้วจึงจะเป็นพระนารายณ์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านก็เลยทรงสร้างพระที่นั่งองค์นึงที่เรียกว่าพระที่นั่งเย็นหรือพระที่นั่งไกรศรศรีราชเพื่อไว้สำหรับคล้องช้างป่าเวลาที่พระองค์อยู่เสด็จออกมาคล้องช้างป่าเนี่ยมันไกลเนาะจากวังนารายณ์มันไกลกลับไม่ทันไงคะก็เลยต้องมาสร้างพระราชวังองค์นี้เพื่อเป็นที่ประทับค้างแรมเพราะจุดที่คล้องช้างเนี่ยของท่านก็คือแนวแต่ย่านโคกกระเทียมเป็นต้นไปย่านนี้นะครับก็ตรงจุดนั้นเป็นป่าเป็นเขาท่านก็มาคล้องเสร็จมาล่าเสืออะไรพวกนี
0: ้
1: แล้วก็มาประทับค้างแรมแล้วก็ใช้อีกครั้งก็คือตอนดูจันทรุปราคากับสุริยุปราคาเพราะตรงนั้นเป็นพื้นที่ปัจจุบันเป็นอยู่เลยนะ
0: ครับ
1: ถ้าท่านเข้าไปบริเวณอนาบริเวณพระที่นั่งสุริยะอมรินทร์หรือพระที่นั่งเย็นเนี่ยท่านมองไปไกลๆนะมันโล่งหมดเลยมันเป็นท้องฟ้าโล่งหมดเลย
0: ก็คือสมัยนั้นสมัยพระนารายณ์นี่คือเมืองหลวงก็เรียกแทบจะเรียกว่าลพบุรีอ่ะคือ
1: เป็นราชธานีที่
0: เป็นราชธานีในสมัยพระนารายณ์
1: ก็มาอยู่เกือบ11เดือน
0: อ
1: ่ะมาอยู่นานก็9เดือนที่เหลือก็อยู่พระนครศรีอยุธยา
0: ครับ
1: ดังนั้นอาณาบริเวณพระที่นั่งสุริยะพระที่นั่งไกรศรศิริราชแม้ปัจจุบันก็ยังเห็นรากฐานของคำว่าบรรยากาศของเขามันโล่งจึงเป็นที่ดูจันทรุปราคาหรือสุริยุปราคาได้ง่ายที่สุดนะครับก็ปัจจุบันหลักฐานต่างๆนั้นมันก็คงหายไปตามกาลเวลาแต่ยังมีร่องรอยของสถานที่เก็บกักน้ำอยู
0: ่
1: ถ้าใครเดินเลยไปจากพระที่นั่งเดินตรงไป
0: นิดนึ
1: งจะมีพระพาอยู่หลังนึงศาลาพระพาโถงผมชอบไปนั่งเงียบดังนั้นมันจะมีแอ่งน้ำอยู
0: ่
1: อยู่ที่เป็นร่องรอยของแอ่งน้ำอยู่ด้วยน้ำเนี่ยนั่นแหละก็นำมากักเก็บในสระแก้วก่อนแล้วจึงจะไปไว้ที่ปางแขกปางแขกจะมีถังเก็บน้ำอยู่แล้วจึงจะผันเข้าไปในบรมราชวังที่ผมเล่าเมื่อสักครู่นี้เนาะ
0: ครับเอาไว้คราวหน้า
1: เดี๋ยวเต็มๆกันลพบุรี
0: เราเต็มๆไปเรื่องลพบุรีเราไปเที่ยวลพบุรีกันบ้างแล้วก็ไปตามรอยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
1: ได้เลย
0: ครั้งนี้เราเข้าวังกันอีกครั้งไหมฮะถวายตัว
1: เรากลับมาสู่ในยุครัตนกุสินทร
0: ์ครับ
1: คือยุคของรัชกาลที่5เนี่ยมีเรื่องราวที่น่าสนใจเยอะตั้งแต่ก่อนร.4ไม่ว่าท่านพี่เดี่ยวทราบไหมนะสมัยก่อนนี้ว่ามันมีต้นไม้ชนิดหนึ่งที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับ
0: ผมรู้จักแต่ต้นมะขามถ้าไปสนามหลวง
1: ก็บริเวณสนามหลวงปลูกสมัยร.5นะครับเพื่อจะให้เป็นสถานที่ที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์และเป็นต้นไม้ที่มันมีความคงทนนะเนาะปลูกมายุคตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้า
0: เขาเอาตามชื่อด้วยไหมครับตามความเชื่อได้ไหมหน้าเกรงขาม
1: ปลูกต้นมะขามก็ทำให้มีคนเกรงขาม ทางที่แต่ก่อนนั้นเป็นที่ปลูกข้าวมาก่อนการปลูกข้าวเนี่ยสมัยก่อนปลูกถึงชิดกำแพงพระนครเลยนะแต่น่าติดเหนือเลยนะ
0: ก็เป็นนาข้าว
1: เป็นนาข้าวทั้งหมดทีนี้พอมา
0: อันไหนมาต้นไม้ของเรา
1: ต้นไม้ในที่นี้หลายท่านคิดว่าเป็นต้นอะไร
0: ในพระบรมมหาราชวังด้วยนะครับ
1: ใช่และอยู่ในเขตพระราชฐานด้วยนะครับต้นไม้นั้น
0: ต้นอะไรคร
1: ับขนุน
0: อ้าวแล้วขนุนมีทำไมมีตำนานอะไรมาเกี่ยวข้อง
1: จริงๆเนี่ยถ้าผมไม่มีหนังสือเล่มนี้ผมก็คงจะไม่รู้จริงนะผมซื้อมาเนี่ยจากรู้สึกจากในงานขายหนังสือที่ศูนย์ประชาชาติศิริกิติ์ไม่ผิดเป็นมันจริงหนังสือมันหาอ่านยากอ่ะเน
0: า
1: ะก็เลยเปิดไป
0: เ
1: ป
0: ิ
1: ด
0: ไปเรื่องอะไร
1: เขาบอกว่าในเขตพระราชฐาน
0: ครับ
1: ในหมู่พระมหามนเทียนด้วย
0: ม
1: ีต้นไม้ชนิดหนึ่งที่เรียกว่าต้นขนุนต้นขนุนต้นนี้ใครจะไปคิด
0: พิเศษคือ
1: ปลูกแต่สมัยรัชกาลที่4
0: ครับ
1: โดยเจ้าจอมในสมัยรัชกาลที่4เป็นผู้ปลูกเจ้าจอมบรรดาเที่ยง
0: ครับ
1: นะครับเป็นผู้ปลูกนะครับเนี่ยแล้วก็ปลูกเนี่ยอย่าลืมนะจนเจริญเติบโตมาจนถึง
0: จนมีผล
1: จุพัน
0: จนมีผลใช่ไหม
1: มีผลคือ
0: มีผลต้นนี้ก็ยังไม่ตาย
1: ยังไม่ตาย
0: ร
1: ัชกาลที่9ให้เขาเรียกว่ามีการอนุรักษ
0: ์
1: อนุรักษ์ด้วยในยุครัชกาลที่9แล้วก็จนถึงรัชกาลปัจจุบันแต่อย่าลืมปลูกตั้งแต่รัชกาลที่4นะนะครับโดย
0: เรื่องเล่ายังไงครับ
1: เรื่องเล่าคือเจ้าจอมองค์นี้ในรัชกาลที่4เนี่ยท่านขอพระราชอนุญาตปลูกเอาไว้แต่ปลูกเนี่ยก็คือตำแหน่งเนี่ยในหมู่พระมหามนเทียนใกล้ติดกับพระที่นั่งไพศาลทักษิณคือในหมู่พระมหามนเทียนหมายถึงจุดที่เราออกจากวัดพระแก้วอะแล้วเดินประตูศรีรัตนะ
0: อันนี้คือฝ่ายในป่ะฮะชั้นในป่ะหรือ
1: คือมันเชื่อมต่อไข่ในกับกลางคือเอางี้ก็ยึดวัดพระแก้วก่อนพระแก้วแล้วเราเดินผ่านช้าง2ต้นน้อยอยู่ที่ทศกิริวันทศกิริธรประตูนั้นเราต้องเดินออกอยู่แล้วล่ะเดินเสร็จปุ๊บซ้ายไปพระที่นั่งบรมพิมาน
0: ครับ
1: หน้าเราเนี่ยเขาเรียกหมู่พระมหามนเทียน
0: ครับ
1: ใกล้ชิดเราสุดคือพระที่นั่งที่สำคัญคือจักรพรรดิพิมานเป็นสันตสินอมรินทร์วินิจฉัยมหาสุริยะพิมานพระที่นั่งที่ออกท้องโพรงอ่ะจะเป็นพระที่นั่งองค์ที่อยู่เขาเรียกว่าอยู่ใกล้เรามากที่สุดแล้วถ้าเรามองไปอ่ะเรามองไปถ้ามองไปจริงๆจากข้างนอกจะเห็นกำแพงจะเห็นคือพระที่นั่งขวางอยู่เนี่ยเป็นพระที่นั่งสันตสินในตำแหน่งนั้นมันจะมีต้นขนุนอยู่ต้นหนึ่งต้นขนุนต้นนี้ได้รับเช่นในการทำพิธีต่างๆไม่ว่าจะเป็นพิธีกวดน้ำให้กับพระพิธีกับพระสยามเทวาธิราชน้ำที่อยากนี้ก็เอามาเทใส่ต้นขนุนนี
0: ้
1: น้ำที่เกี่ยวกับในพระพิธีต่างๆ
0: ก็คือเหมือนว่าเรากรวดน้ำเราต้องไปเทในคนต้น
1: ไม้ใหญ่ก็เลยต้นไม้ต้นนี้ก็เลยเป็นต้นที่ได้รับน้ำสำคัญอยู่ตลอดเวลาเขาก็เลยเชื่อว่าเป็นต้นไม้ที่มีเทวดาศักดิ์สิทธิ์ปกป้องรักษาอยู
0: ่
1: เขาเรียกว่า
0: ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์แน่
1: ขนุนไพศาลก็คือชื่อตามพระที่นั่งอ
0: ่ะอ๋อไพศาลทักษิณ
1: ไพศาลทักษิณคือพระที่นั่ง3องค์เนี้ยเรียงกันอย่างนี้จักรพรรดิจะอยู่พื้นที่สูงอยู่ติดเขตฝ่ายใน
0: ครับ
1: ถัดมาจะเป็นไพศาลทักษิณไพศาลทักษิณก็คือเป็นที่ประสถานของพระสยามเทวาธิราช
0: ครับ
1: อยู่บริเวณเขาเรียกว่าจุดกึ่งกลางของพระที่นั่งไพศาลทักษิณเลยแล้ว
0: ขนุนนี่มีลูกไหมครับ
1: มีลูกเนี่ยผมเปิดให้ดูเป็นผลชัดเจนเลยพวกท่านหลายๆท่านคงจะงงเนาะมีขนุนด้วยเน
0: า
1: ะนะครับแล้วมีจริงๆนะ
0: อ่าน
1: ะครับเดี๋ยวท่านผู้ฟังแป๊บนึงนะครับผมจะเปิดเนี่ยให้มีหลักฐานว่าเรามันมีจริงนะนี่พี่เดียวนะ
0: อุ้ยสีเหลืองสวยใช่อ่ะคนที่อยู่ใน Facebook ก็อาจจะ
1: ไม่แน่ใจจะมี
0: ไม่แน่ใจจะสู้กันไม่ได้หรือเปล่า
1: จากหนังสือเนี่ยจะเห็นเลยว่าเนี่ยครับเป็นต้นเลย
0: ต้นใหญ่
1: แล้วก็มีลูกขนุนต้นขนุนเนี่ยก็บอกว่าประวัติความเป็นนาอย่างน่าอัศจรรย์เลยนะ
0: ครับ
1: เป็นตำนานที่นำน่าจะรู้นะครับแต่อนุชนรุ่นหลังเป็นอย่างยิ่งด้วยประโยคนี้เลยครับคือจะจอมบรรดาเที่ยงในรัชกาลที่4นะครับท่านเป็นพี่สาวร่วมบรรดากับเจ้าจอมบรรดาชุ่มเพราะพระเจ้าจอมบรรดาชุ่มเราคุ้นเลยก็คือ
0: เ
1: ป็นพระมารดาของสมเด็จพระเจ้าบรมเธอกรมพยาดำรงราชานุภาพนะครับก็แต่เจ้าจอมบรรดาที่ปลูกเนี่ยเป็นเจ้าจอมบรรดาที่ชื่อเที่ยงท่านเป็นบาทบริจาริกาหรือพระสนมเอกในรัชกาลที่4นะครับแล้วท่านเนี่ยปลูกต้นนี้แล้วก็ดูแลต้นนี้มานะครับเขาบอกว่าน้ำดื่มจากเครื่องสังเวย
0: ครับ
1: น้ำดื่มนะจากเครื่องสังเวยมาจำเริญใต้ต้นขนุนนี
0: ้ครับ
1: น้ำดื่มนั้นมาจากอะไรบ้างก็คือน้ำดื่มมาน้ำดื่มมาจากการถวายพระสยามเทวราชเทวาธิราชน้ำดื่มจากพระราชน้ำจากในพระราชดีต่างๆมาลงที่ต้นนี้แม้แต่พวกเครื่องสังเวยอะไรต่าง
0: ๆก็เหมือนใครจะกรวดน้ำใครกรวดน้ำเอ่ยใครจะถวายพระอะไรต่างๆน้ำที่เหลือก็จะเอามารด
1: คือน้ำดื่มจากเครื่องสังเวยพระสยามเทวาธิราชเนี่ยเขาเปรียบเสมือนน้ำพุทธมนต์และน้ำเทพมนต์คือพระพุทธมนต์เนี่ยคือพระแต่ใครได้เทพประมูลเนี่ยคือคราม
0: ดังนั้นผลของขนุนอันนี้ก็คงเป็นที่หมายปองของหลายๆท่านในวัง
1: ต้นขนุนไพศาลทักษิณเรียกต้นขนุนไพศาลทักษิณก็มีอายุเจริญยืนยาวมาถึงรัชกาลปัจจุบันคือรัชกาลที่พูดถึงในหนังสือเล่มนี้คือรัชกาลที่9
0: ครับแต่จริงปัจจุบันนี้ก็ยังมีต้นนี้อยู่ก็จนถึงรัชกาลที่10
1: รัชกาลที่9เนี่ยท่านมีพระบรมราชานุญาตให้งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำการวิจัยเนื้อเยื่อ เพื่อขยายพันธุ์พระราชทานให้ข้าทูลละอองธุลีพระบาทและข้าราชบริพารนำกล้าที่เพาะไปปลูกยังเคหสถานของตน
0: ขนุนไพศาลเนี่ยนะครับ
1: ใช่แล้วใครมีนะมันต้องมีสิ
0: เนาะ
1: งานนี้
0: ต้องตามการถ้าเกิดใครไปเที่ยวไปเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังก็สามารถไปถ่ายรูปไปเซลฟี่กับต้นขนุนนี้ได้ไหมครับ
1: ไม่ได้เขาไม่ถึง
0: อ๋ออันนี้เข้าไม่ถึงหรอครับโอ้
1: ตอนนี้หมู่พระมหามนเทียนเนี่ยในพระที่นั่งอมรินทร์นิชัยเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเราเข้าไปได้แต
0: ่
1: เข้าไปเนี่ยเราต้องนั่งให้เรียบร้อยเพราะว่ามีพระที่นั่งพระแท่นราชบัลลังก์สำคัญบุษบกมาราและพระแท่นราชบัลลังก
0: ์ครับ
1: เขาเรียกประดิษฐานอยู่ในสถานที่อย่างนี้และยังคงใช้งานอยู
0: ่ครับ
1: แต่งั้นเนี่ยสมัยก่อนที่ผมพานักศึกษาเข้าไปเนี่ยยังเข้าไปหมอบกราบ
0: ปัจจุบันนี้ก็
1: ไม่ได้
0: เข้าไม่ได้
1: เข้าไม่ได้แล้วป
0: ิ
1: ดเลยพอปิดเลย
0: เราจะไปตามหาต้นขนุนไพศาล
1: พอปิดเลยก็เลยมองอะไรไม่เห็นอะไรไม่เห็นทั้งสิ้นนะครับดังนั้นก็เพียงแค่ได้เล่ากัน
0: แล้วมีเรื่องอะไรที่เห็นอาจารย์เอบอกอยากจะเล่าให้คุณผู้ฟังได้ทราบติดค้างเกี่ยวกับพระบรมมหาราชวัง
1: พระที่นั่งดุสิต
0: ยังไงครับ
1: คือจริงๆเราค้างจนหมู่พระมหาปราสาท
0: ครับ
1: หมู่พระมหามนเทียนคืออันเป็นที่ประทับ
0: ครับ
1: หมู่พระมหาปราสาทก็คือที่มียอดเป็นปราสาทประกอบไปด้วย
0: ยังไงฮะ
1: หมู่พระมหาปราสาทเนี่ยมีหนึ่งพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทป
0: ั
1: จจุบันแต่ก่อนชื่ออมรินทราภิเษกมหาปราสาทแล้วก็ไฟไหม้เนาะ
0: ครับ
1: ไฟไหม้ลงก็สร้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นมาแทนโดยใช้แบบอย่างจากพระที่นั่งองค์สำคัญที่อยุธยาที่อยู่ติดแม่น้ำลพบุรี
0: อ
1: ่ะคือพระที่นั่งสุริยะอมรินทร์เป็นรูปทรงจัตุรมุขคือยื่นออกไปทั้ง4มุมเลยนะครับอันนั้นแหละแบบอย่างเลยเหมือนกันเลยนะครับเอามาสร้างเป็นพระที่นั่งดุสิตในตำแหน่งเดิมที่ไฟไหม้ลงไป
0: ครับ
1: ดังนั้นพระที่นั่งองค์แรกในพระบรมมหาราชวังคือพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทนะครับไหม้ไปแล้วไหม้เสร็จปุ๊บก็สร้างพระที่นั่งดุสิตขึ้นมา
0: ครับ
1: ปัจจุบันเป็นหนึ่งในหมู่มหาปราสาทที่ประกอบไปด้วยต่อจากหมู่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทคือพระที่นั่งพิมานรัตยา
0: ครับ
1: เชื่อมกันเลยนะครับผมเคยขึ้นไปเนี่ยหลายท่านเคยขึ้นไปอยู่แล้วดุสิตปัจจุบันก็ยังขึ้นได้อยู่ในพิธีเขาเรียกว่าในพิธีพระบรมศพของเสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เนาะนะครับก็จะไปกราบพระบรมศพแต่อีกองค์นึงพิมานรัตยาเนี่ยเป็นที่ตั้งของพระศพของพระเจ้าลูกเธอนะครับในรัชกาลที่10
0: ครับ
1: ครับอยู่2พระที่นั่งเลยองค์พงพานนั่นแหละอยู่ในพิมานรัตยาแล้วก็ในบริเวณเนี้ยจะมีกำแพงแก้วล้อมรอบบนกำแพงแก้วเนี่ยจะพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาทเป็นพระที่นั่งโถงคือเปิดโล่ง
0: ครับ
1: นะครับเป็นสำหรับในพิธีที่ทรงเสลี่ยงคานหามใช่มั้ยก่อนนะคือกษัตริย์พระเจ้าลูกยาเธอพระเจ้าลูกเธอเวลาจะไปโศกันคือสมเด็จพระเจ้าลูกยศถึงสูงเนี่ยเจ้าฟ้าขึ้นไปก็เรียกโศกันเน
0: า
1: ะ
0: ก็คือจะไปเขาเรียกว่า
1: ถ้าหม่อมเจ้าเนี่ยถ้าหม่อมเจ้าลงมาเรียกเกศากันจะไปตัดผมไฟเนี่ยต้องมาขึ้นเสลี่ยงกันถามนะพระที่นั่งองค์เนี้ยอ่ะให้เข้าใจง่าย
0: ๆครับ
1: ทางเรียกทางราบ
0: ครับ
1: ไม่ใช่ทางน้ําอ่ะทางราบอ่ะเพราะเสลี่ยงกันถามอ่ะจะยกต่ําไม่ได้ใช่มั้ยต้องยกขึ้นสูงงั้นเวลาจะเทียบเนี่ยมันจะมีเกย สระเอกกไก่ยยักษ์กับเกยก็คือจุดที่เชื่อมระหว่างพระที่นั่งอ่ะเพื่อให้เสลี่ยงอ่ะเทียบได้ง่ายขึ้นนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเนี่ยเวลาที่จะโกนจุกเนี่ยก็ต้องเดินออกมาแล้วก็นั่งเสลี่ยงใช้พระที่นั่งองค์นี้แล้วพระที่นั่งองค์นี้ก็ยังเป็นแบบอย่างให้กับพระที่นั่งที่พระราชวังบางปะอินสมัยที่รัชกาลที่5ทรงสร้างพระที่นั่งใหม่เนี่ยไอสวรรค์ทิพยอาสน์เนี่ย
0: ตรงกลางน้ำ
1: เอาง่ายๆว่าไอสวรรค์ทิพยอาสน์เนี่ยได้แบบจากอภรณ์พิโมกขปราสาท
0: ครับ
1: แล้วก็ในหมู่พระมหาปราสาทยังมีพระที่นั่งอีก1องค์ก็คือพระที่นั่งราชกัลยาณสภา
0: ครับ
1: พระที่นั่งราชกัลยาณสภาเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยไม่ได้เข้าไปอยู่แล้วเพราะเป็นที่ห่วงห้ามนะครับเป็นพระที่นั่งที่เป็นอาสนะอาคารตึกก่อด้วยอิฐถือปูนเนี่ย2ชั้นอาคารทึบแต่เห็นชัดเพราะเดินไปเนี่ยผ่านพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเนี่ยเดินตรงไปปุ๊บเงยหน้าขึ้นมาทางตรงทิศทางด้านทิศตะวันตกเนี่ยท่านจะเห็นเลยอภรณ์พิโมกขปราสาทราชกัลยาณสภาพระที่นั่งราชกัลยาณสภาเนี่ยใช้งานสำคัญอยู่2ครั้งอยู่หลายครั้งแหละแต่ที่สำคัญที่ถูกบันทึกเอาไว้เนี่ยก็คือครั้งที่รัชกาลที่5เสด็จประพาสยุโรป
0: ครับ
1: สมเด็จพระนางเจ้าโสภาผ่องศรีบรมราชินีต้องมาว่าราชการแทนพระที่นั่งองค์นี
0: ้
1: จึงสถาปนาเป็นสมเด็จพระนางเจ้าโสภาผ่องศรีบรมราชินีนาถ
0: ก็คือ
1: ว่าราชการ
0: ต่อด้วยคำว่าน
1: อนหนูสระอาถอถุงเนี่ย
0: ก็คือเป็นผู้สำเร็จราชการแทนองค์พระมหากษัตริย์ราชินี
1: ตอนที่ในหลวงร.5ไปยุโรปนะครับอีกครั้งหนึ่งก็ตอนที่ในหลวงร.9ทรงผนวด2449
0: ครับ
1: ก็ผนวดเสร็จ
0: พระพันปี
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เนี่ยตอนนั้นนะครับพระอิสยศในขณะนั้นเนี่ยก็ส่งมาว่าราชการแทนที่พระที่นั่งองค์นี้ราชกัลยาณสภาก็เลยได้เป็นสมเด็จพระเจ้าสิริกิติ์บรมราชินีนาถนะครับแล้วก็ก่อนหน้าร.9คือร.8เนาะร.8ก็ตอนนั้นยังพะเยาอยู่ถูกไหมยังไม่บรรลุนิติภาวะก็ยังมีผู้หมู่ยังมีใช่ยังมีผู้ว่าราชการก็มาว่าราชการที่นี่ด้วย
0: เป็นสมเด็จย่า
1: สมเด็จย่าด้วยรู้สึกจะมาด้วยนะครับถ้าไม่พลาดนะถ้าไม่ผิดพลาดแต่ที่ชัดๆเลยคือยุคร.5กับยุคร.9ตอนทรงผนวดเป็นอาคาร2ชั้นนะครับข้างในข้างล่างแล้วจะมีบันไดเวียนขึ้นไปข้างบนเป็นชั้นลอยเสร็จใน2ชั้นเนี่ยมันจะมีชั้นลอยอยู่เชื่อว่ามีเขาเรียกว่าสิ่งสำคัญอยู่ในพระที่นั่งองค์นี้ด้วยคือเท้าหิรัญพนาศูนย
0: ์
1: เป็นรูปหล่อ
0: ที่ก็คือเป็นยักษ์
1: ที่ชื่อว่าเป็นยักษ์ที่พารักคอยปกป้องรักษารัชกาลที่ 6อ่ะก็เขาเรียกว่าอยู่ที่นี่ด้วยอยู่ที่รถพระราชยานรถโอเปิลสีเขียวของรัชกาลที่6ก็อยู่ด้วยอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎด้วยอยู่ที่บ้านของพระยาอนุรุทธเทวาด้วย
0: เท้าฮิรัญ
1: เท้าฮิรัญพนาศูนย์เนี่ยผมไปที่ดูเนี่ยครับเป็นเทพรักษ์ที
0: ่
1: ศักดิ์สิทธิ์ที่คอยชื่อว่าเป็นคอยปกป้องสาวแล้วรัชกาลที่6เสด็จไปไหนก็ตามจะปลอดภัยมาดูตลอดเนี่ยครับมือขวาถือกระบองนะครับมือซ้ายเท้าสะเอวเนี่ยนะครับเนี่ยนะเนี่ยเป็นเทพรักษ์ก็เนี่ยที่เราพูดถึงคือพระที่นั่งราชกัลยาณสภาก็เป็นที่สถิตขององค์เท้าหิรัญพนาศูนย์นะครับอยู่ด้วยนะครับเท้าหิรัญพนาศูนย์หรือเท้าหิรัญหูองค์เดียวกันแล้วก็อย่างที่บอกว่าอยู่ในรถโอเปิลตอนเดียวสีม่วงโทษทีในรถในหมวดรถยนต์หลวง
0: ครับ
1: ครับรถยนต์หลวงเนี่ยถ้าเป็นเห็นสีม่วงนะครับนั่นแหละใช่
0: จะว่าไปนี่เรื่องราวของพระบรมมหาราชวังจริงๆผมว่ามีเรื่องไม่จบมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยไว้ค่ะถ้าเรามีโอกาสเราจะพาคุณผู้ฟังย้อนกลับเข้าสู่พระบรมมหาราชวังกันอีกครั้งนึงแต่วันนี้เวลาจะหมดอีกแล้ว
1: ก็เร็วจังเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ๆก็ไว้สัปดาห์หน้าไหมครับเราจะไปมาฟัง
1: เ
0: รื่อง
1: เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราเดี๋ยวลุ้นว่าจะเล่าเรื่องอะไรคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องลพบุรีเนี่ยน่าสนุกดี
0: เปล่า
1: เพราะทุกคนท่านอยากสงสัยอยากรู้ว่าลิงยังอยู่ไหม
0: โอเคครับงั้นเราก็คืนนี้ส่งคุณผู้ฟังนอนหลับฝันดีกันครับราตรีสวัสดิ์
1: เราก็จบกันที่บรมราชวังเนาะในหมู่พระมหาปราสาทว่ามีพระที่นั่งองค์ใดบ้างชื่ออะไรบ้าง
0: ครับโอเค
1: ก็ให้ทราบกันเพียงพอสังเขปแหละ
0: ทำงั้นก็เราราตรีสวัสดิ์คุณผู้ฟังไว้ณโอกาสนี้ครับ
1: นอนหลับฝันดี
0: ครับ
1: ราตรีสวัสดิ์นะครับคุณผู้ฟัง รวมถึงพี่เดี่ยวด้วยนะคะ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: กลับมาท่องอดีตกับตำนานทัศนาทุกวันศุกร์3ทุ่มที่นี่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
3: อัปเดตจุดเช็คอินสายมูสุดฮิตใกล้กรุงต้องที่นี่เลยพระเจดีย์กลางน้ำแลนด์มาร์คคู่บ้านคู่เมืองสมุทรปราการศูนย์รวมจิตใจที่ชาวบ้านศรัทธามาขอพรให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขแคล้วคลาดปลอดภัยแถมได้สัมผัสบรรยากาศและเรื่องราวของสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ด้วยนะจัดเต็มสิริมงคลให้ชีวิตได้ทั้งความมูได้ทั้งความรู้ในที่เดียว Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
5: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับเฮาไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: พลนิกรกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของสี่สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะอยู่จะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่มหลังข่าว3มิติทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz พลนิกรกิมหงวนเสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด
7: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังมาฟิตกับรายการใหม่ Golf Weekendกับโปรนาวศิรสิทธิ์ประทีปมงคล
8: สวัสดีชาววิทยุครอบครัวข่าวครับผมศิรสิทธิ์ประทีปมงคลโปรนาวนะครับเชิญมาร่วมกวนด้วยกันที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz นะครับ
7: เริ่มทีออฟเสาร์ที่2พฤษภาคมบ่ายโมงแล้วเจอกันทุกช่องทางไลฟ์ของวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
2: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าว
9: ให้ product ของคุณจูนได้ตรงลงได้เหมาะเกาะทุกเครือข่ายทั้งออฟและออนไลน์ติดต่อมาเลยที่0813599310

FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

ายังไม่คลี่คลายโดยเฉพาะอำเภอเมืองและรอยต่อกับอำเภอบางคล้าที่ยังได้รับผลกระทบหนักบางหมู่บ้านยังกลับเข้าบ้านไม่ได้หลายเขตทั่วกทม.สถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลายยังเหลือในบางชุมชนที่ทยอยสูบน้ำออกขณะที่ปัญหากองขยะที่เคหะร่มเกล้ากว่า 5,000 ตันยังหมดออกไปไม่หมดกรมการปกครองร่วมกับตำรวจและภาคีเครือข่ายเปิดปฏิบัติการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติทุจริตทางทะเบียนเกี่ยวข้องกับการฟอกตัวของเครือข่ายสแกมเมอร์ชาวจีนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเปิดยุทธการรื้อถอนแปลงไร่ขิงบุกรุกป่าต้นน้ำที่ชัยปราการล็อตแรกพร้อมตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐที่อาจจะเกี่ยวข้องไทย PBS เตรียมยื่นหนังสือขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินของสตง.กรณีข้อมูลที่ยังไม่ได้ข้อยุติแต่รั่วไหลสู่สาธารณะสร้างผลกระทบเสียหายต่อองค์กรศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางไม่ให้ประกันเผ่าเผด็จวรบุตรอดีตผู้บริหารปตท.สผ.ที่ถูกกล่าวหาคดีสินบนโรลส์รอยซ์หลังปปช.นำตัวกลับจากอินโดนีเซียเมื่อคืนที่ผ่านมาที่เป็นคดีร้ายแรงมูลค่าความเสียหายสูง

0: ีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิติศุกร์ที่10ตุลาคมคืนนี้เราเริ่มกันที่สถานการณ์น้ำท่วมในจุดที่ยังมีปัญหาหนักอยู่นะครับโดยเฉพาะที่ฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีหลายพื้นที่ก็ไม่คลี่คลายนะครับโดยเฉพาะอำเภอเมืองปราจีนบุรีรอยต่อกับบางคล้าของฉะเชิงเทราตอนนี้ยังได้รับผลกระทบหนักนะครับที่บ้านใหม่นะครับตำบลท่าไข่อำเภอเมืองฉะเชิงเทราชาวบ้านนำเครื่องสูบน้ำพญานาค6เครื่องตั้งที่สถานีสูบน้ำบ้านใหม่เพื่อเร่งระบายน้ำที่กำลังท่วมขังชุมชนมวลน้ำนี้หลากมาจากเขตอำเภอคลองเขื่อนไหลผ่านประตูบางโรงทิศทางการไหลก็จะลงคลองชลประทานอำเภอเมืองฉะเชิงเทรามีพื้นที่ลุ่มต่ำเริ่มได้รับผลกระทบบ้างแล้วชาวบ้านก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำนี้เพื่อเร่งระบายลงแม่น้ำบางปะกงในขณะเดียวกันกรมชลประทานก็นำเรือรถแบ็คโฮเข้าไปตักเก็บวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำในคลองบ้านใหม่เปิดทางให้ไหลผ่านได้สะดวกรวดเร็วขึ้น
1: สร้างท่อรองรับน้ำจากบางกระเจ็ดบางโรงนะครับที่จะระบายมาตามริมคันคลองเพื่อที่จะสูบออกแม่น้ำบางปะกงชาวบ้านของตำบลท่าไข่ตำบลบางขวัญ นะครับร่วมใจกันนำท่อพญานาคมา6ตัวมาสูบออกเพราะไม่งั้นน้ำตรงนี้เป็นปลายทางน้ำจะท่วมตำบลบางขวัญและตำบลท่าไข่ครับเราจะดำเนินการสูบจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นครับสถานการณ์น้ำจะลดลง
0: ที่ตำบลสาวชะโงกอำเภอบางคล้ายังมีน้ำท่วมขังนานกว่า1สัปดาห์แล้วชาวบ้านหมู่5ยังกลับเข้าไปในบ้านไม่ได้นะครับชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบคนหนึ่งบอกว่าบ้านพักมีน้ำท่วมสูงประมาณเมตร50เซนสภาพน้ำรอบๆ บ้านเริ่มเน่าเหม็นขณะที่ทรัพย์สินเครื่องใช้ในบ้านจมน้ำเสียหายหมดนายปีชาซึ่งเป็นชาวบ้านคนนี้ครับบอกว่าที่บ้านมีอัฐิลูกสาวที่เสียชีวิตเตรียมจะนำไปทำพิธีลอยอังคารแต่ก็น้ำท่วมก่อนต้องเก็บรักษาไว้ก่อนครับ
2: เรายังไม่ได้คิดจะไปลอยเลยครับตอนแรก
3: ก็คิดฮะว่าจะทำลอยวันแล้วจะเอาไปบังเอิญฝนมาน้ำมา
4: ท่วมซะก่อน
3: ท่วมแล้วก่อนหลวงพ่อก็นัดวันนะ
2: ก็คือตอนชุลมุนอะไรกันแล้วแต่ก็คือเอาอัฐิลูกมาไว้ตรงนั้นได้แล้วของอื่นเก็บไม่ได
3: ้ของอื่นก็เห็นมีแต่เด็กกับผมเองทำอะไรได้เนี่ยเอาขึ้นมาแค่นี้มันพ้นปีนั้นยังไม่เนี่ยปีนั้นน้ำจะอยู่ระดับเนี่ยของขึ้นเลยมันนี่ไปหมดแล้วลอยไปหมดแล้วแล้วก็ไม่รู้ไปอยู่ตรงไหน
2: แล้วนี่ลูกสาวลุงร้อยวันนี่จะถึงหรือยังเนี่ย
3: วันที่25
2: แล้วทำยังไงทีนี
3: ้ก็ต้องไปคุยกับหลวงพ่อไป
0: ที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีระดับน้ำโดยรวมลดลงแค่ประมาณ 3-5 เซนติเมตรนะครับบางจุดก็พอสัญจรได้บ้างเช่นทางเข้าสี่แยกวังกุ้งที่ตำบลบ้านสร้างระดับน้ำลดจากเดิมจนรถผ่านไปได้บางช่วงหนึ่งในผู้ได้รับผลกระทบก็บอกว่ากังวลทุกครั้งที่ได้ยินเสียงแจ้งเตือนว่าน้ำท่วมอาจจะยืดเยื้ออีกเป็นเดือนก็ขอให้ภาควัดเร่งหาทางระบายน้ำพร้อมกับช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในระหว่างที่น้ำท่วมชาวบ้านยังใช้ชีวิตตามปกติไม่ได้ครับเมื่อเช้านี้นายนฤทธิ์ปาลกับวงณ อยุธยาเข้ารายงานตัวต่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อปฏิบัติหน้าที่นายอำเภอบ้านสร้างคนใหม่พร้อมรับทราบข้อมูลอุทกภัยในพื้นที่จากปลัดอำเภอซึ่งรายงานว่ายังมีพื้นที่ได้รับผลกระทบหนักเช่นที่ตำบลบางเตยและตำบลบางแตนขณะนี้มีประชาชนอพยพไปศูนย์พักพิงวัดบ้านสร้างและที่อบต.บางปลาร้าซึ่งรองรับผู้ประสบภัยกว่า400คนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยให้สัมภาษณ์หลังเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติระบุว่าภาพรวมดีขึ้นในกรุงเทพยังมีพื้นที่หลักๆก็คือหมู่บ้านฟอร่าวิวเขตหนองจอกซึ่งกทม.กำลังเร่งดำเนินการส่วนต่างจังหวัดที่ฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีซึ่งตั้งใจจะระบายให้เร็วที่สุดในช่วงที่น้ำทะเลลดหรือน้ำทะเลไม่หนุนส่วนที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.ประเมินว่าจังหวัดปราจีนบุรีต้องใช้เวลาประมาณเดือนกว่าน้ำจะระบายออกได้นายกก็บอกว่าจะทำให้ดีที่สุดทำให้เร็วที่สุดนะครับสถานการณ์น้ำท่วมในหลายเขตของกรุงเทพมหานครวันนี้ก็เริ่มคลี่คลายนะครับเหลือน้ำอยู่บางส่วนที่ท่วมขังในพื้นที่ชุมชนซึ่งกรุงเทพมหานครก็จะเร่งเข้าพื้นที่ทยอยสูบน้ำออกส่วนปัญหาขยะจากทรัพย์สินที่จมน้ำก็ยังล้นอยู่ในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะชุมชนร่มเกล้าในเขตลาดกระบัง หลายบ้านในชุมชนเคหะร่มเกล้ายังคงมีกองขยะสูงอยู่หน้าบ้านนะครับบางบ้านขยะล้นมาจนขวางทางเข้าออกส่งกลิ่นเน่าเหม็นในชุมชนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกว่าตอนนี้กรุงเทพมหานครกำลังเร่งฟื้นฟูชุมชนในบริเวณร่มเกล้าเขตลาดกระบังโดยเฉพาะขยะที่ตอนนี้มากถึงกว่า 5,000 ตันเมื่อวานนี้เก็บออกไปได้ประมาณ800ตันวันนี้น่าจะได้ประมาณมากกว่า 1,000 ตันนะครับปัญหาขยะที่ล้นในตอนนี้เกิดจากสภาพของพื้นที่ที่มีถนนหลักและซอยย่อยจำนวนมากบางจุดรถและเครื่องจักรไม่สามารถเข้าไปขนย้ายได้จำเป็นให้ชาวบ้านเอาออกมาไว้ในจุดที่กำหนดก่อนจะขนไปที่จุดพักรวมเพราะว่าถ้านำรถบรรทุกส่งไปที่อ่อนนุชเลยก็จะเสียเวลาตอนนี้ได้เสริมใช้กำลังเจ้าหน้าที่เพิ่มเป็น600คนทั้งจากสำนักสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตอีก3เขตที่น้ำไม่ท่วมมาช่วยพร้อมกับเจ้าหน้าที่เขตลาดกระบังและมีรถบรรทุก60คันรถเกรเดอร์เพื่อตักขยะอีก10คันรวมทั้งรถตักสนับสนุนการทำงานด้วยล่าสุดได้จ้างเอกชนเข้ามาช่วยเสริมการทำงานนะครับเพื่อความรวดเร็วคาดว่าภายใน3วันนี้จะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น
4: ตัดอุปสรรคสำคัญก็คือผมว่าจำนวนขยะที่มีปริมาณมากแล้วต้องบอกตรงนะพนักงานของเราเองก็ไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องเก็บขยะชิ้นใหญ่แบบนี้ส่วนใหญ่เป็นพี่กวาดซึ่งเป็นผู้หญิงแต่ว่าทุกคนก็สู้ยิบตาไม่มีใครถอยนะก็ทำเต็มที่มีจ้างแรงงานจากข้างนอกมาเสริมด้วยเราคงเป้าหมายเราคงพูดได้ไม่ชัดเจนว่าเท่าไหร่นะเพราะว่าขึ้นกับปริมาณขยะสามวันข้างหน้าก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนอ่ะอยู่จนจบฮะขยะทุกชิ้นต้องเอาออกให้ได้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเปิดที่หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองที่สะพานสูงอันนั้นก็เป็นหมู่บ้านอีกอันนึงที่จะมีปัญหาค่อนข้างเยอะ
0: เบื้องต้นนี้ยังเหลือพื้นที่ในเขตหนองจอกและลาดกระบังที่บริเวณพื้นที่ชั้นในใต้คลอง2คลอง3และคลอง4ที่ระดับน้ำตอนนี้เริ่มลดลงกทมจะทยอยเข้าสูบน้ำไล่ออกจากพื้นที่หมู่บ้านและชุมชนที่ยังมีบางส่วนท่วมขังมานานหลายวันขณะที่ภาพรวมสถานการณ์น้ำในวันนี้ดีขึ้นเนื่องจากฝนไม่ตกมา2วันแล้วและอยู่ระหว่างเร่งระบายน้ำอย่างเต็มที่แต่พื้นที่ฝั่งตะวันออกยังมีน้ำค่อนข้างมากนะครับก็ประสานงานกับกรมชลประทานให้ทยอยระบายลงสู่ด้านล่างและคลองแสนแสบซึ่งขณะนี้น้ำเริ่มลดลงแล้วพักสักครู่กลับมาช่วงหน้าติดตามปฏิบัติการ2ปฏิบัติการในวันนี้ทั้งเรื่องไปรื้อถอนไร่ขิงที่ชัยประการและกระบวนการที่สวมบัตรแล้วก็ทำความผิดหลายเรื่องที่ฟอกแกมเมอร์กินเทา
5: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
6: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
7: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
8: คิดถึงนะคะ
6: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
7: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
6: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
10: ้อ้าวสายต่อไป
11: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
10: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอ้าสายต่อไป
12: ผู้ประกอบการฟังทางนี้ต่อใบอนุญาตขายสุรายาสูบไพ่ง่ายกว่าที่คิดเยอะแค่นำใบอนุญาตใบเดิมมาต่อใบใหม่ได้เลยที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาสะดวกมั่นใจได้ใบจริงเหมือนพิมพ์จากกรมสรรพสามิตเป๊ะๆและพิเศษสุดโปรเหมาๆพิมพ์ใบอนุญาตสูงสุด3ใบจ่ายค่าบริการแค่5บาทตั้งแต่วันนี้ถึง3มกราคม2570นี้นะจ๊ะ
5: อ
8: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33

0: สามมิติยังตามต่อจากกรณีที่มีกลุ่มประชาชนมาร้องเรียนพบการบุกรุกป่าต้นน้ำที่อำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อปลูกขิงเชิงพาณิชย์ล่าสุดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เปิดยุทธการรื้อถอนแปลงไร่ขิงในเขตสวนป่าอปล็อตแรก258ไร่นะครับโดยตอนนี้ก็กำลังจะตรวจสอบเอาผิดเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือใครก็ตามที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องและรับผลประโยชน์ด้วยคุณสถาพรด่านคุณทศรายงานจากพื้นที่ครับ
1: กำลังเจ้าหน้าที่กว่า300นายพร้อมอุปกรณ์และเครื่องจักรร่วมบูรณาการภายใต้ชื่อยุทธการพิทักษ์ป่าชัยประการ
2: เป็นยุทธการที่พวกเรานะครับบูรณาการกันในการบังคับใช้กฎหมายนะครับเพื่อทำให้สังคมรู้ว่านะครับเรามีกฎหมายที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับวันนี้พวกเราจะแสดงให้ทุกภาคส่วนเห็นว่าประเทศไทยประเทศชาติอยู่ได้ด้วยสิ่งที่เรียกว่ากฎและระเบียบ
1: ปฏิบัติการนำโดยรองอธิบดีกรมป่าไม้นายพัฒน์พงษ์สมิติพัฒน์นำกำลังเจ้าหน้าที่ซึ่งประกอบด้วยกรมป่าไม้อุทยานอปฝ่ายปกครองบกปตสและฝ่ายทหารมุ่งหน้าพื้นที่เป้าหมายที่พบการบุกรุกเป้าหมายตั้งอยู่ในเขตป่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้หรืออปรวม3แปลงเนื้อที่ประมาณ258ไร่หลังจากครบกำหนดตามประกาศที่ทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งเตือนเอาไว้แล้วนะครับที่สุดวันนี้ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้บูรณาการกำลังร่วมกับหลายหน่วยงานเข้ามาใช้มาตรา25แห่งพ.ร.บ.ป่าสงวนนะครับนำกำลังเข้ามารื้อถอนแปลงไร่ขิงนี่เป็นเฟสแรกนะครับนำร่องในพื้นที่เขตสวนป่าชัยปราการ200กว่าไร่หลังจากนั้นก็จะปูพรมเข้าไปรื้อถอนในพื้นที่ซึ่งคาบเกี่ยวทั้งป่าสงวนและพื้นที่เตรียมประกาศเขตอุทยานครับ เจ้าหน้าที่อธิบายเหตุผลที่ต้องใช้มาตรา25โดยพบว่าไร่ขิงที่ตรวจยึดและดำเนินคดีมีปัญหาเชื้อราสำคัญก็คือพื้นที่บริเวณนี้เป็นป่าต้นน้ำเขื่อนแม่ทะลบซึ่งมีความสำคัญต่อระบบนิเวศและแหล่งน้ำของชุมชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงเห็นความจำเป็นในการจัดการพื้นที่เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับดินแหล่งน้ำและระบบนิเวศในระยะยาว
3: เดิมทีมันเคยเป็นสวนป่านะครับอยู่แล้วก็มีการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าเนี่ยนะครับก็แจ้งความดำเนินคดีไว้ทั้งหมด8คดีพื้นที่ประมาณ 7,000 ไร่เศษขิงเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มทุนที่มาจากแหล่งอื่นมาจากที่อื่นนะครับมาดำเนินการปลูกขิงนะครับแล้วก็ขิงเนี่ยเป็นพืชที่เวลาปลูกตรงจุดไหนแล้วเนี่ยปีต่อไปเนี่ยจะไม่สามารถปลูกที่นี่ได้อีกเนื่องจากหนึ่งขิงจะดึงเอาความอุดมสมบูรณ์ของดินตรงนั้นไปสร้างเป็นหัวพอรื้อขิงออกไปแล้วเนี่ยดินตรงนั้นก็จะเสื่อมสภาพลงพูดกันภาษาบ้านๆคือขิงเนี่ยก็จะเป็นพืชเลื่อนลอยมันก็ปลูกตรงจุดนี้แล้วเดี๋ยวปีหน้าก็ยังไปย้ายจุดไปปลูกอีกจุดนึงเพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ขิงเนี่ยไม่สามารถอยู่ร่วมกับไม้ป่าได้เพราะว่าขิงเป็นพืชต้องการแสง 100%เพราะงั้นสังเกตด้วยว่าทำไมถึงมีการแอบตัดต้นไม
1: ้รองอธิบดีกรมป่าไม้ระบุว่าการรื้อถอนครั้งนี้ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายก่อนหน้านี้ได้ออกคำสั่งทางปกครองและปิดประกาศให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อถอนตามระยะเวลาที่กำหนดแต่ไม่มีใครแสดงตัว
3: เพราะงั้นการที่พวกเรามารื้อถอนวันนี้ก็เป็นการนะครับหนึ่งก็คือเป็นการดำเนินการตามมาตรา25นะครับในการรื้อนะครับขิงหรือสิ่งปลูกสร้างนะครับออกไปนะครับเพื่อให้มันฟื้นกลับมาเป็นสภาพเดิมนะครับสองก็คือเพื่อลดไม่ให้เชื้อโรคมันกระจายตัวออกไปมากกว่านี้

0: บุกรุกขยายพื้นที่ร่องรอยยังปรากฏชัดโดยย้ำว่าการรื้อถอนไม่ได้ละเมิดสิทธิ์ทำกินหรือกลั่นแกล้งแต่แปลงไร่ขิงเป้าหมายบุกรุกเข้ามาเปิดป่าใหม่ไม่ใช่ทำในที่ทำกินเดิมนอกจากนี้ยังพบว่ามีบางรายอ้างจะขอเงินชดเชยคืนจากอ.อ.ป.ประเมินเบื้องต้นอาจมีพื้นที่ป่าถูกบุกรุกมากถึงหลักหมื่นไร
1: ่คือที่ถูกตัดมานี่คือสักอันนี้สักประมาณ40ปีอันนี้คือตอที่เขาตัด
2: ครับ
1: เขาตัดอย่างเงี้ยตัดโค่นสดๆเลยผมมาเนี่ยใบยังติดต้นอยู่เลย
2: ครับ
1: แล้วก็ทั้งผืนเลยถ้าเราดูปั๊บเนี่ยที่มันแตกใหม่เป็นคอมพิวต์เนี่ยกลุ่มเนี้ยประมาณผมดูแล้วมันน่าจะหลายพันไร่นะสุดลูกหูลูกตาเนี่ยผมไม่อยากให้ใครดราม่าว่าเจ้าที่มารื้อถอนปลูกไร่ขิงเขาทั้งที่ไม่มีเหตุผลลองดูไร่ขิงที่เขาเปิดมาเนี่ยที่เขาถ่ายออกไปเนี่ยเราจะเห็นตอทุกร่องเลยรวมทั้งวันนี้มันมีพื้นที่ที่เสียหายทั้งหมดเนี่ยสามส่วนด้วยกันของกรมป่าไม้นะครับกรมป่าไม้ก็พื้นที่ป่าสงวนพื้นที่ของกรมอุทยานก็เป็นพื้นที่เตรียมการอุทยานแล้วก็ของอปก็นั่นหมายความว่าสามหน่วยงานสามกรมด้วยกันเนี่ยที่มีปัญหาแล้วก็มีพื้นที่บุกรุกเนี่ยของอปเนี่ย7,000กว่ารวมทั้งหมดหมื่นกว่าไร่รู้ไหมครับว่ากูบุกขิงเนี่ยต่อรองคือขอค่าชดเชยคุณโค่นป่าไปทั้งป่าเนี่ยคุณผิดกฎหมาย
2: เมื่อวานเขาก็ไปร้อง
1: นี่แหละครับผมถึงบอกว่าวันนี้ถ้าไม่มีประเด็นเนี้ยผมไม่ยอมเด็ดขาดเพราะว่าถ้าหน่วยงานของรัฐไปยอมชดเชยให้กลุ่มปูขิงซึ่งกลุ่มปูขิงเนี่ยบุกลุกป่านั่นคือทั้งผิดข้อหาบุกลุกป่าโค่นป่าทำไม้ข้อหาทำไม้บุกลุกยึดถือที่ดินของรัฐเนี่ยไปครอบครองอ่ะมันกี่ข้อกล่าวหาล่ะแต่วันนี้คุณยังบอกว่าคุณไปขอเงินชดเชยมันถูกไหมล่ะ
0: นายชัยวัฒน์ยังตั้งประเด็นไปถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ซึ่งจะต้องตรวจสอบและมีคนรับผิดชอบ
1: ประชาชนที่เนี่ยถามว่ากติกาของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมผู้ช่วยรัฐมนตรีพูดว่าไงเอ้ยเราเอาเฉพาะปลูกขิงเดียวนะข้าวที่ชาวบ้านเขาปลูกยังไม่ให้ดำเนินการกระทรวงเขาก็มีจุดยืนเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีจุดยืนเขาสั่งอยู่แล้วว่าเรื่องข้าวกับข้าวโพดหยุดไว้ก่อนเพราะนั้นเอาเฉพาะขิงนั่นคืออะไรล่ะนั่นคือการมีส่วนร่วมและนักสิทธิเขาก็มีจิตใจหัวใจเดียวกันกับประชาชนเพราะนั้นปลูกขิงเนี่ยคุณมาโค่นป่าแล้ววันนี้คุณจะมาเรียกร้องสิทธิ์ในการที่จะขอชดเชยเนี่ยผมบอกว่าถ้ารัฐทำและขอให้ชดเชยด้วยนะผมก็จะฟ้องคนของรัฐด้วยเหมือนกัน
0: ยุทธการพิทักษ์ป่าชัยปราการจะดำเนินการต่อเนื่องไปจนถึงวันที่16ตุลาคมนอกจากเขตสวนป่ายังครอบคลุมอื่นๆในเขตป่าสวนป่าลุ่มน้ำแม่ฝางและในพื้นที่เตรียมการอุทยานดอยเวียงผาสถาพรด่านคุณทศข่าวสามมิติรายงาน
3: สามมิติยังเกาะติดปัญหาการสวมสิทธิ์การทำผิดทางทะเบียนนะครับชุดปฏิบัติการสืบสวนโดพาไนซ์ของกรมการปกครองร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและภาคีเครือข่ายเปิดปฏิบัติการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติกระทำความผิดในพื้นที่เชียงรายพบพฤติกรรมทุจริตทางทะเบียนเกี่ยวข้องกับการฟอกตัวของเครือข่ายสแกมเมอร์ชาวจีนทั้งการสวมสิทธิ์บัตรหัวศูนย์การจดทะเบียนสมรสเทียมใช้พ่อทิพย์เพื่อให้ลูกชาวจีนได้สัญชาติไทยอย่างที่เคยมีการจับกุมจักรวาลกุมารจีนมาก่อนหน้านี้ครับผลการจับกุมใน4กรณีนี้มีทั้งการใช้วัดเป็นสถานที่ฟอกตัวการเอื้อประโยชน์บุคคลตามหมายจับประเทศจีนที่มีคดีฉ้อโกงมูลค่าประมาณถึง 15,000 ล้านบาทติดตามในรายงานคุณธปนีอยากศรีชัยครับ
4: การเข้าจับกุมนายอี้หลงในหมู่บ้านกลางกรุงเทพมหานครนะคะเป็นหนึ่งในปฏิบัติการเผาเงาเหนือค่ะที่ทางโดปนายกรมการปกครองร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะจับกุมเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติตั้งแต่เชียงรายจนถึงกรุงเทพนะคะซึ่งพบว่าเป็นเครือข่ายที่มีการทุจริตทางทะเบียนในหลายรูปแบบค่ะคดีแรกเจ้าหน้าที่นำหมายจับเข้าจับกุมนายอี้หลงแซ่จางชายสัญชาติจีนนางสาวจินกุ้ยหลีหญิงสัญชาติจีนและนายวุฒิชัยศรีรักษาในฐานะพ่อทิพย์หลังพบพฤติการใช้ชายไทยรับรองการแจ้งเกิดบุตรอันเป็นเท็จเพื่อเด็กมีสถานะเป็นบุคคลสัญชาติไทยคดีนี้กรมการปกครองได้รับการประสานจากตำรวจเมื่อวันที่2สิงหาคม69พบเด็กชายอายุ12ปีเตรียมเดินทางไปประเทศจีนพร้อมนางสาวจินกุ่ยและนายอี้หลงพ่อแม่ชาวจีนแต่ไม่พบหนังสือรับรองยินยอมเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาตามสูติบัตรจึงได้ตรวจ DNA พบว่าทั้งสองเป็นพ่อและแม่ของเด็กซึ่งไม่ตรงกับพ่อตามสูติบัตร
5: ที่เราดำเนินการจับกุมอี้หลงในรอบนี้คือการที่เขาอ่ะมาทำบัตรครั้งที่สองตอนปี57เพราะว่าในส่วนของการที่ทำบัตรเลข5และพอเราทำและเราจับกุมคราวนี้เราก็เลยได้ประสานทางจังหวัดเชียงรายว่าให้ดำเนินการต รวจสอบการได้มาซึ่ง

0: ประชาชนของอีหลงว่าได้มาเนี่ยเอกสารชุดเก่าอยู่ที่ไหนแล้วก็ณเวลานี้อีหลงโดนเป็นอาชญากรหรือว่าเป็นผู้ที่ร่วมกระทำความผิดในกรณีนี้แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทางจังหวัดเชียงรายกำลังดำเนินการในการตรวจสอบเอกสารของอีหลงเพิ่มเติม
1: นายอี้หลงยังได้รับสัญชาติไทยจากการเพิ่มชื่อกรณีตกสำรวจเมื่อปี2532ที่สำนักทะเบียนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายทั้งที่บิดาและมารดาไม่ใช่คนไทยและเข้าทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรกเมื่ออายุ27ปีมีการจดทะเบียนธุรกิจในไทยแต่มีรายได้กว่า500ล้านบาทโดยอ้างว่าทำทัวร์และเช่าวัตถุมงคลรวมถึงมีพฤติกรรมเป็นนายหน้ารับจ้างจัดทำบัตรให้คนต่างด้าวมีหลักฐานค่าใช้จ่ายรายละไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมแถลงข่าวผลปฏิบัติการเผยเงาเหนือโดยกรณีของนายอี้หลงจะต้องเพิกถอนสัญชาติเด็กที่ได้มาโดยมิชอบซึ่งมีการประสานกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ช่วยดูแลตามสิทธิเด็กด้วยซึ่งปฏิบัติการเผยเงาเหนือมี4คดีที่เกี่ยวข้องกับชาวจีนและเมียนมาร่วมกันทุจริตทางทะเบียนที่เป็นภัยความมั่นคง
0: ทั้ง4เคสนะครับที่เกี่ยวกับเขาเรียกว่าจะบอกว่าเป็นอาชญากรข้ามชาตินะครับที่มีการกระทำความผิดนะครับและหลบหนีเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็อาศัยการทุจริตทางทะเบียนนะครับในการพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเพื่อใช้ประโยชน์บุคคลเหล่านี้เนี่ยเขาไม่สามารถทำด้วยตัวเองได้นะครับเจ้าหน้าที่รัฐคือตัวแปรสำคัญนะครับส่วนใหญ่แล้วมันจะประกอบไปด้วยบุคคล3กลุ่มนะครับ1คือตัวผู้มาสวม2กลุ่มในหน้า3เจ้าหน้าที่รัฐไม่ว่าใครที่เกี่ยวข้องจากการขยายผลตามข้อเท็จจริงมันก็ต้องดำเนินการทั้งหมดอยู่แล้วนะครับ
1: ชุดปฏิบัติการโดป้าไนซ์ยังได้เข้าตรวจสอบที่วัดพระธาตุดอยวาวอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายในกรณีของนายทรายโลนอายหรือนายหลวงยี่หลงสัญชาติเมียนมาซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อ23มิถุนายน69เจ้าหน้าที่ศุลกากรแม่สายได้ดำเนินคดีนายทรายในความผิดพยายามลักลอบนำเงินไทยออกนอกประเทศมูลค่ากว่า23ล้านบาทจึงตรวจสอบพบว่ามีรายการซ้ำซ้อนกับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยเพิ่มชื่อเข้าบ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นวัดพระธาตุดอยวาวโดยเคยบวชที่วัดนี้และยังพบพระภิกษุและสามเณร19รูปมีสถานะอยู่เกินกำหนดอนุญาตหรือโอเวอร์สเตย์8รูปและเข้าเมืองผิดกฎหมาย11รูปจึงต้องถูกจับสึกและเนรเทศตามกฎหมายส่วนเจ้าอาวาสถูกดำเนินคดีในฐานะเจ้าบ้านผู้รับย้ายเข้าให้ที่พักแก่คนต่างด้าวโดยมิชอบ
0: แต่ส่วนที่มีการดำเนินคดีกับท่านเจ้าวาดเนี่ยคือดำเนินคดีในส่วนของกฎหมายคนเข้าเมืองนะครับในเรื่องที่ท่านรับรู้แล้วก็อนุญาตนะครับให้คนเมียนมานะครับเข้ามา อยู่ที่วัดนะครับในลักษณะของการบวชเป็นพระนะครับหรือเนรนะครับโดยที่ไม่มีหนังสือเดินทางส่วนหนึ่งนะครับหรืออยู่ขาดเกินกำหนดระยะเวลาส่วนหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยจึงเป็นความผิดตามกฎหมายคนเข้าเมืองที่เราดำเนินคดีแจ้งข้อกล่าวหาท่านไปนะครับ
1: ส่วนกรณีที่3นายลีซีจุนหรือนายจีนไทยลื้อเป็นเครือข่ายสแกมเมอร์เพราะมีหมายแดงอินเตอร์โพลในประเทศจีนกรณีช่อโกงประชาชนมูลค่ากว่า 15,000 ล้านบาทโดยหนีคดีมาหลบซ่อนในไทยตั้งแต่ปี2564แล้วสวมบัตรบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยเพิ่มชื่อที่อำเภอแม่สายและว่าจ้างนายหน้าคนละ 60,000 บาทกรณีนี้จึงมีการออกหมายจับรวม8รายเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ3รายหนึ่งในนั้นเป็นอดีตปลัดอำเภอแม่สายและนายจีนไทยลื้อซึ่งล่าสุดถูกจับกุมและเตรียมส่งตัวกลับดำเนินคดีที่จีนต่อไป
0: ปรากฏว่าจากปฏิบัติการของ CIB นะครับได้มีการจับกุมตัวว่าพวกเนี้ยดำเนินการเป็นขบวนการในการทำไปทำบัตรประชาชนนะครับมีการเรียกเก็บเงินทั้งหมด 1.1 ล้านบาทศาลอาญาคดีทุจริตกลางเลยออกมาจับตัวผู้หารายนี้ไว้ได้ซึ่งตอนนี้ตัวอยู่เรือนจำวันที่18พ.ย.69เขาพบคดีก็มาสู่บทบาทซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้ออกเรื่องกฎหมายในประเทศนะครับซึ่งในส่วนนี้ปรากฏว่าตัวเขาเองก็มีหมายจับในส่วนสมุนเรื่องของเจ้าที่157นะครับออกมาจับทั้งหมด7รายผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดก็มีทั้งปลัดนะครับซึ่งวันนี้ได้แต่ตัวแล้วนะครับอยู่ที่เดิมเป็นปลัดอำเภอแม่สายนะครับตอนนี้อยู่แม่ฟ้าหลวงนะครับซึ่งดำเนินการจับกุมเมื่อเช้า
1: ส่วนคดีที่4เป็นกรณีนายกัวอี้หรือนายธกรเซ่งกัวซึ่งศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่าได้ทำบัตรประชาชนไทยครั้งแรกเมื่อ12กุมภาพันธ์2558ที่สำนักทะเบียนอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายขณะยื่นคำร้องมีอายุ36ปีแจ้งว่าเป็นบุตรของบุคคลเผ่าลีซูซึ่งพบด้วยว่านายทกรเป็นคนเดียวกับนายกัวอี้สัญชาติจีนที่มีหมายแดงอินเตอร์โพลของจีนเมื่อปี58ในข้อหาต้องสงสัยว่าระดมเงินฝากผิดกฎหมายซึ่งล่าสุดนายทกรก็ได้หลบหนีไปต่างประเทศทางเจ้าหน้าที่จะเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดทัพพิเดชศรีชัยข่าว3มิติรายงาน
2: พักสักครู่กลับมาช่วงหน้ามีความเคลื่อนไหวจากฝั่งไทย PBS นะครับที่จะยื่นให้บอร์ดสตง.ตรวจสอบสตง.เองนะครับและในขณะเดียวกันก็มีความเคลื่อนไหวทางการเมืองเรื่องยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี18คนครับ
3: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
8: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33

0: รองผู้อำนวยการไทย PBS ก็เตรียมส่งหนังสือไปที่บอร์ดสตง.ครับให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีสตง.ดำเนินการตรวจสอบไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินเพราะว่ามีข้อมูลตรวจสอบซึ่งยังไม่ได้ข้อยุติรั่วไปที่สื่อออนไลน์บางสำนักก่อนที่จะมีข้อยุติซึ่งสร้างผลกระทบมีความเสียหายต่อองค์กรและพนักงานที่เกี่ยวข้องนะครับนายพิเศษจียศักดิ์รองผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะหรือสสท.หรือไทย PBS ได้เปิดเผยว่าไทย PBS เตรียมส่งหนังสือร้องเรียนไปยังประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกรณีข้อมูลการตรวจสอบรั่วออกไปผ่านสื่อออนไลน์บางสำนักทำให้สาธารณชนเข้าใจว่าสตง.ได้มีคำสั่งชี้มูลความผิดแล้วและสั่งการให้ผู้อำนวยการและพนักงาน10คนต้องชดใช้เงินจำนวน 85,220,000 บาททั้งที่ไทย PBS ในฐานะหน่วยรับการตรวจสอบไม่เคยได้รับหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการมาก่อนและข้อมูลที่ถูกเปิดเผยแพร่สู่สาธารณะนั้นยังไม่เป็นที่สิ้นสุดทำให้ส่งผลด้านลบกับชื่อเสียงขององค์กรและบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างยิ่งนายพิเศษบอกต่อนะครับว่าไทย PBSขอใช้สิทธิ์ในการยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรา35แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินพุทธศักราช2561และประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยดำเนินการตรวจสอบของสตง.ขอให้ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินพิจารณา4ประเด็นสำคัญก็คือ1ตรวจสอบว่าข้อมูลการตรวจสอบที่ยังอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาและรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถเผยแพร่ต่อสาธารณะได้หรือไม่2ขอให้ชี้แจงว่าสตง.มีกระบวนการรักษาความลับของข้อมูลระหว่างการตรวจสอบอย่างไร3ความรับผิดชอบต่อกรณีข้อมูลรั่วไหลขอให้ตรวจสอบว่าการเผยแพร่ข้อมูลเกิดจากความจงใจหรือความบกพร่องในการปฏิบัติงานหรือไม่พร้อมกับให้ชี้แจงแนวทางการดำเนินการของสตง.และ4แนวทางแก้ไขและเยียวยาความเสียหายว่าสตง.จะมีแนวทางแก้ไขความเข้าใจผิดและเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อสสท.และบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างไรนะครับผู้นำฝ่ายค้านก็ตอบโต้ฝ่ายรัฐบาลนะครับว่าให้รอดูเนื้อหาการอภิปรายก่อนจะด้อยค่าว่าเป็นบันเทิงที่ปไตยมั่นใจว่ามีหลักฐานประกอบการอภิปรายแต่ก็ยอมรับเสียงในสภานั้นสู้ไม่ไหวนะครับส่วนพรรคกล้าทำก็ไม่อยู่ในองค์ประกอบของฝ่ายค้านแล้วนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรได้ให้สัมภาษณ์หลังจากยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจ18รัฐมนตรีนะครับของรัฐบาลว่ารอประธานสภาพิจารณาบรรจุยติซึ่งคาดหวังว่าจะทันภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้จะได้อภิปรายอย่างน้อย5วันเพราะว่ามีรัฐมนตรีถูกอภิปรายมากถ้าเทียบกับสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและนางสาวแพทองธารชินวัตรแต่ว่าครั้งนี้18คน5วันถือว่าสมเหตุสมผลนะครับ
1: เรายื่นยติก็คงไม่ได้เป็นไปด้วยความบันเทิงนะครับแต่ว่าถ้าจะบันเทิงไม่บันเทิงไงผมว่าเดี๋ยวรอยติเข้ารอการอภิปรายของฝ่ายค้านรอฟังคำตอบคำชี้แจงจากรัฐมนตรีดูดีกว่านะครับแล้วก็ท่านเองก็จะได้รู้ว่าตกลงเนื้อหาเนี่ยมันบันเทิงมากน้อยขนาดไหนครับ
0: การอภิปรายครั้งนี้จะมีใบเสร็จยื่นเอาผิดรัฐมนตรีแต่ละคนหรือไม่นายณัฐพงศ์ก็ยืนยันนะครับว่ามีอยู่แล้วถ้ายึดตามมาตรฐานกระบวนการยุติธรรมการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็จะใช้คนละมาตรฐานกันเพราะว่าต้องใช้ความรับผิดรับชอบเช่นกระบวนการเลือกสว.ถ้ายื่นตามกระบวนการปกติผลที่ออกมาอาจจะค้านสายตาประชาชนแต่เมื่อนำข้อมูลที่เกิดขึ้นมาประกอบกันทำให้เชื่อได้ว่ามีกระบวนการหัวเกิดขึ้นจริงเพราะฉะนั้นจึงเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมที่ฝ่ายค้านจะนำเรื่องเหล่านี้มาซักฟอกรัฐบาลผู้สื่อข่าวถามว่ารัฐบาลดูจะไม่กลัวกับยติที่ยื่นไปและก็เย้ยด้วยซ้ำไปว่ามีของหรือไม่นายณัฐพงศ์ก็แสดงความเชื่อมั่นว่าส.ส.ของพรรคทำการบ้านมาและเป็นเรื่องปกติที่ฝั่งรัฐบาลก็จะแสดงออกว่ามีความบริสุทธิ์เชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าไม่ได้ทำผิดอะไรนายณัฐพงศ์ยังมองว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจเสียงของในสภาของฝ่ายค้านนั้นจะหวังได้น้อยแต่สิ่งที่คาดหวังได้มากคือนำข้อมูลมาตีแผ่ให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินนักการเมืองเมื่อถามว่าถ้าพรรคกล้าทำจะขอเวลาอภิปรายจะแบ่งให้ได้หรือไม่นายณัฐพงศ์ก็ยืนยันว่าตอนนี้พรรคกล้าทำไม่ได้อยู่ในองค์ประกอบของฝ่ายค้านแล้ว พราะว่าตามกลไกปกติการแบ่งเวลาอภิปรายต้องอยู่ในกลไกฝ่ายค้านต้องดูว่าองค์ประกอบของฝ่ายค้านมีพรรคการเมืองใดบ้างด้านนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี18คนว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกคนสามารถตอบชี้แจงทุกข้อกล่าวหาได้อยู่แล้วเรื่องนี้ก็เป็นอาวุธของฝ่ายค้านที่จะใช้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลตามมาตรา151ของรัฐธรรมนูญและกฎหมายแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ส.ส.เคร่งครัดก็คือขอให้ดำเนินการตามข้อบังคับการประชุมสิ่งใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับญัตติก็อย่าพูดไปในทิศทางที่จะทำให้บุคคลภายนอกเสียหายและขอให้ทำตามข้อบังคับส่วนข้อกล่าวหาว่าต้องการกินรั่วประเทศนายพระดอนก็บอกว่าก็เป็นเรื่องปกติที่ข้อกล่าวหาต้องรุนแรงไว้ก่อน
2: หน้าที่ของฝ่ายค้านก็คือมีหน้าที่กล่าวหารัฐบาลรัฐบาลก็ผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยก็มีหน้าที่ในการตอบชี้แจงสุดท้ายการลงมติก็เป็นเรื่องของสมาชิกแต่ละคนที่เมื่อฟังข้อกล่าวหาแล้วเชื่อตามข้อกล่าวหาหรือว่าเชื่อตามคำชี้แจงของฝ่ายถูกกล่าวหาก็ลงมติกันก็เป็นเรื่องปกติที่เขาจะต้องกล่าวหาและตามปกติธรรมเนียม151ก็ไม่มีเบาการอภิปรายไม่ว่าต้องใจไม่มีครั้งไหนเบาครับก็ต้องกล่าวหาอย่างรุนแรงไว้ก่อนแต่จะไปหาเหตุผลประกอบไปหาหลักฐานประกอบพวกข้อกล่าวหาได้อย่างไรก็เป็นเรื่องที่ต้องมาพิจารณากัน
0: นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายซึ่งเป็น1ใน18รัฐมนตรีที่มีชื่อถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจก็มองว่าข้อกล่าวหาถือเป็นเรื่องปกติแต่ข้อกล่าวหานั้นก็ควรจะมีเนื้อหามีน้ำหนักอะไรอยู่บ้างที่จะพอสามารถชี้แจงได้ว่าเป็นเรื่องใดประเด็นใดแต่ว่าถ้าเป็นข้อกล่าวหาลอยๆก็คงจะตอบยากครับไม่รู้จะตอบอย่างไรประเทศไทยกำลังเดินหน้าเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero หรือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2593ทำให้เรื่องของความมั่นคงทางพลังงานกลายเป็นโจทย์ใหญ่นะครับเพราะแม้เราจะมุ่งไปที่พลังงานหมุนเวียนแต่ว่าการผลิตไฟฟ้าก็ยังต้องพึ่งพาสภาพอากาศที่ควบคุมไม่ได้ร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่หรือ PDP 2026จึงได้บรรจุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กที่เรียกว่า SMR เข้ามาเป็นหนึ่งในทางออกพอได้ยินคำว่านิวเคลียร์หลายคนอาจจะกังวลแล้วก็มีภาพจำถึงความอันตรายครับแต่ว่าจริงๆแล้วเทคโนโลยีนี้อยู่ใกล้ตัวและแฝงอยู่ในชีวิตประจำวันของเรามากกว่าที่คิดข่าวสามมิติคืนนี้จะพาไปทำความเข้าใจเรื่องนี้ให้มากขึ้นติดตามในรายงานนี้ครับ
3: ภาพจำของกัมมันตภาพรังสีหรือพลังงานนิวเคลียร์ในความรู้สึกของคนส่วนใหญ่มักหนีไม่พ้นเรื่องราวอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่แต่ในความเป็นจริงแล้วเทคโนโลยีนี้ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเพราะนิวเคลียร์คือการนำพลังงานจากการเปลี่ยนแปลงแกนกลางของอะตอมมาใช้ประโยชน์และแฝงอยู่ในแทบทุกมิติของการใช้ชีวิตประจำวันรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอธิบายว่าเทคโนโลยีนิวเคลียร์ถูกนำมาใช้ประโยชน์กับสิ่งรอบตัวเรามากมายทั้งในภาคเกษตรที่ใช้ปรับปรุงพันธุ์พืชและทำหมันแมลงศัตรูพืชหรือด้านอาหารที่ใช้รังสีฆ่าเชื้อโรคสปอร์และพยาธิโดยไม่เสียคุณค่าทางอาหารแม้แต่ในทางการแพทย์การเอ็กซเรย์หรือการตรวจอวัยวะและเนื้อเยื่อแบบ PET scan ก็ล้วนพึ่งพาเทคโนโลยีนิวเคลียร์รวมไปถึงของใช้ในบ้านอย่างเครื่องตรวจจับควันไฟก็มีสารกัมมันตรังสีปริมาณน้อยนิดซ่อนอยู่เพื่อเป็นเซ็นเซอร์เช่นกัน
4: เอาตัวอย่างง่ายสุดเลยก็คือเครื่องเอ็กซเรย์นะครับเช่นตามสนามบินตามที่ต่างๆที่เขาต้องเอ็กซเรย์กระเป๋าเอาเข้ามาเนี่ยครับจะดูซิว่ามีระเบิดมีอุปกรณ์อะไรเปล่าเนี่ยชัดเจนครับเนี่ยนี่เป็นเครื่องที่มีการใช้เรื่องของรังสีจากแล้วก็ปฏิกิริยานิวเคลียร์เนี่ยครับฉายลงไปแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงภายในกระเป๋าได้นะครับเดี๋ยวอย่างที่เราไปหาคุณหมอนะครับไปทำฟันไปเอ็กซเรย์ฟันนะครับจริงๆตรงเครื่องที่มาฉายนั่นน่ะมันก็เป็นเครื่องฉายรังสีเหมือนกันนะเป็นเรื่องของนิวเคลียร์เช่นกันนะครับแต่เราอาจจะไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นเราก็เลยไม่กังวลแต่ความจริงไม่ต้องกังวลนะครับปริมาณมันต่ำมากครับ
3: เมื่อความปลอดภัยของนิวเคลียร์ถูกพิสูจน์แล้วว่าควบคุมได้ในระดับใช้งานในชีวิตประจำวันเทคโนโลยีระดับใหญ่อย่างโรงไฟฟ้าจึงถูกย่อส่วนลงมาให้ปลอดภัยและเข้าถึงง่ายขึ้นจึงเป็นที่มาของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือ SMR small modular reactor ตัวเลือกพลังงานสะอาดที่ช่วยลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลและมีความเสถียรมากกว่าพลังงานหมุนเวียนอื่น
4: ๆ SMR ก็คือ small นะครับ modular แล้วก็ reactor นั่นแปลว่าเราจะไม่เห็นภาพโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใหญ่ๆและเหมือนโรงไฟฟ้าที่เราคุ้นเคยกันมันจะเป็นแค่อาคารตึกหนึ่งความปลอดภัยมันสูงขึ้นเยอะเลยครับเพราะทุกอย่างจะอยู่ในอาคารนั่นแหละนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์ผิดปกติขึ้นระบบจะตัดอัตโนมัติแล้วก็มีการดูแลนะครับในการจัดการภายในนั่นเอง
3: ด้วยจุดแข็งด้านความมั่นคงทางพลังงานนี้จึงไม่แปลกที่ PDP 2026ตั้งเป้าบรรจุโรงไฟฟ้า SMR และมุ่งหวังให้หน่วยงานด้านพลังงานไฟฟ้าอย่างกฟผ.นำร่อง300เมกะวัตต์แรกเข้าสู่ระบบในช่วงปลายแผนหรือปีพ.ศ. 2580เพื่อผลักดันไทยสู่เป้าหมาย Net Zero ในปี2593
0: พักสักครู่กลับมาช่วงหน้ามาดูเบื้องหลังการนำตัวผู้ต้องหาในคดีสินบนโรลส์รอยซ์กลับจากอินโดนีเซียเพื่อมาดำเนินคดีในประเทศไทยครับ
5: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
6: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CPX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
7: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลองเฮิร์บมิราเคิลบอดี้ออยล์ที่แรกและที่เดียวรับฟรีเฮิร์บมิราเคิลบอดี้ออยล์ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์เฮิร์บมิราเคิลทีเอชแล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
6: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CPX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
8: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oilรวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
5: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33

0: สำนักงานปปช.คุมตัวนายเผ่าเผด็จวรบุตรอดีตผู้บริหารปตท.สผ.ผู้ถูกกล่าวหาคดีสินบนโรลส์รอยซ์กลับจากอินโดนีเซียนะครับและแจ้งข้อกล่าวหาที่สนามบินสุวรรณภูมิเมื่อคืนที่ผ่านมาก่อนจะนำตัวส่งฟ้องศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางในวันนี้ศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนะครับเนื่องจากพฤติการตามคำฟ้องนั้นเป็นคดีร้ายแรงมีมูลค่าความเสียหายสูงถ้าปล่อยตัวอาจจะหลบหนีหรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานเบื้องหลังการตามตัวข้ามประเทศเป็นอย่างไรปปช.มีพยานหลักฐานอะไรถึงเอาผิดได้เพียงคนเดียวในคดีนี้คุณสายชนวัชรุชามีรายละเอียดครับ
1: ในเขาประเด็นวรบุตรซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐพ.ศ. 2502
2: คุณขอประดิษฐ์เป็นคนตามหมายจับนี่นะครับผิดเดียวกันไม่เคยถูกจับตามหมายนี้มาก่อนนะครับไม่ถูกครับ
3: หลังนำตัวจากประเทศอินโดนีเซียกลับถึงประเทศไทยเจ้าหน้าที่สำนักสืบสวนปปช.แจ้งข้อกล่าวหาตามหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางต่อนายเผ่าเผด็จวรบุตรอดีตรองผู้จัดการใหญ่ปตท.สผ.ซึ่งถูกระบุว่าเรียกรับสินบนจากบริษัทโรลส์รอยซ์ผ่านบริษัทตัวแทนในประเทศไทยรวมกว่า 300,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ10ล้านบาทเศษในขณะนั้นและกับการได้สิทธิ์ทำสัญญาจัดซื้ออุปกรณ์ในโครงการแหล่งอาทิตย์ข้อมูลการสืบสวนของปปช.พบว่าเดือนเมษายน2568นายเผ่าเผด็จไม่มารายงานตัวต่อศาลตามกำหนดศาลจึงออกหมายเรียกและหมายจับเจ้าหน้าที่จึงเริ่มตามหาตัวโดยตรวจสอบประวัติการเดินทางเข้าออกในระบบและพบว่าเขาเดินทางออกนอกประเทศไปก่อนหน้านั้นนานแล้วตั้งแต่วันที่26กันยายน2567ปลายทางคือกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียก่อนครบกำหนดรายงานตัวต่อศาลราว6เดือนสำนักพันธกรณีและความร่วมมือระหว่างประเทศจึงประสานหน่วยงานในมาเลเซียค้นหาที่พักและติดตามตัวมาดำเนินคดีการตามหาตัวนายเผ่าเผด็จแยกเป็น2ทางทางแรกขอให้ตำรวจสากลตรวจสอบข้อมูลในมาเลเซียทางที่2ประสานหน่วยงานต่อต้านการทุจริตของมาเลเซียขอข้อมูลที่พักและประวัติการเดินทางจากนั้นพบว่านายเผ่าเผด็จเดินทางออกจากมาเลเซียตั้งแต่วันที่21กุมภาพันธ์2568ปลายทางคือกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียปปช.จึงประสานหน่วยงานของอินโดนีเซียเพื่อติดตามตัวและยืนยันที่อยู่ก่อนพบข้อมูลสำคัญว่าใบอนุญาตพำนักในอินโดนีเซียของเขาจะหมดอายุในวันที่26กันยายน2569จึงประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติยื่นขอประกาศตำรวจสากลหมายแดงและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอินโดนีเซียควบคุมตัวนายเผ่าเผด็จได้ในที่สุดคดีสินบนโรลส์รอยซ์หรือสินบนข้ามชาติเริ่มจากปลายปี2559ถึงต้นปี2560เมื่อบริษัทผลิตเครื่องยนต์ยอมรับต่อทางการสหรัฐอังกฤษและบราซิลว่าจ่ายสินบนผ่านนายหน้าหลายประเทศหนึ่งในนั้นคือประเทศไทยชื่อที่เกี่ยวข้องคือการบินไทยและบริษัทพลังงานของรัฐการฟ้องคดีจึงแยกออกเป็น2สายสายแรกคือการบินไทยปปช.ชี้มูลอดีตผู้บริหาร2คนข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบความเสียหายตามสำนวนกว่า 1,865 ล้านบาทแต่อัยการสั่งไม่ฟ้องปปช.จึงยื่นฟ้องเองแต่ศาลยกฟ้องเมื่อวันที่29เมษายน2568สายที่2คือผู้บริหารปตท.สผ.ปปช.เคยชี้มูลผู้ถูกกล่าวหาหลายคนในโครงการของกลุ่มปตท.แต่เมื่อส่งอัยการอัยการสูงสุดตั้งข้อสังเกตว่าสำนวนที่ส่งไปยังไม่สมบูรณ์ทั้งสองฝ่ายตั้งคณะทำงานร่วมกันแต่ไม่มีข้อยุติปปช.จึงตัดสินใจฟ้องเองซึ่งผู้ถูกกล่าวหาเหลือนายเผ่าเผด็จเพียงคนเดียวจากหลักฐานคือเส้นเงินที่ตรวจสอบพบมูลค่า 353 ดอลลาร์สหรัฐถูกโอนจากบัญชีธนาคารที่ประเทศสิงคโปร์ของบริษัทตัวแทนในไทยไปยังบัญชีของบุคคลใกล้ชิดนายเผ่าเผด็จเงินก้อนนี้ปปช.ระบุว่าเป็นสินบนจากโครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับแท่นผลิตปิโตรเลียมแหล่งอาทิตย์ของปตท.สผ.ในอ่าวไทยจากสัญญาจัดซื้อเครื่องอัดก๊าซ2เครื่องมีมูลค่าเกือบ25ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเกือบ 1,000 ล้านบาทในขณะนั้นวันนี้ปปช.นำตัวนายเผ่าเผด็จไปยื่นฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเบื้องต้นศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวเนื่องจากพฤติการตามคำฟ้องเป็นเรื่องร้ายแรงมีมูลค่าความเสียหายจำนวนมากเกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ในหน่วยงานอันเป็นสำคัญของรัฐและอาจหลบหนีหรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานสายชนวัชนุชาข่าว3มิติรายงาน
0: ข่าว3มิติคืนนี้ลาท่านด้วยแคมเปญพิเศษดีลดีที่ตึกเตย9เดือน10นะครับช็อปสนั่นก่อนวันดับเบิลเดทนำสินค้าโปรโมชั่นแรงกับดีลเด็ดทุกชั่วโมงนะครับ กับแก๊งพิธีกรสุดฮอตจะมาไลฟ์ให้บรรดานักช็อปกดตะกร้าแบบจุใจเริ่มตั้งแต่6โมงเย็นถึงเที่ยงคืนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ TikTok Live ของ CH3 Thailand และก็สดทางหน้าจอหลังจบข่าว3มิตินะครับคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ
4: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
5: วิทยุครอบครัวข่าวเปิดรายการบ้านนิยายด้วยเรื่องราวจี้เส้นชวนหัวจากปลายปากกาปออินทราปาลิตพลนิกรกิมหงวน
6: สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ค่ะวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัสนิยายพลนิกรกิมหงวนโดยปออินทราปาลิตในตอนที่มีชื่อว่าวันซวยตอนที่2ค่ะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังตอนใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่มหลังข่าว3มิตินะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าคุณหญิงวาดล้วงมือลงไปในอกเสื้อหยิบกระเป๋าเงินเล็กๆออกมาเปิดออกหยิบธนบัตรใบละ100บาท1ฉบับส่งให้หมอรุ่งอ้าวไหนรุ่งข้าดูของแกรู้สึกว่าแกทายอดีตของฉันได้แม่นยำดีมากอีก2อาทิตย์แกมาหาฉันใหม่ถ้าฉันได้รับโชคร้ายและโชคดีจริงตามคำพยากรณ์ของแกฉันจะให้รางวัลแก300บาทเอาล่ะวันนี้ดูกันแต่เพียงหอมปากหอมคอเท่านั้นหมอรุ่งยกมือไหว้คุณหญิงอย่างนอบน้อมแล้วเอื้อมมือรับเงินจากท่านด้วยความดีใจความจริงแกเรียกค่าดูสำหรับคนอื่นๆเพียง5บาทเท่านั้นและยังต่อรองกันได้วันนี้เป็นประวัติการณ์อันสำคัญยิ่งในชีวิตหมอดูของเขาที่เขาได้ค่าพยากรณ์ถึง100บาท
7: ขอให้ท่านอายุวันโนสุขขังพลังสตางค์นะครับ
6: แล้วชายชราก็หันมาทางคณะพักสี่สหาย
7: ต่อไปนี้ท่านผู้ใดจะดูบ้างล่ะครับ
6: สี่นางตั้งใจจะดูในตอนแรกแต่แล้วก็เสียดายเงินค่าดูส่วนสี่สหายไม่มีความเลื่อมใสในเรื่องนี้เจ้าคุณทั้งสองก็เช่นเดียวกันเจ้าแห้วคลานเข้ามานั่งใกล้หมอรุ่ง
8: ลุงจ๊ะค่าดูของลุงน่ะมันแพงนักฉันอยากจะดูเหมือนกันแต่ว่าตั้ง100บาทเห็นจะไม่ไหวแน่เงินเดือนของฉันทั้งเงินเพิ่มรวมด้วยกันเพียง450บาทเท่านั้นขนาดข้าราชการจัตวาลนั่นแหละลุงลดค่าดูให้ฉันบ้างสิ
6: ชายชราอมยิ้ม
7: เอาล่ะครับสำหรับคุณผมเห็นใจผมยินดีดูให้เปล่าๆ
6: เจ้าแห้วลืมตาโพลง
8: เด็ดเลยลุง
6: แล้วเขาก็ยกมือไหว้หมอรุ่ง
8: ขอบคุณนะลุงนะช่วยตรวจโชคชะตาให้หลานทีเถอะตกอับมานานแล้ว
6: หมอรุ่งหัวเราะเบา
7: ๆผมจะดูให้โดยไม่ต้องถามวันเดือนปีคุณน่ะดวงชะตาต้องเป็นขี้ข้าท่านไปจนตายแล้วก็ขอปลีกย่อยอื่นๆอย่าดูดีกว่าผมดูให้เท่านี้แหละ
6: คณะพักสีสหายหัวเราะขึ้นพร้อมๆกันเจ้าแห้วทำหน้าชอบกลพยักหน้าหงึกๆแล้วกล่าวกับชายชรา
8: เห็นจะจริงว่ะเอาล่ะดูเท่านี้ก็ดีฉันจะได้รู้ไว้ว่าคนอย่างฉันต้องเป็นขี้ข้าเจ้านายไปตลอดชีวิตโอ้ยกรรมเนาะกรรม
6: เจ้าคุณประสิทธิ์กล่าวขึ้นว่า
9: เมื่อแกเบื่อนายแกก็มีทางดิ้นรนได้นี่นา
7: ไอ้แฮวเอ็งกินเงินเดือนข้าเอ็งก็ต้องทำงานให้ข้าเอ็งคิดว่าที่อื่นสุขสบายกว่าที่นี่เอ็งก็ลาออกไปได้ข้าไม่ขัดข้องอะไรหรอก
6: เจ้าแฮวทำคอยน
8: รับประทานขืนลาออกไปกระผมก็แย่นะสิขอรับอยู่นี่รับประทานอิ่มหมีพีมันดีแล้วโอ้ยรับประทานไม่ไปหรอกขอรับถึงไล่ก็ไม่ไป
6: เจ้าคุณประสิทธิ์หัวเราะฮือๆกล่าวกับเจ้าคุณปัจจนึกเพื่อนเกลือของท่าน
7: ฟังมันสิเจ้าคุณไอ้ผมน่ะเห็นแก่พ่อมันหรอกนะไม่อย่างนั้นผมไล่ไอ้แห้วไปเสียนานแล้วมากอกสามดักกราลูกไม้พราวขี้เกียจสันหลังยาวจอมกะล่อนแต่ว่าไอ้ห้อยพ่อไอ้แห้วเป็นคนดีมาก
6: เจ้าคุณปัจจนึกพยักหน้าช้า
7: ๆเลี้ยงมันไว้เอาบุญเถอะครับนึกว่าเลี้ยงลูกหมาไว้ดูเล่น
6: เจ้าแห้วอ้าปากหวอแล้วหัวเราะชอบใจหมอรุ่งเที่ยวถามใครต่อใครก็ไม่มีใครดูในที่สุดแกก็ลากลับ
7: เมื่อเจ้านายไปดูกระผมก็กราบลาละครับ
6: พูดจบหมอรุ่งก็ยกมือไหว้เป็นฝากถั่ว
7: ลาละครับทุกๆคน
6: กิมหนวนยิ้มให้ชายชรา
9: สวัสดีลุงวันไหนสบายอกสบายใจฉันจะไปหาลุงที่บ้าน
7: ครับเชิญครับเข้าไปในวัดบางลำพูแล้วถามถึงผมเถอะครับพระสงฆ์องค์เจ้ารู้จักผมทั้งนั้นผมเป็นคนเก่าแก่อยู่ที่นั่นบวชก็ที่วัดนั้น
6: นิกรพูดเสริมขึ้นลุงทำเสน่ห์ยาแฝดฝังรูปฝังรอยได้ไหมล่ะ
7: อ๋อทั้งนี้ผมไม่เอาครับบาปกรรมมากนัก
9: นึกว่าทำได้วันหลังฉันจะให้ลุงช่วยทำเสน่ห์ให้ฉันสักหน่อยเมียจะได้รักฉันมาก
6: ๆประภัยคอนควาบ
9: น่ารักจะตายละผัวเฮงซวยพันเนี้ยถ้าชาติหน้ามีจริงแล้วขออย่าได้พบเห็นอีกเลย
7: น้อยพูดดีเดี๋ยวมีเมียน้อยซะเลย
9: ก็ลองดูสิแม่ไม่เอาเลือดหัวออกก็ค่อยว่า
7: อ้าวไม่รักทำไมหึงล่ะ
9: ผัวทั้งคนไม่หึงได้เหรอพูดบ้า
6: ๆคณะพักสีสหายอมยิ้มไปตามกันลุงรุ่งคว้าย่ามและกระดานดำลุกขึ้นเดินก้มตัวออกไปจากห้องโถงทุกคนมองดูจนลับตาแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันถึงคำพยากรณ์ของหมอรุ่งคุณหญิงวาดว่าท่านจะจดจำคำของหมอรุ่งไว้ถ้าเหตุการณ์ในอนาคตเป็นจริงตามคำทำนายท่านยินดีให้รางวัลหมอรุ่ง300บาทตามที่สัญญาไว้วันคืนผ่านพ้นไปตามลำดับจนกระทั่งถึงวันแรม2ค่ำซึ่งคุณหญิงวาดรอคอยด้วยความสนใจท่านไม่ยอมเชื่อว่าวันนี้ท่านจะประสบโชคร้ายถึงกับเลือดตกยางออกท่านพยายามคัดค้านคำทำนายของหมอรุ่งว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่อย่างไรก็ตามคุณหญิงว่าตั้งใจว่าวันนี้ท่านจะไม่ยอมออกจากบ้านไปไหนเพราะเกรงว่าจะได้รับอุบัติเหตุในการเดินทางคุณหญิงว่าตื่นนอนแต่เช้าออกไปใส่บาตรที่หน้าบ้านเหมือนเช่นเคยอันเป็นกิจวัตรประจำวันของท่านหลังจากนั้นก็เข้ามาในบ้านเที่ยวเดินตรวจรอบบ้านด่าคนโน้นด่าคนนี้ปากเปียกปากแฉะซึ่งเป็นกิจวัตรประจำวันของท่านเช่นเดียวกันหลังจากเทศนาคนใช้ชายหญิงและคนทำสวนคนขับรถเสร็จแล้วคุณหญิงก็ขึ้นตึกใหญ่เล่นงานคนใช้ชายหญิงที่มีหน้าที่ทำงานบนตึกอีก
7: อะไรกันโว้ยเนี่ยโมงเช้าแล้วบ้านช่องยังไม่กวาดถูประเดี๋ยวแขกไปใครมาขายหน้าเขาตายห่ามันทำงานกันเฮงซวยเหลือเกินนางม่อมมันหายไปไหนเนี่ยม่อมโว้ยนางม่อม
6: เจ้าขาละม่อมขานรับอยู่ข้างหลังท่าน
7: อ้าวไม่ทันเห็นกูก็สวดเรื่อยเปื่อยไปอย่างนั้นเองเออกวาดถูให้มันเสร็จเรียบร้อยประเดี๋ยวเจ้าคุณท่านตื่นขึ้นมาเห็นบ้านรกท่านจะไม่สบายใจเอ็งก็รู้นิสัยท่านดีแล้ว
6: พูดจบท่านก็ก้มลงมองดูใต้บังตาและเห็นมุ้งกางอยู่ในห้องสมุด
7: นั่นใครวะเสือกมานอนในห้องสมุด
6: ละม่อมยิ้มอ่อนโยน
9: นายแห้วเจ้าค่ะคุณหญิงขมวดคิ้วนิ้วหน้า
7: ทำไมมันเสือกมานอนที่นี่ห้องสมุดมันไม่ใช่ห้องนอนนี่โว้ย
9: ห้องนายแห้วหลังคารั่วค่ะฝนตกเข้านอนไม่ได้เลยต้องมาอาศัยนอนบนตึก
7: อ๋อแม่มันทำไมถึงไม่บอกเล่า90ให้รู้จะได้เรียกช่างไม้เข้ามาซ่อมไปปลุกมันลุกขึ้นซะทีสิป่านี้แล้วยังจะนอนหาหอกอะไรกันอีก
9: ละม่อมหัวเราะตื่นแล้วค่ะแห้วกำลังไปทำความสะอาดรถอยู่ที่โรงรถ
7: อ้าวตื่นแล้วไม่เก็บมุ้งโถไอ้บรรยจักหรือมันจะกางเผื่อคืนนี้ด้วยเองไปเก็บให้มันหน่อยเถอะวะตื่นขึ้นมาเห็นบ้านรกไม่สบายใจเลยเองก็เหมือนกันทำอะไรอย่าให้มันงุ่มง่ามโอเอนะหน้าที่ของเองกวาดถูแต่เพียงห้องชั้นล่างนี่เท่านั้นครึ่งชั่วโมงควรจะเสร็จแล้วเฮ้ยเหนื่อยเว้ยกูขอน้ำกินหน่อยเถอะวะพูดมากชักคอแห้ง
9: ละม่อมกลั้นหัวรอดแทบแย่เดินไปที่ตู้เย็นใบใหญ่เปิดตู้ออกสักครู่ก็ถือแก้วน้ำเย็นเอามาส่งให้คุณหญิงวาดอย่างนอบน้อมคุณหญิงเจ้าคะวันนี้แรม2ค่ําแล้วเจ้าค่ะคุณหญิงพยักหน้า
7: ข้ารู้แล้วขอบใจที่เอ็งเตือนค่ะแต่ว่าเห็นจะไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงอะไรหรอกวะตาหมอรุ่งแกอาจจะทายส่งเดชไปตามเรื่องของแกก็ได้
9: เจ้าค่ะแต่ยังไงพวกเราทุกคนก็เป็นห่วงท่านมากเชียวเจ้าค่ะคุณหญิงวาดยกมือตบศีรษะสาวใช้เก่าแก่ของท่านเบา
7: ๆขอบใจพวกเองกลัวข้าจะเลือดตกยางออกอย่างนั้นหรือ
9: เจ้าค่ะคุณหญิงหัวเราะยกแก้วน้ำเย็นขึ้นดื่มครึ่งแก้วแล้วส่งแก้วให้สาวใช้ของท่าน
7: เห็นจะไม่มีอะไรหรอกข้าจะพยายามระวังตัวตลอดวันนี
9: ้พูดจบคุณหญิงวาดก็พาตัวขึ้นบันไดไปชั้นบนเพราะท่านตื่นเช้ากว่าเพื่อนคุณหญิงก็รู้สึกรำคาญใจที่คนอื่นตื่นสายท่านเที่ยวเดินทุบประตูห้องร้องเรียกใครต่อใครเหมือนเช่นเคย
7: โว้ยตื่นเสียทีสิโว้ยจะนอนไปถึงไหนกัน
9: ประตูห้องหลายห้องเปิดออกสี่นางเดินออกมาจากห้องของตนทุกคนแต่งกายแต่งหน้าทำผมเรียบร้อยแสดงว่าตื่นนอนนานแล้วแต่ยังมัวทำอะไรต่ออะไรอยู่ในห้องคุณหญิงวาดยิ้มให้เมียเมียของสี่สหาย
7: อ๋อตื่นกันแล้วหรือไม่มีธุระอะไรหรอกนึกว่ายังไม่ตื่นก็เลยทุบประตูเรียก
9: นันทาว่าคุณอาระวังตัวหน่อยนะคะวันนี้แรม2ค่ำแล้วประภัยเสริมขึ้นทันที
8: หนูฝันไม่ดีด้วยค่ะคุณอาคะ
7: หาฝันว่ายังไงเกี่ยวกับอาหรือ
8: ค่ะหนูฝันว่าเราไปเที่ยวทะเลกันเรือเกิดล่มต้องลอยคอในทะเลคุณอาถูกปลาฉลามกัดแขนขาดเลือดไหลแดงแล้วก็กรของหนูนะสิคะว่ายน้ำเข้าไปช่วยปล้ำกับปลาฉลามใหญ่ชื่อค่ะ
9: คุณหญิงว่าทำหน้าตื่น
7: แล้วอย่างไงอีก
8: และหนูก็ตกใจตื่นค่ะกรละเมอฟัดหนูทับแย่หนูปลุกเขาลุกขึ้นมาถามเขาก็บอกว่าเขาฝันว่าเขาไปเที่ยวป่าแล้วต่อสู้กับเสือตัวหนึ่งปล้ำหนูเสียซี่โครงแทบหัก
9: ทุกคนหัวเราะขึ้นพร้อมๆกันสี่นางพากันเดินผ่านเฉลียงหลังตึกลงมาข้างล่างเพื่อช่วยกันดูแลบ้านเรือนให้สะอาดเรียบร้อยและวันนี้เป็นเวรนวลละออเข้าครัวประกอบอาหารทั้งสามมื้อผลัดเปลี่ยนเวรกันคนละวันโดยมียายอิ่มแม่ครัวเก่าแก่ของบ้านพัชราพรเป็นลูกมืออาหารเช้าวันนี้เป็นอาหารฝรั่งในราว8นาฬิกาเศษคณะพักสี่สหายนั่งรับประทานอาหารกันอยู่ในห้องรับประทานอาหารโดยพร้อมหน้ามีเจ้าแห้วยืนรับใช้อยู่ตลอดเวลาอาหารมื้อนี้มีกาแฟสเต็กไก่ซุปเนื้อขนมปังเนยจืดและไข่ดาวหมูแฮมส่วนของหวานมีแอปเปิลกับกล้วยหอมตลอดเวลาที่กินอาหารกันเจ้าคุณประสิทธิ์ได้สรรพยอกเมียของท่านให้ระวังตัวจะเลือดตกยางออกตามคำหมอดูแต่คุณหญิงไม่ได้หวั่นกลัวอะไรท่านบอกว่าท่านจะไม่ออกจากบ้านไปไหนอั ันตรายจะเกิดขึ้นได้อย่างไรกันดร.ดิเรกกล่าวขึ้นอย่างเป็นงานเป็นการ
10: โหราศาสตร์ไม่ใช่ของเหลวไหลนะครับเป็นศาสตร์ชนิดหนึ่งที่จะต้องใช้เวลาค้นคว้าศึกษากันนับเป็น10ปีกว่าจะรู้แจ้งเห็นจริงโดยมากพวกหมอดูเฮงซวยทำให้ประชาชนหมดความนิยมเลื่อมใสที่อินเดียน่ะพวกโยคีล้วนแต่เป็นโหราจารย์ที่มีความรู้ในทางโหราศาสตร์อย่างยอดเยี่ยมซึ่งใช้วิชาจิตศาสตร์และไสยศาสตร์ประกอบทายแม่นราวกับตาเห็นทีเดียว
9: กิมหวนว่าคนไทยเราก็ไม่เลวเป็นต้นว่าพระโหราธิบดีพ่อของศรีปราดก็ทายแม่นอย่างไม่น่าเชื่อแต่ยังไงก็ตามพูดถึงเรื่องหมอดูกันคิดว่าหมอดูเจ๊กเก่งกว่าหมอแขกหรือหมอไทยมากนี่ก่อนเคี้ยวกล้วยหอมจนคับปากแล้วพูดขึ้น
10: หมอเจ๊กจะไปได้ความอะไรวะ
9: หน่อยทำไมจะไม่ได้ความแกรู้จักหรือเคยได้ยินชื่อสินแสทองหยินที่อยู่หน้าวัดตึกไหมล่ะ
10: อ๋อ
9: เคยผ่านไปแลเห็นป้ายนั่นแหละทายแม่นเหมือนกับตาเห็นทีเดียวเจ้าใหญ่นายโตขึ้นกับหมอทองหยินทั้งนั้นเขาดูด้วยวิธีตรวจลายมือและสังเกตสีหน้าเตี่ยกันนับถือมากไม่ว่าจะทำงานอะไรเป็นต้องให้หมอทองหยินดูโชคเคราะห์ให้ก่อนเตี่ยเคยเล่าให้กันฟังถึงความสามารถของหมอทองหยินคนนี้คณะพักสีสหายมองดูกิมหงวนเป็นตาเดียว
10: เรื่องราวมันเป็นยังไงวะลองเล่าให้ฟังสิ
9: เจ้าคุณปัจจนึกพูดยิ้มยิ้มกิมหงวนเอื้อมมือหยิบแอปเปิลในพานผลไม้มาผลหนึ่งถูกับแขนเสื้อเชิ้ตพลางเล่าเรื่องความสามารถของหมอดูจีนชื่อดังให้คณะพักของเขาฟังเรื่องเกิดขึ้นประมาณ30ปีที่แล้วมานี้ในรัชสมัยพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าครั้งนั้นสมเด็จพระปกเกล้ายังเป็นในพันโทกรมขุนสุโขทัยธรรมราชาทรงดำรงตำแหน่งเป็นผู้บังคับการโรงเรียนในร้อยทหารบกโดยมีคุณอุปเทศทวยหารเป็นเจ้ากรมยุทธศึกษาสมเด็จพระปกเกล้ามีรถยนต์พระที่นั่งประทุนตอนเดียวคันเล็กอยู่คันหนึ่งวันหนึ่งพระองค์เสด็จลำลองผ่านไปทางร้านหมอดูจีนทองหยินพระองค์ได้ยินกิตติศัพท์เล่าลือกันว่านายทองหยินดูลายมือเก่งมากก็เสด็จเข้าไปในร้านขอให้หมอทองหยินพยากรณ์โชคชะตาให้พระองค์หมอทองหยินแกไม่รู้หรอกว่าพระองค์เป็นใครแต่พอเห็นลายพระหัตถ์และพระพักตร์เท่านั้นหมอทองหยินก็แสดงความเคารพนบนอบบอกว่าพระองค์เป็นเจ้านายชั้นผู้ใหญ่และทายต่อไปว่าจะได้เป็นในหลวงพระองค์ขันพระทัยมากทรงเห็นว่าเป็นไปไม่ได้เนื่องจากพระเชษฐาของพระองค์ยังมีอยู่เช่นกรมมาพระนครสวรรค์และกรมมาหลวงลพบุรีจึงทรงคัดค้านว่าเป็นไปไม่ได้สินแสทองหยินยืนยันว่าถ้ารัชกาลที่6สวรรคตเมื่อไหร่พระองค์ไม่ได้เสวยราชแทนแล้วเขาจะเผาตำราทั้งหมดที่มีอยู่นอกจากนี้ยังจะเผาบ้านและเผาตัวของเขาเองด้วยเพราะตั้งแต่เป็นหมอดูมาเขาไม่เคยทายใครผิดพลาดเลยเจ้าฟ้าประชาธิปกสัญญาว่าถ้าคำทำนายของหมอทองหยินแม่นยำพระองค์จะทรงพระราชทานรางวัลให้หลังจากนั้นพระองค์ก็ไม่ได้สนพระทัยกับคำทำนายของหมอทองหยินอีกเลยจนกระทั่งพระเชษฐาของพระองค์ที่วงคตไปหมดคงเหลือแต่พระองค์เท่านั้นเมื่อรัชกาลที่6สวรรคตพระองค์ก็ได้ขึ้นครองเสวยราชสมบัติต่อไปหมอทองหยินรีบเข้าไปเฝ้าในพระบรมมหาราชวังทันทีขอพระราชทานรางวัลตามที่ทรงรับสั่งไว้พระเจ้าอยู่หัวก็นึกออกพระราชทานเงินให้ 2,000 บาทและพระนามาภิไธยย่อปปร.หมอทองหยินก็ติดตราที่หน้าร้านหรูหราไปเลยจนกระทั่งทุกวันนี้คณะพักสีสหายพูดกันพึมพำชมความสามารถของหมอดูชาวจีนผู้นี้
10: ถ้าเช่นนั้นก็นับว่าเขาเก่งมากทีเดียวหมอดูที่ทายอนาคตได้แม่นยำอย่างเนี้ยหาได้ยากนัก
9: อาเสียหัวเราะเบาๆเก่งจริงๆครับผมเนี้ยนับถือเลยเตี่ยผมเคยพาผมไปรู้จักแล้วผมก็แอบไปให้แกดูโชคชะตาให้ผมบ่อยๆตอนที่เตี่ยผมเจ็บแกบอกผมว่าเตี่ยผมต้องตายแน่ๆผมไปหาแกทุกวันกลัวว่าเตี่ยจะไม่ตายจริงแกก็ยืนยันว่าตายแน่อย่างไม่มีปัญหาผมเลยสบายใจเพราะการตายของเตี่ยก็คือความสมบูรณ์พูนสุขของผมเตี่ยอยู่ผมจะใช้เงินสักร้อยสองร้อยแกก็บ่นพึมเป็นหมีกินผึ้ง
6: คณะพักสีสหายหัวเราะครืนนิกรยกมือชี้หน้าเสียงหวนแล้วกล่าวกับเพื่อนเกลอของเขานี่แหละไอ้ทรพีกลับชาติมาเกิดจำไว้เถอะอาเสียสะดุ้งโยงไม่ใช่เว้ยคุณหญิงวาดหัวเราะคิกแล้วลุกขึ้นยืนเฮ้ยไม่เอาแล้วไปทำงานซะทีมัวแต่นั่งคุยไม่ได้เรื่องแน่พูดจบท่านก็พาตัวเดินออกไปจากห้องรับประทานอาหารคำทำนายของหมอรุ่งประสิทธิผลแล้วนิกรโยนเปลือกกล้วยหอมไว้บนพื้นข้างหลังเขาคุณหญิงวาดเดินเหยียบเปลือกกล้วยพอดีร่างอันบอบบางของท่านถลาพรืดเหมือนกับคนที่เพิ่งหัดเล่นสเก็ต
7: ว้ายตาเถนหัวถลอกโอ้ย
6: หน้าผากของคุณหญิงกระแทกกับตู้ไซบอร์ดพอดีและมันรุนแรงพอที่จะทำให้หน้าผากของท่านแตกเป็นแผลเลือดไหลทะลักออกมาคณะพักสีสหายตกใจผุดลุกขึ้นยืนพากันเข้ามาห้อมล้อมคุณหญิงวาดซึ่งกำลังนั่งเหยียดเท้ายกมือขวากุมหน้าผากครางหงิงหงิง
7: โอ้ยตายแล้วเจ้าคุณขาดิฉันตายแน่โอ้โอ้ยเลือดไหลใหญ่แล้วค่ะเจ้าคุณขาดิฉันขอฝากลูกไว้ด้วยถ้าดิฉันตายเอาศพดิฉันไปเผาที่วัดมงกุฎนะคะ
6: เจ้าคุณประสิทธิ์กลืนน้ำลายเอือก
10: กบาลแบะนิดเดียวเท่านั้นร้องเอะอะไปได้อะไรใจเสาะเหลือเกิน
6: นันทายกมือเขย่าแขนในแพทย์หนุ่มช่วยคุณอาหญิงหน่อยสิคะยังจะยืนยิ้มอยู่อีกนายแพทย์หนุ่มหัวเราะเบา
10: ๆไม่เป็นไรคุณนิดหน่อยเท่านั้นวันนี้มีคนไข้คนหนึ่งไปที่ดิเรกคลินิกให้ผมเย็บแผลให้เขาถูกฟันยับไปทั้งร่างเหมือนกับหมูบาดช่อยังยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลาผมเย็บให้ถึง560เข็ม
6: นวลละออหน้าตื่นแล้วเป็นยังไงคะ
10: ไม่เป็นไรหรอกครับผมเย็บเสร็จเรียบร้อยแกก็สิ้นใจตายพอดี
6: พูดจบดร.ดิเรกผู้ใจเย็นเหมือนกับน้ำแข็งก็เดินเข้ามาประคองคุณหญิงวาดลุกขึ้น
10: ทำใจดีๆครับนิดหน่อยเท่านั้นไปห้องทดลองของผมเถอะครับผมจะชำระบาดแผลและเย็บให
6: ้คุณหญิงวาดตัวสั่นงันงก
7: ต้องเย็บด้วยหรือไม่เอาละอย่าเย็บเลยใส่ยาให้อาก็พอแล้ว
10: ไม่ได้หรอกครับถ้าไม่เย็บจะต้องเสียเวลารักษาบาดแผลนานทีเดียวและใบหน้าของคุณอาจะเป็นแผลเป็นน่าเกลียดมาก
6: เสียงจอกแจ๊กจอแจดังขึ้นลั่นห้องรับประทานอาหารทุกคนเดินตามดร.ดิเรกกับคุณหญิงวาดออกไปจากห้องตรงมาห้องทดลองวิทยาศาสตร์ดิเรกไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเนื่องจากเขาเคยรักษาคนไข้มามากต่อมากนั่นเองประภาเริ่มทำหน้าที่เป็นนางพยาบาลทันทีติดกาไฟฟ้าต้มน้ำร้อนนายแพทย์หนุ่มจัดแจงเช็ดเลือดให้คุณหญิงวาดคณะพักสีสหายยืนห้อมล้อมและกำลังวิพากษ์วิจารณ์กันถึงคำทำนายของหมอรุ่งซึ่งแม่นยำมากกิมหวนพูดขึ้นอย่างแปลกใจ
9: หมอรุ่งแกแน่เหมือนกันทำนายว่าแรมสองค่ำคือวันนี้คุณอาหญิงจะเลือดตกยางออกอยู่ดีๆคุณอาหญิงก็เหยียบเปลือกกล้วยหกล้มศีรษะโขกกับตู้ไซบอร์ดถึงกับได้เลือดยังไงเสียวันนี้ก็ต้องยางออกอีก
6: คุณหญิงวาดสะดุ้งเฮือก
7: พ่อหงวนจ๋าอาไม่ใช่คังคกหรอกโว้ยจะได้ยางออกคำว่าเลือดตกยางออกน่ะเป็นคำพูดที่เขาพูดรวมกันเป็นต้นว่าเฉียนหมากเฉียนพลูหัวล้านหัวเหลืองอะไรเหล่านี้
6: เจ้าคุณประสิทธิ์เม้มปากแน่น
10: หัวแตกแล้วยังจะปากเปราะอีกดีสมน้ำหน้าใครเป็นคนโยนเปลือกกล้วยหอมในห้องกินข้าวยกมือขึ้นโว้ยจะให้รางวัลสัก 1,000 บาท
6: นี่ก่อนจุปาก
7: แหมรางวัลงามซะด้วยแต่ถ้าขืนยกมือก็เห็นจะลำบากแน่อย่ากระนั้นเลยอย่าเอารางวัลดีกว่าเดี๋ยวดิเรกจะต้องเย็บกระบาลให้เราอีกคนนึง
6: คุณหญิงวาดทำตาเขียวมองดูหลานชายจอมทะเลนของท่าน
7: อ๋อแกหรือที่โยนเปลือกกล้วยหอมไว้ในห้องกินข้าว
6: นี่ก่อนยิ้มแห้ง
7: ๆเปล่าครับผมไม่ได้โยน
6: คุณหญิงวาดขบกรามกรอด
7: ถ้าอย่างนั้น ไอสัตว์ตัวไหนเป็นคนโยนวะกระโถนเขามีไว้ให้ทิ้งไม่ทิ้งเสือกโยนลงบนพื้นทำให้กูหกล้มหัวแตกฮะหมาตัวไหนมันโยน
9: นิกรยอมเป็นหมาดีกว่าที่จะรับสารภาพว่าเขาเป็นคนโยนเปลือกกล้วยเพราะเขาขี้เกียจให้ดิเรกเย็บบาดแผลให้เขาซึ่งเขารู้นิสัยของคุณหญิงวาดดีเมื่อท่านโกรธแม้แต่เสือหรือช้างท่านก็ไม่กลัวพอน้ำเดือดประภาก็จัดแจงผสมกับน้ำเย็นนำมาให้สามีของหล่อนทั้งสองช่วยกันชำระล้างทำความสะอาดบาดแผลแล้วดร.ดิเรกก็เดินไปที่ตู้เครื่องมือศัลยกรรมยกถาดเครื่องมือมาส่งให้ประภา
10: อยู่ช่วยต้มให้ที
9: คุณหญิงว่าใจหายวาบเอื้อมมือหยิบเข็มเย็บกระสอบป่านอันเบ้อเริ่มขึ้นมาจากถาดใบหน้าของท่านซีดเผือด
7: ดิเรก
9: ท่านพูดเสียงสั่น
7: นี่จะเอาเข็มอันนี้เย็บแผลให้อาอย่างนั้นหรือ
9: นายแพทย์หนุ่มหัวราคิกหยิบเข็มเย็บกระสอบมาจากคุณหญิงแล้วโยนทิ้งกระโถน
10: เปล่าครับเข็มอันนี้ไอ้แห้วมันคงลืมไว้ในถาดนี้สำหรับว่าเย็บกระสอบทรายซ้อมมวยของเจ้าพลนะครับ
9: คุณหญิงว่าถอนหายใจโล่งอก
7: สิ้นเคราะห์ไปทีนึกว่าเอาเข็มเท่าดุ่นสมัยอย่างนี้เย็บแผลให้อาแล้วก็อายอมตายดีกว่าโอ้ยเบาๆหน่อยแม่พาว่านางพยาบาลโรงไหนนะทำไมถึงมือหนักอย่างนี
9: ้ต่อจากนั้นใน5นาทีนั้นเองนายแพทย์หนุ่มก็จัดแจงเย็บบาดแผลให้คุณหญิงวาดเรียบร้อยเจ้าคุณปัจจนึกกล่าวกับคุณหญิงด้วยความหวังดี
7: ผมคิดว่าวันนี้คุณหญิงอย่าทำอะไรเลยขึ้นไปนอนพักผ่อนเสียดีกว่าผมชักเหลื่อมใสคำทำนายของหมอรุ่งเสียแล้วเพราะอยู่ดีๆคุณหญิงก็ได้รับอุบัติเหตุถึงกับหัวร้างข่างแตก
9: คุณหญิงวาดฝืนหัวเราะปลอบใจตัวเอง
7: ไม่เป็นไรค่ะดิฉันไม่ใช่ไอ้กรนี่ค่ะจะได้ให้นอนทั้งวันดิฉันมีงานที่จะต้องทำอีกหลายอย่าง
9: ทุกคนพากันเดินตามคุณหญิงวาดออกไปจากห้องทดลองวิทยาศาสตร์ตอนสายวันนั้นเองหลังจากคณะพักสี่สหายออกจากบ้านพัชราพรเพื่อไปทำงานของตนสักครู่หนึ่งสาวใช้ก็เดินเข้ามาหาคุณหญิงในห้องนอนแล้วซุดตัวลงนั่งคุกเข่าเรียนให้ท่านทราบคุณหญิงคะท่านเจ้าคุณให้ไปหาค่ะ
7: หาท่านอยู่ที่ไหน
9: คุณหญิงวาดลุกขึ้นจากโซฟาพาตัวเดินออกไปจากห้องนอนของท่านผ่านเฉลียงหลังตึกลงบันไดมาข้างล่างแล้วท่านก็แลเห็นเจ้าคุณปัจจนึกกับเจ้าคุณประสิทธิ์ยืนอยู่กลางห้องกำลังปรึกษาหารือกันด้วยสีหน้าเคร่งเครียด
10: อ๋อคุณหญิงมานี่เร็วเกิดเรื่องแล้ว
9: เจ้าคุณประสิทธิ์พูดขึ้นอย่างร้อนรนคุณหญิงวาดวิ่งเหยาะๆลงบันไดมาตรงเข้ามาหาท่านเจ้าคุณทั้งสองแล้วกล่าวถามทันที
7: อะไรกันคะเจ้าคุณ
10: ลูกชายเราแย่แล้วเจ้าแห้วโทรศัพท์มาจากโรงพักพระพลาชัยบอกว่าเจ้าพลขับรถชนกับรถจักรยานสองล้อพังยับเยินไปเลย
7: อุ๊ยตายรถของเราแล้วเหรอคะพังยับเยิน
10: ปุถุคุณหญิงเอ้ยทำไมถึงโง่อย่างนี้นะมีอย่างที่ไหนรถเก๋งชนกับสองล้อแล้วรถเก๋งพังยับเยิน
7: อ้าวเจ้าคุณพูดไม่หมดเปลือกใครจะไปรู้ล่ะคะนึกว่าเจ้าพลขับรถชนรถสองล้อแล้วก็พาเข้าไปชนห้องแถวริมถนนหรือบุกเข้าไปในบ้านคน
9: เจ้าคุณปัจจนึกพูดตัดบทอ
10: ย่าพึ่งพูดอะไรเลยครับคุณหญิงรีบไปประกันเจ้าพลดีกว่าใครผิดใครถูกก็ไม่รู้แต่เจ้าแห้วบอกมาว่าเจ๊กที่ขี่สองล้อบรรทุกน้ำแข็งคนนั้นอาการสาหัสมากเจ้าพลเอาตัวไปส่งโรงพยาบาลกลางแล้วก็ไปแจ้งความที่

0: แห้ง
1: ๆไปดิฉันไปด้วยเหตุเกิดขึ้นที่ไหนคะ
2: ข้างวัดเทพศิรินทร์ตอนจะไปห้าแยกพระพลาชัยเลยสะพานนพวงศ์ไปหน่อยเดียวเจ้าแห้วบอกมาว่าอย่างนี
1: ้เดี๋ยวนะคะดิฉันขอเวลาขึ้นไปแต่งตัวอย่างมาก5 นาทีเท่านั้นเอวันนี้ถ้ามันมีเรื่องยุ่งยากทั้งวันอีตาหมอรุ่งนี่แกถ่ายแม่นยำดีมากบอกว่าจะเลือดตกยางออกจะเสียของรักข่าวของเงินทอง
0: แล้วคุณหญิงวาดก็รีบขึ้นบันไดไปชั้นบนเพื่อแต่งตัวไปโรงพักกับเจ้าคุณทั้งสองอีกในราว5 นาทีเสร็จท่านก็กลับลงมาคุณหญิงแต่งชุดสีน้ำตาลเรียบๆตามแบบผู้ใหญ่มือถือกระเป๋าหนังจระเข้ใบใหญ่พร้อมด้วยเงินสด10,000 บาทเตรียมไว้ถ้าเผื่อทางตำรวจต้องการเงินสดเป็นค่าประกันตัวนายพัชราพรบูอีกเก่งสีฟ้าพา2 เจ้าคุณกับคุณหญิงวาดออกไปจากบ้านพัชราพรแล้วท่านเจ้าคุณปัจจนึกเป็นคนขับทั้ง3 ท่านต่างเป็นห่วงพลมากก่อนจะออกจากบ้านเจ้าคุณพยายามต่อโทรศัพท์ไปที่โรงพักพระพลาชัยก็พูดกันไม่ได้เพราะสายพันกันยุ่งไปหมดจนไม่รู้ว่าใครเป็นใครเจ้าคุณปัจจนึกควบบูอีกเก๋งตรงมาทาง4 แยก 3 ย่านเพื่อตัดออกทางหัวลำโพงรถเก๋งยี่ห้อชั้นดีโกยอ้าวมาตามถนนพญาไทในอัตราความเร็ว40 ไมล์ต่อชั่วโมงซึ่งอยู่ข้างจะเร็วสักหน่อยแต่ก็ยังช้ากว่ารถเมย์สายเจริญกรุงหลายเท่าพอผ่านหน้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรถจักรยาน3 ล้อคันหนึ่งซึ่งแล่นอยู่ข้างหน้าบูอีกเก๋งได้ถูกคนโดยสารเรียกนักขับ3 ล้อดีใจที่จะได้เงินก็เลี้ยวกลับข้ามฟากถนนโดยไม่มีการให้สัญญาณมือและไม่ได้คำนึงว่ามีรถยนต์แล่นตามหลังมาเจ้าคุณปัจจนึกใจหายวาบถ้าบูอีกชนรถ3 ล้อคันนี้มันก็หมายความว่านักขับ3 ล้อมีหวังได้ไปคุยกับยมบาลอย่างไม่ต้องสงสัยท่านเจ้าคุณเหยียบเบรกเต็มแรงพร้อมกับบิดพวงมาลัยหักไปทางขวาบูอีกเก๋งรีเข้าใส่ต้นก้ามปูคุณหญิงวาดร้องสุดเสียงเจ้าคุณปัจจนึกบิดพวงมาลัยหลบต้นไม้คราวนี้รถเก๋งคันงามราคาเรือนแสนก็ลอยละลิ้วลงไปในคลองหน้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: เฮ้ย
1: วาย
0: บูอีกเก๋งลงไปแช่อยู่ในน้ำท้ายโด่งขึ้นมาบนตะลิ่งคุณหญิงวาดเป็นลมคอพับคออ่อนอยู่ตอนหลังรถเจ้าคุณประสิทธิ์รีบประคองคุณหญิงของท่านไว้ส่วนเจ้าคุณปัจจนึกยักไหล่พร้อมกับแบมือทั้งสองข้างแล้วก็นั่งนิ่งเฉยทำตาปริบๆมันเป็นวันซวยอย่างมหาวินาศตรงตามคำขอของหมอรุ่งทำนายไว้เจ้าคุณปัจจนึกกับเจ้าคุณประสิทธิ์และคุณหญิงวาดกลับมาถึงบ้านพัชราพรในชั่วโมงเดียวกันนั่นเองเจ้าคุณประสิทธิ์รีบโทรศัพท์ไปที่อู่ซ่อมรถยนต์แห่งหนึ่งซึ่งเป็นอู่ประจำของท่านสั่งให้ช่างฟิตรีบนำรถปั้นจันไปยกรถบูอีกเก๋งขึ้นจากคลองหน้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยเร็วท่านผู้ใหญ่ทั้ง3เปียกน้ำเปื้อนโคลนเนื้อตัวเลอะเทอะต่างอาบน้ำผัดเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวใหม่และเตรียมตัวไปหาคณะพักสี่สหายที่สถานีตำรวจนครบาลพระพลาชัย4 นางต่างอ้อนวอนคัดค้านไม่ให้คุณหญิงวาดไปเพราะเกรงว่าจะได้รับอันตรายอีกอย่าไปเลยค่ะคุณอาคะนันทาพูดขึ้นอย่างห่วงใยให้คุณอาผู้ชาย2 คนไปกันตามลำพังก็แล้วกันคุณหญิงวาดสั่นศีรษะ
1: ไม่เป็นไรอาอยากจะรู้ดีรู้ชั่วว่าวันนี้มันจะซวยไปถึงไหนตายสักทีก็ดีเหมือนกันเพราะอาแก่แล้ว
0: ประภาว่าหนูไม่อยากให้คุณอาไปเลยค่ะความจริงก็ไม่จำเป็นอะไรที่คุณอาจะต้องไปนี่ค่ะคุณหญิงวาดหัวเราะ
1: อาจะทดลองดูคำพยากรณ์อันศักดิ์สิทธิ์ของหมอรุ่งไม่ต้องห่วงอาหรอกแม่พาถึงอาจะมีโชคร้ายพรุ่งนี้อาก็จะมีโชคดี
0: เจ้าคุณประสิทธิ์กับเจ้าคุณปัจจนึกพากันเดินลงบันไดมาจากชั้นบนคุณหญิงวาดแลเห็นหน้าเจ้าคุณประสิทธิ์

0: ท่านก็สะดุ้งเฮือกสุดตัวนึกอะไรขึ้นมาได้
1: เจ้าคุณคะ
0: คุณหญิงวาดร้องขึ้นดังๆ
1: เจ้าคุณเอากระเป๋าเงินของดิฉันมาหรือเปล่าตอนที่เราขึ้นมาจากคลองหน้าจุฬา
0: เจ้าคุณประสิทธิ์ทำหน้าชอบกล
2: กระเป๋าหนังจระเข้ของเธอน่ะหรือ
1: ค่ะ
2: เปล่าฉันไม่ได้เอามาหรอก
0: คุณหญิงวาดตบอกทำท่าเหมือนกับจะเป็นลม
1: ตายตายแน่โอ้ยอกอีแป้นแหล่นลึกเข้าตึก8ชั้นโอ้ยหมื่นบาทสูญไปแล้วป่านนี้พวกที่ยืนดูรถตกคลองก็คงจะมีใครคนหนึ่งคว้าเอากระเป๋าของดิฉันเอาไปเอาเงินใส่ไว้ตั้งหมื่นบาทเตรียมเอาไปประกันเจ้าพลโธ่ทำไมถึงไม่หยิบมาล่ะคะดิฉันเป็นลมดิฉันไม่รู้เรื่องอะไร
0: เจ้าคุณประสิทธิ์หน้าจ่อย
2: ตายห่าเงินตั้งหมื่นบาทไม่ใช่ขี้ไก่เลยฉันก็นึกไม่ถึงเหมือนกันอารามอายเขารีบประคองคุณหญิงออกจากรถลากถูลู่ถูกังขึ้นมาจากคลอง
0: แล้วท่านก็หันมาทางเจ้าคุณปัจจนึกเพื่อนเกลอของท่าน
2: เอคำพยากรณ์ของหมอรุ่งนี้ไม่ใช่เรื่องเลวไหลหรือยกเมฆเสียแล้วล่ะเจ้าคุณดูเถอะอยู่ดีๆแท้ๆคุณหญิงเจ็บตัวหัวแตกเจ้าพลก็มีเรื่องเดือดร้อนมีหนำซ้ำรถเรายังตกคลองค่าซ่อมก็คงหลายสตางค์เหมือนกันมีหนำซ้ำคุณหญิงยังลืมเงินไว้ในรถอีกตั้งหมื่นผมว่าหมอรุ่งเนี่ยเป็นหมอดูชั้นดีทีเดียวนั่นน่ะสิครับผมก็ชักเลื่อมใสเสียแล้ว
0: ก่อนที่ใครจะพูดว่าอะไรเสียงรถจักรยานสามล้อหลายคันก็ห้ามล้อเอียดดังขึ้นที่หน้าตึกคณะพักสี่สหายนั่นเองท่านผู้ใหญ่ทั้งสามกับสี่นางพากันออกไปจากห้องโถงโดยเร็วสี่สายกับเจ้าแห้วต่างลงจากรถสามล้อพลนั่งกับนิกรเสียงหวนกับด็อกเตอร์ดิเรกส่วนเจ้าแห้วนั่งมาตามลำพัง
2: อ้าว
0: เจ้าคุณปัจจนึกอุทาน
2: รถเป็นอะไรไปล่ะถึงได้มาสำล้อกันเสียหายมากหรื
0: ออาเสียกิมหวนยิ้มน้อยยิ้มใหญ
1: ่งามพระราชาไปเลยครับคาดิแลกเก๋งของผมยับเยินจนแทบจะจำไม่ได้เจ้าพลชนเจ๊กขี่สองล้อแล้วหลบวูบเข้าไปปะทะกับรถบดถนนซึ่งจอดอยู่ริมถนนเข้าอย่างจังรถบดถนนไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยส่วนรถเก๋งของเรายู่ยี่หน้าม้อย่นเหลือคืบกว่าๆเท่านั้นท้ายรถกับหน้ารถย่นมารวมกันเลยครับ
0: เสียงถอนหายใจเฮือกใหญ่ดังขึ้นพร้อมๆกันเจ้าคุณประสิทธิ์กล่าวกับลูกชายของท่านอย่างเป็นงานเป็นการ
2: แล้วตำรวจเขาว่ายังไงบ้าง
3: พลว่าเขาก็จัดการสอบสวนผมน่ะสิครับปรากฏว่าไอ้ตีส่งน้ำแข็งมันไม่มีใบขับขี่รถจักรยานพี่ชายเจ้าตีมันป่วยครับเจ้าตีรับอาสาส่งน้ำแข็งแทนใบขับขี่ก็ไม่มีแล้วเลี้ยวรถตัดหน้ารถเราในระยะใกล้ผมก็หยุดรถไม่ทันชนกล้วมเข้าให้ผมกลัวรถจะทับเจ้าตีก็หักพวงมาลัยพุ่งเข้าชนรถบดถนนที่จอดอยู่ข้างถนน
1: แล้วตำรวจ
0: คุณหญิงพูดขึ้นลอยๆผมรับรองให้ค่าทำขวัญเจ้าตีพันบาทครับส่วนรถบดถนนก็สุดแล้วแต่ทางเทศบาลเขาจะเรียกร้องค่าเสียหายตำรวจเขาปล่อยผมหลังจากลงประจำวันเรียบร้อยแล้วคุณหญิงวาดถอนหายใจออกมาดัง
1: ๆเฮ้อแม่เคราะห์ร้ายจริงๆพอไอ้แห้วโทรศัพท์มาบอกเรื่องแกแม่กับคุณพ่อและคุณอาของแกชวนกันไปโรงพักพอไปถึงหน้าจุฬาคุณอาแกหลบรถจักรยานสามล้อคันหนึ่งเลยเพ่นลงไปในคลองกลายเป็นรถแช่เย็นไปฉิบ
0: นี่ก่อนลืมตาโพลง
1: รถคันไหนครับก็รถบูอีกนะสิ
0: ด็อกเตอร์ดิเรกหัวเราะคิกแต่แล้วก็หยุดหัวเราะทันทีทันควัน
2: โอ้ยรถผมเอง My God เป็นยังไงบ้างครับ
0: คุณหญิงวาดว่า
1: ไม่เป็นไรหรอกอย่างมากมันก็พังเท่านั้นโทรศัพท์บอกช่างฟิตให้เขาไปเอาขึ้นแล้วดูเถอะวันนี้อาซวยเหลือเกินรถตกคลองมีหนำซ้ำยังลืมกระเป๋าเงินไว้ในรถมีเงินอยู่ตั้งหมื่นบาท
0: นิกรกลืนน้ำลายเอือก
1: หมื่นบาทตายตายนี่แหละครับเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย วานเนี่ยผมขอ500เท่านั้นไม่ให้มีหนำซ้ำยังด่าซะด้วยกรรมเลยตามสนอง
0: คุณหญิงวาดโกรธนิกรจนปากซีด
1: โธ่เดี๋ยวแม่ด่าตั้งแต่ปู่ย่าตายายลงมาเลย
0: นิกรอมยิ้ม
1: ก็เอาสิครับ
0: คุณหญิงสะดุ้งนึกขึ้นได้ว่าถ้าท่านด่าในจอมทะเลนก็เท่ากับว่าท่านด่าตัวเองกระภัยปราดเข้ามายกมือจับหูนิกรบิดเต็มแรง
1: รู้จักเด็กผู้ใหญ่บ้างสิคะนี่คุณอาไม่ใช่เพื่อนเล่นของกรเข้าใจไหม
4: ฮือเว้ยเล่นบิดหูอีกแล้วเดี๋ยวก็ตบตาบเขาให้หรอก
0: กระภัยเงื้อมือจะตบนิกรแต่เขาเพ่นแผลไปยืนข้างในแพทย์หนุ่มต่อจากนั้นคณะพักสีสหายก็วิพากษ์วิจารณ์กันถึงคำทำนายของโหราจารย์รุ่งทุกคนต่างเลื่อมใสเชื่อถือหมอรุ่งซึ่งคำทำนายของแกได้เป็นไปตามนั้นทุกประการ
5: เรื่องราวจะดำเนินต่อไปยังไงติดตามรับฟังกันต่อได้ในตอนหน้าค่ะบ้านนิยายจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 23:00 น.หลังข่าว3มิตินะคะท่านผู้ฟังท่านใดอยากฟังย้อนหลังหรือฟังซ้ำสามารถเข้าไปติดตามเป็นกำลังใจให้พึ่งได้ทางช่อง YouTube บ้านนิยายค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: กลับมาเติมเสียงวรรณกรรมฟังผ่อนคลายกับบ้านนิยายได้ที่นี่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
1: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oilรวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกรใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
2: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
3: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยอาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
4: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
5: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิตกับบ๊อบบี้บีจอมภูมิพงษ์ดิษฐโชติ
6: สวัสดีครับคุณฟังครับมาแล้วครับ2ทวิตนะฮะคืนนี้รายการ2ทวิตจะเป็นธีมที่ชื่อว่า10 Best Peter Gabriel Songs of All Time หรือเพลงที่ถือเป็น10สุดยอดเพลงที่ดีที่สุดของปีเตอร์เกเบรียลนะครับปีเตอร์เกเบรียลนั้นเป็นนักร้องนักดนตรีและเป็นโปรดิวเซอร์รวมถึงเป็นนักเคลื่อนไหวชาวอังกฤษชื่อจริงของเขาคือปีเตอร์ไบรอันเกเบรียลนะครับเกิด13กุมภาพันธ์ปี1950ตอนนี้อายุ73ปีแล้วนะฮะเป็นอดีตสมาชิกของวง Genesis นั่นเองนะครับก็เป็นสมาชิกยุคก่อตั้งวงเลยนะฮะหลังจากที่ปีเตอร์เกเบรียลออกจากวง Genesis ในปี1975ฟิลคอลลินส์ก็เข้ามาเป็นสมาชิกคนต่อไปนะครับแล้วก็กลายเป็นมือกลองแล้วก็นักร้องนำของวง Genesis ในช่วงหลังจากที่ปีเตอร์เกเบรียลออกจากวงนะครับพอปีเตอร์เกเบรียลออกจาก Genesis เขาก็ไปทำอัลบั้มเดี่ยวโซโล่อัลบั้มของปีเตอร์เกเบรียลในชุดแรกๆเนี่ยซิงเกิลแรกที่ประสบความสำเร็จที่สุดก็คือเพลงSoberry Hill นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเพลงนี้ให้ฟังนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีอัลบั้มเดี่ยวออกมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่ามาฮอตมาเปรี้ยงมาปังสุดๆก็คืออัลบั้มชุดที่5ที่ชื่อว่า Soul ตอนนั้นออกมาในช่วงปี1986อัลบั้มชุดนี้ถือเป็นอัลบั้มที่ขายดีที่สุดของปีเตอร์เกเบรียลเลยนะครับในฐานะที่ออกมาทำอัลบั้มเดี่ยวของตัวเองมีเพลงฮิตอย่าง Sledgehammer มีเพลง Soulมีเพลงหลายเพลงนะฮะซึ่งจะอยู่ในลิสต์10เพลงที่ยอดเยี่ยมของเขาด้วยแล้วเดี๋ยวจะได้ฟังในคืนนี้นะครับปีเตอร์เกเบรียลเนี่ยนอกจาก อย่างที่บอกนะฮะว่าเป็นนักดนตรีเป็นนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนแล้วเนี่ยเขายังเป็นผู้บุกเบิกวิธีการเผยแพร่เพลงแบบดิจิตอลด้วยนะครับโดยร่วมก่อตั้ง OD2ซึ่งเป็นหนึ่งในบริการดาวน์โหลดเพลงออนไลน์รายแรกๆเลยนะฮะแล้วก็เขาก็ยังมีส่วนร่วมในความพยายามด้านมนุษยธรรมมากมายเลยนะครับปี1980เขาออกซิงเกิลต่อต้านการแบ่งแยกสีผิวคือเพลง Bigo เดี๋ยวมีให้ฟังเหมือนกันสำหรับเพลงนี้นะครับและเขาก็ยังได้เข้าร่วมคอนเสิร์ตเพื่อสิทธิมนุษยชนหลายครั้งรวมถึงคอนเสิร์ตของ Amnesty International's Human Rights Now Tourในปี1988 ร่วมก่อตั้งองค์กรที่ชื่อว่า The Witness Human Rights Organization ในปี1992แล้วก็มีส่วนร่วมพัฒนา The Elders ร่วมกับริชาร์ดเบรนสันนะครับซึ่ง The Elder เนี่ยเปิดตัวโดยเนลสันแมนเดลานะฮะในปี2007 The Elder ผมขอขยายความนิดหนึ่งนะฮะมันเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศนะครับที่ประกอบด้วยบุคคลสาธารณะซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะรัฐบุรุษอาวุโสนักเคลื่อนไหวเพื่อสันติภาพและผู้สนับสนุนด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งเนลสันแมนเดลาเนี่ยได้ร่วมกันขับเคลื่อนนะครับในปี2550กลุ่ม The Elder เนี่ยพวกเขาเรียกตัวเองว่าผู้นำอิสระระดับโลกที่ทำงานร่วมกันเพื่อสันติภาพความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนและโลกที่ยั่งยืนนะฮะเกียรติประวัติของปีเตอร์เกลเบียลได้รับบิตอวอร์ด3รางวัลตอนนั้นได้ในสาขาที่ยิ่งใหญ่มากสาขาหนึ่งคือ Best British Male ในปี1987นะครับรางวัลแกรมมี่เขาคว้ามา6รางวัลรางวัล MTV Music รางวัล MTV Video Music Awards 13รางวัลนะฮะแล้วก็มีรางวัล Pioneer Award เป็นรางวัลที่จัดขึ้นครั้งแรกจาก BT Digital Music Awards ด้วยนะครับโอ้แล้วมีรางวัลอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยนะฮะนี่คือศิลปินที่ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ที่มีอิทธิพลที่มีต่อผู้สร้างเพลงในรุ่นต่อรุ่นเลยนะครับปีเตอร์เกอร์เบลนอกจากเรื่องของดนตรีแล้วเขาก็ยังเป็นนักกิจกรรมเพื่อมนุษยธรรมที่ทำงานเพื่อสังคมอย่างจริงจังเอาล่ะไปฟังเพลงของเขาเลยครับเพลงนี้ชื่อSalisbury Hill
5: วิทยุครอบครัวข่าวขอ

ุค70ถ้าพูดถึงวงดนตรีโปรเกรสซีฟร็อกแถวหน้าของอังกฤษเนี่ยต้องยกให้ Genesis นะครับพีเตอร์เกเรียเป็นผู้ร่วมก่อตั้งวง Genesis แล้วก็เป็นนักร้องนำ Genesis มาในยุคหนึ่งพอเขาออกจาก Genesis ก็มาทำอัลบั้มเดี่ยวของตัวเองและมีเพลง Soulsberry เพลงนี้เป็นเพลงฮิตตอนที่ออกมาทำอัลบั้มเดี่ยวในปี1977อัลบั้มชื่อ Peter Gabriel ชื่อเดียวกับเขานั่นแหละนะครับต่อกันที่อัลบั้มที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแล้วก็ซิงเกิลที่โด่งดังที่สุดของเขาเลยนะครับนี่คือ Sledgehammer จากอัลบั้ม Soul อัลบั้มเดี่ยวชุดที่5ที่ออกมาในปี1986ครับ

ัยครับครูฟังงงกับเพลงที่ผมหามาวันนี้ลืมดูไปว่าโหลดมาไม่หมดนะฮะทำให้ Sledgehammer นั้นจบแบบพ้วนๆโอ้โหตายขออภัยด้วยครับมาฟังเพลง Bigo ต่อเลยครับเพลง Bigo อย่างที่ผมบอกแหละเป็นเพลงที่เขาเขียนให้กับนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของการต่อต้านผิวสีเดี๋ยวมีเรื่องราวของเพลงนี้มาเล่าให้ฟังนะฮะให้คุณได้ฟังเพลงก่อนครับ

กลายเป็นเพลงประท้วงต่อต้านการแบ่งแยกสีผิวที่ไม่ใช่ได้ยินเฉพาะในแถบแอฟริกาใต้เท่านั้นนะครับทั่วโลกที่มีการประท้วงเรื่องของการแบ่งแยกสีผิวก็ได้นำเพลงนี้ไปเปิดแล้วก็ได้นำเพลงนี้ไปร้องกันนะครับบีโก้จากปีเตอร์เกรเบลนะครับอยู่ในอัลบั้มชุดที่3ที่ออกมาในปี1980ปีเตอร์เกรเบลเขียนเพลงนี้หลังจากได้ยินข่าวการเสียชีวิตของบีโก้ชื่อจริงของบีโก้คือสตีฟบีโก้นะครับเป็นนักเคลื่อนไหวต่อต้านการแบ่งแยกสีผิวชาวแอฟริกาใต้เพลงบีโก้เพลงนี้เนี่ยขึ้นอันดับสูงสุดในชาร์ตของอังกฤษไปที่อันดับ38นะครับตอนนั้นได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงบวกนักวิจารณ์ต่างก็ชื่นชมในเรื่องของภาคดนตรีเครื่องดนตรีและเนื้อเพลงรวมถึงเสียงร้องของปีเตอร์เกเบรียลได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากนะครับถึงแม้ว่ามันฟังดูออกหลอนๆนิดนึงแต่ผมก็รู้สึกถึงเครื่องดนตรีที่มันมีปี่สก๊อตเข้ามามีเสียงกรองในแถบแอฟริกาเข้ามาปะปนอยู่ในดนตรีที่เราได้ฟังไปนะฮะก็มีเสน่ห์อีกแบบหนึ่งนะครับสำหรับเพลงในแนว World Music นะฮะต้องบอกแบบนั้นนะครับซองทวิตในค่ำคืนนี้ฮะบอกอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นธีมที่ชื่อว่า10 Best Peter Gabriel Songs of All Time ผมหยิบยกเอา10เพลงที่ถือเป็น10สุดยอดเพลงของปีเตอร์เกรเบียลมาให้คุณได้ฟังนะครับได้รับข้อมูลมาจากเว็บไซต์ที่ชื่อว่า singersroom.com นะฮะเขาได้ทำเรื่องนี้มาครับก็เลยเอามาให้คุณได้ฟังกันในค่ำคืนนี้นะครับเพลงต่อไปเป็นเพลงที่อยู่ในอัลบั้มเดียวกับอัลบั้มที่มีเพลงบีโก้นี่แหละนะฮะเป็นอัลบั้มชุดที่3ของปีเตอร์เกรเบียลออกมาในปี1980นะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่เขาเขียนถึงเรื่องเกี่ยวกับสงครามนะครับถูกตีความในเชิงเกี่ยวกับสงครามแล้วก็การทูตระหว่างประเทศที่มันจะคล้ายๆกับวิดีโอเกมเกมหนึ่งนะครับแล้วก็เพลงนี้ถูกทำออกมาเป็นมิวสิกวิดีโอที่ประกอบด้วยคลิปภาพยนตร์เหตุการณ์ต่างๆการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกแล้วก็มีฉากจากภาพยนตร์เพื่อการศึกษาเรื่อง Duck and Cover เป็นหนังในปี1951ด้วยนะครับผมกำลังพูดถึงเพลงที่ชื่อ Games Without Frontiers

ไม่น่าเชื่อว่าเพลง Games Without Frontiers ถูกทำออกมาเป็น MV ถึง3เวอร์ชันด้วยกันนะครับเพลงนี้เป็นซิงเกิลที่กลายเป็นซิงเกิลฮิตติดท็อป10เพลงแรกของ Peter Gabriel ในสหราชอาณาจักรนะฮะตอนนั้นขึ้นไปอันดับ4ครับจากเพลงที่ติดท็อป10ในสหราชอาณาจักรเพลงแรกมาถึงเพลงนี้นะครับที่อยู่ในอัลบั้มที่ถือว่าเป็นอัลบั้มสุดฮิตยอดฮิตของ Peter Gabriel ที่ชื่ออัลบั้ม Soul นี่คือ Big Time

งนี้เป็นซิงเกิลท็อป10เพลงที่2นะครับต่อจาก Games Without Frontiers ที่มาจากอัลบั้มชุดที่3ส่วนเพลงนี้มาจากอัลบั้มชุดที่5ของปีเตอร์เกเบรียลอัลบั้ม Soul นะฮะ SO Soul Big Time ขึ้นสูงสุดอันดับ8ใน Billboard Hot 100นะครับ

แหมก็เขายังชั่วหน่อยนึกว่าจะจบแบบเพลง Sledgehammer เพลงต่อมาเป็นเพลงที่อยู่ในอัลบั้ม Soul เช่นกันนะครับเพลงนี้ถือเป็นซิงเกิลแรกเพลงแรกไม่ใช่ซิงเกิลแรกสิเป็นเพลงแรกที่ถ้าใครมีปกอัลบั้มมีคาสเซ็ตมีแผ่นเสียงมีซีดีเนี่ยเพลงนี้จะอยู่เป็นเพลงแรกของหน้าเอกนะครับชื่อเพลง Red Rain มาฟังดูเป็นเวอร์ชันแสดงสดในรายการทีวีนะฮะรายการ Live on Letterman

0: see
1: Red Rain ในเวอร์ชั่นแสดงสดในรายการทีวีนะฮะรายการโชว์ Live on Letterman
0: Red Rain
1: ฟัง In Your Eyes ต่อเลยนะครับเพลงนี้ได้ Yuzu Andoo มาช่วยร้องด้วยนะฮะใน In Your Eyes

0: เสียง
1: ยูซูแอนดูเนี่ยเราได้ยินตอนท้ายของเพลงแล้วนะครับเสียงนี้แหละในสหราชอาณาจักรเพลงนี้ไม่ถูกตัดออกมาเป็นซิงเกิลแต่ว่าในอเมริกาเพลงนี้เป็นซิงเกิลที่2จากอัลบั้มโซลขึ้นไปในบิลบอร์ดฮอต100สูงสุดไปอยู่ที่อันดับ26เท่านั้นนะครับสามทุ่ม48นาทีเวลาในตอนนี้นะครับนี่คือ Song Twist ในธีมที่ชื่อ10 Best Peter Gabriel Songs of All Time ลำดับดูแล้วน่าจะเปิดได้แค่ประมาณสัก9เพลงเกือบครบ10เพลงนะฮะเพลงนี้เป็นเพลงที่8แล้วนะครับถ้าผมนับไม่ผิดนะฮะเดี๋ยวขอนับอีกรอบไปละกันชื่อเพลง Don't Give Up Peter Gabriel featuring กับ Kate Bush นะครับ

แล้วก็ Here Comes the Frog Here Comes the Frog เนี่ยเดี๋ยวเปิดปิดท้ายกันแล้วกันนะครับส่วนเพลงที่ผมไม่ได้เปิดคือ Shock the Monkey จากอัลบั้มที่ออกมาในปี1982ที่ชื่อ Peter Gabriel Security ไม่ได้เปิดนะฮะขออภัยด้วยก็เปิดแค่9เพลงเท่านั้นคืนนี้ส่งท้ายคุณด้วยเพลงนี้ครับ Here Comes the Frog ขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับการติดตามรับฟังไปก่อนนะครับลาตรีสวัสดิ์ครับ

0: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิตกับบ๊อบบี้บีจอมภูมิพงษ์ดิษฐโชติ
1: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักชีวิตเข้มข้นจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของใจทิพย์แดงมงคลเขาว่ารักแท้มักมีอุปสรรคเขาและเธอพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นความจริงเพราะกว่าเขาและเธอจะสมหวั

0: ังในรักก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายเพื่อวันที่เป็นของพวกเขาจริงๆติดตามเรื่องราวสุดเข้มข้นได้ในดอกปาฏิหาริย์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มและรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา3 ถึง 4 ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
1: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
2: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ตุ้มโฮมร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีตามวิถีอีสานกับกิตติสิงหาปัก
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการตุ้มโฮมวันศุกร์ที่9ตุลาคมกับผมกิตติสิงหาปัตรครับ
2: หมอแพทย์ค่ะแพทย์หญิงปรัศวีแสงชาติเฮา2คนมาประจำการทรงสาระดีๆให้พี่น้องอีกเช่นเคยค่ะ
1: ครับช่วงนี้ก็ยังมีน้ำท่วมอยู่หลายพื้นที่นะครับตุ้มโฮมมาขอส่งกำลังใจนะครับผู้ใดกำลังลุยน้ำท่วมอยู่ก็ขอให้ปลอดภัยนะครับแล้วก็ให้น้ำลดลงเร็วๆล่ะนะครับช่วงน้ำท่วมนี่มีปัญหาหมอแพทย์บางคนก็โอ้เฮ็ดอาชีพหรือทำธุรกิจนะก็ได้รับผลกระทบหลายนะครับมือนี่เฮากะสิมีนี่แหละเรื่องอาชีพมาเสนอนะครับหมอแพทย์เรื่องสุขภาพมีหยังมือนี่ครับ
2: เรื่องสมองเสื่อม
1: ครับ
2: พอดีเฮามีข่าวเกี่ยวกับว่าคุณหมอเนี่ยอยู่โรงพยาบาลศรีนครินทร์เพิ่นมีกิจกรรมให้คนไข้สมองเสื่อมเฮ็ดเพื่อได้ลดการใช้ยารักษาดีขึ้นมากๆก็เลยไปถึงช่วงที่3เลยละกันหมอแพทย์สิมาเตือนเลยว่าเฮาสิมีอาการสมองเสื่อมบ่สังเกตตัวเองแบบใดป้องกันแบบใดละกะแก้ไขแบบใดได้บ้าง
1: ครับมื้อนี้เฮาเริ่ม
2: ระวังเลยค่ะ
1: คำแนะนำเรื่องอาชีพ
2: ค่ะ
1: มีเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมศมหาวิทยาลัยเก่าของหมอแพทย์เนี่ยครับเพิ่นใช้เวลาล่างเวลาว่างหลังจากเลิกงานสารดอกไม้จากไม้ไผ่หมอแพทย์
2: ค่ะ
1: ว่าน่าเชื่อเด้ครับตอนแรกเพิ่นก็เฮ็ดกันเล่นๆนี่แหละเป็นได้งานบุญผู้สืบสารประเภทนี้เฮ็ดไปเฮ็ดมากกลายเป็นงานหัตถกรรมสร้างรายได
2: ้
1: หลักพันหลักหมื่นต่อเดือนเลยครับฝีมือเพิ่นดีเด้ครับ
2: ค่ะ
1: นี่ก็คือคุณผู้วดุลยูปานเป็นเจ้าหน้าที่ยูสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานของมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับเพิ่นใช้เวลาว่างหลังเลิกงานฝึกเฮ็ดดอกไม้จากไม้ไผ่หลักพัฒนารูปแบบเป็นซอดอกไม้ผลิตภัณฑ์หลากหลายเลยครับเพิ่นบอกว่าเริ่มต้นเนี่ยตอนแรกก็มาจากว่าตั้งใจเฮ็ดเอาไว้ใส่ในงานบุญแต่ก็พัฒนาฝีมือออกมาจำหน่ายตามงานต่างๆดอกไม้ไม้ไผ่เนี่ยขายดอกละประมาณ30บาท
2: ค่ะ
1: ถ้าเพิ่มใบก็ประมาณ40บาท
2: ค่ะ
1: นะครับถ้าแบบช่อราคาก็เริ่มตั้งแต่หลักร้อยเป็นถึงหลักประมาณ 1,000 บาทเพราะฉะนั้นบ่ธรรมดานะครับขึ้นอยู่กับรูปแบบและความประณีตของเพิ่นวัสดุที่เพิ่นใส่นี่ก็มีเพียงไม้ไผ่แล้วก็กาวห่อนเอาไม้ไผ่มาพาเหลาเป็นเส้นบางๆเอาขึ้นรูปเป็นกลีบดอกไม้ไม้ไผ่1ลำราคาเพียงประมาณ50บาทเพิ่นซื้อมานี่แต่ว่าเอามาสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานสร้างรายได้ประมาณ 5,000 กลายเป็นอีก1ช่องทางสร้างรายได้ถ้าผู้ใดสนใจอยากที่สั่งซื้อสินค้าของเพิ่นนะครับคุณผู้วดลนะครับเบอร์โทรศัพท์091023262เฮาก็ซอยเป็นช่องทางในการ
2: ทำมาหากิน
1: ทำมาหากินของเพิ่น
2: หมอแพทย์ก็มีเรื่องการทำมาหากินอีกอันนึง
1: อยู่บ้าน
2: โสธรค่ะเขาพากันปลูกบักเขียบอ่ะ
1: ครับ
2: หรือบักเขียบคือน้อยหนานะ
1: บักเขียบมันสั่งได้ไรประนันดีครับ
2: โอ้ยไอ้เขาเนี่ยขั้นมือได้ได้หน่อยเนี่ยได้หน่อยนะมือละ 3-4,000
1: ขั้
2: นมือได้ได้หลายอ่ะมือละหมื่น
1: อ่ะโอ้ต้องเบิ่งแล้วครับ
2: ไปเบิ่งเขาเห็นมหาปีแล้วค่ะติดตามกับพรตุ่มโฮมเดี๋ยวเลย
1: ครับ
3: พี่น้องคะมื้อนี้สิพามาเบิ่งการปลูกบักเขียบตาตี้แบบนี้ล่ะค่ะนี่หน่วยใหญ่ๆแบบนี้เป็นตะกินคักผู้ใดมากินบักเขียบอยู่แล้วพรสิพามาเบิ่งกันว่าการปลูกบักเขียบสร้างรายได้จนเป็นอาชีพหลักของครอบครัวนี่เพิ่นเฮ็ดมาจังไดเฮ็ดยากเฮ็ดง่ายบ่เดี๋ยวมาเบิ่งนํากันเลยจ้าเบิ่งแหน่หน่วยใหญ่เขาเป็นตะแซ่บคักอันนี้ต้องเอาไปบ่มีกันบ่จ้าแม่ผู้หนาผู้ตาเพิ่นเก็บให้อู้หลายคักจ้าสวนบักเขียบพื้นที่หาไรเกิดขึ้นเพราะใจฮักวิถีเกษตรของแม่เพ้นสีเฮ้ากอไว้61ปีอยู่ที่บ้านใหม่ชุมพรตำบลเดิดอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรจ้าจากที่แม่เพิ่นเคยเห็นคนอื่นปลูกแล้วขายได้จับเงินแสนทุกปีเพิ่นก็เลยล้อมปลูกจนไปได้ดีคือกันจ้า
4: เพิ่นก็ปลูกเป็นเก็บไรเพิ่นก็ได้เงินเป็นแสนเด้เรื่องนั้นเนาะเพิ่นได้เงินเป็นแสนราคาดีนไปแบบแบบเนี่ยก็เลยมันก็น่าผู้สิปลูกคือเขามันก็น่าผู้สิมานั่งเมืองเขาเงินเต็มนี่บ
2: ่
4: แบบนี้ก็เฮ็ดไปมันก็ได้รายได้ทำไมปีนึงเฮาถ้าเอาเงินโดดแบบ
2: ถ้าเอาเงินอย่างเดียว
4: เฝ้ากับบ่าคุยคันมันได้เป็นราคาเกือบเป็นแสน
2: ปลูกโดนซ้ำใดจังสิได้เก็บหน่อยแม่ช่วงแรก
4: ก็2ปีกว่านี่ล่ะ
2: 2ปีกว่า
4: เอิ่มปี3นี่ก็สตาร์ทเลยล่ะ
2: ยากกว่าแม่ก็สิปลูกเลยแบบนี้มันปลูกยากกว่า
4: ซะบ่ยากเดี๋ยวเฮาใส่ปุ๋ยใส่ปูนถ้ากระถานั่งเอาเงินเลยล่ะค่ะ
2: อีเดียว
4: แต่ว่าอย่าแพงปุ๋ยกับปูนเด้
2: อ๋อง
4: ั้นน่ะก็จ้างคนใส่ปูนใส่ปุ๋ย นี่ใส่ปุ๋ยซีเทียแล้วนี่จังได้ปานนี
5: ้ใส่ปุ๋ยซีเทีย
4: แม่น
5: คั่นปีนึง
4: อือคั่นผู้ใดใส่คั่นผู้ใดใส่เทื่อนึงเห็นบ่ให้น่ะ
5: จ้า
4: ให้จังแรง
5: จ้า
4: คือมันบ่พัน
5: อ๋อมันติดเป็นหน่อยๆเนาะ
4: เออมันเป็นหน่อยๆมันสิเป็นบ่สมบูรณ์มันสิบ่แซ่บ
5: อ๋อ
4: ห้ามแพงปุ๋ยกับปุ๋นแต่ขาด
5: ซีเทื่อนซีเทื่อนนี่จักเดือนค่ะ
4: ใส่ซีแต่ซ้ําเมื่อบ้านเดี๋ยวเช้ามือเขาก็ใส่เช้ามือเขาก็ใส่
5: อันนี้หดน้ำอีหยังตรงไหนนี่จ้ะ
4: บ่หด
5: บ่หดปล่อยเลย
4: ปล่อยเลยปล่อยหนาปุ๋นคือมันถึงงานหนึ่งมันก็มันไปเดินหาเดินหกผมทอแซ่มาเขาก็ใส่ปุ๋ยไว้เขาไม่ต้องไปตัดจริงได้ขั้นไปตัดจริงมันไม่ได้หลาย
5: ก็ต้องต
4: ัดก็มันจะหักตัดจริงตัดบ่มันก็ขึ้นด้วยน้ำจริงเขาก็เจ็บมันตะเบิด
6: บักเขียบนี่สิดกหลายย้ำหนาฝนจ้ะเฮ็ดให้เก็บขายได้เกือบทุกมื้อยางขี้ลายขายได้มื้อละ 3,000 ยางได้หลายนี่ขายได้มื้อละฮอด 10,000 พุ่นจ้า
4: ถ้ามันหลายดีมันก็ได้แปะเงินเพลอแต่ว่าเฮาขายบ่ทันเก็บบ่หลายก็ได้ 3,000 ตัว 4,000 ตัวไปซี่แหละ
6: ออกมาจากสวนบ่ไกลติดกับถนนแจ้งสนิทอยู่ที่ทางหลวงหมายเลข23เข้าเขตจังหวัดยะโสธรฟังที่มาจากจังหวัด101ก็สิเห็นหน้าร้านของแม่เพ็ญศรีวางขายเขียบแบบนี้ทุกมื้อจ้า
5: เนี่ยมาชิมอยู่หน้าร้านเลยนี่เดี๋ยวลองชิมก่อนเนื้อหลายคักอ่ะแซ่บๆหวานแซ่บ
6: ทัดไปอีกข้างทางกะสิมีร้านบักเขียบจากสวนเจ้าอื่นตั้งขายบ่ต่างกันเฮ็ดให้หมู่บ้านแห่งนี้เป็นที่นึกถึงของหลายคนว่าหากอยากกินบักเขียบแซ่บๆบักเขียบหนังหลายๆต้องมาซื้อที่นี่นี่จึงเป็นเสน่ห์ของชุมชนแห่งนี้บ้านใหม่ชุมพรให้ไทบ้านหันมาปลูกบักเขียบขายหรือบางบ้านก็รับมาขายอีกทอดจนสามารถสร้างรายได้ให้คนในพื้นที่เป็นอย่างดีจ้ะพรตุ่มโฮมรายงานจากจังหวัดยะโสธรจ้ะ
1: โอ้น่าสนใจน่าสามดีก็ปลูกแต่ว่ามันปลูกบ่หลายอ่ะมันก็บ่ได้คือเพิ่นแต่ว่าเดี๋ยวต้องพัฒนาว่าจังได๋
2: มันให้มันได้หลายๆคือเขาเนาะ
1: เออจังปลูกงามปลูกดกปานเพิ่นนะครับ
2: ค่ะ
1: ช่วงนี้ฝากไว้พี่น้องอีกรอบนึงนะครับ
2: ค่ะ
1: ซุปเปอร์อินทรีย์ตุ่มโฮมเป็นผลิตภัณฑ์ที่เฮาเฮ็ดเป็ดอินทรีย์จากมูลไก่ไข่เฮาเอากระบวนการมักคาเชื่อแล้วให้มันพร้อมที่จะใช้ประโยชน์ได้เลยนะครับทั้งไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแล้วก็มีสารอินทรีย์เข้าแลบผ่านมาตรฐานพี่น้องเฮ็ดเกษตรเล็กๆน้อยๆปลูกไม้ดอกไม้ประดับอยู่บ้านปลูกสวนครัวหรือไปถึงไม้ผลทุเรียนมะม่วงเฮ็ดหน้าแล้วก็หรือไม้ไฮมันสำปะหลังไฮอ้อยติดต่อขอมูลเพิ่มเติมได้นะครับ
2: ค่ะนี่มีสาระดีๆเกี่ยวกับโรคสมองเสื่อมจริงๆโรคสมองเสื่อมเป็นโรคที่น่าสงสารอะไร
1: หรือ
2: เป็นโรคที่ถ้าเป็นแล้วอ่ะไม่หายแต่ว่ามันมีการเฮ็ดให้โรคนี้อาการนี้อยู่ได้ยาวที่สุดนี่อยู่ตัวอย่างค่ะอยู่โรงพยาบาลสิรินธรคุณหมอเด็กคุณหมอเพิ่นเก่งมากๆเลยเด
1: ้
2: เพิ่นเอาการเย็บปักผ่าด้วยมือเนี่ยมาเป็นวิธีการรักษาผ
1: ู
2: ้สูงอายุในขอนแก่นนี่ล่ะค่ะ
1: ค
2: ที่เป็นสมองเสื่อมแพทย์การแม่นสิกินตะยาตะยาตะยาจนตอนนี้ผู้ป่วยสมองเสื่อมเนี่ยละกาลงลืมเนี่ยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ดีขึ้นเกือบจะเป็นปกติ
1: ครับ
2: ละกามีกายก็ดีสุขใจก็ดี
1: ครับ
2: ติดตามเรื่องนี้ได้ครับไอเก่งตุ่มโฮมเดี๋ยวเลยค่ะ
7: เข็ม1เล่มได้1เซนและพื้นผ่าธรรมดาอาจเบิ่งเป็นแค่งานฝีมือของผู้สูงอายุแต่สำหรับคนกลุ่มนี้ทุกเทื่อที่เข็มถูกปักลงบนผืนผ่านั่นคือส่วนหนึ่งของกระบวนการฟื้นฟูสมองและซอยให้พวกเขากลับมาใส่ชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นครับผู้สูงอายุกลุ่มชราชนคนปักผ่าบ้านทาพระเน่าตำบลทาพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นกว่า10คนที่ได้รับการวินิจฉัยแล้วว่ามีภาวะอัลไซเมอร์หรือสมองเสื่อมกำลังห่วมการเฮ็ดกิจกรรมปักผ่าทุกวันพุธครับโดยมีทีมแพทย์จากโรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่นคอยให้คำแนะนำและประเมินผู้สูงอายุเป็นรายบุคคลแนวคิดนี้เกิดขึ้นจากแพทย์หญิงปริยสุทธิ์อินทสุวรรณแพทย์ชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดโรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่นที่ต้องการเปลี่ยนแนวทางการดูแลผู้สูงอายุจากการรอรักษาที่โรงพยาบาลสู่การเข้าไปดูแลและฟื้นฟูถึงหมู่บ้าน
8: ผู้สูงอายุทั้งหลายเนี่ยที่อยู่เบื้องหน้าของพวกท่านเนี่ยนะคะก็คือผู้สูงอายุที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะสมองเสื่อมจากการตรวจโดยแพทย์ การยืนยันด้วยผลการทดสอบทางจิตวิทยาแล้วหลายท่านเนี่ยก็ไปทำ CT สแกนแล้วนะคะแล้วก็พบว่ามีการเสื่อมถอยนะคะมีการทำงานของสมองเนี่ยที่แย่ลงส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็ผู้สูงอายุเหล่านี้เลือกการรักษาแบบไม่ใช้ยาซึ่งในที่นี้เราก็ใช้กิจกรรมชื่อชราชนคนปักผ้าหรือปักผ้าชราชะลอเนี่ยมาช่วยผู้สูงอายุในการปักเนี่ยนอกเหนือจากผู้สูงอายุเนี่ยจะได้รับการกระตุ้นกล้ามเนื้อมัดเล็กเช่นการจับเข็มจับได้นะคะเพื่อที่จะประสานงานมือและตาให้การปักสำเร็จแล้วในเรื่องการปักเนี่ยหมอก็กระตุ้นสมองในเรื่องของการรับรู้สีด้วย
9: เราเต้นกันมาเต้นมาแล้วเราก็หมุนตัวไปรอบ
7: กิจกรรมก็ได้เริ่มต้นจากการยิบเข็มขึ้นมาปักผ่าท่านที่ด้วยครับแต่เริ่มจากการทบทวนความรู้เรื่องโรคสมองเสื่อมการกระตุ้นกล้ามเนื้อมัดหน่อยมัดใหญ่ผ่านเพลงและกิจกรรมที่จดจำได้ง่ายก่อนเข้าสู่บทเรียนที่ออกแบบให้เหมาะสมกับความสามารถของผู้สูงอายุทุกสัปดาห์คือช่วงเวลาที่สมองได้รับการกระตุ้นและฝึกฝนอย่างต่อเนื่องครับโดยทีมแพทย์ได้ใส่แบบทดสอบทางจิตวิทยาและประสาทจิตวิทยาสำหรับผู้สูงอายุเพื่อประเมินทั้งสภาพสมองการทำงานของสมองและความสามารถด่านต่างๆก่อนนำผลไปติดตามการเปลี่ยนแปลงหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมครับ
8: ตอนเริ่มต้นเนี่ยเราพบว่านะคะการทำงานของสมองแทบจะทุกด้านเลยต่ำกว่าที่ควรจะเป็นนะคะจนเป็นที่มาของวินิจฉัยนะคะพอ44สัปดาห์ถัดไปนะคะหลังจากที่เข้ากระบวนการอย่างต่อเนื่องนะคะพบว่าการทำงานของสมองเนี่ยในส่วนของ attention ก็คือในเรื่องของการคงสมาธิเนี่ยดีขึ้นมากถึง 62% นะคะความสามารถในเรื่องของการประสานงานมือและตาดีขึ้นถึง 54% แล้วก็ความสามารถนะคะในการหวนระลึกนะคะความจำในอดีตเนี่ยดีขึ้นนะคะประมาณ 60% เช่นเดียวกัน
7: คุณยายเฮียงชินหวดอายุ75ปีคือหนึ่งในผู้สูงอายุที่สัมผัสความเปลี่ยนแปลงโดยตัวเจ้าของเองก่อนเขาร่วมกลุ่มเคยป่วยด้วยโรคเส้นเลือดโป่งพองหลังเขารับการผ่าตัดและกลับมาพักฟื้นอยู่บ้านก็กลายเป็นคนเก็บโตอารมณ์ฉุนเฉียวและมีอาการหลงลืมก่อนจะได้รับการชักชวนให้มาร่วมกลุ่มและอาการดีขึ้นจนถึงปัจจุบันนี้ครับ
10: ว่าอยากบอกกับผู้ใดล่ะคะยกแรกอย่างยุ่งอย่างเงียบผู้เดียวมาไม่เอามาไก่ไม่ได้เลยอารมณ์ขึ้นอารมณ์ลงสิไหม
11: แต่ว่าตั้งแต่มาปักผ้าเข้ากลุ่มเนี่ยใจให้ก็รู้จักหน
10: ี
11: หนีก็รู้จักเงียบ
10: ใช่
11: ยายว่าอย่างเงี้ยด
10: ี
11: ข
10: ึ้
11: นไหม
10: ก็ดีขึ้นเนาะเพราะส่วนกระตีคนหลุดตัว
7: จากเข็มและได้ที่ดูเหมือนเป็นเพียงงานฝีมือกลับกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการกระตุ้นทั้งสมองร่างกายและจิตใจชราชนคนปักผ้าจึงบ่แม่นเป็นเพียงพื้นที่ให้ผู้สูงอายุมานั่งทำงานฝีมือรวมกันเท่านั้นแต่เป็นพื้นที่ที่เฮ็ดให้พวกเขากลับมาใช้ความคิดได้พูดคุยได้เข้าสังคมและที่สำคัญได้ค้นพบว่าแม้วันเวลาสิเดินไปข้างหน้าแต่การดูแลและฟื้นฟูอย่างเหมาะสมก็ยังซอยให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุดีขึ้นได้เก่งตุ่มโฮมรายงานจากจังหวัดขอนแก่นครับ
2: นั่นแหละค่ะคือเรื่องราวดีๆของคนป่วยสมองเสื่อมและเดี๋ยวช่วงหน้าสุขภาพกับหมอแพทย์หมอแพทย์สิบอธิบายให้ฟังอีกรอบนึงอย่างละเอียดกับโรคสมองเสื่อมห้ามพลาดค่ะ
1: ครับช่วงนี้มาติดตามเรื่องของพลังงานนะครับตอนนี้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกลดลงแล้วหมอแพทย์ครับแต่ว่าหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเป็นหยังราคาน้ำมันสำเร็จรูปนาปั๊มน้ำมันของประเทศไทยยังบ่ลดลงตามไปในทันที
2: ค่ะ
1: คำตอบเรื่องนี้ครับพี่น้องครับอยู่ที่โครงสร้างราคาน้ำมันขายปลีกและก็กลไกของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของการกำหนดราคาเหล่านี้ครับ
12: ในช่วงภาวะสงครามในตะวันออกกลางที่ผ่านมาส่งน้ำมันทั่วโลกมีความผันผวนจนคนแห่ไปเติมน้ำมันกันเป็นจำนวนมากเพราะกังวลเรื่องราคาและการขาดแคลนก็อาจยังสงสัยว่าเพราะเหตุอย่างราคาน้ำมันสำเร็จรูปขายปลีกที่ประชาชนเห็นตามสถานีบริการยังบ่กลับมาเป็นปกตินั่นก็เป็นเพราะราคาเหล่านี้บ่ได้พิจารณาจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเพียงอย่างเดียวโครงสร้างราคาน้ำมันขายปลีกของประเทศไทยประกอบด้วย3ส่วนสำคัญส่วนแรกคือต้นทุนเนื้อน้ำมันซึ่งอ้างอิงตามราคาน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดสิงคโปร์ส่วนที่2คือภาษีและกองทุน ประกอบด้วยภาษีสรรพสามิตภาษีเทศบาลภาษีมูลค่าเพิ่มกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงร่วมถึงกองทุนส่งเสริมเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและส่วนสุดท้ายคือค่าการตลาดซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของผู้ค้าน้ำมันและสถานีบริการ3ส่วนนี้ร่วมกันเป็นราคาขายปลีกที่ประชาชนเห็นกันอยู่หน้าปั๊มในช่วงที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับสูงขึ้นรัฐสิใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ามาซอยรักษาระดับราคาขายปลีกเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพด้านพลังงานให้ประชาชนโดยนำเงินจากกองทุนมาชดเชยราคาน้ำมันบางประเภทบ่ให้ราคาหน้าปั๊มสูงขึ้นตามต้นทุนทั้งหมดในทันทีขณะที่เมื่อราคาน้ำมันในตลาดลดลงราคาหน้าโรงกลั่นก็สิลดลงตามไปด้วยแต่บ่ได้หมายความว่าราคาขายปลีกหน้าปั๊มสิต้องลดลงในอัตราเดียวกันหรือในทันทีเพราะในช่วงดังกล่าวนั้นกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอาจสิปรับลดการชดเชยหรือเปลี่ยนมาเรียกเก็บเงินเข้ากองทุนจากที่เคยนำออกมาใส่ตรึงราคาในช่วงที่ต้นทุนน้ำมันอยู่ในระดับสูงทำให้ราคาขายปลีกน้ำมันบ่ลดลงหรือลดลงซากว่าตลาดโลกในช่วงนั้นนอกจากนี้ยังมีเรื่องของค่าเงินบาทในช่วงเวลานั้นรวมไปถึงผู้ค้าสิทยอยปรับราคาเนื่องจากน้ำมันที่ขายหน้าปั๊มคือราคาของน้ำมันที่ซื้อมาก่อนหน้านี้ความเข้าใจที่ว่าซื้อถูกต้องขายถูกได้ทันทีจังบ่สะท้อนความจริงเพราะต้นทุนและราคาขายบ่ได้เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันและมีความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดโลกนั่นเอง
1: สมองเสื่อมมันคืออย่างหมอแพทย์ครับ
2: สมองเสื่อมอู้สมองเสื่อมมันคือการที่นาทีของสมองมันทำงานไม่ได้เหมือนเดิม
1: ครับ
2: ซึ่งนาทีของสมองมีหลายอย่างอย่างเช่นการเฮ็ดอีหยังเป็นเช่นเฮาติดกระดุมเสื้อเป็นเฮาใส่รองเท้าเป็นสมองสั่งเห็นสังเกตว่าไอเห็นคนสมองเสื่อมเฮ็ดบ่เป็นใส่เสื้อบ่เป็นเห็นบ่ค่ะ
1: ครับ
2: เห็นบ่ใส่เสื้อผ้าแปรงฟันบ่เป็นอันนี้คือที่1คือทำอันที่เคยเป็นทำไม่เป็นเพราะหลายคนเข้าใจว่าแค่ลื
1: ม
2: จริงๆมันไม่ใช่ที่1 2ลืม
1: ลืมนี่แน่นอน
2: แน่ๆอยู่แล้วทุกคนก็รู้
1: เพราะสมองมันไม่ทำงาน
2: เมื่อเช้ากินข้าวกับยังไง
1: จำบ่ได
2: ้ฮะ
1: เพราะว่าลืม
2: นั่นแหละค่ะอาการสมองเสื่อมเริ่มๆคือมันจะลืมสิ่งไกลๆอาจจะมีอาการทางสมองอย่างอื่นพร้อมกับอาการที่ทำอย่างลืมนะคะเช่นบางคนปั้นลูกกลอนเห็นป่ะย่างไปแล้วก็ปั้นไปปั้นไปโรคพาร์กินสันก็เป็นหนึ่งในสิ่งกระตุ้นให้เกิดโรคสมองเสื่อมหรือเริ่มต้นเลยอาจจะเฮาอาจจะลืมเป็นการเฮ็ดอีหยังความเฉียบขาดช้าลงแต่สมัยเป็นนุ่มฟึดฟัดฟึดฟัดอ่านบทแป๊บเดียว
1: ถ้าไอ้เข้าใจอย่างนี้ถือบอกไหมว่าสมองมันก็คือกับระบบ CPU หรือสมองกลของคอมพิวเตอร์
2: ต
1: ้
2: องค่ะ
1: นั่นบอก
2: พอเราช้าลง
1: ถ้ามันตกรุ่นต
2: ก
1: ยังไปแล้วเนี่ยมันประมวลผลซ่าม ันจำมันคิดซ่า
2: ที่นี่สาเหตุต้องรักษาเนี่ยมันมีถ้าแก้เหตุใดบางคนไม่ต้องเป็นนะเช่นถ้ามีโรคซึมเศร้ารักษาโรคซึมเศร้าก่อนสมองเสื่อมอาจจะดีขึ้นไทรอยต่ำไหมโรคไทรอยก็รักษาก่อนค่ะมียาบางตัวกดประสาทตลอดเลยอย่างเช่นกินยานอนหลับเนี่ยสำคัญหรือบางคนกินยาแก้แพ้ชนิดง่วงอะค่ะอันอย่างเงี้ยทำให้สมองเสื่อมหยุดยาก่อนค่ะหรือบางคนกินอาหารบางชนิดที่ขาดสารอาหารเช่นกินมังสวิรัติซะค่ะหมอแพทย์ขอบอกตรง
1: ๆ
2: มันจะขาดวิตามิน B12 ซึ่งพอกิน 30-40 ปีสมองขาดสารตัวเนี้ยมันจะเสื่อมได้กับบางคนนอนไม่ดีเช่นนอนไม่ดีคืออาจจะเป็นเฮานอนเดึกเพราะเฮ็ดเวียกหรือบางคนมีโรคที่ทำให้นอนไม่ดีเช
1: ่
2: นหยุดหายใจขณะหลับที่ต้องใส่เครื่องซีแพปจังสิไหมคะซึ่งมันส่งผลให้สมองขาดออกซิเจนนานมากๆมันก็จะเสื่อมได้อันนี้โรคพวกนี้รักษาได้ไม่เสื่อมนะคะเข้าใจป่ะโรคทุกกลุ่มเนี่ย
1: เฮาสิฮู้บ่ครับว่าแบบใดจังต้องไปหาหมอหรือไปเนี่ยว่ามันตรวจพบบ่ว่ามันสมองเสื่อมบ่เสื่อมนี่
2: อันที่1อาการถ้าเฮาสังเกตได้เองว่าหั่นที่เฮาเว้
1: าเฮาลืมอ่ะ
2: ส่วนมากบ่ค่อยเป็น
1: บ่เป็น
2: อาจจะแค่เสียสตินิดหน่อยแต่อาการคือสมมุติลูกเฮาเสียหรือสามีภรรยาบอกไปหาหมอแล้วคนนี้บ่ปกติอันเนี้ยของจริง
1: ครับ
2: เฮาจะบ่ค่อยหูโตแต่ว่าญาติจะพาไปหาหมอค่ะวิธีการดีกว่าเพื่อให้เฮาบ่เป็นไออันที่1เลยค่ะเขาคุณหมอทางสมองแนะนำเลยว่าเขาเฮ็ดงานเนี่ยเขาเฮ็ดใน1ชั่วโมงให้ทำ45นาทีแล้วพักสมอง15นาทีทุกชั่วโมง
1: อย่าทำให้มันล้าเกินไป
2: เพราะว่าเขาวิจัยมาแล้วว่าสมองเราโฟกัสหรือตั้งใจได้แค่45นาทีมันก็เลยเป็นช่วงนักเรียนครูมี45นาทีพักคาบอีก15นาทีเพราะว่าสมองมีแค่นั้นถ้าพักได้สมองจะไม่ล้าเนาะงดบุหรี่เพราะบุหรี่ทำให้เส้นเลือดไม่ได้เลยและสุดท้ายเหมือนข้อเมื่อกี้อยู่โรงพยาบาลสิรินธร เรียนรู้สิ่งใหม่ฝึกทำสิ่งใหม่ๆตลอดเวล
1: า
2: ที่เราเรียนใหม่เช่นไปเรียนดนตรีไปสานอันนั้นอันนี้สมองไม่ได้หยุดทำงานก็ไม่เสื่อมค่ะ
1: หมอแพรต้องไปหัดร้องหมอลำ
2: อุ้ย
1: จะได
2: ้พี่ติคอยดูนะพี่กิติคอยดู
1: เอาละครับนี่เป็นสาระดีๆนะครับพี่น้องมีประโยชน์เพราะว่าแฟนรายการของเฮานี่เป็นคนมีคนสูงอายุหลาย
2: แม่นค่ะ
1: เอาปิดท้ายด้วยคลิปจากผู้ชมทางบ้านเพราะว่าผู้ใดส่งคลิปมาสิได้เสื้อตุ่มโม่แบบผมกับหมอแพทย์ชายอยู่นี่นะครับมือนี้เป็นผลงานของเด็กชายปุญญวีเทพรอดจากอำเภอทายั่งจังหวัดเพชรบุรีครับ
13: มาโซลี่มาร้องวงคุยกันเชิญพวกเรามาสำราญในรายการตุ่มโฮมมาโซ
2: ลอันนี้ไม่ได้โดนบังคับใช่ไหม
1: เอาละน้องปุญญวีเดี๋ยวอยู่บ้านส่งเสือไปให้นะครับครับมื้อนี้เบิดเวลาแล้วครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับผมกิตติสิงหาปัตรครับ
2: หมอแพ้ค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
14: ตุ้มโฮมร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีตามวิถีอีสานกับกิตติสิงหาปัตร
15: สาระความรู้มากมายที่ FM 106 วิทยุครอบครัวข่าว

0: กลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME กับสมาพรชูกิจ
1: 10:08 น.สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Smart SME ค่ะวันนี้วันศุกร์ที่9 ตุลาคม 2569อยู่กับดิฉันสายเบญจมาลัญญาสุอินะคะวันนี้เสียงแปลกๆไปมาทักทายคุณผู้ฟังคิดถึงกันไหมเอ่ย ปกติเราก็เจอกันอยู่แล้วแต่ว่าจะเจอกันช่วงเย็นๆนะคะทาง FM 106 MHz แต่ว่าวันนี้ใส่มาปฏิบัติหน้าที่แทนพี่ปุ๊กสมาพรชูกิจ1วันนะคะพี่ปุ๊กติดภารกิจค่ะเดี๋ยววันจันทร์พี่ปุ๊กก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะคะเช่นเดิมค่ะพูดคุยกันเข้ามาได้เลยทางหน้า Facebook Fanpage นะคะวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz ค่ะประเด็นที่เราจะคุยกันวันนี้นะคะน่าสนใจมากๆเลยเมื่อคำว่าเกษียณเนี่ยอาจไม่ได้หมายถึงการหยุดทำงานหรือว่าการหยุดใช้ชีวิตอีกต่อไปเพราะว่าอย่างในปัจจุบันนี้หลายคนก็จะเห็นนะคะผู้คนอายุยืนยาวขึ้นสุขภาพก็ดีขึ้นมีผู้สูงวัยจำนวนไม่น้อยและมีความรู้มีประสบการณ์มีทักษะและที่สำคัญมีกำลังใจที่จะทำงานต่อตอนนี้ประเทศไทยของเรากำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มรูปแบบแล้วค่ะเพราะฉะนั้นกลุ่มคนอายุ60+นี่แหละจะกลายเป็นกำลังแรงงานเป็นกลุ่มผู้ประกอบการแล้วเป็นตลาดผู้บริโภคที่มีศักยภาพด้วยเป็นโอกาสของธุรกิจและ SME เลยค่ะที่ต้องมองว่าวัยเกษียณไม่ใช่ปลายทางแต่เป็นตลาดและกำลังสำคัญของเศรษฐกิจยุคใหม่นะคะวันนี้เราจะพูดคุยกันกับผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางานคุณศิริวรรณสุภมิตรพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะคุณศิริวรรณสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณทรายแล้วก็ผู้ฟังรายการทุกท่านค่ะ
1: ค่ะก่อนอื่นเลยอยากถามถึงแรงงานอายุ60ปีเนี่ยค่ะคุณศิริวรรณคะทุกวันนี้ประเทศไทยมองว่าแรงงานอายุ60จากคนที่ควรเกษียณเนี่ยกลายมาเป็นกำลังสำคัญของตลาดแรงงานได้ยังไงคะ
2: ค่ะวันนี้ประเทศไทยนะคะต้องปรับมุมมองต่อผู้สูงอายุแล้วล่ะค่ะคุณทรายจากเดิมที่มองว่าเมื่ออายุ60ปีแล้วคนหยุดทำงานมาเป็นการมองว่า60ปีคือวัยที่สามารถทำงานต่อได้ค่ะอย่างที่คุณทรายนำเรียนท่านผู้ฟังเมื่อสักครู่ว่าปัจจุบันนี้เรามีนวัตกรรมและความก้าวหน้าทางการแพทย์นะคะทำให้วัย60ปีในปัจจุบันเนี่ยไม่เหมือน60ปีเมื่อย้อนไป10-20ปีที่ผ่านมาค่ะในวันนี้ยังคงมีความแข็งแรงมีพลังแล้วก็มีความกระฉับกระเฉงเนาะคุณทรายเนาะ
1: ใช่ค่ะ
2: และมีความพร้อมที่จะทำงานต่อและเป็นกำลังแรงงานสำคัญของประเทศอย่างที่คุณทรายบอกท่านผู้ฟังว่าตอนนี้เราก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วแต่ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะคะรวมถึงเป็นเทรนด์ทั่วโลกเลยค่ะคุณทรายซึ่งเราเนี่ยได้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์มาตั้งแต่ปี2548นะคะแล้วก็สภาพัฒน์ก็คาดการณ์ว่าเราจะเข้าสู่สังคมสูงวัยในระดับสุดยอดเนี่ยในปี2576แน่นอนนะคะว่าเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยในปี2576เราจะมีผู้สูงอายุมีสัดส่วนถึง28%ของประชากรทั้งหมดค่ะขณะที่วัยแรงงานของเราก็ลดลงนะคะคุณสายทราบไหมคะว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีจำนวนเด็กเกิดใหม่ลดลงต่ำสุดในรอบ75ปีนะคะเหลือเพียงประมาณ400,000คนต่อปีแต่เรามีจำนวนผู้สูงผู้เสียชีวิตอะค่ะมากกว่าผู้เกิดเนี่ยเป็นปีที่5ติดต่อกันค่ะสัดส่วนนี้จะมากกว่ากันประมาณ140,000คนค่ะต่อปีค่ะคุณสายหมายความว่าตายมากกว่าเกิดอะค่ะดังนั้นผู้สูงอายุเนี่ยจึงไม่ควรถูกมองเพียงในฐานะผู้รับสวัสดิการนะคะแต่ควรถูกมองว่าเป็นทุนมนุษย์ที่มีความรู้มีทักษะและประสบการณ์ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้เพื่อทดแทนกำลังแรงงานที่ลดลงของประเทศเราค่ะ
1: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยไม่อยากเรียกว่าผู้สูงอายุเลยค่ะเพราะว่า60ทุกวันนี้ไม่แก่นะเอาจริงๆใช่ไหมคุณศิริวรรณ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: คือดูไม่แก่เลยนะ
2: ผู้ให้สัมภาษณ์ด้วยนะคะคุณสาว
1: อุ้ยอุ้ยดูจากในภาพยังสาวแล้วสวยมาก
2: ๆอ๋อขอบพระคุณค่ะ
1: จริงๆค่ะจริง
2: ๆก็เดี๋ยวอีก 3-4 ปีเนี่ยต้องอยู่ในกลุ่มซุปเปอร์เอจจิ้งแน่นอนค่ะคุณสายคราวนี้อยากจะนำเรียนคุณสายแล้วก็ท่านผู้ฟังนิดนึงว่ากรมการจัดหางานเรามีภารกิจหลักในการส่งเสริมการมีงานทำให้แก่ประชาชนท
1: ุ
2: กกลุ่มนะคะทุกช่วงวัย ซึ่งรวมถึงแรงงานผู้สูงอายุด้วยและเราก็ได้ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุนะคะเป็นพิเศษเพราะอะไรเพราะว่าเราจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างที่ได้นำเรียนข้อมูลไปแล้วนะคะเราอยากส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่ยังมีศักยภาพสามารถทำงานหรือประกอบอาชีพเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจและสังคมมีคุณค่าในตัวเองและพึ่งพาตนเองได้อ่ะค่ะเราได้บูรณาการร่วมมือกับทุกภาคส่วนนะคะคุณสายทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมมาค่ะในการรวบรวมตำแหน่งงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุนะคะในสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐรวมทั้งเราก็อยากส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระที่เป็นที่ต้องการของตลาดนะคะในพื้นที่ที่ผู้สูงอายุได้มีภูมิลำเนาอยู่อะค่ะในปีงบประมาณที่ผ่านมาค่ะมีผู้สูงอายุที่มาใช้บริการจัดหางานกับเราอ่ะเกือบ 1,200 คนนะคะซึ่งในจำนวนนี้ได้รับการบรรจุงาน900กว่าคนค่ะเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจนี่ประมาณ92ล้านบาทต่อปีนะคะนอกจากนี้ก็คือได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระแล้วก็ฝึกเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุบางท่านท่านจะมีภูมิปัญญาประจำตัวค่ะคุณทรายเราเลยนำท่านมาฝึกเป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาเหล่านี้ไม่ให้สูญหายไปแล้วก็นอกจากท่านได้เป็นวิทยากรท่านจะมีรายได้จากการเป็นวิทยากรแล้วเนี่ยผู้ที่มาเข้ารับการฝึกกับท่านนะคะยังได้นำความรู้และภูมิปัญญาเนี่ยไปสานต่อได้ค่ะคุณกาย
1: ยอดเยี่ยมเลยเท่าที่ได้พูดคุยกับผู้สูงอายุหรือว่าวัยเกษียณแล้วเนี่ยค่ะเขาสะท้อนว่ายังไงบ้างคะทำไมเขาถึงยังอยากทำงานอยู่แล้วก็มีงานอะไรบ้างที่แบบอยากทำหรือว่าเข้ามามีบทบาทในตลาดแรงงานนะคะ
2: ทำไมผู้สูงอายุถึงต้องอยากทำอยู่อยากทำงานอยู่ใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
2: อยากจะขอนำเรียนถึงข้อมูลการทำงานความต้องการทำงานของผู้สูงอายุก่อนดีไหมคะเราจะได้ร้อยเรียงกันไปนะคะว่าจากข้อมูลของกรมกิจการผู้สูงอายุเนี่ยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปัจจุบันนี้ประชากรไทยเรามีราว65ล้านคนนะคะคุณชายในจำนวนนี้เป็นผู้สูงอายุแล้ว14ล้านคนคิดเป็นร้อยละ21แล้วก็มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างที่ได้นำเรียนมาแล้วนะคะซึ่งสภาพัฒน์เขาก็คาดการณ์ว่าในปี2581เนี่ยจะมีผู้สูงอายุมากถึง20ล้านคนคิดเป็นร้อยละ30ของประชากรทั้งหมดกล่าวคือประชากรไทย5คนนะคะจะมีผู้สูงอายุ1คนแล้วก็จากข้อมูลล่าสุดที่สภาพัฒน์ระบุในการประชุมนะคะเชิง ปฏิบัติการเมื่อวันที่8ที่ผ่านมาค่ะให้ข้อมูลว่าปัจจุบันนี้ยังมีผู้สูงอายุประมาณ 6.7 ล้านคนที่ยังทำงานอยู่ค่ะคุณฟายและยังมีอีกประมาณ 1.2 ล้านคนที่พร้อมทำงานหรือยังอยากประกอบอาชีพนะคะตัวเลขนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าตลาดแรงงานผู้สูงอายุเนี่ยไม่ใช่ตลาดขนาดเล็กค่ะคุณฟายแต่โจทย์ที่สำคัญก็คือจะทำอย่างไรที่จะดึงผู้สูงอายุเหล่านี้ให้กลับเข้าสู่ตลาดแรงงานซึ่งเป็นโจทย์ที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอะค่ะไม่ใช่เฉพาะกรมการจัดหางานเองหรือกระทรวงแรงงานเองนะคะภาครัฐอื่นๆหรือภาคเอกชนก็ต้องมาบูรณาการร่วมกันเพื่อลดช่องว่างที่เป็นอุปสรรคนะคะไม่ว่าจะเป็นทางทักษะที่ไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
1: อ
2: ันนี้เป็นความสำคัญเลยนะคะคุณชายรวมถึงอัตราค่าจ้างสภาพแวดล้อมในการทำงานและต้องมาร่วมกันออกแบบการจ้างงานที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้สูงอายุได้เข้าสู่ตลาดแรงงานค่ะ
1: นี่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญเหมือนกันทางกรมการจัดหางานของเราได้มีการติดตามผลไหมคะว่าวัยเกษียณที่ทำงานเนี่ยอยู่กับนายจ้างมีปัญหาอะไรที่อาจจะต้องได้รับการช่วยเหลือหรือว่าได้รับการแก้ไขไหมคะ
2: ค่ะเมื่อให้บริการแล้วนะคะบริการจัดหางานไปแล้วหรือบริการส่งเสริมการประกอบอาชีพไปแล้วเนี่ยกรมการจัดหางานเราจะมีระบบติดตามผลการบรรจุงานค่ะเราไม่ได้จบแค่ภารกิจเพียงแค่ส่งตัวผู้สมัครไปให้นายจ้างนะคะคุณทรายผลลัพธ์ของกรมการจัดหางานก็คือจำนวนผู้สมัครที่มาใช้บริการกับเราและก็ได้รับการบรรจุงานก็คือผลลัพธ์ที่เราอยากได้นะคะซึ่งการติดตามนี่เราจะติดตามทั้งจากตัวผู้มาใช้บริการเองและก็นายจ้าง แล้วเราก็จะบันทึกข้อมูลลงในระบบไทยมีงานทำซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ให้บริการของเราเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการนำไปพัฒนาต่อยอดนะคะรวมถึงการกำหนดนโยบายที่สำคัญเพื่อส่งเสริมการจ้างงานให้กับผู้สูงอายุขณะนี้อยากเรียนคุณทรายแล้วก็ท่านผู้ฟังว่าเราอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบอะค่ะเพื่อให้มีการติดตามมีการวิเคราะห์การทำงานแล้วก็สถานการณ์การจ้างงานผู้สูงอายุและเราก็ปรับความการวัดความสำเร็จของเราในเรื่องนี้ค่ะคุณทรายจากเดิมที่วัดความสำเร็จว่าจับผู้ได้และบรรจุงานไปสู่การวัดว่าจับผู้แล้วทำงานได้จริงอยู่ได้นานไหมและงานมีคุณภาพหรือไม่ค่ะคุณทรายสำหรับปัญหานะคะที่ควรติดตามเนี่ยว่าผู้สูงอายุมีปัญหาอะไรบ้างในการทำงานนะคะเท่าที่ศึกษาข้อมูลนะคะประสานกับนายจ้างแล้วก็ประสานกับตัวท่านผู้สูงอายุเองอะค่ะก็จะมีทั้งเรื่องลักษณะงานงานที่ไม่เหมาะสมกับวัยอะค่ะชั่วโมงการทำงานค่ะก็เป็นอีกปัจจัยนึงความปลอดภัยแล้วก็สภาพแวดล้อมในการทำงานค่าตอบแทนนะคะและที่สำคัญค่ะคุณทราย คือการปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีค่ะอันนี้ผู้สูงอายุอาจจะยังก้าวไม่ทันการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ค่ะคุณทราย
1: อันนี้สำคัญมากเลยนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้โลกเปลี่ยนไปเยอะมากถ้าเกิดว่าตามไม่ทันเนี่ยแป๊บเดียวก็คือตกขบวนเลยจริงๆค่ะ
2: ค่ะรวมถึงเราด้วยนะคะคุณชายอย่าว่าแต่ผู้สูงอายุ
1: จริงค่ะขนาดเรายังไม่ค่อยทันเลยต้องคอยอัปเดตอยู่ตลอดเลยนะคะทีนี้ในปัจจุบันเนี้ยค่ะบริษัทในบ้านเราเนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องของการจ้างงานผู้สูงอายุมากน้อยขนาดไหนคะ
2: ค่ะปัจจุบันนี้นะคะบริษัทเริ่มมีความเข้าใจเรื่องการจ้างงานผู้สูงอายุมากขึ้นนะคะคุณทราย
1: ค่ะ
2: โดยเฉพาะบริษัทค้าปลีกแล้วก็บริษัทด้านอาหารด้านบริการด้านการผลิตและธุรกิจที่สามารถออกแบบงานให้เหมาะสมกับวัยเช่นงานพาร์ทไทม์งานบริการงานธุรการหรืองานที่ไม่ใช้แรงงานหนักได้ค่ะในปีงบประมาณพ.ศ.2569ที่ผ่านมานะคะมีสถานประกอบการรายใหญ่เช่น CJ Mall, Big C, Lotus, Home Pro, McDonald's แล้วก็ในเครือเซ็นทรัลนะคะที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุทำงานโดยเน้นงานเบางานพาร์ทไทม์และงานบริการค่ะแล้วก็เราทำงานเชิงรุกค่ะคุณทรายกรมการจัดหางานก็ออกลงพื้นที่สร้างความเข้าใจให้ตระหนักถึงความสำคัญของการจ้างงานผู้สูงอายุเพื่อทดแทนการขาดแคลนแรงงานให้กับสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องนะคะและเราก็ได้จัดทำบันทึกความเข้าใจเรียกง่ายๆว่า MOU นะคะในการส่งเสริมการจ้างงานให้กับผู้สูงอายุกับนายจ้างสถานประกอบการขณะนี้ทำไปแล้ว17แห่งค่ะอาทิบริษัทในเครือ CPO นะคะCentral Retail บริษัท Index บริษัท Black Canyon นะคะจากความร่วมมือเหล่านี้ค่ะทำให้เกิดการจ้างงานผู้สูงอายุแล้วกว่า200กว่าคนค่ะสร้างรายได้มูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยประมาณ34ล้านบาทต่อปีนะคะค่าจ้างเนี่ยจะตกอยู่ที่ประมาณ 14,000-15,000 ค่ะคุณทรายซึ่งแน่นอนแค่นี้เราไม่พอนะคะเราก็จะขยายความร่วมมือไปยังสถานประกอบการอื่นๆในการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุให้มากยิ่งขึ้นค่ะคุณทราย
1: โอ้โหเยี่ยมเลยเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ายังได้ทำงานอยู่มันกระปรี้กระเปร่านะคะคุณศิริวัลย์จริงๆเป็นข้อดีนะ
2: ใช่มีชีวิตชีวาค่ะคุณทราย
1: ค่ะอีกอย่างนึงค่ะเนื่องจากรายการเราเป็นสมาร์ท SME นะคะก็เลยจะขออนุญาตถามแทนผู้ประกอบการ SME สักนิดนึงถ้าเกิดว่าทางฝั่งผู้ประกอบการ SME เนี่ยสนใจอยากจะจ้างแรงงานที่เป็นผู้สูงอายุแบบนี้บ้างนะคะจะมีมาตรการอะไรมาช่วยเหลือ SME บ้างไหมคะ
2: ค่ะมาตรการสำคัญที่มีอยู่ตอนนี้ค่ะคื อสิทธิประโยชน์ทางภาษีนะคะสำหรับการจ้างผู้สูงอายุโดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนบุคคลเนี่ยสามารถนำค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้สูงอายุไปหักเป็นรายจ่ายได้2เท่าภายใต้เงื่อนไขนะคะผู้สูงอายุต้องมีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแล้วก็เป็นสัญชาติไทยค่ะค่าจ้างที่นำมาใช้สิทธิ์ต้องไม่เกิน 15,000 บาทต่อเดือนต่อคนค่ะและจำนวนผู้สูงอายุที่ใช้สิทธิ์ได้นะคะต้องไม่เกินร้อยละ10ของจำนวนลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น
1: ค่ะ
2: ซึ่งมาตรการนี้ค่ะคุณทรายอาจจะต้องมีการทบทวนนะคะรวมถึงต้องมีมาตรการจูงใจอื่นๆค่ะเพื่อจะให้ผู้ ผู้สูงอายุเนี่ยได้มีโอกาสในการทำงานมากขึ้นค่ะและรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยซึ่งเข้มข้นขึ้นนะคะคุณทรายแน่นอนคิดว่าตัวนี้จะต้องมีการพูดคุยกันในส่วนของมาตรการว่าเราจะต้องมีการทบทวนและปรับมาตรการยังไงให้สอดคล้องแล้วก็ช่วยเหลือ SME ในการจ้างงานแรงงานสูงวัยได้ค่ะคุณทรายค่ะอันนี้ฝากเป็นโจทย์นะคะที่จะต้องไปดำเนินการต่อค่ะคุณทรายค่ะ
1: ค่ะนี่อาจจะต้องมีการคิดมาตรการอื่นๆเข้ามาช่วยเหลือมากขึ้นเพราะว่าอย่างที่บอกว่าสังคมเราก็ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเข้าไปทุกวันแล้วนะคะนี่ต้องมีมาตรการจริงๆแต่ใส่เชื่อว่าตอนนี้เนี่ยคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่จะต้องมีกลุ่มที่เป็นไม่อยากเรียกว่าผู้สูงอายุจะเอาเป็นกลุ่ม60ปีขึ้นไปก็แล้วกันเป็นกลุ่มวัยเกษียณเป็นกลุ่ม60ปีขึ้นไปนะคะที่ฟังแล้วอุ๊ยรู้สึกว่าน่าสนใจจังเลยถ้าหากว่ามีช่องทางเนี่ยที่สามารถจะหางานทำได้ซึ่งยังเป็นงานที่เรายังมีแรงมีกำลังอยู่เนี่ยนะคะจะมีวิธีการติดต่อกรมการจัดหางานอย่างไรรวมไปถึงว่าทางกรมการจัดหางานเนี่ยค่ะมีวิธีการอย่างไรบ้างที่จะให้ภาคประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการได้ง่ายขึ้นนะคะ
2: ปัจจุบันกรมเรานะคะได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการนะคะจากเดิมเนี่ยประชาชนต้องเดินทางมาหาหน่วยงานค่ะคุณทรายเป็นบริการเนี่ยต้องไปหาประชาชนค่ะโดยใช้ช่องทางดิจิตอลและช่องทางทางภาคสนามควบคู่กันไปเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้สูงอายุนะคะรวมถึงประชาชนที่ต้องการทำงานทุกคนเนี่ยเข้าถึงบริการของกรมได้อย่างสะดวกและทั่วถึงค่ะปัจจุบันเรามีแพลตฟอร์มสำคัญอยู่2แพลตฟอร์มค่ะคุณทรายซึ่งอยากนำเรียนให้คุณทรายแล้วก็ท่านผู้ฟังได้รับทราบนะคะก็คือแพลตฟอร์มไทยมีงานทำค่ะสำหรับบริการจัดหางานในสถานประกอบการนะคะโดยผู้สูงอายุเนี่ยสามารถลงทะเบียนและค้นหาตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและก็ประสบการณ์ได้ระบบของเราอะค่ะจะจับคู่ตำแหน่งงานตามพื้นที่ที่ผู้สูงอายุอยู่นะคะแล้วก็จับตามทักษะที่ผู้สูงอายุมีนะคะโดยเรามี AI เนี่ยมาช่วยวิเคราะห์และแนะนำตำแหน่งงานที่เหมาะสมให้ค่ะแต่ถ้าท่านยังมีสกิลหรือมีทักษะที่ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของนายจ้างนะคะระบบเราก็ยังมีลิงก์เชื่อมโยงไปถึงหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือหน่วยงานด้านการฝึกอบรมอื่นๆค่ะเราก็จะส่งลิงก์ไปให้ท่านว่าณตอนนี้ทักษะของท่านยังไม่ตรงกับที่นายจ้างต้องการท่านควรไปเพิ่มอันนี้อีกนิดนึงนะคะซึ่งจะได้สอดคล้องแล้วก็ท่านได้มีโอกาสในการทำงานเพิ่มมากขึ้นค่ะอีกแพลตฟอร์มนึงนะคะเรามีแพลตฟอร์มคนทำงานอิสระนะคะสำหรับคนที่ไม่ต้องการทำงานในสถานประกอบการค่ะคุณทราย อยากทำงานอิสระอันนี้เรามีแพลตฟอร์มเพื่อให้บริการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระและการจ้างงานอิสระค่ะโดยเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุนะคะนำทักษะประสบการณ์ความเชี่ยวชาญหรือความรู้ที่มีอยู่เนี่ยมาประกาศรับงานได
1: ้
2: ซึ่งทั้งสองแพลตฟอร์มที่กล่าวมาเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะคุณทรายเป็นการบริการจากภาครัฐนะคะในส่วนของผู้สูงอายุที่ยังไม่ถนัดนะคะไม่ถนัดใช้เทคโนโลยีอย่างใช้แพลตฟอร์มทั้งสองอันที่กล่าวมานะคะกรมเราก็ยังมีช่องทางออฟไลน์ค่ะก็คือสามารถไปที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดได้ทุกจังหวัดค่ะคุณทรายเรามีอยู่กันทุกจังหวัดทั่วประเทศนะคะแล้วก็สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10แล้วก็ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยที่ตั้งอยู่กระทรวงแรงงานค่ะแต่ถ้าอยากถามข้อมูลเพิ่มก่อนที่จะเดินทางไปหรือก่อนที่จะเข้าไปใช้บริการในแพลตฟอร์มนะคะเรามีสายด่วนกรมการจัดหางาน1506+2ค่ะสำหรับให้รายละเอียดเบื้องต้นค่ะคุณทรายสามารถโทรมาที่เบอร์นี้ได้เลยค่ะพร้อมให้บริการค่ะ
1: โอ้โหยอดเยี่ยมมากเลย1506+2นะคะ
2: ค่ะ
1: เป็นสายด่วนของกรมการจัดหางานเลยสามารถโทรเข้าไปปรึกษาได้แล้วก็แพลตฟอร์มอีกหนึ่งแพลตฟอร์มไทยมีงานทำนะคะสุดท้ายนี้มีอะไรอยากฝากไหมคะถึงกลุ่มคนวัยเกษียณที่อยากจะทำงานรวมถึงผู้ประกอบการที่อาจจะอยากจ้างแรงงานในกลุ่มนี้อยู่ในขณะนี้ค่ะ
2: ค่ะอยากฝากถึงท่าน ไม่อยากบอกว่าเป็นผู้สูงอาย
1: ุ
2: อย
1: ่
2: างที ่คุณชายบอกนะคะค่ะก็ถ้าท่านใดอยากทำงานนะคะก็คือมาใช้บริการกับเราได้ค่ะกรมการจัดหางานเราพร้อมนะคะแล้วเราก็พร้อมที่จะหามาตรการหรือว่านำส่งเสริมมาตรการต่างๆนะคะเพื่อมาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของเราเพื่อรองรับทั้งผู้สูงอายุและตัว SME เองนะคะให้สามารถขับเคลื่อนไปพร้อมกันเกิดการจ้างงานผู้สูงอายุและขณะเดียวกัน SME ก็มีกำลังแรงงานที่ใช้ในการประกอบธุรกิจไปได้อย่างยาวนานค่ะคุณชาย
1: ค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยอันนี้แหละคือการเตรียมพร้อมรับมือได้ดีที่สุดแล้วนะคะสำหรับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยของสังคมไทยของเราในอนาคตวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณสิริวัลย์มากๆนะคะ
2: ขอบคุณและก็ยินดีมากๆเลยค
1: ่
2: ะ
1: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณสิริวัลย์สุภมิตรนะคะผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางานค่ะนี่ได้ข้อคิดได้ความรู้แล้วก็ได้ข้อมูลเยอะมากเลยจริงๆเนี่ยอย่างที่ทรายบอกไว้เนาะว่าจริงๆพอสูงวัยแล้วไม่จำเป็นต้องหยุดเสมอไปนะอย่างคุณแม่ทรายนี้ก็60+ 60บวกแต่ทรายบอกตลอดว่าให้ทำงานไว้ทำอะไรก็ได้ทำเล็กๆน้อยๆทำนิดๆหน่อยๆที่แรงเรายังพอไหวเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าทรายเห็นหลายเคสหลายกรณีศึกษามากๆเลยพอเข้าสู่วัยเกษียณปุ๊บพอไม่ทำอะไรเลยเนี่ยปรากฏว่าโรคสมองเสื่อมมาไวมากคุณผู้ฟังกลายเป็นว่าโรครุมเร้าเลยล่ะพอเวลาไม่ทำงานหรือว่าพอหยุดไปนะคะหรือว่าไม่ได้มีสังคมไปเจอผู้คนเหมือนอย่างที่ในวัยทำงานที่เคยเป็นเนี่ยหลายๆท่านก็โรคภัยรุมเร้าแล้วก็โดยเฉพาะโรคสมองเสื่อมโรคอัลไซเมอร์อะไรต่างๆนะอันนี้มีผลนะมาไวมากเพราะฉะนั้นถ้าใครอยู่ในกลุ่มนี้ก็ดูแลตัวเองดีๆนะคะถ้าเกิดว่ายังมีแรงมีกำลังยังกระปรี้กระเป๋าอยากจะออกไปทำงานจัดเลยค่ะกรมการจัดหางานเขาจัดให้แล้วนะคะไปติดต่อได้เลยที่สำนักงานเขตในพื้นที่ในจังหวัดของท่านหรือว่าถ้าในกรุงเทพมหานครก็10พื้นที่นะคะก็เข้าไปพูดคุยปรึกษาได้เลยหรือว่าจะโทรสายด่วนไปที่1506กด2ก็ได้นะคะวันจันทร์หน้าพบกับพี่ปุ๊กสมาพรชูกิจกับ Smart SME เช่นเคยส่วนทรายก็พบกันใน106 Active Talk นะคะ 18:45 นจันทร์ถึงศุกร์วันนี้ขอบพระคุณสำหรับทุกๆการติดตามรับชมรับฟังเลยนะคะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีนะคะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวคุณกำลังฟัง FM 106วิทยุครอบครัวข่าวคุณจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญ

0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าว3สีนะคะวันนี้อยู่กับจอยชนทิชาและอาร์มธนภูมิค่ะเดินทางมาถึงวันศุกร์กันแล้วนะคะวันนี้ก็มีสาระแล้วก็ข่าวสารดีๆมาอัปเดตให้กับผู้ชมได้ติดตามกันเหมือนเคยหลากหลายเรื่องราวเลยด้วยวันนี
2: ้ถูกต้องครับโดยเฉพาะเรื่องของน้ำท่วมต่างๆนี่ก็ต้องติดตามกันนะครับแล้วก็อยากเริ่มต้นวันนี้พาไปดูเรื่องของตัวเลขค่าครองชีพของคนไทยกันก่อนดีกว่าแน่นอนยังไม่ต้องดูข่าวผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเดาได้ว่ามันก็ต้องพุ่งสูงขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมานะครับซึ่งตัวเลขในปีนี้นะครับโดยภาพรวมนะครับเป็นไปตามคาดว่าค่าครองชีพของคนไทยนะครับ9เดือนแรกของปี2569นั้นเพิ่มสูงขึ้นซึ่งปัจจัยหลักๆที่ดันให้ค่าครองชีพของเรานั้นเพิ่มสูงขึ้นนะครับก็คือค่าน้ำมันค่าเดินทางและค่าอาหารครับนายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.ได้เปิดเผยว่าภาพรวมค่าใช้จ่ายครัวเรือนไทยเฉลี่ยต่อเดือนในช่วง9เดือนแรกคือตั้งแต่มกราคมถึงกันยายนของปี2569ปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่ 21,217 บาทต่อเดือนเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่ 28,91 บาทต่อเดือนโดยเพิ่มขึ้นมา326บาทนะครับโดยมีปัจจัยกดดันหลักนะครับมาจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงค่าเดินทางและอาหารสำเร็จรูปที่ปรับตัวสูงขึ้นตามต้นทุนพลังงานและอุปทานในตลาดโลกซึ่งถ้าเราเจาะไปเป็นกลุ่มๆนะครับกลุ่มพาหนะการขนส่งและการสื่อสารเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงสุดเลยนะครับมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 4,895 บาทต่อเดือนเพิ่มขึ้น228บาทคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 23.07% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับซึ่งสาเหตุก็มาจากราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าโดยสารสาธารณะที่ขยับขึ้นตามราคาพลังงานโลกด้วยตามมาด้วยกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์นะครับใช้จ่ายเฉลี่ยกันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 8,342 บาทต่อเดือนเพิ่มขึ้น118บาททุกวันนี้เรากินกาแฟกันทุกวันนะพี่จอยมันก็รวมอยู่ตรงนี้ด้วยนะโดยอาหารสำเร็จรูปนะครับอย่างเดียวเนี่ยเพิ่มขึ้นนะ 3,528 บาทเพิ่มขึ้น93บาทแน่นอนน้ำตรงน้ำตาลพลาสติกต่างๆเพิ่มขึ้นมันก็ทำให้อาหารสำเร็จรูปราคาเพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับส่วนกลุ่มเคหสถานและสินค้าฟุ่มเฟือยกลุ่มนี้พบว่าชะลอตัวลดลงนะครับเหลือ 5,117 บาทต่อเดือนคือลดลงมาจากปีที่แล้ว17บาทก็คาดว่ามาจากมาตรการการลดค่าไฟนะครับรวมถึงประชาชนเองก็หันมาใช้จ่ายอย่างระมัดระวังรัดเข็มขัดกันมากขึ้นนะครับแนวโน้มการใช้จ่ายค่าครองชีพของคนไทยหลังจาก9เดือนหลังจากนี้ไปนะครับก็คาดว่าจะยังคงทรงตัวไปในทางค่อนข้างสูงนะครับโดยเฉพาะราคาน้ำมันที่ยังคงผันผวนกันอยู่นะครับอย่างไรก็ตามก็มีเรื่องของน้ำท่วมเข้ามาด้วยเด
1: ี๋
2: ยวต้องรอดูว่าช่วงเดือนที่เหลืออยู่นะครับค่าครองชีพของไทยเราจะพุ่งขึ้นอีกหรือเปล่าครับ
1: เรามาพูดถึงเรื่องของการฟื้นฟูหลังน้ำลดกันบ้างดีกว่าเมื่อวานนี้นะคะประชาชนใน5จังหวัดแรกก็ทยอยได้รับเงินเยียวยา 9,000 บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อวานนี้ปภ.และธนาคารออมสินค่ะโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมล็อตแรกให้กับผู้ประสบอุทกภัย5จังหวัดนะคะได้แก่สมุทรปราการสระแก้วตากจันทบุรีและแม่ฮ่องสอนที่ผ่านการยืนยันแล้วจำนวนกว่า 8,216 ครัวเรือนค่ะรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 68,300,000 บาทนะคะซึ่งเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับเงินเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรีค่ะส่วนพื้นที่ประสบอุทกภัยอื่นๆที่ลงทะเบียนแล้วก็จะต้องผ่านการสำรวจและตรวจสอบจากจังหวัดและกทม.ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและตรวจสอบได้ซึ่งถ้าผ่านการตรวจสอบแล้วจะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาแน่นอนตามหลักเกณฑ์ก็คือบ้านใครน้ำเข้าไปในตัวบ้านจนได้รับความเสียหายจะได้รับเงินเยียวยา 9,000 บาทแต่ในกรณีที่น้ำล้อมรอบค่ะจะได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทซึ่งยังสามารถลงทะเบียนรับเงินเยียวยาได้ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือไปยื่นได้ด้วยตนเองนะคะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้เลยค่ะ
2: ส่วนสถานการณ์ฝนตอนนี้ก็ยังถือว่าไว้วางใจยังไม่ได้นะครับกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยซึ่งจะมีผลกระทบในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ฉบับที่5นะครับโดยระบุว่าวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังต่อไปนี้นะครับวันนี้9ตุลาคมนะครับกระทบที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมไปถึงภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่10นะครับพรุ่งนี้บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับและภาคตะวันออกและภาคใต้ด้วยส่วน11ตุลาคมนะครับภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ ส่วนวันที่12และ13ตุลาคมนะครับภาคใต้จะเจอค่อนข้างหนักเลยทีเดียวจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมนะครับซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยอาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้นะครับดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงกันด้วยนะครับ
1: ส่วนเมื่อวานนี้ที่อาคารรับรองกองพลที่1รักษาพระองค์มูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยก็ได้ร่วมกับองค์กรต่างๆช่วยการบรรจุถุงยังชีพพระราชทานสีม่วงส้มสำหรับจัดเตรียมไปนำให้ช่วยเหลือประชาชนนะคะที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดต่างๆซึ่งช่อง3ก็มีทั้งผู้บริหารรวมถึงนักแสดงค่ะไม่ว่าจะเป็นสมิทธ์ภาสวิทย์ทากิเฟรนไผ่วิศรุตร่วมด้วยน้ำฝนพัชรินและอามพิพัฒน์และทีมหนุ่มๆจาก Lock Love Game Reality ไก่ร่วมด้วยช่วยกันในครั้งนี้ค่ะก่อนที่จะลำเลียงถุงยางชีพพระราชทานไปช่วยเหลือตามจุดที่ได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะที่จังหวัดปราจีนบุรีและใกล้เคียงค่ะ
3: วันนี้นะคะเรามาช่วยกันแพ็คของนะคะทั้งหมด 2,000 ถุงเลยค่ะเพื่อที่จะเอาไปช่วยผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมนะคะก็คือต่างจังหวัดเลยเพราะว่าตอนนี้หนักมาก
4: ก็ดีใจครับดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเนาะก็รู้สึกว่าอยากส่งกำลังใจให้กับพี่น้องทุกคนที่แบบว่ากำลังเผชิญกับสถานการณ์นี้อยู่แล้วก็ขอให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วครับผม
5: เป็นเกียรติจริงๆครับที่ได้มาร่วมเพราะว่าจริงๆก็รู้สึกอยากมามีส่วนร่วมอยากมีส่วนช่วยอยู่แล้วก็ถือว่าได้เป็นตัวเล็กๆคนนึงเนาะได้มาออกแรงช่วยกันบ้างก็ขอให้ทุกคนผ่านไปได้ด้วยดีครับ
6: ก็อยากจะส่งกำลังใจให้กับพี่ๆที่แบบประสบอุทกภัยในตอนนี้นะครับว่าสู้ๆครับผมว่าเดี๋ยวมันจะดีขึ้นครับ
7: ขอเป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นกำลังใจแล้วก็รอยยิ้มเล็กๆนะครับที่อยากส่งให้คนที่กำลังแบบว่าหรือว่าประสบปัญหาน้ำท่วมเจอปัญหาต่างๆนะครับขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับอดทนนิดเดียวครับเดี๋ยวมันก็จะผ่านพ้นไปด้วยดีครับสู้ๆครับ
1: ผู้มีจิตอาสานะคะสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้ผ่านช่องทางการบริจาคบัญชีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยตามที่เราขึ้นให้นี้ได้เลยค่ะ
2: ทุกการบริจาคก็สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ช่วยเหลือกันในช่วงนี้ด้วยนะครับพูดถึงทาคิกับเฟรนนะครับเจอกันแล้วไหนๆเจอสักทีเดี๋ยวอัปเดตกันหน่อยนะฮะว่าซีรีส์ Decoding You โคตรรักที่ออกอากาศไป1 EP กระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างนะครับเห็นบอกเจ้าตัวนี้ยิ้มปลื้มปริ่มกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหน้าครับ
0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
8: สวัสดีชาววิทยุครอบครัวข่าวครับผมศิรสิทธิ์ประทีปมงคลโปรนาวนะครับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้เราจะออกรอบเรื่องราวเกี่ยวกับกอล์ฟด้วยกันที่นี่ทุกวันเสาร์บ่ายโมงถึงบ่ายสองเชิญมาร่วมกวนด้วยกันที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz นะครับ
9: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.ณรุพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าโดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่จะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าทางสทร FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ
0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33

0: ขนาดนี้พอเราได้เห็นคอมเมนต์มันก็เป็นความแบบดีใจอะความแบบ
1: ชื่นใจเลย
0: ชื่นใจเพราะว่ามันก็นี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการ
1: ใช่ก็เรียกว่าเป็นกำลังใจให้พวกเรา2คนแบบทำเต็มที่ต่อไปเนาะก็แบบว่าเสิร์ฟไปเรื่อย
2: ๆ
1: ก็ต้องบอกว่า EP 2เนี่ยเรื่องมันก็จะเข้มข้นมากขึ้นนะเพราะว่า EP 1เนี่ยเราพอจะรู้เรื่องราวไปแล้วว่าเหตุผลของงานแต่งงานของเราว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเรื่องราวมันเป็นยังไงเพราะงั้น EP 2เนี่ยเราจะได้ทำความเข้าใจกับนิสัยใจคอของแต่ละคนมากขึ้น
0: ครับผมก็ฝากติดตาม EP 2ด้วยกันใครอยากเห็นนนท์กับเกียรติใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันก็อย่าพลาดเด็ดขาดเลย
1: ครับผมแล้วก็ติดตามก็อยากให้มาติดตามแบบดูสดไปเลยเนาะจะได้แบบว่าทันทุกวินาทีไปเลยจะได้แบบว่า
0: ฟินๆ
1: ใช่แล้วก็รู้สึกว่าอยากรู้คอมเมนต์อยากรู้ฟีดแบคของทุกคนก็มาแบบพูดคุยกันได้ในแฮชแท็กก็ได้หรือว่าในแบบคอมเมนต์ก็ได้ครับผม
3: อ่ะเมื่อกี้นี้ฟังเสียงสัมภาษณ์ไปผมกับพี่จอยก
4: ็
3: ดูสดกันได้ครับคืนวันอาทิตย์นะครับติดตามกันต่อว่าหลังจากทั้งคู่เขาแต่งงานกันแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับส่วนดูย้อนหลังก็ติดตามได้ทางแอปพลิเคชัน3 Plus ครับ
4: เอาละค่ะมาอีกที่1ซีรีส์นะคะที่กำลังจะออนแอร์ผ่านหน้าจอช่อง3เหมือนกันนะคะนั่นก็คือเรื่องเกมรักนายศัตรูค่ะที่เพิ่งจะแถลงข่าวอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันก่อนค่ะบริษัทวิเวียนเอนเตอร์เทนเมนต์จัดงานแถลงข่าววิเวียนเดอะนิวอีราค่ะก้าวสู่ยุคใหม่ของความบันเทิงอย่างเป็นทางการพร้อมเปิดโผล่ไลน์อัพและคอนเทนต์ประจำปีค่ะหนึ่งในนั้นก็คือโปรเจกต์ซีรีส์เรื่องเกมรักนายศัตรูนะคะผลงานการกำกับของพิธาสถาพรที่มาพร้อมกับทีมนักแสดงค่ะอเล็กซานเดอร์มิลล์นะคะทีมธีรดลปอนจิรพัฒน์ก๊อฟสรวิทย์หลุยชนทัศน์และบอสโสภณัฐค่ะส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงไปฟังทีมนักแสดงกันค่ะ
5: ก็เลยก็คือว่ามีเกมรักที่เกิดจากความแค้นกันครับผม
6: แล้วก็ความแค้นเกิดกลายเป็นความรัก
5: ตัวลมเหนือครับมาแค้นผู้หญิงที่ผมจ้างมาเป็นแฟนครับใช่แต่ลมเหนือก็ไม่รู้ว่าแดนชน
7: เขาเป็นอะไรก็ไม่รู้
5: เป็นอะไรผมก็ตื่นเต้นมากๆเป็นเรื่องแรกผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบครับผมแล้วก็เตรียมรับมือกันครับพร้อมอีกมือ
3: จากboy love มาที่ girl love กันบ้างดีกว่านะครับคืนนี้ please love รักได้ไหมเราจะได้เห็นลีน่าลาลินานะครับเปิดโหมดปากร้ายแล้วครับกระแสดีต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับซีรีส์ please love รักได้ไหมนะครับยิ่งออกอากาศก็ทำคนดูนี่อินเข้าเส้นนะฮะโดยเฉพาะ EP 5ที่จะออกอากาศในคืนนี้อยากบอกว่าแฟนๆทุกคนเตรียมตัวเตรียมใจกันให้ดีเลยแล้วก็มาตัดสินใจกันว่าคุณดูแล้วเนี่ยคุณจะอยู่ทีมใครนะครับจากคนที่เคยอยู่ในโหมดคลั่งรักมาตลอดอย่างพีมที่รับบทโดยลีน่าเนี่ยนะฮะกำลังจะเปลี่ยนโหมดมาเป็นแบบชนิดที่ทำเอาคนดูเนี่ยตั้งตัวไม่ทันเลยแหละเพราะว่าพีมเนี่ยไปรู้ความจริงว่าป่านซึ่งรับบทโดยน้องหมิวณชาเนี่ยนะครับยังคงกลับไปทำงานที่เดิมทั้งที่เคยขอร้องกันแล้วว่าอย่าโกหกแล้วก็อย่ากลับไปทำงานที่เดิมอีกนะงานนี้พีมก็เลยกลายร่างเลยครับจากสายคลั่งรักกลายเป็นภัคคินีปากร้ายใจร้ายแบบไม่ไว้หน้าใครอีกต่อไปนะครับงานนี้บอกเลยแม่ๆทั้งหลายเตรียมกอดลูกเอาไว้ให้แน่นนะครับติดตามความสัมพันธ์ที่กำลังจะเดือดขึ้นเรื่อยๆได้เลยนะครับใน Please Love รักได้ไหมนะครับคืนนี้2ทุ่มครึ่งครับ
4: จากวงการซีรีส์นะคะเราย้ายมาที่วงการเพลงกันบ้างดีกว่ากับเจ้าพ่อเพลงรักพี่บอยโกศิยพงษ์ค่ะเตรียมที่จะจัดคอนเสิร์ตครั้งใหญ่เป็นคอนเสิร์ตการกุศลที่จับมือกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติส่งท้ายปลายปีนี้ค่ะTUH Presents Boy Go Christmas Concert ค่ะเป็นคอนเสิร์ตการกุศลครั้งใหญ่ที่เจ้าพ่อเพลงรักอย่างพี่บอยโกศิยพงษ์ค่ะจะชวนแฟนๆมาร่วมบุญสมทบทุนอาคารศูนย์นวัตกรรมได้มะเร็งและรังสีรักษาอาคาร90ปีมท.ซึ่งนี้เป็นครั้งแรกของ Live Christmas Variety Concert ส่งท้ายปีที่จะมาสร้างประสบการณ์ครั้งใหม่ภายใต้แนวคิด Surprise After Surprise ที่จะเปลี่ยนฮอลล์คอนเสิร์ตให้กลายเป็นสตูดิโอรายการวาไรตี้เต็มรูปแบบโดยรายได้จะนำไปสมทบทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์สร้างอาคารศูนย์นวัตกรรมด้านมะเร็งและรังสีรักษาค่ะในงานแถลงข่าวเมื่อวานนี้นอกจากพี่บอยก็ยังมีศิลปินที่มาร่วมบุญครั้งนี้อย่างพี่โป้ยูกิเพลบอยรวมถึงพี่เบนชลาทิตไปร่วมงานด้วยนะคะซึ่งคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็จะมีศิลปินมากกว่า20ชีวิตจากหลากหลายรุ่นหลายแนวดนตรีโดยคอนเสิร์ตรอบการกุศลนี้จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่11ธันวาคม2569ค่ะเริ่มการแสดงตั้งแต่4โมงเย็นโชว์จะยาวมากกว่า5ชั่วโมงที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะคะสอบถามเพิ่มเติมและจองบัตรได้ที่หน่วยรับบริจาคชั้น1อาคารหม่อมราชวงศ์สุวพันธ์สนิทวงศ์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติโทร02-926-9432หรือ LINE official account @TUH_donation ค่ะ
3: ครับ ยังอยู่ที่วงการเพลงแวบไปเอาใจเหล่าเจนอัลฟ่ากันหน่อยแล้วกันนะครับใครที่เป็นแฟนคลับของศิลปินตัวน้อยน้องพรีเมียร์ปรินภพนะครับ5โมง

0: เย็นวันนี้เป็นต้นไปไปเจอกับน้องได้ที่ H&M Podcast Studio ชั้น1 H&M สยามพารากอนนะครับโดยน้องจะไปร่วมพูดคุยถึงเบื้องหลังการทำงานเพลงนอนน้อยวิทยาซิงเกิลแรกที่กำลังเป็นที่โดนใจของเด็กๆ Gen Alpha เล่นแผ่นเสียง TikTok กันเยอะมากๆตอนนี้นะครับไปพูดคุยแล้วก็ให้กำลังใจกับน้องพรีเมียร์กันได้เยอะๆส่วนใครที่ยังไม่ได้ฟังหรือว่าดู MV เพลงนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามได้ที่ YouTube Premier Official TH ครับ
1: ปิดท้ายช่วงนี้นะคะกับรายการ168ชั่วโมงสัปดาห์นี้จะพาไปพูดคุยนะคะกับผู้ที่พลิกโฉมขันเงินธรรมดาเพิ่มมูลค่าให้กลายเป็นขันเงินลายไทยค่ะรายการ168ชั่วโมงคืนวันอาทิตย์นี้ค่ะจะพาไปพูดคุยกับคุณหมิวสาริสาและคุณเฟิร์นธนัชชา2พี่น้องตระกูลตั้งสุขสว่างพรค่ะผู้ที่ปิ๊งไอเดียและพลิกโฉมขันเงินธรรมดาธรรมดาที่เราคุ้นเคยกันนะคะสู่การเป็นสังฆพันธ์และเครื่องครัวลายวิจิตรแนวไลฟ์สไตล์ค่ะในชื่อแบรนด์สุชัยคราฟต์ที่มีความโดดเด่นและแตกต่างจากแบรนด์อื่นๆนะคะด้วยการเพิ่มสีสันผ่านกระบวนการอโดนไนซ์ค่ะแล้วก็ปรับเปลี่ยนฟังก์ชันขันอลูมิเนียมดั้งเดิมให้กลายเป็นไอเทมไลฟ์สไตล์ร่วมสมัยสามารถรับชมบทสัมภาษณ์แล้วก็รับแรงบันดาลใจดีๆได้นะคะในการทำธุรกิจในรายการ168ชั่วโมงคืนวันอาทิตย์นี้ 23:55 แล้วก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ผ่านทาง YouTube Search Group Official ค่ะ
0: ช่วงหน้าครับชาวกทมคนไหนที่บ้านน้ำท่วมนะครับเราจะมีอีก1ช่องทางนะฮะในการให้แจ้งข้อมูลต่างๆนะครับเพื่อที่จะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูกันต่อไปจะเป็นช่องทางไหนเดี๋ยวกลับมาติดตามกับคุณซีฉัตรประวีช่วงหน้าครับ
2: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
3: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าว
4: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
2: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
5: ติดตาม Daily City Tree นะคะทุกข่าวเทคโนโลยีที่น่าสนใจดิฉันซีฉัตรประวีค่ะวันนี้น้ำลดแล้วค่ะแต่ปัญหาใหญ่ที่ตามมาก็คือบ้านพังไฟดับรถดับเครื่องใช้ไฟฟ้าบางคนพังหมดเลยยกบ้านแต่อย่าเพิ่งเครียดไปวันนี้มีข่าวดีสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ตอนนี้ภาครัฐกำลังบอกข่าวดีว่ามีการผลิตตัวเปิดโครงการที่ชื่อว่า Traffic Fondue ค่ะซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมรอบนี้ก็เป็นการจับมือกันครั้งใหญ่เลยของทางกระทรวงอวกลาโหมแรงงานพม.สท.นะคะร่วมกับทางกทม.และก็เน็กเทครวมไปถึงสวทช.ด้วยมีการเอา AI และก็แพลตฟอร์มที่คุ้นเคยอย่าง Traffic Fondue เป็นศูนย์กลางเป็นหับในการระดมพี่ๆช่างทหารน้องๆอาชีวะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรวมไปถึงอาสาสมัครลงพื้นที่ค่ะอาสาช่วยซ่อมบ้านก็มาระบบไฟฟ้ารถยนต์รถจักรยานยนต์ไปจนถึงการทำความสะอาดและก็บริการทางการแพทย์นะคะปัจจุบันนี้มีการนำร่องไปแล้ว7จังหวัดนะกรุงเทพปทุมนนทบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครนครปฐมกาญจนบุรีขั้นตอนการแจ้งง่ายค่ะไม่ต้องโหลดแอปใหม่อะไรเลยคือเข้าแอป LINE นี่แหละเพิ่มเพื่อน add traffic ฟงดูค่ะแล้ว2ค่ะให้ไปกดเลือกเมนูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วม3เลือกประเภทความช่วยเหลือถ่ายรูปความเสียหายปักหมุดโลเคชั่นกดส่งค่ะระบบจะวิ่งรายงานส่งตรงไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วเราก็ยังสามารถติดตามสถานะงานซ่อมตลอดจนจบงานเป็นคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ยุคนี้บางคนหนักใจมากอยากให้ลูกมีมือถือให้ติดต่อแต่กลัวเด็กๆติดจอติดโซเชียลไม่ยอมออกไปวิ่งเล่นวันนี้มีเทคโนโลยีที่มีคำตอบซึ่งเรียกว่าเป็นสตาร์ทอัพที่เปิดตัวนวัตกรรมสมาร์ทโฟนสำหรับเด็ก 7-13 ปีออกแบบมาส่งเด็กไปท้องโลกกว้างโดยเฉพาะค่ะเด็กๆน้องๆสามารถโทรและส่งข้อความได้ตามปกติแต่ว่าจะติดต่อได้เฉพาะรายชื่อที่ผู้ปกครองอนุญาตไปเท่านั้นค่ะจุดเด่นคือบนเครื่องเนี่ยก็คือไม่มีโซเชียลมีเดียไม่มีเว็บเบราว์เซอร์แล้วก็ไม่มีแอปสโตร์ให้เด็กๆนั่งถ่ายฟีดกันทั้งวันค่ะแต่เป็นระบบปฏิบัติการ Clay OS ซึ่งดีไซน์เป็นการ์ตูนดินน้ำมันพลังน่ารักนะคะแล้วก็ใส่ฟีเจอร์ AI มีแอป Quest รองรับภารกิจสนุกๆเช่นออกไปตามหาแมลง5ชนิดในสวนมี Discovery Camera นะคะถ่ายรูปพืชหรือสัตว์หรือวัตถุแล้ว AI จะช่วยวิเคราะห์อธิบายให้ความรู้สิ่งที่อยู่รอบตัวเหมือนมี Pokédex ในชีวิตจริงค่ะมีฟีเจอร์เพื่อความปลอดภัยก็คือมี GPS Scan Safe Zone เตือนผู้ปกครองมีระบบ Walkie Talkie กดพูดคุยกันได้ดูแล้วเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและเป็นเครื่องมือการเรียนรู้สำหรับการใช้ AI มาประยุกต์เสริมจินตนาการและก็การเรียนรู้นอกห้องเรียนในราคา 6,600 บาทค่ะทั่วโลกยังมีเครื่องมือที่เกิดขึ้นมาในโลก AI เพื่อเด็กๆเพราะแม่ผู้ปกครองเองก็ต้องให้เท่าทันโลก AI ด้วยเช่นเดียวกันนะคะจะได้บอกลูกได้ว่าอะไรควรเล่นอะไรไม่ควรเล่นค่ะ
0: ปิดท้ายวันนี้มาย้ำกันหน่อยสำหรับสายช็อปทั้งหลายนะครับกับดีลดีที่ตึกเตย9เดือน10ห้ามพลาดครับบอกเลยว่าใครที่เป็นสายช็อปนะครับห้ามพลาดกับมหกรรมช้อปปิ้งสุดยิ่งใหญ่ในวันนี้กับแคมเปญดีลดีที่ตึกเตย9เดือน10ช็อปสนั่นก่อนวันดับเบิ้ลเดทนะครับจะขนทับสินค้าโปรโมชั่นแรงกับดีลเด็ดทุกชั่วโมงมาพร้อมกับแก๊งพิธีกรมากมายกันเลยทีเดียวนะครับออนไลน์เนี่ยช็อปกันตั้งแต่6โมงเย็นไปจนถึงเที่ยงคืนทาง TikTok Live ของ CS3 Thailand นะครับเริ่มกันที่6โมงเย็นถึง2ทุ่มนะครับเจอกับพี่ลูกแก้วกรกมลมาพร้อมกับลูกชายน้องลูก้านะครับตามต่อกันที่2ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับจะเป็นหนุ่มโบ๊ททาราและ4ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับ2พิธีกรคุณป๊อปปี้และคุณสายฝนชีช้างเนี่ยจะมาชวนไปกดตะกร้ากันนะครับแล้วก็ใครที่รอคอยทางหน้าจอช่อง3รอช็อปกันได้ตอนช่วง4ทุ่มครึ่งหลังข่าว3มิติกับรายการพิเศษนะครับสามารถที่จะสแกน QR Code ที่จะขึ้นให้ที่หน้าจอช่อง3ช็อปกันแบบนั้นได้เลยนะครับย้ำอีกครั้ง6โมงเย็นถึงเที่ยงคืนทาง TikTok CS3 Thailand ส่วนทางหน้าจอเจอกัน4ทุ่มครึ่งหลังข่าว3มิติครับ
1: ปิดท้ายรายการวันนี้นะคะ M Studio แล้วก็ช่อง3ค่ะขอความร่วมมือนะคะจากประชาชนงดรับชมดาวน์โหลดและส่งต่อหรือเผยแพร่เนื้อหาละเมิดลิขสิทธิ์นะคะในทุกช่องทางของภาพยนตร์ที่หยดสมิงเขาขวางนะคะแล้วก็เชิญทุกคนเนี่ยไปร่วมกันสนับสนุนนะคะภาพยนตร์ผ่านการรับชมในโรงภาพยนตร์อย่างถูกต้องค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมผู้สร้างนักแสดงนะคะแล้วก็ร่วมผลักดันนะคะให้กับภาพยนตร์ไทยสามารถเติบโตแล้วก็สามารถแข่งขันในระดับสากลได้นะคะทั้งนี้ค่ะทาง M Studio และช่อง3จะติดตามตรวจสอบและดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดนะคะกับการละเมิดลิขสิทธิ์ทุกรูปแบบนะคะเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้สร้างสรรค์ผลงานและรักษามาตรฐานของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยต่อไปนะคะที่หยดจะมีเขาขวางฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศแล้วก็ย้ำกันอีกทีขอความร่วมมือจากผู้ที่ไปร่วมชมทุกท่านเลยนะคะให้สนับสนุนให้ไปชมภาพยนตร์กันอย่างถูกต้องตามกฎหมายนั่นเองค่ะ
0: ก็จะได้เป็นกำลังใจให้กับคนในแวดวงหนังไทยกันด้วยนะครับอย่าไปสนับสนุนอะไรที่มันผิดกฎหมายไม่ดีหรอกครับการไปดูในออนไลน์ที่เขาแบบโอ้โหมาส่งต่อกันแล้วภาพมันไม่ได้ชัดด้วย
1: ใช่แล้วบางคนก็ไปแชร์ต่อไปเม้นต่อไปบอกต่ออีก
0: ครับดังนั้นไปดูในโรงภาพยนตร์
1: ดีที่สุด
0: นอกจากจะถูกกฎหมายแล้วก็ยังแบบว่าเต็มอรรถรสอีกด้วย
1: ถูกต้องแล้วราคาก็ไม่ได้สูงมากด้วยนะตอนนี
0: ้นะคะนะครับที่หยดสมิงขาวขวานะครับไปติดตามกันได้ครับหมดเวลาของข่าว3สีแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณผลิตภัณฑ์แชมพูย้อมสีผมเดแฮเรา2คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ข่าว3สีจากช่อง3กด33เกาะติดทุกกระแสข่าวกับ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
1: คุณผู้ชมครับขอต้อนรับชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับก็กระแสวันนี้ครับยังคงเป็นเรื่องราวของทางศูนย์พักพิงนะฮะแต่ว่าเนี้ยคือขยับเข้ามาในกรุงเทพนนทบุรีแล้วกันนะฮะนนทบุรีก็คือบ้านเสริมสุขคุณผู้ชมครับคือบังเอิญว่าวันก่อนเนี่ยเราทำเรื่องราวของที่บ้านโสธรชัยนะครับที่กาญจนบุรีแล้วปรากฏว่าวันนั้นเราเชิญลุงเอมาลุงเอบอกว่าก่อนที่ผมจะไปอยู่ที่นั่นน่ะผมไปอยู่ที่บ้านเสริมสุขนนทบุรีมาแล้วผมเองก็โดนเขาล่ามโซ่เอาไว้ผมก็เลยหนีออกมาโดนทางฝั่งของตัวลูกสาวหรือว่าทางภรรยาผมจำไม่ได้แล้วจับตัวผมญาติผมจับตัวผมแล้วส่งไปอยู่นู่นที่โสธรชัยก็ไปเจอเหมือนกันลักษณะคล้ายๆกันเลยทีเนี้ยบ้านเสริมสุขก็เลยถูกกากบาทไว้เลยว่าอ้าวมีเหมือนกันเหรอล่ามโซ่ทางผู้บำบัดเขาเนี่ยวันนี้ครับเราจะมาคุยเรื่องนี้กันนะฮะแน่นอนครับวันนี้นะครับผู้บำบัดที่ไปอยู่ที่บ้านเสริมสุขนั่งอยู่กับเรานะครับมีคุณหมวยนามสมมุตินะฮะมีคุณฟ้านะฮะมีคุณมิ้นนะครับแล้วก็มีลุงเอซึ่งลุงเอก็มาวันนั้นแล้วนะฮะสวัสดีนะฮะทั้ง4ท่านนะครับแล้วก็วันนี้นะครับคุณเอกภพเหลืองประเสริฐนะครับผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดนะครับวันนี้มานั่งกับเราเช่นเคยครับมาพร้อมกับทนายแก้วดร.มนชัยนะฮะแก้ว3โบสถ์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: สวัสดี
1: ครับจริงๆอ่ะผมบอกงี้คุณผู้ชมวันนี้ผมเรียนเชิญมาอีก1ท่านนะ
2: ครับ
1: ท่านรองอธิบดีนะสบส.ตอนแรกท่านบอกท่านจะมาก็บอกคุยกันเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าอยู่ท่านยังไม่มาท่านไปไหนหายไปไหนก็ไม่รู
2: ้แหม
1: เนี่ยครับแล้วก็โทรไปขอทางรัฐมนตรีด้วยนะรัฐมนตรีก็
2: อนุญาตแล้วครับ
1: อนุญาตบอกให้มาแต่ไม่รู้ท่านไปไหนผมก็งงอยู่เหมือนกันเนี่ย ตอนแรกโทรไปหาท่านท่านบอกว่าเดี๋ยวต้องขออธิบดีก่อน
2: ก็เลย
1: ขออธิบดีสบส.ก่อนอธิบดีสบส.ก็บอกว่ามีประชุมไม่ให้มาทางเราก็เลยโทรไปขอทางรัฐมนตรีเลขาธิการก็บอกว่าเดี๋ยวประสานให้
2: ครับ
1: เสร็จปุ๊บก็โทรกลับมาบอกว่าเดี๋ยวจะมาท่านจะให้ส่งท่านรองอธิบดีมาตอนนี้ยังไม่มาเลย
3: ไม่กล้ามาแล้ว
2: คงไม่กล้ามา
1: ไม่รู้ยังไงกันแน่เนี่ยตกลงไม่รู้สาธารณสุขเขาคุยกันยังไงผมก็งงเหมือนกันตอนนี้นะอ้าวไม่เป็นไรเราก็ทำเดินการของเราไปอย่างนี้แล้วกันนะฮะชื่ออะไรนะน้องหมวยนะน้องหมวยเคยอยู่ที่บ้านเสริมสุขใช่ไหม
4: เคยค่ะ
1: อยู่กี่ปีลูก
4: อยู่ประมาณ6เดือนค่ะ
1: 6เดือนนะหนูไปอยู่ทำไมที่นั่น
4: คือหนูไปบำบัดยาเสพติดอะค่ะหนูแบบไปเองอะค่ะ
1: เมื่อไหร่ลูกนานแค่ไหนตอนน
4: ี้ประมาณนัก2ปีที่แล้วอะค่ะ
1: 2ปีก่อนนะ
4: ค่ะ
1: โอเคแล้วยังไงต่อครับ
4: ค่ะก็คือคุณแม่หนูเนี่ยก็เลือกสถานที่นี้ให้โอเคหนูก็ตกลงไปอะค่ะทีเนี้ยเขาก็ส่งรถมารับอะค่ะแล้วต้องเสียค่ารถด้วยนะคะ 5,000 บาทค
2: ่ะในการพาเข้าลงไปที่นี่เหรอคร
4: ับ ใช่ใช่คือเขามีแบบมีครบจบวงจรเลยค่ะครบวงจรอะไรเงี้ยค่ะเขามารับแล้วก็เอาเราไปส่งเนี่ยค่ะพอหนูเข้าไปในศูนย์นะคะคือหนูก็ตกใจอ่ะคือพอเข้าไปเนี่ยแบบทำไมมันมีรวมกันหมดเลยคนแก่คนบ้าแบบคนแบบเหมือนไม่เต็มออทิสติกอะไรแบบเนี้ยค่ะมันรวมกันหมดเลยอย่างเงี้ย
1: คืออยู่ร่วมกันเหรอ
4: ร่วมกันค่ะแต่เป็นผู้หญิงหมดเลยนะคะ
1: เป็นตึกหญิงเหรอมันเดี๋ยวก่อนนะที่นั่นเขาจะแบ่งเป็นกี่ตึกลูก
4: คือเมื่อก่อนนะคะที่
1: เมื่อ2ปีก่อน
4: ใช่ก่อน2ปีนั้นน่ะเขาไม่ได้อยู่ตรงเนี้ยนะที่เป็นออกข่าวอะค่ะหนูส่งรูปให้ทีมงานไปแล้วเขาอะค่ะอยู่รวมกันที่เดียวไม่ใช่ที่ออกข่าวตรงนี้ค่ะแล้วเขาเพิ่งย้ายมาตรงนี้
1: อ๋อก่อนหน้านั้นเขาจะอยู่อีกที่นึงก่อนจะย้ายมาตรงนี้นะ
4: ใช่
1: โอเคตอนนั้นจะเป็นรวม
4: รวม
1: มันมีตึกชายตึกหญิงไหม
4: มีค่ะเขาแยกกันแต่ตรงที่หนูอยู่เนี่ยจะเป็นผู้หญิงอย่างเดียว
1: โอเคแล้วยังไง
4: แล้วพอหนูเข้าไปหนูก็แบบงงว่าเอ้ยมันรวมกันหมดแบบเหมือนคนพูดคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็แบบเข้าไปใหม่มันก็ยังเบลอๆอยู่อะไรเงี้ยแบบมันงงๆอะไรเงี้ย
1: สมัครใจไปเองนะ
4: ค่ะแล้วคือพอหนู
1: ขอโทษนะเสียเงินไหม
4: เสียค่ะ
1: เสียยังไง
4: คืออย่างแม่หนูเสียค่ะค่ารายเดือนเนี่ยสองประมาณ 24,000 บาทอะค่ะเฉพาะแค่ค่าอยู่กับค่ากินนะคะแต่พวกค่าของใช้ ขนมอะไรแบบนี้ค่ะหรือว่าเวลาเราเจ็บป่วยไปรักษาอะไรเงี้ยค่ะคือต่างหากแล้วถ้าเวลาไปเจ็บป่วยเขาพาออกข้างนอกไปรักษาเงี้ยต้องเสียค่ารถอย่างเช่นไปโรงพยาบาลศรีธัญญาเวลาเขาพาไปเสียค่ารถ 2,000 นะคะ
2: ต่อเที่ยวเหรอครับ
4: อะไรนะคะ
2: ที่ไปศรีธัญญาต่อครั้งเหรอ
4: ต่อครั้งค่ะ
2: ครั้งละ 2,000 บาท
4: ค่ะ
1: ค่ะ
2: คร
1: ับ
4: ค่ะ
1: 24,000 บาท
2: 24,000 บาทต่อเดือน
1: เยอะมั้ย
5: เยอะ
1: เยอะนะ
5: เยอะสิพี
1: ่โอเคแล้วยังไงต่อฮะ
4: ค่ะแล้วพอหนูเข้าไปอะค่ะแล้วหนูอะไปเห็นห้องน้ำอะค่ะคือหนูก็ตกใจอะค่ะคือห้องน้ำมันไม่มีประตูเลยอะค่ะไม่มีประตูเลยอะ
1: ม
4: ันโล่งอย่างนั้นเลยอะค่ะแล้วคือแบบหนูแบบไปแล้ว
1: คือเดี๋ยวนะอันนี้คือก็ต้องถามกันมันเป็นไปได้ไหมว่าบางทีพอไม่มีประตูเนี่ยเพราะว่าเขาต้องการ
2: ที่จะ
1: เพื่อความปลอดภัยหรือเปล่า
4: อันนั้นใช่ค่ะ
1: อันนี้ก็ต้องยกประโยชน์ให้เขานิดนึงนะ
4: ค่ะถ้าไม่มีประตูอะเขาก็น่าจะมีแบบมูลงมูลี่อะไรก็ได้ให้มันแบบแบบมูลงมูลี่ก็ได้อย่างเงี้ยค่ะแต่มันไม่มีเลยมันโล่งอย่างนั้นเลยอะค่ะแล้วไปเนี่ยหนูอะเข้าห้องน้ำไม่ลงอะแบบมันอายอะมันไม่เคยอย่างเงี้ยแบบอยู่บ้านเรามันเคยเปิดปิดประตูอย่างเงี้ยค่ะแล้วคนก็เดินผ่านไปผ่านมาเวลาอื่นมันก็ไม่ลงอย่างคุกเนี่ยเขายังมีกำแพงขึ้นมาครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยคือมันไม่มีเลยอะ
2: แต่มันก็ยังมีชักโครงชักโครกปกติ
4: มีค่ะมี
2: แ
4: ล้วคือพอหนูอยู่เนี่ยแบบหนูก็เห็นเหตุการณ์แบบว่าที่แบบเวลาคนไข้อ่ะแบบมีปัญหาหรือว่าทะเลาะกันหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะ
2: ครับ
4: หนูเห็นเขาแบบโดนล่ามโซ่อะค่ะโดนล่ามโซ่จริงๆแล้วก็เอากระป๋องสีไว
1: ้คือไว้ทำไม
4: ไว้ให้คนไข้อะฉี่เวลาปวดท้องฉี่อะค่ะก็ให้ฉี่ใส่กระป๋องอะค่ะ
1: อันนี้คือเป็นตึกที่เราอยู่นะ
4: ใช่ค่ะ
1: ตึกหญิงนะ
4: เ
1: ดี๋ยวผมถามทั้งฝั่งลุงเออยู่ที่เดียวเขาไหมตอนนี้อันนั้นอะ
6: ผมอยู่ตึกชาย
1: เข้าใจแต่ว่ามันอยู่ในอันนี้คือที่เก่าใช่ไหม
6: ที่เก่าที่เก่าผมก็อยู่ที่เก่าน
1: นทบุรี
6: ครับ
1: ถูกไหมฮะก่อนที่จะย้ายมาอันนี้ฮะ
6: ใช่
4: ค่ะ
1: อ๋ออืมอ่ะแล้วยังไงต่อหลังจากนั้น
4: ค่ะแล้วก็คือคนไข้ที่โดนล่ามโซ่เขาก็คือเขาจะปลดให้เฉพาะตอนที่ว่าคนไข้จะต้องการอึดอุจจาระค่ะปวดท้องปวดท้อง
2: นิดเดียวครับหมายถึงว่าการล่ามโซ่นี่คือเขาล่ามโซ่เรากับเสาไว้
4: ใช่ค่ะ
2: ไม่ใช่ว่าล่ามขาสองข้างติดกัน
4: ไม่ใช่ค่ะ
2: อ๋อล่าม
4: ติดกับเสาอย่างเงี้ย
2: ล่ามติดกับเสา
4: ค่ะ
2: แล้วเชือกโซ่มันยาวแค่ไหนครับ
4: ก็มีแบบ
2: หรือว่าประมาณสัก2เมตรประมาณ
4: ฟ้าประมาณไหน
7: มันไม่ได้ยาวเลยอะค่ะก็คือติดแบบ
2: คือติดกับเตียงเลยว่างั้นติดกับเสาเลย
7: ไม่ได้เว้นที่ให้เราแบบขยับได้อะ
1: จากนั้นยังไง
4: ค่ะแล้วคือแบบหนูก็พีคือแบบเห็นห้องนอนนะคะที่แบบว่าในนั้นนะคะคือห้องนอนที่เขาโชว์ในเพจอะค่ะมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะคือห้องนอนจริงๆเนี่ยเตียงมันเนี่ยติดๆๆๆกันเลยค่ะมันไม่มีช่องว่างอะค่ะมันไม่มีช่องว่างเลยเงี้ยเวลาแบบคนแก่เวลาจะลงก็กระดึกลงข้างหน้าอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนเขาจะอัดเตียงไปให้ได้เยอะที่สุดเพราะว่าคนไข้เขาค่อนข้างเยอะอะค่ะที่เนี่ยค่ะค่อนข้างเยอะจริงๆค่ะค่ะแล้วก็ค่ะ
2: เชิญครับเชิญ
4: ค่ะแล้วก็
1: จากนั้นยังไงต่อเชิญฮะ
4: ค่ะแล้วคือเวลาหนูกินน้ำอะค่ะหนูรู้สึกว่าแบบน้ำมันเหม็นคลอรีนมากอะค่ะคือเขาไปเครื่องกรองหนูว่ามันไม่ได้มาตรฐานเลยอะค่ะมันไม่มีมาตรฐานเลยคือมันเหม็นคลอรีนหนูยังไม่เห็นผู้ดูแลกินน้ำที่ว่ากรองให้คนไข้ในศูนย์เลยอะค่ะค่ะแล้วแบบว่าเวลาแบบช่วงนั้นที่มันเป็นโควิดกันนะคะโควิดติดกันทั้งศูนย์เลยอะค่ะเขาไม่ได้พาไปหาหมอนะคะเขาเอาฟ้าทลายโจรให้คนไข้กินในนั้นนะคะ
1: คือติดกันอยู่ในนั้นเหรอ
4: ใช่ค่ะไม่เขาไม่ได้ให้ออกมานะคือเขาเอาฟ้าทลายโจรอะให้กินคนละ3 เม็ดมั้งค่ะนั่นนะคะอยู่ในนั้นนะคะใช่
1: อ
4: ัน
1: นี้ทีเนี้ยผมอยากรู้ว่าภายในที่เขาอยู่กันมันเป็นยังไงมันเป็นอย่างที่โสธรชัยเขาไหมมันเป็น
2: มีลูกกง
1: มี
2: ห้องอะไรมีห้องขังอะไรไหมครับ
4: ห้องขังไม่มีค่ะไม่มีลูกกง
8: ค่ะเพราะว่าหนูโดนขัง
1: ของคุณมีเหรออ้าวมันที่เดียวกันปะเนี่ย
8: ที่เดียวกันเนี่ยเพราะห้องขังเขาไม่ได้โดนขังแต่หนูโดนขังค่ะมันอยู่โซนข้างหลังบ้านอยู่ใกล้ๆห้องน้ำมันเป็นห้องขังอยู่ส่วนลึกเลยอะค่ะ
7: เขาเรียกว่าห้องขังมืดอะค่ะ
8: ห้องขังมืดค่ะโดนข
1: ัง ห้องขังมันมีไว้ทำไม
8: คือเพื่อนหนูเขาพ่อแม่เขาเสียแล้วเขาร้องจะกลับบ้านเขาโมโหเพื่อนหนูเขาเลยจับหนูขังไปด้วยค่ะ
1: อ๋อ
2: แล้วสภาพห้องขังมันกว้างประมาณเท่าไหร่ครับ
8: มันไม่ได้กว้างมันเล็กค่ะมันเป็นกรงขังแล้วก็เป็นห้องมืดอะค่ะ แล้วเขาก็เอากุญแจมาล็อกไว้ค่ะอยู่ข้างล่างข้าง
2: หลังอยู่กับเพื่อน2คน
8: อยู่2คนแล้วเพื่อนก็เอาแต่ร้องไห
5: ้ผมขอถามได้ไหมครับอันนี้คุณเข้าไปด้วยสาเหตุอะไร
8: ทะเลาะกับที่บ้านพ่อแม่ให้เลิกกับแฟนค่ะ
9: พ่อแม่ให้เลิกกับแฟน
5: แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเอาคุณไปไว้ที่นี่อ่ะ
8: เขา
5: ต้องการแยกเนี้ยเหรอครับ
8: ต้องการให้เลิกกับแฟนก็เลยจับไปอยู่บ้านเสริมสุขเนี่ยค่ะ
9: ครับอันนี้ปีไหนฮะ
8: ปี2566ค่ะ
9: ปี66นะ
8: ค่ะ
5: แล้วที่บ้านเสริมสุขเขาก็รับคุณไปด้วยเงื่อนไขว่าอยากให้เลิกกับแฟนอย่างเงี้ยนะ
8: ใช่ค่ะ
9: ทางพ่อแม่คุณไปแจ้งบ้านเสริมสุขว่าเหตุผลว่าอะไร
8: ไปแจ้งตำรวจร้อยเวรที่สภอในพื้นที่ค่ะ
9: ไปแจ้งตำรวจในพื้นที
8: ่ใช่ค่ะ
9: แจ้งว่าอะไร
8: แจ้งว่าหนูอารวาสจะเลิกเขาจะให้เลิกกับแฟนเขาก็เลยตำรวจก็เลย
9: แล้วหนูอารวาสจริงไหม
8: หนูบอกว่าหนูจะไม่เลิกกับแฟนหนูอยากไปหาแฟนมันไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะเลิกกัน
9: แล้วแต่พ่อแม่เราไม่ชอบผู้ชายคนนั้น
8: ไม่ชอบผู้ชายคนนั้นเขาก็เลยให้เลิกกับแฟน
9: เราก็เลยอารวาสเราไม่อยากเลิกทำไมต้องให้หนูเลิก
8: ใช่ค่ะ
9: พ่อแม่ก็เลยไปแจ้งตำรวจ
8: ก็เลยไปแจ้งร้อยเวรในพื้นที่ค่ะ
9: แล้วร้อยเวรในพื้นที่เขายังไง
8: เขาก็ประสานโรงพยาบาลในพื้นที่พยาบาลที่ดูแลด้านนี้ค่ะมาเขาก็ไปบอกว่าฉีดยาแล้วจะให้กลับบ้านแล้วเขาก็ให้กู้ชีพอะค่ะมาบอกว่าเดี๋ยวจะไปส่งที่มหาลัยแล้วก็จะให้ไปเจอแฟนเขาบอกว่าเดี๋ยวแวะไปนนทบุรีก่อนแล้วพอไปถึงนนทบุรีเขาก็ให้คนมาจับอุ้มเข้าไปในบ้านเลยค่ะ
9: เข้าบ้านเสริมสุขเลย
8: ใช่ค่ะ
9: เข้าไปแล้วคุณยังไงต่อหลังจากนั้น
8: เขาก็จับเอาเชือกสีฟ้าสีน้ำเงินนะคะมัดมือสองข้างขึงไว้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้กินข้าวเย็นเพราะว่ามันเย็นแล้ว
9: กินยังไงอ่ะ
8: ก็กินเขาก็ป้อนนะคะแล้วหนูก็ร้องไห้แล้วคนไข้นั้นก็บอกว่าไม่ต้องเสียใจหรอกเขาอยู่กันเป็นปีๆแล้วที่นี่อ่ะ เขาอยู่กัน 2-3 ปีแล้ว เธอมาอยู่แค่แป๊บเดียวเธออยู่ไปเถอะเดี๋ยวเธอก็ชินเองเขาก็ว่างั้น
9: เหรอ
8: ใช่ค่ะแล้วพอตกกลางคืนเขาก็เอาโซ่มาล่ามหนูขาข้างซ้ายติดกับเตียงแล้วก็ให้นอนแล้วก็ให้พี่คนนี้ไปนอนเป็นเพื่อนค่ะแล้วหนูก็ร้องไห้หนูจะกลับบ้าน
2: แล้วหนูบอกกับคนที่คุมไหมว่าหนูไม่ได้ป่วยไม่ได้อะไร
8: บอกค่ะบอกว่ามันผิดกฎหมายมันนุ่งเหนียวกักขังเขาบอกว่าไม่มีใครทำอะไรเขาได้หรอกค่ะ
9: ไปถึงใครเป็นคนบอก
8: พี่เลี้ยงค่ะ
9: บอกไม่มีใครทำอะไรเขาได
8: ้ใช่ค่ะ
2: แล้วที่บ้านต้องเสียค่าจ่ายให้กับศูนย์นี้ไหมครับ
8: เห็นแม่บอกว่าประมาณ 25,000 ค่ะ
9: 25,000 นี่ 24,000
8: ยังไม่รวมค่ากินหมายถึงขนมหรือว่าค่าส่งโรงพยาบาลที่ต้องไปหาหมออะไรอย่างงี้ด้วยนะคะที่ต้องเสียให้เพิ่มอีก
5: เลิกกับแฟนต้องเอาไปขังที่นี่อย่างงี้หร
9: อมันแล้วมันได้เหรอ
2: ไม่ได้
5: นั่นสิพี่มันได้เหรอพี่แก้ว
2: ไม่
9: แล้วศูนย์เขารับได้ตรงนี
2: ้เดี๋ยวแล้วไอ้ที่ศูนย์เนี่ยเขาให้ยาคุณกินไหม
8: ให้กินค่ะเอายาของคนอื่นมาให้กินมันยานอนหลับให้กินตอน2ทุ่มทุกวัน
5: ไม่ให้ซึมอย่างนี้หรอกินให้แบบให้หลับ
8: ให้หลับ
5: คือไม่ต้องคิดอะไรคุณอยู่ที่นี่ให้สบายเลย
8: ใช
2: ่ซึ่งในสถานที่นี้เนี่ยเขาไม่ได้เอายาที่เราเตรียมไปถูกไหมครับ
8: เขาไม่ได้ให้กินยาที่เราเตรียมไปแต่ว่า
9: คือไม่ได้เตรียมอยู่แล้วเขาไม่ได้ป่วยไงแก้วเขาไม่ได้ป่วยไงคือเขาไปเพราะว่าเขาพ่อแม่จะให้เลิกกับแฟน
5: ก็เลยจับไปเลย
2: แล้วเขาให้คุณกินยาคุณกินไหม
8: ก็ต้องกินถ้าไม่กินก็เดี๋ยวเขาจับล่ามโซ่ก็ต้องกินเพราะว่าต้องเอาตัวเองรอดนะคะ
9: แล้วยังไงแล้วคือคุณเข้าไปอยู่ที่นั่นนานแค่ไหน
8: 2เดือนค่ะ
9: 2เดือนแล้วเป็นยังไง2เดือนเขาทำอะไรคุณบ้าง
8: ก็ล่ามโซ่แล้วก็หนูอยากกลับบ้านเขาก็เลยเอามือตีหนูค่ะที่เลี้ยง
9: ลูกพี่ปิดเสียงโทรศัพท์ด้วยนะเชิญครับ
2: ครับ
8: เอามือตีหนูค่ะแล้วก็พอเพื่อนอารวาสเขาก็จับไปขังไว้ห้องมืดค่ะโดนแบบนี้ค่ะแบบนั้นนะคะ
2: คำว่าห้องมืดนี่ก็คือเป็นกรงแล้วก็มืดหมดเลยเหรอครับ
8: ใช่ค่ะเป็นห้องปิดตายแล้วก็เป็นลูกกรงแล้วก็ล็อกกุญแจไว้ข้างนอกค่ะ
2: แล้วเขามาส่งข้าวยังไงครับ
8: เขาไม่ได้ส่งค่ะเขาแบบเหมือนขังจนกว่าเขาจะพอใจแล้วเขาก็จะมาปล่อยค่ะ
2: โอ้โห
8: ก็นั่งรอไปค่ะหนูก็บอกเพื่อนว่าไม่ต้องร้องไห้หรอกเดี๋ยวเขาพอใจเขาก็มาปล่อยเองเพื่อนก็เอาแต่ร้องไห
9: ้แล้วเพื่อนของคุณเขาเป็นอะไร
8: เขาไม่ได้เป็นอะไรค่ะแต่เหมือนที่บ้านพ่อแม่เขาเสียชีวิตแล้วเขาโดนเอามาปล่อยลืมไว้อะค่ะแบบนั้นนะคะ
9: ปล่อยลืม
8: ใช่ค่ะขังลืมแบบไม่ให้ออกไปใช้ชีวิตข้างนอกให้อยู่ในนั้นค่ะ
9: ครับ
2: ออกมาดิผมว่าน
9: ี่แสดงว่าคือเราไม่ชอบใครแล้วก็สามารถเอาไปอยู่ที่นี่ได้หมดเลยอย่างเงี้ยหรอ
5: ใช่สิพี่
9: เขาไม่มีเกณฑ์อะไรเลยหรอ
2: คือตามหลักการมันมีเกณฑ์พี่แต่กรณีของน้องมิ้นเนี่ยมันเข้าใจว่าตัวของพ่อแม่เนี่ยเขาไปโรงพักไปตำรวจและให้ตำรวจออกใบเรียกบันทึกประจำวันเพื่อเอาใบนั้นมาอ้างว่าคุณเป็นโรคหรือว่าอารวาส
8: ค่ะ
2: เพื่อจะไปเปิดใบเป็นใบเปิดทางในการที่จะนำคุณเข้าไปสู่ตรงนี
8: ้ค่ะ
2: ถูกไหมครับ
8: ใช่ค่ะ
2: น่าจะเป็นแบบนั้นครับ
5: เพิ่งรู้นะว่ามันมีอะไรแบบนี้ด้วย
9: งงนะ
5: งงพี่มันมีอะไรแบบนี้ไม่ค่อยได้รู้แล้วยิ่งที่คุณเล่าให้ฟังว่า เพื่อนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เสียแล้วถูกคนจับมาถ้าอย่างนั้นเกิดพ่อแม่เขาเสียแล้วเขามีทรัพย์สมบัติมีเงินทองอยู่ที่บ้านก็จะจับใครก็จับไปไว้แล้วก็เอาทรัพย์สินเข้าไปได้หมดอย่างนั้นนะพี
2: ่ใช่
5: ขังลืมเขาสักสองสามปีมันก็ทำได้จริง
8: เป็นลูกคนสูญหายเหรอคะ
5: เออ
9: โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวพักสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอันนี้ยังงงอยู่งงจริงว่ามันเกิดแบบนี้จริงๆเหรอ
2: ครับ
9: แล้วมันเกณฑ์มันอยู่ตรงไหนไม่รู
5: ้ครับ
9: แล้วใครจะบอกเราได้เกณฑ์มันอยู่ตรงไหนเนี่ย
5: ก็หน่วยงานที่อนุญาตให้มันมีสถานที่แบบนี้แหละพี่
2: ก็คือ
9: ก็หน่วยงานก็ยังไม่มาเลย
5: ไม่มา
9: ล่าสุดเขาบอกรัฐมนตรีไม่ให้มาแล้วเนี่ย
5: มาไหมพี่รถ
9: ใช่ไหม
2: ไม่มาแล้วครับ
9: รัฐมนตรีไม่ให้มาใช่ไหมเขาว่าอย่างนั้น
5: แล้วใครจะมาตอบคำถาม
9: ท่านรองบอกเหรอใครบอก
5: พี่รถใครบอก
2: เดี๋ยวรอ
9: พักก่อนเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกรรชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
10: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังมาฟิตเพื่อเตรียมออกรอบไปด้วยกันทุกสุดสัปดาห์กับรายการใหม่ถอดด้าม Golf Weekend กับโปรนาวศิรสิทธิ์ประทีปมงคลเริ่มทีออฟเสาร์ที่2พฤษภาคมบ่ายโมงแล้วเจอกันทุกช่องทางไลฟ์ของวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
11: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.นฤพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ 5:30 ถึง 7:00 โดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ 5:30 ถึง 7:00ทางสทร FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ
0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกรรชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
9: กลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับ
5: อ้าว
9: มาคุยกันต่อคือตอนนี้เราก็สับสนกันแล
5: ้
9: ว
5: ครับ
9: เริ่มงงกันแล้วเพราะว่าคือเขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นผู้ป่วยอะไรเลยแต่ที่แน่ๆเขาจะเลิกพ่อแม่จะให้เลิกกับแฟน
2: ครับ
9: เขาไม่เลิก
5: ต้องเอาไปขัง
9: พอไม่เลิกเสร็จปุ๊บเขาก็พ่อแม่ไปแจ้งตำรวจว่าลูกสาวอารวาสไม่ยอมเลิกกับแฟนมาดูหน่อย
2: ครับ
9: ตำรวจก็ประสานไปหาทางโรงพยาบาล
2: ครับ
9: โรงพยาบาลส่งนางพยาบาลมาดูแล้วก็บอกว่าอ่านเดี๋ยวไปฉีดยานะแล้วเดี๋ยวจะพาไปส่งเดี๋ยวขอแวะนนทบุรีแป๊บนึงแวะไปทำไมนนทบุรีเขาบอกว่า
8: เขาแวะไปเอาของ
9: ไปเอาของนนทบุรีเสร็จแล้วก็พาคุณเข้าไปเลยพอเข้าไปเสร็จปุ๊บเขาจับคุณล็อกเลย
8: จับมัดมือสองข้าง
9: แล้วก็ให้กินข้าว
8: ให้กินข้าวเย็น
9: โดยเขาป้อนให้
8: ป้อนให้
2: แล้วพออิ่มแล้วยังไงเขาก็ปลดให้คุณนอน
8: ก็ล่ามโซ่ข้างซ้าย
2: กับเตียง
8: กับเตียงแล้วก็มีกระป๋องสีขาวเป็นถังเอาไว้ปัสสาวะ
2: ให้ฉี่ลงไปในนั้น
8: ใช่ค่ะให้นอน
2: แล้วพอรุ่งเช้าเหรอครับ
8: รุ่งเช้าเขาก็ให้ไปอาบน้ำแต่ว่าคืนนั้นไม่ได้อาบน้ำ
2: แล้วกิจวัตรประจำวันที่คุณอยู่2เดือนเนี่ยต้องทำอะไรครับ
8: ก็ตื่นเช้ามาใช่ไหมคะหนูตื่นตีสี่เพราะนอน2ทุ่มเพราะกินยานอนหลับที่เขาให้กินของคนอื่นแล้วก็ตื่นมาก็รอพี่เลี้ยงมาทำความสะอาดบ้านแล้วก็ประมาณ6โมงเขาก็เหมือนให้ออกไปกินโอวัลตินอะไรอย่างเงี้ยที่เราเสียตังค์ซื้อมาขนมอะไรอย่างเงี้ยที่พ่อกับแม่เสียตังค์ซื้อมาแล้วก็พอ8โมงก็เคารพธงชาติออกกำลังกายกินข้าวค่ะ
2: แล้วอาหารการกินเขาให้ดีไหมครับแต่ละมื้อ
8: ไม่อร่อยเลย
2: มันเป็นอะไรบ้างครับ
8: มันก็เป็นข้าวต้มอะค่ะมีหมูนิดหน่อยมีผักนิดนึง
9: คืออันนี้ผมเข้าไปดูเขาเขียนว่าบ้านเสริมสุข สถานพักฟื้นดูแลผู้ป่วยจิตเวชแล้วก็อัลไซเมอร์ที่เดียวกันป่ะ
8: ใช่ค่ะ
7: ใช่ค
8: ่
7: ะ
9: ใช่ไหม
7: ใช่ค่ะ
9: แล้วคุณเป็นจิตเวชหรอ
8: ไม่ได้เป็นโดนทะเลาะกันที่บ้านแล้วพ่อแม่จับไป
5: ผมว่าเขาตั้งเชื่อก็ตั้งได้แต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามที่เขาขออนุญาตหรือเปล่า
2: คืออย่างนี้ครับพี่หนุ่มในกรณีไอ้ nursing home เนี่ยมันต้องไม่รักษาหลักการมันต้องไม่รักษาก่อนครับ
5: ดูแล
2: ถ้าเกิดรักษามันจะไปเข้าเรื่องพรบสถานพยาบาลปี41มันต้องมีใบอนุญาตเกี่ยวกับโรงพยาบาลเมื่อมันเข้าในไอ้ nursing home เข้าอะไรมันเข้าพรบสถานประกอบการเพื่อสุขภาพปี59มันห้ามมีหมอมันต้องประคับประคองเท่านั้น
5: แต่สิ่งที่เขาทำอ่ะเขาทำเป็นสถานพยาบาลหมดเลยเพราะเขาจ่ายยาน
2: ั่นไงคือไอ้ตรงนี้มันจะมีความผิดการจ่ายยา
9: เขาจ่ายยาเหรอ
8: จ่ายยานอนหลับแล้วก็มีฉีดยาหนูด้วยค่ะ
9: ฉีดยา
8: ใช่ค่ะ
9: ฉีดยาอะไร
8: ยาเขาบอกว่ารับมาจากโรงพยาบาลที่จังหวัดที่หนูอยู่แล้วเขาก็ยังมีการ
6: ครับอารมณ์
9: ถ่ายยาครับอารมณ
8: ์ถ่ายคลิปวิดีโอแล้วก็ส่งไปให้แม่หนูดูว่าฉีดยาแล้ว
9: แล้วทุกวันนี้หนูญาติดีกับแม่ยัง
8: ดีแล้วค่ะ
9: แล้วแม่ยังมีคลิปนั้นอยู่ไหม
8: ไม่มีมันนานแล้วแม่เขาบอกว่าอยากให้ลืมเพราะว่าอยากให้เดินไปข้างหน้าค่ะ
2: แล้วเขามาฉีดยาเนี่ยเขาอ้างว่าเราเป็นอะไรนะครับถึงมาฉีดยา
8: เขาบอกว่า
6: เพราะว่าเราอารมณ์รุนแรงไงอารมณ์รุนแรงฉุนเฉียวเงี้ยเนี่ยเขาเลยฉีดให้เรานอนหลับ
2: ไปถึงลุงก็เคยโดน
6: โดนครับ
9: ฉีดยาเหมือนกันหนูโดนไหม
7: โดน
9: ฉีดยาเนี่ยนะ
7: ค่ะ
5: มันได้เหรอมันไม่พี่ผมเข้าใจว่าคือคนที่ไม่ได้เป็นอะไรเลยแล้วไปอยู่สถานที่อย่างนั้นอ่ะมันไม่มีใครอยากอยู่ข้อหนึ่งมันไม่มีใครอยากอยู่พอไม่อยากอยู่เราก็เกิดการต่อต้านเพราะเราอยากจะกลับบ้าน
2: ถูกครับ
5: พอเราเกิดการต่อต้านอยากกลับบ้านเขาก็เอามาฉีดให้เรา
2: เพื่อให้เราสงบในอาการนั้นๆ
6: ใช่
2: ถูกไหม
6: ถูกครับ
7: มันก็อยู่ต่อเรื่อยๆ
2: คือปกติอย่างนี้ครับพี่เอกก็คือว่าในกรณีถ้าเป็นผู้ป่วยจริงๆตามพรบสุขภาพจิตก่อนกฎหมายมันมีอยู่แล้วครับก็คือพรบสุขภาพจิตปี51ถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลเท่านั้นไม่คือหลักการก่อนครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้เป็นผู้ป่วยมันก็ต้องมาเข้าพรบไอสถานประกอบการเพื่อสุขภาพปี59นี่แหละครับเหมือนกับที่ของโสธรชัยเนอร์ซิ่งโฮมนี่แหละครับต้องเป็นแบบประคับประคองเท่านั้น
5: แต่พอไม่ใช่ผู้ป่วยเสร็จปุ๊บแล้วเอาสิทธิ์อะไรไปเอาตัวเขาไว้อะ
2: ตรงนี้ทำไม่ได้ครับ
5: ขนาดในขณะที่พรบสุขภาพจิต2551เนี่ยยังให้ความคุ้มครองผู้ป่วยจิตเวชเลยว่ากรณีที่จะเอาตัวผู้ป่วยจิตเวชจากบ้านหรือจากที่ไหนไปเนี่ยต้องมีคุณหมอประเมินนะพี
2: ่ถูกต้อง
5: และเงื่อนไขคือต้องส่งสถานพยาบาลเท่านั้นสถานพยาบาลคือเมื่อส่งแล้วต้องมีคุณหมอดูแลอาการภายใน48ชั่วโมงประเมินว่าเขาเป็นจิตเวชจริงไหมต้องรักษาต้องเอาตัวไว้จริงไหมโดยมีคณะกรรมการเป็นคนพิจารณานะไม่ใช่ไปถึงปุ๊บพยาบาลชี้ป่วยแล้วเอาไว้เลยก็ไม่ได้อีกนะพี่
2: ถูกครับ
5: ถ้าตามพรบฉบับนี้นะที่พี่แก้วพูดถึง
9: ครับไปเปิดเขาเยอะนี่เดี๋ยวเขาพาไปอยู่ในบ้านนะ
5: เอาเหรอ
9: เดี๋ยวเขาขึงนะป้อนข้าวนะเอาอย่างนั้นเหรอ
5: พี่เราก็เลยไม่รู้ว่าเนี่ยพอเป็นอีกสถานที่หนึ่งเจอไม่รู้ว่าที่อื่นๆ
9: เ
5: นี่
9: ยมันเป็นอย่าง
5: น
9: ี้
5: เป็นอย่างนี้หรือเปล่า
2: แต่ยังไงก็ตามเนี่ยไอสถานประคับประคองตัดแบบโสชัดโสธรชัยเน
9: ี่ย
2: ทำแบบการบังคับขู่เข็นแบบนี้ไม่ได้เด็ดขาดครับพี่จะมาขังจะมาโซ่จะมาบังคับโดยการกินยากินยาอย่างนี้ไม่ได้ครับ
9: ผมรู้แล้วโทรหาพี่ธนกิจจ้ะ
5: ให้แกตอบได
9: ้พี่ธนกิจแกน่าจะรู้นะโฟนอีพี่ธนกิจเดี๋ยวต่อสายให้พี่ธนกิจหน่อยสิ
5: เลขารัฐมนตรีอ้าว
9: เออ
5: พี่ล็อตโดย
9: พี่ธนกิจน่าจะรู้อันเนี้ยว่าในมุมเพราะแกเคยทำอยู่ที
2: ่สาธารณสุข
9: เออสาธารณสุขเก่าสาธารณสุขเก่า
5: ครับ
9: ลองถามแกได
5: ้ถามเลยค่ะแล้ว
9: ทีเนี้ยตัวคุณเองเนี่ยตัวน้องเองน้องมิ้นนะน้องมิ้นเองเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยทำไมถึงออกมาได
8: ้ก็แม่เขาตั้งข้อสังเกตว่าทำไมอยู่2เดือนแล้วไม่ดีขึ้นเขาก็เลยจับส่งโรงพยาบาล
9: ก่อนนะคำว่าไม่ดีขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไง
8: ก็เหมือนแบบทำไมลูกแบบทำไมลูกเอาแต่ร้องไห้หนูเขามาเยี่ยมอะค่ะเขาก็ไม่ให้เข้าไปข้างในบ้านนะคะให้อยู่ข้างนอกเขามีพื้นที่จำกัดเขาก็แบบเหมือนทำไมหนูเอาแต่ร้องไห
9: ้
8: หนูก็บอกว่าเขาล่ามโซ่แม่ก็ไม่เชื่อเพราะว่า
9: เขาล่ามโซ่คุณ
8: ใช่แม่
9: เขาล่ามด้วยเหตุ
8: หนูจะกลับบ้าน
9: แต่จะกลับบ้าน
8: ใช่ค่ะ
9: ยังไงมันเป็นยังไงเหตุการณ์มันถึงต้องล่ามโซ่กัน
8: หนูไปบอกพี่หัวหน้าพี่เลี้ยงว่าหนูอยากกลับบ้านหนูก็ไหว้เขาหนูก็บอกเขาอีกว่าหนูอยากกลับบ้านหนูก็ไหว้เขาเขาบอกว่าเขาก็เลยจับล่ามโซ่บอกสองครั้งอะ
7: น้ำโซ่ของหนูล่ะค่ะเพราะหนูก็อยากกลับบ้านเหมือนกันค
5: ือมันจะทำให้คนปกติเป็นผู้ป่วย
2: ออกมาก็บ้าเลยนะ
5: ใช่มันจะเป็นทำเขาให้คนปกติเนี่ยเป็นผู้ป่วยซึมเศร้าได้นะ
9: วันนี้งงฮะ
5: ที่คุณร้องไห้เนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นคนซึมเศร้าไปเลยอ่ะพี
9: ่ครับ
8: แม่ก็บอกว่าทำไมลูกร้องเอาแต่ร้องไห้เขาก็เลยจับส่งโรงพยาบาลศรีธัญญา
5: อ้าว
9: ฮะ
8: จริงค่ะ
9: ใครคุณน่ะเหรอ
8: ค่ะ
2: จากจาก
9: เดี๋ยวนะ
2: ปกติ
9: แต่คุณเป็นคนปกติแล้วคุณไม่อยากเลิกกับแฟน
8: ใช่ค่ะ
9: แล้วแล้วพ่อแม่ก็เลยไปตามตำรวจมาตำรวจก็เลยพาไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลบอกเดี๋ยวฉีดยาให้เข็มนึงแล้วก็พาคุณไปแวะนนทบุรีแล้วก็พาคุณเข้าไปคนพาเข้าไปเป็นใครเนี่ยที่พาเข้าไปอ่ะ
8: คนพาคนที่พาไปนนทบุรีเป็นกู้ภัยค่ะ
5: กู้ภัยอีกแล้ว
9: กู้ภัยอีกแล้ว
8: ใช่ค่ะ
9: ชื่อไอ้ยุทธพงษ์อะไรนะ
8: ไม่ใช่
9: ไม
8: ่ใช่
9: ไม่ใช่นะ
8: กู้ภัยแถวบ้านค่ะ
9: อ๋อนึกว่าคนเมื่อวาน
2: เขาบ้านไปอยู่2เดือน
8: หนูอยู่2เดือนค่ะ
9: แล้วเอาแล้วยังไงอ่ะหนูก็เป็นคนปกตินี่แล้วหนูไปศรีธัญญาทำไมอ่ะลูก
8: ก็แม่เขาเห็นว่าหนูไม่ดีขึ้นเอาแต่ร้องไห้แล้วก็บอกว่าถูกล่ามโซ่แม่เขาไม่เชื่อไม่มีใครเชื่อเพราะว่า
5: แม่ไม่เชื่อถูกล่ามโซ
8: ่ใช่เพราะว่าแม่เขาเชื่อ
9: คนที่นั่น
8: คนที่นั่นที่ดูแลเราอะค่ะ
9: ว่าเขาไม่ได้ล่าม
8: เขาไม่ได้ล่ามเขาบอกอย่าไปเชื่อคนไข้ให้เชื่อเขาเพราะเขาเป็นผู้ดูแลแม่ก็เชื่อเพราะเขามีจิตวิทยาในการพูด
9: นี่พี่เชื่อหนูได้ไหมเนี่ยนี่พี่เชื่อหนูได้ใช่ไหม
8: หนูไม่มีผลประโยชน์อะไรที่จะมาโกหกเพราะว่าเราโดนกระทำจริงๆอะค่ะ
2: ก็จริงของเขาเดี๋ยวแล้วหนูกินยงกินยาถูกฉีดยาบ่อยแค่ไหนครับ
8: หนูถูกฉีดยาครั้งนึงแต่ว่ากินยาทุกวันที่อยู่2เดือนเลยค่ะ
2: กินทุกวันเลยครับ
8: กินยานอนหลับเนี่ยแหละค่ะ
9: แล้วยังไงต่อ
8: แล้วก็
2: พอไปฉีดกันยา
8: ก็หาย
9: แม่พาไปฉีดสัญญาหรือเขาส่งไหม
8: แม่เขาประสานกับบ้านเสริมสุขเนี่ยค่ะให้ส่งไปที่ศรีธัญญาแล้วก็ไปรักษาหมอก็บอกว่าอยู่สัก2เดือนละกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยดูอาการหนูตอนแรกเขาจะให้ออกเดือนนึงเพราะว่าหนูอาการเขาไปบำบัดแล้วหนูก็แบบอาการดีขึ้นแต่ว่าหมอเขาบอกว่างั้นอยู่2เดือนแล้วก็ออกมาก็ใช้ชีวิตปกติหนูก็กลับไปเรียนหนูก็เรียนจบแล้วก็ใช้ชีวิตปกติอะค่ะก็เป็นวินยูชนปกติเนี่ยค่ะ
9: ไม่หนูไปหายที่ศรีธัญญาหรือเปล่า
8: ก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะเพราะว่าตอนแรกร้องไห้เพราะว่าเครียดเพราะว่าโดนล่ามโซ่อะค่ะถูกมัดและถูกกักขังนวงเหนียวในห้องขังอะค่ะแล้วก็เขาส่งไปศรีธัญญาแล้วก็ไปบำบัดสุขภาพจิตอะค่ะก็จากสภาพบุคคลปกติกลายเป็นบุคคลวิกลจริตแต่ว่าศาลยังไม่ได้สั่ง
2: จากปกติเข้าไปที่เสริมสุขเข้าไปที่นนท์นี้แล้วก็ไปอยู่ศรีธัญญา
8: ใช่ค่ะ
2: อยู่ศรีธัญญานี่อยู่มากี่เดือนเดือนนึง
8: 2เดือนค่ะ
9: งงเลยเนี่ย
8: ก็รวมทั้งหมดอยู่4เดือนค่ะที่ถูกกักขังไว
5: ้โอ้โห
9: 4เดือนไปอยู่ศรีธัญญาอีก2เดือน
8: ใช่ค่ะ
5: แต่ว่านี่ยืนยันใช่ไหมครับว่าเราไม่ได้
9: ป่วยจริง
5: ๆ
8: ไม่ได้ป่วยค่ะ
5: พี่ก็ผมเคยไปช่วย
8: ป่วยเพราะว่าเราเครียดโดนล่ามโซ่แล้วโดนขังโดนตีอย่างเงี้ยเราเครียด
9: โดนล่ามจริงๆเหรอลูก
8: โดนล่ามจริงหนูจะโกหกทำไมคะ
9: โซ่มันเป็นยังไงลูกโซ
8: ่มันก็เป็นโซ่ใหญ่ๆเนี่ยค่ะเป็นสนิมด้วยค่ะ
5: โซ่ตรวนเหรอ
8: โซ่ตรวนเนี่ยค่ะ
9: ลุงโดนไหมลุง
6: โดน
9: โดนใช่ไหมเดี๋ยวยังไงต่อโซ่สนิมแล้วไง
8: ก็เอามาล่ามไว้ที่เท้าข้างซ้ายค่ะติดกับเตียงติดกับเสาค่ะเวลาเขาไม่พอใจที่เราไปบอกว่าจะกลับบ้าน
9: ใครที่ไม่พอใจเขาเป็นใคร
8: หัวหน้าพี่เลี้ยงค่ะ
9: เขามีพี่เลี้ยงกี่คน
8: ตอนที่หนูเข้าไปอยู่ 3-4 คนนะคะ
2: ตามหลักการสถานแบบนี้ต้องมี1ต่อ5ฟังที่ฟังท่านรองนะครับ
8: แต่เขาบอกว่าเขาจบม .6 นะคะเขาไม่ได้เป็นพยาบาลหนูถามเขาว่าพี่จบอะไรมาเขาบอกว่าจบม .6
5: อะไรวะมั่วกันไปหมดเลยพี
2: ่มั่วกันหมดจริงๆครับแล้วไอโซ่ที่ล่ามเราเนี่ยมันมีกี่จุดอะครับ
8: มันล่ามไว้ล่ามแล้วมันมีหลายโซ่ค่ะแล้วแต่เขาจะล่ามไว้ตรงไหนของบ้าน
7: ขนาด
2: คือเขาล่ามได้หมดทุกที่ที่มันมีเสา
8: ที่มีที่ผูกติด
7: ยึดได
8: ้บุกได
6: ้ราวบันไดก็ได
2: ้ราวบันไดก็ได
5: ้โซ่หรือกุญแจมือ
9: เขาใช้ตรวนเหรอ
8: โซ่ค่ะโดน
5: ไม่แล้วตรวนเนี่ยเขาเอาอะไรงัดตรวนเปิดอ่ะ
8: กุญแจค่ะมันเป็นกุญแจล็อกอีกทีนึงแล้วก็ไข
6: กุญแจแบบล็อกบ้านนะครับ
2: แล้วที่ราวบันไดลุงเห็นเหรอครับ
6: เขาครับผมด
5: ูเขาเอาโซ่มาคล้องขาคุณเลยแล้วก็ล็อกกับโซ่ใช่ไหมอ๋อโอเคมันจะไม่เหมือนตรวนของเรือนจำที่มันเป็นวงใหญ่ๆอันนึงแล้วปิดออกไม่ใช่ขนาดนั้นใช่
8: ไ
5: หมแต่เป็นโซ่เส้นใหญ่แล้วม้วนกับขาคุณ
8: แล้วม้วนกับขาเราม
5: ันก็หนักเหมือนกัน
2: โอ้แล้วใคร
5: หนักเดินลำบากไง
8: เดินลำบาก
5: การวิ่งหนี
8: การเรา ไปที่อื่นก็ติดกับเสาติดกับเตียงไว้ค่ะ
2: แล้วมันมีลูกกงไหมแต่ละแดนแต่ละส่วน
8: มีลูกกงจะอยู่ท้ายบ้านที่หนูโดนขังไว
2: ้อ๋อมีเฉพาะตรงนั้น
8: ค่ะ
1: โอ้โหเอาโอเคเดี๋ยวพักกันสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปพบคุณปอภาคภูมิกับสินค้าโปรโรงงานก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมายังอยู่ในช่อง3นะฮะยังอยู่ในช่อง3เดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้านะครับเดี๋ยวมาไล่เรียงกันต่อน้องนี่ก็โดน
2: ฟ้าครับ
8: ใช่
1: น้องฟ้าโดนอะไรลูก
7: โดนล่ามโซ่โดนฉีดยาโดน
1: หนูเข้าไปไหนเนื่องจากหนูเป็นอะไร
7: หนูเป็นไบโพล่าค่ะ
1: หนูเป็นไบโพล่า
7: ค่ะ
1: แล้วหนูตอนนี้หนูไม่เป็นอะไรใช่ไหมลูก
7: หนูดีขึ้นมากแล้วค่ะ
1: ไม่ใช่นั่งๆอยู่หรือจะหนูจะด่า
7: ไม่ใช่ไม่
1: นะลูกไม่ใช่แบบนั่งอยู่แล้วหนูก็แบบปึ๊บขึ้นมาแล้วหนูก็ด่าพี่อย่างนี
7: ้ไม่ค่ะ
1: ไม่เป็นนะลูก
7: ไม่เป็นค่ะไม่เป็น
1: มันเป็นยังไงไบโพล่าที่หนูเป็นอ่ะ
7: ก็เดี๋ยวก็อารมณ์ดีมันก็จะแบบคึกคัก
1: ก็อย่างตอนนี้
7: เฉยๆค่ะเฉย
1: แล้วอะไรจะทำให้หนูโมโหนะลูก
7: ไม่มี
1: ถามเยอะๆอย่างเงี้ย
7: ตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะ
1: ไม่มีนะตอนนี้ไม่มีนะหนูคุณล็อกไว้นะลูกนะโอเค
2: ล็อกกลัว
1: กล
2: ั
1: ว
7: ม
2: ัน
7: ต
1: ้
7: องกลัวค่ะมันต้องกล
1: ัวพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาครับสักครู่เดียวครับ
0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
12: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
13: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02-559-2727
14: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบอกเคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
1: กลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับคุณผู้ชมครับก็ยังคงพูดคุยถึงเรื่องราวที่เป็นประเด็นกันอยู่ตอนนี
2: ้
1: นะครับคือตัวน้องเองเนี่ยหลังจากนั้นก็ออกมาก็คือหายปกติถูกไหมครับแต่วันนี้คือแค่อยากจะยืนยันว่ามันมีการล่ำโซ่มีการฉีดยามีการกินยาอย่างเงี้ยจริงๆ
8: ใช่ค่ะ
1: แล้วเรื่องนี้เราได้มีการไปบอกใครหรือไปร้องใครอะไรเงี้ยบ้างไหม
8: เคยคุยกับแม่ว่าจะไปแจ้งความแต่ว่าก็กลัวเพราะว่าร้อยเวรค่ะอยู่ในพื้นที่ค่ะเราไม่รู้ว่าเขามีการผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ค่ะก็กลัวความปลอดภัยของตัวเองค่ะก็เลยไม่ไปร้องเรียนไม่ร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวน
1: ครับแล้วเป็นไงฮะ
8: ก็ปล่อยเรื่องแต่ว่าตอนที่อยู่ที่ศรีธัญญามีการร้องเรียนผู้ช่วยพยาบาลว่าพูดจาไม่ดีแล้วทางโรงพยาบาลเขาก็ไปตักเตือน
1: อ๋อโอเคอ่ะนะครับมาที่น้องฟ้าบ้างน้องฟ้าเป็นยังไงลูก
7: ของหนูก็ตอนแรกก็เป็นไบโพล่าใช่ไหมคะแล้วคุณพ่อคุณแม่เขาได้ยินว่าที่นี่รักษา3-4เดือนก็หายเขาก็เลยเรียกรถมาค่ะ
1: ครับ
7: หนูก็ไปแต่โดยดีนะคะแต่ว่าหนูเพิ่งทราบมาทีหลังว่าได้รับค่าหัวคิว 6,000 บาท
1: ครับ
7: ค่ะ
1: แล้วทีนี้หมายถึงรถเหรอ
7: ใช่ค่ะ
1: อ๋อรถที่มารับได้รับเงิน 6,000 บาท
7: ใช่จากพ่อจากแม่หนูอะค่ะ
1: ครับครับ
7: ใช่
1: แล้วไงอีกครับ
7: แล้วทีนี้พอหนูไปเจอสภาพบ้านก็แบบงงมากเลยว่าอันนี้คือสภาพบ้านที่เราจะมาอยู่หรอ
2: คืนแรกที่หนูเข้าไปเนี่ยโดนแบบของบินไหมครับ
7: ของหนูเหรอคะ
2: ครับ
7: ยังค่ะแต่คือหนูก็นอนด้วยความแบบงงว่าแบบว่าทำไมเราต้องมาอยู่สถานที่ที่มันเป็นแบบนี้ด้วยรวมทั้งคนแก่รวมทั้งคนเป็นจิตเวชรวมทั้งคนติดยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมเป็นสถานที่ด้วยกันหมดเลย
8: คนเป็นเอชไอวีด้วย
7: คนเป็นเอชก็มีค่ะ
8: ในนั้นอยู่รวม
7: แล้วคนไข้ต้องดูแลคนไข้กันเองอะค่ะ คือคนดูแล
9: คนไข้ดูแลกันเองลูก
7: ก็คือว่าคนดูแลที่เป็น3คนนะคะที่เขาดูแลคนไข้ในบ้านก็คือเขาไม่ทำอะไรเลยเขาก็นั่งอย่างเงี้ยนั่งดูไปอย่างเงี้ยแต่เราต้องมานั่งดูแลคนแก่กันเองเปลี่ยนแฮมเพ
9: อร์เราก็เปลี่ยนให
7: ้ใช่ค่ะเช็ดอึเช็ดฉี่แล้วก็คน HIV เนี่ยคนเนี้ยเขาเป็นคนเปลี่ยนแฮมเพอร์ให
9: ้รู้เป็นคนเปลี่ยนให้กับแฮมเพอร์ให้กับคนเป็น HIV
8: ใช่
7: แต่เขาไม่รู้ว่าเขา
8: ไม่รู้ว่าเป็นโรค HIV
7: ดีเขาไม่ติดอะค่ะ
9: อ๋อไม่อยู่กันอยู่ร่วมกันได้ไม่เป็นไรครับอ่ะแล้วยังแล้วไง
8: ก็เขาก็ให้ป้อนข้าวป้อนน้ำแล้วก็ให้เปลี่ยนแฮมเพอร์ค่ะแล้วก็พากินข้าวแบบเนี้ยวนอยู่อย่างเงี้ย
9: แล้วจากนั้นยังไง
5: คนเป็นผู้ป่วย HIV เนี่ยเขาไปอยู่ที่นี่ด้วยสาเหตุอะไรครอบครัวต้องการจะแยกเขาออกมาอย่างเงี้ยหรอครับ
8: ที่ทราบจากทางพี่เลี้ยงเขาบอกว่าเหมือนที่บ้านให้มาอยู่อะค่ะเหมือนไม่มีใครเอาแล้วค่ะ
5: คือพอรู้ว่าป่วยเป็น HIV ก็เลยแยกมาอยู่ที่นี่เลย
8: ใช่ค่ะเหมือนแพมเพิร์ดก็ไม่พอใช้เขาไม่ซื้อมาให้ก็
7: ไปหยิบจากที่กล่องของคนอื่นมาใส่ให้เขาอะไร
9: แต่ที่นี่เขาได้รางวัลไม่ใช่เหรอลูก
7: รางวัลปลอมค่ะ
9: อุ้ยตาย
7: หนูว่ารางวัลปลอมนะคะหนูว่าเขาได้เงินแต้โต๊ะ
9: อุ้ยเดี๋ยวก่อนอย่าไปโทษเขาอย่างนั้นลูก
7: ไม่ใช่หนูคิดว่าอย่างนั้นจริงเพราะว่าความจริงที่เห็นในเพจมันไม่ใช่สวยงามเหมือนที่คิดอย่างนั้นนะคะข้าวมันไก่ที่ไก่สวยๆอย่างนั้นอ่ะมันไม่ใช่เลยมันเศษไก่วิญญาณไก่วิญญาณหมูอ่ะพี่
9: เห็นอยู่เมื่อกี้เห็นอยู่
5: เขาได้
15: เห็นแล้วพี
9: ่ให้ดู
7: เห็นเมนูบอกเราข้าวขาหมูแหมคากิเลยมันไม่ใช่อ่ะ
5: มีไหมมีคากิ
7: มันไม่มีเลยค่ะมันมีแต่เศษคากิอ่ะ
9: เฮ้ย
7: เศษแบบเป็นกระดูกอ่ะถามเพื่อนหนูก็ได้
9: นี่หนูพูดแบบไม่ให้เกียรติรางวัลเขาเลยนะ
15: รางวัลอะไรพ
9: ี่นี่
7: กระดูกแบบห
5: ูยน่ากินเลยอ่ะพี่นี่โอ้โห
7: เขาทำน่ากินอย่างกันร้าน
5: มีไก่ครึ่งตัวเลยมั้งเนี่ยให้
7: กินร้านเลยอ่ะ
9: เหมือนร้านเลยนะ
15: โอ้โห
9: มีซุปเซิร์ฟวางข้างนะ
7: ใช่ค่ะไม่มีเลยค่ะ
5: มีแตงกวามีซุปแตงกวายังหั่นเป็นแตงเลยอ่ะ
15: มีปอกเปลือกด้วยไงแตงกวา
5: ปอกเปลือก
7: ความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะมันเป็นเศษแบบเศษหมูแบบเศษแบบเศษเล็ก
15: ๆแล้วอาหารนี่ก็ให้เรากินกี่มื้อครับ
7: ให้กิน3มื้อจริงค่ะแต่คือหนูกินอะไรไม่ได้เลย
9: นี่บะหมี่
7: จนหนูลดภายใน6เดือนนะคะ
5: นี่บะหมี่หมูแดงมีเกี๊ยวปูด้วยนะ
7: โอ้โห
8: ไม่เคยมีปูค่ะ
5: มีมั
8: ้ยไม่เคย
7: ก็นี่ก็มีปูไม่เคยเลยค่ะ
8: ไม่เคยมีปู
7: ไม่เคยมีปูกุ้งไม่เคยมี
15: โอ้
7: ค่ะหนูอ่ะอยู่ไป6เดือนอ่ะน้ําหนัก130โลเหลือ80โลค่ะ
9: จาก130เหลือ80
7: ค่ะ
9: มันเป็นที่เข้าคอร์สเพื่อลดน้ำหนักหรือเปล่า
7: ฮะมองในแง่ดีมันก็ดีค่ะแต่ว่าคือมันผอมจนมันโซไปหมดเลยแล้วทีเนี้ย
15: แล้วหนูได้รักษาไหมครับ
7: หนู
15: เขาให้กินยาหรือว่าเขาฉีดยาไหม
7: เขาฉีดยาค่ะตอนหนูแบบคุ้มคลั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
15: ก็ฉีดยาเลยเหรอครับ
7: ฉีดเลยค่ะ
15: ไอ้สามคนที่ดูแลหนูนั่นเหรอ
7: ไม่ใช่ค่ะเขาเอาใครก็ไม่รู้มาฉีดให
8: ้เป็นผู้ดูแลฝั่งผู้ชายอะค่ะ
7: แต่เขาอ้างเป็นหมออะค่ะ
8: แต่จริงๆไม่ใช่หม
15: อมึง
9: หมดแล้วเนี่ยนี่หนูเดี๋ยวก่อนหนูอันนี้เรื่องจริงเหรอเนี่ย
7: เขาใส่ชุดคุณหมอแต่เขาไม่ใช่หมอ
5: ไม่ใช่เขาไม่ใช่เป็นผู้ป่วยด้วยกันกับเราอย่างนี้เราใส่ชุดหมอมาฉีดแล้วหรือเปล่า
15: ใส่ชุดกาเป็นหมอเหมือนกับเป็นหมออ
7: ่าใช่ค่ะ
15: แต่จริงแท้จริงแล้วเป็นคนคุมของฝั่งผู้ชาย
7: ใช่ใช่ใช่ค่ะ
15: เขาปลอมตัวมา
9: เขาปลอมตัวน
7: ี่แล้วเขาบอกว่าเขาชื่อหมออะไรเงี้ยหมอ
5: เรียกตัวเองว่าหมอด้วย
7: เรียกว่าเป็นหมอ
9: เรียกตัวเองเป็นหมอแต่มาฉีดยาให้เราทีนี้ประเด็นเดี๋ยวต้องไปถามท่านนักกิจท่านนักกิจจะรู้ดีนะเดี๋ยวตอนโซเชียลเดี๋ยวจะคุยกับท่านนะฮ
7: ะ
9: แต่คุณยืนยันนะว่าคุณถูกฉีดยาจริง
7: ๆใช่ค่ะแล้วก็โดนล่ามโซ่ด้วยค่ะ
9: ทำไมถึงโดนล่ามโซ่อยากกลับบ้าน
7: อยากกลับบ้านแล้วหนูก็แบบว่าหนูว่าจะเป็นหัวโจกในนั้นอยู่แล้วเพราะว่าหนูรู้เรื่องสุดหนูจะรู้เรื่องสุดว่าแบบว่าควรทำยังไงคนไข้คนคุยไงคนไข้แบบอยู่ในอาการปกติอะไรอย่างเงี้ยหนูก็บอกคนไข้ทุกคนว่าทุกคนต้องได้กลับบ้านนะไม่มีใครจะได้อยู่ที่นี่ตลอดไปนะต้องได้กลับบ้านนะเดี๋ยวเราจะช่วยกันกลับบ้านนะเราต้องได้กลับบ้านนะ
9: พี่พอจะเข้าใจแล้วว่าทำไมอธิบดีสปสถึงไม่ส่งท่านรองมา
15: ทำไมพี
9: ่มันจะตอบยังไง
5: ก็พวกนี้พูดเก่งหมดเลยอ่ะ
15: ไม่เหมือนกันเขาเล่าเรื่องจริงไงเขาเจอมา
5: เรื่อง
15: เขาเล่าไง
5: ต่อแล้วพี
7: ่แล้วพอคนไข้เหมือนกับว่าแบบว่าฮึดสู้กันอย่างเงี้ยเขาก็ตบตีหนูมีรูปอยู่รูปตอนหนูช้ำอ่ะ
9: จริงป่ะ
7: ส่งให้พี่รถ
9: เอาเปิดดูสิไอ้ทีมงานก็ไม่เปิดสักอย่างเลย
5: ต้องถาม
9: เอาเปิดไม่ต้องให้ผมเรียกโอ้โห
7: มีรถแล้วค่ะ
9: มีไหม
7: รอยช้ำอยู่ตรงแขน
9: มีไหมทีมงาน
7: เซ็นเซอร์หน้าหนูนะคะไม่ใช่ตรงนี้ค่ะ
9: ไม่ใช่อันนี้เหรออ
7: ันตอนหนูผอมตอนหนูผอม
9: มีไหมอันนี้เหรอ
7: เนี่ยเสร็จนะคะ
9: รอยช้ำๆเนี่ยนะอันนี้หนูถ่ายในบ้านเขาเหรอ
7: ในบ้านเดิมค่ะบ้านเดิม
9: บ้านเดิมนะ
16: เนี่ยค่ะจะมีรอยช้ำอยู่
17: อันนี้โดนอะไรลูก
16: โดนก็โดนตบโดนอะไรพวกนี้ค่ะ
17: จริงเขาตบด้วยเหรอ
16: ใช่ค่ะตบแล้วก็พวกทุบอย่างเงี้ยอะไรประมาณนี้ค่ะ
18: จริงตอนนั้นอะ
16: เนี่ยเนี่ยค่ะแผลเลย
17: เออ
16: เป็นรอยช้ำอย่างเงี้ยค่ะ
17: จริงเหรอเนี่ยงงเนี่ย
16: ไว
17: ้เขาได้รางวัลนะหนู
16: รางวัลปลอมค่ะ
17: อุ้ยตาย
16: หนูพูดตรงๆเลยค่ะหนูไม่อยากจะอะไรมาก
17: โอ้โห
16: เขาสร้างภาพค่ะ
17: โอ้โหตายนี่หนูไม่ได้แค้นมีอะไรแค้นเขาหรือเปล่า
16: หนูไม่ได้แค้นค่ะแต่ว่าหนูอยากให้ความยุติธรรมกับเพื่อนๆหนูที่อยู่ที่นั่นเพราะว่าก่อนที่หนูจะเข้าไปแล้วหลังจากที่หนูออกมา 3-4 ปีมาเนี่ยเพื่อนหนูยังไม่ได้ออกมาสักคนเลย
19: อืมแล้วที่บ้านที่หนูเข้าไปฟ้าเข้าไปพ่อแม่จ่ายเดือนเท่าไหร
16: ่ตอนแรกจ่าย 21,000 ค่ะแล้วก็ขึ้นมา 23,000 แล้วตอนนั้นหนูร้อนจนหนูเป็นโรคผิวหนังทั้งตัวเลยแล้วทีนี้เขาบอกว่าถ้าอยากได้ห้องแอร์ต้องจ่ายเพิ่ม 5,000 ต่อเดือน
19: แล้วได้ห้องแอร์มั้ย
16: ไม่ได้ค่ะเพราะว่าหนูไม่เอาเพราะว่าเขาเปิดเหมือนเขาบอกว่าห้องแอร์เขาเปิดให้ห้องคนชราใช่มั้ยคะเขาเปิดส่วนกลางอยู่แล้วแต่เขาจะมาเอาเงินเพิ่มจากหนู
19: อ๋อเขานอนรวมอยู่แล้ว
16: ใช่แต่ทีนี้หนูอ่ะอยากได้ห้องแอร์แต่เขาจะให้มันนอนกับคนแก่อย่างเดียวแต่เพื่อนๆหนูไม่ได้นอนด้วยกันอ่ะหนูก็เลยไม่เอาค่ะหนูก็เลยยอมนอนกับเพื่อนหนูดีกว่า
17: โอเค
20: ที่แค่อย่างพวกน้องๆพวกเนี้ยนิยามของเขาคืออะไรที่ไปอยู่ที่นั่นน่ะคืออะไรผู้ป่วย
17: ถ้าผมถ
20: ้
17: าถามพี่นะ
20: ครับ
17: พี่รู้สึกเขาเป็นผู้ป่วย
20: เป็น
17: ผู้ป่วยเนี่ยคือถูกปฏิบัติเหมือนเป็นผู้ป่วยต้องมีฉีดยาต้องมีแต่เขาบอกเขาไม่ได้เป็นเขาไม่ได้ขนาดนั้น
20: แล้วที่นั่นให้คำจำกัดความว่าเขาคือใครคือผู้ป่วยที่มาใช้บริการหรือลูกค้าที่มาอยู่ที่นี
18: ่คนไข้ค่ะ
17: คนไข้
20: คนไข้ยังไงเขาไม่ใช่
17: ก็นั่นไงเขาไม่ใช่คนไข้ไง
19: คือหลักการมันอย่างนี้ครับไอ้พรบสุขภาพจิตปี51ถ้าในกรณีที่ป่วยก็คือติดยาเสพติดไบโพล่าโรคซึมเศร้าแบบนี้ถือเป็นผู้ป่วยต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลเท่านั้น
20: แต่ไม่ใช่ที่นี
19: ่แต่ไม่ใช่เป็นที่นี่เอาหลักก่อนครับที่นี่เนี่ยมันเป็นสถานตามพรบสถานประกอบการเพื่อสุขภาพอยู่แบบประคับประคองอยู่กันแบบเป็นไม่ได้ไม่ต้องรักษาแต่ของน้องที่เป็นไบโพล่าที่หนูพูดอย่างเงี้ยหนูต้องไปหาหมอ
16: ค่ะ
19: นะครับดังนั้นไอ้กรณีนี้มันกำลังเข้าผิดประเภทกันอยู่
16: ม
19: ันกับตัวของหมวยเองเนี่ยมาบำบัดยาเสพติดเนี่ยมันต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลครับจะมาอยู่แบบนี้ไม่ได้ครับ
20: พ่อแม่เนี่ยสมมติว่าอย่างกรณีอย่างเนี้ยจะเลิกกับแฟนแล้วเอาไปขังไว้แล้วตัวที่เขาไม่ยินยอมพ่อแม่มีสิทธิ์ไหมพี่แก้ว
19: ไม่มี
20: กฎหมายมีไหม
19: ไม่มีสิทธิ์ครับในกรณีนี้มันเป็นการกระทำโดยการที่ว่าพาใครคนหนึ่งเนี่ยไปหน่วงเหนี่ยวกักขังเนี่ยมีโทษจำคุก3 ปีครับพี่ในกรณีนี้จะเป็นคดีอุตลุมหรือเปล่าเนี่ยเป็นคดีที่พ่อแม่ก็ต้องไปดูว่าพนักงานอัยการจะสั่งฟ้องหรือเปล่าตามหลักการแล้วเนี่ยพ่อแม่กับลูกเนี่ยมันเป็นคดีสายโลหิตกันนะครับกฎหมายเขาวางกรอบว่าลูกจะฟ้องพ่อแม่ไม่ได้เป็นคดีอาญานะครับมันก็มีข้อยกเว้นกันไปแต่ในเคสนี้พ่อกับลูกมันก็ต้องมาดูว่ามันจะเข้าข่ายคดีอุตลุมหรือเปล่าครับมันต้องไปดูอีกคดีนึงแบบนี่คือคดีส่งคดีอาญา
20: เพราะถ้าเกิดเป็นพรบตามพรบฉบับนี
19: ้สุขภาพจิต
20: ใช่เขากำหนดว่าถ้าต่อให้จะเป็นพ่อแม่หรือผู้สืบสายโลหิตที่จะอนุญาตให้เอาตัวไปเนี่ยมันก็ต้องมีภาวะที่ชัดเจนที่เขาเป็นผู้ป่วย
19: ใช่
20: ไม่ใช่
19: มีเวทระเบียน
20: ใช่ครับ
19: มีใบรับรองแพทย์จากแพทย์มีบุคคลที่ยืนยันได้ว่ามีการเข้ารับการรักษาก่อนที่จะไปรักษาต้องมีแบบนี้หลักการแบบนี้ครับ
17: อ้าวโอเคนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะฮะคืนไว้สานีก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาในช่องทางโซเชียลคุณผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวมาฟังทางท่านธนกฤตด้วยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวลองฟังทางฝั่งลุงเอนะครับลุงเอไปอยู่มาปีหนึ่งใช่ไหมปีหนึ่งนะ
21: เกือบปีนะเกือบปี
17: เกือบปีอยู่เกือบปีนะลูกพาไป
21: เดือนมกราถึงเดือนธันวา
17: โดนล่าม
21: ไปโดนล่ามว่าเราจะหนีคิดว่าเราจะหนีเขาก็เลยผูกโซ่ไว้หัวข้อซ้าย
17: ครับหนีหนีเหมือนกันหนีออกมานะ
19: ก็หนีออกมายังไงครับลุง
17: ปีนรั้วไง
21: ไม่พอดีวันนั้นน่ะเขาจะย้ายจากที่เก่ามาไปที่ว่าปัจจุบันนี่นะเขาบอกจะย้ายคนไข้ไปโน่นเขาก็ให้ช่างแอร์มารื้อแอร์กลับไปติดที่โน่น
17: อ่ะโอเคเดี๋ยวกลับมาเล่าเดี๋ยวคืนเวลาสถานีก่อนสักครู่กลับมาคุณผู้ชมครับในช่องทางโซเชียลครับเดี๋ยวกลับมาครับ
22: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแส จากช่อง3กด33
3: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังมาฟิตกับรายการใหม่ Golf Weekend กับโปรนาวศิรสิทธิ์ประทีปมงคล
4: สวัสดีชาววิทยุครอบครัวข่าวครับผมศิรสิทธิ์ประทีปมงคลโปรนาวนะครับเคยมาร่วมกวนด้วยกันที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz นะครับ
3: เริ่มทีออฟเสาร์ที่2พฤษภาคมบ่ายโมงแล้วเจอกันทุกช่องทางไลฟ์ของวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
10: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.นฤพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ 5:30 ถึง 7:00 นโดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ 5:30 ถึง 7:00 นทางสทร FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ
22: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
17: กลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับคุณผู้ชมครับก็ยังคงพูดคุยถึงเรื่องราวของบ้านเสริมสุข
19: ครับ
17: นะฮะอยู่ที่นนทบุรีคือบ้านนี้เขาได้รางวัลนะต้องบอกแบบนี้คือจริงๆเราพยายามเพื่อความเป็นธรรมของเขาเขาอาจจะอยากพูดก็ได้นะทีมงานครับประสานหาบ้านเสริมสุขหน่อยสิยังไม่รับสายเลยนะเอ๊ะถ้าเกิดมีใครที่เขาอยากจะพาใครเข้าไปตอนนี้ทำยังไงอ่ะ
19: คงไม่สะดวกพี่
20: ตอนนี้ยังไม่รับ
19: ยังไม่สะดวก
17: หรอคุณพยายามติดต่อคนข้างนอกออกมาใช่ไหม
23: นู่นละค่ะติดต่อไม่ได้ค่ะ
17: เพราะอะไร
23: เพราะเขาไม่ให้ติดต่อเลย
24: ไม่ให้เลย
17: คุณทำยังไงบ้างที่คุณจะติดต่อมาคุณทำยังไงบ้าง
23: หนูก็ให้ยาส่งจดหมาย
17: จดหมายอะไรครับ
23: จดหมายเขียนนะคะ
19: เขียนจดหมาย
17: คุณไม่มีโทรศัพท์ใช่ไหม

0: คุณไปใส่ร้ายป้าอรทัยหรือเปล่า
1: ไม่ใส่ร้ายค่ะพูดเรื่องจริง
0: ป้าอรทัยเป็นเจ้าของศูนย์เหรอ
1: เจ้าของศูนย์ค่ะปัจจุบันชื่ออะไรนะ
2: รัชดา
0: พิเศษหรือเปล่าร
1: ัชดาพิเศษ
0: ถนนเหรอ
1: ไม่ใช่ค่ะรัชดาเน
2: า
1: ะ
2: รัชดา
0: ถนนรัชดาเนี่ยนะเปลี่ยนแล้วเป็นรัชดา
1: เป็นรัชดาอะไรสักอย่าง
0: อ่ะโอเคไม่เป็นอะไรยังไงอะไรยังไงแล้วยังไงคุณเขียนจดหมายคุณจะส่งไปให้พ่อให้แม่
1: เพราะว่าไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อืมแล้วเขาอ่านก่อนเหรอ
1: เขาอ่านก่อนค่ะอ่านก่อนพ่อแม่หนูอีก
3: ถึงว่าเขาอ่านทุกฉบับที่ส่งออกไปเลย
1: ใช่ๆค่ะ
3: เหรอ
1: ตรวจสอบก่อนเขาตรวจสอบก่อนค่ะ
2: หมวยอะค่ะพ่อแม่หมวยอะไม่ได้มาเยี่ยม6เดือนเหมือนประมาณว่าเขาไปพูดประมาณว่าเอออย่ามาเลยเดี๋ยวน้องร้องกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วที่นี่มันเหี้ยมากอ่ะแบบ
0: อุ้ยได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังไง
2: มันแบบหนูเข้าไปเนี่ยมันหดหู่อะค่ะมันล่ามโซ่มันแบบอะไรแบบเนี้ยคือแล้วหนูก็แบบว่าเวลาใครแบบที่เขาจะมาเยี่ยมอะค่ะแบบญาติมาเยี่ยมเนี้ยค่ะหนูก็จะแอบเขียนจดหมายอย่างเงี้ยค่ะฝากเขาไปอย่างเงี้ย
3: หนูแอบให้อย่างนั้นทำท่าอยู่ใช่ไหม
2: แบบว่าเออแอบเฮ้ยเดี๋ยวแบบถ้าไปเจอญาติฝากไปให้แม่เธอทีนะสมมุติเงี้ยแล้วก็ฝากไปแบบแม่เธอไปติดต่อพ่อเราทีแล้วเอาจดหมายนี้ไปให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบเขาจับได้เงี้ยหนูก็โดนแล้วเขาจะค้นนะคะ
0: เขาจะค้นก่อน
2: ใช่แบบ
0: แล้วเขาฉีกเลยเหรอ
1: เขาทำลายทิ้งเลยค่ะ
0: ฉีกต่อหน้าคุณเลยเหรอ
1: ไม่ค่ะเขาบอกเลยว่าเขาทำลายไปแล้ว
0: อ๋อเขาบอกใช่ไหม
1: ใช่แล้วเขาก็บอกว่ามึงทำให้ส่วนกูเสียหายแล้วมึงอะแบบยังไงวะเขาพูดไม่ดีเลยอะมึงทำให้ส่วนกูเสียหายมึงอะพูดสิ่งที่แบบ
0: เขามาเจอเราสามคนเขาจะพูดอย่างเงี้ยพวกมึงสามคนเนี่ยทำให้
1: ส่วนกูเสียหาย
4: มันน่าจะหลายศูนย์ด้วยครับพี
3: ่โอ้โห
4: ตอนนี
0: ้โอ้
1: แล้วเขาก็ล่ามโซ่หนูใช่ค่ะ
3: เขาก็บอกทำร้ายโดยการล่ามโซ
1: ่ใช่ค่ะล่ามโซ่หนูเป็นวันเลยอ่ะ
2: คือพี่แก้วใครไม่โดนล่ามโซ่
1: น
2: ี่คือเป็นเรื่องตลก
1: เป็นเรื่องแบบว่าเป็นเรื่องแบบผิดปกติ
0: ต้องโดนเหรอ
1: ค่ะต้องโดน
0: แต่ล่าสุดเนี่ยคุณรู้ไหมว่าเขาไปตรวจสอบไม่เจอนะ
1: เขาซ่อนค่ะ
2: มันเป็นไปไม่ได้ที่
1: ไปไม่ได้
2: เขาลุก
0: แต่ตัวลุงเอมาออกรายการก่อนหน้าคุณเอกต่อหน้าทนายแก้วเลยลุงเอพูดถึงเสริมสุขขึ้นมาก่อนคนแรกเลยถูกไหม
5: คร
0: ับ ลุงเอบอกว่ายังไงวันนั้นจำได้ไหม
5: คร
0: ับ บอกโดนล่ามโซ
5: ่ใช่โดนล่ามโซ่
0: แล้วผมก็เลยหนีมีขวดให้เยี่ยวขวดนึง
5: ครับ
0: ใช่ไหม
5: ครับ
0: ขวดบางทีก็ขวดเดียวกัน
5: ครับ
0: เป็นขวดยังไงขวด
5: ขนมอ่ะพวกขนมญาติเอาไปฝาก
0: ขวดขนมมันเป็นยังไงขวดขนม
5: กี่เหลี่ยมเป็น
0: โหล
5: ครับ
0: โหลแล้วก็ฉี
5: ่ใช
0: ่ฉี่รวมไหม
5: ฉี่ของเราคนเดียวเลย
0: ของเราคนเดียวพิเศษ
5: ครับ
0: เสร็จปุ๊บวันนั้นทีมข่าวเราลงพื้นที่เลยไปเจอตู้แดงเลยตู้แดงเขาออกเลยนะ
5: ครับ
0: อ้าวลองดูภาพนั้นก่อนนี่เอาออกแล้วนี่วันนั้นเลยนะเนี่ยครับเสร็จปุ๊บตอนเย็นนี่ทีมข่าวหลายช่องลงไปเลย
3: ลงเลยใช่ไหมครับ
0: ลงเลยอ่ะปรากฏตามภาพนี้ไปดูเนี่ยนี่ไปเฝ้าแบบนี้เลยอันนี้มันน่าจะเป็นที่ใหม่แล้วใช่ไหม
5: ที่ใหม
0: ่นี่ที่ใหม่นะที่ใหม่เขาอาจจะไม่เหมือนที่เก่าแล้วก็ได้เขาอาจจะปรับปรุงแล้วเปล่า
5: ไม่ใช่ที่เก่ามันเป็นบ้านแบบบ้านเดี่ยวแบบอะไร
0: เ
5: นี่ย
0: เข้าใจแต่ที่เก่ามันก็อาจจะแบบ
3: ครับแคบ
0: ครับแคบไงนี่เขาใหม่แล้วไง
5: ใช่ใช่อันนี้ครับแคบกว่าบ้านเก่าอีก
0: เฮ้ยตายจริงเหรอ
3: นี่เล็กกว่าบ้านเก่าอยู่ครับ
5: มันเป็น
0: เคยไปเหรอเราเนี่ย
5: ผมเคยขับแท็กซี่ผ่านแล้วผมมองเข้าไป
0: อ๋อนี่ตำรวจไปนะเอาลองฟังเสียงนักข่าวก็ตะโกนคุยหน่อยสิไปถึงตำรวจก็บอกว่าอ๋อไม่มีล็อกโซ่เขาไม่มีเขาบอกไม่มีนักข่าวก็ตะโกนถามคุยกับคนข้างบนยังไงเอาลองฟังดู
6: ให้กินข้าวกี่มื้อพี่มีทำลายร่างกายเราบ้างไหมมีทำอะไรอ่ะคะพี่บอกให้หน่อย
7: เตะเบ้าตาพี
6: ่ทำไมเขาถึงทำร้ายพี่อ่ะพี
8: ่อยากออกครับ
9: อยากออกเหรอ
10: ต้องขู่ว่าจะล็อกโซ่อ่ะครับ
9: โอ้เราเคยโดนล็อกโซ่ไหม
6: พ่อแม่พามาหรือเรามาเองพ่อแม่พามาครับเรามองว่าลักษณะการความเป็นอยู่ไม่ค่อยปลอดภัยใช่ไหม
11: ใช่ครับ
6: เราเล่าข้างในให้ฟังหน่อยโดนขังมานานเท่าไหร่แล้วคะ
11: ปีมาเจ็ดเดือนครับ
6: โอ
9: ้เคยโดนฉีดยาไหมเคยโดนให้กินยาไหมหนูยาสลบอ่ะ
11: ไม่ครับมีแต่ยาแอมครับยานอนหลับครับ
9: ทุกวันเลยเหรอ
11: ใช่ค่ะ
9: แล้วตอนนี้ข้างบนมี

0: ใครถูกล่ามโซ่ไหมครับ
1: ผมครับ
2: เพราะอะไรอ่ะ
1: เพราะว่าผมหนีครับผมวันนี้ผมเพิ่ง18นะครับผมอยู่ที่นี่ไม่ไหวครับ
2: จะมีโซ่อยู่ในห้องไหมจ๊ะ
1: เขาเพิ่งเอาออกตอน
2: อ๋อเหรอพี่อยากดูจังเลย
0: เอาออกไปตอนไหน
1: ก่อนพวกพี่จะมากับพี่เหรอคร
2: ับ อะไรนะ
0: วันนี้ยังมีอยู่ใช่ไหม
1: มีครับมีแต่เขาพาลงไปอะครับแล้วก็โดนเขาแบบพูดจาไม่ดีใส่แบบผมนี่คือโดนล็อกมา1อาทิตย์เต็มๆคือไม่ได้ลงไปกินข้าวไม่ได้ลงมาเจอสังคมแล้วก็เขาจะให้สั่งให้สองรูปเด็กครับ
3: แล้วอดข้าวกี่วัน
1: ต้องล็อกหนึ่งอาทิตย์ครับบางคนจะโดนเป็นเดือนเลยครับ
3: แล้วข้าวล่ะได้กินไหม
1: ข้าวก็กินในห้องครับกุญแจล้าก็อยู่ในห้องที่เป็นในห้องครับ
3: แล้วมีห้องน้ำไหม
2: มีห้องน้ำไหมหนู
1: มีครับแต่ว่าผมโดนล็อกมาทั้งสามโดนล็อก
2: ถ้าล็อกเราฉี่ยังไงอ่ะ
1: จะต้องมีถังปัสสาวะคร
2: ับ อ๋อมีถังใครถังมัน
1: ถังสีครับ
4: นี่นะฮะผู้ชมครับโอ้โห
5: เตะเป้าตาเลยพี่
4: เตะเป้าตาก็มีแล้วเขาผมอยู่18นี่ครับเขาขังผมเขาล็อกผมอยู
5: ่ครับ
4: เขาถามมีไหมโต้เขาบอกเขาเพิ่งออกไปเมื่อกี้เองก่อนพี่มาเนี่ยแหละครับ
5: แม่
4: เพราะว่าทางฝั่งของสปสเคซี
5: ลง
4: เขาลงเขาลงเอาลงดูภาพดิที่หมอไปกันที่เขาไปกันอะสปสอ่ะเนี่ยเขาเป็นสปสนะเขาไปตรวจสอบไม่เจอโซ่แล้ว
5: ไม่พบเลยใช่ไหมคร
4: ับ ไม่พบแต่ว่าทางฝั่งของตัวคนที่อยู่ที่นั่นเขาบอกเลยบอกว่าเพิ่งออกไปเองครับ
6: พี่หนุ่มครับแล้วเขาไปตรวจไม่พบเนี่ยเขาได้เอาคนที่ถูกขังออกมาด้วยไหมครับ
4: ไม
6: ่อ้าวบ้าหรือเปล่าก็ไอ้ที่มันร้องบอกว่าพี่ช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับผมเพิ่งถูกปลดโซ่เนี่ยเขาได้เอาออกมาไหมครับ
4: ไม่
5: เอ้าจริงๆคงจะไม่
6: ไม่ใช่สิจริงๆต้องเอาเขาออกมานั่งเลยว่าใครที่ถูกขัง
5: ลองถามดูใช่ไหม
6: ครับใครถูกขังใครสมัครใจใครป่วยเป็นอะไรใครที่เขาไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้ป่วยอย่างเช่นน้องคนนี
4: ้ตอนนี
6: ้ต้องเอาออกมาดำเนินคดี
4: ไอ้นั่นน่ะยังอยู่หรือเปล่าตอนนี้
5: เดี๋ยว
6: ใช่พี
4: ่ไอ้น้องมันอยู่ไหน
5: ตอนนี้เมื่อกี้
6: ความใช
5: ่ก็เมื่อกี้มันยังตอนนี้ยังอยู่หรือเปล่าไง
6: ต้องถามนักข่าวว่าเขาอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยที่เขาขอความช่วยเหลือเนี่ยแล้วแต่พวกนี้ไปกันเยอะแยะไปหมดเลยแล้วไม่ไปช่วยเขาเนี่ย
5: เอ๊ะหมวยพี่แก้วถามว่าในกรณีไอ้ตรงเนี้ยเขาถือว่าเขาขังไหม
7: ขังค่ะเพราะเขาไม่ให้ติดต่อกับญาติเลยอะค่ะนอกจากว่าญาติเนี่ยจะมาเยี่ยมเอง
5: เขามีลวดหนามเขาม
7: ีค่ะ
5: มีด้วยเหรอครับ
7: มีค่ะ
5: มีด้วยพี่เอก
6: เขาขายเลย
5: แล้วที่นี่เขาสบสเขาเข้าไปตรวจเขาไม่เห็นเขาเห็นลวดหนามไหมครับ
7: หนูไม่เคยเห็นใครเขาไปตรวจเลยนะคะ
8: ไม่เคยเห็น
7: แต่เขามี4ที่นะคะที่ออกข่าวหนูเห็นแค่2แต่มีอีก2
6: ไม่ได้มีแค่นี้หรอครับ
7: ไม่ได้มีแค่นี้ค่ะ
6: แต่เป็นเครือเดียวกัน
7: เครือเดียวกัน
6: อีก4ที่คือที่ไหนบ้าง
7: เอ้ยอีก2ที่ค่ะที่ออกข่าว2แล้วก็มีอีก2ที่อ่ะค่ะ
6: ครับในจังหวัดเดียวกันมั้ย
7: ดูใกล้ๆกันเลยค่ะส่งรูปให้ทางทีมงานแล้วค่ะอยู่แถวในแถวนั้นเลยอ่ะค่ะ
4: แต่ผมก็เชื่อนะว่าตอนนี้สปสไม่พูดแล้ว
6: ก็น่าจะอ่วมอ่ะคือไปอนุญาตได้ยังไงอ่ะแล้ว
5: ใช่เพราะสถานที่มันมีลูกกงมันมีเมื่อกี้มันมีลวดหนามไม่ได้
4: คือผมว่าเค้าไม่ได้ไปตรวจสอบตั้งแต่แรกคือจนกระทั่งมันเป็นข่าวอ่ะ
6: ครับ
4: คือเขาคิดว่าไอ้พวกนี้คือปัญหาที่มันอยู่ซุกอยู่ใต้พรมนะ
5: ครับ
4: พอมันไม่มีการเปิดขึ้นมามันก็พูนไปเรื่อยๆนะฮะก็โดนไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ย
5: เพราะว่ากฎหมายมันเริ่มบังคับใช้ตอนปี59
6: ครับ
5: พี่แก้วก็เลยเข้าใจว่าย้อนนับย้อนหลังเข้าไปตอนนี้ก็คงจะแบบอนุญาตกันบางมีแบบมีบางซิกแซกกันบ้างอะครับ
4: ซิกแซกอะไร
5: พวกใบอนุญาตไงพี่เพราะว่ากฎหมายมันเริ่มมีไอ้ตามพรบสถานประกอบการ
4: แบบนี้คุณไปปักปั๊มเขาหรือเปล่า
5: ก็เหมือนกับที่ท่าม่วงไงพี
4: ่คุณไปปักปั๊มเขาหรือเปล่าอย่าง
5: นี้ไม่พี่ก็
4: คุณจะไปยืนยันข้อเท็จจริงได้ยังไง
5: ผมก็พยายามอธิบายว่าเอ๊ะเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยก็บอกว่าเขาอนุญาตที่ท่าม่วงได้ยังไง
4: นะครับแต่มันก็จริงนะว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่ไปตรวจสอบกันเหรอว่ามีแบบนี
6: ้พี่ดูเนี่ยถ้าเขาป่วยเขาทำสัญลักษณ์ SOS ได้ยังไงคือเขามีสติในการขอความช่วยเหลือสากลอยู่เนี่ยครับเนี่ย
4: เห็นไหมเนี่ยเขาทำท่าเนี่ยถ้าคือเอกกำลังจะบอกถ้าเขาป่วยเขาไม่สามารถส่งสัญญาณแบบนี้ได้
6: นี่มันคือสัญญาณการขอความช่วยเหลือสากลเขาในกรณีที่ไม่สามารถพูดได้อย่างเช่นมันมีภัยคุกคามอยู่บริเวณรอบตัวนั้นถ้าเขาตะโกนขอความช่วยเหลือเนี่ยคนร้ายหรือคนที่คุกคามเขาจะรู้ตัวเขาเลยแสดงสัญลักษณ์มือแบบนี้เพื่อขอความ
4: นี่ถ้าเกิดว่าเป็นอยู่ต่างประเทศฝรั่งเนี่ยเขาบุกเข้า
6: ไปช่วยแล้วครับ
4: เขาบุกเข้าไปช่วยแล้ว
6: สถานการณ์นี้ต้องบุกเข้าไปช่วยแล้วครับ
4: แต่อันนี้คือ
6: กิบเลย
4: ไอ้นี่ไม่รู้เป็นไงบ้างเนี่ยตอนนี
5: ้สงสัยโดนแล้วพี่
6: ต้องเอาคนนี้ออกมานะคือเขาเนี่ย ขอความช่วยเหลือเนี่ยมันชัดเจนมากนะครับไม่ว่าเขาจะป่วยหรืออะไรก็ตามถ้าเขาแสดงสัญลักษณ์นี้เนี่ยเราต้องเข้าไปเอาตัวเขาออกมา
5: หรือไปถามเขา
6: ใช่
5: ว่าเฮ้ยตัวเขามาอะไร
4: แล้
5: ว
4: อันนี้น่าจะลองการนี่เราประสานตำรวจได้ไหมเนี่ย
6: จริงๆต้องเอาเข้าไปนะครับว่าห้องนี้อยู่ตรงไหนแล้วก็เอาตัวคนนี้เขาออกมา
4: ไม่เนี่ยแล้วสบส.ก็กริบเลย
5: เขตนี้เป็นสบส
4: .4
5: จังหวัดนนทบุรี
6: จริงๆท่านอธิบดีควรจะมานั่งด้วยซ้ำแล้วท่านก็สั่งพยานาเลยครับว่าต้องทำอะไรยังไง
5: ควรจะมาชี้แ
4: จงท่านไม่มาก็ตอนแรกท่านรองอธิบดีเนี่ยจะมา
5: ครับ
4: เสร็จปุ๊บเนี่ยตอนแรกท่านก็บอกว่าเดี๋ยวขออนุญาตขออธิบดีก่อน
5: อ๋อ
6: ครับ
4: เสร็จปุ๊บก็บอกว่าอธิบดีเองเดี๋ยวค่อยขึ้นตรงนี้ไปขออธิบายตรงนี้ก่อนเสร็จปุ๊บรองอธิบดีเนี่ยก็ไปบอกอธิบดีอธิบดีก็ยังแบบไม่ให้มาตอนแรกผมไม่ให้มาเสร็จปุ๊บทางเราก็เลยประสานไปที่ทางเลขาของทางท่านรัฐมนตรี
6: ครับ
4: นั่นรีเอ็กซ์คือท่านลงพื้นที
6: ่ครับ
4: ไปแจกน้ำท่วม
6: ครับ
4: นะฮะเสร็จปุ๊บเนี่ยทางเลขารัฐมนตรีชื่อคุณนัทนะฮะก็บอกเลยบอกว่าอ้าวเดี๋ยวประสานให้เสร็จพอประสานเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับก็ทางฝั่งของตัวท่านเลขาของทางรอง
5: เลขา
4: สบส.
6: ครับ
4: เลขาของท่านรองเนี่ยก็ติดต่อกลับมา
6: ครับ
4: บอกโอเคจะให้ฟอนอินหรือจะให้มา
5: ครับ
4: เราก็บอกมาเลยครับทางคุณรถบอกมาเลยค่ะพอมาบอกท่านมนตรีให้มาเหรอคะบอกอนุญาตแล้วเหรอบอกครับใช่มั้ยเสร็จอ้าวก็ให้มาบอกมาเดี๋ยวมาพอถึงเวลานัดเสร็จปุ๊บไม่มาก็เข้าใจท่านก็เลยประสานกลับไปใหม่เอ๊ะตกลงมันยังไงก็ได้ยินข่าวมาว่ารัฐมนตรีไม่ให้มาผมก็ประสานไปที่เลขารัฐมนตรีเมื่อกี
6: ้ครับ
5: ครับ
4: เลขารัฐมนตรีบอกว่าเดี๋ยวติดต่อรัฐมนตรีให้ค่ะผมก็โทรกลับไปอีกทีไม่รับ3 4ทีโทรไปก็ไม่รับผมก็เลยไม่รู้จะยังไงตอนเนี้ย
6: เขาบริหารราชการแผ่นดินกันยังไงเนี่ยผมงงมากเลยไม่แต่จริงๆเนี่ยเรากำลังทำเรื่องนี้เพื่อช่วยประชาชน
4: ประชาชน
6: คือเรากำลังทำเรื่องนี้เพื่อช่วยนะ
5: ครับ
4: เนี่ยแล้วผมเรา3คนไม่มีอำนาจในการที่จะเข้าไปช่วยเขาตอนนี
6: ้ครับ
5: ใช่ครับ
4: แต่ถ้าเกิดว่าท่านมีอำนาจท่านโฟนอินสักนิดหรือมาตอนแรกผมจะได้บอกว่าเออท่านเอาหน่วยงานไหนไปช่วยเขามาก่อนอย่างที่คุณเอกบอก
6: ครับ
4: แต่ถ้าวันนี้มันช้าไปเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นน่ะท่านจะทำยังไง
6: ครับ
5: ก็จริงพี
4: ่เอาเนี่ยถูกไหม
5: แล้วมันเป็นหน้าที่โดยตรงด้วยที่เขาสามารถที่จะอธิบายได้ว่าถูกหรือผิดอย่างไรสถานที่นี้อนุญาตได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันชัดเจนกว่าครับ
4: แล้วคือถ้าจะไม่มาเนี่ยก็บอกเลยว่าผมไปไม่ได้ครับหรือท่านเลขารัฐมนตรีคุณพูดกับผมเองเนี่ยคุณนัดคุณบอกว่าเดี๋ยวจะติดต่อกลับผมก็โทรประสานกลับไปคุณก็ไม่รับแล้ว
6: เนี่ยคือเรื่องจริงนะพี่ลองชาวบ้านเขาไปติดต่อ
4: นั่งอยู่เอกได้เห็นที่ทำอยู่ตลอดใช่ไหม
5: ใช่ครับ
6: ยิ่งขนาดพี่หนุ่มยังขนาดนี้แล้วกับชาวบ้านเนี่ยจะทำยังไง
5: เข้าถึงยากเนาะ
6: จะทำยังไงแต่ว่าเห็นพี่หนุ่มก็คุยกับเลขาท่านนายกแล้วนะ
4: เมื่อกี้คุยกับเลขาท่านอนุทิน
5: ท่านนายกรัฐมนตรีเลย
4: ใช่ก็คุยกับเลขาบอกว่าให้ช่วยหน่อยเถอะจะได้ประสานว่าจะเอายังไงในการที่มันจะช่วยเหลือคนอะไรเงี้ย
6: ครับ
4: ทางเลขาท่านอนุทินก็เลยบอกว่าเดี๋ยวประสานให
6: ้ต้องถึงขนาดเลขาท่านนายก
4: ก็นั่นไงก็ไม่รู้ต้องทำยังไงแล้วอะตอนนี้คือยังไงอะมันอันนี้มันก็จำเป็นต้องช่วย
6: ค
4: ือท่านจะมานั่งกอดเก้าอี้กอดตำแหน่งว่าแบบไม่ได้ตอบไม่ได้ต่อไปเดี๋ยวโดนด่าอีกเดี๋ยวมีประเด็นอีกมันไม่ใช่บางทีเนี่ยท่านก็ต้องมาช่วยบ้างอย่างเงี้ยเอาตรงๆนะสปส.อะท่านเองเนี่ยผมไม่อยากจะพูดเลยนะท่านทำอะไรท่านปล่อยให้มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงไม่ว่าจะเป็นเขต5เขต4
5: ครับ
4: ท่านจะทำยังไงถึงเวลาเสร็จปุ๊บเนี่ยขยะมันถูกเปิดมาอยู่ใต้พรมเนี่ยท่านขึ้นมาวัวหายล้อมคอกที่หลังได้ยังไงถูกป่ะฮะอ่ะเอกพี่พูดถูกมั้ย
6: ครับใช่ครับพี
5: ่ก็ยังแปลกใจว่าลงพื้นที่แล้วทำไมถึงไม่เรียกตัวคนไข้หรือผู้ป่วยมาถาม หรือมาสอบถามดูเพราะพฤติกรรมแบบนี้มันอยู่ดีมันใครมันจะมาเต้าเรื่องขึ้นมาถูกไหมครับ
4: ก็ขนาดตรงนั้นไม่รู้จะพึ่งใคร
6: ใช่นักข่าวยังถ่ายได้เลยว่าเขาขอความช่วยเหลือแล้วเจ้าหน้าที่ลงไปวันนั้นเนี่ยได้ช่วยเหลือเขาออกมาไหมแต่ผมในข่าวก็ยังไม่เห็นนะครับว่ามีการช่วยใครออกมา
4: เอาลงขึ้นภาพนั่นอีกทีสิขึ้นภาพที่น่ะส่งสัญญาหนังสือเนี่ยเนี่ยดูดิ
5: มีเขียนออกมาด้วย
4: เขาเขียนจดหมายโยงนี้เลย
6: พี่มันไม่ใช่นะการที่เห็นอะไรแบบนี้มันต้องเข้าช่วยทันทีเลยครับแล้วต้องเอาตัวเขาออกมาเอาตัวเขาออกมาเข้าสู่กระบวนการพม.ต้องไปหน่วยงานท้องถิ่นตำรวจต้องไปนะ แล้วคุณเห็นการขอความช่วยเหลือคุณไม่ช่วยเขาเนี่ยคุณทุกคนมีความผิดหมดเลยนะครับเนี่ย
5: ใช่เพราะเขากำลังตกอยู่ในพันธุ์อันตราย
6: ใช่ครับ
5: เขาก็เลยขอความช่วยเหลือ
6: เกิดอะไรขึ้นไม่รู้แต่ว่าเขาขอความช่วยเหลือคุณต้องเข้าไปช่วยเขา
4: แล้วล่าสุดนะฮะล่าสุดนะครับหมอวรสท่านส่งมาแล้วนะฮะท่านบอกว่ากรมสุขภาพจิตเป็นคนเข้าไปพาออกมาแล้ว
6: เอามาแล้วใช่ไหม
4: กรมสุขภาพจิตหมอวรสบอกเลยไปคนเอามาออกเอง
6: มี
4: นี่
5: ช่วยเอามากี่คน
6: เอาออกกี่คนครับ
4: ตบมือให้เลยกรมสุขภาพจิตนะฮะพาออกมาแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี่ฮะ
5: อันนี้ตอนเข้าไปตรวจมั้งครับ
4: นี่ครับก็ขอบคุณหน่วยงานกรมสุขภาพจิตมากเลยครับที
6: ่ไม่ใช่สปส
4: ไม่ใช่สปส
6: อ
4: ้
6: าว
4: กรมสุขภาพจิต
5: เดียว
4: นี่กรมสุขภาพจิตหมอวรสส่งข้อความมาบอกผมเองเนี่ยฮะขอบคุณหมอวรสมากนะครับ
5: อ๋อนี่ไงครับ
4: นี่ญาติมาพาเขากลับแล้วนะเนี่ยครับกรมสุขภาพจิตนะฮะงงไปหมดเลยเนี่ย
5: ทั้งที่อยู่ในภายใต้ของสบสเนาะ
6: ใช่เอ้ยแต่ต้องชมเขานะคือเขาเก่งอ่ะแต่ผมคิดว่าเขาอาจจะไม่กล้าตะโกนกลัวว่าเดี๋ยวคนคุมจะได้ยินเสียงเขาแล้วจะถูกทำร้ายถูกกระทืบก็แสดงสัญลักษณ์มือ
4: หมายถึงตัวคนที่อยู่ข้างบน
6: คนที่อยู่ข้างบนใช่พี่
4: เนี่ย
6: อันนี้น่าสงสารเลยแหละพี่เหมือนคนจะจมน้ำตายอ่ะถึงแสดงสัญลักษณ์มาจะพูดก็ไม่ได้กลัวว่าเดี๋ยวมันมีคนคุมฉันพูดไปถ้าเกิดฉันไม่ได้รับการช่วยเหลือฉันโดนกระทืบอีกโดนขังอีก
4: ครับคือหมอวรสบอกว่ารัฐมนตรีเป็นคนสั่งการเองตั้งแต่เมื่อวานว่าให้เอาตัวออกมาเลย
5: ครับ
4: เอาออกมาแล้วนะครับเนี่ยนะฮะแต่เลขารัฐมนตรีท่านไม่เห็นจะติดต่อผมกลับเลยนะผมรออยู่ตั้งแต่เบรกแรกๆอ่ะตอนนี้จะจบรายการแล้วเนี่ย
6: ต้องเปลี่ยนเลขาผมว่า
5: เดี๋ยว
6: จริง
5: เดี๋ยวคุณ
6: จริงผมบอก
4: มันเสียหาย
6: ต้องฝากฝ่ายการเมืองต้องเปลี่ยนเลขาคือเลขาทำงานแบบนี้ไม่ได
4: ้นะครับตลกมากเนี่ย
6: คุณเป็นเลขา
4: ไปก็ไม่รับ
6: คุณเป็นเลขาแล้วมันตีเนี่ยเมื่อมีการประสานงานคุณต้องรับแล้วรายงานได้ผลประการใดคุณต้องโทรกลับมาแจ้งเพราะเขากำลังทำงานให้ประชาชนอยู่ตอนนี้พี่หนุ่มกำลังทำอยู่ตอนนี้จริงๆผมรู้จักเลขาแล้วมันตีหลายคนพูดตรงๆแต่น้อยคนที่จะทำงานแล้วเป็น
4: รู้จักไหมคุณนัทเนี่ยคุณนัทเนี่ย
6: โดยส่วนตัวผม
5: เดี๋ยว
6: พูดถึงกันเลยแต่ว่ามันต้องประสานงานกันนะครับได้ไม่ได้ไงก็โทรกลับมาแจ้ง
4: เออเนี่ยแล้วดีๆต้องให้มาพูดผ่านรายการแบบเนี้ยมันใช่เรื่องเหรอ
5: จริงครับพี่
4: ใช่ป่ะแล้วยิ่งสบสเนี่ยผมติดใจมากเลยอ่ะติดใจจริงๆนะผมคาใจมากเลยสบสเนี่ยจริงมันแบบมันเป็นเรื่องที่มันควรจะต้องมาพูดกันนะว่าจะเอายังไง
6: เขาต้องมาเลยพี่จริง
4: ใช่

0: ควรจะต้องมาพูดกันอะว่าจะเอายังไง
1: เขาต้องมาเลยพี่จริ
0: งใช่ต้องออกมา
1: เออ
2: ดูดิ
0: เนี่ยแล้วก็ไม่รู้ยังไงต่อเนี่ยแล้วล่าสุดสปส5ก็ล่าสุดทางคุณนยนาก็ตอนนี
3: ้โดน
0: ย
3: ้
0: ายเด้งนะฮะก็มันก็ต้องเป็นไปตามนั้น
1: ก็ต้องรับผิดชอบไป
0: ใช่เพราะอะไรเพราะว่าจริงๆเอกแก้ว
3: ครับ
0: พี่ได้ยินมาว่าไม่ต้องไปขึ้นรูปแกหรอกจริงๆแล้วเนี่ยผมจะบอกเลยนะว่าเมื่อวานเนี่ยไอ้เจ้าเจแปนเนี่ยมาออกเสร็จแล้วมันก็ไปสัมภาษณ์ไม่บอกว่าทางพี่เนี่ยทางพวกเราเนี่ยไปกดดันว่าต้องไปพูดเรื่องของสบส5
1: ใครจะไปกดดัน
0: คือผมบอกเลยนะบอกจริงๆแล้วไม่ต้องไปกดดันหรอกมันความทุกอย่างมันเห็นอย่างชัดเจนอยู่แล้ว
1: ถูกไหมกดดันน่าจะเป็นทางนู้นกดดันมากกว่า
0: ใช
1: ่ใช
0: ่แล้วที่สำคัญคืออย่างนี้หลายคนบอกคุณนยนาเป็นคนดีผมเข้าใจเป็นคนดีก็เป็นเรื่องนึงแต่ไอ้เรื่องของการละเลยเนี่ยสำหรับผม อีกเรื่องนึง
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะ
1: มันคนละเรื่องเลย
0: มันคนละเรื่อง
1: เป็นคนดีเข้าวัดทำบุญอะไรก็ว่าไปในส่วนนั้นแต่ว่าการปฏิบัติหน้าที่แล้ว
3: เมื่อคุณมีหน้าที
1: ่ใช่แล้วเมื่อเราเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายพอเราจะว่าละเลยหรือเปล่าผมไม่รู้นะ
3: มันต้องใช้คำนี้
1: ท่านไปตรวจแล้วท่านไม่เจอไม่เห็นเนี่ยมันทำให้การอนุญาตอนุมัติของท่านเนี่ยมันส่งผลกระทบกับประชาชนโดยส่วนรวม
3: ถูกครับเหมือนกับเคสเนี้ยถ้าเกิดกลับมาเคสนี้ก็ต้องดูว่าสบส4เนี่ยให้ใบอนุญาตกี่ที
1: ่ครับ
3: พี่แก้วเข้าใจว่าถ้าเกิดมี4แห่งก็ต้องมี4ใบการอนุญาตเนี่ยเป็นกระดุมเม็ดแรกเหมือนที่พี่หนุ่มพูดเมื่อวานก็คือตัวเจ้าหน้าที่ก็ต้องมาตรวจว่ามันมีกรงมันมีโซ่มันมีห้องขังเหมือนที่น้องถูกไหมแต่พี่แก้วเข้าใจว่าพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยมันน่าจะเดินถึงกันหมดไหมครับ
4: ถึงค่ะ
5: กันหมด
3: ถูกไหมครับเวลาเขามาตรวจเนี่ยเขาสามารถเดินเข้าไปดูได้อยู่แล้วถูกไหมครับ
5: ใช่ค่ะ
3: และที่บอกว่ามันมีลวดหนามมันเป็นจุดไหนครับ
5: ตรงรั้วค่ะ
3: ตรงรั้วด้านหน้า
5: ใช่แล้วก็ข้างๆรอบๆอะค่ะเป็นรั้วหมดเลย
3: ซึ่งเห็นได้ชัดไหมครับ
5: ชัดเจนอยู่แล้วค่ะ
0: ฝากติดต่อหาทางท่านธนกฤตหน่อยสิถาม
1: แล้วไม่รู้ในประเทศไทยเขามีไอ้ศูนย์ศูนย์อย่างเงี้ยเยอะแค่ไหนกัน ไ
3: ม่รู้
1: เป็นพัน
3: เทียบ
0: ล่าสุดเนี่ยคุณหมอวรสนะฮะของกรมสุขภาพจิตส่งมาแล้วบอกว่าตอนนี้เนี่ยย้ายไปอยู่ที่ศรีธัญญาเนี่ยนะครับ52รายนะครับครับแล้วก็ไม่รวมกรณีที่ก่อนหน้าที่กาญจนบุรีที่กระจายอยู่ในโรงพยาบาลของกรมสุขภาพจิตด้วยนะครับทางบอกว่าทางรัฐมนตรีเองได้มีการสั่งการดังใกล้ชิดเลยนะฮะบอกว่าให้ทางอธิบดีกรมสุขภาพจิตจัดการเรื่องนี้ครับนะครับ
3: เป็นหน้าที่สบส.นะ
1: ใ
0: ช่แต่ก็ไม่รู้เนี่ยคือรัฐมนตรีสั่งไปที่กรมสุขภาพจิตก็สบส.ก็ไม่เห็นมาพูดเลยเนี่ย
1: คือพี
0: ่ครับ
1: ท่านโฆษกกรมสุขภาพจิตเนี่ยท่านอาจจะเอาผู้ป่วยจิตเวชออกไปไงแล้วคน
3: แต่คนที่
1: ในผมอยากจะรู้แค่ว่าคนที่เขาขอสัญญาณมือเนี่ยคือใครแล้วตอนเนี้ยเอาเขาไปที่ไหนแล้วไปดำเนินคดีอะไรหรือยังถ้ามันถูกกักขังอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ครับ
0: โอเคเดี๋ยวคุยกับทางท่านธนกิจนิดนึงก่อนแล้วเดี๋ยวต่อสายหาทางฝั่งของหมอวรสนะ
1: ครับ
0: เอาทางท่านธนกิจสวัสดีนะครับพี่
3: สวัสดีครับพี
6: ่สวัสดีครับพี่หนุ่มครับ
0: ในฐานะที่เป็นอดีตเลขาธิการกระทรวงสาธารณสุขนะครับพี่ธนกิจผมขออนุญาตถามพี่หน่อยครับไอ้กรณีแบบเนี้ยพี่มองยังไงไอ้เรื่องที่ไปสู่แล้วทำแบบเนี้ยมีล่ามโซ่มีฉีดยาให้ยากินอะไรอย่างเงี้ยสำหรับพี่มองไงบ้างครับเป็นความรู้พี
6: ่คืออย่างนี้นะสิ่งที่ผมมองเนี่ยก็คือว่ามันมีทั้งหมด3พรบที่ไปเกี่ยวข้องอ่ะก็เรื่องของพรบสาธารณสุขสุขภาพนะครับกับสถานพยาบาลกับอีกประเด็นนึงก็คือวิชาชีพเวชกรรมต้องไปดูว่าเขาขอเนี่ยเรื่องบริการเพื่อสุขภาพดังนั้นบริการเพื่อสุขภาพเนี่ยการที่จะมีผู้ป่วยในกลุ่มจิตเวชที่มันเป็นเกินกว่าสีเขียวเนี่ยอันนี้ผมว่าอันนี้คือมีปัญหานะครับเพราะว่ามันต้องถือว่าตรงนี้เนี่ยคือด้านผู้ป่วยจิตเวชต้องได้รับการดูแลจากหมอเท่านั้นถ้าไม่ได้มีหมออยู่ในที่ตรงนี้ก็ต้องถือว่าผิดตามสถานพยาบาลนะครับ
3: ครับ
0: โอเคไอ้เรื่องการฉีดยานี่มันศูนย์นี่มันฉีดได้ไหมฮะ
6: ฉีดยาต้องมีหมอครับการที่จะมีการทำหัตถการอะไรทั้งหลายหรือจะเป็นเรื่องของการรักษาเนี่ยเพราะตรงนี้มันเป็นเพียงแค่บริการเพื่อสุขภาพงั้นบริการเพื่อสุขภาพก็คือเช่นผู้ป่วยติดเตียงหรือดูแลคนมันจะมีแค่ในส่วนตรงนี้เท่านั้นผมเห็นจากในภาพนะครับพี่หนุ่มครับก็คือมีลูกกองมีอะไรอย่างเงี้ยต้องถามว่าอันนี้ผมไม่เคยเจอที่เป็นเตียงเหมือนที่มีลูกกองอย่างนี้อันนี้ไม่เคยเจอเพราะว่าเคยไปแต่ก่อนเคยเข้าไปตรวจ
0: ไม่พี่

0: อันนี้เป็นอีกอันนึงแล้วพี่อันนั้นน่ะมันจบแล้วล่ะพี่แต่อันเนี้ยมันเป็นของทางเสริมสุข
1: ที่จังหวัดนนท์ครับ
0: ที่นนทบุรีครับพี
2: ่มาอีกแล้ว
3: อ๋อมีแบบนี้มาอีกแล้วมาฉีดถ้าฉีดไม่มีหมอก็ไม่ได้อยู่ดีครับพี่หนุ่มครับ
0: ครับผมแล้วมีการล่ามโซ่อะไรอย่างงี้ด้วยนะพี
3: ่ก็ต้องดูว่าเขาขึ้นทะเบียนขอเป็นในเรื่องของเป็นสถานพยาบาลหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดเป็นการรักษาอย่างเงี้ยอย่างล่ามโซ่สำหรับผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยโดยปกติถามว่าเคยมีกรณีที่มีการพันธนาการมีบ้างไหมในสถานพยาบาลประเภทพวกนี้มีครับมันขึ้นอยู่กับการขอว่าขอเป็นอะไรถ้าเป็นสถานพยาบาลไอ้อย่างเงี้ยครับก็เรื่องของการดูแลผู้ป่วยในจิตเวชเนี่ยก็การพันธนาการเนี่ยเขาทำได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเพียงแค่บริการธรรมดาอย่างที่เราเห็นกันอยู่อันเนี้ยอันนี้ทำไม่ได้หรอครับ
1: ถ้าเป็นบริการธรรมดาแล้วไปเป็นรักษาหรือว่าเป็นแอบในการเป็นโรงพยาบาลเถื่อนเนี่ยอย่างนี้มีความผิดใช่ไหมครับพี
3: ่โทษจำคุก5ปีครับปรับ100,000แล้วก็ต่างกรรมต่างวาระกันไปนะทนายแก้วแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือพรบสถานพยาบาลก็คือเป็นหมอเถื่อนนะครับถ้าเกิดทำแล้วไม่มีหมอแล้วไปรักษาก็เข้าข่ายเป็นเรื่องของพรบเวชกรรมอ่ะไอ้เรื่องนี้ก็เป็นความผิดถึงเหมือนกันครับ
1: ครับและในกรณีของการนวงเหนี่ยวกักขังหรือว่าในกรณีทำร้ายร่างกายมันก็เป็นอีกฐานความผิดถูกไหมครับพี่ครับ
3: ก็เข้าประมวลกฎหมายอาญาเลยก็เป็นไปตามนั้นเลยคือเท่าที่เห็นดูคืออย่างที่บอกอ่ะมันต้องอยู่ที่ตัวต้นเลยครับต้นทางมาว่าขออนุญาตเป็นอะไรถ้าขออนุญาตเป็นบริการเพื่อสุขภาพแล้วไปทำในเรื่องของคลินิกแบบหรือการรักษาในเชิงเวชกรรมเนี่ยมันคนละทางกันกฎหมายก็คนละฉบับกันนะครับดังนั้นสิ่งที่ทำถ้าไม่ใช่ตามนี้นี่ถือว่าผิดกฎหมายแน่นอนครับ
0: โอเคครับก็ต้องขอโทษพี่ด้วยนะเห็นว่าพี่ทำรายการอยู่ตัวผมเองก็ไม่รู้จะไปถามใครแล้วล่ะก็เลยต้องถามพี่นี่แหละพี่เพราะว่าทางภาครัฐผมถามใครไม่ได้เลยตอนเนี้ยว่าไอ้นี่มันได้ไหมไม่ได้ตอบถามใครไม่ได้เลย
3: เขาไม่ว่างไหมสงสัย
0: เขาย
3: ุ่งอยู่เหรอ
0: ผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่รู้เหมือนกัน
3: บางทีก็ถามแล้วมันต้องควรจะต้องมาทำความเข้าใจให้กับประชาชนนะพี่ว่ามันก็ควรจะต้องตอบอ่ะเพราะว่าการอธิบายความเนี่ยมันก็คือหน่วยงานของรัฐแหละเพราะมีหน้าที่ต้องอธิบายถ้าตอนที่พี่อยู่ก็คงอธิบายให้หมดอ่ะไม่ต้องไปปกปิดอะไรเราพูดตามข้อเท็จจริงมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นมันน่าจะเหมาะสมกว่า
1: ครับ
3: ต้องกลับไปถามผู้บริหารแล้วครับว่านโยบายออกมาต้องจริงๆต้องสื่อสารกับพี่น้องประชาชนถึงจะได้เกิดความสบายใจนะครับมันควรจะเป็นอย่างนั้นถ้าเกิดว่าไม่อนุญาตหรือไปติดกั้นหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความสงสัยมันก็จะทำให้ประชาชนไม่สบายใจนะครับก็พี่หนุ่มลองไปดูในเพจพี่หนุ่มเลยครับว่าเขาชื่นชมหรือว่าเขาชมเชยกันแบบไหนบ้างอย่างไรก็ลองดูสิครับ
0: ครับก็ตามนั้นแล้วครับพี่ขอบพระคุณมากนะพี่นะ
1: ขอบคุณครับพี่
3: ได้ครับยินดีครับ
0: ขอบคุณครับพี่ครับ
3: สวัสดีครับ
0: ต่อสายหาหมอวรสหน่อยนะฮะเดี๋ยวคุยกับหมอวรสหมอวรสนี่ก็เข้าไปช่วยออกมาแล้วแต่เป็นกรมสุขภาพจิต
2: ครับ
1: ภายใต้พรบสุขภาพปี51
0: แต่ไม่ใช่สบสนะ
1: ซึ่งจริงๆหน้าที่ไอ้เรื่องเกี่ยวกับการดูแลนี้มันเป็นของสบสครับพี
0: ่
1: มันไม่ได้เกี่ยวกับกรมสุขภาพจิตเพราะกรมสุขภาพ
0: สบสนี่เขาทำอะไรบ้าง
1: เกี่ยวกับการฟื้นฟูเกี่ยวกับสถานเกี่ยวกับเรื่องของสถานไอ้ nursing home
2: ควบคุมคุณภาพการให้บริการนี่เหรอพี่
1: อะไรอย่างนั้นครับเท่าที่ผมรู้นะแต่ผมก็ยังไม่รู้ว่าท่านรองอธิบดีบอกเมื่อวานอย่างนั้น
2: ครับ
0: ครับนะการลองค้นดูก็ได้ลองค้นดูนี่ผมก็อยากรู้เหมือนกันสวัสดีครับมนัสครับ
4: สวัสดีครับพี่หนุ่ม
0: สวัสดีครับ
2: ครับ
4: พี่แก้วครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมล่าสุดเป็นยังไงบ้างครับ
4: ครับผมกรณีที่นนทบุรีใช่ไหมครับ
0: ครับผมครับ
4: เสริมสุขนะครับโอเคครับเมื่อวานเนี่ยผมท่านรัฐมนตรีว่าการอันนี้ต้องไม่ได้เข้าข้างท่านรัฐมนตรีนะ
0: แต่ไม่เข้าใจครับแต่ว่าฝากเรียนท่านหน่อยนะฮะบอกว่าตกลงผมงงมากว่าตกลงยังไงแล้วก็เลขาด้วยคือผมก็รออยู่คือเหมือนผมก็ไม่รู้นะก็โตกันแล้วบางทีคุยกันก็น่าจะแบบผู้ใหญ่อ่ะบางทีก็แบบเนาะบอกจะโทรมาแต่เอาก็เงียบหายผมก็ไม่รู้ไงไม่เป็นไรเอาเรื่องนี้ก่อนแล้วกันครับเชิญครับ
4: ครับทราบครับก็คือสัปดาห์ที่ผมเมื่อวานลงมาที่ท่านนายแพทย์กิติศักดิ์อธิบดีกรมสุขภาพจิตนะครับคือตั้งแต่จริงๆอ่ะเราไปช่วยเหลือตั้งแต่กรณีที่กาญจนบุรีแล้วนะครับเมื่อวานเนี่ยผมก็ลงพื้นที่ท่านก็มอบให้ผมกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญาเนี่ยลงพื้นที่ตั้งแต่เช้านะครับเพื่อไปประเมินแล้วเราก็ลงไปร่วมกับหน่วยงานต่างๆเนี่ยตอนแรกที่ประเมินเนี่ยก็ ที่ตามรายงานเลยครับที่จริงๆมีตึกเดียวที่จดทะเบียนนะครับไว้9เตียงปรากฏว่ามีทั้งหมด11คนที่อยู่ตรงใน9เตียงนั้นก็คือเป็นผู้สูงอายุแล้วก็จะมีอีกตึกนึงนะครับอยู่ในรั้วเดียวกันที่เป็นผู้ชายอยู่ชั้น2ชั้น3เนี่ยจะเป็นผู้ชายอยู่นะครับอยู่อีกประมาณ50กว่าท่านนะครับแล้วก็ปรากฏว่าพอไปเจอเนี่ยก็พบว่าพอขยายผลต่อก็เจอว่าจริงๆมีบ้านอีกหลังนึงที่เป็นผู้หญิงอยู่นะครับอยู่อีกประมาณ14ท่านนะครับตรงนี้เนี่ยพอเราทราบตรงนี้เราก็รายงานนะครับทางท่านผู้บริหารท่านก็บอกว่าสถานะของตึกตรงเนี้ยเนี่ยมันไม่ได้เปิดเป็นบริการที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะอยู่ได้นะครับก็ต้องมีการที่พาคนออกมาก่อนทีนี้ก็ได้มีการร่วมกับทางกระทรวงพม.นะครับกระทรวงพม.เมื่อวานเข้ามาท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีเข้ามานะครับทางท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีที่เข้ามาเนี่ยก็ทำงานร่วมกันแล้วก็บอกว่าโอเคอาจจะให้ส่วนหนึ่งเนี่ยให้อยู่ที่โรงพยาบาลศรีธัญญาเกือบทั้งหมดก่อนแล้วก็เดี๋ยวประสานกับทางพม.เพื่อเคสไหนที่ต้องกลับบ้านอะไรก็เดี๋ยวพม.จะช่วยดูนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ศรีธัญญา52รายครับ
0: ครับ
1: ถ้าฟังแบบนี้บ้านเสริมสุขเนี่ยมีใบอนุญาตแบบไหนครับ
4: พี่แกต้องตรงนี้ต้องขออนุญาตให้เป็นทางกรมสปสจริงๆนะครับแต่ว่าเท่าที่ไปดูก็ทราบว่าเป็นใบอนุญาตเรื่องการดูแลผู้สูงอายุนะครับกับผู้มีภาวะพึ่งพิงประเภทที่2นะครับมีการขอไว้ที่9เตียงนะครับในอาคารหลังเล็กๆหลังนึงนะครับซึ่งอันนั้นก็มีคนเกินละนะครับอันนี้คือใบที่เราเห็นแต่ว่าส่วนเขาจะมีใบอื่นไหมหรือเขาจะมีได้ขออื่นๆเพิ่มเติมอะไรหรือเปล่าอันนี้อาจจะต้องให้เป็นทางสปส.กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นคนสืบหาข้อมูลต่อไปนะครับ
0: ครับซึ่งคงก็ไม่รู้จะได้ครับคำตอบหรือเปล่านะหมอเนาะ
4: ครับพี่หนุ่มครับก็ตามนั้นครับ
1: เพื่อ
4: แต่ว่าทุกคนต้องย้ำอย่างนี้ครับว่าทุกคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยคือไม่ใช่กรมสุขภาพจิตออกมาเองนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขก็รับทราบเรื่องนี้แล้วก็แต่ว่าทุกคนตอนนี้ปลอดภัยดีนะครับหลายคนจำนวนมากเนี่ยเป็นเคสเขียวนะครับต้องบอกว่าก็อาการ
0: ปกติ
4: ไม่มีนะครับก็แต่ว่ามีประวัติสุขภาพจิตเดิมอันนี้จริงนะครับแล้วก็ก็อยู่ในศูนย์ยาก็คาดว่าจะอยู่อีกสัก 2-3 วันหรือ1สัปดาห์ที่ญาติพร้อมมารับแล้วก็จะมีเคสกรณีที่เป็นสีเหลืองอยู่นะครับประมาณสัก 10-12 รายอันนี้ก็ต้องดูแลให้จนอาการดีขึ้นก่อนแล้วเราก็จะส่งกลับตามลำดับนะครับ
0: ครับครับโอเคได้เลยครับผมสุดท้าย
4: กรณีที่เขาคนที่ส่งสัญญาณด้วยนะครับต้องบอกเห็นที่หนุ่มถามเมื่อกี้เนาะกังวลใจนะครับคนนั้นก็เราก็รับไปดูแลเช่นเดียวกันนะครับ
0: อ๋อคุณเอกมีคำถามจะถามตรงนี้ด้วย
2: คุณหมอผมจะรบกวนถามนิดเดียวครับคนที่เขาส่งสัญญาณ SOS มาเนี่ยเขาเป็นผู้ป่วยเหรอครับหรือว่าเป็นคนปกติแล้วเราช่วยหลอกออกมาแล้ว
4: อันนี้ผมอาจจะบอกรายละเอียดมากไม่ได้ครับพี่เอกครับเพียงแต่ว่าผมเนี่ยก็ได้คุยกับเขาเองอย่างนี้นะครับทางท่านรัฐผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงพม.เองทางผมทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริกิติ์ก็ได้คุยกับกรณีนี้จริงๆนะครับแล้วก็เขาก็คงมีเหตุความกังวลใจบางอย่างซึ่งตรงเนี้ยถามว่าเรื่องราวเท็จจริงเป็นยังไงเนี่ยคงรอให้เขาไปอยู่ที่ศรีธัญญาซึ่งเราก็ได้มีการฝากเรื่องนี้ไว้แล้วกับทางบุคลากรทางศรีธัญญาเพื่อต้องพูดคุยเรื่องนี้ต่อนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราพบว่าจริงๆไม่ได้มีอาการเรื่องนี้ก็คงต้องเป็นเขาก็จะให้การไปดำเนินคดีอะไรต่อก็ว่ากันไปทีนี้ก็ต้องตระหนักไว้ส่วนหนึ่งด้วยนะครับเหมือนที่หลายๆคนก็ทราบดีว่าการที่มีประวัติทางด้านสุขภาพจิตเราก็จะต้องดูว่าส่วนนี้เป็นเรื่องที่แท้จริงหรือว่าเป็นเรื่องที่สุขภาพจิตนะครับแต่ว่าที่เราเห็นตอนนั้นที่ขึ้นไปเนี่ยเขาก็มีท่าทีที่กังวลใจอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จริงแต่ว่าตอนแรกก็จะให้ย้ายออกมาขึ้นรถเขาก็ดูกังวลใจไม่อยากย้ายออกมาเหมือนกันนะครับก็เลยสับสนนิดหน่อยนะครับเพราะท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีก็ถามว่าอ้าวตกลงไม่อยากย้ายเหรออ่ะสุดท้ายก็ย้ายออกมาก็เลยก็คงเป็นเรื่องของทางโรงพยาบาลที่จะดูแลตรงนี้ต่อครับผม
2: คุณหมอครับอีกนิดเดียวครับ
4: ครับ
2: คือพอเราเห็นข่าวแบบนี้แล้วก็เห็นมีสถานดูแลแบบนี้ครับไม่ว่าจะเป็นกาญจนบุรีหรือนนทบุรีเนี่ยเลยถามแนวทางกระทรวงสาธารณสุขว่ามันพอจะเป็นไปได้ไหมครับถ้าเกิดว่ากระทรวงเนี่ยจะมีสถานแบบนี้ขึ้นมาเองโดยรัฐเป็นคนดูแลเพราะปัจจุบันเนี่ยผมเห็นโรงพยาบาลรัฐหลายแห่งเนี่ยเขามีโรงพยาบาลที่ปรับยกระดับคุณภาพขึ้นมานะครับยกระดับคุณภาพขึ้นมาก็คือถูกกว่าโรงพยาบาลเอกชนแต่ว่ามีบริการที่ดีกว่าโรงพยาบาลรัฐแต่ใช้เงินสดจ่ายอย่างเงี้ยผมว่าประชาชนส่วนใหญ่ก็พร้อมจะจ่ายเองแต่ว่าอย่างเช่นการดูแลผู้ป่วยอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดเรามีสถานดูแลแบบนี้นะครับผมว่าพี่น้องประชาชนก็จะไม่ต้องไปอยู่ในสถานที่ที่มัน ไม่ถูกต้องแบบนี้ครับและไม่ต้องถูกบังคับทรมานมันควรอยู่ในความดูแลของกรมสุขภาพจิตไหมแล้วก็เราควรมีสถานที่แบบนี้เพิ่มเติมไหมครับ
4: ครับต้องเรียนพี่เอกนี่ครับว่าทางกรมสุขภาพจิตเองไม่ได้ถืออำนาจในการออกใบอนุญาตใดๆนะครับเราไม่ได้เกี่ยวกับการถือใบอนุญาตเลยอันนี้ก็จะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ว่าแน่นอนครับผมเชื่อว่าสถานการณ์นี้เนี่ยก็มีหลายท่านที่เห็นว่าสิ่งนี้อาจจะเป็นดีมานด์เป็นความต้องการของภาคประชาชนจริงๆนะครับซึ่งทางผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเรื่องนี้นะครับแต่มันก็แน่นอนว่ามันติดเรื่องข้อกฎหมายหลายอย่างซึ่งก็คงต้องไปเคลียร์ข้อกฎหมายไม่ว่าจะเรื่องด้านงบประมาณเรื่องสปสช.อะไรหรือเรื่องนะครับที่จะต้องไปจัดการเรื่องนี้นะครับซึ่งเราก็เห็นแล้วครับผมคิดว่าหลังจากนี้เนี่ยคงจะต้องมีการดำเนินการเรื่องนี้อย่างชัดเจนรวมถึงการที่ดูด้วยนะครับว่ามันมีขยายผลออกไปที่อื่นอีกหรือเปล่านะครับอันนี้ก็แต่ณวันนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความปลอดภัยของคนที่อยู่ที่นั่นแล้วก็สวัสดิภาพแล้วก็สิทธิมนุษยชนผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในปัจจุบัน
1: ครับคุณหมอครับในกรณีที่เจ้าหน้าที่ลงไปที่บ้านเสริมสุขเนี่ยพบโซ่พบตวนพบกงขังอะไรบ้างไหมครับ
4: ครับพี่แก้วก็อันนี้ครับทางนักข่าวก็แจ้งมาเนาะตอนที่ผมอยู่ที่บ้านเสริมสุขเนาะนะครับแล้วก็ทางท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีพม.กับผมกับทางผู้อำนวยการศิริวิทยาเนี่ยก็ให้เขาเปิดทุกประตูเลยนะครับใต้บันไดเนี่ยทั้งสองห้องมีสองห้องเล็กๆห้องเล็กๆหนึ่งอยู่ใต้บันไดเป็นเหมือนห้องเก็บของเล็กๆอีกห้องหนึ่งเป็นห้องพักเจ้าหน้าที่นะห้องพักเจ้าหน้าที่เปิดไปก็เป็นเตียงนอนเป็นแอร์เป็นอะไรเงี้ยครับซึ่งก็อาจจะไม่ได้ไปค้นหรือลิ้นชักเนาะต้องบอกจริงเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้อยู่ละตอนช่วงบ่ายนะครับส่วนห้องที่เก็บของเนี่ยเราก็เดินเข้าไปดูนะครับก็มีตู้เตียงอะไรเงี้ยก็ต้องบอกว่าณวันที่เราไปดูเนี่ยมันไม่ได้พบแต่ไม่ได้แปลว่าก่อนหน้านี้สถานการณ์เป็นยังไงอันนี้เราตอบไม่ได้แต่ณวันนั้นเนี่ยเราก็พยายามลองหาดูเบื้องต้นแล้วเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้อยู่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยแต่ตรงนี้เนี่ยทางท่านรองผู้การวันนั้นก็มาซึ่งท่านรองผู้การก็รับทราบแล้วว่าคงจะต้องมีการตรวจสอบรวมถึงกล้องวงจรปิดรวมถึงเรื่องอื่นๆต่อไปนะครับทุกหน่วยงานตอนนี้ก็กำลังปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเต็มที่ครับผม
0: ครับผมนะฮะ
1: นิดเดียวครับอยากรู้ว่าใบ
0: อยากรู้เยอะจังเลยนะ
4: พี่แก้ว
1: ใบอนุญาตสบส4ที่อนุญาตเนี่ยอนุญาตพื้นที่กี่ตารางเมตรครับ
4: พี่เจ้าอันนี้ผมต้อง
0: สบส
4: จริงๆ
0: กรมส
5: ุ
0: ขภาพจ
5: ิ
0: ตว่ากรมสุขภาพจิต
4: กรมสบส
1: ติดต่อ
0: ไม่เขาไปก้าวล่วงกันไม่ได้แก้วเขาไปตอบแทนเดี๋ยวสบสไปด่าเขาจะทำไงล่ะใช่ไหมมันก็ต้องเป็นหน้าที่ของสบสต้องมาตอบ
4: ต้องเรียนพี่เจ้าพี่หนุ่มจริงๆครับเมื่อวานท่านผู้อำนวยการสบส4ท่านก็พยายามเต็มที่นะอันนี้ในมุมมองผมนะครับท่านก็พยายามเต็มที่แต่ก็ครับก็ที่เหลือก็ต้องรับฟังเสียงพี่น้องประชาชนด้วยอันนี้ก็เข้าใจคร
0: ับ ใช่อันนี้เสียงของผมเลยละครับคือเอาจริงๆก็คือหมออันนี้ในฐานะที่รู้จักกันเนาะคือผมเอาตรงๆผมก็แค่แปลกใจนี่เราคุยกันแบบถอดหมวกเลยนะผมแค่แปลกใจว่าจริงๆแล้วมันมีสถานไอศูนย์แบบนี้เกิดขึ้นมาพูดกันเป็นดอกเห็ดตอนนี้ในขณะเดียวกันน่ะดูแลกันทั่วถึงหรือเปล่าเนี่ยถ้าดูแลใช้คำว่าดูแลกันทั่วถึงจริงๆมันก็จะมีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นนะหมอใช่ไหมฮะเพราะว่าสุดท้ายผมเข้าใจพอมาวันนี้เกิดเรื่องปุ๊บแล้วก็จะบอกว่าดูแลอย่างเข้มข้นขันแข็งหรืออะไรก็แล้วแต่ในขณะเดียวก่อนหน้าที่จะมันเกิดผมถามหมอถ้าวันนั้นผมเอกแก้วไม่ได้ทำเรื่องนี้ในโหนกระแสในวันจันทร์
4: ครับครับ
0: ปัญหาเนี้ยไม่ได้มาถึงตรงนี้นะฮะ
1: ใช่
0: ทุกสิ่งทุกอย่างก็มันก็จะหายแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกอย่างก็ชิลคนก็จะแบบอยู่ใน
2: จับไปขัง
0: อยู่อย่างเงี้ยตัวจับไปขังถูกไหมหมอเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมันก็เลยทำให้ผมเองเนี่ยมันนั่งถูกคิดว่าเฮ้ยมันมีอะไรที่มันทางภาครัฐเองในหน่วยงานเนี้ยเขาลืมไปหรือเปล่าหรือเขาละเลยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
4: ส่วนตัวเลยนะครับพี่หนุ่มครับคือผมเชื่อว่าส่วนตัวเองเนี่ยผมรู้สึกขอบคุณทั้งพี่หนุ่มพี่เอกพี่แก้วมากนะครับเพราะว่านี่ก็ส่วนนึงก็เป็นคนที่มีประวัติด้านสุขภาพจิตเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องให้เครดิตนะครับว่าคนที่เปิดเรื่องนี้แล้วก็ทำให้เกิดได้รับการช่วยเหลือออกมานะครับแล้วก็ส่วนนึงผมเชื่อว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้รับการตั้งคำถามซึ่งเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องสำคัญอยู่แล้วครับเราก็ต้องฟังเสียงสะท้อนนี้แล้วก็ต้องเอาไปปรับปรุงเรื่องเกี่ยวกับงานในส่วนที่ต้องหาว่ามันมีสถานที่อื่นๆอีกไหมเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเองก็ผมเชื่อว่าหลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้ก็กำลังดำเนินการเรื่องนี้อยู่ครับก็อยากให้ติดตามแล้วก็เสียงสะท้อนหรือการช่วยกันดูแลต้องบอกว่าตอนที่ไปเนี่ยที่เรารู้ว่ามีอีกหลังนึงที่ขยายผลไปเป็นหลังผู้หญิง14คนเนี่ยก็ต้องบอกว่าจริงๆในตรงนั้นไม่มีใครรู้นะครับแต่ว่าคนที่มาบอกเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างเป็นวินมอเตอร์ไซค์นะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดพี่น้องประชาชนช่วยกันแบบนี้ครับที่เห็นเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ได้เห็นเพราะเป็นบ้านที่ดูภายนอกมันไม่มีอะไรเลยนะครับแต่วินมอเตอร์ไซค์บอกว่าเขาเคยเห็นคนเข้าออกผู้หญิงเนี่ยบ่อยแล้วก็มีคนที่พามา อันนี้ทำให้เรารู้ตรงนี้มากขึ้นก็ก็อยากจะฝากว่าก็ขอบคุณครับต้องอันนี้ต้องขอบคุณจริงๆครับ
0: คือจริงๆคือผมเอกแก้วไม่ได้รู้สึกตรงนั้นแล้วหมอแต่ว่าผมแค่รู้สึกว่าผมอยากให้ทางอธิบดีสบส.นะฮะหรือทางคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
1: โดยตรง
0: คือออกมาชี้แจงว่าจะเอายังไงกันต่อไปอย่างตอนนี้โอเคไอ้เรื่องที่กาญจนบุรีเนี่ยโสธรชัยมันจบแล้วนะฮะคือ1เนี่ยศูนย์โดนปิด2สบส5เองเนี่ยก็โดนย้ายนะครับแล้วก็เดี๋ยวคงไปไล่เบี้ยกันอีกทีว่าใครจะต้องเข้าเรื่องของข้อกฎหมายบ้างอันนั้นจบไปแล้วแต่ไอ้ประเด็นอันใหม่ที่มันเกิดขึ้นตรงเสริมสุขเนี่ยเราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าตกลงมันยังไงมันมีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงทำไมณวันนี้มันถึงขั้นที่ว่ากรมสุขภาพจิตต้องไปเอาออกมาเองแล้วเขาทำอะไรไปบ้างแล้วเขาปล่อยให้เป็นแบบนี้ได้ยังไงคือตอนนี้ทุกอย่างมันเงียบกริบไปเลยฮะ
4: ครับก็ผมว่าหลายๆคนก็มีคำถามเดียวกันครับพี่หนุ่มเข้าใจกับคำถามนี้เลยครับก็เป็นเรื่องปกติที่ภาครัฐต้องสูง
0: เนี่ยแต่เขาไม่ออกมาชี้แจงไม่ออกมาพูดแต่เลือกในวิธีที่แบบเอ้ยกูไม่เอากูไปก่อนกูนิ่งซึ่งสุดท้ายอ่ะมันก็จะโดนถามไปเรื่อยๆแล้วฮะแบบนี้แล้วผมก็เชื่อว่าสื่อก็จะขุดไปเรื่อยๆด้วยเหมือนกัน
4: ครับก็ครับรับทราบครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะนำเรียนในส่วนที่เกี่ยวข้องให้นะครับพี่
0: นะครับฝากด้วยนะครับหมอนะครับ
4: ดีมากครับ
0: โอเคครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับหมอครับ
0: ครับครับสวัสดีครับหมอครับ
2: ขอบคุณครับคุณหมอครับ
1: ชัดเจน
0: ดร.นายแพทย์บรสโชติพิทยาสุนนท์นะฮะเป็นโฆษกกรมสุขภาพจิต
1: ไม่ใช่หน้าที่ของเขากรมสุขภาพจิตเลย
0: ใช่
1: เป็นหน้าที่ของสบส.
2: ใช่แต่จริงๆผมว่ารัฐทำเองก็ได้เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเขาจ่ายคนละ 20,000 30,000 18,000 19,000 หมดเลยนะ
1: ต้องเข้าใจว่าไอ้กรณีของที่สบส.เนี่ยมันเป็นเรื่องของพ.ร.บ.ไอ้ปี59เพื่อกับประคับประคองมันไม่ใช่เป็นผู้ป่วย
2: แต่เขาทำผิดหมดเลยเอาผู้ป่วย
1: มาหมดเลยแต่มันมิกกันหมดเลยจริงๆมันต้องแยกเทียร์กันแยกโซนกันครับผู้ป่วยโรคจิตก็อีกแบบนึงในกรณีที่อยู่ภายใต้สถานพยาบาลปี41ต้องมีใบอนุญาตโรงพยาบาลคล้ายๆกันแบบนั้นถ้าไม่มีห้ามรักษาเด็ดขาดนะครับเราต้องเข้าใจว่าไอ้สบส.เนี่ยมีหน้าที่โดยตรงเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นเกี่ยวกับหมอกรมสุขภาพจิตอยู่แล้ว
0: ครับก็ตามนี้นะฮะส่วนเรื่องนี้เดี๋ยวยังไงก็ทางนี้เขารับผิดชอบแล้วทางกรมสุขภาพจิตเขาไปดูแลเอาคนออกมาแล้วแต่เราก็ยังไม่รู้นะว่าตกลงความผิดมันเกิดขึ้นกับใครบ้าง
2: ครับ
0: แล้วทางสบส.เขาจะจัดการยังไงกับเรื่องนี้เขาก็ยังไม่เหมาะออกมาพูดอะไร
1: ครับ
0: ไม่เอกอันน
2: ี้ถูกครับจริงๆสบส.ถ้าอยากที่จะเยียวยาหรือว่าแก้มือในเรื่องนี้ครับก็ไปตรวจแล้วก็ถ้าใครเจอเหตุการณ์อย่างของคุณแม่ณภัทรหรือว่าอย่างน้องคนนี้ที่จะเลิกกับแฟนถูกเอาไปขังเนี่ยช่วยเขาออกมาแล้วเอาตัวไปดำเนินคดีกับคนที่คุมขังเขาเลยอย่างเงี้ยครับผมว่าก
1: ็มีการจับตัวมานะ
2: ใช่ใช่ครับผมว่ามันก็จะดีกว่าเรานิ่งเฉยไปเพราะมันมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนจริงๆอะครับเหมือนประเทศไทยย้อนยุคไป 40-50 ปีเลยอะมันมีที่แบบนี้อยู่อะพี่หนุ่มแล้วมันแบบเขาเรียกมันเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างร้ายแรงคือในคุกเนี่ยยังมีห้องน้ำให้เราขับถ่ายเลยแต่ที่นี่ไม่มีเอาถังสีไปรองอ่ะโอ้โหผมว่าประเทศไทยเขาพยายามแก้ปัญหาเรื่องนี้มามากนะครับกรมสุขภาพจิตเองถึงได้ออกพ.ร.บ.สุขภาพจิต2551ขึ้นมาเพื่อแก้ไขเรื่องราวเหล่านี้แต่กลับไปเจอศูนย์อย่างเงี้ยกระทำผิด
0: แบบนี้
2: ใช่
0: แล้วพอในวันที่ต้องมีหน่วยงานไหนออกมาชี้แจงก
1: ็คลิป
0: ไม่มีก็ประชาชนก็ต้องเนี่ย
2: รับกรรม
0: ช่วยกันเองสื่อก็ต้องออกมานั่งพูดกันแบบนี้เอาคนมาพูดแบบนี
2: ้ครับ
0: เสร็จแล้วก็ไม่รู้ยังไงต่อขอความร่วมมือไปเชิญมานั่งไม่มา
2: ถ้าเรา3คนมีอำนาจคง
0: โอ้โหจริงๆถ้าเรา3คนมีอำนาจ ผมสั่งแล้วเนี่ยเอาตรงนะนี่อย่าหาว่าอย่างงู้นอย่างนี้นะนี่ผมไม่ได้ว่าท่านเลยนะนี่พูดจากใจความรู้สึกจริงๆเลยนะถ้าท่านทำงานอยู่กับผมนะแล้วผมเป็นภาคเอกชนแล้วท่านทำงานอยู่ในภาคเอกชนท่านอยู่เบื้องข้างล่างอันเดอร์ผมนะ
2: โดน
0: ผมไล่ท่านออกเลย ผมบอกให้ผมไม่เก็บไปด้วยจริงๆผมไล่ออกเลยเพราะผมมั่นใจว่ามันมีคนอื่นที่อยากจะมาอยู่ในตำแหน่งเหล่านี้แล้วเพื่อจะพัฒนาประเทศเราไปในทางที่ดี
2: พี่หนุ่มพูดโดนใจ
0: พูดจริงๆแต่ไม่ใช่ทำแบบนี้มันไม่ถูกต้องอ่ะมันไม่ถูกต้องอ่ะเออเพราะฉะนั้นน่ะอย่าคิดว่าท่านเก่งคนเดียวมันมีคนเก่งเยอะแยะมากมายที่พร้อมที่จะขึ้นมาแทนท่านน่ะ วันนี้ท่านนั่งอยู่ตรงนี้ท่านรักษาเก้าอี้ไว้ให้ดีรักษาเก้าอี้คืออะไรทำให้ประชาชนเขาเห็นแล้วเขาก็จะรักท่านท่านรักเขาเขาก็จะรักท่านแต่แบบนี้มันคืออะไรอ่ะเนี่ยดูดิในแต่ละพื้นที่ในแต่ละเขตอ่ะเลอะเทอะหมดเลยเนี่ยไม่อยากจะว่าเลยนะเขตสี่ไปปล่อยได้ยังไงอย่างเงี้ยเขต5ปล่อยได้ยังไงนี่ยังไม่มีเขตอื่นอ่ะผมบอกเลยใครก็ตามแต่มีญาติพี่น้องอยู่ศูนย์ไหนนะคุณมีเรื่องแบบนี้คุณส่งเข้ามาที่หนกระแสเลย
1: ลองดู
0: ไปพี่สายใหม่ต้องรอดก็ได
1: ้ลองดูอ่ะผมว่านะต้องมีบ้างแหละพี
2: ่เดี๋ยวได้แจ้งความกระจ้าละวันละดูแล้วเนี่ยถูกไหม
5: ครับ
2: ผมว่าคือใครที่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ครับอย่างที่เราไม่ได้ป่วยเลยแล้วถูกเอาตัวเข้าไปบังคับทรมานต่างๆท่านออกมาได้ท่านไปแจ้งความไว้ให้หมดเลยนะครับไปแจ้งความเลยมันเป็นความผิดตามกฎหมายนะครับมันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนมันละเมิดกฎหมายละเมิดทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับ
1: คือแม้จะเป็นนักโทษเนี่ยก็ยังมีกฎหมายยังมีสิทธิประโยชน์ในการส่งจดหมายมาจะมาฉีกทำลายจดหมายเขาไม่ได้ครับจะมาตีตรวนเขาแบบนั้นไม่ได้มันมีสิทธิของเขามีสิทธิพักโทษงดโทษอะไรเงี้ย
2: อันนี้ถูกทำลายจดหมายเขาเขียนจดหมายเพื่อจะไปบอกเล่าเรื่องราวว่าข้างในมันเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าจดหมายที่เขาเขียนเนี่ยถูกเซ็นเซอร์ถูกตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ใช่ไหมครับ
6: โดยเจ้าของศูนย
2: ์แล้วเป็นยังไงบ้างและจดหมายได้ออกไหม
6: ก็โดนฉีกค่ะ
2: ฉีกจดหมายทิ้ง
6: ค่ะ
1: เออ
2: เนี่ย
1: ฉีกเสร็จแล้วก็มันโดนต่อว่าม
2: ันไม่เหมือนเรื่องจำตรงไหน
6: โดนล่าโซ่ต่อ
1: ก็นี่ไงแต่นี่ดีที่มันเป็นผู้หญิงของลุงนี้มีทำร้ายร่างกาย
7: มันล่ามโซ่แล้วครับขัดขืนเขาเตะข้างหลังไงแต่ว่าอยู่ที่เก่านะไม่ใช่ที่ใหม
1: ่ลุงเคยเจอโดนเตะไหม
7: โดนเจอโดนเตะแล้วก็ตบหัว
0: อ้าวนะ
2: โอเคประเทศ
0: ประมาณนี้นะ
1: สนุกจริง
0: นะ
1: มีแต่
0: เกิดเป็นคนไทยสนุกจริงโว้ยมีเรื่องอะไรให้ทุกวันเลยเนี่ยฮะ
2: ห้าวันแล้วเน
1: ี่
2: ย
1: ห้าวัน
2: แล้วห้าวันยัง
0: นี่ก็ไม่ได้ไปไหนกันเลยนะเนี่ย
2: ไทยยังจบไม่ลงเลยเนี่ยแทนที่จะมาตอบคำถามมาได้ช่วยกันก็ไม่มากัน
1: ก็มันตีมันจากขยายมาแล้วมันเป็นเรื่องจริงอ่ะมันเป็นกรณีที่เขาถูกทำร้ายจริง
0: ๆนะเอาโอเควันนี้ขอบคุณนะฮะขอบคุณนะครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณผู้ชมด้วยนะครับเดี๋ยววันจันทร์พบกันใหม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
8: โหนกระแสทุกเรื่องที่อยู่ในความสนใจจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวคุณกำลังฟัง FM 106วิทยุครอบครัวข่าวคุณจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญ

0: อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวใน News From Home กับศิริบูรณ์ณัฐพันธ์
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางสทอ FM 106วิทยุครอบครัวข่าวค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News From Home นะคะวันนี้วันศุกร์วันสุดท้ายของสัปดาห์ที่เราจะได้พบกันวันนี้เราจะมาคุยกันกับอาจารย์ดร.สมเกียรติอ่อนวิมลผู้ซึ่งปกติประสบภัยธรรมชาติน้ำท่วมแต่ว่าปีนี้น้ำไม่ท่วมนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
2: ที่จริงผมก็ไปติดอยู่3วันนะที่เมืองทองธานีบ้านที่กรุงเทพที่นั่นแหละปากเกร็ดนั่นแหละ
1: ค่ะ
2: แล้วก็ตอนนี้กลับมาอยู่ปากช่องก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วผมคิดว่าผมรู้วิธีแก้ปัญหาน้ำท่วมแล้ว
1: อาจารย์จะไปบอกท่านนายกอนุทินหรือจะบอกท่านผู้ว่าชัดชาติหรือผู้ว่าไหน
2: นายกอนุทินเป็นคนบอกพวกเราเองว่าแก้ปัญหายังไงใช่ไหมถ้าน้ำมันท่วมเราก็ย้ายนายอำเภอ
1: ไม่ใช่อาจารย
2: ์เพราะว่าในอำเภอเนี่ยมันน่าอับอายใช่ไหม
1: มันจะไปช่วยได้ยังไงนะมันมาจากทุกสารทิศแบบนั้น
2: เห็นนายกอนุทินบอกว่ามันน่าอับอายคนแบบนี้โอเคแหมฟังแล้วมันรู้สึกเกิดอารมณ์ขันผิดที่ผิดทางนะครับคือน้ำท่วมเป็นประจำแล้วทุกปี
1: อย่างน้อยปาจีนนี่ชายปาจีนนี่ท่วมทุกปีอยู่แล้ว
2: ปาจีนภาคกลางเจ้าพระยาตอนล่างแต่ว่าปาจีนปีนี้พิเศษที่สุดใช่ไหมท่านนายกอนุทินเราต้องเรียกให้เต็มนะครับเพราะว่าเดี๋ยวรัฐบาลญี่ปุ่นจะไม่พอใจนะฮะ
1: ทำไมล่ะคะ
2: เห็นไหมเป็นวิธีหาเรื่องคุยคือผมจะบอกคุณสิริบูรณ์ให้น้ำท่วมเนี่ยผมเนี่ยว้าวุ่นข่าวโน่นมาข่าวนี้มาตีจนงงไปหมดเลยนะครับผมยกตัวอย่างผมยกนี่เราพูดว่าข่าวน้ำท่วมทำให้ชีวิตผันแปรปรวน
1: นะคะ
2: บางทีก็คนนี้ใช้ได้ในอำเภออ้าวไหนอำเภอใช้ไม่ได้อ้าวปลัดมหาไทยว่าอย่างนี้อ้าวแล้วก็อธิบดีว่าอย่างนั้นนายกว่าอย่างนั้นปนเปไปหมดตอนนี้คืออย่างนี้ครับเวลาเมื่อกี้พูดถึงว่าถ้าเราไม่ให้ความเคารพตำแหน่งของบุคคลน
1: ะ
2: เราก็อันนี้การใช้ภาษาน
1: ะ
2: เราก็เรียกชื่อเขาเฉย
1: ๆ
2: วันนี้เราสังเกตว่าใครไม่พอใจใครก็จะไม่เรียกตำแหน่งคือเมื่อวานเนี่ยรัฐบาลญี่ปุ่นน่
1: ะ
2: ก็แสดงความไม่พอใจไปยังกระทรวงการต่างประเทศจีนที่โฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนเนี่ยแถลงข่าวโดยเรียกเพียงชื่อนายกรัฐมนตรีไม่มีคำว่า Prime Minister ใช่ไหมก็เลยว่าคุณควรจะเคารพนายกรัฐมนตรีของเราอย่าเรียกแต่ชื่อเมื่อวานใช่ไหมแล้วผมก็เนื่องจากว่าชีวิตข่าวสารมันตีกันยุ่งไปหมดเมื่อวานไอ้เรื่องนายอำเภอเรื่องผู้ว่าเรื่องปลัดเรื่องนายกผมก็เลยตั้งข้อสังเกตตามรัฐบาลญี่ปุ่นนะครับว่าถ้าคุณไม่เคารพใครคุณก็ไม่มีคำนำหน้าชื่อยกเว้นคำด่าชื่อไอ้อีอะไรแบบนี้ใช่ไหมนี่คือภาษาอังกฤษภาษาไทยมันจะเหมือนกันนะ
1: อาจารย์เวลาสมมติว่าพูดถึงชื่อของนายกรัฐมนตรีหรือประธานาธิบดีของทางฝั่งฝรั่งเนาะถ้าเรียกมิสเตอร์โดนัลด์ทรัมป์นี่เป็นไรไหมคะ
2: ก็ไม่เป็นไรมิสเตอร์ทรัมป์
1: แต่ว่
2: าเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่คนอเมริกันสื่อมวลชนอเมริกันจะไม่เคารพทรัมป์ก็จะเรียกทรัมป์เฉยๆใช่ไ
1: หมโอ้หนักเข้าไปอีกเรียกทรัมป์เฉยๆ
2: เรียกทรัมป์เฉย
1: ๆแล้วก็ไม่มีใครว่าอะไร
2: คือมันฝรั่งอาจจะไม่ถืออะไรมากมายนักนะ
1: ค่ะ
2: ถ้าพูดกันธรรมดาแต
1: ่
2: ว่าถ้าเป็นพิธีการการพูดเราต้องให้ความเคารพ
1: หรือแถลงข่าวเป็นทางการ
2: ก็รัฐบาลต่อรัฐบาลเจ้าหน้าที่ต่อเจ้าหน้าที่เนี่ยเราจะต้องให้ความเคารพเพราะมันเป็นพิธีการทางการ
1: เป็นทางการ
2: โปรโตคอลใช่ไหม
1: เป็นโปรโตคอล
2: แต่ว่าถ้าพวกเราจะเรียกอนุทินเพราะเราโกรธเราไม่ชอบเราเรียกท่านอนุทินเพราะเรายกย่อง
1: ค่ะ
2: ก็เป็นวิธีตีความภาษาเวลาผมดูข่าวเมื่อวานผมก็เลยเอาระบบญี่ปุ่นมาประยุกต์กับความรู้ที่เรามีอยู่ว่าเราควรจะเรียกใครด้วยตำแหน่งเพราะเราเป็นสื่อมวลชนใช่ไหม
1: ค่ะ
2: ก็คือว่าใครเขาโกรธหรือเขาชอบนายกเนี่ยของก็แล้วแต่นะก็จะคำนำหน้าที่หายไปหรือประหลาดมานะฮะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่เราควรจะรู้หมายถึงสื่อมวลชนนะแต่คนทั่วไปจะเรียกไงก็ได้
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่เราจะตีความได้ว่าไอคนนี้มันมีปัญหาโมโหไม่พอใจหรือไม่เคารพหรือบางทีเราก็อาจจะดูน้ำเสียงเช่นชาวบ้านอาจจะไม่ได้คิดเป็นวิชาการอย่างเราใช่ไหม
1: ค่ะ
2: ก็ไม่เป็นไรไงถ้าเกิดชาวบ้านว่าอนุทินเขาดีเขามาก็ได้
1: อ่า
2: ก็ไป
1: ค่ะ
2: อันนี้จะดูโทนของเสียงที่จริงผมจะคุยเรื่องการแก้ปัญหาน้ำระยะยาวนี่แหละนะ
1: ค่ะ
2: แต่ว่า
1: ด้วยการแก้ย้ายในอำเภอเนี่ยเหรอคะ
2: ก็อันนี้เป็นอารมณ์ขันน
1: อ๋อ
2: ะ
1: คิดว่าเอาจริงจัง
2: แต่ถ้าคนเขาไม่ขันเขาก็ลุยเราเลยใช่ไหม
1: ค่ะ
2: เฮ้ยน้ำท่วมใจเกียรติพูดก็แต่ว่าเราก็จะมองโลกในแง่ที่ว่าจะตีความว่ายังไงในการมองปัญหาตอนนี้แต่ว่าทีนี้มาเรื่องซีเรียสจริงจังก็คือว่าคุณสิริบุญจะเห็นว่าทุกครั้งที่มีน้ําท่วมผมก็จะงัดเอกสารเก่าๆที่ผมมีอยู่ขึ้นมาน
1: ค
2: ะ
1: ่ะ
2: ผมขออนุญาตลบตัวผมทิ้งไปแล้วกันแล้วก็จะดูถ้าดูภาพบนจอสลับกันไป
1: ถ้าดูทางช่อง YouTube นะคะจะเห็นภาพแผนที่
2: ก็คืออย่างเงี้ยทุกครั้งที่มีปัญหาน้ําท่วมใหญ่ๆซึ่งเดี๋ยวนี้มันมีทุก2 ปีเดี๋ยว
1: ค
2: น
1: ่
2: ี
1: ะ
2: ้ช่วงนี้จะมีทุกปีทุกนายกรัฐมนตรีเนี่ย
1: ค่ะ
2: ผมก็จะเอาเอกสารเก่าๆนะก็ซึ่งรายงานครั้งสุดท้ายมัน10 กว่าปีมาแล้วแต่ว่าเขาวิจัยมาปัญหาแก่งเสือเต้นเนี่ยมันเป็นเวลา30-40 ปีแล้วนะครับย
1: ค
2: ุค
1: ่ะ
2: ที่
1: จ
2: ผ
1: ้ะ
2: มเริ่มทำข่าวใหม่ๆเพราะฉะนั้นทุกครั้งเนี่ยผมก็ไม่มีเอกสารอย่างอื่นที่จะมาบอกว่ามันควรจะทำอะไรนอกจากว่าผลงานวิจัยและการศึกษาโดยงบประมาณกรมชลแล้วก็เริ่มทำนิดๆหน่อยๆก็คือลุ่มน้ำยมตอนบนนะ
1: ค่ะ
2: เราจะพูดถึงทำไมต้องพูดแต่ลุ่มน้ำยมตอนบนเพราะว่าลุ่มน้ำยมตอนบนเนี่ยมันก็คือสถานที่ที่จะกันน้ำเก็บน้ำไว้ใช้ทางเหนือที่เหลือไหลลงมาทางใต้
1: ค
2: ก็
1: ่ะ
2: คือไหลลงมาลุ่มเจ้าพระยาใช่ไหม
1: ค่ะ
2: ถ้าดูแผนที่ง่ายๆอย่างเงี้ยคือทางซ้ายก็ปิงใช่ไหม
1: ค่ะ
2: ปิง
1: แม่น้ำปิงแม่น้ำว
2: แล้
1: ั
2: วก็
1: ง
2: แม่น้ำวัง
1: แม
2: แม
1: ่
2: ่น
1: น
2: ้
1: ้
2: ำวังก็
1: ำย
2: มีเขื่อน
1: ม
2: ลมแม่น้ำปิงก็มีเขื่อนยันฮีเขื่อนภูมิพลคือปิงวังยมน่านมารวมกันที่ปากน้ำโพเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาโอเคเราจะดูว่าทำไมผมพูดแต่เรื่องน้ำยมตอนเหนือนะหรือว่าจะเรียกว่าพูดว่าเสียบโมเดลเสียบโมเดลเนี่ย
1: ค
2: ก
1: ่
2: ็
1: ะ
2: คือ
1: ค่ะ
2: ชาวบ้านที่ตำบลเสียบกับตำบลเตาปูนอำเภอ2 จังหวัดแพร่เนี่ยเขาไม่อยากย้ายเพราะถ้าคุณไปสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นที่เขาก็ท่วมไหมอ่างเก็บน้ํามันก็เลยเป็นโมเดลว่าชาวบ้านช่วยกันคิดงานวิจัยมอนทะเลสวนแล้วก็รับจ้างกรมชลอันนี้ก็ออกมากว่า10 ปีแล้วที่เป็นทางการรายงานล่าสุดเนี่ย
1: ค่ะ
2: ก็จึงมีข้อเสนอว่านั่งแม่น้ํายมเมื่อมันมีเขื่อนไม่ได้เพราะว่าในยุคสมัยนี้เขาไม่เอาเขื่อนกันแล้วใช่ไหม
1: ค่ะ
2: ได้ก็คือว่าก็ทําอ่างเก็บน้ําซ้ายขวาของลุ่มน้ํายมตอนบนก็จะได้เนี่ยจังหวัดแพร่31+6ก็เป็น37 จุดพะเยา26 จุดลําปาง8 จุดก็แปลว่ามันมีวิธีคิดแล้วว่าผันน้ําซ้ายขวาของน้ําลุ่มน้ําแม่น้ําที่จะท่วมข้างเหนือก่อนนะ
1: ค่ะ
2: เพราะว่าเขื่อนภูมิพลอยู่ที่แม่น้ําปิงใช่ไหมกิวลมอยู่ที่วังส่วนที่จังหวัดแพร่เนี่ยก็เป็นแม่น้ํายมแต่มันไม่มีเขื่อนจังหวัดน่านมีเขื่อนสิริกิติ์ใช่ไหม
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นมันก็มีแม่น้ําเดียวที่น้ําท่วมอุตลุดอยู่ทุกปีแล้วการดูแลน้ํามันก็ได้แค่3 เขื่อน
1: อืม
2: ใช่ว่า4 เขื่อนถ้ามีที่แม่น้ํายมจะพอถ้ามีเขื่อนแก่งเสือเต้นก็ไม่พอแต่วิธีคิดเนี่ยมันไปกันได้กับประชาชนคือว่างั้นเราไม่ต้องเอาเขื่อนแล้วความ
1: ค
2: ค
1: ่ะ
2: ิดที่เอาใจประชาชนเนี่ยคือว่าเราทําบ่อน้ําเยอะๆแหล่งเก็บน้ําเมื่อน้ํามันเต็มที่
1: ค
2: ใน
1: ่ะ
2: แม่น้ําเขื่อนที่สร้างแล้วรวมทั้งป่าสักล่าสุดเนี่ยก็กักน้ําไว้เต็มที่แล้วตอนนี้มัน
1: ค
2: แป
1: ่ะ
2: ดสิบเซนนะผมดูข้อมูลกรมชลจากเว็บไซต์กรมชลเนี่ยปีนี้ได้น้ําเยอะแต่ยังไม่100%นะเพราะมันมีเข
1: ค
2: ื่อ
1: ่
2: น
1: ะ
2: ก็อ่างเก็บน้ําเหนือเขื่อนก็เหมือนอภิมหาแก้มลิงพอมันล้นแก้มลิงตัวนั้นมันก็ระบายลงมาตาม
1: ค่ะ
2: แม่น้ําหลักก็คือปิงวังมาเป็นปิงยมน่านมาเป็นน่านใช่ไหม
1: ค
2: แล
1: ่
2: ้
1: ะ
2: วก็กลายมาเป็นเจ้าพระยาเนี่ย
1: ค่
2: อั
1: ะ
2: นนี้คือแม่น้ําหลักกลางหัวใจของประเทศไทยแล้วเมื่อมันเก็บไว้แก้มลิงยักษ์ทางเหนือเขื่อนแล้วมันไม่มีเขื่อนที่ควรจะสร้างแล้วสร้างไม่ได้แล้วควรไม่สร้างแล้วก็คือแก่งเสือเต้นไม่สร้างน้ําก็จะไหลมาเยอะ
1: ค่ะ
2: ไหลมาเยอะเยอะมาจนมันก็จะล้มท่วมซ้ายขวาของแม่น้ําต่างๆจนถึงแม่น้ําเจ้าพระยาที่ชัยนาทใช่ไหมเขื่อนเจ้าพระยา
1: ค่
2: ช
1: ะ
2: ัยนาทที่อำเภอสัพพยาเขาก็จะกักเก็บน้ําไว้ในแม่น้ําเจ้าพระยาเหนือเขื่อนแล้
1: อ
2: ว
1: ื
2: ระบ
1: ม
2: ายลงมาอันนี้เป็นข้อมูลทุกคนรู้แล้วมาตลอดชีวิต
1: ค่ะ
2: เมื่อน้ํามันไหลลงมาเยอะก็ต้องระบายมันก็ท่วมเพราะฉะนั้นถ้าจะแก้ปัญหาหลักนะลุ่มน้ําเจ้าพระยากับลุ่มน้ํายมมันยมตอนบนเนี่ยก็คือทําให้เสียมันเสร็จผมจึงพูดแต่ที่ว่าที่เขาเรียกว่าเสียบโมเดลอย่างที่เห็นบนจอนะครับแต่ว่ามันก็แค่1ลุ่มน้ํานะลุ่มน้ำยมตอนบนแล้วที่รัฐบาลพูดทุกวันเนี้ย คือไม่รู้ว่าน้ํามาจากไหนเราจะผันทิ้งลงทะเลให้ได้เห็นไหมคือเราจะไม่เก็บน้ําเราจะเอาทิ้งไป
1: แต่ถ้าเป็น
2: วิ
1: แก
2: ธี
1: ้ม
2: คิด
1: จริงๆมันก็คือ
2: เก
1: เก็
2: ็
1: บ
2: บ
1: เก็บน้ําตอนที่น้ํามากแล้วก็เก็บเอาไว้ใช้ตอนที่น้ําแล
2: ก็
1: ้
2: ค
1: ง
2: ือเอาไว้ให้ลิงกินลิงใช้ก็ค
1: ถ
2: ือ
1: ูกถูก
2: ให้ชาวบ้านชาวนาเกษตรกรและชุมชนตำบลต่างๆได้มีน้ำประปาที่ดีมีน้ำทำการเกษตรมีน้ำลงเล่นเป็นบึงเป็นบ่อเที่ยวเตร่นะพายเรือตอนนี้ถ้ามาที่ลำตะคองอ่างเก็บน้ำลำตะคองแถวสีคิ้วเนี่ยเลยปากช
1: ค
2: ่อ
1: ่
2: ง
1: ะ
2: ไปหน่อยใช่ไหมพวกเราคนแถวนั้นเนี่ยตอนนี้มีรถไปจอดปูเสื่อกินข้าวดูน้ำทะเลสาบนะครับผมนั่งดูภาพแล้วโอ้ยลำตะคองมันเกือบยังไม่เต็มนะครับยังเกือบเต็มมันก็สวยงามแล้วพอถึงเวลาหน้าแล้งลำตะคองก็จะไหลไปเนาะเลยโคราชแล้วก็ใช้กันตลอด
1: คือเข้าใจหลักการแล้วอะว่ามันปล่อยน้ําไปหมดมันก็จะเจอปัญหาแล้งไม่มีน้ําก็เข้าใจก็เป็นสิบปีเนาะทําไมถึงไม่มีอะไรที่มันเกิดขึ้นมาน
2: ี่เรา
1: ไ
2: พ
1: ด
2: ู
1: ้
2: ดเฉ
1: เล
2: พ
1: ย
2: าะ
1: เนาะ
2: ลุ่มน้ำเดียวนะ
1: ค่ะ
2: แต่ว่าวิธีคิดภาพรวมภาพกว้างคือประเทศไทยมี22ลุ่มน้ำนะครับ
1: ค่ะ
2: 22ลุ่มน้ำตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาผมเคยสัมภาษณ์คุณสุวิทย์คุณกิตินานมาแล้วปี2008-2009สมัยที่แกเป็นรัฐมนตรีดูแลเรื่องลุ่มน้ำเนี่ย
1: ค่ะ
2: ผมก็นานมาแล้วเรารู้ว่าเรามีลุ่มน้ำประกาศแล้ว22ลุ่มน้ำที่ผมพูดที่เป็นห่วงก็คือลุ่มน้ำใหญ่ที่จะดูแลเจ้าพระยาและกรุงเทพที่เดียวลุ่มน้ำยมตอนบนมันอีก20เอ็ดลุ่มน้ำเห็นบนจอนะครับ
1: อ
2: นี
1: ื
2: ่คัด
1: ม
2: มาจากราชกิจจานะครับ
1: สารว
2: ป
1: ิ
2: ระ
1: น
2: กาศ
1: น้ำโขงเหนือ
2: ลุ่ม
1: โข
2: น้
1: งตะ
2: ำ
1: ว
2: ท
1: ั
2: ั้
1: น
2: งนั้น
1: อ
2: เล
1: อ
2: ย
1: กเฉียงเหนือชี
2: ค
1: ม
2: ื
1: ู
2: อ
1: ล
2: ถ้า
1: ป
2: เริ าง จะ
1: ว
2: แก
1: า
2: ้
1: ฬ
2: เนี่ย
1: พานเจ้าพระโอ้โหเยอะแยะเลย
2: อ่ะที่จริงรัฐบาลโดยคณะกรรมการทรัพยากรน้ำเนี่ยเขามีเนี่ยที่ผ
1: ก
2: ม
1: ็มีตั้งนานแล้วใช่
2: ผม
1: มี
2: ก็
1: ตั้
2: ป
1: ง
2: ี้
1: น
2: ไ
1: า
2: ป
1: น
2: จากเอกสารเขานะ
1: ค่ะค่ะ
2: เข้าไปอ่านสวยมีกราฟิกมีการพลิกหน้าเหมือนแบบ e-reader แล้วก็มีฉบับพกพาคือมีแผนจัด
1: แม
2: ก
1: ่
2: าร
1: บท20 ปีนะ
2: เออ
1: เริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะอาจารย์20 ปีเนี่ย
2: ก็เริ่มมาตั้งแต่พูดถ้าเข้าไปดูปีนะแผนแม่บท20 ปีก็คือเริ่มมาช่วงตีซะว่าช่วง2008-2009
1: ค่ะ
2: ที่คุณสุวิทย์คุณกิตินะถ้าผมจะย้อนหลังไปนะครับแต
1: ค
2: ่
1: ่
2: ผ
1: ะ
2: มไม่ได้กดไปดูปีที่เอกสารนี้ออกนะ
1: คุ
2: เพ
1: ณ
2: รา
1: ส
2: ะ
1: ุ
2: วว
1: ิ
2: ่
1: ท
2: า
1: ย์ตอน
2: ลุ
1: เ
2: ่
1: ป
2: ม
1: ็น
2: น
1: น
2: ้
1: ักเรียนเกษตรเหรอคะ
2: ำเพราะว่า
1: วิทยาศ
2: ใช
1: า
2: ่
1: สตร์
2: คุณสุวิทย์คุณกิติในยุคนั้
1: ค
2: น
1: ่ะ
2: น่ะ
1: ค่ะ
2: ผมสัมภาษณ์แกที่ตอนนั้นผมทําเรื่องอาเซียนอ่ะสัมภาษณ์แกที่ภูเก็ตหรืออะไรผมจำไม่ได้แล้วนะครับเขาประชุมใหญ่เพรา
1: ค
2: ะ
1: ่ะ
2: นั้นแผนเนี้ยมัน
1: โอ
2: มี
1: ้
2: มาน
1: ค
2: า
1: ุ
2: น
1: ณส
2: แต
1: ุ
2: ่
1: วิ
2: ว่
1: ท
2: าย แผนใหม่ล่าสุด
1: ยาว
2: ที
1: น
2: ่
1: า
2: เร
1: น
2: าม มี
1: าก
2: ตอนยุคหลังเรามีคณะกรรมการน้ําแห่งชาติ
1: ค
2: ใช่
1: ่
2: ไ
1: ะ
2: หม
1: ใช่ค่ะ
2: ก็จึงมีข้อมูลเนี้ยแต่เข้าไปอ่านแล้วนะนะ
1: อื
2: ทั้ง
1: ม
2: 22ลุ่มน้ำเนี่ยอยู่ในระหว่างการรับฟังความเห็นพิจารณา
1: อ
2: ศึ
1: ุ
2: ก
1: ้
2: ษาย
1: ฟังอะ
2: โ
1: ไ
2: อ
1: ร
2: ้
1: กันนานขนาดนั้น
2: ซึ่งจะถามว่ากี่ปีก็ไม่รู้อะแต่แผนเนี้ยมัน20 ปีเราพูดง่ายๆคือมีแผนแต่ไม่สปีดแผนให้เร็ว
1: อื
2: เพ
1: ม
2: ื่อจะได้มีทางออกว่าจะทำอะไรกันจะได้
1: ช่ว
2: จ
1: ง
2: ัด
1: นี้
2: ข้
1: ม
2: อ
1: ัน
2: ค
1: ต
2: ว
1: ้อ
2: าง มออกกฎห
1: ม
2: ม
1: ัน
2: าย
1: ก็
2: ไว้
1: มีส
2: คื
1: ป
2: น
1: ีดอัพเนาะอะไรที่ต้องเร่งด่วนอะไรต้องเนี่
2: เ
1: ย
2: พราะฉะน
1: ร
2: ั
1: ั
2: ้น
1: ฐบาล
2: ท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินเรียกเต็มด้วยความเคารพใช่ไหม
1: ค่ะ
2: ก็เรียกมาดูแล้วก็ลุยเลยผม
1: ค่ะ
2: แต่ผมคิดว่าที่ต้องลุยเลยแล้ว30 ปีอย่างน้อยน่าจะเสร็จก็จะเป็นลุ่มน้ำยมตอนบนที่ต้องเรียกว่าเป็นเสียบโมเดลอันนี้เป็นภาษาของกรมชลแล้วก็ของมหาลัยนเรศวรที่ทำงานวิจัยอาจารย์สิตา

0: คุณทินจะยิ้มนะผมไม่ได้
1: ขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะ
0: okay,
1: ขอบพ
0: ส
1: ระ
0: ว
1: ค
0: ั
1: ุ
0: ส
1: ณ
0: ดี
1: ค
0: คร
1: ่
0: ั
1: ะ
0: บ
1: ท่านอาจารย์ดร.สมเกียรติอ่อนวิมลนะคะและนี่คือรายการ News From Home กับดิฉันสิริบูรณัฐพันธ์อย่าลืมนะคะวันอาทิตย์นี้นะคะท่านผู้ประกันตนและนายจ้างทุกคนอย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกบอร์ดประกันสังคมดิฉันย้ำเสมอว่าเงินที่ท่านส่งมาหลายหลายสิบปีเนี่ยจะได้ดอกออกผลมีคุ้มค่าสวัสดิการอย่างไรนี่ก็ขึ้นอยู่กับบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่นี้นะคะท่านต้องเลือกให้ดีใช้สติให้มากดูประวัติให้ดีแล้วก็ไปตัดสินใจเลือกค่ะเขาเริ่มตั้งแต่8โมงเช้าถึง4โมงเย็นเพราะฉะนั้นท่านไปดูในเว็บไซต์ของประกันสังคมไปใช้แอปพลิเคชันนะคะของเขาแล้วไปดูว่าท่านจะไปใช้สิทธิ์เลือกที่ไหนอย่าลืมพบกันที่หน่วยเลือกตั้งวันนี้หมดเวลาแล้วลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: News from home อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวกับศิริบูรณ์ณัฐพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าว

0: ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายรักที่ลงเอยกันได้แบบไม่น่าเชื่อจะบทประพันธ์ของใจทิพย์แดงมงคลดอกปาฏิหาริย์เขาว่ากันว่ารักแท้มักมีอุปสรรคเขาและเธอได้พิสูจน์แล้วว่ามันเป็นความจริงเพราะกว่าเขาและเธอจะสมหวังในความรักได้ก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายจนท้ายสุดเมื่อเธอใกล้จะตายเธอจึงได้ความรักของเขากลับคืนมาทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้เธอพร่ำบอกกับใครๆว่ามันเกิดขึ้นเพราะอนุภาพของดอกปาฏิหาริย
1: ์กาโน่กาโน่กาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กรับ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักรับ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิมต้นตำรับ3ก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปี3ก๊ก

0: 3วันแล้วมันคลาดเคลื่อนมา3วันแล้วปกติมันก็มาตามกำหนดทุกเดือนนี่นาเราจะทำยังไงดีอะซื้อยามาตรวจดีไหมนะใครน่ะ
1: ลิ้นเองน่ะเป็นยา
0: อ๋อพลินเหรอเดี๋ยวนะมีอะไรเหรอพลิน
1: มีเรื่องจะบอก
0: เหรอเข้ามาสิ
1: อยากจะบอกก่อนที่คุณลุงจะเรียกเบนไปบอกเองตอนนี้คุณลุงออกไปข้างนอกแต่อีกเดี๋ยวนึงคงกลับมาแล้วคงเรียกเบนไปพูดน่ะ
0: พูดเรื่องอะไรอ่ะ
1: วันนี้คุณพ่อคุณแม่คุณเป้มาเบนรู้หรือเปล่าร
0: ู้ก่อนจะออกไปหาคุณแม่คุณพ่อบอกแล้วยังขอให้อยู่พบเลยแต่ว่าเราไม่อยู่หรอกอ้างคุณแม่นัดคุณพ่อก็เลยต้องยอมให้เราออกไปทำไมเข้ามาทำไมกันหรอ
1: รู้แล้วอย่าช็อกนะ
0: มีอะไรอ่ะ
1: เข้ามาสู่ขอเบนให้คุณเป
0: ้อะไรนะ
1: สู่ขอเบนไง
0: บ้า
1: ไม่บ้านะตอนนี้คนในบ้านรู้กันหมดแล้วล่ะ
0: ไม่นะเบนไม่ยอมแล้วคุณพ่อว่าไงอ่ะ
1: เรื่องนี้ไม่รู้สิเด็กรับใช้คนใหม่มันได้ยินตอนกำลังยกของว่างไปให้ทานมันก็เลยมาเมาในครัวเราก็เลยพลอยรู้ไปด้วย
0: บ้าที่สุดเราไม่ได้รักในเป้สักหน่อย
1: รักไม่รักแต่เขาก็รักเบนยาแล้วล่ะถึงให้พ่อแม่มาขอก็รักจริงหวังแต่งอ่ะ
0: ไม่เราจะไม่แต่งงานกับเขาหรอก
1: เบนจะขาดใจคุณพ่อเหรอจ๊ะ
0: ยังไงเบนก็ไม่ยอม
1: ทำได้เหรอเบนยา
0: คอยดูก็แล้วกัน
1: เสียงรถคุณลุงคงกลับมาแล้ว
0: คุณพ่อ
1: เดี๋ยวคุณลุงก็คงเรียกเบนเข้าไปพบแล้วก็บอกเรื่องนี
0: ้เราไม่ยอมเราไม่ยอมหรอก
1: จะว่าไปแล้วนะเขาก็รีบร้อนจังเลยเพื่อจะจบการศึกษาน่าจะเรียนต่อก่อนหรือไม่ก็ให้ได้งานทำก่อนนี่อะไรอ่ะพอจบปุ๊บก็แต่งปั๊บเราก็ว่ามันเร็วเกินไปนะ
0: ใช่ทำแบบนี้น่าเกลียดที่สุดเราไม่ยอมหรอกเราไม่ยอม
1: พูดกับคุณพ่อด้วยเหตุผลนะเบญญา
0: ใช่คงต้องใช้เหตุผลกันแล้วล่ะ
1: นั่นไงให้คนมาเรียกแล้วล่ะเดี๋ยวจะลงไปเรียนคุณลุงด้วย
0: เบญญาในเป้รู้ก็รู้อยู่ว่าเราไม่ได้ชอบเขาตอนหลังนะเราจะทำให้เขารู้เลยว่าเราไม่ชอบแต่เขาก็ยังจะ
1: ผู้ชายคนนี้เอาแต่ใจจะเอาอะไรต้องได้
0: แต่เขาจะไม่มีวันได้ตัวเราหรอกไพลินเขาจะไม่มีวันได้ตัวของเราคุณพ่อคะ
2: อ๋อลงมาแล้วเหรอลูกนะอ่ะมานั่งคุยกับพ่อก่อนไหมไปหาแม่มาเนี่ยเป็นไงบ้างล่ะ
0: ค่ะคุณแม่ฝากตะโก้มาให้คุณพ่อด้วยบอกว่าเป็นตะโก้จากร้านที่คุณพ่อชอบทานเราอยากจะถามคุณพ่อเรื่องของในเป้แต่ไพลินห้ามเอาไว้เพราะกลัวว่าจะโดนคุณพ่อดุถ้ารู้ว่าคนในบ้านเอาเรื่องของเราไปพูดเป็นสิ่งที่สนุกปากเราคงต้องรอให้คุณพ่อพูดเองก่อนคุณพ่อเรียกเป็นมีอะไรหรอคะ
2: วันนี้คุณลุงปิยะกับคุณป้าวิภามานะ
0: ค่ะเบนทราบแล้วคุณพ่อบอกแล้วนี่ค่ะ
2: พี่เป้เขาคงจะลงเล่นการเมืองแล้วนะ
0: ค่ะลงข่าวคลึกโครมใครจะไม่รู้อายุเพิ่งจะ25ประสบการณ์ยังไม่มีจะลงเล่นการเมืองได้ยังไง
2: อีกหน่อยก็เก่งนะมีคนสอนมากมายหัวดีซะอย่าง
0: แต่เบนว่าคนจะเล่นการเมืองน่าจะอายุมากกว่านี้นะคะ
2: มันก็จังหวะชีวิตมันเร็วลูกนะเมื่อมาถึงก็ต้องรีบก้าวเดินไปไม่งั้นอาจจะสายเกินวันนี้คุณลุงมาพูดเรื่องหนูด้วยนะ
0: เบนไม่นะคะ
2: ไม่อะไรลูก
0: เปล่าค่ะเขาคุณลุงปิยะมาพูดอะไรเกี่ยวกับเบนหรือคะคุณพ่อ
2: คุณลุงรักและเอ็นดูหนูมากนะเป้ก็ชอบหนูมาก
0: จะมาขอเบนหรือข้าคุณพ่อ
2: เออหัวไวดีนะลูกจ้ะเข้ามาสู่ขอลูก
0: แล้วคุณพ่อว่ายังไงคะ
2: ใจพ่อนะอืมก็พอใจ
0: คุณพ่อตอบตกลงไปแล้วเหรอคะ
2: ยังหรอกลูก
0: งั้นก็แล้วไป
2: เออนี่พ่อบอกกับคุณลุงคุณป้าไปว่าจะรอถามลูกก่อนจะตอบตกลงยกให้ทันทีนี่เดี๋ยวจะหาว่าลูกสาวพ่อน่ะขายไม่ออกก็เลยต้องรีบยกให้
0: ถ้าถามเบนไม่ตกลงค่ะ
2: ฮะเย่
0: เบนไม่ตกลงค่ะคุณพ่อ
2: ทำไม
0: คุณพ่อฟังเหตุผลเบนก่อนนะคะ
2: อืมอ่ะว่ามา
0: ตอนนี้เบนเพิ่งเรียนจบอายุเพิ่ง22เบนยังอยากเรียนต่อหรือไม่ก็ทำงานก่อนไม่ใช่พอเรียนจบก็แต่งงานปุ๊บปั๊บใครก็ชี้ยังไงล่ะคะสมัยเนี้ยไม่มีใครเขาแต่งงานกันเร็วนักหรอกค่ะคุณพ่อนอนเกือบ30แล้วเขาถึงจะนิยมแต่งงานกัน
2: อืมเหตุผลลูกนี่ก็พอใช้ได้นะพ่อก็คิดเหมือนกันว่ามันเร็วไปแต่คุณปิยะเนี่ยเขาก็มีเหตุผลว่าอยากจะให้ลูกลูกชายของเขาเนี่ยมีคนคอยควบคุมดูแลมีแม่บ้านคอยเป็นกำลังใจนะแล้วก็เหตุผลก็พอฟังได้อะ
0: แต่เบนยังไม่อยากแต่งงานตอนนี้นี่ค่ะ
2: อืม
0: คุณพ่อบอกเข้าไปสิคะว่าเรายังไม่พร้อม
2: อืมแล้วพ่อจะลองพูดดูนะปฏิเสธเขาเลยนะเขาคงไม่พอใจแล้วพ่อก็ไม่คิดจะปฏิเสธไปด้วยยังไงลูกกับเขานี่ก็ต้องได้แต่งงานกันนะ
0: คุณพ่อ
2: นี่อย่าค้านพ่อนะเบนยาพ่อพิจารณาดูแล้วว่าปองพลนี่แหละจะเป็นคนที่เหมาะสมกับลูกที่สุดเขาจะทำให้ลูกพ่อนะมั่นคงมีเกียรติยศและศักดิ์ศรีอย่าทำให้พ่อผิดหวังกับสิ่งที่พ่อหวังไว้กับลูกนะเบญญา
0: เราอยากจะคัดค้านคุณพ่อให้ถึงที่สุดแต่อย่าดีกว่าตอนนี้เรายังไม่มีข้อต่อรองอะไรกับคุณพ่อขอเพียงประวิงเวลาไปก่อนเถอะแล้วอะไรๆภายหน้ามันอาจจะเปลี่ยนไปเราคงต้องถ่วงเวลาให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได
3: ้อ๋อท่านในพล
2: อ๋อท่านองคมนตรีอ่ะเชิญ
3: เอ้ยมารอผมนานหรือยังครับเนี่ย
2: ผมเพิ่งมาถึงได้สัก5นาทีเท่านั้นเองเพิ่งประชุมเสร็จนะ
3: ผมก็เหมือนกันเพิ่งเข้าเฝ้ามาทูลกระหม่อมยังทรงถามเรื่องลูกชายผมเลยว่าจะแต่งงานหรือยังก็เลยบอกไปว่ากำลังมองหาเจ้าสาวอยู่ผมพูดถึงหนูเบญจาด้วยนะทูลกระหม่อมยังอยากเห็นหน้าเลยเออตกลงเรื่องที่ผมขอเนี่ยคุณจะว่าไง
2: เดิมไว้ก่อนคุณปิยะเดี๋ยวนะเชิญไว้จากท่านหัวหน้าพรรคการเมืองนะเขาส่งไปให้ผม2ตังค์ผมเลยหิวมาดื่มที่นี่ด้วยเดี๋ยวอาหารจะตามมานะ
3: ขอบคุณครับเยี่ยมขวดนี้คงไม่ต่ำกว่า 50,000 นะนี่นะ
2: ก็แสนกว่านี่ขนาดย่อมๆนะ
3: เศรษฐกิจยามนี้จากขวดละ 400,000 ลดเหลือขวดละ 100,000 แล้วเหรอเนี่ย
2: นี่คุณปิยะ
3: ครับ
2: ผมถามลูกสาวแล้วนะ
3: แล้วหนูเบนว่าไงครับ
2: ยายเบนเนี่ยเขาอยากจะเรียนต่อก่อนจะแต่งงาน
3: งั้น
2: นี่อย่าโกรธนะไม่ใช่ไม่ยอมยกให้แต่งนะแต่งแน่แต่ให้เวลาเด็กมาเรียนต่ออีกสักปี2ปีได้ไหม
3: แต่ว่านายเป้นี่มันรบเร้าผมเหลือเกินนะมันบอกกลัวว่าคนอื่นเนี่ยจะคว้าเอาไปเพราะว่าลูกสาวคุณก่อนเนื้อหอมไม่ใช่เล่นนะท่านในพล
2: รับรองคุณปิยะยายเบนเนี่ยไม่ไปไหนหรอกนะต้องได้เข้าเป็นซับไพ่เลิศดำรงคุณของคุณแน
3: ่นี่ท่านในพลเอานี้ไหมงั้นผมขอมั่นไว้ก่อนเป็นไง
2: ข่าวท่าง
3: ั้นตกลงนะมั่นไว้ก่อน
2: อ้าวได้เลยเพื่อน
3: แล้วผมจะให้คุณหญิงเนี่ยเขาจัดการเรื่องหาฤกษ์มั่นนะหรือคุณจะจัดการเอง
2: ผมไม่มีคุณหญิงคู่คิดนะก็คงต้องอาศัยคุณหญิงของคุณช่วยจัดการให้เขาแล้วกัน
3: โอ้ได้เลยตกลง
4: Thank you.
1: เชิญคุณน่ะเอง
2: รบกวนไหม
1: ไม่ค่ะเชิญ
2: ผมไปทานอาหารรอบบ่ายกับคุณปิยะที่โรงแรมใกล้ๆแถวนี้นะก็เลยแวะมาหาคุณสักหน่อยมีเรื่องจะคุยด้วย
1: เหรอคะนั่งก่อนค่ะ
2: ขอบคุณ
1: กาแฟนะคะ
2: อย่าลำบากเลยผมน่าอิ่มตื้อแล้ว
1: อ๋อค่ะ
2: กิจการคุณนี่ดูดีนะ
1: กิจการเครื่องประดับก็ซบเซาอยู่พักเดียวค่ะตอนนี้เริ่มกระเตื้องขึ้นคนเราพอเริ่มกินดีอยู่ดีก็เริ่มนึกถึงเครื่องประดับเพื่อเชิดชูบุคลิกของตนเองเมื่อวานคุณหญิงท่านนายกโทรมาสั่งเครื่องเพชรตั้งสองชุดใช่ไหมคะ
2: ดีดี
1: แล้วคุณมีธุระอะไรกับฉันหรือเปล่าคะหรือว่าไม่มีที่ไปก็เลยมา
2: คุณก็รู้นะผมไม่ค่อยมีที่ไปที่ไหนนะนอกจากที่ทำงานกับบ้านเท่านั้นเอง
1: ทำไมไม่มองหาผู้หญิงสักคน
2: โอ้ไม่มีใครน่าสนใจและอีกอย่างนึงคุณก็รู้ว่าผมไม่ค่อยสนใจกับเรื่องอย่างนั้นมากนะนี่ผมว่าจะมาพูดเรื่องลูกของเรานะ
1: ยายเบนทำไมเหรอคะ
2: คุณปิยะกับคุณหญิงวิภาเนี่ยมาสู่ขอลูกสาวเราแล้วนะ
1: เหรอคะแล้วคุณว่ายังไง
2: ไอ้ผมน่ะพอใจคุณก็รู้ว่าตระกูลของคุณปิยะน่ะใหญ่โตเก่าแก่แค่ไหนเขามาสนใจลูกสาวในพลที่ไม่ค่อยจะมีบารมีอย่างผมเนี่ยก็นับว่าเขาให้เกียรติมากแล้วเขาเป็นเพื่อนเก่าแก่กับผมด้วยผมคงไม่ปฏิเสธนะ
1: แต่ลูกสาวเราย
2: ายเบนเนี่ยดูจะไม่ค่อยชอบลูกชายคุณปิยะ
1: ค่ะแกมีคนรักแล้ว
2: ไม่ผมไม่ยอมรับ
1: คณินก็เป็นเด็กดีนะคุณเรียนก็เก่งนี่ก็จะสอบชิงทุนไปเรียนต่อเด็กคนนี้ต้องมีอนาคตไกลแน่
2: แต่ยังไงนี่ก็คงไม่ไกลไปกว่าอนาคตลูกชายของคุณปิยะนั่นน่ะในอนาคตเนี่ยอาจจะได้เป็นใหญ่เป็นโตในบ้านเมืองลูกสาวเราอาจจะได้เป็นคุณหญิงซึ่งเด็กคนนั้นน่ะไม่มีวันทำให้ลูกสาวเราเป็นคุณหญิงได
1: ้คุณคะถ้าบังคับลูกแกจะไม่มีความสุขนะคะ
2: ตอนนี้ลูกอาจจะทุกข์แต่ต่อไปเนี่ยแกจะลืมได้นะความรักแบบเด็กๆเนี่ยคงจะลืมได้เองนะพออายุมากก็จะรู้ว่าความรักไม่ได้มีความหมายสักเท่าไหร่หรอก
1: คุณพูดเหมือนไม่สนใจเรื่องความรัก
2: จราผมน่ะรักคุณนะไม่ใช่คนไม่สนใจเรื่องความรักผมยังมีความรักให้คุณและผมก็รักคนที่ดีพร้อมอย่างคุณผมเลือกคนไม่ผิดแต่ผมไม่มั่นใจว่าลูกจะเลือกคนถูกผมต้องเลือกให้ลูกเองเข้าใจไหม
1: คุณไม่ให้เกียรติลูกสาวคุณนะคะไม่เคารพความคิดของลูก
2: ไอ้ผมเนี่ยอาจจะหัวเก่าไม่ทันสมัยเหมือนคุณแต่ผมก็รักลูกมากนะจิรา
1: แล้วลูกว่ายังไงคะ
2: แกบอกว่าขอเวลาให้เรียนต่อหรือไม่ก็ทำงานก่อน
1: ค่ะอายุแกก็ยังน้อยเหลือเกิน
2: คุณปิยะก็เลยขอมั่นเอาไว้ก่อนถ้ายังไม่แต่งตอนนี
1: ้มั่นเหรอคะ
2: ใช่
1: แล้วถ้าลูกไม่ยอม
2: คุณต้องช่วยพูดกับลูกนะ
1: ฉันไม่อยากบังคับใจลูก
2: เฮ้ยคุณได้เลี้ยงลูกแบบตามใจมาตลอดเลยนะ
1: เราจะเถียงกันอีกแล้วนะคะ
2: เอาละงั้นผมก็คงต้องจัดการเองแม้จะต้องบังคับใจกันผมก็จะทำ
1: คุณบารมี
0: สวัสดีค่ะขอสายคุณคณินค่ะไปไหนคะแล้วจะกลับเมื่อไหร่คะค่ะถ้าเขากลับมาแล้วบอกเขาด้วยนะคะว่าเป็นยาโทรมาให้เขารีบโทรกลับด่วนด้วยนะคะคณินเป็นกำลังจะแย่แล้ว
1: เมนยา
0: ไพลิน
1: เมนยาทำไมหน้าตาตื่นๆแบบนั้นน่ะมีอะไรเหรอจ๊ะ
0: ไพลินเรากำลังมีปัญหา
1: ปัญหามีปัญหาอะไรอ่ะมองหาใครเหรอ
0: กลัวคนจะได้ยินนี่เราออกไปคุยกันข้างนอกเถอะ
1: ไปสิไปนั่งที่ชิงช้าสนามกันอ่ะไปเมื่อกี้โทรหาใครเหรอเบญญา
0: คณินน่ะ
1: แล้วติดต่อกันได้ไหม เขาไม่อยู่ไปไหนล่ะทางบ้านเขาบอกว่าไปอยุธยาคงจะไปหาจามอนเนี่ย
4: เหรอ
1: เฮ้ยฉันต้องการพูดกับเขามากที่สุดแต่เขาก็ไม่อยู่เบอร์บ้านจามอนก็ไม่มีอีกตั้ง 4-5 วันกว่าเขาจะกลับมาแล้วฉันจะทำยังไงอ่ะ
4: ดูเธอมีกังวลจังเลยมีอะไรกันแน่อ่ะนั่งก่อนเบนคุยกันตรงนี้แหละไม่มีใครได้ยินหรอก
1: ไพลินฉันตายแน่เลยอ่ะ
4: เบนพูดอะไรน่ากลัวจังเธอมีปัญหาอะไรอ่ะ
1: สัญญานะว่ารู้แล้วจะไม่บอกใคร
4: เรื่องอะไรกันแน
1: ่สัญญาก่อนสิไพลินว่าจะไม่บอกกับใครเด็ดขาด
4: ได้ฉันสัญญามีอะไรเหรอเบน
1: ฉันท้อง
4: อะไรนะเบญญาเธอมันจะท้องแล้วเหรอ
1: ไพลินฉันกำลังท้อง
4: คุณพระช่วยเราไม่อยากจะเชื่อเลยว่าสิ่งที่เบญญาพูดมันจะเกิดขึ้นได้นี่แสดงว่าเบญญากับคณินแอบลักลอบมีความสัมพันธ์กันแล้วไม่อยากจะเชื่อคณินดูจะเป็นผู้ชายที่สุภาพเรียบร้อยเขาต้องไม่ใช่ผู้ชายที่ชอบฉวยโอกาสกับผู้หญิงส่วนเบญญาก็ไม่ใช่ผู้หญิงใจแตกตรงกันข้ามเบญญากลับเป็นผู้หญิงที่ดูรักนวลสงวนตัวเป็นลูกสาวที่พ่อแม่ชื่นชมรักหนาว่าเป็นคุณสตรีมีชาติมีตระกูลแล้วกลับมาเกิดเรื่องแบบนี้ได้ยังไงอ่ะเบญญาเธอพูดจริงเหรอ
1: เมนฉันไม่มาอาทิตย์กว่าแล้วฉันไปซื้อยาตรวจจากร้านขายยาแล้วมันพิสูจน์แล้วว่าฉันท้องจริง
4: กับคณินเหรอ
1: ใช่
4: เธอทำได้ไงกันน่ะหรือว่าเขาหลอกเธอ
1: ไม่ฉันเต็มใจเอง
4: เบญญาเธอไม่ใช่คนแบบนั้นเธอไม่ใช่คนใจเร็วด่วนได้ฉันไม่อยากจะเชื่อว่าเธอจะยอมเขา
1: ฉันรักเขาอะไพลินรักเขามากฉันถึงยอม
4: เขาหลอกลวงเธอใช่
1: ไหมไม่หรอกไพลินฉันยอมเขาก็เพื่อให้เขามั่นใจว่าฉันรักเขาไม่อย่างนั้นเขาจะไม่ยอมไปเรียนต่อเขาต้องการแต่งงานกับฉันเพราะกลัวว่าเนเป้จะมาแย่งฉันไปฉันก็เลย
4: ยอมเป็นของเขาเพื่อมัดจำกันไว้ก่อน
1: ทำนองนั้น
4: โธ่เบญญาที่ถ้าคุณพ่อคุณแม่เธอรู
1: ้ฉันจะทำยังไงดีอะไพลินฉันก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้
4: เธอคงต้องรีบแต่งงานแล้วนะเบญญา
1: ก็นี่แหละฉันถึงต้องติดต่อกับคณินต้องบอกกับเขา
4: อ๋อนั่นคุณลุงกลับมาแล้วเบญญา
1: คุณพ
4: ่
1: อ
4: เธออย่าทำหน้าแบบนี้ให้คุณลุงเห็นนะเบญญารีบเช็ดน้ำตาเร็ว
1: ๆจ้ะ
2: เบญญาเดี๋ยวเข้ามาคุยกับพ่อในห้องนั่งเล่นหน่อยนะลูกนะ
1: ค่ะคุณพ่อไพลินนี่ฉันจะทำยังไงดีอะ
4: รอติดต่อคุณคณินก่อนแล้วค่อยคิดว่าจะเอายังไงแต่ตอนนี้ไปพบกับคุณลุงก่อนเธอเบญญาไปเร็ว
2: หน้าซีดๆนะลูกไม่สบายหรือเปล่าฮะ
1: เปล่าค่ะ
2: แต่พ่อว่าหน้าหนูซีดนะ
1: เบนเปล่าค่ะเบนไม่ได้เป็นอะไรคุณพ่อมีอะไรเหรอคะ
2: วันนี้พ่อนัดลุงปิยะไปทานข้าวรอบบ่ายกัน
1: เหรอคะ
4: กาแฟค่ะคุณลุง
2: ขอบใจ
1: ไพลินนั่งเป็นเพื่อนเบนก่อนนะ
2: นั่งเป็นเพื่อนยายเบนก็ได้ไพลินหน้าตาก็สิดสีดลุงกลัวจะไม่สบาย
1: ค่ะคุณลุง
2: เบนเรื่องแต่งงานเนี่ยตกลงคุณลุงเขาจะไม่เร่งรัดตอนนี้นะลูก
1: ค่ะคุณพ่อ
2: แต่เขาขอมั่นไว้ก่อน
1: มั่นเหรอคะ
2: ใช
1: ่คุณพ่อคะ
2: คราวนี้ห้ามพัดค้านนะลูกพ่อตอบตกลงไปแล้ว ตอนนี้รอให้ทางคุณหญิงวิภาไปหาฤกษ์มันได้วันเวลาแล้วก็จัดงานกันเลย
1: แต่เป็นไม
2: ่อย่าทำตัวให้เป็นปัญหานะลูกพ่ออยากให้ลูกของพ่อเนี่ยรับรู้เอาไว้ว่าพ่อรักแล้วก็หวังดีลูกอย่างแท้จริง
5: ท่านกำลังฟังดอกปฏิหารจากคณะเกตทิพย
6: ์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
7: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
6: คิดออกแล้ว
7: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
6: พริ้วเลย
7: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
8: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
1: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
0: ้ครบทุกรส
1: สะกดทุกอารมณ
0: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
0: ์ฟังเพลินทุกที
1: ่เติมเต็มทุกอารมณ
2: ์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์แค่เปิดมาก็อินจนจบ
3: ไม่ค่ะพ่อเบนมั่นกับเขาไม่ได
4: ้เบนยา
3: ไฮลินนี่ฉันจะทำยังไงดีอะ
5: โทษเบนยา
4: อะไรกันฮะแค่ใจมั่นกับปองพลเท่านั้นถึงกับร้องห่มร้องไห้อยู่เหรอยายเบน
3: เบนมั่นไม่ได้ค่ะคุณพ่อเบนไม่ได้รักเขา
4: เบนยาพ่อรับปากคุณลุงปิยะไปแล้วยังไงงานมั่นก็ต้องเกิดขึ้นนะ
3: ไม่ค่ะ
4: เบนยานี่อย่าดื้อกับพ่อนะ
5: เบนยา
3: ไพลินฉันจะทำยังไงดีช่วยฉันคิดหน่อย
5: โทษเบนยาฉัน
4: อะไรกันเนี่ยฮะยายเบน
5: คุณลุงคะอย่าทำอะไรเบนยานะคะ
4: ยายเบนก็เป็นอะไรกันนะแค่จะให้มั่นแค่นี้ร้องไห้จะเป็นจะตายเชียว
5: คุณลุงคะคุณลุงพอทราบหรือเปล่าคะว่าเบนยาเนี่ยชอบพออยู่กับคนชื่อคณิน
4: ลุงน่ะพอรู้แต่ลุงไม่เห็นชอบด้วย
5: แต่เขาสองคนรักกันนะคะ
4: ฮะนี่ถึงกับใช้คำว่ารักเชียวเหรอไพลินลุงไม่สนใจหรอกนะว่าเบญญาจะรู้สึกกับหมอนั่นยังไงแต่ลุงจะไม่ยอมให้ยายเบญญาในคบหากับเจ้าคณินคนนั้นอีกต่อไป
5: คุณลุงงั้นหนูขอไปดูเบญญาก่อนนะคะ
4: นี่พูดกับเขาหน่อยนะไพลินพูดให้เขาเข้าใจด้วยว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปรักกับคนไม่มีอนาคตไกลอย่างเจ้าคณินนั่นน่ะเพราะลุงจะไม่ยอมให้ยายเบญญาในคบหากับเจ้าหมอนั่นอีกไม่ว่าจะมีเหตุผลอะไรก็ตามนะ
5: เบญญา
3: คุณพ่อว่ายังไงบ้างอภัยลิน
5: คุณลุงยังยืนกรานจะให้เธอมั่นกับคุณแป
3: ้ไม่นะฉันมั่นไม่ได้เธอก็รู้ว่า
5: แต่คุณลุงยังไม่รู
3: ้ไพลินฉันจะทำยังไงดีบอกหน่อยสิว่าฉันจะทำยังไงดี
5: ถ้าเธอจะไม่ยอมมั่นกับคุณแป้ถ้าเธอต้องบอกความจริงกับคุณลุง
3: บอกว่าฉันท้องกับคณินน่ะเหรอ
5: ใช
3: ่คุณพ่อคงโกรธฉัน
5: เธอไม่มีทางอื่นแล้วนะเบญญาถ้าไม่บอกเธอก็ต้องยอมมั่นกับคุณแป
3: ้ไม่
5: ถ้าไม่ยอมมั่นกับคุณเป้เธอต้องบอกถึงความจำเป็นที่มั่นกับเขาไม่ได
3: ้คุณพ่อคงเสียใจเรื่องนี้มาก
5: เรื่องมันเกิดแล้วนะเบญญาเธอทำอะไรไม่ได้ละนอกจากพูดความจริง
3: แล้วคุณพ่อจะยอมรับคณินไหมไพลิน
5: คุณลุงคงต้องยอมอ่ะก็เธอมีท่ากับเขาแล้วนี
3: ่ได้ฉันต้องบอกกับคุณพ่อฉันต้องแต่งงานกับคณินไม่ใช่ในเป้คนนั้น
5: งั้นก็ลองไปพูดกับคุณลุงให้เข้าใจเธอเบญญาเรื่องนี้ช้าไม่ได้แล้วนะ
3: ได้ฉันจะลงไปพูดกับคุณพ่อเดี๋ยวนี้แหละ
6: คุณพ่อยืนอยู่ที่หน้าเทเรสข้างกระถางบัวใบใหญ่รูปร่างที่สูงใหญ่ของคุณพ่อทำให้เรารู้สึกหวาดหวั่นเรายอมรับว่าเรากลัวคุณพ่อจับใจในยามนี้แม้ว่านับตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงทุกวันนี้คุณพ่อจะไม่เคยตบตีเราเลยสักครั้งยามเราทำความผิดคุณพ่อก็จะใช้วิธีลงโทษเราด้วยการสั่งสอนหรือว่าหนักหน่อยคุณพ่อก็จะไม่พูดจากับเราหรือไม่ก็สั่งกักบริเวณเราให้อยู่แต่ภายในบ้านแค่นี้เราก็รับรู้ถึงบทลงโทษของคุณพ่อได้แต่เท่าที่ผ่านมาความผิดที่เราทำมันไม่ได้ร้ายแรงอย่างที่เรากำลังจะบอกคุณพ่ออยู่ในเวลานี้คุณพ่อคะเบนไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงดี
4: ใครอ่ะ
3: เบนเองค่ะคุณพ
4: ่อมีอะไรจะพูดกับพ่อใช่ไหม
3: ค่ะ
4: ดี
3: คุณพ่อหันกลับมาช้าๆสีหน้าของท่านยามเนี่ยดูเคร่งขรึมคุณพ่อเริ่มบทลงโทษเราโทษฐานที่ขัดใจท่านแล้ว
4: จะมาบอกว่าตอนนี้ลูกตัดสินใจได้แล้วใช่ไหม
3: คุณพ่อคะ
4: ยอมรับหรือจะยังยืนกรานไม่ยอมรับ
3: คุณพ่อคะเบนมั่นรู้ว่าแต่งงานกับคุณเป้ไม่ได้จริงๆ
4: เพราะอะไร
3: เบน
4: ถ้าจะบอกว่าลูกรักคนอื่นอย่าพูดให้พ่อได้ยินลูกรู้แล้วว่าพ่อจะไม่ยอมรับคนที่พ่อไม่ไว้ใจว่าจะดีที่สุดสำหรับลูกสาวคนเดียวของท่านในพลบารมีเบญจรงค์
3: คุณพ่อคะได้โปรดฟังเหตุผลของเบนด้วย
4: ยังจะมีเหตุผลอะไร
3: เบน
4: อะไรพูดมาพูดออกมาอย่างลูกทหารเจเบนพ่อไม่ชอบคนขี้ขลาดนะ
3: ค่ะเบนจะพูดเบนกำลังท้องค่ะคุณพ
4: ่อชาว่าไปทุรังสิ่งที่ลูกสาวคนเดียวของเขาพูดถึงกับทำให้เราชาว่าทันทีนี่ยายเบนพูดเรื่องจริงหรือโกหกเรากันแน่ยายเบน
3: คุณพ
4: ่อสายตาลูกสาวเรายามขนาดนี้ลูกคลายกลัวยังเห็นได้ชัดไม่เจเบนต้องไม่ได้สร้างเรื่องขึ้นมาหลอกเราแต่สายตาอย่างนี้มันเป็นสายตาของคนที่กำลังทำความผิดชัดๆเจเบนกับใคร
3: คณินค่ะคุณพ่อเบนต้องแต่งงานกับคณินค่ะไม่ใช่คุณเป้เพราะเบนท้องกับคณิน
4: ใหญ่เบน
7: คุณพระช่วยเราแอบดูคุณลุงกับบัญญาอยู่ที่ข้างประตูห้องรับแขกนั่นคุณลุงบารมีกำลังเงื้อมือจะตบหน้าบัญญาแต่คุณลุงไม่ทำเราเห็นได้ชัดแม้ว่าจะไม่ใกล้จนเห็นชัดทุกรูขุมขนก็ตามเราเห็นคุณลุงลดมือลงแล้วก็กำมือแน่นกลางของท่านขบกันจะเป็นสันนูนในขณะที่เบญญากำลังร้องไห้หนักขึ้นและหนักขึ้นจนร่างแบบบางของเบญญาสั่นสะท้านใจเราสั่นรู้สึกหวาดหวั่นจนจับใจ
4: ไพลินไพลิน
7: คุณลุงเรียกเราเราสะดุ้งสุดตัวรีบยืดตัวตรงทำใจให้เป็นปกติคุณลุงจะได้ไม่รู้ว่าเรากำลังแอบฟังอยู
4: ่ไพลินปล่อยไพลิน
8: ขามาแล้วค่ะคุณลุง
7: มาแล้วค่ะ
4: ไพลินพาเบญญาขึ้นไปชั้นบนแล้วให้อยู่แต่ในห้องฉันจะไม่อนุญาตให้เบญญาออกไปไหนจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งนะแล้วก็ห้ามโทรติดต่อกับคนภายนอกเธอต้องคอยดูนะไพลินถ้าเบญญาติดต่อกับใครนี่ฉันจะลงโทษเธอด้วยนะ
7: ค่ะลุงเบญญาขึ้นบนเธอไปเธอเบญญา
3: ฉันจะต้องพบกับคณินฉันต้องการพบเขานะไพลิน
7: เบนคุณลุงห้ามเธอโทรออกข้างนอกนะ
3: เธอต้องช่วยฉันนะไพลินฉันต้องติดต่อกับคณินต้องช่วยฉันได
7: ้ตอนนี้ใครก็ช่วยเธอไม่ได้หรอกเบนเธอก็รู้เวลาคุณลุงโกรธใครก็ห้ามท่านไม่ได้
3: ไพลินฉันจะต้องทำยังไงดีฉันต้องการพบคณินเขาต้องรู้ว่าฉันท้องฉันต้องบอกให้เขารู้เขาจะได้มาช่วยฉันกับลูกไพลินเธอต้องช่วยฉันนะ
7: เบนตอนนี้คณินไม่อยู่บ้านที่ปทุมไม่ใช่เหรอแล้วเราจะติดต่อเขาได้ยังไงกันล่ะ
3: แล้วฉันจะทำยังไงดีอะไพลิน
7: ฉันว่ารออีกสักสองสามวันเถอะนะแล้วฉันจะลองหาทางติดต่อกับคุณคณิน
3: เธอต้องช่วยฉันนะ
7: ฉันจะพยายาม
3: สัญญานะไพลิน
7: ได้ฉันสัญญาว่าจะพยายามช่วยเธอ
4: เลวไอ้สารเลวนั้นมันต้องหลอกลวงลูกสาวเราไอ้คันนิน
7: คุณลุงคะ
4: มานั่งคุยกันก่อนไพลิน
7: ค่ะ
4: เบญญาเป็นยังไงตอนนี
7: ้นอนร้องไห้อยู่ในห้องค่ะ
4: เธอรู้เรื่องเขากับไอ้คณินนั่นไหม
7: หนูทราบแต่เพียงว่าเขาชอบกันแต่เรื่องนั้นเนี่ยหนูไม่ทราบมาก่อนเลยค่ะ
4: แล้วเธอไปไหนมาไหนกับยายเบนตลอดเนี่ยมันเกิดเรื่องแบบนี้ได้ยังไงกันเธอยอมให้ยายเบนไปไหนมาไหนกับเจ้าคณินสองต่อสองเนี่ยเธอรู้เห็นเป็นใจงั้นเลย
7: ไม่ค่ะหนูไม่ได้ทำแบบนั้นเมื่อก่อนเนี่ยบัญญาจะไปไหนมาไหนกับหนูแต่ระยะหลังๆเนี่ยบางครั้งเขาก็ไปเที่ยวห้างกับคณิน
4: แล้วเธอก็ยอมให้ไป
7: หนูจะมีสิทธิ์อะไรไปห้ามบัญญาได้ล่ะคะคุณลุง
4: แต่เธอก็น่าจะบอกฉัน
7: เป็นคนโกรธหาว่าหนูมาฟ้องเรื่องของเขา
4: โง่แต่กลัวเนี่ยลูกสาวฉันถึงป่นปี้อย่างนี้มันหลอกลวงลูกสาวของฉัน
7: คณินเขาคงไม่
4: เธอจะเข้าข้างมันอีกคนหรือไงพลอยปริน
7: เปล่าค่ะคุณลุง
4: ลูกสาวฉันท้องงามหน้าไหมนี่ถ้าใครรู้ฉันจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนฮะ
7: คุณลุงคะนั่นก็ให้เป็นยาแต่งงานกับคณินไม่ได้หรือคะ
4: อะไรนะนี่เธอแนะนำให้ฉันยกลูกสาวให้ไอ้สารเลวนั่นเหรอ
7: เสียหน้าคุณลุงบารมีน่ากลัวจนเราขนลุกเกลียวชายอยากจะพูดอะไรอีกแต่ปากก็ต้องหุบเอาไว้แน่น
4: อย่าแนะนำทุเรศแบบนี้ให้ฉันได้ยินอีกนะไอ้สารเลวแบบนั้นน่ะจะไม่มีวันเข้ามาเป็นลูกเขยฉันเท่าที่มันทำกับลูกสาวของฉันเนี่ยมันก็ต้องได้รับโทษกับความผิดของมัน
7: คุณลุงบารมีคิดจะทำอะไรคณินใจเราลดเป็นไฟละคุณลุงจะทำอะไรเขาหรือคะ
4: แล้วเธอจะรู
7: ้คุณลุงจะฆ่าเขาหรือคะ
4: หยุดพูดนะพลอยไพลินถ้าตั้งแต่นี้ไปเนี่ยจนกว่าเรื่องจะเรียบร้อยเธอก็เป็นยาห้ามออกไปไหนห้ามติดต่อกับใครฉันจะมีคนคอยเช็คว่าเธอสองคนในทำตามคำสั่งฉันหรือไม่เข้าใจที่ฉันพูดไหมพลอยไพลิน
7: เข้าใจค่ะคุณลุงหนูเข้าใจ
9: สวัสดีครับครับขอสารคุณเบญญาฮะไม่อยู่หรอครับครับไม่เป็นไรครับแล้วติดต่อไปใหม่นะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพลอยไพลินอยู่ไหมครับไม่อยู่เหมือนกันเหรอฮะทราบไหมครับว่าออกไปไหนอ่ะคือผมโทรมา 2-3 ครั้งแล้วนะครับไม่ทราบเหรอฮะครับๆขอบคุณครับ
10: โทรติดไหม
9: ติดแต่ไม่อยู
10: ่อะอะไรกันเมื่อวานก็เห็นนายโทรไปก็ไม่อยู่วันนี้ก็ไม่อยู่อีกออกไปไหนอ่ะ
9: ไม่รู้คนรับสายไม่ได้บอกอะไรเลย
10: ใครรับสายอ่ะพลอยไพลินหรือเปล่าน
9: ั่นก็ไปอยู่เหมือนกันน่ะคนรับสายคงเป็นพลทหารรับใช้ในบ้าน
10: หรือว่าพ่อเขาจะไม่ยอมให้นายติดต่อไปหาลูกสาวเขา
9: อาจจะใช่นะ
10: นายถ้าจะลำบากซะแล้ว
9: ฉันต้องพบกับเบญญาไม่งั้นคงไม่มีกำลังใจอ่านหนังสือไปสอบแน่เลย
10: นายก็อาการหนักแฮะ
9: ฉันคิดถึงเธออย่าได้ยินเสียงเธอ
10: ไม่เห็นหน้ากันสัก 3-4 วันตายหรือไง
9: นายไม่เข้าใจหรอกจามอน
10: ทำไมฉันจะไม่เข้าใจอ่ะนายคิดว่าฉันไม่เข้าใจเรื่องความรักหรือสิฮัทโธฉันน่ะนะเคยมีความรู้สึกแบบนายแต่มันแค่แวบเดียวอ่ะพอรู้ว่าเธอไม่สนใจฉันก็พยายามหักข้ามใจจนกระทั่งทุกวันนี
9: ้นายยังชอบไพลินอยู่อีกเหรอ
10: หล่อนไม่สนใจฉันแล้วไม่เคยสนด้วยดิฉันก็พยายามลืมอะ
9: จามอนตอนนี้นายกำลังจะมีบริษัทก่อสร้างเป็นของตัวเองสักวันนายจะตั้งตัวได้เป็นคนรวยถึงตอนนั้นน่ะพลอยไพลินอาจจะหันมาสนใจนายก็ได้
10: ถ้าเธอจะไม่มีแฟนไปซะก่อนนะ
9: คงยังหรอกพลอยไพลินเป็นคนฝ่ายสูงเธออยากเรียนให้สูงๆกว่าอีกหลายปี คอยคิดถึงเรื่องครอบครัวถึงตอนนั้นนายต้องรีบพัฒนาตัวเองนะนายอาจจะเตะตาพลอยพลินเขาก็ได้ตอนนั้นอ่ะ
10: ฉันจะพยายามแล้วกันแต่ไม่หวังจะโชคดีอย่างนายหรอกนะ
9: จามอน
10: ว่าไง
9: ฉันมาช่วยนายเรื่องตั้งบริษัทนี่หลายวันแล้วฉันว่าจะกลับบ้านนะ
10: อ่ะก็เอาสิ
9: งั้นจะกลับบ่ายนี้เลยนะ
10: ได้งั้นนายออกไปตลาดกับฉันก่อนเลยกัน
9: ไปทำไมอ่ะ
10: อ้าวก็จะซื้อของไปฝากแม่นายที่บ้านดูไง
9: เฮ้ยไม่ต้องไม่ต้อง
10: อย่าขัดศรัทธาไปออกไปตลาดกันนายน่าจะหาซื้ออะไรไปฝากไอ้เบญญาบ้างไงฉันรู้นะว่านายคงต้องหาโอกาสไปที่บ้านเบญญาแน่เลยอ่ะ
9: ฮะอ้าวงั้นก็ได้ไปไปตลาดกัน

0: เบนยาชอบกินมะขามกวนที่ห่อเป็นเม็ดๆอ่ะ
1: เขาเรียกมะขามแก้ว
0: เออไหนแก้วมะขามแก้วล่ะเขาชอบกิน
1: งั้นก็ซื้อไปสิของแบบนี้นะต่างจังหวัดทำขายกันเกลือคนกรุงเทพก็มักซื้อกันกลับบ้านแหละ
0: ซื้อแล้วก็ไม่รู้จะเอาไปให้ได้เมื่อไหร
1: ่หลังจากงานเลี้ยงคราวที่แล้วนายเคยไปบ้านเบญจาไหม
0: ไม่อ่ะเบญจาบอกว่าคุณพ่อเธอเคร่งครัดเรื่องพาเพื่อนชายมาในบ้านปกตินะฮะไม่เคยพาเพื่อนชายไปบ้านเลยเพราะที่ผ่านมานะเบญจาบอกไม่เคยมีเพื่อนชายที่สนิทสักคนเลยด้วย
1: ยกเว้นนาย
0: ใช่กับคนชื่อเป้
1: เออฉันเห็นข่าวของหมอนั่นด้วยเชื่อในปองพลใช่ไหม
0: ใช่
1: เขาลงข่าวว่าหมอจะลงเล่นการเมืองสังกัดพรรคฝ่ายค้านที่ใครๆเขาเกรงกันว่าคราวหน้าอาจจะได้เป็นรัฐบาลไง
0: เขาก็มีอนาคตไกลนะ
1: เอ้นายก็ทำได้นี่ว่า
0: ฉันจะมีอนาคตไกลสักแค่ไหนกันฉันไม่ได้เล่นการเมืองอย่างเขานี่นาน
1: ายก็ทำให้ตัวเองเป็นคนเก่งสิสร้างตัวเองให้เป็นนักวิศวกรที่ยิ่งใหญ่ฉันว่าไอ้พวกนักการเมืองอะนะอนาคตมันก็ไม่แน่ไม่นอนเลยเหมือนกับนักแสดงนั่นแหละเดี๋ยวก็ดังเดี๋ยวก็ดับน้อยคนนักที่จะอยู่ทนเป็นดาวค้างฟ้าถ้าไม่เก่งจริงดวงไม่แข็งพอนะแต่อาชีพอื่นถ้าเก่งจริงมันอยู่ได้นานนะถึงไม่ดังสุดโด่งแต่เอาไอ้ที่อยู่ได้นานและมั่นคงดีกว่ายิ่งอยู่นานมั่นคงและดังด้วยยิ่งดีใหญ่นายทำได้อยู่แล้วนายเก่งขนาดสอบเข้าไปที่หนึ่งของคณะวิศวะนะคนเก่งอย่างนายบริษัทดังๆยังต้องการตัวตอนนี้นายตอบรับก็คงได้งานทำทันทีแต่ใจฉันนะคิดอย่างเป็นยาคืออยากให้นายเรียนให้มันถึงระดับด็อกเตอร์ไปเลยจะได้มันคงกว่าจบปริญญาตรี
0: ท่านจะพยายามนะเขาเองก็เป็นยาของท่านนั่นเองอะนะตอนนี้ฉันรู้สึกวุ่นวายชอบกลว่ะเพื่อน
1: อะไรของมันวะ
0: อะไรอะจามอนฮะ
1: ไ
0: ออะไร
1: ไอรถปิกอัพสีขี้ม้านี่ไงเห็นไหมมันเบียดแซงขึ้นหน้ารถเบรกแล้ว
0: เอ้ยมันจะแกล้งขับนำหน้าเราอะนะ
1: นั่นสิมันจะเอายังไงวะ
0: เฮ้ยนั่นมันได้สัญญาเราหยุดรถอ่ะ
1: ทำไมวะ
0: เอาไงดีจามอนเขาต้องการให้เราหยุดรถนะเนี่ย
1: เรื่องอะไรต้องไปฟังคำสั่งกันเนาะใช่พ่อแม่เราที่ไหนอ่ะแซงไปเลย
0: เฮ้ยพ่อทำท่าจะไม่ยอมนะจามอน
1: มันจะเอายังไงขับดักหน้าอยู่ด้วยจะไปชนตูมันซะเลย
0: เฮ้ยท่าทางจะไม่ดีซะละมั้งแบบนี
1: ้เฮ้ยมันอะไรเนี่ยมันมีปืนอ่ะ
0: จามอนพูดถูกนี่เขาที่โบกมือให้เราจอดรถบัตรนี่ในมือของมันน่ะมีเป็นพกขนาดกลางกำลังเล็งมาที่รถของเราแล้วจะมาทำท่าจะหักรถหลบแต่ว่า

0: ท่านครับ
1: ว่าไงผู้พัน
0: เรียบร้อยแล้วครับท่าน
1: มีรูปมาหรือเปล่า
0: ถ่ายมาแล้วครับนี่ครับ
1: จัดการยังไงฮะ
0: ผมมีคนตามไปถึงอยุธยาแล้วดักเล่นงานกลางคันครับมันไปกับเพื่อนอีกคนเลยจัดการไปด้วยแต่เจ้าคนินน่ะหนักหน่อยครับ
1: ดีมากไม่ทิ้งหลักฐานอะไรนะ
0: ไม่มีครับท่านรับรองว่าจะไม่มีระแคะระคายหูท่านเด็ดขาด
1: ขอบใจผู้พันผมคงไม่รบกวนผู้พันอีกแล้วล่ะนะขอบใจที่ช่วย
0: ไม่ได้ครับท่าน
2: ผู้พันอังกูล
0: สวัสดีครับท่าน
2: สวัสดีสวัสดี
0: ผมต้องขอตัวก่อนนะครับท่าน
2: เชิญผู้พัน
0: กลับลาครับท่าน
2: ไม่ได้มาคุยด้วยกันแล้วผู้พัน
0: ไม่ได้ครับผมมีเรื่องด่วนมารายงานท่านอิทธิพลนะครับเรียบร้อยแล้วผมต้องขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: เชิญเชิญตามสบายนะผู้พัน
0: ครับผม
2: แม่ทหารนี่ขนาดนอกเวลาราชการอยู่ในร้านอาหารยังต้องตามมารายงานอีกแล้วเนี่ยฮะ
1: วันนี้จะดื่มอะไรดีคุณปิยะ
2: วันนี้คุณเอาวายจิตมาด้วยหรือเปล่าล่ะ
1: เกรงใจเจ้าของร้านว่าจะสั่งจากในร้านนี่แหละ
2: เอาสิน
1: ี่ผมสั่งแล้วนะเดี๋ยวคงเอามาน
2: ี่ผมว่าจะไปหาคุณที่บ้านอยู่นะแต่คุณนัดออกมาทานอาหารซะก่อนคุณหญิงก็หาเลิกได้แล้วอีก2 เดือนเป็นไง

0: กาโน่กาโน่กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็ม

ท่านผู้ฟังที่รักดอกปฏิหารจะบทประพันธ์และบทละครวิทยุของใจทิพย์แดงมงคลจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธีรพงษ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามดอกปฏิหารในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุข

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Searchlife จำกัด
1: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME กับสมาพรชูกิจ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart SME ค่ะทางสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวและวันนี้นะคะวันนี้เนี่ยในช่วงแรกเลยอยากพาคุณผู้ฟังไปพูดคุยถึงเรื่องราวของประเพณีถือศีลกินผักประจำปี2569นะคะซึ่งแน่นอนเวลาพูดถึงการกินเจเนี่ยโอ้จังหวัดในประเทศไทยที่โด่งดังมากๆคงหนีไม่พ้นจังหวัดภูเก็ตนะคะวันนี้เรามีนัดพูดคุยกับคุณก้องศักดิ์ผู้พงศกรประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ตนะคะตอนนี้คุณก้องศักดิ์อยู่ในสายกับเราแล้วคุณก้องศักดิ์สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะคุณ
2: ปุ๊กครับ
1: ค่ะคุณก้องศักดิ์ได้ยินเสียงปุ๊กชัดเจนนะคะ
2: ครับชัดเจนครับคุณปุ๊กครับ
1: ค่ะโอ้วันนี้ประเพณีใหญ่มากๆเลยที่กำลังจะมาถึงแล้วนะคะของจังหวัดภูเก็ตนั่นก็คือถือศีลกินผักนะคะอยากให้คุณก้องศักดิ์เล่าให้ฟังอย่างนี้ก่อนค่ะว่าจริงๆแล้วถ้าเรามองนะในประเพณีนี้เนี่ยโอ้โหมันสามารถที่จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนเศรษฐกิจให้กับภูเก็ตแล้วก็รวมถึงประเทศไทยได้มากน้อยแค่ไหนยังไงจากเขาเรียกว่าประวัติที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
2: ครับครับก็ต้องเรียนว่าเทศกาลกินผักจังหวัดภูเก็ตนะครับเป็นเทศกาลระดับโลกนะครับที่ล่าสุดก็ได้รับรางวัลแกรนด์พินาเคิลอวอร์ดในปี2567เป็นรางวัลระดับนานาชาติครับเป
1: ็
2: นรางวัลกันที่รัฐแพนซิลเวเนียกันมานะฮะตั้งแต่ปี67ด้วยความผลักดันของสำนักอีเซ็ตภาคใต้ครับที่ช่วยผลักดันให้ยกระดับของเทศกาลกินผักเราครับก็เป็นที่นิยมมาตั้งแต่อดีตครับจนถึงปัจจุบันฮะโดยเฉพาะคนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตเราต่างร่วมแรงร่วมใจครับในการสื่อสารวัฒนธรรมนี้ฮะส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นครับก็แต่ละปีก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมกันอย่างมากมายครับ
1: ค่ะ
2: โดยในปีนี้ครับทท.คาดการณ์ว่าจะมีตลอดทั้ง9วันนะครับก
1: ็
2: จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมกินผักกันประมาณ 140,000 คนครับ
1: ค่ะ
2: จะสร้างเม็ดเงินอยู่ประมาณ 1,300 ล้านบาทครับ
1: โอ้เยอะมากนะคะคือถ้าเราย้อนกลับไปแบบเอาที่ผ่านมานะในทุกปีเนาะเหมือนแบบเหมือนพอใกล้จะช่วงเวลาถือศีลกินผักเนี่ยทุกอย่างมันจะแบบโอ้โหคือปกติภูเก็ตก็เป็นเมืองที่รวมคนจากทั่วโลกอยู่แล้วนะคะแต่พอมีประเพณีอย่างนี้เนี่ยสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปจะเห็นมีการประดับโคมประดับโคมคือบริเวณที่เขาจะมีการจัดงานเขาจะอยู่บริเวณไหนอะไรยังไงคะคุณก้องศักดิ์คะ
2: ในอดีตนะครับเทศกาลกินเจเราก็จะอยู่ตามเมืองใหญ่ๆเราเรียกว่าเมืองในจังหวัดภูเก็ตนะครับก็ในเมืองใหญ่ๆก็เช่นเทศบาลเมืองกระทู้บางเหนียวออกไปเชิงทะเลไปแถวเกาะแก้วสปัมอะไรต่างๆครับแต่ปัจจุบันเนี้ยครับผ่านมา201ปีก็ตอนนี้กระจายตัวอยู่ทั่วทั้งเกาะครับเรามีศาลเจ้าอยู่40ศาลเจ้านะครับก็ใครใกล้ที่ใดก็สามารถกินผักกันที่ศาลเจ้านั้นทำบุญกันที่ศาลเจ้าใกล้บ้านได้เลยครับแต่ว่าก็ถ้าศาลเจ้าใหญ่ก็จะมีกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่อลังการขึ้นมานิดนึงฮะก
1: ็
2: สุดแล้วแต่ว่านักท่องเที่ยวอยากจะเห็นเทศกาลแบบใดครับ
1: ค่ะอย่างปีที่แล้วปุ๊กมีโอกาสได้ไปในช่วงเนี้ยค่ะรู้สึกว่าวันนี้เลยแหละปุ๊กอยู่ภูเก็ตก็ได้เห็นกลิ่นอายเนาะแล้วก็แบบเหมือนชาวบ้านก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีการแห่เจ้าใช่ไหมที่จะเดินแล้วก็จะมีแบ
2: บ
1: คนเขาเรียกอะไรคะที่มีแบบเส
2: ีย
1: บ
2: ก็มีม้าทรงครับเร
1: ีย
2: กม
1: ้
2: าทรง
1: ม
2: ้
1: าทรง
2: เดินมาแสดงอภินิหารถือว่าเป็นการมาไถ่โทษมาปลดปล่อยมาให้พรครับ
1: ค่ะโอ้เป็นอะไร
2: มาเข้าเฝ้ามารอครับ
1: ค่ะแล้วในส่วนของกลุ่มธุรกิจเองเนาะอย่างทางด้านของคุณก้องศักดิ์เองเป็นประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ตด้วยภาคส่วนที่จะได้รับผลพวงเนาะจากการจัดเทศกาลประเพณีถือศีลกินผักเนี่ยโอ้โหมันเป็นวงกว้างมากน้อยแค่ไหนยังไงคะ
2: ก็เทศกาลจริงๆนะครับมันกินผักกันอยู่แค่9วันนะครับโดยเริ่มในกินวันที่10ถึงวันที่18ที่จะมีกิจกรรมประเพณีอยู่เยอะตลอดทั้ง9วันนี้ครับแต่ในความเป็นจริงเราเริ่มตื่นตัวแล้วก็ประดับเมืองเตรียมตัวศาลเจ้ากันก่อนล่วงหน้านะครับกว่า2อาทิตย์ครับมีกิจกรรมให้ชาวบ้านกันไปช่วยกันล้างศาลเจ้าไปเตรียมตัวไปพับกิ้มไป เปี่ยตกแต่งทาสีศาลเจ้าอะไรต่างๆประดับธงทั่วทั้งเมืองครับตั้งแต่2อาทิตย์ที่แล้วครับและในวันที่9ก็จะเป็นวันขึ้นเสาโกเต้งก็เป็นการประกาศว่าเทศกาลกินผักได้เริ่มแล้ว
1: ค่ะ
2: คนส่วนใหญ่ก็อาจจะเริ่มกินกันตั้งแต่เมื่อวันที่9จนถึงวันที่18ครับก็ถือว่าเราเรียกว่า9วันแต่กินจริงๆก็10วันครับในจังหวัดภูเก็ตก็ในตลอดทั้ง10วันก็จะมีโอ้ทุกคนออกจากบ้านมาจับจ่ายใช้สอยหาของเจกินซึ่งอาหารอร่อยมากร้านอาหารเจในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยครับมีกินกันไม่ทันนะครับ10วันนี้ถือว่าน้อยไปฮะ
1: คือ
2: ร้านมิชลินก็ปรับตัวมาให้บริการอาหารเจนะช่วงเวลานั้นด้วยร้านชาวบ้านที่ปกติเปิดเฉพาะช่วงเทศกาลเจแล้วทำอร่อยมากครับก็เปิดมาเพื่อให้บริการคนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวครับ
1: ค่ะอย่างปีนี้เองกิจกรรมไม่แน่ใจปุ๊บไม่แน่ใจว่าคุณก้องศักดิ์พอจะมีกิจกรรมที่เรียกได้ว่าเป็นวันไฮไลท์อะไรอย่างเงี้ยของงานพอจะมีไหมคะ
2: ค่ะก็ไฮไลท์ทุกปีนะครับก็จะอยู่วันท้ายๆหน่อยครับวันแรกๆวันที่10ถึง14 15ก็มีศาลเจ้าออกมาเดินแห่อิ้วเก้งกันบ้างนะครับเมื่อก่อนจะอิ้วเก้งกันอยู่เพียงแค่ 3-4 วันสุดท้ายของการกินจิกกินผักครับแต่เนื่องจากว่าจำนวนศาลเจ้ามีเยอะครับณปัจจุบันก็แห่กันตั้งแต่วันแรกๆเลยก็มีขบวนกันทุกวันทั่วทั้งเกาะ นะครับแต่ว่าช่วง3วันท้ายเนี่ยครับก็จะมีศาลเจ้าใหญ่วันที่ยกตัวอย่างวันที่15ครับมีศาลเจ้าบางเหนียวอามบางเหนียวเนี่ยครับก็จะมีขบวนแห่16ก็จะเป็นอามจุ้ยตุ๋ยบางเหนียวจุ้ยตุ๋ยนี่แห่ทีคือต้องปิดเมืองภูเก็ตเลยนะครับก็ขบวนนี่ยาวเป็นหลายเป็นเกือบ10กิโลครับติดกันทั้งเมืองครับ
1: ยาวมากเลย
2: ยาวมากยืนดูขบวนนี่3ชั่วโมงก็ไม่จบหรอกครับ
1: ค่ะ
2: ส่วนอามกระทู้ก็แห่ในวันที่17ครับวันที่18ก็ทุกพามก็จะออกมาส่งพระกันก็เป็นขบวนไปทำพิธีกรรมกันที่ชายทะเลที่ใกล้ศาลเจ้าครับส่วนพิธีกรรมก็จะมีพิธีกรรมกล้วยห่านครับกล้วยห่านก็คือสะดอกเคราะห์ในแต่ละปีเราก็จะเป็นข้ามบันไดสะพานนะครับข้ามสะพานไม้เพื่อให้ม้าทรงชาติจีนก็ประทับตราข้างหลังเพื่อเป็นการสะดอกเคราะห์เราครับหรือใครชื่นชอบพิธีกรรมลุยไฟครับจุ้ยตุ๋ยก็ลุยกันในวันที่15ครับแล้วก็กระทู้ลุยวันที่17ครับก
1: ็
2: จะมีการลุยไฟกันครับส่วนจะมีบวงสรวงเทวดาดวงดาวอะไรต่างๆก็แล้วแต่ตารางของแต่ละศาลเจ้านะครับก็อันนี้ไฮไลท์ส่วนใหญ่จะอยู่วันที่15 16 17ครับ
1: ค่ะโอ้ดูแล้วกิ

0: ท้ายของ Excellence Award ในปี2025ครับก็เชิญชวนทุกคนสามารถไปเดินชมงานนี้ครับที่ห้างรามไลท์ภูเก็ตในเมืองได้นะครับก็ทางของ The Pool Bangkok Clinic The Arch Dental Clinic ก็จัดงาน Vegetarian Festival Faith and Future ครับคอนเซ็ปต์ธีมภาษาไทยชื่อศรัทธาสร้างสรรค์สู่สายตาชาวโลกจัดขึ้นที่โรงแรมศรีพันวาเมื่อวันที่5ตุลาคมนี้เองครับก็เป็นการนำประเพณีกินผักวันเล่าเรื่องใหม
1: ่
0: การเรื่องศรัทธาความเชื่อต่างๆให้เป็นความทันสมัยขึ้นครับเพื่อที่ตั้งใจที่จะส่งต่อผูกความผูกพันของชุมชนคุณค่าวัฒนธรรมเนี่ยครับให้บรรพบุรุษของบรรพบุรุษต่อไปยังคนรุ่นหลังต่อไปครับ
1: ค่ะโอ้ฟังแล้วมีความรู้สึกว่าคือภาคเอกชนน่ะก็ปรับตัวเนาะแล้วก็
0: ทุกภาคส่วน
1: ให้ความสำคัญนะคะกับเทศกาลซึ่งถือว่าเป็นเทศกาลที่ได้รับความสนใจระดับโลกแล้วก็มีคนมาร่วมงานกันเยอะมากเลยปีนี้น้ำท่วมค่ะคุณก้องศักดิ์ไม่แน่ใจว่ามันจะส่งผลต่อเรื่องราวของราคาของอาหารด้วยไหมเพราะว่าแน่นอนว่ากินเจเนี่ยผักเป็นหัวใจสำคัญเลยเนาะของการประกอบอาหารมันส่งผลไหมคะตอนนี้เริ่มมีผู้ประกอบการเริ่มพูดถึง
0: มันก็เป็นปัญหา ทุกปีนะครับที่ ว่าต่อให้ในสถานการณ์ปกติราคาผักเองก็จะขึ้นราคาเนื่องจากว่าดีมานด์การกินผักเยอะมากขึ้นมากนะครับในช่วงการกินผักก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดภูเก็ตเราไม่สามารถปลูกผักได้เองครับเราต้องเข้าผักมาจากภาคกลางเกือบทั้งหมดนะครับก็ปีก่อนๆ นี้ก็อาจจะขึ้นมาบ้างสัก 30-40% ครับราคาผักผลไม้ในช่วงกินผักแต่ทราบว่าในปีนี้ที่มีสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยครับผักบางประเภทขึ้นเกือบเท่าตัวแล้วนะครับ
1: ใช่ค่ะแพงมาก
0: ราคาเมื่อวานนี่ราคาผักบุ้งไปถึง120บาทต่อกิโลแล้ว
1: แพงมากๆ
0: ดังนั้นก็ต้องวิงวอนครับทั้งสองส่วนครับทั้งส่วนพ่อค้าคนกลางผู้ที่บริหารจัดการค่าโลจิสติกนำผักลงมาถึงจังหวัดภูเก็ตนะครับก็ฝากบริหารจัดการให้ดีอย่าขึ้นราคาเยอะครับส่วนผู้ประกอบการเองก็ปีนี้ก็อาจจะด้วยต้นทุนแพงก็เอากำไรให้น้อยลงครับก
1: ็
0: เชิญชวนเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคเนี่ยครับมีผลกระทบให้น้อยที่สุดครับ
1: ค่ะคือเข้าใจเลยนะคุณก้องศักดิ์พูดอย่างเงี้ยคือเพราะว่ากว่าผักหรือกว่าการขนส่งจะไปถึงภูเก็ตอ่ะมันมีหลายต่อมากเนาะแล้วผักถ้าจะมาจากทางส่วนกลางภาคกลางตอนนี้ภาคกลางน้ำท่วมเยอะมากหลายพื้นที่เลย
0: นะส่งติดขัดเป็นปัญหาอยู่
1: ใช่ค่ะขนาดกรุงเทพเองยังซื้อผักราคาแพงแล้วพอโอ้โหส่งไปถึงภูเก็ตนี่ก็ยิ่งเป็นแบบอีกเท่าตัวนึงเลยดังนั้นเนี้ยปีนี้เราอาจจะเขาเรียกว่าเข้าใจเนาะในความเราเรียกว่าธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นภัยพิบัติที่มันเกิดขึ้นแต่ทีนี้สิ่งที่น่าสนใจอย่างที่เมื่อสักครู่คุณก้องศักดิ์เล่าให้ฟังว่าตอนนี้ไม่ได้เพียงแค่ศาลเจ้าละแต่มันมีทุกภาคส่วนนะคะที่เข้ามาร่วมกันมีการในทุกๆปีเนี่ยเขามีการรังสรรค์พวกเมนูใหม่ๆที่เป็นกินเจแล้วแบบดีต่อสุขภาพหรืออะไรอย่างเงี้ยเขามีการรังสรรค์พวกเมนูใหม่ๆกันไหมคะในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะ
0: คร
1: ับ
0: ก็มีการพูดกันเยอะนะครับในอดีตเป็นเทศกาลกินผักที่ทุกคนต่างมาจังหวัดภูเก็ตเพื่อมาลิ้มรสอาหารพวกเนื้อเทียมต่างๆครับเช่นหมูเทียมไก่เทียมเป็ดเจอะไรเงี้ยครับก็เป็นที่นิยมมากครับเราก็นำเข้าของพวกนี้อาหารมาจากปีนังมาเลเซียบ้างมาจากกรุงเทพโรงงานในประเทศไทยบ้างมารังสรรค์เป็นเมนูพิเศษขึ้นมาที่กินแล้วละไม้คล้ายกับตัวเนื้อหมูเนื้อไก่อะไรเลยครับแต่ว่าเราได้กินเจกันสุขภาพก็ดีไประดับหนึ่งแต่ในรอบหลายๆปีให้หลังมาเนี่ยครับโดยเฉพาะทางทีเซฟเองก็เข้ามาช่วยศึกษาครับว่าถ้าเราจะยกระดับของเทศกาลกินผักเนี่ยครับเราต้องกินผักที่กินผักอย่างแท้จริงเสมือนว่าเรากินในศาลเจ้าครับถ้าทุกคนไปกินข้าวในศาลเจ้าซึ่งกินฟรีนะครับทุกศาลเจ้าอันนั้นจะเป็นการกินผักอย่างแท้จริงครับผัดฟักทองผักบุ้งผัดผักรวมต่างๆซึ่งไม่มีพวกผลิตภัณฑ์แป้งหรือเจเทียมเลยอย่างเงี้ยครับก็นะฮะก็เชิญชวนอยากจะรณรงค์ให้ร้านค้าทุกร้านค้าเนี่ยครับหันมาในการใช้วัสดุผลิตภัณฑ์ธรรมชาติหรือวัตถุดิบธรรมชาติเป็นผักเน้นกินผักครับเพื่อมาดีท็อกซ์ร่างกายกัน9วันเนี่ยครับระยะเวลาสั้นมากเราละไหนๆจะละของคา

0: าแล้วครับก็ละไปเลยทั้งทางร่างกายและทางจิตใจก็กินแต่รณรงค์กินแต่ผักกันครับที่ผ่านมาก็ยกระดับขึ้นมาได้ระดับหนึ่งจนได้รางวัลไอ้ Pinnacle Award จากเฟนซูเนียนี่แหละครับ
1: ค่ะคือมันเค้าเรียกว่ามันเป็นการสืบทอดประเพณีแบบดั้งเดิมเนาะและอาหารที่มันเป็นอาหารจากแบบธรรมชาติไม่ได้ผ่านการแปลรูปอะไรใดๆคือเค้าเรียกว่ากลับคืนสู่ธรรมชาติอะไรประมาณนี้นะคะ
0: ทีนี้สําหรับร่างกายและจิตใจ
1: ทีนี้ที่ภูเก็ตเนี่ยปกติแล้วว่าโอ้โหเป็นเมืองที่นานาชาติมากเนาะเหมือนแบบผู้คนจากทั่วโลกหลั่งไหลมาแต่พอเป็นประเพณีถือศีลกินเจกินผักเนี่ยนะคะอย่างคนที่เป็นคนจีนนะคะละแวกรอบๆ บ้านเราไม่ว่าจะเป็นแบบอาจากจีนบินไปโดยตรงสิงคโปร์มาเลย์อะไรอย่างเงี้ยเขามาร่วมงานกันเยอะไหมคะถ้าคนจากหลากหลายหมายถึงว่าจากสัก3ชาติเนี้ยค่ะ
0: ครับชาติยอดนิยมเลยนะครับก็คือมาเลเซียและสิงคโปร์ครับก็ในแต่ละปีก็จะมีขาประจำที่จองโรงแรมในตัวเมืองแล้วก็สิงคโปร์มาเลย์นี่ตั้งโต๊ะรับพระนะครับตั้งโต๊ะรับพระคือในเวลาที่มีขบวนแห่นะครับก็จะมีชาวบ้านออกมาตั้งโต๊ะไหว้ผลไม้เขาเรียกบูชาน้ำชาครับให้กับเทพเจ้าครับให้กับม้าทรงก็คนมาเลย์สิงคโปร์มาจับจองโต๊ะนี่แหละครับก็เกิดธุรกิจคือเกิดการให้บริการดีกว่าครับเกิดการให้บริการว่าหน้าบ้านใครก็บางคนสนิทชิดเชื้อกันก็ให้บริการโต๊ะรับพระแก่ชาวต่างชาตินี้ขึ้นมาครับเกิดความผูกพันขึ้นมาครับชาวจีนแผ่นดินใหญ่จากเมืองจีนเองก็มีเข้ามาบ้างครับแต่ยังไม่ชัดเจนเท่ากับมาเลเซียสิงคโปร์ครับส่วนชาติอื่นๆที่เป็นชาติยุโรปหรือชาติอื่นๆที่เข้ามาเนี่ยครับก็อาจจะเข้ามาเพื่อมาชมเทศกาลม
1: ี
0: กินผักหรือกินเจกันบ้างในบางมื้อเป็นมื้อไปครับก็มีกิน3วัน2วัน5วันก็สุดแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนครับ
1: ค่ะตอนนี้ยอดจองโรงแรมหรืออะไรใดๆก็ตามของภูเก็ตเป็นยังไงบ้างคะพอจะมีแบบข่าวคราวจากภาคโรงแรมที่แบบคนเริ่มจองเพราะว่าเดี๋ยวโอ้โหวันที่9เนาะจะเริ่มแล้วเนี่ยเริ่มมีตัวเลขยอดจองห้องพักหรืออะไรมันสูงเพิ่มขึ้นหรือยังคะ
0: เดือนตุลาคมปกติก็เป็นเดือนที่เริ่มกระเตื้องขยับตัว occupancy ครับยอดจองก็จะขยับตัวขึ้นจากเดือนกันยายนซึ่งเป็นเดือนที่โลที่สุดของแต่ละปีนะครับเดือนกันยายนตุลาก็เริ่มกระเตื้องขึ้นด้วยเทศกาลกินผักนี่แหละครับส
1: ่
0: วนเดือนพฤศจิกายนก็เข้าสู่ high season ครับก็จะมียอดจองที่หนาแน่นเต็มหลายๆพื้นที่ของเกาะครับในด้านเทศกาลกินผักก็ในพื้นที่ที่ใกล้ศาลเจ้าใหญ่ครับเช่นในเมืองเทศบาลเมืองเนี่ยครับตอนนี้ยอดจองก็เกือบเต็มกันแล้วนะครับก็แต่ก็ยังพอมีห้องพักเนื่องจากว่าจังหวัดภูเก็ตเรามีซัพพลายห้องพักกว่า 300,000 ห้องนะครับด
1: ัง
0: นั้นไม่ว่าจะเข้ามาเป็นหลายแสนคนเนี่ยครับเราก็รองรับได้เต็มที่ครับแต่ราคาก็อาจจะขยับตัวขึ้นตามดีมานด์ครับ
1: ก็แล้วแต่ว่ามีคนต้องการมากน้อยแค่ไหนว่ากันไปแล้วก็เป็นสัดส่วน
0: ถ้าใครที่โฟกัสอยู่กับเทศกาลกินเจอย่างเดียวก็เลือกหาที่พักอยู่ในเมืองแต
1: ่
0: ถ้าใครที่มาเพื่อพักผ่อนด้วยก็อาจจะหาที่พักอยู่ตามชายหาดครับจากนั้นเมื่อมีช่วงที่กิจกรรมที่อยากจะดูก็เข้ามาในเมืองได้ครับใช้เวลาเดินทางช่วงนี้ก็ไม่นานครับจากป่าตองเข้าเมืองก็ประมาณสัก 30-45 นาทีเท่านั้นเองราวัยเข้ามาในเมืองก็ 30-45 นาทีเช่นเดียวกันครับ
1: ค่ะทีนี้วันนี้เนี่ยพอเราพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวเนาะหลายคนก็จะกังวลใจอุ๊ยตอนนี้แบบกรุงเทพเนี่ยฝนฟ้าตกกับหนักมากหลายภาคก็ตกหนักมากสถานการณ์ในส่วนของภูเก็ตเกาะภูเก็ตของเราเป็นยังไงบ้างคะสภาพอากาศตอนนี้
0: ก็ยังเป็นหน้าฝนนะครับโดยเฉพาะปีนี้เป็นซูเปอร์เอลนิโญซึ่งมีการคาดการณ์ว่าฝนจะตกน้อยแต่กลับกันว่าจังหวัดภูเก็ตตกทุกวันเลยครับ
1: โอ้ตกทุกวันเลยค่ะ
0: โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกปีช่วงเทศกาลกินผักก็จะมีฝนหน่อยแต
1: ่
0: ฝนของภูเก็ตนะครับไม่ได้ตกทั้งวันครับก
1: ็
0: อาจจะตกแค่แบบชั่วโมงนึงแล้วลมก็พัดผ่านไป
1: ค
0: ่ะก็อันนี้แล้วเรื่องของน้ำท่วมจังหวัดภูเก็ตก็สบายใจได้ครับเราเป็นเกาะเราไม่มีลักษณะน้ำท่วมขังครับถ้ามีฝนตกที่ใดที่หนึ่งนานๆจำนวนปริมาณเยอะๆเนี่ยครับก็จะมีล้นปูคลองขึ้นมาบ้างเนื่องจากว่าระบายลงทะเลไม่ทันแต่ใช้เวลาไม่เกินชั่วโมงเดี๋ยวก็ระบายหมดครับ
1: คือเป็นเพียงแค่น้ำรอการระบายลงทะเล
0: เป็นการรอระบาย ของแท้ครับไม่ใช่เพียงแค่วาทกรรม
1: อันนี้คือเห็นภาพชัดเลย คือด้วยความที่ว่า
0: เ
1: นาะเพราะว่าภูเก็ตเป็นเกาะจริงๆนะที่อยู่แยกออกฝั่งไปแล้วเราก็เห็นนะว่ายังไงเออน้ำถ้าน้ำท่วมเกาะภูเก็ตเนี่ยไม่ต้องพูดถึงแล้วนะคะอันนี้รอการระบาย
0: ถ้าจะหนักหน่อยก็คือช่วงน้ำทะเลหนุน 3-4 ชั่วโมงที่ว่าอาจจะมีหนุนบ้างก็ต้องอาศัยปั๊มน้ำเนี่ยครับเรามีประตูน้ำอยู่ที่คลองที่เชื่อมต่อออกทะเลครับเราก็ปิดประตูน้ำแล้วก็ต้องใช้ปั๊มน้ำสูบออก
1: ค่ะปีนี้ทางหอการค้าจังหวัดภูเก็ตเองเราคาดหวังกับเทศกาลนะคะประเพณีถือศีลกินผักประจำปีนี้เอาไว้แค่ไหนยังไงบ้างค่ะ
0: ก็ปีนี้เป็นปีที่คาดการณ์ว่าการท่องเที่ยวจะคืนนะครับโดยเฉพาะช่วงปลายปีเนี่ยครับก็มียอดจองห้องพักเข้ามาอย่างหนาแน่นแล้วดังนั้นเทศกาลกินผักปีนี้เองเราก็ทางทท.ร่วมกับภาคเอกชนสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวโรงแรมไทยภาคใต้หอการค้าก็ต่างก็คาดหวังว่าจะเป็นเทศกาลกินผักที่คึกคืนเช่นเดียวกันก็คาดว่าฝนที่อาจจะมีบ้างก็ไม่สามารถทำลายหรือไม่สามารถกระทบกระเทือนความเชื่อความศรัทธาของเราได้ก็จะเห็นขบวนแห่หรือกิจกรรมของแต่ละศาลเจ้าเนี่ยครับดำเนินไปอย่างปกติแล้วก็จัดกันอย่างยิ่งใหญ่ครับ
1: ค่ะสุดท้ายนะคะอยากให้คุณก้องศักดิ์เชิญชวนแฟนๆรายการนะคะไปร่วมประเพณีถือศีลกินผักประจำปีนี้ที่ภูเก็ตกันดีกว่าค่ะเชิญเลยค่ะ
0: ครับก็เป็นประจำทุกปีครับเทศกาลกินผักจังหวัดภูเก็ตครับจัดอย่างยิ่งใหญ่ครับเชิญชวนทุกท่านครับมาอิ่มบุญอิ่มใจกินผักปลอดภัยสุขภาพดีที่ภูเก็ตเพื่อสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมความเชื่อความศรัทธาครับส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้เราพยายามที่จะเชิญชวนคนรุ่นใหม่ครับเข้ามาศึกษาวิถีชีวิตและมรดกที่บรรพบุรุษทิ้งไว้ให้เราในด้านนี้ครับเพื่อที่จะสืบต่อกันต่อไปจากรุ่นสู่รุ่นกันอย่างยั่งยืนครับ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณก้องศักดิ์มากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดี
0: ค
1: ่ะ
0: ขอบคุณมากครับ
1: ค่ะคุณก้องศักดิ์คู่พงศกรนะคะเป็นประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ตอีกไม่กี่วันนะคะภูเก็ตเนี่ยจะเข้าสู่ช่วงเวลาที่เมืองทั้งเมืองนะคะคุณฟังเต็มไปด้วยสีสันแห่งศรัทธากับประเพณีถือศีลกินผักประจำปี2569ปีนี้เนี่ยจัดขึ้นนะคะระหว่างวันที่9จนถึง18ตุลาคมแต่ว่าสำหรับภาคธุรกิจนะคะประเพณีนี้เนี่ยไม่ได้มีความหมายเพียงแค่เรื่องของวัฒนธรรมและความเชื่อเท่านั้นนะคะเพราะว่าตลอด9วัน9คืนเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวนะคะเดินทางเข้าภูเก็ตจำนวนมากเลยไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนต่างชาติอย่างเมื่อสักครู่นะคะก็คุณก้องศักดิ์เล่าให้ฟังเนาะว่าที่ภูเก็ตเนี่ยคนสิงคโปร์คนมาเลย์ซึ่งเขาก็เป็นคนที่มีเชื้อสายจีนเดินทางมาเนี่ยเยอะมากเพราะว่ามันอยู่ไม่ไกลนะคุณผู้ฟังบินปุ๊บเดี๋ยวถึงแล้วนะคะคนมาเลย์คนมาเลย์บางคนเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาด้วยนะปุ๊บเคยไปที่จังหวัดทางใต้เนาะไปจังหวัดยะลาโอ้โหเห็นคนมาเลย์นะคะขี่มอเตอร์ไซค์แบบคันใหญ่ๆอ่ะเป็นอะไรที่เขาชอบมากเลยแล้วเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็ข้ามประเทศมาแล้วก็มาเที่ยวนะคะปีนี้เราก็จะได้เห็นภาพแบบนั้นซึ่งคาดว่านะคะในครั้งนี้9วัน9คืนเนี่ยน่าจะมีเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 1,400 ล้านบาทนะคะเม็ดเงินก้อนนี้เราได้ฟังแบบคร่าวๆแล้วนะคะว่ามันกระจายไปทุกภาคส่วนทุกภาคส่วนในที่นี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างแน่นอนศาลเจ้านะคะคนอยู่บริเวณศาลเจ้านะคะภาคเอกชนโรงแรมผู้ประกอบการร้านอาหารเพราะว่าคือถ้าใครเคยไปอ่ะจะเห็นเลยว่าพอถึงช่วงกินเจปุ๊บทั้งเมืองอะค่ะคุณผู้ฟังร้านอาหารร้านรวงต่างๆจะมีเมนูอาหารเจเยอะมากนะคะแล้วก็โรงแรมที่พักเต็มค่ะเต็มรวมถึงการเดินทางเนาะรถโดยสารเต็มค่ะตอนกลางคืนย่านที่เป็นย่านนักท่องเที่ยวคนมาเยอะมากเลยแล้วย่านแบบโอทาวเมืองเก่าโอ้โหเขาจะประดับสีสันแบบรับเทศกาลกินเจอ่ะสวยมากเป็นเมืองที่มีชีวิตทั้งกลางวันและกลางคืนนะคะสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะสำหรับคนที่เขาเรียกว่าถือศีลกินเจในทุกๆปีนะคะ หลายคนตั้งเป้าเลยบอกว่าอยากจะไปที่ภูเก็ตสักครั้งเพราะว่าที่นี่ยิ่งใหญ่จริงๆนะคะมากกว่าศรัทธาก็คือโอกาสของธุรกิจแต่ว่าปีนี้ก็บอกเล่า90สู่กันไปนะบอกโอ้อย่าเอากำไรเยอะมากเอาแบบพอประมาณเพราะว่าปีนี้นี่พืชผักอะไรต่างๆแพงมากจริงๆค่ะ
2: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME กับสมาพรชูกิจ
3: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
4: กว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
5: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่081-359-9310
6: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
2: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME กับสมาพรชูกิจ
1: ข่าวเรากลับเข้าสู่ช่วงที่2แล้วช่วงที่2เนี่ยจะพาคุณผู้ฟังไปพูดคุยกับผู้ประกอบการคนเก่งนะคะเราใกล้จะเข้าสู่ช่วงเวลาของเทศกาลกินเจแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกินเจปีนี้นะคะแบบไม่ธรรมดาเลยนะกินเจแบบไม่จำเจนะคะเมื่ออาหารสุขภาพเนี่ยเปลี่ยนจากทางเลือกสู่โอกาสทางธุรกิจนะคะแล้วพวกอาหารสุขภาพเพื่อสุขภาพเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแบบแค่กินเจหรือว่าช่วงระยะเวลาใดเวลานึงนะแต่ตอนนี้หลายคนกินอาหารเพื่อสุขภาพเป็นประจำนะคะอย่างที่บอกเลยว่าเราต้องการที่จะสร้างสุขภาพที่ดีไม่ต้องมานั่งเสียเงินกับการซ่อมสุขภาพเพราะว่าบางอย่างมันซ่อมไม่ได้จริงๆนะคะเดี๋ยวนี้มีนัดพูดคุยกับเจ้าของนะคะ CEO ของต้นกล้าฟ้าใสร้านอาหารที่นำเสนออาหารแนวสุขภาพและอาหารเจในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อมองให้เห็นว่าจากอาหารเจเนี่ยมันสามารถจะพัฒนาไปสู่ธุรกิจอาหารสุขภาพที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ได้อย่างไรบ้างวันนี้มีนัดพูดคุยกับคุณวิวัฒน์เหมมนทารพนะคะตอนนี้คุณวิวัฒน์อยู่ในสายแล้วคุณวิวัฒน์สวัสดีค่ะ
7: ครับสวัสดีครับผม
1: ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติกับรายการ Smart SME นะคะก่อนอื่นเลย คุณวิวัฒน์อยากให้คุณวิวัฒน์เล่าให้ฟังนะคะถึงจุดเริ่มต้นของการมาทำร้านนะคะต้นกล้าฟ้าใสแรงบันดาลใจมันเริ่มต้นมาจากอะไรยังไงคะคุณวิวัฒน
7: ์ครับผมคือเริ่มได้จาก
1: ค่ะ
7: คือเริ่มแรกกับเราก็ได้มีการคุยกับทางท่านแพทย์แผนไทยประยุกต์ครับของทางโรงพยาบาลศิริราชนะครับท่านอาจารย์ทวีขออนุญาตเอ่ยนาม
1: ได้เลยค่ะได้เลยค่ะ
7: อาจารย์ทวีเราหาพันนะครับท่านเป็นคณบดีหัวหน้าภาควิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ครับของทางโรงพยาบาลศิริราชคือทางศิริราชนะครับก็จะมีแพทย์แผนไทยแล้วก็เป็นแนวประยุกต์คือไม่ใช่ไทยอย่างเดียวนะครับแล้วก็ทางศิริราชเนี่ยก็จะมีโรงงานทำยาแพทย์แผนไทยซึ่งมาตรฐานสูงมากนะครับก็เป็นแนวคิดที่ท่านก็มองว่าวันนี้โรงพยาบาลแน่นมากคือนี่ถอยกลับไปประมาณปี5354เลยนะครับ
1: โอ้โหซึ่ง
7: นาน5ปีที่แล้ว
1: นานมากตอนนั้นโรงพยาบาลก็แน่นอยู่แล้วเนาะค
7: ่
1: ะ
7: ครับผมแล้วตอนนั้นแน่นมากแล้วก็คนป่วยส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นคนป่วย NCD นะครับก็คือป่วยจากพฤติกรรมครับไม่ได้ป่วยจากเชื้อโรค
1: ค
7: ่
1: ะ
7: นะทีนี้พอมันป่วยจากพฤติกรรมเนี่ยท่านก็มองว่าตัวอาหารเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญและเผอิญท่านก็ได้รับ ขออนุญาตใช้คำธรรมดานะครับคือคำแนะนำนะครับจากสมเด็จพระเทพครับตอนนั้นครับว่าทำยังไงให้ทางแพทย์แผนไทยเนี่ยมีบทบาทในการที่จะเอาเรื่องอาหารมาเป็นยานะครับแทนจะกินยาเป็นอาหารนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับเราก็เลยมีการทำเรื่องของตัวอาหารขึ้นมาคราวนี้พอทำอาหารเนี่ยก็มีการมองว่าอาหารตอนนี้ในเชิงสุขภาพเนี่ยถ้าจะสุขภาพจริงๆเลยแบบจ๋ามากไปสุดโต่งครับก็จะเป็นแนวที่เป็นมังสวิรัตนะครับคราวนี้มังสวิรัตหรือเป็นวีแกนนะครับคราวนี้พอเป็นมังสวิรัตเนี่ยก็เท่าที่มีในตลาดตอนนี้ที่เป็นแนวเชิงสุขภาพเนี่ยจะน้อยคือจะมีแค่ผักแต่ว่าเครื่องปรุงหรือว่าประเภทผักต่างๆเครื่องปรุงโดยเฉพาะเครื่องปรุงครับก็จะมีโซเดียมสูงนะครับมีพวกหวานไปเค็มไปอะไรพวกนี้ครับอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลที่เราก็มานั่งทำร้านอาหารที่เป็นแนวมังสวิรัตเป็นวีแกนแล้วก็ทำเพื่อสุขภาพก็จะใช้เวลาอยู่นานมากครับแล้วปัญหาณวันนั้นนะครับถอยไป15ปีที่แล้วเนี่ยเราหาเชฟที่ทำอาหารไทยแล้วเราทำเป็นแนวไทยฮะถ้าทำเป็นวีแกนแบบฝรั่งเบอร์เกอร์สลัดอะไรเงี้ยมันง่ายนะครับแต่เราต้องการให้คนไทยทั่วไปรับประทานได้ก็จะเป็นแนวพวกแกงคั่วแกงส้มพะโล้แกงเลียงพวกนี้ครับซึ่งพวกนี้ครับก็ยากมากเลยถ้าเกิดเราใช้เกลือแทนน้ำปลานะครับหรือว่าเราใช้เครื่องปรุงที่เป็นแนวแบบสุขภาพอะครับก็เนื่องจากคนไทยเนี่ยติดลิ้นมากอะครับคือลิ้นคนไทยนี่เป็นลิ้นอะไรที่แบบติดรสจัดจ้านนะครับ
1: ค่ะ
7: พอเป็นแนวที่มันจืดๆก็จะยากอันนี้ก็เรียนว่าก็คือที่มาที่ไปก็เกิดจากการที่ท่านอาจารย์ในแพทย์ทวีลาวพันธ์เนี่ยท่านมีแนวคิดอยากจะให้เราทำเป็นอาหารเป็นยา
1: ค่ะ
7: นะครับแทนที่จะกินยาเป็นอาหารแล้วก็ด้วยความที่ภรรยาเนี่ยก็เป็นเภสัชกรแล้วก็มีความรู้เรื่องด้านแอนตี้เอจิ้งฟู้ดเรื่องอาหารด้วยนะครับภรรยาเข้ามาช่วยแล้วเราก็มีนักกำหนดอาหารเราก็ลงทุนค่อนข้างเยอะมีนักกำหนดอาหารซึ่งก็เป็นนักโภชนาการซึ่งสามารถจะเดินกับคุณหมอได้เวลาใครป่วยอะไรต่างๆต้องการคำแนะนำครับ
1: ค
7: ่
1: ะ
7: ก็ที่มาที่ไปแล้วก็สาขาแรกก็อยู่ที่พุทธมณฑลสาย3อยู่ในสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ของโรงพยาบาลศิริราช
1: ค่ะ
7: ตอนนั้นนะครับแต่ว่าก็อยู่ไกลมากเขาคนไม่ค่อยไปตอนนี้ก็เลยไม่ได้มีสาขาอยู่แล้วพอเกิดโควิดเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรพวกนี้ครับตอนนี้ต้นทุนในการบริหารร้านอาหารเนี่ย
1: สูง
7: ค่อนข้างแพงครับสูงมาก
1: ค่ะ
7: สูงมากแล้วเราก็ไม่ได้มีสาขาเยอะพอที่จะมาให้คุ้มทุนนะครับ
1: ค่ะ
7: ตอนนี้ก็เลยทำเป็นออนไลน์เป็นหลัก
1: ทีนี้ต้องถามถึงว่าจากที่คุณวิวัฒน์ได้มีโอกาสได้เริ่มเข้ามาทำนะคะต้นกล้าฟ้าใสที่เป็นอาหารเพื่อสุขภาพเนี่ยแล้วทำตั้งโอ้โหตั้งนานมากๆแล้วเนี่ยต้องถามว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคอะเริ่มหันมาใส่ใจเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพร่างกายด้วยการใช้กินอาหารเป็นยาเนาะปริมาณหรือว่าลูกค้าของเราอ่ะมันเพิ่มขึ้นไหมคะเอาเฉพาะของต้นกล้าฟ้าใสเองเนี่ยนะคะ
7: คือแรกเนี่ยแรกคือต้องเรียนว่าทำมาก็ยังไม่ได้กำไรนะครับแต่ว่าขาดก็ขาดทุนมาตลอดแต่ว่าต้องเรียนว่าแรกเนี่ยยอดขายจะดี
1: ค
7: ือผมคิดว่าเนื่องจากว่านี้ครับภาวะเศรษฐกิจครับปกติเนี่ยผักมันจะแพงกว่าเนื้อสัตว์นะครับแล้วถ้าจะกินเนื้อกินผักให้อิ่มอ่ะมันต้องกินเยอะมากเลยครับมันก็จะมีทำให้ต้นทุนอาหารต่อจานเนี่ยเวลาคิดค่าอาหารเนี่ยมันจะแพง
1: อ
7: ันนี้พฤติกรรมของคนวันนั้นอ่ะคนก็มาเยอะนะครับตอนที่อยู่ที่ศิริราชสาย3ขออนุญาตเรียกว่าเป็นศิริราชสาย3แล้วกันครับแพทย์แผนไทยประยุกต์เนี่ยตอนนั้นอ่ะคนก็มากันเยอะแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะมากเท่าที่ควรเพราะว่ามันอยู่ไกลครับแล้ววันนั้นเนี่ยชุมชนผมอาจจะไปเร็วไปหน่อยวันนั้นอ่ะชุมชนโซนนั้นอ่ะมันยังไม่ได้เติบโตมากขนาดนี้วันนี้ถ้ายังอยู่นะครับอาจจะคนอาจจะแน่นกว่าเดิมเพราะว่าวันนี้เจริญแถวราชพฤกษ์กะลาพฤกษ์เติบโตเยอะมากวันที่เราไปตอนนั้นน่ะยังไม่ได้เจริญเติบโตเท่าไหร่ก็เลยยังไม่ค่อยมีคนแล้วเราก็คนพบว่าคนที่มาทานก็จะเป็นคนสูงอายุครับไม่ค่อยเป็นเด็กๆนะครับก็อาจจะมีปัญหาพอดีผมมีนัดกำหนดอาหารเรามีเมนูคอร์สซึ่งสามารถจะคุยได้ว่าเอาผ้าเลือดมาดูครับเอาผลเลือดมาดูแล้วก็จัดอาหารตามผลเลือดให
1: ้
7: แต่เราเนี่ยก็จะบอกเขาว่าก็กินของเราสองมื้อนะเป็นเฟกซิทาเลียนนะครับเรียนคุณปุ๊กครับคือในแง่ของการขายเนี่ยยังไงเนี่ยสุดโต่งเลยเนี่ยเป็น 100% เป็นวีแกนเป็นมังสวิรัตเนี่ยคือถ้าไม่ได้ป่วยหนักเนี่ยคนก็ไม่ทำอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดที่เราทำนะครับเราก็ทำเฟกซิทาเลียนผมเองก็ทานเนื้อสัตว
1: ์
7: แต่ว่าผมเนี่ยทำร้านอาหารนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อถ้ามีสักมื้อนึงอ่ะที่มันเพียวลี่เลยครับที่มันแบบโทษที่มัน 100% เลยครับเป็นไม่มีเนื้อสัตว์เลยครับเช่นมื้อเที่ยงมื้อเย็นมื้อกลางวันมื้อเที่ยงมื้อเย็นมื้อเช้าสักมื้อนึงเนี่ยใน1วันเนี่ยครับ หรือ2มื้อต่อวันเนี่ยอันนี้มันจะเหมือนล้างกระเพาะเลยนะแทนที่เราจะกินที่มื้อนี้มีผักเยอะๆหน่อยแล้วเราก็จะมีเนื้อสัตว์ด้วยแล้วทุกมื้อเลยเนี่ยก็มีเนื้อสัตว์ทั้ง3มื้อเลยกับมีผักเยอะหน่อยเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับการที่ไม่มีเนื้อสัตว์สักมื้อ2มื้อเลยเนี่ยแล้วก็กินเป็นแบบเป็นวีแกนเลยเนี่ยอันนี้คุณค่าทางด้านของร่างกายเราเนี่ยมันจะดีกว่าระบบขับถ่ายจะดีกว่า
1: ค่ะ
7: นะครับแล้วก็โปรตีนเนี่ยเราไปจัดมื้ออื่นได้ครับเรามีเช้ากับวันเย็นเราไปจัดโปรตีนหนักมื้อเที่ยงก็ได้มื้อเช้าก็ได้แล้วมื้อละมื้อหนึ่งมื้อเย็นโดยเฉพาะมื้อเย็นเนี่ยเป็นมื้อที่ควรจะเบาท้องก่อนนอนนะครับเราก็ทานผักเยอะอะไรพวกนี้ครับก็ตอบคำถามคือว่าคนก็เริ่มมีกระแสมาทานเยอะแล้วพอย้ายมาอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาครับตอนนั้นก็มาอยู่โรงพยาบาลจุฬาช่วงก่อนโควิดนะครับก็ต่างชาติเยอะนะครับก็เนื่องจากว่ามันเป็นเซ็นเตอร์นะครับก็จะมีต่างชาติมาทานเยอะมากเราก็มีทาง delivery เยอะนะครับแล้วก็วันนั้นลงไปบาลจุฬาผู้บริหารชุดก่อนนะครับท่านก็มองว่าตัวโรงพยาบาลเนี่ยควรจะมีร้านอาหารที่เป็นเชิงสุขภาพสักร้านหนึ่งนะครับเข้าไปอยู่นะครับวันนั้นเราก็มีการคุยกันเพราะว่าผมเข้าไปโรงพยาบาลจุฬาเนี่ยด้วยความที่เราไม่ได้จ่ายค่าเช่าอะครับแต่เราเป็นลักษณะเป็นการแบ่งปันรายได้เพราะว่าเราไม่สามารถแบ่งค่าเช่าได้ ในแง่พิเศษโมเดลนะครับ เพราะว่าอาหารเนี่ยต้นทุนมันแพงแล้วเราขายแพงไม่ได้ เราต้องการให้คนทั่วไปได้กินอย่างทั่วถึงนะครับ แล้วบอลเราบอกว่าเราขายแพงไม่ได้แต่ก็ยังแพงอยู่ครับเพราะต้นทุนมันแพง นะครับ แล้วเราก็เป็นผักที่เป็นผักปลอดภัยผักออร์แกนิก นะครับเราคัดสรรมาจากเกษตรกรผักก็คือพยายามดูคุณภาพทั้งหมดนะครับทั้งกระบวนการนะครับก็ไปอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาเนี่ยก็น่าก็ดีครับนักศึกษาก็ทานกันคนป่วยมาทานเยอะอันนี้ได้ประโยชน์เยอะเลยครับการที่ร้านอาหารไปอยู่ในโรงพยาบาลนะครับคนป่วยเนี่ยก็มาทานเยอะแล้วก็มาจัดคอร์สกันเยอะนะครับร้านเล็กๆเองนะครับแบบไม่กี่ตารางเมตรนะครับแต่ว่ายอดขายค่อนข้างดีอะครับนะครับวันหนึ่งก็มีขายกันดี30,000-50,000เมื่อก่อนนะครับร้านแค่ประมาณ30,000ตารางเมตรแต่พอหลังจากโควิดแล้วครับมันแย่แล้วเศรษฐกิจไม่ดีครับเหลือแค่1 ใน 3เหลือไม่ถึงหมื่นอะไรเงี้ยครับหลังก
1: ็
7: ครับหายไปเยอะครับก็ผมคิดว่าคนก็มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเยอ
1: ะ
7: นะครับแล้วก็อาจจะมีออปชันการบริโภคอื่นเยอะขึ้นครับ
1: แล้วอย่างปีนี้นะคะปีนี้ต้นกล้าฟ้าใสเองคือเรียกได้ว่าเราก็ยังคงดำเนินธุรกิจที่ทำอาหารเพื่อสุขภาพอยู่ปีนี้การเอาปุ๊กขออนุญาตถามเรื่องการแข่งขันเนาะมันก็มีหลายคนโอ้สร้างร้านกันขึ้นมาเยอะแยะมากความโดดเด่นของร้านต้นกล้าฟ้าใสของเราในเมนูอาหารเนี่ยมันโดดเด่นในแง่มุมไหนอะไรยังไงบ้างคะ
7: คือถ้าพูดถึงตัว product นะฮะ product เนี่ยเราไม่แพ้ใครแล้วเด่นด้วยครับเพราะว่าทางสตาร์ทอัพของทาง UN ก็เคยประธานฝรั่งเขาก็โอเคเลยมันก็เป็นว้าวครับมันเป็นไทยฟิวชั่นนะครับไทยฟิวชั่นวีแกนนะครับแล้วก็เฮลตี้ด้วยนะครับเพราะมอตโต้เราเนี่ยคือรสชาติต้องทานได
1: ้
7: นะครับก็คือไม่ได้อร่อยจ๋าอะไรเงี้ยนะครับแต่คือทานได้แล้วก็สุขภาพต้องนำมันต้องเกิดความสมดุลกันนะครับเราคำนวณทุกอย่างหมดนะครับก็ในแง่ของตัวสินค้าเนี่ยเราโดดเด่นแต่จุดที่เรามีปัญหาคือเนื่องจากด้วยความที่เราไม่ได้มีหน้าร้านไม่มีหน้าร้านแล้วนะครับตอนที่อยู่ที่เมนที่จุฬาเนี่ยก็ยังโอเคครับแต่ว่าตอนหลังพอหมดสัญญาครับทางจุฬาก็เปลี่ยนนโยบายใหม่เราก็เลยสู้ราคาค่าเช่าไม่ได
1: ้
7: ก็เลยย้ายออกไม่ได้อยู่ครับแล้วก็มาทำเป็นออนไลน์แล้วก็เมนูคอร์สก็ถ้าถามตัวสินค้าตัวโปรดักต์ครับก็โดดเด่นแล้วตอนนี้เราก็มีเมนูคอร์สตอนนี้เราพยายามจะช่วยเหลือทางสังคมนะครับแล้วเราก็ทำเทมเป้เองจริงๆเทมเป้เนี่ยเป็นอะไรที่ดีแต่ว่าคนไทยยังกินยังไม่ค่อยเป็นมันคือถั่วเหลืองแล้วก็มาหมักด้วยจุลินทรีย
1: ์
7: ตัวดีครับมันเป็นโปรไบโอติกแล้วก็จะเป็นการที่เราได้ทั้งโปรตีนแล้วก็ไฟเบอร
1: ์
7: นะครับแล้วก็ตัวถ้าเรากินแบบสดนะครับมันทำได้นะครับเพราะเราทำสะอาดกินสดคือทำกับสลัดอย่างเงี้ยแล้วกินเป็นเทมเป้สดอย่างเงี้ยครับแล้วสลัดเนี่ยอันเนี้ยได้หมดเลยครับได้ทั้งตัวไฟเบอร์ทั้งโปรตีนแล้วก็ได้ตัวพรีโปรไบโอติกได้หมดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราทำสุกเนี่ยเราก็ยังได้ไฟเบอร์อยู่ได้โปรตีนนะครับแล้วเราก็ยังได้ตัวโปรไบโอติกมันจะไม่ได้ตัวพรีไบโอติกเพราะว่าตัวโปรมันตายไปแล้วมันโดนความร้อนตายไปแล้วไม่เหลือแต่มันก็ยังเป็นอาหารของตัวเชื้อที่อยู่ในลำไส้เรานะครับก็ต้องเรียนว่าสินค้าเราโดดเด่นแล้วมีเมนูหลายตัวที่เราหลีดนะครับอย่างต้องเรียนว่าร้านเราน่าจะเป็นร้านแรกในประเทศไทยผมกล้าเคลมนะแรกๆประเทศไทยที่เอา เอาดอกบัวมาทำเป็นเมี่ยงกลีบบัว
1: อ๋ออันนี้ก็เป็นแบบโด่งดังมากนะเมี่ยงเกลียบบัวเนอะเป็นเหมือนเป็นอาหาร
7: เม
1: ี่
7: ยงกลีบบัว
1: อาหารที่เขาเรียกเป็นยา
7: เลย
1: ใช่ค่ะ
7: แล้วแต่ว่าแต่ความยากต้องทานอย่างนี้นะครับดอกบัวเนี่ยเป็นการปลูกดอกบัวเนี่ยมันใช้สารเคมีเยอะมากนะฮ
1: ะ
7: จริงแล้วเวลาทานเนี่ยต้องเลือกร้านทานนิดนึงเพราะว่าต้องหาดอกบัวออร์แกนิก
1: ค่ะ
7: เพราะบัวออร์แกนิกเนี่ยหายากส่วนใหญ่เนี่ยบัวเนี่ยที่เราไหว้พระทั้งหลายพวกนี้ครับจะเป็นบัวที่มีเชื้อมีสารเคมีเยอะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ปลูกมาเพื่อทานนะครับทีนี้ถ้าบัวที่ปลูกมาเพื่อทานเนี่ยมันจะมีอยู่แค่ไม่กี่ที่ครับอ
1: ัน
7: นี้เป็นความยากในการที่จะหาดอกบัวมาก็ต้นทุนก็แพงแล้วก็ซีซันนิ่งด้วยนะครับอันนี้เราก็พยายามดูเรื่องซีซันนิ่งครับเพราะว่าถ้าพืชผักผลไม้เนี่ยที่เป็นซีซันนิ่งเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีสารเคมีถ้าเกิดมันตามฤดูกาลนะครับถ้าอยู่ในฤดูของเขาเนี่ยครับจะไม่ค่อยมีสารเคมีก็จะไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อผู้บริโภคครับ
1: ดู
7: ช่วงเจเราก็มีโปรโมชั่นคือต้องเรียนว่าตอนกินเจครับเราพยายามทำเจเฮลตี้เนี่ยเพราะว่าปกติคนกินเจเนี่ยจะมีแป้งเยอะที่ทานนะครับจะม
1: ี
7: แป
1: ้งเยอะด้วยน้ำมัน
7: แล้วก็มันแป้งกลายเป็นว่าทานเจเนี่ยได้บุญแต่ว่าไม่ได้สุขภาพอะครับ
1: ค่ะ
7: ได้บุญคือว่าได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่ไม่ได้สุขภาพ
1: ดังนั้นเนี่ยอ
7: าจจะทำลายสุขภาพด้วย
1: ค่ะในช่วงเนี่ยกินเจหลายคนบอกอุ๊ยกินเจแบบเหมือนเดิมอ่ะเราจะไม่กินแล้วอย่างที่ต้นกล้าฟ้าใสกินเจปีนี
7: ้
1: เมนูพิเศษที่เราปรุงเพื่อกินเจแบบให้เขาเรียกว่าใส่ใจสุขภาพด้วยเนาะมีอะไรยังไงบ้างคะเราใส่ใจคัดสรรวัตถุดิบหรือวิธีการในการปรุงยังไงบ้างคะ
7: เราก็ใช้เมนูปกติของเราอะครับแต่เราเลือกเมนูที่เรียกว่าทานง่ายนะครับเรามีหมี่ครับที่เป็นหมี่ผัดนะครับเป็นหมี่แบบที่ค่อนข้างดังกันที่ใส่แก้วถ้วยกระดาษนะครับก็เป็นหมี่อย่างเงี้ยครับหมี่ตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวที่ช่วยมันจะมีพวกผักเยอะอะไรเยอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่มีประโยชน์นะครับเราก็จะมีตัวพวกแกงต่างๆนะครับพวกสลัดนะฮะที่มีพวกคีนัวมีพวกธัญพืชต่างๆเนี่ยครับอันนี้ของต้นกล้าเนี่ยก็จะมีตัวเมนูพวกนี้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ตัวจะมีเทมเป้ครับรอบนี้ครับเรามีเทมเป้เอามาทำเป็นเทมเป้สแน็ควันนี้ต้องเรียนว่ามันมีเทมเป้สแน็คออกมาเยอะมากหลายแบรนด์แต่ส่วนใหญ่นะครับต้องบอกส่วนใหญ่เลยครับเขาจะใช้แป้งเยอะมากแล้วก็ใช้น้ำมันเยอะครับแล้วก็จะเคลมเป็นเทมเป้จริงๆแล้วเนี่ยมีถั่วอยู่แค่นิดเดียวโปรตีนก็น้อยนะครับราคาจะถูกนะครับเพราะว่าก็เขาใช้ถั่วเหลืองน้อยครับแต่เทมเป้ของต้นกล้าฟ้าใสเนี่ยให้เทมเป้เนี่ยถึงเกือบ20กรัมนะครับ10กรัมนะครับแล้วก็ถือถั่วแบบเป็นเมล็ดแล้วก็ใส่แป้งแต่แป้งน้อยมากเลยแล้วใช้แป้งกข43แป้งข้าวเจ้าเนี่ยเป็นแป้งที่เป็นแบบพวกที่มีresistant starch หมายถึงว่าเป็นแป้งย่อยยากเพราะแป้งย่อยยากเนี่ยจะช่วยทำให้มันไม่สร้างน้ำตาลนะครับก็คือน้ำตาลเนี่ยจะขึ้นน้อยก็จะเป็น high protein แล้วก็ high fiber ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เราออกมานะครับตัวนี้เราก็พยายามจะลองตลาดอยู่แล้วก็เราก็จะมีตัวข้าวต้มมัดธัญพืชข้าวต้มมัดธัญพืชอ่ะเราก็ใช้ข้าวเหนียวก็ใช้คำนี้ข้าวเหนียวลืมผัวนะครับแล้วก็เป็นข้าวเหนียวดำแล้วก็มีทั้งถั่วดำมีทั้งลูกเดือยมีสารพัดธัญพืชนะครับที่อยู่ในข้าวต้มมัดนะครับข้าวต้มมัดทั่วไปเนี่ยก็จะมีแค่ข้าวเหนียวแล้วกล้วยและกะทิสามอย่างอาจจะมีถั่วดำนิดหน่อยนะครับแล้วกินก็น้ำตาลชูดเลยครับน้ำตาลชูดเลยน้ำตาลจะขึ้นเร็วมากเลยครับกลายเป็นเพราะมันหวานทุกอย่างครับทั้งแป้งจากข้าวเหนียวนะครับทั้งความมันจากกะทิแล้วก็ตัวกล้วยต่างๆพวกนี้ครับแต่ของเราเนี่ยกินแล้วเนี่ยตัวแป้งเนี่ยจะตัวน้ำตาลเนี่ยจะชูดช้าหน่อยเพราะเราทุกอย่างมันเป็นตัวย่อยเป็นแบบธัญพืชหมดเลยครับอันนี้ครับตัวนี้อาจจะความอร่อยจะสู้เขาต้มมัดธรรมดาไม่ได้ต้องยอมรับว่าความมันมันสู้ไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดเราหย่อนมาหน่อยครับมันก็ยังอร่อยอยู่ครับเพราะว่าผมเองก็กับครอบครัวเนี่ยก็เลือกอาหารที่ลูกทานได้นะครับเด็กๆทานได้ภรรยาทานได้ผมทานได้เราก็ดูว่าถ้าเกิดเรากินได้เนี่ยคนทั่วไปเนี่ยก็จะกินได
1: ้
7: นะครับเราก็จะมีเมนูหลายตัวที่จะมีประโยชน์นะครับเราก็จะมีพวกเมนูพร้อมด้วยนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นส่งฟรีนะครับถ้าเกิดสั่งจำนวนถึงคือสามารถจะติดต่อเข้ามาที่เข้าไปดูในหน้า Facebook ต้นกล้าฟ้าใสได้นะครับ
1: เนี่ยตอนนี้ปุ๊กเข้ามาดูแล้วโอ้โหคือเทมเป้น่ากินมากแล้วที่สำคัญนะวันนี้คือนอกเหนือจากอาหารที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นคอร์สที่แบบสามารถสั่งเนี่ยคือเราตอนนี้แอร์เรย์ในการจัดส่งคือเราส่งในกรุงเทพและปริมณฑลหรือว่าอะไรยังไงคะถ้าเป็นอาหาร
7: ใช่ครับ กรุงเทพปริมณฑลครับกร
1: ุ
7: งเทพปริมณฑลครับ
1: แต่ว่าถ้าเป็นพวกเขาเรียกว่าเทมเป้ชีฟอะไรเงี้ยอันนี้คือส่งได้ทั่วประเทศใช่ไหมคะ
7: ใช่ครับใช่ครับชีสส่งได้ทั่วประเทศเลยครับเรามีกิมจิด้วยนะครับแต่กิมจิเราราคาสูงนิดนึงก็ลูกค้าจะแคบหน่อยเพราะกิมจิเราเป็นกิมจิแบบออร์แกนิกหมดเลยครับแล้วคุมคอนโทรลเรื่องตัวเดียนต่าง
1: ๆ
7: กิมจิเราก็คือในความยากของต้นกล้าฟ้าสายเนี่ยอันนี้ผมพยายามจะ break through คือว่ามันต้องได้สเกลอะครับในการทำธุรกิจอะครับถ้ามันเล็กแบบนี้ครับมันจะโตไม่ได
1: ้
7: มันเพราะว่าต้นทุนมันไม่ได
1: ้
7: ต้นทุนทั้งในแง่ของตัววัตถุดิบตัวของไอตัว production cost อย่างยกตัวอย่างเทมเป้ชิปอะครับถ้าเกิดเข้าไปดูในเว็บไซต์จะเห็นเนี่ยไอตัวเทมเป้ชิปเนี่ยตัวนี้พัฒนากันมาน่าจะเป็นปีแล้วนะครับไม่ใช่เดือน2เดือน
1: ค
7: ือลองแล้วลองอีกน้องที่เป็นนักขึ้นกำหนดอาหารนะครับก็คือเป็นนักโภชนาการที่จบแบบสูงกว่าโภชนาการเป็นนักขึ้นกำหนดอาหารเนี่ยบางคนจบโทด้วยเนี่ยมาอยู่กับเราเนี่ยเราก็ทำงานร่วมกับทางอาจารย์มหาลัยด้วยนะครับแล้วก็ทำงานกับวอด้วยทำกันหลายอย่างกว่าจะได้ตัวที่มันทานแล้วโอเ
1: ค
7: แล้วมันทำพยายามใส่แป้งให้น้อยที่สุดครับ
1: ค
7: ือประเด็นคือถ้าเราใส่แป้งน้อยมากครับมันจะแตกแล้วก็ด้านคำนวณความบางอะครับความหนาความบางคุณจะบางเท่าไหร่คุณจะหนา1มิลครึ่งมิล 1.5 มิลลองสไลด์หลายความหนาคุณจะทอดด้วยน้ำมันอะไรบ้างน้ำมันกาโนล่าน้ำมันลำข้าวน้ำมันต่างๆพวกนี้ครับเราก็ใช้น้ำมันลำข้าวซึ่งมันจะช่วยบำรุงหัวใจนะครับแฟตที่เกิดขึ้นในนี้เป็นปริมาณแฟตที่ไม่เยอะนะครับแน่นอนของทอดต้องมีแฟตอะครับจ
1: ะ
7: เป็นแฟตที่ไม่เยอะแต่เป็นฟู้ดแฟตก็คือเป็นแฟตที่ดีเป็นไขมันดีอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอทานเทมเป้แล้วเนี่ยตัวนี้ก็ได้ไขมันดีไปแล้วเพราะฉะนั้นในมื้ออาหารจะถัดไปก็พยายามเลี่ยงของมันมันก็เหมือนทานของทอดเลี่ยงของมันแต่เราทานของทอดที่เป็นไขมันดีเข้าไปอะครับแต่ยังไงไขมันดีไม่ดีก็คือไขมันนะครับมันก็ทำให้อ้วนอยู่ดีมีพลังงานแล้วเราก็คอนโทรลตัวโซเดียมนะครับเราควบคุมทุกตัวครับเราใส่ใจเพราะเรากินคือผมกินเองอะครับทุกอย่างผมทานเองหมดลูกทานเนี่ยเทมเป้ชิพเนี่ยพอดีลูกชอบกินเฟรนช์ฟรายเยอะมากเลยผมก็ไม่ไหวอะเฟรนช์ฟรายมันไม่เฮลตี้เลยลูกชอบมากเฟรนช์ฟรายสแน็คของทอดก็เลยทำมาเนี่ยให้ลูกกินนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดลูกผมกินได้เนี่ยแล้วผมมั่นใจให้ลูกกินเนี่ยทุกคนกินได้หมดนะครับนะครับทุกคนมั่นใจว่าทานได้หมดไม่ต้องกลัวเลยครับเรื่องสุขภาพมันคอนโทรลได้หมดเลยเพียงแต่ว่าก็ยอมรับว่าต้นทุนเรานะถ้าเทียบในถ้าเกิดไปดูใน TikTok ใน Shopee ในอะไรเนี่ยเราอาจจะแพงกว่าแต่ว่ามันก็ไม่มีของฟรีในโลกนะครับต้องขอเรียนมันก็จะเป็นอะไรที่แต่มันแพงที่มันของดีครับทั้งเม็ดถั่วเหลืองก็เป็นถั่วออร์แกนิกครับทุกอย่างก็คือไม่ใช่ GMO ด้วยครับ
1: เนาะอันนี้เข้าใจเลยพอเข้าไปเห็นแล้วนะโหเทมเป้นี่ของตัวร้านต้นกล้าฟ้าใสไม่ได้มีแค่เทมเป้ที่เป็นชิปอย่างเดียวแต่ว่าเรามีที่เป็นแบบเหมือนเอาไปอบไปอะไรใดๆเองที่บ้านก็มีด้วยใช่ไหมคะที่เป็นแผ่นแล้วเอามาหั่นทำเองหรือยังไงใช่ไหมคะ
7: ใช่ครับมีหลายอย่างเลยครับแล้วก็ตัวนี้เวลาถ้าเกิดเป็นเทมเป้ที่เป็นแผ่นคล้ายๆเป็นสแน็คนะครับเป็นสแน็คเป็นแผ่นนะครับลองไปเทียบกับแบรนด์อื่นดูครับจะเห็นว่าตัวความเข้มข้นของตัวเม็ดถั่วครับช่องว่างมันแน่นมากอะครับมันแน่นมากเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่นเนี่ยไอช่องว่างๆที่ห่างเนี่ยครับส่วนหนึ่งเป็นแป้งอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเชื้อจุลินทรีย์แต่ส่วนใหญ่จะเป็นแป้งไม่ใช่เชื้อจุลินทรีย
1: ์
7: เพราะจะทำให้ตัวแผ่นนี่มันลดต้นทุนถูกลงอะครับแล้วก่อได้อันนี้ก็เป็นทางเลือกผู้บริโภคครับถ้าจริงแทนจะซื้อของที่ราคาถูกลงแล้วกินเยอะก็อาจจะซื้อแพงหน่อยนะครับแล้วกินน้อยหน่อยนะคร
1: ับ
7: วันนี้ก็จะได้สุขภาพด้วย
1: ค่ะด้วยความที่ว่าเราเนี่ยตอนนี้เราออนไลน์เนาะอาหารโอเคส่งได้ในกรุงเทพปริมณฑลตัวที่เป็นของที่เรียกว่ามันน่าจะต่อยอดแล้วเขาเรียกว่าสามารถเขาเพิ่มลูกค้าไปในไกลๆได้และตอนนี้มีเทมเป้ที่เป็นชิปนะคะมีพวกเครื่องปรุงอื่นๆน้ำพริกอะไรที่สามารถสั่งได้จากทั่วประเทศเราไม่ต้องกลัวเรื่องของแบบการเสียการอะไรอย่างนี้มีอีกไหมคะ
7: เรามีน้ำพริกที่ทำมาจากเทมเป้ครับ
1: ค่ะ
7: คือเทมเป้พอทำอะครับมันก็จะมีของเสียครับ
1: ค่ะ
7: คือมันจะมีของเสียคือของเสียจากกระบวนการผลิตนะครับแต่ไม่ใช่ของเสียคือมันจะเป็นแผ่นไม่ได้เป็นที่มันแตกๆนะครับ
1: คือเขาเรียกว่ามันจะมีส่วนที่มันเป็นละเอียดเป็นผงที่มันไม่ได้รวมอยู่ในแผ่นอะไรอย่างนั้นใช่ไหมค
7: ่
1: ะ
7: ใช่ครับเวลาเราหั่นเราทอดเราอะไรแต่มันจะมีของที่มันแตกครับของที่แตกเนี่ยเราก็ไม่ได้ทิ้งครับเพราะมันยังเป็นอาหารอยู่ของดีเราก็มาทำเป็นน้ำพริกเทมเป้ครับเพราะว่ามันทำให้ละเอียดขึ้นแล้วทำเป็นน้ำพริกได
1: ้คร
7: ับอันนี้เราก็จะมีพวกน้ำพริกเทมเป้นะคร
1: ับ
7: แล้วก็ถ้าเกิดเห็นในรูปมันก็จะมีน้ำตาลนะครับเราจะมีน้ำตาลจากช่อดอกมะพร้าวครับน้ำตาลช่อดอกมะพร้าวอันนี้ก็จะเป็นน้ำตาลที่ คือมันก็เป็นค่า GI ต่ำนะครับแล้วมาจากช่อดอกมะพร้าวด้วยแล้วกระบวนการผลิตนะครับเป็นกระบวนการผลิตที่สะอาดปลอดภัยนะครับอันนี้เราก็ทำน้ำตาลสะบอกมะพร้าวมีน้ำปลาร้าเจครับน้ำปลาร้าเจเนี่ยก็จะเป็นน้ำเทมเป้หมักนะครับ
1: ค
7: ือเราทำอะไรกับเทมเป้เยอะมากคือต้นกล้าฟ้าใสเนี่ยอยู่กับเทมเป้มา15ปีครับตั้งแต่ปี2555-5354ครับแล้วก็ทำมาอยู่เทมเป้มา15ปีเพราะว่าเราพยายามหาโปรตีนที่สูงเยอะๆแล้วก็มีพวกสารอื่นๆด้วยพวกอะมิโนแอซิดเท่าที่จะเป็นไปได้ในพืชนะครับแล้วก็มองตัวไฟเบอร์ต่างๆด้วยครับก็มองเทมเป้แต่ว่ามันก็ยังไม่จบนะครับถ้าจะทานจริงๆเนี่ยในโปรตีนในเนื้อสัตว์นะครับมันก็จะมีพวกโอเมก้า3โอเมก้า6มีตัวไอ้พวกสารต่างๆที่เป็นเรื่องของตัวเสริมพวกสมองพวกนี้นะครับซึ่งอันนี้เราก็ต้องทานจากพืชอื่นๆนะครับมาเสริมด้วยในสูตรอย่างเงี้ยครับต้องการฟ้าใสเนี่ยก็จะมีจานที่เมนูผสมนะครับเช่นสลัดมีจะสลัดคีนัวเนี่ยฮ
1: ะ
7: คีนัวก็มีทั้งโปรตีนมีทั้งตัวเรื่องของอะมิโนแอซิดต่างๆแล้วก็มีตัวไฟเบอร์ด้วยนะครับหรือว่าตัวที่สลัดที่มีเทมเป้เยอะๆนะครับก็จะมีหลายตัวมีอะโวคาโดด้วยก็จะมีออปชันให้ผู้บริโภคเลือกครับเข้าไปดูในเมนูฮะได้แล้วก็สามารถจะสั่งเป็นเมนูคอร์สได้ครับ
1: ค่ะในอนาคตเราตั้งเป้ากับต้นกล้าฟ้าใสเอาไว้แค่ไหนยังไงครับมันเหมือนธุรกิจมันเป็นแบบเป็นช่วงๆเนาะแล้วก็ด้วยภาวะเศรษฐกิจด้วยอย่างปีนี้ก็โอ้โหเจอกันหนักมากสำหรับธุรกิจประเภทร้านอาหารแล้วก็เชื่อว่าในธุรกิจ
7: ตอนนี้แนวโน้มนี้ครับมันจะมีอยู่3ส่วนส่วนที่เป็นร้านอาหารเนี่ยถ้าเป็นร้านเลยนะครับสุดท้ายเนี่ยต้องเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลนะครับแล้วก็อยู่ในโรงพยาบาลที่ต้องคุยกับทางเจ้าของโรงพยาบาลในเรื่องของค่าเช่านิดนึงว่าอันนี้เป็นออปชันแล้วก็เป็นเรเวนิวแชร์ลิงเอา
1: ค
7: ือไม่มีฟิกคอร์สเรื่องค่าเช่าอย่างของจุฬาครับรอบแรกที่เข้าไปเมื่อสัก6-7ปีแล้วเนี่ยก็เป็น 10% ของยอดขายนะครับอันนี้ขายไม่ดีก็ไม่ต้องจ่ายเยอะขายดีก็จ่ายเยอะครับเพราะว่าโรงพยาบาลบางทีเนี่ยเขาก็บอกว่าไอ้กำไรจากเรานิดนึงเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่ทำให้โรงพยาบาลเขาดีขึ้นนะเขาได้จากผมเพิ่มไปเดือนละ10,000-20,000เนี่ยแต่คนมากินเนี่ยเป็นร้อยๆคนเนี่ยมันไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราก็ยังคุยเริ่มมีคุยกับโรงพยาบาลเอกชนบางรายแล้วโรงพยาบาลที่มีต่างชาติเข้ามาเยอะๆครับตะวันออกกลางเนี่ยครับเขาก็จะทานอาหารที่เป็นบางเซอร์วิลัสเยอะตัวนี้ครับก็จะเป็นทางเลือกเข้าไปครับเป็นร้านอาหารนะครับแต่ถ้าเกิดไปสแตนด์อะโลนเลยเนี่ยอันนี้ผมยังรู้สึกว่ามันจะยากมากออกมาข้างนอกหรือแม้แต่อยู่ในห้างเนี่ยก็ยากเพราะในห้างเนี่ยค่าเช่าแพงมากอันนี้ยากครับต้องอยู่ในโรงพยาบาลเป็นหลักครับอันนี้แล้วก็จะทำผูกคอสครับคือคนป่วยมาแล้วเนี่ยก็ผูกเมนูคอสกันเลยฮ
1: ะ
7: กับโรงพยาบาลเลยครับแล้วก็ส่งจากโรงพยาบาลหรือส่งจากครัวกลางไปให้นะครับเพราะผู้ป่วยเนี่ยอาจจะบ้านอยู่แถวฝั่งทนแต่ว่ามาหาหมอที่อีกข้างฟากมาอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดเรามีร้านในโรงพยาบาลสัก cover สัก 3-4 จุดของกรุงเทพมหานครนะครับก็ผู้ป่วยที่อยู่หาหมอที่สุขุมวิทบ้านอาจจะอยู่แถวฝั่งทนก็สามารถจะส่งของจากร้านอาหารที่ฝั่งทนเราไปได้ครับก็จะช่วยลดโลจิสติกได้นะครับตัวที่2เนี่ยครับก็คือเป็นเรื่องของตัวที่เป็นสแน็คที่เข้าโมเดิร์นเทรดนะครับแล้วตัวนี้เราบอกอยู่ที่ว่าเราจะขายไปทั่วโลกครับผมเดินทางมาทั่วโลกเนี่ยผมคิดว่าอาหารไทยมีเสน่ห์ครับแล้วพอบอกว่าMade in Thailandเนี่ยผมว่ามันถ้าเกิดพลิกหลังมาMade in Thailandผมว่ามุมมองผู้บริโภคทั่วโลกเลยนะครับต่อความเป็นไทยเนี่ยโอเคเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามีหลายตัวอย่างเทมเป้เนี่ยที่เราทำตัวนี้ครับสแน็คเนี่ยเรากำลังมองเรื่องเทมเป้ต้มยำอย่างเงี้ยครับเทมเป้สมุนไพรนะครับที่เป็นสแน็คครับตัวนี้ครับผมก็ตั้งใจว่าเป็นความตั้งใจนะครับว่าจะทำประเทศไทยให้สำเร็จระดับหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็คงจะขายทั่วโลกนะครับไปวางในโมเดิร์นเทรดได้เพราะว่าเราสามารถจะทำปลูกถั่วเหลืองออร์แกนิกได้ในประเทศไทยเรามีพันธุ์ถั่วเหลืองที่ดีๆอยู่หลายพันนะที่ปลูกในแต่ละด้านแล้วก็เราเนี่ยอันนี้ช่วยเกษตรกรนะครับคือเกษตรกรเนี่ยปลูกข้าวระหว่างขอบข้าวครับมันจะมีว่างถ้าว่างระหว่างขอบข้าวเนี่ยเราให้ปลูกถั่วเหลืองนะครับก็ถั่วเหลืองเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ทำให้ดินดีด้วยนะครับอย่างเงี้ยมันจะเป็นอะไรเสริมเกษตรกรได้มันจะมีข้าวนาออร์แกนิกแล้วก็ปลูกถั่วเหลืองออร์แกนิกต่อในข้าวนาออร์แกนิกเลยครับเราก็เอาถั่วตัวนี้มาทำเทมเป้ได้เลยอันนี้ครับก็จะเริ่มคุยกับพื้นที่บางพื้นที่ก็เป็นไอเดียที่จะเริ่มคุยแล้วพวกนี้เราสามารถจะทำเรื่องของโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ได้ครับเพราะความตั้งใจของต้นกล้าฟ้าใสเนี่ยก็ไม่ได้เป็นอะไรที่แม็กซิมัลโปรฟิตอยู่แล้วครับเราก็เป็นแนวที่เป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ตั้งแต่แรกครับแต่เราก็ตั้งใจที่จะให้คือเราเติบโตไปพร้อมกับสังคมครับสังคมเราก็จะมีเกษตรกรสังคมเราก็จะมีผู้บริโภค แล้วก็มีพนักงานของเราด้วยแล้วก็อยากให้เติบโตไปด้วยกัน
1: ค่ะได้เลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะคุณวิวัฒน์สวัสดีนะคะ
7: ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ
1: เนี่ยค่ะคุณผู้ฟังเวลาทำธุรกิจเนาะ15ปีอ่ะอยู่กับอาหารสุขภาพมาแล้วก็มันก็ค่อยๆเติบโตต่อเนื่องแล้วก็ต้องเข้าใจด้วยว่าบางทีโอ้โหเศรษฐกิจไม่ดีเราจะทำยังไงที่จะให้มันต่อยอดไปได้แต่คุณผู้ฟังอันนี้เป็นเรื่องจริงนะเพราะเป็นอาหารสุขภาพอ่ะมันจะแพงเนาะกระบวนการผลิตที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่พึ่งพาสารเคมีการกว่าจะได้มาซึ่งพืชผลการเกษตรต่างๆมันจะเป็นเรื่องยากเนาะเพราะไม่ได้มีสารเคมีเข้าไปแล้วพอมาปรุงอะไรที่เกี่ยวกับสุขภาพทุกอย่างแพงหมดดังนั้นก็ต้องรอลูกค้าที่เข้าใจจริงๆกินอาหารเพื่อสร้างสุขภาพจริงๆนะคะกินอาหารเป็นยาไม่ได้กินยาเป็นอาหารเนี่ยอันเนี้ยตอนนี้ปุ๊กอะเข้าใจเลยกินอาหารเป็นยายอมกินอาหารเป็นยาดีกว่าแต่ไม่อยากกินยาเป็นอาหารหลายคนไปดูตามโต๊ะอาหารนะยา10เม็ดเลยโอ้โหไม่ไหวนะคุณผู้ฟังวันนี้เริ่มต้นได้ง่ายๆด้วยการดูแลตัวเองกินอะไรเราจะได้อย่างนั้นค่ะคุณฟังลองเข้าไปดูในแฟนเพจนะต้นกล้าฟ้าใสหรือถ้าแบบโอ้อยากลองเทมเป้เขาจังเลยเขามีไลน์แอดนะคุณผู้ฟังต้นกล้าฟ้าใส TONKLARFACAI นะคะ TONKLARFACAI มีแอดไซน์กลมๆข้างหน้านะคะแอดไลน์ไปได้นะคะเทมเป้น่ากินมากบอกเลยคุณผู้ฟังใครที่ยังไม่เคยชิมนะพูดว่าเริ่มจากกินที่มันเป็นชิปอะดีกว่านะคะแล้วนี่ก็มีอ่านเจเพื่อสุขภาพด้วยนะในช่วงของเทศกาลกินเจสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะให้เบอร์ไว้0832396566นะคะ0832396566ค่ะขอบคุณด้วยนะคะทุกการติดตามเลยค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจสมาร์ท SME ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
8: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
9: ซองทวิตคุยเรื่องเพลงวันละนิดพอให้หายคิดถึง

สวัสดีครับสตวิทวันนี้เลือกเพลง Fast Car ซึ่งถือว่าเป็นเพลงระดับรางวัลแกรมมี่ของ Tracy Chapman นักร้องนักแต่งเพลงผิวสีชาวอเมริกันที่ครั้งหนึ่งจำได้ว่าสื่อไทยให้ฉายาเธอว่าเฉากล้วยดำเธอมีอัลบั้มแรกที่ใช้ชื่อเดียวกับเธอออกมาในปี1988ถือเป็นอัลบั้มที่สร้างเสียงฮือฮาในวงการเพลงช่วงยุคสมัยนั้นเลยก็ว่าได้มีความโดดเด่นหลายด้านนะครับด้านเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครภาพลักษณ์ภายนอกที่มีบุคลิกเป็นคนเงียบขรึมดูเป็นสาวแกร่งหรือจะเป็นเรื่องผลงานที่ได้รับการตอบรับเกินคาดเพราะแม้แต่ต้นสังกัดอย่าง Elektra Recordsยังไม่คาดหวังอะไรมากกับผลงานชุดแรกของนักร้องโนเนมในตอนนั้นแม้ว่าทุกคนจะชื่นชมแต่ในใจก็ตั้งเป้าไว้ว่าขอให้ขายได้เกิน 50,000 แผ่นก็พอใจแล้วแต่มันกลับขายได้มากกว่า13ล้านแผ่นสาเหตุที่ทุกคนไม่คาดหวังอะไรมากอาจเพราะด้วยรูปลักษณ์ที่เป็นนักร้องผิวสีขี้อายพูดน้อยบนเวทีแต่เพลงที่เขียนกลับกลายเป็นจุดขายของเธอเนื้อหาเพลงที่เต็มไปด้วยการเมืองและปัญหาสังคมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเล่าถึงการทวงคืนสิทธิ์และปฏิวัติอย่างเพลง Talking About a Revolution ที่เธอเขียนถึงการเหยียดผิวและชีวิตที่ไร้ทางสู้หรือเพลงคิดที่เลือกหยิบมาเปิดให้ฟังกันในตอนนี้อย่าง Fast Car ที่เขียนเรื่องความรุนแรงในครอบครัวการมีทัศนคติกับการยึดติดกับวัตถุนิยมสิ่งของมีค่ามองค่าของสิ่งของมากกว่าค่าของความเป็นมนุษย์และเพลงที่เขียนถึงความรุนแรงต่อเพศหญิงการเพิกเฉยของตำรวจต่อความเดือดร้อนของผู้คนที่มีอยู่ในเพลงอย่าง Behind the Wall ไหนๆก็พูดถึง Fast Car แล้วนะครับก็อยากจะพูดต่ออีกนิดนึงคำว่า Fast Car ในเพลงนี้ไม่ได้หมายถึงรถซิ่งรถแรงตามที่หลายๆคนเข้าใจกันนะครับแต่ความหมายที่เธอสื่อถึงก็คืออะไรบางอย่างที่มีค่ามากจำพวกทรัพย์สินเงินทองที่ใครๆก็อยากมีแต่ก็ไม่สามารถที่จะมีได้ทุกคนหรือเป็นทางลัดสู่ชีวิตใหม่ที่สดใสกว่าวันนี้จะว่าไปแล้วเพลงนี้เป็นเพลงเพื่อชีวิตของฝรั่งเขานะครับที่เล่าถึงสาวคนหนึ่งที่ไปเจอกับชายหนุ่มคนที่มีเจ้าฟาสคาร์นี่แหละเธอจึงพยายามที่จะโน้มน้าวให้คนคนนั้นมาร่วมใช้ชีวิตและสร้างชีวิตกับเธอใหม่โดยหวังว่าเธอจะมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีกว่านี้และเธอก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับตัวเธอที่เจอปัญหาครอบครัวที่ถือว่าเป็นสถาบันด่านแรกของสังคมและจะเห็นว่าเพลงส่วนใหญ่ของเธอก็จะสะท้อนปัญหาที่คนอเมริกันผิวสีเจอมาตลอดทุกยุคสมัยทั้งถูกกดขี่แทบจะในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศสีผิวหรือแม้กระทั่งชนชั้นทางสังคมก็ตามขอกลับมาพูดถึงอัลบั้มชุดแรกที่ชื่อ Tracy Chapman กันต่ออีกนิดนึงนะครับก่อนที่ Tracy จะทำอัลบั้มชุดแรกตอนนั้นเธอย้ายจากบ้านเกิดคือที่เมืองคลิฟแลนด์ในรัฐโอไฮโอมาอยู่ในรัฐคอนเนคติคัตเพื่อต้องการหลีกหนีสภาพสังคมที่โหดร้ายในโรงเรียนที่บ้านเกิดพอย้ายมาอยู่อีกรัฐก็ได้รับทุนการศึกษาจากโรงเรียนประจำในคอนเนคติคัตและหลังจากเรียนจบที่นั่น Tracy ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยทัฟในแมสซาชูเซตส์ศึกษาด้านมนุษยวิทยาและแอฟริกาศึกษาระหว่างนั้น Tracy Chapman ก็เริ่มเขียนเพลงจริงๆจังๆมากขึ้นและทำการเปิดการแสดงในบอสตันรวมถึงได้ทำการบันทึกเพลงที่สถานีวิทยุ WMFO ซึ่งเป็นคลื่นวิทยุในท้องถิ่นที่นั่นด้วยการสะพายกีตาร์ขึ้นไปร้องเพลงแนวประท้วงเรียกร้องสิทธิ์ตามเวทีต่างๆของเธอในเวลานั้นแม้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นการขึ้นไปขั้นเวลาหรือไปโชว์ก่อนที่ศิลปินเบอร์ใหญ่ๆจะมาถึงแต่ก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เป็นที่รู้จักในระดับหนึ่งรวมถึงการไปเจอกับเพื่อนร่วมมหาวิทยาลัยที่ทำให้ชีวิตเธอเปลี่ยนไปตลอดกาลก็คนนั้นคือไบรอัน คอปเปิลแมนจริงๆแล้วไบรอันเองก็ได้รับคำแนะนำจากเพื่อนมาอีกทีหนึ่งนะครับว่าถ้ามีโอกาสอยากให้ไปชมการแสดงของผู้หญิงคนหนึ่งที่ร้องเพลงโฟกแนวประท้วงพอไบรอันได้ยินอย่างนั้นไบรอันก็หาเวลาไปชมการแสดงของเทรซี่และก็พบว่าเธอคือนักร้องที่มีพรสวรรค์มากที่สุดคนหนึ่งบนโลกไบรอันเป็นนักเขียนและนักเล่าพอดแคสต์ตัวยงคนหนึ่งและเขามีพ่อเป็นผู้คร่ำวอดอยู่ในอุตสาหกรรมดนตรีและพ่อของไบรอันนี่แหละที่เป็นคนแนะนำให้เทรซี่ได้รู้จักกับผู้จัดการค่ายเพลงที่ชื่อ Elektra Recordsซึ่งต่อมาเธอได้เซ็นสัญญาเข้าเป็นนักร้องในสังกัดและบันทึกเสียงอัลบั้มแรกที่เปิดตัวออกมาในปี1988เล่าต่ออีกนิดนึงนะครับว่าตอนนั้นการตกลงทำอัลบั้มชุดแรกของเทรซี่เกือบจะหาโปรดิวเซอร์ไม่ได้ซะแล้วเพราะมีแต่คนปฏิเสธแต่ก็มีอยู่คนหนึ่งนะครับก็คือเดวิดเคอร์เชนบัมที่ตอบตกลงรับหน้าที่โปรดิวซ์ให้หลังจากเวลาผ่านไป8สัปดาห์อัลบั้ม Tracy Chapman ก็ถูกบันทึกเสียงจนครบทุกเพลงแถมตอนหลังชื่อของเดวิดเคอร์เชนบัมยังเป็นโนมินีหรือถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลแกรมมี่ในปี1989ในฐานะโปรดิวเซอร์ออฟเดอะเยียร์ด้วยนะครับแต่ก็พลาดรางวัลไปส่วนในแง่ความสำเร็จนอกจากยอดขายที่มีอย่างถล่มทลายแล้วในชาร์ตอัลบั้มมันยังทะยานขึ้นสู่ดับที่1ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับคือทั้งในอเมริกาและในอังกฤษส่วนซิงเกิลอย่าง Fast Car ก็ขึ้นไปในอันดับที่5ใน UK Chart และอันดับที่6ใน US Chart
ขณะที่ในปีเดียวกันนั่นเองทริซี่ชัพแมนได้มีโอกาสขึ้นไปแสดงคอนเสิร์ตฉลองวันเกิดครบรอบ70ปีของเนลสันแมนเดลาซึ่งจัดขึ้นในสหราชอาณาจักรโดยถือเป็นการเปิดตัวซิงเกิลที่2ของอัลบั้มนั่นก็คือเพลง Talking About a Revolution ที่ได้รับเสียงชายโยโห่ร้องอย่างกว้างขวางด้วยส่วนในปี1989ต่อเนื่องจากปี1988ถือเป็นปีทองของเธออีกปีนึงเลยก็ว่าได้เพราะนอกจากผลงานขายดีแล้วเธอยังคว้ารางวัลแกรมมี่ครั้งที่31ในปีนั้นไปครองด้วยโดยได้มาจาก2สาขาใหญ่จากการถูกเสนอชื่อเข้าชิง6สาขาสาขาที่ได้รับก็คือ Best New Artist กับ Best Pop Female Vocalist ในช่วงปลายปี2015เพลง Fast Car ถูกนำไป cover ทำเป็นเพลงเต้นรำแนว Tropical House โดยโปรดิวเซอร์ชาวอังกฤษที่ชื่อว่า Jonas Blue ได้นักร้องที่ชื่อ Dakota มาฟีเจอริ่งให้และยังเป็นซิงเกิลเปิดตัวอัลบั้มที่ชื่อ Blue ด้วยมีการทำออกมาไม่ต่ำกว่า5เวอร์ชันนะครับแต่ละเวอร์ชันก็มีความยาวขั้นต่ำคือ5นาทีนะฮะส่วนความนิยมของซิงเกิลนี้นะครับใน US Billboard Hot 100 Chart ติดสูงสุดอันดับ98ส่วนใน UK Chart นะครับติดสูงสุดอันดับที่2แล้วก็ไปติดอันดับใน UK Dance Chart อันดับที่1และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของเฉากล้วยดำแห่งวงการเพลงประท้วงหรือ The Protest Song Tracy Chapman กับ Fast Car ที่ไม่ใช่รถที่ทำความเร็วได้เยอะและมีสมรรถนะสูงแต่อย่างใดแต่มันคือเส้นทางลัดสู่ชีวิตใหม่ที่สดใสกว่าวันนี้กลับมาพบกับซองทวิตได้ใหม่ในตอนต่อไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ

ขณะนี้คุณกำลังอยู่กับสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคนจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการจากทางราชการ

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Biz Talk ทาง FM
1: ร่วมได้ในการใช้จิ๋วเนี่ยลงทุนทำมาค้าเงินทั้งหลายนะเขาก็คือตอนนี้มันไม่มีเวลาที่จะร้องไห้ไม่มีเวลาเสียใจไม่มีเวลาที่จะด่าจะว่าหรือหาต้นเหตุอะไรแล้วช
0: ี
1: วิตมันต้องเดินต่อไปในการที่จะฟื้นฟูบ้านเรือนที่ทำมาค้าขายของตัวเองแล้วก็หายอดขายกลับมาให้ได้อ่ะ
0: ครับผมเมื่อกี้มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจครับพี่เหมียวก็คือการเข้าถึงแหล่งเงินของธนาคาร
2: อันนี้ลง

0: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์สนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
1: สวัสดีครับพบกับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วนะครับกับผมอาจารย์เจษนะครับรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับกลับมากับรายการที่เราคุยกันเป็นประจำนะครับด้วยเรื่องราวทางด้านวิทยาศาสตร์เรื่องราวดีๆว่าปรากฏการณ์ต่างๆที่คุยกันในโลกโซเชียลเนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องมั่วนะครับแล้วก็เจอกันเป็นประจำครับที่คลื่นวิทยุครอบครัวข่าวครับ FM 106เมกะเฮิรตซ์นะครับรวมทั้งที่เพจ Facebook ผมชื่อเพจว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองใบอาจารย์เจตนะครับเราจะได้มาแก้ไขปริศนาด้วยกันครับอย่างเช่นเรื่องนี้ก็น่าสนใจครับเรื่องของแมงเม่าครับนะมีคนบอกว่าเนี่ยช่วงนี้มันเป็นช่วงจะหน้าร้อนนะแต่แมงเม่าออกมาเต็มเลยมันเป็นเรื่องของการที่มีเรื่องของลางบอกเหตุเพศภัยหรือเปล่านะครับแมงเม่าขึ้นมาเยอะๆเป็นลางบอกเหตุเพศภัยอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วครับแน่นอนครับก็ต้องเป็นเรื่องมั่วแน่ๆครับสำหรับถ้าใครติดตามผมอยู่ก็ไม่เคยบอกว่าเจ้านั่นเจ้านี่เป็นลางบอกเหตุเพศภัยอะไรเลยนะครับนะมันเป็นเรื่องที่เป็นมั่วแน่ๆครับแต่ว่าคำถามคือมันเกิดจากอะไรนะครับนะบางคนบอกว่าก็คุ้นเคยอยู่แมงเม่ามันขึ้นมาเยอะๆตอนช่วงหน้าฝนฝนจะตกแมงเม่าขึ้นแต่บางทีบอกเอ๊ะหน้าร้อนมันไม่น่าจะมีแมงเม่าแล้วมันมาขึ้นมาเยอะครับเพราะว่ามันกำลังจะมีฝนนั่นเองนะครับนะพูดง่ายๆนะครับนะบอกว่าช่วงนี้บางทีนะครับเราพบว่าแมงเม่าเนี่ยออกมาพร้อมๆกันเต็มไปหมดเลยครับตอนช่วงหัวค่ำนะครับบางคนก็บอกว่าเอ๊หรือว่าช่วงนี้ที่เป็นนี่มันเป็นเรื่องของแมงเม่าหุ้นหรือเปล่าแมงเม่าคริปโตแมงเม่าเล่นทองหรือเปล่านะมันหุ้นมันตกคริปโตมันแตกแมงเม่าก็เลยออกมาเต็มนะไม่ใช่คนละแมงเม่าเลยนะครับนะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเรื่องของแมงเม่านะครับมันก็ออกมาได้ครับแมงเม่าจริงๆคืออะไรครับแมงเม่าคือปลวกนะครับนะบางคนไม่รู้นะครับมันเห็นมันเป็นแมลงบินเต็มไปหมดเลยแมงเม่าจริงคือปลวกครับนะจริงๆมันต้องเรียกแมลงเม่าด้วยนะครับนะถึงจะถูกต้องนะครับนะเป็นปลวกเต็มวัยนะครับเป็นปลวกที่พร้อมจะผสมพันธุ์แล้วนะครับปรากฏการที่เราเห็นมันออกมาเยอะๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องของบานบอกเหตุเพศภัยไม่ใช่บอกว่าจะเกิดพายุใหญ่เกิดน้ำท่วมหรือว่ามันจะมีการมาสังสรรค์อะไรกันนะครับมันไม่ใช่หรอกนะครับนะบอกว่าเราจะมีช่วงเวลาแปลกๆเช่นประมาณช่วงกุมภาพันธ์นะครับของแต่ละปีที่ไม่ค่อยคิดถึงว่าแมงเม่าจะออกมาแต่มันก็ออกมานะแล้วมันจะคล้ายๆกันด้วยครับคือมันออกมาเล่นไฟเยอะๆมากๆตอนพบค่ำนะครับจะเห็นว่ามันชอบประมาณ1ทุ่มครับแล้วก็ประมาณ2ทุ่มก็หายหมดแล้วนะฉะนั้นตอน1ทุ่มเราต้องปิดบ้านไม่ให้มันเข้าเนี่ยพอ2ทุ่มเนี่ยไม่ต้องกลัวแล้วมันก็หายไปเองนะครับแล้วก็เจอหมดครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เมืองนะครับเนี่ยบางคนบอกว่าที่บ้านเปิดไฟแต่ว่าต่างจังหวัดก็มีครับนะตรงไหนที่มีไฟส่องสว่างมีไฟทางเดินนะครับหรือว่าในไฟในบ้านเรามันก็จะมุดเข้ามาครับแล้วก็มาเล่นไฟในบ้านเราซึ่งมันก็น่ารำคาญมากเลยนะเวลามีมันเม่าเข้ามาเยอะๆนะครับทีนี้จริงๆปกติเนี่ยมันอยู่ใต้ดินครับนะพวกปลวกเนี่ยพวกแมงเม่าเองอยู่ใต้ดินแล้วก็มันสามารถรับรู้ได้ครับว่าอากาศกำลังจะเปลี่ยนนะครับนะรู้ได้ว่าอากาศเริ่มร้อนขึ้นน่าจะมีการเปลี่ยนเป็นอากาศชื้นนะครับมันก็จะออกมาแล้วที่มันออกมาคือว่ามันจะมาบินเพื่อจับคู่ผสมพันธุ์กันครับนะมันเห็นแสงไฟมันก็เป็นจุดที่มันบินเข้าไปหาแล้วมันก็จับคู่ผสมพันธุ์กันได้ครับแมลงเม่าของเราเนี่ยนะครับจริงๆบอกว่าเป็นปลวกในระยะที่ออกจากรังไปขยายนิคมนะครับจับคู่ผสมพันธุ์หาที่เหมาะสมแล้วก็สร้างรังปลวกใหม่นะครับใต้ดินนั่นแหละนะครับมันก็จะออกมาอย่างที่ว่าปกติจะเจอช่วงฤดูฝนนะครับนะช่วงที่อากาศชื้นแล้วก็มันจะดูดดึงดูดด้วยแสงไฟแล้วก็แฝงกลุ่มแสงไฟสีขาวแสงไฟหลอดฟลูออเรสเซนต์เนี่ยนะครับมันก็จะดึงดูดไปติดต่อมแถวๆนั้นนะครับนะจริงๆแล้วแมงเม่าเนี่ยอายุสั้นนะครับนะไม่ต้องกลัวมากแล้วก็มันไม่ได้กัดเราคนบอกลูกเด็กเล็กแดงมันจะมากัดหรือเปล่ามาทำร้ายไหมไม่นะครับนะมันอาจจะทำให้เกิดความรำคาญครับที่มันตกใส่หัวเนี่ยไม่ต้องไปกลัวขนาดนั้นนะครับแต่มันเลอะเทอะนะครับมันทำให้พื้นของเราเนี่ยครับมีปีกของมันเนี่ยร่วงเต็มเลยส่วนพื้นเฟอร์นิเจอร์ก็เลอะเทอะนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเวลาเกิดบ้านเราเนี่ยมีสารของแมงเม่าออกมาเยอะๆเนี่ยมันก็เป็นสัญญาณเตือนนะครับว่าแถวๆบ้านเราเนี่ยอาจจะมีรังปลวกซ่อนอยู่ใต้ดินนะอาจจะอยู่ในที่ดินหรือที่ไม้หุบผุมันวางไข่เอาไว้หรือเปล่านะครับนะอีกส่วนนึงก็คือบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราจะป้องกันยังไงดีนะครับกับเรื่องของแมลงเม่าเนี่ยก็คือแน่นอนครับพอถึงช่วงเวลานั้นเราก็ลดการเปิดไฟนะครับทั้งไฟนอกบ้านนะครับไฟในบ้านเนี่ยแล้วก็เพื่อมันจะได้ไม่ต้องบินเข้ามาหาเรานะครับถ้าเกิดจำเป็นต้องใช้แสงไฟบอกว่าพบว่าแสงไฟที่เป็นสีเหลืองๆเนี่ยครับเนี่ยมันจะดึงดูดแมงเม่าได้น้อยกว่าสีขาวๆครับไฟขาวมันดึงมากกว่านะครับแล้วก็บ้านเราเองก็พยายามติดมุ้งลวดครับนะมีช่องประตูหน้าต่างๆก็พยายามปิดเอาไว้ป้องกันแมลงนะครับ บางคนก็บอกว่าทำกับดักแมลงเม่าเลยก็ได้นะครับนะบอกว่าตั้งถาดน้ำผสมสบู่ใส่ไว้ใต้แสงไฟครับแมลงเม่าเนี่ยมันก็จะบินมาตกน้ำตกน้ำก็บินขึ้นไม่ได้นะครับนะก็เป็นวิธีกำจัดอีกแบบนึงและที่สำคัญก็คือพยายามดูนะครับมีปลวกมาทำรังอยู่ใต้ดินแถวบ้านเราหรือเปล่าก็กำจัดนะครับอาจจะต้องจ้างช่างมากำจัดปลวกจะได้ไม่เกิดแมลงเม่าขึ้นมานะครับซึ่งนี่เป็นปกติการของมันตามธรรมชาติของมันเองครับมันสามารถเกิดขึ้นได้ความชื้นเป็นตัวกระตุ้นนั่นแหละครับให้มันออกมาบอกว่าอีกอย่างนึงก็คือบางทีในรังปูเนี่ยจะเห็นว่ามันออกมา 2-3 วันใช่ไหมครับนะเพราะว่าวันแรกมันอาจจะยังออกมาไม่หมดอีกวันที่2อาจจะออกมาตามแล้วก็ค่อยน้อยลงแล้วก็หมดไปในที่สุดนะครับนะเรื่องนี้ก็บอกว่าการที่มีแมงเม่าอยู่เยอะเนี่ยนะครับมันไม่ได้แปลว่าจะมีปลูกเยอะแถวบ้านแต่ก็มีจริงๆครับดังนั้นบอกว่าแมงเม่าขึ้นมาเยอะเป็นรางบอกเหตุภัยหรือเปล่าอันนี้เรื่องมั่วครับ
0: ข่าวไหนชัวร์ข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชัวร์แน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
2: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: กว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
4: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่081-359-9310
0: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: วิทยุครอบครัวข่าวชวนพินิจอดีตในหลายมิติกับตำนานทัศนา
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการตำนานทัศนากับวิทยุครอบครัวข่าว
1: สวัสดีพี่เดียว
2: สวัสดีครับพี่เอกครับ
1: รอดพ้นจากน้ำท่วม
2: ก็ผมอยุธยาก็จะท่วมใกล้ๆกับบริเวณติดกับแม่น้ำครับโซนแม่น้ำแล้วก็ไปทางโซนแถวอำเภอเสนาอำเภอบางบานครับผมอยู่อุทัยนี่จะเป็นโซนที่ค่อนข้างสูงขึ้นมานิดนึงครับแต่มันก็จะท่วมด้านหลังมาจากภาชีท่าเรือ
1: แต่สำหรับพี
2: ่เป็นยังไงครับ
1: จั่วเต็มที่เลยค่ะ
2: อ
1: ๋อเพราะว่าอยู่ซอยเสือใหญ
2: ่
1: นะคะเพราะว่ามันอยู่ติดคลอง
2: ครับ
1: แน่นอนแหละก็ต้องเจอปัญหาน้ำ
2: ได้ข่าวว่า
1: ปัญหาน้ำ
2: วันนั้นที่ท่วมวันแรกก็พี่เอ๋นี่จะต้องบินไปบ
1: ิน
2: ไปไหว้พระที่พม่า
1: ใช่
2: เป็นยังไงบ้าง
1: เลย
2: แบบว่าฝ่าฟันฝ่าอุทกภัย
1: คือเรื่องน้ำท่วมเนี่ยเราว่ากันไม่ได้เนาะเพราะมันไปเป็นเรื่องของธรรมชาติ
2: ครับ
1: แล้วก็มันก็ทำให้เราเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจไปตามวาระ
2: เพราะวันนั้นรู้สึกว่าจะเป็นช่วงร่องมรสุมอันนี้ผมเอาคำของทางอุตุนิยมวิทยามาก็บอกว่าเป็นร่องมรสุมเขามาพัดผ่านมาเจอกัน
1: เต็มเลยแหละ
2: เต็ม
1: เพราะว่า
2: แล้วก็ฝน
1: แรกเลยคือจะได้ฟังแบบนี้มันเริ่มตกตั้งแต่ตอนหัวเย็นใช่ไหมแล้วมันก็เราก็มองดูบริเวณด้านหน้าที่พักมันจะมีขั้นบันไดอยู
2: ่
1: มันก็ยังไม่ปรากฏน้ำขังเท่าไหร่หรอกเนี่ยก็รอจนถึง4ทุ่มมาทุ่มจริงๆเราต้องพักสายตาแล้วล่ะเพราะว่าต้องตื่นเช้าไปสนามบินปรากฏว่ามันตกไม่หยุด
2: นอนไม่ได้แล้ว
1: ทีนี้เริ่มใจไม่ดีแล้ว แต่ก็มีน้องคนนึงเขาบอกว่าอาจารย์ถ้ามันท่วมถึงขั้นบันไดขั้นนี้นะรถที่จะไปส่งอาจารย์มันออกไม่ได
2: ้ต้องรีบ
1: เราก็เลยลุ้นแล้วเราก็เลยบอกว่ายังไงมันคงไม่ท่วมหรอกนะเพราะว่ามันตกแบบนี้
2: จริงๆหลายท่านหลายท่านก็ไม่คิดว่ามันจะขนาดนี้ครับ
1: ไม่คิดเลยอยู่มาขนาดนี้จะว่าไปแล้วอยู่มาถึงอายุขนาดจะ60เนี่ยไม่เคยคิดเลยว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี
2: ้ครับ
1: ก็แข็งใจไปก็ขึ้นห้องไปนอนก็ไม่ได้หลับหรอกครับเพราะว่าตื่นเต้นมากเลยก็เลยลุ้นว่าจะเป็นอย่างไรลงมาอีกตอนเที่ยงคืนก็ไม่หยุดเพราะตอนแรกเนี่ยต้องบอกก่อนว่าที่ห้องมีทั้งแอร์พัดลมใช่ไหมก็เลยไม่เปิดแอร์ก็เลยเปิดพัดลมก็คิดว่าเสียงพัดลม
2: เสียงพัดลมแข่งกับ
1: ปลอบใจตัวเองว่ามันคือเสียงพัดลมที่ไหนได้ปิดพัดลมเสียงฝนเต้ยตกใจว่ามันไม่หยุดจริงๆหรอปรากฏว่าก็เลยลงมาดูพอลงมาดูจริงน้ำมันเริ่มท่วมมาเป็นขั้นบันไดแล้วก็เลยคิดว่าออกไม่ได้แน่นอนรถก็เลยต้องตัดสินใจค่ะ
2: ก็คือต้องตัดสินใจ
1: ตีสาม
2: เดินทางเลย
1: ตีสามอาบน้ำอาบท่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเดินออกมาค่ะจากซอยเสือใหญ่แต่ว่าเป็นการตัดสินใจที่ช้าไปสิแล้วถ
2: ้
1: าเกิดอ่องแต่ก่อนเที่ยงคืนเนี่ยก็ถือว่าเรายังผ่านได้ใช่ไหม
2: ครับ
1: เรายังมีรถไปส่งปรากฏว่าเดินออกมาเนี่ยคุณผู้ฟังชีวิตยิ่งกว่าคำว่าเรานางอะไรนะวันลี เดินออกมาเนี่ยมันท่วมอ่ะ
2: แล้วกระเป๋าเดินทางแล้ว
1: กระเป๋าก็เปลี่ยนจากกระเป๋าราบเป็นกระเป้อะไรที่ไม่จำเป็นต้องออกหมด
2: ครับ
1: แต่มันต้องมีของที่ไปบริการลูกค้าเป็นถุงพลาสติกก็ต้องเอาแกะจากกล่องมาใส่ถุงเพื่อถือ
2: ครับ
1: เดินออกมาปรากฏว่าคิดเยอะเกินแทนที่จะไปในจุดที่น้ำมันไม่ลึกดวงชะตาชีวิตคนเนี่ยมันผันเผมันพาไปทางลึก
2: ขอซ้ำกรรมซัด
1: ก็ไปทางลึกเดินไปเรื่อยๆก็ลึกลงไปเรื่อยๆเดินไปในจุดที่คนอื่นเขาไม่เดินก็เดินมนุษย์เรากว่าจะพ้นออกจากปากซอยสิ
2: ก็เรียกว่ามันลอกมาแลก
1: ยิ่งกว่ามารอกยิ่งกว่ามาแลกนะฮะก็เดินออกจากปากซอยสายใหญ่เนี่ยคิดแล้วกันว่ามันไกลแค่ไหนปรากฏพอทนเส้นรัชดาเผลอเงยหน้าขึ้นมาก็เลย
2: รัชดาท่วมเยอะเหมือนกันนะครับหน้าศาลอาญาหน้าศาล
1: แล้วปรากฏว่าแทนที่จะไปทางใต้ดินก็ไปทางเส้นรัชโยธิน
2: โอ
1: ้คือเรื่องทั้งเรื่องคือเดินขึ้นสะพานลอยเพราะอะไรเห็นรถแท็กซี่จอดอยู่ก็เลยคิดว่าจะตั้งนั่งแท็กซี่พอข้ามสะพานเสร็จเดินกำลังเดินลงคนขับแท็กซี่รับลูกค้าคนอื่นไปเรียบร้อย คือชีวิตเนี่ยมันแทบอยากจะร้องไห้คือพองั้นเราก็ต้องเดินไง
2: แต่ก็ถือว่าผ่านมาได้มันก็เป็นประสบการณ์
1: ด
2: ี
1: ไฟไม่รั่ว
2: ประสบการณ์ชีวิต
1: ระหว่างทางไฟไม่รั่ว
2: คร
1: ับ ไอ้เรื่องท่อไม่กังวลแล้วเดินลุยไปอ่ะทางฝั่งพหลน่ะทางฝั่งรัชโยธินน่ะเดินไปอ่ะต้องจึงถึงสน.สน.พหลคิดแล้วกันค่ะ
2: ครับ
1: เราก็เลยเข้าสน.แทนที่จะรอดพ้นสน.ดันลึกอีกไปนั่งรอ
2: จะไปพึ่งพาตำรวจ
1: ไปพึ่งพาตำรวจ ปรากฏว่ายิ่งกว่าผู้ประสบอุทกภัยไปนั่งรออยู่สถานี BTS
2: ครับ
1: แต่สุดท้ายก็ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
2: ก็สำหรับคุณผู้ฟังท่านก็ทางรายการตำนานทัศนาและวิทยุครอบครัวข่าว
1: เราเป็นกำลังใจให้กันเน
2: า
1: ะ
2: เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่ประสบอุทกภัยส่วนท่านใดที่อาจจะกำลังประสบอยู่ณปัจจุบันนี้ก็ยังไงเราก็พยายามเราก็ให้กำลังใจเป็นอย่างมาก
1: คือเราอะ
2: ส่วนท่านใดที่
1: เราทั้งสองคนนะให้กำลังใจเต็มที่อยู่แล้วล่ะแล้วก็เราตัวเราเองเราก็ต้องให้กำลังใจตัวเราเองด้วยนะครับ
2: ใช่ครับคืออย่าก็ถือว่ามันเป็นภัยธรรมชาติ
1: ธรรมชาติเข้าใจนะหลายๆเรื่องเราเข้าใจมันไม่เกิดกับใครไม่รู้เรื่องนี้ผมเข้าใจเลยนะดังนั้นเนี่ยผมก็คงจะพูดได้อย่างเดียวว่าสู้ๆนะครับเพราะตัวปิ่นก็สู้มาแล้วสุดท้ายก
2: ็ยังไงมันชีวิตเราผ่านพ้นมาได
1: ้วันกลับก็เต็มจะรอดพ้นวันกลับก็ยังตกอยู่ปรากฏว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่หนักไง
2: เราอยู่ในช่วงน้ำฝนเราอยู่ในช่วงทุกข์ภัยเราอยู่ในช่วงของน้ำท่วมเรื่องตำนานทัศนาผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราอยากจะให้อาจารย์เอ๋เล่าให้เราฟังหน่อยเกี่ยวช่วงสมัยอยุธยาเนี่ยน้ำท่วมเขาเป็นยังไง
1: โอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเมืองอยุธยาศรีรามเทพนครเนี่ยเป็นเมืองที่เป็นเกาะเนาะมันก็เป็นเมืองที่เขาเรียกว่าเป็นเมืองน้ำอยู่แล้วอ่ะล้อมรอบด้วยแม่น้ำสำคัญคือทิศเหนือแม่น้ำลพบุ
2: ร
1: ีทิศตะวันออกแม่น้ำป่าสักทิศตะวันตกแม่น้ำเจ้าพยาแล้วแม่น้ำเจ้าพยากับแม่น้ำป่าสักมันไหลรวมกันตรงบริเวณวัดพนัญเชิง
2: ก็คือแถวป้อมเพชร
1: ใช่แล้วก็ไหลลงสู่อ่าวไทยไหลมาผ่าน
2: เข้าก
1: รุงเทพ
2: ปทุมธานีนนทบุรี
1: ตรงนั้นน่ะแหล่งน้ำวนเลยนะหน้าน้ำหลากอ่ะไปฝนต้นหนาวเรือมาถึงล่มไงเพราะว่าแรงลมแรงน้ำหลายๆอย่างไปฝนต้นหนาวแล้วก็มันเป็นช่วงที่ต้องอาศัยเรือสำเภาอ่ะมันต้องอาศัยแรงลมเนาะพัดเพื่อจะเข้ามาทำการค้าขายแน่นอนล่ะมันก็ไม่แปลกที่เรือมันอาจจะเจอวิกฤตเรื่องน้ำด้วยเรื่องลมด้วยนะครับก็จึงเราจึงไปเห็นสมอเรืออยู่ที่บริเวณศาลเจ้าแม่ซอยดอกหมากอ่ะ
2: ยังคงพนันเชิง
1: ใช่จึงมีสมอเรือเก่าโบราณอยู่นะตรงนั้นไปชมได้ว่าเรือสมัยก่อนมันยิ่งใหญ่เพียงใดในสมัยก่อนอีกเรื่องนึงส่วนเรื่องของน้ำเนี่ยอย่างที่บอกก็รู้แล้วว่ามันคือจุดรวมของน้ำดังนั้นบ้านเรือนต่างๆเนี่ยสมัยนู้นน่ะอยุธยาน่ะก็คงในเกาะเนี่ยไม่ได้เป็นบ้านประชาชน
2: ครับ
1: นอกเกาะจะเป็นบ้านของประชาชน
2: คร
1: ับ ก็แยกกันอยู่ระหว่างชาวโปรตุเกสชาวมุสลิมชาวหลายๆอย่างชาวจีน
2: ชาว
1: ญ
2: ี่
1: ป
2: ุ่
1: นเขาจะไม่อยู่รวมกันหรอกเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมหากษัตริย์ที่กลัวจะก่อการกบฏก็เลยจับแย่งกันอยู
2: ่อันบ้านเรือนเป็นชุมชนของแต่ละเชื้อชาติ
1: สมัยก่อนเนาะแต่สมัยปัจจุบันเราจะเห็นอยู่ในเกาะก็ยังไงปัจจุบันยังไงก็พื้นที่ล่างอ่ะก็จะต้องสูงอยู่แล้ว
2: อ๋อคือถ้าเกิดหลายๆท่านดูแผนที่แล้วก็ทางภูมิศาสตร์หรือทางแม่น้ำอ่ะถ้าเกิดมาคุณจะเห็นชุมชนญี่ปุ่นหมู่บ้านญี่ปุ่นก็คือก่อนถึงวัดพนัญเชิงเพราะมันเป็นเรียบ
1: ยามาดะนางามาซา
2: แล้วก็หมู่บ้านชาวดัตช์ก็อยู่ตรงนั้น
1: ใช่ก็คือ
2: เลยกันไปฝั่งตรงข้ามบ้าง
1: แม้ปัจจุบันสังเกตดีๆบ้านเรือนแถวยุธยาเนี่ยแต่ถุนสูง
2: ใช่
1: ค่ะเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าเป็นเมืองที่เราต้องเจอปัญหาเกี่ยวกับน้ำเน
2: า
1: ะ
2: เอาแล้วน้ำท่วมเกิดขึ้นทุกปีที่อยุธยาเนี่ยเขาทำยังไงครับถ้าน้ำท่วมขึ้นมา
1: เขามีเรืออยู่ใต้ถุนบ้านเขารู้กันอยู่แล้วล่ะเขาพร้อมที่จะใช้ชีวิตกับน้ำให้ได้แต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีมาแต่ยุคปัจจุบันมันมีตั้งแต่ยุค
2: ตั้งแต่
1: สมัยโอ้โห
2: อ
1: ยุธยาเป็นเมืองหลวงอ่
2: ะ
1: เป็นเมืองเป็นราชธานีก็คือก็จะคอยยกตัวอย่างยุคตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็คือปลายกรุงศรีอยุธยาเนี่ยก็สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยมีการบันทึกเกิดขึ้นของชาวฝรั่งเศสนิโคลัสแชเวร
2: ์
1: ก็คือบันทึกเอาไว้แล้วทำให้การชาวกรุงเก่าก็บันทึกเอาไว้ว่ามันมีเรื่องน้ำท่วมซึ่งเป็นปัญหาหลักเพราะว่าในตัวเกาะเนี่ยมันจะมีคลองน้อยๆเยอะแยะมากมายก็เหมือนเป็นเวนิสแหละเป็นเมืองเวนิสเลยนะนะครับมากมายเพราะว่าเป็นเมืองอย่างที่บอกว่าเป็นเมืองที่อยู่กับน้ำพอน้ำท่วมเสร็จหนักมากๆเข้าเนี่ยเรื่องนี้พระมหากษัตริย์ก็ทรงห่วงใยนะฮะห่วงใยบรมวงศานุวงศ์ห่วงใยประชาราษฎร์ ถ่วงใยทุกๆคนที่ประสบปัญหาในสมัยยุคนั้นก็จึงมีพิธีกรรมอ่ะ
2: นะคะทำยังไงครับ
1: พิธีกรรมที่กระทำขึ้นก็คือเป็นพิธีกรรมของราชสำนักอยุธยาคือประกอบราชพิธีที่เรียกว่าพิธีไล่น้ำหรือพิธีไล่เรือ
2: ครับ
1: พิธีไล่ชนชอช้างลอลิง
2: ชนที่แปลว่าน้ำนะครับ
1: เป็นพิธีกรรมเชิงสัญลักษณ์ในการเร่งน้ำให้ลดลงแล้วก็ไล่ลงทะเลโดยเร็วที่สุดนะครับวิธีการประกอบพิธีก็คือพระมหากษัตริย
2: ์
1: จะเสด็จลงเรือพร้อมบรมวงศานุวงศ์นะครับจากนั้นแล้วก็มีข้าราชบริพารด้วยเน
2: า
1: ะพระองค์จะมีพัดวิชนีถือนะคะก็โบกระหว่างที่เรือแล่นไปเนี่ยก็โบกพัดนะครับเพื่อเป็นการไล่น้ำ
2: บ
1: กเล่นน้ำแล้วก็ใช้ไม้กระทุง
2: กระทุงลงไปที่ไหนในเรือ
1: กระทุงเนี่ยการกระทุงผมคาดการนะผู้ฟังว่ามันไม่มีการบรรทุกก็กระทุงลงไปในไหนกระทุงลงไปน่าจะตัวบนตัวเรือนะครับเพื่อเป็นการย้ำเตือน
2: เขาเรียกข่มขวัญ
1: ข่มขวัญแต่ก็ยังมีอันนึงที่สำคัญคือใช้พระแสงดาบนะดา
2: บ
1: ฟันไล่ฟันน้ำอ่ะฟันไปในสายน้ำอ่ะอันนี้ผมเคยอ่านเจอคือหลายหนังสือหลายเล่มเหมือนกันเนี่ยอันนี้เจอคือฟันลงไปในน้ำเพื่อเป็นการตัดน้ำอ่ะเพื่อมาให้น้ำมันบากเข้ามาอีกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นพิธีที่พระมหากษัตริย์ทำโดยพระองค์เองเลยนะครับ เพื่อจะให้น้ำมันลดระดับโดยเร็วที่สุดอันนี้เป็นการบันทึกแต่สมัยเสด็จพระนเรศวรมหาราชแล้วดังนั้นอย่าลืมว่าโอ้โหแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรคือแผ่นดินสมัยยุคของพระเจ้าประสาททองถูกไหมครับแล้วก็จึงเป็นยุคของบ้านภูหลวงก็ห่างกันยาวพอสมควรนะแต่ประเภทราชาพระเจ้าเสือพระเจ้าอยู่บ
2: ร
1: มกุฎพระอยู่หัวท้ายสระนะพระเจ้าฟ้าอุดมพรแล้วพระเจ้าเอกทัตก็2310แล้วก็เสียกรุงจนมาทั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์รัตนโกสินทร์ก็คือที่กรุงเทพมหานครจริงๆแล้วเนี่ยก่อนรัตนโกสินทร์มีกรุงธนเนาะกรุงธนก็คือ2310 15ปีแห่งการเป็นราชธานีพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวคือพระเจ้าตักสินมหาราชก็ท่านสร้างราชธานีใหม่เพราะว่าอยุธยาเกินเยียวยาแล้วอ่ะคือตั้งแต่วัดอรุณไปจนถึงวัดโลกโมรีอ
2: ่
1: ะท่านก็สร้างเพราะดังนั้นเชื่อว่ามันสามารถจะสร้างพระราชวังได้เนาะพระองค์ท่านน่ะก็สร้างเสร็จจึงทำให้วัดแจ้งหรือวัดอรุณเนี่ยเป็นวัดประจำวังไม่มีประสงค์จำพรรษาแต่เนื่องด้วยว่ายุคที่พระเจ้าตักสินเนี่ยเป็นหรือเป็นมหากษัตริย์อยู่เนี่ยจบลงเข้าสู่ยุครัตนโกสินทร์นี่แหละเรื่องสำคัญเรื่องของน้ำ
2: ใช
1: ่สมพระบาทสมเด็จพระจอมไตรยฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนี่ยรัชกาลที่1เนี่ยท่านสร้างบ้านแปลงเมืองใหม่เพราะท่านบอกว่าถ้าขืนอยู่ในเขตเดิมของพระเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยน้ำมันกัดเซาะน้ำอีกแล้วเห็นป่ะน้ำกัดเซาะกัดเซาะเพราะว่าหน้าน้ำหลากมันจะกัดเซาะมันจะทำให้พระราชวังพังได้พระองค์เลยจึงข้ามฝั่งมาอีกฝั่งหนึ่งฝั่งตนออกเนาะฝั่งอีกฝั่งนึงอะตรงข้ามกับวัดอรุณนะเอาง่ายๆนะครับก็มาสร้างเพราะมันเป็นที่หัวแหลมมันคงน้ำมันไม่มาเซาะอยู่แล้วล่ะเพราะมันเซาะเขาเซาะตำแหน่งของวัดอรุณแต่ตำแหน่งตรงข้ามมันไม่เซาะท่านก็เลยมาสร้างบรมมหาราชวังขึ้นแต่ตรงนั้นน่ะที่ดินตรงนั้นน่ะมันเคยเป็นดินของคนจีนมาก่
2: อ
1: นก็เลยย้ายคนจีนไปทางแบบปากคลองสำเพ็งอะคือสำเพ็งปัจจุบัน
2: โลเคชันเขาเรียกว่าอะไรนะ
1: เป็นหงจุ้ยนะ
2: นาคน้ำ
1: หรืออะไรนาคน้ำ
2: นาคน้ำ
1: นาคน้ำคือนาคก็คือเกี่ยวข้องกับน้ำ
2: ก
1: ็
2: แ
1: หละ
2: ใช่ไหม
1: ก็คือเป็นจุดที่ถือว่าคนจีนเวลาเขาจะตั้งบ้านอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ดูหงจุ้ยนะดังนั้นเนี่ยก็แสดงว่าจุดนั้นเป็นจุดที่หงจุ้ยที่ดีด้วยคือหนึ่งที่ดีหมายความว่าอะไรไม่พังแน่นอนดินตรงนั้นอ่ะ
2: แล้วก็คือต้องมีน้ำ
1: มีน้ำ
2: ถ้าไม่มีน้ำนี่ถ้า
1: สมัยก่อนมันไม่มีถนนนะทีเดียว มามีถนนก็ยุครัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยุคต้นกรุงเนี่ยเราไปไหนมาไหนแล้วก็ด้วยทางคลองทางน้ำทั้งสิ้นนะก็ไม่เป็นเรื่องที่แปลกนะเราก็เจอกับน้ำมาโดยตลอด
2: จริงๆคือน้ำเนี่ยมันมีทั้งคุณและโทษคือน้ำมากเกินไปมันก็มีโทษ
1: อะไรที่มันมากไป
2: ใช่ไหมแต่น้อยไปก็มีก็เกิดโทษ
1: เกิดโทษเหมือนกัน
2: ก็พอดี
1: ไม่หย่อนไม่ตึงเกินไปทางสายกลางมัชฌิมประธานนั่นแหละก็สุดแล้วหลักธรรมของพระพุทธเจ้านำมาใช้ได้ในทุกเรื่องเลยนะ
2: เอ๊ะผมสงสัยอีกนิดนึงเพราะเดี๋ยววันนี้เรายังติดค้างคุณผู้ฟังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องพระบรมมหาราชวังใช่ไหมครับทางพี่เอ๋ยังเล่าไม่จบ
1: โอ้ครับใช่ไห
2: ม
1: ครับ
2: อย่างเราไม่จบมีเกร็ดเยอะแยะมากมายจริงๆมันมีเรื่องเล่าในพระบรมมหาราชวังแต่ละจุดแต่ละจุดแต่อันนี้เดี๋ยวเราต่อเนื่องไปที่พระบรมมหาราชวังเลยผมอยากรู้ไหนๆเราพูดเรื่องน้ำแล้วอยากพูดเรื่องอยากรู้เรื่องระบบประปานิดนึงครับไหนๆก็มาน้ำแล้วเขาบริหารจัดการยังไง
1: ได้ก
2: ็ในสมัยอยุธยา
1: จริงๆแล้วพี่เดี่ยวก็รู้เนาะแต่ว่าเราก็มาสนทนากันแหละ
2: คือ
1: จริงๆแล้วเนี่ยผมก็อยากจะเล่าว่าน้ำเนี่ยที่เรามาใช้กันเนี่ยพอเราตั้งกรุงรัตนโกสินทร์นะยุครัตนโกสินทร์ยุคร1ยุคร2ยุคร3เนี่ยยุคร4เนี่ยเรายังไม่มีระบบน้ำสะอาดที่ใช้ที่เราเรียกว่าระบบประปาน่ะเอาง่ายๆที่เรารู้จักกันน่ะมันจึงเป็นเหตุให้ตั้งแต่ร3ร2ก็หิวาตกโลกไงก็คือเป็นเหตุของเรื่องน้ำเชื้อโรคมาทางน้ำ
2: กินอาบดื่มก็จากแม่น้ำนั่นแหละ
1: อย่าลืมนะถ่ายก็ลงน้ำ
2: คืออาบน้ำก็อยู่ตรงนั้น
1: ก็น้ำตักมาบริโภคก็น้ำยังไม่รู้จักการใช้น้ำอ่ะจึงทำให้เกิดโรคที่ตายกันเยอะๆที่เรียกว่าโรคหา
2: อะไรก่อนเรียกว่าหายังไม่ได้อ
1: ะไรที่ตายเยอะๆเรียกโรคหา
2: เ
1: ั้นเนี่ยมันมีได้หลังการตายหลายๆอย่างนั้นรอสองก็ตายเยอะมากจนต้องโอ้โหเผาไม่ทันน่ะออกประตูผีมาเผาวัดสะเกดนะจึงเพราะว่ากลายเป็นเรื่องผีวัดสะเกดเปรตวัดวัดสุทัศน์น่ะแล้วก็ตายเป็นหมื่นนะ
2: ม
1: ันเกิดขึ้นในฤดูแล้งแล้วก็มาตายเยอะอีกรัชกาลที่3
2: ครับ
1: ก็ถึงจะเบาบางลงดังนั้นพอสู่ยุครัชกาลที่4แม้จะได้รับอิทธิพลหรืออารยธรรมตะวันตกเข้ามาก็ตาม
2: แต่ก็ยังไม่มีประปาย
1: ังไม่มีประปาปราปาเกิดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์เรื่องทั้งเรื่องคือพระองค์เสด็จประพาสยุโรปการเสด็จประพาสยุโรปของพระองค์ท่านเนี่ยเสด็จ2ครั้งถูกไหม2440กับ245ประมาณ2450เนาะ2ครั้งท่านก็ไปเห็นความเจริญ ของพวกยุโรปเขาก็เลยอยากจะให้เขาเรียกว่าประชาชนของพระองค์ท่านเนี่ยมีน้ำใช้ที่ดีแต่นี่วิธีการที่พระองค์นำมาเนี่ยก็เอามาเขาเรียกว่าอะไรดีอะผสมผสานนะครับหลายท่านน่ะคงนึกตามผมน่ะเหมือนแรกๆอ่ะถ้าไม่ได้อ่านเพิ่มเติมก็จะเข้าใจว่าเนื่องจากอยู่ใกล้แม่น้ำเจ้าพระยาก็คงต้องเอาแม่น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยามาใช้เลยแล้วเอามาแล้วจะมาดึงยังไงล่ะผ่านเข้ามายังไงก็ต้องขุดคลองเข้ามาใช่ไหมครับขุดคลองก็มาขุดยังไงอ่ะ
2: ครับ
1: ใช่ไหมก็เป็นเรื่องราวที่ต้องตั้งคำถามแต่ทีนี้อย่าลืมว่าความคิดเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่แต่พอเราค้นคว้าไปกลายเป็นว่าน้ำเนี่ยมันมาจากนู่นแหละหัวเมืองทางเรียกว่าอะไรก็ตามที่อยู่เดียวกรุงเทพเหนืออยุธยาเรียกหัวเมืองเหนือใต้อยุธยาเรียกหัวทางเมืองหัวเมืองใต้ดังนั้นเช่นเดียวกันที่เลยกรุงเทพไปอ่ะก็คือเราคิดว่าเป็นหัวเมืองปทุมก็เอาน้ำเนี่ยที่มาจาก
2: เชียงราก
1: นะคะขุดมาขุดเป็นทองมาเนาะขุด
2: ต้องเข้าใจก่อนว่าพอกรุงเทพอ่ะติดกับทะเลไง
1: น้ำก่อยน้ำเวลาน้ำมันลดเปลี่ยนน้ำก่อยมันหนุน
2: ขึ้นน้ำทะเลหนุน
1: ใช้ไม่ได้น้ำเป็นน้ำก่อยไงก็แน่นอนมันเกิดปัญหาเกิดขึ้นมาแต่ไหนแต่ไรมาแล้วล่ะเรื่องน้ำทะเลหนุนเนี่ยทีนี้เขาก็เลยต้องเอาน้ำเนี่ยความคิดคนสมัยก่อนเก่งก็เลยเอาน้ำที่มาจากคลองหนึ่งที่ว่าคลองเชียงรากเนี่ยนะครับเอามาแล้วมาใช้ขุดมาเรื่อยใช่ไหมน้ำมาเนี่ยเสร็จปุ๊บก็มากักเอาไว
2: ้
1: พี่เดี่ยวเอามากักไว้ที่บริเวณสามเสนก็คงจะสร้างถังเก็บเอาไว้แต่สมัยก่อนเนี่ยมันคงไม่มีระบบอะไรที่ทันสมัยหรอกก็เลยใช้เครื่องกวนที่มีส่วนผสมของสารส้มเนี่ยเป็นก้อนๆสารส้มมันจะเป็นสารส้มเนี่ยจะเป็น
2: แต่จริงสารส้มเนี่ยสารส้มนี่เป็นภูมิปัญญาของคนไทยด้วยนะ
1: ใช่ครับผม
2: ส้มสตุ
1: สารส้มเนี่ยผมเนี่ยตั้งแต่สมัยเรียนตอนอยู่ม.ต้นเนี่ยเน
2: า
1: ะปี2526ถ้าใครเรียนจำปีพ.ศ.ได้เลย2526 27ผมอยู่ม.ต้นเขาชี้วิชาวิทยาศาสตร์เขาต้องให้เราเอาสารส้มไปต้มใส่กระป๋องนมมากระป๋องนมแต่ก่อนเรามันต้องแกะกระป๋องนมใช่ป่ะเอาไปต้ม
2: อ๋อเอามาให้ตกผลึก
1: ตกผลึกเพื่อให้เป็นพีระมิด
2: มันจะสวยมันจะสวย
1: ใครเอาเชือก
2: เดี๋ยวนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาเด็กๆยังเรียน
1: คือเราเอามัด
2: ทดลองกัน
1: เอาสำส้มมัดก้อนแรกก่อนเรื่องที่ก้อนดีที่สุด
2: ใช
1: ่ไหมครับแล้วห้อยกับกระป๋องนม
2: ครับ
1: แล้วก็น้ำในนั้นเป็นน้ำจากสารส้มที่เราต้มเย็นแล้วทีนี้ก็คอยดูว่ามันเกาะใครเกาะได้เป็นรูปทรงเรียวพีระมิดได้คะแนนเต็ม
2: นี่แหละใครยังใช้สารส้มทุกวันนี้อังกฤษสมัยเขาใช้ตั้งแต่สมัยโบราณแล้วแล้วก็ตามต่างจังหวัดก็ยังใช้อยู
1: ่อันนี้เราพูดถึงว่า
2: น้ำแต่สมัยเราห้างไง
1: น้ำเอามากักไว้แล้วก็ใช้สารส้มแกว่ง คงจะมีเครื่องขนาดใหญ่
2: จะทำให้น้ำมันใสขึ้น
1: พอใสเสร็จปุ๊บก็ถึงจะต่อท่อ
2: ครับ
1: นะครับต่อท่อเข้ามาใช้ใน
2: พระนคร
1: แล้วก็อาจจะสื่อถึงหมายถึงในพระบรมมหาราชวังด้วยซึ่งในปัจจุบันเนี้ยมันยังมีท่อประปาประปาแปลว่าน้ำทางน้ำไหลใช่ไหม
2: ประปานี่เป็นคำภาษาสันสกฤต
1: ใช่แปลว่าทางน้ำไหลก็ยังคง
2: กรมพยาน
1: กรมพยานนริศนานุวัติวง
2: ไม่ใช่ครับเดี๋ยวก่อน
1: ใช่ไหม
2: ไม่ใช่ครับพระสังฆราช
1: อ๋อขอโทษนะครับผู้ที่ออกแบบใช่ไหม
2: ผู้ที่คิดประดิษฐ์ค่ะตั้งคำ
1: ประปาก็คือสมเด็จมหาสมณเจ้าสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรยานมโรรส
2: ใช่ครับ
1: ส่วนพระสังฆราชองค์ที่10แห่งกรุงรัตนโกสินทร
2: ์เป็นผู้
1: คิดคำว่าประปาบัญญัติประปาเนี้ย
2: ขึ้นมาน
1: ะครับก็ถือว่าโอ้โหพระองค์ท่านเก่งเนาะบวชเป็นพระนะฮะ
2: ก็คือประปาเนี่ยมีความหมายว่าเป็นแค่เหมือนน้ำที่ผ่านแล้วเป็นน้ำพุอ่ะ
1: มัน
2: ขึ้นมาเป็นพุเป็นอะไรเงี้ย
1: เราจึง
2: ตามลอง
1: มีน้ำใช้ในพระนครและพระบรมมหาราชวังซึ่งก็มีหลักฐานให้เราเห็นจุด
2: ยังไงครับจุด
1: เป็นรูปก๊อกน้ำเลย
2: อยู่ตรงบริเวณไหนของพระบรมมหาราชวัง
1: คือจริงๆเนี่ยน่าจะอยู่ผมสันนิษฐานเอาเนาะน่าจะเป็นจุดที่อยู่บริเวณทั้งชั้นในและชั้นนอกเพราะว่าชั้นใน2เขตมันจะเป็นถังขึ้นมาเลยเป็น
2: แท่ง
1: ขึ้นมาเลยนะฮะจากรูปเนี่ย
2: คล้ายเสาหรืออะไรอย่างงี้
1: ครับใช่มันเป็นรูปที่ผมมีหนังสือเนี่ย
2: ถ้าเคยคนอยู่ใน Facebook
1: เปิดดูได้เลยครับ
2: ก็จะเห็นภาพเดี๋ยวทางจันเอโชว์ให้ดู
1: เนี่ยครับเนี่ยมันจะเป็นถังขนาดเนี่ยครับ
2: โชว์อันนี้โชว์ในกล้องได้ไหม
1: เป็นแบบนี้นะฮะเป็น
2: คล้ายเสาขึ้นมาเป็นโลหะ
1: เป็นโลหะขึ้นมาเป็นแท่งขึ้นมาเรียกก๊อกน้ำประปานะฮะก็เกิดจากการที่แนวความคิดเนี่ยเป็นการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2
2: ครับ
1: คือ2450นะครับแนวความคิดนี้จึงนำแนวความคิดจากตะวันตกเอามาพัฒนาใช้ในสยามประเทศในยุครัชกาลที่5
2: ครับ
1: นะคร
2: ับ แล้วขออนุญาตย้อนไปนิดนึงไปอันนี้เราพูดถึงการระบบประปาในสมัยรัชกาลที่5กรุงรัตนโกสินทร์แล้วถ้าเกิดอยุธยาเขามีไหม
1: สมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่เราทราบกันเป็นอย่างดีผมคิดว่าท่านผู้ฟังก็คงทราบด้วยแหละ
2: ถ้าบางท่าน
1: โดยเฉพาะที่เราเห็นเด่นชัดเนี่ยเกิดขึ้นด้วยหลักฐานก็เกิดขึ้นที่ปีพระนครศรีอยุธยาด้วยก็มีหลักฐานถ้าใครเดินเข้าไปในพระราชวังโบราณเนาะก็จะเจอ
2: ทางทิศเหนือไปทางวัดพระเมรุน่ะ
1: แถวพระที่นั่งสุริยันต์อมรินทร์น่ะก็คือวิหารพระที่นั่งใหญ่ๆมันจะเรียงกันเป็นแนวใหญ่ๆเลยอ่ะวิหารสมเด็จสันเพชรประสาทสุริยันต์อมรินทร์คือจะมีท่อน้ำประปา
2: เป็นดินเผา
1: แล้วก็พระที่นั่งบางองค์ก็ยังมีช่องเชื่อมท่อน้ำประปาอยู่ด้วยท่อดินเผาอ่ะอยู่ด้วย
2: อ
1: ันนั้นคือเราเชื่อว่าเกิดขึ้นตั้งแต่ในยุคของสืบพันธุ์รายมหาราชแต่ถ้าที่เด่นชัดที่คนจะพูดถึงกันเยอะๆเลยก็คือบริเวณวังนารายณ์ราชพระราชวังนารายณ์ราชนิเวศ
2: ที่ลพบุรี
1: ครับเดินเข้าไปประตูพยัคฆ์คาประตูใหญ่อ
2: ่
1: ะนะครับเดินเสร็จปุ๊บซ้ายมือท่านจะเห็นหนึ่งถังใหญ่ถังเก็บน้ำประปาติดกับถังเก็บน้ำประปาจะเป็นโขผนังอ่ะทำด้วยโบกด้วยอิฐและปูนซีเมนต์นะครับแต่ว่าไม่ได้สมบูรณ์นะมันมีแค่ส่วนฐานล่างแล้วก็ข้างๆก็จะมีลักษณะการจำลองท่อดินเผาเอาไว้ให้เห็นว่าเนี่ยเป็นการเก็บจุดเก็บน้ำประปาในยุคนั้นที่น้ำเนี่ยผ่านมาน่ะมี2จุดนะในยุคพระนารายณ์เน
2: ี่
1: ยท่านได้จากนายช่างชาวอิตาลีกับฝรั่งเศส
2: ครับ
1: ช่วยกันคิดขึ้นมาจุดน้ำเนี่ยจะมี2จุดก็คือ1เลยออกไปแหล่งน้ำเลยออกไปทางด้านเมืองใหม่ปัจจุบันเนาะเพราะลพบุรีจะมีเป็นเมืองเก่าคือโบราณสถานเมืองใหม่ตั้งแต่ยุคสร้างสมัยเจ้าพลปอเนี่ยก็ไล่ตั้งแต่กรมบัญชาการทหารพิเศษไล่ตั้งแต่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยขึ้นไปสถานที่ราชการทั้งหมดตั้งแต่วงเวียนพระนารายณ์ที่เราเรียกว่าโรงเรียนพระนารายณ์จริงๆก็เรียกวงเวียนเทพสตรีนะครับคุณก็บอกทำไมชื่อโรงเรียนเทพสตรีทั้งเป็นประจวบเดียร์พระนารายณ์มหาราชอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นั่นอย่างเงี้ยก็ไม่เราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะอะไรก็เลยไปจนแถวเลยจะไปทางเส้นทางพุทธบาทนะคะแต่ถึงก่อนน
2: ั่
1: นแ
2: หละที่ไหนครับมาจาก
1: อ่างซับเหล็กผมเคยขึ้นไปดูน้ำใสมากปัจจุบันยังน้ำใสเลยนะไปเป็นอ่างน้ำขนาดใหญ
2: ่
1: แล้วก
2: ็วันนี้ก็ยังใช้งานอยู่
1: จริงใช้งานคือเป็นแหล่งที่พักผ่อนหย่อนใจแล้ว
2: จะมีตั้งแต่สมัยอยุธยา
1: เออครับมันเป็นแหล่งน้ำอันนั้นน่ะน้ำใสเชื่อว่าเอาไว้ใช้บริโภคคือใช้ดื่ม
2: ซับเหล็ก
1: ส่วน
2: อีกแหล่งหนึ่ง
1: จากทะเลชุบศรทะเลชุบศรก็อยู่เลยไปทาง โรงพยาบาลเมืองใหม่ก็คือถ้าเราหันหน้าก็หาพระบรมราชานุสาวรีย์พระลายมหาราช
2: ครับ
1: หันหน้าขวามือทางไปโคกกระเทียมอะค่ะทางไปโคกกระเทียมปุ๊บแล้วพอผ่านโรงพยาบาลเมืองใหม่มันจะมีแยกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเนี่ยแอ่งนั้นทั้งหมดน่ะมันจะมี
2: เรียกว่าทะเลชุบศร
1: ทะเลชุบศร
2: ก็คือเขาก็เอาน้ำจากทะเลชุบศรก็เอาเข้ามาสู่
1: แต่น้ำทะเลชุบศรเขาชื่อว่าเป็นน้ำขุ่นไม่ได้ใส่มันอ่างสับเหล็กก็ต่อท่อดินเผาระหว่างเดี๋ยวลืมว่าทำเป็นรางน้ำอ่ะทำเป็นรางน้ำแล้วก็อัดอิฐแตกอ่ะเป็นรางเอาไว้แล้วก็ใช้ท่อดินเผาวางเอาไว้นี่อย่าลืมน้ำมันจากที่สูงเนาะเขาผ่านจากที่สูงแต่งั้นอ่ะคือเป็นที่ที่สูงทั้งสองแห่ง
2: มันเป็นเหมือนภูเขาขึ้นไปแล้วก็
1: ชาวอิตาลีกับชาวฝรั่งเศสเก่งเขาระบายน้ำออกมาระบายน้ำมาเสร็จปุ๊บด้วยความแรงอัดของน้ำเขากลัวท่อแตกเขาก็เลยสร้างที่ระบายน้ำเป็นป่องขึ้นปัจจุบันก็มีอยู่เหลือ1ป่องอยู่ในวีราชพัฒเทพสตรีคุณเรียกครูเทพสตรี
2: ใครอยากไปดูก็ไปเห็นได้ก็เหมือน
1: แต่ไปดูยังไงรู้ป่ะ
2: พอน้ำมา
1: ปัจจุบันมันเป็นศาลที่เขาบูชาก็เรียกว่าเจ้าพ่อป่อง
2: แต่จริงๆคือเป็นป่องสำหรับ
1: ระบายน้ำ
2: เพื่อลดแรงดัน
1: ก็ไหลมาใช่ป่ะไหลมาเสร็จปุ๊บถ้าเทชุบศรน่ะมาเก็บเอาไว้ที่บริเวณวงเวียนสระแก้วก่อนแต่ก่อนวงเวียนสระแก้วเนี่ยมันเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ
2: ่
1: พอยุคโจมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยแกจะสร้างอนุสาวรีย์ตัวแกเองที่ก็ดูอาจจะไม่เหมาะสมก็เลยสร้างเป็นลักษณะของเชือกของพานและเป็นแท่งเทียนน่ะแต่ในสมัยอดีตน่ะคือเป็นจุดที่เก็บน้ำเก็บน้ำเสร็จปุ๊บน้ำที่มาจากอ่างสะเบ็มก็มาเลยใช่ไหมเพราะมันใสแต่ถ้าน้ำจากเรือชุบศรมันต้องมาเก็บให้ใสก่อน
2: ตัวก่อนให้ตกตะกอน
1: ทั้งสองแนวเนี่ยก็มารวมกันที่บริเวณปางแขกเพราะปางแขกจะมีที่เก็บกักน้ำอยู่ด้วยถ้าใครปางแขก
2: แสดงว่ามีหลายจุดจะมันเป็นระบบเขาเรียกว่าเป็นระบบชนประทาน
1: ห
2: ร
1: ือ
2: ระบบ
1: ชนประทานสมัยก่อน
2: สมัย
1: ว
2: ิทยา
1: แล้วจึงทั้งผมไม่แน่ใจนะครับขอโทษทีทั้งสองสายเนี่ยก็มารวมกันน่าจะมารวมกันบริเวณที่ปางแขกแล้วจึงไหลเข้าสู่บรมมหาราชวังพื้นที่ของวังนราราชนิเวศเนี่ยบริเวณที่เราเดินเข้าไปเนี่ยคือบริเวณพระราชฐานชั้นนอกจะสูงผ่านชั้นกลางจะต่ำลงไปเรื่อยผ่านชั้นในจะต่ำเลยน้ำก็เลยผ่านจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำจึงเป็นที่เกิดน้ำพุแห่งแรก
2: น่าสนใจมาก
1: ปัจจุบันมีน้ำพุแล้วนะไอ้ในอดีตมีน้ำพุด้วยนะสมัยพระนารายณ
2: ์
1: ข้างตึกกับถังน้ำประปาก็เรียกตึก12ท้องประคังตึก12ท้องประคังจะเป็นตึกเลี้ยงรับรองแขกเมืองตึกเลี้ยงรับรองแขกเมืองเวลาแขกราชทูตมาเนี่ยจะต้องเลี้ยงตรงนั้น
2: เดี๋ยวเล่าหมดเราจะไม่มีเรื่องเราไม่มีเรื่องเล่ากันในวาระต่อไปผมว่าน่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของสมเด็จพระนารายณ์กับลพบุรีซึ่งเราอาจารย์เอติดผมไว้หลายทีผมไม่อยากให้พูดเรื่องลพบุรีเอาไว้เดี๋ยว
1: เราพักเป็นก่อนสนุกมากนะเพราะเป็นคนลพบุรี
2: เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาฟังกันต่อเรื่องของระบบประปาแล้วก็พระบรมมหาราชวังในสมัยกรุงรัตนโกสินทร
1: ์ได้เลยครับ
2: เดี๋ยวสักครู่ครับ
0: วิทยุครอบครัวข่าวชวนพินิจอดีตในหลายมิติกับตำนานทัศนา
3: สวัสดีชาววิทยุครอบครัวข่าวครับผมศิรสิทธิ์ประทีปมงคลโปรนาวนะครับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้เราจะออกรอบเรื่องราวเกี่ยวกับกอล์ฟด้วยกันที่นี่ทุกวันเสาร์บ่ายโมงถึงบ่ายสองเชิญมาร่วมกวนด้วยกันที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz นะครับ
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.นฤพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับที่ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าโดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ที่ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าทางสทร FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ
0: วิทยุครอบครัวข่าวชวนพินิจอดีตในหลายมิติกับตำนานทัศนา
2: ครับเราก็กลับเข้าสู่เบรกที่2 ของรายการตำนานทัศนาในค่ำคืนนี้ซึ่งเรากำลังอยู่กันที่ระบบประปาในสมัยพระนารายณ์มหาราชเรื่องน้ำกันอยู่เพราะว่าสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งผมว่าตอนนี้ก็คลี่คลายลงบ้างแล้วหลายๆท่านก็ระดับน้ำบ้านเรือนก็เริ่มทำความสะอาดกันแล้วหรือหลายๆท่านก็กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติก็เราก็ยังคงเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเสมอนะครับ
1: ครับ
2: ก็เมื่อกี้เราอยู่ลพบุรีกันอยู่สนุกมากผมสงสัยนิดนึงว่าในปัจจุบันนี้ทั้งอ่างซับเหล็กแล้วก็ทะเลชุบสอนยังมีอยู่ไหมครับ
1: ทะเลชุบสอนยังมีอยู่อ่างสะเบกก็ยังมีอยู่อ่างสะเบกยังมีน้ำเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ
2: ่ก็คือเหมือนเป็นสวนสาธารณะสำหรับประชาชนปัจจุบัน
1: สถานที่พักผ่อนหย่อนใจด้วยนะครับ
2: ส่วนทะเลชุบสอน
1: ส่วนทะเลชุบสอนเนี้ยก็กลายเป็นตัวทะเลเนี่ยเป็นบ้านเรือนคนไปแล้วนะครับแต่ว่ายังมีร่องรอยเวลาเราเดินทางเข้าไปเราจะรู้เลยว่าเป็นทางสูงซ้ายขวาจะเป็นแอ่งนั่นแหละคือบ้านอยู
2: ่
1: แต่ก่อนในอดีตสมัยพระนารายณ์เป็นแหล่งปลูกน้อยหนาเยอะนะครับแล้วจึงจะเป็นพระนารายณ์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านก็เลยทรงสร้างพระที่นั่งองค์หนึ่งที่เรียกว่าพระที่นั่งเย็นหรือพระนั่งไกรศรศรีราชเพื่อไว้สำหรับคล้องช้างป่าเวลาที่พระองค์อยู่เสด็จออกมาคล้องช้างป่าเนี่ยมันไกลเนาะจากวังนารายณ์มันไกลกลับไม่ทันไงคะก็เลยต้องมาสร้างพระราชวังองค์นี้เพื่อเป็นที่ประทับค้างแรมเพราะจุดที่คล้องช้างเนี่ยของท่านก็คือแนวแต่ย่านโคกกระเทียมเป็นต้นไปย่านนี้นะครับก็ตรงจุดนั้นเป็นป่าเป็นเขาท่านก็มาคล้องเสร็จมาล่าเสืออะไรพวกนี
2: ้
1: แล้วก็มาประทับค้างแรมแล้วก็ใช้อีกครั้งก็คือตอนดูจันทรุปราคากับสุริยุปราคาเพราะตรงนั้นมันเป็นพื้นที่ปัจจุบันเป็นอยู่เลยนะ
2: ครับ
1: ถ้าท่านเข้าไปบริเวณอนาบริเวณพระที่นั่งสุริยันต์อมรินทร์หรือพระที่นั่งเย็นเนี่ยท่านมองไปไกลๆนะมันโล่งหมดเลยมันเป็นท้องฟ้าโล่งหมดเลย
2: ก็คือสมัยนั้นสมัยพระนารายณ์นี่คือเมืองหลวงก็เรียกแทบจะเรียกว่าลพบุรีอ่ะคือเป็นราชธานีที่สองเป็นราชธานีในสมัยพระนารายณ์
1: ก็มาอยู่เกือบ11เดือน
2: อ
1: ่ะมาอยู่นานก็9เดือนที่เหลือก็อยู่พระนครศรีอยุธยาดังนั้นอาณาบริเวณพระที่นั่งสุริยันต์พระที่นั่งไกรศรศิลาแม้ปัจจุบันก็ยังเห็นรากฐานของคำว่าบรรยากาศของเขามันโล่งจึงเป็นที่ดูจันทรุปราคาหรือสุริยุปราคาได้ง่ายที่สุดนะครับก็ปัจจุบันหลักฐานต่างๆนั้นมันก็คงหายไปตามกาลเวลาแต่ยังมีร่องรอยของสถานที่เก็บกักน้ำอยู
2: ่
1: ถ้าใครเดินเลยไปจากพระที่นั่งเดินตรงไปที่
2: นึ
1: งจะมีพระพาอยู่หลังนึงสลัดพระพาโถงผมชอบไปนั่งเงียบดังนั้นมันจะมีแอ่งน้ำอยู
2: ่
1: อยู่ที่เป็นร่องรอยของแอ่งน้ำอยู่ด้วยน้ำเนี่ยนั่นแหละก็นำมากักเก็บในสระแก้วก่อนแล้วจึงจะไปไว้ที่ปางแขกปางแขกจะมีถังเก็บน้ำอยู่แล้วจึงจะผันเข้าไปในบรมราชวังที่ผมเล่าเมื่อสักครู่นี้เนาะ
2: ครับเอาไว้คราวหน้า
1: เดี๋ยวเต็มๆกันลพบุรี
2: เราเต็มๆไปเรื่องลพบุรีเราไปเที่ยวลพบุรีกันบ้างแล้วก็ไปตามรอยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
1: ได้เลย
2: ครั้งนี้เราเข้าวังกันอีกครั้งไหมฮะถวายตัว
1: เรากลับมาสู่ในยุครัตนกุสินทร
2: ์ครับ
1: คือยุคของรัชกาลที่5เนี่ยมีเรื่องราวที่น่าสนใจเยอะตั้งแต่ก่อนร.4 ไม่ว่าท่านพี่เดี่ยวทราบไหมนะสมัยก่อนนี้ว่ามันมีต้นไม้ชนิดหนึ่งที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับ
2: ผมรู้จักแต่ต้นมะขามถ้าไปสนามหลวง
1: มะขามก็บริเวณสนามหลวงปลูกสมัยร
2: .5
1: นะครับเพื่อจะให้เป็นสถานที่ที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์และเป็นต้นไม้ที่มันมีความคงทนนะเนาะปลูกมายุคตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5
2: เขาเอาตามชื่อด้วยไหมครับตามความเชื่อด้วยไหมหน้าเกรงขาม
1: ปลูกต้นมะขามก็ทำไม่มีคนเกรงขามทั้งที่แต่ก่อนนั้นเป็นที่ปลูกข้าวมาก่อนการปลูกข้าวในสมัยก่อนปลูกถึงชิดกำแพงพระนครเลยนะแต่ละทิศเหนือเลยนะ
2: ก็เป็นนาข้าว
1: เป็นนาข้าวทั้งหมดทีนี้พอมา
2: ไหนมาต้นไม้ของเรา
1: ต้นไม้ในที่นี้หลายท่านคิดว่าเป็นต้นอะไร
2: ในพระบรมมหาราชวังด้วยนะครับ
1: ใช่และอยู่ในเขตพระราชฐานด้วยนะครับต้นไม้นั้นนะ
2: ต้นอะไรคร
1: ับขนุน
2: อ้าวแล้วขนุนมีทำไมมีตำนานอะไรมาเกี่ยวข้อง
1: จริงๆเนี่ยถ้าผมไม่มีหนังสือเล่มนี้ผมก็คงจะไม่รู้จริงนะ ผมซื้อมาเนี่ยจาก รู้สึกจากในงานขายหนังสือที่ศูนย์ประชุมชาติสิริกิติ์ไม่ผิดเป็นมันจริงหนังสือมันหาอ่านยากอะเน
2: า
1: ะก็เลยเปิดไป
2: เป็นเรื่องอะไร
1: เขาบอกว่าในเขตพระราชฐาน
2: ครับ
1: ในหมู่พระมหามนเทียนด้วยมีต้นไม้ชนิดนึงที่เรียกว่าต้นขนุนต้นขนุนต้นนี้ใครจะไปคิด
2: พิเศษคือยังไงอ่ะ
1: ปลูกแต่สมัยรัชกาลที่4
2: ครับ
1: โดยเจ้าจอมในสมัยรัชกาลที่4เป็นผู้ปลูกเจ้าจอมบรรดาเที่ยง
2: ครับ
1: นะครับเป็นผู้ปลูกนะครับเนี่ยแล้วก็ปลูกเนี่ยอย่าลืมนะ จนเจริญเติบโตมาจนถึงราชการปัจจุบัน
2: จนมีผลใช่ไหม
1: มีผลคือ
2: มีผลตอนนี้ก็ยังไม่ตาย
1: ยังไม่ตาย
2: โอ้อายุยืนมาก
1: รัชกาลที่9ให้เขาเรียกว่ามีการอนุรักษ
2: ์
1: อนุรักษ์ด้วยในยุครัชกาลที่9แล้วก็จนถึงราชการปัจจุบัน
2: แ
1: ต่ลืมปลูกตั้งแต่ราชการที่4นะนะครับโดย
2: เรื่องเล่ายังไงครับ
1: เรื่องเล่าคือเจ้าจอมองค์นี้ในราชการที่4เนี่ยท่านขอพระราชอนุญาตปลูกเอาไว้แต่ปลูกเนี่ยก็คือตำแหน่งเนี่ยในหมู่พระมหามนเทียนใกล้ติดกับพระที่นั่งไพศาลทักษิณคือในหมู่พระมหามนเทียนหมายถึงจุดที่เราออกจากวัดพระแก้วอ่ะแล้วเดินประตูศรีรัตนะ
2: อันนี้คือฝ่ายในป่ะฮะชั้นในป่ะหรือ
1: คือมันเชื่อมต่อในกับกลางคือเอางี้กันยึดวัดพระแก้วก่อนพระแก้วแล้วเราเดินผ่านช้าง2ต้นน่ะเนาะอยู่ที่ชดคีวันชดคีรีธรประตูนั้นเราต้องเดินออกอยู่แล้วล่ะเดินเสร็จปุ๊บซ้ายไปพระที่นั่งบรมพิมาน
2: ครับ
1: หน้าเราเนี่ยเขาเรียกหมู่พระมหามนเทียนใกล้ชิดเราสุดคือพระที่นั่งที่สำคัญคือจักรพรรดิพิมานเป็นสันทัศน์อมรินทร์วินิจฉัยมหาสุริยะพิมานพระที่นั่งที่ออกท้องพระองค์อ่ะจะเป็นพระนั่งองค์ที่อยู่เขาเรียกว่าอยู่ใกล้เรามากที่สุดแล้วถ้าเรามองไปอ่ะเรามองไปถ้ามองไปจริงๆจากข้างนอกจะเห็นกำแพงจะเห็นคือพระที่นั่งขวางอยู่เนี่ยเป็นมังกรพระสันทัศน์ในตำแหน่งนั้นมันจะมีต้นขนุนอยู่ต้นหนึ่งต้นขนุนต้นนี้ได้รับเช่นในการทำพิธีต่างๆไม่ว่าจะเป็นพิธีกวดน้ำให้กับพระพิธีกับพระสยามเทวาธิราชน้ำที่หยาดนี้ก็เอามาเทใส่ต้นขนุนนี
2: ้
1: น้ำที่เกี่ยวกับในพระราชพิธีต่างๆ
2: ก็คือเหมือนว่าเรากวดน้ำเราต้องไปเทในคนต้น
1: ไม้ใหญ่ก็เลยต้นไม้ต้นนี้ก็เลยเป็นต้นที่ได้รับน้ำสำคัญอยู่ตลอดเวลาเขาก็เลยเชื่อว่าเป็นต้นไม้ที่มีเทวดาศักดิ์สิทธิ์ปกป้องรักษาอยู
2: ่
1: เขาเรียกว่า
2: ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์แน่
1: ขนุนไพศาลก็คือชื่อตามพระที่นั่งอ
2: ่ะอ๋อไพศาลทักษิณ
1: ไพศาลทักษิณคือพระที่นั่ง3องค์เนี้ยเรียงกันอย่างนี้จักรพรรดิจะอยู่พื้นที่สูงอยู่ติดเขตฝ่ายใน
2: ครับ
1: ถัดมาจะเป็นไพศาลทักษิณไพศาลทักษิณก็คือเป็นที่ประดิษฐานของพระสยามเทวาธิราช
2: ครับ
1: อยู่บริเวณเขาเรียกว่าจุดกึ่งกลางของพระที่นั่งไพศาลทักษิณเลย
2: แล้วขนุนลูกขนุนนี่มีลูกไหมครับ
1: มีลูกเนี่ยผมเปิดให้ดูเป็นผลชัดเจนเลยพวกท่านหลายๆท่านคงจะงงเนาะมีขนุนด้วยเนาะนะครับแล้วมีจริงๆนะนะครับเดี๋ยวท่านผู้ฟังแป๊บนึงนะครับผมจะเปิดเนี่ยให้มีหลักฐานว่าเรามันมีจริงนะนี่พี่เดียวนะ
2: ฮะสีเหลืองสวยใช่อ่ะคนนี้อยู่ใน Facebook ก็อาจจะ
1: ไม่แน่ใจจะมี
2: แต่จะสู้กันไม่ได้หรือเปล่า
1: จากในหนังสือเนี่ยจะเห็นเลยว่าเนี่ยครับเป็นต้นเลย
2: ต้นใหญ่
1: แล้วก็มีลูกขนุนต้นขนุนเนี่ยก็บอกว่าประวัติความเป็นนาอย่างน่าอัศจรรย์เลยนะ
2: ครับ
1: เป็นตำนานที่นำน่าจะรู้นะครับแต่อนุชนรุ่นหลังเป็นอย่างยิ่งด้วยประโยคนี้เลยครับคือจอมบรรดาเที่ยงในรัชกาลที่4นะครับท่านเป็นพี่สาวร่วมบรรดากับเจ้าจอมบรรดาชุ่มพอพระเจ้าจอมบรรดาชุ่มเราคุ้นเลยก็คือเป็นพระมารดาของสมเด็จพระเจ้าบรมเธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพนะครับก็แต่เจ้าจอมบรรดาที่ปลูกเนี่ยเป็นเจ้าจอมบรรดาที่ชื่อเที่ยงท่านเป็นบาทบริจาริกาหรือพระสนมเอกในรัชกาลที่4นะครับแล้วท่านเนี่ยปลูกต้นนี้แล้วก็ดูแลต้นนี้มานะครับเขาบอกว่าน้ำดื่มจากเครื่องสังเวย
2: ครับ
1: น้ำดื่มนะจากเครื่องสังเวยมาจำเริญใต้ต้นขนุนนี
2: ้ครับ
1: น้ำดื่มนั้นมาจากอะไรบ้างก็คือน้ำดื่มมาจากการถวายพระสยามเทวราชเทวาธิราชนะน้ำดื่มจากพระราชน้ำจากในพระราชดีต่างๆมาลงที่ต้นนี้แม้แต่พวกเครื่องสังเวยอะไรต่าง
2: ๆก็เหมือนใครจะกรวดน้ำใครกรวดน้ำเอ่ยใครจะถวายพระอะไรต่างๆน้ำที่เหลือก็จะเอามารด
1: คือน้ำดื่มจากเครื่องสังเวยพระสยามเทวาธิราชเนี่ยเขาเปรียบเสมือนน้ำพุทธมนต์และน้ำเทพมนต์คือพระพุทธมนต์เนี่ยคือพระเสกแต่ใครได้เทพมนต์เนี่ยคือพระคราม
2: ดังนั้นผลของขนุนอันนี้ก็คงเป็นที่หมายปองของหลายๆท่านในวัง
1: ต้นขนุนไพศาลทักษิณเรียกต้นขนุนไพศาลทักษิณก็มีอายุเจริญยืนยาวมาถึงรัชกาลปัจจุบันคือรัชกาลที่พูดถึงในหนังสือเล่มนี้คือรัชกาลที่9
2: ครับแต่จริงปัจจุบันนี้ก็ยังมีต้นนี้อยู่ก็จนถึงรัชกาลที่10
1: รัชกาลที่9เนี่ยท่านมีพระบรมราชานุญาตให้งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำการวิจัยเนื้อเยื่
2: อ
1: เพื่อขยายพันธุ์พระราชทาน ให้ข้าทูลละอองธุลีพระบาทและข้าราชบริพารนำกล้าที่เพาะไปปลูกยังเคหสถานของตน
2: โอ้ขนุนไพศาลเนี่ยนะคร
1: ับ ใช่แล้วใครมีนะมันต้องมีสิ
2: เนาะ
1: นาน
2: ต้องตามงั้นถ้าเกิดใครไปเที่ยวไปที่ไปเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังก็สามารถไปถ่ายรูปไปเซลฟี่กับต้นขนุนนี้ได้ไหมครับ
1: ไม่ได้เขาไม่ถึง
2: อ๋ออันนี้เข้าไม่ถึงหรอครับโอ้
1: ตอนนี้หมู่พระมหามนเทียนเนี่ยในพระที่นั่งอมรินทร์นิชัยเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเราเข้าไปได้แต
2: ่
1: เข้าไปเนี่ยเราต้องนั่งให้เรียบร้อยเพราะว่ามีพระที่นั่งพระแท่นราชบัลลังก์สำคัญบุษบกมาราและพระแท่นราชบัลลังก
2: ์ครับ
1: เขาเรียกปฏิสถานอยู่ในสถานที่อย่างนี้และยังคงใช้งานอยู
2: ่ครับ
1: ดังนั้นเนี่ยสมัยก่อนที่ผมพานักศึกษาเข้าไปเนี่ยยังเข้าไปหมอบกราบ
2: ปัจจุบันนี้ก็
1: ไม่ได้
2: เข้าไม่ได้
1: เข้าไม่ได้แล้วป
2: ิ
1: ดเลยพอปิดเลย
2: เราจะไปตามหาต้นขนุนไพศาล
1: พอปิดเลยก็เลยมองอะไรไม่เห็นอะไรไม่เห็นทั้งสิ้นนะครับดังนั้นก็เพียงแค่ได้เล่ากัน
2: แล้วมีเรื่องอะไรที่เห็นอาจารย์เอบอกอยากจะเล่าให้คุณผู้ฟังได้ทราบติดค้างเกี่ยวกับพระบรมมหาราชวัง
1: พระที่นั่งดุสิต
2: ยังไงครับ
1: คือจริงๆเราค้างจนหมู่พระมหาปราสาท
2: ครับ
1: หมู่พระมหามนเทียนคืออันเป็นที่ประทับ
2: ครับ
1: หมู่พระมหาปราสาทก็คือที่มียอดเป็นปราสาทประกอบไปด้วย
2: ยังไงฮะ
1: หมู่พระมหาปราสาทเนี่ยมีหนึ่งพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทป
2: ั
1: จจุบันแต่ก่อนชื่ออมรินทราภิเษกมหาปราสาทแล้วก็ไฟไหม้เนาะ
2: ครับ
1: ไฟไหม้ลงก็สร้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นมาแทนโดยใช้แบบอย่างจากพระที่นั่งองค์สำคัญที่อยุธยาที่อยู่ติดแม่น้ำลพบุรี
2: อ
1: ่ะคือพระที่นั่งสุริยัตอมรินเป็นรูปทรงจัตุรมุขคือยื่นออกไปทั้ง4มุมเลยนะครับอันนั้นแหละแบบอย่างเลยเหมือนกันเลยนะครับเอามาสร้างเป็นพระที่นั่งดุสิตในตำแหน่งเดิมที่ไฟไหม้ลงไป

0: นะครับในรัชกาลที่10
1: ครับ
0: ครับอยู่สองพันนี้นั่งเลยองค์พงพาลนั่นแหละอยู่ในพิมานรัตยาแล้วก็ในบริเวณนี้จะมีกำแพงแก้วล้อมรอบบนกำแพงแก้วเนี่ยจะพระที่นั่งอภรณ์พิโมกข์ปราสาทเป็นพระที่นั่งโถงคือเปิดโล่ง
1: ครับ
0: นะครับเป็นสำหรับในพิธีที่ทรงเสลี่ยงคานหามใช่ไหมก่อนนะคือกษัตริย์พระเจ้าลูกยาเธอพระเจ้าลูกเธอเวลาจะไปโศกันคือสมเด็จพระเจ้าลูกยศถึงสูงเนี่ยเจ้าฟ้าขึ้นไปก็เรียกโศกันเน
1: า
0: ะ
1: ก็คือจะไปเขาเรียกว่า
0: ถ้าหม่อมเจ้าเนี่ยถ้าหม่อมเจ้าลงมาเรียกเกศากันจะไปตัดผมไฟเนี่ยต้องมาขึ้นเสลี่ยงกันถามนะพระที่นั่งองค์นี้อ่ะให้เข้าใจง่าย
1: ๆ
0: ทางเรียกทางราบไม่ใช่ทางน้ำอ่ะทางราบอ่ะเพราะเสลี่ยงกันถามอ่ะจะยกต่ำไม่ได้ใช่ไหมต้องยกขึ้นสูงงั้นเวลาจะเทียบเนี่ยมันจะมีเกยสระเอกกายยักษ์กับเกยก็คือจุดที่เชื่อมระหว่างพระที่นั่งอ่ะเพื่อให้เสลี่ยงเทียบได้ง่ายขึ้นนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเนี่ยเวลาที่จะโกนจุกเนี่ยก็ต้องเดินออกมาแล้วก็นั่งเสลี่ยงใช้พระที่นั่งองค์นี้และพระที่นั่งองค์นี้ก็ยังเป็นแบบอย่างให้กับพระที่นั่งที่พระราชวังบางปะอินสมัยที่รัชกาลที่5ทรงสร้างพระที่นั่งใหม่เนี่ยไอสวรรค์ทิพยอาสน์เนี่ย
1: ตรงกลางน้ำ
0: เอาง่ายๆว่าไอสวรรค์ทิพยอาสน์เนี่ยได้แบบจากอภรณ์พิโมกข์ปราสาท
1: ครับ
0: แล้วก็ในหมู่พระมหาปราสาทยังมีพระที่นั่งอีก1องค์ก็คือพระที่นั่งราชกัลยาสภา
1: ครับ
0: พระที่นั่งราชกัลยาสภาเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยไม่ได้เข้าไปอยู่แล้วเพราะเป็นที่ห่วงห้ามนะครับเป็นพระที่นั่งที่เป็นอาสนะอาคารตึกก่อด้วยอิฐถือปูนเนี่ย2ชั้นอาคารทึบแต่เห็นชัดเพราะเดินไปเนี่ยผ่านพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเนี่ยเดินตรงไปปุ๊บเงยหน้าขึ้นมาทางตรงทิศทางด้านทิศตะวันตกเนี่ยท่านจะเห็นเลยอภรณ์พิโมกข์ปราสาทราชกัลยาสภาพระที่นั่งราชกัลยาสภาเนี่ยใช้งานสำคัญอยู่2ครั้งอยู่หลายครั้งแหละแต่ที่สำคัญที่ถูกบันทึกเอาไว้เนี่ยก็คือครั้งที่รัชกาลที่5เสด็จประพาสยุโรป
1: ครับ
0: สมเด็จพระนางเจ้าโสภาผ่องศรีบรมราชินีต้องมาว่าราชการแทนพระที่นั่งองค์นี
1: ้
0: จึงสถาปนาเป็นสมเด็จพระนางเจ้าโสภาผ่องศรีบรมราชินีนาถ
1: ก็คือ
0: ว่าราชการ
1: ต่อด้วยคำว่านาถ
0: นอนนอนนอนหนูสระอาถอถุงเนี่ย
1: ก็คือเป็นผู้สำเร็จราชการแทนองค์พระมหากษัตริย์ราชินี
0: ตอนที่ในหลวงร.5ไปยุโรปนะครับอีกครั้งหนึ่งก็ตอนที่ในหลวงร.9ทรงผนวด2449
1: ครับ
0: ก็ผนวดเสร็จ
1: พระพันปี
0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เนี่ยตอนนั้นนะครับพระอิสยศในขณะนั้นเนี่ยก็ส่งมาว่าราชการแทนที่พระที่นั่งองค์นี้ราชกัลยาสภาก็เลยได้เป็นสมเด็จพระเจ้าสิริกิติ์บรมราชินีนาถ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ก่อนหน้าร.9คือร.8เนาะร.8ก็ตอนนั้นยังพระเยาว์อยู่ถูกไหมยังไม่บรรลุนิติภาวะก็ยังมีผู้มุยังมีใช่ยังมีผู้ว่าราชการก็มาว่าราชการที่นี่ด้วย
1: เป็นสมเด็จญาติ
0: สมเด็จญาติด้วยรู้สึกจะมาด้วยนะครับถ้าไม่พลาดนะถ้าไม่ผิดพลาดแต่ที่ชัดๆเลยคือยุคร.5กับยุคร.9ตอนทรงผนวดเป็นอาคาร2ชั้นนะครับข้างในข้างล่างแล้วจะมีบันไดเวียนขึ้นไปข้างบนเป็นชั้นลอยเสร็จใน2ชั้นเนี่ยจะมีชั้นลอยอยู่เชื่อว่ามีเขาเรียกว่าสิ่งสำคัญอยู่ในพระที่นั่งองค์นี้ด้วยคือเท้าหิรัญพนาศูนย
1: ์
0: เป็นรูปหล่อ
1: ที่ก็คือเป็นยักษ์
0: ที่ชื่อว่าเป็นยักษ์ที่พระลักษมณ์คอยปกป้องรักษารัชกาลที่ 6ฮะก็เขาเรียกว่าอยู่ที่นี่ด้วยอยู่ที่รถพระราชยานรถโอเปิลสีเขียวของรัชกาลที่6ก็อยู่ด้วยอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎด้วยอยู่ที่บ้านของพระยาอนุรุทธเทวาด้วย
1: เท้าฮิรัน
0: เท้าฮิรันพนาศูนย์เนี่ยเปิดให้ดูเนี่ยครับเป็นเทพรักษ์ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คอยชื่อว่าเป็นคอยปกป้องรักษาแล้วรัชกาลที่6เสด็จไปไหนก็ตามจะปลอดภัยมาดูตลอดเนี่ยครับมือขวาถือกระบองนะครับมือซ้ายเท้าสะเอวเนี่ยนะครับเนี่ยนะเนี่ยเป็นเทพรักษ์ก็เนี่ยที่เราพูดถึงคือพระที่นั่งราชกัลยาสภาก็เป็นที่สถิตขององค์เท้าหิรัญพนาศูนย์นะครับอยู่ด้วยนะครับเท้าหิรัญพนาศูนย์หรือเท้าหิรัญหูองค์เดียวกันนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าอยู่ในรถโอเปิลตอนเดียวสีม่วงทั่วทีในรถในหมวดรถยนต์หลวง
1: ครับ
0: รถยนต์หลวงเนี่ยถ้าเป็นเห็นสีม่วงนะครับนั่นแหละใช่
1: จะว่าไปนี่เรื่องราวของพระบรมมหาราชวังจริงๆผมว่ามีเรื่องไม่มันไม่จ

0: มีเรื่องราวเยอะแยะมากมายเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยไว้ค่ะถ้าเรามีโอกาสเราจะพาคุณผู้ฟังย้อนกลับเข้าสู่พระบรมหาราชวังกันอีกครั้งหนึ่งแต่วันนี้เวลาจะหมดอีกแล้ว
1: ก็เร็วจังเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช่ก็ไว้สัปดาห์หน้าไหมครับเราจะไปมาฟัง
1: เด
0: ี๋
1: ยวส
0: ั
1: ปดาห
0: ์
1: หน
0: ้
1: าเราเดี๋ยวลุ้นว่าจะเล่าเรื่องอะไรคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องลพบุรีเนี่ยน่าสนุกดี
0: หรือเปล่า
1: เพราะทุกคนทุกท่านอยากสงสัยอยากรู้ว่าลิงยังอยู่ไหม
0: โอเคครับงั้นเราก็คืนนี้ส่งคุณผู้ฟังนอนหลับฝันดีกันครับราตรีสวัสดิ์ครับ
1: เราก็จบกันที่บรมราชวังเนาะในหมู่พระมหาปราสาทว่ามีพระที่นั่งองค์ใดบ้างชื่ออะไรบ้าง
0: ครับ
1: นะครับก็ให้ทราบกันเพียงพอสังเขปแหละ
0: ทำงั้นก็เราลาตรีสวัสดิ์คุณผู้ฟังไว้ณโอกาสนี้ครับ
1: นอนหลับฝันดี
0: ครับ
1: ลาตรีสวัสดิ์นะครับคุณผู้ฟังรวมถึงพี่เดี่ยวด้วยนะคะ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: กลับมาท่องอดีตกับตำนานทัศนาทุกวันศุกร์3ทุ่มที่นี่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 เมกะเฮิรตซ์วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าว
3: สนใจลงโฆษณากับวิทยุครอบครัวข่าวติดต่อ081-359-9310
4: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
5: วิทยุครอบครัวข่าวเปิดรายการบ้านนิยายด้วยเรื่องราวจี้เส้นชวนหัวจากปลายปากกาปออินทราปาลิตพลนิกรกิมหวน
6: สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 เมกะเฮิรตซ์ค่ะวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัสนิยายพลนิกรกิมหงวนโดยปออินทราปาลิตในตอนที่มีชื่อว่าสาริกาท่านผู้ฟังสามารถรับฟังตอนใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่มหลังข่าว3มิตินะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าสาริกาถูกพิมพ์รวมเล่มขึ้นครั้งแรกโดยสำนักพิมพ์เพลินจิตในปีพุทธศักราช2489เป็นเวลาปีเศษแล้วที่สนามเทนนิสหน้าบ้านพัชราพรถูกทิ้งไว้ว่างเปล่าไม่มีใครประลองฝีมือกันเลยทั้งนี้ก็เพราะลูกเทนนิสมีราคาแพงและหาซื้อยากวันนี้กิมหงวนซื้อลูกเทนนิสมา1โหลซึ่งเพิ่งส่งมาจากประเทศอังกฤษเป็นงวดแรกหลังจากมหาสงครามคราวนี้ดังนั้นสี่สหายจึงสั่งให้คนใช้จัดการโรยเส้นและขึงเน็ตแล้วก็ซ้อมมือกันแต่เล่นกันได้ไม่ถึงชั่วโมงก็เหนื่อยเลยเลิกนั่งพักผ่อนสนทนากันบนเก้าอี้สนามด็อกเตอร์ดิเรกยังเล่นได้ดีทำให้พลนิกรกิมหงวนต้องชมเชยเขาเราสามคนฝีมือเป็นรองแกมากพลพูดด้วยความจริงใจกำลังแกก็ยังดีถ้าแกได้ซ้อมมือทุกวันนักเทนนิสเมืองไทยคงหาตัวจับแกยากนายแพทย์หนุ่มยิ้มอย่างภาคภูมิพูดแล้วจะว่าคุยเมื่อกันอยู่อังกฤษโดนัลด์นัทยังถึงกับออกปากชมเปาะว่ากันตีลูกเด็ดขาดและแม่นยำมากที่ออกซฟอร์ดกันเคยแสดงเทนนิสให้อาจารย์และเพื่อนดูเป็นขวัญตากันเสิร์ฟลูกทางนี้แล้ววิ่งไปรับคอร์ตโน้นตีกลับมาทางนี้วิ่งกลับมาทางนี้อีกนิกรตบมือเบาๆเก่งมากโกหกชิบหายเลยดิเรกสะดุ้งโยงแล้วยิ้มแห้งๆเห็นกันเป็นคนโกหกไปได้ไม่เชื่อก็ตามใจพูดถึงเทนนิส ทำให้กันต้องนึกถึงมหาราชาคนหนึ่งกิมหมวนรีบพูดเสริมขึ้นพอเว้ยพยายามคุยเรื่องอื่นบ้างสิแกฉันเบื่อเรื่องมหาราชาของแกเต็มทนแล้วก่อนที่ดิเรกจะพูดว่าอะไรนิกรก็จุปากห้ามทุกคนให้สงบปากเสียงเฮ้ยๆผู้หญิงคนนั้นมาหาใครเว้ยสวยจังสามสหายต่างมองตามสายตานิกรหญิงสาวรูปร่างสูงโปร่งคนหนึ่งใบหน้าสวยเก๋แต่งกายทันสมัยกระโปรงดำเสื้อชั้นนอกดำคอปกสีขาวถือกระเป๋าเงินสีดำสวมรองเท้าส้นสูงเดินตรงเข้ามาหาสี่สหายแบงค์ดีหรือแบงค์เก๋ว่ะอาเสียพูดเปรยๆดีนะพ่นออกความเห็นพูดเป็นบ้าไปได้เขาอาจจะเป็นเพื่อนของเมียเราก็ได้หรือเขาอาจจะมาหาคุณพ่อหรือคุณแม่ก็ได้สี่สหายเงียบกริบจนกระทั่งหญิงสาวเดินเข้ามาหยุดยืนข้างหน้ากระพุ้มมือไหว้สี่สหายอย่างนอบน้อมประทานโทษเถอะค่ะคุณแห้วอยู่ไหมคะเสียงหวนทำกิริยากรุ่มกริ่มแบบเจ้าชู้ประตูดินคุณแห้วไหนครับคุณแห้วเลขานุการของเจ้าคุณประสิทธิ์เจ้าของบ้านนี้ยังไงล่ะคะสี่สหายกลืนน้ำลายเอื้อกพร้อมๆกันและเกือบจะหัวเราะออกมาดังๆนิกรลุกขึ้นยืนอ๋อคุณแห้วนายของผมเองเชิญสิครับเชิญบนตึกประธานโทษคุณชื่ออะไรครับผมจะได้ไปเรียนให้คุณแห้วทราบว่าคุณมาหาขอบคุณค่ะดิฉันมัลลิกาพับผ่ากิมหงวนร้องขึ้นดังๆคล้องกับผมเปียบเชียวครับผมชื่อกิมหงวนเป็นหัวหน้าคนใช้ในบ้านนี้นิกรหันมาเอตโรอาเซียทะลึ่งมากประเดี๋ยวฉันจะฟ้องคุณแห้วให้เคี่ยนหลังแก30ทีพูดจบเขาก็หันมายิ้มกับแขกของเจ้าแห้วเชิญสิครับค่ะขอบคุณและนิกรก็พาหล่อนเดินขึ้นไปบนตึกเลี้ยวขวามือเข้าไปในห้องรับแขกอันหรูหราของบ้านพัชราพรโปรดนั่งรอสักครู่นะครับผมจะไปเชิญคุณแห้วมาพบคุณเดี๋ยวนี้และนิกรก็เดินอมยิ้มออกไปจากห้องรับแขกเลี้ยวเข้าห้องโถงถามสาวใช้คนหนึ่งถึงเจ้าแห้วได้ความว่าอยู่หลังตึกนิกรจึงเดินออกไปเขาแลเห็นเลขานุการของเจ้าคุณประสิทธิ์กำลังช่วยเจ้าเปล่งถูพื้นที่เฉลียงหลังตึกคุณแห้วคุณแห้วครับเจ้าแห้วสะดุ้งโยงเงยหน้ามองนิกรอย่างแปลกใจ
7: มารับประทานขี้กลากมันจะขึ้นหลังผมขอรับ
6: และเจ้าแห้วก็หัวเราะนิกรพูดพลางหัวเราะ
8: ฉันเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าคุณอาเลื่อนตำแหน่งแกจากคนใช้เป็นเลขานุการของท่าน
6: เจ้าแห้วอ้าปากหว
7: อมารับประทานใครบอกขอรับ
8: ผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกฉันออกไปพบเขาสิเขามาหาแก
6: เจ้าแห้วใจหายวาบ
7: ตายตายรับประทานอกแตกแน่สาริกาอาจารย์ผ่องทำพิษผมแล้วอกแตกจริงๆนะขอรับไม่ใช่อกแตกเล่นๆวันนี้มีผู้หญิงสาวสวยมาหาผมตั้ง 5-6 รายแล้วอ้อนวอนให้ผมเป็นผัว
6: นิกรลืมตาโพลง
8: ฮ่า
7: จริงๆขอรับรับประทานผมยักคิ้วเพล็บเดียวตามมาถึงบ้านเออแน่ของท่านขลังเอามากรับประทานผมไม่ออกไปละขอรับผมกำลังทำงาน
6: นายการุณวงศ์มองดูเจ้าแห้วด้วยความแปลกใจ
8: เขาบอกฉันว่าเขาชื่อมัลลิกา
6: เจ้าแห้วทำคอย่น
7: ตายห่ามัลลิกาลูกสาวเจ้าคุณเทวกรรมรังรักบ้านอยู่นางเลิง
6: นิกรใจหายวาบ
8: ลูกสาวเจ้าคุณเชียวเหรอ
7: ขอรับรับประทานตอนกลางวันคุณหญิงท่านใช้ให้ผมไปซื้อลำไยที่สะพานหันผมพบคุณมลิกากำลังซื้อน้อยหนาผมเอามือตีก้นเพี้ยเดียวตามผมมาถึงหน้าบ้านผมก็เลยโกหกว่าผมเป็นเลขานุการท่านเจ้าคุณ
6: นิกรพิศวงงงงวยยิ่งนักมันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยที่สุภาพสตรีผู้นี้จะพออกพอใจเจ้าแห้ว
8: เออแกนี่ไม่เลวเว้ยออกไปต้อนรับเขาหน่อยสิไหนๆเขาก็อุตส่าห์มาหาแกจนถึงบ้านแล้ว
6: เจ้าแห้วลุกขึ้นยืนบ่นพึมพำแล้วเดินเข้าไปในห้องโถงนิกรตามมาด้วยเจ้าแห้วเลี้ยวเข้าไปในห้องรับแขกส่วนนิกรลงไปหาเพื่อนของเขาที่สนาม
8: ในการุณวงศ์รีบรายงานให้เพื่อนๆทราบเจ้าแห่วมันมีของดีเว้ยพวกเรามันบอกว่าแม่มาริกาเป็นลูกสาวเจ้าคุณอะไรคนหนึ่งบ้านอยู่ทางนางเลิงเจ้าแห่วไปพบที่สะพานหันเมื่อตอนกลางวันเอามือตีก้นแปะเดียวแม่มาริกาตามมาจนถึงบ้านเลยรู้จักกันพลกิมหงวนและดร.ดิเรกนั่งตะลึงแล้วสี่สหายก็หันไปทางตึกแลเห็นมาริกากับเจ้าแห้วเดินออกมาจากห้องรับแขกเสียงเจ้าแห้วเอตโรลั่น
7: ผมเสียใจเหลือเกินคุณมาริกาผมไม่มีความรักที่จะให้คุณอย่าพยายามมาเตาะผมเลยขอรับผมมีคู่รักแล้ว
8: หญิงสาวเจ้าของนามมาริกาก้มหน้ามองดูพื้นท่าทางของหล่อนเศร้า
9: คุณแห้วคะถ้าคุณรังเกียจมาริกาแล้วก็โปรดฆ่ามาริกาเสียเถอะค่ะดิฉันจะเป็นบ้าเพราะหลงรักคุณอยู่แล้วปุถโธแล้วกันเว้ย
8: เจ้าแห้วเอตโรลั่น
7: บอกว่าไม่รักเข้าใจไหมอะไรมาอ้อนวอนอยู่ได้ไปๆๆไปให้พ้นผมไม่มีเวลาต้อนรับคุณยุ่งเหลือเกินประเดี๋ยวคนนู้นมาคนนี้มาล้วนแต่มาขอแต่งงานกับผมทั้งนั้น
8: พูดจบเจ้าแห้วก็หมุนตัวเดินกลับไปสีสหายตื่นเต้นเหลือที่จะกล่าวผู้หญิงที่สวยและมีท่าทางเป็นผู้ดีมีสกุลมาหลงรักเจ้าแห้วมัลลิกายกผ้าเช็ดหน้าขึ้นซับน้ำตาเดินก้มหน้าลงมาจากตึกพลนิกรกิมหงวนและดร.ดิเรกจ้องตาเขม็งมองดูหล่อนมัลลิกาเดินร้องไห้ออกไปจากบ้านเจ้าแห้วออกมาอีกยกมือเท้าสะเอวมองดูผู้หญิงสาวจนลับตาแล้วเจ้าแห้วก็แค้นหัวเราะจนเสียงลั่น
10: แห้วแห้วเว้ยมานี่แน
8: ่อาเสียร้องเรียกเจ้าแห้วอมยิ้ม
7: รับประทานผมกำลังทำงานขอรับ
8: พลพูดเสริมขึ้น
11: มาหาข้าเดี๋ยวข้างงไปหมดแล้ว
8: เจ้าแห้วเดินลงบันไดตรงเข้ามาหาสี่สหายสุดตัวนั่งบนพื้นหญ้า
11: บอกข้าเดี๋ยวนี้
8: อาเสียพูดเร็วปรือ
11: แกมีอะไรดีเหรอวะผู้หญิงอย่างเงี้ยถึงได้หลงรักแกบอกให้ฉันหายข้องใจหน่อยเถอะนะ
8: เจ้าแห้วยักคิ้วแผลบ
7: คนเราก็ต้องมีของดีบ้างสิขอรับรับประทานอย่างพวกคุณผู้หญิงรักเพราะมีเงินแต่สำหรับผมรับประทานไม่ต้องมีเงินเลยรับประทานไม่ว่าลูกเขาเมียใครถ้าผมเป็นชอบแล้วเป็นรับประทานเป็นได้ทั้งนั้น
8: สี่สหายยิ่งเพิ่มความสนใจในตัวเจ้าแห้ว
11: ก็นั่นนะสิแกมีดีอะไรเล่า
8: ดร.ดิเรกกล่าวถามเจ้าแห้วหัวเราะ
7: รับประทานอย่าทราบเลยขอรับคุณหมอเป็นคนหัวสมัยใหม่ประเดี๋ยวก็หัวเราะเยาะผมเท่านั้นและคุณหมอจะต้องว่า impossible
8: พลยิ้มให้เจ้าแห้ว
11: เธอหน้าบอกหน่อยเถอะวะข้าอยากรู้เรื่องเหลือเกินว่าแกมีดีอะไร
7: สาริกาขอรับผมไปลงมาเมื่อวานนี้เองขอรับ
11: สาริกา
8: ดิเรกคราง
11: ฝรั่งไม่รู้จักมันคืออะไร
7: มันคือเสน่ห์ทำให้ผู้หญิงรักขอรับคุณหมอ
8: กิมหวนถามขึ้นทันที
11: อาจารย์ไหน
7: อาจารย์พ่องตรอกวัดตรีขอรับเพิ่งสึกจากพระเมื่อก่อนเข้าพรรษามานี่เองมีลูกศิษย์ลูกหามากมายรับประทานอยู่ยงคงกระพันเป็นเต้ยณหน้าทองเสน่ยาแฝดและสาริกาเด็ดกว่าอาจารย์อื่น
8: ๆสี่สหายต่างมองดูหน้ากันแล้วมองดูเจ้าแห้วทุกคนสนใจไม่น้อยผู้สนใจมากที่สุดคือกิมหงวน
11: สาริกาน่ะเป็นตะกรุดใช่ไหม
8: นิกรถามเจ้าแห้วสั่นศีรษะ
7: ไม่ใช่ขอรับรับประทานลงไว้ที่ฟันผม
8: และเจ้าแห้วก็อ้าปากให้ดู
7: นี่ขอรับซีกนี้มีคาถากำกับด้วยถ้าผมอยากจะให้ผู้หญิงรักผมว่าคาถา3ครั้งแล้วเอามือตีก้นเพี้ยหรือถูกเนื้อถูกตัวหล่อนเบาๆรับประทานต้องรักผมทันทีวันนี้ผมลองมาหลายคนแล้วได้ผลทั้งนั้น
8: สีสหายยิ่งเพิ่มความตื่นเต้นแปลกใจในเวลาเดียวกันนี่เองผู้หญิงสาวสวยคนหนึ่งได้เดินเข้ามาในบ้านพัชราพรพอแลเห็นเจ้าแห้ว
9: หล่อนก็รีบเดินตรงเข้ามาเจ้าแห้วผุดลุกขึ้นยืนหล่อนกระพุ้มมือไหว้เจ้าแห้วทันที
7: ดิฉันคิดถึงคุณจะเป็นบ้าอยู่แล้วคุณแห้ว5ชั่วโมงที่ไม่ได้พบกันนานราวกับตั้งปี
9: เจ้าแห้วหัวเราะ
7: หมายความว่าคุณรักผมอยากได้ผมเป็นผัว
9: ค่ะตอบเสียงละห้อย
7: เสียใจมาก
9: เจ้าแห้วพูดอย่างเย่อหยิ่ง
7: ผมยังรักความเป็นโสดของผมถ้าผมจะมีเมียเมียผมจะต้องสวยกว่าคุณ
9: โถดิฉันการบ้านการเรือนเก่งสารพัดเชียวค่ะคุณแห้ว
7: เฮ้บอกว่าไม่เอากวนใจจริงเชียวขอโทษเชิญออกไปจากบ้านนี้ได้ผมเป็นแต่เพียงคนใช้ในบ้านนี้นะขอรับนี่นายของผมท่านนั่งอยู่นี
9: ่หล่อนทำตาแดงๆคล้ายกับจะร้องไห
7: ้เห็นอกดิฉันบ้างสิครับคุณแห้วไม่เอามันโป๊ะไม่อยากดูหรอกคุณกลับไปบ้านซะก่อนเถอะผมจะตรองดูก่อนบางทีผมอาจจะเลือกคุณเป็นเมียผมก็ได
9: ้คราวนี้หล่อนยิ้มออกมาได
7: ้จริงๆเหรอคะข้ารับถ้าอย่างนั้นดิฉันไม่ขัดใจคุณละค่ะกราบลานะคะดิฉันอยู่หน้าวังสมเด็จนี่เองถ้าอย่างไรกรุณาไปหาดิฉันสักหน่อยไปได้ทุกเวลาแหละกลางค่ำกลางคืนได้ทั้งนั้นดิฉันจะรอคุณด้วยความหวังค่ะ
9: แล้วหล่อนก็เดินออกไปจากบ้านพัชราพรโดยไม่สนใจกับสีสหายเลยเจ้าแห้วยกมือไขว้หลังเดินวนเวียนไปมาวางท่าสง่าผ่าเผยกิมหนวนผุดลุกขึ้นยืนทันทียกมือจับแขนเจ้าแห้วบีบ
10: แห้วพากันไปหาท่านอาจารย์ผ่องเดี๋ยวนี้กันอยากลงสาริกาบ้างเสียเท่าไหร่เสียไป
9: นี่ก่อนพูดเสริมขึ้น
10: กันด้วยคนเว้ย
9: เจ้าแห้วหัวเราะชอบใจ
7: เห็นจะลำบากสักหน่อยขอรับท่านอาจารย์ไม่ยอมลงสาริกาให้ใครง่ายๆนอกจากลูกศิษย์ที่รักใคร่จริงๆรับประทานผมเป็นลูกศิษย์ท่านมาหลายปีแล้วตั้งแต่ท่านอาจารย์ยังไม่ใคร่จะมีชื่อเสียงผมแอบไปหาท่านที่วัดเสมอ
9: พลถามว่าแล้วทำไมท่านถึงสึกซะล่ะ
7: รับประทานถูกหาว่าเป็นปาราชุดขอรับ
9: ดิเรกหัวร้อก้า
10: ปาราชิกโว้ยไม่ใช่ปาราชุด
7: คุณหมอไม่เข้าใจปาราชิกหมายความว่าเป็นไปแล้วส่วนปาราชุดน่ะกำลังจะเป็นหรือเพิ่งเริ่มจะเป็นพระประธานก็น่าเห็นใจหรอกขอรับท่านยังไม่แก่ท่านไม่ใช่พระอิฐพระปูนผู้หญิงไปหาแน่นกุฏิทุกวันทำเสน่ห์ให้ผัวรักบ้างบางคนอยากมีผัวใหม่พระประธานไปทำเสน่ห์ให้ผัวเกลียดและผู้หญิงเหล่านี้โดยมากมักจะรักท่านอาจารย์ทั้งนั้น
9: พลยิ้มให้เจ้าแห้ว
10: แกอยู่ที่บ้านเสมอเหรอ
7: ขอรับอยู่เสมอ
10: พาพวกเราไปหน่อยเถอะวะกันอยากจะได้สาริกาเหมือนอย่างแกบ้างพวกฉันสี่คนงงไปหมดไม่นึกเลยว่าผู้หญิงสวยๆอย่างเงี้ยจะมารักแก
7: วัดทอรับประทานยิ่งกว่านี้ก็ได้ขอรับพวกคุณจะให้ผมพาไปหาท่านอาจารย์ก็ได้หรอกขอรับแต่ผมไม่รับรองท่านอาจารย์จะให้สาริกาแก่พวกคุณหรือไม
9: ่กิมหนวนพยักหน้า
10: ท่านนั่นเป็นหน้าที่ฉันจะพูดกับท่านเองขอให้ฉันได้รู้จักท่านเถอะจะเอาสักกี่พันฉันก็ให
7: ้รับประทานไปเมื่อไหร่ละขอรับ
9: นี่ก่อนว่า
10: ไปเดี๋ยวนี้แหละโว้ยขอเวลาอาบน้ำแต่งตัว15นาทีเท่านั้น
9: ดิเรกหัวเราะในลำคอ
10: Impossible ฝรั่งไม่ยอมเชื่อ
9: กิมหนวนชักฉิว
10: ไอ้แกมันหัวนอกไม่รู้จักอะไรไสยศาสตร์ไม่ใช่ของเหลวไหลแต่อาจารย์กำมะลอที่มันไม่รู้จริงมันทำให้คนรุ่นหลังหมดความนับถือเพราะดีแต่จะหลอกลวงเอาเงินเขาสำหรับอาจารย์พองท่านต้องเก่งแน่ๆแกคิดดูสิผู้หญิงอย่างคุณมัลลิกาและสุภาพสตรีที่ออกไปครู่เนี้ยควรละหรือจะมารักคนอย่างไอ้แห้วนั่นก็เพราะความศักดิ์สิทธิ์ของไสยศาสตร์
9: เจ้าแห้วคอนด็อกเตอร์ดิเรก
7: คุณหมอไม่เชื่อก็อย่าไปเลยขอรับ
9: ดิเรกหัวรอก้า
10: อ๋อไรไม่มีประโยชน์อะไรที่ฉันจะยอมเป็นลาโง่ไปกับไอ้พวกนี้ไปสิเชิญไปลงสาริกาแล้วมาทำให้เมียกันรักหน่อยเถอะวะ
9: เจ้าแห้วจุปาก
7: ให้ดิ้นตายรับประทาน จนใจเหลือเกินที่คุณผู้หญิงทั้งสี่ไปดูหนังยังไม่กลับไม่อย่างนั้นรับประทานผมจะลองคุณประภาให้คุณหมอดูเดี๋ยวนี
6: ้พูดขาดคำฟอร์ดเก๋งก็เลี้ยวเข้ามาในบ้านพัชราพรด็อกเตอร์ดิเรกหัวเราะลั่น
10: มาแล้วไอ้แฮวแกต้องแสดงสาริกาของแกเดี๋ยวนี้ถ้าศักดิ์สิทธิ์จริงฉันจะยอมนับถืออาจารย์ผ่องของแกและฉันจะไปลงสาริกาด้วย
6: กิมหวนเห็นชอบตามดิเรก
10: ไอ้แฮวแกลองตีก้นเมียอ้วนหน่อยเถอะวะฉันอนุญาตถ้าไม่จริงฉันเตะแกนา
6: เจ้าแฮวยิ้มแป้น
7: รับประทานผมนอนให้กระทืบเลยขอรับเอาละขอรับจะแสดงให้ดู
6: ฟอร์ดเก่งแล่นมาหยุดห่างจากเรือนต้นไม้เล็กน้อยแฟนภาพยนตร์ทั้งสี่นางซึ่งไม่เคยขาดแม้แต่โปรแกรมเดียวพากันก้าวลงมาจากรถแล้วเดินเข้ามาหาสี่สหายสี่นางแต่งดำเหมือนกันเจ้าแห้วพนมมือทำปากหมุบหมิบว่าคาถาเลี้ยงไปยืนใต้ต้นมะม่วงย่องเข้าไปทางข้างหลังสี่นางยกมือขึ้นตีก้นนวลละออเพี้ย
7: วาย
6: แม่เสือร้องขึ้นด้วยความตกใจพลนิกรกิมหวนและด็อกเตอร์ดิเรกยืนตะลึงพรึงเพริดแทนที่นวลละออจะโกรธกลับยิ้มแป้น
7: อุ๊ยพ่อแห้วดอกเหรอ
6: พูดพลางเดินเข้ามาหาเจ้าแห้ว
10: เฮ้ย
6: กิมหวนร้องลั่น
10: ถอนคาถาเว้ยเอ้ย
6: นวลละออจับมือเจ้าแห้วไว
7: ้แห้วจ๋าฉันรักแห้วเหลือเกินคืนเนี้ยจะฆ่าเฮียแล้วฉันจะหนีมาอยู่กับพ่อแห้ว
10: ว้าย
6: อาเสียร้องสุดเสียงวิ่งเข้าไปกระโจนเตะเจ้าแห้วพลักเข้าให้
10: บอกให้ถอนคาถาไอ้เปรต
7: รับประทานถอนแล้วขอรับ
6: นวลละออยืนงงเหมือนคนที่ถูกสะกดจิตหลอนหันมาทางเพื่อนๆทันใดนั้นเจ้าแห้วได้ยกมือตีก้นนันทาประภาและประภัยอีกคนละทีสามนางสะดุ้งเครือกหันมาทางเจ้าแห้วทันที
10: เฮ้ย
6: สี่สหายร้องพร้อมๆกันประภัยซุดตัวลงนั่งคุกเข่ายกมือทั้งสองไปข้างหน้า
7: แห้วจ๋าพ่อยอดดวงใจของภัยพ่อแห้วมาเป็นผัวภัยเถอะนะคะ
10: ตายห่าน
6: ี่ก่อนร้องลั่น
10: อย่าโว้ยแห้วเมียข้าเสียคนไปแล้ว
6: เจ้าแห้วทำปากหมุบหมิบแล้วเป่าพรวดประภัยยืนขึ้นอย่างงงๆนันทากับประภาก็มีความรู้สึกคล้ายกันกิมหวนล็อกคอเจ้าแห้วไว้พูดกับเมียของเขา
10: ไปขึ้นไปบนตึก
6: นวลละออยิ้มแห้ง
7: ๆเฮียคะนวลเป็นอะไรไปเนี่ยมึนศีรษะแล้วก็งงๆเหมือนกับจะเป็นลม
10: เอาเถอะอย่าถามเลยขืนอยู่ช้าประเดี๋ยวเสียทีไอ้แห้ว
6: สี่นางไม่พูดอะไรกันอีกพากันเดินขึ้นไปบนตึกเจ้าแห้วยิ้มน้อยยิ้มใหญ่พูดกับสี่สหาย
7: ไงขอรับรับประทานเห็นหรือยังคุณหมอเชื่อไหมขอรับว่าสาริกาของผมเป็นของศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ impossible อย่างที่คุณหมอว่า
10: well well well ฝรั่งเชื่อแล้วเว้ยมันเป็นแปลกและไม่ใช่แปลกนิดหน่อยแปลกเอามากทีเดียวไปแฮวพาฉันไปหาอาจารย์แกเดี๋ยวนี้เสียเท่าไรเสียไป
6: ก่อนพลบค่ำวันนั้นเองสตูดเก๋งก็นำพลนิกรกิมหวนและด็อกเตอร์ดิเรกเข้ามาในตรอกวัดตรีทศเทพเจ้าแห้วทำหน้าที่เป็นคนขับสตูดเก๋งแล่นมาหยุดหน้าเรือนชั้นเดียวหลังหนึ่งสถานที่นี้แหละเป็นเคหสถานของท่านอาจารย์พองอาจารย์ไสยศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงคนหนึ่ง
7: นี่แหละขอรับบ้านท่านอาจารย
10: ์ทำไมถึงเงียบอย่างนี้ล่ะท่านอยู่กับใครวะ
6: พลถาม
7: อยู่กับเด็กคนใช้สองคนเท่านั้นแหละขอรับแล้วก็กุมารทอง
6: ดิเรกทำหน้าตื่น
10: กุมารทองโอ้โกลเด้นบอยฝรั่งไม่เคยได้ยิน What is it
6: เจ้าแห้วยิ้มให้ดิเรก
7: It is ผีเด็กๆมันเป็นดุมาก
6: นี่ก่อนยกกำปั้นประเคนหลังด็อกเตอร์ดิเรกดังพลาก
10: มันไส้เว้ยคนไทยแท้ๆดัดจริตเป็นฝรั่งไปได้ประเดี๋ยวก็เป็นถูกเตะหรอก
6: เจ้าแห้วเปิดประตูก้าวลงจากตอนหน้ารถและพูดกับสี่สหาย
7: พวกคุณรออยู่ที่รถสักครู่นะขอรับเวลานี้ท่านอาจารย์หมดเวลารับแขกแล้วท่านกำลังสวดมนต์เ ภาวนาบริกรรมคาถาของท่านผมจะต้องเรียนให้ท่านทราบว่าพวกคุณเป็นนายของผมอยากจะมาฝากตัวเป็นลูกศิษย
11: ์กิมหนวนพยักหน้าดีแล้วแต่เราไม่มีดอกไม้ธูปเทียนมานี่หว่าไม่น่าเกลียดหรอ
7: รับประทานไม่เป็นไรหรอกขอรับท่านอาจารย์มีขาย
11: พูดจบเจ้าแห้วก็เดินขึ้นไปบนเรือนสี่สหายนั่งกระสับกระส่ายรออยู่ที่รถต่างคนต่างพูดกันถึงเรื่องสาริกาด้วยความเลื่อมใสกิมหวนว่าถ้าได้ลงสาริกาวันนี้เขาจะถือโอกาสทดลองสาริกาเล่นแถวตลาดบางลำพูต่างคนต่างจะเตาะผู้หญิงสวยๆในราว5นาทีเจ้าแห้วก็โผล่หน้าออกมาที่ประตูนอกชาญ
7: รับประทานเชิญบนเรือนขอรับ
11: พลนิกรกิมหวนและดร.ดิเรกรีบผุนพลันลงจากรถเดินขึ้นไปบนเรือนอาจารย์ผ่องถอดรองเท้าวางไว้บนขั้นบันไดต่างสำรวมกิริยามารยาทให้เรียบร้อยเจ้าแห้วพาเข้าไปในห้องทุกคนรู้สึกตื่นเต้นอย่างไรชอบกลกระทาชายคนหนึ่งอายุในราว40ปีนุ่งขาวห่มขาวมีลูกประคำสีดำคล้องคอกำลังนั่งหลับตาพนมมือทำปากหมุบหมิบข้างๆตัวเขามีบาดใส่น้ำมนต์ได้สายสินและหวายเส้นเล็กๆวางอยู่ด้านหลังเป็นโต๊ะสี่เหลี่ยมปูผ้าขาวบนโต๊ะมีกะโหลกผีสองศีรษะขัดเป็นมันมีหัวฤาษีพานพุทธรูปและพานดอกไม้กระถางธูปเชิงเทียนพระเครื่องรางต่าง
7: ๆนั่งลงขอรับนั่งเฉยๆ
11: เจ้าแห้วกระซิบบอกสี่สหายปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าแห้วสุดตัวนั่งพับเพียบเรียบร้อยจ้องตาเขม็งมองดูท่านอาจารย์อย่างเลื่อมใสอาจารย์ผ่องเจ้าของร่างอ้วนเตี้ยพุงพลุ้ยพูดขึ้นดัง
12: ๆฮะว่าไงนะ
11: ดิเรกหน้าตื่นหันมาถามเจ้าแห้ว
12: แกพูดกับใครวะ
11: เจ้าแห้วจุปาก
7: พูดกับผีขอรับ
11: ดร.ดิเรกพยักหน้าช้าๆนักวิทยาศาสตร์กำลังเผชิญกับนักไสยศาสตร์อาจารย์ผ่องพูดต่อไปคล้ายกับว่าแกคุยกับใครคนหนึ่ง
12: เอ็งมันเหลวไหลมากไม่อย่างหรอวะงานเท่านี้ทำไม่สำเร็จฮะยังจะแก้ตัวอีกข้าจะเอาเอ็งไปถ่วงละเลี้ยงไว้เสียข้าวสุกว่าไงนะผีเรือนบ้านนั้นมันแข็งอย่างนั้นเหรอเอ็งสู้มันไม่ได้หรืออุดโทไอ้กุมารทองคุณนายเขาจ่ายเงินให้ข้าแล้วเอ็งเหลวไหลอย่างเนี้ยคุณด่าข้าน่ะสิไปมาไปเดี๋ยวนี้เข้าสิงนางเมียน้อยเลยเข้าใจไหมล่ะตับไตไส้พุงกินให้หมดเออถูกละเอออย่างงั้นสิช่วยพ่อหน่อยเถอะลูกเออเออ
11: ดร.ดิเรกทำหน้าเลิกลากมองไปรอบๆห้องท่านอาจารย์ลืมตาขึ้นทันใดนั้นสี่สหายก็ก้มลงกราบพร้อมกัน
12: อ๋อสวัสดีคุณพลคุณนิกรคุณกิมหวนและคุณหมอดิเรก
11: ป้าเสียสะดุ้งโยงเอ๊ะทำไมอาจารย์รู้จักชื่อพวกผมล่ะครับอาจารย์ผ่องยิ้มแป้น
12: ทำไมผมจะไม่รู้พอคุณแล่นรถเข้ามาในตรอกผีมันก็บอกผมแล้วพวกคุณให้นายแห้วพามาสมัครเป็นลูกศิษย์ผมใช่ไหมล่ะ
11: นิกรขยับเข้ามาใกล้อาจารย์ถูกแล้วครับพวกเราได้เห็นสาริกาของเจ้าแห้วก็รู้สึกนับถือท่านอาจารย์มากเลยมาขอกราบเท้าขอเป็นศิษย์ดร.ดิเรกพูดเสริมขึ้น
12: ผมอยากได้สาริกาอย่างเจ้าแห้วครับท่านอาจารย
11: ์กิมหนวนว่ากรุณาทำให้เราเถอะครับอาจารย์ผ่องนิ่งเงียบไปสักครู
12: ่พวกคุณมาถึงก็จะเอาของดีผมให้ไม่ได้จนกว่าผมจะเห็นอกเห็นใจพวกคุณเจ้าแห้วน่ะมันลูกศิษย์ผมมานมนานแล้ว
11: กิมหนวนก้มลงกราบเอาเถอะครับอาจารย์จะคิดค่าป่วยการเท่าไหร่ผมยินดีจ่ายให
12: ้อ้าวถ้าอย่างนั้นก็เป็นการแลกเปลี่ยนกันไม่ใช่ลูกศิษย์ก็ได้เหมือนกันแต่คุณจะกล้าสู้ราคาเหรอผมบอกราคาคุณก็จะไม่เอาเท่านั้น
11: เสียงหนวนยิ้มแป้นท่านอาจารย์คงไม่ทราบว่าพวกเราเป็นเศรษฐีสู้สิครับเท่าไหร่ก็เอาแต่ท่านอาจารย์ต้องลงให้พวกเราวันนี้และเดี๋ยวนี้อาจารย์ผ่องหัวเราะ
12: ทำไมถึงร้อนใจนัก
11: พลว่า
9: เราอยากได้ครับมีผู้หญิงหลายๆคน